0: สมควรในการดูกีฬาพวกนี้นะครับ
1: อืมนะคะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหน

0: มืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
3: ้คุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้นะคะ SMS ค่ะ4689899นะคะ4689899ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องสุขภาพกันต่อเนี่ยนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณค่ะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดเนาะหรือทำงานที่ไม่ได้ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยกล้องนะคะมิสเตอร์ CCTV อยู่ที่ไหนก็สุขใจนะคะก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงก็ได้นะคะทำผ่านมือถือก็ได้นะคะคุณผู้ฟังและความละเอียดเนี่ย8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าด้วยกันความคมชัดระดับ 4K นะคะติดตั้งง่ายค่ะติดตั้งง่ายได้ทั้งบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะทดแทนเขาเรียกว่าทนแดดทนฝนไม่ใช่ทดแทนทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงสุดถึง128 GB นะคุณผู้ฟัง128 GB แล้วก็ที่สำคัญก็คือบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันนะคะบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันและที่สำคัญสามารถตรวจตั้งจับการเคลื่อนไหวแล้วก็เกี่ยวข้องกับแจ้งเตือนได้ด้วยนะคะหมุนได้นะ355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือนะคะคุณฟังโปรโมชั่นพิเศษนะจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1 1,290 บาทโทรค่ะ02-114-3990เนี่ย114-3990ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100 บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะคะคุณผู้ฟังของบมจ.สมท.ของเราก็เชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะร่วมสนุกในช่วงแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วคุณผู้ฟังเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตนะคะยิ่งมันนะคะคุณผู้ฟังก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลมาร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมของเรานะคะให้แฟนบอลของเราส่งแรงเชียร์ทีมโปรดนะคะลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะเชียร์.mcot.net นะคะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ไปซื้อบัตร mcot superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัล นะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV superfan นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหอยากได้อ่ะ1รางวัล นะมูลค่านี่ต้องเกือบหนูล้าน 500,000 เกือบล้าน6อ่ะล้าน 599,000 บาท1รางวัลมีรถยนต์จักรยานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะคะคุณฟังแล้วก็มีตัวเครื่องบินบางกอกไอเวย์ด้วยนะคะมี Go Gift Voucher 5รางวัลนะคะคุณฟังอ่ะเริ่มสนุกกันตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเอากลับมาเรื่องสุขภาพเราต่อหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยคิดถึงอาจารย์หมอจังเลยนะหมอเมื่อไหร่จะมานะคะอาจารย์หมอมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าอยากให้อาจารย์หมอเนี่ยแหมบรรยายสดฟุตบอลสักครู่ได้ไหมบรรยายสไตล์สุขภาพกับคุณเต่าได้ไหมนะคะหลายคนบอกว่าอยากให้อาจารย์หมอภาคบอลสักครู่หนึ่งได้ไหมคะอาจารย์อาจารย์กลับมาค่ะ
4: กลับมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับคุยกันเรื่องพวกนี้ครับคิดถึงความหลังสมัยที่ยังหนุ่มๆกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันอยู่ในใจของคนเราทุกคนแหละครับนักเรียนสมัยรุ่นก่อนรุ่นสมัยพวกผมกำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยฟุตบอลเป็นหัวใจสำคัญเลยถ้าโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นมีผลต่อการที่ นักเรียนในโรงเรียนแต่ละอันนั้นจะชอบกีฬาแบบไหนนะครับของผมเองที่สุขุมวิทก็จะมีอาจารย์ที่ท่านแกร่งมากในการสอนวิชาเกี่ยวกับวิชาศาสตร์การกีฬาพลศึกษาเนี่ยเพราะท่านสอนให้ออกไปทางเทิงของวิทยาศาสตร์การกีฬาจริงๆนะท่านไม่ใช่ออกไปสอนแบบวิชาพลศึกษานะสอนให้เด็กเล่นกีฬาเล่นทั้งชั่วโมงนี้เสร็จแล้วก็กลับไม่ใช่แต่สอนแบบเป็นหลักการสอนให้เห็นว่าโคชชิ่งต้องทำยังไงด้วยเล่นกีฬายังไงร่างกายกับทิศทางที่เตะฟุตบอลนั้นจะต้องเปลี่ยนทิศทางกันยังไงอาจารย์นี้ของผมก็กราบคิดถึงท่านเสมอนะครับอาจารย์ผลใจสว่างสอนตลอดตลอดเวลาที่เรียนอยู่สุขหลับจนกระทั่งจบไปเรียนหมอนั้นเพื่อแรงบันดาลใจอันหนึ่งที่ว่าผมจะสนใจวิชาพวกนี้พอสมควรนะทั้งสปอร์ตไซน์วิทยาศาสตร์กีฬาและเวชศาสตร์กีฬาสปอร์ตเมดิซินด้วยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากถ้าท่านสอนแบบวิทยาศาสตร์จริงไม่ได้สอนแบบเพื่อให้เล่นนะเฉยๆนะครับแต่ว่าสอนเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเทคนิคร่างกายมันเป็นยังไงแล้วหัวใจจะทำยังไงปอดทำยังไงครับให้นักเรียนทุกคนจะถูกสอนให้เข้าใจไม่ใช่เล่นกีฬาเพียงเดียวเราเรียกว่าแต่ฟุตบอลเราเรียกว่าเป็นพลิ้วต้องรู้จักพลิ้วไหม
3: พลิ้วโหจานหนูแล้วชอบเวลาเขาวิ่งแบบพลิ้วเนี่ย
4: ครับกีฬาทั้งหมดที่เล่นนี่ครับมันจะมีชื่อเฉพาะเขาเองในการที่เล่นแบบแอดวานซ์นะครับสำหรับแอดวานซ์นี่ครับไม่รู้ว่าแค่ไหนหรอกแต่รู้ว่าคำว่าพริ้วนะครับเฮ้ยนายเล่นพริ้วจังเลยอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่าชื่นชมกันว่าโอ้คนนี้มีเทคนิคเฉพาะเจาะจงมากๆเลยดูท่าเลยก็รู้แล้วครับอย่างตัวนิดๆป๊อปเตะได้ก็แล้วกันนะเออทั้งหมดทั้งหลายนี่คือส่วนที่เป็นส่วนกีฬามากกว่าอันนี้ไม่ได้ต้องเตรียมมาจะพูดเรื่องตะคริวนะเนี่ยแต่ว่าเอาเถอะเราคุยเรื่องนี้ก็กำลังมันปากเรื่องต่อเลยจ้ะมีคำถามท่านฟังบ้างไหมครับค
3: ิ
4: ดจังเลย2สัปดาห์ไม่ได้เจอกันเลย
3: ใช่พลิ้วของอาจารย์หมอปัญญาคือคล่องตัวนั่นแหละนะมันคล่องตัวไปกับสายลมนะอาจารย์บอกดูแล้วเพลินตา
4: ใช่ครับเสร็จแล้วก็จะไม่บาดเจ็บเพราะปัจจุบันนี้ผมไปเป็นอาจารย์หมอก็จะต้องผ่าตัดหัวเข่าเยอะเลยนะที่เราฟังแล้วแต่ปัจจุบันนี้โชคดีที่ไม่ต้องลงมีดผ่าตัดแผลกว้างใช้กล้องส่องเหมือนกันไปซ่อมเส้นเอ็นชุดข้างในของเขาไอ้สามเส้นที่ผมพูดถึงเนี่ยครับเขาเลยพบว่าถ้ามีอาจารย์สอนแบบที่อาจารย์ผลใจสว่างท่านสอนพวกเราตอนที่เด็กๆนะรู้เทคนิคในการที่ทำให้ตัวเองรอดจากการบาดเจ็บท่าทางต่างๆต้องพิ้วยังไงนะครับทำให้เราเนี่ยเล่นกีฬาได้ดีขึ้นและปราศจากการบาดเจ็บซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของกีฬาเลยนะครับบาดเจ็บนี่เป็นศัตรูสำคัญของกีฬาเลยครับท่านผู้ฟัง
3: นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านแชร์เรื่องของการดูฟุตบอลมานะคะอย่างคุณน้องผีสามว่าก็บอกว่าบอลโลกเนี่ยของผมเนี่ยจะดูไฮไลท์ถ้าคู่ไหนเฉยๆหน่อยก็จะดูไฮไลท์แบบสั้นแต่ถ้าชอบหน่อยก็จะดูแบบยาวๆนะคะแต่ถ้ารักขึ้นมานิดนึงก็จะมาดูสดอาจารย์โอ้โหมีสามสเต็ปเลยเนี่ยนะคะ
4: แต่ผมไม่ใจไปจ้องดูหรอกขอโทษทีประมาณสัก30วิก่อนลูกจะเข้าแต่ละลูกจะได้เห็นเลยครับว่าเขาเล่นทีมเป็นยังไงเทคทีมแบบไหนลูกบอลไม่ได้มาแบบสบายๆหรอกครับมันมีเทคนิคในการมาถึงจุดที่คนที่ยิงได้ไปยืนแล้วปั้งเข้าได้จริงๆด้วยและทิศทางที่โกจะรับไม่ได้นะไม่ใช่จริงธรรมดาลูกที่เข้านั้นไม่ใช่ลูกธรรมดาทั้งนั้นแหละครับเป็นลูกที่พลิ้วเข้าไปทางนั้นนะคร
3: ับ นะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะขออนุญาตที่ถามนี้นะคะคุณณัฐพงศ์บอกว่าคนไทยเนี่ยทำไมสูงไม่สูงเท่าหรือใกล้เคียงกับต่างชาติเลยครับอาจารย์อย่างเช่นนักวิลาวอลเลย์บอลนะตัวเล็กกว่าชาติอื่นอย่างจีนยักษ์เลย
4: เทียบกันแน่ๆเลยทุกคนเลยนะน่าเห็นใจน้องๆก็แต่เขาก็สามารถจะแก้ไขได้จริงเลยว่าเล่นสู้กันได้กันจับทางกันให้ได้เหตุผลเมื่อกี้ก็ว่าคนไทยครับมีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของทางเอเชีย DNA ของคนในภาคพื้นเอเชียนี่ครับเขาไม่ได้สร้างคนสูงเยอะๆหรอกจมูกก็ไม่โด่งทำไมจะดูจมูกต้องโด่งด้วยเพราะคนกลุ่มนั้นไปอยู่ในเมืองหนาวครับเมื่อเมืองหนาวรูจมูก2รูมันต้องให้ลมผ่านเข้าแบบที่ถูกกันกรองความเย็นไว้ก่อนแล้วจึงสร้างรูให้มันแคบรูจมูกคนเอเชียพวกเราเนี่ยต้องตาลองดูสิครับรูเป็นกลมไปนั่งเล็งแต่เย็นๆค่อยๆดูค่อยวิเคราะห์นะรูจมูกคนไทยนะครับสองรูซ้ายรูขวาเนี่ยรูจะกลมแล้วกว้างเพื่อให้ลมผ่านเข้าไปดี จดีนะครับเราอยู่เมืองร้อนต้องการลมที่อากาศที่สบายสบายเข้าไปเพื่อระบายความร้อนในเนื้อปอดแต่คนเมืองหนาวเขาต้องการจะลดความเย็นที่จะมาจากอากาศแบบเต่าโถยอากาศข้างนอกมันหิมะชัดๆอยู่แล้วนะแต่ถ้าเข้าไปในเนื้อปอดทันทีได้ไงมันทำให้ปอดเย็นตลอดนะครับผมเคยไปเรียนหนังสือที่นั่นหลายปีก็รู้ดีว่าเฮ้ยหน้าหนาวนี่จมูกแบบคนไทยเนี่ยลำบากทีเดียวแหละครับต้องวอร์มกันเยอะเลยเพื่อให้ร่างกายเราวอร์มสู้กันนะเพราะอากาศมันเย็นจริงๆครับหายใจเข้าไปได้ยังไงได้เมื่อทันทีทันใดแต่คนที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขารูปร่างสูงให้ทุกอย่างมันสูงใหญ่รวมทั้งจมูกก็โด่งแต่แบนรูไม่กลมเป๊ะเหมือนคนไทยหรอกครับท่านผู้ฟัง
3: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังเลยค่ะนะอาจารย์หนูขออนุญาตมาที่คำถามคุณผู้ฟังท่านนี้นิดหนึ่งแฟนผมเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะ4ตอนนี้ลามไปที่หมดลูกครับอาจารย
4: ์
3: กำลังจะให้คีโมครั้งสุดท้ายละหลังให้คีโมน่ะหมอก็จะตรวจมะเร็งอีกครั้งตั้งแต่คอยันถึงเชิงกรานแต่แฟนไม่สบายใจอยากทำเพชสแกนอาจารย์ PET เนี่ย อาจารย์เห็นว่าควรทำเพิ่มหรือไม่ต้องให้อาจารย์หมออธิบายว่าเพชสแกนคืออะไร
4: ก็คือมันเป็นการตรวจสแกนหลายจุดของร่างกายในคราวเดียวกันครับตรวจหลายวะเพราะว่าเคสของน้องคนนี้มันเป็นเนื้อลายชนิดที่มันแอดวานซ์ระยะหลังๆแล้วโอกาสที่มันจะไปหลายๆที่ในคราวเดียวกันมีอยู่นะครับท่านคุณหมอก็ต้องการจะดูเขาต้องการจะตรวจเฉพาะที่ก็มีข้อมูลแล้วว่าให้คีโมระยะท้ายเนี่ยเขารู้ว่าน่าจะไปที่จุดนั้นก็ดึงโฟกัสลงไปดูเฉพาะตรงนั้นเลยนะครับเพชสแกนนั้นเป็นการตรวจแบบแหว่งกว้างคลุมหลายอวัยวะนะครับเมื่อมีข้อสงสัยตรงไหนแล้วค่อยไปเจาะจงตรงนั้นทีนึงแต่ว่าอาจารย์หมอก็ทำถูกต้องแล้วนะท่านฟังเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าข้อมูลของร่างกายของน้องคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่กระจายไปที่อื่นๆก็ประสานที่คุณหมอว่าดีกว่ามั้งครับ
3: นะบางทีต้องเข้าใจในความกังวลใจนะอาจารย์ของแต่ละท่านเองเนี่ยบางทีไปหาหมอคิดว่าตัวเองเป็นโรคนี้คุณหมอบอกไม่ได้เป็นแล้วคนไข้ก็บอกผมเป็นบอกเอ้าก็หมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พยายามรั้นกันนะอาจารย์เอาว่ากันไปนะคะอ่ะเวลานักกีฬาบาดเจ็บในสนามเนี่ยผมเห็นเขาใช้สเปรย์ฉีดนั่นคืออะไรครับอาจารย์ทำหน้าที่อะไร
4: ทำหน้าที่ให้เกิดความเย็นที่ผิวหนังและเย็นซึมลงไป 3-4-5 มิลลิเมตรลึกลงไปเพื่อไปถึงจุดที่มีการบาดเจ็บที่การฉีกขาดของเส้นเอ็นฉีกขาดของเส้นเลือดฝอยๆพื้นที่นั้นที่เราเห็นมันสีเขียวๆคล้ำๆมันของเราเพราะเส้นเลือดฝอยๆเล็กๆนั้นมันฉีกขาดเกิดการบาดเจ็บ

0: เวลาเขาฉีดเสร็จปั๊บเนี่ยในกลางสักพักเดียวก็ลุกขึ้นมานั่งได้ละเพราะความเจ็บปวดมันหายไปจากความเย็นซึ่งเป็นวิธีการใช้วิธีธรรมชาตินะท่านสเปรย์ที่พูดถึงนี่ครับมีหลายยี่ห้อครับทำมาเพื่อให้ป้องกันการบาดเจ็บที่เป็นระยะเฉียบพลันทันทีไม่ให้บวมมากเพราะเส้นเลือดจะได้ขดตัวไม่ปล่อยเลือดออกมามากมาจนเกินไปจะได้ไม่บวมมากจนเกินไปแล้วก็ลดความเจ็บปวดด้วยนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะอาจารย์อย่างคุณทอมมี่ใช่ไหมคะเขาพูดว่าอาจารย์ครับแอฟริกาเนี่ยแข็งแรงจังครับเอเชียมันสู้ไม่ได้เรากินแป้งเขากินแป้งเยอะหรือเปล่าครับถึงแข็งแรงขนาดนั้น
0: ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่า DNA เขาครับร่างกายมันพอสูงใหญ่ขึ้นมาปั๊บอะไรเนี่ยครับมันเขาพัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าไม่งั้นกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงไม่ใหญ่โตตาไปด้วยมันก็เหวี่ยงในของยาวๆไม่ได้แต่ร่างกายมนุษย์ของคนไทยเนี่ยขาสั้นแขนสั้นกว่าทำให้ดูเตี้ยกว่าใช้พลังงานกล้ามเนื้อที่ลดลงไปนิดนึงก็พอจะเหวี่ยงในแขนขาครั้งนี้ที่มันสั้นกว่าเนี่ยให้ไปนู่นไปนี่ไปเตะคนนู้นคนนี้ได้นะครับแรงของคนนี้ครับคือตัวที่ธรรมชาติให้มาเพื่อจะสมดุลพอดีกับสัดส่วนของร่างกายเราแขนสั้นขาสั้นก็ใช้กล้ามเนื้อที่มันไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นแต่แขนยาวขายาวต้องใช้กล้ามเนื้อที่มันแรงขึ้นลองดูมันก็เข้าแข็งแรงเกินไปแต่เขาผลเอฟเฟกติฟเนสของการใช้งานแขนขาเท่ากับเรานะท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาเมื่อเขาแขนสั้นให้เราแขนสั้นเอาเหวี่ยงได้ขนาดเต็ม 100% เขาแขนยาวต้องเหวี่ยงมากขึ้นใช้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นนั้นจะเหวี่ยงมันให้ได้ผล 100% เท่าๆกันนะครับ
1: มาที
0: ่เข้าใจไหมอันนี้
1: เข้าใจอาจารย์
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าบรรพบุรุษของเขาเนอะอาจารย์ความแข็งแกร่งยีน
0: ธรรมชาติร่างกายก็มาปรับตัวเองเพื่อให้มันใช้งานได้เต็มที่ถึง 100% ให้ได้นั่นเองนะครับแต่เราดูได้ตาเปล่าเลยว่าโอ้โหคนพูดถึงแข็งแรงจังเว้ยนี่แหละผลงานออกมาที่ใช้ในการเตะแต่ละครั้งนั้นพอๆกันแล้วครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกอาจารย์จับคู่กับเจ๊เต่าพักบอลสักคู่ได้ไหมเดี๋ยวโคคุณผู้ฟังขอญาติฟังเป็นกองเชียร์ดีกว่านะคะไม่ถนัดจริงๆนะเต่าไม่ถนัดจริงๆนะแต่ว่าถ้าให้อาจารย์หมอเสริมในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าการดูแลของนักฟุตบอลในแต่ละทีมในแต่สรีระของแต่ละภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ความรู้ได้อย่างวันนี้เป็นต้นนะคะ
0: ฟังนี่ครับฟังคนภาคเนี่ยผมก็เลยฟังเป็นเจ้าๆเหมือนกันนะบางคนจะพูดวนไปวนมาไม่รู้เรื่องแต่บางคนอย่างที่เราฟังที่รายการเราเนี่ยครับที่เราแทนตั้งแต่รายการจาก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฟังแล้วมันนะ
1: ใช่
0: เพราะเขาใส่อารมณ์ลงไปด้วย
1: คื
0: ออีกผสมกันไปด้วย
1: เราไม่ได้ยกยอปอปั้นหรือว่าอวยทีมเราเองนะอาจารย
0: ์
1: การพากย์ฟุตบอลของวิทยุเนี่ยพากย์อย่างไรให้คนฟังเขาเห็นภาพใช่ไหมอาจารย์มันศิลปะที่ไม่มีใครเหมือนได้ใช
0: ่ทำให้เราดูแล้วมันดีอ่ะโอ้ครับ
1: โยนเนี่ยอ่ะอย่างพี่แป๊ะพูดโด่งเนี่ยถ้าโด่งธรรมดาก็คือแป๊บเดียวใช่โด่งคือมันโด่งยาวนะ
0: แ
1: ต่ถ้าโยนคือโยนนานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทักษะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังการพากฟุตบอลวิทยุเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ใครไม่สามารถลอกเลียนแบบได้แล้วก็จะพากยังไงอ่ะให้คนฟังก็เห็นภาพว่าลูกฟุตบอลอ่ะมันอยู่กับทีมไหนลูกฟุตบอลมันโด่งสั้นโด่งยาวโยนสั้นโยนยาวอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้นเนาะคุณผู้ฟัง
0: ขอที่จบจริงๆเพราะว่าผมอยู่กับสถานีนี้มานานไม่ใช่มาเชียร์กันเองนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นศิลปะของการพูดจาการพากเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่ทำให้คนฟังเนี่ยเห็นภาพไปเลยอ่ะปื๊ดไปเลย
1: ใช่
0: เห็นภาพมันกำลังพิ้วเพี้ยเข้าไปแล้วนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าคุณเรียวมี่เนี่ยดูฟุตบอลเหมือนกันนะก็บอกฟุตบอลนักฟุตบอลหล่ออยู่ทีมไหนก็ดูทีมนั้นเชียร์ทีมนั้นละค่ะอาจารย์ก็บ
0: อกนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็นักฟุตบอลก็มีหล่อบ้างไม่หล่อบ้างนะครับผิวสีต่างๆกันไปทั้งแทบทุกทีมนะครับแทบทุกประเทศผิวสีต่างๆไปคนหนึ่งนั่งที่พูดตามต้นแล้วว่าสงสัยไม่ใช่คนชาติเขาหรอกกีฬาเราเนี่ยครับไม่ใช่คนชาติเขาทั้งทีมหรอกนะครับ
1: นะคะขออนุญาตมาที่คำถามของคุณเดวิดบุญนิดนึงนะคะบอกว่าอาจารย์เรื่องยาของอะคอเซียเนี่ยที่คุณหมอเขียนให้ไปซื้อที่ร้านขายยาเองแต่ว่าที่ร้านบอกมีอีกตัวหนึ่งคืออีเบริลอะไรสักอย่างอาจารย
0: ์ครับครับ
1: 90ใช้แทนได้เป็นตามที่ร้านขายยาบอกไหมครับคือซื้อมากินไป3เม็ด3วันก็หายปกติดีพอผ่านไป5วันก็กลับมาปวดอีกครั้งแต่มันก็ลดความปวดลง

0: แบบนี้จะกลับมากิน3วันอีกได้ไหมอาจารย
1: ์ถ้าเป็น 5-6 วันแล้วนะครับถ้ามีอาการปวดซ้ำอีกก็ทานได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ได้เชียร์ออริจินอลเอาเรื่องมายาต้นแบบนะครับที่ก็เอ่ยชื่อมานั่นแหละ
0: ค่ะ
1: แต่ผมคิดว่ายาที่ผลิตสำรองมานี่ครับก็เป็นการทำแบบที่ชดเชยนะก็คุณจะเสียตังค์ทั้งทีนะก็ซื้อต้นแบบเลยดีไหมครับจะได้ผลดีมากขึ้นด้วยนะครับถ้าผลเสียต่อร่างกายเช่นระคายเคืองกระเพาะต่างๆก็จะน้อยลงตามไปด้วยผมก็เป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับที่มันมาทำให้เกิดผลตามมาเช่นกระเพาะมีปัญหาระคายเคืองมากเป็นแผลกระเพาะอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยๆถ้าคุณใช้ยาที่มันไม่ค่อยมีมาตรฐานมากนักนะครับ
0: นะคะอ่ะมีหลายคนเขาถามถึงเรื่องกล้ามเนื้อน่องอาจารย์
1: คร
0: ับ น่าจะดูจากฟุตบอลมาเพราะน่องนักฟุตบอลแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันน่องใหญ่มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์มันสามารถทำให้เล็กลงได้ไหม
1: ได้ครับเมื่อไหร่ที่คุณไม่ฝึกไม่เล่นกีฬาไม่ฝึกเลยเนี่ยมันต้องเล็กลงแน่ๆที่มันใหญ่ขึ้นเพราะมันถูกเร่งจาก2 อย่างนะครับ1คือกระบวนการฝึกของคุณที่เป็นตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเหล่านี้ครับให้มันโตขึ้นแล้วข้อ2คือฮอร์โมนเพศชายในร่างกายคุณนะครับที่ไปทำให้กระตุ้นให้เรสปอนต่อการฝึกแบบเนี้ยใหญ่กล้ามเนื้อคุณจึงใหญ่ขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับน่องเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อ2มัดซ้อนกันอยู่นะเราจับได้เลยจับมันก็นึกว่ามัดเดียวกันโอ้โหใหญ่เป็นเริ่มเลยที่แท้มีมัดน้องมันอีกทีอยู่แทรกอยู่ด้านหลังข้างในนะคอยเติมให้มันใหญ่ขึ้นเป็นปรังขึ้นแอคชั่นคนละแบบกันนะครับตัวน้องนั้นแอคชั่นตอนที่เข่างอข้าถึงสาแล้วแอคชั่นต่อไปตัวพี่อยู่ด้านนอกสุดแอคชั่นตอนที่นักฟุตบอลเตะพี่อันเนี้ยครับอย่างเงี้ยครับมันเสริมกันมากเลยเพราะการฝึกต่างก็มีความสำคัญนะครับตัวทั้งการที่ฮอร์โมนเพศชายของคนแต่ละคนนั้นด้วยนะครับจับผู้หญิงไปฝึกอย่างเงี้ยก็ไม่ใหญ่ครับเพราะมีฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งไม่กระตุ้นการใหญ่โตของกล้ามเนื้อเห็นไหมครับว่าธรรมชาติมันเป็นตามนี้อยู่แล้วนะฮอร์โมนเพศชายกับหญิงช่วยกันกระตุ้นให้ใหญ่โตแค่ไหนด้วยนะครับ
0: อาจารย์อันนี้เต่าตั้งข้อสังเกตเองจะไม่ได้ว่าใครนะคะเวลาเราดูฟุตบอลอะเกมฟุตบอลโซนบ้านเราเนี่ยจะเห็นนักฟุตบอลเนี่ยตะคิวบ่อยมากอาจารย
1: ์
0: แต่ไปดูบอลโลกอะแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยอาจารย
1: ์ไม่มีครับเพราะฝึกไปอย่างดีครับเราโดยเฉพาะระยะ5 hydration 20นาทีนั้นแก้ไขตะคิวเป็นตัวเจตนาเมนลี่เลยเราสอนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ผมสอนอยู่ก็สอนพวกนี้อยู่แต่ว่าบางทีคนที่เรียนอาจจะไม่ได้จับไปเป็นสำคัญเพราะไม่เห็นเวลาดูฟุตบอลใหญ่ๆก็ไม่มีเลยครับในกีฬากลุ่มนั้นถูกวอร์มถูกอะไรต่างมาดีมากๆเป๊ะเลยขจัดการเกิดตะคริวอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าแต่ผมบอกแล้วครับการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้น 92% เล่นแบบไม่ได้เป็นนักกีฬาเพื่อการแข่งขันระดับโลกระดับภาคพื้นกลุ่มนี้ครับเล่นอยู่ตามบ้านต่างๆเนี่ยครับตะคิวเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำตัวเองดีเท่าที่ควรผมจะพูดให้ฟังต่อไปในวันหลังนะครับว่าตะคิวนั้นเกิดจาก6สาเหตุนี่คือความรู้สึกการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาสปอร์ตเมดิซินโดยตรงเลยครับที่รักษาคนไข้กลุ่มนี้แต่ชาวบ้านจะพูดกันไงก็ตามแต่ก็ว่ากันไปนะเหตุนั้นเหตุนี้ขาดไม่คือเสี่ยงขาดอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกมันอยู่ใน6สาเหตุที่ผมจะพูดถึงให้ฟังในโอกาสหน้านะครับ
0: งั้นแสดงว่าไฮดรีชันเบรกที่บอลโลกครั้งนี้เนี่ยที่หยุดกินน้ำน่ะประมาณนาทีที่20กว่าๆน่ะมีผลต่อการเกิดตะคริวของนักกีฬาเหรอคะ
1: มากครับเป็นหลักเลยครับพอตาพูดมาแล้วนั่งดูอยู่เองก็เห็นครับผมนี่จริงๆก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านำวิทยาศาสตร์กีฬากับเวชศาสตร์กีฬา2วิชานี้มาใช้ดูแลนักกีฬาเนี่ยทำให้ได้ผลดีในการแข่งขันและนักกีฬาไม่บาดเจ็บแข่งได้จริงๆนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของทีมก็ชอบว่าซื้อตัวมาราคาแพงอ่ะถ้าเล่นได้เป็นไม่เต็มที่มันก็ไม่คุ้มสิวะอะไรเงี้ยนะครับตำนองนี้นะครับผมก็คิดไปตามแต่ละหน่วยของคนที่เป็นคนจ่ายตังค์นะ
0: นะคะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนาะอาจารย์ไม่เห็นเพราะว่าเขาเบรกกินน้ำนั่นแหละ เอาอยากฟังต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย6สาเหตุการเกิดตะคริวเนี่ยไม่ใช่เกมกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังนักวิ่งหรือว่าพวกเราเองก็สามารถที่จะฟังแล้วก็นำไปปรับประยุกต์กันใช้ได้เหมือนกันนะคะ
1: นี่คือสำคัญก็ใช้ใน6ข้อนี้ครับป้องกันไว้หลักการคือมันมีหลักการอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดตะคริวตะคริวได้เป็นอุปสรรคสำคัญของกล้ามเนื้อในการใช้งานเป็นตะคริวแต่ละครั้งที่แม้จะปื๊ดหายแล้วจะดึงยังไงจะกดยังไงให้มันหายเร็วเนี่ย ายแล้วก็ยังมีการเจ็บปวดจากกล้ามเนื้ออยู่ครับมันไม่ได้ดีตลอดต้องใช้เวลา 2-3 วันนี่ถึงจะฟื้นคืนกลับได้จะเกิดดีที่สุดครับป้องกันทุกวิธีทางไม่ให้เกิดตะคริวนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวต้องแจ้งคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันที่1ค่ะเรากลับมาเจอกันอีกนะในรายการ Healthy Time คุณผู้ฟังก็เตรียมที่จะถามคำถามได้หลายคนบ่นคิดถึงอาจารย์มากๆเลยนะคะบอกว่าคิดถึงอาจารย์ครับนะฮะอาจจะได้ดีใจที่ได้ยินเสียงอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ไปดูเกมฟุตบอลแล้วก็เบรกให้คุณผู้ฟังได้ติดตามฟุตบอลโลกกันนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์ผลใจสว่างก็อยู่โรงเรียนวัดราชประพฤติตอนผมเรียนเหมือนกันครับอาจารย์หมอ
1: โอ้ครับเราต้องมาไปอยู่สุขลาบเต็มตัวเลยครับ
0: นะคะ
1: ตอนผมทั้ง5ปีที่เรียนสุขลาบเลยครับ5 6ปีที่เรียนนะครับได้รับความรู้จากท่านมากผมกราบไหว้ครับไปถึงโรงเรียนก็จะเห็นท่านก็จะยกมือไหว้เสมอถ้าคิดถึงเสมอด้วยว่าท่านสอนแบบใจกว้างอย่างจริง
0: นะคะคุณผู้ฟังขอให้ดูบอลอย่างมีความสุขรายการ Morning Talk รายการ Golf Trick วันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังตามปกตินะคะพรุ่งนี้รายการเราก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังตามปกติวันนี้อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยค่ะเราสองคนลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: 1
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: แอมคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บนโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย

0: 7:36:47 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น15ค่ําเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันพระนะครับพี่แปยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีแปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะฮะวันนี้ฟุตบอลโลกเขาก็เตะกันนะ1คู่จบไปแล้วแต่ว่าช่วงต่อจากนี้ไม่มีเตะ
0: ครับ
1: ต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นวันนี้รายการช่วงนี้ก็จะเป็นรายการปกติที่ FM 99ดำเนินการอยู่เดี๋ยวก็จะมีกอล์ฟทริกตามมาด้วย

0: ครับก็หวังว่าสุขภาพของทุกท่านนะยังแข็งแรงแข็งแรงกันอยู่นะครับนะเมื่อเช้าจบไปแล้ว1คู่ครับคุณสุเทพ
1: ครับ
0: ก็ตามคาดครับไม่มีพลิกผันนะฮะเจ้าภาพก็ยังเดินหน้าเข้ารอบต่อไปแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดาเมื่อเช้าโอ้โหกว่าจะได้ประตู1ลูกของแคนาดา
1: ครับ
0: ต่อเวลาแล้วนะ
1: ฮะ
0: ต่อเวลาแล้วนะครับตอนนั้นผ่าน90นาทีไปแล้วนะครับ
1: อ๋อทดเวลาเจ็บไม่ใช่ต่อเวลาพิเศษ
0: ไม่ใช่ใช่ต่อเวลาทดเวลาเจ็บโดนปุ๊บปิดก็10ก็เกินพอครับนี่เป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบ16ทีมนะครับ
1: คร
0: ับ โปรแกรมวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบดังนี้นะครับใครที่รอชมคู่ญี่ปุ่นกับบราซิลนี่เขาจะเตะกันเที่ยงคืนตรงเที่ยงคืนนะครับพรุ่งนี้วันที่30วันอังคาร 3:30 เป็นเยอรมนีกับปารากวัย 8:00 ตรงโมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งคู่นี้เรา2คนจะเป็นผู้บรรยายทาง FM99 แล้วก็มี3คู่ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้นะ3คู่นะบราซิลกับญี่ปุ่นผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่คนไทยดูกันผมว่าสูงสุดอ่ะมากกว่าอังกฤษอ่ะใจผมนะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าคู่ของอังกฤษนี้ไม่ใช่เป็นคู่ที่น่าดูสักเท่าไหร่ในรอบ32ทีมนะครับบราซิลกับญี่ปุ่นน่าจะเป็นคู่ที่น่าดูมากที่สุดในรอบ32ทีมนี้ในสายตาผมคุณเทพว่าไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปนะผมว่าคนน่าจะดูเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอ่ะ
0: อุ้ย
1: ฟุตบอลคู
0: ่รู
1: ้ฟุตบอลคู่นี้เนี่ย
0: ที่เขาจะดูหรือเขาจะฟังพระโรบัญญายเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าควรติดตามฟุตบอลคู่นี้เป็นอย่างยิ่งเหตุผลเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยเป็นทีมอันดับ4เมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็พาทีมมาดีแล้วณขณะนี้เขาต้องถือว่าเป็นแชมป์แอฟริกันคัพฟอร์มเนชั่นนะฮะ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าโดนสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติของแอฟริกันเนี่ยตัดสินให้ชนะในรอบชิงชนะเลิศที่เจอกับเซเนกัลที่เซเนกัลวอล์กเอาท์ไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ตัดสินให้เซเนกัลเนี่ยโดนปรับแพ้ไปตอนนี้ต้องถือเป็นแชมป์นะถึงแม้ว่าเซเนกัลจะอุทธรณ์อยู่ก็ตาม
0: แต่ว่า
1: ส่วน
0: แฟนคลับของไงของทั้งสองชาติเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนแฟนบราซิลของคนไทยแล้วก็แฟนญี่ปุ่นซึ่งเป็นเอเชียของเรา
1: ครับ
0: ผมว่าคู่นี้น่าจะมีผู้ชมเยอะที่สุดในรอบ32ทีมนะฮะ
1: ส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นทีมมามืดนะครับที่หลายคนจับตาอย่างยิ่งประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยนักคณิตศาสตร์ที่คำนวณ นะครับสถิติต่างๆแชมป์ฟุตบอลโลก3ครั้งที่ผ่านมาถูกทุกครั้งเนี่ยปรากฏว่าครั้งนี้เขาคำนวณว่าเนเธอร์แลนด์จะเป็นแชมป์โลกนะ
0: กลับมาชี
1: ้
0: เป็นเนเธอร์แลนด์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะ
1: ก็อันนี้ลุ้นกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของฟุตบอลโลกเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่แคนาดาจะชนะแอฟริกาใต้ไป1ประตูต่อ0นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบทสรุปของฟุตบอลโลกครั้งนี้ในรอบแรกเนี่ยกลายเป็นทวีปเอเชียมีมาตรฐานตกต่ำที่สุดนะครับไม่ใช่ดีที่สุดนะตกต่ำที่สุดคือเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยนะครับทั้งสิ้นเนี่ย32ทีมทีมจากทวีปแอฟริกานะครับเข้ารอบ9ทีมจาก10ทีมที่เข้ามารอบสุดท้ายนะครับยุโรปเนี่ยเข้ารอบ13ทีมจาก16ทีมนะครับแล้วก็อเมริกาใต้เข้ารอบ5ทีมจาก6ทีมนะครับอเมริกาเหนือนะครับหรือว่าโซนคอนคาเคฟเข้า3ทีมจาก6ทีมนะครับแล้วก็โอเชเนียมีทีมเดียวนะครับคือนิวซีแลนด์ไม่ได้เข้ารอบ
0: ไม่ได
1: ้
0: เข้า
1: ส่วนเอเชียเนี่ยจาก9ทีม
0: ครับ
1: เข้ารอบเพียง2ทีมเท่านั้นนะ
0: 2ทีมนี
1: ่
0: 1ใน2เป็นฝรั่งหัวหัวทองด้วยนะ
1: ครับ
0: คือออสเตรเลีย
1: ครับ
0: ทีมเกาหลีนี่ไม่ได้ลุ้นเลยแต่ที่ลุ้นมากก็คืออิหร่าน
1: ฮะ
0: ทีมที่มี3แต้ม
1: ครับ
0: โอ้ยตอนเกมที่อาร์เจนตินาเตะออสเตรียครับท่านผู้ฟังคุณเต้มได้ดูป่ะผมนั่งดูอยู่นะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นอยู่ 2-2ช่วงทดเวลาแล้วนะครับทดเวลาเกิน90นาทีครับเอาจีเรียมันยิงออสเตรีย 3-2 กันสิถ้ายิง 3-2 นี่อิหร่านนะฮะซึ่งเข้าที่3ได้3คะแนนแล้วก็ลูกได้เสียเขาไม่มีคือเป็น0
1: ครับ
0: มีโอกาสเข้ารอบนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วครับออสเตรียมงตุ้มจากลูกเปิดมาต่างมุมซ้ายตีเสมอ 3-3 ก็เลยทำให้ทั้ง2ทีมเข้ารอบอิหร่านเลยไม่ได้เข้านะฮะ
1: ครับ
0: มี3แต้มที่เข้ามาได้แค่ชาติเดียวนั่นคือเซเนกัล
1: ใช่ครับ
0: 3แต้มเข้าที่3แต่ว่าเซเนกัลนี่คือเป็น3แต้มที่มีลูกบวก2
1: ครับ
0: ที่เหลือพวก3แต้มไม่ได้หลุดรอดเข้ามาเลยนะฮะนะครับ
1: สิ่ง

0: ที่เกิดขึ้นของฟุตบอลโลกครั้งนี้ในรอบแรกนะครับก็คือว่าฮงเมียงโบนะครับโค้ชของเกาหลีใต้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับ
1: โอ้ยควรต้องออกแล้วครับดีเกมแรกนะแล้วหลังจากนั้น2เกมเริ่มถดเริ่มถอยนะเรื่องของความสามารถเหลือเชื่อจริงๆตอนแพ้แอฟริกาใต้ 1-0 นั่นแหละครับต้องออกครับ
0: ฮงเมียงโบนะครับฮงเมียงโบลาออกในแคมป์ที่กัวดาลาฮาร่าที่เม็กซิโกเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกการต้อนรับนะครับทีมชาติเกาหลีใต้คือเดิมเนี่ยมีโปรแกรมในการต้อนรับของทีมชาติเกาหลีใต
1: ้
0: ผลงานของเกาหลีใต้ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยกเลิกการต้อนรับนะครับแล้วสิ่งที
1: ่ลงน้ำบินปุ๊บแยกย้ายกลับบ้านกันเอง
0: ใช่และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าฮงเมียงโบแล้วก็8นักเตะของเกาหลีใต้นะครับนี่คือสื่อรายงานนะครับต้องกลับก่อนฮะกลับก่อนแล้วก็กลับกลางดึกด้วยส
1: ่
0: วนที่เหลือเพราะว่าตอนนี้ฮงเมงโบเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักแล้วก็สื่อในเกาหลีใต้เนี่ยโจมตีอย่างหนักรวมทั้งล่าสุดนะครับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี
1: ้ว่าน
0: ะครับว่าใช้เงินกับภาษีไปเยอะมาก
1: ๆ
0: แล้วก็ทำผลงานได้เท่านี
1: ้แค่นี
0: ้นะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าก็บอกว่าสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมชาติเกาหลีใต้ครั้งนี
1: ้ครับ
0: ว่าไอการเลือกพรรคพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ฟุตบอลเกาหลีใต้ไปถูกทางหรือไม
1: ่
0: นะครับเขาบอกว่ารู้สึกงุนมึนงงและไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงต่อการตกรอบแบ่งกลุ่มในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เรียกร้องไปยังกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งเกาหลีใต้เขาก็ไม่ได้แยกกระทรวงนะฮะเขารวมกระทรวงกันวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนในเรื่องนี
1: ้ไม่สอบสวนด้วยบอลตกรอบนี่นะ
0: ไม่มาดีบอก
1: โอ้โห
0: ใช่ก็ควรมีการสอบสวนในเรื่องนี้แล้วก็วิจารณ์นะครับวิจารณ์เรื่องของการแต่งตั้งโค้ชทีมชาติของสหพันธ์ฟุตบอลของเกาหลีนะครับว่าควรจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเลือกโค้ชทีมชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการเลือกโค้ชทีมชาติมาเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่ามีพวกพ้องหรือไม่อันนี้คณะกรรมการควรไปดูกันนะฮะ
1: โอ้โหอย่าเรียกเจ้าปาร์คกลับไปนะครับ
0: แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการใช้เงินภาษีของประชาชนจำนวนมากเนี่ยและศักยภาพรวมทั้งการสนับสนุนของเพื่อนร่วมชาติเนี่ยผมคิดว่าฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยควรทำได้ดีกว่านี
1: ้ล้มเหลวอย่างแรง
0: แล้วก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้ประชาชนผิดหวังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคร
1: ับ
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญในการปฏิรูประบบของกีฬาของประเทศต่อไปนะฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้ามันจะมีอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่เรื่องเดียวในฟุตบอลของเกาหลีใต้ชุดนี้นะคือเรนกิ้งของเกาหลีใต้เนี่ยสมควรเข้ารอบถ้าดูจากเรนกิ้งฟีฟ่าเพราะว่าเขาเป็นรองแค่เม็กซิโกเท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองแค่เม็กซิโกเท่านั้นแม้กระทั่งสาธารณรัฐเช็กเนี่ยอันดับโลกของเช็กเนี่ยยังอยู่อันดับ40เกาหลีใต้อยู่อันดับ25ของโลกนะฮะ
1: แต่ถ้าเทียบกับเช็กก็ไม่ต้องเทียบ
0: ฮะ
1: เพราะวันนั้นเกมแรกชนะเช็กมา 2-1 แต่พอเกม2กับเม็กซิโกไปพลาดผู้รักษาประตูออกมาเฟอร์ฟะโดนไป 1-0
0: ครับ
1: เกม3ดูดีกว่าฟิกาใต้ฮะ
0: ครับ
1: ก่อนเล่นนะดูดีกว่า
0: ฮะ
1: เล่นไปไม่ถึงครึ่งครับเป็นรองบานเลยโอ้โหเกมวันนั้นเราบรรยายอยู่ก็รู้นะเกมลุกไม่มีเลยนะครับ
0: แต่ผมมองในแง่ดีนะผมมองว่าเกาหลีใต้ก็อาจจะเกินเบอร์ไปนิดนึงนะเพราะถ้าไม่นับไอ้ที่เขาได้ที่4ในตอนฟุตบอลโลก2002แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ที่มันผ่านมาเนี่ยอย่างปี2006เนี่ยที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพเกาหลีใต้ก็ตกรอบแรก
1: คือครูเทพที่ผู้นำเขาพูดเช่นนั้นเขาไม่ได้หวังว่าจะเข้ารอบลึกๆถึงจะได้แชมป์อ่ะน
0: ะ
1: แต่การตกรอบแรกมันไม่สมควรกับการลงทุนนะฮะประมาณนี
0: ้แล้วก็ในปี2010ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: 2014กับ2018 2014เนี่ยที่บราซิล2018ก็ที่รัสเซียเกาหลีใต้ก็ตกรอบแรก
1: ตกรอบแรกครับ
0: แล้วก็เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ครับนี่คือช่วงหลังนักเตะของเขาไปค้าแข่งยุโรปมากขึ้น
0: ครับ
1: ความหวังของแฟนบอลก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยเพราะได้นักเตะดีๆมาร่วมทัพร่วมทีมทุกคนมากันครบนะไม
0: ่
1: มีขาดเลยนะชุดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นชุดที่เขาตั้งความหวังว่าน่าจะเข้ารอบลึกกว่าทุกครั้งนะเข้ารอบ8ทีมคือเป้าหมายอะไรประมาณนี้แต่ตกตั้งแต่รอบแรกมันรับไม่ได
0: ้ครับ
1: สื่อตอนสัมภาษณ์โอ้โหเจ้าเมียงโบมันรับไม่ได้ตอนนั้นตอนที่แพ้แอฟริกาใต
0: ้ฮะ
1: ตอนนั้นมันพูดไม่ออกแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าผิดหวังไปส่วนอีกทีมผมว่าผิดหวังกว่านะอุรุกวัยไงครับ
0: คืออุรุกวัยเนี่ยอุรุกวัยนี่เป็นความแย่เลยนะฮะเพราะว่ามาร์เซโลเบียลซ่าเนี่ยซึ่งเป็นโค้ชของอุรุกวัยเป็นชาวอาร์เจนตินาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมชาติอุรุกวัยก็คือว่าในบรรดานักเตะหัวโจกในทีมไม่ยอมรับแผนของเบลซ่าน
1: ั่นเขาบอกว่าไปโน่นนี่นั่น
0: เขาบอกว่าเจอกับสเปนเนี่ยมันควรจะต้องรั้งรับไม่ใช่ว่าแลกกันลักษณะนั้นแล้วมันมีสปิริตที่แบบว่าพอโค้ชพูดอยู่เนี่ยนักเตะแกนนำบางคนที่ทำตัวเก่าเนี่ยเดินออกไปเลยไม่ฟังเลย
1: นี่ฮะ
0: แล้ว
1: ทุกที่นะทุกที่ถ้าไม่รู้รักสามัคคีก็จะเป็นเช่นนี้แหละครับแล้วอุรุกวัยได้แค่2แต้ม
0: ครับ
1: เกมสำคัญมากครับตอนนั้นนำมูกอเคปเวิร์ดอยู่ 2-1 นำ 1-0 เสมอ 1-1 นำ 2-1 มันถูกตีเสมอด้วยลูกผิดพลาดของกองหลังวันนั้นนะเลยเสมอ 2-2 แล้วมูกอเคปเวิร์ดเป็นชาติเดียวที่มี3แต้มนะครับแต่เข้าที่2นะเสมอหมด3ทีมเลย
0: ครับ
1: เสมอสเปนเสมอซาอุเสมออุรุกวัยเท่มากมาฟุตบอลโลกครั้งแรกนะฮะ3แต้มเข้ารอบเป็นที่2อุรุกวัย2แต้มตกรอบนี่เป็นเรื่องที่ถ้าใครวิเคราะห์ถูกว่าอุรุกวัยได้ตกรอบตั้งแต่แรกนี่ผมไม่โล่เลยอ่ะสายนี้ทุกคนต้องชี้ว่าสเปนกับอุรุกวัยต้องเข้า
0: ครับ
1: แค่2ทีมเท่านั้นมูกอแคปเวิร์ดกับซาอุนี่ไม่ควรจะมีทีมใดทีมหนึ่งเข้ามาปรากฏว่าโอ้โหร้องไห้กันวันนั้นแบบคือภาพนี้จับนักเตะนะอุรุกวัยนี่ก็กลับบ้านไม่ได้เหมือนกันนะเขาจะไม่ต้องต้อนรับไม่ต้องอะไรใช่ไหมฮะเหมือนดีกว่าเกาหลีอีกแล้วเนี่ย
0: เขายกเลิกการต้อนรับแล้วก็ยกเลิกไอ้เครื่องบินเหมาลำที่จะกลับบ้านน่ะให้แยกย้ายกันกลับเอง
1: กลับกันเอง
0: จะกลับยังไงก็กลับแยกย้ายกลับไปเลย
1: เกรงจะเจอถุงปัสสาวะอุจจาระเหรอฮะ ที่สนามบิน
0: อันนี้ไม่ทราบ
1: ต้องแยกย้ายเอาตัวรอด
0: อันนี้ไม่ทราบ
1: โอ้นี่เป็น2ชาติแล้วกันท่านผู้ฟังที่แฟนบอลเขาตั้งความหวังไว้สูงมากแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของทีมตกรอบแรกอย่างไม่น่าเชื่อนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกาหลีกับอุรุกวัยนะครับ
0: แล้วก็อีกชาติหนึ่งที่มีการเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับก็คือตูนิเซีย
1: ครับ
0: ที่พอแพ้นัดแรกต่อสวีเดนไป1-5มั้งฮะ
1: แต่2นัดต่อมาก็แพ้อีกครับ
0: ใช่ก็เปลี่ยนโค้ชนะครับมาเป็นโค้ชจากฝรั่งเศสแล้วก็แพ้อีกแพ้ญี่ปุ่นด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะต้องมาดูเพราะ2นัดที่โค้ชฝรั่งเศสมาทำแทนเนี่ยก็ได้ทำแทนแค่2นัดนะยังไม่มีนโยบายที่จะต่อไป
1: เหลือก็แยก
0: แล้วก็ใน1ปีอ่ะก็เปลี่ยนโค้ชประมาณ5คนนะ5คนใน1ปีนะ
1: ตูนิเซียใช้โค้ชเปลือง
0: ครับ
1: อ่ะก็ชาติที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการมาครั้งแรกนะฮะตอนนี้หมู่โกเคปเบิร์ดนี่คนจะไปดูงานอยู่แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ไม่แพ้เลยนะ3เกมเสมอรวดอีกชาติคือดีอาร์คองโกนี่ก็มาครั้งแรกนะ
0: ดีอาร์คองโกไม่ใช่ครั้งแรกฮะ
1: ดีอาร์คองโก
0: ไม่ใช่ครั้งแรก
1: แต่ชื่อเมื่อก่อน
0: ซาอี
1: ซาอีนี่ไง
0: ใช่เคยมาแล้ว
1: ในชื่อใหม่ดีอาร์คองโกนี่นะฮะก็ดูดีนะ4คะแนนเข้าที่3เช่นกันนะครับเอเชียของเราก็ต้องนะฮะถ้าจะหาเขาเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์เพื่อให้มีชาติมากขึ้นก็ต้องกลับไปปรับปรุงของแต่ละชาตินะมากัน9รอดมาแค่2
0: ครับ
1: แต่1ใน2หัวแดงซะด้วยหัวทองด้วยนะออสเตรเลียนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับแม่อุตส่าห์เข้ามาแล้วนะครับเป็นที่2ของกลุ่ม F ต้องไปเจอบราซิลนี่ผมว่านี่แหละเป็นคู่เที่ยงคืนที่ผมต้องดูเป็นคู่แรกคุณเทพ
0: ครับ
1: ก็ยืนยันนะครับเวลาที่บราซิลเตะกับญี่ปุ่นก็คือคืนเนี้ยพอหลังเที่ยงคืนน่ะปึ้งก็บอลเตะเลยนะครับจะบอกว่าเป็นเช้าของวันที่30หรือคืนวันที่29ดีคุณเทพ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันที่30ฮะ
1: ครับใช่
0: เพราะว่ามันเป็นเริ่มไป0นาฬิกา
1: ท่านนี้655บอกบอลเตะกันคืนนี้หรือเปล่าครับป๋าก็คืนเนี่ยแต่พอหลังเที่ยงคืนแป้งอ่ะเช้าวันที่30อ่ะ
0: 0นาฬิกา0นาทีฮะเป็นต้นไปก็คือเริ่มเตะในคืนนี้นะครับ
1: เข้าใจตรงกันนะคืนนี้ครับเช้าวันพรุ่งนี
0: ้
1: เราจะบรรยายคู่ของโมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นคู่ที่น่าดูอีกคู่หนึ่งสูสีดูดีฉันจะว่านะฮะเยแสงที่น้ำเงิน
0: คืออ
1: ีกฝั่งต้องที่มุมแดงอะครับ
0: คือสิ่งที่เกิดขึ้นของคู่นี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเนเธอร์แลนด์จะเหนือกว่านะครับเพราะว่าอันดับแรงกิ้งของฟีฟ่าเนี่ยโมร็อกโกเหนือกว่านะฮะโมร็อกโกอยู่อันดับ7เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับ8นะฮะถ้าดูจากแรงกิ้งเนี่ยโมร็อกโกชนะเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฟุตบอลมาดูจากแรงกิ้งไม่ได้ไง
1: ครับ
0: เหมือนกับที่โมร็อกโกเจอกับบราซิลเนี่ยก็ปรากฏว่าอันดับใกล้เคียงกันนะ6กับ7นะไม่ได้ต่างกันมากนะแล้วโมร็อกโกเนี่ยในช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยเขาพัฒนามาอย่างต่อเนื่องผมส

0: รุปในรอบ32ทีมสุดท้ายสายบนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เป็นไปตามเป้าของสหพันธ์ฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอย่างแท้จริงเลยนะครับสายบนเยอรมนีพบกับปารากวัยผู้ชนะคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนนะครับ
1: โอ้โหได้ชี้เลยได้ไหมฝรั่งเศสจะเจอกับเยอรมนี
0: นั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แอฟริกาใต้กับแคนาดาซึ่งผลเนี่ย
1: แคนาดาชนะไปแล้ว
0: แคนาดาชนะไปแล้วแคนาดาไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกนะ
1: โอ้โหให้ผมชี้นะเวลานี้น
0: ะ
1: แคนาดาเจ้าภาพเจอกับโมร็อกโก
0: แล้วก็โปรตุเกสกับโครเอเชียไปพบผู้ชนะระหว่างสเปนกับออสเตรียนะฮะ
1: โอ้นี่ผมให้เลยนะสเปนกับโปรตุเกสครับโครเอเชียมาถึงนี้ได้ก็ไกลพอแล้วครับ
0: ผมว่าโครเอเชียน่าสนใจนะ
1: วันนั้นโปรตุเกสนะฮะเล่นเกมสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: โอ้โหพี่โดกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทีมจริงไม่ให้ออกเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งที่เล่นไม่ได้เลยนะบอลจะแพ้ไม่รู้จะโอ้โหคือยังไงก็ไม่เปลี่ยนตัว
0: อันนี้ก
1: ็น่าเกลียดมากแต่พอไปเห็นตัวของโคเอเชียนี
0: ่
1: 39 38 37เยอะกว่าครับผมดูแล้วนะครับโปรตุเกสยังดูดีกว่าโคเอเชียทั้งที่มันดูไม่ดีทั้งคู่แต่ความไม่ดีทั้งคู่โปรตุเกสยังมีดีมากกว่าเพราะมีบรูโน่ผมไง
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับกับบอสเนียผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างเบลเยียมหรือเซเนกัลต่อไปนะครับ
1: มีคู่สหรัฐนี่แบเบอร์ครับนะแต่ว่าเบลเยียมกับเซเนกัลนี่ก็ดูสูสีนะแต่ถ้าถามเวลานี้เบลเยียมน่าจะดีกว่านิดๆ นะฮะแต่คงจะหืดขึ้นคอครับ
0: ส่วนสายล่างนะครับบราซิลเจอกับญี่ปุ่นผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างโกตุยเวอร์หรือว่าไอวอรี่คอสต์นะครับที่พบกับนอร์เวย์ฮะ
1: โอ้โหนี่คู่นี้ผมให้เลยญี่ปุ่นเจอนอร์เวย์คุณลูเต้
0: ครับอันนี้ก็ว่ากันไป
1: อันนี้อย่าเพิ่งปาระเบิดไปนะครับผมผมเชียร์ญี่ปุ่นของผมครับสู้ได้นะ
0: แล้วก็เม็กซิโกพบกับเอลกวาดอร์นะครับผู้ชนะคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเดียคองโกฮะ
1: โอ้โหอังกฤษนี่สบายบือสะดือโบเลยรอเจ้าภาพนะฮะเม็กซิโกนะฮะในรอบ16ทีม
0: ครับอาร์เจนตินากับก
1: า
0: เบรดี้หรือว่าแคเบิร์ตนะครับผู้ชนะคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียหรืออียิปต์ต่อไปฮะ
1: โอ้อาร์เจนตินาทีมอันดับ3ที่ผมเลือกได้แชมป์นี่ทางสว่างครับมูโกแคเบิร์ตหมดแล้วครับหมดแล้วครับได้แค่นี้ก็มาเกินไกลเกินฝันแล้วนะฮะก็จะไปเจอกับอียิปต์ครับ
0: แล้วก็ขาสุดท้ายนะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียนะครับผู้ชนะคู่นี้ไปพบกับผู้ชนะระหว่างกาน่าหรือโคลอมเบียต่อไปนะครับ
1: โคลอมเบียวันนั้นเกือบชนะโปรตุเกสดูดีกว่ากาน่าบานเลยครับโคลอมเบียจะไปเจอกับนะฮะทางสวิตครับผมเพราะฉะนั้นน้องเยอรมันเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกคู่นี้ถ้าเป็นแค่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็อันดับของฟีฟ่าอย่างยิ่งนะครับที่ผมบอกว่าสี่ทีมเข้าเป็นที่1หมดนะครับอังกฤษอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนนั่นหมายถึงว่ารอบรองชนะเลิศถ้าทั้ง4ทีมชนะไปเรื่อย
1: ๆ
0: รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกคู่แรกสเปนจะพบกับฝรั่งเศสแล้วก็อีกคู่หนึ่งอังกฤษพบกับอาร์เจนติน
1: า
0: ถ้าทั้งคู่ชนะไปเรื่อยๆนะคนที่มาบอกณตอนนี้นะคนที่จะมาบอกว่าอยากเห็นฝรั่งเศสชิงกับสเปนมันเป็นไปไม่ได้ 100%
1: เพราะมันอยู่ในขา
0: เดียวกันหรือว่าอยากเห็นอังกฤษชิงกับอาร์เจนตินาอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ 100% เพราะอยู่ในขาเดียวกัน
1: มาชิงในรอบรองกันก่อน
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามาตามนี้นะขอให้มาตามนัดบอลโลกคราวนี้สนุกแน่นอนครับ
0: แล้วก็
1: เหมือนนัดชิงตั้งแต่รอบรองอ่ะ
0: ก็อันนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ตอนนี้นะครับนำดาวซันโวก็เป็นเรอัลเมสซี
1: ่โอ้โหยิง3
0: ยิง
1: 2แล้วก็ยิง1 3เกมรอบแบ่งกลุ่มยิงทั้ง3เกม
0: ครับ
1: ปั่นฟรีคิกเท้าซ้ายกรุงเทพได้ดูเปล่า
0: ก็ปกตินะ
1: โอ้ลูกที่3ของเมสซี
0: ่
1: มันงามจดแบบ
0: คือมันเอื้อให้เรอัลเมสซี่เนี่ยยิงประตูได้เยอะๆอย่างยิ่งเพราะว่าในสายที่อาร์เจนตินาอยู่เนี่ยมันเบามาก
1: แอลจีเรียออสเตรียจอร์แดน
0: ใครอาร์เจนตินาจะกล้าแพ้ทีมไหนอ่ะ
1: แต่ว่าเมสซี่ต้องยิงไงแล้วก็เป็นลูกยิงที่สวยๆทั้งนั้นนะครับ
0: ครับนี่ก็คือคนที่เล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับ6สมัยแล้วก็จำนวนนัดมากที่สุดแล้วก็ถือว่ายิงมากที่สุดณขณะนี้
1: ตอนนี้ก็เป็นดาวซันโวนะครับ
0: ยิงรวมกันเนี่ยในฟุตบอลโลก19ประตูจาก ฟุตบอลโลก6ครั้งแล้วก็ตอนนี้เป็นดาวซันโวนำไปแล้วนะครับยิงไป6ประตู
1: 6ประตูเฮลิเคนของอังกฤษก็มงอีก1ลูกนะครับ
0: ครับ
1: นี่ฮะตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ยิงประตูในนามทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกสูงสุดแล้วครับ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็เหนือกว่าแกรี่ลินิเกอร์นะครับตอนนี้เนี่ยฟุตบอลโลกผ่านไปแล้ว73นัดเหลือการแข่งขันอีกคือผ่านไปเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันวันหนึ่งอ่ะบางทีมันมีแข่งกัน4คู่5คู่6คู่ไงตอนนี้เนี่ยเหลือการแข่งขันอีก31นัดเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะยาวไปจนถึงคืนกลางดึกนะครับวันที่19กรกฎาคม20:00 นเนี่ยจะชิงกันในเวลา20:00 ของกลางดึกวันที่19กรกฎาคมนะครับก
1: ็
0: เหลือ31นัด
1: กลับจากทำงานนอนแต่หัวค่ำตั้งเวลาไว้เที่ยงคืนมาเชียร์ญี่ปุ่นเจอบราซิลกันไปดูกอล์ฟหน่อยไหมครับเหลืออีกสัก2นาทีครูเทพกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship เงินรางวัลสูงมากนะครับ13ล้านดอลลาร์แข่งที่อเมริกานี่แหละครับ
0: ครับ
1: นี่13ล้านดอลลาร์นี่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกอล์ฟหญิงเลยนะ
0: ก็เป็นนักกอล์ฟวัย25ปีจากเกาหลีใต้นะครับยูแฮรันนะครับ
1: ยูแฮรัน
0: วัย25ปีนะครับจากเกาหลีใต้ได้แชมป์ไปนะครับ13อันเดอร์นะครับ
1: ลิวแฮรันนะจบรอบ3แกก็ขึ้นนำอยู่นะ11อันเดอร
0: ์
1: วันที่4ยังทำได้อีก2
0: ใช่ครับ
1: 13อันเดอร์เหรอฮะ
0: 13อันเดอร์275นะครับ
1: ครับ
0: รองแชมป์เป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับที่นำในช่วง2วันแรกเนี่ยอินายอนเน
1: ี่
0: ยอ
1: ินายอน
0: 11อันเดอร์277นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็มี2คนคือดีวีเวเบอร์นะครับกับทางด้านของบรูคเอ็มแฮนเดอร์สันนะครับจากแคนาดา
1: โอ้บรูคมาด้วยเหรองานนี
0: ้ฮะ
1: สิบอันเดอร์หายตาไปนานมากครับ
0: ครับแล้วก็ดีสุดของไทยนะครับคืออัธยาธิติกุล
1: ครับ
0: อันดับ8ร่วมนะครับ6อันเดอร์พา282เท่ากับแนลลี่คอร์ด้านะครับ
1: ครับ
0: รายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวว่ากันในช่วงที่2ช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือระเบิดป่วนยะลาปั๊มน้ำมันพีทีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ศูนย์วิทยุสพเมืองยะลาได้รับแจ้งเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ถนนสาย15ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งหลังรับแจ้งเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวิมุตติอํานักมณีนายอำเภอเมืองยะลาและพันตำรวจเอกจุราชัยแสงกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยโดยพบว่าที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทีตั้งอยู่ถนนสาย15ตำบลสะเต็งนอกด้วยแรงระเบิดทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเดียวกันเร่งควบคุมเพลิงตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายและยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ทุบสถิติเดิมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ 1,386,233 คะแนนโดยผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นับแล้ว 95% อันดับ1ในชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนน 8.0%อันดับ4นายอนุชาบุรพะชัยศรี 101,819 คะแนนคิดเป็น 4.6% และอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรี 45,598 คะแนนคิดเป็น 2.1% สัดส่วนพรรคที่ได้สกเขตได้แก่พรรคประชาชน22คนกลุ่มคนทำงาน11คนพรรคประชาธิปัตย์8คนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4คนอิสระ3คนกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2คนกลุ่มกรุงเทพบินได้0คนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้โดยภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะนายชัชชาติแต่เราทุกคนต้องจับมือกันและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้โดยสิ่งแรกที่นายชัชชาติบอกจะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ทำไว้กับประชาชนโดยวันนี้นายชัชชาตินัดทีมงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติยอมรับว่า4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำงานทำงานทำงานยอมรับหนักใจเพราะประชาชนคาดหวังมากขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุ ข้อความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเจสซี่มาร์ชยกย่องนักเตะแคนาดาว่าเป็นฮีโร่ของประเทศหลังผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เจสซี่มาร์ชเฮดโค้ชทีมชาติแคนาดาออกมายกย่องเหล่านักเตะว่าเป็นฮีโร่ของประเทศหลังเกมฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาที่เป็นเจ้าภาพร่วมเฉือนชนะแอฟริกาใต้1-0จากประตูชัยของสตีเฟนอุสตากิโอในนาทีที่90+2ทำให้แคนาดาได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นหนแรกในประวัติศาสตร์ของชาติและจะไปรอเจอผู้ชนะคู่เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกโดยจะลงเตะในวันที่4กรกฎาคมต่อไปประธานาธิบดีเกาหลีใต้ผิดหวังต่อผลงานของทีมในฟุตบอลโลกอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้พูดถึงความผิดหวังต่อผลงานของทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ตกรอบแบ่งกลุ่มไม่สามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้โดยชี้ว่าทีมใช้เงินภาษีประชาชนจำนวนที่รัฐบาลสนับสนุนให้ไปกับการเตรียมทีมแต่กลับทำผลงานที่สร้างความผิดหวังให้กับประชาชนพร้อมทั้งขอให้กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวตรวจสอบความล้มเหลวของทีมในครั้งนี้และนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกNews Update เสนอข่าว

0: 1
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: 8:10 5วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
6: ครับ
5: พี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปโค้งสุดท้ายจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขานะครับใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Frasio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณขอขอบคุณชูฟอติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับ
6: ครับเอาละมาดูนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะนี่เป็นข่าวจากนิวยอร์กไทม์เลยนะครับท่านผู้ฟังได้ออกราคาต่อรองนะครับหลังจบนะฮะรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยโอกาสการคว้าแชมป์ของฟุตบอลโลกคราวนี้นะฮะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก32ทีมที่ผ่านเข้ามาอัตราต่อรองการเต็งเป็นอย่างไรก่อนหน้าที่จะเริ่มแข่งขันนะครับกรุงเทพ
5: ครับ
6: 8อันดับแรกที่เขาเรียงกันมาเลยนะนี่ก่อนนะก่อนที่จะเตะนะฮะรอบนะฮะก่อนที่จะตอนเริ่มเลยครับเริ่มมาเลยครับ48ทีมนี่สเปนนะฮะฝรั่งเศสเต็ง2อังกฤษเต็ง3โปรตุเกสเต็ง4บราซิลเต็ง5อาร์เจนตินาเต็ง6เยอรมนีเต็ง7เนเธอร์แลนด์เต็ง8
5: ครับ
6: พอครบ3นัดแรกของทุกทีมตอนนี้เปลี่ยนมาดังนี้ครับผมฝรั่งเศสทะยานขึ้นเป็นเต็ง1ครับที่จะคว้าแชมป์ฮะ
5: คือถ้าโดยหลักการถ้าฝรั่งเศสเป็นเต็ง1นะ
6: ครับ
5: รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสมีโอกาสเจอเยอรมันแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสมีโอกาสเจอเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโก
6: ครับ
5: แล้วก็รอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสจะไปเจอกับสเปนถ
6: ้
5: าเป็นฝรั่งเศสนะ
6: ครับฝรั่งเศสเต็ง1ในอัตราแทง2จ่าย7นี่เป็นราคาที่อเมริกานะ
5: ครับ
6: อาร์เจนตินาที่มีเมสซี่ตอนนี้ยิงไป6ประตูนะอาร์เจนตินาเป็นเต็ง2นะครับ
5: อาร์เจนตินาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายถ้าผ่านนะครับมีโอกาสเจอกับออสเตรเลียหรือว่าอียิปต์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะเจอกับโคลอมเบียนะครับแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลนะครับหรือว่าอังกฤษนะครับถ้าเจอกับอังกฤษจะต้องไปเจอในรอบรองชนะเลิศนะครับก็มีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลต่อไปก
6: ็
5: ถือว่าเส้นทางเบานะ
6: อยู่คนละสายกันพอดี
5: ใช่
6: ใช่
5: อาร์เจนตินาเส้นทางเบามาก
6: เบากว่าเบากว่า
5: ฝ
6: รั่งเศส
5: เบากว่าฝรั่งเศส
6: สเปนฮะซึ่งเป็นทีมที่อยู่ทางฝั่งฝรั่งเศสหรือฝั่งอาร์เจนฮะฝั่งฝรั่งเศสนะ
5: สเปนอยู่ฝั่งฝรั่งเศส
6: ครับเป็นแต้ง3นะครับเมื่อกี้อาร์เจนตินาเขาแทง1จ่าย4
5: ครับ
6: นะฮะฝรั่งเศสแทง2จ่าย7ใกล้เคียงกันสเปนนะครับพอเสมอหมู่เกาะแค่บวก 0-0 ก็กลายมาเป็นเต็ง3เท่ากับอังกฤษ
5: ถ้าสเปนนะครับเส้นทางของสเปนมีโอกาสที่จะเจอกับโปรตุเกสในรอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่าโครเอเชียก็แล้วแต่ถ้าผ่านไปนั้นไปได้นะครับมีโอกาสที่จะเจอเบลเยียมหรือเซเนกัลในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศบังคับนะครับถ้าฝรั่งเศสมาเจอก็จะเจอกับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศส่วนอังกฤษเส้นทางของอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเม็กซิโกในรอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลหรือญี่ปุ่นนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วในรอบรองชนะเลิศอังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินานี่คืออังกฤษเส้นทางเนี่ยถ้าดูจากเส้นทางนะฮะอาร์เจนตินาใน4ทีมเต็งเนี่ยนะอาร์เจนตินาเบาหวิวเลย
6: นะสเปนกับอังกฤษเป็นเต็ง3ร่วมกันนะครับ1จ่าย6นะครับนะถ้าใครชอบโปรตุเกส1จ่าย10บราซิล1จ่าย12นะ
5: ครับ
6: เขาไว้บราซิลเป็นรองโปรตุเกสด้วยนั่นในสายตาเนี่ย
5: ครับ
6: เนเธอร์แลนด์1จ่าย14เยอรมนีที่คุณเทพชอบ1จ่าย16ครับ
5: อ
6: เมริกาเจ้าภาพ1จ่าย28อเมริกาผมว่าดูดีมากครับทีมนี้เนี่ยแต่ก็นะครับ1จ่าย28ใครอยากรวยฮะแอลจีเรียบอสเนียแอฟริกาใต้1จ่าย500
5: แต่เขาไม่ได้ห้ามกาปูเวอร์ดี้นะครับที่จะชนะอาร์เจนตินานะเขาไม่ได้ห้ามไว้นะฮะไม่มีใครห้ามนะฮะไม่มีใครห้ามแต่ว่าคนไปคิดว่าโอ้ยังไงนอนมาสำหรับอาร์เจนตินาที่จะเจอกับปูเวอร์ดี้เนี่ยนอนมาแน่นอน
6: อูรุกวัยยังเสมอ2-2กันแล้ว
5: ใช่ครับ
6: พึงระวังให้ดีแต่ก็อย่างว่าแหละครับเขาทำอย่างนี้ไม่ได้บ่อยครับถ้าทำอย่างนี้นะฮะซ้ำมีมาตรฐานอย่างนี
5: ้
6: เขาได้มาบอลโลกนานแล้วเอาละเรื่องอื่นๆนะครับโดยถ้าเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็ต้องบอกเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะทั้งพัทยาและก็กรุงเทพมหานครอันนี้ไม่ต้องให้สำนักไหนมาเป็นคนเต็งนะครับอันนี้นอนมาต้องมีพระนำต้องกู้เลยนะ
5: ครับ
6: นะฮะก็เจ้าเก่าทั้ง2ที่เลยนะครับตอนนี้คุณชัดชาตินี่คะแนนล่าสุดนี่มาถึง 1,600,000 กว่านะ
5: ครับ
6: ก็ประมาณ 65% ของผู้มาใช้สิทธิ์นะฮะคนกรุงเทพมาใช้สิทธิ์กันประมาณเขาคำนวณแล้วประมาณ 49% กว่า5ล้านคนมาใช้สิทธิ์ประมาณสัก2ล้านกว่านะครับไม่ถึง 50% แต่เกือบถึงแต่คนที่มาใช้สิทธิ์ของคนที่มานะ49% ที่ว่านี่นะ 65% เลือกชัดชาติ
5: ครับ
6: ผู้สมัครคนอื่นรวมกันทุกคะแนนเสียงยังไม่ได้ครึ่งเลยนะยังไม่ได้ครึ่งของชัดชาติเลยก็ฝากนะฮะว่าต้องทำงานให้หนักขึ้นกว่าครั้งแรกนะเป็นความหวังของนะฮะคนกรุงเทพและคนพัทยาเลยกรุงเทพนี่ตอนนี้ก็หวังอะไรหลากหลายมากที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
5: หวังได้ไหม
6: ครับก็หวังยากครับ
5: ก็นักการตลาดทางการเมืองนะครับออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็วิเคราะห์ในบทวิจัยที่น่าสนใจเขาบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยอันดับแรกนะซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะ
6: อ
5: ันดับแรกที่มาณปัจจุบันเนี่ยและมีปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของคนคือกระแส
6: ครับ
5: กระแสอันดับแรกเลยนะซึ่งเรื่องของผลงานก็เป็นอีกเรื่องนึงนะ
6: โดนไม่สนเลยว่าทำอะไรมาบ้าง
5: กระแสอันนี้ไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้งครั้งนี้นะแต่หมายถึงว่าทุกครั้งนะครับที่มันมีการอีเวนต์ในการต้องตัดสินใจอะไรต่างๆเขาบอกกระแสต้องมาก่อน
6: นะฮะนี่มันยุคใหม่แล้วยุคดิจิตอลนะฮะนะก็เป็นเรื่องที่เราก็ตั้งความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดๆบ้างหรือไม่หลังจากนี้4ปีนะครับเห็นให้สัมภาษณ์ครั้งแรกแล้วเมื่อคืนจะทำกรุงเทพให้ศรีวิไลทันสมัยนะเทียบเท่าเมืองหลวงชาติอื่นๆก็หวังว่าจะไม่หวังเบิดครับมาดูหน้ากีฬากันครับวันนี้ของไทยรัฐก่อนนะนี่ไงที่คุณอุเทพ

0: จะนัดไหนครับเพราะว่าสนามต่อไปที่จะแข่งกันที่โอซาก้านะฮะประเทศญี่ปุ่นมันหนักทุกนัดเลยนะครับการแข่งขันนะครับเขาจะเริ่มวันแรกคือวันที่8กรกฎาคมครับบ่ายครึ่งเนี่ยไทยเจออเมริกานะตอนนี้อเมริกาเป็นอันดับ4ของโลกแต่เป็นอันดับ1ของตารางนะครับแข่งมาแล้วตอนนี้8นัดชนะ7แพ้1วันที่9 17:20 นเจอกับญี่ปุ่นตอนนี้อันดับ6ของโลก
1: ครับ
0: วันที่11กรกฎาคมบ่ายครึ่งเจอกับบราซิลมาสู้อันดับ2โลกกรุงเทพยังไม่เห็นภาพเลยใช่ไหมว่าเราจะชนะเกมไหนเนี่ย
1: ครับ
0: 12กรกฎาคมเจอตุรกีฮะตุรกีแม้ว่าจะตกบอลโลกนะครับสำหรับฝ่ายชายนะฮะแต่เขาเป็นอันดับ3ของโลกนะ
1: แข่งกี่นัดเนี่ย
0: โอ้
1: แข่งกี่นัด
0: 4นัด
1: คือสหรัฐบราซิล
0: ตุรกี
1: แล้วก็ญี่ปุ่นตอนนี้นี่คือ4ทีมที่อยู่1ใน6ของตารางฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วจะชนะทีมไหนฮะ
0: ก็นี่ไงครับก็มีเป้าหมายไง เรามีเป้าหมายไว้พุ่งชนเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้เนี่ย สถานการณ์ของประเทศไทยยังไม่ปลอดภัย ในการเสี่ยงที่จะตกลงไปอยู่ในลีกรองนะครับอยู่อันดับ14แข่งไป8ชนะ2แพ้6เช่นเดียวกับเซอร์เบียเช่นเดียวกับยูเครนเช่นเดียวกับบัลแกเรียนะครับจะมีที่สถิติต่ำกว่าไทยหน่อยก็คือฝรั่งเศสที่แข่งไป8ชนะ1แพ้7แล้วก็สาธารณรัฐโดมินิกันนะครับที่แข่งไป8นะครับชนะ1แพ้7แต่ว่าในรอบสนามเนี่ยของเขาอ่ะเขาเจอกับทีมเบากว่าไทยไทยเนี่ยเจอหนักที่สุดก็สนามนี้แหละนะครับสหรัฐบราซิลญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยในลีกของVNL 2026เนี่ยสหรัฐอันดับ1บราซิลอันดับ2ญี่ปุ่นอันดับ5แล้วก็ตุรกีหรือว่าตูเคียนอันดับ6ฮะในขณะที่ไทยเนี่ย14นะครับเราเนี่ยผมหวังว่าให้เราเนี่ยไม่แพ้0น่ะอาจจะแพ้3-2 3-2 3-2 3-2 4เกมเนี่ยก็ยังพอได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้าชนะ
0: อย่าให้3-0ทั้ง4เกม
1: ใช่
0: ให้3-2 3-1แล้วก็สู้กับญี่ปุ่นให้สนุก
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นผมจะดูคู่นี้คู่เดียวนะสาวญี่ปุ่นกับสาวไทยนี่โอ้โหความงามนี่พอๆกันเลย
1: ถ้าชนะนะถ้าชนะเนี่ยก็ชนะญี่ปุ่นนี่แหละเพราะญี่ปุ่นเนี่ยยังกล้าแพ้โดมินิกันทีมรองบวยได
0: ้ครับ
1: ดังนั้นเนี่ย
0: แต่บ้านเขานะฮะแข่งที่โอซาก้า
1: ใช่คือถ้าชนะเนี่ยต้องชนะญี่ปุ่น
0: จดบันทึกไว้9กรกฎาคมฮะไม่ตรงกับบอลโลกด้วยเพราะว่าแข่งกันประมาณ 17:20 นไทยกับญี่ปุ่นนะครับมาดูของหน้ากีฬาเดลินิววันนี้โอ้โหภาพเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับภาพของนะฮะเซอร์คันเซโลนะฮะนักเตะของโปรตุเกสนะครับนั่งคุยกับเด็กผู้หญิงฮะซึ่งน่ารักจริงๆนะฮะเนี่ยกลางสนามด้วยนะฮะเนี่ยก็ภาพของเจ้าคริสเตียโนโรนัลโดจับมือกับผู้เล่นโคลอมเบียภาพของลิโอเมสซี่นะฮะจับมือกับผู้ตัดสินก็3เกมชนะรวด9คะแนนเต็มนะอาเจนนะฮะแล้วก็อื่นๆในบอลโลกคู่ดูเดือดน่าดูทัพซามูไรหวังพิฆาตบราซิลนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าไปดูนะครับท่านผู้ฟังผลงานของทั้ง2ทีมนี้นะครับเจอกันนี่นะฮะ5ครั้งหลังสุดบราซิลเหนือกว่าครับชนะไป4ครั้งนะครับแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดจริงๆก็คือนะครับญี่ปุ่นเอาชนะ 3-2 นะครับในการอุ่นเครื่องเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเองนะครับไม่กี่เดือนนี่นะฮะแล้วก็อื่นๆที่เจอกันก็1998ในบอลโลกบราซิลชนะไป 1-0 แล้วก็ปี2006เนี่ยบราซิลถล่มไป 4-1นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออปตาชี้ว่าบราซิลมีโอกาสชนะ 57.7% ญี่ปุ่นมีโอกาสชนะแค่ 18% เสมอกัน 24.3% ถ้าเสมอยังไงฮะ
1: ก็ต่อเวลา
0: ต่อเวลา
1: เสมอก็ดวลจุดโทษ
0: ดวลจุดโทษนะฮะ
1: คู่นี้นะถ้าเสมอในเวลาแล้วดวลจุดโทษนะพอกันเพราะว่าผู้รักษาประตูของบราซิลกับผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครโดดเด่นในเรื่องการร
0: ับ
1: จุดโทษแต่ว่าไอ้คู่ที่ผมบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยถ้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยผ่าไปเจอกับเยอรมันนะซึ่งถ้าชนะทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันอยู่แล้วถ้าฝรั่งเศสเจอกับเยอรมันเนี่ยแล้วไปถึงดวลจุดโทษนะฮะขอแสดงความเสียใจกับทีมชาติฝรั่งเศสล่วงหน้าเลยนะล่วงหน้าเลยนะถึงแม้ว่าจะมีคุณจะมีเดมเบเล่คุณจะมีเอ็มบัปเป้คุณจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าเลยนะแต่ว่าจะมาตามนัดหรือไม
0: ่
1: ไม่รู
0: ้บราซิลนี่ผู้ทำประตูเขาก็ไม่ธรรมดานะคริสโตเบเกอร์นะ
1: ขาเป็นจอมเซฟในเวลาไง
0: จอมเซฟในเวลา

0: ว่าสถิติในการเซฟจุดโทษยังจะสู้กับจอร์แดนพิกฟอร์ดไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้เลยก็อาจจะไม่มีราฟินญาอีกหนึ่งเกม
0: ครับ
1: เพราะว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับพวกคาเซมิโลนะบรูโน่อะไรเนี่ยเด็กแมนยูลงสนามหมดแล้วครับนะฮะกลางรับนะฮะหน้าก็น่าจะเป็นวินิสซูจูเนียแน่นอนนะตอนนี้ยิงไปแล้ว4ประตูประสานงานกับนะฮะประสานงานไม่ใช่งานนะกับมาตุสกุนย่าเด็กแมนยูแล้วก็ลูคัสปาเกต้าเนมาก็น่าจะเป็นสำรองนะครับบราซิลเหนือกว่าครับไปดูผู้เล่นของญี่ปุ่นตอนนี้โค้ชคือฮาจิเมะมูริยาสุนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้กองหน้าที่ต้องจับตาดูคืออายาเซอูเอดะนะแล้วก็พวกลุสโดอันคนนี้ยิงสวีเดนไงจุนยะอิโตะอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ยุโรปหมดนะครับนักเตะที่ลงสนามเดี๋ยวรอเชียร์กันคืนนี้นะพูดตรงๆคืนนี้เที่ยงคืนนะฮะ
0: จะชี้ไหมจะชี้ไหม
1: ยังไงก็ต้องดูชี้เลยครับผมเชียร์ญี่ปุ่นนะฮะ
0: ก็ในทีมญี่ปุ่นทั้ง26คนนะฮะมีเพียงแค่3คนเท่านั้นที่เล่นอยู่ในเจลีกที่เหลือยุโรปทั้งหมดนะฮะ
1: ครับ
0: นี่เขาไปขนาดนี้แล้วญี่ปุ่นนี่เป็นทีมความหวังสูงสุดแล้วก็อันดับสูงสุดของทวีปเอเชียนะครับที่เข้าไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอันดับ18ของโลกนะครับญี่ปุ่นในขณะที่คุณบราซิลเนี่ยปัจจุบันอันดับโลกอยู่ที่อันดับ6นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตแชมป์โลก5สมัยก็ตาม
1: โอ้ขนาดฝรั่งเขายังมองนะครับว่าบราซิลยังเป็นรองโปรตุเกสในฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้
1: สายตามองบราซิลไม่ค่อยสู้ดีต่างจากอาร์เจนตินาเลยนะ
0: บราซิลตอนนี้มีดีที่หลายคนจับตามองอยู่เรื่องนึง
1: เรื่อง
0: คาร์โลอันเชล
1: อ
0: ตติน
1: ั่นสิน
0: ี่คือโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะครับณขณะนี้นะฮะ
1: ครับเอาละนะครับข่าวอื่นๆวันนี้ก็มีนะฮะสกู๊ปจะโหดไปไหมนะฮะเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีกนั่นแหละที่ทีมไทยของเราจะเจอกับ4 งาน ยักษ์ที่ว่านั่นแหละครับมีภาพของโอลิมปิกเดย์ยิ่งใหญ่สุพรรณบุรีคึกคักความสุขอบอวลนะฮะก็ได้งบจากโอลิมปิกไปจัดเนาะโอลิมปิกเดย์สุพรรณบุรี มีภาพของเฮลิเคนนะฮะซึ่งโขกประตูที่2ให้อังกฤษชนะปานามาปานามาเป็นอีกทีมหนึ่งทั้งเล่นดีทั้ง3เกมนะแต่ไม่ได้มาต่อนะครับส่วนยุโรปนะถ้าเป็นอเมริกาใต้ผิดหวังอย่างแรงคืออุรุกวัย
0: ครับ
1: แต่แปลกที่ว่ายุโรปตุรกีตกรอบแต่ไม่มีใครพูดถึงเลย3นัดเขาไม่ได้เลยนะเออแปลกมากตุรกีนะฮะ
0: คือผมว่าถ้าใช้โค้ชตุรกีจริงๆอ่ะอาจจะเข้ารอบนะแต่นี่ไปใช้อิตาลีไงวิเซนโซ่มอนเตร่าไง
1: ก็จะไปตั้งรับอยู่นั่นแหละเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีดาวเด่นของเรอัลมาดริดไงก็เลยคิดว่าตุรกีคงเข้ารอบแต่สุดท้ายแล้วเรียบร้อยนะฮะ
1: เดี๋ยวดูหน้าหนึ่งกันสักหน่อยแล้วจะพักเบรกนะครับใครคิดว่าทีมไหนมีโอกาสนะฮะหรือว่าทีมไหนที่เราเชียร์ในฟุตบอลโลกคราวนี้แล้วก็ทีมไหนที่ว่าสร้างความผิดหวังให้กับตัวท่านส่งกันมาได้ SMS 4689899นะครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ชัดชาติขอบคุณทุกเสียงคนกรุงเทพชนะขาดนะประกาศภารกิจหนักรออยู่ติ่งมาริกาพลิกมาอันดับ2ดร.โจยอมรับความพ่ายแพ้ถ้าเรียงกันแล้วนะครับก็มาริกาที่2แต่ได้แค่หลัก 200,000 กว่าดร.โจก็แสนปลายๆ นี่คือคะแนนที่ได้นะฮะส่วนคุณชาชาในตอนนี้ล้าน600,000เข้าไปแล้วนะครับเป็นคะแนนที่มากกว่าครั้งแรกที่ได้นะครับแล้วก็ส้มถลกงบ70ขยี้ AI โกงสอบล็อกเป้าขย่มวาระแรกวันนี้12ขุนพลประชาธิปัตย์ชำแหละเดือดค่ายน้ำเงินโต้ปมร้าวเนแล้วก็หนูนะครับตอนนี้เห็นว่าเขาเบ่งพลังกันเนาะวันนี้นะครับงบนะฮะโอ้ซึ่งไม่น้อยนะครับท่านผู้ฟังสำหรับงบประมาณปี2570จะนำมาใช้ตั้งแต่1ตุลานะฮะ 3,700 ล้านล้านนะ
0: ครับ
1: นะครับแต่จ่ายนี่โอ้เกือบ1ใน3ใช่ไหมครับหัวรองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับในหลวงพระราชินีเสด็จถึงปารีสตามคำทูลเชิญครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมีภาพนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารกิตติยศที่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรี่สาธารณรัฐฝรั่งเศสครับนี่ฮะ แล้วก็ปรัตมาไทยโต้ปัดเมียเอี่ยวโก้งทุจริตสอบท้องถิ่นหนูสั่งคุมเอกสารดูอาคารต่างๆที่เก็บเอกสารนะอย่าให้มีไฟไหม้นะครับแล้วท่านก็มาอยู่ด้วยนะจะไปต่างประเทศ
0: ไปอยู่ครับใคร
1: ๆท่านมาท่านปลัดมาท่านรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยและท่านนายกไงไม่อยู่ไม่อยู
0: ่แล้วถ้าใครบอกว่าคนไหนเป็นปลัดมหาดไทยก็คือคนที่เดินคู่กับ
1: ขาขวาของท่านนายกเนี่ยครับผม
0: ใช่
1: แต่ไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะตามรัฐมนตรีมหาดไทยไงจะว่าท่านก็ไม่ได้นะตอนนี้
0: การตามผลงานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากตามติดเลย
1: ตามติดจริงๆแล้วก็ตอนนี้มีชื่อภรรยามามีเอี่ยวนะการสอบการโกงสอบท้องถิ่นนี่โอ้โหมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับ
0: แล้วที่ไหนรู้ป่ะจุดประเด็นคือที่ไหนรู้ป่ะนนทบุรีฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อ
1: จริงๆก่อนหน้านี้ท้องถิ่นนะไม่ว่าเป็นอบจ.อบต.เทศบาลเขาสอบกันเองนะ
0: ครับ
1: แต่หลังจากนะฮะมีคำสั่งคสช.ปี60น่ะเขารวบรวมทั้งประเทศนะ
0: ครับ
1: ที่ไหนขององค์การท้องถิ่นทั่วประเทศต้องการกี่ตำแหน่งก็แจ้งมาที่ส่วนกลางแล้วส่วนกลางเขาจัดสอบให้ไอ้ตรงนี้ล่ะครับแหมมารวมหมู่เลยครับคนโกงเลยนะโอ้โหทำให้โกงกันง่ายมากนะโดยให้มหาลัยเป็นคนจัดการนะ
0: ใช่ครับ
1: ในกฎหมายอ่ะ
0: คือเขาสมัครกันเนี่ยประมาณ 480,000
1: ใช่
0: เขารับได้ 6,669 คน
1: ไอ้นี่ทุกตำแหน่งกระจายกันตามที่แจ้งความประสงค์มาแต่มาสอบรวมกันนะฮะ
0: แล้วก็คนที่รายงานข่าวก็บอกว่าที่จ่ายเงินจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: เขารับ 6,669 คนจ่ายเงินจริงๆอ่ะเขาบอกประมาณ 9,000 กว่าคน
1: 9,000
0: เพราะฉะนั้นมีคนที่จ่ายเงินแล้วไม่ได้ไงแล้วคนที่ร้องเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือ
1: จ่ายแล้วไม่ได้
0: เขาเตรียมมาอย่างดีเขาเตรียมเขามีการฝึกฝนทำ
1: ทวนตำรา
0: อย่างดี
1: ไปรู้มาอย่างดี
0: และไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้กับคนที่จ่ายไม่ได
1: ้ว่าได้แน่นอน
0: มั่นใจว่าได้แน่นอนกับคนที่จ่ายแล้วไม่ได้
1: จ่ายแล้วไม่ได
0: ้มันเรื่องเลยแดงขึ้นมา
1: ก็เลยนะฮะโอ้โหแดงจ๋าเลยนะฮะใน7วันด้วยนะการสอบสวนคราวนี้ถึงใครบ้างนะครับเพราะมันชัดมากโดยเฉพาะการเอากระดาษคำตอบมาใส่คะแนนใหม่เนี่ยให้มันถูกอ่ะมันมีชื่อหมดเลยครับคนนั้นคือใครที่จ่ายเงินก็ไปสัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์เดี๋ยวต้องสอบสวนคนจ่ายเงินจ่ายให้ใครอะเนาะ
0: แล้วที่พี่แป๊ะบอกเนี่ยเป็นจริงนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นสารขันเนี่ยสักพักเนี่ยจะไฟไหม้
1: จะไฟไหม้ฮะ
0: จะไฟไหม้
1: ต้องคุมไม่ดีนะคร
0: ับ ต้องคุมไม่ดีนะกระดาษก็สอบจะไฟไหม้จะไฟไหม้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะนี่เป็นเรื่องจริง
1: ที่บุกนะจะให้กลับไปแต่ละที่สอบเองเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องขึ้นรัฐบาลนี่นะต้องออกระเบียบกฎหมายนะฮะ
0: แต่พวกญี่ปุ่นพวกเวียดนามหรือว่าพวกที่อื่นประเทศที่แบบว่าเจริญแล้วหรือกำลังจะใกล้เคียงกับการเจริญแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาลดจำนวนข้าราชการลงไป1ใน3นะลดลงไป
1: เพิ่มเงินเดือนให้มันเยอะๆจะได้คนที่เก่งจริงๆมาช่วยงานของรัฐไม่ใช่ว่าโอ้ยบ้านนี้คนนี้เรียนดีให้ช่วยกิจการครอบครัวคนนี้เรียนไม่ได้เลยอยู่ยุโรปต้องลึกกี่ปีไม่จบเลยไปช่วยงานการเมืองอันนี้มันไม่ใช่นะครับผมหัวรองนะครับเมสซี่นำดาวยิงทำสถิติใหม่แซมบ้าขนทัพดวลแข้งซามูไร
0: ครับ
1: นี่แฟนไทยรัฐก็ยังเชียร์นะฮะบราซิลนะแล้วก็มีภาพของนะฮะเจ้าเดเซนมาเอตะเนี่ยดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นแกหน้าตามันไม่ค่อยสู้ดีแกมีหนวดทำไมนะคนญี่ปุ่นพอไว้หนวดแล้วผมไม่ชอบแปลกมากเ
0: นี่ยถ้ามีหนวด
1: เป็นแบบเนี่ย
0: เป็นมาเฟียใช่ไหม
1: มันนั่นประมาณนั้นกว่าบ้าบลักอ่ะนะแล้วแหมย้อมผมสีทองๆด้วยนะแต่แกมีหนวดอ่ะนะหมายเลข11นี่ก็เป็นดาวยิงแล้วก็อีกภาพก็เป็นของวินิสุจูเนียหมายเลข7นะ
0: ครับ
1: เหมือนไปเล่นในอดีตเลยนี่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาดูข้อความแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก

0: 2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกจักกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาสิโอไฮบริด
3: 8:35 น. 54วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับผมไป
4: กอล์ฟยังไม่จบ
3: สรุปกอล์ฟให้จบนิดนึงครับ
4: เรามีสาวไทยที่ไปร่วมแข่งขันรายการนี้10สาวด้วยกันนะแต่ว่าผ่านตัดตัวแค่4นะฮะ
3: ครับ
4: พรนงเพชรล้ำปัจจรีอนันต์ฤกาลประพงกรธวัฒนกิจแล้วก็อัธยาทิติกุล
3: อัธยาทิติกุลเนี่ยนะครับเป็นอันดับ8ร่วม6อันเดอร์282นะคร
4: ับ
3: เช่นเดียวกับเอลิมคิมแล้วก็เซยอนคิมแล้วก็เนลลี่คอด้า
4: โอ้โหเนลลี่คอด้ามือ1มือ2
3: 4ท่านเนี่ยทำได้เท่ากัน6อันเดอร์282
4: นะติดท็อป10อีกรายการหลังจากก่อนหน้านี้LGA ไม่ผ่านประตูด้วยนะอาตยานะครับ
3: ส่วนคนไทยคนอื่นๆนะครับโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆก็ลงไป 3-4 หน้าเลยนะปาจารีอนันต์ฤกาลกับประพงกรธวัฒนกิจนะครับอยู่ในอันดับ37ร่วมกันนะครับ
4: ครับ
3: 1โอเวอร์พาร์289
4: อันดับ37ร่วม
3: 37ร่วมก็จะมีทางด้านของลู่หนิงหยินนะครับจากจีนแล้วก็เมย่าสตาร์คของสวีเดนนะคนเนี้ย4ท่านเนี้ยร่วมกันนะครับในระดับ
4: ประพงกรธวัฒนกิจปัจจรีนฤกาลยินรุ่นหนิง37ร่วมกัน
3: ใช่แล้วก็อีกท่านหนึ่งของไทยนะ
4: พรณรงค์เพชรล้ำฮะ
3: พรณรงค์เพชรล้ำอยู่อันดับที่53ร่วม
4: โอ้ไม่กี่เลยนะ
3: 5โอเวอร์พาร์293
4: พอจะทราบตัวเลขเงินไหมฮะ
3: ตัวเลขเงินเดี๋ยวต้องเช็ค
4: ดูอัธยาได้เท่าไหร่แต่แชมป์นี้ผมประกาศให้เลยนะฮะ
3: ครับ
4: แชมป์เนี่ยครับริวแฮรันได้เงินรางวัลไป 1.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย65ล้านบาท
3: ครับ
4: 65ล้านบาทนะนี่เป็นกอล์ฟรายการที่มีเงินรางวัลรวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กอล์ฟหญิงนะฮะ KPMG Women PGA Championship แล้วก็เป็นสนามในอเมริกาเมเจอร์สุดท้ายของฤดูกาลนี้ละ
3: ใช่ครับ
4: เหลืออีก2เมเจอร
3: ์
4: ไปยุโรปสนามหน้าไปฝรั่งเศสครับ
3: ก็ไปที่อังกฤษใช่ไหมที่บริติชโอเพ่นใช่ไหมล
4: ่
3: ะ
4: ใช่ๆที่สกอตแลนด์เลยพวกนั้นแหละครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวรายการกอล์ฟที่จะแจ้งให้ทราบครับ
3: นะส่วนใครที่สอบถามเรื่องราวของวิมเบิลดันมานะครับวิมเบิลดันก็จะเปิดฉากกันในวันนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรอบคัดเลือกอะไรต่างๆแต่ที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าในครั้งนี้มี
4: สาวไทย
3: เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย2คนที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับนั่นก็คือมนัญชยาสว่างแก้วนะครับปรากฏว่ามนัญชวามนัญชยาสว่างแก้วรอบแรกจะพบกับอลิเซียดูเดนี่นะครับจากอังกฤษนะครับในรอบแรกก็ต้องถือว่าเป็นมือวางอันดับที่248นะครับในขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วของเราไม่ได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของอายุนะเพราะว่าวัยใกล้เคียงกัน22 23ใกล้เคียงกันส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของลาลานาธาราฤดีนะครับคนนี้เป็นมือ

0: ังที่94ของโลกจะพบกับดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งลิลลี่แทเกอร์จากออสเตรียนะครับคนนี้เป็นดาวรุ่งจริงๆนะครับมาด้วยวัย18ปีนะครับเราได้เปรียบในเรื่องของอายุที่มากกว่าแต่ว่าเรามาจากรอบคัดเลือกนะครับก็ลุ้นกันแล้วกันเอมม่าราดูคานูของพี่แป๊ะนะครับถอนตัวนะคร
1: ับ
0: เม
1: ื่อ
0: ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาเรื่องการบาดเจ็บนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนมือวางเนี่ยยังมากันครบนะครับอดิกอายาน่าซาบาเลนกาเอเลน่าเลบากีน่าอีกาเซวันเทคเจสิก้าเปกูล่ามามิราอันเดียร่านะครับมากันครบส่วนในประเภทชายเดี่ยวนะครับชายเดี่ยวแน่นอนสเปนก็ยังถอนอยู่นะครับคาร์ลอสซันคาราเจ็บยาวเลยมียานิกซินเนอร์เป็นมือ1นะครับมือ2ก็เป็นอเล็กซานเดอร์ซาวเรฟนี่ก็เป็นแชมป์ชายเดี่ยวของเฟรนช์โอเพ่นนะครับเฟลิกอากอร์อัสมีนะครับของแคนาดามือ4เป็นเบนเชลตันของสหรัฐนะครับแล้วก็มือ5เป็นอเล็กเดอร์มินอร์นะครับส่วนโนวัคโยโควิชก็ยังแข่งในรายการนี้แล้วก็มือดีจากอิตาลีอีก2คนก็คือฟลาวิโอโคโบรีนะครับกับทางด้านของลูเซียโนดาเดรีนะครับของอิตาลีก็ยังเข้าร่วมนะครับอิตาลีเนี่ยใน20อันดับแรกมีอิตาลีถึง3คนเลยนะยานิกซินเนอร์เป็นมือหนึ่งของรายการนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็คือเรื่องของเทนนิสวิมเบิลดันนะครับแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีนี้แชมป์เก่าในประเภทชายเดี่ยวเนี่ยเป็นยานิกซินเนอร์นะครับแล้วก็แชมป์เก่าในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยเป็นอีกาสวนเทคนะครับซึ่งครั้งนี้เธอมาเป็นมือ3ของรายการนะครับจากโปแลนด์นะฮะ
1: ผมไปดูนะครับเงินอัดฉีดนี่นะฮะท่านเสียพิษโพธารามิกจะอัดฉีดอีกไหมสนามที่โอซาก้าญี่ปุ่นโอ้ใจปั้มฮะสนามที่หัวหมากให้ชนะเกมละ1ล้านใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่โน่นให้นัดละ2ล้านเลยถ้าชนะ
0: โอ้โห
1: แต่ไม่รู้จะได้จ่ายไหม
0: ใช่คือผมว่าน่าจะให้สัก3ล้านนะ
1: ให้เบิ้ลแล้วน
0: ะ
1: โอ้เสียวิทย์โพธารามิกให้เกมละ2ล้านถ้าชนะน
0: ะ
1: มี4เกมนะฮะเอาทำไม่ได้สักเกมฮะเพราะว่านะที่เมืองไทยก็ได้มาแล้ว2เกมได้มา2ล้านแล้วนะครับถ่ายทอดก็ดูกันสบายๆนะโมโนแมตช์จัดให้นะฮะฟุตบอลโลกก็ได้วอลเลย์บอลก็ดูได้นะครับเอาละนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกข่าวอื่นที่เก็บตกกันมาสตรีปคาร์ของสกอตแลนด์นะตอนนี้เล่ายี่ห้ออะไรก็ดื่มไม่อร่อยแล้วนะครับมันไม่หวานมันไม่อร่อยแล้วฮะ
0: คือสกอตแลนด์
1: ลาออกเหมือนกันครับ
0: สกอตแลนด์เนี่ยเกิดมาเพื่อตกรอบอะฮะ
1: แต่ก็ยังดูดีนะชนะมาเกมนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็3คะแนนไม่เพียงพอลาออกครับส่วนเรื่องของเกาหลีใต้ที่เขายกเลิกการต้อนลงต้อนรับอะไรประมาณนี้เพราะเกรงจะซ้ำรอยนะตอนนี้ชัดเจนแล้วคือฮงเมียงโบนะโค้ชซึ่งลาออกแล้วอะกับผู้เล่นอีก8คนจะเดินทางกลับเกาหลีใต้ชุดแรกนะในวันนี้นะบินจากอเมริกากลับวันนี้ส่วนที่เหลือจะกลับวันพุธวันที่1กรกฎาคมนะครับนะก็ให้ห่างกันหน่อยสาเหตุที่ทางนะฮะสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นไม่จัดการต้อนรับเพราะกลัวว่าจะซ้ำรอยเหมือนฟุตบอลโลกปี2014
0: เกาหลีฮะสมาคมฟุตบอลเกาหลีฮะ
1: ใช่ใช่เอาฟุตบอลเกาหลีตัวปี2014นะตอนนั้นก็ตกรอบเหมือนกันตกรอบแรกแต่ดันจัดพิธีต้อนรับแฟนบอลนะฮะประท้วงด้วยการปาป๊อกครับ
0: ปาใครอ่ะ
1: ก็เรียกกันต๊อกกับมันเป็นอาหาร
0: อ
1: ่ะรวมทั้งลูกอมอ่ะใส่นักเตะซึ่งสื่อความหมายว่าดูถูกแล้วก็ขับไล่อะไรอย่างเงี้ยนะรับไม่ได้รับไม่ได้ประมาณนี้นะครับเอาละส่วนนะฮะนักข่าวไปถามนะครับเรียวเนลสกาโลนี่นี่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: บอกคิดอย่างไรที่เจอกับมูกอแคปเวิร์ดมามืดครับแกบอกว่าจากสิ่งที่ผมเห็นนะผมไม่แปลกใจน
0: ะ
1: ที่เขาเป็นทีมที่ดีนะสามทีมที่พวกเขาเล่นด้วยนั้นโอ้โหยากมากสเปนยังเอาชนะไม่ได้ครับอุรุกวัยก็เช่นกันครับฉะนั้นเขาเล่นได้เร็วได้ดีมีมาตรฐานสูงเกินฮะเราจะไม่ประมาทเลยนะครับผม
0: กลัวอย่างเดียวนะผมกลัวอาร์เจนติน่าเนี่ยแพ้หมู่เกาะแคปเวิร์ด
1: แล้วก็แพ้หรอกครับแค่เสมอในเวลาแล้วต่อเวลาชนะคนไทยก็ไปแล้วครับผม
0: คุณผู้สาประตูของหมู่เกาะแคปเวิร์ดอ่ะคุณแม่มาเชียร์ด้วยนะ
1: แม่มาแล้วแม่มา
0: แล้วก็เล่นในดิวิชั่น2ของโปรตุเกสอ่ะโอ้โหตอนนี้ดังมากอ่ะแกเซฟเป็นพลวันเลย
1: โอ้โหนี่สกาโลนี่บอกผมจะไม่ประมาทเลยนะครับผมจะจัดผู้เล่นแบบไม่ประมาทนะฉะนั้น

0: เราจะได้เห็นเจ้าเมสซี่ลงสนามแน่นอน
1: ใช่
0: นะฮะ3เกมก็ยังไม่แพ้ใครนะ
1: ครับ
0: ทีมอิหร่านนี่ก็เช่นกันก็ต้องชื่นชมนะ3เกมไม่แพ้ใครเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่ได้เข้ารอบ
1: คือในบรรดาทั้งหมดนะครับท่านผู้ฟัง16ทีมเนี่ยคือทีมที่ตกรอบแรกเฮติตุรกีตูนิเซียจอร์แดนปานามากาตาร์สาธารณรัฐเช็กกีราซาอิรักอุรุกวัยซาอุดิอาระเบียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้นะครับอุซเบกิสถานสกอตแลนด์แล้วก็อิหร่านแม้ว่า16ทีมนี้จะไม่ได้ไปต่อนะแต่ก็ได้เงินนะ10ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: 10ล้านดอลลาร์นะครับ
1: ใช่ไม่ได้ไปต่อนะตกรอบแรกฟุตบอลโลก
0: แค่เข้ามาถึงรอบนี้
1: ครับ
0: ก็รับทรัพย์แล้วฉะนั้นแชมป์นี่ไม่ต้องพูดเลยเงินเยอะจริงๆนะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของแฟนบอลที่ดูในแต่ละสนามแต่ละเกมนี
1: ่เยอะที่สุดตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมา
0: เกินครึ่งทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าบัตรแพงๆอ่ะ
1: เออ
0: มีกองเชียร์อังกฤษคนเนื้อครูเกษียณอ่
1: ะ
0: เห็นวันนั้นผู้บรรยายบอกว่าขายบ้านมาด้วยจะไปอยู่ไหนครับเนี่ย
1: คือสนามมันชันมากนะไม่ว่าจะเป็นที่เมสไลท์หรือทุกที่อ่ะมันชันมากแต่ว่าระบบของที่สหรัฐอ่ะเขามีอัฒจันทร์ที่มันเป็นแบบกลมๆแล้วมันมีติดตั้งไอ้จอพี่แป๊ดนึกออกไหมพี่แป๊ดจะมองในสนามก็ได้หรือจะมองจอที่อยู่ตรงหน้าก็ได
0: ้
1: เพราะว่าถึงแม้ว่าอยู่บนสูงสุดเห็นนักบอลตัวทั้งหมดน่ะแต่พี่ก็มองจอไป
0: มองจอไป
1: ซึ่งมันรอบสนามมันมีจอให
0: ้ก็ไปนั่งในสนามแล้วก็นั่งดูจอ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะซื้อตั๋วทำไมไปดูที่บ้านกัน
1: ซึมซับบรรยากาศไงซึมซับบรรยากาศแล้วถ้าสมมติว่าดูไอ้ความชันหรือสโลปของสนามอ่ะมันชันมาก
0: ใช่
1: ชันมากแล้วถามว่าทำไมต้องมีจออย่างนั้น
0: มันต้องมีลิฟต์ขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ครับมีลิฟต์ขึ้นด้วยถามว่าทำไมต้องมีจออย่างนั้นเพราะว่ามันมีเรื่องของการตัดสินอะไรต่างๆซึ่งสนามต่างๆเหล่านั้นน่ะใช้เป็นสนามมันเป็นการฟุตบอลแล้วเขาดัดแปลงมาเป็นสนามฟุตบอล
0: ครับ
1: ชั่วคราวในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
0: เป็นสนามเพื่อเอนเตอร์เทนนะเครื่องดื่มไม่ต้องพูดถึงน
1: ะ
0: เรียบเลยนะ
1: ครับ
0: ผมเคยไปดูฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งในชีวิตที่รัสเซีย
1: มีปัญหาอะไรฮะ
0: ผมไม่ได้ดูเกมเลยครับผมมาเครื่องดื่มอย่างเดียวเลยเขาบริการฟรีด้วยนะคุณเทพ
1: ครับ
0: ยี่ห้อของบริการเอาแก้วไปเติมได้ไม่อั้นแต่ว่าตอนที่บอลที่เตะอยู่เนี่ยเขางดบริการ
1: ครับ
0: นั่นแหละถือมานั่งดูกันได้เลยนะสบายสบายเลยนะดูบอลไม่รู้เรื่องเลยครับคุณเทพ
1: ก็มีการพูดถึงความสำเร็จในเรื่องของจำนวนคนที่สร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนดูไปแล้วเนี่ยอย่างเป็นทางการนะเขาบอกว่า4,713,786 คนนะคร
0: ับ
1: ต่อแมตช์เนี่ยเฉลี่ยที่ 64,572 คนดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าใน4ปีข้างหน้าเนี่ยฟุตบอลโลก100ปีจะเป็นเจ้าภาพร่วมคือสเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกแล้วก็อีก3ชาติก็คือปารากวัยอุรุกวัยแล้วก็เจนีนาหลังจากนั้นในปี2034เป็นซาอุดิอาระเบียแล้วก็อีก4ปีข้างหน้าเนี่ยสหรัฐมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเจ้าภาพได้อีก
0: โอ้พอแล้ว
1: มีโอกาสจะกลับมาเป็นเจ้าภาพได้อีก
0: ทวีปนี้อย่าเป็นเลยคนไทยลำบากฮะเวลามันไม่ได้จริงๆนะฮะเออแต่เรื่องที่จะเพิ่มชาติหรือว่าจะลดนะฮะไม่มีนะฮะณเวลานี
1: ้
0: นะข่าวเรื่องของการจะลดหรือจะเพิ่มจาก48ทีมไม่มี
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าโปรแกรมที่ออกมาจริงๆมันก็ไม่ได้นานเกินไปนะแล้วก็แต่ละทีมก็มันจะมีแข่งกันทุกวัน
1: ครับ
0: แล้วก็การพักของแต่ละที
1: ม
0: มันก็ได้จังหวะของมันพอดี
1: ครับ
0: ประมาณนี้เรามองว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตอนนี้จบแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกจริงจังแล้วนะ32ทีมที่เหลือไปดูข้อความกันนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ขอบคุณมากเลยเนี่ยไม่ได้อ่านข้อความมานานมากเลยนะครับพรุ่งนี้รายการก็ไม่มีนะฮะจะถ่ายทอดนะครับ
1: 3วันติดกันเลย
0: เราจะบรรยายนะฮะคู่8โมงหรือ7โมงในบางวันนะฮะทั้ง3วันนะครับอังคารพุธแล้วก็พฤหัสครับ
1: ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับแล้วก็เป็นเม็กซิโกกับเอกวาดอร
0: ์ครับเม็กซิโกกับเอกวาดอร์นี
1: ่
0: นะฮะวันพุธ
1: แล้วก็อาจจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ กับทีมหัวใจพี่แป้งทีมนึงคือบอสเนีย
0: ครับโอ้โห
1: หลากหลายมาก
0: คู่นี้เรามั่วได้มันเลยนะฮะไม่มีใครรู้จักเลยนะครับ
1: หลากหลายมาก
0: สหรัฐเตะกับบอสเนียในวันที่2กรกฎาคมคือวันพฤหัสแต่คู่นี้7โมงนะ7โมงนะครับคู่ของเม็กซิโกเตะเอกวาดอร์นี้ก็เวลา8โมงนะครับของวันที่1กรกฎาคมก็คือวันพุธนะฮะ
1: เช่นเดียวกับพรุ่งนี้นะครับเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกก็8โมง
0: 8โมงนะครับเรา3คน2คนบรรยาย3คู่นี
1: ้ก็ใครที่เป็นแฟนของทีมจากทวีปเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าทีมที่มาสวมสิทธิ์ของเอเชียอย่างออสเตรเลียเนี่ยต้องรีบดูนะ
0: ครับ
1: ต้องรีบดูในรอบนี้นะ
0: ก่อนจะไม่ได้ดูฮะ
1: ดูสภาพแล้วเนี่ยต้องรีบดูในรอบนี้
0: ว่าผมดูฟอร์มของอียิปต์แล้ว
1: ฮะ
0: โอ้โหนี่น่าจะผ่านออสเตรเลียสบายๆนะ
1: แต่ข่าวดีมีอยู่นิดนึงสำหรับออสเตรเลียเพราะว่าซาร่าเจ็บฮะ
0: ซาร่านี่ข่าวล่าสุดเลยนะออสซัมฮัสซันนะครับกุนซือของทีมชาติอียิปต์บอกว่าซาร่าซึ่งมีอาการบาดเจ็บยังต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นว่าจะหายทันไห
1: ม
0: ซึ่งเตะกันนะผมดูโปรแกรมแล้ววันที่4วันนี้วันที่30
1: ครับ
0: ยังมีเวลา3วันยังมีเวลา3วันในการที่จะได้ลงหรือเปล่านะครับบอกว่าเจ้าตัวได้คุยกับซาร่าแล้วก็หวังว่านะครับเขาจะหายทันเพราะเขาไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากสักเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อมั่นนะว่าอาการที่ไม่เจ็บหนักอย่างนี้เขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ก็อย่างไรก็ดีต้องเช็คในวันสุดท้ายนะว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะคร
1: ับ แฟนรายการที่สอบถามกันว่าทีมที่คิดว่าตัวเองเก่งอย่างอังกฤษเตะวันไหนน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ทีมที่คิดว่าตัวเองเก่งอย่างอังกฤษนะครับเล่นวันที่หนึ่งฮะ
0: คนคิดผิดนะเขาไม่ได้คิดว่าเขาเก่งนะอังกฤษแต่คนทั้งโลกคิดว่าอังกฤษเก่งครับผมต้องมองอีกมุมนะ
1: ฮะ
0: อังกฤษเขาเฉยๆนะฮะ
1: อังกฤษเตะวันที่หนึ่งฮะเจอกับซาอีหรือว่าเดียคองโก้นะครับในชื่อใหม
0: ่ฟ้าส่งมาให้เลย
1: เ
0: พื่อเอา3แต้มเลยนะเนี่ย
1: คือตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นคุณน่าจะไม่ลงนะ
0: ใครฮะ
1: คุณแมนยูอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหจะได้ลงยังไงเราไปตัวเลือกกันระดับสุดท้ายเลยอ่ะ
1: คุณเมนูเนี่ยจะได้ลงเลยนะอาจจะได้ลงในเกม
0: ลงกลางอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ต้องรอให้กลางหลักๆกันเจ็บก่อน
1: แล้วแกเล่นในเวลาศูนย์นาฬิกานะศูนย์นาฬิกาของคืนวันที่30ต่อวันที่1อ
0: ่ะโอ้ยมันเตะ5ทุ่มไม่ดึก
1: 5ทุ่มใช่ไหม
0: 1กรกฎาคม5ทุ่ม
1: เออ5ทุ
0: ่มก็วันพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้5ทุ่
1: ม
0: นะแต่กันนะ
1: พรุ่งนี้วันที่30สิ
0: พรุ่งนี้วันที่30
1: เออ
0: ใช่ใช่พรุ่งนี
1: ้เตะที่1
0: เตะวันที่1แล้วก็5ทุ่มด้วยห้าทุ่มด้วยนะ
1: พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้มีโกติวัวกับนอร์เวย
0: ์
1: มีฝรั่งเศสกับสวีเดนแล้วก็มีเม็กซิโกกับเอกวาดอร
0: ์
1: นะครับส่วนคืนนี้เนี่ยลากไปถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็มีบราซิลกับญี่ปุ่นเจอรมนีกับปารากวัยแล้วก็เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะ
0: ครับ
1: มาดูข้อความกันสักนิดหนึ่งพี่แป๊ะ
0: ครับข้อความแรกป๋าช่วยเช็คให้หน่อยว่าคืนนี้ญี่ปุ่นจะมีรายชื่อของซิมัสะลงเตะกับบราซิลครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยซิมัสะเนี่ยในโซเชียลเป็นไวรัลมากนะเพราะว่าเขามีการแต่งถึงแรงบันดาลใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับประสงค์บราซิลมาเทียบเคียงกันเยอะมาก
0: อาจจะมีนะแฟนบอลถือลงไปในสนามใครส่งมาหรือเปล่าคุณลูกเทพชัยชนกโกเอไทยพาสปอร์ตโตนี่เหลือเชื่อนะไม่ใช่เฉพาะสมทเราที่โดนนะ
1: ครับ
0: เรื่องสื่อเนี่ยนะฮะก่อนนั้นผมฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์มีรายการ6โมงถึง7โมง
1: ครับ
0: ก็มีนะครับผู้สื่อข่าวการเมืองคนหนึ่งเป็นคนจัดพูดถึงไอ้โครงการเนี่ย AI Passport เนี่ยปุ๊บปุ๊บเสียงหายไป5นาที
1: ไม่สัญญาณรถพี่แปรไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณไม่ดีหรือเปล่า
0: ไอ้นี่อะไรพอข่าวนั้นจบข่าวใหม่ว่ามาแล้วครับเสียงเหมือนเดิมโอ้โหเขาแค่พูดเรื่องงบประมาณนี่เองเขาไม่ได้ว่าอะไรมากเลยเจ
1: ้
0: าหน้าที่เขาก็กังวลเกินเหตุเจ้าหน้าที่คนนั้นน่ะ
1: พี่แปรลงอุโมงค์ใช่ไหมสัญญาณขาดหายไป
0: คะแนนท่วมท้นเลยนะครับสำหรับผู้ว่าฮะเกาหลีมีสปิดน้อยนะครับเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นเอา3เรื่องมารวมกันคะแนนท่วมท้นเลยนะครับนี่น่าจะเป็นเรื่องผู้ว่ากทม.
1: ครับ
0: ส่วนผู้ว่าเกาหลีส่วนเกาหลีเนี่ยเขาจะมีสปิริตน้อยนะครับเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นใช่ๆ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นคือนะฮะเขาเป็นชาติที่แบบยอมรับในสิ่งที่ได้มา
1: ครับ
0: นะแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เสียไปประมาณนี้ก็ตามใจได้ในทุกเรื่อง
1: แล้วพรุ่งนี้จะทำไงพรุ่งนี้จะทำไงญี่ปุ่นอ่ะ
0: ญี่ปุ่นก็ต้อง
1: จะทำไงพรุ่งนี้จะทำไง
0: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไปไงเออ
1: คือถ้าพรุ่งนี้นะเกิดเป็นญี่ปุ่นชนะขึ้นมานะ
0: มันยังไง
1: ก็บราซิลอาจจะยกเลิกไงการต้อนรับอ่ะแล้วก็นักบอลกลับกันเองอ่ะ
0: ผมบอกคุณเทพแต่วันศุกร์แล้วพอโปร

0: แกมมาญี่ปุ่นเจอบราซิลบราซิลนอนไม่หลับเลยนะเหงื่อแตกทั้งคืนเลยนะเนี่ยจริงๆนะ
1: ผมกลัวว่าบราซิลอ่ะที่ติดขัดมาแต่รอบแรกอ
0: ่
1: ะผมกลัวว่าจะมาไงผมกลัวจะมาคืนนี้แหละกลัวจะมาคืนนี้แล้วก็ญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่รองรับอารมณ์อ่ะผมกลัวจะมาอย่างนี
0: ้โอ้แต่วันนั้นเห็นญี่ปุ่นเล่นกับสวีเดนแล้วก็เหมือนกันมันเหมือนกับเกาหลีเก่งเกมแรกแล้วก็ถอยมาเรื่อยถอยมาเรื่อยถอยมาเรื่อยนะฮะส่วนบราซิลนี่ยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับให้พูดถึงอิหร่านหน่อยวิจารณ์หน่อยยักษ์ใหญ่ของเอเชียสู้ได้ดีแค่ไหนก็ถือว่าดีกว่าทุกครั้งที่มานะ
1: ใช่ครับ
0: แม้ว่าจะมีปัญหาข้าราชการอเมริกาก็ตามคณะของเขายังมามีครบคนด้วยซ้ำนะไม่แพ้ทีมใดเลยนะนี่ถือว่ายิ่งใหญ่นะสำหรับอิหร่านนี่
1: ใช่ครับ
0: ที่มาทุกครั้งคือตกรอบแรกอ่ะครั้งนี้ก็ตกรอบแรกแต่ทุกครั้งยังไม่ชนะไงครั้งนี้ไม่ชนะก็จริงแต่ไม่แพ้เว้ย
1: เขาเสมอนิวซีแลนด์ 2-2 เสมอเบลเยียม 0-0
0: นั่น
1: และเสมออียิปต์ 1-1
0: นั่น
1: คือในโดยเฉพาะในเกมที่เจอกับอียิปต์มีจังหวะ
0: ยิงได้ด้วย
1: ยิงได้ด้วยมีจังหวะที่จะชนะด้วยนะ
0: ดีกว่าทุกครั้งดีกว่าทุกครั้งนะแล้วก็ป๋าเจอแล้วทีมที่แพ้นัดแรกรอบแรกและเข้าสู่รอบสูตรสำเร็จของการเป็นแชมป์โครเอเชียไงครับโครเอเชีย
1: โครเอเชียเนี่ยอย่าทำไปเล่นไปนะจ๊ะ
0: ผมเห็นเกมสุดท้ายที่แกชนะมาได้นี่ยิ่งกว่าหืดอีกนะ
1: ผมกลัวว่าโครเอเชียเนี่ยทีมที่เศร้าเนี่ยจะเป็นโปรตุเกสนะกลัวจริงๆฮะกลัวจริง
0: ๆโครเอเชียนี่ผ่านกาน่ามาได้ชนิดที่ว่ากาน่าเล่นดีกว่านะ
1: ใช่ครับ
0: แต่โคเอเชียยิงได้2ลูกเท่านั้นกาน่ายิงได้ลูกนึงครับแล้วก็กาน่าก็เข้ารอบมานะ
1: และแกต้องเอาลุงสามลุงอย่างที่พี่แปลว่าเนี่ยลงสนามนะแกจะไปเอาดาวรุ่งลงสนามเนี่ยไม่ได้เลยนะโคเอเชียเนี่ย
0: เกมวันนั้นเป็นรองบาสเลยกรุงเทพผมนั่งดูอยู่แต่ชนะได้ครับฟุตบอลก็บางทีก็เป็นเช่นนี้ครับ
1: ปรากฏว่าหลังจากวันที่3เราต้องรายงานว่าโครเอเชียพบกับออสเตรียเพราะว่าสเปนกับโปรตุเกสไปก่อนแล้วอะไรทำนองนั้น
0: อย่าให้เลยตอนนี้คนหายกันไปเยอะแล้วนะครับเลือกตั้งครั้งนี้คนไปเลือกตั้งกันน้อยพอหายครับท่าน8499นะฮะสวัสดีครับเนี่ยท่านก็แจ้งมาเรื่องของคำฟุ่มเฟือยอะไรประมาณนี้กรุงเทพรับทราบคุณหลวงเท่ามาด้วยแฟนมางอนค่อนแคะแซะบอลโลกดูหลุดโลกคืนค่ำย่ำถึงสายมีทีมดีแผนล้ำก็นำชัยดูเข้าไปเหลือเชื่อไม่เบื่อเลยคิดบ้างไหมตอบแทนแฟนรออยู่การบ้านรู้บอกซ้ำยังทำเฉยดูฟุตบอลตีไหนได้หมดเลยคราวหน้าเผยอยากขอต่อเวลาโดนเท้าโอ้ยโอ้ยคุณอารมณ์ดีมากเลยนะไทยอยากไปบอลโลก1เราต้องมีคนที่เก่งกว่าระดับเจให้ได้และต้องมีอย่างน้อยๆ 4-5 คน 4-5 คนยังไม่พอกับพี
1: ่ต้อง10คนนะฮะ
0: 10คนนะและเก่งเท่าเจแต่ไม่ใช่รูปร่างเท่าเจนะ
1: ใช่
0: 2ต้องแปรบอลให้ตรงคนก่อนน้ำหนักต้องได้นะฮะโยนต้องแม่นอันนี้ใช่ครับ
1: อันนี้ใช่ครับ 100% นะซึ่งของไทยยังไม่ได้ขนาดนั้นนะ
0: ใช่โอ้รับบอลแรกนี่ยังกระชอกอยู่เลยนะฮะส่งก็ยังไม่ค่อยแม่นครับ3นักเตะต้องมีวินัยสูงไม่อีโก้มากกว่าโค้ชอันนี้
1: ใช่เลยอันนี้ 100% เลยฮะ
0: 4สุดท้ายสมาคมต้องทำงานเป็นระบบจริงๆไม่ใช่ปักจีโรยหน้าตลอดทุกข้อต้องมาพร้อมแล้วชาตินี้ไทยอาจจะได้ไปบอลโลกครับ
1: อันนี้ควรจะใช่เลยอันนี้ควรจะใช่เลยทั้ง4ข้อเนี่ย
0: ผมเอาข้อ4เข้ามาเป็นข้อ1ได้ไหมฮะสมาคมครับต้องมีแผนครับแล้วต้องทำงานอย่างจริงจัง
1: แต่ว่าตอนนี้ผักชีแพงนะพี่แ
0: บโอ้โห
1: รวมแล้วประมาณ100กว่าบาทนะผักชีเนี่ย
0: คุณได้ยินไหมตั้งแต่เขาเพิ่มเป็น48ทีมน
1: ะ
0: แล้วเอเชียเรา8ทีมครึ่งนะสมาคมเราไม่มีแผนเลยเพื่อรับเพื่องานนี้เลยนะครับก็รับทราบเฉยๆครับแล้วเราจะได้ไปบอลโลกยังไงล่ะครับผมทีมชาตินะฮะเราจะเรียกนักเตะมาแต่ละครั้งเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญสโมสรก็ห่วงนะฮะยังสั่งการอะไรไม่ได้สวัสดีครับป๋าพอดุเทพเมื่อวานผมเพิ่งจำได้ว่ากรุงเทพเรามีผู้ว่าด้วยก็รถมันติดอะไรก็ไม่รู้เลยโทรถามเพื่อนถึงรู้โอ้ไม่ได้อยู่ในสมองมาเกือบ4ปีแล้วนะครับจากคุณป้อมโอ้โห
1: อันนี้ตลก
0: คุณป้อมบ้านคุณนี่อยู่นอกเขตกรุงเทพหรอครับเลยไม่ได้เลือกนะ
1: ตลกร้ายมากอ่ะเนี่ย
0: แต่เมื่อวานรถติดจริง
1: เหรอ
0: โอ้ยผมไปส่งลูกสาวเขาจะไปดูคอนเสิร์ตที่เมืองทองรถแน่นตั้งแต่เรียบด่วนนะฮะรามอินทรา
1: ผมไปเลือกตรงคลองมหาสวัสดิ์นะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าโอ้ขอบคุณค
0: ่
1: ะที่มาใช้สิทธิ์หลงเหลงมากเลยน
0: ั่
1: งตบยุงกันแบบนั่งตบยุงกันแบบเยอะมากอ่ะ
0: 10:04

0: นาทีผมถึงคูหาเลือกตั้งคนน้อยชนิดที่ว่าบ้านผม3คนยืนเรียงคิวกันแค่นั้นเองครับ
1: กูเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดี
0: มากบอกว่าอ๋อผมเลยตอบว่าสงสัยฟุตบอลโลกมั้งคนเลยไม่ยังไม่ตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ่ายๆเดี๋ยวมาบ่ายๆให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ก็หน่อยผู้ว่ากรุงเทพมีส่วนบริหารสนามฟุตซอลหนองจอกไหมครับอย่างไรครับสนามฟุตซอลเนี่ยอยู่ที่หนองจอกเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ตอนนี้ยังอยู่นะ
0: ตอนนั้นผมจำได้ผู้ว่าชื่อหมูหม่อมอะไรนะ
1: หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร
0: ไปยืนดูตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลกเลยนะน้ำมันตกย้อยลงมาในสนามตอนฝนตกหนักครับก็พยายามให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีปัญหาครับเวลาวันแข่งครับสรุปแล้วใช้ไม่ได้เลยครับ
1: แต่เป็นสนามหนึ่งนะที่ใช้น้อยที่สุดอ่ะผมว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้อีกเลยนะ
0: ก็ไม่รู้เป็นเช่นไรแต่เป็นนะฮะสมบัตินะฮะของกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: นักเตะอุรุกวัยคนไหนชอบแต่งหน้ายังมาคุณน้องอัมซ่าตอบเฟอร์เนโดมัสคาร่าอ๋อชื่อจริงชื่อมุสลีลาโอ้ขอบคุณขอบคุณครับอ่ะผ่านทีมบอลอุรุกวัยมักจะถูกมองว่าเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีบางปีก็เหมือนจะบอกว่าเป็นมามืดแต่หน้าผิดหวังอย่างแรงทุกครั้งเหมือนกันอ๋ออ
1: ันนี้อดีตแชมป์โลก2สมัยนะ
0: อบต.เทศบาลเล็กๆจัดสอบกันเองกับมหาลัยมีชื่อจัดสอบใครจะมาตรฐานกว่ากันคือทุกคนก็ตอบว่ามหาลัยจัดสอบแต่การที่มารวมศูนย์เมื่อไหร่คนไทยแม่ไอ้หัวขี้โกงมันรวมกันนี่นะคุณเอ้ยมันหนักหนากว่านะฮะอยู่ที่โน่นซื้อกันนะ 2-3 หมื่นมาอยู่ส่วนกลางหลักแสนป่าพิเทพครับศุกร์2กรกฎาคมถ้ามีรายการตอนเช้าอยากฟังเสียงพี่แป๊ะธีรชัยเล่าเรื่องด้วยครับ
1: พี่แป๊ะจะกลับมาในเดือนกรกฎาคมครับผม
0: หลังฟุตบอลโลกนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ วันนี้ลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาสิโอไฮบริด
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกถวายงานรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสมอบรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจ้งครบทุกประเด็นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228เมื่อปีที่ผ่านมาโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่1รับหลักการและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนเป้าหมายสำคัญในการจัดการงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนระทึกกลางดึกคนร้ายลอบวางระเบิด2ปั๊มน้ำมันในปัตตานีเจ็บ1คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหัวจ่ายน้ำมันอย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเดียวกันคนร้ายยังก่อเหตุวางระเบิด2ลูกภายในปั๊มน้ำมันพีทีบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและรถดับเพลิง3คันเร่งเข้าระงับเหตุก่อนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และระหว่างเข้าพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังพบคนร้ายโปรตะปูเรือใบบนถนนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังสกัดและถ่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากพบแก๊สรั่วและเกรงเกิดเหตุซ้ำจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิด จ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุในเช้าวันนี้อีกครั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติด

0: ตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุทั้งสองจุดเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันอีกด้วยอุตุเตือนฉบับที่6ฝนเพิ่มวันนี้ถึง3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับฮงยองโบประกาศลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้แล้วฮงยองโบเฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังพาทัพลูกหนังโสมขาวกระเด็นตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026แบบพลิกความคาดหมายกระทั่งโดนโจมตีอย่างหนักจากแฟนบอลโดยเดอะโชซอนเดลี่สื่อดังของเกาหลีใต้รายงานว่าฮงยองโบออกมาขอโทษแฟนบอลและประกาศลาออกระหว่างการแถลงข่าวที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติเกาหลีใต้ในเมืองกัวดาลาฮาราประเทศเม็กซิโกหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของทัพแทกุกวอริเออร์สในเวิลด์คัพครั้งนี้เทนฟิลสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของอุรุกวัยเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลอุรุกวัยสั่งให้ยกเลิกเที่ยวบินส่วนตัวที่ถูกเตรียมเอาไว้สำหรับนักเตะทีมชาติอุรุกวัยเดินทางกลับบ้านส่งผลให้ขุนพลลูกหนังจอมโหดต้องแยกย้ายกันหาเที่ยวบินพาณิชย์เดินทางกลับประเทศหรือเดินทางไปพักร้อนด้วยตัวเองหลังตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026ชนิดพลิกความคาดหมายด้านโฮเซ่มาเรียคิมิเนสกัปตันทีมชาติอุรุกวัยมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดว่ารู้สึกเจ็บปวดและเศร้าอย่างมากกับการต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากลำบากเราต้องขอโทษชาวอุรุกวัยทุกคนนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้เราต้องยอมรับมันและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
4: ์48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผาหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 9:11 น.สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้ฟุตบอลโลกไม่มีการฟาดแข้งนะครับเพราะว่ามีคู่เดียวจบกันไปแล้วนะเมื่อตอนตี2นะฮะที่แข่งกันคู่แรกในรอบน็อกเอาท์32ทีมแคนาดาเจ้าภาพลงแข่งขันกับแอฟริกาใต้ซึ่งเอาชนะเกาหลีใต้ของเอเชียโรมาเข้ารอบเฉยเลยนะฮะแล้วก็จบด้วยแคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 ยิงได้ในนาที94นะตอนนั้นนะฮะทดเวลาแล้วนะครับนะแคนาดา1แอฟริกาใต้0เข้ารอบ16ทีมต่อไปสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แฮปอยู่เอเวอร์ซินเดอเรลช่วงนี้ฝนฟ้ามันตกทุกวันเลยนะครับผมมีวันนึงอารมณ์แรงด้วย
1: ฮะ
0: แถวพวกนะฮะล่ม9พวกลาดกระบังอ่ะ
1: ครับ
0: เลยครับวันนั้นนะฮะเสาไฟฟ้าล้มในบ้านเรือนนี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันเลยนะครับพวกเราโชคดีไม่ได้อยู่แถวนั้นย่านนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็อันตรายอยู่นะครับเรื่องของฝนเวลามันตกที่บ้านผมอ่ะมันคล้ายๆตกแบบเหมือนเรนบอมอ่ะมันตกอยู่กับที่ตกอยู่ที่เดียวแล้วมันตกค่อนข้างจะแรงมากฉะนั้นจะว่าโอ่งที่บ้านผมเอาฝาอลูมิเนียมปิดไว้เสียงมันดังแบบต้อง
1: แวงแวงแวงแวงแวงแวงแวงแวง
0: ต้องออกครับผมเรื่องผ้าคลุมไว้ไม่มันเสียงดังมากคือมันหนักมากครับปกติเวลาฝนตกมันจะมีลมบ้างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะพัดไปซ้ายไปขวามันไม่ลงตรงๆไงแต่นี่มันเหมือนกับมันลงแบบตรงๆเทมาตุ้มแบบโอ้โห
1: ไม่มีลมสอบ
0: ไม่มีลมอะไรเลยนะแต่ไม่เสียงมันดังมากหลังคงหลังคาบ้านใครนี่ไม่ท่านชี้นะแทบจะลื้อเลยนะ
1: วัง
0: อ่ะก็นะใครเป็นนักกอล์ฟช่วงนี้ก็นะบ่นกันหน่อยนะเพราะว่าเวลาไปออกรอบแล้วมันเล่นไม่ได้จริงเวลามันตกหนักๆอย่างนี้ต้องหยุดเลยนะดีว่ายังไม่ค่อยมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า
1: ก็ตอนที่เพื่อนไปเล่นที่ทูป่าก็เห็นบอกว่ามีพายุเหมือนกัน
0: โอ้มีพายุแต่ไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้เนาะ
1: ครับผม
0: เอาละครับนะเขาบอกว่านะกรมอุตุบอกนะไม่ได้ผมบอกนะจะมีฝนตกไปอีก 2-3 วันแต่จะไปหนักอยู่ทางปากใต
1: ้อ่าน
0: ะแล้วก็ทางภาคตะวันตกของบ้านเรา
1: อะไรนะฝนแดด8สีอะไรใช่ไหมครับ
0: ทางใต้ฝั่งอันดามัน
1: อ
0: ะฝั่งภูเก็ตฝั่งพังงาอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ที่ฝั่งซ้าย
0: ก็นะเขาเรียกว่าอาจจะมีน้ำพูดเรียกว่าไหลบ่าในบางพื้นที่ได้นะครับก็พึงระวังกันนิดนึงนะฮะนักกอล์ฟที่จะออกรอบก็อดเล่นสักหน่อยดีกว่าอดเล่นตลอดชีวิตตึงเตียงมันก็อยู
1: ่โอเคเข้าใจได้
0: แล้วก็สนามทุกสนามผมว่านะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เล่นด้วยนะถ้าซื้อตั๋วไปเล่นออกรอบไปได้สัก
1: เรื่องเรียนเช็คกันนะครับ
0: คุณอธิบายเรื่องเรียนเช็คให้มันเกิดความเข้าใจทั่วถึงทั่วหน้ากันหน่อยสิครับ
1: เรียนเช็คก็คือถ้าแบบสมมติว่าเล่นไปแล้วฝนตกเงี้ยครับขอคืนค่าสนามได
0: ้ต้องกี่หลุมเอ่ย
1: ได้เฉพาะค่าสนาม
0: กี่หลุม
1: ส่วนใหญ่ที่ไปก็เล่นไม่เกิน3หลุม5หลุมนะ
0: ถ้าเกิน9หลุมไปแล้วก็ไม่ควรจะได้นะ
1: ใช่ถ้าเกินมันจะมียุคนึงยุคเรายุคผมเด็กๆคร
0: ับ
1: ถ้าฝนตกเอาเล่นไป9หลุมแล้วตกหนักจริงๆอ่ะเขาก็เล่นเช็คเขาคืนครึ่งราคา
0: เ
1: ช่นเราซื้อ18สมมุติ18ค่าเข้าใช้สนามนะเวลานั้นมันเท่าไหร่นะ700กว่าบาทเนี่ยครับเขาก็จะคืนประมาณ300นิดๆอันนั้นคือที่ผมโดนนะค
0: ือ
1: เล่นเช็คครึ่งนึงแต่ถ้าเล่น18แล้วคุณตีไปสัก15หลุมแล้วฝนตกหนัก
0: ต้องเข้าใจอ่ะครับผม
1: ไม่ให้เล่นเช็ค
0: อันนี้ไม่ได้นะเล่นเช็คส่วนใหญ่ถ้าให้เกิดความเป็นธรรมก็คุณไม่ควรจะเกิน9หลุมหรือถ้าให้ดีกลับมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ในหลุมที่เหลือถ้านะใจกว้างๆหน่อยนะประมาณนี
1: ้
0: ผมไปออกรอบล่าสุดนี่ก็ที่ลำลูกกานะครับเพราะว่าเป็นกอล์ฟการกุศลของทางสมาคมศิษย์เก่าของวิศวะราชกระบังเขาก็เล่นไม่จบเหมือนกันเหลือต้อง5หลุมนะตอนแรกก็พยายามจะสู้นะฝนมันตกโปรยๆก็นั่งเข้าซุ้มดื่มกันปุ๊บพอมันจางๆก็ออกมาหน่อยเหมือนมันแกล้งพอเราโผล่ศีรษะมาปุ๊บมันก็ตกหนักอีกแล้วก็เข้าไปอย่างเงี้ย3ครั้งก็ต้องเลิกครับเหลือตั้ง5หลุมนะ5หลุมวันนั้นกรรมการก็เลยให้เป็นโบกี้หมดทุกคนผมเลยเป็นคนที่ได้คะแนนดีนะฮะดีที่สุดในรอบ3เดือนครับผม
1: สังนั้น
0: พราะผมกี้ห้าหลุมเลยครับที่เหลือ
1: ถ้าเป็นสนามไม่ใช่สนามเอกชนนะครับสนามราชการนะครับแล้วถ้าสมมติว่ารับรองผู้ใหญ่อยู่ฝนตกแบบนี้มันก็ผมก็เห็นทุกทีก็หยุดซุ้มแล้วก็ไม่ขยับกันแล้วนั่งนิ่งกันแล้วก็บางทีมีเอนเตอร์เทนเมนต์มาครบเซต
0: แต่เป็นกอล์ฟกับอุศนยังไงก็ต้องไปคิดคะแนนไงก็เลยทำให้แหมดูดีคะแนนดีกว่านะรอบ3เดือนเลยนะครับเอาละครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะนี่ฮะแต่ขอบ่นเรื่องสนามกอล์ฟลำลูกกานิดนึง
1: ครับ
0: โอ้โหผมหลงสิป้ายสนามเขาอะมันจะมีหนึ่งป้ายนะครับเวลาขับไปนะครับแต่มันทำให้เกิดความสับสนเพราะป้ายที่ว่านั่นมันให้เลี้ยวซ้ายพอผ่านป้ายปุ๊บมันจะมีแยกที่จะเลี้ยวไปทางธัญญะหรือไงเนี่ยผมก็เลี้ยวเลยนะครับ
1: ครับ
0: เลี้ยวไปประมาณเกือบ10โลครับไม่เห็นสนามก็ต้องออกมาใหม่พอออกมาปุ๊บเจอถนนหลักนะฮะก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วมันก็ไปเจอสนามใหม่อ่ะของเฮียเพ้งเขาอ่ะเฮ้ยก็จำได้มันเลยนี่หว่าก็ต้องอยู่กลับมาอีกนะฮะแล้วก็อ๋อมันเป็นซอยที่เข้าด้านนะฮะด้านข้างกำแพงรั้วใหญ่ๆของสนามแล้วก็แล้วเรนโบว์แล้ว
1: ที่โรบินวูด
0: โรบินวูดนะฮะแต่ปากซอยเนี่ยไม่มีป้ายของสนามเลยนะครับแสดงว่าป้ายที่เขาติดตั้งมันผิดหรือไงมันควรจะต้องติดตั้งอยู่ปากซอยที่ว่านี้มันจะไปติดซอยนู้นนะฮะก
1: ็
0: เลยทำให้เสียเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้ววันนั้นเกือบไม่ทันนะ
1: ที่เคยฟังว่าทำไมป้ายสนามบางทีติดตรงนู้นติดไม่ได้ติดตรงที่อะไรเงี้ยเห็นเขาบอกว่าเรื่องค่าป้ายเรื่องภาษีป้าย
0: คงไม่ใช่หรอกครับแหมถ้าไม่กล้าลงทุนขนาดนี้ก็อย่าทำสนามเลยครับลำลูกกามีตั้ง4คอร์สนะคุณ
1: ไม่บางทีค่าป้ายค่าเปื้อยอะไรหรือไม่ก็ป้ายมันตั้งอยู่ของมันตรงเนี้ยแต่ว่ามันประสบ
0: หรือมันหายไปหรือยังไงก็

0: แล้วก็จะมีสะพานเกือกมาเดี๋ยวนี้สบายเข้าลำลูกกาทางหลักเลยนะครับ แล้วก็ตรงกันไปนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเรื่องของกอล์ฟก็ต้องรายงานให้ทราบก่อนนะครับนะฮะมีอยู่ 3-4 รายการเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เป็นรายการใหญ่สำหรับฝ่ายหญิงด้วยนั่นก็คือเมเจอร์รายการที่3นะครับ
1: ครับ
0: KPMG Women PGA Championship นะครับเป็นนะครับรายการที่มีเงินรางวัลรวมมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของกอล์ฟหญิงเลยนะครับ13ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ใช้สนามฮาเซนไทม์เนชั่นแนลฮาเซนไทม์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับพา72อยู่ที่เมืองเชสก้ารัฐมินนิโซตาอเมริกาฝนฟ้าไม่มารบกวนครับฝนไม่ตกแบบบ้านเราแต่อากาศก็ไม่ค่อยจะเย็นสักเท่าไหร่
1: ครับ
0: ก็จบ4รอบ4วันมีสาวไทยผ่านตัดตัว4คน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่วันละคนนะ2วันก็ตัดตัว10คนเหลือ4คนล่วงไป6คนนะครับที่ผ่านเข้ามาก็มีโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจโปรเมียปาจารีอนันฤกาล
1: ครับ
0: โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำแล้วก็โปรจิโนอัธยาทิติกุลเดี๋ยวผมรายงานครบ3วันก่อน
1: ครับ
0: แล้วคุณรายงานวันที่4นะฮะ
1: ครับผม
0: จบ3วันนะตอนนั้นผู้นำ2วันแรกอีนายุน
1: ครับ
0: อีนายุน2วันแรกฟอร์มแผ่วครับวันที่3ตีเกินไป3โอเวอร์สกอร์ก็เลยเหลือ9อันเดอร์พามาอยู่อันดับ3นะฮะแต่เป็นนะฮะเจ้าลิวแฮรันนะฮะเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะวันที่3ทำ4อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์ตามมาโดยบรูคแฮนเดอร์สันจากแคนาดานะฮะแต้มหนึ่งคือได้10อันเดอร์แล้วก็อีนายุนนะฮะโปรเกาหลีใต้ผู้นำ2วันแรกนะฮะอยู่อันดับ3 9อันเดอร
1: ์
0: ลูคแอนเดอร์สันหายหน้าหายตาไปนานมากนะกลับมาเล่นดีงานนี้ส่วนโปรสาวไทยโปรจิโนอัธยาทิติกุลนี่ก็4อันเดอร์พาอันดับ12ร่วม
1: ครับ
0: ประพงกรทวัฒนกิจนะครับนะฮะโหวันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์สกอร์รวมเหลือ3อันเดอร์อันดับ19ร่วม
1: ครับ
0: ปาจลีอนันต์ฤกาลก็2อันเดอร์อันดับ25ร่วมแล้วก็โปรแหวนนะอีเวนต์พาอันดับ41ร่วมเข้าวันที่4ของเกม
1: วันที่4ของเกมก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะแฮร์รี่ก็ประคองครับแล้วก็
0: เจ๊ประคองเลย
1: ประคองครับตีก็บู๊แหละแต่ว่าก็ประคองอยู่เพราะตี72นะครับยูนินาก็พยายามเร่งเครื่องสุดตรงเขาแล้วแต่ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: นะครับตามอยู่2แต้มนะลูคแอนเดอร์สันก็เร่งเครื่องนะครับแต่ไม่ทันตาม3แต้มนะครับส่วนคนที่นำตั้งแต่วันแรกที่ชื่อว่าดิวี่เว็บเบอร์จากเนเธอร์แลนด์เนี่ยก
0: ็
1: พยายามประคองไล่ประคองลงประคองไล่ประคองลง
0: นอนไม่หลับตั้งแต่คืนแรกแล้ว
1: ใช่ครับก็อยู่ที่3ร่วมกับลูคแอนเดอร์สันนะฮะของจีโน่เราเนี่ยตอนนั้นผมเห็นขึ้นไป4ร่วมอยู่แป๊บนึงใช่ไหมขึ้นไป4ร่วมอยู่แป๊บนึงแล้วก็ตามระเบียบเขาก็ใกล้กัน
0: ระเบียบใครฮะ
1: ตามระเบียบของเกาหลีนี่แหละครับมาแรงเหลือเกินคู่นี้นะฮะตอนยูนินาขึ้นนี่ก็โอ้มาแรงเหมือนกันเนาะมาแรงมาดีเหมือนกันก็แฮร์รันดิวก็คว้าไปครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: สัมภาษณ์ตีเพิ่มอีก2
1: ครับ
0: 2อันเดอร์นะครับในวันที่4สกอร์รวมแค่13อันเดอร์นะแต่ก็คว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปนะครับ 1.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: 65ล้านบาทนะครับ
1: วันที่4เนี่ย
0: เป็นเมเจอร์แรกของเธอ
1: ครับ
0: ลิวแฮรัน
1: แกอยู่แกเธออยู่มานานแล้วครับเธอเป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งจากเกาหลีตั้งนานแล้วแล้วก็มาอยู่
0: คว้าแชมป์ในสนามบ้านเกิดมาหลายรายการเนาะ
1: แล้วก็มาอยู่ทางอเมริกาพักละมาทั้งเป็นนักศึกษาด้วยนะฮะวันที่4วันสุดท้ายเนี่ยใช้คําว่าบู๊ก็ได้แต่ใช้คําว่าประคองก็ได
0: ้แต่ยังเก็บอีก2อันด้วยนะ
1: ก็ฝั่ง9หลุมแรกครับแฮร์รันริวเนี่ยมีนักกอล์ฟได้กันทั้งหมดเนี่ย3โบกี้กับ3เบอร์ดี้ถั่วเลย
0: ไม่เสียหาย
1: ถั่ว
0: ทั้งดีและชั่วพอกัน
1: พอหลุม10นะฮะมาฝั่งหลุม10เนี่ยก็ได้มา2เบอร์ดี
0: ้
1: แล้วก็ประคองพากันจุย
0: เรียบร้อย
1: นะเลยได้มา
0: แค่นี้ก็เกินพอสำหรับคนอย่างฉันริวแฮรันร้องเพลงนี้เลยของพี่พรพลนะฮะเมเจอร์แรกของเธอแล้วก็แหมเงินรางวัลสูงซะด้วยสิ
1: ครับแล้วก็ทางด้านของ จิโน่ของเรานี่ก็อยู่8ร่วมนะครับอยู่กับใครไม่อยู่ครับอยู่กับทางด้านของเนลลี่คอร์ด้า
0: ก็อยู่ก็ดีแล้วมือหนึ่งมือสองเขาก็

0: อยู่ด้วยกัน
1: นะฮะ
0: ความสามารถเท่าเทียม
1: นะฮะจีโน่เราเนี่ยตี4วันนะครับวันแรกตี69วันที่2ตี71ว
0: ัน
1: ที่3ตี72ว
0: ัน
1: ที่4ตี70
0: วันที่4ได้อีก2อันเดอร
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เนลลี่คอร์ด้านี่วันแรก70
0: วันแรก69
1: วันแรก69
0: วันแรก3อันเดอร
1: ์ครับวันแรก69วันที่2 71
0: 71 1อันเดอร
1: ์ครับ
0: วันที่3สแควร์
1: สแควร์ครับ
0: วันที่4อีก2
1: ครับ
0: โอ้ก็โอเคนะ
1: ฮะ
0: ถือว่ากลับมานะครับติดท็อป10อีกครั้งอัธยาทิติกุลอยู่อันดับ8ร่วม
1: ครับมือ1ของโลกนี่70นะฮะ68 71แล้วก็73ครับ
0: โอ้โหที่4ปีเกินนะ
1: ที่4มีล้วงๆหน่อย
0: มา8ร่วมกันนะ
1: ครับ
0: เนลลี่คอร์ด้ากับอัธยาทิติกุล
1: ได้ไปประมาณ 207,000 นะครับ
0: 207,000 คิดเป็น 300,000 แล้วคูณด้วย30 9ล้าน
1: ครับผม339นะครับแล้วก็ของไทยอีก2คนครับปราจารีย์อนันตฤกานกับแพตตี้ธวัฒนกิจอยู่อันดับ37ร่วมเช่นเดียวกันนะฮะอยู่กับหยินรุ่นนินนะฮะอยู่กับทางด้านของมายาสตาร์กนะครับได้ไปทั้งหมด 69,000 นะครับ
0: 69,000 คิดไป 70,000 คูณ30 2ล้าน1แพตตี้กับโปรเมียว
1: ครับ
0: นะอยู่อันดับ48ร่วม
1: ฮะ
0: เท่ากัน
1: ครับมี1โอเวอร์พาร
0: ับไป2ล้าน1นะ1โอเวอร
1: ์ครับ1โอเวอร์ครับ
0: วันที่4ไม่ดีทั้งคู
1: ่วันที่4ปาจารี75ครับ
0: โอ้
1: แพตต
0: ี้
1: น
0: ่
1: ารักนะครับ76ครับ
0: โอ้โห
1: ตามกันมา
0: เกินไป4
1: ฮะตามกันมา
0: ก็ยังดีนะอยู่อันดับ48ร่วมกันนะโปรเมียวกับแพตตี้ได้มา2ล้าน1นะครับนะ
1: ครับ
0: เพราะนันนงล่ะครับ
1: พอนมเพชรล้ำอยู่อันดับ53ร่วมครับ
0: วันสุดท้าย
1: อยู่กับแอนนานอตควิดนะครับแล้วก็เลโอน่าแม็กไกว
0: ์โอ้คือเด่นๆทั้งนั้น
1: โรส
0: จังทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: นะครับตี5โอเวอร์ครับเกิน5
0: โอ้วันสุดท้ายล่อไป5เลย
1: อ่ะไม่ครับทั้งหมดรวม5ครับวันสุดท้ายตี77ครับ
0: ก็นั่นไงเพราะว่า3วันแกอีเวนต์พาอยู่ปนลงอ่ะที่เกินล้วนๆคือวันสุดท้ายเลยอ่ะ
1: ก็ใช่แต่ผมบอกแต้มรวมไงผมไม่อยากจอดจง
0: 3วันยังอีเวนต์พาวันสุดท้ายตีเกินไป5โอเวอร์นะ
1: ครับก็ได้ประมาณ 37,000 ครับ
0: 37,000 คิดเป็น 40,000 40,000 32ล้าน2
1: ครับ
0: โดยประมาณนะ
1: มีนักกอล์ฟที่เล่นไม่จบแต่ได้ตังค์ด้วยนะครับ
0: ยังไงครับ
1: แองเจลยินนะครับเล่น2วันถอนตัวครับ
0: ถอนตัว
1: ถอนตัว
0: แล้วทำไมได้ตังค์
1: วิดดอร์เล่นจุดเล่น2วันไงเล่นได้2วันผ่านเข้ารอบไง
0: อ๋อผ่านเข้ารอบแล้วก็ถอน
1: ถอนตัวครับเล่นไม่จบ
0: ได้ตังค์ถือว่าเข้าที่สุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: วิดดอร์มีวิธีเล่นแบบนี้ด้วยนะครับ
0: นี่บ่อยๆก็ไม่ได้นะครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ก็เป็นเมเจอร์ที่เล่นในอเมริกาครบอันนั้น3รายการ
1: ครับ
0: หรือ2รายการจะไปยุโรปแล้วนะ
1: ก็มี Evian Championship
0: ที่ฝรั่งเศส
1: แล้วก็ IIG Women's
0: ที่สกอตแลน
1: ด์ไม่สกอตแลนด์ครับ2โซนแน่ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่สกอตแลนด์นะ
1: ก็เซนต์แอนดรูว์ครับส่วนใหญ่
0: ใช่ใช่
1: เพราะ US ไม่ใช่ USเป็น British Women Open
0: British Women Open ที่สกอตแลนด
1: ์ครับผม British Women Open นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็ไปอีกรายการนะครับ Lady European Tour รายการ Tip Spot Checks Lady Open นะครับ
0: ที
1: ่ Royal Birao Golf Club เช็กโกสโลวาเกีย
0: เช็กโกสโลวาเกีย
1: ยังได้เช็กโกสโลวาเกียอยู่ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้ที่เช็กอะ
1: นะฮะเช็กอยู่นะครับ
0: นานๆจะเห็นเล่นกอล์ฟที่ยุโรปประเทศนี้นะ
1: ครับผมก็แชมป์เป็นของนักกอล์ฟจากฟินแลนด์ครับนูราโคโมไลนี่นะครับได้ไป52,000ยูโรนะครับตี4ตีกัน3วันนะครับ
0: กับ
1: 18อันเดอร
0: ์18อันเดอร์3วัน
1: ครับ
0: อันนี้เมเจอร์ของ LPGA 4วัน13อันเดอร์เอง
1: ฮะแล้วก็ไปชนะเพลย์ออฟด้วยครับเพราะว่าที่2ร่วมเนี่ยเป็นออสเตรเลียนะครับจัสติสโบซิโอกับลิซ่าแพทเทอร์สันจากสวีเดนเนี่ยตีด้วยกันมา3คน18หมดแล้วก็ไปน็อกเอาท์กันในรอบเพลย์ออฟก็เลยว่าต้องถึงฎีกานะครับก็ชนะไปนะครับ
0: เดียวจบเลย
1: ครับผมของไทยเราก็มีด้วยกัน 2-3 คนนะฮะมีกัน 2-3 คนที่ไปแต่ว่าที่ได้ตังกลับมาก็มีโปรไมครับตรีฉัตรจินกับอันดับ20ร่วมไม่ได้กัน12อันเดอร
0: ์ครับ
1: นะครับได้มา 5,000 ยูโรฝั่งผู้หญิงของเลดี้ยูโรเปียนเลดี้ยูโรเปียนทัวร์เนี่ย12อันเดอร์อันดับ20ร่วมนะทั้งฝั่งของLPGA
0: 12อันเดอร์อันดับ

0: 20ร่วม
1: ใช่
0: ฟัง LPC นี่โอ้สนามมันต่างกันโดน LPC เนี่ยมันยากกว่าไม่เจอด้วยไง
1: กดกันโอ้โหนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็คนไทยคนที่ได้ตังก็คือนภัทรเลิศศาสตร์วัฒนาครับอันดับ49รวม7อันเดอร
0: ์
1: นะครับได้มา 1,600 แล้วก็นอกนั้นก็ไม่ผ่านการตัดตัวนะ
0: ไป4ตัดผ่าน2ครึ่งนึงโอ้นะฮะก็ยังดีนะของสาวไทยในเมเจอร์งานนี้ไปกัน10สาวผ่านแค่4ไงแต่สนามมันยากเห็นโปรเจคเคยบอกว่าสนามเนี่ยฮะโซเทลในชั้นโกลฟ์คลับเนี่ยเป็นสนามที่ไทเกอร์วูดก็ยังไม่ได้แชมป์เลยนะมันยากขนาดนั้นเถอะเป็นสนามแห่งความทรงจำของไทเกอร์วูดที่อยากได้แชมป์สักครั้ง
1: สนามค่อนข้างหิน
0: ครับ
1: โหดมากแล้วก็ทางด้าน DP World Tour นะครับก็โปรอาร์มกับสะดมนะฮะก็ไม่ผ่านตัวทั้งคู่ครับ
0: แข่งที่ไหน
1: แข่งกันที่อิตาลีครับทอริโน
0: ่
1: สนาม
0: เมืองสวยเกินไปอยากจะไปช้อปปิ้งเร็วเหรอ
1: สนามกอล์ฟเซอร์โคโลกอล์ฟทอริโน่อิตาลีครับรายการ DS Mobile 83องศา Open the Italia
0: ก็รอบไปกัน2คนไม่ผ่านตัดตัวทั้งคู
1: ่ครับแชมป์เป็นของยูจิโน่ชาคาล่าจากสเปนครับตี4วัน24อันเดอร์นะครับ
0: 24อันเดอร์เลยเหรอ
1: นะนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็จะเป็นโคตะคาเนโกะครับจากญี่ปุ่น13อันเดอร์อันดับ11ร่วมนะครับแล้วก็ทางกอล์ฟหญิงอีกทางหนึ่งก็จะมีของ KLPGA Tour รอบนี้ไปกันก็ได้ตังกลับมาครับโปรว่านจารวีบุญจันทร์อันดับ17ร่วมนะฮะได้ตังกลับมา10ล้านวอนครับ
0: โอ้ผมคิดไม่ถูก
1: ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้
0: เงินนี้ผมคิดไม่ถูกจริงเงินเกาหลีเนี่ย
1: 10ล้านวอนครับ
0: จะมีบุญจันทร์ได้อันดับเท่าไหร่นะ
1: 17ครับ
0: 17
1: ร่วม
0: 17ร่วม
1: ครับตีได้กัน3วันนะฮะ6อันเดอร์นะครับแชมป์นี่ก็ถึงดีกาอีกแล้วเป็นคิมมินซอนกับชอยเยมินครับ
0: โอ้เพลย์ออฟอีกแล้ว
1: ครับชอยเยมินครับไปเจอกันครับหลุมสุดท้ายนะครับเพราะว่าตีมาเสีย3วัน12อันเดอร์ทั้งคู
0: ่
1: นะครับเลย์ออฟ2หลุมสุดท้ายครับก็เป็นคิมมินซอนชนะไปครับนะฮะชนะไปด้วย1แต้ม
0: ก็รับ
1: นะครับคนนึงออกพาคนนึงออกเบอร์ดี้พอเล่นกันหลุมพา5ทั้งคู
0: ่ก็รับ
1: ดีพีทัวร์ไปแล้วเอเชียนทัวร์ก็รอนู่นเลยครับรอเซปเทมเบอร์ครับกันยาว่ากัน
0: เดือนนี้ไม่มี
1: เดือนนี้จบแล้ว
0: บอลโลกกัน
1: ครับเพราะเดือนนี้ก็วันที่18นู่นนะก็จะเป็นอีกไม่ใช่18
0: เท่าไหร่เดือนไหนอย่าให้ไปตรงกันยานะเว้ยเขาแข่งเอเชียนเกมอะ
1: ไม่กันยามีอยู่2แมตช
0: ์ครับ
1: กันยามี2แมตช์ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอนู่นนะครับรอเล่น US Open อีกทีนึงเพราะว่าโมร็อกโกก็จบไปแล้วเนาะ
0: ใช่
1: โมร็อกโกจบไปแล้วก็รอตอนนี้ขึ้นสเตทขึ้นว่า US Open ครับ
0: ร
1: อ US Open อย่างเดียวฝ่ายชายครับรายการ Traveler Championship นะครับรอจบพรุ่งนี้ครับ
0: ทำไมอะ
1: ซัสเปนครับสภาพอากาศไม่ได
0: ้
1: ก่อนนะครับก็รอแล้วรอเล่นแค่2คนได้นะ
0: รอเพย์ออฟ
1: รอเพย์ออฟ
0: แต้มเท่ารอว่าใครเป็นแชมป
1: ์ระหว่าง
0: แล้วผู้ชมล่ะครับ
1: ผู้ชมก็นั่งดูผ่านที่บ้านแล้วครับผมว่าเขาคงเก็บทุกอย่างแล้วล่ะ
0: โอ้มันไม่สามารถจะแข่งกันได้เลยนะโอ้เป่ายิงฉุบก็ไม่ได้นะ
1: ก็แชมป์ยังไม่ได้แชมป์ด้วยแต่ผู้นำร่วมตอนนี้ครับคือวิกเตอร์ฮอปแลนด์นะครับจากนอร์เวย์กับสกอตตี้เชฟเลอร์ครับ21อันเดอร์ด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: นะฮะตอนแรกมอลินคอลิกาว่าจะขึ้นไปแจมด้วยแล้วแต่ไม่ทันนะครับตามแต้มเดียวครับ20อันเดอร์นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนี่เขาขึ้นเลย Playoff will be resumed on Monday at 9 AM Eastern Time พรุ่งนี้อีกวัน
0: ครับ
1: ปกติจบวันอาทิตย์บ้านเราสรุปจบวันจันทร
0: ์ทำมากันทั้งทีอย่าเล่นหลุมเดียวเสมอนัก3หลุม
1: เขาวางไว้5หลุมเลยใช่แล้วหลุมเดียวกันหมดด้วยเล่นกันให้ฉับ
0: เล่นกันหลุมเนี่ย
1: ใช่ครับวางไว้5หลุมไว้ให้จบนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายการแข่งขันนะฮะ
0: ครับใครอยากจะรู้นะเรื่องของกอล์ฟอะไรกันบ้างก็ SMS มาได้นะครับ4689899เรื่องของอันดับนี่รอวันพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: ดูว่านะฮะแชมป์รายการนี้จะได้ขึ้นมาอันดับเท่าไหร่ลิวแฮรันนะสาวเกาหลีนะครับแล้วก็เมเจอร์ต่อไปของหญิงเนี่ยที่ฝรั่งเศสอ่ะเฮบิยองอ่ะเดือนไหนเดือนไหนพอรู้โปรแกรมไหมลองดูให้หน่อยสิเพราะว่านอก

0: ถิ่นอเมริกาเนี่ยน่าจะทำให้อัธยาที่คุณมีความมั่นใจสูงขึ้นไปหน่อยเพราะเธอมีเส้นทางที่กว่ามาเล่น RPA เนี่ยเธอเล่นเรดดี้ยุโรเปียนมาก่อนคุ้นๆมากกว่าเรื่องของสนามยุโรป
1: ครับ
0: ดูที่เดือนไหนเดือนไหนหลังเอเชียนเกมหรือก่อนเอเชียนเกม
1: แอปหนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมมีรายชื่อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยของกีฬากอล์ฟที่จะเล่นเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าต้องส่งรายชื่อก่อนวันที่1กรกฎาคมนะเมื่อกี้ว่าจะสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมคุณรังสฤทธิ์ รักษิตานนท
1: ์
0: ท่านก็ติดภารกิจทำบุญนะฮะกับท่านนะฮะ
1: ว
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: ดใช่ไหมครับ
0: ท่านสันติครับวันนี้วันเกิด
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ
0: สันติพิรมภักดีครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีนะฮะก็เรียกว่าอุปการคุณอย่างยิ่งกับกีฬากอล์ฟบ้านเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทำนะทำมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: เอาละครับช่วงหน้า SMS 4689899นะครับไปดูเรื่อยๆนะ
1: เ
0: อวิยงเดือนไหนเดือนไหนนะฮะก็อยากรู้เหมือนกันนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์บอลโลกสตอรี่
3: ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: 9:37 น.นะครับกอล์ฟทริกนะครับในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับวันนี้เป็นช่วงที่ว่างโปรแกรมของฟุตบอลเราสองคนนะครับผมป่าแปะยุทธพงศ์วิชดิตนะฮะประจำการในห้องส่งร่วมกับโปรเตนะฮะพรุ่งนี้ก็งดเหมือนเดิมยาวถึงวันศุกร์เลยนะครับเพราะมีฟุตบอลเตะกันในรอบ32ทีมก็ใครที่ดูฟุตบอลโลกอยู่ช่วงนี้รักทีมไหนเชียร์ทีมไหนมั่นใจทีมไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
4: มีข้อความส่งว่ารักประเทศไทยจะดูยังไงครับ
3: รักประเทศไทยก็รอไปเรื่อยๆกินข้าวให้ครบ3มื้อหายใจลึกๆไว้นะครับ ถ้ายังไม่ได้ดูในชาตินี้ก็จุดธูป ให้ลูกให้หลานจุดไปด้วย จะได้ดูกันชาติไหนนะฮะ เมื่อกี้เมเจอร์อีก2รายการที่เหลือของฝ่ายหญิง
5: ครับ
3: เดือนไหนฮะ
5: เดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคมครับวันที่9ถึง12เป็นฟรานซ์ครับเป็นอามันดี้เอเวียนแชมเปี้ยนชิพแล้วก็วันที่30จนถึง2สิงหาคมนี่ก็จะเป็น AIG Women's Open นะครับ
3: โอ้แข่งก่อนในเช่นเกมทั้งนั้นเลย
5: ครับ
3: เป็นเช่นเกมในกันยานะครับ9ถึง12กรกฎาคมที่ฝรั่งเศส
5: ครับ
3: จำได้ใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วที่เหมือนกับอัธยาจะได้แชมป์แล้วอ่
5: ะ
3: ใช่ปะ
5: ใช่
3: ที่เจออะไรนะไอ้เกรดอะไรสักคนของเกาหลีอ
5: ่
3: ะตกน้ำแล้ว
5: ชิปชิป
3: ตกลงหลุมอ่ะ
5: ชิปลงหลุมทีเดียวใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่รายการนี้ปะ
5: น่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่นะ
3: โอ้เจ็บใจมากเลยนะ

0: นั้น
1: เป็นรายการที
0: ่
1: เขาเรียกว่าของเราก็เกิดอาการเกลียดน้องกันทั้งบางเหมือนกัน
0: ก็แหมก็ต้องให้น้องเข้าไปต้องชื่นชมนะเพราะว่ามันทำได้ยากมากนะแล้วก็เหมือนกับแหมผีมันยังบังอยู
1: ่
0: นะสำหรับเมเจอร์ของอัตยาเนี่ย
1: เราก็ดันแหมเราไม่ใช่เราดันหรอกเราเขาก็ชนะเพย์ออฟเราอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เพย์ออฟเราหลุมหนึ่งนะครับก็นะมันก็ปีนี้เดี๋ยวดูว่ายังไง
0: แล้วหลังจากนั้นน้องเขาก็หายไปเลยนะครับ
1: ใช่ครับเรื่องปกติครับเรื่องปกติเรื่องปกติชนะแล้วก็เรื่องปกตินะฮะ
0: อ่ะ9ถึง12นะครับรอกันไม่นานนะฮะอีกแค่8วันเอง
1: ครับ
0: เออนะครับ
1: แล้วก็
0: เมเจอร์รายการต่อไป
1: AIG เนี่ยไปเล่นเงินที่อังกฤษครับรอบนี้
0: อ๋อไม่ใช่สกอตนะ
1: ใช่ผมไปเล่นเงินที่ไลไลเทมนะครับเซนต์แอนนะฮะไปเล่นเงินที่รอยัลไลเทมนะครับ
0: 30
1: ถึง2
0: ถึง2สิงหา30กรกฎาคมถึง2สิงหาที่อังกฤษนะ
1: ครับผม
0: เมืองอะไรอีกทีดิ
1: พี่ขออภัยนะครับเล่นที่ Royal Lieutenant St. Anne นะครับที่อังกฤษครับนะฮะ St. Anne ที่อังกฤษ
0: ครับ
1: United
0: เมืองอะไรเราไม่รู้แต่นั่นคือชื่อสนาม
1: ชื่อเมือง
0: ชื่อเมืองเลยหรอ
1: ชื่อเมือง Lieutenant St. Anne
0: นี่ผมดูบอลอังกฤษมานานยังไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้เลยนะ
1: ถ้าผมอ่านพี่ขออภัยนะครับผมไม่ค่อยเชื่ออังกฤษนะฮะ
0: สำหรับนะครับกีฬาเอเชียนเกมซึ่งนะครับความหวังเหรียญทองของทีมประเทศไทยเราก็หนึ่งในความหวังคือกีฬากอล์ฟนี่แหละครับเพราะว่าคราวที่แล้วนะเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวของเราน้องอภิชาตยุบลน่ะไปคว้าเหรียญทองมาไง
1: ครับ
0: นะครับเมื่อตอนเช้าก็นะฮะสอบถามท่านนายกสมาคมคุณรังสิริรักษิตานนท์แล้วเพราะว่าจำนวนนักกีฬานะฮะที่ประเทศไทยเราส่งไปเนี่ยต้องส่งนะฮะว่าเราจะส่งกีฬาชนิดใดบ้างจำนวนนักกีฬาเท่าไหร่ภายในวันที่14มิถุนา
1: ครับ
0: ส่งไปเรียบร้อยแล้ววันที่1กรกฎาคมในสุดท้ายละต้องส่งรายชื่อของนักกีฬาแต่ละชนิดนะฮะซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วก็สมาคมกีฬาต่างๆได้นะฮะประชุมแล้วการคัดเลือกนะฮะนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยนะครับ19กันยาถึง4ตุลาที่เมืองนาโกยะเมืองนาโกยะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งหมด719คนชัวร์เยอะมากนะครับเคยบอกประเทศไทยนี่งบประมาณน้อยนี่คุณอย่าไปเชื่อนะครับเรื่องกีฬานี่นะครับ719คนจาก46สมาคมกีฬา
1: ครับ
0: จาก46สมาคมกีฬากอล์ฟนี่คราวนี้ญี่ปุ่นให้ส่งได้แค่ชาย3หญิง3
1: ครับ
0: ชาย3หญิง3ก็ชาย3หญิง3ที่ว่านี่นะครับผมสอบถามคุณรังสิตแล้วก็รายชื่อที่จะแจ้งส่งไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทยผมโอ้โหพอทราบชื่อแล้วขนลุกเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นความหวังขึ้นมาทันทีเชียว
1: ครับ
0: 3คนของฝ่ายหญิงนะครับท่านลองนึกตามดูนะครับนะว่าน่าจะเป็นใครบ้างอภิชยายุบลโปรเปียโนต้องมีเพราะว่าข่าวที่แล้วสร้างชื่อไว้ที่หางโจไงได้เหรียญทองบุคคลเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็น้องแพงกี้
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่อเมริกานี่ยังเป็นอเมเจอร์อยู่นะ
1: ครับ
0: ยังไม่ประกาศเทิร์นโปรน้องแพงกี้ชื่อจริงชื่อ
1: เอลล่าแกลิสกี้ครับ
0: ครับมีลูกครึ่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งน้องซิม300อ
1: ้าวดึงซิมมาเหรอ
0: นัทกฤตตาวงศ์ทุกการนี้มาแล้วในฐานะแชมป์อะไรนะเอเชียอะไรสักอย่างอเมเจอร์
1: อเมเจอร์ใหญ่อเมเจอร์ใหญ่
0: ที่ดูไบเขาแน่นะ
1: ครับได้ไปเล่นเดอะแมสเตอร์มาแล้วว
0: ิเคราะห์เจาะลึกโดยโปรเตว่า3ชาย3หนุ่มนี้โอกาสยังไงครับ
1: ทำไมต้องมาให้ผมวิเคราะห์น่าจะเป็นพี่เจี๊ยบวิเคราะห์ขาดนะผมนะก็ต้องดูครับก็ต้องดูสภาพคอนดิชั่น
0: สภาพสนามหรือสภาพนักกีฬาครับ
1: สภาพนักกีฬาผมคิดว่าพร้อม
0: ฝ่ายชายนี่จะแข่งกับนะฮะโปรหนุ่มของเกาหลี
1: แต่ตะคีมาเหรอ
0: เพราะมือที่ดีสุดเขาอยากมาครับเพราะถ้าได้เหรียญทองเอเชียนเกมเขาไม่ต้องเป็นทหารไง
1: โอ้เชื่อผม
0: เหรียญจะมี2เหรียญ นะคือประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคล
1: ครับผมเชื่อว่าต้องดูสภาพสนามก่อนครับ
0: โอ้สนามที่ญี่ปุ่นผมวิเคราะห์ได้เลย
1: ครับ
0: กรีนเล็กแล้วก็ปั้นให้
1: ไอ้เรื่อง
0: ไฟเวเล็ก
1: คอนโทรลสนาม
0: ลมแรง
1: เรื่องนั้นปกติแต่สภาพสนามก็คือ
0: แล้วไงโปรเตหมายถึง
1: สภาพอากาศสนามณเวลานั้นนาโกย่าเป็นยังไง

0: หนาวไหมหรือไม่หนาว
1: เดือนกันยาที่ร้อนร้อนนะก็มีกรกฎาสิงหาฉะนั้นกันยาก็คือปลายร้อนแต่ไม่หนาวลมไม่มี
0: ลมไม่มีโอเคคนไทยเราน่าจะทนได้นะครับคือเรื่องสภาพอากาศนี่แหละที่ผมดูเพราะว่าเรื่องสภาพนักกีฬาส่วนใหญ่พร้อมกันหมดอยู่แล้วเรื่องสภาพอากาศแล้วก็ถ้าไม่ใช่วันแดงเดือดของทางฝ่ายหญิงเราก็มีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าฝ่ายชายคุณตรงคุณตรงคุณตรงค
1: ุ
0: ณตรงคุณตรงคุณตรง
1: วันนั้นของเดือนอะไร
0: ถ้าไม่แดงเดือดก็ชนะ
1: เอางี้เลยนะ
0: ผมไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงให้มันดูไม่ดีอ่ะให้มันดูว่าเรามีเปอร์เซ็นต์น้อยอ่ะเปอร์เซ็นต์เราเยอะอยู่แล้ว
1: การประเมินความหวังในการคว้าเหรียญทองของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะต่ำกว่าที่เคยทำไว้ที่เอเชียนเกมที่หางโจคราวที่แล้ว
0: พูดขนาดนี้เลยเหรอ
1: พูดง่ายไงพูดขนาดนี้คราวที่แล้วนะไทยได้มาทั้งสิ้น58เหรียญแบ่งเป็น12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงจบอันดับ8ของตารางสรุปเหรียญ
0: ถ้าเหรียญทองแดงหายไปสักเหลือ30เนี่ยหายไป2เหรียญ
1: แล้วหนึ่งใน12ทองคราวที่แล้วคือกอล์ฟหญิงนี่ครับ
0: ก็ถึงบอกไงบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากกอล์ฟหญิงถ้าแดงเดือดอ่ะก็เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะตกลง
1: ดูจากชื่อแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าชายกับหญิงนะฮะโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองนะฮะใครไม่เท่ากันชายนี่บอกได้เลยเกาหลีมาแข็งแน
0: ่
1: ชายคู่แข่งในเอเชียนี่นะคุณดูนักกอล์ฟดูก่อน
0: ญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดา
1: ญี่ปุ่นชายเขาเจ้าถิ่นด้วยก็ดูดีแต่เกาหลีจะแข็งกว่านะจีนก็ไม่ค่อยมีนักกีฬาสักเท่าไหร่เรื่องของชาย
0: เกาหลีไม่ต้องแข็งป่ะเกาหลีมันทำเพื่อความอยู่รอด
1: กันนั่นคือต้องแข็งสุดไงคืออาสามาเลยอ่ะ
0: ความอยู่รอด
1: หลายอย่างโอ้โหระดับพี่ชนเรื่องบินยังมาเล่นเลยเมื่อก่อนฟุตบอลนะครับ
0: ก็ไม่เอาไม่อยากไง
1: เรื่องทหารของเขานะบ้านเขาถ้าติดนะโปเต้2ปีไม่ได้ออกมาเลยนะ2ปีถ้าติดนะ
0: ปกติบ้านเรา2ปีก็ไม่ได้ออก
1: ออกมาเล่นบอลได้ครับเล่นอะไรได้ผมเล่นได้หมดเลยครับผมตากันเยอะครับ
0: ก็นะผมว่ายังไงถ้าฝ่ายชายก็อาจจะเจอเกาหลีกับญี่ปุ่นอ่ะซึ่งเป็นกำแพงใหญ
1: ่ส่วนฝ่ายหญิงล่ะ
0: ฝ่ายหญิงไม่ค่อย
1: ในเอเชียนี่นะ
0: ฝ่ายหญิงที่น่ากลัว
1: มีจีนที่น่ากลัวนะเวลานี้แล้วก็ญี่ปุ่นเจ้าถิ่นสูงสุดส่วนเกาหลีนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนักกีฬาเขาเยอะสามชาติเอง
0: เอาจริงเกรดนักกีฬาทั้งหมดของโซนเอเชียไทยเกาหลีจีนญี่ปุ่น
1: มีอยู่4ชาติถ้าพูดถึงกีฬากอล์ฟนะ
0: เกรดกอล์ฟมันสูงเท่ากันอยู่แล้วอ่ะมัน
1: พูดถึงกีฬากอล์ฟ
0: ก็ถึงบอกว่าถ้าประเทศไหนแดงเดือดอ่ะก็หลุดโขอ่ะหลุดโข
1: แค่นั้นเองถ้าพูดถึงจำนวนปริมาณของนักกีฬานะ
0: ครับ
1: ต้องบอกได้เลยว่าถ้าหญิงนะเกาหลีกับญี่ปุ่นเขามีมากกว่าเรา
0: แต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าแดงเดือดมาก็ปิ๋วทั้งประเทศ
1: ถ้าชายนะถ้าชายนะ
0: ถ้าชายเกาหลี
1: ใครได้สูสีนะ
0: ไม่นะว่าไทย
1: โดยเฉพาะสะดมแก้วกาญจนาภูมิศักดิ์แสนสินน้องฟีฟ่าพงศ์สวัสดิ์เราพักดีนี่เป็นมือที่แข็งพอสมควรสู้ได้มีเหรียญแน่นอนแต่เหรียญใดหรือหนึ่งเราไม่รู้
0: ผมอยากให้ระวังไว้อีก2ประเทศนะครับ
1: คือ
0: ฟิลิปปินส์กับเวียดนามถ้าในเซาท์อีสต์นะ
1: เซาท์อีสต์เวียดนามจะมีชายอยู่คนแหมตอนนั้นแหละ
0: ใช่ฟิลิปปินส์ก็มี
1: เคยมาโชว์ที่ปัญญารามมาแล้วได้แชมป์ไปแล้วนะแล้วยังเป็นอเมเจอร์ด้วยนะตัวนั้น
0: ฟิลิปปินส์ก็มีผู้หญิงฟิลิปปินส์ถ้าเป็นของสิงคโปร์ก็จะมีลูกสาวแห่งชาติเขาอะชานอนตัน
1: มีคนเดียว
0: คนเดียว
1: นะฮะก็รอดูน้อยย่อมแพ้ไฟข้อความที่เข้ามาขอบคุณทุกข้อความนะครับ
0: มีคนส่งข้อความมาบอกว่าสนามที่ป๋าบอกว่าอยู่ตรงไหนนั่นอะเขาบอกเขาอยู่ตรงแบ็คพูไอ้สนามที่
1: สนามเวกพูสมุทรสงครามเวกพู
0: ไม่ครับสนามที่แข่งเมเจอร์ผู้หญ
1: ิ
0: ง
1: เมเจอร์ผู้หญิง
0: อยู่ที่แบ็ค
1: พูว่า30กรกฎาคมถึง2สิงหานะ
0: ใช่อยู่ตรงแบ็คพูครับ
1: อยู่ที่เมืองนี
0: ้ฮะตรงแบ็คพู
1: ครับมีสโมสรเล็กๆของฟุตบอลอยู่นะครับไปดูข้อความไอ้ชื่อไม่ก่อนนะ
0: ครับ
1: ที่เหลือค่อยเก็บตกทางนะฮะทางฝั่งโปเตเนาะ
0: ครับ
1: ของ YouTube สวัสดีครับป๋าโปเตสนามฟุตซอลที่หนองจอกที่มีชื่อสนามอารีนาอะไรสักอย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ชื่ออารีนาครับเมื่อวานผมเพิ่งขับรถผ่านเองพอดีไปเล่นก่อนไนท์กอล์ฟที่เดอะพายสนามไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ไฟไม่ค่อยสว่างหรอกทีออฟบ่ายสามครึ่งแล่นไปห้าหลุมเจอฝนหนักอยู่นั่งรอเกือบชั่วโมงฝนหายเล่นต่อ จบประมาณ2ทุ่มนะ4ทุ่มก็ออก98อ๋อจบประมาณ 20:40 ออก98 5345ก็ดูดีนี่ผมว่าใช้ได้เลยนะ
0: ครับ
1: นี่นี่เป็นน้องๆโปรแล้วนะตี 4-5 ด้วยนะกลางคืนด้วยนะโอ้
0: ลู
1: กแล้วเมื่อวานไปเล่นกอล์ฟแล้วไม่ไปเลือกตั้งเลยครับ
0: เขาไปเล่นไนท์กอล์ฟไงเขาไปเล่นไนท์กอล์ฟ
1: เดี๋ยว5โมงแต่เมื่อวานโอ้โหเต็นท์ที่เตรียมไว้สำหรับกลัวเลือกตั้งนะหลายที่นะกระเจิงเลยครับฝนตกหนักมากตอนเย็นมันไปดีเมื่อ5โมงเย็นไงโดยเฉพาะฝั่งทนเน้นกระจายเลย
0: ครับ
1: ท่านนี้น้ำบวมขอบคุณมากแนะนำว่าป๋าต้องไปโรบินวูดแล้วเข้าซอยข้างโรบินวูดครับง่ายสุดๆนั่นแหละครับตอนหลังผมก็เข้าทางนี้ครับแต่ตอนแรกไม่รู้ไงผมมาถนัดคัตคาต้
0: า
1: ขับผ่านโรบินวูดไปแล้วก็ผมไม่ได้ดูไอ้ลำลูกกาเลยไม่ได้ดูเลยแหมต้องโอ้โหสัก 2-3 ปีได้หรือมั้งที
0: ่
1: ขับไปเนี่ย
0: คัตคาต้าขับยาว
1: ยาว
0: ขับยาวกำแพงโซ่คือพอแล้ว
1: โรบินวูดไปเรื่อยๆไม่หลงแต่ลำลูกกาผมก็จำได้มันอยู่คลอง13ไงพอขึ้นสะพานปุ๊บแล้วมันต้องเลี้ยวซ้ายแต่มันเจอป้ายก่อนขึ้นสะพานอ่ะไอ้ป้ายบอกลำลูกกาเลี้ยวซ้ายไงมันเจอถนนซอยใหญ่ด้วยนะไปธัญญะก็เลี้ยวเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เรียบร้อย10โลหลงเข้าไปแล้วกลับอีก10โล
0: คิดว่าไปลองรถ
1: ลองรถน้ำมันก็แพงขนาดมันลดเลยยัง38นะ
0: ครับบอกไม่ได้เหมือนกันครับ
1: สงครามมันก็หยุดไปพอสมควรแล้วนะเมื่อไรจะลดอีกครับในฐานะที่ปากแบะมีประสบการณ์ถูกล็อกล้อมาก่อนควรทำยังไงครับโอ้โหผมถูกล็อกหลายครั้งมากที่เจ็บปวดมากที่สุดเลยตอนไปถูกล็อกแถววงเวียนใหญ่ไอ้ซอยนั่นนะผมจำได้ซอยที่มันมีทำเครื่องหนุงเครื่องหนังอะไรกันเยอะแยะพอสมควรโอ้จราจรกลางเนี่ยมันหมายมั่นปั้นมือเลยนะใครจอดผิดนะเลขคู่เลขขี่วันไหนฝั่งไหนไงเราก็ไม่รู้ขาใหม่ไปใจอดแล้วก็อยากกินหมูเต้ขึ้นมาก็แป๊บเดียวเองครับกลับมาถูกล็อกล้อแล้วอ่ะโอ้ยหนักมากเลยอ่ะขับไปไหนก็ไม่ได้ต้องเรียกรถนะ
0: รถยก
1: ที่ไหนแล้วต้องไปหาไอ้ตรงไอ้สนอส่วนกลางอยู่ใกล้ๆแถวโน้นโอ้โหสำเพ็งอ่ะจ้าง3ล้อไปอ่ะแล้วไปเจอไอ้คนล็อกอยู่ระหว่างทางบอกให้ไปเอาออกได้ไหมบอกไม่ได้ครับต้องไปแจ้งเจ้านายตรงโน้นครับเสียค่ารถไป200อ่ะแล้วมันถึงมาปลดต้องจ่ายค่าปาบอีกโอ้โกรธมากเลยงานนั้นอ่ะวันรุ่งขึ้นสกู๊ปช่อง9ออกเรียบร้อยโอ้โห
0: ป๋าสอนผมว่าเป็นสื่อห้ามใช้อำนาจนอกหน้าที่ไง
1: โอ้โหไงทำไมมันสำลองสั้นขนาดนี้แหมแล้วก็แถวไว้ควาย 2-3 ครั้งไปกินก๋วยเตี๋ยวมันคู่กันขี้อะไรเง
0: ี้
1: ยแต่แถวนี้พอรู้จักกันบ้าง
0: ป๋าเพิ่งสอนผมเองนะบอกเป็นสื่อใช้อำนาจนอกหน้าที
1: ่ฮัลโหลไอ้ป๋าอยู่แถวนี้ไปโดนสักแป๊บเดียวจะขับมาครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเออเขาอย่างเชื่อนะแล้วก็อีกครั้งนะโน่นเลยวัดโพ
0: วัดโพ
1: เพื่อนลูกสาวมาจากญี่ปุ่นก็พาไปจอดหน่อยเดียวเหมือนกันมาปุ๊บเรียบร้อย
0: ถอดล้อแล้วก
1: ็ต้องตัวฮัลโหลนายเวเลยทีเดียวงานใหญ่หลายเวก็จัดการโรงพักกับมาให้โอ้โหแต่นะฮะอย่าโดนซะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบของเขาแหละแต่บางทีเราก็เจ็บใจนะรถแป๊บเดียวเองแต่ก็
0: ผมเข้าใจ
1: เป็นประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็โดนปรับ500500ไม่มีลดหย่อนเลยเนาะรายได้ของ500นะครับผมจะบอกกล่าวให้ทราบนะโปรเตส
0: ครับแชร์เหมือนค่าไฟไหมครับ
1: เข้ากทมก่อนครึ่ง
0: เข้ากทมไม่เข้าตำรวจด้วย
1: ก็กทมเป็นคนสร้างถนนนะฮะสัญญาณไฟป้ายเป้ยงบกทมดังนั้นนะคร
0: ับ ครับ
1: ที่เหลืออีกครึ่งนะครับ นะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แบ่งกันจะแบ่งยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่นโยบายก็ไม่ได้เอาไปยัง500นะ
0: นึกว่าเหมือนอารมณ์ค่าไฟถนนก็ต้องให้เราจ่ายด้วย
1: ไอ้นั่นเราก็เพิ่งรู้กันแล้ววันนั้นเหลือเชื่อสิทธิ์เก่าวิศวะราชบังเป็นผู้บริหารก็การไฟฟ้าทั้งนครหลวง
0: ครับ
1: ทั้งภูมิภาคซื้อทีมมาเล่นด้วยไอ้ผมก็เป็นโฆษก
0: ครับ
1: พี่โพดแซวกันนะดูค่าไฟพ่วงเนี่ย เราก็ยืนยิ้มอย่างเดียวก็ไม่ใช่

0: นโยบายเขาก็บอกมีอะไรมาสั่งมาได้เราพร้อมปฏิบัตินะนักกอล์ฟคนไหนที่สะอาดที่สุดตอบ
1: แฮนนาคลีน
0: ชื่อจริงเขาชื่อ
1: แฮนนาคลีนครับ
0: โอ้นักกอล์ฟอังกฤษเนาะ
1: ครับผม
0: ถ้ากลางวันคงออก54ครับก็บอกป่าแล้วผมลืมไปแล้วกรุงเทพมีผู้ว่าผมเลยไม่ได้เป็นเลือกกับอีจากผม
1: ก็จริงนะก็จริงนะก็จริงนะผมบางคนกรุงเทพวันนี้ผมยังงงเลยว่า
0: ทำไมอะงงเรื่องอะไรอะฮะ
1: เพื่อนอยู่นนทบุรีแล้วก็โวยวายว่ากรุงเทพเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี
0: ้มึงจะโวยได้ไงเองอยู่นนทบุรีเองขับมาทำงานในกรุงเทพกู
1: ไอ้คนนี่ไอ้คนนึงอยู่รังสิตลำลูกกาแล้วล่ะ
0: มันก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีแต่มาขับรถมาทำงานในกรุงเทพเหมือนกัน
1: ก็โวยวายเหมือนกัน
0: โวยวายเหมือนกัน
1: ไอ้เราทำงานกรุงเทพเราแบบอยู่กรุงเทพไปแล้วอะไรวะทำไมต้องโวยวายวะไอ้ทาง YouTube นะครับบอกว่าสวัสดีครับป้าแปะสวัสดีพี่เตนะครับบอกสวัสดีครับคุณนัทสอนนะครับอสมทครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันบอลฟุตบอลโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมากกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนแรกครับเพียงลงชื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อโหวตกิจกรรมนะฮะทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับบัตร Super Fan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ20บทนะ20บาทได้รับ10บทนะครับโหสุดคุ้มนะครับกับบัตรซุปเปอร์แฟนไดมอนด์ราคา500บาทที่จะได้รับสิทธิ์โหวตถึง300สิทธิ์300ใบนั่นเองนะครับแล้วก็ของรางวัลนะฮะในการโหวตก็จะมีให้ลุ้นด้วยกันอยู่ได้แก่1รถตู้อเนกประสงค์ไฟฟ้านะฮะฟาริซอน MVP EV Superfanนี่นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways นะฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับและยังมีกิจยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกแฟนคลับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมนะฮะและเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.cheer.mcot.net นะครับ
0: มีข้อความทางนะฮะของโปรเตมั้ยครับนะฮะ
1: มีสวัสดีมาครับแค่นั้นเองครับ
0: ส่วนเรื่องของข้อแนะนำเรื่องการถูกล็อกล้อนี่ก็แนะนำเลยนะครับต้องดูหน่อยนะฮะถนนที่เราไปจอดนะฮะถ้าเขามีกำหนดวันคู่วันขี้ก็ให้มันถูกต้องก่อนนะนะแล้วก็ถ้ามันโดนจริงๆเราต้องไป
1: เราก็เตรียม
0: ตำรวจเราต้องไปแทนตำรวจก่อนนะ
1: ผมนึกว่าไปบอกว่าเราก็
0: เตรียมตำรวจมันยากมากเราต้องเรียกมอเตอร์ไซค์วินนะไป
1: ตำรวจ
0: ไปถึงก็ต้องไปหาหน่อยเราพอรู้จักใครบ้างหรือไม่ก็ไปคุยกับร้อยเวรดีๆนะขอลดหย่อนหน่อย500เหลือ300อย่างงี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายค่าปรับก่อนนะเขาไม่โทรให้จ่ามาถอดล้อไง
1: ผมนึกว่าป๋าจะบอกว่าเตรียมอะไหล่ไว้เยอะๆแล้วก็บล็อกถอดล้อแล้วก็ถอดออกเปลี่ยนแล้วก็ขับออกมา
0: แต่ถ้าใครโดนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆครับท่านผู้ฟังโอเทไม่ลองโดนไม่รู้หรอกเราต้อง
1: ทำไมผมต้องลองโดนทำไมผมต้องลองโดน
0: ส่วนใหญ่ที่ผมโดนเนี่ยคือผมอยากกินของอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วของอร่อยส่วนใหญ่มันอยู่ในบริเวณถนนที่มันห้ามจอดแล้วก็ถ้าเราไปต่างถิ่นเราก็ไม่รู้ไงเนี่ยนั่นคือปัญหาของผมนะอยากกินจริงๆถ้าจำเป็นวันแดงเดือดมันก็เลื่อนได้นะครับโปรตีป่ารู้ดีผมไม่รู้อะฮะคุณป้อมผมจะผู้หญิง
1: ไม่รู้อ่ะ
0: หมดเวลานะครับพรุ่งนี้ต้องบอกกล่าวว่าเป็นบรรยากาศของฟุตบอลโลกนะครับไม่มีรายการกอล์ฟทิกนะครับ
1: จีญี่ปุ่นครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็พรุ่งนี้นะ8โมงผมกับคุณสุเทพจะบรรยายฟุตบอลคู่นะเนเธอร์แลนด์
1: มีคนเขาผมดูนะผมดูป๋าภาคกับพี่เทพอยู
0: ่
1: มีคนเขาบอกว่าอย่าลืมป๋าอย่าลืมกินยาความดันนะครับ
0: เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกสู้

0: สีหนูดีมาก
1: อัศวินสีส้มเจอกับโมร็อกโก
0: ครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
3: ์ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตรียมรื้อใหญ่พลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนชี้ทนแบกมา30ปีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกล่าวถึงการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมี 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนและวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี70เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อถามว่ามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกเป็นกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะรวมทั้งของท้องถิ่นทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ดังนั้นต้องรื้อทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะต้องดำเนินการนานหรือไม่นั้นนายพลพียืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะรอมา30ปีแล้วสุริยะคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย1กรกฎาคมประเด็นแบนกุ้งไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาถึงตนเองแล้วโดยจะมีการพูดคุยกันในวันที่1กรกฎาคมที่มาเลเซียและได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาให้ได้ข้อยุติมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายสามารถส่งกุ้งไปยังมาเลเซียประชาชนจะได้บริโภคกุ้งราคาถูกเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงที่เพื่อผู้บริโภคไทยจะสามารถรับประทานปลากระพงราคาถูกเป็นเรื่องวินวินของทั้ง2ฝ่ายย้ำว่าหากปลดล็อกได้เร็วจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายเจ็บ2เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน2แห่งที่ปัตตานีความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมัน PT 2แห่งที่อำเภอยะริงและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยทั้ง2แห่งถูกแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ที่สายบุรีพบว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดอาการปลอดภัยทั้ง2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงของคนร้าย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
1: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับซาลาอาจพลาดลงสนามในเกมพบออสเตรเลียสมาคมฟุตบอลอียิปต์แถลงความคืบหน้าการบาดเจ็บของโมเมซาลาดาวยิงกัปตันทีมชาติอียิปต์ก่อนหน้าทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายพบกับออสเตรเลียในวันที่3กรกฎาคมนี้ว่าซาลามีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาจากเกมเตะรอบแรกนัดสุดท้ายกับอิหร่านและไม่ได้ชัดว่าจะสามารถลงเล่นในเกมกับออสเตรเลียได้หรือไม่สำหรับเกมรอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างอียิปต์กับออสเตรเลียจะแข่งขันกันที่ AT&T Stadium รอนเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาคืนวันที่3กรกฎาคมนี้ตรงกับเวลาไทยเวลา 1:00 นพัคฮังซอรองประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ผู้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฟุตบอลทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026เอามากล่าวขอโทษกับความล้มเหลวของทีมในทัวร์นาเมนต์หนนี้ขณะที่แฟนบอลมีกระแสตอบกลับโจมตีอย่างดุเดือดสำหรับฟุตบอลโลกหนนี้เกาหลีใต้ตกรอบแบ่งกลุ่มหลังเก็บได้เพียง3แต้มกับการแข่งขันในกลุ่ม A ที่มีคู่แข่งอย่างเจ้าภาพเม็กซิโกแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐเช็กแต่การที่นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่ทีมแพ้ต่อแอฟริกาใต้จึงมีเสียงวิจารณ์ในแง่ลบอย่างหนักซึ่งทางด้านเฮดโค้ชอย่างฮงมยองโบได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งไปแล้วขณะเดียวกันพัคฮังซอก็ได้ออกมากล่าวขอโทษต่อประชาชนชาวเกาหลีใต้ด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวเราไปกันที่ครับประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร mcot superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV supervan จำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net นะฮะ mcotcheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอยากได้รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
8: ส สวัสดีครับชาวกรุงเทพมหานครเราได้รับผู้ว่าคนใหม่กันแล้ว
7: ท่ากระโดดนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะไขข้อยังดีอยู
8: ่วัยเดียวกัน
7: ครับ
8: เพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีนะฮะสามารถลบสิทธิตัวเองได้ด้วยได้ตั้งล้าน 400,000 เสียงนะฮะก็หวังว่าจริงๆผมมีหลายกลุ่มนะ
7: อ
8: ๋
7: อเหรอฮะ
8: รายส่วนตัวก็มี
7: ฮะ
8: ก็มาคิดเมื่อวานคิดอยู
7: ่ว่าร
8: ู้ว่าชนะว่าจะขออะไร
7: โอ้ขออะไรดีฮะ
8: ขอไม่ก็คิดอยู่ตอนนี้ยังคิดอยู่เลยคิดยังไม่ออกเลยขอนี่ไม่ได้ขอส่วนตัวนะฮะหมายความว่าขอในฐานะคนกรุงเทพนะฮะ
7: โอ
8: ้บ้าขอส่วนตัวผมจะไปขอทำไมผมไม่อยากทำอะไรผมบอกไปตั้งหลาย

0: แล้ว
1: ก็นึกว่า
0: แบบไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมยังไปเลย
1: ก็นึกว่าไปเลี้ยงข้าวหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ป้าเสียเกียรติ
1: เ
0: ออคนเรามันก็ต้องมีเกียรติเลี้ยงข้าวพอได้ไงได้รถตู้ไฟฟ้าว่ากันกลับมานะก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเอกมัยก็น้ำท่วมมันก็เข้าใจจะบอกว่าขอให้น้ำไม่ท่วมเนี่ยก็เกรงใจไม่รู้จะพูดไปยังไงเพราะว่าแค่เดี๋ยวท่านผู้ว่าบาจีสร้างทางระบายน้ำข่าวก่อนรถติดไป3ปีเพราะฉะนั้นก็ยอมท่วมพอประมาณแรกกับการไม่รถติด3ปีก็ได้วะก็ยากอยู่ข้างใต้ถนนเอกมัยแล้วฟุตบาทเขาก็ทำแล้วไฟฟ้าให้ไฟสว่างข้างถนนก็โอเคก็บอกกันแล้วแล้วก็ดีไม่ดีเราจ่ายค่าไฟด้วยซ้ำก็เลยคิดไม่ออกจนถึงตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะขอสวนสาธารณะเล็กๆที่ริมถนนเอกที่ปลายถนนเอกมัยขอไปก็ต้องรู้ว่ากทมทำได้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่กทมไม่มีที่ขอไปก็เท่านั้นแต่ตอนนี้ยังน่าจะขออะไรประมาณนั้นแหละ
1: ย้ายขนส่งเอกมัยออกไปฮะแล้วก็เอาตรงนั้นแหละ
0: ต้องเข้าใจผู้ว่านะฮะผู้ว่าไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะ
1: อ๋อครับครับ
0: ที่ตรงนั้นเพื่อนที่จะขอกรุงเทพ
1: กทมอ่ะท่านผู้ฟังที่เปิดมาอาจจะฟังแล้วไม่ต้องแปลกใจนะฮะคืออาจารย์ธรของเราเนี่ยเป็นเพื่อนกับท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นเพื่อนเรียนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยฮะก็เลยแซวกันสนุกครับ
0: ครับก็เพื่อนกันนะครับเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ป.1บ้านก็อยู่ไม่ได้ไกลกันนะผมสลาดนะอยู่ใกล้บ้านผู้ว่าย่อมปลอดภัยแล้วก็รู้จักกันมาตลอดนะฮะเจอกันเป็นระยะเจอบ่อยสุดรู้ไหมเจอที่ไหน
1: ที่ไหนฮะ
0: ดาวสิดาว
1: ก็เจอกันหน้าบ้านแหละแถวบ้านเอกมัย
0: เจอบ้านก็เจอฮะแม่เจอบ้านผู้ว่าเขาอยู่ทองหล่อผมเจอถ้าเกิดเจอผมต้องไปทองหล่อแล้วผู้ว่าจะเดินมาจะเจอกันเป็นระยะแต่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกับผมกับผู้ว่านะฮะเกี่ยวกับเพื่อคนวัยผมด้วย
1: เจอโรงพยาบาลแหละครับอย่าบอกอย่างเงี้ยฮะ
0: ไม่ใช่เจอโรงพยาบาลเจอโรงพยาบาลนิดนาทีเจองานศพตอนนี้เพื่อนเริ่มตาย
1: อุ้ยเอาครับ
0: ไม่เพื่อนก็พ่อเพื่อนแม่เพื่อนอายุ90แล้วเขาก็ต้องจากไปเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นคงในการไปงานศพเพื่อนและพ่อแม่เพื่อนมาก
1: น
0: ะก็เลยจะเจอกันเป็นระยะ
1: นี่ท่านเอาเลยเอาทั้งงานสังคมเลยนะฮะผมเห็นแถวๆการเมืองท้องถิ่นแถวบ้านผมเนี่ยงานแต่งงานบวชงานศพเนี่ยพวกคนที่เขาเล่นพวกการเมืองเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยไปทุกงานครับอาจารย์
0: ใช่ไงแต่ไม่แต่คือไอ้นี่มันเพื่อนไงมันไม่จะเป็นงานแบบไม่เกี่ยวกับสกงานศพสกงานศพของหัวคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานของเพื่อนซึ่งมันก็เพื่อนเนี่ยมันมามันก็ไม่ต้องมาหาเสียงกันแล้วมันอยู่ด้วยกันมาตลอดนะฮะก็อย่างน้อยก็ยังมาทุกมาเรียกว่าผมไปที่ไรก็เจอที่ผมไปน้อยกว่าท่านผู้ว่าอีกเพราะผมไม่ค่อยชอบไปงานศพ
1: มากันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโลกอุ๊ยนี่เรารายการอะไรเนี่ย
0: Quality Turbo นะครับคุณผู้ฟังงานที่เราทำแนะนำนะฮะเราเอา2อันมาประสานใจกันรวมกันไปคำแนะนำคืออย่าไปยุโรปตอนนี
1: ้ร้อนเหลือเกินฮะ
0: โอ้โหเพื่อนทอนบางคนเขียนมาบอกว่าหนูชิ่งหลบไปรอบๆแต่ตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนก็เลยแนะนำให้ไปฟินแลนด์เห็นรู้สึกเขาต้องซื้อตั๋วไปอยู่เพราะว่าทั้งเบลเยียมทั้งฝรั่งเศสแม้กระทั่งอังกฤษเองเนี่ยก็โดนไปเต็มๆนะคลื่นความร้อนที่เข้ายุโรปผลนี้โหดมากนะฮะหลายสำนักถึงก็บอกว่าแรงที่สุดตั้งแต่เคยบันทึกมาสำหรับยุโรป
1: สำหรับคนไทยเราที่อยู่ในโลกฝั่งที่ต้องบอกว่าโซนร้อนเนี่ยถ้าไปตอนนี้เราจะรู้สึกร้อนไหมฮะอาจารย
0: ์ดูร้อนร้อนแน่ยังไงก็ร้อนคือพอเราไปเสร็จเนี่ยเข้าโรงแรมเราก็พบว่ามันไม่มีแอร์เนี่ยไม่ร้อนให้มันรู้ไป
1: อ๋ออ๋อประเทศเขาลืมไปประเทศหนาวเขาเลยไม่ติดแอร
0: ์ใช่ไงเราไปคนเราคนไทยไม่ได้ทนร้อนมากกว่าชาวบ้านนะฮะ
1: ครับ
0: เหมือนกันในคือคนไทยอยู่ในพื้นที่ที่เจอความร้อนมาตลอดเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่เครื่องอำนวยความสะดวกของเราเนี่ยมันออกแบบไว้สำหรับรับร้อน
1: Oh.
0: เข้าใจไหมฮะ เพราะฉะนั้น อย่างของเราเนี่ยขึ้นรถเมล์รถเมล์มันก็มีแอร์เข้าใจนะ รถเมล์ในยุโรปเนี่ยไม่มีแอร์นะเว้ย คิดภาพเอาเองแล้วกันพอของเราถ้าเกิดร้อนจัดเราก็เดินเข้าห้างไอ้ยุโรปมันห้างในยุโรปมันไม่ใช่ห้างอย่างเมืองไทยในเมืองไทยในจริงๆเมืองไทยก็เรียกว่าเมืองไทยเกือบทุกที่อย่างเงี้ยแล้วก็มีโรตงโรตัสมีอะไรต่างๆยิ่งถ้าเกิดในกรุงเทพนี่เป็นห่วงหรอกห้างเรามีเพียบนะฮะขณะที่ยุโรปเนี่ยห้างปริมาณห้างน้อยกว่าเมืองไทยเยอะ
1: คร
0: ับ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นห้างที่ออกแบบให้คนไปพักผ่อนจริงจังด้วย มันเป็นห้างให้คนไปซื้อของซึ่งมันไอ้ที่นั่งเล่นที่นั่งชิมชานมไข่มุกเลยมันอาจจะหายากส่วนใหญ่คนยุโรปเขาจะใช้ชีวิตเอาท์ดอร
1: ์ฮะ
0: ซึ่งปัญหาของชีวิตเอาท์ดอร์ก็คือพอเอาท์ดอร์อยู่ไม่ได้เนี่ยอินดอร์มันไม่มีให้เลือก
1: คือที่ผมอ่านข่าวนะฮีทเวฟเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่ามีฮีทโดมคุมอีกทีหนึ่งแล้วมันจะอยู่กันยังไงฮะอาจารย์ฮะสถานการณ์อย่างนี้มันจะต่อเนื่องไปอีกนานไหมครับ
0: ก็มาเป็นระยะตอนนี้ก็จะอยู่กันก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพันกว่าคนแล้วเท่าที่อ่านนะฮะเฉพาะในฝรั่งเศสนะครับก็จะทำไงคือคุณเหม่งก็ต้องเข้าใจคนยุโรป
1: ครับ
0: บางซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นพวกคนแก่อยู่ในบ้านคนเดียวลูกหลานก็ไม่มีเพราะลูกหลานเอาไปแยกครอบครัวอยู่ไปคนละประเทศหรือซ้ำนะฮะเขาก็อยู่คนเดียวในห้องอับๆห้องสมัยเก่านะฮะในตึกเก่าๆตึกยุโรปนี่ไม่ต้องพูดถึงอายุร้อยปีนี่ถือว่าใหม่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ในห้องอย่างนั้นแล้วก็หน้าร้อนอย่างมากก็เปิดแง้มหน้าต่างหน่อยเปิดหน้าต่างให้เต็มที่ซึ่งหน้าต่างมันก็เปิดได้ไม่เต็มที่เพราะมันมีอยู่บานนิดเดียวแล้วมันก็แง้มได้หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยปัญหาคือกลางคืนเนี่ยเรื่องของฮีทโดมแล้วก็มีฮีทเวฟเข้ามาเนี่ย มันทำมันกลางคืนเขาเรียกโทรพิคเคอร์ไนท์เคยพูดให้คุณเหม่งฟังไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยซ้ำก
1: ็
0: คือค่ำคืนแต่ว่าดูร้อนเพราะว่าอุณหภูมิไม่ลงครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วยิ่งกลางวันยิ่งร้อนจัดคนแก่ก็ไม่ได้ออกจากห้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เสียชีวิตกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ที่อยู่ในห้องแล้วบางทีไม่รู้ด้วยเสียชีวิตไปแล้ว
1: อ๋อก็เป็นภัยพิบัติที่ต้องบอกว่ามันคือเขาคงหนีไม่ออกนะฮะ
0: ยากนะครับตอนนี้ผมเขียนไว้เนี่ยเดี๋ยวจะว่าจะเขียนลงเฟซคิมเขียนอยู่พอดีคุณหมิงมาเขียนเรื่องภารกิจผู้ว่าคนใหม่กับการรับมือซ
1: ู
0: เปอร
1: ์
0: เอล
1: ดิโยอุ๊ยสิบจะบอกว่าสิบไม่ต้องแหละเอาแค่3ชัดชาติเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยน้ำจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ไหมฮะน้ำขังเนี่ย
0: ก็ทำได้แค่เนี้ย
1: ครับ
0: อาจจะดีกว่านี้ถ้าเกิดระบบต่างๆที่วางไว้ทำเพิ่มขึ้นได้แต่มันก็จุดกรุงเทพมันก็คือระบบรู้มาตั้งนานแล้วผู้ว่าคนไหนก็คือมียังไงก็ท่วมทำไมถึงท่วม
1: แต่ระบายเร็วหน่อยว่างั้นเถอะ
0: อันนี้มันก็ทำได้แค่นี้ยิ่งถ้าเกิดมันเจอช่วงนี้ฝนแช
1: ่ๆ
0: โลกร้อนฝนแช่ครับผมก็พูดไปตั้งหลายหัวเนาะกรุงเทพมันออกแบบระบบระบายน้ำมาสำรับน้ำได้50-80มิลฝนตกเขาจริงๆไม่ถึง80พอ60ขณะที่ฝนปัจจุบันมันตก100กว่ามิลเวลามันแช่หัวหนึ่งแป๊บเดียวมันก็ท่วมแต่ก็เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องหาทางทำให้ระบบระบายน้ำมันคล่องตัวที่สุดเรื่องขยะเรื่องเครื่องเสียเรื่องกุญแจอยู่กับใครซึ่งไอ้พวกนี้เขาก็แก้ไปแก้กันไปเยอะแล้วแต่ด้วยลักษณะของโลกร้อนเนี่ยการเปลี่ยนการเราสร้างระบบการระบายน้ำ

0: แต่ว่าสุขภาพของคนกรุงเทพก็จะดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีสวนสาธารณะแบบสวนลุมพินีเพิ่มขึ้นอีกหลายสวนเลยมีคนไปวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มีจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบที่สวนลุมพินีมีก็ได
1: ้ก็เอาเหี้ยไปปล่อยหลายที่ดิ
0: ก็ใช่ครับอย่างนั้นแหละฮะ
1: คนไม่รู้ว่าเหี้ยเนี่ยคือ attraction อันดับหนึ่งเคยพูดไปหลายคนแล้วว่าฝรั่งชอบจะตายแล้วตอนนี้ถึงขั้นมีคนมาตั้งป้อมดูแล้วไม่เคยเห็นนะเขาตอนนี้มีอยู่ในเฟซตั้งเยอะแยะนะ
0: นี่ถึงขนาดที่ว่าถ่ายคลิปนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลงไปสัมผัสกันแล้วนะฮะมีรูปหัวให้อาหารกันทุยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้ามันงับแล้วแบบ
1: ก็ไม่รู้อะก็ถ้าเกิดเราก็ติดป้ายไว้แล้วกันถ้าเกิดเขายังทำอีกเราก็เตือนแล้วมันยังทำอีกฝืนทำก็ช่วยไม่ได้แล้วถ้าเกิดเตือนแล้วมีป้ายแล้วโดนงับมันก็ต้องคนเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยฮะจะไปอ้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จะไปกั้นคอกไม่ให้นักท่องเที่ยวลงไปหาเหี้ยมันก็เดินไปเรื่อยๆปีนข้ามรู้ว่าได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับ
0: ข้ามาอีกที่ภัยพิบัตินึงฮะแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลา
1: อันนี้วันนี้ก็มีไลฟ์วันนี้ผมมีไลฟ์เพียบเลยว่ะท
0: ำ
1: ไม
0: ที
1: ่ผมเป็นอย่างเงี้ยมีไลฟ์กับ UN SCR ก็เป็นพวกหน่วยช่วยของ UN อ่ะของสหประชาชาติที่เขาช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก
0: ครับ
1: ก็มีไลฟ์ของเขาเรื่องเนี้ยฮะเพราะว่าผมเคยช่วยเขาเป็นระยะเวลาเกิดภัยพิบัติเขาก็ขอไลฟ์สดกับผมก็ไลฟ์นะฮะก็คงจะได้พูดเรื่องนี้ว่ามันสวยซ้ำสวยซ้อนอย่างเวเนเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกปริมาณสำรองนะฮะคือว่ามันเป็นน้ำมันหนักอ่ะมันไม่ใช่เป็นน้ำมันเนี่ยที่น้ำมันที่กลั่นง่ายๆแต่ก็อย่างน้อยสุดมันก็เป็นน้ำมันอ่
0: ะ
1: แต่มันสวยจริงๆถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเมืองมีนู่นมีนั่นแล้วมีคุณทรัมป์เข้ามาช่วยด้วยก็เลยยิ่งไปเสร็จแล้วก็ตอนนี้หลังโครงสร้างเศรษฐกิจก็บอบบางอ่อนแอกระจายอยู่แล้วแล้วโดนภัยพิบัติเข้าไปแรงๆเนี่ยเขารับมือไม่ไหวหรอกมันก็เลยเกิดปัญหาว่าประชาชนก็อาจจะมีข่าวว่าบางทีก็มีการขนของแย่งชิงของกันบ้าง
0: ครับฟังดูจากที่เท่าที่ดูข่าวเนี่ยคือหลายๆภูมิภาคของโลกเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบของประเทศที่คนนิยมมาใช้ชีวิตอยู่ไหมฮะย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ย
1: ก็บอกไปตั้งหลายหนแล้วเหมือนกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เซฟมากในเรื่องของภัยพิบัติเพราะว่าแผ่นดินไหวแล้วก็นานๆทีแล้วก็เป็นแรงสะเทือนจากเพื่อนบ้านมานะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดอาคารเราทำตามกฎกติกามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดที่มากนะฮะขนาดที่พายุไต้ฝุ่นเราก็ไม่เคยได้รับอย่างมากฝนตกน้ำท่วม
0: ครับ
1: แรงซุ่มยักษ์มันไม่เจออยู่แล้วเราจะมีก็มีสึนามิแต่สึนามิมันไม่ได้เกิดประจำอยู่แล้วมันไม่เหมือนแผ่นดินไหวมันเกิดจะแผ่นดินไหวแต่โอกาสที่จะแผ่นดินไหวในทะเลแล้วจะเกิดสึนามิเนี่ยมันก็ไม่ใช่มากมายขนาดนั้น
0: ถ้าเทียบกับ
1: ก็จะไม่ซึ่งยิ่งถ้าเกิดอยู่ทั้งกรุงเทพมันสบายอยู่แล้วอยู่กรุงเทพเพื่อเอาไทยเราไม่มีสึนามิด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอยากอยู่ไหนเหรอระยองเนี่ยระยอง
0: อุ้ยระยองนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะใช้คำว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็คงไม่ใช่นะแต่ว่าผู้เกษียณอายุเนี่ยจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาไปตั้งนิคมอยู่กันเลยครับอาจารย์ฮะ
1: ก็ใช่ไงเขามันสองเดือนแรกสุดไต้ฝุ่นมาแล้วยองฝนตกน้ำท่วมมันก็ท่วมหนึ่งเมืองไงมันก็ไม่ได้แล้วมันก็เป็นน้ำรอการระบายน้ำไหลผ่าน3ชั่วโมง6ชั่วโมงผ่านไปมันไม่เรียกอุทกภัยมันเรียกว่าน้ำก็คือเข้าใจอะว่าเราก็พยายามสู้มันได้หาทางสู้มันให้ดีกว่านี้ได้จริงแต่ว่ามันก็ถือว่าเรียกว่าไม่เรียกว่าภัยพิบัติด้วยซ้ำนะขณะที่เรื่องของพายุก็ไม่มีอยู่แล้วยองเคยมีไต้ฝุ่นเท่าแผ่นดินไหวระยองก็ไม่เคยเดือดร้อน
0: มีอาจจะมีลมแรงบ้างมีพายุฤดูร้อนเล็กน้อยเข้าบ้าง
1: แต่ว่าก็ที่ไหนในโลกก็มีคุณผู้ฟัง
0: แต่ว่าก็ไม่ค่อยแรงนะไม่ค่อยมีอะไรแรงๆเข้าที่ระยองสักเท่าไหร
1: ่ร้อนจัดระยองแล้วมีลมทะเลก
0: ็
1: ไม่ค่อยร้อนมากมันร้อนน่ะแต่ก็ไม่ได้ร้อนซึ่งเหมือนในเมืองใหญ่ในกรุงเทพแล้วก็ฝุ่นระยองก็ไม่ได้มีฝุ่นมากมายอาจจะมีมากมีบ้างก็ไม่ได้มากมายระยองจะมีปัญหาอีกเดียวก็คือน้ำอาจจะมีน้ำแล้งบ้างแต่

0: ก็ไม่ถ้าเกิดเราจะไปใช้ชีวิตเราไม่ได้ไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรา
1: คือสมัยก่อนตอนที่ผมเด็กๆนะทางโซนประแสอำเภอแกลงเนี่ยก็ต้องซื้อน้ำใช้นะฮะแต่ว่าตังหลังนี่เขาสร้างอ่างเก็บน้ำหลายอ่างเก็บน้ำมาช่วยในเรื่องของน้ำใช้ในภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งอย่างฤดูร้อนพวกนี้เนี่ยกับน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ปัญหานี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แหละครับอาจารย
0: ์ก็มันก็ปูความสะดวกสบายมันก็มีมากขึ้นเพราะงั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ผมอันนี้เราไม่ใช่อวยระยองอย่างเดียวนะฮะแม้คนดำเนินรายการคนหนึ่งจะมีครอบครัวอยู่ระยองกับอีกคนหนึ่งจะมีร้านสะดวกซื้อให้เช่าอยู
1: ่โอ้ฮะมีที่ให้เขาเช่า
0: จังหวัดอื่นก็ได้นะจังหวัดอื่นก็ยังได้จังหวัดเพชรบุรีก็ได้ฮะเพชรบุรีพอดีผมมีที่อยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: ให้เขาเช่าอยู่เหมือนกันจังหวัดอื่นก็อยู่ได
1: ้
0: มีเยอะ
1: ย้ำนะฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS สมรวมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ก็ส่งกันเข้ามากันครับผมว่านะวันนี้เนี่ยเราน่าจะคุยกันเรื่องของท่องเที่ยวจะบอกว่าเผชิญภัยพิบัติก็มันเผชิญกันไม่ได้นะคือก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าจะให้ทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเลือกที่จะอยู่ได้เราเลือกที่จะไปเที่ยวหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงได้
0: ใช่ก็ตอนนี้ก็บอกไปแล้วว่าอย่าไปยุโรป
1: มาไทย
0: ขนาดที่ถ้าอยากไปญี่ปุ่นก็มองซ้ายมองขวาให้ดีหน่อยตอนนี้มันเขย่าบ่อย
1: โ
0: อ้ขณะที่ไต้ฝุ่นก็มาเป็นระยะแต่ไต้ฝุ่นมันรู้ล่วงหน้าจะ5วัน7วันอยู่แล้วแล้วก็ไต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นก็ไม่เท่าไหร
1: ่
0: ส่วนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมันก็เขย่าอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สังเกตได้ญี่ปุ่นหกปีเนี่ยเที่ยวมาอย่างมากก็มีรถโดนหลังคารถโดนอิฐทับเป็นก้อนสองก้อนพายุไต้ฝุ่นเข้าก็มีเสาไฟฟ้าล้มหน่อยแต่ก็ญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่รับมือกับภัยพิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเราไปเที่ยวไหนไม่ได้เพราะว่าการเดินทางมันหยุดหมด
1: โอ้ยแล้วก็แล้วดูสภาพของประเทศเขานะเวลาที่เกิดภัยพิบัติหนักๆเนี่ยคือคนเนี่ยอาจจะรอดชีวิตนะฮะแต่ว่าอาคารบ้านเรือนที่จากที่ผมเห็นมานะตอนที่หนักๆจริงๆนะคือมันไปหมดเลยครับอาจารย์ฮะ
0: ที่ไหนวะ
1: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกซุนมุซุนามิสมัยก่อนเนี่ยที่พาราที่เห็น
0: ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่ต้องญี่ปุ่นหรอกที่ไหนก็ไปโดนซุนามิขนาดนั้นเมืองไทยก็ไปเนี่ยนะถ้าเกิดเราถึงซุนามิโทโฮกุ2011นะฮะหรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวใหญ่ๆของญี่ปุ่นหลังสุดเท่าที่ผมจำความได้นะฮะแรงถึงขั้นมีคนเสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็อยู่ในช่วงชีวิตผมเนี่ยน่าจะเป็นที่โกเบนะฮะที่โกเบที่มีคนเสียชีวิตอยู่6,000กว่าคนแต
1: ่
0: นั้นนานมากแล้วนานมากแล้วคุณเบงยาจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำจำไม่ได้ปีไหน
1: อุ้ยครับ
0: ลองไปดูพี่ชายไปโกเบก็ลองไปดูพี่พันแผ่นดินไหวแล้วเขาตั้งเป็นที่ระลึกจิตที่นั่น
1: ในขณะที่มองย้อนกลับมาทางฝั่งของประเทศไทยไม่มีเลยนะนอกจากไออาคารสตง.ที่ถล่มเนี่ยแล้วถล่มได้ไงไม่รู
0: ้ก็ไปว่าอันนี้ขณะที่อันนึงก็ของเราประเทศเราค่อนข้างจะปลอดภัยจากภัยพิบัติอยู่แล้วครับเราก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้อ่ะก็มีคนนักท่องเที่ยวที่มาลองสเตย์อยู่ในเมืองไทยก็เยอะนะฮะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเซฟอ่ะเพราะว่าแก่แล้วอ่ะคือแก่แล้วคนยิ่งแก่มันก็ยิ่งกลัวเดี๋ยวพอยิ่งแก่ก็ยิ่งกลัวตายอ่ะแล้วก็มันเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนหนุ่มจะให้ไปวิ่งจากชั้น20ลงมาพื้นหนีแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยมันก็โหยน้องเอ้ยมันก็ไม่ใช่สบายๆอ่ะ
1: มีท่านฟังส่งเข้ามาครับบอกตอนนี้รอไทยช่วยไทยพลัสอยู่ครับจะขาดใจตายแล้วเหลืออีก2วันเอง
0: ผมหมดแล้วฮะคุณผู้ฟังหัวอกเดียวกันฮะ
1: ครับนี่
0: ใช่
1: ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเห็นบอกว่าจะของบกลาง 3,000 ล้านทำเที่ยวช่วยไทย1ล้านสิทธิ์ปลุกท่องเที่ยวในประเทศอันนี้เป็นข่าวที่เขา
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องตื่นท่องเที่ยวใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อขอ 3,000 ล้านทำอะไรนะฮะ
1: ทำเที่ยวช่วยไทย1ล้านสิทธิ์ฮะอันนี้ข่าวลง
0: เอออันนี้ดีอันนี้สนับสนุนหมายความว่าจะเอาเงินมาช่วยให้เราไปเที่ยวใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่างนั้นคุยกันได
1: ้
0: ถ้าเกิดไปทำโครงการไปทำอีเวนต์อะไรนั่นเลิกคุยไปเหอะเบื่
1: อ
0: แต่ถ้าเกิดเอาเงินมาให้เราไปเที่ยว

0: ดีมากเยี่ยม
1: ก็ในรายละเอียดเนี่ยคือจะของบประมาณของปี2570นะครับ 3,000 ล้านมาช่วยดำเนินโครงการในเรื่องของการโคเปเมนต์นะฮะให้เราใช้จ่ายนี่แหละผ่านโครงการไอ้เที่ยวช่วยไทยพลัสรัฐบาลร่วมจ่ายนะฮะไม่ต่ำกว่า1ล้านสิทธิ์อืมอันนี้ดีนะ
0: ก็เหมือนเที่ยวคนละครึ่งอ่ะคิดมากนะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงถ้างั้น
0: อ่
1: ะ
0: ก็ไม่ต่าง
1: เอามาจ่ายค่าลงเอามาจ่ายค่าที่พักโรงแรมได้อย่างนี้อันนี้ดี
0: แต่ก็เหมือนกับเป๋าตังค์ไงก็ใช้เป๋าตังค์จ่ายผมตัวหน่อยเที่ยวคนละครึ่งผมไว้ทำอย่างนั้นใช้เป๋าตังค์จ่ายมันก็มีระบบของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปสรรหาเอาเงินไปสร้างแอปใหม่นะพยายามใช้วิธีเดิมๆที่มันเวิร์กอยู่แล้วอ
1: ่ะครับแต่ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บนโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: 0868 583461
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลอยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบ่งพิพัฒน์ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีฮะท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่19มิถุนายนนะฮะเป็นวันกลางเต็นท์โลก อุทยานเขาก็มีวันทุกวันนะวันดีๆอย่างนี้ประกาศอยู่ทุกวันเหมือนกันอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมฮะ
3: วันกลางเต็นท์โลกคืออะไรวะ
2: ก็ไม่รู้ผมเห็นเขาเห็นแวบๆอยู่จะไปกลางเต็นท์ที่ไหนก็กลางได้สะดวกสบายครับพูดถึงเรื่องของกลางเต็นท์นะถ้าไปเที่ยวทะเลแล้วกลางเต็นท์แบบชายทะเลริมชายหาดอย่างนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่เหมาะกับการไปกลางเต็นท์บ้างไหมฮะริมชายหาดเนี่ยครับผมเคยกลางเต็นท์ที่นอนแล้วมีความสุขมากเลยก็คือที่หมู่เกาะสุรินทร์นี่แหละ
3: หมู่เกาะสุริโอ้ยเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วถ้าเกิดการเต้นริมทะเลสุดยอดกันเนี่ยหมู่เกาะสุรินทร
2: ์ครับ
3: สิมิลันก็โอเคจริงๆหลายที่แต่พวกนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีคนเยอะหน่อยนะ
2: ต้องจองก่อนที
3: ่เพราะว่ามันเป็นสถานที่เจ๋งอยู่แล้วคนมันก็ต้องไปเยอะถ้าเกิดจะไปหาสงบคือการเต้นผมชอบความสงบมากกว่าคนเยอะ

0: คือทะเลมันก็คือทะเลอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นตรงบนทะเลไงมันก็สวยคือตกในทะเลไงก็สวยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไปกางเต็นท์ผมก็ต้องการเป็นฟิลแบบกางเต็นท์อ่ะคือคนน้อยๆเข้าใจนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมก็จะเลือกพื้นที่ที่คนน้อยคนน้อยแต่ปลอดภัยเพราะงั้นผมก็จะไปหาอุทยานที่คนน้อยๆหน่อยที่คนไม่ค่อยไปกางกันเช่นแหลมสนแบบประมาณอย่างนั้น
1: อุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรที่ประจวบก็ดีนะคนไม่ค่อยมี
0: แต่คนไม่ค่อยมาใช
1: ่ครับ
0: ใกล้ด้วย
1: มีแถวพลาเนี่ยหาด EOD เดี๋ยวนะชื่อภาษาไทยก็ชื่ออะไรเนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่ทหารเนี่ยหาดนภาธาราพิลมอะไรสักอย่างนี่นะครับอาจารย์ก็ดีนะแทบไม่มีคนเลย
0: ก็ต้องหาดูไว้ฮะแต่มีหลายหาดมีหลายที่ที่จริงๆก็ไม่ได้ไกลกรุงเทพมากมายถ้ามีที่ไปกางเต็นท์แล้วก็บรรยากาศก็ใช้ได้สำหรับอันนี้เราคุยกันเรื่องทะเลนะฮะ
1: ครับกางเต็นท์รอริมทะเลนี่ก็ผมว่าก็ดีนะประหยัดด้วย
0: ก็ประหยัดด้วยก็ประหยัดกว่าไปเอาสามร้อยยอดไงสามร้อยยอดก็ดีนะ
1: ฮะ
0: เจ้าสามพญาตรงนั้นครับลองไปหาดูแล้วกันครับคุณผู้ฟังหลังๆคือพอดีผมรวยแล้ว
1: อุ้ยครับผม
0: ผมต้องนอนแคมปิ้ง
1: เปิดแอร์นอน
0: ไม่ใช่แคมปิ้งเราจำเป็นเต็นท์แบบเต็นท์ที่เขาทำไว้แล้วคล้ายๆเต็นท์ตัวหนอนเป็นกลมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอ่างน้ำมีอะไรต่างๆให้อารมณ์การเต็นท์สำหรับคนด้วยรวดหรูและรวย
1: อ
0: ันนี้ถึงขนาดนั้นนะครับพูดเล่นๆแค่ให้คุณผู้ฟังหมั่นไส
1: ้อันนี้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนกันหน่อยถ้าเดินเที่ยวเนี่ยครับอาจารย์ครับไปเดินเที่ยวในยุโรปอากาศร้อนแบบมีฮีทเวฟเล็กน้อยไม่ต้องขนาดนี้นะขนาดนี้ก็คงไม่แนะนำกับเทียบกับเดินเล่นที่อากาศร้อนแบบเมืองไทยเทียบกันแล้วเนี่ย2แบบเนี้ยแบบไหนน่าเดินเที่ยวมากกว่ากันฮะ
0: โอ้ยฮีทเวฟในยุโรปเดินเที่ยวไม่ไหวหรอกร้อนจะเต็มโขงผมเคยเดินในรัสเซียกับตาย
1: มัน
0: ไม่ต้องเอายุโรปเอาญี่ปุ่นเถอะถ้าญี่ปุ่นร้อน30กว่านี่ก็เหงื่อไหลทั้งตัวแล้วโจ๊กเลยมันไม่เหมือนเมืองไทยฮะขนาดที่ของบ้านเราม ันเราเดินเที่ยวเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เดี๋ยวยุคนี้มันร้อนจัดเนี่ยแดดมันจัดด้วยก็ถึงก็ตอนที่เที่ยงมันตอนยุคนี้เนี่ยเราต้องปรับการท่องเที่ยวเป็นถ้าเกิดเช้าก็สายออกกำลังถ้าเกิดเย็นจะมีคนเยอะมากกว่าเพราะงั้นช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ได้คนเยอะกว่า
1: ถ้าเดินในประเทศแห้งๆอย่างถ้าอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหงื่อไหลแต่เดินในประเทศไทยนี่กลางแดดจัดๆนี่มอดไหม้เลยนะฮะ
0: แล้วจะไปเดินทำไมวะเราไปเที่ยวเราไม่ได้จะต้องไปเดินถ้าเกิดมันร้อนจัดก็ไม่ต้องเดินแค่นั้นนอนกลิ้งถ้าเกิดที่พักโดนเช็คเอาท์มาแล้วก็ไปอยู่ตามไม่นั่นสิไปอยู่ตามไม่อะไรเขาเรียกอะไรวะไปอยู่ตาม
1: คาเฟ่
0: ร้านกาแฟนั่งยิ้มร้านกาแฟดูสาวๆในร้านแค่นั้นจะไปเดือดร้อนกับการเดินกลางแดดคุณหมิงพูด
1: นึกถึงประเทศไทยคือถ้าแดดมันแรงขนาดนั้นเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องของการเดินเที่ยวเป็นไนท์วอล์กกิ้งตามจุดต่างๆอย่างนี้ดีไหมฮะ
0: เราก็ทำอยู่นะฮะจริงๆเราก็น่าจะมีพวกซันเซ็ตเนี่ยเน้นทางด้านซันเซ็ตเพราะว่าถ้าไปดูเมืองใหญ่ๆพัทยาอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าซันเซ็ตเนี่ย4 โมงเย็นไปเมื่อไหร่เนี่ยผู้คนจะออกมาเพียบเลยตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงเนี่ยไปมองหาดพัทยาก็ได้มีคนที่ไหนลูก
1: พัทยาเองตอนนี้ก็มีนายกเทศมนตรี
0: นายกคนใหม
1: ่ถูกแล้วคนเดิม
0: นายกเมืองไม่ใช่เทศมนตรีนายกเมือง
1: นายกเมืองใช่
0: ก็พัทยาเป็นเมืองนะฮะคนใหม่ก็คงคุ้นเคยกับคนพัทยามาหลายคนแล้วจะต่อเนื่องกันมาเพราะงั้นพัทยาก็คงไปอย่างพัทยา
1: ก็
0: เป็นใจคำว่าพัทยาคงไปอย่างพัทยาแม่มันก็
1: เป็นเมืองแห่งอะไรนะเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอยู่แล้วฮะปาร์ตี้กันทั้ง24 ชั่วโมง
0: ก็พอมีหาดพัทยาใหญ่ๆแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นคนก็ไปอยู่บนหาดกันเยอะ
1: ครับเมื่อช่วง2-3ที่ก่อนเนี่ยผมไปเที่ยวนิทรรศการมานิทรรศการนิทัศน์รัตนโกสินทร์ฮะอาจารย์
0: จ้ะแล้วไง
1: ผมว่ามันเวิร์กนะถ้าเราทำรู้เส้นทางเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นทัศนศึกษาในเกาะรัตนโกสินทร์อย่างเงี้ยฮะไปเที่ยวชมนิทรรศรัตนโกสินทร์เสร็จแล้วไปปราสาทสัตตโลหะปราสาทโลหะปราสาทประทานโทษแล้วก็ไปเที่ยวสวนหลวงไปไหว้วัดพระแก้วเข้าเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังไปพิพิธภัณฑ์ทัศนศึกษาแห่งชาติเนี่ยทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจพวกน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีนะ
0: เขาก็น่าจะทำอยู่นะแล้วก็พวกเด็กโดยเฉพาะเด็กอินเตอร์เนี่ยผมก็ว่าเขาก็มันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วจริงๆตรงนั้นเนี่ยผมว่าพูดตามตรงนะผมว่ามันไม่ต้องกระตุ้นมากหรอกเพราะว่าทุกอย่างของประเทศของกรุงเทพเนี่ยเวลาเที่ยวเราก็คุยกันถึงเรื่องเกาะรัตนโกสินทร์ตลอด
1: มันเป็นโรมีตรงนี้หมดแล้ว
0: มันดีมันทำกันไม่รู้กี่สมัยหรือกี่สมัยก็ทำต่อไปแล้วกันที่ไหนว่าถ้าเกิดต้องการความเปลี่ยนแปลงก็คือต้องทำที่อื่นทำที่อื่นให้มันดูน่าเที่ยวมากขึ้นอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ผมเห็น
0: เปิดย่านอื่นบ้างไม่ใช่ตุ้ยกองอยู่ย่านนั้นอย่างเดียว
1: ผมได้มีโอกาสคุยกับทางเจ้าหน้าที่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยขึ้นตรงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยครบแล้วนะตามจุดต่างๆของเกาะรัตนโกสินทร์นี่ฮะขึ้นครบทุกระยะหมดแล้ว
0: ก็ขึ้นไปดูพี่พันดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหาข้าวกินตามตอกซอกซอยแถวนั้นผมก็ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจอยู่แล้ว
1: ไปเรื่องของข่าวดีบ้างฮะนี่ทางกรมประชาธิปไตยเขาโพสต์เมื่อวันก่อนนะฮะเกาะสมุยนี่คว้าอันดับหนึ่ง Breast Island นะครับนี่ได้รางวัลจาก Travel Lasure นะครับของ Luxury Award 2026แล้วก็มีอีกหลายรางวัลเลยคือสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยคว้าอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดในโลกนะครับเป็น Breast Island แล้วก็มีรางวัลอื่นๆที่ได้รับจากสถานประกอบการแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานก็คือเรื่องของสนามบินที่ดีที่สุดด้วยคือสนามบินสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนี่ก็ได้รับรางวัลนะฮะเป็นอันดับ2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคก็รองจากชางชีของสิงคโปร์อันนี้แปลก
0: คือมันเทียบกันไม่ค่อยได้คุณฟังคือแต่ผมก็ได้ข่าวได้เลยเห็นเขาได้รางวัลเอาท์ดอร
1: ์
0: สนามบินสไตล์เอาท์ดอร์ดีที่สุดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเอาท์ดอร์ของสมุยดีมากดีฮะผมว่าเขาทำไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเอาท์ดอร์ประหยัดไฟด้วยแล้วฝรั่งก็ชอบมีที่หน้าผมไปประจำอยู่แล้วนะฮะนอนอยู่เข้าไปข้างในก็ไม่ต้องเข้าห้องแอร์ก็ไปนอนตามบีนแบ็กมีบีนแบ็กให้ด้วยนั่งนอนผมนอนประจำเลยนอนบีนแบ็กนั่นที่ผ่านเข้าไปข้างในแล้วนะคือถ้าเกิดเป็นสนามบินอื่นเราคิดภาพเข้าไปข้างในเราก็ต้องไปนั่งบนเก้าอี้เป็นแถวแถวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้นอนกระดิกเท้าอยู่บนบีนแบ็กไปเลยแล้วผมไม่ได้ทำอย่างนั้นนอนกระดิกเท้าดูเขาบินขึ้นหรือบินลงใต้ต้นไม้ในบนบีนแบ็กก็ผมก็ว่าเขาออกแบบดีมากแล้วก็แต่การเข้าการออกก็เดินผ่านร้านค้าอะไรเงี้ยก็มีร้านมีอะไรต่างๆผมก็ว่าผมจริงๆผมชอบสนามบินสมุยนะฮะถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยไม่พูดถึงขนาดนะผมว่าสนามบินสมุยเป็นสนามบินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งที่ผมเคยไปด้วยซ้ำไม่ต้องเฉพาะในเมืองไทยเนี่ย
1: เป็นเพราะว่าต้องไม่ต้องเดินไกลด้วยหรือเปล่า
0: ก็เดินไกลนะฮะก็เดินจากไอ้ในจุดเช็คอินเขาอยู่ข้างหน้าผ่านจุดเช็คอินก็ต้องเดินเข้ามาแต่เดี๋ยวเขาก็มีรถสำหรับคนที่ยังไม่เดินแต่ผมส่วนใหญ่ผมเดินตลอดฮะเพราะมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นก็เดินผ่านร้านค้าไปเรื่อย
1: ๆทำไมสนามบินอย่างถ้าเอาให้เราเห็นภาพชัดๆอย่างดอนเมืองก็ที่หนึ่งอย่างสุวรรณภูมิก็ที่หนึ่งทำไมต้องเดินไกลๆครับอาจารย์นะ
0: ถ้ามันแหงอยู่แล้วสนามบินเนี่ยเขาบินมันจอดเพราะมันจอดมันบินแต่ละลำมันไม่ทิ้งที่เล็กๆเพราะฉะนั้นมันจะถ้าเกิดเกตของเรามันอยู่ไกลมันก็ต้องเดินไกลอย่างมากถ้ามีถนนรางเลื่อนให้ถ้าเกิดเป็นอย่างสุวรรณภูมิตอนนี้ถึงขั้นเนต้องนั่งรถไฟฟ้าไปเพราะว่าเครื่องบินแต่ละลำมันจอดคุณหมิงก็ต้องเข้าใจว่าเราเครื่องบินแต่ละลำที่20ปีเนี้ยลำที่หนึ่งก็ล่อไปต้อง320เมตรแล้วปีเครื่องบินอีกอะไรอีกแต่ละงวงมันห่างกันเพราะงี้ไงก็ต้องเดินไกล
1: ผมไปขึ้นรอขึ้นเครื่องที่ JFK เดินนิดเดียวเองกระดิกเท้านอนแล้วนอนอีกหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลัง
0: ก็อันนั้นก็แล้วแต่ว่าเกณฑ์ไหน
1: ครับ
0: แต่จริงๆก็ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนะฮะหลายสนามบินที่ผมไปเนี่ย พอดีไปบ่อยอะไปหลายสนามบินนะเจอสนามบินบางแห่งเนี่ยบอกนี่มันสนามบินสมัยก่อนมุมไบยังไม่สร้างใหม่นี่ผมถึงก็มึนว่าไอ้นี่คือเมืองที่มีคนอยู่10ล้านเลยทำไมสนามบินมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นผมเจอสนามบินมาเกือบทั่วโลกแล้วฮะผมก็เลยรู้สึกอีกเลยว่าโอเคสนามบินเมืองไทยถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้ในระดับดีอะเม
1: ื่อ
0: เทียบกับที่อื่นนะฮะเมื่อเทียบกับหลายเมืองที่ขนาดใกล้ๆกันเนี่ยก็ถือว่ายังยอมรับแต่ส่วนของชางจีเขาเก่งมานานแล้วเขาพัฒนาของเขามาเรื่อยๆเขามีสเต็ปเขามีอะไรต่างๆเขาผมไปตั้งแต่สมัยเริ่มเปิดสวนผีเสื
1: ้อ
0: ตอนก่อนผมไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่สนามบินยาชางจีกับดอนเมืองเนี่ยหน
1: ้
0: าตาเกือบเท่ากัน
1: ชอบที่นั่งโมโนเรลหรือรถไฟฟ้าก็ไม่รู้นะฮะเข้าเมืองออกจากสนามบินแล้วก็มาเข้าเมืองที่ชางฮีนะฮะ
0: เขาวิ่งมาเรื่อยๆเรียบไหมนะของเราก็มีนี
1: ่ครับ
0: ก็นั่งมาดินั่งเข้าเมืองได้เหมือนกันเข้ามาที่ก็แอร์พอร์ตลิงก์ไง
1: ครับ
0: ที่เราว่าของเขาอาจจะมาบ่อยกว่านิดนึง
1: ของเขามันดูเป็นลักษณะเป็นรถไฟห่อเล็กๆน่ารัก
0: นั่งคืนนี้ก็ไปนั่งที่สายสีเหลืองสายสีชมพูเหมือนเมืองนี่เลย
1: ครับไปกันที่ข้อความหน่อยครับ SMS ครับเคยเมาเรือแล้วไต่ไดหมึกเอาผมไปไว้เกาะหนึ่งในระยองแล้วค่อยกลับมารับตอนเช้าอยู่คนเดียวหล่อเลยครับจะหลับตาทีผ้าปูยักษ์ในทีวีก็ผุดเข้ามาในหัวแต่ตอนเช้าน้ำลงเดินไปเกาะข้างๆได้ด้วยครับแต่ไม่รู้ที่ไหน
0: เกาะกูดีครับ
1: อ๋อฮะ
0: เกาะกูดีเขาเรียกเกาะปลาตีน
1: ครับ
0: กูดีอยู่แถวนั้นถ้าเกิดเกาะที่เดินไปข้างๆได้นะฮะมันจะเป็นเกาะเล็กๆเรียงกันเจ้าตรงนั้นเป็นที่ทำการอุทยาน
1: ครับ
0: นะมันไม่ใช่ที่ทำการอุทยานเป็นที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน
1: ไปกันที่ข้อความในไลน์ YouTube ครับคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาคุณฮาวีบอกว่าที่ขอนแก่นมีร้านอาหารไหนแนะนำบ้างครับโ
0: อ้โหคุณฮาวี
1: ไปเดินตลาดได้มั้ยผมแนะนำในมาร์เก็ตตลาดดงตาลอะไรประมาณนั้นไปร้านนี้ไม่รู
0: ้ร้านนี้มันมหาศาลเลย
1: ฮะ
0: ปกติผมไปขอนแก่นผมกินหมูกระทะที
1: ่
0: มากินหมูกระทะมันก็มีร้านอาหารไทยอันนึงที่เป็นสวนๆแต่ผมชื่อไทยๆผมจำชื่อตอนนี้ไม่ได้
1: ขอนแก่นเมืองเขาเจริญมากมันก็เลยแบบ
0: ถึงถ้าเกิดคุณผู้ฟังคนไหนอยู่ขอนแก่นก็บอกมาแล้วกันร้านที่อยู่ในสวนแล้วก็มีเป็นเรือมีบ้านต้นไม้อยู่ในร้านด้วย
1: ไป
0: บึงแก่นนครเดียวเข้าซอยก็ไปหน่อย
1: ไปไหว้พระธาตุแก่นนคร
0: ต้นด้วยสอเสืออะไรประมาณนี้
1: เวลาโพเพช่วงเย็นๆเนี่ยมีร้านอาหารที่อยู่ริมบึงแก่นนครเนี่ยเพียบเลยกินปลาย่างส้มตรงส้มตำมันมีตั้งหลายร้านจะให้ชี้ชัดไปร้านไหนมันละม้อตะบัก
0: ก็คือไม่สามารถจะอธิบายได้เอาไปร้านไหนที่เด็กมขอนแก่นเข้ากันเยอะเลี้ยวเข้าไปร้านนั้นไปดูสาว
1: หรือไปเที่ยวห้างขอนแก่นสไตล์อาจารย์ชนชั้นขอนแก่นอย่างนี้ดีไหม
0: เดินเล่นเดินเล่นเย็นเดียวกลางวันกลางวันเที่ยง
1: ครับตลาดต้นตาลนี่ในมาร์เก็ตเขายังมีอยู่เปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปมานานหลายปีเหมือนกันแล้วคุณสุวิทย์ครับส่งเข้ามาสวัสดีสายๆวันจันทร์วันที่สมุทรปราการร้อนมากครับถามคุณเหม่งเงินไทยช่วยไทยพลัสที่ขอไว้4ปีจะได้ไหมแค่4เดือนน้อยไปครับจริงอาจารย์บอกว่าขอ4ปี
0: ผมขอไม่ใช่คุณเหม่งขอ
1: เออใช่ครับ
0: เดี๋ยวเขาให้มาผมต้องความดีความชอบต้องเป็นของผมไม่ใช่ของคุณเหม่งแล้วผมจะไปรู้ถามผมเมื่อตอนไหนโตไปถามนายกหนูดิ
1: บึ้งเขาบอกว่ามีตอนนี้มอทอนี่ทางท่านนายกอาจจะมึนๆอยู่นะผมว่านะคุณเชียร์ลิเวอร์พูลบอกว่าฝากบอกผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั้งผู้ว่าทั้งสกช่วยไปเก็บป้ายหาเสียงด้วยครับบางป้ายมันบังทางเข้าออกซอยอันตรายดี
0: อันนี้ต้องทำนะฮะอันนี้เป็นความรับผิดชอบของเรานะฮะใครไม่ทำก็ได้จำไว้เพียงแต่ว่าเขาก็มีจดกฎกติกาอยู่แล้วแต่ป้ายหาเสียงหน้าบ้านผมน้อยฮะถ
1: ือ
0: ว่าน้อยมากเทียบกับตอนเลือกตั้งใหญ
1: ่พูดถึงไซซีอิงท่านนักศึกษาประเทศไทยนี่เหมาะกับรองรับนักศึกษาจากประเทศต่างประเทศมาเที่ยวท่านนักศึกษาไหมครับ
0: มาฮะก็มาประจำเหมือนมาทุกวันอ่ะ
1: พวก
0: ถ้าเกิดมาถามคณะประมงผมเนี่ยมีทุกวันอ่ะ
1: พวกญี่ปุ่น
0: ไม่ใช่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นประเทศสองหลังนี่จีนฮะจีนไปเกือบครึ่ง ครึ่งนึงอ่ะขณะที่ประเทศอื่นก็มีฮะแอฟริกาวันนี้ก็มีมาจากโปรตุเกสหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาในลักษณะก็มันก็ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาบ้านเราอ่
1: ะ
0: ซึ่งของเรามีพอดีที่คณะทำเอ็มโอยูเยอะเพราะฉะนั้นก็เขาก็แวะกันมาผัดกันไปผัดกันมาส่วนใหญ่ก็มากันเพียบอยู่แล้วไม่เพราะว่าบ้านเรามันเดินทางสะดวกครับ
1: บ้านเรามันถูกหรือเปล่ามาทั้งทัศนศึกษาก็ไม่แพง
0: ก็ซัมเมอร์ไงใช
1: ่ค่ะ
0: มันราคาไม่แพงฮะก็มาอยู่แถวเกษตรโรงแรมจะแพงนี่ไงโรงแรมมันก็พันบาทเลยอยู่อะไรอย่างเงี้ยหลักการหลักพันมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผู้คนมาอยู่ได้อาจารย์ก็พานักเรียนมาประจำมากันชอบไปชุมผมเนี่ยคาเฟ่ที่สร้างอยู่คณะประมงเนี่ยมีมาทุกวันเนี่ยว่าง่ายถ้าเกิดพูดถามวัฒนศึกษามาจากแอฟริกามาตอนหลังแอฟริกามาเยอะด้วย
1: อืมฮะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันนิดนึงนะฮะจริงๆน่าจะพูดก่อนด้วยคือตอนนี้ได้ทางภาคเหนือทางฝั่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ฝนตกหนักครับเห็นบอกว่าประกาศเตรียมรับมือและเตรียมความพร้อมน้ำป่าไหลหลากก็เริ่มมาแล้วนะอาจารย์ฮะฝนฟ้าอากาศน้ำเนิมนองกันมาแล้วนี่ก็จะไล่เริ่มลงมาจากเหนือลงใต้ตามลำดับ
0: ใช่นะมันก็ตามสเต็ปก็คืออย่างที่บอกไว้เอลนิโยมันตอนช่วงแรกเนี่ยมันยังฝนปกติอยู่เพราะว่ามันยังไม่ออกฤทธิ์เต็มที
1: ่
0: ออกฤทธิ์มันจะไปออกฤทธิ์ตอนตุลาพฤศจิกาก็บอกไปแล้วเพราะงั้นช่วงแรกเนี่ยมันก็เป็นช่วงยังฝนฟ้ายังค่อนข้างปกติอยู่ก็รู้นี่กันว่าอย่ามีไต้ฝุ่นมาแถวบ้านเราแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนมันก็จะมาตามลมมรสุมมันก็จะเฉียงขึ้นมาจากทางอันดามันเฉียงผ่านขึ้นมาเข้าไปภาคเหนือของไทยอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะจะแต่ถ้าเกิดไต้ฝุ่นมานี่มันจะมาทางเวียดนามนะเพราะงั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีแววตอนนี้ไต้ฝุ่นที่ชอบญี่ปุ่นมันพิเศษเอไอญี่ปุ่นโดนไปหลายลูกแล้ว
1: ครับ
0: 8ลูกที่เกิดเนี่ยล่อไป3ลูกที่มุ่งหน้าไปที่ไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะฮะมีดับเบิ้ลไต้ฝุ่นด้วยโชคดีที่มันลดความแรงกลายเป็นโทรปิกพายุโซนร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปีนี้ก็ขอให้ญี่ปุ่นรับไปเยอะๆแล้วกัน
1: ผมเห็นคนญี่ปุ่นนี่เขาก็บางทีก็บายๆนะมาตั้งล็อกลากมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยก็ดูแล้วก็มีความสุขดี
0: ผมว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปัจจุบันไปเนี่ยคนเราจะต้องมูฟในลักษณะเนี่ยฮะเหมือนคนกรุงเทพอ่ะคือเอาตัวเองไปที่ตั้งแล้วก็ถ้าเกิดอากาศมันไม่ดีฝุ่นมันเยอะเราก็ต้องหนีไปเที่ยวเป็นการเที่ยวแบบ15วัน7วัน15วันตามที่ต่างๆนะหรือแม้กระทั่งคนต่างชาติคนญี่ปุ่นเองเขาก็หรือคนเอเชียเองเนี่ยเขาก็หนีพายุไต้ฝุ่นมันจะมาเฮ้ยไปเมืองไทยดีกว่าเดี๋ยวรู้ล่วงหน้านี่อีก4วันเข้า
1: แล้วก็หนีพายุมาอยู่เมืองไทยพอพายุเสร็จก็ค่อยกลับประเทศเขาไปใช้ชีวิตต่อ
0: ก็ใช่แล้วทำไมเราฉันต้องไปตากได้รอรับไต้ฝุ่นถ้าเกิดสมมติไม่ต้องห่วงบ้านไม่ห่วงอะไรนะเพราะว่าแต่จริงจริงคนญี่ปุ่นเราอาจจะไม่ค่อยทำอย่างนั้นเพราะเขารักบ้านเขาชอบดูแลบ้านแต่ขณะที่แต่ถ้าเกิดคนยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เช่าหอไงฮะ
1: ครับ
0: เช่าห้องเช่าหอไม่ได้มีบ้านตัวเองด้วยซ้ำ
1: อยู่ประเทศเขาก็ไปถ้าพายุเข้าก็ได้แต่อยู่ในห้องอุดอู้ห้องก็เล็กด้วยมาอยู่เมืองไทยดีกว่าบัตเจ็ตเท่าๆกันเงินเหลือได้บางที
0: ไม่ใช่ห้องเราด้วยซ้ำพังก็พังไปดีกว่าเจ้าของห้อง
1: ครับครับครับครับ
0: ก็เพ่นเนี่ยเพ่นหนีไปเรื่อยๆซึ่งคนกรุงเทพอีกหน่อยน่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อคนเชียงใหม่เงี้ยดูฝุ่นเชียงใหม่ก็เหมือนเพื่อนคุณเหม่งก็บอกแล้วหนีมากรุงเทพ
1: หนีเลยหนีเพียง
0: คนในอนาคตเนี่ยก็คือเป็นการท่องเที่ยวใหม่ที่ฝากบอกท่านน้องกรีนอกจากเอา 3,000 ล้านมาช่วยเราเที่ยวแล้วอันนี้เป็นอีกเทรนด์นะครับเรียกว่าเทรนด์เที่ยวโลกร้อน
1: หนี
0: โลกร้อนหมายความว่าตรงไหนโดนภัยพิบัติเราก็ชิ่งหนีไว้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วพอสงบแล้วก็ค่อยกลับไปใหม่
1: ไปแอบสัมพันธ์ประเทศไทยพร้อมรับผู้ลี้ภัยชั่วคราว
0: อย่างเงี้ยผมว่าดีออกง่ายดี
1: ดี
0: นะแล้วเขาก็มาทุกปักอยู่เมืองไทยถือว่าเที่ยวเรื่องอย่างคิดเวฟที่ยุโรปเนี่ยเป็นโทนฟ้าก็รู้อยู่แล้วไ
1: อ้
0: ตอนอีกเขารู้ล่วงหน้านะฮะคิดเวฟไม่ใช่ไม่รู้นะฮะเจ็ดวันจะคิดเวฟมาเขาที่เพ่นมาเมืองไทยวีซ่าก็เป็นของใช้ขอออนไลน์เวอร์เข้าวีซ่าก็เข้ามาแล้วก็นอนกลิ้งอยู่เมืองไทยสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์
1: วิกฤต
0: หนีกลับไป
1: วิกฤตน้ำมันก็เหลือเล็กน้อยแล้วอีกนิดหน่อย
0: ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวค่าบินก็ลงนะเขาใช้วิธีการชิ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันเวิร์กฟอร์แมนนี่แวร์อยู่แล้ว เออหรือต่อให้อยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันขนาดนั้นมันก็ทำงานไม่ไหวอยู่แล้วมันนั่งทำงานในคาเฟ่เย็นๆเมืองไทยดีกว่าม
1: าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยดีกว่าอาหารก็อร่อย
0: ใช
1: ่ไปใช้ไปเสี่ยงอดทนเสี่ยงชีวิตอยู่ที่นู่นมันก็
0: เขามาทำงานได้เลย
1: มาน
0: ั่งทำงานเนี่ย work from anywhere
1: แล้วเน็ตประเทศไทยก็เร็วด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์บอกไว้
0: อะไรนะ
1: เน็ต
0: เน็ตเบ

0: ไทยแรงสุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกดีกว่าเน็ตยุโรปแน่นอน
1: ผมว่าน่าจะเริ่มทำพวกแรงกิ้งแล้วนะจะอันดับว่าอินเทอร์เน็ตประเทศไหนที่แรงที่สุดในโลกเนี่ย
0: อันนี้ผมว่าของเราติดอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: ของเราแรงครับเน็ตของบ้านเราดีอยู่แล้ว 5G เนี่ยค
1: ือ
0: เมืองไทยนี่จะมีปัญหาคือผมไม่รู้จะใช้แพ็กเกจไหน
1: อ๋อครับทำไมล่ะฮะมันมีเยอะ
0: ไม่มันมีทั้ง 5G ผมซื้อให้ 5G ไว้มันก็ใช้เท่าไหร่มันก็ไม่หมด
1: เออ
0: แล้วมันก็มี Wi-Fi ด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบางทีก็สับสนว่าจะถลุงเน็ต
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ไหนดี
1: แต่คุ้มแต่ตังที่จ่ายเนี่ยจ่ายทั้งแพ็คเกจมือถือแล้วก็แพ็คเกจ Wi-Fi ด้วยนะแยกกัน
0: ใช่ถูกเดี๋ยวอย่าพูดคือคุณเหม่งบ้านผมมี Wi-Fi 2ยี่ห้อด้วย2เจ้าใหญ่ด้วยมีทั้ง True มีทั้ง AIS
1: อาจารย์กลัวจะเฟลอะไรไปเหรอฮะเกิดระบบนึงล่ม
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมีขนาดนั้น
1: อ๋อฮะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันอ่ะก็ในขณะที่ทางฝั่งของอีสานเมื่อเช้าดูข่าวนะคือทางเหนือนี่ก็ฝนตกแล้วแต่ว่าเราก็ต้องออกประกาศเตรียมความพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากด้วยในขณะทางฝั่งอีสานเนี่ยเหมือนเอลนิโญจะมาเต็มเลยนะฮะแห้งแล้งอยู่รอฝนฟ้าอากาศอยู่ด้วย
0: ไม่ผมอีสานเนี่ยดูตั้งแต่มันจะเริ่มแล้งเนี่ยไอ้ที่แล้งก่อนเนี่ยคืออีสานตอนบน
1: ครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดมีไต้ฝุ่นเนี่ยพอดีเข้ามาทางนั้นก็จะช่วยลดแรงได้เพราะไต้ฝุ่นจะพาลมเข้ามาที่พาฝนมาที่อีสานตอนบนในจุดที่แรงแต่ตอนนี้ไต้ฝุ่นชอบญี่ปุ่นเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: มันก็เลยยังไม่มีไต้ฝุ่นพาน้ำมาช่วยแถวนั้นตรงนั้นเนี่ยจะแรงแล้วถ้าเกิดแรงแล้วตอนนี้แรงเนี่ยดูแล้วแววแล้วมันนานอ่ะ
1: ดูแล้วนี่ก็ภาพที่ถ่ายมาเนี่ยแตกต่างกันมากเลยคือมีภาพข่าวของทั้งฝั่งภาคเหนือนี่ก็โอ้ฝนตกเย็นชุ่มฉ่ำทางฝั่งของอีสานก็แห้งๆภาคกลางก็ก็ฝนก็ตกนะฮะกรุงเทพมหานครน้ำก็ท่วมรับผู้ว่าใหม่คนเดิมคนดีคนเดิม
0: ก็ยังปกติอยู่ใช้คำว่ายังปกติอยู่แล้วกันนะฮะสำหรับกรุงเทพเพราะงั้นเวลาคำถามเนี่ยเวลาผมพูดเรื่องอะไรก็จะมีคำถามมาไปชอบถามมาตกลงจะแล้งไม่แล้งเลยไงผมก็คือประเทศไทยเนี่ยถ้าจะเป็นสิงคโปร์ผมจะตอบให้เต็มปาก
1: ครับ
0: ประเทศก็มีอยู่แค่นั้นน่ะแต่ถ
1: ้
0: าเกิดประเทศไทยเหนือจดใต้กรุงเทพเป็นนราธิวาสกรุงเทพวิ่งไปแม่สายเกือบพันแล้วมันจะตรงไหนครับพี
1: ่
0: มันก็จะมีทั้งตกทั้งแล้งตามจุดต่างๆมันก็ต้องระบุพื้นที่ชัดเจนตอนนี้ก็คืออีสานตอนบนเนี่ยแล้งทางแม่ฮ่องสอนทางด้านฝั่งตะวันตกรับลมมรสุมมันก็ยังมีฝนตกบางทีอาจจะหนักหน่อยขณะที่ในกรุงเทพก็ยังฝนฟ้าปกติภาคใต้เรานี้ก็ยังฝนฟ้าปกติอยู่นะถ้าเกิดพูดอย่างนั้นได้
1: นี่ท่านฟังส่งเข้ามาครับผมมีเพื่อนอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียครับเขาบอกว่าเดินเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยร้อนมากเหนียวตัวเหรอ
0: ออสเตรเลียแห้งฮะ
1: อ๋อครับ
0: อากาศแห้งฮะแห้งกว่าเพียงแต่ว่าร้อนเหรอออสเตรเลียเขาโคตรร้อนเลยเพื่อนพี่อยู่ไหน
1: เพราะมันก็คว้าออสเตรเลียไม่รู้เขาไม่ได้บอกด้วยเหมือนกัน
0: บองเลยในเมืองแถวที่ผมอยู่เนี่ยก็ร้อนพอกันอ่ะคนออสเตรเลียแถวเมืองผมใส่ขาสั้นหมดอ่ะชุดทำงานเนี่ยที่ผมชอบมากคือชุดราชการของออสเตรเลียเนี่ยคือแถวเมืองผมนะฮะรัฐผมคือใส่ขาสั้นเนี่ยขาสั้นเลย
1: นี่ชุดทำงานแหละฮะ
0: รองเท้าคล้ายชุดนักลูกเสื
1: ออ๋อมันอาจารย์ตอนที่อาจารย์อยู่เนี่ยอากาศร้อนของเขาเนี่ยเทียบกับประเทศไทยแล้วเป็นยังไงฮะ
0: เฮ้ยของผมหน้าร้อนนี่ก็เท่าๆกับเมืองไทยเลยครับเมืองผมค่อนข้างร้อนมากแต่หน้าหนาวก็ดีกว่าเมืองไทยหน้าหนาวดีกว่าหน้าหนาวดีกว่าแต่หน้าหนาวก็ไม่ดีกว่าก็ประมาณเชียงใหม
1: ่แต่ชุดทำงานเขาคล้ายกับผมนะฮะคือตอนที่มาจัดรายการเนี่ยก็ใส่กางเกงยีนส์ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อเชิ้ตบ้างแต่ว่าตอนที่กลับไปเข้าออฟฟิศก็ใส่กางเกงขาสั้นเหมือนกันครับ
0: ไม่เดี๋ยวคุณเหม่งเข้าใจคำว่าชุดทำงานคนละคำกันของผมนี่คือชุดฟอร์มอลของราชการชุดสีกากีเนี่ยชุดกากีของเราเนี่ยเวลาเราใส่ต้องใส่ชุดกากีเวลาชุดราชการเต็มตัวใช่ไหมเต็มยศเวลาไปเป็นบัตรราชการต้องใส่ชุดกากีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นั่นแหละคือชุดฟอร์มอลไม่ได้ชุดที่เริ่มหมายความว่าชุดทำงานทั่วไปนี่ไปแต่งอะไรก็ได้ขาสั้นนี่คือชุดฟอร์มอล
1: ครับ
0: แต่รับเจ้านายมันเจ้านายเรียกคื

0: มางานอะไรนี้ก็ใส่ขาสั้นได้เป็นฟอร์มอลเลยแต่อันนี้ผมพูดถึงเมืองผมนะจะบอกเฮ้ยซิดนีย์ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเมืองผมกับซิดนีย์คนละเมืองกันครับ
1: จะดูเวลานะครับเวลาหมดเวลาครับสวัสดีครับอาจารย์นะทิ้งท้ายกันไว้เดี๋ยวให้อาจารย์มาตอบพรุ่งนี้แล้วกันมีท่านฟังถามมาว่าฮิปโปกับจระเข้อะไรน่ากลัวกว่ากันครับ
0: ฮิปโปครับจะบอกได้เลยถ้าเกิดนับจำนวนคนที่โดนสัตว์ทำร้ายต่อปีฮิปโปคือสัตว์ที่ทำร้ายมนุษย์มากที่สุดในโลกครับ
1: วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Tower

ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาถกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกโดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 น.นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบ งบปี70ต่อสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศว่าร่างพรบ งบ 2,570 โดยมีจำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นเงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2,570 มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 1.5%ในขณะที่หนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคม2569มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทรัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมศาลอาญาพิพากษาจำคุกแม่หลอกลูกวัย13ค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นรวม7ปี6เดือนที่ห้องพิจารณาคดี905ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทนางสาวลักษณาเป็นจำเลยในความผิดฐานธุระจัดหาล่อหรือพาไปเพื่ออนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีในข้อหาค้ามนุษย์จากกรณีจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันแล้วถูกจับกุมส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวโดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยจำเลยให้การรับสารภาพก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบสอบประวัติของจำเลยโดยไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วันมีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000 ถึง 80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาสำนักข่าวของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงจะระงับการโจมตีตอบโต้กันไว้เป็นการชั่วคราวและจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคารนี้ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งระหว่างนี้เรือต่างๆจะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีเดิมทีการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดกลับมา

0: ปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ต้องย้ายสถานการณ์การจัดเจรจาไปยังกรุงโดฮาและเปลี่ยนประเด็นไปที่ความปลอดภัยการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้แทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่ส

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเบ็คแฮมฟันเงินมากกว่า800ล้านบาทจากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาในฟุตบอลโลกเซอร์เดวิดเบ็คแฮมรับทรัพย์ก้อนโตสูงถึง19ล้านปอนด์หรือราว840ล้านบาทจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆตลอด40วันในศึกฟุตบอลโลก2026โดยอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษวัย51ปีปรากฏตัวในโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับสินค้าหลากหลายแบรนด์ซึ่งออกอากาศในช่วงก่อนเริ่มเกมช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกทั้ง2รอบและช่วงพักครึ่งญี่ปุ่นเตรียมสวมชุดเยือนสีขาวลงเล่นกับบราซิลในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายโดยละพักซามูไรบลูส์มีโปรแกรมบิ๊กแมตช์ปะทะบราซิลในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายเวิลด์คัพครั้งนี้และพวกเขาก็จะสวมชุดเยือนสีขาวลงไปสู้กับทีมแชมป์โลก5สมัยในเกมระหว่างญี่ปุ่นกับบราซิลในคืนวันนี้นั้นฟีฟ่ายืนยันว่าญี่ปุ่นจะสวมชุดเยือนสีขาวส่วนบราซิลจะสวมเสื้อสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนบอลคุ้นตาสำหรับการใส่ชุดเยือนสีขาวของญี่ปุ่นในเกมนี้จะเป็นการใส่ชุดเยือนครั้งแรกหลังจากสวมใส่ชุดเย้าสีน้ำเงินมาตลอด3นัดและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: มาแล้วฟังเพลงปลุกระดมกันนิดหน่อยนะครับผมนายทนายไลฟ์บอลโลกนะแต่ว่ารายการของเราคือบอลโลกอัปเดตครับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับอยู่กับน้องนนท์และสมิธและผมเจียงทรงศักดิ์นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีน้องนนท์ด้วยก็เราเริ่มต้นอย่างคึกคักนะเพลงของไอโจสปีดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้กี่ล้านวิวแล้ววะ
1: 73ล้านวิวแล้ว
0: โอ้โห
1: เพลงยิ่งใหญ่ทีเดียวนะ
0: อลังการงานสร้างดาวล้านดวงนะ
1: รู้บรรยากาศคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีก่อนเข้ารายการของเรา
0: เดี๋ยวเนี่ยต่อจากรายการเราเดี๋ยวฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่บิ๊กแมตช์จะเริ่มแล้วก็เป็นบราซิลเจอญี่ปุ่นนะครับเวลาเที่ยงคืนเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงแล้วล่ะครับก็จะเริ่มต้นนะ
1: ใช่ครับ
0: บอลโลกในรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเนี่ยจะเริ่มอย่างจริงจังไม่จริงจ้อยนะเมื่อคืนนี้มีน้ำจิ้ม1คู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเจ้าภาพแคนาดานะที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกของชาติเลยเอาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแบบนี้สะใจกองเชียร์เจ้าถิ่นเลย
0: โอ้โหเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะ
1: ก็เลยทำให้ตอนนี้เหลือ31ทีม
0: ครับ
1: ในฟุตบอลโลกกลับบ้านไปแล้ว17ทีม

0: 17ทีมนะ
1: จาก48ทีม
0: ครับ
1: ก็มีทั้งสุขสมหวังมีทั้งสร้างประวัติศาสตร์มีทั้งเรียกว่าโดนโจมตี
0: ครับ
1: สำหรับหลายๆชาติที่ทำผลงานได้ไม่ดีเดี๋ยวมาพูดคุยกัน
0: มีพูดคุยกันข่าวเยอะมากนะแต่ว่าก็เดินมีอะไรไหมครับ
1: ถามคำถามคุณผู้ฟังก่อน
0: ได้เลยได้เลยมีอะไรบ้าง
1: อยากแจกครับรายการของเราลูกฟุตบอลมินิฟุตบอลนะฮะหลายคนนี่ร่วมสนุกมาในช่วงหลายๆช่วงของ FM 99ของเราแต่อาจจะยังไม่ได้ช่วงของเราช่วงนี้มีอีก3ลูกนะ6ลูกเลยสิแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะครับเพียงแค่คุณตอบคำถามที่ผมจะถามต่อไปนี้นะฮะแล้วส่งข้อความส่งคำตอบมาที่4689899คำถามวันนี้29มิถุนายนตั้งใจฟังดีๆนะฮะ
0: ครับ
1: คำถามนี้ไม่ง่ายบอกเลย
0: ไม่ง่ายนะ
1: คุณต้อง
0: ยากสิไม่ง่ายครับ
1: ถูกต้องครับไม่ง่ายครับมันยากครับถ้าโอ้โหต้องมีคอมพิวเตอร์ช่วยอ่ะเดี๋ยวพี่เจ๋งลองฟังว่าพี่เจ๋งจะตอบถูกไหมถ้าไม่กดคอมพิวเตอร์เลยนะ
0: ครับ
1: ปี2002ฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยในรอบคัดเลือกมันยังมีการไปเพลย์ออฟกับโซนในทวีปอื่นๆเหมือนกันเหมือนกับครั้งนี้ก็มีแต่ว่าที่มันพิเศษคือปี2002เนี่ยทีมจากยุโรป
0: ครับ
1: จะต้องไปเพลย์ออฟกับทีมจากเอเชียครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมจากยุโรปจะต้องมาเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอื่นเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะไม่มีแล้ว
0: ครับในครั้งสุดท้ายนะ
1: นั่นคือครั้งสุดท้ายเราถามว่าทีมนั้นคือทีมอะไร
0: ครับ
1: ที่ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมจากเอเชียก็คืออิหร่านยากไหม
0: ยากอยู่นะใบหน่อยไหมใบหน่อยเซ
1: ปี2002นี่โอ้โหผ่านมา24ปีแล้วผมเชื่อว่าหลายคนจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ายุโรปเนี่ยต้องมาเพลย์ออฟกับเอเชียไม่คุ้นเลย
0: เออไม่ค่อยมีนะปกติจะเป็นออสเตรเลียไปไขว้กับอเมริกาใต้อะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใบยังไงดี
0: ใบยังไงดี
1: เป็นชาติที่ไม่ใหญ่มันก็ต้องไม่ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าใหญ่มันคง
0: ไป
1: เข้ารอบอัตโนมัติไปแล้วไง
0: เอออ
1: ันนี้มันก็เป็นชาติที่ไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่ามากในเมืองไทย
0: ครับ
1: แต่กองหน้าของเขา มีภาพจำจากแฟนบอลชาวไทยของเราผมเชื่อว่าจำได้แน่นอนเคยมาเล่นกับลิเวอร์พูลด้วย
0: เคยเล่นกับลิเวอร์พูล
1: กองหน้าเขาเคยเล่นกับสเปอร์มาก่อน
0: ครับ
1: ก่อนจะย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลชอบตีลังกายิงเข้าแล้วตีลังกา
0: ครับ
1: นี่แหละคือชาตินี้แหละคุ้นไหม
0: ยิงเข้าและตีลังกา
1: ช่วงปี2002นะ
0: ครับโอ้ยากอยู่นะ
1: โอ้ยังยากอยู่ใช่ไหม
0: เออยากอยู่นะ
1: กองหน้าที่ชอบตีลังกาในพรีเมียร์ลีกอ่ะมีคน
0: อ๋อ
1: ตีลังกาเสร็จแล้วยิงปืน
0: อ๋อยิงปืนยิงปืน
1: เออง่ายยังง่ายยัง
0: เชื่อเหมือนกับตอนทีแมนยูใช่ไหม
1: คล้าย
0: ๆคล้ายๆนะ
1: เออ
0: กับตันขาโหด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ของแมนยู
1: มาเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วไม่ค่อยเกิดไม่เกิดเลยดีกว่า
0: โอเค
1: เออน
0: ั
1: ่นแหละชาตินั่นแหละชาตินั่นแหละยิงเข้าแล้วตีลังกาก่อนตีลังกาเสร็จแล้วยิงปืน
0: ใช
1: ่เออมีคนเดียวแหละนั่นแหละชาตินี้แหละเคยมาเพย์ออฟกับอิหร่าน
0: อ๋อเหรอเออ
1: เ
0: ออลืมไปแล้วนะ
1: โอ้โหยากนะผมว่ายากนะแต่พอใบไปแล้วผมว่าง่ายแล้วประมาณนี้นะใครที่รู้แล้วส่งมาที่4689899แล้วใครที่ตอบถูกนี่เดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปเลย
0: ได้เลย
1: นี่ตอนนี้ทีมงานบอกว่าพยายามติดต่อคนที่ตอบถูกในหลายๆช่วงไปแล้วนะแต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ฝากรับด้วยนะอย่าคิดว่าเป็นเบอร์แบบพวกสแกมเมอร
0: ์สแกมเมอร์ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: ครับ
1: อ่ะก็ใครที่ได้รางวัลก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไป
0: ใช่ฮะนะครับอ้าวก็เข้ามาคุยกับเราได้นะ4689899แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะ YTFB หรือ TT นะครับหรือว่าต่อนะครับเข้ามาคุยกันนะครับเมื่อกี้ก็โอ้เปิดเพลงโหมโรงเลย
1: ครับ
0: เพราะว่า

0: วยด้วย
1: ครับ
0: ก็จริงๆครึ่งแรกเนี่ยต้นเกมแอฟริกาใต้ดูดีกว่านะครองบอลบุกได้เยอะกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเล่นไปสักพักหนึ่งแคนาดาเริ่มตั้งเกมติดแล้วก็ครองบอลบุกกดดันมากขึ้น มีจังหวะมงจ่อๆทีนึงนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของแอฟริกาใต้รอนเวลวิลเลียมส์นี่เซฟไว้ได้หมด
1: ครับ
0: ครึ่งแรกนี่ถือว่าโชว์ซูเปอร์เซฟเลยโกของแอฟริกาใต้แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยแคนาดาเหนือกว่าชัดเจนเลยครับแล้วก็บุกกระหน่ำต่อเนื่องเลยแต่ว่าแนวรับแอฟริกาใต้ก็ยังคงช่วยกันเคลียร์ไว้ได้เล่นรับแบบเต็มที่เลย
1: แต่ว่าจังหวะนั้นก็มันโหผีจับยัดไม่กันเนาะโดนเนาะไห
0: มลงล็อกอะ
1: เปิดบอลมาทางขวาแล้วแนวรับของแอฟริกาใต้คือก็เคลียร์ดีแล้วนะคือมองให้พ้นนอกกรอบเขตโทษเนี่ยแปลว่ามาเข้าทางของเอสตาคิโอฮะพักหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหบอลผ่านมือผู้รักษาประตูนะของแอฟริกาใต้เข้าไปเสียบเสาเลยอ่ะเสียบเสาไกลเข้าไปเลยนะ
0: ใช่
1: เสียบมุมซ้ายเข้าไปเลยซ้ายมือของเอสตาคิโอนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เข้ามุมพอดีพอดี
1: เออโหนักเตะของแคนาดาพอยิงเข้าเลยนี่โอ้เจสซี่มาร์ทเนาะคือสุดยอดเลยเนาะทดเวลาทั้งหมด5นาทีและทดเกินมาประมาณ6นาทีครึ่งเกือบ7นาทีอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหแคนาดานะครับสร้างประวัติศาสตร์ได้ไปเล่นรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเลยไปถึงรอบส่งทีมด้วยเพราะก่อนหน้านี้แคนาดาตกรอบแรกในการมาเตะฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้นะ
0: เคยเข้ามารอบสุดท้ายแค่2ครั้ง
1: มี86ตกรอบแรกเลย2022ครั้งที่แล้วก็ตกรอบแรกครั้งนี้โหเข้ารอบน็อกเอาท์ถึง2รอบอ่ะนอนสุดยอดนะ
0: สุดยอดครับ
1: ก็สถิตินะครับคือแคนาดาเนี่ยโอกาสคาดการได้ประตูนะ 1.38 ครับแอฟริกาใต้แค่ 0.14 ครองบอลแอฟริกาใต้มากกว่านะ 58% แคนาดา 42 ครับแล้วแคนาดาโอกาสยิงถึง12ครั้งแอฟริกาใต้6ครั้งแคนาดาตกรอบ7ครั้งนะนนแอฟริกาใต้แค่ครั้งเดียวแล้วดูแล้วเนี่ยการสมบัติแอฟริกาใต้อาจจะเยอะกว่าก็จริงครอบมันก็เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเป็นแคนาดาที่เฉียบขาดแล้วก็คมกว่าครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ไปต่อนะแคนาดาครับสุดยอดนะทีมลูกทีมของเจสซี่มาร์ชครับ
0: อดีตกุนซือลีสยูไนเต็ดนะ
1: ใช่โค้ชชาวอเมริกันนะคนนี้
0: เป็นชาวอเมริกันนะแล้วก็พาแคนาดาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยในการเข้ารอบ16ทีมนะ
1: ใช่ฮะ
0: ก็
1: ครับ
0: เจสซี่มาร์ชบอกว่าโอ้โหยกให้นักเตะเป็นฮีโร่ของชาติเลย
1: ครับ
0: บอกว่านี่เป็นสถิติใหม่
1: ก็เคยมีข่าวเนี่ยเกิดจะได้เป็นโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้นะเมื่อปี2024ฮะก่อนเป็นฮองเมียงโบนะและทันทีนะครับและ2026ครับพาแคนาดาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฮองเมงโบนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มครับและลาออกเรียบร้อยถ้าวันนั้นเจสซี่มาร์ชได้คุมเกาหลีใต้อะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นไงอีฟนะอีฟนะโอ้แล้วดูเจ้าเอสตาคิโอเนี่ยสุดยอดจริงเหรอนะชีวิตของเขาเนาะเล่นให้โปรตุเกสเนี่ยชุดเยาวชนนะ
0: ครับ
1: อยู่กับปอร์โตเล่นไป156นัดทำประตูใน UCL ได้3ประตูนะโอ้ลูกเล่นมาเมเจอร์ลีกก็ยิงประตูได้นะแต่ว่าประตูที่เขาทำได้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมครับ
0: ครับ
1: ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเพื่อครอบครัวพ่อแม่แฟนสาวลูกสาวน้องชายเพื่อพี่น้องบ้านเกิดเพื่อพวกเขาทุกคนครับโอ้สุดยอดนะ
0: ใช่ก็คนยิงประตูชัยในเกมนี้นะครับ
1: ครับ
0: สเตเฟนฮุสตากิโ
1: อ
0: เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาคงจะ
1: ใช่
0: ได้เห็นด้วยนะ
1: เพราะว่าคุณแม่จากไปด้วยโรคมะเร็งสมองนะครับ2023เมษายนและปีต่อมาครับพฤษภาคม2024ครับคุณพ่อก็จากไปอย่างไม่คาดคิดฮะ
0: คือเสียแบบติดๆกันเลยอะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้เขาก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยให้บ้านเกิดนะครับได้ทำสถิติใหม
1: ่
0: เขาเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะภูมิใจในตัวเขาเป็นอย่างมากนะฮะส่วนรอบ16ทีมเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับโมร็อกโกหรือเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: เจสซี่มาร์ชบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะเสียครับจะทำทุกวิถีทางเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้เขาบอกว่าโมร็อกโกนี่เป็นทีมมหาอำนาจของฟุตบอลยุคใหม
1: ่
0: ส่วนเนเธอร์แลนด์นี่ก็เป็นมหาอำนาจของฟุตบอลยุคเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเจอใครก็ต้องเจอมหาอำนาจ

0: ครับ
1: ก็นัดต่อไปก็เชื่อว่าทำเต็มที่แน่นอน
0: ใช่ฮะก็เดี๋ยวแคนาดาก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกครับซึ่งจะลงเตะกันในเช้าวันพรุ่งนี้นะ
1: ใช่ครับแต่ว่าแคนาดาไม่ได้เล่นในบ้านนะต้องไปเล่นที่ฮูสตันนะ
0: ครับ
1: ต้องออกมานอกประเทศแล้วนะ
0: ก็คือไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มของกลุ่มเขาไงนะครับแคนาดาก็ไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มก็เลยต้องมาเตะที่ย้ายประเทศไงแคนาดาจะเป็นกลุ่ม B ไหมใช่กลุ่ม B ครับเพราะว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไงที่เป็นแชมป์กลุ่มแทนแคนาดาก็เลยต้องโยกจากแคนาดานะครับมาเตะที่อเมริกาแทนครับ
1: แต่จริงๆเกมเมื่อคืนนี้กับแอฟริกาก็มาเตะที่ลอสแองเจลิสและที่โซฟาสเตเดียมก็อยู่ที่อเมริกาต่อเลย
0: ใช่อ๋อเตะรอบสมุทรทีมเนี่ยเตะที่อเมริกาต่อใช่ไห
1: ม
0: ก็เมื่อวานนี้นะครับมีผู้ชมนะครับ 69,000 เกือบ 70,000 นะที่โซฟาสเตเดียมครับ
1: ครับ
0: แล้วนัดต่อไปเนี่ยแคนาดาจะรอพบผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์ครับก็เตะที่ฮิวสตันอย่างที่บอกไปนะวันที่4กรกฎาคม
1: ใช่ครับ
0: ก็ย้ายเมือง
1: ก็มีคู่เดียวเมื่อคืนนี
0: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็ถือว่าดราม่าเลยทีเดียวนะฮะจริงๆน่าจะยิงได้ก่อนหน้านี้เพราะว่าแคนาดาก็โดยรวมถือว่าดีกว่าแอฟริกาใต้นะครับแต่ว่ากว่าจะได้นี่ต้องรอจนถึงช่วงทดเจ็บเลยนะฮะก็ผ่านไป1คู่นะฮะยังเหลืออีกหลายคู่ทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคู่อื่นๆเนี่ยนะครับเอาข่าวที่บรรดาทีมที่ตกรอบไปแล้วมาเล่าให้ฟังกันหน่อยไหมเมื่อกี้พี่เจ๋งเกินไปแล้ว
0: ครับ
1: ฮองเมงโบ
0: เป็นไง
1: เรียบร้อย
0: ทนกระแสกดดันไม่ไหวนะก็ประกาศลาออกแล้วเพราะว่าโหสื่อเนี่ยก็จิกไม่เลิกอ่ะ
1: ใช่ไ
0: หมที่ตอนทำข่าวสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้น่าจะเป็น KBS นะที่รายงานข่าวแล้วบริเวณหน้าของฮองเมงโบครับโอ้โหโกรธมากเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมีผู้สื่อข่าวของเกาหลีใต้ไปทำข่าวที่มอนทะเลใช่ไหมล่ะประเทศเม็กซิโกนะครับแคมป์เก็บตัวของเกาหลีใต้ว่าสภาพสนามซ้อมดีมากโรงแรมก็ดีอาหารก็ดีแต่ทำไมฟอร์มไม่ดีอ่ะ
1: นั่นสิ
0: อาจจะเป็นเพราะแทคติกของโค้ชหรือเปล่านะ
1: ก็ต้องรับผิดชอบไปแต่เพียงผู้เดียว
0: ใช่ก็ฮอมมีโวนะครับก็บอกว่าขอบคุณนะครับผมทุกคนที่สนับสนุนเขาเนาะนะครับแล้วก็ขออภัยขอโทษด้วยที่ไม่สามารถนะครับพาทีมไปอยู่ไปถึงฝั่งฝันได้ครับ
1: คือถ้าดูผลงาน3นัดเนี่ยนัดแรกชนะเช็คเนี่ย
0: ครับ
1: ก็โอเคเลยโดนนำก่อนจริงแซงชนะได้นัดที่2ไปแพ้เม็กซิโกผมว่าก็แพ้ได้นะคือมันเจอเจ้าภาพอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วทีมมันก็ใกล้เคียงกันเม็กซิโกก็ไม่ใช่ทีมที่ไม่ดีอ่ะแต่ว่าที่รับไม่ได้เนี่ยก็คือไปแพ้แอฟริกาใต้นั่นแหละ
0: ครับ
1: นัดสุดท้ายคือถ้าไม่แพ้เนี่ยก็น่าจะเข้าอันดับ2สบายๆมันไปพลิกล็อกตอนที่แพ้
0: แอฟริกา
1: ใต้นะสุดท้าย
0: แล้วเป็นดรอปโซนเทอร์มินด้วยแม้ว่าจะส่งมาในช่วงครึ่งหลังก็ตามนะ
1: ใช่ก็นอกเหนือจากฮองเมงโบแล้วอาจารย์ปาร์คฮังซอนี่เขาก็ต้องออกมาขอโทษเหมือนกันนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ที่จะมาเป็นกุนซือใหม่ของพลังการเนี่ย
0: ครับ
1: เขาเป็นรองประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นะแล้วเขาเป็นผู้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฟุตบอลทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลกเขาก็ออกมาขอโทษ
0: ครับ
1: กับความล้มเหลวในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสมาคมจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
0: ยกขยมเยอะเลยนะ
1: ไม่ใช่เพียงแค่ทางโค้ชที่ลาออกไม่ใช่เพียงแค่ปาร์คฮังซอที่ออกมาขอโทษทางเรียกว่าเป็นนายกไหมของเกาหลีใต้เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะก็เขาบอกว่าผิดหวังที่ทีมไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้ที่เกาหลีใต้ต้องเป็นประธานาธิบดีสิ
0: ประธานาธิบดีใช่
1: อีแจมยอง
0: ผู้นำผู้นำของเกาหลีใต้ก็ถึงกับเรื่องเนี่ยถึงผู้นำของเกาหลีใต้ด้วย
1: ใช่
0: เรื่องใหญ่มากนะ
1: ใช่เขาบอกว่าทีมเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชน
0: ครับ
1: ที่รัฐบาลสนับสนุนไปให้ไปกับการเตรียมทีมแต่ว่าผลงานน่าผิดหวัง
0: ครับ
1: นะครับสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนขอให้กระทรวง

0: วัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวตรวจสอบความล้มเหลวของทีมในครั้งนี้แล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอนาคตไม่ควรเกิดแบบนี้อีก
1: ครับ
0: โหนี่เรื่องไปถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้เลย
1: ใช่เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะก็ลาออกเยอะนะไอ้สตีฟคลาร์กก็ลาออกนะ
0: สตีฟคลาร์ก
1: คุณซื้อสกอตแลนด์ก็ลาออกและเกาหลีใต้นะครับก็จะไม่มีพิธีต้อนรับกลับบ้านเลยนะก็ต่างคนต่างกลับเหมือนกับนี่ไงอุรุกวัยไง
0: อ
1: ันนี้ก็ปล่อยกลับใช่ไหม
0: อุรุกวัยปล่อยกลับแล้วก็ให้แยกย้ายกันกลับเอง
1: ก็สั่งยกเลิกเที่ยวบินส่วนตัวที่นำมาไว้ให้กับนักเตะทีมชาติอุรุกวัยนะก็ต้องแยกย้ายกันหาทางกลับบ้านด้วยเครื่องบินพาณิชย์เองนะฮะหรือเดินทางไปพักร้อนด้วยตัวเองหลังจากตกรอบแรกฟุตบอลโลกแบบพลิกความคาดหมายครับ
0: โอ้โห
1: คือมันน่าจะเข้ารอบนะอุรุกวัยอ่ะแค่เปิดซาอุอย่างเงี้ยน่าจะชนะได้อ่ะ
0: ก็อุรุกวัยนี่ทีมแตกเลยนะ
1: ครับใช
0: ่ตั้งแต่มีโปสเตอร์ของมาเซโลเบียลซ่าออกมาแล้วที่มันทำแม่ง
1: อ
0: ่ะถ่ายรูปโปสเตอร์แล้วก้มหน้า
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกเขาไม่ใช่นายแบบอ่ะคือแบบว่ามันดูแบบแตกความสามัคคีกันมีกลิ่นออกมาแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายก็เอานักเตะไม่อยู่มาเซโลเบียลซ่าก็ถือว่าต้องรับไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็โทษกุนซือเหมือนกันทีมก็ทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะก็อยากย้ายกันเดินทางกลับมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าพอคุณทำผลงานได้ดีนี่คุณเป็นฮีโร่เลยนะ
1: แต่พอไม่ดีเป็นไงก็ดูเกาหลีใต้นี่กลับมาได้แน่นอนฮะโดนปลาของโดนปลาไข่ไม่มีเลยนะลูกกว่าด้วยนะลูกอมด้วยอ่ะอุรุกวัยเนี่ยเสมอกับซาอุ1-1เนาะเสมอกับแคทเวิร์ด2-2และแพ้สเปนในเกมสุดท้ายสกอตคำว่าชัยชนะไม่เป็นเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นแคปเปิดที่เข้ารอบไปพร้อมสเปนครับโอ้โหปัญหาเยอะมากเนาะกลับบ้านเองฮะช่วงนี้ฮะแล้วเบียซ่าคงไม่ได้อยู่ต่อแล้วมั้งหลังจากที่คุมทีมมาตั้งแต่ปี2023ครับ
0: นี่คือบรรดาทีมที่กลับบ้านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่มีควันหลงออกมานะฮะก็ถือว่าเรื่องใหญ่เลย
1: เรื่องใหญ่นะ
0: ทุกประเทศก็คาดหวังเต็มที่นะ
1: ครับ
0: ไปเล่นฟุตบอลโลก4ปีครั้งอ่ะ
1: โอ้นานๆครั้งอ่ะเนาะโอ้ถ้าผลงานดีเป็นฮีโร่ของชาติเลยนะผลงานไม่ดีอ่ะโดนเละเลยฮะ
0: โอ้โหแบบแหมก็ทำให้นักกีฬาชาติอื่นนี่หนาวหลาร้อนๆไหม
1: ครับ
0: อ่ะนี่ก็เดี๋ยวช่วงหน้าไปวิเคราะห์กัน
1: ครับ
0: คืนนี้ที่จะลงสนามกันไฮไลท์นี่ก็ต้องเป็นญี่ปุ่น
1: เจอบราซิลเวลาเที่ยงคืนนะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะ
0: ได้ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับให้นนท์รีวิวหน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
3: ่กรุ๊ปออฟเดตและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
2: ์ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 0698-9400461
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
2: เอาเข้ามานะครับในเบรกสอนะครับของบอลโลกอัปเดตครับช่วงนี้เรามีอะไรไหมช่วงนี้
3: ก่อนที่จะไปพรีวิวเกมในค่ำคืนนี้กันนะครับต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร mcotซุปเปอร์แฟนเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV ซุปเปอร์แวน1รางวัลนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัลเลยนะครับแล้วก็ยังมีโกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไปจนถึงก่อนเกมนัดชิง15นาทีนะฮะก็คือคืนวันที่20กรกฎาคมนู่นเลยนะนี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
2: ฝากไว้ด้วยโอ้กิจกรรมของเราเนี่ยถือว่ามีคนให้ความสนใจเยอะนะเออนะครับได้ลุ้นฟุตบอลด้วยแล้วก็ได้ลุ้นอะไรล่ะได้ลุ้นหลายอย่างเนาะ
3: ครับ
2: รถยนต์ด้วยนะ
3: ม
2: ูลค่าโหถือว่าสูงเหมือนกันนะฮะนะครับอ้าวผมมีคนตอบเข้ามาเยอะนะนะครับโอ้โหตอบมาเยอะเลยอ่ะ
3: ถูกไหมถูกไหม
2: ถูกนะถูกนะ
3: พอใบไปแล้วง่าย
2: แต่ว่าเราบี้วิลเลียมเนี่ยไม่ใช่นะล็อบบี้วิลเลียมไม่ใช่นะ
3: ล็อบบี้วิลเลียมมาไงครับเนี่ย
2: ไม่มีล็อบบี้วิลเลียมไม่มีนะนะครับ
3: ใครตอบถูกก็ดีใจด้วยใครที่ยังไม่ได้ตอบก็ตอบเข้ามา
2: ใช่
3: ลูกฟุตบอลมินิรออยู่นะฮะ
2: ครับ
3: เอาล่ะมาดูเกมในค่ำคืนนี้ดีกว่าโอ้โหสามคู่
2: สามคู่นะนอนไปยังไง
3: ผ่านไปแล้วคู่หนึ่งในรอบ32ทีมคืนนี้อีก3คู่ไล่ตั้งแต่เที่ยงคืนบราซิลเจอญี่ปุ่นตี3ครึ่งเยอรมนีเจอปารากวัยแล้วก็8โมงเช้าครับเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโก
2: ครับ
3: ถ้าดูโปรแกรมดูจากชื่อชั้นเนี่ยผมว่าคู่ที่สูสีที่สุดเนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์นะกับโมร็อกโก
2: ครับ
3: แล้วอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งติดกันเลยนะโมร็อกโก7เนเธอร์แลนด์8
2: แต่ว่าวันนี้คู่ที่คนให้ความสนใจพี่ว่าจะเป็นคู่ที่คืนไหมอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: ครับ
3: อันเนี้ยผมว่าแฟนบอลน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดส่วนเยอรมนีกับปารากวัยผมก็มองว่าคนก็มองว่าแม่เยอรมนีน่าจะชนะสบาย
2: ครับ
3: ไฮไลท์เลยเนี่ยผมว่าบราซิลกับญี่ปุ่น
2: เ
3: พราะว่าแน่นอนญี่ปุ่นนี่เป็นทีมจากเอเชียที่คนไทยรู้สึกแบบว่าใกล้ชิดอ่ะ
2: ครับ
3: ส่วนบราซิลนี่ก็ไม่ต้องห่วงโอ้เป็นทีมแชมป์โลกมากที่สุด
2: ครับ
3: 5สมัย
2: 5สมัยเจอกันล่าสุดนะครับก็เป็น
3: เครื่อง
2: ญี่ปุ่นนะที่ชนะไปนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะ
3: ใช่
2: ในการเจอกับทีมชาติบราซิลครับชนะไป3-2โดนก่อน2ลูกนะญี่ปุ่นแต่ว่าแซงกลับมาชนะได้ฮะสามลูกสองในครึ่งหลัง
3: เหมือนรู้ว่าจะต้องเจอกันนะ
2: เออ
3: ไปอุ่นเครื่องกันมาก่อน
2: อุ่นเครื่องก่อนเลยนะ
3: ก็แน่นอนนะครับสำหรับเกมคืนนี้พี่เจ๋งเชียร์ทีมอะไรก่อนดีกว่า
2: บนตรงก็ที่จริงก็เชียร์บราซิลแหละแต่ว่าอยากให้ญี่ปุ่นเข้าอ่ะ
3: แต่ว่าบราซิลนี่คุมทีมโดยคาร์ลอันเชลอตติเลยนะ
2: ใช่แล้วก็กองหลังก็ดีกว่านะ14ครั้งเจอกันนะฮะบราซิลชนะไปถึง11นะเสมอ2และแพ้1ครั้งก็คือครั้งล่าสุดที่เจอกันที่แข่งขันในศึกฟุตบอลกิลินชาเลนจ์ครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาฮะ
3: ครับ
2: นัดนั้นนะบราซิลนำก่อนครึ่งแรกจากเปาโลเอลิเก้นาที26และมาร์ตินเดลลี่ครับนาที32ญี่ปุ่นตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะมินามิโนะ5-2และนากามูระเคโตะนากามูระไงไอ้หนุ่มถูกเท้าสั้นนะฮะ62แล้วก็ประตูชัยจากอายาเซอุเอดะฮะ
3: ก็

0: เคยเจอกันมาญี่ปุ่นเพิ่งชนะได้ครั้งเดียวเอง
1: ครับ
0: แต่มันจะเป็น2ครั้งติดเลยไหมฮะก็ยากนะผมว่าคือถ้าจะมองกันจริงๆเนี่ย
1: คือครั้งนั้นนะครับบราซิลกองหลังไม่ใช่การาเบียวมาการเยสกับเจ้ามาคินยอสไง
0: เป็นชุดสำรองอะ
1: เป็นชุดก็ไม่ได้ชุดใหญ่อะแต่ว่าแนวรุกก็อาจจะเป็นชุดใหญ่พวกวินิสอุตลงนะครับพวกลูคัสปาเกต้าลงแนวรุกเด็กพอแบบกล้ามแก้มได้ไงว่าเป็นตัวจริงอยู
0: ่
1: แต่ว่าแนวรับวันนั้นนะวันที่บราซิลแพ้กับญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ใช่อะแต่ว่าครั้งนี้คือโอ้บราซิลแข็งแกร่งนะ
0: ครั้งนี้เอาจริง
1: ไอ้มาคินยอสกลับนี่ไง
0: ง่ายๆเถอะ
1: เพราะว่าวันนั้นน่าจะเป็นเจ้ากองหลังหมายเลข14ลงนะฟาบิสโอบรูโน่ครับ
0: อ
1: ีกคนก็คือเจ้าเบเลโดไง
0: ก็ตัวสำรองแทบทั้งนั้นแหละมีกาเซมิโร่มีวินิซิอุสมีบรูโน่กิมาไรส
1: ์ที่
0: เป็นตัวหลักคือแบบตัวหลัก 2-3 คนนอกนั้นก็แบบตัวสำรองหมดเลยแต่ว่าญี่ปุ่นวันนั้นก็จัดเต็มเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเล่นในบ้านไงเขาก็เตรียมทีมเต็มที่นะฮะแล้วก็โชว์ฟอร์มเอาชนะได้โดยที่จริงๆรูปเกมเนี่ยเป็นรองนะบราซิลนี่ครองบอลเยอะกว่านะบุกเยอะกว่านะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ถือว่าเล่นแบบมีวิธีการ
1: ครับ
0: คือไม่ต้องครองบอลเยอะตลอดทั้งเกมอ่ะแต่ว่ารับแบบรับไม่ได้เสียเปรียบมากอ
1: ่
0: ะพร้อมที่จะโต้ตลอด
1: ใช
0: ่นะฮะ
1: ก็ความพร้อมครับของบราซิลวันนี้เตะกันที่ NRC Stadium นะ
0: ครับ
1: สนามเป็นกลางนะครับก็เตะที่อเมริกาแล้วนะครับรู้สึกจะเตะแต่แป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นสนามที่ฟีฟ่าเขาใช้คืออะไรฮูสตันนะครับฮูสตันสเตเดียม
0: ครับ
1: สนามของไอ้เท็กซัสใช่ไหมฮูสตันเท็กซัสเนาะสนามในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐนะครับ
0: ก็เกมนัดนี้นี่ทางบราซิลก็น่าจะจัดชุดเต็
1: ม
0: ลงสนามนะแต่ว่าเนมาร์น่าจะเป็น
1: สำรอง
0: สำรองมีเจ็บตัวเดียวก็คือราฟินญาก็ถือว่าปัญหาใหญ่เหมือนกันนะ
1: ราฟินญาก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมเจอเฮติก็เป็นเกมนัดที่สองรอบใหม่กระดูกเนี่ยเจ็บซ้ำนะ
0: ครับ
1: แล้วยังไม่สามารถกลับมาซ้อมกับทีมได
0: ้
1: คาดว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมต่อไปรายานดาวรุ่งจากบอลมัดที่ได้มีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทในรอบน็อกเอาท์นะเป็นครั้งแรกเลยส่วนคุณย่านะครับวินิซิอุสเนาะแนวรุกเนาะ
0: ครับ
1: คุณย่าก็ยิง3ประตูใช่ไหมล่ะวินิซิอุสก็ยิง4ประตูใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: น่าจะนำทัพแหละนะครับส่วนฮาจิเมะโมริยาสึนะหัวหน้าโค้ชของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโคอิตะคุระถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่39เห็นว่าเจ็บนะ
0: ไม่ค่อยสบายนะ
1: โอเคว่าอาการอาจแต่ว่าไม่น่าดูแรงนะแต่ต้องเช็คว่าทาเคฟุสะคุโบะเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้เต็มรูปแบบจากการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับไม่น่าได้ลงเกมนี้พี่ว่าคุโบะ
0: ไม่ไหว
1: หรอก
0: ถ้าดูตามข่าวแล้วไม่ไหวก
1: ็
0: เท่ากับว่าขาดตัวหลักในนารุกไปฝั่งละคน
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นไม่มีคุโบะของเรอัลโซเซดาดบราซิลไม่มีราฟินญาของบาร์เซโลนา
1: ครับ
0: แต่ณเวลานี้เนี่ยผมมองว่าบราซิลดูดีกว่าเยอะนะ
1: ดูเยอะนะ
0: ผมว่ามันจะไม่เหมือนวันที่อุ่นเครื่องอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ญี่ปุ่นคือขาดไปเยอะมินามิโนะก็ไม่มาใช่ไหมคนที่เกมประตูล่าสุดเจอกัน
0: ใช่
1: ใครล่ะ
0: เอนโดไหม
1: เอนโดวัตรุเอนโดแล้วก็เจ้านี่ไงไอ้เจ้าของปีของไบรตันไงมีตัวมะ
0: ใช่
1: แล้วเนี่ยคุโบะเจ็บเอก
0: คือถ้าตัวเต็มๆอ่ะผมว่า
1: เดี๋ยวสูสีเซนเตอร์แบ็กเจ็บเอกโอ้โห
0: แต่ผมว่าวันนี้มันจะไม่สูสีอ่ะผมว่าบราซิลดูดีกว่าอาจจะชนะได้ไม่ยากด้วย
1: ครับ
0: พี่เจ๋งว่าไง
1: โหเชียร์ญี่ปุ่นนะแต่ว่าบราซิลผมมาดีเหลือเกินกองหลังแกร่งแล้วไม่รู้ว่าแนวรับฝั่งขวาจะเอาวินิซูสอยู่หรือเปล่าใช่ไห
0: ม
1: ฝั่งขวาก็จะมีลิเซโดอันน่าลงมาเลยครับเพราะว่าเขาเล่นระบบ 3-4-3 ใช่ไหมล่ะหรือว่า 3-4-2-1 นะฮะถ้าฝั่งขวาก็อาจจะเป็นอัตโนมัติยิสเซอร์ลงไห
0: ม
1: หรือว่าจะเป็นเจ้าไอ้สกาวาระลงหรือเปล่าอัตโนมัติยิสเซอร์ลงแล้วโดอันก็ต้องมาช่วยเจ้าวินิสซูชูเนียด้วยนะและโดอันเนี่ยเกมที่แล้วโดนปิดตัวออกแล้วมีเหมือนไปพูดอะไรสักอย่างกับทีมงานโค้ชด้วยนะไม่รู้ยังไงบ้าง
0: ครับ

0: ันนี้ผู้เสียจะเป็นอิตาลีนะ
1: ม
0: าริซิโอมาเรนี่ครับจากอิตาลีครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ผมว่าบราซิลผ่านได้อ่ะ
0: อืม
1: ด้วยความที่วินิซิอุสกำลังฮอต
0: ครับ
1: มาริอุสคุนย่ากำลังฮอต
0: อืม
1: และยังมีตัวสำรองอย่างเนมาร์รออยู่อีกเนี่ย
0: อืม
1: ผมว่ามันครบเครื่องกว่าถามว่าญี่ปุ่นเล่นดีก็จริงบอลระบบก็จริงแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะบราซิลน่าจะสร้างความแตกต่างได
0: ้อืมผมพิกว่าบราซิลนะ
1: จะมีพิกล็อกไหมมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า
0: ญี่ปุ่นพูดตรงๆแต่ว่าโอกาสพิกล็อกยากเหลือเกินเพราะบราซิลแข็งแกร่งจริงแล้วดูตัวรุกสิและญี่ปุ่นก็โอ้โหสภาพเจ็บหลายคนเลยอ่ะ
1: ใช่ถ้าเต็มๆเนี่ยน่าลุ้นกว่านี
0: ้พอลุ้นอยู่อ่ะพอจะสู้กับบราซิลได้อยู่นะ
1: ถ้ามาหมดนะทั้งมิโตมะ
0: ใช
1: ่มินามิโนเอนโดเนี่ยผมว่ามันจะมีลุ้นพลิกล็อกได้นะ
0: ครับ
1: เออผมว่าไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะ
1: เที่ยงคืนนี่พี่เจ๋งประจำการคู่นี้ไหม
0: ยังฮะยังแล้วก็มอริเยสเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าจะขอเลือกเองนะคนที่จะยิงจุดโทษ
1: โอ้กาเยอะไป
0: เพราะญี่ปุ่นเนี่ยเตะจุดโทษมาโอ้โหพลาดจุดโทษในเกมเจอโคเชียจำได้ไหม2022ในรอบ16ทีมครับแล้วมอริเยสเซอร์บอกว่าเขาจะขอไปบทเรียนนะที่จะเป็นคนเลือกยิงประตูเองเป็นคนที่เลือกที่จะให้ใครว่ายิงประตูได้นะ
1: มันจะเป็นคนเลือกคนยิงจุดโทษเอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีก็ให้โทษเขาคนเดียวถ้าดีก็ชื่นชมเขาคนเดียวไปเลย
0: ใช่เพราะเขาจะเลือกนะเพราะว่าโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยยิงจุดโทษแบบยิงไม่เข้าเลยนะในเกมเจอโครเอเชียแล้วยิงเข้าแค่คนเดียวอะ3คนพลาดหมดเลยครับพลาดจุดโทษในเกมเจอโครเอเชียนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเมื่อถึงจุดโทษเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าเลือกเองแล้วก็บอกว่าไอ้คูโบะนะจะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีการบาดเจ็บในรอบแบ่งกลุ่มไงแล้วบอกว่าการเดินทางระหว่างแคนาดาอเมริกาและเม็กซิโกทำให้นักเตะอ่อนล้าและพักผ่อนน้อยกว่าบราซิล1วันด้วยเป็นอุปสรรคเลยนะเพราะก็เตะช้ากว่าใช่ไหมล่ะเพราะว่าบราซิลกลุ่ม C ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยกลุ่ม F เตะคือบราซิลได้พักกว่า1เกมพักมากกว่า1เกมอ่ะ
1: สภาพร่
0: างกาย1วันไม่ใช่1เกม
1: แล้วก่อนเกมมีข่าวเรื่องของเนมาร์ด้วยน
0: ะ
1: โชว์ความเป็นฮีโร่เลยบริจาคเงินช่วยผู้ประสบแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลา
0: ดีเลย
1: 8ล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวนะผลบุญครั้งนี้อาจจะช่วยให้บราซิลไปถึงแชมป์โลกก็เป็นได้เหมือนกันนะอย่าประมาทนะแต
0: ่
1: ก่อนอื่นต้องเก็บญี่ปุ่นให้ได้ก่อนหรืออาจจะโดนญี่ปุ่นเก็บก็เดี๋ยวเที่ยงคืนตรงมารอลุ้นกัน
0: ครับอะไรคู่ที่3ครึ่งโอจะมันเตะเวลาแปลกๆแล้วที่3ครึ่งยังไงฮะ
1: เยอรมนีเจอกับปารากวัย
0: ครับ
1: ก็อันดับโลกของเยอรมนีอันดับ10เลยนะปารากวัยนี่ไปไกลถึงอันดับที่41เลย
0: ครับ
1: ก
0: ็เกมนี้เตะที่3ครึ่งนะครับเยอรมันก็เข้ารอบมานะครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม E นะชนะ2และแพ้1นะครับเกมที่แพ้ก็คือไปแพ้ในเกมที่พวกเขาเข้ารอบไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับก็แพ้นะแพ้เอกวาดอร์เนาะแพ้1-2ครับ
1: ครับ
0: จะกลับปารากวัยที่เกมแรกพวกเขาออกสตาร์ทไม่ดีนะปารากวัยเนี่ยก็เป็น
1: แพ้สหรัฐ
0: แพ้อเมริกาก่อนเนี่ยในกลุ่มดีอ่ะ
1: โดนยิงและเทะเลยอ่ะ
0: 1-4แต่ว่ามาชนะตุรกี1-0และพวกเขานะครับเสมอกับออสเตรเลีย0-0ก็เลยเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายครับในฐานะอันดับ3ดีสุดนะในเกมนี้นะครับแต่ที่เยลิสเตเดียมนะที่ฟ็อกโบโรครับ
1: ครับ
0: อยู่เรียสตาเกลมันครับไม่มีนิโก้ชิลทเบกเจ็บเท้าข้อเท้านะในเกมเจอไอวอรี่โคสต์นะครับลูดิเกอร์น่าจะได้คู่กับจูเนธานทาตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฮะ
1: ครับ
0: อันเทเทียนบาวนะครับในเกมเจอเอวาดอร์เจ็บกล้ามเนื้อน่าจะฟิตทันนะแบ็กซ้ายตัวใหม่ของบาเยิร์นนะส่วนที่เหลือก็ฮาวเวดเวียดโมเซล่านำทัพในเกมรุกนะครับส่วนกุสตาโวอัลฟาโรครับโค้ชชาวเจนตายของปารากวัยครับไม่มีดิโก้โกเมสติดโทษแบนไงได้รับใบเหลืองครบ2ใบในรอบแบ่งกลุ่มครับและมิเกลอัลเมรอนนักเตะปอสาดป้องปากใช่ไหมจะกลับมาช่วยทีมได้หลังพ้นโทษแบนนะฮะ
1: ก็นัดนี้เนี่ยต้องฝากความหวังไว้ที่ฮูลิโอเอ็นซิโซ่แหละดาวรุกจากไบรตันแล้วก็มิเกลอัลเมรอนนี่แหละ
0: ครับ

0: คาดว่าปารากวัยเนี่ยน่าจะมาเน้นรับไว้ก่อน
1: อืม
0: เจอกับเยอรมนีผมว่าคงต้องยันให้อยู่ไว้นานที่สุดอะ
1: ใช่
0: แล้วก็รอรับและโต
1: ้ครับ
0: จริงๆเกมรับของปารากวัยนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวแน่นเหมือนกันนะ
1: อืม
0: เขามีฉายากำแพงคอนกรีตด้วยนะ
1: ครับ
0: เออแต่ผมว่ารับไม่อยู่อะวันเนี้ยถ้าเยอรมันได้เร็วเนี่ยอาจจะไหลด้วยซ้ำ
1: มีสิทธิ
0: ์อืม
1: พี่ว่าเยอรมันนะ
0: อืม
1: เกมลูกของเขาฮาวแบบเวียดอุนดาก็ยันดี
0: ตัวรุกเยอะ
1: ใช่
0: แล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่าเยอะ
1: ครับ
0: นะครับผมว่าปารากวัยเอาไม่อยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่ารอดนะเกมนี
0: ้
1: แล้วดูสภาพทีมปารากวัยก็โอ้โหเข้ามาแบบตุบตุเป๋เหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ในเกมนี้ฮะแล้วก็รามอนโซซาเจ็บกล้ามเนื้อต้องรอเช็คฟิตอีกฮะอืมอ่ะนะครับก็ลุ้นกันนะวันนี้ผู้เสียนเป็นจาราวจาเอ็ดนะครับจากโมร็อกโก
0: ครับ
1: อิสเล็กนะครับเข้ารอบแน่นอนครับ
0: ถ้าพลิกล็อกแพ้ก็พรุ่งนี้ไม่มาจัดรายการ
1: เอ้ยเหรอก็
0: เขินเขิน
1: ส่วนอีกคู่ล่ะคู่สุดท้ายตอน8โมงเช้าจะให้เสียงภาษาไทยโดยป่านะครับ
0: คู่นี้สูสีที่สุดเลย
1: ครับ
0: ของวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปก็คืออันดับโลกมันติดกันเลยอ่ะในคะแนนอันดับ8
1: ครับ
0: ก็อันดับ7แล้วถ้าไปดูผลงานในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวที่แล้วก็ทำได้ดีโมร็อกโกนี่ไปถึงรอบรอง
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศสส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยไปถึงรอบก่อนรองไปแพ้จุดโทษอาร์เจนตินา
1: ครับ
0: เออก็สำหรับเนเธอร์แลนด์นี่เป็นแชมป์กลุ่ม F นัดแรกเสมอญี่ปุ่นแล้วก็ถล่มสวีเดนแล้วก็ชนะตูนิเซียนะครับส่วนโมร็อกโกนี่เข้ามาในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะฮะก็สำหรับ
1: อันนี้เตะที่แคนาดานะคู่นี้เตะที่แคนาดานะครับก็จะเตะที่เอ้ยไม่ใช่ขออภัยเกมนี้เตะที่กัวดาลูป
0: ส่วน
1: โมร็อกโกไหม
0: ที่สหรัฐใช่ไหม
1: เม็กซิโกเม็กซิโกเม็กซิโกขออภัย
0: เม็กซิโกนะ
1: แต่ที่เม็กซิโกกัวดาลูป
0: ส่วนโมร็อกโกขออภัยไม่ใช่อันดับ3ที่ดีสุดเข้ามาในฐานะอันดับ2เป็นรองบราซิล
1: บราซิล
0: มี7แต้มเท่ากัน
1: ในทั้งแต่ก็แชมป์กลุ่มเนี่ย
0: ในทั้งแต่แชมป์กลุ่
1: ม
0: โมร็อกโกนี่มีเสมอบราซิลมีชนะสกอตแลนด์แล้วก็ถล่มเฮติ
1: ครับ
0: ฟอร์มก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะผมว่าสูสีเนี่ยในเนเธอร์แลนด์ทีมก็ค่อนข้างพร้อมนะไม่ค่อยมีตัวเจ็บฟันไดลงนำทัพแน่นอนในแนวรับตรงกลางก็จะมีแฟรงกี้เดยองมีทิจานี่ไรเดอร์สแนวรุกนี่ก็โคดี้กักโปกำลังฟอร์มแรงเลยแล้วก็มีแบรนด์บ็อบบี้ส่วนโมร็อกโกเนี่ยก็จะมีอัชราฟฮาคิมีเป็นแบ็คขวาตัวหลักมีโซฟิยานอัมราบัตในแดนกลางแดนหน้าก็ยังมีฮาคิมซีเย็กมีบราฮิมดีอาสอีกโอ้โหสูสีมากเลยคือถ้าจะมองฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมมองว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะ
1: ครับ
0: ด้วยความมั่นใจที่แนวรุกยิงประตูได้เยอะยิงไปถึง10ลูกในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ยิงพอๆกับเยอรมันเลยนะ
0: แต่จะประมาทโมร็อกโกไม่ได้แน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: บราซิลก็ยังเอาไม่ลงเลยถ้ารูปเกมเป็นเนเธอร์แลนด์เปิดเกมบุกเข้าใส่ผมว่าเผลอไปเข้าทางโมร็อกโกด้วยนะรับแล้วโต้ก็ทำได้ดีนะพลาดนี่พร้อมโดนเลยนะแล้วฟันไดนี่โบอิ้งเครื่องรุ่นยักษ์ด้วยกับตัวช้า
1: เอาแล้วกังวลไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างสภาพจิตใจนะเพราะว่าเพิ่งจากสูญเสียภรรยาไอ้สูญเสียลูกเนาะภรรยาแท้งลูกไง
0: คู่นี้สูสีผมว่าอาจจะต้องไปวัดกันถึงจุดโทษอ่ะ
1: ครับ
0: ผมไม่ฟันธงว่าใครจะชนะแล้วแต่ดวง
1: สูสี
0: จุดโทษใคร
1: ว่ามีโอกาสจุดโทษ
0: ก็ชนะไป
1: จริง
0: ๆ
1: มีโอกาสจุดโทษเลยนะเกมนี้ฮะ
0: ใช
1: ่
0: สูสีมาก
1: ใช่
0: ผมว่าเนเธอร์แลนด์ที่ว่าเกมลุกดีๆอ่ะเจาะโมร็อกโกก็ไม่ง่าย
1: ถูก
0: เออ
1: ก่อฮาคีมี่ใช่ไหมล่ะอิสซาดียอบนุสแซมัสลาวีเงี้ยเออแนวรุกก็บาฮิมดีอาร์ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออิสมาเอลไซบารีคนนี้ฟอร์มดีมากของโมร็อกโกผู้เสียวันนี้เป็นบราซิลนะวินตัน
0: อ
1: ่ะซามไปโยฮะจากบราซิลโอ้โหบางทีบางคนก็บอกให้โมร็อกโกชนะนะ
0: ถ้ายิงจุดโทษใครชนะพี่เจ๋งว่า
1: โห
0: คือผมว่าไปต่อเวลาแน่นอนอ่ะคู่นี
1: ้คู่นี้เหรอมีต่อเวลาใช่ไหม
0: ผมว่าต้องมีต่อเวลา
1: ต่อเวลานะ
0: อาจจะไปถึงจุดโทษด้วยซ้ำค
1: ือ
0: มัน

0: แต่ว่าใกล้เคียงกันมากอะผมว่าไม่มีทีมไหนกล้าแบบผีผามอะถ้ายิงจุดโทษนี่ก็วัดดวงเลย
1: เนาะ
0: เดาไม่ออกเลยไม่รู้จะเลือกใครเลยคู่นี้
1: เนาะเอาก็พี่ว่าต่อเวลาจุดโทษนี่ก็มันวัดกันที่จิตใจแล้วแหละว่ายังไงบ้างนะ
0: ครับ
1: มีถามมาว่าคู่ไหนถ่ายสดทางฟิลิปปินส์ช่องโมโน29
0: เดี๋ยวเช็คให้ครับ
1: เพราะสนใจในว่าเขาปลดไม่ใช่ปลดเขาเรียกว่าอะไรนะคู่บราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยต้องซื้อแพ็กเกจละต้องซื้อแพ็กเกจนะฮะส่วนโมโนเนี่ยมันเรื่องจะเป็นคู่หนึ่งทะเลนไหมแป๊บหนึ่ง
0: มี
1: ตอนแรกจะเป็นคู่บราซิลพี่จำได้แต่เขาให้ต้องไปดูทางแอปของโมโนละนะครับ
0: เยอรมนี
1: คู่เยอรมันใช่ไหม
0: เยอรมนีปารากวัยตีสามครึ่ง
1: ถ่ายสดนะเห็นไทยรัฐทีวียิงสดด้วยนะจะเป็นคืนวันพุธนะไอวิลิโคเจอนอร์เวย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนเนเธอร์แลนด์เจอโมโนโกเนี่ยโมโนแม็กยิงสดครับส่วนเยอรมันกับปารากวัยใช่นนบอกถูกเนาะเป็นช่องโมโน29จะยิงสดด้วย
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้สนุกแน่นอนคืนนี
1: ้ใช่ฮะ
0: ทีมไหนที่ต้องกลับบ้านไปก็ถือว่าไม่ได้คือคุณสู้เต็มที่แล้วสมศักดิ์ศรีแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าญี่ปุ่นกลับบ้านก็เชื่อว่ากลับอย่างภาคภูมิใจถ้าโมร็อกโกหรือเนเธอร์แลนด์ทีมใดทีมหนึ่งกลับบ้านก็กลับแบบภาคภูมิใจอ่ะเพราะว่ามาถึงตรงนี้มันโอ้โหมันไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: ดูจากคู่แข่งนี่มันไม่เหมือนรอบแรกนะ
1: ก็ติดตามนะครับโอ้ข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับตอบถูกหลายคนนะบอกว่าต้องรับลูกบอลที่อสมทหรือเปล่านะครับใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่นะข้ามทวีปนะครับเพลย์ออฟใช่ไหมนะครับมีบอกสกอร์มาด้วยเมื่อคืนแคนาดาไม่ได้เตะรอบน็อกเอาท์นะครับพี่เจ๋งถึงได้บอกชนะแอฟริกาใต้เข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกครับก็คือด้วยความเพิ่มทีมไงแต่ก่อนนี้มันเท่าไหร่32ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็เข้ารอบน็อกเอาท์ก็คือ16ทีมเน
0: า
1: ะ
0: คือจริงๆน็อกเอาท์ก็32ก็น็อกเอาท์แล้วนี่
1: ใช่แต่ว่าด้วยความเป็นเพิ่มทีมไงใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เข้ารอบคือผ่านรอบแรกเป็นครั้งแรกอ่ะบอกนี้ในการผม
0: เข้ารอบสองเป็นครั้งแรก
1: เข้ารอบสองเป็นครั้งแรกโอเคผมใช้คำพูดผิดแล้วกัน
0: หรือยังไงดีเข้ารอบสามสิ
1: เ
0: พราะว่านี่มัน32แล้วไป16แล้วมันเข้า16ครั้งแรก
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้ดี
1: แต่ว่าคือผ่านรอบแรกครั้งแรกอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเนาะจานสนคืนนี้คุณไหนยิงเยอะอะไรครับโอต้องถามเนาะนะครับ
0: เดี๋ยวรอจานสนมาแล้วกันนะ
1: บอกว่ามีทีมงานโทรมานะครับใช่เบอร์หรือเปล่าเดี๋ยวครับโทรมาแจ้ง
0: ใช
1: ่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ทีมงานกระหน่ำโทรอยู่ก่อนเข้ารายการ
1: อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: คืนนี้ถ่ายสดฟรีทีวีคู่ไหนบอกไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ผมเชียร์ญี่ปุ่นครับ
0: ญี่ปุ่นน่าสนใจอย่าง
1: นึงคือผมตัวก็มีคนเชียร์ญี่ปุ่นเยอะผมก็เป็นหนึ่งในน
0: ั้
1: น
0: ผมก็เชียร์
1: เชียร
0: ์แต่ดูจาก
1: สภาพทีม
0: เยอะดูจากสภาพทีมอ่ะดูจากความน่าจะเป็นก็เลยมองว่าบราซิลดูดีกว่า
1: ดูดีกว่านะ
0: ไม่ใช่ไม่ชอบญี่ปุ่นนะแต่อันนี้คือมองแบบเป็นกลางอ่ะ
1: ครับ
0: บาสญี่ปุ่นน่าสนใจนะคืนนี้เดี๋ยวรอดูเลยชุดสวยด้วยใส่สีขาวครั้งแรกเขาบอกชุดนี้ขายดีมาก
1: ปกติจะใส่ชุดเย้านะ
0: มันดูคลาสสิกนะ
1: ครับ
0: มันดูเรียบๆนะ
1: ล็อบบี้วิลเลียมไม่ใช่นะฮะ
0: ยังเอาอีกเหรอล็อบบี้วิลเลียมเนี่ย
1: ให้มารับที่ช่องหรือเปล่าใช่ครับผมให้มารับที่ช่องเนาะนะครับอสมทของเรานะครับ
0: ครับ
1: เกาหลีใต้กับอุรุกวัยหาเที่ยวบินกลับเองใช่ไหมใช่ฮะ
0: ยกเลิกหมดเลย
1: เพราะว่าถ้าเดินทางกลับแล้วมาตั้งแถวเนี่ยโดนแน่นอนโดนแน่
0: ๆค่อยๆจากไปแบบเงียบๆดีกว่า
1: ครับ
0: อย่ามารวมกลุ่มกันอีกเลยให้คนๆเขาลืมกันก่อน
1: ใช่
0: ให้แฟนๆลืมก่อน
1: มาเซวันนี้ตอบญี่ปุ่นนะครับสงสารนักเตะเกาหลีนะครับโดนหลอกให้รอผลคู่อื่นสุดท้าย3แต้มเขาไม่พอไปแพ้แอฟริกาใต้ถ้าไม่แพ้แอฟริกาใต้เข้าแล้ว
0: นัดเนี้ยคือ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญที่สุดเลย
1: บราซิลดูฟรีทีวีหรือเปล่าไม่นี่ตอนแรกเขาจะให้ดูแหละแต่ว่าอาจจะปรับเรื่องของโปรแกรมเรื่องของแผนของทางโมโนเขาเน
0: า
1: ะ
0: แต่ฟัง99ได
1: ้ฟัง99ได้รายงานสดนะเที่ยงคืนนะครับสวัสดีคุณชวนานนะสวัสดีคุณเอลิเก้เข้ามานะครับก็ทักทายกันวันนี้นะครับลุ้นกันนะนะครับในช่วงของนิตไนไลฟ์บอลโลกนะครับเข้ารายการก่อนตอน5ทุ่มแล้วก็เราติดตามรายงานสดตอนเที่ยงคืนแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์สดทางบ้านแดงบ้านแดงบ้านฟ้านะ
0: ครบทุกบ้าน
1: ครบทุกบ้านเลยนะครับทางตอทาง FB แล้วก็ทาง YT นะแล้วก็ทักแอปของ Fcard Connect ด้วย
0: โอ้โห
1: สุดยอดเอาวันนี้นนท์และผมเกียรติและประกาศพูดเรื่องเดียวกันอีกครั้งนึง
0: ใช่ครับ
1: ครับวันนี้ผมและนนท์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: ลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: ขณะที่เวลา 12:00 นชายชุดดำลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3แห่งที่ปัตตานีและยะลาไฟลุกท่วมหัวใจชาวบ้านเจ็บ2คนคนร้ายวางตะปูระบายถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาตกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศเข้มแข็งชัดชาตินอนยาววันนี้ยังไม่มีภารกิจหลังนอนมานั่งผู้ว่ากทมสมัยที่2เร่งทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขยับเข้าใกล้ 1,500 รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น2จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับทั้งที่ปัตตานีและจังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีกันก่อนเลยนะครับเกิดเหตุ2จุดครับเป็นปั๊มน้ำมัน PT ทั้งคู่จุดแรกเป็นปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีจุดที่2ก็คือปั๊มน้ำมัน PT สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริ่งครับเหตุเกิดประมาณ5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ปั๊มได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้ง2แห่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นเปลวเพลิงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามากันดับไฟแล้วก็มีรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงระเบิดครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงกลุ่มคนร้ายพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบเหตุที่สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริ่งเป็นช่วงที่ปั๊มน้ำมันปิดให้บริการแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันเพียงคนเดียวครับคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มพร้อมทั้งไล่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันออกไปจากนั้นได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกคอยเฝ้าระวังอีกชุดนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็วางน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กันก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดลูกแรกก็ทำงานแรงระเบิดทำให้หัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงห่างกัน5นาทีระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดเพิ่มความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารเสียหายอย่างหนักโชคดีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่สาขาปาวาอำเภอสายบุรีพฤติกรรมของคนร้ายก็มีลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยครับทั้งหมดแต่งกายชุดดำมีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อเหตุทำให้อาคารและหัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมัน1คนอีก1คนเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งคู่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกตอนนี้อาการทั้งคู่นั้นปลอดภัยแล้วครับ
2: เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ปั๊มน้ำมัน3แห่งค่ะวางระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงมีการยิงไล่คนก่อนที่จะวางระเบิดปั๊มน้ำมันด้วยนะคะมีเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันบนถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองพบเปลวเพลิงตอนที่เกิดเหตุนะคะเปลวเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เร่งตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายแต่งกายด้วยชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า 1-2 นัดแล้วก็สั่งให้พนักงานในปั๊มและประชาชนออกไปจากบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเช้าวันนี้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลบรรจุในถังดับเพลิง1ลูกที่ไม่ทำงานน้ำหนัก20กิโลกรัมค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดสัญญาณตัดวงจรภายในแล้วก็อีกระเบิดอีกลูกหนึ่งนั้นทำงานโดยสมบูรณ์ค่ะชุด EOD จึงเก็บกู้และทำลายทิ้งและส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนอย่างเข้มงวดค่ะ
1: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีภารกิจก็จะเร่งนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ร้อยวันแรกครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2565ตอนนั้นได้ 1,386,233 คะแนนผลยังไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายนนับแล้ว 95% นายชัชชาติสิทธิพันธุ์มาเป็นอันดับ1ครับได้คะแนนไปถึง 1,444,914 คะแนนหรือ 65.6%อันดับ2นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3นายชวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนหรือว่า 8% อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนหรือว่า 4.6% อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนหรือ 2.1% ครับและเมื่อคืนนี้หลังจากมีการนับคะแนนเกิน 50% ไปแล้วนะครับนายชัชชาติได้ขึ้นมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ครับเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านายชัชชาติแต่เป็นเราทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินต่อไป4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำก็คือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องของกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติยอมรับว่าหนักใจครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังมากจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น 3-4 เท่าส่วนทีมงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาแต่ว่าเอาปัญหาเอาปัญญามาแก้ไขพร้อมให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับสก.ทุกคนได้บนเวทีนักข่าวถามถึงน้องแสนดีลูกชายว่าอยากจะบอกอะไรกับพ่อบ้างได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2แล้วแสนดีก็ตอบว่ารักพ่อครับภูมิใจในตัวพ่อมากไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ขอให้นายชัชชาติกระโดดทำท่าประจำตัวนะครับซึ่งก็ทำให้โดยเต็มใจแล้วก็ทำไปหลายรอบด้วยเพื่อให้สื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับ
2: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่เป็นทางการนับคะแนนครบ113หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏว่านายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยชนะนะคะทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2 8,600 คะแนนค่ะนายปรเมศได้ 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ค่ะตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% นายศักชัยแตงห้อ เป็นอันดับที่3นะคะ 1,077 คะแนนค่ะแล้วก็นายสุไอนีเจริญสุขนะคะ265คะแนนนายอิทธิพลเนียนคุบสิงขอนแก้วได้191คะแนนส่วนสมาชิกเมืองพัทยา4เขตทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจทั้ง24คนยกทีมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ผู้มีสิทธ

0: เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนหรือคิดเป็น 43.24% ค่ะก็มีบัตรเสีย 1.7% ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคาไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระทัยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงมอบไปให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอร่างพรบงบประมาณปี70แทนครับโดยนายเอกนิติได้กล่าวเสนอร่างช่วงหนึ่งครับว่ารัฐบาลยืนยันงบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายงบขาดดุลกู้ชดเชย 788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งตั้งเป้าลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี2572ขณะนี้ครับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังเน้นการลงทุนยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและ AI ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคืองบกลางครับวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 5.99 หมื่นล้านบาทอันดับ2กระทรวงการคลัง 4.40 แสนล้านบาทขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่ว่าเป็นงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาในอดีตขาดงบเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรรวมถึงงดจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากก็ถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการขณะที่นางสาวสิริกัญญาทันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้30คนได้มองว่าการจัดสรรงบปี70สะท้อนถึงปัญหาและก็แผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะออกในวังวนนี้ครับเหมือนอาการฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองคลักษณ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันทำงานตรวจสอบเข้มข้นเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายงบ70วาระแรกนะครับแบ่งเป็นรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด41ชั่วโมงครับ
0: ค่ะก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่ทางมาเลเซียเขาแบนกุ้งไทยค่ะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พูดถึงการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่มีการห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับกลับมาอย่างทางคุณสุริยะเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียค่ะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อจะได้เจรจาให้ได้ข้อยุติค่ะมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้ทางชาวมาเลเซียเองก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาถูกนะคะเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงค่ะผู้บริโภคไทยก็จะสามารถรับประทานปลากระพงได้ในราคาถูกก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะย้ำว่าถ้าปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
1: มท.3 เจเศษสั่งการกปภ.บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าติดตั้งประปา 15% ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3 เปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทครับรวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4.35 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกปภ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าไฟสาธารณะค่ะที่ไปมีส่วนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนะคะวันนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนค่ะโดยบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

0: ทั้งนี้หากต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องนำเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในทันทีส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ในพลพีบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเพราะรอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกค่ะจะเอางบประมาณมาดูแลส่วนนี้หรือไม่นายพลพีบอกว่ารัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะจะทำให้ประชาชนก็ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายอีกย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันของ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆก็ต้องนำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับก่อติดทุจริตสอบท้องถิ่นครับฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจ่อแจ้งข้อหาหนักอดีตปลัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์โรงแรมและรีสอร์ทลุ้นขยายผลไปถึงบิ๊กข้าราชการด้วยครับเมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหนึ่งพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตพ่วงสวยโรงแรมหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้ทำการจับกุมและก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังพบพฤติกรรมฉาวซ้ำซ้อนโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตปลัดรายนี้ครับมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากพยานหลักฐานที่สาวถึงขบวนการดังกล่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับอดีตปลัดภูเก็ตในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนครับแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าคดีนี้อาจไม่หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่อาจจะมีข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าปลัดคอยบงการหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ครับ30มิถุนายนเวลา 14:00 น.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและเผยโฉมหน้าขบวนการทุจริตทั้งหมดต่อสื่อมวลชนครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยก็ติดอันดับที่27ของโลกอันดับ7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries ค่ะได้รับการยอมรับนะคะว่าไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่ะการจัดอันดับดังกล่าวก็ประเมินจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจุดแข็งของไทยก็คือฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายจะผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECDภายในปี2028ค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วครับขยับเข้าใกล้ 1,500 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย33รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเด็กชายอายุ11ปี2คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากปรักหักพังอย่างปาฏิหาริย์

0: คนหนึ่งถูกช่วยเหลือจากซากตึกลึกลงไปกว่า3เมตรโดยทีมกู้ภัยจากโคลอมเบียส่วนเด็กชายอีกคนได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเม็กซิโกในเมืองคาราบันเลดาโฆษกรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมแล้วอย่างน้อย33คนในช่วงสุดสัปดาห์ครับซึ่งรวมถึงทารกเพศหญิงชราวัย60ปีที่รอดชีวิตมาได้หลังติดอยู่นานกว่า86ชั่วโมงและพ่อลูกคู่หนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากโดรนทีมกู้ภัยฝรั่งเศสและอเมริกันจากเมืองคาราบันเดล่าเช่นกันหลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง4วันแม้จะมีความคืบหน้าในการกู้ภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากยังมีผู้สูญหายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเกือบ 50,000 คนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 1,450 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,150 คนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มและเสียหายมากกว่า775หลังและก็มีแรงงานลงกลั่นน้ำมันเอมวยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในประเทศต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาไฟดับในพื้นที่ภาคตะวันตกครับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมกู้ภัยนานาชาติกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเม็กซิโกรวมถึงหลายประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกามีการนำสุนัขดมกลิ่นยุทโธปกรณ์หนักโดนขนาดเล็กเข้ามาช่วยค้นหาในรัฐลาเกวร่าและก็เขตชันกรุงคารากัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดอย่างก็ตามทีมกู้ภัยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลาครับเนื่องจากได้พ้นช่วง72ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดที่จะพบผู้รอดชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในบางพื้นที่ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะคือร้อนถึงขนาดว่าทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนนี้ถึง 1,300 คนค่ะนายเทรดรอสอัดฮานอมเกเบรียซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนในยุโรปแล้วกว่า 1,300 คนค่ะคือความร้อนนี่ก็ส่งผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงเรียนในยุโรปเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานรัฐบาลประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในช่วง5วันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะขาดน้ำลมแดดจำนวนมากจนถึงขั้นต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินระดับชาติส่วนชาวยุโรปอีกหลายล้านคนในหลายประเทศก็ผจญกับอากาศร้อนจัดกระทบการใช้ชีวิตการทำงานและการเรียนอย่างรุนแรงค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในหลายประเทศพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่คลื่นความร้อนได้เคลื่อนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกเช่นในเยอรมนีอุณหภูมิทะลุเกิน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันมีสถิติใหม่ที่แคว้นแบรนเดนบวร์กค่ะอุณหภูมิสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้ทำให้ทางหลวงออโตบานหลายสายนั้นเสียหายจากคอนกรีตที่ขยายตัวจากความร้อนและต้องปิดการจราจรหลายจุดส่วนที่สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้เกิน40องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดเช่นกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำด้วยว่าสาเหตุหลักของภัยร้อนก็คือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นมานั่นเองที่ยุโรปเห็นผลได้ชัดกว่าภูมิภาคอื่นของโลกดังนั้นต้องจัดเตรียมแผนด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคลิปวิดีโอที่ออกมาว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยแห่เข้าไปแย่งซื้อเครื่องพัดลมนะคะที่ในห้างทันทีที่ห้างเปิดก็วิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อแย่งซื้อพัดลมแล้วก็มีคนไทยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าพัดลมที่นั่นคุณภาพไม่ดีเลยนะคะก็บอกว่ายี่ห้อดังๆของเมืองไทยน่าจะไปตีตลาดได้เพราะว่าก็ยังมีตลาดสำหรับพัดลมที่มีคุณภาพดีมีแรงลมดีอีกจำนวนมากค่ะ
0: ครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณศักดิ์สิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังแอคที Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บนโลกสตอรี่
5: ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: Dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 12:32 ครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บนโลกครับเป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนมาจากเกาะกระแสกีฬาไทยชั่วคราวเนาะ
2: แน่นอน
1: ว
2: ัน
1: นี้ก็อยู่กับ3คนเลย
3: อ
1: ยู่กับผมเจมส์ธนวิสิทธิ์ครับน้องเบนพีรพันธ์และก็น้องเปรมโสพล
3: ครับผมก็สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็แฟนๆ FM 99ทุกท่านครับ
1: วันนี้มาแปลกเหรอ
3: มาเสร็จเลยมา3คนกับรายการครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
3: แล้วก็อยู่กันตั้งแต่ 12:30 นไปจนถึง 13:00
1: นใช่ๆ
3: นะครับ
1: ก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราก็คุยเล่ยเปื่อยเลยเนาะ
3: คุย
1: ไปว่ารายการนี้ไม่มีเพลงนะเกือบไปนะแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันในช่วงไหนที่ไหนอะไรบนโลกวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วจริงๆเมื่อคืนเนี่ยมีลงสนามไปแล้ว1คู่เป็นเกมที่เจ้าภาพแคนาดาเนี่ยเจอแอฟริกาใต
3: ้ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะมีอีก3คู่แน่ๆเลยโดยเฉพาะเกมช่วงเที่ยงคืนที่คิดว่าหลายคนน่าจะรอดูเพราะมันเป็นบิ๊กแมตช์คู่หยุดโลกเลยญี่ปุ่นจะเจอบราซิล
3: ใช
1: ่เดี๋ยวก่อนถึงนั้นเนี่ยเราเข้าไปว่ากันละกันช่องทางการติดต่อก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ46898994689899รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ครับผ
3: ม
1: วันนี้เราไปพูดถึงเกมเมื่อคืนหน่อยมั้ยเมื่อคืนมีใครได้ดูมั้ยแคนาดาแอฟริกาใต
3: ้พี่เบมได้ดูมั้ยครับ
4: ได้ดูบ้างค่ะแต่ก็เตรียมพร้อมที่จะสรุปกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ
1: ่
4: ะ
1: ครับผม
4: แบบไวๆนะครับก็เป็นเกมที่แคนาดาก็ได้บุกเยอะกว่านะครับก็คือว่าแต่แอฟริกาใต้บุกมาก่อนเนี่ยจังหวะที่นาทีที่6ครับเทเบโฮโมโคเอน่านะได้จังหวะยิงเต็มๆมานะครับแต่ลูกไม่ฉีกมากในประตูแม็กซิมเครโปก็ต้องล้มเซฟลูกนั้นนะครับแต่ว่าฟรีคิกนั้นน่าสนใจนะครับแคนาดาได้ฟรีคิกจากการเขตบุกทางซ้ายนะครับสตีเฟนอุสตาคิโอเตะไปแล้วนักเตะแคนาดา 2-3 คนวิ่งนำหน้าไปก่อนนะครับบอลไปถึงดิเรกคอนเดเลียสมงตกพื้นแต่เบานะครับ
3: อ
4: ุสตาคิโอแน่นอนนะครับได้เตะมุมนาที44ลูกหม่งของมอริเซ่บอมปิโตโดนสกัดจากเส้นประตูไปก่อน1นะครับแล้วลูกยิงของทาจอนบูชานันติดในประตูวิลเลียมส์เลยเป็น 0-0 ในครึ่งแรกนะครับไปครึ่งหลังบูชานันนะครับรับลูกจ่ายจากเพื่อนวิ่งมากับตัวประกบอีเมโอคอนวิ่งไปถึงในกรอบเขตโทษแล้วครับแล้วยิงติดเซฟวิลเลียมส์แต่บอลไม่ออกกองหลังนะครับแล้วกองหลังแอฟริกาใต้มาเบเคเซลีมาโบคาซี่ครับเตะทิ้งอีกทีก่อนที่จอร์แดนเดวิดกองหน้าตัวความหวังแคนาดาจะวิ่งมาทันนะครับ
1: ครับผม
4: แล้วก็นาที76ก็เล่นกันอยู่ครับจอร์แดนเดวิดกับพรอมิสเดวิดนะครับพรอมิสเดวิดได้ยิงไกลหลุดก่อนที่จะตัดสินในนาทีที่90+2ครับจาคอบชัฟเฟอร์เบิร์กเปิดจากกลางเขตบุกทางขวาม่งสกัดออกมาแล้วอุสตาคิโอเตะจากนอกกรอบเขตโทษทางขวาเข้าเสาไกลเลยเป็นประตูเดียวของเกมนะครับแคนาดาเลยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับโอกาสยิงของแคนาดา12-6เข้ากรอบ7-1ครับ

0: ครับผมต้องบอกว่าเกมนี้เมื่อคืนเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยังเงียบๆอยู่นะและครึ่งหลังเนี่ยช่วงท้ายเนี่ยแอฟริกาพยายามที่จะครองบอลเพื่อที่จะเน้นไปเล่นต่อเวลาพิเศษ
1: ค
0: ือแอฟริกาครองบอลต่อบอลกันจนแบบแฟนบอลแคนาดาโห่อะส่งเสียงสั่นเสือกันทั้งสนามเลยเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยแคนาดาก็คงอยากจบใน90นาทีมากกว่าเพราะถ้าไปต่อในรอบต่อเวลาหรือว่าไปถึงจุดโทษเนี่ยโอกาสเข้ารอบมันก็50-50แต่ว่าท้ายเกมเนี่ยแคนาดามาเร่งจนมาได้ลูกเปิดจากด้านข้างเนี่ยแล้วแนวรับของแอฟริกาหม่งมาเข้าทางยูสตากิโอใช่ไหม
1: ใช่
2: ครับ
0: ยูสตากิโอแล้วก็ยูสตากิโอเนี่ยจับบอลแล้วยิงวอลเล่เข้าไปเลยลูกนั้นเนี่ยยิงสวยมากแล้วเป็นประตูเรียกว่านาทีที่90กว่าแล้วคือเคลียร์บอลเนี่ยเล่นอีก 2-3 จังหวะพุ่งสิงกระเป๋าจบเกมมันทำให้แคนาดาเนี่ยนอกจากจะเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งนี้แล้วนะมันยังทะลุไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบ3ฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะตามองนะสำหรับเจ้าภาพแคนาดาเนี่ย
1: เพราะว่ามาตลอดทัวร์นาเมนต์แคนาดาก็มาดีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขาก็นัดแรกเสมอบอสเนียเนาะ
0: ใช่
1: ส่วนนัดที่2เนี่ยเขาเอาชนะ
0: กาตาร
1: ์กาตา
0: ร์แบบขาดลอยเลย
1: ซึ่งถือว่ามาดีนะครับปีนี้แล้วคิดว่าในรอบถัดไปเนี่ยพวกเขามีโอกาสเจอกับทางด้านของ
0: เนเธอร์แลนด
1: ์กับโมร็อกโกโมร็อกโก
0: คือคู่นี้เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกเนี่ยยังดูยากอยู่เพราะว่าด้วยผลงานของโมร็อกโกเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยสู้เนเธอร์แลนด์ได้เนเธอร์แลนด์ก็ในรอบแรกเนี่ยเกมแรกก็เจอกับญี่ปุ่นก็เสมอเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็อีก2เกมถัดมาก็ฟอร์มดีขึ้นแต่ว่าโมร็อกโกไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังต้องลุ้นว่าใครจะเข้าไปเจอแคนาดาส่วนในรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยถ้าสมมติแคนาดาหรือเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกเข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอกับ2เต็งแชมป์อย่างเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นสายนี้ถือว่าแข็งอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมก็จบไปสำหรับแคนาดาเป็นชาติแรกที่ได้เข้าสู่รอบ66ทีมสุดท้ายบอลโลก
1: 16ทีม
0: ส่วนค่ำคืนนี้ครับจะมี3คู่ที่เป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมเบน
1: ใช่ครับเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะ
0: ครับ
1: เป็นคู่ระหว่างบราซิลเจอญี่ปุ่นครับส่วนคู่ถัดมาเนี่ยจะเป็นเยอรมันไหมก
0: ับ
1: ปารากวัยเนาะ
0: ครับ
1: ส่วนคู่พรุ่งนี้เช้าเวลา8นาฬิกาก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนที่ถามเข้ามาว่าใครบรรยายแต่ละคู่นี้ผมยังไม่ได้คิวเน
1: า
0: ะ
1: ได้คิวบางส่วนแล้ว
0: ใ
1: ช่
0: มีใครบ้างเบนวันน
1: ี้ซึ่งคู่แรกคือคู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวรอรายละเอียดทีหลังเนาะแต่ว่าคู่เยอรมันกับปารากวัยเนี่ยจะเป็นพี่อู๋ดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่เอกนพดล
0: ครับผม
1: ส่วนคู่8โมงเนี่ยยังคงเป็นป๋าแป๊ะเนาะกับพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็น3คู่ที่ค่อนข้างเข้มข้นนะโดยเฉพาะเกมระหว่างบราซิลกับญี่ปุ่นที่จะเล่นกันที่ฮูสตันสเตเดียมเนี่ยเตะตอนเที่ยงคืนเลยเวลาดีมาก
1: ครับ
0: ซิตี้ช่วงหลังเนี่ยเจอกันก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าบราซิลเก็บหมดเลยนะเจอกันกี่ทีในบราซิลชนะแต่ว่าล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นชนะบราซิล3-2ส่วนผลงานในรอบแรกเนี่ยบราซิลชนะมา2เกมเสมอ1เกมก็คือการชนะสกอตแลนด์กับเฮติ3-0ทั้ง2นัดและเกมแรกเนี่ยเสมอโมร็อกโก1-1ส่วนญี่ปุ่นเนี่ย3เกมแรกเนี่ยชนะ1เสมอ2ก็คือการชนะตุรกี 4-0 แล้วก็เสมอเนเธอร์แลนด์ 2-2 แล้วก็สวีเดน 1-1 นะ
1: ใช
0: ่ฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าผลของญี่ปุ่นเนี่ยมันเสมอ2เกมก็จริงแต่มันเป็นการเสมอเนเธอร์แลนด์ที่เล่นดีมากแล้วก็การเจอตุรกีเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะสุดโหดเลยวันนั้น 4-0 แต่เกมเจอสวีเดนเนี่ยญี่ปุ่นต้องบอกว่าเข้ารอบไปละครึ่งตัวเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เข้าทางการหรอกแต่ว่าด้วยสถานการณ์ณเวลานั้นน่ะแพ้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบ
1: ในฐานะทีมอันดับ3
0: เพราะฉะนั้นวันเกมที่เจอสวีเดนเนี่ยญี่ปุ่นเล่นเหมือนประคองตัว
1: ครับ
0: ขอแค่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มหรือว่าไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บเงี้ยก็เล่นประคองตัวสุดท้ายก็เสมอกับสวีเดนไปได้ส่วนบราซิลเนี่ยเกมนัดสุดท้ายที่เจอสกอตแลนด์นี่ไม่คิดว่าจะขาดนะส
1: ุ
0: ดท้ายขาดเลย 3-0 อ่ะเบมกับเบนว่าไงคู่นี้
2: เดี๋ยวเป็นเปิดก่อนก็ได้เป็นเปิดก่อนก็ได้
0: ครับ
2: บราซิลนะครับสิ่งสำคัญก็คือใครจะหยุดวินี่จูเนียนะครับนั่นเป็นคำถามที่ต้องตอบก่อนเกมนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของบราซิลก็คือผมยังสงสัยเรื่องช่องโหว่เกมรับในการเจอทีมระดับสูงอยู
0: ่
2: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวนะครับเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าไปถึงจุดที่บราซิลยังไม่ได้เปรียบเนี่ยมันจะแสดงออกมาได้ดีขนาดไหนในนักเตะแต่ละคนญี่ปุ่นนะครับก็มองเรื่องนักเตะที่เฉียบในที่เกมรู้ว่าเฉียบคมพออันนี้ยังพอจัดการได้

0: อยู่รวมถึงทีมเวิร์คซึ่งนี้ก็เด่นพลอยทำให้ญี่ปุ่นนำหน้าทีมจากเอเชียทั้งหมดอยู่แล้วพูดอย่างนั้นนะครับในมุมที่ว่าทีมจากเอเชียก็ไม่ดีในฟุตบอลโลกอ่ะพูดง่ายแต่ว่าปัญหาก็คือแล้วจะปิดเกมได้หรือไม่ถ้าจำเป็นต้องทำนะครับ
1: เรื่องค
0: ือเกมกับเนเธอร์แลนด์ต้องกู้ขึ้นมาเพื่อได้1แต้มสวีเดนแน่นอนนะครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงยิงประตูปิดไม่ได้นะครับแล้วจะรับมือวินนี่จูเนียร์ก็ย้อนกลับไปตรงข้ามกันนะครับก็เลยยังมองว่าเกมนี้บราซิลยังจะเบียดแค่แต่เบียดแค่ประตูเดียวนะครับ
1: เป็นว่าไงคู่นี
2: ้ก็จริงๆเป็นคู่ที่มองได้หลายหน้าโอเคด้วยบราซิลเนาะเป็นทีมต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหลังก็ว่าได้ในขนาดเดียวกันญี่ปุ่นก็ถือว่าผลงานในช่วงหลายๆปีรวมถึงเวิลด์คัพตลอด 2-3 ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาก็ทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเสมอในเวลาสูงก็สุดท้ายต้องไปอาจจะไปวัดในช่วงต่อเวลาพิเศษหรือรวมไปถึงมีโอกาสที่จะโดนจุดโทษกัน
1: ครับผมส่วนพี่เนี่ยเกมนี้พี่มองว่าตรงกลางเนี่ยสู้กันสนุกแน่นอนทั้งสองทีมเพราะว่าบราซิลเนี่ยในช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยบูโน่กิมไลฟ์ฟอร์มดีมากนะ
2: ใช่
1: แล้วยังมีคาเซมิโร่ที่ปีแล้วผลงานดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย3คนอย่างไคชูซาโนะอาโอทานากะและก็ไดจิคามาดาเนี่ยโอ้โหเล่นกันได้ดีมาก3คนเนี้ยตรงกลางญี่ปุ่นนี่ไหลลื่นมากๆนะ
2: คร
1: ับ แล้วก็แนวรุกเนี่ยอยู่ที่ว่าฟอร์มของอายาสะอุเอดะเนี่ยอายาเซะอุเอดะเนี่ยจะมาหรือเปล่าคือถ้ามาก็เหมือนวันที่เจอตุนิเซียยิงยังไงก็เข้าแต่ถ้าไม่มาก็หายไปจากเกมเลยแต่ยังดีที่เกมเจอสวีเดนเนี่ยยังมีไมด้าที่ฟอร์มดีขึ้นมาและยิงประตูได้เพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ที่ว่าแนวรุกญี่ปุ่นจะมีความเฉียบคมมากพอหรือเปล่าเพราะแนวรับอย่างที่เปย์บอกว่ามีปัญหาแล้วแหละทั้งมากินยอทั้งมากันเยนนะในบอลโลกครั้งนี้ก็ดูแล้วเหมือนเป็นละกันเกมนี้คิดว่าน่าจะเสมอในเวลาแต่ถ้าให้เลือกทีมที่ชนะเนี่ยยังชอบญี่ปุ่นอยู่เชียร์ทีมจากเอเชียดีกว่าครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคู่แรกเนาะ
0: ดีครับ
1: ไปที่คู่ที่สองครับเยอรมันกับปารากวัยก็เกมนี้เนี่ยจะเล่นกันที่ยิเลสสเตเดียมนะบอสตันสเตเดียมครับตอนตีสามในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเยอรมันชนะมา2นัดแล้วก็แพ้เกมสุดท้ายเนี่ยแพ้เอกวาดอร์และก็ปารากวัยเนี่ยนัดแรกแพ้เจ้าภาพสหรัฐ1-4เลยแต่มาชนะตุรกี1-0แล้วก็เสมอกับออสเตรเลีย0-0คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2025นะเยอรมันก็ชนะมาได้1-0ครับ
2: ปารากวัยนี่เข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับ3เนาะที่ดีสุดครับ
1: ก็เยอรมันเนี่ยความพร้อมของยูเลนเกมันเนี่ยจะขาดแค่นิโก้ชอตเตอร์เบกนะที่เจ็บแล้วต้องถอนตัวไปแล้วส่วนปารากวัยเนี่ยจะได้มิเกลอามิรอนมาไงนักเตะปลอดสารที่โดนใบแดงจากการปิดปากแรกในทัวร์นาเมนต์
2: แรกของทัวร์นาเมนต์
1: และไม่มีใครเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเป็นคิดว่าในคู่นี้เยอรมันกับปารากวัย
0: มานะครับเยอรมนีหยุดอุนดาฟให้ได้แล้วกันนะครับคู่ต่อสู้นั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับลืมเกมแพ้กวาดอร์ไปก่อนเพราะมันไม่จำเป็นกับเขาอะเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังหาทีมหยุดเขาไม่ได้ผมมองว่าวิกฤตเรื่องของตัวรับเนี่ยนะครับยังรู้สึกงั้นๆอยู่ยังคิดว่ายังจัดการได้อยู่ถ้าจะบอกอย่างนั้นนะฮะ
1: อันนี้หมายถึงปารากวัยใช่ไหม
0: หมายถึงตัวเยอรมน
1: ี
0: อันหนึ่งเยอรมนีเสียประตูทุกนัดนะฮะ3นัด
1: ถูกต้อง
0: น่าคิดนะครับส่วนฝั่งปารากวัยแน่นอนยังตั้งการตั้งรับลึกพอแล้วก็กายภาพของนักเตะที่มีมันยังพอช่วยได้นะครับแต่ว่าที่เป็นปัญหาเรื่องคือปืนฝืดมันก็ยังเป็นต่อนะครับว่าทำได้2ประตูนะใน3นัดในรอบแรกมิติเกมรุกอาจจะต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ไปหน่อยนั้นก็เลยมองว่าทางเยอรมนีพร้อมที่จะชนะ2ประตูในเวลาแล้วก็จบไปนะครับ อันนี้มองอันนี้รวมถึงคู่บราซิลด้วยนะผมมองว่าต่างกันว่าอาจจะจบใน90นาทีประมาณนี้ครับ
1: ครับก็เยอรมนีทำไปเล่นไปนี่เพิ่งเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในรอบบอลโลก2สมัยล่าสุดนะเพราะว่า2018ที่รัสเซียเนี่ยตกรอบแรกที่โดนเกาหลีใต
2: ้
1: พาตกรอบไงแล้วก็รอบที่แล้วโดนญี่ปุ่นรอบนี้ก็ผ่านรอบแรกแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็มาเจอปารากวัยอาเบนคิดว่าไงคู่นี
2: ้คือ2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้ที่เขาตกรอบน็อกเอาท์เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นยุคที่ถือว่าสิ้นสุดในยุคที่เป็นยุครุ่งเรืองของเยอรมนีเนาะ
1: ครับผม
2: แต่ว่ามาทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้เล่นของพวกเขาถือว่ากำลังเข้าฟอร์มกันเยอะพอสมควรก็ยังมองว่ามีโอกาสที่เยอรมันจะชนะแต่ว่าอาจจะมีเสียประตูแหละเพราะว่า ตามที่นิโก้ชาร์เตเบกก็มีอาการบาดเจ็บเนาะซ
1: ึ่
2: งตลอดทั้ง3นัดก็เสียประตูทั้ง3นัดเลยก็ยังมองว่าเยอรมนีเนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของเกมรับในระดับหนึ่งเพราะว่าปราไกวก็ถือว่าไม่ใช่ทีมที่รับมือง่ายขนาดนั้น
1: ครับ
2: แต่ว่ายังมองว่าเยอรมนีมีโอกาสเข้ารอบมากกว่า
1: ก็พี่ก็มองคล้ายๆเบนแล้วกันเพราะว่าเยอรมันดูแล้วยังไงก็ยังเหนือกับปราไกวเยอะแล้ววันนี้เผลอๆเนี่ยมีโอกาสยิงเกิน2ประตูด้วย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นดูแล้วเยอรมันน่าจะผ่านได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเกมนี
2: ้
1: ไปกันที่คู่สุดท้ายคืนนี้แล้วกันเป็นเกมระหว่างอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ครับเจอกับอันดับ4ฟุตบอลโลกเมื่อครั้งที่แล้วอย่างโมร็อกโกคู่นี้จะเตะกันที่มอนเตเรสตเตเดียมที่เม็กซิโกนะ
2: ใช่
1: ก็จะลงสนามช่วงเช้าเลยเวลา 8:00 นครับเนเธอร์แลนด์เนี่ยรอบแรกชนะมา3แล้วก็เสมอ1เกมคือเสมอเกมที่เจอญี่ปุ่นแล้วสถิติยิงประตูนี่ดีมากนะยิงไปแล้ว10ประตูเลยจาก3นัดแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันเสีย4ลูกส่วนโมร็อกโกเนี่ยชนะมา2นัดแล้วก็เสมอเกมแรกที่เจอบราซิล1-1
2: ครับ
1: เกมล่าสุดก็ชนะเฮติ4-2แต่เป็นเกมที่เฮติก็สู้นะวันนั้นน่ะแต่ต้องบอกว่าขุมกำลังโมร็อกโกเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองว่าหลายคนเนี่ยฟอร์มดีมาก
2: ใช่
1: อย่างแนวรุกอย่างไซบารี่เนี่ยก็ยิงเรื่อยๆนะแบ็คขวาอย่างฮาคิมี่เนี่ยโหเล่นแบบวันนั้นเจอเฮติ4คนยังไม่อยู
2: ่
1: แล้วก็ยังมีอย่างอายุบัวดี้ที่ในทัวร์นาเมนต์นี้แจ้งเกิดมาแบบเต็มตัวเลย
2: ใช่
1: ส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยนักเตะที่เราคุ้นก็ลงสนามครบแหละไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนนะโดยเฉพาะไบรอันบ็อบบี้ที่ในรายการนี้ยิงต่อเนื่องเลย มีอาการเจ็บนิดนึงแต่ว่าอาจจะต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามว่าจะพร้อมหรือเปล่านอกนั้นเนี่ยคริสเตียโอซัมเมอร์วิลก็พร้อมจะลงครับในแนวรุกทีเจเนอร์ไรเดอร์นะเฟนกี้เดอยองรวมถึงแนวรับเนี่ยมีฟานเดอร์เฟนกับทางด้านของฟานไดก็พร้อมลงสนามตัวจริง
2: ครับ
1: น้องแปงคิดว่าไงคู่นี
0: ้มาเนเธอร์แลนด์นะครับถ้ามองจากด้านหลังเนเธอร์แลนด์ก็คือผมยังไม่เห็นเกมที่เล่นได้ตามชื่อของนักเตะที่ว่ามาเลยนะครับตั้งแต่ฟานไดฟานเคอร์พวกนั้นนะครับหรือว่าฟานเดอร์เฟนยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดีที่สุดนะแล้วก็คือว่าความเชื่องช้าในการรับลูกทะลุช่องนะครับเป็นเรื่องที่ต้องมองในเกมนี้นะฮะส่วนข้างหน้าโมร็อกโกแน่นอนนะครับก็ดูบราฮิมดีอาร์สลุยส์มาโยไซบารีไซบารีแน่นอนก็ชื่อที่คุ้นเคยในเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วนะครับถ้าดูกองกลางเนี่ยนะครับมันก็จะตัดสินได้ว่าเนเธอร์แลนด์จะแจกบอลไปริมเส้นได้หรือโมร็อกโกจะตัดบอลได้เร็วอันไหนใครทำได้ดีกว่าก็ฉีดตรงนั้นแหละนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นค่อยว่ากันส่วนทางด้านหน้าเนเธอร์แลนด์โอเคดีกว่าที่คิดนะครับแบรนด์บ็อบบี้ก็ดูจะเล่นได้ตามที่ควรจะเป็นแล้วนะครับแล้วข้างหลังของโมร็อกโกเองโอเครู้ว่าเป็นทีมที่กันที่ว่างได้ดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือลูกกลางอากาศนะถ้าเนเธอร์แลนด์เล่นเยอะๆก็ยวบได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออยากให้มองแบบทั้ง3ส่วนก็เลยมองว่าเกมรับทั้ง2ทีมที่ไม่ได้ดูว่าจะเชื่อได้ขนาดนั้นอาจจะทำให้เกมนี้เสมอกันแบบ 2-2 แล้วไปโดนจุดโทษซึ่งโดนจุดโทษนะมันเป็นปัญหากับเนเธอร์แลนด์มาทุกยุคทุกสมัยนะฮะก
1: ็
0: เลยมองว่าโมร็อกโกน่าจะผ่านไปได้ถ้าถึงจุดนั้นนะครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์บอกว่าเหอะมันผ่านเรื่องนี้มาเยอะแยะละจุดโทษอ่ะแพ้อาร์เจนตี14แพ้อาร์เจนตี22ก็จุดโทษหรือว่าในยูโรที่โอกาสยิงเยอะมากที่แพ้อิตาลียูโร2000ลักษณะนั้นนะครับคือภาพมันก็ยังไม่ได้แก้ซึ่งถ้าแก้ได้คือนักเตะก็ต้องดีมากเนี่ยแต่แน่นอนเนเธอร์แลนด์เหรอดื่มไปเถอะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยเสมอกันแล้วแพ้จุดโทษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ครับผมเบนว่าไงคู่นี้
2: เป็นอีกคู่ที่ยังมองยากเนาะเพราะได้หลายหน้าพอสมควรจะเป็นเนเธอร์แลนด์ไหมหรือว่าจะเป็นโมร็อกโกเนาะแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เขามาดีมากโดยเฉพาะโคดี้กักโปเป็นผมว่าบอลโลกครั้งนี้เขาถือว่าทำผลงานได้ดีนะ
1: ก็หวังว่าผลงานจะดีต่อไปในช่วงฤดูกาลปกติด้วย
2: กับลิเวอร์พูล
1: คร
2: ับก
1: ็
2: อย่างที่ผมบอกคือด้วยผลงานของเนเธอร์แลนด์ปีนี้มาดีมากรวมถึงโมร็อกโกเนี่ยก็ถือว่ายังเขาเรียกว่ายังทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องทั้งคู่เนาะก็เลยยังมองยากพอสมควรแต่ถ้าจะต้องเลือกเนี่ยผมอาจจะเลือกไปที่เนเธอร์แลนด
1: ์
2: เลยเพราะว่าด้วยเกมลุกของเนเธอร์แลนด์เนี่ยถือว่าตลอดทั้ง3นัดเนี่ยเห็นแล้วว่าถือว่าอันตรายเนาะโดยเฉพาะด้านของไบรอันบ็อบบี้รวมถึงซัมเมอร์วิลล์เล่นดีทั้งคู
1: ่คิดเซลซัมเมอร์วิลล์นะ
2: ใช่ซึ่งทั้งคู่เนี่ยทั้งเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยมากนัก
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงด้วยประสบการณ์แล้วก็ เวทียุโรปที่ผ่านมาเยอะเนี่ยยังมองไปที่เนเธอร์แลนด์มากกว่าครับ
1: ก็มองคล้ายๆเบนดูแล้วเกมนี้น่าจะสู้สนุกแหละแต่จังหวะที่เด็ดที่ขาดเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์ของนักเตะยังมั่นใจว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะผ่านได
2: ้
1: แต่น่าจะบิดเบียด1021ประมาณนี
2: ้
1: อาจจะไม่ใช่เกมที่ยิงประตูเยอะเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ครับผมอ่ะไปแต่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นทีมที่ผลงานดีในบอลโลกนะเข้าชิงเนี่ยทั้งหมด3ครั้งแต่ไม่เคยได้แชมป์เลยก็เข้าชิงเมื่อปี2010ที่แพ้สเปนปี78ปี74นะส่วนมาร์กโกเนี่ยผลงานดีสุดก็คือการจบอันดับ4ที่ครั้งที่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในประวัติบอลโลกยังไม่เคยมีทีมจากแอฟริกาใต้ได้แชมป์นะแล้วก็มาร์กโกเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานดีที่สุด
0: ไม่หรอกครับปัญหาเนเธอร์แลนด์ที่เข้าชิง3ครั้งพูดความจริงกันเถอะนะฮะคือไม่เห็นเคยได้เปลี่ยนในรอบชิงสักครั้งเลยมีเรื่องจริงก็เลยแพ้ไม่มันน่าจะแพ้อยู่แล้วอ่า16ปีที่แล้วอาทิแพ้สเปนชุดนั้นนะฮะบอกชื่อนักเตะมาเถอะนะครับแล้วก็อีก2ครั้งที่แคนาดาแพ้รอบชิงขอโทษนะเนเธอร์แลนด์แพ้รอบชิงก็แพ้เจ้าภาพอ่ะคือเอาว่าตามตรงไม่เคยเห็นทีมได้เปรียบในรอบชิงอ่ะแล้วสภาพมันก็ออกมาตามนั้นแหละแต่เราคงไม่ต้องขยายเยอะมั้งนะประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนั้นแล้วกันก็16ปีแล้ว2010ก็แพ้สเปนในรอบชิงลูกยิงของอินเนสต้าช่วงต่อเวลาพิเศษจริงๆเป็นเกมที่สูสีแหละแต่ว่าสุดท้ายสเปนชุดนั้นไร้ทีมทานจริง
2: ครับ
1: ยันได้จนต่อเวลาพิเศษก็สุดยอดแล้วสำหรับเนเธอร์แลนด์ชุดนั้นครับผม
2: คู่ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์มาร์โกก็จะเข้าไปพบกับแคนาดา
1: เดี๋ยวให้เบนไล่โปรแกรมรอบ32ทีมทุกคู่หน่อยแล้วกันเป็นการอัปเดตให้แฟนรายการหน่อย
2: ได้สำหรับวันนี้นะครับจะคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ญี่ปุ่นบาซิลญี่ปุ่นนะครับ
1: อะไรไปเลยก็ได้ว่ามีคู่ไหนบ้างในรอบ32ทีม
2: คู่32ทีมจะมีเยอรมนีเน
1: า
2: ะกับปารากวัยครับในขณะที่คู่ถัดมาเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสสวีเดนครับผมส่วนคู่พรุ่งนี้จะเป็นเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกแล้วก็โปรตุเกสเจอโครเอเชียครับยิปสเปนจะเจอกับทางด้านของออสเตรียแล้วก็สหรัฐจะเจอกับบอสเนียครับเบลเยียมเจอเซเนกัลบราซิลเจอญี่ปุ่นโกติวัวเจอนอร์เวย์เม็กซิโกเอกวาดอร์ครับแล้วก็อังกฤษเจอยาคองโกอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดเนี่ย
1: เจอกับกาบูไวดี้นะ
2: แล้วก็ออสเตรเลียครับเจออียิปต
1: ์ครับ
2: สวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียครับและคู่สุดท้ายจะเป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
1: ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้จะเป็นภาพรวม32ทีมเน
1: า
2: ะ
1: ก็จะเตะกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคู่แรกจนยาวจนถึงวันที่3เลยเต็มประมาณ5วันสำหรับรอบ32ทีมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นรอบที่16ทีมละโปรแกรมก็จะเริ่มลดลงนะจนถึงนัดชิงเนี่ยวันที่19กรกฎาคมนะก็ติดตามกันได้สำหรับฟุตบอลโลก2026เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วตอนนี้เป็นรอบล็อกเอาท์แล้วไม่มีที่ว่างให้กับทีมสำหรับทีมที่ผิดพลาดนะ
2: ใช่
1: แพ้ตกรอบเลย
2: โฟกัสกันนัดต่อนัดเนาะครับ
1: เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปรอดูเกมบราซิลคืนนี้เลยเดี๋ยวจัดรายการเสร็จผมกลับไปนอนละ
2: ฮะ
1: รอดูบราซิลญี่ปุ่นละ
2: โอ้ผมว่าคนไทยน่าจะดูเยอะนะ
1: น่าจะดูเยอะแล้วก็อย่าลืมก้าวมีบรรยายสดด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: ใครพากันเบนคู่นี
2: ้คู่นี้เดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจดีกว่า
1: โอเค
2: ใช่
1: ครับผมน้องเป้มีอะไรฝากไหม F1 มีไหมเมื่อคืน
0: เดี๋ยวสรุปแบบไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญของ F1 เมื่อคืนก็คือมันร้อนมากกันนะฮะ
1: ใช่
0: เป็นข้อแรกนะครับสนาม F1 นะครับที่เรดบูลริงที่สปีลเบิร์กที่ออสเตรียประเด็นก็คือว่าตอนเริ่มต้นนะครับจอร์จรัสเซลนะที่นั่งอยู่จากโพตอนแรกนะครับก็เริ่มได้ดีแต่ที่ไม่ได้ดีคือคิเมียนตอนเนลลี่นะครับที่ลงไปอยู่อันดับ5ในตอนแรกครับแล้วก็พอผ่านตัวครึ่งแรกไปขอโทษครับประมาณควอเตอร์แรกประมาณอย่างนั้นนะครับก็ประเด็นอยู่ที่คาร์ลอสไซน์ในรอบที่24จาก71นะครับก็รถเสียอยู่ตรงนั้นครับโจทย์ก็ใช้ VSC นะก็เลยคิเมียนโตเนลลี่ก็เลยไปพิทตอนนั้นนะครับก็ได้เปรียบกว่าหน่อยพอถึงจุดนั้นนะครับก็ทางบราเซลก็นำหน้าเฟอร์สตัปเป็นอยู่ประมาณ5วิประมาณนั้นนะครับแล้วลาเซลก็เข้าพิทอีกรอบหนึ่งประมาณรอบ43ประมาณนั้นนะครับแล้วเฟอร์สตัปเป็นยืดรถไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็การไล่ล่าช่วงที่เหลือนะครับเฟอร์สตัปเป้นที่ตามรัสเซลอยู่ก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจากรถที่พร้อมขึ้นแล้วนะครับเชียร์ขึ้นแล้วเอาพูดอย่างนั้นดีกว่าย
1: างใหม่กว่าด้วย
0: ถูกฮะแล้วก่อนที่รอบสุดท้ายจะเกิดขึ้นนะครับก็คืออันโตลี่ก็พยายามไล่เฟอร์สตัปเป้นอยู่แต่ไม่ทันนะครับแต่รัสเซลวอลลอยออกไปก่อนแล้วก็ชนะไปนะครับก็ชนะ 1.6 วินาทีก็ชนะที่ ออสเตรเลียอย่างว่านะครับทำให้การลุ้นน่ะมันก็เข้มข้นขึ้น

0: างผมเก็บตารางคะแนนแบบไวๆอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: ทางคิเมียนตอเนลลี่นะครับยังนำอยู่นะหลังจากสนามที่เพิ่งจบไปมีอยู่171คะแนนนะครับโดยนำทางจอร์จรัสเซลนะครับก็ทีมเดียวกันแหละนะครับ
1: ครับ
0: นำอยู่40คะแนนที่131ครับลุยส์แฮมิลตันนะครับก็จบที่5นะในสนามนี้ก็ได้10คะแนนได้เป็น125ก็อยู่อันดับ3ออสการ์เปียสตี้80ลันดอนนอริส79นะครับก็ที่เกิดขึ้นผมลืมแจ้งอันดับอีกรอบหนึ่งก็ลาเซล1เฟอร์สตัปเปนที่โดนไล่มาแต่ก็ไม่ทันได้ที่2อันโตเนลลี่3นะครับก็อันนี้คือฝั่งของ F1 ครับแบบไวๆเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ Silverstone สัปดาห์นี้เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เมื่อคืนเนี่ยสภาพอากาศร้อนจนเบรกของคิมมี่มีปัญหานะพิมี่เนี่ยวิดีโอมาบอกวิทยุว่าไม่มั่นใจในเบรกเลยเพราะอากาศเนี่ยเมื่อคืนร้อนมากแล้วก็นักแข่งหลายคนก็มีปัญหาเรื่องสภาพยางที่มันไปเร็วกว่าปกติด้วยและสุดท้ายก็เป็นจอห์นรัสเซลเนี่ยที่ขับรถเข้าเส้นชัยโดยมีแม็กเนี่ยตามมาตอนแรกเนี่ยตาม25วิจนเหลือ4วินะแต่แซงไม่ได้อันดับ3ก็เป็นคิมมี
0: ่
1: ส่วนนักแข่งไทยอย่างอัลบอนเนี่ยเมื่อคืนไม่มีแต้มนะจบอันดับ16เลยแล้วก็ F2 เนี่ยเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนิดนึงมีน้องเติ้ลทัศนพงษ์อินทรภูวศักดิ์ลงแข่งเมื่อวานที่ Red Bull Ring เนี่ยก็ได้อันดับที่5นะตอนนี้อันดับคะแนนอยู่ที่14แล้วคะแนนรวมเนี่ยมี23คะแนนถือว่าผลงานใช้ได้เลยสำหรับน้องเติ้ลใน F2 ก็สำหรับ F1 กับ F2 เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะแข่งที่อังกฤษอย่างที่เปรมบอกที่ Silverstone
0: ขอเรื่องความร้อนนิดนึงนะครับความร้อนเนี่ยไม่ได้เห็นแค่ในสนามนี้อย่างเดียวนะฮะสนามรถแข่งเดียวเห็นในคริกเก็ตด้วยนะครับเมื่อวานก็อย่างอังกฤษมีแสดงคนจะจบวันนี้นะฮะแต่นิวซีแลนด์ก็ยังได้เปรียบอยู่อังกฤษต้องการอีก270แต้มเหลือ6คนนะครับแต่ประเด็นคือหญ้าพี่เจมส
1: ์
0: หญ้ามันไม่เขียวเหมือนเดิมนะครับในเกมที่นอตติงแฮมเมื่อวานคือรู้เลยนะครับก
1: ็
0: ก็เลยเป็นเรื่องที่มองเหมือนกันก่อนเกมวันสุดท้ายนะครับซึ่งเปิดให้ชมฟรีนะฮะเพราะว่ากัปตันอังกฤษเบนสโตกส์ลาทีมชาติครับประมาณนี้นะครับเรื่องความร้อนที่เจมบางทีมันอยู่ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เพราะทางยุโรปเนี่ยกำลังเจอปัญหาเรื่องความร้อนในฟุตบอลโลกก็เหมือนกันนะมีปัญหาเรื่องความร้อนเพราะว่าหลังๆเนี่ยอากาศมันตับกลับตลับไปหมดยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจริงๆคนยุโรปเนี่ย20องศาก็ถือว่าเริ่มมีปัญหาแล้วนะแต่นี้บางทีมันกระโดดไป30กว่า
2: เขาไม่ชิน
1: ใช่เขาไม่ชิน
0: บ้านเขามันไม่ได้ตัวบ้านนะฮะตัวที่อยู่อะไรก็ตามมันไม่ได้แบบเราไงแต่เขาจะทนอุณหภูมิแบบศูนย์องศาได
1: ้คืออย่าว่าแต่เขาไม่ชินเราก็ไม่ชินนะเราก็ไม่ชินกับอุณหภูมิที่แบบ30ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับก็สัปดาห์นี้กีฬาก็ประมาณนี้ก็รวมถึง F1 ที่มีนักแข่งไทยด้วยเดี๋ยวให้เบนพีอาร์นิดนึงใช่ไหม
2: ได้ครับก็เป็นกิจกรรมตลอดช่วงฟุตบอลโลกเนาะ
1: บริ
2: ษัทสมท.จำกัดมหาชนครับเชิญชวนผู้ฟังนะครับมาร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับ
1: ครับ
2: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยขั้นตอนเนี่ยถือว่าง่ายมากโดยเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบ
1: ครับ
2: ซื้อบัตร Mcord Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบซึ่งก็จะลุ้นรับของรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มนะฮะเป็นทางด้านรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค
1: ์
2: ฟาริซอน MPV EV Super Van ครับจำนวน1รางวัลครับส่วนถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลในขณะที่ถัดมาจะเป็นตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับก
1: ็
2: มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับ
1: ครับ
2: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 14:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้ครับผมกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับ
1: ครับผมแล้วก็ฝากนิดนึงโปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะรอบ32ทีมอีก3คู่ครับเที่ยงคืนบราซิลเจอญี่ปุ่นครับที่บูสตันสเตเดียมเยอรมันเจอปารากวัยครับที่บอสตันสเตเดียมตอน 03:00 นะคู่เยอรมันตีสามครึ่งบราซิลเนี่ยเตะเที่ยงคืนแล้วก็คู่8โมงเช้าครับเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกที่มอนเทเรสสเตเดียมที่เม็กซิโกเป็น3คู่ติดตามกันได้ยาวๆทางถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์แล้วก็บรรยายสดทาง FM 99ทุกช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็หน้าปัดวิทยุโอเคครบทั่วน้องนี้เดี๋ยวต้องผมเจมทันวิสิตน้องเบนพีรพันธ์แล้วก็น้องเปรมโสพลต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันใหม่ในช่วงในที่ไลฟ์บอลโลกช่วงเที่ยงครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: งบ70แบบไร้อนาคตมีเงินใช้แค่งบประจำและใช้หนี้ส่วนการลงทุนต้องกู้อย่าหวังเงินเพิ่มเบี้ยสวัสดิการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสส

0: บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันแรกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตทางนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณสะท้อนปัญหาที่สะสมแต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤตเป็นความท้าทายและหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่สะสมอย่างไรให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ทำให้มองไม่เห็นอนาคตเพราะโครงสร้างงบประมาณที่พบการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดเพียงพอกับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นส่วนงบลงทุนมาจากการกู้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและหารายได้สามารถทำได้เพียงประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้นายอภิสิทธิ์ระบุว่าตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะเมื่อดูการจัดเก็บภาษีอากรจะพบว่าสัดส่วนภาษีอากรเทียบกับ GDP คงอยู่ 14.6% คือต่ำสุดในประวัติศาสตร์และดำรงอยู่ทั้งที่รู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในเรื่องสวัสดิการที่สูงขึ้นและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตั้งเป้าว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้เดือนละ1,000 บาทแต่ในงบปี2570ไม่สามารถเพิ่มได้รวมถึงไม่เพิ่มเบี้ยให้คนพิการไม่สามารถทำให้เงินอุดหนุนเด็กเป็นแบบทั่วหน้าแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดมานานและเชื่อว่าไม่เฉพาะปีนี้แต่จะเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะปฏิรูปภาษีทุเรียนยังครองแชมป์ส่งออกผ่านแดนหนุนการค้า5เดือนแรกทะลุ900,000 ล้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 909,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1% การค้าผ่านแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้ารวมของประเทศซึ่งการค้าผ่านแดนกับจีนยังมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับสินค้าส่งออกผ่านแดนทุเรียนสดยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดโดยเดือนพฤษภาคมส่งออกได้กว่า 300,000 ตันมูลค่า 39,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีนสะท้อนว่าความต้องการทุเรียนไทยในตลาดจีนยังอยู่ในระดับสูงและยังเป็นสินค้าหลักที่ช่วยผลักดันการค้าผ่านแดนของไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้ส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 74,000 ล้านบาทลดลง 13.5% โดยการค้ากับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสปป.ลาวและเมียนมาขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนฝั่งกัมพูชาทั้ง18แห่งปูตินยอมรับรัสเซียขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนอาจเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ยูเครนยกระดับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยปูตินระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่และภาคธุรกิจในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดภาพผู้ขับขี่นำยวดยานไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยทางการภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียยึดครองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการตัดไฟที่เกิดจากการโจมตีของยูเครนส่วนในภูมิภาคอีคูสแถบไซบีเรียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนหลายพันกิโลเมตรได้สั่งจำกัดการเติมน้ำมันที่สถานีของบริษัทรอสเนฟให้ไม่เกิน50ลิตรต่อคันต่อวันอย่างไรก็ตามปูตินพยายามลดกระแสความรุนแรงโดยระบุว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเขาได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง เสนอข่าว

0: กีฬาม
1: าติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับมาร์ติเนสเปิดเผยว่าโปรตุเกสต้องการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเพื่อโชต้าโรเบโตมาร์ติเนสกุนซือทีมชาติโปรตุเกสระบุว่าทัพฝ่ายทองต้องการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เพื่อเดียโก้โชต้ากองหน้าผู้ล่วงลับโดยทัพฝ่ายทองผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายของเวิลด์คัพผลนี้ด้วยการจบตำแหน่งรองแชมป์กลุ่มเคและจะต้องเข้าไปพบกับโครเอเชียต่อไปอย่างไรก็ตามในทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะโปรตุเกสได้สวมริสแบนเพื่อระลึกถึงเดียโก้โชต้ากองหน้าชาวโปรตุเกสผู้ล่วงลับด้วยและล่าสุดมาร์ติเนสระบุว่าทัพฝ่ายทองต้องการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้ได้เพื่ออดีตแข้งลิเวอร์พูลรายนี้มาโลกุสโตบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้แล้วฟุตแมกาโต้สื่อในฝรั่งเศสรายงานว่ามาโลกุสโตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสได้บรรลุข้อตกลงในการย้ายจากเชลซีไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วสำหรับมาโลกุสโตเพิ่งทำผลงานได้น่าประทับใจกับทางเชลซีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและมีชื่อติดทับตราไก่ชุดทำศึกเวิลด์คัพผลนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยว่าแบ็คขวารายนี้ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวในการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้ทางฝั่งเรือใบสีฟ้าบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับเชลซีให้ได้เท่านั้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของบอลโลกกันอยู่นะครับสวัสดีครับพี่นัทครับผมไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวขอไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมมันก่อนดีกว่านะครับผมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะฮะเชิญชวนคุณผู้ชมนะฮะผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติหรือว่าทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan นะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะฮะลุ้นรับของรางวัล1รถไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Horizon MPV EV Supervan นะครับผม1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและโกลกิฟต์วอยเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองนะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะฮะฟุตบอลโลกตอนนี้ก็เราผ่านรอบ

0: เราเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้หายไป16ทีมใช่ไหมฮินัท
1: ครับ
0: นะฮะจาก48นะตอนนี้เหลือ32แล้วนะฮะ32นี่ก็น็อกเอาท์แล้วนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีทีมโปรดใครได้บ้างใครได้เข้ารอบบ้างผมว่าส่วนใหญ่ทีมโปรดของคนหลายๆคนก็น่าจะเข้ากันหมดนะเพราะทีมโปรดถ้าคนในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนเชียร์ฝรั่งเศสมีคนเชียร์โปรตุเกสมีคนเชียร์อาร์เจนตินามีคนเชียร์บราซิลมีคนเชียร์เยอรมันมีคนเชียร์อังกฤษ6ทีมนะเอาหลักๆเนี่ยหลักๆเนี่ยผมว่าที่6ทีมเนี่ยคือแม่เหล็กแล้วกันนะฮะที่คนในประเทศไทยน่าจะเชียร์กันเยอะอยู่นะครับผมอีกทีมนึงที่ผมได้ยินมาบ่อยเลยทีมที่7นะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่าเป็นผมดำในเอเชียชาติแรกนะที่เข้ารอบ 3-2 ทีมสุดท้ายนอกนั้นไม่เหลือเลย
1: ไปหมดแล้ว
0: จริงๆออสเตรเลียเขาจะแค่ไม่อยากจะนับด้วยนะนะฮะอ่ะก็ลองดูนะฮะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมบอลโลกก็ยังเหลืออีกน่าจะอีกหลายสิบแมตช์เลยนะครับ32ทีมตอนนี้ก็คือน็อกเอาท์แล้วนะครับก็อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับอ่ะ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้เป็นเยอรมันบารักไกนะ
0: แล้วก็ญี่ปุ่นบราซิลใช่ไหม
1: ญี่ปุ่นบราซิลถูกต้อง
0: ผมเชื่อนะคนมากกว่าครึ่งเชียร์ให้ญี่ปุ่นชนะบราซิลเหมือนกับแจ็คผู้คายยักษ์ป่ะแต่ถ้าญี่ปุ่นเล่นอย่างนี้นะผมบอกให้เลยว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่กินอ่ะกินไม่ขาดดีกว่าเอางี้ดีกว่าแล้วบราซิลเดี๋ยวนี้ถามว่ามีเสน่ห์ไหมก็ผมว่ามันลดลงไปเยอะนะสไตล์แซมบ้าไม่เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะมันก็ติดตามเชียร์กันแล้วกันนะฮะส่วนใครที่อยากเล่นเกมก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะฮะ cheer.mcot.net นะครับผมนะฮะเมื่อวานนะฮะก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมนะฮะงานวิ่งโยทินรันนะฮะก็ขอบคุณนะน้องแบงค์ด้วยนะฮะที่เชิญเราสองคนไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับผมนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าถามว่าสมัครเองจะไปไหม
1: ไม่
0: ค่อยมีในหัวนะไม่ค่อยมีในหัวนะแต่จริงต้องบอกว่ากิจกรรมวิ่งเนี่ยโอ้หนึ่งปีนี่ผมว่าน่าจะมีเป็นร้อยๆงานเลยนะเฮียนัท
1: โอ้เยอะพี
0: ่เยอะมากอ่ะมีเอาผมเชื่อว่ามีเกือบทุกสัปดาห์นะ
1: ยาวอ่ะ
0: มีเกือบทุกสัปดาห์เลยนะอันนี้ไม่นับงานใหญ่นะไม่นับงานบางแสนไม่นับงานกรุงเทพมาราธอนไม่นับงานอะไรพวกนี้นะงานยิบย่อยนี่ผมว่าโอ้โคตรเยอะเลยอ่ะนะฮะซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่รวมตัวคนที่แบบชอบตื่นเช้าๆออกไปวิ่งเสร็จก็ไปหาอะไรกินนะฮะประมาณนั้นนะฮะก็เมื่อวานก็ได้มีโอกาสก็สนุกดีนะฮะก็ตื่นตีสี่นะฮะแหมตื่นออกมาขับมาเลยมายูเทิร์นรถเสร็จอ้าวลืมบีบซะงั้น
1: เกือบจะไม่ทันอยู่แล้ว
0: เกือบจะไม่ทันอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะไม่ได้คิดถึงบีบด้วยนะตอนแรกอ่ะคิดถึงเจลที่เฮียนัทให้มากิน
1: อ
0: ่ะ
1: บอกพี
0: ่ลืมเอาเจลมาว่า
1: 6โล7นะโหลดเจลนะ
0: ลืมไม่ได้กินเลยมากินตอนวิ่งเสร็จแล้ว
1: เอาเส้นไทยมาแล้วเอาฉีดซองเจลกินเฉย
0: อร่อยดีนะก็เสียดายนะมันดีก็มีแฟนรายการได้วิ่งด้วยนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนะฮะก็ยินดีนะก็ใครที่ไปร่วมงานวิ่งก็ขอให้สนุกแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะก็มาคุยเรื่องรถกันนะฮะใครมีคำถามมีข้อความหรือว่ามีอะไรที่สงสัยกับเรื่องรถยนต์ก็ส่งมาได้นะฮะ4689899ยินดีรับทุกข้อความนะครับหรือมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะ YouTube เราก็ยังออนคู่กันไปเลยนะครับผม
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเปิดตัวฮะ Honda City ใหม่ใช่ไหมเฮียนัท
1: ใช่แล้วก็ราคาถูกลงเก็บรุ่นเทอร์โบไว้ให้เป็นแบบสตาร์ทเริ่มต้นแล้วมันแบบโอ้เล้าใจเหลือเกินว่างั้นนะครับก็เปิดตัวมาสีขาวไม่น่าเชื่อสีแดงนะ
0: ขาด
1: แวบๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าโดยสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับต้องรอยอดขายสัก3เดือนถึงจะมองเห็นละว่ามันจะหน้าตายังไง
0: อันนี้เขาเรียกว่าซิตี้ไมเนอร์เชนแล้วกันเนาะ
1: ถูก
0: ครับผมอันนี้เป็นซิตี้ไมเนอร์เชนนะฮะก็

0: จะมีอยู่2โมเดลหลักๆนะก็เป็นซีดาน4ประตูแล้วก็เป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะฮะซึ่งทั้งตัวซีดานแล้วก็แฮชแบ็กเนี่ยก็จะมีเหมือนกันหมดเลยนะฮะก็คือแยกรุ่นย่อยนะก็จะเป็น City 1.0 Turbo SCVT นะฮะแล้วก็ City EHEV แล้วก็ ตัว V แล้วก็ City EHEV SV แล้วก็ City EHEV RS นะครับ
1: RS ที่ใส่ท้ายขาวด้วยนะ
0: ถ้าเป็น4ประตูนะสี่ประตูเนี่ยตัวเทอร์โบเนี่ย สตาร์ทที่5,569,000ถ้าเป็นฮาร์ดแบ็ก5ประตูก็เพิ่มอีก 10,000 ก็คือ 579,000 นะครับส่วนตัว EHEV ตัว V นะถ้าซีดาน4ประตูก็ 619,000 บาทแล้วก็ถ้าเป็นฮาร์ดแบ็กก็เพิ่ม 10,000 ก็คือ 629,000 บาทแล้วก็ตัว SV ก็ 689,000 บาทส่วนถ้าเป็นแฮชแบ็กก็ 699,000 บาทส่วนตัว RS เนี่ย 739,000 บาทถ้าเป็น5ประตูก็ 749,000 บาทนะครับผมราคาพิเศษในช่วงนี้นะฮะถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นรุ่นย่อยละ 30,000 บาทนะครับเอาแล้วเป็นไงนะฮะตอนนี้นี่คือมีเวลาให้คุณตัดสินใจอยู่นี่เดือนอะไรอาตีไว้เตี้ยนี่สตาร์ทกรกฎาคมสิงหาอีก3เดือนตัดสินใจมีเวลาให้ตัดสินใจ3เดือนถ้าหลังจากกันยาไปแล้วบวกเพิ่มไปอีก 30,000 นะฮะนะก็อันนี้คือบิ๊กไมเนอร์เชนนะสำหรับซิตี้ใหม่นะฮะก็เปลี่ยนตั้งแต่หน้ายันจริงๆท้ายไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หน้าชัดอยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็พวกจอก็เป็นทัชสกรีนแล้วนะครับผม
1: ครับ
0: Apple CarPlay อะไรเล่นได้หมดนะฮะกล้องรอบทิศทางนะฮะแล้วก็มีไวเลสชาร์จตรงคอนโซลด้วยนะครับผม
1: คือส่วนที่เพิ่มอ่ะผมว่าเยอะมากนะ
0: แล้วถูกลงด้วยนะถูกลงกว่ารุ่นเก่า
1: ไม่เคยเกิดขึ้นพูดเลยปกติออกรุ่นใหม่นะโอ้โหวิ่งขึ้นไปนู่นวิ่งขึ้นไปนู่นวิ่งขึ้นไปนู่น
0: อย่างน้อยก็บวกเพิ่มอ่ะ 2-30,000 อ่ะต่อโมเดลเนาะส่วนใหญ
1: ่นะครับแล้วไฟหน้ายาวนี่ถ้ามองกลางคืนเผลอๆนี่มันเยอะมากกว่าเดี๋ยวรถ EV นะ
0: แต่จริงๆนะไอ้ Daylight เนี่ยต้องบอกงี้ Daylight เนี่ยตัวปัญหาสำหรับรถหลายรุ่นเลยนะเฮียนัท
1: ณวันนี
0: ้ไม่ใช่เฉพาะรถญี่ปุ่นนะรถยุโรปก็เป็นอย่างพวกตระกูล BM พวกอะไรพวกเนี้ยก็เห็นมันเพี้ยนไปต่อเค้าเรียกไฟเดไลท์มันชอบสีมันชอบเพี้ยนน่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของรถญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอหลายรุ่นนะกับเดไลท์ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นใหม่จะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะแล้วขอโทษนะฮะไอ้ตัวนี้ก็มีแอมเบียนไลท์มาให้ในรถด้วยนะเฮียนัทเนาะโอ้ไม่ธรรมดานะแอร์หลังก็มีนะฮะช่องไอ้ตรงคอนโซลกลางก็ยังมีช่องแอร์ให้ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะ
1: คือตอนนี้ยัดตรงไหนได้ยัดอ่ะ
0: อยากได้อะไรเอาไป
1: ไม่อั้นแล้วไม่ต้องอั้นแล้ว
0: แล้วบอกว่าอยากได้อะไรเอาไปนะฮะเดี๋ยวไม่ให้แล้วเดี๋ยวโดนด่าอีกหาว่าสู้รถจีนไม่ได้อีกนี่บอกว่า
1: คือชั่วโมงนี้มันถ้ามันต้องแข่งกันอ่ะผมก็มองว่าเนี่ย Honda เป็นการเลือกถูกนะแล้วถ้าถามผมอ่ะผมก็สามารถจะป้ายยา EHEV ไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 คันนะสี่คันอ่ะแน่ๆจับได้สี่คันอ่ะคือแน่ๆแหละแล้วทุกคนที่ใช้อ่ะ EHEV ของ Honda Hybrid ของ Honda ผมก็กล้าพูดว่ามันดีกว่าตัว Jazz GE ด้วยการประหยัดแบบคนละขุมเลย
0: โอ้ถ้าพูดถึง Hybrid ของ Jazz GE นะ
1: โอ้ยไม่ต้องมีก็ได
0: ้มันคงมีคำถามนี่คือ Hybrid เหรอวะ
1: เออใช่พี่น้องชายผมเป็นคนซื้อผมบอกมันบอกไอ้ร้อนเอ้ยไปซื้อพีอูดสิวะพีอูดมันยืนระยะได้นะบอกเอ้ยเครื่องมันเล็กกว่า 1,300 ไฮบริดมันต้องประหยัดกว่าสิวะสรุปมันก็กินเท่ากันเผื่อพีอูดบางช่วงประหยัดกว่าด้วย
0: ขอโทษนะฮะถ้าเป็นแจ็คไฮบริดเนี่ยผมบอกให้เลยว่าอัตราการบริโภคเนี่ยไม่ต่างกับตัวแจ็ค 1,500 ธรรมดาเลยนะไม่ต่างจริงนะฮะจำได้เลยตอนนั้นนะนี่ใจนี่มันไฮบริดเหรอวะ
1: มันปั้นแทบเป็นแทบตายมันไม่ได้14โล

0: เนี่ยถ้าจะซื้ออ่ะแล้วมองเรื่องของพื้นที่ใช้สอยให้ดูแฮชแบ็กไปเลย
1: ครับอือฮึ
0: ผมว่ามันน่าจะจบแน
1: ่ก็จริงๆแฮชแบ็กนี่มันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงสำหรับรถเนาะผมว่ามันเป็นรถที่แบบเขาเรียกเราไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนเยอะเอางี้ดีกว่านะฮะแฮชแบ็กนี่เป็นรถหนึ่งรุ่นที่ถือว่าขายดีในทุกเขาเรียกอะไรทุกยี่ห้อเลยนะถ้าเป็นแฮชแบ็กออกมาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับผมนะแต่ไอตัวเทอร์โบอ่ะเครื่องยนต์ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะสายพานก็ยังจุ่มน้ำมันอยู่นะจริงๆอ่ะออกมาเนี่ยฮอนด้าน่าจะการันต์แต่ว่าโอเคก่อนที่จะมีการออกมาตัวนี้เนี่ยเขาก็มีการในเรื่องของตัวสายพานอยู่แล้วเนื่องจากเรื่องของการพูดถึงนะเหมือนกับว่าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว่าสายพานเราเนี่ยจะรับประกันยังไงจะมีแผนการยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนที่จะซื้อ 1.0 เทอร์โบก็ถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ในการขายดูก่อนแล้วกันว่าการรับประกันเป็นยังไงนะครับผมเพราะส่วนใหญ่จะบ่นกันเรื่องสายพานจุ่มน้ำมันไงแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับ
0: ใช่
1: ลองดูแล้วกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยรองไอตัวเทอร์โบเนี่ยรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้แค่ E20 นะครับผมไม่ใช่ E85 นะครับ
0: ผมว่าไม่ซีนะ
1: ส่วน 1.5 ไฮบริดเนี่ยก็ได้แค่ E20 จริงๆ E85 ผมว่าพักหลังเนี่ยเราน่าจะไม่ค่อยนะเพราะว่าเอาเต็มที่ก็น่าจะประมาณ E20 นะเฮียนับเนาะ
0: ใช
1: ่เพราะจริงๆ E10 E85 น่ะมันต่างกันไม่เยอะนะครับผมว่าสัดส่วนของ E20 เนี่ยน่าจะเหมาะกับรถในประเทศไทยมากที่สุดแล้วนะฮะไม่ต้องไปถึง E85 หรอกนะเท่าที่ดูรูปก็ถือว่าโอเคแล้วกันนะฮะ
0: นี่ผม
1: ก็อันนี้คือ Big Minor Change
0: เท่าที่ดูรูปเนี่ยเราอยู่ในรูปเดียวกันเกือบทุกรูป
1: ฮะครับ
0: ผมส่งมาให้พี่ในไลน์แล้ว
1: เห็นแล้วเ
0: ราอยู่ในรูปอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ยถ้ามุมกล้องของเราเราอยู่ในเฟรมเดียวกันทุกรูปโอ้แข่ง
1: เพราะเราตามกันไปตลอดเวลา
0: วิ่งกันเทส6เทส5เมื่อวานนี้บางช่วงนะคร
1: ับ แต่จริงถ้าผมวิ่งเองผมก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนี้นะผมช้ากว่านี้อีกเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็วิ่งประมาณ7กว่าตอนกลางคืนนะตอนเย็น6โมงครึ่งออกมาวิ่ง6โมงครึ่งเกือบทุ่มนึงอ่ะก็วิ่งเทส7กว่าอะไรเงี้ยเพราะวิ่งไปก็วิ่งเพลินๆไม่ได้รีบร้อนอะไรอะไรเงี้ยให้เหงื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
0: ชาวิ่ง10เย็นวิ่ง5คุณท้า
1: ครับผม มันจะรู้สึกว่ายังวิ่งได้อยู่ไงมันถ้าไม่อยากวิ่งก็จะไม่วิ่งไงแต่มันรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้อะไรดีกว่าก็วิ่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วกันเนาะมันไม่ได้ทำอะไรแล้วไงฮะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปเขาเรียกว่า Big Minor Change สำหรับตัว City นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่อีกสัก 2-3 ปีนะคิดว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีรุ่นไหนมาทดแทนจากรุ่นนี้บ้างนะครับส่วนล้อเนี่ยตัวเทอร์โบจะเป็นล้อ15นะครับผมส่วนถ้าเป็น EHEV เนี่ยก็จะเป็นล้อ16นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมไปติดตามดูที่โชว์รูมแล้วกันนะครับแต่ผมว่าตัวแฮชแบ็กก็สวยนะแฮชแบ็กนี่จับมาแต่งนี่น่าจะขึ้นนะ
0: ใช่ไม่ต้องอะไรมากพี่โชว์ชุดล้อชุดลิ้นหน้าพอเลิกเลย
1: นะ
0: ได้แล้วถ้ามองในแง่ว่ามันใส่ของได้ดีระดับนึงประหยัดน้ำมันคันเล็กไปไหนง่ายคือเมื่อก่อนเนี่ยเราคงตัวท็อปมันทุกจะ800,000มั้ง
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยก็7กว่าผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะแล้วก็ถ้ามองในมุมว่าเฮ้ยแล้วมันประหยัดน้ำมันได้เบอร์นี้มันโอหรือยังว่าอะไรผมไม่คิดว่ามันก็พิสูจน์ตัวมันเองมาได้ระดับนึงแล้วครับนั่นแหละ
1: นะแต่ตอนนี้ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าไฮบริดก็มีส่วนสำคัญนะในการ

0: นั่นแหละทำให้รถในตระกูลเขาเรียกรถสันดาปแล้วกันสามารถไปต่อได้เอางี้ดีกว่าเพราะว่าในเรื่องของความประหยัดเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะได้มันเพราะอย่าลืมว่าชั่วโมงเนี้ยส่วนของน้ำมันเนี่ยถามว่ามันแพงไหมก็แพงอยู่แหละนะครับแต่ถ้าได้ไฮบริดมาช่วยในเรื่องของอัตราส่วนในเรื่องของความประหยัดเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะมองในส่วนของไฮบริดมากกว่าตัวไฟฟ้าก็ได้นะครับส่วนไฟฟ้าก็ช่วงนี้ก็เงียบเหงาหน่อยนะฮะการที่จะเปิดตัวแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็ทำให้คนที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊จะเอาไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วมันจะอะไรมันจะมีความคงทนขนาดไหนการอยู่ในเขาเรียกการใช้งานเนี่ยจะอยู่ได้กี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเนี้ยผมว่าเรื่องของระยะทางกับเวลาในการใช้งานของรถเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่คนเอามาตัดสินใจในการซื้อรถด้วยนะเฮียนัทเนาะ
1: ถูก
0: เพราะอย่าลืมว่าคนบางทีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันอยากจะใช้สัก7ปีขึ้น8ปีอะไรเงี้ยนะ
1: ม
0: ี
1: ไ
0: หมผมว่า
1: ไม่มีประสบการณ์หรือมีเพื่อนรอบตัวที่ใช้รถไฟฟ้าถึง7ปีเลยพี่อันเนี้ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับรถไฟฟ้าเหมือนมือถือครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมประสิทธิภาพแบตมันต้องลดลงแหละแต่มันจะลดลงถึงจุดไหนที่มันจะเริ่มเสถียรแล้วแล้วพอลดถึงจุดที่มันเสถียรเราจะยังรับได้กับระยะทางของมันแล้วมันจะวูบวาบในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟในช่วงใกล้จะหมดสมมติว่าจาก 100% พอเหลือประมาณ 20% หรือ 15% หรือ 10% เนี่ยแบตมันจะวูบวาบไหมมันจะยังสามารถจ่ายไฟได้เสถียรเหมือนตอนวันที่มันเพิ่งรู้จักกับเราหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่อง
0: ใช่บางคนจะเจอปัญหาอย่างนี้เห็นนะจากแรกๆเนี่ยโอเคมันอาจจะอยู่ได้นานหน่อยใช่ไหมแต่พอแบตเริ่มเหลือน้อยปุ๊บมันให้เรามันตกเร็วมากอ่ะของนี้ดีกว่า
1: ใช่คือรอบตัวผมยังไม่มีใครไปถึงตรงนั้นครับผมก็เลยมองอย่างนี้ว่าถ้าคุณมองในแง่ของความเสถียรนะวันนี้นะคือมอเตอร์เห็นมันจะพูดชัดตลอดอะว่าไม่ต้องรีบซื้อไม่ต้องรีบแต่ที่ผมซื้อกันก่อนเนี่ยเพราะผมต้องซื้อเพราะอยากรู้มันก็จำเป็นต้องเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงถูกปะ
0: คือต้องบอกอยู่ว่าตอนที่เราเลือกซื้อเนี่ยเพราะว่าราคาในเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยมันไปเกือบ4ล้านเลยนะ3ล้านกว่า4ล้านเลย
1: ถูกถ้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ใส่ออปชันครบออกขาวเนี่ย4ล้านกว่าน
0: ั่นน่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้ามองว่าสมมติว่าเราใช้มาแล้วเป็นยังไงผมกับพี่กำนะวันนี้วันแรกที่เราซื้อคือ499โลนะชาร์จ 100%
0: ครับ
1: แต่วันนี้ผมเนี่ยเหลืออยู่420433
0: ประมาณเนี้ย420 430ไม่เกินเนี้ยเพราะผมจะชาร์จ 90% เนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ400 390 400ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ถ้าบวกไปจริงๆ 10% ก็อยู่ประมาณสัก40กิโลอ่ะประมาณนั้นนั่นแหละ
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่ถ้าใช้รถน้ำมันการแก้ไขให้มันในกรณีเครื่องหลวมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็หลวมยากมากนะครับต้องบอกงี
0: ้
1: ถ้าคนรู้จักออมเครื่องดูแลรักษาเครื่องถึงมันยืนระยะไปได้เลย
0: ครับ
1: แต่ไฟฟ้ามันไม่มีเงื่อนไขนั้นนะครับมันไม่มีเงื่อนไขว่ายืนต้องวอร์มนะหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคุณควรจะชาร์จ AC ด้วยแอมป์น้อยๆนะค่อยๆเลี้ยงเข้าเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่นะแต่คือเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพื่อจะให้มันเต็มร้อยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมองว่าคุณเป็นคนใช้รถระยะยาวแล้วคุยกันในปีนี้ถ้าถามผมนะผมก็เลือกรถน้ำมัน
0: ครับ
1: มันเพราะมันยืนระยะกับเราได้แน
0: ่คือคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในเอางี้ถ้ามองในมุมของการซ่อมบำรุงนะหรือว่าการความเสียหายแล้วกันระหว่างไฟฟ้ากับไฮบริดผมบอกให้เลยว่าอนาคตผมว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าเรื่องแมนเทนแนนซ์เนี่ยยังไงรถสันดาปมันก็มีมากกว่ารถไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะมันต้องเปลี่ยนน้ำมันทุกระยะในการใช้งานถูกป่ะฮะมันต้องมีค่าเสื่อมค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกอะไรคือน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หลักๆที่มีความแตกต่างกันนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำที่น้ำยาหม้อน้ำเนี่ยในรถฟ้าบางรุ่นอาจจะมีนะต้องบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าโอเคในบางรุ่นอาจจะไม่มีหรือว่าอย่างเงี้ยต้องมาดูกันอีกทีนึงคือที่มีความแตกต่างกันเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ละกันนะครับซิ่งรถน้ำมันเนี่ยยังไงก็ต้องเจอ

0: ต่อให้คุณใช้เป็นไฮบริดยังไงคุณก็ต้องเจอเพราะไฮบริดมันคือลูกผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าที่มันมาร่วมกันทำงานนะครับแต่โอเคมันแรกมาด้วยความประหยัดที่มันดีกว่าในยุคก่อนๆมากจากเมื่อก่อนเนี้ยเราวิ่งอย่าง CRV แล้วกันยกตัวอย่างนะ11 12อันนี้คือเก่งแล้วนะในรุ่นที่แบบคิดว่าประหยัดแล้วอะนึกออกปะแต่ณปัจจุบันเนี้ยมันสามารถทำไปได้ถึง17 18โลลิตรเลยนะเฮียนะถือว่าดีเลยนะซึ่งบางคันเนี่ยถ้าขับแบบเขาเรียกขับไม่ติดมากเนี่ยอาจจะทะลุไป20กว่าเลยก็ได้นะครับผมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าเหมาะกับรถยังไงแต่โอเคถ้าคุณไม่สะดวกกับรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าไฮบริดคือทางเลือกแล้วกันที่มันจะตอบโจทย์กับชีวิตคุณกับการใช้งานในชีวิตประจำวันกับในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองนะครับถ้าไฮบริดเนี่ยผมว่าอาจจะเยอะกว่ารถไฟฟ้าประมาณเท่าหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าเป็นน้ำมันร้วนเนี่ยประมาณ 2-3 เท่าเลยนะจะบอกให
1: ้ครับ
0: ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในต่อกิโลเมตรนะต้องบอกไว้อย่างนี้นะครับเมื่อวันพฤหัสหรือว่าศุกร์เราคุยกันเรื่องอะไรนะเฮียนะที่ผมบอกเดี๋ยวหน้ามาเล่าในรายการนะผมลืมไปแล้วจำได้ไหมที่ผมบ่นอะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็นึกไม่ออกผมพยายามนึกอยู่นะว่าเราอยากจะมาเล่าในรายการอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้านึกออกเดี๋ยวมาเล่ากันนะฮะแต่ตอนนี้บอกตรงนึกไม่ออก
1: มีเรื่องนึงนะที่ผมต้องเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นที่เยอรมนีเขาบอกตอนนี้ยุโรปเนี่ยเจอพลังงานขึ้นความร้อนโอ้โหร้อนมากปารีสเขาบอกว่าแตะ40องศาไม่ผิดนะที่คนยุโรปจะทนไม่ไหวเพราะมันไม่ค่อยได้เจอ
0: ไม่ต้องบอกงี้เฮียนัทถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราเจอร้อนมาทั้งชีวิตใช่ไหมเราก็จะมีการปรับสไตล์ในรูปแบบการใช้ชีวิตของเราใช่ป่ะทุกบ้านถามว่าเอาบ้านคนที่มีกระตังหน่อยถามว่าต้องมีแอร์ไหมส่วนใหญ่ผมว่าเกิน 90% ต้องมีแอร์ถูกป่ะแต่ในยุโรปเนี่ยการที่คุณจะติดแอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยโหมันเรื่องใหญ่เลยนะ
1: ใช่ต้องขออนุญาตเขตต้องอะไรก็ตามแต่โหใช่คอมแอร์ต้องวางให้ไม่เสียทัศนียภาพอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วบ้าน
0: กับ
1: บ้าน
0: คนรอบข้างด้วย
1: ขออนุญาตจากเจ้าของบ้านที่เราเช่าอยู่ต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้กี่หน่วยงานอ่ะเขาบอกกว่าจะได้อนุมัติอ่ะอย่างน้อยต้องมีเกือบปีอ่ะ
0: ใ
1: ช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้ผมก็อยากจะบอกว่าเราโชคดีแล้วโคตรโชคดีจะติดแอร์กูไม่ต้องขอใครทั้งนั้นอ่ะกูติดเลย
0: ที่เราไม่ต้องมาวุ่นวายนะฮะครับ
1: ขออะไรทำไมมันต้องขออะไรขนาดนี้วะ
0: จริงๆพออ่านได้อ่านปุ๊บเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดปัญหาอะไรทำไมคนยุโรปเวลาหน้าร้อนถึงชอบไปเล่นน้ำกันจังวะอะไรหาสถานที่เย็นๆแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยทำไมไม่อยู่บ้านดูอยู่ในห้องแอร์วะอะไรเงี้ยซึ่งมารู้ทีหลังว่าโหมันเป็นเรื่องยากนะและอย่างคือถ้าคุณติดแอร์แล้วคุณเปิดแอร์นะกลับกลายเป็นคุณไม่รักโลกด้วยนะ
1: ถูก
0: เขาจะมองว่าคุณแบบทำลายชั้นโอโซนทำลายทำให้เกิดเขาเรียกว่าตัวข
1: ึ้
0: นความร้อนอ่ะทำให้โลกร้อนผมก็อยากจะบอกนะไอ้คนที่คิดอย่างนี้นะถ้ามึงอยู่ประเทศไทยนะอยู่ให้ได้นะไม่อยู่ให้ได้นะจะบอกให้คุณต้องอยู่ให้ได้นะถ้าเจออย่างเงี้ยหมูมันไม่ธรรมดาคือมันคือจริงๆอ่ะมันก็เอาง่ายคนเรามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของชีวิตใช่ไหมคือโลกร้อนอ่ะถามว่าถ้าอากาศเย็นคุณจะเปิดไหมคุณก็ไม่เปิดหรอกถูกป่ะเปิดทำไมอ่ะเปิดไปมันเราปรับ25แต่อุณหภูมิข้างนอกมันอยู่20อย่างเงี้ยมันทำอะไรได้อ่ะแอร์ก็ไม่มีประโยชน์แล้วถูกป่ะ
1: ถูกเนี่ยอย่างตอนนี้การในการเนี่ยเปิดแอร์สองตัวนะ 36,000 BTU ในนั่งอยู่ที่บ้าน แล้วครับ
0: ในห้องนอนไม่ได
1: ้30,000
0: เ
1: ปิดไว้คือถ้าอยู่บ้านอ่ะจะเป็นมนุษย์แบบนี้กูเดินไปไหนกูต้องเย็นทุกห้อง
0: ม
1: ันจะเป็นคนแบบนี้นะคือส่วนหนึ่งก็อยากไม่ได้ว่าอะไรนะแค่หรือว่าก็ดีแล้วอยู่บ้านตั้งบ้านไปแล้วขออยู่สบายๆก่อนซึ่งก็อยู่บ้านได้แค่วันเดียวแหละอาทิตย์นึงที่เหลือก็ต้องเอาไปทำมาทำธุระปะปังอะไรก็ว่าไปเนาะแต่แน่นอนครับเยอรมนีโอ้โหเจอขึ้นความร้อนที่มันที่ผมงงคือแอสฟัลต์หรือว่ายางมาตอยละลายว่ะ

0: เออเขาอุณหภูมิอาจจะแบบก็เลยเข้มมากว่ะ
1: เออคืออ่ะผมเข้าใจนะอุณหภูม
0: อ
1: ิ
0: ื
1: พื้
0: ม
1: นผิวอะแทรกหรืออุณหภูมิพื้นผิวถนนมันสูงกว่าอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ไปไหนเลยมันโดนเผาอยู่คาที่อยู่ตรงนั้นอะมันร้อน
0: เออเออครั
1: แต
0: บ
1: ่ต
0: ออ ื
1: นน
0: ม
1: ี้ในยุโรปครับอันนี้ข่าวผมหยิบมาจากเยอรมนีเนาะเขาบอกว่าร้อนที่สุดครับโดน
0: อ
1: ค
0: ื
1: ลื่
0: ม
1: นความร้อนแล้วก็เป็นลักษณะของความกดอากาศทําให้คลื่นความร้อนนั้นอยู่ในพื้นที่ยังไม่ไปไหน
0: อืม
1: หลายพื้นที่สูงกว่า40องศาคืนวันเสาร์เขาบอกอุณหภูมิกลางคืนสูงเป็นประวัติการในหลายพื้นที่
0: อืมอืมอื
1: ทาม งการประกาศเตือนภัยความร้อนเลยภาพคนไทยเดินสบายๆกลางแดดทำงานเชื่อมเหล็กกันอยู่ไม่เป็นไรเลย
0: อืมอืม
1: สภาพอากาศร้อนถนนหลายสายตอนนี้ได้รับความเสียหายจากความร้อนจัดจนผิวถนนอ่อนตัว
0: ครับอืม
1: ระบบรางทางเดินรถไฟหลายเส้นต้องลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยเพราะอุณหภูมิสูงส่งผลต่อรางและอุปกรณ์ต่างๆของระบบคมนาคม
0: อืม
1: ผมอ่านข่าวข้อนี้ผมไม่คิดเลยโหไทยเราโคตรแข็งแกร่ง
0: ไทยเ
1: ร
0: าน ี่
1: ย
0: ก็
1: ไ
0: เลย
1: ท
0: แห
1: ย
0: ล
1: เรา
0: ะ
1: ดีแล้วนี่หว่าเออ
0: ทนทุกสภาวะ
1: เออเฮ้ยเราเมื่อก่อนเราเคยมองโหถนนบ้านเรามันไม่เรียบไม่นั่นไม่นี่นึกภาพนะมันโดนไฟโหมันโดนเผาขนาดเนี้ยอ่ะไปดูนะตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรวุ่นวายในบ้านเราโดนเผาไฟรถไฟไหม้ถนนไม่เป็นไรเลยนะ
0: อืมใช่
1: รู้ไหมไม่มี
0: ทางที่มันน่าจะเป็นใช่ไหม
1: คนรถเป็นนี่โอ้ยรถไหม้ทั้งคันรถเป็นไหม้อะไรเงี้ยถนนไม่เป็นไรกวาดก็ใช้ได้เหมือนเดิม
0: เออครับ
1: แปลว่าถนนที่พังในบ้านเราเนี่ยมันต้องโดนหนักจริงๆนะมันถึงจะแบบโอ้ยยวบแล้วอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เยอรมนีเนี่ยเจออุณหภูมิในถนนแอสฟัลต์ละลายเลย
0: ต้องมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย
1: เองต้องมาแล้วกลับไปบดังขอบคุณเลยภาษาเยอรมันเขาบอกหลายเมืองในเยอรมนีฮะตอนนี้ต้องรับมือคลื่นความร้อนเปิดจุดพักคลายร้อนใช้รถฉีดน้ำหัวฉีดน้ำลดอุณหภูมิในพื้นที่สาธารณะขอความร่วมมืออย่าไปมีกิจกรรมกลางแจ้งดื่มน้ำไม่เพียงพอดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภาพตัดมาคนไทยปั๊บวันนี้เลยลูกน้องเดินขนทรายกลางแดดช่วง11โมงเช้าเชื่อมเหล็กปีหลังคาอีกคนนึงขนพันเมทัลชีทบางทีงานเสร็จเร็วกระดกเหล้าขาวที่ร้อนๆในแคปไม่เป็นไรเว้ย
0: ครับ
1: ผมบอกเลยเราอะแข็งแกร่ง
0: อึดถึกทนแล้ว
1: เออ
0: นะฮะเออนะ
1: คือก็บอกขึ้นความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงที่สุดเท่าที่ยุโรปเคยเจอเลย
0: อือฮึครับ
1: ถ้าทางนู้นมันจะร้อนก็หอยทางนี้มันหนาวมั้งว่าฝั่งเอเชียอย่างเราเนี่ย
0: จริงๆไม่ขออะไรมากนะขออุณหภูมิสักไม่เกิน25แล้วกันพอแล้ว
1: เอาพีรู
0: ดออก
1: ถ้า
0: ไม่เกิน25นี่เราอยู่แบบสบายฟินๆเลยนะไม่ต้องมีแอร์ก็อยู่ได้นะจะบอกให้
1: ถ
0: ู
1: ก
0: เออนะแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้ไงมันโอ้โหอุณหภูมิจะล่อไป40อยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้นี่ทำงานต้องใส่ปลอกแขนเลยนะปลอกแขนปลอกคอเลยนะฮะไอร้อนอะทนได้นะแต่ผิวหนังมันจะเขาเรียกเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งแดดไง
1: เกียมแล้วก่อน
0: เออมันจะเป็นมะเร็งแดดเนี่ยผมใส่นาฬิกานี
1: ่
0: ตรงนาฬิกานี่จะเป็นอีกสีนึงเลยนะตอนเนี้ย
1: รู้เลยว่าเราจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนผิวนี้เราเป็นคนขาวแหละแต่เราทำงาน
0: ครับใช่ครับผมอ
1: ือฮึอ่ะส่วนเรื่องทิ้งท้ายเฉพาะช่วงที่ต้องเล่าให้ฟังอ่ะนะก็คือ
0: ครับ
1: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนไปเมลเบิร์นออสเตรเลีย1กิโลครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยสายการบินแห่งชาติต้องเคลียร์แล้วนะว่าจริงหรือเปล่า
0: ฮะครับ
1: คือการจะขนเข้าไปในออสเตรเลียเนี่ยอย่าว่าเลยแค่ถุงมือแล้วอาหารเนี่ยหมามันนั่งเมื่อไหร่กันน่ะไฟรอไปครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: ใช่ไหมอย่างพวกอาเซจวดแอร์อย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นอาหารน่ะในถุงมือที่เราต้องจับหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นถ้าหมานั่งเนี่ยที่เหลือเอาไปก่อนเลยครับนั่งรอพอลื้อทุกใบหรือทุกต้องก็ต้องดูว่ายังไงแต่ว่าเรื่องเนี้ยเห็นว่าเป็นพนักงานต้อนรับอายุ26เองนะซึ่งถือว่าเด็กมากเลย
0: โอ้น่าจะเข้างานไม่นานด้วยเนาะ
1: ใช่เว้ยก็เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็แอบสอดส่องอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องนึงที่ไอ้ยาบ้านเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆว่ะ

0: ล้าเนาะดูว่าเขาเข้มงวดขนาดนี้ยังกล้าเลยนะฮะ
1: ใช่
0: จริงๆแรกมาน่ะต้มเดียวก็ไม่คุ้มแล้วนะอือฮึนะอ่ะต้องลองดูนะครับอือฮึอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่นะครับ

0: บอลโลกสตอรี
1: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะอ่ะ4689899นะฮะข้อความที่จะพูดคุยหรือถามปัญหาเรื่องรถกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความกันนิดนึงก่อนนะฮะสวัสดีครับ2เฮียเวรอสน่าใช้ไหมครับใช้ยาวๆหรือรอปีหน้า HEV ดีครับขอบคุณครับ2เฮียคือเอางี้ถ้าคุณจะเล่นเนี่ยเวรอสผมว่ามันก็สวยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยโอเคถ้าอยากจะได้ประหยัดแล้วถ้ารู้ข่าวว่าปีหน้าจะมาในรูปแบบนี้เนี่ยรอไหวหรือเปล่าคือถ้าเราไหวก็ต้องรอแต่ถ้าเราไม่ไหวก็เล่นตัวเก่าไปนะครับ
1: ถูก
0: คือ HEV เนี่ยต้องบอกว่าในเกือบทุกโมเดลบนโลกใบนี้แล้วกันณปัจจุบันนะถือว่าเขาเรียกว่ามีการแข่งขันในเรื่องความประหยัดกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเรื่องที่ผมจะคุยผมนึกออกแล้วเฮียนัทกับเรื่องไอ้นี่ไฟโชว์ไงจำได้ไหมที่ผมบอกว่าคือพอทำรถเสร็จปุ๊บพอเปิดกุญแจแล้วไอ้นี่ไม่ดับปุ๊บก็เลยงงว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ว่า
1: อ๋อลูกค้าท่านหนึ่งใช่ไหมที่มาทำ
0: อะไรอย่างเงี้ยมาทำปุ่มแตรเสร็จปุ๊บก็คือมาด้วยความว่าแตกค้างเลยขับมาแตกดังตลอดทางอ่ะไอตัวบูสต์แตรมันแตกพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเอากลับบ้านปุ๊บโอเคอาจจะเป็นเพราะว่ามีการถอดแบตเตอรี่ออกเราก็ลืมรีเซ็ตนาฬิกาให้เขาไงแต่รีเซ็ตเนี่ยโอเคมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ว่าโอเคบางทีในรถรุ่นเดียวกันบางทีมันอาจจะมีวิธีการรีเซ็ตคนละแบบกันแต่ละออปชั่นไม่เหมือนกันดีกว่าเราก็นึกภาพไม่ออกโอเคแต่โอเคนั่นแฟนเขาคงรีเซ็ตให้แล้วล่ะแต่เขามีคำถามอย่างว่าเอ๊ะทำไมไฟตัวนี้มันขึ้นมาได้ยังไง ซึ่งโอเคตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจนะบางทีเจ้าของรถเนี่ยบางทีอาจจะไม่เคยสังเกตรถตัวเองไงมีนะมีบางทีมีหลาย
1: มีหลาย
0: คำถามแล้วบางทีเอ๊ะทำไมมีปุ่ม D3 ขึ้นมาพร้อมกับ D4 ด้วยบางทีทำไมมีปุ่มสีเขียวขึ้นมาบนหน้าปัดซึ่งบางทีมืออาจจะไปโดนโดยที่ยังไม่รู้เพราะผมเชื่อว่าคนครึ่งนึงอ่ะบางทีไม่รู้ฟังก์ชันในรถตัวเองนะบางทีแบบไม่เคยสนใจไม่เคยมองไงแต่ผมคือเขามาโทรมาถามว่าทำไมถึงมีสัญลักษณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงในขณะที่เปิดกุญแจผมก็เลยถามว่าพี่ลองสตาร์ทหรือยังถ้าพี่สตาร์ทแล้วมันขึ้นแสดงว่าผิดปกติแต่ถ้าพี่สตาร์ทแล้วไม่ขึ้นทุกอย่างไม่มีอะไรโชว์บนหน้าปัดเลยแสดงว่าทุกอย่างปกติผมก็ต้องอธิบายลักษณะอย่างนี้แหละซึ่งจริงพอเขาสตาร์ทปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรโชว์นะทุกอย่างมันก็หายหมดเนี่ยผมจะบอกพยายามอธิบายว่าแสดงว่าก่อนหน้าไม่เคยสังเกตหรือว่าเวลารถตัวเองเนี่ยถ้าฟังคอนดิชันแบบนี้การเปิดกุญแจออน1แก๊กเนี่ยมันจะเห็นอะไรบ้างพอสตาร์ทปุ๊บมันจะต้องเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่เจ้าของรถต้องจำให้ได้แล้วบางทีถ้าโทรมาคุยอ่ะคนที่อธิบายไม่เป็นกับคนที่รู้เรื่องบางทีมันจะพานไปกันไม่ถูกนะถ้าไม่พยายามนึกภาพตามนึกออกป่ะนั่นแหละผมก็เลยพยายามเอาที่ว่าเราลองสังเกตดูก่อนนะฮะว่าเวลาเราเปิดกุญแจจะเห็นสัญลักษณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วสัญลักษณ์แต่ละตัวมีหน้าที่อะไรอะไรเงี้ยเราก็ควรจะต้องรู้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องสัญลักษณ์อีกทีนึงนะฮะว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวในรถยนต์เนี่ยมันคือบ่งบอกอะไรกับรถยนต์มันทำหน้าที่อะไรบ้างคือจริงๆสัญลักษณ์ไม่ได้มีหน้าที่นะแค่เป็นสถานะในการบอกว่าระบบสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ
1: ์
0: ระบบผิดปกติหรือไม่ผิดปกติแค่นั้นเองนะครับผมคือถามว่าบางทีสัญลักษณ์บางตัวที่มันขึ้นเนี่ยเราจะขับรถหรือว่าใช้งานต่อได้ไหมโดยส่วนมากผมว่าใช้ได้อย่างแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องสไลด์มาหรือว่าลากมาอย่างเดียวนะครับอ่ะลองดูนะครับรถไฮบริดใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกับรถ EV ไหมตัวเดียวกันใช่ไหมเฮียนัทส่วนใหญ
1: ่ใช่ครับ
0: คือเอางี้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นไปตามยุคตามสมัยดีกว่า
1: แล้วแต่เลือกใช้แบบไหนยังไง
0: เพราะอย่าลืมว่า
1: บางทีก็เป็น NMC บางทีก็เป็นเป็นลิเทียม
0: CLT ลิเทียมครับผม จริงๆก็แล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนะคือสมมติว่าแบตเตอรี่ณปัจจุบันเป็นแอบอาจจะเป็นแบบนี้นะแล้วมีความดีที่มันดีกว่าตัวเก่าเยอะเบากว่าด้วยอะไรเงี้ยคนจะไปเลือกรุ่นเก่าไหมล่ะเขาก็ไม่เลือกนะ
1: ถูก
0: ถ้าในส่วนสัดส่วนของราคาที่มันไม่ต่างกันนะเอางี้ดีกว่า
1: อ
0: ่ะต้องดูนะผมว่ามันก็แล้วแต่ยุคแต่สมัยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับเพียกามินัทเดี๋ยวนี้บิ๊กสกูตเตอร์จีนไฟมันสว่างและแยงตามากเลยครับไม่รู้เขาปรับไฟให้กดต่ำไม่ได้หรือเปล่าบางคันไฟคู่สว่างกว่ารถยนต์เสียอีกจะเคนมเปรี้ยวไม่หรอกเคผมว่าจีนญี่ปุ่นไม่ต่างกันผมว่าเจอรถคันเล็กๆเนี่ยผมไปวิ่งกลางคืนเนี่ยโอ้โหบางทีไฟมันแยงหน้าผมเลยนะ
1: ก็ถูกผมวิ่งมากระจกมองข้างวิ่งมาตามซอกรถเนี่ยโอ้โหจ้า
0: แบบผมว่ามันไปปรับไฟทำไมวะมันไม่ได้คงไม่ได้ปรับหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นไปเปลี่ยนหลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเลยให้แสงเนี่ยมันฟุ้งมันค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเจอรถยนต์แล้วเนี่ยเจอมอไซค์นี่บางทีก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมคือจริงๆถ้าเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานเนี่ยผมว่าไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกครับนะฮะต้องมีคนไปทำมันแหละเชื่อผมสินะสวัสดีครับสองเฮียเจอข่าวป้ายประมูลปลอมโดนจับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของบอกใช้มา3ปีกว่าเฮียว่าเขาจะโดนอะไรบ้างครับ
1: ก็โดนปลอมแปลงเอกสารเนี่ย
0: ใช่
1: แต่
0: จริงจริงถ้าเขาจะสู้อ่ะมันก็ต้องดูว่าในความผิดเขาเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาโดยตรงไหมเขาตั้งใจที่จะผิดหรือเปล่าถ้าเขาตั้งใจผิดก็อันนี้ก็ต้องเข้าคุกแหละนะฮะแต่ถ้าโอเคมันมาจากแหล่งอื่นอ่ะค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจว่าป้ายประมูลปลอมเนี่ยพี่ประมูลปลอมไอ้พวกที่เป็นป้ายธรรมดาแล้วไปใส่กราฟิกไง
0: ถ้าป้ายธรรมดาแล้วใส่กราฟิกอันนี้ชัดเจนฮะปลอมแปลงทางราชการแน่นอนไม่ต้องห่วง
1: ใช่ไห
0: ม
1: คือโทษมันก็มีทั้งจำทั้งปรับอ่ะประเทศไทยก็จะหลักๆประมาณนี้อ่ะโอเคเบื้องต้นฮะอันนี้จากขนส่งแล้วกันเนาะคือเขาบอกว่าถ้าใช้ป้ายทะเบียนปลอมเนี่ย1โทษจำคุกเนี่ยมีตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับมีได้ตั้งแต่ 100,000 ถึง 100,000 นะครับป้ายเรียนแบบอะไรเงี้ยไปพฤติกรรมที่มันจะมีเข้าข่ายได้เนี่ยอย่างเช่นป้ายทำขึ้นเองไปสั่งร้านทำป้ายอย่างเช่นแบบจบ2569นึกออกป้ายที่เขาทำป้ายทะเบียนอะไรแบบนั้นมาทำสวมทะเบียนก็คือเอาป้ายรถคันอื่นมาติดกับรถอีกคันนึง
0: ครับ
1: นำป้ายทะเบียนไปแต่งลวดลายกราฟิกแบบป้ายประมูลป้ายเรียนแบบอันนี้มีโอกาสเข้าข่ายความ
0: ครับ
1: เนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องราวแหละ
0: ไม่จริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าตัวเจ้าของรถอะรู้หรือไม่รู้มากกว่าถ้ารู้แล้วคุณจงใจที่จะใช้เนี่ยผมว่ามันก็มีความผิดแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมเจอบางอันเนี่ยพี่อ่ะโบนสมมุติเลขแล้วกันนะ1478แต่เป็นป้ายกราฟิกอย่างเงี้ยอะไรวะก็งงทำไมเป็นกราฟิกวะแต่ก็สงสัยเอาไปทำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นกรอบเขาเป็นลายหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ย
0: ฮะครับ
1: ก็อย่าไปทำเนาะคืออันเนี้ยตำรวจเห็นเมื่อไหร่นี่ก็เรียกได้ทั้งเมื่อนั้นเลยนะ
0: ครับก็ถ้าตำรวจเห็นเมื่อไหร่ก็ไม่รอดนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขามองเขารู้นะแป๊บเดียวเอง
1: ขณะขับแค่ผ่านยังรู้เลยทะเบียนขาดไม่ขาดเรายังไม่รู้เลยเดินผ่านทุกวัน
0: ใช่บางทีเขาแป๊บเดียวนะเขาแป๊บเดียวเขารู้นะสมัยก่อนผมจำได้เลยนะเขาเคยจับรถมาให้ตรวจแล้วรถคันนั้นผิดจริงด้วยนะเห็นไ
1: หม
0: ตัดต่อคาซีอ่ะผมงงเลยรู้ได้ยังไงวะเอารถวิ่งเลยทำอย่างเงี้ยแล้วจับมาแล้วก็เอามาบอกว่าเนี่ยส่งให้ทางบริษัทช่วยตรวจสอบหน่อยว่าคันนี้มีการดัดแปลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ดีใจโหเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงๆอะพวกอาชีพพวกนี้ต้องบอกว่าอย่าไปดูถูกนะอย่างพวกเต็นท์รถพวกคนที่ซื้อขายรถมือสองอะผมอะรถเพื่อนผมก็เคยคว่ำใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันก็ไปทำที่ศูนย์ด้วยนะพอออกมาเสร็จเนี่ยลองให้เต็นท์มาตีราคามันเขามองปุ๊บเขารู้เลยว่ารถคันนี้คือคว่ำมาโหตาดีขนาดนั้นเลยอ่ะบางทีเรามองผ่านๆเรายังไม่รู้นะว่าคันนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ย
1: ถูก
0: ถ้าไม่เจาะลึกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยคืออาชีพเขานี่ต้องบอกว่าโหโคตรเขาเรียกใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่านะครับ
1: ใช่
0: นั่นน่ะครับ
1: สายตาอย่างไว
0: ยังไม่ได้แสดงความยินดีเลยครับเพียนัทกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ของเรานะฮะ
1: ครับ
0: ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับเขาเรียก
1: คะแนนเสียง
0: คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะทำรายที่
1: ชนะ
0: เก่า
1: ท่านได้เนี่ยมีแค่ตัวท่านในอดีตตัวท่านในอนาคตเท่านั้นแหละ
0: ใช่ถูกต้องครับผม
1: เพราะกี้เขาจะได้ล้านสามคราวนี้ล้านสี
0: ่เออนะฮะก็ถึงว่าเยอะขึ้นกว่าเดิมนะ
1: นะครับ
0: ก็คนกรุงเทพก็ยังไว้วางใจกับท่านชัชชาติอยู่นะฮะ
1: ที่ผมว่าจะส่งเข้าไปที่ฟองดูว่าไอ้ถนนสำหรับวิ่งริมคลองปลามันช่วงนี้มันแตกเยอะ
0: ก็จริงๆนะเรื่องเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยบางหน่วยงานอาจจะไม่เกี่ยวกับทางกรุงเทพโดยตรงนะอย่างเรื่องถนนหนทางเงี้ยแต่ถ้าเป็นฟุตบาทเนี่ยอันนี้เกี่ยวกรุงเทพโดยตรงนะครับผม
1: นะคร
0: ับ ก็จริงๆก็ชวนท่านมาวิ่งดิเดี๋ยวพอท่านวิ่งถ้ามันสะดุดอะไรเมื่อไหร่พวกเนี่ยเดี๋ยวรับรองเดี๋ยวมันจะหายเลยวันรุ่งขึ้นอ่ะ
1: ใช่ไหมตรงไปดักลมดีกว่าเดี๋ยวมาหกลมแถวบ้านเดี๋ยวจะลื่นใหญ่อย่าเลยครับท่านให้ผมล้มไปพอแล้วในช่วงเรียบคลองปลามันเขาก็ทำไว้ดีนะแต่ตอนนี้มันแตกแล้วอ่ะมันเริ่มแตก
0: ครับเมื่อวานเนี่ยตอนเดินข้ามถนนน่ะเชื่อบอกว่าผมใส่รองเท้าแล้วมันยังเด้งอยู่ไงมันยังใช้มาแค่ครั้งเดียวใช่ป่ะเมื่อวานพอลงพุทธบาททีแรกอ่ะพลึบเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ฮึ่งไปนิดนึงนะแต่ดีนะไม่ได้เจ็บวุบไปนิดเดียวอ่ะนึกในใจหายแล้วกลัวมันซนเนี่ยไม่ใช่หรอกมันขามันพึบไปนิดนึงไงตอนที่เรากำลังเดินข้ามถนนอ่ะนั่นน่ะ
1: ขาแพงไประงามไส้เลยตั้งแต่เริ่ม
0: ครับขาแพงไปนี่น่าจะได้เดินจบ10กิโลอ่ะอ่ะมาข้อความกันต่อนะฮะเฮียกำครับรบกวน Honda Jazz ปี11จอดนานหลายเดือนตอนนี้สตาร์ทไม่ติดพ่วงก็ไม่ติดให้ช่างแถวบ้านมาดูบอกว่าน้ำมันหมดเพราะไฟรูปน้ำมันขึ้นซื้อน้ำมันมาเติม500ลองสตาร์ทดูไม่ติดดึงสายน้ำมันออกน้ำมันไม่พุ่งออกจากสายเลยตอนนี้แก้ได้ยังไงครับปั๊มติ๊กเสียคือแกะที่ปั๊มติ๊กมาดูก่อนนะฮะแล้วลองเปิดกุญแจแล้วเปิดดึงท่อออกมาดูว่าดูน้ำมันพุ่งออกไหมจริงๆแค่ดูเขาเรียกดึงท่อตรงรางหัวฉีดก็จะรู้แล้วล่ะนะฮะถ้าไม่พุ่งแรงก็แสดงว่าแรงดันไม่พอถ้าแรงดันไม่พอบางทีมันทำให้รถไม่สามารถที่จะสตาร์ทติดได้แต่จริงๆแรกๆก็อาจจะมองในเรื่องของน้ำมันหมดก่อนแหละแต่ถ้าบอกซื้อมา500เติมแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดอยู่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวน้ำมันไม่หมดแหละเพราะว่าเราเติมใส่น้ำมันไปแล้วไงถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เหลือว่าทำไมน้ำมันถึงไม่พุ่งออกมาเราจะต้องไปตรวจในเรื่องของตัวสัญญาณไฟที่เข้าปั๊มติ๊กก่อนว่าสัญญาณไฟมาปกติหรือเปล่าถ้าสัญญาณไฟมาปกติก็ถอดปั๊มติ๊กมาแล้วก็มาเทสดูว่าตัวปั๊มติ๊กมันยังแรงดีอยู่หรือเปล่าแต่ปั๊มติ๊กอ่ะถ้าจะเทสหรืออะไรเงี้ยบางทีถ้าไม่มีน้ำมันอ่ะมันจะทำให้ปั๊มอ่ะพวกนี้เสียเร็วนะครับผมต้องลองดูนะฮะส่วนคือต้องบอกอยู่ว่าหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวนี้แหละแต่ถ้ามีติดแก๊สอ่ะลองสตาร์ทแก๊สดูว่าติดเปล่าถ้าสตาร์ทแก๊สติดก็แสดงว่าอาจจะต้องมองไปในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของสัญญาณที่มันตัดต่อระหว่างน้ำมันกับแก๊สด้วยนะเพราะบางทีมันจะผ่านรีเลย์ผ่านอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วบางทีมันอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานมันก็มองในมุมนั้นก็ได้นะครับผม
1: น้ำมันไม่พุ่งออกจากสายเลยครับตอนนี้โอเคติ๊กเลย
0: นั่นแหละก็เดาว่าน่าจะเป็นปั๊มติ๊กแหละครับนะครับ
1: น่าจะหลับไปแล้วเรียบร้อย
0: แต่ก็ต้องดูว่าใช้มากี่โลนะบางทีอ่ะบางคนอาจจะทำไมถึงเสียเร็วเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะปล่อยให้น้ำมันแห้งถังบ่อยไงทีนัดเราไม่ค่อยอยากให้น้ำมันแห้งถังบ่อยอ่ะมันปั๊มติ๊กบางทีมันดูดอากาศแล้วมันทำให้ปั๊มมันเสียง่ายไงนะครับอ่ะน่าจะไม่มีแล้วหมดแล้วนะฮะข้อความวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกับผมกับเฮียนัทใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีปภ.เดินหน้าเอาผิดคดีสวมสิทธิ์สอบบรรจุข้าราชการเตรียมขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างเข้าสอบเผยพบเพียง1คนจากผู้เข้าสอบ 8,000 คนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์ถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการผู้คุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบครั้งนี้โดยได้ย้ำว่าให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบปรากฏว่าคณะกรรมการอำนวยการสอบได้พบกับผู้เข้าสอบที่มีลักษณะหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชน

0: นกรรมการจึงเข้าไปดูพร้อมกับสอบถามกับผู้เข้าสอบซึ่งทางผู้เข้าสอบชี้แจงว่าไปทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเปลี่ยนกรรมการสอบจึงตรวจสอบอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าห้องสอบเพราะผู้เข้าสอบอยู่ในห้องแล้วเพราะถือเป็นกติกาจนกระทั่งหมดเวลาสอบก็ได้ออกมาจากห้องสอบและถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบถามและทางผู้สวมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเข้ามาสอบแทนนายธีรพัฒน์กล่าวว่าถ้าเจอลักษณะนี้ไม่รอดแน่นอนโดยวันนั้นมีผู้เข้าสอบจาก40รวมกว่า 8,000 คนซึ่งเจอกรณีสวมสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตเอี่ยวสวยโรงแรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหลังจากตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มและตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตตลอด2วันที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญชี้ว่าอดีตปลัดภูเก็ตมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้ยังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนปลัดมหาไทยแจ้งความเพจแพร่คลิปภรรยาระบุเป็นเท็จนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage CSI LA กับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังชายผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาหลังผ่านมา4วันความคืบหน้าการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาล่าสุดทีมกู้ภัยจากประเทศโบลิเวียสามารถนำร่างชายคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังได้สำเร็จหลังเกิดเหตุมาแล้ว4วันเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตทั้งหมด33คนตามที่รัฐบาลเวเนซุเอลารายงานว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1,500 คนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกเวร่าซึ่งเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตรานริกเตอร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเชื่อว่าทัพซามูไรบลูมีลุ้นคว้าแชมป์โลกฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเชื่อว่าทีมมีลุ้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ในฐานะทีมมามืดโดยทัพญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายในศึกวอลคัพผลนี้ด้วยผลงานไร้พ่ายในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าจะต้องเจอกับงานหนักอย่างบราซิลแชมป์โลก5สมัยในรุ่นวันนี้อย่างไรก็ตามจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมทำให้ญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นหนึ่งในทีมม้ามืดของศึกฟุตบอลโลกคนนี้และโมริยาสึให้สัมภาษณ์ล่าสุดระบุว่าทัพซามูไรบลูส์มีโอกาสลุ้นถึงการคว้าแชมป์โลกเลยทีเดียวยานดิโอมองเด้ต้องการย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงยานดิโอมองเด้แนวรุกของแอร์เบลไลฟ์ซิกและทีมชาติไอวอรี่โคสต์เลือกปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นจุดหมายต่อไปมากกว่าลิเวอร์พูลหากต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับลิเวอร์พูลล็อกเป้าดิโอมองเด้เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในตำแหน่งเกมรุกเพื่อแทนที่โมเมสซาลาซึ่งพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอจำนวนรวม100ล้านยูโรให้พิจารณาแต่ว่าถูกปฏิเสธไปแล้วเนื่องจากไลฟ์ซิกต้องการค่าตัวอย่างน้อย130ล้านยูโรล่าสุดเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจาก The Athletic เปิดเผยว่าดิโอมองเด้ได้เลือกแล้วว่าจะย้ายไปร่วมทีมแปเช หากเขาต้องย้ายออก

0: จากไลฟ์ซิกในช่วงซัมเมอร์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 14 นาฬิกากับ13นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่ Color of Life นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะคะอยู่กับคุณสมเกียรติคุณานิติพงษ์และดิฉันกิ่งแก้วเพชรราค่ะสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติ
1: สวัสดีครับพี่กิ่งแก้วสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: วันนี้มาทางสายนะจ๊ะ
1: อ๋อวันนี้มาทางสายมาอยู่เมืองเหนือเจ้า
0: เห็นแล้วนี่ไม่ได้ทำหน้าที่คนกทมใช่ไหมเนี่ย
1: วาย
0: วาย
1: พูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวพูดอย่างนั้น
0: สิได้ยินเสียงคุณได้ยินเสียงคุณไกรวิทย์หัวล้อเลยนะเนี่ยได้ยินเสียงหัวล้อเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่เคยไม่ใช้สิทธิ์เลยนะพี่
0: แกนั่น
1: แ
0: หละดิ
1: ครั้งแรกเลยนะ
0: ไม่คือตอนเช้าอะฮะอะไร
1: เราเนี่ยวางโปรแกรมทำงานมาก่อนแล้วก็วันหลังเขาประกาศปุ๊บคราวนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
0: เข้าใจแล้วคุณได้ไปแจ้งเขาไว้ป่ะเดี๋ยวเลือกตั้งรอบหน้าคุณหมดสิทธิ์นะ
1: วาย
0: เออ
1: คุณหรือไม่รอบหน้าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง
0: เอาอย่างนั้นเลยนะเออนี่แสดงว่าอารมณ์ดีเหมือนพี่สิการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งเมื่อวานใช่ป่ะ
1: โอ้โหคะแนนเสียงท่วมท้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกคนนั้นนะแต่ว่าเขาเอามาโอ้โหเขามาคุณชัดชาตินะเสร็จล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พัน
0: ตอนแรกจะบอกว่าวิถ้าคนไม่ไปเลือก 70% นะโอกาสที่จะได้คะแนนเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะน้อยป้ายังนะเยอะกว่าคราวที่แล้วอีก
1: นั่นเลยสิคนไปเลือกตั้งแค่ 49%
0: ถูกนะตอนแรกบอกว่าคนต้องไปเลือกต้อง 70 อัพอ่ะ
1: ใช
0: ่ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์
1: ทุกคนรู้ว่าต้อง 70% อัพแต่ว่าด้วยภาวะไอ้ฝนตกบ้างอะไรบ้างหลายอย่าง
0: นี่นี่นี่เขาให้เลือกกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่8โมงคุณก็ไปเลือกได้แล้ว
1: ก็น่าเลยสิ
0: แล้วให้ถึง5โมงเย็นพี่นะเสร็จปุ๊บพี่ไปกินข้าวต่อได้แบบสบายเลยอ่ะแบบแล้วไป
1: คุณมีโชว์คุณมีโชเฟอร์
0: ไม่จำเป็นที่บ้านไปพร้อมกันทุกคนไปลงคะแนนเสียงกันหมดเข้าไปที่เต็นท์น่ะในซอยพี่ผลโยธิน30คุณผู้ฟังแชร์กันได้4689899ก็ไปลงปุ๊บคุณสามีจอดรถรออยู่ที่หนึ่งแล้วก็เดินไปเลือกตั้งเดินกลับมาเขาบอกอ้าวเลือกเสร็จแล้วเหรอบอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเออทำหน้าที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวต่อได้แบบจะไปไหนก็สบายใจเขาถึงบอกว่าไปแต่เช้าถ้ารู้ว่ามีภารกิจบางท่านไปแล้วรถติดฝนตกรถติดไปเลือกไม่ทันแล้วมานั่งเสียใจเออต้องไปแต่เช้าดีที่สุดนะคะ
1: ภาพกลับพอดีปุ๊บต้องรีบออกไปทำมาหากินเลยนะ
0: เมื่อเช้าเนี่ยเช้าวานในแดดเนี่ยเปรี้ยงเลยนะแล้วก็ร้อนมากแล้วในที่สุดมันก็มา
1: ตกบ่ายเป็นไงอ่ะ
0: มันก็มาหน้าบ้านพี
1: ่
0: ที่อื่นเขาไม่ท่วมบ้านพี่ท่วมจากเมื่อวาน
1: ใช่ไหมโชคดีจริงๆ
0: ก็โชคดีที่เราเลือกกันแล้วกลับมานอนดูหนังสบายสบายดูอะไรนะเอเจนต์คิมรีแอคทีเวตนะคะดูหนังแอคชั่นดูสารพัดเรื่องมีความสุขคุณผู้ฟังฝนตกก็ตกไปแล้วอยู่

0: ในที่ปลอดภัยแล้วไหนที่ตั้ง
1: อยู่ที่บ้าน
0: อยู่ที่บ้านก่อนที่จะคุยกันเรื่องราวของวันนี้จริงๆพี่ส่อง Facebook คุณตั้งแต่เช้าวันนี้เดี๋ยวก่อนเขาไปกินอาหารเช้าใช่เหรออันนี้ภาพเก่าไหมอะไรประมาณนั้นแต่เราอาหาร5สไตล์ในภาพยังไงเดี๋ยวค่อยเล่า
1: อันนี้ก่อนพี่แก้วมีอะไรนำเสนอ
0: คืนนี้ไม่ดูบอลกับเขาแต่ก็ต้องเชียร์เพราะว่าญี่ปุ่นจะเข้าอะไรเขาจะเตะกับบราซิลนะแชมป์เก่าต้องกี่สมัยอะยังไงเราก็เลือดเอเชียด้วยกันเราต้องเชียร์ใช่ปะ
1: ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่ถึงจะบอกว่าบราซิลเป็นต่อสักกี่เท่าก็ตามแต่ทีมของญี่ปุ่นทีมเอเชียเราเข้มแข็งนะจ๊ะคืนนี้ก็ส่งใจเชียร์ญี่ปุ่นกันด้วยกันละกันหรือใครเป็นแฟนบราซิลก็เชียร์ไปแต่คุณชอบเชียร์ทีมไหนอสมทเชิญชวนนะคะมาร่วมสนุกในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลกนี่แหละกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดและทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะคะลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะคะไปซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัล นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Verizon MPV EV Supervan 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลและGo Gift Voucher อีก5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วเขาบอกว่าให้พิมพ์ cheer.mcot.net นะคะก็ cheer.mcot.net นั่นแหละร
1: ่
0: วมสนุกวันนี้ใช่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษจนถึงวันที่จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็อีกอันนึงนะคะของช่อง9 Mcot SD หมายเลข30ของเรากิจกรรม Y Entertainment Award 2026ค่ะงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ปีนี้มาในคอนเซ็ปThai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะชื่อไทย
1: โอ้โหชื่อ
0: นะมากหรูมากอลังการมากเชิญชวนแฟนๆแล้วก็ชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลด้วยกันก็คือ Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์ของปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์Princess of Girls Love นะคะนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง Most Popular Y Novel ค่ะนิยาย Y ยอดนิยมร่วมเสนอชื่อนักแสดงแล้วก็นิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้มันเยอะมากอ่ะ
1: ใช่ต้องบอกว่าต้องรีบเลยนะอย่าไว้ใจนะเพราะว่าเร็วเขาพอปิดแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่ได้คนที่คุณรักคุณชอบอ่ะได้เป็นได้รางวัลอวอร์ดนะจ๊ะแล้วพี่แก้วเนาะ
0: ใช่นี่มีคุณผู้ฟังบอกมาทั้ง4689899ลงท้ายด้วย2617รอบอุ่นเครื่องเนี่ยญี่ปุ่นชนะบราซิลนะครับพี่แก้วฮ่าฮ่าฮ่าหัวเราะมาด้วย
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้
0: ก็นี่ไงลูกกลมๆนะคะเพราะนั้นเราต้องช่วยกันเชียร์ทีมญี่ปุ่นเอ้าใครจะรู้ล่ะคุณ
1: ใครจะรู
0: ้ถ้าได้ไปแชมป์เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้แล้วก็สุดยอดมากสุดยอดมาก
1: ใครจะรู้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้หมด
0: ใช่นะไม่รู้ต้องไปบนที่ไหนมากลับมาเรื่องของคุณไปทำอะไรที่เชียงใหม
1: ่คือเชียงใหม่เนี่ยเขียนมาเนี่ยมันมีงานเกี่ยวกับอันนี้ไม่พูดถึงยี่ห้อรถแล้วกันนะครับเป็นการเปิดตัวรถไฟฟ้าเป็นรถตู้ไฟฟ้าอ้าวจริงๆมันมีรางวัลที่รางวัลเมื่อกี้ที่พี่แก้วอ่านฟ
0: อ
1: ริซัน
0: อ
1: ่ะผมพูดได
0: ้
1: ผมพูดได้เพราะเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่เขาให้รางวัลที่1,599,000 อ่ะ
0: อู้หูจำตัวเลขแม่นจริง
1: เนี่ยคือทำอยู่กับเขาไงทำอย
0: ู่กับรถฟอริซัน MPV EV Supervan
1: ใช่
0: น่าใช้มาก

0: ฝาตู้รถตู้จ้ะพี่แก้ว
1: อยากได้อยากใช้อ
0: ยากได้ไหม
1: อยากได
0: ้โอ้ประหยัดด้วยแล้วก็พอดีเวลามาเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะพี่แก้ว
1: ค่ะ
0: พี่สันติศิวรไม่ช่วยนั่งหลับมาเขาก็จะแนะนำว่าให้มาพักที่แอดพิงนคร
1: แอดพิงนครอ
0: ยากให้พี่แก้วมาพักเพราะว่าโรงแรมแอดพิงนครเนี่ยเรามี3สาขาใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็สาขาแรกเนี่ยเป็นสาขาริมมานซอย12คือคนนี้จะนิยมเดินแถวริมมานก็จะเข้าพักที่นั่นนะฮะเป็นโรงแรมแรกเลยแต่ก่อนดร.คุณหญิงพรทิพย์หรือใครต่อใครก็มาพักเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุยกับเจ้าของว่าเขาออกแบบแบบดูเก๋มากกับพี่แก้วแล้วราคาไม่แพง
1: ค่ะ
0: แล้วสาขาก็สาขาสองก็เป็นแอดพิงนครที่ห้วยแก้ว
1: อ
0: ันนี้ก็สวยแบบว่าส่งรูปให้พี่แก้วดูในไลน์แล้ว
1: จ้ะจ้ะยังไม่ทันเปิด
0: ส่งเล็กๆส่งเล็กๆแล้วอันที่สามก็เป็นโรงแรมริเวอร์ไซด์แอดพิงนครริเวอร์ไซด์อยู่ที่ฟ้าห้าบริเวณติดแม่น้ำปิงเป็นโซนขนมผิงสมัยร้อนเก้าที่นาที่ห้า
1: จัดสวยชอบสีเขียวชอบโทนนี้ชอบโทนนี้
0: สวยมาก
1: สวยสวยสวย
0: สวยมากแล้วก็ไม่แพงพี่แก้วพันกว่าบาทอาหารเช้าด้วยนะอาหารเช้าที่พี่แก้วแอบดูอ่ะ
1: จ้ะได้เลยไอ้ที่ห้าพักอะไรนะห้าสไตล์
0: อาหารร้านนา
1: ร้านไทยจีน
0: ไทยอาหารยุโรปอาหารอเมริกันมีครบถ้าคุณมีปัญญากินคุณก็กินได้เลย
1: ค่ะถ้าไม่มีปัญญากิน
0: ถ้ามีเพื่อนมาก็200ถ้ามีปัญญากินก็ไว้กินพรุ่งนี้
1: ไม่ใช่หมายถึงที่ว่าผมไม่มีปัญญากินก็คือไม่ได้พักที่เขาไงแต่คุณ walk in ได้
0: ไม่ได้พักที่เขาก็ walk in มาได้200บาทแต่ก่อนละ250ดูที่เมื่อก่อนเราพูดในรายการว่า250บอกพี่สันติเขาบอกว่าอุ้ยถูก250วันนี้ไม่เจอเจ้าของบอก200บาทเอง
1: อ๋อแล้วจะมันช่วง low season มั้ยต้องถามเขาลดราคาช่วง low ป่ะหรือว่าเป็นราคานี้เลยทั้งปี
0: อ๋อราคาคือ200บาทเนี่ยคือสำหรับผู้ที่พักที่นี่แล้วก็สมมติว่าตัวเองพักเกินคนนะ
1: ตัวแถม
0: ใช่แต่ปกติเนี่ยเวลาเข้ามาเช็คอินเนี่ยอินคลูดก็อาหารเช้าก็2คน
1: แล้วถ้าสมมติว่าอยากจะได้บรรยากาศแบบนี้โดยไม่ได้เข้าพักก็200หรือ250
0: 250เจ้า
1: 250
0: แล้วก็รวมชากาแฟรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนี้มีรวมอะไรรู้ไหมพี่แก้วทุเรียนหลงรับแร
1: มาบอเดี๋ยวก่อนเขามาให้คุณกินหรือเปล่าคุณอย่ามา
0: ไม่คุณสุนทรีบอกว่าคุณเกียรติกินทุเรียนไหมบอกอ๋อไม่ค่อยได้กินหรอกครับมาพอดีพี่มีหลงรับแรอ๋อถ้าหลงรับแรกินเนี่ยเม็ดเล็กๆนี่นะ
1: คุณเนี่ยเห็นไหมคุณเปลี่ยนได้อ่ะปกติคุณไม่กินเนี่ยกินแต่ข้าวเหนียวทุเรียน
0: แต่ถ้าหลงรับแรสักเม็ดหนึ่งแล้วพอดีวันนี้มีคุณใหญ่วิภูมิสุขโขมาพักด้วยก็เลยพี่สุนทรีก็เลยจัดเป็นพิเศษถ้าพี่แก้วมาพี่ต่อมาใครมาเชิญนะครับทีนี้อย่างเล่าพี่แก้วฟังว่าพี่สันติเซมเมอร์ไม่ชอบนั่งนำเปิดพิสดารเนี่ยเขาให้เปิดพิสดารที่เขาไปชอบที่อาหารที่นี
1: ่
0: เพราะว่าพี่สุนทรีเนี่ยท่านชื่อสุนทรีดอนเท้าไพรเนี่ยพี่สุนทรีเนี่ยเป็นแม่ครัวตัวดีของหมอประเสริฐประสาททองโอสถบางกอกเอเวเจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะพี่แก
1: ้
0: วเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็เอาเป็นเหมาลำไปเลยมาเชียงใหม่บ้างไปต่างประเทศคราวที่แล้วไปออสเตรเลียก็ไปกับพี่สันติก็ไปดูไอยอล็อกอะไอยอล็อกจะเป็นแบบจุดศูนย์กลางในทวีปออสเตรเลียที่มันเป็นสีแดงๆกับพี่แก้วเก่งก็ไม่เคยไปแล้วก็เอาเหมาลำไปในลำในเครื่องบินลำนั้นนะครับของบางกอกแอร์เวย์ก็จะมีคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถและคุณหมอจากโรงพยาบาลเทพหลายคนแล้วก็มีพี่สุนทรีเนี่ยดอนเท้าไพรเนี่ยเป็นแม่ครัวตัวดีเอาหม้อขนไปหมดเลยพร้อมทำอาหารเลยเพิ่งชอบกินอาหารเหนือแล้วก็พี่สุนทรีเนี่ยเป็นทำอาหารเหนือลำขนาดเจ้านั่นแหละอยากให้พี่แก้วคุยกับพี่สุนทรีสักหน่อยนะครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: พี่สุนทรีครับพี่กิ่งแก้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีเจ้า
1: โอ้น่ารักมาก
2: ชอบได้ก่อน
1: ได้ก็ได้จ้ะชอบฟังคำเมืองนะคะเป็นคนหวานมากเลยพี่สุนทรีอะไรที่ทำให้คุณหมอประเสริฐติดใจเมนูไหน
2: ข้าวซอยค่ะข้าวซอยเนื้อที่เป็นเอ็นตุ๋นเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเอ็นตุ๋น
2: เจ้า
1: ข้าวซอยเนื้อนะคะใช้เวลาตุ๋นนานไหม
2: เป็นดาเนี่ยค่ะ
1: ฮะ
2: เป็นวันเลย
1: ตุ๋นเป็นวันนะกว่าจะได้เนื้อที่มันแทรกมันอยู่ในนั้นเนาะที่มันมีเอ็นนะแล้วมันจะเปื่อยนะแล้วมาเจอกับน้ำของจะเรียกว่าอะไรน้ำข้าวซอยใช่ไหมที่มันเป็นกะทิแล้วมีเครื่องแกง

0: ใช่ไหมพี่สุนทะเล
1: ใช่เจ้า
0: แยกเนื้อตุ๋นมะหรือว่าตุ๋นรวมไปกับกะทิเลย
1: อ๋อแยกค่ะแยกตุ๋นค่ะเอ็นแก้วแล้วก็ตุ๋นต่างหากให้มันเปื่อยค่ะ
0: พูดแล้วหลายคนถ้าชอบข้าวซอยนี่นะอยากเลยอยากกินเลยแล้วถ้าเกิดอยากกินนี่จะไปกินได้ที่ไหนพี่สุนทะเล
1: ที่โรงแรมได้เลยเจ้าทั้งสามที่เลยเจ้า
0: ทั้งสามที่ที
1: ่เราจะมีขายค่ะ
0: เอามีขายด้วยนะคะ
2: มีข้าวซอยของพี่แก้ว
0: ฮะอะไรนะ
2: เป็นข้าวพี่ช็อปเป็นข้าวพี่ช็อปของโรงแรมพี่แก้วแต่ว่าที่ข้าวพี่ช็อปเนี่ยเรามื้อเย็นเราไม่เสิร์ฟเราเสิร์ฟแค่มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเราก็ให้ลูกที่สุดก็ให้ลูกค้าที่มาพักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนคนต่างชาติแค่เยอะแล้วก็ออกไปทานอะไรที่
0: เ
2: ขา
0: ไปหาอะไรแปลกๆกินบ้างเถอะ
2: เพราะนั้นถ้ากินอาหารเมืองทุกวันก็บอกไว้เนอะ
0: เ
2: พราะเราก็ได้ถ้าแต่ถ้าอยากกินอาหารเมืองแล้วที่มีรสชาติอร่อยและสะอาดพี่แก้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งพี่แก้วดูสะอาดอร่
0: อ
2: ยน้ำเงี้ยวเนี่ยโหน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: เราต้องคุยเรื่องนี้ข้าวซอยนะคนอื่นใช่ไหมคุณสมเกียรติที่เขาชอบกันเรานะชอบน้ำเงี้ยวคุณกับดิฉันเนี่ยชอบน้ำเงี้ยวทั้งคู่ต้องถามพี่สุนทะเลว่ามีความอร่อยมีความแตกต่างอย่างไรกับเจ้าอื่นๆ
1: เราจะใช้กะทิสดนะเจ้าแล้วก็ทำวันต่อวันที่แขกจองเราเข้ามาค่ะ
0: อ๋อนี่หมายถึงข้าวซอยถูกไหมคะ
1: ใช่เจ้า
0: ข้าวซอยนะคะที่เป็นเมนูเด็ดที่คุณหมอประเสริฐชอบมากแล้วต้องพกเอาพี่สุนทรีไปทำบนเครื่องให้กินเลยไปต่างประเทศก็ต้องไปทำให้กินชอบขนาดนั้นคุณผู้ฟังแสดงว่ามันต้องมีดีแล้วน้ำเงี้ยวล่ะคะพี่สุนทรี
1: น้ำเงี้ยวเนี่ยเราจะทำน้ำพริกเองเลยนะเจ้าทำแล้วก็ใส่กระดูกหมูเยอะๆแล้วก็ใส่หมูสับหาน้ำจะข้นนิดนึง
2: ดอกงิ้วไหม
1: ดอกงิ้วใส่ด้วยเลือดด้วย
0: ใช้เลือดอะไรคะพี่ใช้เลือดอะไร
1: เลือดก้อน
0: ไม่มันมีเลือดหมูเลือดไก่มันต้องใช้เลือดไก
1: ่
0: นะคะแต่พี่ขำจะเอาเลือดไก่เหรอคะ
1: ของคนสมเกียรตินะ
2: คะเกียรติเลือดเดียวพี่แก้ว
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะก็เด็ดแล้วนอกจากเมนูที่แบบพอเป็นอาหารเหนือก็จะคิดกันถึง2เมนูเนี้ยข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวมันต้องมีแกงฮังเลอ่ะพี่สุนทะเล
1: มีแกงฮังเลมียำจิ้มไก
0: ่ยำจิ้มไก่
1: มีลาบปลาดุก
0: นะมีลาบ
1: ปลาดุกนะคะค่ะ
0: แล้วลาบคั่วลาบ
1: ต้องมีลาบหมูใช่ไหมมีค่ะลาบหมูก็มี
0: โอ้โหนี่ของชอบมากเลยอ่
1: ะ
0: ชอบที่สุดชอบที่สุดคือลาบหมูนี่แหละ
2: ลาบหมูคั่วเน
0: า
2: ะ
0: ลาบคั่วเนี่ยคือของชอบมาก
2: ลาบดิบกินไหมคะลาบดิบ
0: ไม่
2: เราไม่กินของดิบกันไงแต
0: ่
2: ว่าจริงๆแล้วเราแต่ก่อนเขากินลาบดิบไปเนาะ
0: ใช่
2: แล้วตอนหลังพอมันมีโรคเกี่ยวกับเนื้อวัวไอ้แขกไอ้ถึงเราไปแก้วเรา
0: เขาก็เปลี่ยนมาก
2: ินเลยอ่ะ
0: เขาก็ยังกินพี่ยังเคยไป
2: ลาบดิบยังกินอยู
0: ่กินพี่ก็เห็นเขายังกินอยู
2: ่เคยกินไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะ
2: โอ้พี่จะไปทานไหมลาบดิบ
1: ไม่ค่ะ
2: คนเหนื่อยก็ยังไม่ได้กิน
1: สุกค่ะ
0: มีของสุก
1: บางคนไม่กินบางคนไม่กินลาบหมูก็เราก็มีลาบปลาดุก
2: อ
1: ่
2: า
0: ลาบปลาดุกของพี่สุนทรีนี่ทำแบบไหนแบบอีสานหรือว่ายังไงคะสูตรเป็นไง
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะทำเหมือนลาบหมูอ่ะ
0: อ๋อทำเหมือนลาบเมืองแต่ใช้เป็นปลาดุก
2: ค่ะแต่เป็นเนื้อปลาดุก
1: ค่ะ
2: อันนี้ผมเคยกิน
1: นี่เป็นคั่วให้สุกแล้วนะคะ
2: อ
1: ๋
0: อใช้ปลาดุกปลาดุกสดหรือว่าปลาดุกย่างคะพี
1: ่ปลาดุกสดเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เอาเนื้อแกะเนื้อมาแล้วก็มาลาบค่ะ
0: อ๋อใช้พริก
1: แต่เราไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะ
0: ใช้พริกลาบเมือง
1: สามไปใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่อ๋อนี่คือลาบปลาดุกโดยเป็นสไตล์ทางเหนือไม่ใช่สไตล์อีสานโอ้เก๋นะเนี่ยยังไม่เคยลองเลยพี
2: ่เออไม่เคยเหมือนกัน
0: ฮะ
2: เพราะว่าบางคน
1: ให้ไม่กิน
0: ไม่กินหมูไม่กินเนื้อ
2: ชอบกินปลาบางคนที่ชอบกินปลาพี่แก้วชอบกินปลา
0: อยากลองเลยนะเนี่ย
2: มาเลยมาเลย
0: ลาบปลาดุกในสไตล์เหนือนะจ๊ะแบบเป็นลาบเมือง
2: นะถ่ายรูปไปให้ดูก่อนนะคะ
0: แล้วคุณชิมยังอ่ะคุณสมเกียรติอ่ะ
2: ยังเลยเนี่ยก็รอพี่จะเห็นรายการจะกินกินในกลางรายการมันน่าเกลียดพี่แก้ว
0: แหมทำเป็นไม่เคย
2: เคยแล้วพี่สุดเขาเป็นคนเรียบร้อยอ่ะ
0: มากเรามีความรู้สึกโอ้โหพี่ก็พูดเพราะไอ้เราก็พูด
2: วันอาทิตย์แก้วมาถ้าว่างมาโรงแรมเนี่ยมีทั้งหมดกี่แห่งนะ
1: 3เจ้า
0: ทวนอีกทีมีที่ไหนบ้าง
1: มินิมานซอย12นะเจ้าแล้วก็ห้วยแก้วซอยพระพึงนะเจ้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่ริมน้ำปิงนะคะติดกับใกล้ๆกับวัดฟ้าห้ามะเจ้า
0: โอ้อันนี้นะบรรยากาศดีนะเจ้า
1: เจ้าติดน้ำปิงเจ้า
0: ติดน้ำปิงด้วยเจ้าชอบโอ้ยจะไปไว้จะไปพี่สุนทะเลเราต้องไปอย่าไปกินลาบประดุกสไตล์เมืองเหนือเนี่ย
2: แล้วก็วันนี
0: ้ฮะอะไรนะ
2: วันนี้โต๊ะมีอะไรบ้างพี่สุนบอกพี่แก้วหน่อยสิ
1: วันนี้จะมีผัดผักเชียงดาใส่ไข
0: ่อุ้ยน่ากิน
1: ยำชิ้นไก
0: ่อุ้ย
1: ลาบปลาดุก
0: ค่ะ
1: แกงทะเล
0: ว้าว
1: ข้าวซอยเนื้อแล้วก็นมจีนน้ำเงี้ยว
0: ว้าว
1: หมูทอดหมูปิ้งแล้วก็มีออเดอร์เมือง
0: ใช่
1: แล้วก็มีไก่ผัดใบยี่หร่านะปลาไก่เมืองผัดใบยี่หร่านะเจ้า
0: คุณสมเกียรติทานไม่เยอะพี่สมทะเลอย่าทำเยอะอย่าทำเยอะแพ็คกลับมาดีกว่าพี่สมเกียรติก็ทานนิดเดียว
2: อยากขายให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ดูได้กินอย่างสมเกียรตินะครับใส่ในชุดข้าวสุกข้าวเนาะแต่เวลาอยากให้รู้ว่าอาหารเมืองที่ปกติเนี่ยที่นี่นอกจากแกงที่นอกจากอาหารที่บอกกับพี่แก้วแกงจอประกาศก็มีผักปังชิ้นส้มก็มีแกงหมี่ถอบก็มีทุกอย่างที่อยากกินอาหารเมืองเพราะพี่สุดเขาทำได้หมดเลยพี่แก้ว
0: หมายถึงนี่คือมื้อกลางวันนะถ้าจะกินหนักๆนี่
2: ค
0: ือ
2: มื้อกลางวันมื้อแรกของวัน
0: ค่ะ
1: บางวันก็จะมีในอาหารเช้านะคะ
0: เบร
2: คฟาสต์ไง
1: ใช่ค่ะ
2: คือเบรคฟาสต์เช้าเนี่ยที่ร้านพี่แก้วฟังที่อยู่ใน TikTok อ่
0: ะ
2: คือเขามีทั้งอาหารไทยอาหารล้านนาอาหารจีนอาหารยุโรปอาหารอเมริกันโดยเฉพาะอาหารล้านนาเนี่ยนะพี่แก้วแทบจะไม่ต้องไปกินที่อื่นเลยเพราะว่าอาหารล้านนาเนี่ยแกงฮังเลอย่างเงี้ยน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องนะไส้อั่วนะแคบหมูนะแล้วก็แกงบักหนุนนะแต่ว่าบางวันก็แกงบักหนุนบางวันก็แกงปลีบางวันก็เป็นหน่อไม้ผัดไข่ซึ่งเป็นสไตล์เหนือคือทางเหนือก็จะมีหลายอย่างแต่บางคนจีนเขาก็ทานไม่เป็นก็มีเพราะนั้นไม่เป็นเขากินข้าวต้มข้าวต้มหมูข้าวต้มขาวแล้วก็มีกุนเชียงมีหมูไชโป๊ผัดอ๋อเยอะ
0: มาก
2: อาหารฝรั่งก็เยอะมากก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยพี่แก้วไข่ก็สารพัดจะกินไข่คนจะกินไอ้ไข่สแกมเบอร์เอ็กจะกินไข่ม้วนไข่เหมือนได้หมด
0: เออเข้าท่าเนาะ
2: เช้าถึง10:30
0: เอาจริงๆตอนนี้
2: ขนมหวานพี่แก้ว
0: เออ
2: ขนมหวานไม่พูดถึงไม่ได้เลย
0: มีอะไรบ้างคะ
2: เมื่อวันก่อนได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวมะม่วงมีฟักทองกับ
0: แกงบวชอ่ะ
2: ขนมถ้วยอ่ะฟักทอง
0: ขนมถ้วย
2: ขนมฟักทองแล้วก็ที่นี่ก็ทำวุ้นเองแล้วก็ทำอะไรที่ไส้ในเป็นกล้วยบดชีอ่ะเขาเรียกอะไรอย่างกระพุ้ง
0: อะไรหรอ
2: ขนมเยอะมากกับพี่แก้วขนมเยอะขนมเปลี่ยนไปอ้วนพร้อมอ้วนอ่ะ ผลไม้มีแก่ตามฤดูกาลอ่ะพี่แก้ว
1: เดี๋ยวม
2: ี
1: ข้าวม
2: ัน
1: ม่วง
2: แค่คุณนี่โอ้ดูสิเพราะนั้นถ้ามาพักแล้วได้กินอาหารเช้าก็กินไปถึง10:30หรือพี่แก้วมื้อเที่ยงผมต้องกินเลย
0: เออเนาะประหยัดไปหนึ่งมื้อ
2: ไม่ต้อง ไปหาอะไรกินเลย
0: เออเข้าท่าก
2: าแฟสดเอามีห้องกาแฟที่อินคลูดรวมกับอาหารเช้าด้วยนะโอ้ยเมื่อวานได้กินชากุหลาบจากรอังกฤษกินชายกมาเป็นโถเลยพี
0: ่แก้วก็สวยด้วยเห็นแล้ว
2: แก้วสวยแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วย
0: ไปเห็นคุณกรีดนิ้วพี่ก็รู้แล้วว่ามันจะต้องแบบไฮโซมากเลยอ่ะคุณจับแก้วกาแฟสวยงามมากเลยอ
2: ุ้ยเห็นแล้วเหรอ
0: เห็นแล้วดิ
2: อุ้ยใจเราอาจังเลย
0: เราเห็นแล้วดิ
2: เนี่ยนะที่แก้วรวมอยู่ใน200ที่เรากิน
0: โอ้ว้าว
2: แต่ว่าถ้าเรามาพักอ่ะห้องพักก็ไม่แพง
0: ค่ะ
2: พันอัพพันนิดนิด
0: พันนิดนิด
2: เนี้ยแต่ถ้าพี่แก้วมาเดี๋ยวเชิญเฉพาะพี่แก้วกับสามี
0: ได้อยากไปอยู่แล้วเออเดี๋ยวต้องไปชิมฝีมือจะไปกินลาบปลาดุกสไตล์เหนือนี่คือเมมโมรี่ไว้แล้วนี่เมมโมรี่แล้ว
2: ปลาดุกน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ถูก
2: จะจ่ายเขาพี่แก้วกินเลย
0: พูดถึงข้าวซอยอ่ะคุณสมเกียรตินักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักหมดแล้วเพราะนั้นถ้ามาพักที่นี่จะได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าคุณได้เจอกับจะใช้คำว่าอะไรอ่ะฝีมือที่ระดับที่คนอย่างหมอประเสริฐเนี่ยชื่นชอบมากแล้วมันน่าจะถูกใจคนส่วนใหญ่นะใครที่อยากรู้ว่าทำไมหมอประเสริฐถึงได้ชอบฝีมือของคุณสุนทรีนะพี่สุนทรีทำข้าวซอยได้ขนาดนี้เน
2: ี่
0: ย
2: พี่สันติได้ชอบ
0: เอออาสันติยังให้เปิดพิสดารแล้ว
2: อ่ะมาถึงแล้วก็ข้าวซอยอย่างที่พี่แก้วพูดนั่นแหละตอนนั้นไอ้อะไรนะแมกกาซีนอะไรไอ้แอดลาสอะไรอ่ะให้ข้าวซอยเป็นส ซุปอันดับหนึ่งของโลก
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนพักที่นี่แล้วได้กินสุดยอดโอ้โห
2: ได้หมด
0: ได้หมดเลย
2: กินสิบเอ็ดโมงเขาก็ไม่ว่าหมายถึงว่าอาหารเช้าอ่ะพี่แก้ว
0: เขาไม่ว่าหรอกคุณไปกินนอกห้อง
2: ไปเลยเช้าเที่ยงไปเลย
0: เออนะเบรกฟาสต์ได้ถึงกี่โมงถามพี่สุนทรีซิว่าเบรกฟาสต์ของแอดพิงนครเนี่ยสตาร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 7โมงถึง10โมงครึ่งค่ะแต่บางทีก็ถึง11โมงได้ค่ะ
2: สุนทรีทำอะไรแล้ว
1: เพราะว่าบางท่านก็ตื่นสายเน
0: า
1: ะเราไม่ได้รีบเร่ง
0: อ
1: ะค่ะสไตล์ร้านนาก็คือชิลๆไปอย่างเงี้ย
0: มาพักผ่อนนี่เนาะ
1: ตอนยอน
0: ตอนยอน
1: นะ
0: คะใช่ตอนยอนค่ะตอนยอนใช่ตอนยอนจริง
1: ๆต้องรีบค่ะ
0: โอ้ดีจัง
1: ต้องรีบค่ะ
0: เอ้า7โมงครึ่ง
2: ฮะมาอีกแล้วพี่แก้ว
0: อะไร
2: อะไรเนี่ยพี่หมูสุนทรี
1: หมูทอดกับหมูปิ้งค่ะ
2: หมูทอดกับหมูปิ้ง
0: โอ้โหดีว่าเรากินอิ่มนะไม่เป็นไรเราไม่เท่าไหร่เราอิ่มแล้ว นี่ถ้าเราไม่ได้กินนั้นเราแย่เลยเนี
2: ่
0: ย
2: แต่หมูทอดกับหมูปิ้งตอนเช้าก็มีนะพี่แก้ว
0: เอามีเหมือนกันแต่ไม่มีลาบปลาดุกไงไม่มีลาบปลาดุกตอนเช้า
2: ต้องสั่ง
0: เออต้องสั่ง
2: ลาบปลาดุกผมได้ทำเท่าไหร่เพราะว่าคนอาจจะทานแบบไม่ได้ถนัดเพราะลูกค้าที่นี่จะเป็นลูกค้าชาประมาณสัก 60%
0: นี่ถามเผื่อไปแล้วเออถามเผื่อไปแล้วนะว่ามื้อเช้ามีลาบเหนือไหม
1: ก็ม
0: ี
1: ถ
2: ้
1: าลูกค้ารีเคว
2: สถ้าลูกค้ารีเควสจะทำไม่ได้
0: ผู้ตายตายน่ารักมาก
2: น่ารักมากคือตอนนี้พี่สุนทรียาท่านก็ทำมาสักกี่ปีนะฮะไอพีนครโอ้ยนิมานอ่ะ20กว่าปีแล้วพี่แก้วแต่ทรงที่โรงแรมของเราเนี่ยเป็นทรงอะไรถ้าไอ้พินอคอนลืมมาเนี่ยโคโลเนียนเป็นโคโลเนียนสายพี่แก้ว
0: สวยสวย
2: เป็นโคโลเนียนสาย
0: แล้วสามแห่งนี้สไตล์เดียวกันหมดไหม
2: ไม่มีที่ที่ว่าสายฟ้าห้ามจะเป็นทรงขนมผิงแต่ว่าตกแต่งภายในเนี่ยก็เป็นโคโลเนียนเหมือนกันครับสบายแล้วก็ถ้าที่ที่ว่าสายฟ้าห้ามอ่ะก็จะแบบติดแม่ปิงเลยพี่
0: จ้ะ
2: นั่นแหละ
0: นั่นแหละอยากไปนั่นน่ะอยากไปติดไปฟ้าห้าง
2: น่ะพี่สุนทรีเนี่ยรวยมากก่อนเลยกำลังจะเรียกว่าเอาทายาทขึ้นมาแทนมาดูแล
0: ส่งเจน2
1: ค่ะเพิ่มอายุเยอะ
2: เพิ่มอายุเยอะก็เลยได้น้องอันน้องอันลูกชายน้องอันอายุเท่าไหร่ลูก30ต้นๆพี่แก้วยังมาต่อยอดได
0: ้ค่ะนะ
2: มาดูแลแทนคุณแม่
0: ดีนะมีทายาทส่งเจน2ได
2: ้ส่งเจน2แล้วก็มีผู้จัดการคือน้องเตอร์น้องหลายๆคนที่อยู่ไปกันมานานๆ มาทุกทีก็ทำมายังอยู่อีกนะไม่ไปที่ไหนสักทีพี่แก้
0: ว
2: มาถ
0: ึ
2: งเจอพี่เตอร์เจอพี่เอ็มเจออะไรแบบเจอคนเก่าๆไม่ยอมไปอ่ะแล้วอยากถามคุณไกวิทย์สิพนักงานที่นี่เป็นไง
3: วินาลาสุภาพมา
2: ตามคุณแกพี่พูดติดโทรสักคำ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณแก้ว
0: เมื่อกี้หัวล้อดังไปนิดนึง
3: พี่แก้วอ่ะ
2: จะ70อยู่แล้วจัง
3: พูดได้แล้วเสียงเหมือน35
0: โอ้โหนี่ไงคุณเป็นคนที่พูดจาไพเราะที่สุดคุณไกรวิทย์คุณรู้ตัวไหม
3: ก็เนี่ยทำงานกับพี่เกียรติต้องพูดเพราะฮะ
0: ใช่ไม่เมื่อกี้คุณหัวล้อยอคุณสมเกียรติดังมากนะ
3: ใช่แต่นี่ตื่นมาขนาดแบบดึกแค่ไหนก็ต้องตื่นมาอาหารเช้านะพี่เพราะว่าแบบเลิศมากๆนั่งแบบโอ้โหชื่นชมธรรมชาติแล้วแบบกาแฟเลิศมากยอมรับเลยค่ะ
0: เห็นแล้วพี่เห็นในรูปแล้วที่คุณสมเกียรติโพสต์สวยงามมากบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะขอไปพิสูจน์ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วไงคะ
3: แค่มาถ่ายรูปก็สนุกแล้วค่ะมีแบบมุมถ่ายรูปเยอะมาก
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ใช่เพราะว่าตกแต่งแบบเป็นคอมบิเนชันนะต้องว่าเป็นโคโลเนียลที่ดูทันสมัยค่ะมันจะมีคอมบิเนชันมันจะมีเครื่องตกแต่งที่เป็นแบบเชียงใหม่ก็มีผสมผสานเข้าไป
0: ค่ะ
3: ใช่น่ารักค่ะแล้วก็น้องๆก็สุภาพมากเป็นแบบสไตล์เชียงใหม่เลยนะเจ้าใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยจัง
3: ใช่ตาตอนยอนค่ะ
0: ตาตอนยอนจริงแล้วไม่ต้องไปไหนก็ได้นะอยู่ข้างในนี้พักที่นี
3: ่จริงๆไม่โกหกค่ะ
0: ดูธรรมชาติแล้วต้นไม้ก็ร่มรื่นมาก
3: ใช่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเลย
0: ใช่สวยงามแล้วในห้องพักอะค่ะคุณไกรวิช่วยบรรยายห้องพักหน่อย
3: ห้องพักก็จริงๆต้องว่าเขาตกแต่งแบบมินิมอลแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกเขาเรียกอะไรนะคอมฟอร์ตนะคะคือเรารู้สึกสบายๆมันไม่ดูแบบเวลาเราอยู่ในห้องนอนเนอะเราจะไม่ชอบให้อะไรมันเยอะแยะมากเนี่ยต้องว่ามันแบบ มันเป็นสไตล์แบบฝรั่งนะคะคือเรานอนหลับสบายแล้วก็เช้าๆอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงไก่เกยอะไรเงี้ยซึ่งสมเกียรติไม่ชอบสมเกียรติบอกว่าเสียงนกร้องจะทำให้พี่เกียรติคิดว่านาฬิกาปลุก
0: นี่คุณแม่คุณต้อมทำให้พูดนึกถึงนักท่องเที่ยวที่ไปที่อะไรนะพีพีหรืออะไรอ่ะที่ร้องเรียนอ่ะเสียงไก่ขันนะเขาบอกเขาไม่ได้นอน
3: ไม่หรอกเขาร้องเรียนเพราะว่าเขาอยากจะเรียนแบบไก่เนี่ยตัวแต่ต้องว่าไม่รู้นะต้องว่าถ้ามาพักถ้าเรามาพักอ่ะแล้วให้มันได้บรรยากาศของความเป็นไทยเนา
0: ะ
3: ทางเหนืออะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆต้องอยู่แคนาดาเนี่ยคนถามเยอะนะฮะคือตอนนี้อาหารไทยที่แวนคูเวอร์ดังแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาจะรู้จักแล้วว่าอะไรที่เป็นของไทยจริงๆหรือว่าไม่ใช่เป็นฟิวชั่นเนี่ยเขาจะรู้นะเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วนะ อย่างผัดไทยเนี่ยถ้าใส่ซอสแบบเป็นคัตช็อปเนี่ยเขาเรียกอะไรซอสมะเขือเทศ
0: ครับ
3: เขาจะรู้เลยนะเขาจะบอกว่าอันนี้
0: ไม่ใช่อัน
3: นี้ไม่ใช่ออทันติกใช่เขาจะรู้เลยแล้วเขาจะถามเลยว่าจะไปกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
3: ที่ต้องก็ถ่ายรูปแล้วก็รีวิวส่งไปให้เพื่อนๆที่นู่นก็แบบหวือหวากันใหญ่เลยอ่ะ
0: ดีมากค่ะ
3: จริงเหรอใช่แล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยนะ
0: ดีค่ะดีค่ะ
3: เพราะว่าเรา
0: จ้าคุณต้อมหลายๆประเทศน่ะอ้างว่าเป็นอาหารไทยแต่มันไม่ใช่อ่ะรสชาติมันเพี้ยนน่ะแล้วทำให้เราเสียหายด้วยนะคะ
3: คือต้องว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะอินกรีเดียนที่มันไปจากเมืองไทยจริงๆมันแพงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยการขนส่งหรืออะไรที่มันสะดวกขึ้นนะคะมันก็เริ่มพัฒนาคือจากอะไรที่มันไม่มีอ่ะมันก็มีน
0: ะ
3: แต่ว่าราคาที่มันสูงเนี่ยเราต้องยอมรับเนี่ยครับเพราะว่าอย่างกลับมาเมืองไทยเนี่ยต้องกินผักชีต้นหอมแก้แค้นมากเลยนะซึ่งฟังดูเบสิกมากแต่ว่าใช่ที่นู่นอ่ะเวลาจะทำกับข้าวทีอ่ะ 4-5 ต้นเนี่ยประมาณ100กว่าบาทแล้วนะคะ
0: ตาย
3: จริงๆ
0: บ้านเรานี่กินทิ้งกินขว้างเลยนะ
3: โอ้ใช่10บาทนี่เป็นกรรมเลยอ่ะแล้วต้องอยากทานไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะผักใบเลื่อย
0: ผักชี
3: ฝรั่งใช่ไหม
0: ใช่ผักชีใบเลื่อย
3: ใช่แล้วแบบมันจะอยู่ในแพ็คเป็นพลาสติกเนี่ยฮะมีอยู่ 4-5 ใบอ่ะ100กว่าบาทอ่ะ
0: ตายแล้ว
3: จริงคือกินต้องแบบต้องเคี้ยวให้แหลกเขาแก้แค
0: ้
3: นเอากลิ่นเขาจมูกใช่จริงๆพี่โอ้โหมันมาเมืองไทยเนี่ยอย่างเงี้ยมื้อเนี้ยต้องว่าสุดคุ้มแล้วล่ะเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ enjoy ค่ะ enjoy กับการ eating เลยนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะที่มาคุยกัน
3: ค่ะพี่เจ้าค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: คุยกับพี่เจ้าต่อนะคะ
0: ค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้า
2: พี่เจ้าน
0: ึกถึงเห็นไหมคนที่ไม่รู้คุณค่าเวลาอยู่ในบ้านเราเนี่ยของกินอร่อยอร่อยเนี่ยกินทิ้งกินขว้างต่างประเทศเนี่ยมันมีค่ามหาศาลฟังคุณต้องพูดอ่ะโอ
2: ้ใช่ใช่คุณต้องก็เล่าให้ฟังว่าเวนคูเวอร์จะกินอาหารไทยหรือจะกินเลี้ยงที่เป็นไทยจริงอ่ะแพงมาก
0: นะแล้วถ้าลาบนะน้ำตกนะแล้วไม่มีผักชีใบเลื่อยเนี่ยกลิ่นมันหายไปนะมันหายไปเลยนะ
2: ใช่ใช่เนี่ยแหละก็รอพี่แก้วมาพี่กิตสุนทรีน
0: ้
2: องอั้นนะครับแล้วก็น้องเกอร์บอกว่าถ้าพี่แก้วมาเรียนเชิญเลย
0: ยินดีค่ะอยากไปอยู่แล้วแล้วเขาบอกแล้วว่าเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายหน้าฝนสวยไปอีกแบบหนึ่งมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งเออพี่ว่าแล้วที่เนี้ยแอดพิงนครเนี่ยแต่งสดใสแบบนี้นะต้นไม้เยอะๆแบบนี้แล้วก็เรือนในสไตล์โคโลเนียลที่ว่าเนี่ยพี่นั่งดูรูปอยู่นะที่พูดเนี่ยแล้วก็ดูในห้องนอนด้วยนั่งดูรูปอยู่จัดเตียงแล้วสีขาวๆแล้วดูแบบมันอบอุ่นอะสไตล์ที่น่าพักมาก
2: ใช่แล้วห้องมีหลายสไตล์แล้วก็มีแบบห้องสูทก็มีห้องครอบครัวก็มีอะไรอย่างเงี้ย
0: ม
2: ันแล้วแต่เราอ
0: ะ
2: อย่างพี่ต้อมที่เขาคนเดียวสามีอะไรเนี่ยค
0: ู่
2: ใจไม่มา
0: เพื่อน
2: คู่ใจไม่มาก็นอนคนเดียวก็เอาห้องเล็กหน่อยเพราะว่าจะได้ใช้พื้นเล็กแล้วนะเล็กก็ยังใหญ่พี่แก้ว
0: นี่เดี๋ยวบอกนะบอกคุณต้อมก่อนนะยังไม่ได้ฟ้องนะว่าคุณสมเกียรติอ่ะเขามาเล่าเรื่องที่เขาเจอผีแล้วคุณต้อมทิ้งเขา
2: ที่โรงแรม
0: ใช่
2: จังหวัดกาญจนบุรีจะไม่บอกโรงแรมอะไร
0: ไม่โรงแรม
2: ที่พี่ชายยิ้มนี่คิดเท่าไหร่ไงที่พี่ต้อมเอาพวงมาลัยมาว่ายอยู่บนเตียงอ่ะที่โดนพี่ชายโดนคนตัวดำๆดึงลงมาจากเตียงตอนเช้าแล้วไปถ่ายยิ้มนี่แล้วปล่อยผมพี่เขานอน
0: หมดคิวแล้วกลับแล้ว
2: ต้องมาอ้าปากพี่ใช่เออแล้วกลับมาก็คุณต้อมหมดคิวว่ากลับเลยอ่ะนี่400 เมตรเลยอ่ะกลัวไหม
3: กลัวไม่แต่ว่าไปนอนที่ไหนก็ว่ายก่อนแต่ที่นี่ไม่มีอะไรนะ
0: เออ
2: ที่ไหนที่นี่ไม่มี
0: ที่นี่ไม่มีอ่า ปเจอที่
2: การแต่ว่าที่เราเจอเนี่ยวันนั้นเราเล่าให้ฟังเล่าให้พี่แก้วกับผู้ชมผู้ชมว่าอยากรู้เรื่องผีก็เลยเล่าให้ฟังว่าไม่ลบบุรีกาญจนบุรี
0: การ
3: ที่เราไปถ่ายรายการ
2: อ๋อมันมีหลายที่ลบบุรีติดลิฟต์หรอ
3: ไม่
2: หลายอย่าง
3: เยอะเดี๋ยว
2: เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวจังหวัดเขาจะมาหาทัวร์จะลงทัวร์จะลงหลายจังหวัดเพราะว่าเดินทางแต่ก่อนทำรายการคุณต้อมพี่แก้วรายการช่องเก้านี่แหละรายการคู่หูอะไรสักอย่างคู่หูพัทลุยไปกินทั่วประเทศ
0: อ
2: ะไรแหละทำสักคู่ดีไหมครับพี่แก้ว
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะในช่วงที่สองค่ะ
4: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราบอลโลกสตอรี
5: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
4: ้ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
3: ลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะ4689899ค่ะร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวกลุ่มเพื่อนเจ๋งเดี๋ยวดิฉันจะฟ้อง
4: ครับ
3: คุณสมเกียรตินะ
4: ฟ้องเลย
3: เขาบอกว่าเขาสงสารพี่ไกรวิทย์มากเลยอ่ะโดนพี่ป๋องหลอกไปเชียงใหม่
4: พี่ไกรวิทย์เรื่องอะไร
3: เออนะนั่นน่ะเด็กสงสารเรื่องอะไรบอกก่อนบอกก่อน
4: เจ๋งแปลรายการบอกว่าสงสารพี่ไกรวิทย์ที่ต้องมาเชียงใหม่พี่สมเกีย
3: รติโดนสมเกียรติหลอกไป
4: ไม่ก็หาเรื่องพี่ตลอดละกลุ่มนี้เป็นเพื่อนเป็นแฟนคลับที่รักกันรักรักเหมือนเกียรติอะเกียรติเหมือนรักอะ
3: ไอ้นี่
5: เรื่องเดียวว่าทานตลอดเวลาเนี่ยที่จะลดความอ้วนเนี่ยไม่ลงเลยเนี่ย
4: นะพี่แก้วตอนนี้ต้องขอบคุณก่อนว่าจริงๆแล้วความอร่อยเนี่ยนะน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศจะไปเซเว่นอีเลเว่นจะไปท็อปจะไปโลตัสจะไปกูเมจะไปมีหมดครับกับน้ำปลาหวานแม่อารีที่มีตาเปิดพิสดารนะครับ
3: ถูกแล้วก็อะไรรู้ป่ะน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยใช้วัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยแม่อารีใส่ใจนะเขาเรียกว่าใส่ใจในทุกหยดที่บรรจุในภาชนะให้คุณคัดสรรกุ้งแห้งเนื้อแน่นน้ำตาลก็หอมหวานนะคะน้ำตาลมะพร้าวแท้วัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์เพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดก็แซ่บพอดีนะคะแบบมีระดับทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวอร่อยจนลืมไม่ลงนะคะหรือว่าจะใช้ทำอาหารก็ได้มีคุณผู้ฟังบอกมาคุณสมเกียรติ บอกว่าระหว่างรอดูบอลเนี่ยไปเจอสับปะรดห้วยมุ่นมันเกือบฉ่ำแล้วหั่นได้พอดีคำแล้วก็เทน้ำปลาหวานแม่อารีลงไปคลุกแล้วจิ้มกินสุดยอด
4: ว้าว
3: โอ้ wow. นี่เป็นวิธีทำให้ไม่ง่วงนอนได้ด้วยนะรอดูบอลดึกๆ เข้าท่าแล้วเนี่ยเออท่านนี้เข้าท่ามาก1 2 4 6เนี่ยเจ๋งเจ๋ง
4: ขอบคุณมากเลยที่ส่งน้ำปลาหวานไปให้
3: นี่นะคะแล้วก
4: ็ส่งไว้ก่อนนะ
3: ส่งสับปะรดมาก่อนแล้วเราส่งน้ำปลาหวานไป
4: โอ้
3: เออแล้วก็เพื่อความปลอดค่ะอะไรนะ
4: วันก่อนคุณสติเขาทานแก้ว

0: กรณ์
1: อ
0: ่ะคือแก้วมังกรเนี่ยบางทีก็หวานบางทีก็เปรี้ยว
1: ใช่ๆบางทีจะเปรี้ยว
0: เปรี้ยวปุ๊บคุณสิเขาเอาน้ำปลาหวานใส่กับแก้วมังกร
1: เออก็ได้เหมือนกันแต่นี่ฉันนึกถึงแอปเปิ้ลเขียวนะชอบนะแอปเปิ้ลเขียวแล้วจิ้มกับน้ำปลาหวานเนี่ยเลิศคือเลิศนะ
0: เลิศ
1: อ่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนะคุณผู้ฟังปัจจุบันเนี้ยต้องมีเกือบทุกบ้านแล้วล่ะนั่นก็คือ CCTV นะคะถ้าจะติดCCTV ติดตั้งนะนึกถึงมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดจะคุยตอบโต้แบบเห็นหน้าแบบได้ยินเสียงทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD ติดตั้งง่ายค่ะได้ทั้งภายในและก็ภายนอกบ้านด้วยทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวตั้งแจ้งเตือนได้มันหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือจะดูภาพสีกลางคืนก็ได้นะคะมีโหมดอินฟราเรดค่ะใช้ในที่มืดก็ได้สะดวกรับประกัน1ปีนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ค่ะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania นะคะอ่ะคุณสมเกียรติ
0: ครับผม
1: ไปไหนบ้างนอกจากไปที่แอดพิงค์นครแล้ว
0: คือไปร้านของคุณอนันดาค่ะร้านยาหยี
1: อนันดา
0: อนันดาอนันดาพระเอกอะฮะ
1: เอเวอริงแฮม
0: โอ้นั่นแหละ
1: อ๋อเขามีร้านด้วยเหร
0: ออะไรนะ
1: เขามีร้านด้วยเหรอ
0: เขามีโรงแรมอยู่ที่นี่ชื่อโรงแรมยาหยีแต่มีแค่14ห้องเองนะพี่แก้ว
1: โรงแรมยาหยีนะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิ
0: เด
1: ี๋
0: ยวคุณจะไปเล่าให้ฟังยาหยีแล้วร้านอาหารเขาอยู่เป็นท็อปมองเห็นดอยสุเทพเลยนะแต่ว่าโรงแรมเขาแค่14ห้องเองพี่แก้วคือคุณอนันดากับคุณเจี๊ยบผู้จัดการเขาเนี่ยซุ้มสนิทกันเนี่ยเขาก็เลยชวนไปถ่ายกินยาสมคีอย่างเงี้ย
1: โฮเทลยาหยี
0: แล้วไปถ่ายเขาเป็นยังไงมั่ง
1: อ่าเห็นแล้วเห็นภาพแล้วมันเป็นเหมือนมันอยู่สูงสูงอ่ะเหม
0: ือ
1: น
0: จริงมันมี5ชั้นเองพี่แก้วแต่ว่าโรงแรมเนี่ยเขามีแค่14ห้
1: อง
0: แล้วก็เขาทำแบบเหมือนทำแบบเป็นบูติกโฮเทล
1: อ
0: ยู่มีมาแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นรูฟท็อป
1: ค่ะ
0: รูฟท็อปก็จะ
1: เออใช่เนี่ยเขาถ่ายจากรูฟท็อปเนี่ยไปนั่งดื่มแล้วก็มีดนตรีสดใช่ไหม
0: มีค็อกเทลมีม็อกเทลแต่เราไม่สามารถถ่ายพวกค็อกเทลพวกเราเราไม่ถ่ายเราก็สั่งม็อกเทลมาก็อร่อยดีแล้วคนก็จะนั่งชมมองเห็นดอยสุเทพ
1: เห็นแล้วก็ถ่ายภาพสวยมากดอยสุเทพแล้วก็มีหมอกนะว้าวโอ
0: ้เนี่ยส่งรูปพี่สุนทรีไปให้พี่แก้วดูแล้วนะ
1: พี่สุนทรีสวยไหม
0: อาหาร
1: เนี่ยนะกำลังดู
0: ก็มีหลายร้าน
1: จ้ะ
0: ไปถึงว่าเที่ยวนี้พอดีจังหวัดเสาร์ที่ก็เลยไปถ่ายกินเนี่ยสมเกียรติจะได้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ดูบรรยากาศร้านอาหารต่างจังหวัดบ้างหรือว่ายิ่งเชียงใหม่เนี่ยเป็นแหล่งที่คนนิยมมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคนไฟเต็มค่ะแล้วก็มีร้านหลายร้านเดี๋ยวไปรอดูเนาะพี่แก้วเน
1: า
0: ะ
1: แถวนิมมานเนี่ยร้านอาหารเยอะมากนะพี่ก็เคยเข้าไปพักที่นั่นนะในกลางนะในเมืองเลยนะแบบเป็นที่แคบที่จอดรถก็แคบๆพี่เคยไปนอนแล้วก็ร้านอาหารจะติดกันใช่ที่จอดรถลำบากมากว้ายพี่สุนทรีสวยเจ้า
0: พี่สุนทรีสวยเจ้า
1: สวยเจ้า
2: ขอบคุณมากนะเจ้า
1: โอ้ยแต่แล้วไม่น่าพูดเพราะหน้าตาก็สวยว้าววิน่าล่ะเสียงหวานมากเลยพี่สุนทรี
0: ก็อู้เมืองตลอดเลยนะอู้ไทยเลยนะ
1: น่ารักมากน่ารักมากนะคะทำให้แฟนๆรายการอยากเห็นตัวจริงแล้วนะจ๊ะอยากเห็นพี่สุนทรีตัวจริงเป็นอย่างไร
0: มาเชียงใหม่กับเจ้าพี่สุนทรีเชิญพี่แก้วมาเชียงใหม่กับเจ้า
1: ค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าใครนะลงท้าย339เนี่ยฝากความคิดถึงพี่ต้อมและพี่ติ๊กด้วยครับพี่ต้อมกับน้องชายนะคะฝากความคิดถึงมาด้วยนะคะไหนๆพี่ปองก็หลอกพี่ไกรวิทย์แล้วอย่าลืมหลอกพี่ติ๊กกิตติพันธ์ด้วยนะครับหลอกทั้งพี่ทั้งน้องเลยจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: หลอกคือหลอกพี่ต้อมมาแล้ววันหลังก็หลอกพี่ติ๊กมาบ้าง
1: หลอกพี่ติ๊กมาด้วย
0: ติ๊กหลอกยากอ่ะ
3: พี่ก็หลอกติ๊กหลอกง่าย
1: หลอกง่ายเหรอ
0: หลอกง่ายตอนนี้ช่วงท้ายนิดนึงก็อยากให้น้องอั้นนะฮะ ติดต่อโรงแรมเนี่ยลูกชายติดต่อโรงแรมมาพักโรงแรมติดต่อที่ไหนยังไงฮะ
4: ถ้าเป็นสาขานิมานะครับสามารถโทรได้ครับจะเป็นเบอร์053ครับ
1: 053
4: 357755ครับ
1: 357755นะคะติดต่อจองห้องพักแล้วในเว็บมีไหมคะเข้าไปในเว็บได้ไหม
4: ในเว็บไซต์มีครับสามารถเสิร์ชหาได้เลยครับเป็นโรงแรมแอทชิงนครนะครับจะขึ้นทั้ง3สาขาเลยครับ
1: เลือกได้นะคะมีรูปภาพประกอบการตัดสินใจอยากจะพักวิวไหนแต่พี่ฟันธงแล้วนะพี่จะไปฟ้าห้ามพี่จะดูวิวพี่เลือกแล้ว
4: ฟ้าห้ามก็วิวสวยครับช้าๆ
1: ใช่พี่เลือกแล้ว
4: อาทิตย์ตกก็สวยนะครับพี่ตกจะตกหลังพระธาตุสุเทพครับแล้วมันจะเป็นหลังโรงแรมพอดี
1: โอ้โหนั่นแหละคือเป้าหมายที่มีไว้พุ่งชนเดี๋ยวพี่จะไปบุกนะไปแน่นอนเพราะว่าวางคาดการเอาไว้แล้วว่าอยากไปนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามดูได้ในเว็บไซต์ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่าแอดพิงนครเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเป็น addpingnakor.com นะคะ
1: addpingnakor.com เข้าไปเช็คทั้งรูปแบบห้องพักทั้งเรื่องของสนนราคาไปเลือกกันได้นะคะชอบวิวไหนแบบไหนแต่ทุกที่อาหารอร่อยเหมือนกันถูกไหมคะ
4: ทั้งอร่อยเหมือนกันครับ
1: ทั้ง3สาขาอ่านะคะจะได้ทานอาหารอะไรนะ
0: ว่าได้สุนทรี
1: ค่ะ
0: ทุก3สาขาเลยที่แก้วเป็นฟ้าเช้าก็เหมือนกัน
1: อ
0: าหารกลางวันก็เหมือนกัน
1: ค่ะโอ้ครับคุณไม่ต้องบอกอาหารกลางวันเนี่ยคุณสมเกียรติคุณก็บอกอาหารเช้ายาวถึง11โมงกินแบบนั้นเลย
0: ร้าน เฉลย
1: แล้
0: วมัน สบายใช่มันไม่ติดประหลาดอยู่แหละไม่สมมติเรามากินอาหารเช้าไงพี่ต้อมเราก็กินยาถึง11โมง
1: แล้วก็ตัดมื้อกลางวันไปเลยแล้วไปอีกทีก็มื้อเย็นเลย
0: ประหยัดไปมื้อ
1: นึงประหยัดไปอีกมื้อนึง
0: ก่อนจะนั่งก็นั่งเลยเพราะพี่สุนบอกแล้วได้อยู่ถ้าเกิดคุณตักอาหารไว้เขาเก็บไปคุณก็นั่งทานของคุณไปเรื่อยๆ
2: เ
0: รื่อง จ
2: ากกินอาหารเหนือที่มันให้มีในบุฟเฟ
1: ่ค่ะ
2: สั่งทานได้ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นไหมสั่งเพิ่มได้นะคะเมนูตามรีเควสต์อย่างที่ดิฉันไปจะรีเควสต์ลาบปลาดุกสไตล์ล้านนานะจ๊ะโอ
2: ้
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่สุนทรีขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสกับรายการนะจ๊ะ
0: ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกันต่อ
1: เด
0: ี๋
1: ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อโรงแรมยาหยีอีกที่นึงนะ
0: ได้เดี๋ยวคุยเรื่องยาหยีก่อนนะจ๊ะ
1: ให้วันนี้ขอบคุณพี่สุนทรีขอบคุณคุณไกรวิทย์นะคะขอบคุณคุณสมเกียรติด้วยนะจ๊ะนะคะ
0: ได้ขอบคุณพี่แก้วครับ
1: จ้ะ
0: ขอโทษทีแล้ว
1: ไม่เป็นไรจ้ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทรงศักดิ์โต้วิโรจน์เรื่องสีน้ำเงินระส่ำสองนอหนูขัดแย้งกันไม่จริงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ศึกในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูไม่มีอะไรซึ่งนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนก็ไม่มีอะไรขอพูดว่าความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันทุกเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วบอกว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันนั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่านายวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนลุงตู่และลุงป้อมนายทรงศักดิ์กล่าวว่าเพียงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนละวัยกันเมื่อถามย้ำว่าเหมือนสีน้ำเงินจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ย้อมถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเป็นสีของพรรคก่อนยืนยันว่าไม่มีอะไร

0: เรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาและกล่าวถึงวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมอยากให้มีเฟสต่อไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและรากหญ้าเสรีพิสุทธิ์เจอสุภชัยเบรกหลังพาดพิงนายกไม่มาแถลงงบเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาแถลงงบประมาณแต่มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแทนหรือเพราะขณะนี้รัฐบาลมีงานมากทั้งข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือถล่มแต่เชื่อว่าประธานในที่ประชุมสามารถคุมเกมการแถลงงบประมาณได้ท่านนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการอภิปรายงบประมาณของตนในวันนี้เป็นเรื่องในอดีตที่จะชี้เจตนาในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่ถ้าทุจริตคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรทำให้นายสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงย้ำว่าสิ่งที่พูดไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณมองว่าผิดข้อบังคับที่69ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นและมีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีพร้อมขอประธานควบคุมการประชุมด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างที่นายสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏโจรใต้วางบึ้มรถอส.โกลกพลาดเป้าถูกรถมาเลเซียเจ็บ2คนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายสะปอมตากใบบริเวณบ้านไพลวันหมู่7ตำบลไพลวันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์เก๋งความเสียหาย1คันที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักอยู่ริมถนนด้านเลนขวาติดกับเหล็กกั้นขอบทางโดยมีสภาพถูกอนุภาพของระเบิดที่บริเวณส่วนหน้าของรถทั้งฝากระโปรงกระจกหน้าแตกเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือนำตัวชาวมาเลเซีย2คนออกจากซากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบเป็นการเร่งด่วนและที่บริเวณผิวการจราจรเลนซ้ายซึ่งเป็นท่อลอดมีหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง4เมตรพร้อมกับซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มมาเลเซียสีแดงหนักไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมซึ่งจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกได้แล่นผ่านกลับจากส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าสาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนั่งโดยสารมาด้วยกัน4นายเพื่อมุ่งหน้ากลับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกในระหว่างที่รถยนต์ของชาวมาเลเซียกำลังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงรถยนต์ของอส.สุไหงโกลกคนร้ายที่แฝงตัวซุ่มอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเดคลันไรส์จะพร้อมลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมกับดีอาคองโก BBC รายงานว่าทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษได้รับข่าวดีเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเดคลันไรส์กองกลางตัวเก่งจากสโมสรอาร์เซนอลว่านักเตะหายเจ็บแล้วและน่าจะพร้อมในการกลับมาเป็น11ตัวจริงได้ในเกมที่อังกฤษจะพบกับดีอาคองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายซึ่งจะเตะกันในวันที่1กรกฎาคมนี้สำหรับก่อนหน้านี้ไรซ์ไม่มีชื่อลงเล่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่อังกฤษเอาชนะปานามามาได้2ประตูต่อ0หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างหนักบริเวณน่องในเกมที่เสมอกับกาน่าเมื่อสัปดาห์ก่อนไมก้าริชาร์สเปลี่ยนใจเลือกฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลโลกคนนี้ไมก้าริชาร์ส กูรูคนดังเปลี่ยนใจจากที่ก่อนหน้านี้เลือกสเปนเป็นตัวเต็งแชมป์โลก

0: แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนมาเป็นฝรั่งเศสแล้วทั้งนี้ทัพตราไกรเก็บชัยชนะ3เกมรวดในกลุ่ม I ซึ่งเกมสุดท้ายไล่ถล่มนอร์เวย์ไปถึง4ประตูต่อ1แม้ว่าทัพไวกิ้งจะไม่ได้ใช้ตัวหลักเต็มที่แต่จากรูปเกมที่เหนือกว่ามากทำให้ทางริชาร์ดได้ออกมายกย่องความยอดเยี่ยมในเกมรุกของทีมแชมป์โลกปี2018เป็นอย่างมากและมองว่าฝรั่งเศสมีโอกาสได้แชมป์บอลโลกคนนี้ไปครองมากที่สุดและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: ต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะฮะประจำวันจันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับ29มิถุนายน2569อยู่กับนายบอยพิสารท่ามรอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life Techno for Life ราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 99รวมถึงทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปรวมถึงเป็นช่องทางหลักแนะนำสำหรับการรับฟังย้อนหลังด้วยก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio สะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามทักทายพูดคุยก็ SMS 4689899นะครับรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube เฉพาะสดนะมีคำถามทิ้งมาทิ้งคำถามทักทายไว้ได้นะครับในช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดเดี๋ยวตอบให้ในครึ่งหลังวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปเน้นตอบคำถามเนาะเพราะฉะนั้น SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่วิทยุเรดิโอมารัวๆได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในการแข่งขันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วซื้อบัตร mcot superfan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถยนต์

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินนะครับ Bangkok Airways สำหรับบินภายในประเทศนะจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher นะครับมูลค่าจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมของรางวัลเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะสะกดว่า cheer.mcot.net หรือว่า .net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของคืนวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยงาน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่ Radio เมื่อคืนก็สบายสบายหน่อยเพราะว่ามีบอลเตะคู่เดียวนะครับรอบน็อกเอาท์แต่คืนนี้โอ้โหผมเชื่อว่าหลายคนใจจดใจจ่อแน่ๆนะครับ3คู่วันนี้น่าดูทุกคู่เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเนาะบราซิลเจอญี่ปุ่นนี่มันดรีมแมชรีแมชจากการ์ตูนกัปตันซูบาสะที่แท้ทรูนะครับต่างกันตรงที่ว่าไม่มีซูบาสะไม่มีนั่นแหละเท่านั้นเองนะฮะก็เที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตีสามครึ่งจะเป็นเยอรมันเจอกับปารากวัยแล้วก็ตอนเช้าพรุ่งนี้นะครับ8โมงเช้าน่าสนใจเหมือนกันนะฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นะครับอัศวินสีส้มเจอกับโมร็อกโกก็3คู่ติดตามกันได้คืนนี้นะครับถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเนี่ยอยากดู3คู่เลยทำไงแล้วพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้10โมงมีงานด้วยไม่ต้องนอนไหมลากไปจะได้ไหมจะรอดไหมนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะทักทายพูดคุย SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่ Radio สวัสดีคุณบิวบิวด้วยสวัสดีคุณวิฟิตแมนด้วยนะครับได้นอนกี่ชั่วโมงเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มเพราะว่าไม่ได้ตื่นมาดูคู่อะไรอ่ะแอฟริกาใต้แคนาดานะครับตื่นให้ตื่นมาป้อนยาแมวตอนตี 2 ครึ่งแล้วก็กลับไปนอนได้อย่างสบายใจเมื่อคืนน่ะสบายแต่คืนนี้น่าจะ ลำบากนะฮะคุณวิฟิแมนถามว่า NVIDIA Devil Studio กับเกมใช้เรนเดอร์ต่างกันไหมคือถ้าอิงตามคำพูด NVIDIA เขาบอกว่ามันต่างแต่มันต่างที่อัลกอริทึมก็คือไอตัวไดรเวอร์ที่เป็น Studio Driver มันจะปรับจูนมาเพื่อใช้งานร่วมกับตัวซอฟต์แวร์ฝั่งครีเอเตอร์ได้ดีกว่าแต่มันก็จะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เนาะคือไดรเวอร์มันคือซอฟต์แวร์แบบนึงอะนะมันก็จะมีผลเล็กน้อยขนาดที่ตัวถ้าเกิดเป็นตัวเกมอีดิชันมันก็จะอย่างที่บอกครับก็เวลามีเกมอะไรออกก็จะทำเพื่อซัพพอร์ตเกมนั้นๆออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้ผลเรื่องเฟรมเรทเกมมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบผมว่ามันคงต่างแต่มันจะต่างกันไม่ได้เยอะมากเท่านั้นเองนะครับคุณครับเคพี่วอทครับทีมจากเอเชียเราหลงเข้าไปรอบ32ทีมกี่ทีมนอกจากญี่ปุ่นแต่ก็ดันเจอบราซิลอีกน่าจะโดนกันหมดเอเชียก็ตามนั้นนะฮะที่หนักหนาหน่อยที่หน้าเสียดายก็น่าจะเป็นอิหร่านใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกอิหร่านมีลุ้นจนกระทั่งโดนนาทีบาปไอ้คู่นั้นอ่ะก็อดไปนะครับอดเข้ารอบสุดท้ายไปส่วนเกาหลีนี่น่าจะหนักหน่วงน่าจะพอกับทีมชาติไทยแล้วตอนนี้กระแสดราม่าหนักมากนะสำหรับเกาหลีใต้นะครับอ่ะพูดถึงข่าวนิดนึงแล้วกันสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงล่ะเขาเจอช็อกกันไหมนะครับ Apple ก็คือหลายคนลุ้นแหละเพราะมันช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่แล้วตอนหัวค่ำอยู่ๆ Apple ก็ติดหน้าเว็บ Apple Online Store นะครับบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมากำลังอัปเดต something หลายคนมาแล้ว Back to School 2026กระดีกระดาจะซื้ออะไรกันดีหน้าอะไรอย่างงี้นะครับปรากฏว่าพอผ่านไปไม่นานกลับมาเปิดหน้าเว็บฮ่า Back to School ไม่มาตามนัดแต่ที่มาแต่ไม่ได้นัดแต่ถูกคาดหมายไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือการปรับราคาสินค้าของ Apple ยกเกือบทั้งแผงคำว่าเกือบทั้งแผงนี่มันคือเกือบทั้งแผงจริงๆนะฝั่งสินค้าตระกูล Mac ขึ้นหมดเลยจะเป็น MacBook iMac Mac Mini Mac Studio ขึ้นหมดรวดขึ้นสูงสุดถึง 50,000 บาทยังโหด
iPad ก็ขึ้นไม่ขึ้นหมดขึ้นไม่สนรุ่นเริ่มต้นก็ขึ้นมินิก็ขึ้น Air ก็ขึ้น Pro ก็ขึ้นนอกเหนือจากตระกูล Mac เราเหนือจากตระกูล iPad Apple TV หลายคนรอ Apple TV 4K รุ่นใหม่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวรอมาแล้วตัวเก่าต้องลดราคาแน่ๆเลยนะครับขึ้นราคาไปเรียบร้อยสำหรับ Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันไม่ใช่รุ่นใหม่ด้วยนะรุ่นตัวเดิมอ่ะยังไม่เปิดตัวรุ่นใหม่ขึ้นไปแล้วตัวเดียวที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับขึ้นไปแล้วจากเดิมเริ่มต้น 5,290 ขึ้นไปเป็น 7,500 นะครับ HomePod โอ้ HomePod mini มีข่าวลือเดี๋ยวจะออกรุ่นใหม่นะจ๊ะรุ่นใหม่ไม่มารุ่นเก่าขึ้นราคาจาก 3,890 เป็น 4,700 HomePod ก็ขึ้นดีหน่อย Vision Pro ไม่มี Vision Pro ก็ขึ้นแต่ในไทยไม่มีขายนะเนาะ Mac Mini บ่นกันนะหาซื้อกันยากหาซื้อกันเย็นกลับมาขายเรียบร้อยรุ่นเริ่มต้นความจุ256กับราคาใหม่เดิมขายอยู่ 2,900 ราคาใหม่บวก 8,000 เลยจ้ะ 28,900 เฮือกก็ตามนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ถูกคาดหมายคาดเดาอยู่แล้วว่า Apple น่าจะปรับขึ้นนะครับเพราะว่า Apple แบกต้นทุนเดิมอยู่เยอะพอสมควรเขาคงรอเวลาเหมาะสมแหละก็ในเมื่อเดี๋ยวมันจะมี Back to School ซึ่งล่าสุดหมิงชิงคูนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เทียร์หนึ่งข่าวลือ Apple นะตามระดับเลเวลเดียวกันกับมาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กเลยนะครับสำหรับมิงชิงคูก็ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาแน่นอนนะจ๊ะ Back to School ที่ทุกคนถามหาแต่มาในราคาใหม่ที่ Apple ขึ้นราคาไปเรียบร้อยมีหลักๆอยู่ถ้าไม่นับหูฟัง AirPods ก็คงมีแค่ iPhone ที่ยังไม่ขึ้นราคาซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์อีกนะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือน iPhone 18ก็จะเปิดตัวละโดยเฉพาะรุ่นโปรนะครับ18 Pro 18 Pro Max นะครับกันยายนนี้เปิดตัวซึ่งนับถ้านับจากนี้ไปเดือน7เดือน8ก็อีกมัน2เดือนกว่าๆ2เดือนครึ่งได้ตีกลมๆว่า3เดือนก็ได้นะครับก็จะเปิดตัวแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่า Apple น่าจะไม่ผลิตตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max เพิ่มแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าการไม่ผลิตเพิ่มแล้วของมันจะหายจากตลาดไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาผลิตมาเยอะพอสมควรมันยังมีสต็อกค้างอยู่ในตลาดก็หมายความว่าถ้าล็อตนี้มันหมดไปซึ่งอาจจะไม่รู้ซึ่งปกติมันยังไม่หมดง่ายขนาดนั้นยกเว้นว่าถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรที่ไปพิเศษจริงๆเช่นคนอยู่ๆก็แบบโอ้ยงี้18 Pro มันต้องแพงจัดแน่ๆเลยงั้นฉันแห่ไปซื้อ17 Pro ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอย่างที่ทุกคนรู้กันทุกๆปีอย่างปีแล้วตอน17Pro 17 Series เปิด16 Pro 16 Pro Max ในบ้านเราก็ยังหาซื้อได้บ้างตามพวกที่เป็นดีลเลอร์ในห้างอะเนาะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex เขาอะนะครับมันจะเป็นบานาน่า IT Studio 7 iStudio อะไรมันก็ยังมีขายอยู่ใช่มั้ยแม้กระทั่งโอเปอเรเตอร์ก็ยังมีขายอยู่แต่ว่านั่นแหละถ้ามันล็อตเนี้ยหมดก็น่าจะไม่มีการเติมของก็คือปล่อยให้ของขาดตลาดไปเลยแล้วก็ไปรอขึ้นราคาทีเดียวกับตอนที่เป็น iPhone 18 Pro 18 Pro Max ซึ่งจริงๆในต่างประเทศเขาก็มีการคาดการไว้ก่อนที่จะถึงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ Apple มีการปรับราคาขึ้นนักวิเคราะห์ในต่างประเทศคาดเดาใช้คำว่าคาดเดานะว่าราคา iPhone 18 Pro กับ18 Pro Max น่าจะแพงขึ้นกว่าเดิมราวๆประมาณสัก100ถึง200เหรียญก็อยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทจนถึงประมาณสัก 6-7,000 บาทแต่ว่าพอหลังจากเห็นราคา iPad ที่ปรับขึ้นเห็นราคา MacBook Pro MacBook iMac อะไรทั้งหลายที่ปรับขึ้นนักวิเคราะห์กลุ่มเดิมวิเคราะห์ใหม่บอกว่าอ้างอิง reference จากราคาที่Apple ปรับสูงขึ้นในส่วนของกลุ่มสินค้า iPad ในกลุ่มสินค้า Mac เขาคาดกันว่าตัวของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max น่าจะแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ200จนถึงประมาณ สูงสุดประมาณ400เหรียญนะครับตอนนี้ก็เลยคาดกันว่านะครับ
อย่างตัว iPhone 18 Pro นะ

็อาจจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ราคาประมาณสัก539 549 559เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นความจุ256 GB ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงไหมซึ่งผมเห็นด้วยจริงๆผมเคยถ้าใครดูไลฟ์ในเพจในบอสก็จะพูดไว้อยู่อันนึงพูดไว้ 2-3 ทีก่อนด้วยซ้ำว่าคิดว่าราคาใหม่ของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ยังไงก็ต้องขึ้นแต่ถ้าขึ้นผมก็คิดว่าราคาก็คือรัวราคาเริ่มต้นของรุ่น Pro จะกลายเป็นราคาของตัว18 Pro Max ของตัวรุ่น Pro Max ในรุ่นปัจจุบันก็คือจะอยู่ประมาณ 40,000 ปลายๆแล้วก็ตัว Pro Max ก็จะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 54,900 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้รุ่นความจุ1 TB กับ2 TB เนี่ยมีโอกาสที่จะบวกในหลักหมื่นหรือหมื่นนิดๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือนอกเหนือจากเรื่องแรมที่มันขึ้นเนี่ยเรื่องตัวสตอเรจก็ขึ้นด้วยนะครับแล้วราคาสตอเรจที่ขึ้นเนี่ยแต่ละรุ่นความจุมันขึ้นไม่เท่ากันยิ่งรุ่นความจุสูงๆนะครับ 1 TB 2 TB 4 TBเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นราคาต้นทุนมันมากกว่าพวกรุ่นความจุน้อยๆมากกว่ารุ่นความจุ256512อยู่แล้วในตลาดที่เป็นตัว NAND Flash เดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ก็ลองที่เหลือลองพิจารณากันเอาเองแล้วกันที่คิดว่าเอ๊ะควรจะไปซื้อ17 Pro มั้ยควรจะไปซื้อ17 Pro Max เลยมั้ยหรือจะไปรอตัว18 Pro 18 Pro อย่าลืมว่าโอเคมันแพงขึ้นแน่ๆแต่แพงขึ้นเท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้นะครับที่พูดไปทั้งหมดเป็นราคาคาดการณ์แต่ยังต้องแพงขึ้นแต่แพงขึ้นเท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้ามันแพงขึ้นน่ะอันในสัดส่วนใกล้เคียงกับตัว iPad ก็น่าจะอยู่ประมาณที่บอกไปก็คือจากเดิม 43,900 ใช่มั้ยตัวเริ่มต้นใน17 Pro ใน18 Pro อาจจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 48,900 หรือ 49,900 คือบวกไปประมาณ 5-6,000 บาทโดยประมาณนะครับคำถามคือคุณรู้สึกว่ามันยังคุ้มอยู่ไหมแต่อย่าลืมว่ามันเปลี่ยนหลายๆอย่างนะตามข้อมูลก็ตัว Dynamic Island เล็กลงนะครับเปลี่ยนชิปนะครับคาดว่ามีการเพิ่มแบตด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนโมดูลกล้องแต่โมดูลกล้องต้องไปรอลุ้นดูว่าจะเปลี่ยนตัวไหนตัวหลักตัว Ultra Wide หรือว่าตัว Telephoto อะไรประมาณนี้ก็ต้องไปรอดูประสิทธิภาพจะดีขึ้นแค่ไหนกับตัวชิป A20 Pro ที่จะมาก็ไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับในส่วนตัว Apple เนาะแล้วก็พอพูดประโยคนี้คำถามก็คือแล้วคำถามที่ทุกคนถามอยู่เรื่อยๆ เวลาได้ยินว่าเอ้ยค่ายนู้นค่ายนี้ขึ้นราคาจริงๆผมเห็นประโยคนึงคือพอมันขึ้นราคาใช่ไหมเมื่อมันคืนเมื่อหัวค่ำวันพฤหัสวันศุกร์ก็เข้าไปดูตามเพจตามเว็บต่างๆนะครับในไทยนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเจอคอมเมนต์นึงซึ่งผมอยากจะถามกลับคอมเมนต์เหล่านั้นมากๆนะครับก็คือจะมีคอมเมนต์บอกว่าขายแพงงี้เดี๋ยวคนก็หนีกันหมดเข้าใจนะคำถามคือหนีไปไหนอ่ะค่ายอื่นก็ขึ้นหมดเลยขึ้นทุกค่ายขึ้นทุกค่ายคุณจะหนีไปไหนอ่ะคำถามคือจะหนีไปไหนใช่ไหมคำถามที่หลายคนอยากได้คำตอบที่สุดผมว่าทุกคนทั้งโลกอยากได้คำตอบก็คือแล้วราคาแรมจะทรงตัวเมื่อไหร่เพราะมันยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยผู้บริหารของ Lenovo นะครับได้ไปสัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขาอ้างอิงเขาออกความเห็นแล้วก็ใช้คำว่าเขาออกความเห็นโดยอ้างอิงกับข้อมูลทางฝั่งที่เป็น supply chain ทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาในมุมมองของ Lenovo ซึ่งเป็น OEM brand เนาะทำผลิตทั้งPC Notebook เขาซื้อขายสัญญาในเรื่องของแรมหน่วยความจำแล้วก็อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเขาให้ความเห็นว่าราคาหน่วยความจำหรือว่าแรมจะขยับขึ้นไปอีกเรื่อยๆหมายความว่านับจากนี้มันยังขึ้นไปแพงกว่านี้ได้อีกนะครับจนน่าจะอยู่ในระดับที่อิ่มตัวหรือว่ายอดเขาอะประมาณช่วงปลายปี2029ปีนี้2026 3ปีเขาบอกว่าราคาจะเริ่มกลับมาเซตใหม่ในปี2030ช่วงครึ่งปีหลังของปี2030แต่ราคาใหม่ที่เซตเขาใช้คำว่าเป็น new normal เป็นนอร์มใหม่ซึ่งมันจะไม่ใช่ราคาก่อนหน้าที่จะปรับขึ้นไอ้ประเภทแบบว่า RAM DDR5 bus 6032 gigดูอัลชาแนลก็คือ16 กิก 2 ตัวขายเป็นคู่เนี่ย

ที่ราคาเคยอยู่ประมาณ 4,000 บวกลบ 5,000 บวกลบนั่นคือราคาก่อนที่ราคาจะขึ้นแต่ราคาปัจจุบันขึ้นไปแบบหมื่นปลายๆอย่างถ้าแบบยี่ห้อนู่นนี่นั่นหน่อยไม่ได้แบบตัวรุ่นที่มีcat latency ต่ำมากเป็นแบบ normal มากๆก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 15,000-16,000 แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 18,000-20,000 นะปัจจุบันนะนะมันบอกเขาโรนูบอกว่ามันจะไม่ลงไปในระดับราคาแบบ 4,000-5,000 อีกแล้วนะครับมันคงลงไปกว่าตอนราคาสูงสุดแต่ว่าที่รอบที่ขึ้นแต่มันจะไม่ลงไปต่ำแบบนั้นเขาก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แต่มันจะไม่ใช่ราคานั้นมันจะไม่กลับไปราคานั้นอีกแล้วแน่ๆนะครับต่อให้คือสถานการณ์ตอนนี้หลายคนรู้อยู่แล้วมันมีเรื่องของความต้องการชิปในฝั่ง AI เยอะตลาดมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งผู้ผลิตคือเจ้าเดียวกันนะผู้ผลิตเม็ดแรมทางฝั่งของ Data Center หรือ AI กับผู้ผลิตแรมทางฝั่งคอน sumerเป็นเจ้าเดียวกันนะครับก็คือพวก Samsung SK Hynix Micron เรารู้จักกันดีซึ่งพวกนี้ผลิตทั้งตัวที่เป็น DRAM และ HMB HBM Memory HBM มันจะเป็น Memory ทั้งหรือหน่วยความจำสำหรับฝั่ง Data Center DRAM ก็คือRAM สำหรับฝั่ง Consumer ใช้ในคอมพิวเตอร์ใช้คอมโนบุ๊กใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับมันคือโรงงานผลิตเดียวกันมันคือเจ้าเดียวกัน Samsung SK Hynix Micron พวกนี้แหละทำเหมือนกันหมดณปัจจุบันนะครับ SK Hynix กับ Samsung กำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มแต่มันใช้เวลานานในการที่จะกว่าจะเซตโรงงานขึ้นมาซึ่ง Lenovo ในมุมมอง Lenovo ที่สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขามองว่าต่อให้ Lenovo กับ SK Hynix คือปี2030อ่ะมันขยายเสร็จแล้วแน่ๆเพราะเขาคาดการณ์ว่าจะขยายเสร็จในประมาณเริ่มเดินสายการผลิตได้ประมาณปี2028ต้นๆปี2029นะครับต่อให้ขยายเสร็จเขาก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้ราคามันตกไปหวบเหมือนก่อนหน้านี้มันก็ประมาณนี้เพราะนั้นก็อาจจะต้องใช้คำว่าทำใจได้เลยสินค้าไอทีอย่างนี้แพงแน่ๆแพงไปอย่างนี้แหละเนี่ยแพงไปอย่างนี้แหละนะครับบางคนบอกมันก็ไม่ต้องซื้อก็ลองอุปกรณ์ที่มีพังดูดิไงคุณก็ต้องซื้อมันอยู่ดีใช่ปะล่ะช่วงนี้เวลาไปทำบุญที่ไหนก็นอกเหนือจากภาวนาขอบุญส่วนกุศลนี้ส่งให้ข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรงอะไรทั้งหลายแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนก็คือขอให้บุญกุศลนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำนะครับให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้าสมาร์ทโฟนของข้าพเจ้าไม่งองแงไม่งองแงนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับตามนั้นนะฮะอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับลงท้ายด้วย3319สมัคร YouTube Premium แล้วจะฟัง YouTube Music แบบปิดหน้าจอทำได้อย่างมันทำได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ YouTube Music มันปิดหน้าจอได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอหรือมันไม่ได้วะไม่ได้ใช้ YouTube Music มีใครใช้ YouTube Music นะ YouTube Music ปิดหน้าจอได้ป่ะได้ดิผมจำได้ว่ามันได้นะ YouTube Musicน่าจะได้นะแต่คือส่วนตัวไม่ได้ใช้ YouTube Music ไงใช้ YouTube Premium แต่ไม่เคยฟังเพลงจาก YouTube Music เลยปกติฟังจาก Spotify กับ Apple Music 2 อย่างมีใครใช้ YouTube Music เซียนๆคล่องๆทุกวันมั่งบอกหน่อยติดหน้าจอได้ไหมต้องเซตอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับคุณคัพเค้กพี่วอทครับทีมจากเอเชียนี่ตอบไปแล้วนี่หว่าคุณว่าเชื่อคุณว่าเชอรินนะครับ Windows 11มีปรับเรื่องเจน CPU อีกรอบหรือเปล่าเหตุครับไม่ว่าเจนไหนก็ลงได้ไม่นะเพราะว่าล่าสุดที่ปรับจริงๆคือปรับให้เข้มขึ้นปรับเข้มขึ้นหมายความว่าก่อนหน้านี้เจนเก่าที่มันไม่รองรับตัวทัชแพลตฟอร์มโมดูลหรือว่า TPM 2.0 มันมีวิธีบายพาสก็คือวิธีข้ามการเช็คในส่วน TPM ไปได้แต่ตอนนี้จริงๆแต่ปลายปีที่แล้วที่ Microsoft ออกมาพยายามคุมเข้มมากขึ้นก็คือปิดช่องโหว่ไม่ให้บายพาสได้แล้วปิดช่องโหว่ไม่ให้บายพาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็จะมีข้อกำหนดที่เข้มขึ้นสำหรับCPU ที่จะรองรับในส่วนตัว Windows 11ได้อันนี้หมายถึงถ้าเป็นตัวเวอร์ชันปกตินะแต่มันยังมีเวอร์ชันที่แบบไปหมดหาโหลดได้ตามบิดหรือตามเว็บไซต์นู่นที่ไม่ใช่ของ Microsoft โดยตรงรับความเสี่ยงกันเองแต่ว่าหมดพวกนั้นมันจะมีหมดที่สามารถเอาไปลงกับแต่ถ้าเกิดอ้างอิงกับตัวที่เป็น System Requirement ของWindows 11จาก Microsoft หรือโหล

0: Windows 11จากหน้าเว็บ Microsoft ไปติดตั้งยังต้องการทั้งเรื่องของ TPM 2.0 ยังต้องการอินเทอร์เน็ตในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยณปัจจุบันยังมีวิธีบายพาสได้อยู่แต่ว่าถูกตั้งเป็น default คือถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นในการติดตั้ง Windows 11สมมุติถ้าเกิดคุณไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเขามันยังอนุญาตให้เราสามารถติดตั้งไปจนเสร็จแล้วค่อยต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากติดตั้งเสร็จก็ได้แต่ณปัจจุบันถ้าเกิดใครไปโหลดตัว installation ใหม่ๆของ Windows 11มามันไม่มีตัวเลือกนั้นแล้วแต่มันยังสามารถไปข้ามขั้นตอนการต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน command line ได้นะครับไปเสิร์ชใน Google เอาว่าทำยังไงผมจำคำสั่งไม่ได้มันยาวนิดนึงประมาณนี้มันยังทำได้อยู่แต่ในส่วนของ bypass TPM ณจุดบันทำไม่ได้แล้วถ้าหมายว่าตัวติดตั้งเดิมๆนะไม่นับตัว mod ไม่นับตัว modify นะครับคุณครับแค่ส่วนผมบอลโลกปีนี้นอนเต็มอิ่มครับดูทุกคู่คู่ละ4นาทีดีแล้วไม่เสียสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือเป็นเรื่องที่ดี 15:35 ขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อSMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิตลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
7: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
9: บอลโลกสตอรี
10: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้

0: 0698-9696-6736
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนฟลายกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับ

นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คที่Acer Online Store ด้วยนะ store.acer.com/th นะครับเขาจะมีออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer เฉพาะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกันต่อ SMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่บริเวณดิโอนะก่อนจะไปลุยกันต่อเอาข่าวดีให้นิดนึงช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าของเก่ามันทำได้ดีขึ้นเราก็ควรนำเสนอกันนะครับใครที่ใช้การ์ดจอค่ายแดง AMD Radeon นะครับที่เป็นตัว AMD Radeon RX 7000 Series ที่ใช้สถาปัตยกรรม RDNA 3นะครับล่าสุด AMD ได้ทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับออก Driver Adrenaline Edition หมายเลขเวอร์ชันคือ 26.6.2 ฟีเจอร์นี้ไดเวอร์เวอร์ชันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มผู้ใช้การ์ดจอ Radeon RX 7000 Series อัปเดตเป็นตัว Adrenaline 26.6.2 คุณจะสามารถเปิดใช้ตัวupscaling นะครับตัว FSR 4.1 ในเกมที่รองรับได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ตัว FSR 4.1 จะรองรับเฉพาะในกลุ่มการ์ดจอ Radeon RX 9000 Series ที่ใช้สถาปัตยกรรมใหม่ก็คือ RDNA 4เท่านั้นนะครับตอนนี้ยิงตอนย้อนกลับไปตอนงานน่าจะเป็น Computex ตอน Computex เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ AMD บอกว่ากำลังเร่งทำให้ตัวการ์ดจอสถาปัตยกรรมเก่าของตัวเองเนี่ยรองรับตัวมาตรฐาน upscaling FSR 4.1 คือปีนี้เขาไม่มีการ์ดจอออกใหม่เนาะแล้วก็โอเคเขาเข้าใจในเรื่องสถานการณ์แรมแพงบางคนก็ยังไม่มีไม่สบโอกาสในการที่อัปเกรดเครื่องหรืออัปเกรดการ์ดจออะไรเงี้ยการที่ทำให้ตัวการ์ดจอเก่าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่แม้อาจจะไม่เท่ากับตัวการ์ดจอใหม่ที่เข้าถึงเทคโนโลยีเดียวกันได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมตอนนี้ก็มาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใช้การ์ดจอ Radeon RX 6000 Series ที่เป็นสถาปัตยกรรม RDNA 2ก็ไม่ต้องเสียใจแค่ต้องรออีกสักครึ่งปีเพราะว่า AMD ประกาศไว้ตั้งแต่กลางปีเหมือนกันว่าทั้ง RDNA 3หรือว่า Radeon RX 7000 Series และ RDNA 2ก็คือRadeon RX 6000 Series จะได้ใช้ตัว FSR 4.1 Upscaling Technology ทั้งคู่เพียงแต่ว่าของRX 7000 Series แต่แรกจริงๆตอนที่เขาบอกไว้เขาบอกว่าจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้าแต่อันนี้ออกมาให้ก่อนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เลยถือว่าเร็วกว่าปกติส่วนตัว Radeon RX 6000 Series ที่จะรองรับตัว FSR 4.1 จะมาในช่วงต้นปีหน้านะครับต้นปี2027ประมาณนี้เพราะนั้นไปอัปเกรดกันได้เลยนะครับแต่ว่านิดเดียว นิดหนึ่งถึงแม้มันจะรองรับ FSR 4.1 แต่ในต่างประเทศหลายเว็บเขามีการทดสอบกันแล้วนะครับปรากฏว่ากับเกมที่มันรองรับตัวเทคนิค Intel XeSS ด้วยเนี่ยปรากฏว่าเปิดใช้ XeSS แล้วได้เฟรมเรทดีกว่านะก็คือไปใช้เทคนิค upscaling ของฝั่ง Intel ได้เฟรมเรทดีกว่าใช้ upscaling 4.1 ของ AMD เองนะแต่นั้นก็ต้องไปลองเป็นเกมๆไปนะแต่ที่แน่คือเปิดได้แล้วนะครับประมาณนี้ไปลองดูได้ส่วนเรื่องของ YouTube Premium ขอบคุณทุกคนที่ส่งมานะครับทั้งลงท้ายด้วย3666แล้วก็ทั้งใน YouTube นะครับทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าปิดหน้าจอได้นะครับก็คือถ้าสมัคร YouTube Premium อยู่แล้วในเครื่องนั้นล็อกอิน YouTube Premium อยู่แล้วนะครับบัญชีนั้นเป็น YouTube Premium อยู่แล้วเปิด YouTube Music ปิดหน้าจอได้นะจ๊ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยด้วยซ้ำไปนะครับทำได้นะฮะตามนี้นะมาลุยคำถามกันต่อลงท้ายด้วย7444นะครับแนะนำพ็อกเก็ต Wi-Fi 5G งบประมาณไม่เกิน 5,000 วู้นึกก่อนขอนึกแป๊บ
Pocket Wi-Fi 5G มีของ D-Link อ่ะถ้าต่ำเร็วๆนะมี D-Link ก่อนตัว U 2000ตัว U 2000ก็ได้นะครับตัว U 2000ก็ได้อยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆไม่ถึง 4,000 ดีนะครับไปดูตัวนั้นก็ได้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือ D-Link ตัว DWRU 2000นะเนาะถ้ายอดนิยมน่าจะเป็นของ ZTE แต่ ZTE นะผมเข้าใจว่าน่าจะเกินไหมวะตัว MU 5120 5120 5G อ่ะน่าจะเกินนะถ้าเอาแบบอยู่ในงบแน่ๆนะครับก็จะมีตัว ZTE U 30R จะมีตัว ZTE F 50 Pro แล้วก็ตัวเมื่อกี้ D-Linkตัว U 2000พวกนี้อยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆตีว่า 4,000 4,000 มีทอนแล้วกันเพราะถ้าเกิดถ้าเกินกว่านั้นมันจะกระโดดไปช่วงเลนส์ประมาณเนี่ยแหละครับ 7-8,000 บวกๆประมาณนี้ลองดูนะครับผมนะฮะกลับมาSMS ส่งมาได้นี่กี่โมงเนี่ยส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะอีกสัก6-5 นาที6นาทีเนาะทาง4689899นะครับขออนุญาตกลับมาต่อที่ YouTube ต่อนะฮะคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณเฉลิมพลถ้า iPhone 18แพงกว่าเดิม 11,000 ซื้อ17แบบลดราคาไม่คุ้มกว่าหรอครับเทียบสเปคเทคโนโลยีที่ได้มาคุ้มค่ากับ10,000บาทไหมคำถามนี้ผมตอบแทนไม่ได้ความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันตอบตัวเองแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าจะเพิ่มเป็นหมักหมื่นอ่ะมันจะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเริ่มต้นจะเพิ่มแค่ประมาณแบบช่วงเล้งประมาณนี้ครับประมาณ 5-6,000 บาทถ้าหลักหมื่นคือพวกความจุระดับ1เทราไบต์2เทราไบต์คำถามก็คือคุณซื้อ iPhone ในความจุนั้นไหมถ้าไม่มันจะแพงขึ้นในแค่หลักประมาณสัก 5-6 ประมาณ 4-6,000 บาทอ่ะกลมๆคิดว่าน่าจะขึ้นแค่ประมาณนั้นกับรุ่นความจุ256กับ512ซึ่งจะเป็น2รุ่นที่ขายดีที่สุดแต่โอเคมันจะมีบางคนที่ซื้อรุ่นความจุ1เทราไบต์2เทราไบต์อันนั้นอาจจะต้องทำใจว่าอาจจะต้องแพงกว่าเดิมอยู่ประมาณ 11,000 คำถามก็คือณปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าคุ้มไหมเพราะยังไม่มีใครเห็นสเปคอย่างเป็นทางการของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เลยว่าอัปเกรดอะไรบ้างสิ่งที่เราพอจะรู้และอัปเกรดแน่ๆก็คืออัปเกรดชิปจาก A19 Pro ไปเป็น A20 Proแต่ก็ยังไม่มีใครตอบได้อีกว่า A20 Pro มีอะไรดีขึ้นกว่า A19 Pro บ้างมันแรงขึ้นแน่ๆแต่นอกเหนือจากแรงขึ้นหลังๆ Apple ก็ไม่ได้ชูเรื่องความแรงเพราะว่ามันแรงกว่ากัน 10% 15% เป็นเรื่องปกติมาแทบตลอดอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วอย่างตอน A19 Pro เทียบกับ A18 Pro นอกเหนือจากเรื่องความแรงเดิมๆของตัว CPU GPU มันยังมีเรื่องของตัว NPU ก็คือตัวชิปประมวลผล AIที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งปีนี้ถ้าตามคาดการ A20 Pro ก็น่าจะชูจุดเด่นเรื่อง NPU เหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้หมุดหมายสำคัญของ Apple ที่เปิดตัวไปแล้วในงาน WWDC ก็คือ Apple Intelligence ใหม่ที่มีการยกเครื่องใหม่แล้วก็ตัว Siri AI ที่จะเริ่มมาช่วงปลายปีนี้นั่นเองก็เดี๋ยวต้องมารอดูอีกเพราะนี้ยังตอบไม่ได้หรอครับว่าคุ้มกว่าไหมนี้ยังไม่นับรวมเรื่องอื่นๆเช่นแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไหมโมดูลกล้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าที่เหลือคุณก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเองความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดความคุ้มค่าของคุณวัดจากจำนวนเงินในกระเป๋ากับสิ่งที่จะจ่ายออกไปว่าถ้าเกิดมันเกินราคานี้สำหรับฉันไม่คุ้มค่าแล้วอันนั้นคุณต้องตั้งจากราคางบประมาณที่คุณมีก่อนเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณออนเซนสวัสดีครับนายบอสวิธีผลิตแรมกับรอมเข้าใจว่ารอมนี้น่าจะหมายถึงสตอร์เรจก็คือตัวแนทตัวแนทแฟลชนะครับผลิตไม่เหมือนกันหรอครับผลิตไม่เหมือนกันแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันผลิตไม่เหมือนกันใช้วัสดุในการผลิตแตกต่างกันมากเลยหรือไม่มากใกล้เคียงกันราคาแรมมันเลยโดดไปซะสูงความต้องการไม่เท่ากันดีมานด์ซัพพลายไม่เท่ากันจริงๆราคาสตอร์เรจตัวแนทแฟลชก็คือที่เอามาทำเป็นพวก UFS เอามาทำเป็น Solid State Disk มันแพงขึ้นนะครับแล้วมันแพงขึ้นถ้าคิดเป็นถ้านับเฉพาะเป็นเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้มองว่ามันกี่บาทต่อหน่วยแต่นับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นไปมันขึ้นในระดับ 300-400% เหมือนกับ RAM เลยนะ
พียงแต่ว่าแต่เดิมอะราคาแรมต่อโมดูลกับราคา NAND flash ต่อโมดูลราคาแรมมันสูงกว่าราคา NAND flash ส่วนหนึ่งอ่ะเพราะความเร็วด้วยแหละความเร็วมันต่างกันมากตัวแรมหรือตัวเมมโมรีมันมีความซับซ้อนมันมีองค์ประกอบข้างในที่ทำต้นทุนการผลิตมันสูงกว่าอยู่แล้วนะครับหมายว่าในราคาโมดูลเท่าๆกันแรมราคาสูงกว่าตัวสตอเรจหรือว่า NAND flash เสมออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติโดยที่ไม่สนว่าราคามันขายกี่หน่วยเท่าไหร่นะแต่เอาราคาแรมที่ความจุนี้สปีดนี้เมื่อกลางปีที่แล้วกลางปี2025มาเทียบกับราคาสัญญาซื้อขายที่ลีกออกมาที่หลุดออกมาเมื่อประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้นราวๆประมาณเกือบ 400% มันอยู่ประมาณสัก 360-380% โดยประมาณราคา NAND flash เองที่ความจุเดียวกันสปีดเดิมเมื่อกลางปีที่แล้วพฤษภาคม2025กับสัญญาซื้อขายเมื่อพฤษภาคม2026ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นประมาณ 350-370% เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้งราคา RAM คือหน่วยความจำ Memory และราคา Storage มันเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันก็คือประมาณ 3-4 เท่าตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้านับเป็นต่อโมดูลราคามันนั่นอยู่แล้วนะครับแค่นั้นเลยประมาณนี้นะครับคุณเต้อจุ้ยนะครับ YouTube Music ถ้าไม่มี YouTube Premium ก็ปิดจอฟังไม่ได้แต่เมื่อกี้เขาบอกเขามี YouTube Premium ไงคุณเอส้มๆ Big Boss YouTube Music ลองเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อ Babe อีกละนี่ก็มาสายดาร์กอย่างเดียวเลยเป็นรูปหัวสิงสีแดงดูครับไม่ฟังคำถามเลยคุณเอส้มๆรู้ว่าเบฟมันดูได้เข้าใจเบฟมันทำมันแอบเถื่อนนิดๆขอบคุณคุณเฉลิมพลถ้าสมมุติ18ธรรมดาราคาเพิ่มไปสู่สี17โปรเลือกอันไหนดี17โปรดีครับไม่เห็นต้องถามแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าตามอิงตามข่าวลือนะตอนนี้นะอิงตามข่าวลือนะตอนนี้นะ18iPhone ที่จะเปิดตอนเดือนกันยายนน่ะจะยังไม่มี18ธรรมดานะครับเขาจะเปิดเฉพาะตัวพรีเมียม3ตัวก่อนก็คือ18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone Ultra iPhone Ultra มีชื่อสมมุตินะครับเพราะว่าชื่อจริงๆไม่มีใครรู้มันจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ที่เป็นสไตล์มือถือจอพับคล้ายๆพวก Samsung Galaxy Z Fold ว่ากันแบบนั้นส่วน iPhone 18รุ่นธรรมดากับตัว iPhone Air รุ่นที่2จะถูกเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าว่ากันว่าน่าอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นนั่นแหละยังไม่มีใครรู้แต่มันคงขยับแหละแต่ขยับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถามว่า18ธรรมดาราคาจะขึ้นไปชน10ราคาจะขึ้นไปเท่า17 Pro ก่อนหน้านี้ไหมผมไม่คิดว่าจะขึ้นไปขนาดนั้นเพราะว่าส่วนต่างมันยังเยอะอยู่นะถามว่าเยอะคือเอาอิงราคาปัจจุบันนะครับเอาอิงราคาปัจจุบันนะ iPhone 17 Pro ตัวเริ่มต้นความจุ256 GB อยู่ที่ 43,900 ถูกไหมขณะที่ iPhone 17 ธรรมดาราคาเริ่มต้นปัจจุบันอยู่ที่ 29,900 อันนี้อิงราคาหน้าเว็บ Apple เนาะส่วนต่างมันอยู่ถึง 14,000 บาทถ้ามันบวกเพิ่มไปในสัดส่วนอัตราส่วนเท่ากันคือประมาณ 5,000มันก็อยู่แค่ 30,000 กลางๆมันก็จะไม่เท่า iPhone 17 Pro อยู่ดีมันก็ยังถูกกว่า iPhone 17 Pro ปัจจุบันอยู่ดีเพียงแต่ว่าแก๊ปจาก10,000ประมาณ 14,000 จะลงมาเหลือแค่ประมาณแบบ 6,000 7,000 ก็ไปวัดกันอีกทีนึงประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย4808 Pocket Wi-Fi ต่างกับซิมเราเตอร์ยังไงซิมเราเตอร์เวลาคุณใช้งานคุณต้องเสียบปลั๊กมันไม่มีแบตในตัวPocket Wi-Fi เหมือน Power Bank แต่มันใส่ซิมได้แล้วมันก็กระจาย Wi-Fi ได้แต่มันมีแบตเตอรี่ในตัวหน้าที่หลักเหมือนกันคือใส่ซิมแล้วกระจายเน็ตจากซิมการ์ดออกมาเป็น Wi-Fi เหมือนกันใช่แต่วิธีใช้งานหรือวิธีทำงานไม่เหมือนกันเพราะซิมเราเตอร์หรือว่า 4G เราเตอร์ 5G เราเตอร์แล้วแต่ใครจะเรียกถ้า 5G เราเตอร์เขาจะเรียก CPE เนาะมันต้องเสียบปลั๊ก
ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมันจะไม่สะดวกพกพาไปใช้นอกสถานที่เท่าไหร่ถ้าคุณจะใช้คุณต้องวิ่งหาปลั๊กเสียบเอาง่ายๆแต่ถ้าเป็น Pocket Wi-Fi ไม่ต้อง Pocket Wi-Fi มีแบตเตอรี่ในตัวคุณสามารถที่จะแบบเหมือนถือ Power Bank 1ก้อนแต่คิดว่าเป็น Power Bank ที่สามารถกระจาย Wi-Fi ได้มันต่างกันแค่นี้แหละมันต่างกันแค่นี้แหละอันนี้ไม่นับเรื่องสเปคนะเพราะว่ามันก็ไปว่ากันเป็นรุ่นๆไปนะครับประมาณนี้ดึดถึงไหนแล้ววะเนี่ยคุณเฉลิมคุณชัยพกแบ็คทูสกูกำหนดมาเมื่อไหร่ถ้าอิงตามที่ลือกันอยู่ตอนนี้สัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้ว่ากันว่าถ้าไม่คืนนี้ก็คืนพรุ่งนี้คือก่อนสิ้นเดือนก่อนเนี่ยก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนอันนี้อิงจากต่างประเทศนะซึ่งในไทยก็พร้อมกันแหละเวลามันทำเขาทำทั้งโลกพร้อมกันนะครับคุณกิติพงศ์ผมชอบโทนภาพกล้องดิจิแคมที่ใช้ CCD เซนเซอร์ยังพอหาซื้อถ่ายเล่นได้ไหมหรือไม่น่าเล่นแล้วแยกคำถามก่อนถามว่ายังพอหาซื้อมาถ่ายเล่นได้ไหมคิดว่าเราจะยังหาได้แต่จะต้องเป็นมือสองมือหนึ่งอาจจะหายากมากๆส่วนถามว่าไม่น่าเล่นแล้วไหมถ้าคุณชอบมันไม่เกี่ยวกับน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นก็คุณชอบไงก็ซื้อมาลองก็คิดซะว่าเป็นแบบทอยแคมก็ได้นะครับคุณสุระสักเหรอฮะ ZTE V70 Max กับ Infinix Smart เอาตัวไหนดีถ้าให้ผมเลือกถ้าเอาสเปคเป็นตัวตั้งผมอาจจะเลือกตัว ZTE V70 Max แต่ถ้าเอาเรื่องService เข้ามาเกี่ยวข้องผมว่า Infinix ติดต่อง่ายกว่า ZTE นะจากที่เคยมีประสบการณ์มาก็อยู่ที่ว่าเอาสเปคหรือเอา Serviceเป็นตัวตั้งถ้าเอาเซอร์วิสเป็นตัวตั้งเอาเรื่องซอฟต์แวร์เป็นตัวตั้งผมอาจจะเลือก Infinix Smart ประมาณนี้ครับลองดูนะฮะคุณครับเคพี่บอสครับมีข่าวดีมาแล้วหรือยัง The Last of Us กับ Kingdom ซีซั่นใหม่ยังมีเลยไอ้ The Last of Us มันมีข่าวอยู่แต่ Kingdom มีเหรอฮะไม่เห็นมีข่าวเลยนะ Kingdom เนี่ยคุณปลายฝนนะครับมือถือแพงยอมกัดฟันซื้อมือถือจอ HD Plus485จัดไปคุณเฉลิมพล17 Pro พอดีวันที่18เปิดตัวราคาก็น่าจะลงมาเหลือ 30,000 ปลายโอเคคุณเฉลิมพลลองย้อนกลับไปดูวันเก่าๆลองย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาในอดีตนะครับเวลา Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ iPhone รุ่น Pro จะหายไปจากตลาดเลยถ้าอ้างอิงที่หน้า Shop Apple Store และหน้าเว็บ Apple Store นะจะหายไปเลยก็คือ Apple จะไม่ประกาศลดราคารุ่น Pro เลยเขาจะประกาศราคาเขาจะประกาศลดเฉพาะราคารุ่นธรรมดาเท่านั้นเขาจะไม่ประกาศลดราคารุ่น Pro เขาจะเอารุ่น Pro หายจากตลาดไปเลยอันนั้นคือ Official Apple เนาะทีนี้พอ Apple Official คืออย่างเป็นทางการของ Apple ไม่ได้มีการประกาศลดราคากลับมาที่ช็อปในห้างที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex เพราะ Cinex ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายนำเข้า iPhone ในประเทศไทยเนาะสินค้า Apple ในประเทศไทยเนาะพวกหน้าร้าน Studio 7 and Studio อาจจะมีการปรับลดราคาแต่เป็นการปรับลดราคาตามใจของ Cinex ไม่ใช่ตามใจ Apple เพราะ Apple ไม่ได้ประกาศลดราคาซึ่งก็มีโอกาสที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ลดเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเหลือของไม่เยอะอยู่แล้วอย่างตอน17 Series เปิด16 Pro 16 Pro Max ก็ลดไปกระจึงเดียวลดไปอยู่ 3,000 กว่าบาทนิดเดียวนึกออกปะแล้วก็ของก็ไม่ค่อยมีด้วยประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบให้มัน to be fair แล้วกันนะคุณเฉลิมพลเอาง่ายๆว่าให้เอาราคาตั้งยังไม่ต้องมาสนราคาโปรแล้วกันราคาโปรที่คุณหามาได้หรือว่าเป็นกำไรของคุณไม่ว่ากันแต่ว่าเอาราคาตั้งก่อนส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 14,000 อันนั้นคุณต้องตอบตัวเองแล้วแหละไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบใครได้จริงนะหมูผมบอกว่าคุ้มไอคนที่รู้สึกว่าโหตั้ง 10,000 นึงเนี่ยไม่คุ้มหรอกบอนบ้าเปล่าใช่ป่ะถ้าเกิดผมบอกไม่คุ้มแต่คนที่เขาสึกว่า 10,000 เดียวเองเขาจะมองบอนบ้าป่ะผมบ้าทั้งขึ้นทั้งล่องเลยคุณ ผมบ้าแต่ถ้าเกิดทางความเห็นส่วนตัวผมนะเวลานี้ผมจะกล่าวว่าผมตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่รู้เลยว่า18 Proอัปเกรดอะไรบ้างมันมีข่าวลือแหละแต่บ่อยครั้งที่ข่าวลือไม่จริงถูกป่ะเพราะนั้นก็ต้องรอเปิดตัวก่อน
ถึงจะตอบได้ว่าเออแล้วก็ไปดูราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเพราะตอนนี้เราได้แต่คาดการณ์เท่านั้นว่าจะเปิดเท่านั้นเท่านี้มันจะแพงขึ้นเท่านั้นเท่านี้ถึงเวลาจริงอาจจะแพงขึ้น10,000เลยก็ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไม่รู้

0: ไม่มีใครรู้แต่อันนี้คือการประเมินไงนี่คือการประเมินเพราะนั้นตอบไม่ได้เพราะนั้นคำตอบผมยังไม่มีให้ถ้าเป็นความเห็นผมยังไม่มีให้แต่ถ้าเกิดเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ละคนอันนั้นคุณพิจารณาเองได้เลยเพราะว่าความส่วนต่าง 6,000 8,000 10,000 แต่ละคนมีความเห็นไม่เท่ากันบอกว่าจ่าย 10,000 แต่คุณได้ชิปผมได้ชิปแรงกว่านะผมได้อัปเดตใหม่กว่าผมได้บอดี้ดีขึ้นผมอาจจะได้ไดนามิกไอแลนด์น้อยลงผมได้แบตเตอรี่เยอะขึ้นคุ้มจะตายใช่ป่ะแต่บางคนรู้สึกโอ้โหเพิ่มแค่นี้เองของเกิมก็ยังแรงอยู่เลยงั้นฉันประหยัดตังค์ไป 10,000 ก็ได้ถูกป่ะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยครับไม่มีเลยเพราะคำตอบถูกต้องแล้วแต่คนเลยปัจเจกสุดๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ลองดูแต่รู้สึกว่าถ้าคิดว่าถ้าคำตอบอยู่ในหัวตัวเองอยู่แล้วว่าถ้า iPhone 18สมมุติถ้าคือจะซื้อรุ่นโปรแต่แรกนะแล้วเฮ้ยจะซื้อ10ถ้าคำถามอยู่ในหัวตอนนี้คือจะซื้อ17 Pro วันนี้ไปเลยหรือจะซื้อ18 Pro ตอนเขาเปิดตัวแล้วถ้าตีอ่ะคุณฟันธงในหัวคุณเองว่าเฮ้ย18 Pro น่าจะเปิดอยู่ประมาณ 40,000 อ่ะตีว่า 50,000 มีทอน 1,000-2,000 แล้วแต่50,000มีทอนกับวันนี้คุณซื้อ17 Pro อาจจะได้ราคาโค้ดส่วนลดบลาบลาบลาจะอยู่ประมาณสักจาก 43,900 จะเหลือประมาณสักตีว่า 40,000 ทุ่นๆคุณรู้สึกว่าอันไหนคุ้มอ่ะอันนั้นคุณตอบตัวเองได้เลยว่าคุณพร้อมจ่ายคุณอยากจ่าย 40,000 วันนี้หรือคุณพร้อมจ่าย 50,000 ในวันข้างหน้ามั้ยอันนั้นคุณตอบตัวเองได้อยู่แล้วประมาณนี้ไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยบอสลาไปละผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15เมื่อเวลา 23:00 นคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้ตนพร้อมแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในขณะนี้ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปผู้ว่านราธิวาสกำชับแพทย์ดูแลรักษาเต็มที่กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดตากใบทำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ็บสาหัส2รายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพลวันตำบลไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้

0: ีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนภายหลังเกิดเหตุนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทันทีพร้อมออกคำสั่งกำชับสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกับสถานกงสุลและญาติของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเร่งรัดให้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ภาครัฐอย่างเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนราธิวาสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดการบินไทยชี้แจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นโดยระบุว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่าฝรั่งเศสเป็นทีมที่มีโอกาสได้แชมป์โลกมากที่สุดความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งเดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้คำนวณโอกาสของทีมที่จะคว้าแชมป์เวิลด์คัพผลนี้ไปครองมากที่สุดโดยใช้ปัจจัยต่างๆผลปรากฏว่าฝรั่งเศสทีมรองแชมป์จากผลก่อนคือทีมที่มีโอกาสคว้าโทรฟี่ไปครองมากที่สุดที่จำนวนประมาณ 19% ตามด้วยอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่อยู่ในเต็ง2โอกาส 16% และสเปนเป็นเต็ง3โอกาส 14% มูริยาสุยกย่องอันเชลติว่าเป็นไอดอลฮาจิเมะมูริยาสุกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นได้กล่าวถึงเกมที่ทีมจะต้องเจอกับบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยยกย่องคาร์ลอนเชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลว่าเป็นไอดอลในดวงใจของเขาสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นของมูริยาสุเคยเจอกับบราซิลของอันเช่มาแล้วในเกมอุ่นเครื่องเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาและญี่ปุ่นสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3-2โดยถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซามูไรบลูส์ที่สามารถเอาชนะบราซิลได้และในคืนนี้ญี่ปุ่นจะต้องเจอกับบราซิลอีกครั้งในเกมรอบน็อกเอาท์โดยจะแข่งในช่วงเที่ยงคืนตรงและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: 批评咧？
1: 16:08 ครับสวัสดีต้อนรับหมูฝั่งเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์แรกของสัปดาห์ต้องคึกคักหน่อยนะฮะจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันนะครับผมนี่ลุ้นมากเลยนะว่าจะเจอฝนหรือเปล่าเพราะว่ามาจัดรายการเสาร์อาทิตย์นี่เจอฝนทุกวันช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนตามสไตล์ประเทศไทยของเรานะฮะแต่ว่าวงการกีฬายังคงคึกคักโดยเฉพาะฟุตบอลโลกนี่ล่าสุดได้1ชาติตีตัวเข้ารอบ16ทีมไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคือตอนนี้เนี่ยจะถามคำเดียวฮะยังไหวกันไหมเนี่ยยังไหวไหมปรับตัวเข้ากับฟุตบอลโลกคนนี้ได้หรือยังนะฮะเอาวันนี้เวอร์ชันลดอายุนะครับพี่หมอเมาทนายแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีทั้งเจตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับแม่ชอบเจตนะตอนถามว่ายังไหวไหม
1: ครับ
2: เมื่อวานเนี่ยนะผมจะบอกเจตเนี่ยผมดูโปรแกรมแล้วนะมีคู่เดียวเมื่อคืนเนี่ยหลังจากผมไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนที่เรียนเตรียมอุดมด้วยกันตอนอยู่ม.25
1: ครับ
2: ไม่ใช่คำว่าม.25
1: โอ้โหม.25เลยหรอ
2: นะก็เพื่อนๆก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดมานั่งพูดคุยกันที่ร้านอาหารเล่งหง
1: ครับ
2: นะครับก็คุยกันตั้งแต่11 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย ยังไม่ถึง3 ทุ่ม
1: ครับ
2: หลับยาวจนกระทั่งตื่นมาอีกครั้ง ตี 5 ครึ่งไม่ได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำแม้แต่ครั้งเดียวเป
1: ็
2: นการนอนหลับที่แบบว่าหลับลึกหลับยาวมาก
1: อุ้ยถ้าแบบนี้ก็ข้ามคู่แคนาดาไปเลย
2: ไม่ได้ดูอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ดู
1: อันนี้ต้องถือว่าประตูทดเจ็บเนี่ยทำให้พี่หมอไม่ได้ดูนะ
2: ไม่ได้ดู
1: เพราะยังต่อเวลาเนี่ยไม่แน่นะถ้าถึงดวนจุดโทษนี่ตื่นมาตีห้านี่อาจจะแม่พอเป็นแพรมมาทันอยู
2: ่ที่พูดเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะก็ตั้งแต่ฟุตบอลโลกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะครับจำเป็นต้องดูเพราะเป็นจ็อบของตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับโมโนนะครับทั้งโมโนแม็กโมโนสปอร์ตนะคร
1: ับ
2: ที่ทำให้ผมเนี่ยได้ติดตามการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดมีความสุขสำหรับคนฟุตบอลคนกีฬาอย่างผมเนี่ยต้องบอกว่าแล้วก็เจตผมยืนยันได้ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยนะผมกล้ายืนยันบอกรัฐบาลได้ว่าคนไทยทุกวัยทุกอาชีพติดตามผลการแข่งขัน
1: ครับ
2: ผมเนี่ยนอกจากเพื่อนๆเมื่อวันอาทิตย์ที่มาพูดคุยกันแล้วก็หัวข้อที่พูดคุยก็มีเรื่องฟุตบอลโลกแล้วก็มีคนโทรมาเนี่ยเป็นเพื่อนเก่า
1: ๆ
2: ก็มาถามเรื่องฟุตบอลโลกว่าให้จบรอบแรกแล้วเป็นยังไงไอ้อะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คือแสดงให้เห็นเลยว่าไอ้บรรยากาศช่วงเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรืออะไรผมว่าสิ่งหนึ่งที่ยังแทรกอยู่ในความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศก็คือฟุตบอลโลก
1: ครับดังนั้นก็เอาเป็นว่าปรับตัวกันมันก็จะไล่เรียงอย่างนี้พี่หมอพอเมื่อคืนนี้1คู่ใช่ไหมคือตอนนี้ย้ำว่าเป็นรอบ32ทีมนะครับเขาก็จะมีทั้งหมด16คู
2: ่
1: เมื่อคืนเป็นวันเดียวนะที่เตะคู่เดียวแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ไล่เรียงง่ายๆว่าคืนวันจันทร์ไปจนถึงคืนวันศุกร์คือเรานับเวลาที่นู่นนะแต่ถ้านับบ้านเราก็เหมือนคืนวันจันทร์ต่อเช้าอังคารอะไรเงี้ยมันจะมีวันละ3คู่ไล่ตั้งแต่จันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ไปจบเช้าเสาร
2: ์
1: ก็จะได้ครบ16ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่รอบ32ทีมคือรอบน็อกเอาท
2: ์ใช่คือการเพิ่มทีมเป็น48เนี่ยมันก็มีควันหลงเยอะมากนะครับกับเรื่องราวของการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม12กลุ่มเนี่ยโอ
1: ้
2: โหมันมีประเด็นมากมายเลย
1: ใช่อ
2: ันเนี้ยเราคงไม่มีเวลามากพอที่จะเก็บตกนะแต่มันก็มีวันหลงเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: อย่างอิหร่านเนี่ยพี่หมอไม่รู้โอ้โหมันไบโพล่าเข้ากับไม่เข้ารอบเนี่ยสวิงไปมาเห็นไหม
2: คือ
1: น่าเชื่อนะ
2: คือเจตอิหร่านเนี่ยน่าสนใจมากกับเรื่องวันหลงเพราะว่าเรื่องของกลุ่มเขาเอง
1: ใช
2: ่แล้วก็เรื่องเมื่อคืนเนี่ยนะครับไม่ใช่เมื่อคืน
1: วันก่อนออสเตรีย
2: อันเนี้ยถามว่าผมดูอยู
1: ่ครับ
2: คือ
1: ไม่น่าเชื่อ
2: เพราะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคู่เนี้ยมันมีผลจากอิหร่านโดยตรง
1: คืออิหร่านเขาดราม่าเพราะว่าตอนเขาเล่นเองด้วยเขาได้ประตูไง
2: ใช่
1: แล้ววีอาร์ดึงกลับถ้าเขาชนะตอนนั้นเขาเข้ารอบแล้วพอมาเกมออสเตรียเนี่ยออสเตรียโดนประตูแอลจีเรียทดเจ็บ ณนาทีนั้นเนี่ยอิหร่านเข้ารอบแล้วออสเตรียตกไปนะแต่ปรากฏมาตีเสมอได้อีกคือมันบาปในบาปอ่ะมันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคร
2: ับ แต่เขาบอกว่ามีการจัดฉาก
1: อุ้ย
2: คือ
1: อุ้ย
2: การเขาเรียกว่าการพูดหลังจากเกมจบเนี่ยมันพูดได้หมดนะครับฟุตบอลเนี่ยมันตอบไม่ได้คือมันไม่มีหลักฐานนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลคือเรื่องเนี้ยมันเพ้อเป็นอิหร่าน
1: อุ้ยพี่หมอมันไม่ใช่อะไรหรอกเอาจริงคู่แอลเจเรียออสเตรียหลายคนก็คาดว่ามันมีโอกาสเสมอคือผมคุยพี่อ้นอี้ก่อนว่าในระบบเอา8ทีมเข้าอันดับ3เนี่ยทีมที่แข่งทีหลังได้เปรียบอยู่แล้วพวกบรรดากลุ่มหลังๆอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงเข้ารอบเพียงแต่ว่าถ้า to be fair นะถ้าดูในเกมเนี่ยผมก็อันนี้ส่วนตัวนะผมว่าเขาก็เต็มที่ทั้ง2ทีมเพราะไม่อย่างนั้นน่ะพี่หมอมันจะมาเกิด2ประตูทดเจ็บได้ยังไงอ่ะ
2: ผมนั่งดูอยู่ผมถ้าถามผม
1: ไม่หรอก
2: ผมไม่เชื่
1: อ
2: ผมไม่เชื่อว่ามีการจัดฉากแต่ผมพูดคำว่าหลังจบการจัดฉากคนคิดเนี่ย
1: ก็สตอรี่
2: คิดได้หมดนะอ่ะก็เป็นประเด็นเอามาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆ
1: ผมรองนิดนึง
2: มาถึงเรื่องของกอล์ฟเลย
1: โอ้โห
2: นะครับเมเจอร์ที่3
1: ครับ
2: นะครับก็เรียกว่าจบลงนะครับแบบคนไทยไม่ถึงก็เสียใจ
1: ครับ
2: นะไม่เสียดายแต่ถือว่าผลงานของนักกอล์ฟไทยก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเป็นเมเจอร์3 KPMG Women PGA Championship ชิงเงินรางวัล13ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ434ล้านบาทนะครับสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกอล์ฟหญิงนะครับผู้ชนะได้เงินรางวัลถึง65ล้านบาทนะครับที่สนามคุณจำชื่อไว้เลยนะ
1: ครับ
2: ฮาสันทามนะครับในเช่นแนวกอล์ฟขับพา72ที่รัฐมินนิโซตาสนามเนี้ยนะครับผมนั่งดูตลอด4วันนะเจ็บคือถามว่ายากถึงขนาดแบบโอ้โหแบบไม่มีเหตุผลไหมไม่ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
2: แต่สำหรับคนที่1นะประสบการณ์น้อยแล้วก็ต้องบอกว่าความแม่นยำไม่ดีพอการวางแผนไม่ดีพอนะจะถูกลงโทษแล้วบทลงโทษในแต่ละหลุมของสนามเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าใจลายนะครับก็จบ4วันนะครับไม่แปลกใจนะทำไมแชมป์เนี่ยนะครับตกเป็นของลิวแฮรัน
1: ครับ
2: ทั้งที่วันแรกเนี่ยเธอตามผู้นำถึง12สโตรก
1: นี่ถือว่าเป็นสถิติเลยนะ
2: ใช่
1: คือตามผู้นำ10สโตรกแล้วกลับมาได้แชมป์เนี่ย
2: 10สโตรกครับ
1: พี่หมอในรอบ62ปีนะ
2: ครับ
1: ที่เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2เนี่ย
2: ครับนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสนามที่สวิงสูงมากเลยนะครับแล้วก็จบนะครับการแข่งขันนะครับปรากฏว่าพอ2วันเนี่ยนะครับนักกอล์ฟไทยนะครับที่ผ่านเข้ารอบก็ต้องมีแค่3ใช่3หรือ4 4ล
1: ่
2: ะ4ราย
1: 4คน4คน
2: โอเคนะครับแล้วก็เป็นโปรจีนนะ
1: อ
2: าทยาธิติกุลเนี่ยนะครับวันสุดท้ายทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบอันดับ8ร่วมเท่ากับเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งของโลก
1: ครับ
2: รับรางวัลไปคนละ9ล้าน 170,000 บาทนะครับส่วนแพตตี้ประพังกรธวัชธนกิจนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับทำสกอร์1โอเวอร์พาร์เท่ากับโปรเมียวปัจจริยานันท์ในฤดูกาลรับเงินรางวัล2ล้าน 310,000 บาทอันดับที่37ร่วมนะครับแล้วก็โปรแหวนพานงเพชรล้ำตีมา5โอเวอร์พาร์4วันนะครับรับเงินรางวัลไป1ล้าน 250,000 บาท
1: ผมไปดูจีโน่รายละเอียดนี่ต้องถือว่าไปน่าเสียดายพี่หมอไปออกดับเบิลโบกี้หลุม5พา4
2: ครับ
1: คือกลายเป็นว่า4หลุมแรกอ่ะพามาตลอดทีนี้ไปออกดับเบิลโบกี้หลุม5แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมาเก็บ5เบอร์ดี้นะ
2: ใช่
1: แม่แล้วก็ก่อนที่จะมาออกโบกี้หลุมสุดท้ายก็เอาเป็นว่าแม่ยังไม่ได้ปลดล็อกในเมเจอร์แต่ว่าถ้านับเฉพาะรายการนี้นะครับ PGA Championship นี่จีโน่ก็เลขตัวเดียวตลอดนะพี่หมอเคยจบอันดับ4 2022

0: ปีที่แล้วจบอันดับ4เหมือนกันแล้วมาปีนี้เนี่ยเห็นไหมก็มาจบอันดับ8ร่วมก็คืออยู่ในท็อป10แทบจะตลอดในรายการ
1: ก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับการแข่งขันระดับเมเจอร์อันนี้พูดแบบแฟร์ๆนะ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะแล้วก็ปรากฏว่าผลการแข่งขันออกมาแบบเนี้ยผมว่าคนไทยพอใจนะ
0: ค
1: นไทยรับได้
0: เนาะก็ต้องยกให้เธออะลิวฮารันเธอนิ่งจริงนะครับในขณะที่คนที่ได้อันดับ2เนี่ยโปรยูนเนี่ยที่วันแรกปี63อ่ะก็จบอันดับ2เดียวๆไป11อันเดอร์นะครับก็สาวไทยคนอื่นก็ลดหลั่นไอจีโน่ก็9ล้านเศษเนาะเงินรางวัลแล้วก็เมียวนี่37ร่วมเท่ากับแพตตี้รับคนละ2ล้าน3แล้วก็โปรแวนของพี่หมอไงจบ53ร่วมก็เงินรางวัล1ล้าน3แสนบาท
1: ครับจะพัก1สัปดาห์นะแล้วก็จะข้ามฟากไปฝั่งยุโรป
0: ครับ
1: 9ถึง12กรกฎาคมนะครับอีวียองจำได้ไหม
0: โอ้โห
1: รายการนี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะ
0: พูดตรงๆเกรซคิมนี่ม
1: ัน
0: อยู่ในหัวผมอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่คือภาพการซัตเทนเดสเนี่ยมันผมว่าคนไทยไม่มีวันลืมนะอ่ะก็หยุดพักหนึ่งสัปดาห์แล้วเราไปลุ้นเอวิยองกันแล้วกัน
0: เอวิยองที่ฝรั่งเศสก็จะตีกันนะในช่วงนั่นแหละช่วงสัปดาห์ก็น่าจะเริ่ม9ถึง12กรกฎาคม
1: ใช
0: ่ก็ประมาณสัปดาห์เสร็จๆพักกันนะครับ
1: ส่วนวอลเลย์บอลนะหลังจากรับโบนัสจากทางคุณพิษโพทารามิกนะครับเจ้าของโมโนแม็กนะครับชนะ2นัดก็2ล้านแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์เนี้ยนะครับที่นักวอลเลย์บอลหญิงจะไปแข่ง VNL ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนัดละ2ล้านถ้าชนะนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นโบนัสส่วนตัวของคุณพิษโพทารามิก
0: อันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าจะอีกประมาณก็ต้องวันพุธเนาะที่หมอเราจะเจออเมริกานี่วันพุธนะครับพุธหน้านะ
1: พุธหน้าโทษ
0: 8
1: กรกฎาคม12กรกฎาคมสัปดาห์นี้ยังอยู่เมืองไทย
0: สัปดาห์นี้อยู่เมืองไทย
1: ใจผมเป็นเร่งอยากดู
0: พี่หมอเร่งไงพี่หมอเร่งไงเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มสัปดาห์หน้าเราเจออเมริกานี่8กรกฎาคม
1: นะครับแต่ตอนเนี้ยทางคุณพิษพูดมาเรียบร้อยแล
0: ้
1: วนะครับที่ผ่านมา8นัดเราชนะ2แพ้6ได้9คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนจาก18ทีม
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาคุยรายละเอียดกัน
0: เพราะว่าเราต้องวิเคราะห์ผู้เล่นด้วยเนาะพี่หมอเนาะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ของ4ชาติที่เราเจอซึ่งต้องยอมรับว่าเราเป็นรองทั้งหมดนั่นคือชุดใหญ่แต่ว่าที่ต้องชื่นชมพี่หมอต้องไปที่เทอร์มินอล21นะนครราชสีมากับวอลเลย์บอลเป็นเซตครับหรือว่าเอาง่ายๆว่า U18 อ่ะโอ้เรายอดเยี่ยมมากนะครับสาวไทยชุด U18 นี่จัดการชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศไป3เซตรวดนะครับ25 23 29 27และ25 22นะครับไทยคว้าแชมป์แบบไม่เสียเซตแม้แต่เซตเดียวในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้แอบดูเล็ก
0: ๆ
1: ไม่ได้ดูทุกนัดนะ
0: ครับ
1: สบายใจสำหรับเขาเรียกว่าตัวตายตัวแทน
0: ครับ
1: สำหรับวอลเลย์บอลหญิงนะที่ถ้าผมเมื่อไหร่หมดนะครับพวกระดับท็อปอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์เกิดปราณนะครับเรียกว่าทุกคนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ตัวตายตัวแทนมีแน่นอนแล้วน้องๆแต่ละคนเนี่ยเจ็ดเดี๋ยวนี้สูง
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดา
0: เอาแค่ว่าน้องใบเตยเนี่ยนัชยาเนี่ยคนเดียว24แต
1: ้
0: มในรอบชิงแล้วก็ผมขอไล่รายชื่อน้องๆ นิดนึงพี่หมอ
1: ใช่
0: เพื่อที่ว่าแฟนๆสปอร์ตไกด์จะได้จดจำเลยชื่อเรานี้แหละต่อไปที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ของเราไม่มากก็น้อยอ่ะก็เมื่อวานนี้น่าเสียดายนะครับเราพลาดใช้น้องกัดจังอันนี้ผมก็ชอบน้องกัดจังพิมนรีเอกคุณวิทย์นะครับที่ไปเจ็บข้อมือซ้ายก็เลยต้องใช้เหมยชนิดสราเสือใหญ่ซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในขณะที่มือตบเนี่ยน้องใบเตยนัชยาทาแห่แล้วก็มีออมออมจามิกรแคนแก้วน้องต้นข้าวปริชาติศรีอินแล้วก็มิดเดิลบล็อกของไทยเป็นน้องเนยจันจิราเพียงการและที่สำคัญน้องการ์ตูนนิชดาด้วงช่วยเนี่ยคุณจำชื่อเหล่านี้เลยเนยการ์ตูนต้นข้าวออมออมใบเตยน้องเหมยเนี่ยพี่หมอกัดจังเนี่ยนี่พี่หมอต้องจำแล้วนะ
1: เนี่ยจริงๆถ้าใครได้ดูทางแอปถ่ายทอดสดนะ
0: ครับ
1: แล้วเวลาเห็นน้องเจดพูดถึงพวกนักวอลเลย์บอลหญิงระดับดาวรุ่งนะสายตานี่เป็นประกายเลยคือเป็นคนที่พอพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วมีความสุขนะครับไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าออกทางเจ้าชู้นะนี่คือความรู้สึกของคนไทย

0: โอ้โหเยอะอยู่แล้วนะ
1: พี่เจตสมัยผมทำแต่เป็นรายการทีวีเวลามันน้อยแต่ว่ามันคุณนิติกรไปไม่ถึงหรอกไอ้ประเภทแบบประเภทบางอย่าง
0: เวลาน้อยไง
1: แต่เนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยคืออะไรที่นักกีฬาไทยแข่งทั่วโลกโอ้โหคุณไม่ทำการบ้าน
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีทางเลย
0: แม่กลัวจะเป็นภาระพี่โอ๊ตก็เลยต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงส่วนทีมชายนิดนึงพี่หมอเนี่ยรายงานละ AVC ครับทีมชายเราไปแพ้คาซัคในรอบชิงอันดับ5นะถ้าว่าเราจบอันดับ6ในทัวร์นาเมนต์ก็ต้องถือว่าแอบเสียดายตรงที่ว่ามันน่าจะเข้าตัดเชือกแต่ว่าเอาพูดตรงๆนะในฐานะที่ผมตามมาตลอดเนี่ยก็บ่นฝ่ายจัดเหมือนกันมีที่ไหนจัดให้ทีมเราแข่ง4วันติดอ่ะพี่หมูไอ้ตรงเนี้ยก็ยังมีความเป็นเอเชียเนาะ
1: ใช่
0: จัดให้ไทยเล่น4วันติดได้ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ใครเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: ทีมอื่นเค้าก็ยังมีพงมีพักเนี่ยแล้วปรากฏว่าอินโดนีเซียได้แชมป์นะเดี๋ยวรายงานแชมป์นิดนึงก็เรียบร้อยไปอินโดเอาชนะเกาหลีใต้ในรอบชิง
1: ครับ
0: จบไปวอลเลย์บอล
1: นะ
0: ครับ
1: อ่ะมาถึงเรื่องความเร็วนิดนึงครับเพราะว่ามอเตอร์ GPเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมนักปิดจากญี่ปุ่นได้แชมป์เนี่ยผมยังไม่ได้ตามราย
0: ผมว่าต้องชื่นชมเขานะสำหรับองุระเนี่ยผมว่าเอาละเราอาจจะไม่ได้มีคิงคองก้องเนาะในผลเนี้ยแต่ว่าองุระผมว่าเขาดีมาในช่วงหลายสนามหลังนะพี่หมอนะแล้วสุดท้ายก็ได้แชมป์โมโต GP ที่แอสเซนนะในสนามนี้นะ
1: ครับที่เมืองประเทศเนเธอร์แลนด์นะ
0: ถูกต้อง
1: ในขณะที่เปเซกี้ประสบอุบัติเหตุ
0: ในฟอร์มูล่า1
1: ก็เป็นเรื่องของความเร็ว
0: อ๋อขออภัยเดี๋ยวนะเอาถ้าเอานี่ก่อนก็เท่ากับว่าองุระได้แชมป์ไปถูกไหมพี่หมอ
1: ใช
0: ่แล้วก็สถานการณ์นี่เดี๋ยวผมเช็คนิดนึงเพราะว่าพอองุระได้แชมป์เนี่ยเบสเซคี้แข่งไม่จบทีนี้แต้มเนี่ยคอเก้มาตินพี่หมอ
1: แซง
0: แล้วนะครับ โอ้โหนี่คือแชมป์โลกเมื่อ2ปีก่อนนะถ้าใครจำได้คอเก้มาตินเนี่ยได้แชมป์โลกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาปีที่แล้วเนี่ยพี่หม
1: อ
0: ที่เขาไปซ้อมที่เซปังอ่ะแล้วปรากฏว่าไปมีอุบัติเหตุอ่ะแล้วทำให้ตัวคอเก้มาตินน่ะไปเจ็บแล้วก็ไม่ได้แข่งหลายเดือนมาก
1: ใช่
0: ไม่ได้มาบุรีรัมย์ด้วยถ้าผมจำไม่ผิด
1: พักรักษาตัว
0: ก็เลยทำให้ปีที่แล้วนี่โอ้โหก็เป็นปีของพี่มาร์กไปโอ้พอมาขนนี้นี่คอเก้มาตินนะครับจัดการแซงเบสเซคี้ขึ้นมาในตารางประเภทนักขับน
1: ะ
0: ตอนนี้193แต้มนำเบสเซคี้7คะแนน
1: 7คะแนน
0: อันนี้คือมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกส่วนฟอร์มูล่า1ที่ Red Bull Ring นะครับก็ต้องพูดถึงนิดนึงออสเตรียกลางปีปรากฏว่าเป็นจอร์จรัสเซลนะพี่หมอนะที่ได้แชมป์นะครับในเรสนี้ไปครองก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เป็นแชมป์เดี๋ยวผมดูนิดนึงสำหรับฟอร์มูล่า1นี้จอร์จรัสเซลเคยได้สนามแรกที่เมลเบิร์นมาแล้วก็คิมี่อันโตเนลลี่นี่ที่ก่อนหน้านี้มา5สนามติดก็มาพลาดใน2สนามหลังนะ
1: ครับ
0: จอร์ดัสเซลได้แชมป์แม็กเวอร์ซัปเปนเข้าที่2นะครับแล้วก็อันดับ3เป็นคิมี่อันโตเนลลี่ประเภทนักขับคิมี่ก็ยังนำจอร์ดัสเซลอยู่40แต้ม
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปลุ้นกัน
1: นะครับเป็นเรื่องความเร็วนะ
0: ใช่เลย
1: มาปิดท้ายช่วงแรกกันด้วยเรื่องความพร้อมนิดนึงของเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับแข่งกันที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยว่าทางการกีฬาและกองทุนพัฒนาพร้อมด้วยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อเตรียมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยนะครับตอนนี้บายนัมเบอร์เนี่ย682คน
0: ครับ
1: จาก47สมาคมกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางผู้ว่าท่านว่าสรุปสิ้นเดือนมิถุนา
0: ครับ
1: กรกฎาคมสิงหาคมเหลือประมาณ2เดือนครึ่งนะครับท่านผู้ว่าการก็พูดว่าไอเอเชียนเกมนะครับที่หางโจเนี่ยนะครับทัพนักกีฬาไทยได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงครั้งเนี้ยนะครับทางการกีฬาได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาในการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่
0: อง
1: และก็มั่นใจนะครับว่าทุกสมาคมกีฬาเนี่ยก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของนักกีฬาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมั่นใจนะครับว่ายอดเหรียญรางวัลเนี่ยเราน่าจะได้อย่างน้อยเนี่ยน่าจะได้12เหรียญทองเท่ากับครั้งก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคำมั่นสัญญาที่ทางผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาพูดนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการชิงชัยทั้งหมด40

0: 3ชนิดกีฬา469เหรียญทองเนี่ยที่เมืองนาโกย่าเนี่ยครั้งเนี้ยนักกีฬาไทยก็เรียกว่าคัดเลือกนะครับมาอย่างดีนะครับเพราะว่าไอ้ประเด็นเรื่องจำนวนนักกีฬาจำนวนเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าที่จะไม่มีข่าวหรือเสียงซุบซิบในเรื่องของการพากันไปเที่ยวเหมือนครั้งที่แล้วที่หางโจว
1: ครับ
0: นะครับ อันนี้ก็เสนอข่าวตามที่ทางท่านผู้ว่าการให้การให้สัมภาษณ์มา
2: ผมว่ารอบนี้นี่น่าจะคึกคักเนาะเพราะที่ญี่ปุ่นนี่นาโกย่าไอจินี่คนไทยก็อยู่เยอะพี่หมอ
0: โอ้เจดคือไปดูไปเที่ยวแล้วได้ดูกีฬาด้วย
2: ใช่
0: นะครับ
2: ก็เนี่ยเดี๋ยววัดจากวีนแอลเลยไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไงที่ญี่ปุ่นผมว่าก็น่าจะมีทัวร์ไทยอะไรไปเยอะนะ
0: ใช่ถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยราคาสำหรับนักเดินทางที่จะไปญี่ปุ่นค่อนข้างแพงนะ
2: เ
0: พราะว
2: ่
0: าค่าน้ำมัน
2: อ๋อค่าน้ำมันแต่ว่าค่าเงินก็ยังพอได้
0: ค่าเงินโอเคแต
2: ่เทียบกับสมัยก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่คือตอนเนี้ยเฉพาะค่าตั๋วนะเดินทางไปกลับญี่ปุ่นเนี่ยเอาก็ต้องประมาณ 20,000 อัพอ่ะขึ้นอยู่กับว่าไปสายการบินไหนแล้วกัน
2: อุ๊ยนี่นะล่าสุดทีสปอร์ตเจ็ตนี่เขานับถอยหลังแล้วนะเอเชียนเกม
0: ใช่นะครับเอ๊ทีสปอร์ตเจ็ตนี่เขาถ่ายทอดหรือเปล่า
2: อุ๊ยเขาช่องของกระทรวงนี่ก็ต้องรับหน้าที่หน้าเสืออยู่แล้วพี่หมอ
0: ครับอ่ะมาที่ข้อความ4689899
2: นิดนึงก่อนจะไปข้อความเราต้องบอกให้แฟนชาวไทยวันนี้ส่งแรงเชียร์2นักเทนนิสไทยไงพี่หมอวิมเบิลดันไง
0: ใช่ใช่ใช่
2: เดี๋ยววันนี้จะลงแล้วนะนิดนึงนะครับวิมเบิลดันก็ย้ำว่าวันนี้เปิดฉากเมนรอนะครับเรามี2นักเทนนิสหญิงเดี่ยวพี่หม
0: อ
2: ที่โคจรตีตั๋วมาจนถึงรอบเมนรอนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลงสนามพี่หมอต้องบอกแฟนสปอร์ตไกด์หน่อยเดี๋ยวเราจะเชียร์ช่วงเวลาของเราเลย 5:00 PM เนี่ยครับคือวิมบัลดันหนนี้เนี่ยเรามีน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับซึ่งมาจากรอบควอลิฟายเธอเอาชนะคู่แข่งมา3รอบนะครับถ้าใครตามรอบเขาเลือกรอบ3เนี่ยมีเซฟแมชพอยต์เลยนะก่อนที่จะเข้ามาถึงรอบเมนรอเดี๋ยวเธอจะลงแข่งตอน 5:00 PM นะครับวันนี้เลยพี่หมออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเธอจะเจอกับนักเทนนิสสาวจากโปรแลนด์นะครับมาย่าสฟาลินสกาคนนี้คือเจ้าของรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นล่าสุด
0: โอ้ย
2: อุ้ยทำไมไหวได้ล่ะใจเย็น
0: พอฟังเขาเรียกว่ารายละเอียดแล้ว
2: ครับ
0: หนักใจแทน
2: แต่นั้นมันเป็นเคลย์คอร์ดแต่นั้นคอร์ดดินอันนี้มันกลาสคอร์ดพี่หมอ
0: เจ๊แต่คอร์ดดินเนี่ยพอเข้าถึง
2: ครับก็ย้ำว่าเดี๋ยวน้องไหมเนี่ยจะลงเล่นน้องไหมนี่เป็นมือ164ของโลกนะครับในขณะที่มาย่าสวาลินสกาเจ้าของรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นเนี่ยเป็นมือ20ของรายการจากโปแลนด์นะจะตีเป็นคู่แรกของคอร์ด12ซึ่งตรงกับเวลาไทยคือ5:00 PM
0: ครับ
2: เนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับส่งแรงใจเชียร์น้องไหมมนัญชยานะครับส่วนอีกคนหนึ่งของเราที่ได้มายืนรอในรอบเมนรออยู่แล้วก็คือน้องรวงข้าวลาลาลาธนาฤดีนะครับน้องลาลาลาน้องรวงข้าวเนี่ยก็จะลงวันนี้เหมือนกันจะเจอกับลิลลี่แท็กเกอร์นี่เป็นดาวรุ่งวัย18จากออสเตรียมือ83ของโลกจะลงแข่งในคอร์ดที่8เป็นคู่ที่3ทีเนี้ยคอร์ด8คู่แรกเนี่ยเขาเริ่ม5:00 PM ผมก็เลยคิดว่าก็น่าจะประมาณโอ้ถ้าตีคู่นึงสักชั่วโมงครึ่งไหมผู้หญิงนะพี่หมอก็อาจจะเป็นคู่ของน้องรวงข้าวเนี่ยสักประมาณ2:00 PM อ่ะ
0: 2:00 PM
2: บวกลบประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชียร์น้องไหมตอน5:00 PM แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเชียร์น้องรวงข้าวโดยเฉพาะน้องไหมกับสวาลินสกาไม่เคยเจอกันแต่ว่ารวงข้าวเนี่ยกับลิลลี่แท็กเกอร์เนี่ยเหมือนเคยเจอกันมานะเพราะลิลลี่แท็กเกอร์เขาเป็นดาวรุ่งพี่หมอ
0: ครับ
2: เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนี่ฮะเมื่อต้นปีเลยมกราคมรวงข้าวชนะ2เซตรวดนะครับในรอบคัดเลือกออสเตรเลียนโอเพ่น
0: คร
2: ับดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าน้องรวงข้าวมีลุ้นนะ
0: ครับ
2: มีลุ้นนะพี่หมอ
0: ครับคือเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วเมื่อวันศุกร์ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมลอนเทนนิสคุณสุภชัยพรชัยศักดิ์ดมท่านก็บอกท่านดีใจคือพอคุยธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยได้พูดถึงเรื่องรอนเรื่องเทนนิสแล้วพูดถึงเรื่องเนี้ยวิมเบิลดันท่านบอกท่านดีใจคือน้องทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในโครงการที่ทางรอนเทนนิสสมาคมเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกเข้ามาเมื่อ5ปีก่อนก็เรียกว่ามาถึงวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่ามีความก้าวหน้าแล้วก็ต้องปรบมือท่านบอกว่าอีกคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือท่านเลขา
2: ค
0: ุณไทยธนุคือทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกว่าคนหนึ่งมีฝีมือในเรื่องของการวางแผนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนายกมีบารมีมีคอนเนคชั่นมันก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยไปได้

0: ใจอันนี้ผมปรบมือให้เลยนะ
1: ถือว่ายอดเยี่ยม
0: คือตั้งแต่เจตตั้งแต่ธรรมรีธนสุการนะครับพอหมดไปเนี่ยมันก็ไม่มีใคร
1: เอาว่าแค่เข้ารอบ2ประเภทเดียวผมว่าไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: เพราะว่าถ้าพี่หมอจำรายการแรกที่เมลเบิร์นเนา
0: ะ
1: ก็ทั้งไหมและรวงข้าวเนี่ยก็เข้าเมนรอก็ตกรอบแรกทั้งคู
0: ่
1: น้องใหม่พี่หมอนี่ไปแพ้เอ็มม่าราดูกัน
0: ใช่จำได้
1: แล้วหลังจากนั้นเฟนโอเพนเราไม่มีข้อเมนรอแล้วก็มาเนี่ยครับวิมบัดัน
0: แต่วิมบัดันเนี่ยเอ็มม่าไม่แข่งนะ
1: อุ้ยนะฮะ
0: ผมติดตามเธอตลอด
1: ก็จริงหรือไม่ว่าวันแข่งกับน้องใหม่นี่ส่งใจเชียร์เอ็มม่าเหรอ
0: คือความเป็นคนไทยก็เชียร์น้องใหม่แต่มันก็ลึกๆของเราเนี่ยเราก็เทใจให้เอ็มม่า
1: เอ้ย
0: อันนี้ก็พูดตรง
1: ๆครับเดี๋ยวเราจะตามผลน้องไหมไปด้วยกันเลยนะครับตอน 5:00 นเดี๋ยวก็น่าจะเป็นช่วงฟุตบอลต่างประเทศพอดีแล้วก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องสภาพอากาศที่อังกฤษด้วยนะยุโรปตอนนี้ร้อนนะพี่หม
0: อ
1: โอ้หลายๆประเทศเนี่ยน่าจะประมาณนี้ไปที่ข้อความครับ
0: ครับ
1: 4689899นะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอป้าเจตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะแคนาดาคนไหนเป็นเจ้าของนิตยสารตอบแม็กซิมเครโปวงเล็บแม็กซิมมาจากน้องอัมซ่าน้องอัมก็ล่อซื้อให้พี่ดน 4,000 ตลอดนะฮะยังมีอยู่ไหมทุกวันนี้พี่หมอ
0: ก็ถ้าโถงขึ้นก็คงมี
1: เมื่อก่อนนี่ดังมากนะแต่นี่ไม่แน่ใจนะแล้วก็บอกว่านั่งเฝ้าจอโอ้ขออภัยนั่งเฝ้าจอรอทักทายคลายเหงานี้สวัสดีวันจันทร์อันสดใสมาทายทักสองหนุ่มหล่อรอวนไปยิ้มละไมให้หันสามมาทักกันจากอัมซ่านะครับแล้วก็บอกว่าพี่หมอคุณเจตคิดว่าควรยกเลิกระบบเอาที่3ที่ดีที่สุดเข้ารอบไหมครับแค่24ทีมพอผมเอาระบบบริการฟุตบอลมาใช้ครับเช่น1เจอ24อ๋อ2เจอ23เป็นไปได้ไหมครับจากคุณหงไฮเวย์
0: คือข้อบกพร่องในการแข่งขันครั้งเนี้ยผมเชื่อว่าฟีฟ่าต้องหาวิธีนะครับใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้แล้วอย่างครั้งเนี้ยเห็นชัดเลยเจตว
1: ่
0: าคนแข่งทีหลังได้เปรียบ
1: มันชัดเจนเนาะ
0: ชัดเจน
1: เพราะว่าพอจำนวนทีมมันเยอะมันกินเวลากันแบบหลายวันนะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาพูดกันเหมือนกันคือว่าพอเอา head to head มาใช้ในการจัดอันดับในกลุ่มนะมันทำให้ทีมที่บางทีมันไปเลยไงพี่หมอมันจะไม่มีผลเลยในเกมที่3ก็บางคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าในเมื่อคุณเอาอันดับ3ที่ดีที่สุดเวลามาวัดกันเนี่ยคุณดูประตูที่เสียแต่ทำไมในกลุ่มเวลาจัดอันดับคุณเอา head to head เนี่ย มันเหมือนไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ะ
0: อันนี้เป็นข้อบกพร่องที่ทางฟีฟ่าเขาต้องแก้ไข
1: เนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมอย่างตุรกีนะทีมอย่างตูนิเซียมันคือมันไปเลยไงพี่หมอมันไม่มีโอกาสได้มาแบบในนัด3น
0: ะ
1: อันนี้ก็ส่วนเรื่องจำนวนทีมผมว่าถ้าคุณไปดูรายได้ของฟีฟ่านะผมว่าเขาไม่มีลดอ่ะเขามีแต่เพิ่ม
0: คือขึ้นมาแล้วไม่มีลดหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปได้
1: พี่หมอไปดูค่าตั๋วดิอย่างที่เม็กซิโกสนามใหญ่ 80,000 ที่นั่งอ่
0: ะ
1: ค่าตั๋วเนี่ยเอเวอเรจเฉลี่ยนะผมว่าประมาณ 50,000 บาทแล้วพี่หมอคิดดูสนามหนึ่ง 80,000 ที่นั่งอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้โหฟีฟ่าได้รายได้อ่ะ 80,000 คูณ 50,000 เท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ฟัง
0: มหาศาล
1: ช่วยผมคูณหน่อยผมคูณไม่ถูกนะเนี่ยเดี๋ยวนะ 80,000 ไหนๆก็อยากรู้แล้วพี่หมอพี่หมอ 4,000 ล้านอ่ะค่าตั๋ว
0: ถูกต้อง
1: แมตช์นึงอ่ะ
0: แต่ละนัด
1: นี่ผมคูณไม่ผิดนะเนี่ย
0: คือแค่ครึ่งหนึ่งก็ถือว่ามหาศาลแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดดูนะเจ็ดดูการถ่ายทอดป่ะคนดูเต็มกับทุกสนาม
1: มันเต็มใช่เอาอย่างเม็กซิโกซิตี้สนามแบบพวก 80,000 น่ะสนามในอเมริกาสนามนึงอ่ะคือผมไปดูค่าตั๋วมามันมีตั้งแต่ 30,000 40,000 50,000 70,000 80,000 จนถึงแสนอ่ะพี่หมอ
0: ถูกต้อง
1: เอาสมมุติเราตีกลางๆว่า 50,000 บาทอ่ะแล้ว 80,000 ที่นั่งอ่ะผมคูณไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ฟัง 80,000 คูณ 50,000 คือ 4,000 ล้านนะเฮ
0: ้ย
1: เดี๋ยวนะผมคูณผิดไหมเนี่ยไม่ผิดอ่ะพี่หมอ 80,000 คูณ 50,000 น่ะ 4,000 ล้าน
0: เราพักกันสักครู่ดีไ
1: หมเอาก่อนจะพักเอาข้อความพิเทียนหน่
0: อ
1: ยนะฮะวันพระชำระใจให้สดใสไม่ห่างไกลแดดส่องมองไม่หมองวันจันทร์นั้นแน่นอนใจจับจองมานั่งมองหมอเมาเขาคู่เจตสปอตไกด์วันนี้ชี้โดดเด่นกีฬาเน้นฟังดีมีทีเด็ดไปทั่วโลกโชคอำนวยช่วยชูเช็คสูตรสำเร็จเสร็จสมอารมณ์หมายฮะจากวิเทียนท่าฉลอมนะ
0: ครับ
1: โหดูใช้คำ พักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
0: ครับ
2: ปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: 16:40 นครับสปอร์ตไกด์ช่วงที่2ครับ
4: อ่ะมาพูดถึงเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ของคืนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบริษัทอมสบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือว่าอสมทเอ็มคอตนะครับอยากเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณทีมโปรดทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้ถ้าจะร่วมสนุกนะครับต้องเข้าระบบแล้วก็ลงทะเบียนนะครับก็ต้องซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัล นะครับของรางวัลอันดับ1 นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV super van จำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็อันดับ4นะครับโกลด์กิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ารวมมากกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2559กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
3: ครับ
4: ส่วนผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแอร์คุณภาพดีแอร์อิมิเนนต์นะครับร้อนๆแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยอยู่ยากถ้าไม่ได้ติดแอร์นะครับถ้าคุณต้องการที่จะติดแอร์ช่วงนี้แนะนำแอร์อิมิเนนต์นะครับโดยเฉพาะรุ่น Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter ใหม่ล่าสุดเลยนะครับทนทานด้วยคอยเคลือบสารสีทองโกลด์ฟรินช่วยป้องกันสนิมมีระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้อย่างยาวนานดีต่อสุขภาพด้วยฟิลเตอร์5ขั้นตอนช่วยดักจับฝุ่นเส้นผมและขนสัตว์พร้อมฟิลเตอร์วิตามินซีช่วยบำรุงผิวและลดความเครียดให้คุณได้ผ่อนคลายฟังก์ชันเทอร์โบเร่งความเย็นทำให้ห้องเย็นเร็วทันใจประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาว

0: พร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีนะครับเลือกซื้อ Eminent Air รุ่น XL GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Eminent Air ทั่วประเทศเลยนะครับ XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกEminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกส่วนยางรถยนต์อันหลอดที่ท่านบอกผลการแข่งขันคู่ระหว่างปานามากับทีมชาติอังกฤษมามีผู้ถูกทั้งหมด2ท่านนะครับก็ส่งของรางวัลนะครับเป็นพัดลมจีซูไลท์ไปให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับจะลงแข่งขันรอบ32ทีมกับ DR Congo ในวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นวันพุธท่านสามารถร่วมสนุกได้นะครับเพียงเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลอดนะครับอังกฤษจะชนะจะเสมอหรือแพ้ดีอาร์คองโกด้วยสกอร์เท่าไหร่ใครที่ทายถูกบอกผลถูกก็จะได้รับพัดลมจิซูไลคนละ1อันนะครับเพียงแต่ท่านต้องส่งมาที่086035 4000นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะมาถึงเรื่องฟุตบอลไทยทั้งเจ็ด
1: อืม
0: ก็ต้องบอกว่าเงียบเหงาไปนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับทุกคนก็ตอนนี้กำลังรอนะครับแอนโทนีฮัดสันว่าทีมชาติไทยเน
1: ี่
0: ยจะเลือกใครนะครับเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยผมคุยรายละเอียดไปหมดแล้วเมื่อสุกนะครับน้องอ๋อนะครับซึ่งตอนเนี้ยนะครับข่าวแว่วว่านะครับแอนโทนีฮัสซันขอตัวนะครับ10ผู้เล่นของบุรีรัมย์มาซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางบุรีรัมย์เนี่ยจะให้ไหมนะครับตัวเก่าที่แอนโทนีฮัสซันขอมาเนี่ยก็มีฉัตรชัยมีพันษามีชินภัทรนะครับมีเอเลียสมีนรพดินแล้วก็มีพิธีวัฒน
1: ์ครับ
0: นะครับส่วนตัวสดเนี่ยที่กำลังจะย้ายเข้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่บุรีรัมย์เนี่ยทางแอนโทนีฮัสซันก็อยากได้ก็มีอีคลาสอนันต์นะครับธนกฤตแล้วก็ณัฐกรเขาเรียกว่าจากบุรีรัมย์เนี่ยทำเรื่องขอไปทั้งหมด10คนครับก็ต้องรอดู
1: ถึงว่าโฟแบร์นี่โพสต์อำลาลำพูนบุรีเอ้อนะ
0: ครับ
1: มีคนถามไปไหนครับเอ้าพี่หมอบอกไปแล้วเมื่อกี
0: ้ชัดเจน
1: ชัดเจน
0: ก็ข่าวมันยืนยันแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการขยับครั้งหนึ่งของบุรีรัมย์กับตัวผู้เล่นคนไทย
1: เพราะว่าถ้านับไปมันไม่ถึงเดือนแล้วเนาะสำหรับอาเซียนฮุนไดครับเนี่ยซึ่งโอ้ไม่ถึงเดือนละเพราะเดี๋ยวจะเริ่ม24กรกฎาคมถูกไหมพี่หมอ
0: คือใครถ้าฟังรายการสปอร์ตไกด์วันศุกร์นะครับที่ผมจัดจากน้องอ๋อวังโอ่งนะครับน้องอ๋อพูดชัดเจนมากนะคือสมาคมควรที่จะตัดสินใจแล้ว
1: เพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงก่อนช่วงปรีซีซั่นเนาะ
0: ใช่คือถ้าจะมีปัญหากับสโมสรต้นสังกัดค่อนข้างเยอะเนี่ยปล่อยให้ชุด23ปีไปแข่งขันดีไหมเป็นการเตรียมทีมก่อนถึงเอเชียนเกมส์แล้วก็ทางสโมสรเนี่ยประกาศเลยนะว่าจะปล่อยใครให้ไปเล่นทีม23ปี23ปีของธวัชชัยดำรงตระกูลเนี่ยเขาก็จะได้เตรียมการได้ถูก
1: โอ้โหนี่ถ้าเราไล่ไทม์ไลน์นี่อีลุงตุงนางเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือไทยลีกเนี่ยเปิด4กันยายนเท่ากับว่ารายการอาเซียนฮุนไดครับเตะก่อน
0: ใช่
1: ถูกไหมพี่หมอก็คือ24กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคือเตะก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นถูกไหมนั่นเป็นชุดอยู่23แล้วก็จะมีรายการใหม่ของฟีฟ่าฟีฟ่าอาเซียนครับที่จะเตะ21กันยายนอันเนี้ยฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยอยู่ระหว่างฤดูกาลเลย
0: ถูกต้อง
1: อันเนี้ยหนักเลยแล้วยังไม่พอพี่หมอมีคิงส์คัพอีก
0: ใช่
1: ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพซึ่งเดี๋ยวรอประกาศในรายการ FA Thailand เนาะว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่เป็นเจ้าภาพ
0: คือ
1: จิกายน
0: คือสมาคมต้องบอกให้แอนโทนีซัตซัตซันเนี่ยชัดเจนว่าให้เขารับผิดชอบชุดไหนอาเซียนใหม่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พูดถึงคิงส์คัพต้องชุดใช้ชุดใหญ่แต่ไปเอเชียนเกมเนี่ยใช้23ปีแน่นอน
1: ถูกโคตรวัง
0: นะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยการแข่งขันอาเซียนอันเนี้ยให้23ปีแข่งไหม
1: แล้ว
0: ตัวผู้เล่นเนี่ยต้องบอกเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปีเนี้ยเอเชียนเกมเนี่ยเจ็ดเขาให้คนที่อายุเกิน23ปีถึง6คน
1: โอ้ได้6คนเลยฮะ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: นะอันนี้ก็ฝากไปยังสมาคมแล้วกัน
1: โอ้ดังนั้นนี่ถ้าไล่จากไทม์ไลน์นี่เยอะมากนะโปรแกรมทีมชาติไทยนี่อาเซียน2รายการเนาะทั้งรายการใหม่ฟีฟ่าด้วยที่เพิ่มเข้ามามีเอเชียนเกมคิงส์คัพพฤศจิกายนจากนั้นเนี่ยมกราคมก็เป็นชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: ซึ่งเราจะเจอพวกญี่ปุ่นอะไรนั่นน่ะโอ้โหลุงตุงนั่งเลย
0: คือคนกำหนดโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็การวางแผนทีมชาติเนี่ยต้องเป็นคนๆเดียวกัน
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยยุ่งมากเลยผมใช้คำว่ายุ่งมากเลยแล้วก็ต ัวคือเพื่อให้ทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยเช่นอย่างชุดถ้าทางสมาคมให้23ปีทำเนี่ยแล้วสโมสรจะปล่อยใครเช่นบุรีรัมย์บอกว่าจะปล่อยให้ไปทั้งหมด4คน
1: ครับ
0: 4คนมีใครบ้างก็จะได้มาซ้อมกับ23ปี
1: โอ้โห
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: มันต้องวางแผนเน
0: า
1: ะ
0: มันต้องวางแผน
1: เพราะมันทับซ้อนเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คือมันมีรายการทั้งก่อนฤดูกาลก่อนฤดูกาลว่าไม่ได้เขาก็ต้องปีซีซั่นยิ่งไอ้ FIFA อาเซียนคัพเนี่ยรายการใหม่นี่อันนี้ระหว่างฤดูกาลเลยเต็มๆ
0: อันนี้ชุดใหญ่แน่นอนทุกประเทศใช้เพราะเงินรางวัลเยอะด้วย
1: ถูก
0: อันนี้ก็ฝาก
1: ก็ว่ากันไป
0: คือที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยเพราะไม่อยากให้มีปัญหาพอถึงเวลาไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันนายกโดนตำหนิอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วที่ผมอย่าลืมนะบรรดาทีมหัวกะทิเนี่ยเล่นหลายถ้วยเลยนะ
0: ใน
1: ฤดูกาลใหม่
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหม
0: ห้าทัวร์นาเมนต
1: ์ใช่บุรีรัมย์เนี่ยราชบุรี
0: เ
1: นี่ยโอ้แบบใช่ไหมการท่าลงท่าเรือ BG เนี่ยเขาเล่นหลายถ้วย
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยล่วงหน้า
0: ครับแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยอัปเดตไปแล้วไอ้เรื่องของการโยกย้ายเนี่ย มันก็มีทั้งชัดเจนและยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็บอกกล่าวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมคือสโมสรเนี่ยพอเปิดวันที่4กันยาใช่ไหมเจ
1: ครับ
0: เข้าแคมป์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลางเดือนกรกฎา
1: คมส่วนใหญ่พี่หมอเขาจะประมาณก่อนลีกเปิดประมาณเท่าไหร
0: ่เดือนครึ่ง
1: อ๋อมันมีพัฒนาการตั้งแต่ยุคพี่หมอไหมสมมติสมัยพี่หมอเป็นโค้ชมันต้องกี่เดือนกี่สัปดาห
0: ์ส่วนใหญ่ก็เดือนครึ่ง
1: ส่วนใหญ่เดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งซ้อมก่อน
1: อ
0: ันนี้ก็เพียงแต่ว่าเดือนครึ่งเนี่ยมันไปซับซ้อนกับทีมชาติอย่างที่เจตพูดเนี่ย
1: อันนี้หมายถึงว่าในประเทศแบบอย่างแถบเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศในแถบยุโรปพวกฟุตบอลโลกก็ว่ากันไปก็จะมีปัจจัยต่างไป
0: อย่างเนี้ยบอลโลกจบนะครับ
1: 19กรกฎา
0: คมบอลพรีเมียร์ลีกเปิด
1: พรีเมียร์ลีกเขาก็ขยับอีกสัปดาห์หนึ่ง
0: สัปดาห
1: ์ทุกทีเขาจะประมาณกลางสิงหาดังนั้นเนี่ยไอ้ช่วงปีซีซั่นมันก็จะเล็กลงแต่ผมว่ามันก็จะประเมินอยู่ที่ว่านักเตะคนนั้นเนี่ยคุณไปถึงลึกแค่ไหนในบอลโลก
0: คือเฉพาะปีที่มีบอลโลกเนี่ยสโมสรเขาจะค่อยๆยืดหยุ่นนะแต่นักบอลที่ไม่ติดทีมชาติเนี่ยปกติ
1: คุณต้องเข้าแคมป์เอาง่ายเรายกตัวอย่างอย่างแอสตันวิลล่าเดี๋ยวจะมาเจอ BG ใช่ไหมต้นเดือนสิงหาคมผมว่าก็น่าจะมาได้หมดนะ
0: แกเนี่ยก็ผมบอกว่าคือถ้าไม่ติดทีมชาตินะชุดบอลโลกนะคุณมาได้อยู่แล้ว
1: แต่ว่าโอ้แต่มันก็ติดหลายคนนะพี่หมอวิลล่า
0: ครับผม
1: โอลี่วัตกิน
0: ไม่เข้าแคมป์เข้าแคมป์เนี่ยเข้าแคมป์ชานะคือพอหมดบอลโลกเนี่ยนะครับเขาจะให้หยุดอย่างน้อยนะโดยปกติเนี่ยคือ3สัปดาห์อย่างทีมชาติอังกฤษเนี่ยไปได้แค่ไหนนะอย่างถ้าตกรอบ32ทีมนะวันพุธที่ตกรอบแล้วก็นับไป3สัปดาห์อ๋ออ
1: ย่างงั้นอย่างงั้นทันแน่ผมว่าแฟน BG น่าจะได้ข่าวดีผมว่าน่าจะมาชุดใหญ่แหละเพราะว่าเขาเตะ4สิงหาไงพี่หมอฟุตบอลโลกจบ19กรกฎาคมพอดีกำลังพอดี
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวไปดูว่าจะมีนักเตะแอสตันวิลล่าเข้าชิงไหมประเด็นคืออังกฤษนั่นแหละเอา
0: ถูกไหมครับ
1: พวกทำไมพี่หมอมอร์แกนโรเจอร์สอะไรเงี้ยนะโอลี่วัตกินมาวันนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: อ่ะก็เอสลีย์คอนซ่ามานี่เนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับส่วนถ้าเอาเรื่องของฟุตบอลไทยเพิ่มเติมเนี่ยโอล่าสุดฝ่ายพัฒนาพุทธศิลป์เนี่ยพี่หมอ
0: ครับ
1: ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมนำกฎกติกาที่ใช้ในฟุตบอลโลกคนนี้นะมาใช้ในไทยลีกฤดูกาลหน้านะพี่หมอเดี๋ยวพอยิ่งไอ้กฎ5วินาทีการทุ่มอ่ะคือเกิดว่าถ้าคุณไม่ทุ่มภายใน5วินาทีเปลี่ยนทุ่มคุณได้หรือว่าตั้งแต่จะป่าประตูของผู้สาประตูอ่ะถ้าสมมติคุณไม่เตะภายใน5วินาทีเนี่ยคุณเสียเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญการเปลี่ยนตัวจะต้องออกภายใน10วินาทีนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกภายใน10วินาทีเนี่ยผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองเนี่ยจะต้องรออยู่ข้างสนามอย่างน้อย1นาทีผมว่ามันก็ทำให้ฟุตบอลโลกคนนี้ถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยมันก็ดูกระชับขึ้นนะมันก็ดูกระชับขึ้นแม้ว่าที่มันทดเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาไปมีไฮเดรชันเบรกซึ่ง ก็ต้องพูดตรงๆธุรกิจนั่นแหละ
0: ล้วน
1: ๆแต่ว่าถ้าเรื่องรายละเอียดเกมผมว่าผมเห็นด้วยนะไอ้กด5วินาทีหรือว่าแม้กระทั่งเปลี่ยนตัว10วินาทีเนี่ยผมว่าเอามาใช้ในไทยลีกเนี่ยเป็นไงพี่หมอในมุมมอง
0: มันดีอยู่แล้วคือชื่อเจตมันเป็นเรื่องไอ้ regulation ไอ้ระเบียบของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างดีเพียงแต่ว่าคนใช้ระเบียบนะครับต้องถามว่าต้องรู้จักยืดหยุ่นได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหยังเปลี่ยนตัวเนี่ยเพราะเจ้าตัวต้องรู้ก่อนนะแล้วไม่ใช่ยังเจ้าตัวไม่รู้ปรากฏว่าพอยกต ัวเลขเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเอาข้างสนามแล้วแต่เจ้าตัวในสนามยังไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ยบางทีเขาบอกว่ามีแท็กติกขนาดนี้เดี๋ยวซ้ำรู้ว่าจะเปลี่ยนเราใช่ไหมตอนนั้นทีมนำอยู่มันเดินไปอีกมุมนึงอ่ะแล้วพอเห็นป้ายอ๋อค่อยเดินอีกมุมนึงมาบางทีมันกินเวลาเป็นนาที
0: อันนี้คือการเรกูเลชันที่มีการเปลี่ยนแปลงนะ
1: ถูกต้อง
0: ก็หวังว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมาใช้ในไทยลีกด้วยเป็นยังไงนะกด5วินาทีเนี่ย
0: ไอ้เรื่องบอลไทยเนี่ยนะมันช่วงปิดออฟซีซั่นเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยส่วนไอ้เรื่องทีมชาติก็อย่างที่พวกเราติดตามวันศุกร์ก็อัปเดตไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ว่าคนไหนทำอะไรตอนนี้ทำอะไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของโปรแกรมการแข่งขัน
1: ก็เดี๋ยวดูไทม์ไลน์เนาะตามที่เราส่วนนักเตะไทยก็พวกที่เล่นญี่ปุ่นก็กลับไปหมดแล้ว
0: กลับไปแล้ว
1: ทั้งเปาธีรพัฒน์ปรือทองดูเหมือนว่าจะมีอิทธิมนทิพเนตรเนี่ยไปด้วยนะอันนี้เป็นเด็ก U19 เนี่ยบินไปพร้อมเปาธีรพัฒน์เลยไปซ้อมกับซัปโปโร
0: 3สัปดาห
1: ์ถูกต้อง
0: อันนี้ได้โควต้าเขาเรียกได้โควต้า3สัปดาห
1: ์ส่วนธีรพัฒน์เนี่ยได้รับการต่อสัญญายืมตัวกับสโมสรไป1ฤดูกาลแล้วก็รวมไปถึงเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาที่ไปสโมสรในเครือของ Red Bull นั่นแหละก็คือกับการย้ายไปสโมสรเอเบร์โอมิยะอาดีจาแม่ผมว่าเอาจริงนะคิดถูกแล้วแหละพี่หมอ
0: ครับ
1: เคยอยู่ยุโรปมาแล้วเนาะ
0: มันพี่เจต
1: อายุเพิ่ง23เอง
0: คือนักบอลไทยที่ไปเล่นลีกต่างประเทศต้องพยายามนี่ผมยกตัวอย่างนะเจตทำไมนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติเกาหลีเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยไปเล่นในลีกยุโรปเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่พูดถึงมาตรฐานทำไมญี่ปุ่นดีกว่าเกาหลีรู้ไห
1: ม
0: ประเด็นเนี่ยถ้าเจตสังเกตนะผมนี่คือความคิดเห็นผมคนเดียวน
1: ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยไปเล่นที่ไหนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีแรงจูงใจที่จะเป็นตัวจริงให้ได
1: ้เป็นตัวหลัก
0: อ่ะเป็นตัวหลักแต่ผู้เล่นของเกาหลีไปเนี่ยเจไปดู
1: ใช่ใช่
0: เป็นตัวหลักไม่กี่คนเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ยมันอันนี้มาตรฐานในการมีประสบการณ์ไปเล่นเนี่ยนี่คือความต่างเวลาไปแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยจะเห็นว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยความเป็นมืออาชีพสูงอันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะแต่ไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดว่าไอ้นี่นะแต่ถ้ามีโอกาสไปเล่นเนี่ยต้องพยายามที่จะเป็นตัวหลักให้ได
1: ้ผมเห็นด้วยพี่หมอเลยถ้าคุณสังเกตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นดีๆเนี่ยอย่างอาเยเซอุเอดะไดเซนไมเอดะของเซลติกคือทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบ A บวกยกตัวอย่างเหมือน E คังอิน
0: อ
1: ่ะ E คังอินเนี่ยเปเชคือ A บวกนะครับแชมป์ยุโรปเพียงแต่ว่า E คังอินไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับถ้าเทียบกับไดเซนไมเอดะคุณเล่นกับเซลติกเล่นทุกสัปดาห์ไดจิคามาดะมิดฟิลด์ของคริสตัลพาเลตนี่ก็ตัวหลักของพาเลตอาโอทานากะมิดฟิลด์ของลีดอ่ะพี่หมอที่มันคือวิธีคิดเนาะอาจจะไม่ต้องเป็นทีมระดับแบบ A บวก B บวกอ่ะ
0: เขาได้เล่นทุก
1: แต่ได้เล่นทุกสัปดาห
0: ์ผ
1: มว่าอันนี้เป็นจุดที่ทำให้ญี่ปุ่นเหนือกว่าเกาหลีได้นะ
0: แล้วเจดดูนะสปิริตเนี่ยนะนี่ดีความคิดผล
1: ครับ
0: เจดเห็นไหมว่าผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยพอไม่สมบูรณ์เนี่ยอย่างผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยไอ้ชื่ออะไรที่
1: วัตเตอร์เอนโดอ
0: ่ะเอนโดถอนตัวเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่บอกเนี่ยเขาติดแน่นอนแต่เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาไปเนี่ยนะแล้วเขาลงเล่นเนี่ยเขาไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเขาถอนตัวเลย
1: สปิริต
0: เนี่ย
1: นี่คือชาติเลย
0: นี่คือวิธีคิดที่ผมมองว่าความเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีอย่างฮองเบียงโมเนี่ยครั้งเนี้ยจริงๆแล้วฮองเบียงโมเคยทำทีมชาติญี่ปุ่นทำทีมชาติเกาหลีมาแล้วแต่เขาจำใจต้องรับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยการเมืองภายในของสมาคมฟุตบอลเกาหลี
1: โอ้โหปาร์คจีซองเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์สับเละเลยบอกว่าคุณไม่เรียนรู้อะไรที่ผ่านมาเลยเหรอเกาหลีใต้ไม่เคยได้ดีกว่านี
0: ้
1: ถ้าไม่นับตอนเป็นเจ้าภาพนะ
0: ถูกต้อง
1: ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์
0: ถูกต้องอันนี้คือข้อเท็จจริงผมชมนะคนเกาหลีเขายอมรับนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเพื่อจะได้นำมาปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคร
1: ับ
0: ไม่พูดแล้วเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวเจ
1: ็ดแม่พูดถึงญี่ปุ่นก็คืนนี้เลยนะรู้เรื่องรู้เรื่อง
0: ช่วงที่3มาคุยกัน
1: เดี๋ยวช่วงที่3มาคุยกันนะครับไปดูข้อความผมพยายามดูว่าเกี่ยวกับบอลไทยเพราะว่าบอลไทยก็ต้องยอมรับนะช่วงนี้มันก็อาจจะโดนฟุตบอลโลกแย่งซีนนะเขาบอกว่า
0: ด้วย
1: เสียใจด้วยครับหมอล่าสุดน้องเอมม่าถอนตัวจากวิมเบิลดัน
0: ผมรู้แล้วผมรู้ล่วงหน้าแล้วคุณไม่ต้องมาบอกให้ผมเขาเรียกว่า ช้ำใจเพิ่ม
1: ไม่แล้วมี priority ที่ 2, 3มั้ยล่ะคือใจคอจะเชียร์อยู่คนเดียวเลยหรือไงเราเทนนิสหญิงมีตั้งหลายคน
0: เนี่ยผมคอนเซนเทรตไปที่บอลโลกผมไม่ได้มองเรื่องเทนนิส
1: มากผมเชียร์เซเรน่าเป็นไรมั้ย44ปีอ่ะผมเชียร์เซเรน่าวิลเลียมอ่ะ
0: โอ้ยคนที่ผมเชียร์คนที่ผมเชียร์สมัยเฮียน้อนอยู่เขาก็ไม่ได้มากลับมาเล่น
1: ครับ
0: คุณทีนักวิลเลียม
1: เออส่วนน้องอาร์มเนี่ยบอกว่าเรื่องบ้านแดงอ๋อยังไม่มาเนี่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้ง
0: เ
1: มื่อสักครู่พี่เจตแจ้งมาแล้วนะครับน้องอาร์มทาง YouTube นะโอ้โหข้อความนี้บางประเทศประชากร77ล้านคนได้แต่ฝันลมๆลางๆว่าจะไปบอลโลกในขณะที่ประชากรมีตัวเลือกแค่ 500,000 กว่าคนกลับได้ไปบอลโลกแถมได้เข้ารอบด้วยเหตุผลหลักๆจะเป็นอะไรได้นอกจากไร้ความสามารถ
0: คือไอ้เรื่องของการบริหารเนี่ยมันส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าถ้าบริบทวิธีคิดของคนในวงการฟุตบอลไทยนะยังจิตใจคับแคบแล้วไม่กล้าที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเราก็คงไม่สามารถไปไกลกว่านี
1: ้
0: ผมพูดชัดเลยนะคือคุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การบริหารเนี่ยคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็ต้องกล้าที่จะทำในเรื่องที่อาจจะไม่ถูกใจนะและแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับมันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
1: อืมอ่ะก็ตามนี้นะครับเอ๊ะมีคนถามเรื่องแอปอะไรมาเยอะมากเลยอ่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องไม่ใช้แอปเดิมนะแอปเดิมคือ Active Radio เนี่ยตอนนี้ดูต้องเป็น Connect นะ
0: M-Cord
1: Connect นะแต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพเรือเตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสพร้อมพยักหน้าตอบรับว่าได้ของดีโดยจะมีการส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้ชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกทางกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเป็นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบ OPSEC หรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินงบประมาณและยุทโธปกรณ์มีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวลพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้จะต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เตรียมการไว้ส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนให้รวมถึงกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนนักวิชาการธรรมศาสตร์วิเคราะห์คนกรุงเทคะแนนให้ชัดชาติส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ไม่ใหญ่โตไม่พิธีการไม่ทำการเมืองท่าแย่

0: รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ผ่านแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้ใจที่กลกทม.มอบให้นายชัชชาติอีกครั้งและถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องระบบอากงแต่ผลเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายชัชชาติชนะการเลือกตั้งคือภาพรวมของการเป็นผู้บริหารที่คนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานายชัชชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบที่คนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้มองหานักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนที่ดูทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงและไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหารกับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเนย์มาร์บริจาคเงินจำนวน 250,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนย์มาร์แนวรุกทีมชาติบราซิลบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาสำหรับเวเนซุเอลาประสบแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งใกล้กรุงการาสกัสซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาในรอบ126ปีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลซึ่งกำลังอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,400,000 บาทโดยเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้ในโครงการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเพื่อจัดหาอาหารน้ำดื่มสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พักพิงชั่วคราวและความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่นๆให้แก่ผู้ประสบภัยแฮนช์ ปอสเตโกกลูมีลุ้นได้เป็นกุนซือทีมชาติสกอตแลนด์คนใหม่แฮนช์ ปอสเตโกกลูติดโผลุ้นนั่งแท่นเฮดโค้ชคนใหม่ของสกอตแลนด์หลังจากที่สตีฟคลาร์กเพิ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากทีมตกรอบแรกในศึกฟุตบอลโลกสำหรับสกอตแลนด์เก็บได้3คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันเวิลด์คัพผลนี้แต่สุดท้ายผลงานดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายและล่าสุดมีการเปิดเผยว่าสกอตแลนด์อาจจะแต่งตั้งแอนช์ ปอสเตโกกลูอดีตผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์สและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
10: 10:08 ครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วันจันทร์ฟุตบอลต่างประเทศครับ
11: ถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้ว คงไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วนะครับแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มอันดับ3ที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าข่าวทั้งหมดเนี่ยนะครับแฟนรายการของสปอร์ตไกด์เนี่ยเสพมาหมดแล้วผมมาพูดนิดนึงเอาว่ามาถึงรอบ32ทีมเอาซุปเปอร์คอมนะครับที่เขาคาดเดานะครับเขาคาดเดาว่าตอนนี้นะครับก่อนเริ่มการแข่งขันรอบ32ทีมเนี่ยเขามองว่าทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดคือฝรั่งเศส
10: ครับ
11: อันดับ2อาร์เจนตินาอันดับ3สเปนอันดับ4อังกฤษนะครับอันดับ5บราซิล
10: อ
11: ันดับ6นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับโปรตุเกสอันดับ7เยอรมนีอันดับ8นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอันดับ16
10: ครับ
11: นี่คือซุปเปอร์คอมคาดเดาไว
10: ้ที่มองเห็นด้วยไหมถ้าดูจากฟอร์มในรอบแรก
11: ก็มันก็สามารถผมว่าใกล้เคียงคืออย่างฝรั่งเศสอาร์เจนตินาเนี่ยก็ต้องอยู่จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็สลับกันได้หรือว่ามันแล้วแต่มุมมอง
10: โอ้แล้วฟอร์มนี่เหมือนกันเลยนะ ชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มทั้งคู
11: ่
10: ก็ไม่แปลกที่เป็นเต็งหนึ่งสองนะ
11: แล้วก็ผมคงไม่ต้องไปพูดถึงผลการแข่งขันนะครับในเขาเรียกว่าในรอบแรกแล้วกันมาถึงวันนี้เลย
10: เอาเมื่อคืนเลยเอาเมื่อคืนก่อน
11: เมื่อคืนก
10: ็
11: คือ7ผมไม่ได้ดูทั้งเกมเลยนะผมมาดูไฮไลท์เพราะฉะนั้นผมก็ไม่กล้าบอกว่าเกมเนี่ยเป็นยังไงแต่ถามว่าไอ้ประตูโทนประตูเดียวที่แคนาดาผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าชัดเจนไม่มีคำครหาแล้วกัน
10: เป็นตัวตัดสินเกมนะผมว่านิดนึงก็ตรงที่ว่าแคนาดาเนี่ยเขาพลาดพี่หมอ
11: ค
10: ือเขาไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มไงทีนี้พอไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยไม่ได้เปรียบเพราะว่าไม่ได้เล่นในแคนาดาเมื่อคืนนี้ต้องมาเล่นที่ลอสแองเจลิสดังนั้นเนี่ยผมว่าตัดความได้เปรียบตรงนี้ทิ้งนะครับมาเจอกับแอฟริกาใต้ซึ่งผมพูดตรงนะผมดูเกมแรกที่เปิดทัวร์นาเมนต์น่ะที่แพ้เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็วันนั้นนี่ไปโดนใบแดง2คนเนี่ยผมคิดในใจไม่น่าได้เข้ารอบเพราะว่ามันแพ้นัดแรกแล้วก็ตัวหลักโดนใบแดง2คนโอ้ปรากฏว่าบาฟาน่าเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อคืนนี้ก็ต้องยอมรับว่าแท็กติกของแอฟริกาใต้อาจจะดูน่าเบื่อแต่เกือบจะพาพวกเขาไปต่อเวลานะแต่ว่าไปได้สเตเฟนเอลสตากิลนะครับนักฟุตบอลที่ออกเสียงย่างจริงเนี่ยยิงประตูชัย90+2คนนี้นี่จริงๆเป็นมิดฟิลด์ปอร์โต้นะครับแต่ว่าลอสแองเจลิสยืมตัวนี่เท่ากับว่าพี่หมอยิงในเมืองที่เล่นเลยนะเพราะว่าไปเล่นกับสโมสรลอสแองเจลิสนะแล้วยิงที่ลอสแองเจลิสเนี่ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะคุ้นเคยประมาณนึงนะก็เท่าว่าส่งแคนาดาเป็นทีมแรกที่เข้ารอบ16ทีม
11: ครับคือมาถึงรอบนี้นะครับเจ็ดพวกระดับเนี่ยC+C+นะครับอย่างแอฟริกาเนี่ยไปไม่รอดนะครับแม้กระทั่งเอาแคนาดาเองเนี่ยเข
10: ้
11: าไปรอบ16เนี่ยผมก็ดูว่าไปไม่รอดนะครับอันนี้พูดแบบไม่เกรงใจนะ
10: ค
11: ือของปลอมเนี่ยผมอย่างมากก็ยื้อได้นานที่สุดแต่สุดท้ายจะมาแบบว่
10: าม
11: ีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในฟุตบอลโลกมันไม่มีหรอกผมบอกให้นะ
10: แคนาดาเนี่ยไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกคือเอาง่ายไม่ว่าใครจะหลุดเข้ามาเนี่ยแคนาดาเป็นรองแน
11: ่เป็นรองเยอะด้วย
10: ครับ
11: นะอ่ะมาคืนนี
10: ้มา
11: โอ้โห
10: โอ
11: ้
10: โห
11: คู่นี้ที่รอคอย
10: แม่มันน่าดูจริงนะบราซิลใช่ไหมเจอกับ ญี่ปุ่นคู่นี้เล่นที่ฮูสตันนะครับก็บราซิลเข้ามาด้วยกันเป็นแชมป์กลุ่ม4ครับผลงานชนะ2เสมอ1ส่วนญี่ปุ่นเป็นรองแชมป์กลุ่ม F แต่ก็ไม่แพ้ใครนะชนะ1เสมอ2
11: คือถ้าดูจากเส้นทางในรอบแรกเนี่ยบราซิลนอกจากเสมอนัดแรกกับโมร็อกโกแล
10: ้
11: วชนะเฮติชนะสกอตแลนด์ 3-0 นะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเสมอเนเธอร์แลนด์นัดแรก 2-2 แล้วก็ชนะตุรกี 4-1 แล้วมาเสมอสวีเดน 1-1 นะ
10: คร
11: ับก็พบกันถามว่าฟอร์มการเล่นบราซิลของคาร์โลอัลเชลตติเนี่ยอาจจะไม่หวือหวานะ
10: ครับ
11: แต่ก็ต้องถือว่าขุนพลของเขาทั้งหมดเนี่ยนะฮะผมว่าเล่นได้ตามสั่งมืออาชีพนะครับตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปเลยเนี่ยเจตไม่ว่าจะเป็นอลิซงเบเกอร์เงี้ยแนวรับอย่างเงี้ยออกมากินยอดกับตันทีมหรือมาเกเยสนะครับแดนกลางเนี่ยผมที่ผมขัดหูขัดตาเนี่ยผมว่าคาเซมิโร่ผมว่าเขาแก่เกินไปแล้วก็มันทำให้เกมช้าคือเกมบราซิลเนี่ยไอ้ความเป็นบราซิลเนี่ยมันเป็นฟุตบอลเล่นเร็วอยู่แล้วแล้วก็เต็มไปด้วยความสามารถเฉพาะตัวแต่บราซิลชุดของคาร์โลอันเชลอตติเนี่ยผมว่ายังไม่ได้โชว์ความเป็นบราซิลมากมายแต่ทีเด็ดเนี่ยผมมองว่าคนที่เป็นคนคุมนะครับหัวใจแดนกลางเนี่ยผมว่าเป็นปาเกต้า
10: อ
11: ันนี้อาจจะเป็นคนคุม3นัดที่ผ่านมานะแล้วก็วันนี้เราอาจจะได้เห็นนะครับทั้งวินิซิยุสจูเนียนะครับมีคุณย่าแล้วอาจจะได้เห็นเนมาร์ข
10: ึ
11: ้นอยู่กับคาร์ลอัลเชลตติ
10: เนมาร์นัดที่แล้วสำรองละ
11: ใช่
10: คือสภาพร่างกายก็แต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานเนาะ
11: ใช่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยคาร์ลอัลเชลตติมีเขาเรียกว่ามีกองหน้ายังมีราฟินญาอีกมีโอ้ผมว่าคือการวางแผนกลยุทธ์ในการเล่นสำคัญ
10: ราฟินญาน่าจะลงไม่ได้พี่หมอวันน
11: ี้
10: น
11: ่
10: าจะมีปัญหาการบาดเจ็บถูกต้องอาจจะเป็นรายยานนะอาจจะเป็นรายยาน
11: ดาวลุ่งนะ
10: ถูกต้อง
11: จากบอลมัดนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครถามผมเนี่ยว่าทีมญี่ปุ่นทีมเนี้ยนะมีผู้เล่น11คนเล่นตายตัวไหมไม่นะ
10: ครับ
11: เป็นการเปลี่ยนตลอดขึ้นอยู่กับแทคติกในการวางแผนการเล่นในแต่ละนัดวันเนี้ยเจตผมมองว่าสูสีสูสีในเรื่องของภาพการเล่นแต่ผมเนี่ยเจตก็รู้ว่าใจผมเอ็นเอียงอยู่แล้วผมชอบบราซิล
10: ใช่ไหม
11: ใช่ผมชอบคาร์โลอันเชลติผมรู้ว่าอันเชลติเนี่ยจะมีวิธีการจะทำยังไงกับวิธีการเล่น 3-4-2-1 ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นในลีกของบราซิลอันนี้ผมไม่เชื่
10: อ
11: แต่ผู้เล่นของบราซิลเนี่ยคือผู้เล่นที่ในลีกของยุโรปเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นคู่นี้ในมุมมองผมนะบราซิลจะเฉือนชนะญี่ปุ่นในเวลา
10: ไม่ต้องต่อ
11: ผมไม่มีกัก
10: แล้วญี่ปุ่นเนี่ยคูโบะเนี่ยอาจจะลงไม่ได้เลยนะ
11: ใช่
10: เพราะว่าไปเจ็บล่าสุดในบอลโลกที่เจอกัน2006รอบแบ่งกลุ่มบราซิลถล่ม 4-1 แต่ว่าอุ่นเครื่องปีที่แล้วญี่ปุ่นชนะ 3-2 แต่พี่หมอมองว่าบราซิลผ่านได้นะ
11: ในมุมมองของผมนะครับในเรื่องของการมองพูดถึงกลยุทธ์ในการเล่นพูดถึงระบบการเล่นผมมองว่าบราซิลจะเฉือนญี่ปุ่น
10: นั่นคือเที่ยงคืน
11: ครับ
10: ตี 3:30 หน่อยไหมอินซีเล็กเยอรมันเจอกับปารากวัย
11: นะครับก็ต้องบอกว่าเยอรมันนะครับถามว่าในนัดแรกเนี่ยโชว์ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพอคู่ต่อสู้เห็นภาพการเล่นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเยอรมันไม่สามารถทำเกมลุกเหมือนกับนัดแรกที่ทำได
10: ้
11: นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นยังไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าก็เริ่มมีความลงตัวนะครับในการเล่นโดยเฉพาะกองหน้าอย่างลูรอยซันเน่มูเซียล่านะครับเวียดแล้วก็โฮฮาวัตผมว่าใช่ไหม
10: คายฮาวัต
11: นะครับส่วนปารักวัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาตัวรอดเข้ารอบมาก็ต้องบอกว่าเหนื่อยอ่ะ
10: มาในฐานะอันดับ3นะ
11: ใช่เหนื่อย
10: คือ4คะแนนแต่ว่าปัญหาปารักวัยพี่หมอดิโอโก้โกเมสตัวจากไบรตันติดโทษแบนแต่ว่าข่าวดีของเขาคือมิเกลอามิรอนที่ไปโดนใบแดงจากการใช้มือป้องปากพูดเหรอพี่หมออาจจะพ้นแบนกลับมานะวันนี้ก็จะเล่นได
11: ้คือถ้าดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ผมมองว่าปารักวัยไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นผมมองว่าเยอรมนีจะชนะในเวลานะครับอย่างน้อย1ประตู
10: เชื่อในมือนาเกลส์มัน
11: ใช่ผมชอบระบบเยอรมันผมชอบระบบ
10: ครับ
11: บราซิลผมชอบคนข้างสนาม
10: แม่ดังนั้นนี่แมตช์ในฝันเยอรมันฝรั่งเศสไม่แน่นะเดี๋ยวดูว่าเยอรมันจะมาตามนัดคืนนี้ก่อนหรือเปล่าส่วน8โมงเช้าครับพี่หมอเมาก็ไปดูเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกผมว่าโอ้โหเป็นคู่ที่แบบ โคตระสูสี
11: คือคาดเดายากนะเอาเป็นว่าคู่นี้นะ
10: โอ้โห
11: เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเสมอญี่ปุ่น 2-2 ชนะสวีเดน 5-1 แล้วก็ชนะตุนิเซีย 3-1 ด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะทุกคนเห็นนะครับเอาว่าในฟุตบอลโลก3นัดแรกเนี่ยต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์โชว์ฟอร์มดีมากนะครับในขณะที่โมร็อกโกเนี่ยผมประทับใจนัดแรกจากนัดเดียวที่เสมอบราซิลนะสองนัดต่อมาเนี่ยผมมองว่าโมร็อกโกเล่นไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าดูจากรายละเอียดความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็การได้อันดับ4ครั้งที่แล้วผู้เล่นส่วนใหญ่ของโมร็อกโกก็ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมเน
10: ี่
11: ยผมก็มองว่าโมร็อกโกถ้ากล้าเล่นเหมือนกับวันเล่นบราซิลนะอย่าเกงศักดิ์ศรีแล้วเปิดเกมบุกเข้าใส่ผมว่าสนุกนะครับแต่ถ้าโมร็อกโกเล่นเหมือน2นัดหลังในรอบแรกเนี่ยผมมองว่าจะเข้าทางเนเธอร์แลนด์ที่จะเปิดเกมบุกเข้าใส่นะครับถึงแม้ว่าเนเธอร์แลนด์ทีมเนี้ยผมว่ากองหน้าจะไม่แบบไม่โป้งตายนะไม่ประเภทแบบว่ามีผู้เล่นแต่ก็ระบบก็ถือว่าใช้ได้ขึ้นอยู่กับโมร็อกโกนะครับกับการวางแผนถ้ากล้าเปิดเกมแรกเลยนะผมว่าโมร็อกโกชนะแต่ถ้าเล่นแบบกล้าๆกลัวๆแล้วก็นั่นผมว่าเนเธอร์แลนด์จะชนะแต่ถ้าถามผมเนี่ยโอกาสเสมอมีสูงแต่ถ้าจะถามว่าเตะจุดท่งจุดโทษแล้วใครจะเป็นผู้ชนะคู่นี้ผมชอบโมร็อกโก
10: พี่หมอมองว่ามีโอกาสยืดเยื้อใช่ไหมเพราะว่าเตะ8โมงเช้าด้วยนะก็เห็นด้วยเพราะว่าผมตามเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนกระทั่งอุ่นเครื่องก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยพี่หมอก็ดูไม่ค่อยลงตัวนะแม้กระทั่งใช่ไหม
11: ใช
10: ่ตรงกลางเนี่ยอาจจะชัดเจนแหละว่าใช้ทิเจนี่ไรเดอร์สกราเฟนแบกเฟนกี้เดยองแต่ว่าข้างบนเนี่ยเหมือนกับคือคาดว่าพรุ่งนี้แบนบล็อบบี้อ่ะพี่หม
11: ออ
10: าจจะได้เล่นเพราะว่าดูมีความเป็นเบอร์9อาจจะมากที่สุดเพราะว่าก่อนนี้เขาใช้ดอนเยลมาเล่นใช่ไหม
11: ใช
10: ่แต่ว่าเขาคาดว่าดอนเยลมาเล่นอาจจะขยับไปด้านข้างแล้วก็ใช้แบนบ็อบบี้แล้วก็มีคักโปนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยผมว่าความโดดเด่นก็คือแม่ฟูลแบ็กเนาะอย่างฮาคิมี่กับมาซาลาวีบราฮิมดีอาสแล้วก็บิรอเอลคานูสตัวข้างบนเนี่ยผมชอบมากเลยอิสมาอิลไซบาลีอ่ะฟอร์มดีมากเลย
11: ไซบาลีดีคานูสก็ไม่เลวอ่ะ
10: เอลคานูสก็ดีสูสีครับเอาเป็นว่าแม่มันออกใครก็ได้สำหรับคู่เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณดูจากเส้นทางนะครับใครผ่านไปได้พี่หมอเจอแคนาดาม
11: ัน
10: มีโอกาสไปไกลนะพูดตรงๆนะผู้ชนะของ2คู่นี้นะ
11: ผมฟันธงสุดท้ายโมร็อกโก
10: พี่หมอว่าโมร็อกโกไม่ว่าจะชนะใน90หรือต่อเวลาหรือจุดโทษมองโมร็อกโกเข้ารอบ
11: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมองผมมีคนถามผมบอกว่าเวลาผมวิจารณ์แล้วเนี่ยเขาบอกผมไม่กล้าผมบอกเลยวันนี้นะถ้าถามผมบราซิลเยอรมันโมร็อกโกชัดเจนนะไม่มีกักเลยนะ
10: ชัดเจน
11: มีคู่สุดท้ายคู่เดียวที่ผมบอกว่าอาจจะต่อเวลา
10: แต่ที่เหลือน่าจะจบได้ใน90นาที
11: ครับ
10: อ่ะก็รอติดตามทางโมโนแม็กซ์นะครับยาวๆ3คู่กับฟุตบอลโลกรอบ32ทีมนะฮะเอ๊นี่เราเหมือนดูถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่มันกี่แมตช์แล้วล่ะพี่หมอเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มมัน72แมตช์เนา
11: ะ
10: แล้วก็รวมแมตช์แคนาดาเมื่อคืนนี
11: ้
10: เป็น73แมตช์ถ้าเป็นบางฟุตบอลโลกนี่จบแล้วนะ
11: ครับนิดนึงเจต
10: เชิญ
11: มีคนถามว่าไอ้ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกจะได้ดูทางฟ
10: ร
11: ีทีวีทางโมโนสปอร์ตช่อง29เนี่ย9คู
10: ่
11: นะจะมีคู่ไหนบ้างนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะก็ต้องบอกว่าแอฟริกาใต้กับแคนาดาจบไปแล้วนะวันที่1กรกฎาคมนะครับตอน
10: 04:00
11: ฝรั่งเศสพบกับสวีเดนวันที่2กรกฎาคมตอน 03:00 เบลเยียมพบเซเนกัลแล้วก็วันที่3ตอน 10:00 นเช้าสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียนะครับวันที่30มิถุนายนคืนนี้เยอรมนีพบกับอะไรเนี่ยเยอรมนี
10: ปารากวัย
11: ปารากวัยดู
10: ครับปารากวัย
11: แล้ววันที่1กรกฎาคมนะครับเม็กซิโกพบเอลโกดอร
10: ์
11: นะครับวันที่3กรกฎาคมโปรตุเกสพบโคเอเชียวันที่4กรกฎาคมออสเตรเลียพบอียิปต
10: ์
11: นะครับแล้ววันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกานาอันนี้คือคู่ที่ได้ชมทางฟรีทีวี
10: ผมว่าเขาก็เกลี่ยเน
11: า
10: ะคุณจะได้เห็นเยอรมันนะครับถูกไหมพี่หมอ
11: ใช่
10: คุณจะได้เห็นเยอรมันจะได้เห็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสในรอบแบ่งกลุ่ม3นัด ไม่มีถ่ายทางโมโนแม็กสปอร์ตเลยนะคือไม่มีถ่ายฟรีดังนั้นคุณจะได้เห็นในรอบน็อกเอาท์ได้คุณได้เห็นเจ้าภาพเม็กซิโกคุณได้เห็นเบลเยียมได้เห็นสหรัฐได้เห็นโปรตุเกสถูกไหมพี่หมอผมว่าโปรตุเกสโครเอเชียก็น่าดูนะ
11: ใช่
10: เนี่ย
11: คือเราต้องเข้าใจทางโมโนเขาด้วย
10: ครับ
11: เขาลงทุนแล้วก็เขาก็ต้องบอกว่าเขาก็อยากได้บางคู่เนี่ยถ้ามันมีการถ่ายทอดสดแล้วบางทีอาจจะไม่เป็นแรงจูงใจให้คนเป็นสมาชิกก็ต้องเข้าใจเขา
10: เนาะก็มองในมุมเข้าใจคนลงทุนนะนะ
11: มุมคนลงทุนเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาด้วย
10: เอาจริงๆว่ามีดูฟรีในรอบอย่างเงี้ย

0: ้อย
1: โอ้ฟุตบอลโลกก็ต้องบอกว่ายังอดหลับขับตานอนต่อไป
0: ครับ
1: นะครับเพราะรอบ32ทีมนี่เตะแบบน็อกเอาท์อ่ะ
0: อืมก็ว่ากันยาวๆนะครับส่วนถ้าเก็บตกอย่างอื่นกันไปข้อความก็ประเด็นในแวดวงฟุตบอลเนี่ยมันมีข่าวของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะเหมือนจะแม่ใกล้บรรลุข้อตกลงกับยานิโอมองเด้นะครับดาวรุ่งของโกดิวัวแล้วนะ
1: ที่เขาเลือกที่จะไป
0: จากไลซิกโอ้ถ้าไปเพชเช่นะพี่หมอ
1: โอ้โหแม่ถามว่าคนทำเขาจะอยู่หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: เพราะว่าเอริเก้เขาออกมาพูด
0: แต่ถ้าตัวขนาดนี้ก็อยู่ถ้ามันดูท้าทายดี
1: ไม่เอริเก้เขาออกมาพูดนะว่าเขาคือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโชว์ให้เห็น
0: สุดๆแล้วแล้วก็ในเมื่อถ้าดิโอมองเด้มาก็มีข่าวว่าบาโกล่าโอ้จริงๆบาโกล่านี่ต้องถือว่าในฟุตบอลโลกคนนี้ใช้ได้นะครับยิงประตูได้แล้วก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลน
1: ะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงนะครับส่วนประเด็นเชลซีกับกนิชชาก้าเนี่ยแม่ซันเดอร์แลนด์บอกคือในมุมเชลซีเนี่ยพี่หมอเขาคงมองว่าอายุอาจจะเยอะแต่บางทีเชลซีต้องการสเปคแบบนี
1: ้
0: เพราะที่เหลือเนี่ยมันนึกออกไหมลัชชาก้าเนี่ยกับสวิตเซอร์แลนด์พี่หมอดูดิยังเล่นดีอยู่เลยอะเออนะครับส่วนประเด็นมาเตอุสเฟร์นันส์ของโปรตุเกสที่เวสต์แฮมตั้งไว้80ล้านเนี่ยแมนยูบอกแพงไปเดี๋ยวรอการต่อรองนะครับน่าจะประมาณนี้นะ
1: ไม่เจ็ดแมนซิตี้การเปลี่ยนเป๊ปคนก็มองดูนะแล้วการซื้อตัวนักเตะ
0: มาเลสกา
1: ไ
0: หม
1: มาเลสกาไอเลียดแอนเดอร์สันเงี้ย
0: แต่ผมว่าก็แอนเดอร์สันนี่ก็116ล้านเลยวัน
1: นี้แต่มันบุคลิกอะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเป๊ปผมว่าเป๊ปไม่เอาเพราะวิธีการเล่นคือเนี่ยมันเห็นเลยว่าพอเป๊ปไม่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะนี่คือการเปลี่ยนแปลง
0: นะเดี๋ยวต้องดูว่ายังไง
1: อีกนิดนึงก็คือฟุตบอลโลกรอบขั้นแรกรอบแรกผ่านไปนะเจสังเกตดูนะเทรนเนี่ยสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองว่าระบบไม่ใช่ประเด็นสำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมี48ที
0: ม
1: ผมมองไปที่กลยุทธ์ strategy
0: ครับ
1: คือการวางกลยุทธ์ในการเล่นเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยแอฟริกาใต้เล่นกับแคนาดาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคือครองบอลมากกว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่ถามว่าโดยรูปเกมโดยอะไรแล้วถ้าใครดูเขาก็บอกว่าแคนาดาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยกลยุทธ์ในการวางแผนการเล่น
0: ที่สำคัญปีนี้การลุ้นดาวซัลโวสนุกมากนะยังไม่ทันไรเลยพี่หมอคิดดูนะ
1: การเพิ่มทีมมันก็ทำให้
0: ไม่แล้วมันกลายเป็นว่ามันมาตามโผล่มาเลยเนาะเมสซี่เอ็มบัปเป้ใช่ไหมฮาลันโอ้โหแฮร์รี่เคนอะไรเงี้ยมันโอ้โหสนุกปีนี้นะครับ
1: แต่เจดก็ต้องดูแลจบรอบแรกเนี่ยนะทีมจากเอเชียเนี่ย
0: เออใช่ๆอันนี้เราลืมวิเคราะห์ไป
1: 9ทีมเหลือ2ทีม
0: เหลือ2ทีม
1: นี่คือได้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนาของทีมจากเอเชียไม่ได้ดีขึ้น
0: อันนี้คือเรารวมออสเตรเลียให้แล้วด้วยนะก่อนหน้านี้มีคนแซวไงอุ้ยอันนี้ต้องรวมนะถ้าไม่รวมนี่เหลือหนึ่งเองนะ
1: เหลือหนึ่งเอง
0: ในขณะที่แอฟริกาพี่หมอโอ้เหลือเชื่อมากนะครับแอฟริกามาฟุตบอลโลก10ทีมเข้ารอบน็อกเอาท์9ทีมหล่นไปทีมเดียวคือตูนิเซียนะดังนั้นเนี่ยไอ้ค่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้ถ้ามีการเพิ่มจำนวนทีมเนี่ยน่าคิดนะ
1: คือเพิ่มให้เอเชียแต่เอเชียทำได้ไม่ดี
0: ใช่อ่ะก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงด้วยนะไปเก็บข้อความช่วงท้ายนะครับ บอกว่าอ่ะมีบอกว่าบ้านแดงยังไม่มาน้องอาร์มเขาแจ้งมาก็แต่ว่าตอนนี้น่าจะมาอย่างพี่ใหญ่ไม่ได้เช็คนะแล้วก็นั่งฟังวิเคราะห์เขาบอกรอบที่แล้วที่บราซิลแพ้กองหลัง4คนคนละชุดเลยแล้วพอนำแล้วประมาทไปถอดสำรองจนโดนตีเสมอแล้วโดนญี่ปุ่นยิงเฉือนพลิกตอนท้ายครับบราซิลเฉือนครับจากเจรังเทพอ๋อหมายถึงตอนอุ่นเครื่องใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ว่าคืนนี้ของจริงนะครับเดี๋ยวรอติดตามบอกว่าพบพี่หมอที่เซ็นเตอร์วันเหรออ๋อนั่งอมยิ้มมีความสุขขอให้ความสุขอยู่คู่กับวงการฟุตบอลไปนานๆเห็นคลิปเด็กต่างประเทศฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานแล้วของไทยยังห่างไกลมากจนถึงของดินแดง
1: คือผมจะเป็นคนชอบดูพวกเนี้ยแล้วก็เรื่องคลิปเนี่ยผมจะส่งให้หลายคนดูว่าเขาฝึกกันอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ที่เราถามว่าประเทศไทยเนี่ยนักบอลเราเนี่ยถ้าไม่ใช่นักบอลที่ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยบอลเราเล่นช้า
0: ใช
1: ่แล้วเราเองเนี่ยเราไม่พยายามต่างประเทศเนี่ยเขาวิธีการฝึกซ้อมเขาเจ็ดเขาให้นักบอลเขาเล่นเร็วมากเล่นเร็วเพื่ออะไรเพื่อพวกคิดช้าทำช้าเนี่ยเขาไม่รับพิจารณาแล้วนะ
0: นะฮะแล้วก็น้องอาร์มบอกว่าอ๋อต้องย้ายมาฟังเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์นะครับถูกต้องนะครับแฟนรายการที่

0: ังอยู่เนี่ยคือแอปเดิม Active Radio มันฟังไม่ได้นะคุณต้องไปโหลดแอปใหม่ชื่อ Mcord Connect ม
1: ัน
0: จะอยู่ในเครือของอสมทนะครับถ
1: ึ
0: งจะฟังได้ตามนี
1: ้
0: ถ้าปีนี้ไม่ได้แชมป์บราซิลกับเล่นสไตล์เดิมจะกลับมายิ่งใหญ่ไหม
2: คือการกล้าเปลี่ยนมาเป็นคาร์โลอันเชลติเนี่ยผมว่าทางสมาคมฟุตบอลบราซิลกล้ามากนะเพราะจริงๆแล้วไม่เคย
0: ผมว่าสไตล์เดิมมันอยู่ที่ว่านักบอลคุณมีสไตล์นั้นหรือเปล่า
2: แต่ชั่วโมงเนี่ยเขากล้าเพราะว่านักฟุตบอลของบราซิลเนี่ยมาเล่นอยู่ในสโมสรในยุโรป
0: ใช่
2: คุ้นชิน
0: ออนเช่ไปก็แน่นอนคุณจะหาบราซิเลียนแท้ๆคนสุดท้ายก็เนมาร์นี่แหละถูกไหมพี่หม
2: อ
0: ถ้าเอาสไตล์ลีลาบอกว่าวันนี้ผมขอยืนฝั่งตรงข้ามไปพี่หมอครับซามูไรเอวีมาแน่นี่นะฮะ
2: มันผิดได้อยู่
0: มันเป็นไปได้หมดฟังอยู่ตลอดนะครับติดตามตลอดค่ะจากคุณเคยลงทุนแฟนนอนนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณชวนันท์ทักทายมาพี่เจตพี่หมอเมาเมื่อไหร่ทีมไทยจะไปบนโลกอุ้ยนะฮะอุ้ยสวัสดีน้องโบ๊ทโยอันด้วยนะฮะนี่มาแซวพี่เจตเลยน้องโบ๊ทนี่คือภาคบอลกับผม
2: ใช่ใช
0: ่ที่โมโนเนี่ยนะอุ้ยคุณฟังด้วยเดี๋ยวคุณบอกพี่เจตห้องเชือดนี่คุณไปเอาข่าวลือมาจากไหนเนี่ยโบ๊ทอุ้ยมันข่าวลือนะ
2: คนใกล้ตัวพูด
0: เออนะฮะบอกว่าบอลสัปดาห์นี้ต้องต่อบอลแน่นอนขาดจินตนาการไม่มีแล้วสับขาหลอกเนี่ยอันนี้ก็ใช
1: ่
0: ความคลาสสิกมันหายไปคือบางคนเขามองอย่างนั้นนะแต่ว่ามันก็เป็นวิวัฒนาการของฟุตบอลนะครับสมัยก่อนเอเชียนเกมไปกันตั้งเยอะได้เหรียญกลับมาอุ้ยพูดถึงเอเชียนเกมมาแล้วก็ผมฟังทุกคืนครับแล้วก็บอกว่าโมโน29ลงฟรีคู่บราซิลญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนแล้วนี่ครับถูกไหมตอนแรกมันเป็นคู่บราซิลญี่ปุ่นแต่ว่าล่าสุดน่าจะเป็นเยอรมันแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ชื่อช่องโมโน29นะครับเขาโมโนแม็กสปอร์ตนะครับเขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาเป็นกีฬาโดยตรงนะเผื่อว่าเดี๋ยวจะเปิดหาไม่เจอนะครับโอ้ทาง YouTube นี่ก็มาเพียบเลยหมอครับโควต้า23ปีเพิ่มขึ้นมันมีผลตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบไหมพี่หมอ
2: ได้
0: เพราะมันเป็น6คนนะแล้วก็สวัสดีครับพี่หมอมาพี่เจตผมเชียร์บราซิลเพราะคนข้างสนามประมาณนี้ก็คิดคล้ายกันมันต้องมีทีเด็ดบ้างแหละอันเช่แต่ก็เอาใจช่วยญี่ปุ่นนะผมเนี่ย2ทีมนี้ใครก็ได้นะครับแล้วก็คุณชาวนันอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่า YouTube น่าจะเพิ่งจะมาไลฟ์เดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อนะครับในที่นายกูรูวันนี้คุณยุทธคุณอู๋มารอแล้วนะครับพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณ
7: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: บอลโลกสตอรี
9: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่
1: ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบิน

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1-2-3-6
1: นายที่นายกูรู
2: ดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
7: สวัสดีครับ17นาฬิกากับ35นาทีนะครับนายที่นายกูรูนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนครับพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่อู๋ครับอุดมศักดิ์สุวัฒน์โทรภาสพงษ์แล้วก็ผมยุทธชัยจิรขวัญชัยครับ
8: ครับสวัสดีคุณยุทธแล้วก็คุณผู้ฟังด้วย
7: ครับผม
8: ครับก็คงกลับมาว่ากันฟุตบอลวันนี้ก็ถือว่าเยอะขึ้นหน่อยนะหลังจากที่เมื่อวานนี่เหงาเลย
7: ครับ
8: เจอคู่หยุดโลกเข้าไปนะครับ
7: จริงๆผมว่าคู่แคนาดากับแอฟริกาใต้เนี่ยใน16คู่ของรอบ32ทีมเนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่แบบว่าความน่าสนใจน้อยที่สุดแล้วนะในมุมของผมนะ
8: แล้วก็ยันจัดดันจัดป่ะจริงๆวันเนี้ยเอาคู่ไหนก็ได้นะมาสักคู่นึงก็ได้เอามาใส่ไว้ได้หนูหัวกายเป็นแบบแข่งอยู่โดดๆอยู่คู่เดียวนะครับ
7: ครับผมนะฮะอ่ะก็เมื่อวานนี้ก็ผลการแข่งขันนี่เป็นแคนาดานะครับที่เอาชนะแอฟริกาใต้ 1-0 เป็นเจ้าภาพจริงแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ได้เตะบ้านตัวเองนะ
8: ครับ
7: ต้องมาเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเตะที่ LA
8: ครับ
7: สาเหตุก็เป็นเพราะว่า
8: ใน
7: กล
8: ุ่
7: มต
8: ั
7: วเองนั้นไม่ได้เป็นที่1
8: ครับ
7: คือถ้าเป็นที่1เนี่ยอย่างน้อยๆก็จะได้เล่นที่บ้านตัวเองอีก2รอบด้วยกัน
8: ครับ
7: นะก็คือได้ที่แวนคูเวอร์ต่
8: อ
7: นะครับก็มันก็เลยด้วยประการชนิดนะครับ
8: แต่ก็เหมือนกับเล่นในบ้านกึ่งๆเนาะขยับลงมานิดเดียวไกลนิดเดียวนะครับ
7: โอเคแหละมันก็แฟนบอลก็เดินทางไม่ยากเท่าไหร่นะครับซึ่งในรอบน็อกเอาท์เนี่ยทั้งเม็กซิโกเองทั้งแคนาดาเองก็ยังได้เป็นเจ้าภาพนะฮะจัดนะครับทั้งรอบ32และ16แต่ว่าตั้งแต่รอบ8ที่สุดท้ายเป็นต้นไปเนี่ยจะเตะที่สหรัฐอเมริกาล้วนๆเลย
8: ครับผม
7: นะ
8: ก็อย่างน้อยไม่มีอิหร่านก็สบายหน่อย
7: โหแต่จริงก็สงสารนะคือดูฟอร์มอิหร่านทั้ง3นัดเนี่ยที่มาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมเสียดายอ่ะไม่น่าตกรอบอ่ะนะฮะ
8: อีกอย่างนึงก็ต้องไปโทษตัวเองด้วยนะ
7: โดยเฉพาะไอ้เกมนัดสุดท้ายเน
8: ี่
7: ยก็น่าจะชนะอียิปต์ด้วยนะ
8: โอ้โหอียิปต์แบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะถอดตัวออกหมดแล้วอ่ะ
7: คือถ้าชนะอียิปต์เนี่ยกลายเป็นจูงมือเข้ารอบด้วยซ้ำอ่ะ
8: ใช่จบไปเลย
7: นะน่าเสียดายน่าเสียดายนะครับก็อย่างว่าก็อันดับ3นี่เตะก่อนในเสียเปรียบโดยเฉพาะเกาหลีใต้นะค้างเติ่งอยู่ตั้งนาน
8: ระบบวิธีแบบนี้ผมก็วันนั้นยังคุยสนอยู่ก็มันดูเหมือนไม่ค่อยแฟร์เลยเนาะมันเหมือนแบบไอทีมที่เล่นไปก่อนแล้วอะไอทีมหลังอะมันสามารถจัดมีวิธีจัดการได้อะนะ
7: เพราะจริงๆเราเห็นหลายคู่นะนะที่ชัดเจนสุดเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นคู่ของไอปารากวัยออสเตรเลียเนี่ยไอคู่ที่ผมว่าชัดเจนสุดแล้ว
8: คู่นี้งามไส้มาก
7: ให้เล่นกันอีก3วันเนี่ยมันก็น่าจะไม่ยิงกัน
8: อ
7: ันนี้งามไส้สุดแล้วถ้าได้ดูมาเนี่ย
8: คู่นั้นน่ะนะมันไม่น่ามีพักเบรกนะถ
7: ้าม
8: ีพักนอนแบบกลางเต็นท์โอ้คู่นั้นนี่โอ้ต้องบอกว่าเป็นนัดที่เปลืองไฟที่สุดละ
7: แต่ในความที่
8: คิดจะทำอะไรกันเลย
7: ทั้งสองทีมเขาก็รู้เงื่อนไขอะนะ
8: ใช่ครับ
7: ใช่ไหมถ้าเสมอแล้วแหม4แต้มนี่ยังไงมันการันตีถ้า3แต้มนี่มันยังต้องลุ้นเยอะพอ4แต้มปุ๊บนี่มันแบบอนาคตสดใสเลยอะ
8: เพราะว่า

0: 3แต้มเกาหลีอิหร่านก็เหมือนจ่อคอหอยอยู่แล้วนะมันรอโดนแซงแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดทั้งคู่นะ
1: นะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้เป็นแคนาดานะครับก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 แต่ว่าเกือบต่อเวลานะครับได้ประตูชัยจากทางสเตฟานยูสตากิโอนะครับเป็นอดีตนักเตะ FC Porto เป็นผู้เล่นที่มีเชื้อสายโปรตุเกสนะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นช่วงนาทีบาปอีกแล้วนะครับ
1: ก็เลยรอดตัวไปไม่ต้องเหนื่อยต่อ
0: ก็ถือว่าดีแล้วขนาดมีสกอร์ 1-0 เนี่ยเมื่อวานก็ต้องบอกว่าโอ้เป็นเกมที่ท้าทายมากนะครับ
1: ก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าแหมทั้ง2ทีมเองเนี่ยตามเส้นทางอย่างแคนาดาเนี่ยเข้า32ทีมมาเข้าน็อกเอาท์มานี่ถือว่าผมว่าเขาเกินเป้าละส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยถ้าดูจากฟอร์มนัดเปิดสนามที่แพ้เม็กซิโกใช่มั้ยแล้ววันนั้นนี่เหลือ9ตัวโดน2ใบแดงซึ่งคนก็ฝันทงว่ายังไงมันน่าจะตกรอบที่ไหนได้ฮะโอ้โหมันดันเล่นดีนะไปเสมอกับเช็กเกียใช่ไหมแล้วก็ไปชนะเกาหลี
0: ครับ
1: แซงเข้ารอบเฉย
0: แต่ด้วยก้อนความที่พอมันเข้ามาแล้วคุณภาพกูนี่นะนักเตะมันยังไม่ถึงจริงเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหถ้ามีต่อเวลาอีกผมเชื่อว่าหลายคนยอม
1: นอนเลยฮะ
0: นอนเพราะเมื่อวานนี้เล่นกันได้น่าง่วงมากเลย
1: โอ้แล้วแคนาดาเนี่ยเข้าไปนี่ไปรอเจอกับเนเธอร์แลนด์หรือว่าโมร็อกโกนะครับซึ่งเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนี่ย
0: ยิ้มเลย
1: ยิ้มเลยบอกเลยว่า
0: ปาก
1: ไม่ว่าใครคืนนี้จะชนะเนี่ยผมว่าน่าจะผ่านแคนาดาได้อะ
0: แต่แคนาดาผมว่าคงพอใจแล้วล่ะนะมาได้ประมาณนี้แล้วได้สู้แล้วก็จะไปเจอเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกเนี่ยมันก็คงยุติประมาณนี้แหละ
1: เพราะว่าแคนาดาเองเนี่ยไอ้เจ้าอังฟองโซเดวิสเองเนี่ยสภาพร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ
0: ์
1: รอบแรก3นัดไม่ได้เล่นเลยเมื่อวานนี้ลงเล่นช่วง15นาทีสุดท้าย
0: มีข่าวว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะได้ลุ้นตัวจริงไปมาไม่ไหวด้วยนะครับ
1: นะครับก็ไปละ1คู่นะฮะวันนี้มีอีก3คู่แล้ววันนี้เป็น3คู่ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับ
0: น่าดูทุกช่วงเวลาเลยนะ
1: เริ่มจากบราซิลเจอญี่ปุ่นอันนี้เตะเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ซึ่งเที่ยงคืนเนี่ยสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยถือว่าเวลาดี
0: โอ้โหดีสุดเลยเวลาดีสุดเลย
1: แล้วก็ตามได้ตีสามครึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะเยอรมนีกับปารากวัยคู่นี้อาจารย์อูรับผิดชอบใช่ไหม
0: ครับ
1: ก
0: ับ
1: คุณเอกนพดลแล้วก็ช่วงเช้ามี8โมงเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
0: ครับ
1: รู้สึกคู่บรรยายนี่เป็นป่าแป๊ะยุทธพงศ์กับพี่สุเทพนะส่วนคู่ที่เคยบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหนี่ก็เพิ่งทราบมานะฮะเป็นนะฮะคุณอาจารย์พงศ์ศรีมา
0: พี่ท็อปของเราเนี่ยแหละ
1: พี่ท็อปลูกศรศิลปะพันธ์
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องชื่นชมเลยฮะคนที่ไปดิวมาก็น่าจะเป็นทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
0: แต่น่าเสียดายการประกบคู่ยังไม่น่าโดนเพราะว่าถ้าเป็นน
1: า
0: หังเนี่ยปั่นโค้ง
1: จ
0: ะคู่กับเบงน
1: ะ
0: จะเป็นปั่นโค้งปอมๆนะตัวจริงกับตัวปลอมคู่กันเนี่ย
1: คือไปดิวมาได้ก็โอเคชื่นชมแต่ว่าขอนิดนึงนะพักๆบ้างก็ได้ไม่ต้องมาทุกวันนะฮะ
0: ตะกี้พี่ยังสดใสอยู่เลย
1: พอดีพี่อูฝากแจ้งมาบอกว่าช่วยกระจายคิวให้คนอื่นบ้างนะฮะโอ้รอบแบ่งกลุ่มมาทุกวันเลยขอโทษนะฮะผ่อนบ้าน7หลังคอนโด8ห้องหรือเปล่าฮะ
0: ทุกวันนี้เป็นศิลานีให้ชิดอยู่เจ็ดเจ็ดฟังเจ็ดครับ
1: ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะส่วนแคนาดากับแอฟริกาใต้ก็ขออนุญาตแค่นี้ก็แล้วกันนะจบๆไป
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่จะถึงนาที90บวก2เนี่ยก
1: ็
0: ต้องบอกว่าทนทรมานมามากแล้ว
1: พูดถึงภาพรวมนะฮะหลังจบการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มไปนิดนึงแล้วกันนะ
0: ครับผม
1: นะฮะก็มาได้รอบ32ทีมน็อกเอาท์คราวนี้มันเปลี่ยนระบบปกติเนี่ยน็อกเอาท์เราจะคือ16ทีม
0: ครับ
1: แต่ด้วยความนี
0: ้
1: คราวน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: เพิ่มทีมเป็น48นะฮะน็อกเอาท์มันก็เลยเริ่มที่32
0: ครับ
1: นะฮะก็ต้องบอกว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยหลายทีมก็ทำผลงานได้ดีนะแต่อีกหลายทีมก็ต้องบอกว่าผลงานยังค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน
0: ใช่ใช่ครับ
1: คือในบรรดาทีมวางในส่วนใหญ่ก็จะเข้าวินเป็นแชมป์กลุ่มกันเกือบทั้งหมดนะทีมวางที่หลุดแชมป์กลุ่มเนี่ยก็น่าจะมีแค่โปรตุเกส
0: ใช่
1: นะฮะทีมเดียวเลย
0: ใช่ไ
1: หมเพราะว่
0: าจริงๆก็มาตามล็อกหมดเลย
1: เพราะจริงแคนาดาเป็นทีมวางแต่ว่าเราอย่าไปนับเลย
0: เ
1: ขาเป็นทีมวางโดยสักเจ้าภาพมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: นอกนั้นทีมวางที่เหลือนะครับเจ้าภาพ3ทีมก็สหรัฐเม็กซิโกแคนาดาปรากฏว่าก็มีแคนาดาหลุดทีมเดียวทีมวางที่เหลือเนี่ยสเปนอาร์เจนตินาฝรั่งเศสอังกฤษบราซิลเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีก็เข้าแชมป์กลุ่มหมดที่ทุลักทุเลเนี่ยอาจจะมีเบลเยียมแต่ชนะเกมเดียวนี่วินเลยแซงหมดเลย
0: ต้องไปลุ้นถึงนัดสุดท้าย

0: ใช่อ่ะนะคร
1: ับ นอกนั้นก็ถือว่ามาตามหน้ามาตามโผทั้งหมด
0: ครับ
1: นะฮะแล้วพอโปรตุเกสนะพอหลุดไปที่2นะฮะมันก็เลยทำให้โปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่าอาจจะโชคร้ายนิดๆ
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องไปอยู่สายบนซึ่งการแบ่งสายเนี่ย
0: สายบนนี่โหดเลย
1: โอ้สายบนนี่มองเผินๆนี่นึกว่าดูฟุตบอลยูโรนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเยอรมนีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสโครเอเชียสเปน
0: สายล่างเป็นโคปา
1: สายล่าง
0: เป็นโคปาแต่มีอังกฤษหลุดไปหน่อย
1: คือสายล่างเต็งๆก็จะมีพวกบราซิล
0: อาร์เจนตินาน
1: ะฮะนี่เป็นทีมเต็งแล้วก็มีอังโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร
0: ์
1: เนี่ยจากลาตินมาเยอะส่วนทีมเต็งอื่นก็มีอังกฤษมีม้ามืดอย่างนอร์เวย
0: ์
1: แล้วก็มีทีมอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแล้วก็จะมีทีมแอฟริกาก็มาเยอะ
0: นะครับใช่แอฟริกาปีนี้นี่เข้าเกือบหมดนะ
1: เพราะจริง
0: ถ้า
1: ตามนี่เนี่ยจริงๆโปรตุเกสมันต้องสลับมาอยู่สายล่าง
0: ใช่
1: โปรตุเกสแต่พอตัวเองเป็นที่2เนี่ยสลับไปอยู่สายบนนี่กลายเป็นหนักเลยลอดโครเอเชียก่อนผ่านได้ปุ๊บมีโอกาสเจอสเปน
0: ครับ
1: อะต่อยผ่านสเปนนี่ก็โอ้โหดูเส้นทางแล้วเหนื่อยเหนื่อย
0: ข้างบนยังมีเยอรมันมีฝรั่งเศสอีกนะ
1: ใช
0: ่
1: ใช่ใช่นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นสายนะครับเดี๋ยวผมลองทวนกันนิดนึงแล้วกันนะสายบนก็เยอรมนีกับปารากวัยฝรั่งเศสกับสวีเดนนะฮะผู้ชนะ2คู่นี้ก็ไปเจอกันรอบ16ที
0: ม
1: แล้วก็มีแคนาดาที่ผ่านแอฟริกาใต้ไปแล้วก็ไปรอเจอเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกโปรตุเกสเจอโครเอเชียถ้าผ่านไปก็ต้องไปเจอกับสเปนหรือออสเตรียขณะที่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนียถ้าผ่านเข้าไปก็เจอเซเนกัลหรือเบลเยีย
0: มโปรตุเกสได้วางแผนไว้ว่าเพื่อจะไปชิงกับอาร์เจน
1: ครับ
0: หนีไปเลยเพื่อจะไปยิงโอ้โหแต่เส้นทางอย่างโหดไปเจอโครเอเชียก็เคี้ยวแล้วอ่ะ
1: แต่ถ้าผ่านสเปนได้นี่คือไม่ต้องกลัวใครนะถ้าผ่านสเปนเนี่ย
0: จบเลย
1: รอบ8ทีมมาเบาเพราะ8ทีมก็มีแค่สหรัฐเบลเยียมเซเนกัลบอสเนียก็ไม่น่าหนักแต่ปัญหาคือมันหนักตั้งแต่โครแอตมันหนักตั้งแต่สเปนตรงนี้แล้วเนี่ย
0: ไอสเปนเนี่ยยังไม่ต้องรู้สึกว่ากันโครเอเชียนี่ก็เหนื่อย
1: แล้วโครเอเชียก็เหนื่อยแล้วนะฮะส่วนสายล่างเนี่ยบราซิลเจอญี่ปุ่นนะฮะคู่นี้หลายคนเสียแต่ว่าก็ตามสายนะเพราะว่าสายของบราซิลกับโมร็อกโกมันต้องไขว้สายมาเจอกับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: แล้วก็มันมาตามล็อกพอดีไง
0: มันหนีก็ไม่ออกนะไม่ว่าจะเจอใครก็พอกันอ่ะ
1: นะซึ่งถ้าคู่นี้ผ่านไปได้เนี่ยก็เจอกับนอร์เวย์หรือไอวอรี่โคสต์นะครับแล้วก็มีเม็กซิโกเจ้าภาพเจอเอกวาดอร์ผ่านไปได้ก็มีสิทธิ์เจออังกฤษนะฮะที่ก็ต้องไปตัดกับเดียคองโก้ก่อน
0: ครับ
1: นะส่วนอาร์เจนตินาในหวานเจี๊ยบเลย
0: สบายเลย
1: เจอกับเคปเวิร์ดแต่ก็ประมาทไม่ได้นะ
0: เพราะว่าเต็งหนึ่งอย่างสเปนเนี่ยตกเต็งหนึ่งก็เพราะเจอเคปเวิร์ดเนี่ยแหละ
1: แล้วอาร์เจนตินาเนี่ยรอบ16ทีมเส้นทางก็สดใสผ่านเคปเวิร์ดไปได้ก็ไปรอเจอออสเตรเลียหรืออียิปต
0: ์ก็โอกาสเจออียิปต์ก็สูงอยู่นะ
1: แล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียนะฮะอีกสายหนึ่งถ้าผ่านไปได้ก็โคลอมเบียหรือกาน่าคืออาร์เจนตินาเนี่ยพอดูสายเนี่ยคนมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ย
0: เบาสุดอะ
1: คุณต้องมีรอบรองชนะเลิศแน่ๆเพราะถ้าผ่านเคปเวิร์ดเจอออสเตรเลียอียิปต์ผ่านมาได้อีกก็มีสิทธิ์เจอพวกสวิสพวกโคลอมเบียกาน่าแอลจีเรียซึ่งก็ไม่หนักเลย
0: ไม่เหนือบ่าฝ่าแรง
1: ไม่เหนือบ่าฝ่าแรงเพราะฉะนั้นอาร์เจนตินาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเต็ง2
0: ครับ
1: ส่วนเต็ง1คือฝรั่งเศสเต็ง3คือสเปนกับอังกฤษ
0: ก็ไปรอลุ้นอย่างอาเจนเนี่ยถ้ารอบรองอ่ะถ้ามันมาตามล็อกจริงเนี่ยมันอาจได้เจอบราซิลแล้วคู่นี้ก็รู้กันอยู่นะเวลามันเจอกันนี่ไม่ยอมกันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: โอ้เราอาจจะได้เห็นบิ๊กแมตช์ได้รอบต่อไปเลยนะ
1: นะฮะส่วนเต็งตอนนี้ก็แจ้งนิดนึงฝรั่งเศสเต็ง1นะครับอาร์เจนตินาเต็ง2สเปนอังกฤษเต็ง3
0: ขยับแล้วนะขยับแล้วนะ
1: สเปนตอนแรกก่อนทัวร์นาเมนต์นี่คือเต็งหนึ่งนะ
0: หล่นมาอยู่2แต่ดูหล่นมาอยู่3รวบ
1: แล้วเล่น3นัดนี่ก็ยังไม่มีเกมไหนที่แบบ
0: ใช
1: ่แต่ว่าก็ยังอันตรายก็ยังน่ากลัว
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังอันตรายยังน่ากลัวนะครับส่วนโปรตุเกสยังเป็นเต็ง5บราซิลเต็ง6เนเธอร์แลนด์เต็ง7เยอรมนีนี่เต็ง8เลยนะ
0: ใช่ปีนี้ไม่ได้ถูกแล้วเป็นนอกสายตา
1: แล้วอัตราต่อรออัตราจ่ายเนี
0: ่
1: ย
0: เยอะมาก
1: 1จ่าย20นะ
0: เยอะมากอ่ะ
1: ขณะที่ฝรั่งเศสเต็ง1เนี่ย1จ่าย3อ่ะโอ้โหมันห่างกันแบบ
0: ห่างคนละโยนเลย
1: ห่างกันแบบโอ้โห
0: ห่างแบบไม่มีสิทธิ์อ่ะ
1: และตามเส้นทางมีโอกาสเจอกันรอบหน้าด้วย
0: ใช่ๆ
1: ถ้าฝรั่งเศสผ่านสวีเดนและเยอรมันผ่านปารากวัยคืนนี
0: ้ถ้าตามล็อกอ่ะเจอกันเลยนะครับ
1: ตามล็อกส่วนพวกม้ามืดนะฮะ สหรัฐอเมริกากับนอร์เวย์นี่1จ่าย33โคลอมเบียก็1จ่าย33เหมือนกัน
0: ใกล้เคียงกัน
1: ส่วนเม็กซิโกโมร็อกโกเบลเยียม1จ่าย50ญี่ปุ่น1จ่าย66
0: ครับ
1: แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์1จ่าย80นอกนั้นก็ไล่เรียงตามระดับส่วนพวกเต็งท้ายๆเต็งบวยก็เนี่ยฮะพวกเคปเบิร์ดอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเต็งบวยไป
0: ครับ
1: นะฮะก็เข้าสู่รอบน็อกเอาท์วันนี้อีก3คู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ครับแต่ที่แรกๆตอนเนี้ยไปยืนรอแล้วแน่ๆคือแคนาดานะครับ
1: ครับ
0: น
1: ะฮะช่วงนี้นะฮะพูดคุยกันก็46พูดคุยกันก็4689899นะครับ 4689899นะครับช่วงแรกของ99กูรูก็ต้องขอบคุณนะครับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์นะครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับขอบคุณด้วยสำหรับบางกอกแอร์เวย์สครับ
0: ครับ
1: ขออนุญาตมาดูข้อความนะฮะ4689899วันนี้ไปเรื่อย
0: ๆสบายๆนะครับ
1: ช่วงหน้าก็ค่อยพรีวิวอะไรกัน3คู่สำหรับเกมในค่ำคืนวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้อาจารย์อูนี่เฝ้าสถานีเลย
0: ครับ
1: อยู่ยันตีสามครึ่งก็ขอให้บอลมันต่อเวลายิงยิงจุดโทษตีสามครึ่ง90นาทีตีห้าครึ่งต่อเวลาจุดโทษ6โมงครึ่งพอดี
0: พี่เกียรติยุทธเลยคนนี้ตอนแรกเราเป็นน้องรักตอนนี้มีเกียรติขึ้นมากเอาแค่ต่อเวลาก็แย่
1: แล้วแต่ผมเชื่อคู่อาจารย์ไม่มีต่อหรอกแต่ไอ้สองคู่ที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะคู่เช้าป่าแป้เนี่ยผมว่าโอ้โหผมว่ายาวอ่ะไอ้คู่8โมงเนี่ยฮอลแลนด์กับโมร็อกโกอ่ะ
0: มีโอกาสจุดโทษสูงมากนะ
1: ผมว่ามันโอ้โหผมว่าไอ้คู่เนี้ยโอกาสต่อเวลาจุดโทษสูงมากอ่ะคู่ฮอลแลนด์กับโมร็อกโกอ่ะ
0: พอลงโมร็อกโกเราก็เห็นอยู่แล้วเป็นพวกสายเหนียวจริงนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับ
1: ครับผม
0: นะแต่ป๋าก็ชอบ
1: โอ้ป๋าสบาย
0: ป๋าสบายป๋าสบาย
1: ป๋าบอกพลิ้วนะป๋าบอกว่าอยากให้มีบอลโลกนะ10เดือนเลยสบายตอนนี้พาไปพามาติดใจแล้วป๋าบอก
0: เนี่ยตอนเนี้ยป๋านะนับเวลารอให้ไอ้อเมริกาเป็นเจ้าภาพอีกรอบนึง
1: รอ
0: ที่มันจะบอกมันจะเพิ่มทีมจะเพิ่มทีมเป็น64อ่ะ
1: นะเห็นว่าจะคือคราวหน้าเป็น3ประเทศใช่ไห
0: ม
1: คราวหน้าที่อะไรนะสเปนโมร็อกโกแล้วก็มีอาร์เจนตินาครบ100ปีอะไรเนี่ยอุรุกวัยด้วย
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปซาอุใช่ไหม
0: ประมาณนี
1: ้น่าจะกลับมาอีกทีประมาณ12ปีข้างหน้า
0: ครับเขาบอกว่าจะเพิ่มเป็น64
1: ครับผม
0: ป๋ายิ้มเลยยิ้มเลยป๋าก็เบ่งสบายเลย
1: โอ้
0: แบ่งแม่เบ่งรอบแรกมี50นัดนะมึง
1: ผมว่าเบ่งเนี่ยเดี๋ยวจบบอลโลกก็น่าจะเข้า ICU แหละดูทรงละ
0: ครับผม
1: ที่ ICU ไม่ได้ทำงานหนักนะโดนไอชิดโดนอาจารย์อูนี่แหละเล็งอยู
0: ่นัดไอชิดอยู่ไอชิดอยู่ไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวพี่วางตรงนี้ด้วยเดินมาหน้าพระพรหมด้วยชิดเชนเกียร์เลยชนไปทีแล้วถอยมาทับอีกรอบ
1: ได้ข่าวไอชิดไปเรียกสีเก่ากับเราหมดเลยนะเห็นว่าจะไปเรียกผู้การไปเรียกอาจารย์เพชรมาด้วย
0: ก็รอกับพอชิดตุ้มปุ๊บใช่ไหมทับตามเลยให้ผู้การลากแล้วพี่เพชรไปจัดการ
1: จริงจริงไอชิดจะเรียกสอจอมาแล้วแต่พอดีช่วงนี้สอจอไม่ตอบไลน
0: ์ไม่โดนบล็อกอยู่ชิดทักแล้วสอจอบล็อกอยู่แล้วตอนนี้ได้คุยยุทธยัง
1: ล่าสุดผมไปเม้นใน Facebook เขาพอจะตอบผมบ้างแล้วเขาพอจะตอบผมเพราะผมไม่เม้นอวยเขา
0: เจ้าของแสดงว่าพี่ต้องเปลี่ยนเป็นมวย
1: ต้องไปอวยเขาหน่อย
0: น่าพี่ไปแซวเนี่ยเรียบร้อย
1: ล่าสุดเมื่อคืนเอาภาพแคนาดานะ
0: ครับยังคิดฟังอยู่
1: เสียดายไม่ตอบเวลาไม่โดนจุดโทษ
0: ถ้าเมื่อคืนไม่ได้สอจอผมหลับไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: เกมเมื่อคืนถือว่าใช้ได้เลยอ่ะ
1: สุดยอดพูดดีมากเลย
0: เพราะเกมมันไม่สนุกจริง
1: นี่สอจอฟังอยู่นี่ปลดบล็อกไลน์เลยนะ
0: แต่ว่าน้ำเสียงอ่ะหลายคนทักว่าผมอ่ะคล้ายๆสอจ
1: อ
0: แล้วเสียงก๊อตกับโซนอ่ะมันต่างกันแล้วฟังแล้วมันไม่เนียน
1: แต่เมื่อวานผมฟังปากสองฟังก๊อตเนี่ยดูแบบ
0: ยังไม่ได้
1: คือฟังแล้วดูรู้ฟิลเลยว่ามีปัญหาซึมเศร้าอ่ะ
0: หูยุทธก็ชมหูเมสซี่หูจ่ายสวยเหลือเกินไอเราก็อยากเก็บมาเล่นแต่ว่าน้ำเสียงไม่ค่อยเข้ากันเพราะว่าอย่างก๊อตอะเสียงเขาจะคล้าย ไอ้เก่งมนชัย
1: อ๋อ
0: หน้าไปคู่กันก็สจนะเดี๋ยวพี่มีคู่สจพี่กล่าวสจอย่างเดียวสบาย

0: ไปเว้ยแล้วไปนั่งเนี่ย
1: ฮะ
0: เราก็ไม่ต้องพากันอ่ะเอาข้าวเครื่องไปนั่งกินกันเขาจอพาคนเดียวเราลงชีวิตอย่างเดียวเพราะว่าก๊อตก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไ
1: หร่ข้อความด้านนี้บอกพี่เสกคือไอดอลผมเลยครับผมเล่นตามแกทุกอย่างยกเว้นกีตาร์ครับจากคุณสมทวยนะฮะล่าสุดเพิ่งเปิดคอนเสิร์ตนะแกออกจากเรือนจำ24เปิดคอนเสิร์ต26นะฮะ
0: แกออกมาแล้วใช่ไหม
1: ออกมาแล้ว
0: ออกมาแล้วใช่ไหมฮะ
1: แต่ล่าสุดแกบอกว่าใจนึงก็อยากจะกลับไปอยู่ต่อนะฮะโอ้เพราะว่าแกออกมาในคอนเสิร์ตในคุณการเมียแกนี่จัดแบบโหงานบานเลยแต่ก็มีความสุขพูดจาแบบนั้นแหละก็มีความสุขเห็นว่าออกทั้งงานการกุศลแล้วแกบอกนะว่าหลังจากนี้นี่จะมีการกุศลเยอะด้วยนะ
0: ก็ดีก็ดีผมว่าไปทางนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าพิเศษยังมาทางฝั่งโซเชียลเนี่ยมันจะไปดึงคนอื่นไม่ได้ด
1: ูแต่โซเชียลบ่อยล่าสุดแกออกมานี่แกไลฟ์สดเกือบทุกวันเลย
0: ไม่แกไลฟ์ทีเกือบ3วัน
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วใช่
1: ไหมแกบอกอันนั้นเป็นตำนานแกบอกว่าแล้วแกพูดแล้วไอ้เรื่องอะไรที่ไม่ดียาเยอะนี่แกไม่ยุ่งแล้ว
0: ครับ
1: แกบอกว่าแกไม่อะไรแล้วแกไม่ส่งไม่ซื้อละแกขออย่างเดียว
0: ไม่ใช่แกบอกไม่ซื้อหรอก
1: ไม่มี
0: ของเก่ายังเก็บไว้อยู่เยอะเอาให้หมดก่อน
1: นี่ก็มีโอกาสก็จะรอไปดูกันเหมือนกันนะ แต่ผมอาจจะต้องรอแกมาแบบอารมณ์แบบลงเบียร
0: ์
1: ต้องรอแกมาแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไป
0: มันจะได้เข้าบรรยากาศเพราะสตาร์ยุชชอบแบบนี้อยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋คู่บราซิลญี่ปุ่นคืนนี้ผอเบ่งแกตบไหล่หน้าห่างหรือว่าแฮฟครับนะฮะก็ต้องมีแหละระดับหน้าห่างมานะ
0: จะหน้าห่างอาจจะดุ๊กนะถ้ายอดเงินเข้าเฮ้ยกูมีโดนอมป่ะวะอันนี้เงินยอดเงินจริงนะนะหังนะ
1: ครับผมรู้สึกได้ชั่วโมงละ150ได้แจ้งนะหังได้ยังฮะ
0: แต่มีพี่ท็อปอยู
1: ่ไม่เดี๋ยวนะหังแกนึกว่าแบบว่าเหมือนภาคบอลทูวิชั่นไม่ใช่นะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวจะมีปัญหานะฟ้องร้องกันนะหังก็ถึงเอาเว้ยแฮปแฮปโอเคยอดเงินแต่ว่ามีพี่ท็อปอยู่พี่ท็อปเป็นคนบอกเพราะพี่ท็อปก็เคยจัด99เขาอยู่นะ
1: สวัสดีครับพี่ยุทธ49พี่เฟรนช์73
0: ครับผม
1: นะหางมาแบบนี้เจ๋งกระเด็นไม่ต้องมาผ้าแล้วครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับเยอะเหมือนเดิมนี่วันนี้ยังแปลกใจนะ3คู่ไม่มีเจ๋งนี่วันนี้งงมากเลย
0: ไม่เขาพักก่อน
1: อ๋อพักก่อนเหรอ
0: เดี๋ยวก็มาไม่เพราะว่าล่าสุดที่เห็นเจอพอดีเมื่อวานเนี่ยเข้ากับจันเอกแล้วก็ผมก็นึกว่าเอ้ยทักเลยนะเจ๋งแต่งตัวไอ้ฟุตบอลโลกเหร
1: อ
0: คาตาอะไรดำมาบอกว่าโอ้ข้างล่างนี่ดำปีเลย
1: นะฮะเปิดฟังตอนไหนก็เจอพี่เฟลงท่าทางจะร้อนไหมครับ
0: ขึ้นกว่าจะได้มาสักที
1: ช่วยเช็คให้หน่อยนะครับคืนนี้ญี่ปุ่นจะมีรายชื่อของซูบาสะลงเตะกับบราซิลไหมครับผมจะอยู่ตามเชียร์จากคุณชัยชนกโกะนะฮะ
0: ครับผม
1: ไม่มีนะไม่มีซูบาสะนะฮะ
0: มีแต่มิซากินะฮะ
1: มีแต่มิซูบิชิฮอนด้ายามาฮ่าคาวาซากินะวันนี
0: ้ครับผม
1: เป็นกองหลัง4คนแบ็คโฟ
0: ซูซูกิอะซูซูกิอยู่ข้างหลัง
1: และส่วนสุนัขตัวป้าเป็นไดฮัสึ
0: ครับโอ้โหโอ้ดูช้าไปหน่อยอันนี้ไม่ค่อยเข้าพวกยุทธ
1: ไดฮัสึนี่มันส่งรถกระป๋อรถสำล้อเลย
0: ใช่
1: นะ
0: ฮะขวัญใจชาวตลาดเลยเมื่อก่อนนะ
1: ครับผมพี่ยุทธพี่อู๋เคยไปแจมห้องเชือดพี่เจดไหมเห็นบอกอาวุธครบมือพร้อมเลยยังไม่มีโอกาสไป
0: ยังโอ้ยผมกับยุทธนี่ต้องบอกไอ้นี่พวกโลคอร์สใช่ไหมเราก็ได้แต่ตามทั่วๆไปไอ้นั่นเขาหูระดับเขาหูอันนั้นหูเฉพาะไอคอนโดเขาตั้งกี่ล้านแล้วอะใช่ไหมแพงแล้วตรงนั้นเนี่ยราคาตั้งเท่าไหร
1: ่
0: อะ
1: ใช่นะก็ตรงอัมสเตอร์ดัมเก่าแล้วฮะไอสี่แยกกันตรงนั้นแหละนะฮะโกของวิลล่าน่าจะเสร็จยูเวนตุสหรือเปล่าครับเห็นว่าเจรจากันอยู่
0: ใช่ใช่เอมี่มาร์ติเนสเห็นว่าจะย้ายอยู่นะครับ
1: แล้วก็เอซิเมลามีเงินเยอะแล้วครับถึงซื้อนักเตะได้หลายตัวนะฮะโอ้ว่าล่าสุดเห็นไปเซ็งเล็งพวกนักเตะ
0: เกิดซาโลลามอสก็ล่าสุดไปนะลามอสนะ
1: ก็เพราะว่าลูเบนอโมริมาคุมนะครับ
0: ครับ
1: ทีมชาติไหนเกมรับรั่วโดนเจาะง่ายตอบทีมชาติเป็นรูเขาไปแต่เปรูนะฮะ
0: เป็นรูไม่ได้มานะ
1: แล้วก็ถามทำไมไม่มาบอลโลกก็มันตกรอบคัดเลือกนะง่ายนิดเดียวนะฮะ
0: ครับผม
1: คนไทยน่าจะเชียร์ญี่ปุ่นเยอะเพราะผูกพันตั้งแต่เด็กๆสมัยซีดีมีเป็นลังๆนะฮะชอบดูการ์ตูนแหละน่าจะดูพวกซูบาสะโคนัน
0: ซีดีไม่น่ามี
1: เซรามูนอะไรประมาณเนี้ย
0: ผมว่าซีดีน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อส่วนใหญ่เนี่ยมันมีให้ดูทางเน็ตอยู่แล้วถ้าซีดีน่าจะเป็นชาติอื่น
1: พอโซงแกกะแอคโชว์พาวหรือเปล่าครับไปดีลระดับมาหน้าหังมาได
0: ้
1: ก็ต้องเร่งทำผลงานนะ
0: ครับ
1: ต้องเร่งทำผลงาน
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะฮะอาจารย์อู๋แซวทุกคนไม่เคยแซวคุณยุทธเพราะเป็นน้องรักหรือว่าจัดคู่กันครับนะฮะ
0: ตอนแรกก็น้องรักไอ้ตอนที่ต่อเวลาเกลียดยุทธตอนนี้
1: เดี๋ยวพักสักครู่นึงฮะตอนนี้18 นาฬิกาเคารพธงชาตินะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของนายที่นายกูรูช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
0: ครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
7: เวลา18 นาฬิกา

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
7: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดตรูเอกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรายการกีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: 18นาฬิกากับ4นาทีนะครับช่วงที่2ของ99 Guru นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมยุทธแล้วก็พี่อู๋ครับ
6: ครับผม
5: ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์นะครับกรอบอร่อยสรุปไว้ด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณแล้วก็ขอบคุณดูโฮมครับแจกหนักจัดใหญ่กับมาสำหรับโล่นะครับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
6: ครับ
5: นะฮะอ่ะขออนุญาตลุยข้อความต่อแล้วกันนะครับทั้ง SMS แล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยกันละกัน
6: วันนี้ก็ได้คุยกันเยอะหน่อยเน
5: า
6: ะ
5: แล้วก็เดี๋ยวเบรกสุดท้ายนี่จะจับแบบเน้นๆเต็มๆเลยสำหรับ3คู
6: ่
5: ฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้นะครับ
6: ครับ
5: พอเห็นข้อความส่งมาก็มีคำตรงคำถามอะไรหลายๆอย่างนะก็คงจะเนี่ยใส่ตรงนี้ไปทีเดียวเลยละกันนะฮะท่านนี่บอกโกเกาหลีไม่น่าพลาดนะครับก็น่าจะหมายถึงเกมนัด2เจอกับเม็กซิโกนะพูดถึงเกาหลีก็มีถามอีกท่านหนึ่งวิเคราะห์เกาหลีหน่อยครับเพราะอะไร
6: เกาหลีผมว่าส่วนหนึ่งก็ตัวอายุเยอะด้วยเน
5: า
6: ะ
5: แต่จริงผมว่าเรื่องแท็กติกเนี่ยอย่างตอนนี้ทางด้านฮองเมียงโบหรือว่าตอนนี้เขาเรียกเป็นฮองมยองโบนะ
6: ฮองมยองโบนะครับ
5: ผมว่าก็มีส่วนผิดพลาดเยอะมีส่วนผิดพลาดเยอะโดยเฉพาะนัดสุดท้ายเนี่ยที่เล่นแบบเหมือนไปเน้นผลเสมอมากเกินไป
6: แล้วผมว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวด้วยนะอยู่ดีก็ดรอปไอซอนฮึงมินไออีจาฟองอะไรพวกเนี้ยนะไปเปลี่ยนตัวแล้วเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยฮองยองโบเนี่ยไอรอบก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เคยโดนมาแล้วรอบหนึ่งนะ
5: แล้วก็ตกรอบแล้วบอลโลกเหมือนกัน
6: มีระบบลูกรักอะไรอย่างเงี้ยแกชอบพาลูกรักของแกมา
5: ครั้งแรก
6: ชื่อเสียงแกไม่ดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วกลับมารอบเนี้ยแฟนบอลของเกาหลีก็ไม่ได้ว่าจะชอบเขาอยู่แล้วด้วยนะ
5: น่าเสียดายนะเพราะฟอร์มนัดแรกเนี่ยคนชื่นชมเยอะมาก
6: ใช่นัด
5: เกมพลิกกลับมาชนะเช็กเกียแต่ว่านัด2เนี่ยทำไม่ได้จริงนัด2วันนั้นนี่ถ้าลองได้สัก1แต้มเนี่ยผมว่าก็สบายๆแล้วอ่ะดันไปพลาด
6: ทำไม่ได้ไปแจกเขาอีกนะไอ้ลูกที่ไปแจกให้เม็กซิโก
5: ส่วนนัด3นี่ต้องยอมรับว่าห่วยมาก
6: เออนัด3
5: แย่จริงเจอแอฟริกาใต้นี่บุกยับเลยอ
6: ่
5: ะ
6: ไม่มีทรงเลยอ่ะนัด3นี่ต้องยอมรับครับ
5: ซึ่งเล่นแบบนี้เนี่ยก็สมควรตกรอบแล้วฮะสมควรตกรอบจริงๆแล้วปัญหาตอนนี้เนี่ยโอ้โหได้ข่าวตอนแรกเนี่ยสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เตรียมจะจัดต้อนรับที่สนามบินล่าสุดก็ยกเลิกงานแถมไม่แจ้งด้วยว่ากลับไฟท์ไหน
6: ครับ
5: กลัวแฟนบอลไปต้อนรับเยอะเพราะว่าขนาดคราวที่แล้วเนี่ย4ปีก่อน
6: อ่
5: ะยังโดนปาไข่เนี่ย
6: ก็นี่เขาบอกว่าทั้งหมอนทั้งไข่ราคาขึ้นเลยที่เกาหลีรอเลย
5: นะครับก็เชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะโซฮงมินอาจจะขออยู่อเมริกาต่อเพราะแกค้าแค่ที่เมเจอร์ลีกอยู่แล้ว
6: ไม่กลับดีกว่าช่วงนี
5: ้ส่วนพวกตัวยุโรปก็อาจจะแวะไปอยู่ยุโรปก่อน
6: ไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อน
5: ต้องพักก่อน
6: ไปเที่ยวรอเข้าแคมป
5: ์เพราะว่าถ้าไปลงไฟแล้วโอ้เจอแฟนบอลที่ผมว่าคือดูกระแสแล้ว
6: แย่จัดเลยกระแสไม่ดีมากๆนะครับ
5: แล้วไปดูสถิติเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหถ้าไม่นับไอ้ปีเป็นเจ้าภาพปี2002เนี่ยเข้ารอบ16ทีมแค่ครั้ง2ครั้งเองอ่ะ
6: ใช่ๆ
5: คือแบบโอ้โหแล้วส่วนใหญ่ก็มาตกรอบแรกอ่ะ
6: มันโคเรียเจแปนไงมันกินในฐานะเจ้าภาพอ่ะ
5: แล้วพอเรามองตัวผู้เล่นชุดนี้เนี่ยโอ้โหมัน 70-80% น่ะมันเล่นในลีกต่างแดนน่ะ
6: ครับ
5: เล่นในยุโรปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหความคาดหวังมันสูงมาก
6: คืออย่างน้อยอ่ะจะคงก็คงไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นชงไปอะไรแต่ว่า
5: แล้ว
6: รอบแรกมันน่าผ่านได้ไง
5: แล้วสายคุณนี่คือแบบ
6: แข็งด้วยเ
5: ม็กซิโกเช็กกี้แอฟริกาใต้อ่ะ
6: สู้ได้หมดเลยนะ
5: โอ้นะฮะนี่แหละก็คือใจนึงก็เอาตรงๆก็เห็นใจอ่ะแต่ว่าอีกใจนึงก็สมควร
6: อ
5: ่ะแต่แน่นอนแหละเราวิพากษ์วิจารณ์ได
6: ้
5: แต่ถ้าถึงขนาดไปทำลงทำร้ายไปขู่ไปอะไรเงี้ย
6: อันนี้มันเกินเลยอันนี้ก็ไม่ควร
5: คือมันก็ต้องมีเส้น
6: มันต้องมีลิมิตหน่อย
5: มันต้องมีลิมิต
6: ใช่ครับคือวิพากษ์วิจารณ์กันได้ว่ามันอะไรจะถึงขั้นไปโดนด่าอะไรก็ไม่ไหวนะเพราะว่าอย่างบ้านเราก็เคยโดนมาแล้วทั้งเต็มเท่า
5: ใช่ใช่ใช
6: ่โดนด่าพ่อล่อแม่อย่างเงี้ยมันก็เกินไป
5: ครับผมก็ต้องพยายามยกระดับตัวเองนะฮะเพราะตอนนี้คัดเลือกยังไงก็ได้ไปรอบสุดท้ายแต่โจทย์ของคุณคือคุณจะทำยังไงก็ได้ให้รอบสุดท้ายเนี่ยผลงานคุณดีและเข้ารอบลึกๆได
6: ้
5: ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอตอนที่คุณเข้ารอบรองอันดับ4ปี2002เนี่ย
6: ครับ
5: มันก็จะเป็นตราบาปคนก็บอกก็นี่ไงก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปโน่นไปนี่เขาไปโกงอะไรไม่งั้นก็ใช่ไหมล่ะ
6: หลายคนเขาก็เหมือนไอ้เล่นเรื่องไอ้กฎแห่งกรรมนะ
5: เพราะจริงๆอ่ะถ้าหลังจากนั้นอ่ะคุณเข้ารอบ8ทีมเข้า16ทีมผลงานดีอ่ะคนก็โอเคเข้าใจได้แต่กลายว่า
6: หลังจากนั้นก็ไม่ได้เรื่อง
5: พอพ้นปีนั้นไปคุณก็เนี่ยคุณก็ห่วยเหมือนเดิมอ่ะ
6: แล้วนี่แย่ลงกว่าเดิมอีกใช่
5: ใช่นะครับบอกว่าถ้ามอเตอร์ไซค์อาจารย์อู่มีไฟกระพริบเตือนยังขับไหวไหมครับถ้าไหวแปลว่าอู่พริบไหว
6: ไม่เป็นไรตอนนี้ว่าจะสกิดไอ้วาวแล้วไอ้วาวช่วงนี้เรียกพี่บ้างก็ได้เห็นเป็นไลฟ์บ่อยอยู
5: ่ครับอู๋ไปบ่นเบ่งไม่ให้ภาคเยอรมันเห็นไห
6: ม
5: ระดับคุณมันต้องภาครอบลึกๆแมตช์สำคัญอาจารย์อู๋บอกขอรอบแบ่งกลุ่มนี้เยอะกว่านี้ดีกว่
6: าอย่างน้อยเนี่ยไปภาครอบแรกยังได้3นัดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผ่านไปนัดนึงเนี่ยเจอฝรั่งเศสคงจบแล้ว
5: ครับผมเชียร์ญี่ปุ่นอยู่ครับเพราะผมติดหนังญี่ปุ่นนะฮะก็น่าจะติดการ์ตูนนะ
6: ครับผมชอบขบวนการเฮนไตอ่ะ
5: ครับบอลโลกรอบนี้หายไปเลยนะยุทธช่วยมาจัดคู่อาจารย์อู๋บ่อยๆหน่อยเปิดมาทีไรเจอแต่เจ๋งทรงศักดิ์ลุงแทบจะซึมเศร้าละจากลุงป้อมเองนะฮะ
6: ช่วงโปรช่วงนี้ช่วงโปรอยู่
5: คือไอ้เรื่องผมมาจัดบ่อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำใจส่วนเรื่องเจ๋งมาทีไรเจอเจ๋งเนี่ยอันนี้ลุงก็ต้องทำใจนะฮะเพราะตอนนี้เขายึดคลื่นไปเรียบร้อยแล้ว
6: ใช่เพราะว่าตอนนี้ผมเอกยึดก็ทำใจเดี๋ยวนี้ต้องปรึกษาปัญหาชีวิตกันแล้ว
5: ผมทีมบ้านพี่อู๋ดีอาคองโก้เนี่ยเวลาลงสนามเขาพกข้อหลามไปด้วยทำไมครับงงฮะ
6: อันนี้ก็ไม่น่าแปลกหรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าโดนระบุว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
5: ครับ
6: ดีอาคองโกผมก็เป็นลูกครึ่ง
5: ครับพูดถึงดีอาคองโกสมัยก่อนตอนมาเล่นบอลโลกครั้งแรกช่วงน่าจะช่วงประมาณยุคปี70มั้งตอนนั้นเป็นซาอีนะแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อไปได้เป็นดีอาคองโก
6: ใช่ครับ
5: แล้วจริงๆเนี่ยมันมีประเทศคองโกด้วยเหมือนกันนะ
6: ใช่ใช่
5: มันคนละประเทศกันนะ
6: อันนี้มันเลยต้องมีดีอาคองโกมาเพิ่มนะครับ
5: ก็ตัวดังสุดก็พวกโยฮันบิซ่านะ
6: ล่าสุดก็ยิงประตูพรีเมียร์เยอะนะ
5: ตัวดีหลายคนนะ
6: ไอ้เจ้าตัวเซ
5: เ
6: ป้มาซื้อปู
5: มา
6: ซื้อ
5: ปูตรงน
6: ี้
5: นะครับสวัสดีครับพี่ยุทธอาจารย์อู๋เมื่อวานไปเลือกตั้งมาเข้าคูหาการโครงการ 3x100 วันนี้จะไปขึ้นเงินโต๊ะไม่อยู่แล้วทำยังไงดีครับพี่เมื่อวานเขากางแค่2ใบนะฮะเลือกผู้ว่ากับเลือกสกนะอันวันนี้3
6: อ่ะอันนี้ไปเอามาจากไหนฮะอ๋ออันนี้แสดงว่าเป็นโมฆะบอกว่าผิดกฎ
5: ครับผมพูดถึงเลือกตั้งผู้ว่าก็เมื่อวานตามค่านะฮะอาจารย์ชัดชาติก็ป้องกันแชมป์ได้แล้วก็เป็นผู้ว่าต่ออีก4ปีคะแนนเสียงนี่โอ้โหได้เกือบ 70% ประมาณ 68%
6: แต่คนก็ไปใช้สิทธิ์น้อยเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนัก
5: เขาบอกคนใช้สิทธิ์ไม่ถึง 50% ประมาณ40ปลายๆแต่คะแนนของอาจารย์ชัดชาตินี่มากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วนี่ 1.38 มั้ง 1.380,000 ประมาณนี้รอบนี้ประมาณ
6: 1.5 นะ
5: ประมาณ 1.44
6: ครับ
5: เพิ่มขึ้นมานะฮะส่วนอันดับ2ก็คุณมาริกานะฮะอันดับ3นี่คุณชัยวัฒน์นะครับจากพรรคประชาชน
6: ครับ
5: แล้วอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าคะแนนอันดับ1ของอาจารย์ชัดชาติก
6: ็ริ้วเลย
5: โอ้โหทิ้งห่างมาไม่เห็นฝุ่นเลย
6: ไม่ตัดไอ้ตัวแรกออกหลักล้านหรอกอ่ะไอ้ตัวหลัก 400,000 ยังแซงทุกคนเลย
5: จริงๆเมื่อวานนี้ก็มีเลือกตั้งเมืองพัทยาเหมือนกันนะครับ
6: ครับ
5: เลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะฮะชนะคนชนะก็เป็นแชมป์เก่า นะคุณปรเมศงามพิเชษนะครับ
6: ส่วนของผมนี่ก็เป็นครั้งแรกของการเลือกตั้ง
5: ครับ
6: ที่เป็นไม่ใช่กรุงเทพละทุกทีอยู่กรุงเทพมาอันนี้เพิ่งจะย้ายเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองไปลงมาอยู่ก็ไปอยู่สมุทรปราการแล้ว
5: ครับผมบอกว่าพี่ยุทธมีคิวภาคคู่ไหนครับเบื่อเบ่งมากแล้วครับคิวเยอะจังนะฮะผมมาไม่ได้ก็ติดเบ่งนี่แหละมาไม่ได้สวัสดีพี่ยุทธ50พี่อูใหญ่49จากน้องบอลฮะ
6: เออผม53 53 53อายุ
5: คู่บราซิลกับญี่ปุ่นอาจเห็นเวอร์ชั่นบอลโลกของแท้ยิ่งกว่าการ์ตูนกัปตันซูบาสะครับจากน้องบอลนะฮะ
6: ก็คู่นี้เอาตรงนะมันก็อยากจะซัดกันมาเพราะว่าตั้งแต่ไออุ่นเครื่องมาบราซิลก็โดนมายับอ่ะนะ
5: วันนั้นบราซิลครึ่งแรกนํา 2-0 นะครับแต่ว่าโดน3ประตูรวดเลยในช่วงครึ่งหลังนะครับ
6: ครับ
5: สจได้ก๊อตพาเข้าวงการไปๆประมาณสจยึดพื้นที่ไปหมดแล้ว
6: ตอนนี้ก็พยายามสะกิดอยู่รอให้เขาปลดบล็อกผมก่อน
5: คุณยุทธพิเศษมาสมหวังไก่ย่าง17กรกฎาคมครับอ๋ออยู่แถวปทุมอ่ะก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าไปสมหวังไก่ย่านี่ต้องติดต่อพี่สมชาย
6: พี่ปูต้องให้พี่ปูครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่น
5: เลือกตั้งผู้ว่ากทมกับเทศบาลเมืองพัทยาได้อภิสิทธิ์แต่อีก76จังหวัดกำหมัดรอแล้วครับจากน้องบอลใจเย็นๆฮะคือบ้านเราบางทีมันก็ยังไม่พร้อมนะใจเย็นๆก็ไล่ๆกันไปนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์หมอดูแนะนำว่าให้ออกไปรับพลังผมเลยจองโต๊ะไปร้านแสงจันทร์น่าจะได้พลังไหมครับ
6: ครับ
5: ก็อันนั้นคนละแสงจันทร์กันนะฮะ
6: ครับ
5: วันนี้ผมนั่งฟังวิทยุมาเขาบอกอะไรเป็นปรากฏการณ์จันทร์ซ้อนจันทร์ไม่รู
6: ้
5: ต้องออกไป อาบแดดช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืน15อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
6: เดี๋ยวดีเลยผมว่างด้วยระหว่างที่รออยู
5: ่
6: คืนนี้ไปพาจันทร์เอกไปอาบให้เต็มที่เลย
5: ครับ
6: ล้างสวยเลย
5: วิลล่ามาเจอ BG บัตรแพงมากครับรอดูผ่าน BG Sport เดือนละ50ถูกกว่าเยอะปอลอพี่ยุทธได้คิวภาคคู่นี้ด้วยจะดีมากครับยังไม่ทราบ
6: เขากำหนดแล้วเหรอว่าเท่าไหร่อ่ะ
5: เห็นเขาออกราคาบัตรมาแล
6: ้
5: ว
6: อ๋อเหรอ
5: แต่ก็อย่างว่าเนี่ยมันเป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกนะนะเตะรู้สึก4สิงหาคมมันน่าจะไม่ผิดนะ
6: มันตกเท่าไหร่วันนี
5: ้อุ้ยบัตรนี่มีหลักพันพี่อู
6: ๋เหร
5: อมันหลักพันถูกสุดนะ
6: ครับ
5: หลักร้อยรู้สึกไม่มี
6: อ๋อเหรอหลักร้อยไม่ม
5: ีหลักร้อยไม่มีนะครับสวัสดีค่ะนายยุทธหน้าอู๋2กูรูทีมรักต่างกันและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนายยุทธคิดว่าถ้าแชมป์โลกครั้งนี้เต็ง1ถึงเต็ง3หลุดแชมป์คิดว่าทีมที่เหลือทีมไหนบ้างน่าจะถึงแชมป์ได้จากคุณเทยลงทุนแฟนนอนตอนนี้มันอะไร1ฝรั่งเศส2อาร์เจน3สเปนอังกฤษ
6: ถ้าร่วม
5: สมมุติถ้าหลุดจาก4ทีมนี้พี่อู๋ว่าทีมไหน
6: ถ้าพวกนี้หลุดมันก็ต้องเป็นพวกไอ้เยอรมันดิเนาะ
5: แต่ผมกลับมองบราซิลนะผมมองบราซิลนะ
6: ครับ
5: ผมว่าบราซิลอ่ะยิ่งเล่นยิ่งดีแต่ว่ามันก็ประเมินยากเพราะว่านัดแรกอ่ะเจอโมร็อกโกแข็งแต่พอมาเจอเฮติเจอสกอตแลนด์มันก็
6: เบา
5: คืนนี้วัดผมว่าถ้าคืนนี้บราซิลชนะญี่ปุ่นฟอร์มสวยๆนะ
6: เ
5: ฮ้ยผมว่าเล็งถึงแชมป์ได
6: ้ก็อันนี้ก็มีสิทธิ์จะได้ดูว่าอันนี้ของจริงไหม
5: เพราะจริงๆเนี่ยจะว่าไปตัวรุกเนี่ยมันเริ่มเข้าขากันแล้วนะ
6: ครับ
5: วินิซิอุส
6: ราญาสามหน้า
5: ครับคุณย่า
6: ลงตัวแล้ว
5: มาไลส์เนี่ยพวกลูคัสปาเกต้ามันเริ่มจะลงตัวแล้วนะ
6: ใช่ตอนนี้เพราะนัดแรกดู
5: นัดแรกมันอีกอร์เตียโก้
6: ใช่ครับแล้ววิ่งกันไปคนละทิศคนละทางเลย
5: น
6: ั่
5: นแหละนะฮะผมอยากให้คุณยุทธกับคุณคมภาคบอลด้วยกันครับชอบทั้งสองท่านนะฮะโ
6: อ
5: ้จัดด้วยกันยังไม่เคยเลยมันรู้สึก
6: ยังไม่เคยเนาะผมที่เคยครั้งนึงมั้งคุณคม
5: คุณยุทธคุณอู๋ได้ดูออสเตรียแอลจีเรียหรือเปล่าครับคิดว่าเขารู้กันไหมครับทำไมผมดูแล้วพอทีมหนึ่งได้ประตูนำแป๊บเดียวก็เสียประตูหรือผมคิดไปเอง
6: ผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะผมว่า
5: ถ้ามันเตี้ยมันอ่ะแอลจีเรียมันคงไม่ยิงทดเจ็บหรอกฮะ
6: ผมว่าถ้ามันเตี้ยมกันเพราะตอนแรกอ่ะเขาคิดนะไอช่วงที่สองสองแล้วมันจะมีช่วง10นาทีท้ายป่ะไอที่มันไม่ทำอะไรกัน
5: แต่พออยู่ในแอลจีเรียสามสองเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เตี้ยมละ
6: ผมว่ายากเพราะว่าโอ้โหไอคลาสิกส่งลงมาแล้วมันมาพอดีเป๊ะเลยมันไม่ได้นะ
5: ไอประตู 3-3 เนี่ยก็ดูไม่เตรียมนะ
6: ไม่เตรียม
5: เ
6: พราะว่าไอคลาสิกมันก็ไม่ใช่ว่าตัวที่จะเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะแล้วมันโอ้แล้วผมเชื่อว่าเสี่ยงไม่มายิงอย่างนี้หรอกถ้าเป็นงั้นจบ 2-2 โอเค
5: ผมบอกในวันนั้นเนี่ย
6: ผมว่าไม่ใช่
5: ออสเตรียเกือบเน่าดันไปจิตประมาทเจอ LG แล้วเล่นทีเผลอ
6: แต่ตอนแรกออสก็ภาพจับไปลุงลาฟสะดุ้งเลยอ่ะเครียดเลยอ่ะ
5: แต่อีลาเนี่ยยังเครียดหนักกว่าเดิมโอ้อีลานี่อุตส่าห์ดีใจไปแล้วด้วยนะด
6: ี
5: ใจแป๊บเดียวตีเสมอ 3-3
6: 3นาทีได้เข้ารอบอยู่3นาที
5: นะฮะเอเชียไป9เหลือ2ตายเรียบส่วนหมอผีที่ทำนายเมสซี่จะท้าบอดยิงไม่ได้ผมว่าดูเพอร์เจ้ครับจากน้องบอลจริงไอ้ที่ทายแฮร์รี่เคนก็เพอร์เจ้มันไม่เกี่ยวหรอกครับ
6: ใช่มันก็โอ้เอาซีนเลยนะโอ้โห
5: นะส่วนเอเชียนี่โอ้จริงๆผ่านนัดแรกไปเอเชียผลงานดีนะใช่ไหมในตอนนั้นโอ้โหนัดแรกนี่ดีเกือบทุกทีมแต่ว่าพอนัด2นัด3โอ้เรียบร้อยแล้วกลายเป็นแอฟริกาใน10ทีมเข้าน็อกเอาท์9ทีมหลุดแค่ตูนิเซีย
6: ใช่ใช่
5: นะฮะและเอเชียนี่เข้าไป2เนี่ยเอเชียปลอมมา1ด้วยออสเตรเลีย
6: แล้วก็ล่อแรก1อยู่ด้วยเจอบราซิลอีกอ่ะ
5: โอ้แย่ๆนะฮะ
6: อันนั้นเอเชียตีเก
5: ม

0: ท่านรีบอกแล้วแบบนี้ปาร์คฮังซอที่ไปเป็นสตาฟจะบินกลับบ้านหรือตรงมาเมืองกาเลยครับแล้วก็บอกเห็นโปรแกรมซ้อมกันแล้วโหดมากเน้นร่างกายหนักๆมาก่อนเลย
1: แต่ปาร์คไม่ค่อยโดนเพราะว่าเขาให้ปาร์คมาเป็นคนไอ้นี่ด้วยกันเดี๋ยวนี่ล่าสุดเป็นเหมือนไม่คนแถลงอ่ะแถลงข่าวปาร์คก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
0: คือตอนนี้
1: ส่วนใหญ่เขาเล็งไปที่ฮองเมงโย
0: ให้ปาร์คฮังซอมาเป็นหนังหน้าไฟ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แฟนบอลเนี่ยเขาเล็งที่ฮองมายองโบนี่แหละ
1: ใช่อันนี้คือต้นเหตุเลยอ่ะ
0: ครับผมคนพูดถึง2002บอลโลกที่เกาหลีเป็นตราบาปไปทำบาปทำกรรมมาเยอะนะฮะประมาณนี้จากน้องบอลนะฮะแล้วก็บอกว่าพี่วาวมีค่ายเพลงชื่อค่ายพิบไหวครับคืออะไรวะค่ายพิบมีเนี่ยฮะ
1: ไม่แน่อีกหน่อยอาจจะทำเพลงก็ได้นะ
0: โอ้โหเหรอฮะขนาดนั้นเลยนะฮะโอ้ทุกวันนี้ทำตัวเองให้มีประโยชน์เนี่ย
1: เฮ้ยเดี๋ยวช่วงนี้เขาไลฟ์เยอะนะเขาไลฟ์เยอะนะ
0: ก็จะช่วงร้อนช่วงนี้ร้อนน่าจะร้อนอยู
1: ่ช่วงนี้แย่แล้ว
0: ค่าตัวเล่นหนังของพี่โทนคุงกับพี่อูใครแพงกันคะถึง6หลักไหมคะจากคุณปูมันธนาน
1: โอ้ยอันนี้มันคนละแบบกันนะ
0: ครับ
1: อย่างโทนน่ะเขาไม่ได้เป็นตัวหลักไก่เป็นตัวหลักเห็นป่ะเขาเอาไก่เป็นตัวหลักเพราะทุกทีโทนด่าไก่อยู่เนี
0: ่
1: ยแต่เขาผมนี่เป็นรับเชิญตอนแรกผมเล่นตัวด้วยนะไม่เอาด้วยพอพี่บอกเฮ้ยโอ้ปัวช่วยแบกพี่หนุ่มหน่อยเพราะต้องไปเข้าฉากกับพี่หนุ่มอะไรเงี้ยเออก็เลยรับไปจริงๆต้องไปรับรางวัลที่เมืองคานนะพอดีวีซ่าไม่ผ่านเออคนละแบบกัน
0: ตอนนี้เมืองคานแปลว่าไปขึ้นคานกันใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้อยากเจอโทนมากเลยโทนช่วยรับสายพี่หน่อย
0: หลังฟังอูเอกจัดรายการเหมือนรายการปรับทุกเศร้าๆเรื่องคิวจัดนะฮะ
1: จริงๆจะชวนในชิดมาด้วยนุ่งชิดมันไม่ว่างไม่งั้นเนี่ยจัด3คนเนี่ยผมว่าคุณมีเสียน้ำตาบอกเลย
0: สวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ฝากบอกผู้ว่าชาติชาติหน่อยครับเชิญมาดูเรื่องขายของบนฟุตบาทหน้าเดอะมอลล์งามวงวานหน่อยงามวงวานเนี่ยมันเดอะมอลล์มันเป็นพื้นที่นนทบุรีนะฮะ
1: ไม่ใช่ดินะ
0: ชาติชาติบอกไม่เกี่ยวนะ
1: ครับ
0: จุดตัดคือสี่แยกตรงนั้นพอดีนะ
1: ครับ
0: มันแยกตรงนั้นพอดีนะจบรอบแบ่งกลุ่มโอกาสเจอเจ๋งคงน้อยลงเซ็งมากครับอยากเจอเจ๋งทุกเวลาทูลจืดเอง
1: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา
0: อย
1: ่
0: า
1: อย่าอย่าเปิดช่อง
0: ยิ่งอวยแบบนี้โหยิ่งเคลมเลยคนเรียกร้อง
1: เดี๋ยวเอามาโพสเลย
0: ทีมที่เสมอสเปนเล่นดีมากรอบต่อไปเจอใครครับมีโอกาสเขารับบุรีไหมคะจากคุณแมวสมยศดำยวนนะฮะ
1: อาเจนไง
0: ก็เคปเบิร์ตไง
1: เจออาเจนไง
0: เจออาเจนดีน่านะครับขออนุญาตนอกเรื่องพี่อู๋เคยเล่นหนัง The Letter ของพ่อป๋องหรือเปล่าครับ
1: ใช่ใช่ๆช่วงนั้นพี่ป๋องก็เอ้ย
0: อู๋ได้ข่าว
1: ช่วยหน่อย
0: บอกออฟฟิศถล่มทลายเนี่ย
1: โอ้รายได้ดีเลย
0: และรายจ่ายอะ
1: เยอะถ้าสุดเฮ้ยแต่คนอื่นไม่ได้ตังค์นะพี่หนุ่มคุณเก๋ที่เป็นนะ
0: ไม่ได้อะพี่หนุ่มกันชัยคุณเก๋ชลดาไม่ได้เลยเหรอ
1: คุณแอนดี้ไอ้ดักคอนไฟอ่ะก็เหมือนกันเอาพี่ป๋องแกไปเคมเฮ้ยหรือเรื่องหน้าให้เป็นพระเอกให้เป็นดังเองเขาผมได้ตังค์ผมได้ตังค
0: ์โอ้พี่ป๋องแกมิดหรือเปล่า
1: ก็เขาขายอยู
0: ่ผู้ว่ากทมแชมป์เก่าได้แบบนี้บอลโลกแชมป์เก่าจะมาไหมก็ต้องรอ19กรกฎาคมนะ
1: ครับ
0: จานยุทธครับภูเวลาที่แชร์อยู่ชะอำใช่ไหมครับสวยมากครับติดขาวผมไปมาแล้วครับขอบชอบมากครับก็ไปใช้บริการได้นะคร
1: ับ ก็มีน้องๆที่คลื่นของเราเนี่ยแหละไปใช้งานประจำอยู
0: ่รอใครใคร
1: เห็นไอ้ผู้ปุยปองไอ้ปลาไม
0: ่ยางเลยจะไม่ไป
1: เอาเลยไอ้คุยอยู่
0: ไอ้บัวที่คิวเยอะคิวทองไม่ว่างไป
1: เอาละ
0: ปีนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสามารถดูได้ทางโมโนแม็กซ์เหมือนเดิมหรือเปล่าครับแต่คุณซาตานใช่ครับช่องทางเดิมครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่า ASPlay จะดูได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะแต่ Modo Match นี่ดูได้ชัวร์แน่นอน
1: แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเด็กแว่วๆมันจะมีการปรับเรื่องโปรใช่ไหมเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: หลังจบรอบแรกผมว่าโคลอมเบียนี่แหละมาเมื่อตัวจริง
1: โอ้แต่วันนั้นเห็นเล่นกับ
0: เล่นดีเลยนะ
1: เล่นกับไอ้โปรตุเกสเล่นดีของโปรตุเกสนะวันนั้นโปรตุเกสไม่แพ้นี่บุญเปล่าเลย
0: เจ้าเนเวสกับอะไร
1: ไปไม่เป็นเลย
0: โอ้โห
1: แบ็ก2ฝั่งขึ้นไม่ได้เลย
0: โคลอมเบียเนี่ยไอฮาเมสเนี่ยบอลโลกทีไรนี่มันเหมือนมันกลับมาแจ้งเกิดทุกทีเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วพอเวลามันกลับไปเล่นตะโมสอนก็ไม่ได้เรื่องเลย
1: เงียบกริบเลย
0: งงกับมันจริง
1: เฮ้ยแต่ตัวเขาน่ากลัวนะ
0: ดีอาร์ส
1: อะไรเงี้ย
0: ไอไดเดอร์มูนยอส
1: ใช่

0: นั่งเขานั่งฟังอยู่
1: ขำขำขำเหมือนกันนะ
0: น้ำตาไหลเลยขำแบบขำน้ำตาไหลเลยเฮ้ยแต่ผมชอบนะแค่ช็อตฮาไหมก็โอเคแล้วคุ้มแล้ว
1: ไม่ละเล่นมุกไปทำไมต้องไปถามคนอื่นว่าเขาฮาไหมอ่ะถ้าเขาฮาก็หัวเราะเองอ่ะ
0: ไม่ก็ไอ้ส่วนใหญ่ไอ้คนที่เข้าด้วยเขาไม่เอาด้วยเลยต้องถามสักหน่อยตะกิด
1: แชมป์เก่ารักษาแชมป์อะไรเนี่ยอเมริกาเหรอฮะเขาเขียนอเมริกานะอเมริกาได้ที่สอง
0: น่าจะเป็นคุณมาริกาหรือเปล่าได้ที่สองอ่ะเพราะว่าแชมป์เก่าคุณชัดชาติใช่ไหม
1: แชมป์เก่ารักษาแชมป์
0: คุณมาริกาได้ที่สอง
1: ค
0: ุ
1: ณมาริกาแกเขียนอเมริกาผมก็งงว่าอเมริกาอ๋อคุณมาริกาได้ที่สองอ
0: ั
1: ศวินสีส้มที่สามโดยอัศวินสีส้มแพ้มาริกาในรอบรอง1-2ประมาณนี้แล้วกันนะจากคุณหงสองหัวนะครับพี่ยุทธน่าจะปะทะคุณเต้ยแม่กรองและพี่โจอี้นะครับน่าจะหาสุดนะฮะก็ยังไม่มีโอกาสแต่ว่าเจอข้างนอกก็โอเคคุณเต้ยนี่หาคุณเต้ยนี่สายหาอยู่แล้วนะฮะให้แกอยู่กับพี่บีดีสุดละ
0: ครับ ดูแกเข้าขากันอยู่
1: ครับผมว่าเปลี่ยนรถเป็นป้ายแดงแล้วหรือยังคะหรือยังใช้รถคันเดิมเพราะสภาพยังดีอยู่โอ้โหสภาพนี่ดีนะดีมากเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกะบอลโลกจบเนี่ยว่าจะถอยป้ายแดงเพราะที่ผ่านมาเซนติเห็นว่า 90%
0: ครับไม่น่าได้อะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าจะรถใหม่เลยบ้านก็จะไม่มีแล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่อู๋บอกผอ.เบ่งหน่อยครับให้เชิญคุณบุญมาศรีมาศมาภาคบอลโลกด้วยนะครับจากคุณหมอยศลิน
0: ที่ผมไม่รู้จักอ
1: ่
0: ะ
1: ที่อ่านข่าวตอนเช้า
0: เอาเหรอ
1: ข่าวประเทศไทยอ่ะช่วง 7:00 เคยฟังมั้ยอ่ะเวลาฟังวิทยุอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: บุญมาศรีมาศรายงาน
0: เอาเหรอ
1: พี่เขาอยู่กรมประชาสัมพันธ์
0: เพราะว่าเนี่ยผมแจ้งไปหลายรอบแล้วว่าผมอยากคู่กับหมอปัญญาก็ยังไม่อนุมัติมาอยู่
1: ครับ
0: อ
1: ชอบคุณเจ๋งครับมุกฮาลื่นไหลตลอดแมตช์เฮ
0: ้ยเฮ้ยมีสู้เ
1: ฮ้ยท่านนี่บอกโหเต้ยนี่ฮาแล้วเหรอยุทธเฮ้ยคุณเต้ยเขาฮานะเขาฮาอยู่คุณต้องเปิดใจนิดนึงนะฮะแล้วก็บอกว่าที่ออสเตรเลียเขาจะมีจัดสงกรานต์กันเหรอครับเห็นมีข่าวแอร์สายการบินบ้านเราขนแป้งเข้าไปงามไส้เลยมีข่าวแอร์โฮสเตสขน
0: อันนี้ยังไม่ดูข่าวเลย
1: ผงขาวเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียก็คือตัวเองอ่ะทำงานบนเครื่องบินก็เป็นแอร์โฮสเตสอะไรอันนี้พูดชื่อสายการบินได้เพราะว่าล่าสุด
0: การบินเป็นข่าวไปแล้วนี่
1: การบินออกมาชี้แจงและออกมาออกปล่อยข่าวแล้วนั่นแหละก็บอกว่าถ้าผิดจริงก็จะให้ออกจากงานแต่จริงๆการบินไทยไม่ต้องไล่ออกหรอกครับน่าจะติดคุกออสเตรเลียก่อนแล้วตอนนี้เต็มๆเลย
0: เพราะเป็นกฎหมายบ้านเขานี่
1: ใช่ไ
0: ห
1: มแต่ก็ไม่ได้อาจจะรอดเพราะมันคือแป้ง
0: ครับขุนจัง
1: อันนี้ข่าวใหญ่มากนะข่าวใหญ่มากเนี่ยลองไปหาดูนะครับซึ่งโหก็เหลือเชื่อมันคือมันไม่น่าเกิดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อะไรง่ายๆขนาดนั้นแล้วเนาะ
1: นะฮะ
0: เพราะผมก็เคยลองขนแล้วมันก็ไม่ได้นะ
1: อะไรฮะแป้งอ่ะ
0: ใช่จะไปขายก๋วยเตี๋ยวแป้งข้าวเจ้าฮะ
1: เรียงระดับความหล่อหน่อยค่ะ1ลีมิง2เจ๋ง3วาว4สมชายสายลม5แชมป์ไอ้แชมป์มา
0: ถ้าเรียงจริงๆเนี่ยผมว่าหล่อเข้มแล้วมีบุคลิกก็ต้องพี่ปูพี่ปูสมชายเรานี่แหละ
1: ครับผม
0: นอกนั้นผมตีเก๊
1: ตีเก๊หมดเลย
0: นั่นผมตีเก๊หมดเลย
1: อะไรเนี่ยสวัสดีครับพี่สาวพี่เจ๋ง
0: อย่าบอกว่าเป็นพี่วาวของพี่เจ๋งนะ
1: สามโมงทนฟังคุณเจ๋งภาคเอาคุณหมอปัญญามาภาคผมว่าน่าจะสนุกกว่านะครับเฮ้ยสูสีไว้เฮ้ยวันนี้มีทั้งอวยมีทั้งด่าไว
0: ้
1: สูสีไว้สูสีนะสูสีนะ
0: แต่เว้นหมอปัญญาไว้คนหนึ่งเพราะผมอยากภาคกับท่านอยู
1: ่ครับผม
0: เพราะมันได้เรื่องความรู้ไงใช
1: ่
0: ป่ะมิติใหม
1: ่ครับเดี๋ยวขอสลับแวะไปที่ YouTube นิดนึงแล้วกันนะฮะ
0: ครับผม
1: คุณปลั๊ก F1 บอกสวัสดีครับคืนนี้ห้ามพลาดนะฮะเที่ยงคือพี่ท็อปคัมแบ็ก99คู่กับน้าหังด้วย
0: ครับ
1: นะคุณจอมพลบอกวันนี้น้าหังมา FM 99ก็ติดตามนะครับคู่เที่ยงคืนบราซิลกับญี่ปุ่นครับนะฮะคุณลักลินวัตนาเบะนะครับสวัสดีครับท่าน2ท่าน
0: สวัสดีเช่นเดียวกันครับ
1: คุณเบญจรงค์ชนะมิตรนักเตะทีมชาติออสเตรเลียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาอ๋อทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาแซวสั่งมิกเซอร์นะฮะ
0: ครับ
1: สั่งมิกเซอร์มิกเซอร์ก็น้ำแข็งโซดาน้ำอะไรพวกนี
0: ้ครับผม
1: นะฮะ
0: ทีผมไม่ใช่สายดื่มนะผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่
1: นะฮะอาจารย์อู๋นี่กินคลีนนะฮะ
0: ครับสายคลีนครับ
1: กินเกลี้ยงจานนะฮะ
0: ดูคุณได
1: ้กินคลีนนะ
0: แต่ในผมเกลียดยศครับ
1: พี่ผมยอมรับพี่นะ
0: แต่ที่พี่เริ่มเกลียดกับเจ๋งนะ

0: คุณณัฐสรนะสวัสดีครับพี่ยุทธพี่อู๋ใหญ
1: ่
0: ปลั๊ก F1 บอกว่าอยากถามยุทธอู๋ว่าทีมไหนน่าเปรียบที่สุดเกาหลีใต้หรืออุรุกวัย
1: ผมว่าถ้าเทียบเบอร์ผมให้อุรุกวัยนะ
0: ใช่อ
1: ุรุกวัยแย่จริง
0: แล้วอยู่ในสายที่ไม่แข็งเลยอ่ะโอ้โหเหลือเชื่อ
1: แล้วยิ่งมาฟังข่าวที่ว่ามีปัญหาอะไรภายในกันในทีมนะที่เบียฟ้ามาโอ้โหไอ้เบลเด้อะไรพวกนี้อีกนักเตะที่มันก่อวอร์ดกันนะผมว่าอันนี้หนักกว่าเกาหลีใต้เรายังโอเคว่าตัวผู้เล่นไม่ได้ขนาดนี้แต่ตัวอุรุกวัยอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะมันต้องผ่านแบบสบายๆ
0: อ่
1: ะแล้วมี2แต้มโอ้โหตกรอบอ่ะ
0: นะคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ออดดี้ยุทธชัยและพี่เฟรงกี้เดอใหญ่นะฮะ
1: ครับผม
0: คุณนาสวะคุงบราซิลกลายพันธุ์ไม่น่าต้านซามูไรได้ครับเดี๋ยวโดนคาตาฟันขาดนะฮะประมาณนี้
1: คาตนะนะ
0: คุณจอมพลบอกให้ยุทธคุณยุทธเจอนะหางครับเจอกับพี่ท็อปดีแล้วนะฮะ
1: แกก็น่าจะเข้าขากันอยู
0: ่ใช่ใช่คุณนันทพงศ์นะฮะอยากทราบว่าพี่เบ่งไปดีลมายังไงครับบิ๊กดีลสุดๆเลยครับโชว์พาวโชว์พาวนะฮะ
1: แต่ตอนนี้ถ้าน้าหางวิท็อปฟังเราอยู่เนี่ยอาจจะขอแคนเซิล
0: เพราะว่าเจอชั่วโมงร้อยละ50
1: เพราะ
0: หางบอกว่าเดี๋ยว
1: เผื่อไม่มีด้วยแฮปเผื่อไม่มีแฮปแต่เรียกมาฟรีด้วย
0: คุณเบนจะลงชนะมิดนะฮะที่ซาอุรีบตกรอบคือจะรีบเตรียมตัวเตรียมทีมเป็นเจ้าภาพลุยเอเชียนคัพต้นปีหน้าใช่ไหมครับอีนะฮะก็เป็นหนึ่งทีมที่น่าผิดหวังสำหรับซาอุดิอาระเบีย
1: ใช่ใช่ฟอร์มไม่ดีจริง
0: ครับ
1: แล้วบางเกมนี่เล่นแบบไม่มีทรงเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าเป็นพวกจอแดนพวกอุซเบย์เราเข้าใจได้นะม
1: ัน
0: เป็นครั้งแรกนะ
1: แต่ซาอุดิเขาเป็น
0: พวกซาอุเกาหลีที่มาแบบมาบ่อยแล้วมาทีไรก็ทรงนี้ทุกที
1: มาแล้วก็มาให้เขาตบประจำ
0: คุณรีวิวอะไรสักอย่างสิงกาและอะไรแบบนี้ทำไมโทนคุงดังและแยกวงครับเมื่อก่อนโอดโอยไม่มีงานของานจากแจ็คเล็กพอตอนนี้เป็นไงโทนคุนเนอร์น่าจะเป็นนักการเมืองนะครับไหลเก่งเอาตัวรอดคนเดียวปล่อยเพื่อนอดอยากโอ้อันนี้ก็จริงจัง อันนี้ก็มาเต็มจริงจังเจ้า
1: ไม่รู้จะไปมุมไหนกะว่าจะฉีกเล็กหน่อย
0: ที่ผมคุยเนี่ยผมแซวเล่นๆผมจะหยอกคำๆนะ
1: ใช่
0: โอ้โหบางด้านนี่ไปตีจริงจังเลย
1: ใช่อย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าไอ้ที่เราแซวอะเราแซวเล่น 10% จริง 90
0: ที่พูดเนี่ยก็เป็นมอแบบ
1: แซวกันแซวกัน
0: นะแต่ว่าแต่เรื่องพวกเราซึมเศร้าเนี่ยเรื่องจริง
1: ครับ
0: คุณณรงค์ริปเพิ่มสีนะฮะบอลโลกเสร็จก็คงไปกับบอลโลกเลยแหละครับเหม่งทรงแสกนะฮะไม่มีเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกก็เดี๋ยวเปิดฤดูกาลมาก็เหมือนเดิ
1: ม
0: นะเจ๋งกับเจมใหญ่เนี่ยมาหัวค่ำตลอดนะฮะ
1: แต่ก็ช่วยได้เยอะนะผมไม่ง่วงเวลาขับรถเลย
0: ครับผมก็ไม่ง่วงแหละเพราะผมเปลี่ยนไปฟังขึ้นเพลงไงถ้าเราปิดก่อนคุณนัทโป้งนะฮะคุณหรือว่าคุณนัทพอดพงสักอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: คิดว่าเจดีน่าโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองและโปรตุเกสเจดีน่าจะเข้าชิงโปรตุเกสได้แชมป์โอ้แต่ถ้าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์เนี่ยไอ้ฟอร์มรอบแรกนี่ต้องทิ้งเลยนะต้องทิ้งเลยนะโอ้
1: แต่จริงๆก็มีโอกาสได้นะเพราะว่ากลางโปรตุเกสชุดนี้มันโหดจริงแต่มันต้องเข้าฟอร์มหน่อยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า3นัดกลางโปรตุเกสแย่กันหลายคนนะ
0: เพราะไอ้นัดเจออุซเปมันก็ประเมินอะไรไม่ได้
1: ใช่ใช่มันห่างกันเยอะ
0: ครับผม คุณชูชาตินะครับบอกว่าอาร์เจนตินาเจอแต่หมูอะไรเนี่ยยิงได้ยิงเอายิงได้ยิงดีบอกว่าต้องเจอฝรั่งเศสเจอสเปนก็ยิงไม่ได้แบบนี้หรอกใครจะว่าเมซี่เก่งอย่างว่าอย่างนี้ต้องเจอฝรั่งเศสนะฮะประมาณนี้ขอโทษครับคุณยังตั้งข้อสงสัยกับนักเตะอย่างเร็วในเมซี่อยู่เหรอฮะผมว่าไอ้เรื่องเมซี่เก่งจริงไม่เก่งจริงเนี่ย
1: ต้องยอมแล้วล่ะ
0: คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงแล้วนะ
1: ผม
0: มันควรไม่มีใครมาตั้งข้อสงสัยเลยนะ
1: ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมมองว่าเมซี่จะไม่เปี้ยงนะผมมองว่าเขาก็อาจจะมาเล่นดีในระดับนึงยิงบ้างไม่ยิงบ้างอะไรเงี้ย
0: ส่วนไอ้เจอไม่เจอเนี่ยเอาตรงๆนะผมไปเจอนี่นะผมคิดในใจแล้วกูเลือกได้หรอก็ฟีฟ่ามันจับฉลากอ่ะกูก็อยากเจอทีมไหนก็ได้อ่ะแต่อาจจะได้คิดเองกูก็ไม่รู้หรอกว่าแคปเปิลมันจะมาเอาตรงๆคุณพูดแบบนี้เนี่ยผมก็ขอย้อนกลับไปอ่ะ
1: แต่เมสซี่เขาของจริงผมว่าไอ้ที่น่าด่าคือฮูเลียนอัลวาเรซจะแม้ฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะแต่เมสซี่เขาลงมาแป๊บเดียวก็ยิงแล้วอ่ะต้องให้เขาตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโนหนึ่งชั่วโมงนี้ต้องให้ลูกพี่ก็เป็นโนหนึ่งไป
0: ก็อาจเป็นว่ามันก็มีโอกาสเจอกันนะฝรั่งเศสอ่ะแต่มันนัดชิงอ่ะนะ
1: ใช่ใช่แล้วมันอยู่คนละสายเลยนะครับ
0: ใช่ใช่ คุณแมวอ้วน97นะฮะบอกว่าอาจารย์หนูเคยพากคู่กับสจโทนกูเนอร์มั้ยครับ
1: สจไม่เคยพากเคยได้จัดรายการด้วยกัน
0: ครับแต่ตอนนี้ยากนะตอนนี้นี่เส้นทางน่าจะมาบรรจบกัน
1: จบแล้วจบแล้ว
0: จบแล้วนะฮะ
1: แต่ไม่แน่ผมกำลังคุยอยู่ อาจจะไปคู่กันแต่ว่าผมไม่ได้พากสจพากผมนั่งเฉย
0: ครับผม คุณอาคมโคสมบัติเนี่ยสวัสดีครับพี่อูคองโก้แล้วก็พี่ยุทธอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วคืออะไรวะคืออะไรสองคำพูดก็คืออะไรผมงง
1: อาจจะเปรียบเทียบหรือเปล
0: ่านะฮะคุณนันทพงศ์บอกว่าแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวทางไกลเดี๋ยวครับพยุทธมันก็ดูที่กำลังทรัพย
1: ์
0: แต่แนะนำว่าอย่างต่ำมันก็ต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้อง300-350
1: ไม่งั้นถ้าไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนเหนื่อยแต่ถ้าไปคนเดียวถ้าไม่ได้ซีเรียสก็โอเคอยู่นะ
0: เพราะว่าถ้าระดับ 150cc อย่างเงี้ยแบบพวกPCX หรือว่า Nmax เนี่ยไม่น่าไหว
1: พออย่างผมเนี่ยไปออกทริปกับพวกไอ้ใช้อะไรพวกเนี้ยมี O1250 ผมบางทีผมเข้าปั๊มลง
0: 1250เลยอ
1: ่
0: ะ
1: เออ1250ผมไปทำมาบางทีผมต้องแวะเข้าปั๊มผมหลับอ่ะเฮ้ยแล้วก็บอกเฮ้ยมาถึงปุกด้วยอะไรเงี้ยเออมันตามกันไม่ทัน
0: จริงมันก็ดีหมดแหละเพราะว่าอย่างผมมีหมดเลยนะอย่าง YamahaX-Max ผมก็
1: ม
0: ีก็เครื่อง350 Forza 350ผมก็มี
1: ครับ
0: และล่าสุดที่ผมไปซื้อมาใหม่ก็คือ Fantes 368ผมก็มี
1: Fantes นี่มันเครื่องเท่าไหร่อยู
0: ่เครื่อง368แต่ว่ามันก็อยู่ในเลท350ไม่ได้ต่างกันนิดหน่อยแหละผมว่ามันดีหมดแหละมันอยู่ที่คุณชอบขับแบบไหนแต่ผมเนี่ยขับไปขับมาถ้าในกรุงเทพเนี่ยผมชอบ Forzaมันปืดปาดปืดปาดแต่ถ้าต่างจังหวัดผมว่าซอนเต้ตัวนี้ขับดีใช่ได
1: ้แล้วก็อย่างคุณเลือกระหว่างถ้าคุณขับทางไกลอย่าไปเอาพวกทรงเรซซิ่งนะ
0: ผม
1: มันจะเมื่อยม
0: ัน
1: จะเมื่อยมากถ้าคุณม
0: า
1: ก่อนผมก็อย่างเงี้ย
0: ต้องเอาเป็นทรงสกูตเตอร์หรือไม่ก็เป็นทรงทัวริง
1: แล้วใช่
0: แล้วขับทางไกลมันจะขับสบายนั่งสบาย
1: ถ้าให้ดีสุดเลยทัวริงมันจะสบายสุดนะครับ
0: ซึ่งถ้าพวก X-Max Forza ซอนเต้368เนี่ยราคามันจะอยู่แสนปลายๆถึง200,000นั่นแหละก็ต้องดูว่าคุณชอบแบบไหน
1: หรือถ้าคุณแบบชอบแบบคนเดียวแล้วแบบไม่ต้องไปออกทริปกับเพื่อนเนี่ย
0: ครับ
1: กลัวตามใครไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็ไปฟีโน
0: ่
1: อัดไปเนี่ยนะ80ตลอด
0: ซึ่งผมตั้งแต่ผมออกซอนเต้มาเนี่ยผมก็มันไปทริปเดียวฮะที่กาญจนบุรีแค่นั้น
1: เราเอาไปทริปเดียว
0: แต่ผมรอปลายปีไปน่านนะฮะคุณมัลติโจโจ้บอกว่าเบ่งผ้าไปหลับไปตลอด
1: ครับ
0: คุณปลั๊ก F1 บอกถ้าคู่เยอรมันต่อเวลาโอสินพงไม่ต้องมานะเอกอูอยู่ถึง 6:30 เลยอีๆนะฮะ
1: ไม่เป็นไรผมยอมพร้อมอยู่เพราะยังมีแฮปอยู
0: ่คุณจูเซเป้06นะครับอันนี้นะข้อความหายไปไหนวะจริงโอ้เลื่อนไปนิดเดียวหลุดเลยขอผ่านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาที่เจอคุณนันทพงศ์บอกว่าเยอรมันมีลุ้นผ่านปารากวัยได้ไหมครับ
1: ผมว่าแต่ผมไม่ได้อยู่
0: วันนี้นี่ต่อเยอะเลยนะเหนือก็เยอะเลยนะวันนี้เนี่ย
1: ใช่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอก
0: แล้วก็นี่เจอแล้วคุณจูชเป้06บอกสวัสดีครับพี่อู๋ซีซั่นหน้า PPTV มีถ่ายฟุตบอลหรือกีฬาอะไรอยู่ไหมครับวันนี้ขอเชียร์ญี่ปุ่นปารากวัยแล้วก็โมร็อกโกPPTV ก่อน
1: ไม่น่าจะมีแล้วนะช่วงหลังเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีละ
0: ครับ
1: เพราะดูแล้วยังไม่ต่ออะไรสักอย่างเลย
0: ถ้าเน้นกีฬาผมแนะนำมาดูโมโนแม็กสปอร์ตหรือว่าช่อง29เดิมอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เมื่อกี้พี่เจตบอกเขาเปลี่ยนชื่อช่อง
1: ใช่ๆเขาเปลี่ยน
0: จากโมโน29เป็นโมโนแม็กสปอร์ต
1: เขาลดจากหนังมาเป็นกีฬาเต็มๆเลยนะ
0: แล้วม
1: ี
0: กีฬาทั้งวัน
1: ครับ
0: ทั้งสดทั้งรีรันวอลเล่กับฟุตบอลเนี่ยโหดูตาแฉะเลยอ่ะประมาณนี้ท่านนี้บอกทำไมพอเจ๋งไม่พิยุทธ์บ้างครับนะฮะพอดีผมเอาตรงๆเลยมั้ยผมขี้เกียจมาครับผม
1: ยุทธต้องคู่เร็วหน่อยครับเป็นคู่ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยยุทธยุทธน่าจะมาได้อยู
0: ่โอ้ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็แอะแล้วฮะพอเช้าก็ตื่นไม่ไหวปัญหาคนอยู่นี
1: ่เอาถ้าพี่เห็นเป็น 4K
0: คือเราเป็นคนชัดเจนเราเป็นคนชัดเจน
1: เฮ้ยหลับยุทธชัยแสดงว่าแย่ว่ะเพราะเมื่อก่อนยุทธชัยตีสี่ยังไม่แอะที่เที่ยงคืนแอะหรอ
0: มันสภาพมันไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้อายุมันเยอะแล้ว
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้แย่พอเที่ยงคืนแอะแล้วหรอ
0: เดี๋ยวนี้เบาเครื่องแล้วนะฮะคืนนี้เจสสิก้าคิสกิลงเตะไหมครับอ้าว
1: ไม่คุ้นชื่อเลย
0: พี่วาวกับพี่ฟลุ๊กเป็นพิธีกรคู่กันในเดอะสเตเดียมทีไรรั่วทั้งคู่เลยครับพี่อู๋เขาเป็นพี่ไหวแฟมิลี่เนี่ยได้ข่าว
1: น่าจะนะครับ
0: สวัสดีครับพี่อู๋สจโทนี่แกพร้อมจะทิ้งเพื่อนเก่าที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทุกคนเลยล่ะครับทางพี่ยุทธพี่ชิดพี่แจ็คเล็กนะฮะ
1: ไม่เส้นทางมันไม่ได้มาเจอกันเพราะต่างคนเนี่ยพอมันไปคนละค่ายคนอะไรแล้วมันเนาะเวลามันไม่บรรจบกันนะครับ
0: แต่เจอกันช่วงนี้เขาก็ไม่อยากเจอเราดูทรงละ
1: ตอนแรกเขาส่งมาเขาก็ไม่คิดตอนนี้เขาคิด
0: หยอกหยอกอันนี้หยอกอันนี้หยอก
1: ครับ
0: คุณออปโป้บอกว่าสวัสดีครับคุณยุคุณอู
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วก็คุณกลวัฒน์ใจอินถ้าผมเป็นบังผมจะติดต่อเพื่อนๆอย่างสจตามพกวัฒน์จานใช้จานวามาช่วยบรรยายก่
1: อ
0: นนะประมาณนี้ก็บอกว่าแกไม่เอาเพื่อนเอาฝูงใช่ไหมครับก็ไม่สะดวกมากันส่วนใหญ่นะ
1: ใช่ใช่ไม่ค่อยสะดวกกัน
0: เห็นว่าไทยลีกฤดูกาลใหม่จะใช้กติกาเหมือนบอลโลกหนนี้ใช่ไหมครับอ่ะใช่ล่าสุดนะเกี่ยวกับเรื่องลูกทุ่มการเปลี่ยนตัว
1: ไอ้กฎ8ข้อเนอะแต่ผมเห็นด้วยว่าดีนะ
0: ก็จะมาใช้เหมือนกันนะครับคุณป้อมชัยบอกว่าดีครับพี่ยุทธพี่อู๋คืนนี้อูนาฮีจะลงไหมครับน่าจะลงนะโมร็อกโกน่าจะดึงตัวหลักกลับมาเพราะว่าพักหลายคนในนัดเจอเฮติเกมสุดท้ายนะ
1: และอันนี้ตัวหลักด้วยแล้วดีอย่างที่ผมไม่ได้พากคู่นี้ด้วย
0: ครับ
1: พากอย่างเบียดกูนะไม่อยากให้มันได้บอลเลยอ
0: ัศดีอูนาฮี
1: ครับยืนกระเด็นเสียง
0: ครับผมทำไมไม่เห็นคู่นี้มาพากบอลโลกเลยนะฮะอาจารย์อู่พากอยู่แต่ผมไม่ได้มานะ
1: แต่อาจจะทำกันไม่ค่อยได้เพราะคนน้อย
0: ความในใจเสียงในหัวดังนะเนี่ย
1: ตายแล้วคิดดังกินพูดในใจนะเนี่ย
0: แผลเสียงในหัว
1: หยอก
0: ตั้งแต่รอบ32ทีมมีทุกรอบบอกเลยมีทุกรอบ
1: ครับ
0: แต่รอบ32ทีก็เดี๋ยวมีคืนนี้คู่เดียวเลยนะแล้วก็หมด
1: เพราะยังไม่เห็นคิวเลย
0: หมดแล้วอีก14คู่ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: คุณโจบอกว่าคุณอู๋นี่หล่อเหมือนพระเอกเลยนะครับ
1: ก็เมื่อก่อนผมเกือบเล่นช่อง8ตอนทำกับยุทธอ่ะ
0: สุดยอด
1: แต่ว่าผมเลือกเส้นทางผมเป็นคนกีฬ
0: า
1: ก็เลยไม่เอาไม่งั้นเป็นพระเอกช่อง8ไปแล้วครับ
0: ครับคุณธนพงศ์บอกว่านึกถึงพี่สเตฟานมินิฮาร์ทเลยครับน่าจะหมายถึงเกาหลี
1: อ๋อ
0: คุณสเตฟานแกเป็น
1: กองเชียร์ไออิตาลีอยู่แล้วดิใช่ไหม
0: แล้วแกมันเที่ยวเกาหลีตั้งแต่2002แล้วแหละ
1: นะฮะนัดนี้น่าจะล่อเต็มแข้ง
0: ครับคุณยุทธคิดเห็นอย่างไรกับหมอผีกาหน้าที่ว่าโปรตุเกสจะได้แชมป์โลกปีนี้นะฮะก็เป็นการคาดเดาฮะเป็นการคาดเดาเป็นสีสันนะผมว่านะ
1: แต่ผมว่าพวกนี้มันสบายเพราะมันพูดอะไรเดี๋ยวถึงเวลาถ้าเกิดโปรตุเกสไม่ได้เป็นแชมป์มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่ถ้าเกิดโปรตุเกสได้แชมป์ไอ้ดีดัง
0: คุณธีรพงศ์บอกว่าแคนาดาจะได้กลับบ้านนัดไหนครับผมว่านัดหน้าแล้วเจอฮอลแลนด์โมร็อกโกนี่น่าจะร่วงฮะ
1: ผมว่าเจอใครก็เสร็จอ่ะ
0: เป็นแอร์เงินไม่พอใช้ถึงขนาดต้องไปขนยาเลยล่ะครับพี่ๆอันนี้ก็ข่าวนะครับข่าวใหญ่เลย
1: ไม่บางทีมันอาจจะมีเงินอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะได้ผลตอบแทนเยอะเลยโลภนะคนเรานะ
0: ใครภาพบาสุญี่ปุ่นครับที่99ก็วันนี้นะหังนะคร
1: ับ นะหังกับพี่ท็อปพี่ท็อปนุสอนนะ
0: ติดตามฟังกันนะฮะคุณเชียร์ลิเวอร์พูล99บอกถ้าแฟนบอลเกาหลีใต้มาเป็นแฟนบอลไทยไม่น่าจะเอาไข่ไก่ปลานะครับน่าจะอย่างอื่นปลาแทนนะฮะ วลีวันนี้ขอเสนอ1ไม่เป็นกลางเท่ากับไปอยู่ริมๆละกัน2 9ล่วงนะฮะ9ล่วงเท่ากับ9ล่วงนะฮะ
1: ครับผม
0: น่าจะหมายถึงที่สภาวันนี้นะมีประเด็นของท่านเสรีพิสุทธิ์กับประธานสภาคุณโสภณซาลัมนะฮะ
1: อ๋อทีมประชากันรุ่นใหญ่ประชากัน
0: ใช่ใช่ท่านนี้คุณโทมิยาสึบอกว่าบางสัมปทานแล้วก็บอกออสเตรเลียจับไอเย่นไทยได้อีกแล้วบอกว่ารอบนี้เป็นแอร์เป็นสจวตดีจริงๆนะครับ พี่เฟล้งดูดคลิปเพจพ่อป๋องยังครับแกเล่นบทพี่เหลือมกอดน้องพลอยสุรีกับน้องแพรรี่ไม่ปล่อยเลย
1: ก็มันก็ดีตรงนี้นะแต่เราทำแบบเขาไม่ได้ไง
0: ใช่ตอนแกไลฟ์ส
1: ไ
0: ลด์ดูบ้างนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณอะไรเนี่ยที่มาพัดเหรอฮะชอบคู่พี่ยุทธพี่อู๋จริงๆบันเทิง
1: เฮ้ยที่เราเล่นสาระ
0: เราสาระเล่นด้วย
1: นะ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่านักเตะแดนประดิษฐ์คนหนึ่งญาติผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มเขาคือทานากะอาไมโอ
1: โอ้อันนี้เยอะไปหน่อยอันนี้เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงคุณนันทพงศ์
0: ทานากะอันนี้อาไมโอทานากะ
1: อันนี้เราก็ไม่รู้ช่วยยังไงจริง
0: วันนี้น่าจะลงนะมีชื่อของลีสนะครับ
1: โอ้ตัวนี้ฟอร์มดีด้วย
0: คิดยังไงกับขาฟรีไปทัวร์ลงที่โมโนที่เขาเปลี่ยนคู่ถ่ายจากบาซิลญี่ปุ่นเป็นเยอรมันอ๋อมันมีประเด็นคือตอนแรกเขาบอกจะออกช่องโมโนแม็กซ์พอร์ตเนี่ยช่อง29
1: ตอนแรกว่าจะปล่อยฟรี
0: ใช่เป็นคู่บาซิลญี่ปุ่นนะตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นคู่เยอรมันปารากวัยแทน
1: ครับ
0: ก็เข้าใจอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะที่เขาเสียเงินซื้อมาคือผมเคยบอกว่าคนไทยเนี่ยแฟนกีฬาคุณต้องเปลี่ยนไมด์เซตใหม่นะ
1: ครับครับ
0: คุณอย่ามาติดว่าทุกอย่างมันต้องฟรีนะเพราะเขาไปซื้อมาหลักพันล้านอ่ะ
1: ไอตรงเนี้ย ผมเข้าใจได้เลยนะเพราะปอนทีวีทีวีโดนเยอะเลยนะ
0: คือเขาเมตตากรุณาให้ดูฟรีแบ่งมาตั้งโอ้โหก็เยอะนะ
1: ก็ตอนพีพีทีวีถ่ายมันจะมีปีนึงที่ถ่ายบอลไอพี่เมีย
0: อืม
1: โอ้นัดก่อนนั้นนี้ถ่ายลิเวอร์พูล
0: อ
1: ีกนัดนึงเป็นพาเลทถ่ายทั้งไม่โอ้โหด่าซะแบบโอ้โหนี่ถ่ายให้ดูฟรีแล้วเนี่ยยังโดนอีกวะเนี่ย
0: คือต้องเข้าใจนะฮะอย่าไปติดว่าเป็นของฟรีนะฮะ
1: แล้วผมว่าจากเปลี่ยนจากบราซิลเป็นเยอรมันน่ะมันก็โอเคนะ
0: ผมมาเข้าใจ
1: ใช่มั้ยมันเป็นคู่ใหญ่เหมือนกัน
0: แต่ว่าในความรู้สึกแฟนบอลนะคงเฮ้ยก็ตอนแรกเปิดมาบราซิลญี่ปุ่นแล้วอ่ะแล้วมันเป็นคู่แม่เหล็กเลยไงแต่พอเขาคิดอีกทีนึงเออก็คู่แม่เหล็กก็เปลี่ยนไปอยู่ตรงนั้นดีกว่า
1: ไม่จริงๆเราสายดูฟรีเราถ่ายคู่ไหนเราก็ดูคู่นั้นแหละนะอย่าไปซีเรียสเหรอ
0: ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ 18:44 น.ครับมาเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ99กูรูครับ

0: ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บนโลกสตอรี
1: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@fm99
2: นายตี้นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: 18:47 น.นะครับนายที่นายกูรูนะครับช่วงสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าพรุ่งนี้ก็จะมี3คู่นะครับ
6: ครับ
5: เที่ยงคืน 3:30 แล้วก็ 8:00 น.นะ
6: ครับ
5: คู่แรกเที่ยงคืนนะครับบราซิลเจอกับญี่ปุ่นนะบราซิลนี่ก็เป็นแชมป์กลุ่มมานะครับรอบแรกชนะ2เสมอ1นะครับชนะสกอตแลนด์3-0ชนะเฮติ3-0แล้วก็เสมอกับโมร็อกโกในเกมแรก1-1ส่วนญี่ปุ่นผลงานรอบแรกเนี่ยเสมอ2ชนะ1นะก็มีเสมอสวีเดน1-1ชนะตูนิเซีย4-0แล้วก็นัดแรกเสมอกับเนเธอร์แลนด์2-2ก็มีประเด็นว่าเพิ่งเจอกันมาตอนอุ่นเครื่องด้วยนะครับ14 ตุลาคมปีที่แล้วเล่นกันที่ญี่ปุ่นนะครับบราซิลเนี่ยบุกไปนำครึ่งแรกก่อน2-0จากปาโลเอลิเก้แล้วก็กาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่ว่าญี่ปุ่นยิงแซง3ประตูรวดในช่วงครึ่งหลังนะทาคุมิมินามิโนะนะฮะเคโตะนากามูระแล้วก็อายาเซอูเอดะ
6: ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นโอ้น่าจะเป็นชนะญี่ปุ่นเหนือบราซิลครั้งแรกด้วยซ้ำนะครับ
6: และจากนั้นก็เป็นกระแสแล้วก็เขาก็ไปอุ่นเครื่องกับทีมอื่นก็ชนะมาเพียบเลยนะครับ
5: ญี่ปุ่นไม่แพ้ใครมา10นัดติดต่อกันแล้วนะฮะทั้งเกมทางการทั้งเกมอุ่นเครื่องนะครับนะฮะอ่ะแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วจริงๆผมไปดูรายละเอียดวันนั้นเนี่ยโอ้โหเกมลับของบราซิลที่แพ้ญี่ปุ่น2-3
6: มันไม่มีหลายตัวเลย
5: วันนั้นนี่เปาโลเอลิเก้ฟาบิซิโอลูคัสเบลาโดคาร์ลอสออกุสโตประตูเป็นฮูโกซูซ่าซึ่งไม่มีใครติดมาเล่นบอลโลกเลยนะครับ
6: ใช่ครับมันคนละชุดกัน
5: เพราะฉะนั้นมันเหมือนมันคนละชุดกันนะครับความพร้อมวันนี้นะครับทางฝั่งบราซิลของคาร์ลอนเชลอตติเนี่ยยังคงไม่มีราฟินญานะครับนั่นทำให้รายานะครับดาวรุ่งวัย19ปีจากบอลมัดจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงแทนส่วนนักลุกคนอื่นนะครับลูคัสปาเกต้าวินิสอุสจูเนียมาตุสกุนย่าพร้อมเล่นหมดวินิสอุสนี่รอบแรก3เกมนี่เป็นแมตช์นอตเดอะแมตช์ทั้ง3นัดเลยนะครับ
6: ครับ
5: ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้นี่มาน่าจะยังไม่มีทาเคฟูซะคูโบะนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งจากเรอัลโซเซดัดนะฮะ
6: เจ็บอยู่นะครับ
5: เจ็บอยู่แล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของโกอิตาคุระด้วยเพราะว่านัดที่แล้วเจ็บแล้วก็ถูกเปลี่ยนออก
6: ครับ
5: นะแต่คิดว่าวันนี้น่าจะลงสนามไหว
6: ครับ
5: ถ้าไม่ไหวจริงก็จะเป็นโชโกทานิกุชินะครับเซนเตอร์จากแซงทูดองในลีกเบลเยียมนะครับตัวผู้เล่นวันนี้ครับบราซิลนะครับ4-2-3-1ประตูอาริซอนเบเกอร์กองหลังแบ็คขวาดานิโลแบ็คซ้ายดักลาซานโตสเซนเตอร์มาคินยอสกับกาเบรียลนะครับมิดฟิลด์มีบูโนกิมาลาสกับกาเซมิโรตัวรุกเป็นลูคัสปาเกต้ารายาแล้วก็วินิซิอุสหน้าเป้ามาติอุสคุนย่าครับส่วนญี่ปุ่นนะครับระบบ 3-4-2-1 ประตูไซออนซูซูกิกองหลัง ทาเคฮิโร่โทมิยาสึโกอิตาคุระแล้วก็ฮิโรกิอิโตะนะครับมิดฟิลด์มีไคชูซาโนะเอโอทานากะลิซึโดอันแล้วก็เคโตะนากามูระแนวรุกเนี่ยไดเซนมาเอดากับไดจิคามาดะส่วนหน้าตัวเป้าก็อายาเซอูเอดะครับ
6: ครับคู่นี้ผมก็มองว่าญี่ปุ่นคงต้องมาอุดอ่ะเพราะถ้าจะเอาชนะบราซิลในเวลาคงยาก
5: ครับ
6: นะชั่วโมงนี้ตัวผู้เล่นมันเป็นรองอ่ะผมก็เลยมองว่าญี่ปุ่นเองอาจจะชนะยากแต่ก็เป็นทีมที่แพ้ยากนะ
5: ครับ
6: ผมว่าวันนี้น่าจะยื้อไปถึงต่อเวลาเออยังมองว่าน่าจะยันได้นะญี่ปุ่นคุณยุทธว่าไงคู่นี
5: ้ก็จริงญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่ามั่นใจกว่าเมื่อก่อนเยอะนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเจอบราซิลนี่ก็โหต้องบอกว่าที่หดตดหายอ่ะสู้ยากนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะพอผมไปดูไอ้เกม 3-2 วันนั้นเนี่ยบราซิลมันก็แทบจะคนละชุดโดยเฉพาะเกมรับ ส่วนญี่ปุ่นตัวหลักทัวร์นาเมนต์นี้มันก็หายไปหลายคนนะ
6: ใช่
5: มินามิโนะ
6: ไอ
5: ้คุณมิโตมะ
6: ใช่
5: แล้วก็เอ็นโดก็ไม่ได้มาเอ็นโดใช่ไหม
6: กัปตันด้วย
5: แล้วผมดูญี่ปุ่นเนี่ยเล่นกับเนเธอร์แลนด์ดีแต่อีก2เกมต่อมาเนี่ย
6: ไม่ดี
5: ผมว่ามันตังหิดตังหิดเหมือนกันนะ
6: เกมเจอกับสวีเดน
5: เจอสวีเดนเนี่ย
6: สู้สวีเดนไม่ได้เลยแต่ว่ายันสวีเดนอยู
5: ่แล้วถ้าขนาดสวีเดนเนี่ยเกมยังแบบนั้นเนี่ยแล้วเจอบราซิลในช่วงนี้ผมว่ามันเริ่มจะลงตัว
6: ค
5: ือบราซิลวันนี้จุดที่น่าอันตรายที่สุดเนี่ยที่น่ากลัวสุดนะ ที่กลัวเป็นจุดสลบก็แล้วกัน
6: วินิซิอุสไหมกำลังมาดีด้วย
5: แต่ว่าจุดสลบหมายถึงว่าจุดที่แบบดูน่าเป็นห่วง
6: ครับ
5: ไอแบ็กสองฝั่ง
6: อ่
5: ะเพราะผมไปดูไอดานิโล34
6: ครับ
5: ไอดักลาซานโตสเล่นอยู่กับเซนิตในรัสเซีย32
6: เพราะว่าม
5: ันจะพัง
6: ไอ้แบ็คแล้ว
5: นี่แหละมันจะพังก็ไอ้แบ็คแควนแบ็คขวานี่แหละ
6: นี่อุตส่าห์ไปเข็นดานิโลมา
5: แต่ว่าพอดูองค์ประกอบเดี๋ยวจะว่าตัวรุกเนี่ย
6: น่ากลัว
5: ถ้าตัวรุกมาเล่นกันได้เนี่ยผมว่าโคตรน่ากลัวเลย
6: คุณย่าวินิซุสและไอ้เจวลายานี่ก็ดีเกินคาดนะ
5: แล้วไหนมีตัวสำรองที่พร้อมลงพลิกเกมมาติเนลลี่หรือแม้กระทั่งเนมาร์ซึ่งก็มีบอกสถิติเนมาร์เจอญี่ปุ่นนี่ชอบยิงนะ
6: แต่ไม่รู้จะไหวไหม
5: แต่ผมว่าเนมาร์ชั่วโมงนี้อย่าไปหวังพึ่งอะไรกันมากเลยฮะผมคนเนี่ยมองญี่ปุ่นสู้ได้แต่ผมกลับมองว่าบราซิลเกมเนี้ยจะชนะญี่ปุ่นได
6: ้ครับ
5: ผมว่าญี่ปุ่นสู้ระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายความเก่าประสบการณ์จะทำให้บราซิลแล้วบวกกับโค้ชอย่างอาร์เจลติผมว่าแกไม่ธรรมดา
6: โค้ชแกก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่คนให้เครดิตคือครึ่งนึงกับโค้ชเลยเพราะว่าแกก็เป็นซื้อแปะคนแล้วนะ
5: คู่นี้ผมชอบบราซิลผมว่าน่าจะเช็คบินได้90นาทีนะครับไปคู่ของเยอรมันกับปารากวัยนะครับเยอรมันก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับรอบแรก3นัดชนะ2แพ้1แต่ก็มาแพ้ในเกมสุดท้ายซึ่งก็ไม่มีผลแล้วการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับชนะคูราเซา 7-1 ชนะโกติวอร์หรืออาวาริโค 2-1 แล้วก็ชนะแพ้เอกวาดอร์ 1-2 เสียประตูทุกนัดนะ
6: ครับ
5: มาเนอร์แล้วบางลูกตัวเองก็ผิดพลาดด้วย
6: โอ้ยก็โดนยับอยู
5: ่
6: ว่าไอ้อุตส่าห์ไปเรียกกลับมานี่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับ
5: ส่วนปารากวัยก็ชนะเสมอแพ้อย่างละ1นะครับเริ่มจากแพ้สหรัฐอเมริกา 1-4 แพ้เกมแรกที่ดูสภาพไม่น่าไหวนั้นมาชนะตุรกี 1-0และเกมสุดท้ายก็กอดคอเสมอกับออสเตรเลีย 0-0 เข้ามาเป็นอันดับ3ดีที่สุดนะครับความพร้อมวันนี้เนี่ยอินซีเล็กนะครับเยอรมันไม่มีนิโก้ชลอเตอร์เบกนะฮะ
6: เรียบร้อยเอ็นชีไปแล
5: ้วแต่ข่าวดีได้แบ็กซ้ายตัวใหม่ป้ายแดงของบาเยิร์นมิวนิก
6: หายเจ็บกลับมาพอดี
5: นาธานิเอลบราวน์เกมนี้ก็จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงนะครับส่วนปารากวัยเนี่ยวันนี้แบน1แต่ก็พ้นโทษแบน1
6: ไ
5: อติดแบนคือมิดฟิลด์เดียโก้โกเมสของไบรตันพ้นโทษแบนคือมิเกลอามิรอนอดีตตัวรุกของนิวคาสเซิล
6: ผู้เป็นประวัติศาสตร์กับกฎใหม่ป้องไปเรียบร้อย
5: นะแล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของแนวรับโอมาอันเดเรเต้เซนเตอร์ซันเดอร์แลนด์ด้วย
6: ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่
5: แต่คิดว่าน่าจะไหววันนี้ครับเยอรมันนะครับระบบ 4-2-3-1 ประตูมาเนอยเออร์นะครับกองหลังโจโชคิมิสอันโตนูรูดิเกอร์โจนาธานคาร์แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับคู่มิดฟิลด์เป็นอเล็กซานเดอร์พับโลวิชกับเฟลิกเมช่าตัวรุกลีลอยซาเน่จะมามูเซล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาเวตนะครับส่วนปารากวัยประตูออร์แลนโดกิลนะครับระบบ 5-3-2 กองหลัง5คนมีฮวนโฮเซ่คาเซเลสกุสโซโวโกเมสโอมาอันเดเรเต้จูเนียอลองโซแล้วก็อเล็กซานโดมายดานามิดฟิลด์3คนครับอันเดสคูบาสมาติอัสกาลาซาแล้วก็มิเกลอามิรอนคู่ศูนย์หน้าเป็นฮูโรเอ็นซีโซกับทางกาเบรียลอาวาลอสครับ
6: ครับคู่นี้ผมเห็นเยอรมันเล่นกับเอกวาดอร์แล้วผมเครียดแทนขนาดผมเป็นกองเชียร์เยอรมันนะผมว่าผ่านแต่อาจจะแบบเฉือนๆน่ะ
5: คลาม
6: จะตายเพราะว่าช่วงหลังดูฝืดๆมากเลยแล้วแนวรับพอไม่มีชาร์ลอตเตอร์เบกอ่ะผมว่าโหมันดูแนวรับไม่ดีดูดิเกอร์มาสู้กลายเป็นสู้ชาร์ลอตเตอร์เบกไม่ได้นะ
5: ครับ
6: ก็เลยมองว่าวันนี้อาจจะเฉือนสัก 1-0 นะคุณรู้บ้างไงคู่นี้
5: ก็ผมมองเกมที่เจอเอกวาดอร์นี่ก็เหมือนซ้อมใหญ่ก่อนเจอปารากวัยเพราะว่าลาตินเหมือนกันแต่จริงๆเยอรมันตอนนั้นยังไม่รู้คู่แข่งนะ
6: ครับ
5: แต่ว่ามันเป็นเกมที่ความมุ่งมั่นมันผิดกันนะครับผมว่าเกมนั้นมันไม่ได้สำคัญหรอกผมว่าเกมนี้เขาจะกลับมาเป็นเยอรมันอินซิเล็กเหมือนเดิมแหละ
6: ครับ
5: นะครับแล้วก็ผมว่าปารากวัยเนี่ยคือไอ้วันชนะตุรกีก็ยังงงๆอยู่นะมันชนะได้ยังไงส่วนไอ้วันเจอออสเตรเลียเนี่ย
6: ก็ชัดเจน
5: มันก็ชัดเจน
6: ตะเต่งเลย
5: ไต้หวันแพ้อเมริกาเนี่ยฟอร์มเข้าตาผมมากผมเลยมองว่าวันนี้ปารากวัยเละผมว่าเยอรมันเนี่ยยิงกระจุยอ
6: ่
5: ะผมมองว่าอินซิเล็กชนะสบายนะครับไปคู่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์ของโรนัลด์คูมันกับโมร็อกโกนะครับเนเธอร์แลนด์ก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับเสมอญี่ปุ่น 2-2 ชนะสวีเดน 5-1 แล้วก็ชนะตุนิเซีย 3-1 ส่วนโมร็อกโกก็อันดับ2ตามหลังบราซิลนะครับแต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองเสมอบราซิล 1-1 ชนะสกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็ชนะเฮติ4-2นะครับเกมนี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยมิกกี้ฟาเดอร์เฟนจะกลับมาเป็นตัวจริงประจำการแบ็กซ้ายเพราะนัดสุดท้ายนะฮะก็ได้พักเพราะแกติดใบเหลืองอยู
6: ่
5: ทำให้นาธานอาเก้ก็จะหลุดไปเป็นสำรองนอกนั้นไม่เปลี่ยนครับแนวรุกมีโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและหน้าเป้าเป็นบรันบล็อบบี
6: ้
5: นี่กลายเป็นตัวแบบว่าไม่รู้โผล่มาจากไหนนะ
6: ตัวแบกทีมไปแล้วนะโอ้ยิงกระจายนะบล็อบบี
5: ้ขณะที่โมร็อกโกครับ หลังจากที่พักหลายตัวในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายวันนี้ก็จะกลับมาหมดนะครับตั้งแต่แบ็กซ้ายนูเซมัสลาอุยเซนเตอร์อิซาดิยอบมิดฟิลด์อาเซรีนอูนาฮีแล้วก็อายุปูอาดีนะครับแล้วก็จะขยับเอาทางไอ้เจ้าอิสมาเอลไซบาลีไปเป็นศูนย์หน้า
6: ครับ
5: เพราะนัดเจอเฮติเขาขยับลงต่ำเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับ
6: เพราะเขาสามารถเล่นเป็นปีกกับกองหน้าได้
5: นะครับนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์ครับ 4-3-3 นะครับประตูบาร์ตแฟร์บุเกนกองหลังเดนเซลดูมฟรีดนะครับเฟอร์จิลฟันไดท์แยนพอลฟานเฮเก้แล้วก็มิกกี้ฟานเดอร์เฟนมิดฟิลด์3คนก็ฟรังกี้เดยองนะครับแลนกาเฟนแบกเทียนี่ไรเดอร์แนวรุกก็ดันเยลมาเล่นคูดี้กักโปแบรนด์บล็อบบี้นะครับส่วนโมร็อกโกครับ 4-2-3-1 ประตูยาซินโบโน่กองหลัง4คนอาซาฮาคิมี่อิซาดิยอบซาดีลีอัดแล้วก็นูแซมัสลาอุยนะครับมิดฟิลด์มีนิวเอลไอนาอุยยืนคู่กับอายุบูอาดีตัวรุกมีบาฮิมดีอาสบิลาวเอลคานุสแล้วก็อาร์เซเนตอูนาฮีศูนย์หน้าตัวเป้าก็อิสมาเอลไซบารีครับ
6: ครับ
5: นี่ก็เพิ่งย้ายไปบาเยิร์นใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่ใช่ก็ดูแล้วผมว่าคู่เนี้ยมีส่งเป็นจุดโทษสูงมากเลย
5: ครับ
6: ผมว่าเหนียวแน่นนะโมร็อกโกน่าจะเจาะยากก็เลยมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะไปลุ้นถึงจุดโทษอ่ะคุณดูว่าไงคุณนี้
5: มองเหมือนกันนะผมว่าโมร็อกโกไม่กลัวเนเธอร์แลนด
6: ์
5: แล้วนักเตะโมร็อกโกหลายคนก็เกิดในเนเธอร์แลนด์มีเชื้อสายเนเธอร์แลนด์ด้วยหลายคนค้าแข่งในเนเธอร์แลนด
6: ์แล้วเล่นใน PSV อะไรเต็มเลยนะครับ
5: อย่างไซบารีก็เล่นกับ PSV แล้วก็เนี่ยเพิ่งได้ย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกผมว่ามันทันกันนะอันดับ4จากบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟลุก
6: ใช่ๆ
5: โมร็อกโกมาตรฐานดีต่อเนื่องมากๆจาก4ปีก่อน
6: คือถ้าไปรับไปนับเอา FIFA Ranking เนี่ยโมร็อกโกสูงกว่าฮอลแลนด์
5: ส่วนเนเธอร์แลนด์ก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆมาเล่นบอลโลกก็ผลงานดี
6: ครับ
5: เห็นว่าไม่แพ้บอลโลกมา10นัด10กว่านัดแล้ว
6: คือ
5: นับเฉพาะเวลา90นาทีนะส่วนใหญ่ที่ตกรอบคือแพ้ต่อเวลาแพ้จุดโทษมากกว่า
6: พอช่วงหลังแกโดนฉายาพระรองเยอะมาแล้วแกก็ไม่ถึงฝันสักที
5: ผมบอกแล้วคู่ในหนังชีวิตผมว่าจบเสมอกันต่อเวลาจุดโทษ
6: ครับ
5: แต่ถ้าจะมีผู้ชนะนะผมยังเลือกเนเธอร์แลนด์อ่ะแต่ผมว่าในเวลาเนี่ยโมร็อกโกไม่แพ้

0: ใช่ใช่ผมว่าคู่เนี้ยพอไปจุดโทษมัน50-50แล้ว
1: คู่นี้บอล3หน้าเลยแล้วผมว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าบราซิลกับญี่ปุ่นเน
0: าะเพราะคู่นี้มันใกล้เคียงกันมากนะคู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ย
1: แล้วจริงเวลาดี
0: วัดกันแค่ว่า
1: 8:00 นดูสบายเลยนะ
0: ญี่ปุ่นจะยันอยู่ไหมแต่คู่นี้มันมีโอกาสชนะกันได้เลยนะ
1: ใช่ๆอ่ะก็รอติดตามกัน3คู่นะครับสำหรับ World Cup 2026รอบ32ทีมสุดท้าย
0: ก็ไปแบ่งเวลาในการดูแล้วกันเพราะว่าถ้าจะดูครบ3คู่นี่ก็เหนื่อยอยู่นะครับ
1: อาจจะเชื่อว่ามีคนดูครบ3คู่นะ
0: เ
1: พราะมันก็น่าดูทั้ง3เกม
0: มันชินแล้วนะ
1: ไม่บางคนบอกไม่เป็นไรพอดีเก็บแรงตั้งแต่เมื่อคืนละก็คือนอนยาวคะแนนแอฟริกาใต
0: ้แล้วก็แหมคนจักโคตรใจร้ายเลย3คู่เนี่ยเอาคู่อะไรก็ได้ไปอยู่สักคู่นึง
1: นะฮะมีข้อความช่วงท้ายพีพีทีดูกันหน้าอย่างถ่ายทอดสดบุนเดสลีก้าอยู่หรือเปล่าครับ
0: ไม่มีแล้วไปอยู่ที่ AS แล้ว
1: นะครับเขาประมูลมาเป็นพันล้านตังก็ไม่จ่ายเขาสักบาทเขาถ่ายดูฟรีก็บุญละฮะยังมีหน้ามาบ่นนะครับทีมชาติอะไรตื่นเร็วที่สุดนะครับตอบกูลุกไวนะฮะบอกว่าเกาหลีเขาต้องเรียกอาจารย์ปาร์คกลับจากเมืองไทยแล้วครับ
0: ครับ
1: ดีไม่ดีเนี่ยผมว่ากลับไปใช้โค้ชต่างชาติใช่ไห
0: มมีสิทธิ์มีสิทธ
1: ิ์ก่อนหน้านี้เคยใช้ปาโลเบนโตอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: วีคนี้ฝนมาช่วงเย็นหลังเลิกงานติดๆเลยครับลาดพร้าวรถติดน้ำท่วมยาวๆต้อนรับผู้ว่าเลยนะฮะเราบอกขอทุกคนปลอดภัยข่าวล่าสุดบ้านหนองจานประกาศเคอร์ฟิวแล้วครับ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าอ่านี่ข่าวล่าสุดนะ
0: อีกแล้วเหรอ
1: ไม่รู้มีอะไรเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ชายแดนไทยเขมรที่เพิ่มอีกแล้วนะครับท่านบอกช่วงนินทากีฬาเบ่งนะฮะประมาณนี้ บอกสวัสดีครับยูพีอูให้หมอปัญญาภาพบอลโลกกับอาจารย์สง่าครับประมาณนี้
0: ก็ได้อยู่ได้อยู
1: ่ได้อยู่นะบันเทิงนะ
0: ถือว่ารุ่นใหญ่เจอกัน
1: ใช่ใช่วันนี้เวลาหมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านด้วยสำหรับการติดตามนะครับพรุ่งนี้ก็เวลาเดิมในที่นายกูรู5:30 นะครับวันนี้พี่อูผมยุทธเราสุกลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลCall มานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตจ๊อดแห่งฟุตบอลลิสต้า
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพ

บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัป

เดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับมาติดตามรายการฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมนะนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับของ Mainstream Thailand และ FM 99 Active Radio นะครับที่มีไลฟ์ทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live เลยนะครับเช่นเดิมนะครับสำหรับคนบ้าบอลโทรมาได้ที่เบอร์022485936และ022485937นะครับเราจะเปิดสายตั้งแต่เบรกที่2เป็นต้นไปนะครับอยากมาฟังความเห็นของแต่ละคนในแต่ละเรื่องราวนะครับกับช่วงบรรยากาศของฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับส่วน SMS ก็ส่งมาได้ที่4689899นะครับวันนี้อยู่กับพี่โตซันเดย์นะครับพี่โดโด้ลูกแม่กิ่งและผมกัดกุนเนอร์ครับ
1: สวัสดีพี่
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกคนครับ
3: วันนี้พี่วัดที่พี่ยักษ์ออกมาไม่ได้นะครับพอดีติดน้ำท่วมนะครับเพราะฝนตกตอนนี้นะครับก็แซวเล่นเพราะว่าพี่ยักษ์ติดธุระพอดี
2: ใช่ครับ
3: พี่โดบอกว่าพี่ยักษ์ส่งข้อความมาบอกนะครับว่าให้ช่วยมาเข้ารายการทันหน่อยแต่ว่าเราสามารถอ่านน้ำเสียงได้ว่าร้อนรนจากตัวอักษรที่ส่งผ่านมา
2: ประมาณนั้น
3: ครับ
0: ประมาณนั้นมีความร้อนรนนะ
2: ลูกพี่บอกมาแบบนี้ก็ได้ครับ ได้ครับพี่ได้ครับ
0: วันนี้ก็อยู่พี่โดแล้วก็พี่โตนะครับก็อยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกครับ
3: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับพี่
2: นอนน้อยอ่ะนอนน้อย
0: นอนน้อยจริงครับ
3: ผมป่วยเล็กน้อยเลยนะครับเจ็บคอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็เหมือนเป็นไข้เล็กน้อยนะครับเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ 100% นะครับก็ต้องให้อีก2คนพูดเยอะๆหน่อย
0: ครับ
2: ได้ครับ
0: เวลามันแบบมันสวิงนะครับแม้ว่าจะเลือกคู่ดูแต่ว่าเดี๋ยวคุณอาจจะช่วงดึกคุณอาจจะเช้าคุณอาจจะสายแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบแบ่งเวลานอนไม่ง่ายเลยแต
2: ่ว่าพี่โตคืออย่างเงี้ยสำหรับผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าแต่ละวันที่มันผ่านมามันแป๊บนึงมันวนกลับมาใหม่อีกแล้วอ่ะแล้วคือยังไม่ได้นอนเลยอ่ะแล้วต้องดูบอลอีกแล้วเหรอวะอะไรเงี้ย
3: เพราะบางวันมันลากถึงแบบ11โมงอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วตอนบ่ายเราต้องทำงานไง
3: ใช่ห้าทุ่มใหม่แหละ
2: เออประมาณนั้นแต่ว่ามันผมว่าส่วนตัวนะคือแมตช์ที่มันเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่นะคือหลายๆนัดก็ค่อนข้างสนุกครับแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออว่ะมันเป็นฟุตบอลโลกจริงๆที่แบบสีสันมันเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะบอกงี้แล้วกันครับว่าเหมือนกับที่หลายๆคนก็พูดกันว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกของจริงอะครับมันเริ่มตอนนี
0: ้อืม
3: ครับ
2: เออมันเพิ่งเริ่มเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเมื่อรอบ32เนี่ยแหละ
0: ครับกับรอบน็อกเอาท์นะครับเมื่อคืนเดียวเริ่มคู่แรกไปแล้ว
2: ใช่
0: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป1-0นะครับ
2: ใช่ครับ
0: ก็ได้ทดเวลาบาดเจ็บเลย
2: โอ้ก็ได้ดูอยู่ไหม
0: ผมไม่ภาคเลยครับ
2: อ๋อครับ
0: พ
2: ูดนี้เหรอ
0: เพราะว่าเป็นเกมที
2: ่เหนืด
0: ใช่ครับพี่โดใช้คำถูกเหนืดแล้วก็ตั้งแต่ดูฟุตบอลโลกรอบคนนี้มานะครับผมอาจจะไม่ดูทุกคู่นะแต่รู้สึกว่า
3: อันนี้หนักสุด
0: อันนี้แอฟริกาใต้เป็นทีมที่ดึงเวลาเยอะสุดแล้วสำหรับผมเวลาเขาได้ครองบอลจากแดนหลังเนี่ยบอลจะไปอยู่ที่ผู้สาวตูเขาเยอะมากวิลเลียมส์แล้วก็เพื่อจะพยายามให้เหมือนแคนาดาขึ้นมาแล้วก็เล่นบอลยาวครับแล้วเขามีออปชันเดียวตั้งแต่ครึ่งแรกถึงครึ่งหลังครับพี่โตพี่โดแล้วก็ยังดีที่ว่าครึ่งหลังแคนาดาเขาพยายามเอาชนะมากขึ้นเกมมันเลยไม่ได้น่าเบื่อเกินไปแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาแบบแอฟริกาใต้เล่นแบบเดียวและอีกทีมนึงเล่นเหมือนกันเนี่ยโอ้โหก็เมื่อวานนี้มีเสียงโห่ในสนามแล้วจาก
2: ใช่ใช่โห่ดัง
0: โห่ดังโห่ดังเพราะอาจจะเพราะแฟนแคนาดามาเยอะด้วยที่ LA นะครับแต่ว่ายังดีที่แคนาดาทำได้แล้วก็เปลี่ยนตัวเพื่อเอาชนะเลยอย่างตั้งแต่เอาฟองโซเดวีส่งมาเล่นปีกซ้ายครับแล้วก็มีโอกาสหลายครั้งจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็ทำได
2: ้มันเหมือนในหนังแล้วก็กัปตันแคนาดาก
0: ัปตันแคนาดา
3: แล้วก็กัปตันอเมริกาจะเป็นคริสเตียนโพลิส
2: ใช่ครับนี่คือกัปตันแคนาดาลงมาแล้วก็แบบที่สังเกตอะคือรู้สึกว่าบรรยากาศเปลี่ยนเลย
0: เปลี่ยน
2: แบบทันทีครับว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนมีความหวังมีแบบ
3: ความเช
2: ื่อมั่นอะไรบางอย่างแล้วก็ตัวเดวิสเซนเนี่ยถึงจะไม่ค่อยฟิตนะครับยังดูออกอะว่าแบบ
3: ไม่เต็มร้อยนะ
2: 50-60แค่พอวิ่งได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าในจังหวะแบบบอลอยู่กับเท้าเนี่ยสร้างความกดดันให้กับเกมรับของแอฟริกาใต้ได้มากพอสมควรแล้วก็มันเหมือนกับอย่างเงี้ยพี่โตเหมือนกับดึงโฟกัสดึงตัวดึงโฟกัสให้แนวรับของแอฟริกาใต้เนี่ยระวังเป็นพิเศษแล้วมันก็เปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆซึ่งประตูที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เดวิสเป็นคนคอย ดึงตัวกบไปด้วยทางเลย
0: คือลงมาแล้วเปลี่ยนนะเออครับหลายคนเห็นเฮ้ยทำไมชื่ออย่างอัลฟองโซเดวิสทำไมอยู่เป็นตัวสำรองนะแต่อย่างที่พี่โดบอกเลยพอลงมาก็เห็นว่าเขายังไม่ได้ 100% นะครับ
2: ครับคือเจ็บหนักแล้วก็เจ็บต่อเนื่องด้วยอะไรเงี้ย
3: ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภา
2: เออเจ็บต่อเนื่องมาเลยมันเป็นพัวพันมาจากเรื่องของเอ็นไขว้หน้าเข่าที่ขาด
3: คร
2: ับตอนนั้นที่เจ็บหนักพอเจ็บหนักปุ๊บไขว้หน้าขาดปั๊บเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันเหมือนกับว่าต้องกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆมันต้องมาพยุง
3: มันไม่บาลาน
2: ซ์มันเกิดความไม่บาลานซ์ขึ้นแล้วมันก็จะเจ็บสำหรับนักบอลที่ใช้สปีดแบบเอ็กโพรซีฟแบบเนี้ยแบบระเบิดความเร็วแบบเนี้ยครับมันจะเจ็บบ่อย
0: ครับ
2: เป็นช่วงหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่ง
0: เห็นภาพเลยครับเห็นภาพมีคนบอกว่าคุณไซเออร์มาบอกว่าสวัสดีพี่โดพี่โตน้องกอดบราซิลเจอญี่ปุ่นน่าดูสุดๆ
3: ใช่ครับ
0: คู่แรกไว้ด้วยเที่ยงคืน
2: ในวันนี้แซงเจอนันทัศน์สมศักดิ
0: ์พร้อมเลยนะครับพร้อมเลย
3: นันทัศน์อยู่ในเตะที่แถวเซนเจสพาร์คไหมครับ
2: มีด้วยเหรออ
3: ันนั้นนิวคาสเซิล
0: ผมไม่ทันเลย
2: พี่โตวันนี้มันคือมันแต่ละคนมันนอนน้อยกันหมดนะก่อนที่ฉ่ำมาแล้วเนี่ย
0: โอ้ถามพี่ๆดีกว่าบราซิลกับญี่ปุ่นผมว่าบราซิลต้องดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะในแง่ของชื่อชั้นนะแต่ว่ามันต่างกับความรู้สึกครั้งก่อนๆไหมถ้าเกิดญี่ปุ่นไปเจอทีมยักษ์ใหญ่อย่างบราซิลในฟุตบอลโลกของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันดูมีโอกาสมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าปีนี้ตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้ญี่ปุ่นโดนพูดถึงเยอะมาก
2: ๆโอ้ยังเป็นญี่ปุ่นคือเป็น Talk of the Town ในเกือบทุกเรื่องครับเกือบทุกเรื่องจริงๆซึ่งในคำถามก๊อตอะว่าญี่ปุ่นเวลานี้เจอกับทีมใหญ่อย่างบราซิลแบบเนี้ยความรู้สึกมันคือต่างมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ายังไงเราก็จะมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรองเนี่ยครับแต่เวลาเนี้ยวันเนี้ยคือญี่ปุ่นแทบจะบอกเงี้ยแล้วก๊อตอิโรชัยมาเซ่
3: เชิญเข้าร้านเลยคร
0: ับ หิวเลยครับ
2: โดโซ
3: ครับผม
0: ครับผมพี่โดนี่อยากทำธุรกิจอาหารผมเชื
3: ่อต้องมีแล้วล่ะต้องมีจริง
2: วันนั้นเพิ่งจะลงรูปไปถ่ายรูปร้านไส้กรอกทอด
0: ส่งได้เลยพี่ส่งเจ้าของร้านเลย
2: เอาเป็นว่าญี่ปุ่นนะครับในเวลานี้คือว่ายกระดับตัวเองขึ้นมามากครับทางระบบการเล่น
0: ครับ
2: เรื่องวิธีการเล่นวิธีคิดประสบการณ์นะครับแล้วก็ฝีเท้าที่ต้องบอกว่าขยับขึ้นมาสูงมากแล้ว
0: ครับ
2: แต่มันจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โตวิเคราะห์ต่อ
3: โยนมาทางโยนเลยคืออันนี้คือแบบถ้าเป็นฟุตบอลเรียกว่าจ่ายเฟือก
2: เฮ้ยเราว่าพี่น้องทาจิมานะพี่โต
3: ได้ได้ได้ต้องทำฟันเก็บนิดนึงคืออย่างล่าสุดถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็อุ่นเครื่องชนะบราซิลมา 3-2
0: ครับผม
3: นะครับที่บ้านพวกเขาเองบราซิลนำก่อน 2-0 แบบเนียนๆเลยผมจำได้ผมโอ้ย 2-0 แล้ววะก็ไอ้บอลห่างชั้นอ่ะก็คงจะถล่มแบบยาวๆอุ่นเครื่องไม่มีอะไรหรอกนะแบบคาร์โลชอตติคุมทีมอะไรเงี้ยฮะแล้วมาช่วงครึ่งหลังผมก็มาดูเฮ้ไล่มาเว้ยสักพักตีเสมอแล้วสักพักแซงจากเตะมุมอะไรเงี้ยผมงงโหผมจำได้เลยสีหน้าเชลติแบบเหมือนแบบไอ้ที่ปกติเขายักคิ้วข้างหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้สองข้างเลย คือแบบอะไรปล่อยให้โดนอย่างนี้ได้ยังไง นะครับก็ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงเห็นว่าก็ประมาทพวกเขาไม่ได้ แต่ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์จริงเนี่ยผมมองว่ามันก็จะมีเรื่องของประสบการณ์เรื่องของเกมเนี่ยความแบบความเก๋าความเชี่ยวกรัมความอะไรพวกนี้อยู่มามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็บราซิลก็ชุดใหญ่กว่าวันนั้นที่อุ่นเครื่องกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุยกับพี่โดนก่อนเข้ารายการ
2: มาถึงเรื่องชื่อนักบอลแอฟริกาใต
3: ้เรื่องนี้แหละฮะเรื่องญี่ปุ่นบราซิลโอ้โหชื่อนักบอลแอฟริกาใต้นี่วันนั้นผมไม่เข้าปากเลยพูดตรงว่า
2: ขอสักชื่อเลยพี่โต
3: ซิฟิเลเล่อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้แบบบูลลี่นะแต่ว่ามันอ่านยากจริงนะคร
0: ับ ใช่ใช่
3: ไอสมัยพวกเราพวกเบนนี่แมคคาที่คุณตันฟอร์จูอะไรมันไม่มีละมันน้อยมากนะครับ
0: อ่
3: ะกลับมาที่บราซิลเนี่ยพี่ต้นทำไมชงออกนอกเรื่องอ่ะ ผมต้องเก็บแรงที่คอผมไว้เพื่อพูดเรื่องภาษาละ
2: ครับ
3: ก็ผมก็ยังมองว่าเมื่อกี้คุยกันก็รู้สึกว่าบราซิลเขามีความแบบมันคริติคอลเกจความแบบความที่มันเหมือนแบบเฉียบขาดความตรงเนี้ยมันยังมีมากกว่าม
0: ากกว่าม
3: ากกว่าผมก็เลยยังมองว่าสุดท้ายเป็นบราซิลแหละครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็คงจะสร้างปัญหาให้กับบราซิลได้พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบวินัยในเกมรับการเล่นที่ถึงได้ถึงตัวความฟิต นะครับแล้วก็เทคนิคทักษะที่เดี๋ยวนี้ว่านตามตรงพวกเขาก็กล้าตอบบอลสู้ทีมใหญ่ได้หมดเลย
2: ครับครับ
0: ครับเออโอ้ชัดเลยเคลียร์ภาพชัดเลยนะฮะมีคนคืนนี้เชียร์ญี่ปุ่นล้มบราซิลครับคุณ JSBB โหผมว่ามีโอกาสไปที่แฟนบอลญี่ปุ่นจะเยอะกว่าบราซิลในไทย
2: เยอะ
0: เป็นไปได้แล้วผมว่า
2: เป็นไปได
0: ้นะเพราะบราซิลก็ไม่น้อยแต่ว่าญี่ปุ่นน่าจะเยอะเหมือนกันเออผมก็มองคล้ายๆพี่โตนะคือแบบเห็นเขาเรียกการจับสลากมาเจอกันใช่ไหมครับผลการจับมาเจอกันรอบ32ที่สุดท้ายแล้วแบบความรู้สึกแรกของผมคือเสียดายจังเลยแบบว่า
2: เออ
0: ยังไม่อยากให้เจอกันนะเพราะมัน32ทีมปกติมันไม่มีด้วยใช่ไหมรอบเนี้ยแบบมันเร็วไปหน่อยอยากเห็นสักรอบ8อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอมาย่อยความรู้สึกมันคล้ายๆกับพี่โตบอกครับใจในใจเนี่ยเชียร์ญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอยากเห็นชาติเอเชียไปได้ไกลจริงๆเหลือชาติเดียวด้วยนะเพราะออสเตรเลียถือว่าเขาเป็นโอชิเนียมาเล่นกับเราแล้วกันนะฮะแล้วพอดูบราซิลด้วยความมีอันเชลอตติด้วยความที่เขาลงตัวขึ้นจาก2เกมหลังด้วยการที่ดูผู้เล่นในแนวรุกอ่ะผมว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นอ่ะมันเห็นภาพชัดว่าสมมติในโมเมนต์สำคัญที่ต้องการตัดสินเกมอ่ะผมว่ารู้สึกว่าบราซิลมันยังมีตรงนี้มากกว่าแบบนั้นนะครับแต่ญี่ปุ่นก็คงอยากเห็นว่าความมีระเบียบวินัยการเล่นเป็นระบบการเล่นเกมเพรสซิ่งพร้อมกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงของญี่ปุ่นเหมือนกัน
2: อันนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่โดกับพี่โตคุยกัน
0: ครับผม
2: ก่อนเข้ารายการนะครับว่าคือรู้สึกว่าความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นระเบียบไปเยอะไปหน่อย
0: กลายเป็นมากไปใช่ไหม
2: ใช่ใช่ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับคือไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่ว่าส่วนตัวจะคุ้นกับญี่ปุ่นในเชิงที่เป็นกับว่าเป็นฟุตบอลที่มีจิตวิญญาณบางอย่างเนี่ยครับนักสู
0: ้ครับ
2: ความเป็นนักสู้มีเรื่องของศิลปะมีความเป็นศิลปินสูงอยู่ในตัวพี่โตยกตัวอย่างหลายๆคนนะครับช่วงก่อนเนี่ยหมายถึงว่านักฟุตบอลญี่ปุ่นยุคก่อนนะก่อนว่าตัวที่มาอยู่ยุโรปเนี่ยครับส่วนใหญ่นะจะมีความเป็นศิลปินหรือว่าเซนบอลสูงเช่นนากาตะ
0: เคสุเกะฮอนดะ
2: นะครับนากามูระ
0: นากามูระใช่ครับ
2: ชินจิคังาวะ
0: จริง
2: นักฟุตบอลพวกนี้ครับจะมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวสูงแล้วก็บอกไม่ถูกอ่ะคือมันไม่ค่อยเหมือนกับนุ่นน้องเท่าไหร่ที่จะดูเหมือนกับว่าถูกสร้างมาเพื่อรองรับกับฟุตบอลสมัยใหม
0: ่
2: ที่ในเรื่องของแท็กติกอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งนึงอ่ะที่พี่เองก็อยากเห็นเหมือนกันว่าญี่ปุ่นน่ะถ้าในสถานการณ์ที่จำเป็นสถานการณ์ที่จวนตัวสถานการณ์ที่มันต้องงัดพลังบางอย่างออกมาเนี่ยญี่ปุ่นจะยังมีตรงนี้อยู่ไหม
0: ครับน่าสนใจนะ
2: อันนี้อยากเห็น
0: เพราะถ้าหยิบมาสักชื่อชัดๆเนี่ยโอ้โหอาจจะนึกถึงมิโตมะแต่ว่ามิโตมะก็ไม่อยู่แล้วนะกับตัวทัวร์นาเมนต์นี้ที่มีตัวเจ็บมันไม่เลยตัวอาจจะมีคูโบะอย่างเงี้ยที่พอจะนึกภาพได้ช่วงนี
2: ้หายหรือยัง
0: แต่ยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะยังไม่พร้อมมันก็เลยเห็นเป็นภาพระบบคืนนี้อยากเห็นนะฮะนี่คอมเมนต์นี้บอกว่าระบบในกรอบกับนอกกรอบที่มีระบบคืนนี้รู้เรื่องคุณแกรนด์ฟาเธอร์นะก็คือญี่ปุ่นกับบราซิลนะจะได้เห็นภาพกันนะครับแล้วยังมีใครมีเยอรมนีกับปารากวัย
2: คร
0: ับ นี้หลายคนน่าจะมองว่าเยอรมนีนอนมานะเพราะว่าด้วยผลงานแล้วกันในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปารากวัยก็ไม่ได้ถึงกับดีมากในรอบแบ่งกลุ่มก็มีชนะตุรกีนะครับแล้วมีเกมแรกที่ไปแพ้สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
2: คือก็พูดแบบนี้พี่โดกับพี่โตนอนเลยนะคู่นี
0: ้นอน ตื่นมาดูเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอีกทีนึงนะฮะ
2: คือเราคุยกันประมาณว่าแบบด้วยวัยเราประมาณนี้ครับถ้าเลือกได้อะก
0: ็ครับ
2: คู่ที่เราจะเว้นเนี่ยจะเป็นคู่กลางดึกตีสองตีสามตีสี่เน
0: ี่
2: ยอันนี้ห่างกันสักพัก
0: ห่างกันสักพัก
2: คือลองแล้วลองดูแบบต่อเนื่องแล้วไม่ไหว
0: จริงครับต้องเลือกคู่นะต้องเลือกคู่จริงๆสำคัญนะครับผมว่าข้ามไปคู่เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกดีกว่าคนน่าจะอยากรู้กันเยอะว่าจะเป็นไง
2: เจอ
0: เรื่องเหมือนกันนะครับโมร็อกโกก็เป็นทีมที่หลายคนจับตามองตั้งแต่ครั้งที่แล้วแหละที่เข้าถึงรอบรองแล้วก็เจอบราซิลก็ทำได้ดีมากๆแต่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็โอ้โหฟอร์มเกมรุกกลายเป็นดีมากๆในสองนัดหลังแบบนี้เอาพี่โดเนี่ยมองคู่นี้ยังไงดีกว่าเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
2: มันมีเรื่องที่เขาพูดกันอยู่เรื่องนึงที่ดังอยู่พอสมควรครับช่วงก่อนฟุตบอลโลกก็คือคำทำนายจากนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันที่บอกว่าคือเขาไทยชนะฟุตบอลโลกถูกมาต่อเนื่องกัน3ครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าทีมที่จะได้แชมป์อ่ะสีส้ม
0: อ๋อก็โหนึกได้ทีมเดียวเลยนะครับ
2: นั่นใช่ไหม ซึ่งพี่ดูเกมแรกที่เจอกับ
0: ญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นรู้สึกว่าใช่เหรอวะ
0: ไม่น่าใช่นะ
2: แต่มาดูเกมสองเกม3อ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่แบรนด์บ็อบบี้ลงมา
0: ครับ
2: เหมือนเป็นคนละทีมเลยแล้วมันกลายเป็นทีมที่ลงตัวพอสมควรนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีศักยภาพมีลุ้นอาจจะไปถึงจุดนั้นได้แต่โมร็อกโกก็ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดา
2: ไม่ธรรมดา
0: สูสีนะผมว่าคู่เนี้ย
2: ใช่
0: สูสีมากๆเลยออกได้ทุกหน้าเลย
2: ใช่ครับ
0: ในมุมมองผมขึ้นอยู่กับจังหวะวันนั้นน่ะใครมา
2: ใช่
0: เพราะว่า
2: แล้วน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะ
0: สนุกผมว่าน่าดูมากๆเลยด้วยวิธีการที่เนเธอร์แลนด์เกมรุกดีใช่ไหมโมร็อกโกเราเห็นวิธีการผมว่าหลายๆคนคงดูได้ดูโมร็อกโกชัดคือเกมเจอบราซิลนั่นแหละว่ามันดุดันขนาดไหนนะครับน่าคิดน่าคิดพี่โตมีอะไรอยากพูดถึงคู่นี้ไหมฮะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
3: ก็สูสีนะแต่ว่าตอนแรกผมก็มองเนเธอร์แลนด์จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าเอาเข้าจริงเกมรุกของพวกเขาก็ดีกว่าที่คิดเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูผมว่าถ้าผ่านไปได้ก็ผมว่าก็ถือว่าเป็นด่านสำคัญนะเพราะโมร็อกโกเป็นทีมที่เล่นด้วยยากอ่ะ
0: จริงจริง
2: แต่มันต้องดูอันนี้นิดนึงอ่ะไอ้กรณีของโคดี้กักโ
3: บอ่ะ
2: ที่มีข่าวสูญเสียลูก
3: ครับ
2: ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบกับสภาพจิตใจเจ้าตัวแล้วก็บรรยากาศของทีมด้วยหรือเปล่าเ
0: นี่
2: ย
0: น่าสนใจ
2: ซึ่งถ้าเขาเข้มแข็งพอและทีมช่วยกันประคองได้เนี่ยแนวรุกเนเธอร์แลนด์ชุดนี้กาโก้ยังเป็นคีย์แมนที่ไว้ใจได้สำหรับโรนัลด์คูแมนเสมอ
0: ครับดูเขามีอิสระดูเขาเล่นด้วยความมั่นใจนะครับในรอบแบ่งกลุ่ม
2: เหมือนคนละคน
0: เนาะ คนละคนคนละคน
2: ก็สนใจไหมอีกสาย
0: โอ้ตอนนี้เหรอฮะเอาพักไว้ก่อนเดี๋ยวอยากได้พวกมอร์แกนโรเจอร์อะไรกันนะช่วงนี้จับไปเล่นไปนะเนเธอร์แลนด์ถ้าผ่านโมร็อกโกได้เนี่ยรอบ16ทีมเขาเจอแคนาดาว่ากันตามศักยภาพมีโอกาสอย่างน้อยรอบ8ทีมนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปวัดกันว่าจะไปถึงรอบรองชนะเลิศหรือเปล่าถ้าดูตามส่งนะครับสำหรับแฟนๆทีมอัศวินสีส้มนะครับมีคุณนัทกิจบอกว่าถ้าญี่ปุ่นชนะในข่าวหน้าหนึ่งแน่ครับจริงนะสำหรับกีฬานะอาริกาโตะครับพี่โตนอนยังครับนะคุณไซเบอร์บอกนะฮะ
3: เร
0: ีย
3: บร
0: ้
3: อย
0: เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณเจมส์บีบีทีมชาติแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครั้งแรกนะจะไปเจอในงานโมร็อกโกใช่ครับทีมจากอเมริกาน่าจะหมายถึงอเมริกาเหนือนะเล่นสนุกดีหวังว่าจะเข้ารอบลึกๆหน่อยนะครับเม็กซิโกก็เล่นดุดันเหมือนกันนะครับแอฟริกาใต้แคนาดามีช็อตแฟนบอลเซฟแล้วมือถือร่วงนะครับเล่นเวฟเล่นเวฟแล้วมือถือร่วงนะฮะโอ้พี่โทนแกบรรเลงเพลงเลยฮะตอนนั้นอะผมเดทแอลใช่ไหมผมขำอยู่นะฮะตอนนั้น
3: พี่โจก็เตือนว่าไงคร
0: ับคือมันมีช็อตเล่นเวฟใช่ไหมแล้วว่าทำไมมาสโลว์แฟนช็อตเล่นเวฟคือมี
2: ผู้หญิง
0: เขาเล่นเวฟแล้วเขาถือมือถือไปโตแล้วมันหลุดอะแล้วมันสลอยแล้วทำหน้าไอ้ยะทำหน้าตกใจแล้วพี่โตประมาณว่าแบบเนี่ยนอกจากจังหวะนี้เข้าบอลต้องระวังนะครับการเล่นเวฟเนี่ยต้องระวังแล้วแกก็พูดอะไรของแกไปเรื่อยเลยแล้วเวลาพี่โตเนี่ยไอพี่โทนนะครับขอเมาส์หน่อยเวลาแกพากบอลแล้วแกปล่อยมุกออกมาแกจะหันมามองหน้าผม
3: หรือว่าเราจะขำ
0: ไหมแล้วถ้าผมเดทแอร์ว่าไหร่ก็จะภาคภูมิใจมากแล้วหน้าพี่โทนอ่ะพี่ใครจะไม่ขำมาหันมาก็ผมว่าโอ้ขำแล้วแกเวลาไปที่ไหนก็ชอบไปเล่าว่าเวลาไอ้ก๊อตมันเดทแอร์เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะพูดนะมันขำอยู่แล้วผมขำแบบนานมากเพราะแกบอกว่าบอลมันแบบตึงๆพอดีแกก็เลยปล่อยนะครับแล้วก็วันนั้นก็พูดถึงเพลงพี่ชายที่แสนดีแล้วสักอย่างวันนั้นพี่น้องบาคูน่าไม่รู้พี่รู้จักเพลงพี่ชายที่แสนดีผมก็ไม่รู้จักแกพูดเนื้อเพลงครับแล้วก็พูดเพลงพี่ชายที่แสนดีปล่อย
3: มือผมรู้จักแต่ว่าจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าม
2: ัน เต๋อป่ะ
3: ไม่แน่ใจแต่มันนานมากสมัย
2: ใช่ถ้าใครจำได้ว่าเพลงพี่ชายที่แสนดีเป็นเพลงของใครก็คอมเมนต์มาได้
3: ผู้หญิงไหมผู้หญิงร้องไหมครับ
0: ผมไม่แน่ใจแล้วเขาพูดเป็น

0: มันอ่านเกมได้ไม่ยากนะเออไม่ยากนะลิเวอร์พูลกับ PSG มันเลือกไม่ค่อยยากเหมือนก
1: ัน แต่ว่า มันก็อาจจะหมายความว่าบรัดลีย์บาโคล่าอาจจะอำลาไม่โอ้เป็นตัวที่ลิเวอร์พูลก็มองเหมือนก
2: ัน ใช
0: ่มันก็เป็นคำถามนี้เหมือนกันพี่โตว่าลิเวอร์พูลจะซื้ออีกซ้ายมาถมที่หร
1: อ
0: ในเมื่อทีมต้องการปิดขวาอะไรแบบนั้นครับที่เขาตั้งคำถามกัน
2: คนละฝั่ง
0: ใช่มันคนละฝั่งแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าโล่ง
2: โล่ง
0: โล่งคือมันค่าตัวน้องเขาแพงครับ
1: จริงนะ
2: ใช่
0: ในฐานะแฟนลิเวอร์พูล
1: ไม่อยากให้ซื้ออะไรแบบนี้
0: ใช่ใช่ใช่อยากให้ดูตัวผู้เล่นที่มัน
1: กลางกลาง
0: สมเหตุสมผลเนาะมากกว่าครับจริงๆโอเคแหละมันขาดซาร่าไปขาดตัวทำประตูขาดตัวครีเอทเกมแต่ว่ามันมีเวียสมันมีอิซักอะไรแค่อยู่ครับคือถ้ามองคนอื่นอาจจะตอบโจทย์ได้ง่ายกว่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ทำใจเหมือน
2: กันแล้วมีใครในเป้าหมายไหมครับเพราะซาร่านี่ถือว่าพอไม่มีมันต้องหาคนมาเติมเหมือนกันนะพี่โด
0: ก็มีข่าวกับบาโคล่าเนี่ยแหละ
2: บาโคล่าแต่บาโคล่าก็เล่นซ้ายเป็นหลักนะ
0: ใช่ใช่ครับเดี๋ยวว่ากัน
2: เดี๋ยวว่ากันได้ครับได้ครับโนนี่มาดูไอ้เก้ไหมล่ะ
0: เนี่ยแรกกันไหมล่ะ
1: คนไอ้ตัวเขาเป็นตัวหลักทีมแชมป์กรีกนะครับเลยไม่พูดสบประมาณ
2: เออใช่ครับตัวหลักนะทูเคอร์ไว้เล่นนะมีบอกขอข่าวกักโปจิตใจเป็นไงบ้างครับนะฮะ
0: ยัง
2: ไม่มีเน
0: า
2: ะ
0: ยังไม่ได้อัปเดตครับแต่คิดว่าคงน่าจะลงได
2: ้อืมนะครับคุณโซโลมาสเตอร์สวัสดีครับแชมป์ข่าวชาก้าไปเชลซีลึกๆ ก็ใจหายแต่ถ้าไปเชลซีจริงคงยกระดับแดนกลางได้พอสมควรจากภาวะผู้นำนะครับก็ชาเบียลองโซเลยครับที่เขาเคยทำงานด้วยกันนะที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับเห็นยื่นข้อเสนอบิดแรกไป8ล้านปอนด์โดนปัดไปละนะครับแต่เดี๋ยวจะมีบิดต่อไปนะครับซึ่งก็ชาก้าเปิดรับโอกาสในการอยู่เชลซีนะแล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยโหยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับกับการมาอยู่ซันเดอร์แลนด์เป็นผู้นำทีมแล้วก็คุมตรงกลางนะครับคุณแกรนฟาเธอร์บอกว่าหลังจบบอลโลกเนี่ยกลัวบางคนจะแพงกว่านี้อีก
1: ผมว่าไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับถ้าอยู่ดีๆกล้าตั้งร้อยทุกตัวเนี่ยก็
2: จริง
1: เนอะ
2: เดี๋ยวนี้มันร้อยหมดเลยอะ
1: คือแบบอะไรวะ
2: ใครๆก็ร้อยได้แล้วตอนนี
1: ้ใช
2: ่จริงครับจริงเหมือนโหยังมิดฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกคิดไวๆเลยใครฟอร์มดีขึ้นมานะตัวหลักสักหนึ่งซีซั่นต้องมีร้อยละ
1: มีร้อย
2: ยิ่งถ้าอังกฤษเนี่ย
1: มองห่วง
2: ยิ่งชัดเจนขึ้นเลยครับ
1: มองห่วง
2: ก็ถามใจครับฟุตบอลยุคนี้เป็นแบบนั้นนะครับ
0: นี่ญี่ปุ่นเคยชนะบราซิลที่อเมริกามาแล้วเมื่อปี96
2: โ
0: อ้ใช
2: ่ใช่เหรอพี่
0: โอลิมปิกครับ
1: แอ
0: ร์เร
1: นต้าผมจำไม่ได้
0: ลุงยักษ์เขาแชร์เมื่อเช้านี้
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ที่ไมอามี่หรืออะไรไมอามี่ปาฏิหาริย์ที่ไมอามี่ใช่
2: ครับ96เดี๋ยวต้องไปหาดูบ้างฮะ5ขวบตอนนั้น
1: 96นี่เรามักจะจำไนจีเรียนะ
0: ไนจีเรียไนจีเรียตอนนั้นน่าจะเป็นบอลเยาวชนโลกนะครับที่เจอกับบราซิลญี่ปุ่นนะ
1: อ๋อเยาวชนโลก
0: เยาวชนโลกใช่
2: ครับ
0: น่าจะประมาณนั้น
2: มีคนบอกว่าชอบกาบูเวดีก็คือเคปเวิร์ดนะครับอยากให้ผ่านอาเจนครับโอ้โห
0: อันนี้เรื่องมหัศจรรย์นะ
2: ใช่
1: คนนั้นผมพาเจอซาอุกับน้องก๊อตอยู่เลย
2: ครับ
1: นะก็ผมว่าเกรดบอลก็จริงๆก็ไม่ได้หนีซาอุนะ
2: จริงครับไม่หนีเลย
1: อาจจะได้เรื่องของฟิสิกอลดีกว่า
2: ใช่
1: นะครับแต่ว่าดูวิธีการทักษะอะไรเงี้ยมันไม่ได้นั่นกว่าเท่าไหร่อ่ะ
2: ต้องบอกว่าห่างอาเจนเลยล่ะใช่
1: แต่ว่าก็บางทีโลกฟุตบอลก็มักจะมีเรื่องแปลกๆนะถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งนึงผมว่าแฟนบอลก็น่าจะอบรับเอาไว้ล่ะ
0: เอางี้นะคือถ้าแบบกาบูเวดีเนี่ยเคเวิร์ดเนี่ยเอาชนะอาร์เจนตินาได้ปิดฉากตำนานของเมสซี่ได้ผมว่าเรื่องนี้โหเขียนได้อีกเขียนสุดเป็นเล่มดีกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ทำเป็นหนังดีกว่าจริงๆจริงๆคิดว่าทำเป็นหนังได้แล้วนะเหมือนกับเรื่อง next go win ครับทีมชาติฟิจิหรืออะไรทีมชาติยิง
2: ครับ
1: ไม่รู้ละขอให้ยิงได้สักลูกนึงก็ได้แล้วงั้นปะ
0: ประมาณนั้น
2: น่าจะพลิกล็อกที่สุดครั้งโอ้โห
1: ผมว่าที่สุดอะ
2: ที่สุดนะ
0: ที่สุดถ้าเกิดขึ้นนะครับ
2: ถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้น
1: ผมว่ายิ่งกว่าเกาหลีเหนือชนะอิตาลีอะไรตอนปี66อะไร
0: โอ้แล้วมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่พี่โตแฟนอิตาลีเป็นไงวันนั้นพี่โ

0: ปี66ผมไม่เกิดเลย
1: อ๋อ
0: ไปถึงเกาหลีเหนือ
1: เกาหลีเหนือใช่ไหม
0: ครับครับ
1: นึกว่า
2: 22
0: หรือซาอุที่ชนะอาเจนคราวที่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่เท่านี้
2: 2
0: ใช่อันนี้มันเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วโอ้โ
1: นเนม
0: ใช่
2: อืมอาเจนมาดีมากโอ้โหครับจริงโอเคประมาณนี้นะฮะเบรกแรกนะฮะโอ้พอดีเป๊ะเลยทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายพูดคุยกันครับ
0: ครับ
3: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
3: บอลโลกสตอรี่
5: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
3: ่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้าก
2: ลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมานะนะครับทางคลื่นวิทยุครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ Mainstand Thailand และ FM 99 Active Radio นะครับก็เป็นเช่นเคยนะครับช่วงนี้เราก็จะเปิดสายนะครับให้โทรมาคุยกันนะครับหมายเลข02-248-5936แล้วก็02-248-5937นะครับส่วน SMS ก็468-9899ก็เห็นมีหลายคนเนี่ยส่ง SMS มาแล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยบอกว่าชอบพี่โดวิจารบอลครับนะฮะจากเพื่อนหย่อยนะฮะ
3: หน้ามาชัด
2: ๆหน้ามานะฮะสวัสดีพี่
3: สวัสดีครับเพื่อนหย่อย
2: มีทั้งพี่ทั้งเพื่อนนะมาหาพี่โดนะนะครับเออนะฮะผมมีคนบอกอาเจนแพ็คเฮเบิร์ตครับนะฮะคุณโซมัสนะครับคุณแกรนด์ฟาเธอร์ญี่ปุ่นนี่เราดูการ์ตูนดูหนังเฉพาะทางก็น่าจะต้องเอาใจช่วยนะครับ
3: มาถึงสารคดี
4: ครับ
2: คุณแมนยูนี่เขาบอกว่าอ่านผิดขอไปแล้วบอกว่าถ้าวิเคราะห์ตามหน้ากระดานรอบ4ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเจอสเปนฝรั่งเศสมีกลับบ้านมีโอกาสกลับบ้านก่อนนะจริงไหมครับ
3: โอ
2: ้
3: โห
2: นี่
4: ขนาดทีนี้นะผมว่า
3: จริงกลับบ้านเถอะ
4: ผมว่าฝรั่งเศสไม่อยู่เกมลุกจัดจริง
2: โหดจริงแต่ละตัว
3: โหดมาก
2: เดมเบเล่เอ็มบัปเป้โอลิเซ
3: ่ในความโหดนั้นเนี่ยสิ่งที่โหดที่สุดก็คือใน3แนวรุกครับไม่มีใครคิดจะเล่นเพื่อตัวเองเลย
4: ใช
3: ่โดยเฉพาะประธานเป้
2: ที่โดนเคยโดนวิจารณ์เรื่องแบบนี้นะ
3: ใช่ใช่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะดูมันบทวิเคราะห์สั้นๆจากทางเมืองนอกจำชื่อนักข่าวไม่ได้แต่ว่าเขาพูดนี้ฮะเหมือนกับว่าเมสซี่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่สวยงามของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่ดีที่สุดก็คือเอ็มบัปเป้ด้วยความที่บอกว่าทั้งฝีเท้าทั้งการทุ่มเททั้งการเป็นผู้นำหรืออะไรเงี้ยครับคือแค่บารมีของเมสซี่อ่ะตอนนี้ยังกลบอยู่ด้วยผลงานแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าวัดกันด้วยแบบประสิทธิภาพด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเอ็มบัปเป้น่าจะดีที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี
2: ้
3: อันนี้ที่เขาพูดกัน
2: ครับผม
4: ผมว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีทัวร์นาเมนต์เดียวที่หลุดแบบหลุดพูดตรงๆว่าหลุดแอคอะก็คือยูโร2020ที่แข่งปี2021อะ
3: อ๋อ2021ใช่ไหม
4: โอ้โหตอนนั้นจะมาฟรีคงฟรีคิกอะไรเอาหมดเลยคือแบบโอ้สุดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่มีความมั่นใจล้นไปนิดนึงนำสวิต 3-1 ก็ไปแบบไปเล่นแอคเล่นแบบไม่ยอมแบบปิดเกมให้มันขันขันไปแล้วมาโดน 3-3 แล้วสุดท้ายก็แพ้จุดโทษอะไรเงี้ยครับทั้งที่จริงศักยภาพเขาสามารถเป็นแชมป์ได้นะทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับนั่นแหละที่เหลือผมว่าเมเป้ก็กลับมาอยู่ในร่องรอยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือทำเพื่อทีมแบบวันที่แบบอย่างนัดชิงปีที่แล้วครั้งที่แล้วครับเข้าไหมอาเจนมาแบบเหนือเลยเล่นดีมากแบบดูจะไม่น่าจะสบายแล้วหรือเปล่าแต่เป้มลากมามันเอาไม่ยอมอ่ะ
3: ไม่ยอมใช่
4: ยอมอ่ะลากอ
2: ่
4: ะสุดอ่ะ
3: สุดจริง
2: แฮตทริกอ่ะนัดจริงนะนะฮะโอเคนะครับเราคุยกันพอปากหอมคอนะครับสายแรกเรามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณบอลนะฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบอล
5: สามคนครับผม
2: สวัสดีครับ
5: ครับเป็นยังไงบ้างครับผมช่วงนี้บอลโลกดูกันหนักไหมครับ
4: เท่าที่ร่างกายจะอำนวยครับมัน
2: เท่าที่ไหวครับ
3: ผมก็ช่ำครับ
5: ผมนี่จะดูเฉพาะที่แบบน่าดูที่สุดเพราะว่าถ้าคู่เดียวก็ทิ้งคืนไม่ก็สักตีสองหรือห้าทุ่มเนี่ยเพราะว่าผมเองก็มีบางช่วงที่จะต้องไปทำงานด้วยแต่งสุขแต่ถ้าเสาร์ที่โชคดีหน่อยก็อาจจะได้ดูดึกได
3: ้ครับ
5: เอาผมก็เลยบอกว่าอย่างถ้าบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาดูเนี่ยอย่างที่ผมเคยโทรมาเนาะเวลาไอ้บอลโลกครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหดีมากเวลาถ่ายทอดสดนี่ดีมากเลยตั้งเริ่มตั้งแต่เย็นจนถึงเกือบตีสอง
2: ครับ
5: ใช่ครับแต่ก็เอาโอเคผมขอพูดถึงรอบแบ่งกลุ่มที่จบไปแล้วกันนะครับ
2: ครับ
5: ก็จริงๆมีหลายประเด็นหลายเรื่องมากแต่ถ้าแบบถ้าผมหยิบเคสสองเคสก็เคสแรกน่าจะเป็นอุรุกวัยก่อน
3: อ
5: ืมคือจริงๆถามว่ากลุ่มอุรุกวัยที่อยู่คือกลุ่ม A ซึ่ง กลุ่มนั้นน่ะมีซาอุมีคิปเบิร์ตสเปนซึ่งหน้าผมมองว่าสเปนยากสุดแต่อีก2เกมคุณไม่สามารถที่จะเก็บใจชนะได้แล้วก็อีกอย่างก็คือมีปัญหากันนักเตะกับโค้ชบิโอซ่า
3: ใช่ครับ
5: นักเตะทะเลาะกันแล้วก็แบบให้บอกว่ากลับกันเองเลยอะไรเงี้ยใช่มีประเด็นอยู่เนี่ยแต่ช่วงนี้ครับผมก็คือน่าจะเป็นกลุ่มของวาเวเดกับทางเฮียซ่าด้วย
3: ครับ
5: แต่ต้องยอมรับว่าอุรุกวัยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยประมาณบอลโลกเนี่ยประมาณครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเนี่ยหรือย้อนไปก่อนหน้านั้นผมว่าหมอไม่ดีเพราะว่าเรื่องของตัวผู้เล่นที่มันไม่ได้โดดเด่นถ้าตัวเด่นนั่นคือกองหน้า
3: ครับ
5: พอลันหรือว่าจะเป็นโซเลนเขา
3: ใช่ใช่ใช่พี่บอลเคยเห็นภาพอันนี้ไหมครับพี่บอลมันมีภาพที่มันแบบเทียบกันสามกองหน้าอุรุกวัยครับที่พี่บอลพูดเลยครับฟอร์ลันคาวานี่โซเลสครับแต่วันเนี้ยมันไม่ใช่ครับ
5: ใช
3: ่อุรุกวัยเหลือดาวินนูนเยสอย่างเงี้ยครับคือแบบโอ้โหมันก็ดรอปลงมาพอสมควร
5: แล้วไปอยู่เอาพีราวก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงด้วยนะ
3: ใช่ครับ มีปัญหาอยู
5: ่ได้แล้วก็ผมต้องยอมรับว่าขุมกำลังของอุรุกวัยในถ้าในเทียบโซนกับอเมริกาใต้ก็ถือว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ดีหรือแย่นะแต่ผมว่าผมมองว่าแบบคือถ้าในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ผมว่าโอเคแต่ว่าพอไปเจอจริงๆในบอลโลกครั้งเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนไอ้รอบคัดเลือก
3: ครับ
5: มันไม่ได้แบบคาดการขนาดนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าคู่แข่งเขาจะมาแบบไหนอย่างคิปเบิร์ตเนี่ยผมว่าเราต้องชมเขานะว่ายันเสมอเขาได้เนี่ยอันนี้เราต้องถือว่าชื่นชมเขาอย่างมากเลยแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเกาหลีใต
3: ้ครับ
5: ทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆผมมองว่าก็ทีมก็ฟอร์มทีมส่วนหนึ่งที่บอกว่าคือนัดสุดท้ายเนี่ยนัดที่เจอแอฟริกาใต้จริงๆผมว่าทำได้ดีมากกว่านี้นะควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่กลายเป็นว่าโดนเขาบุกแบบไม่เหลือน่ะบุกแบบเอาง่ายจนร้องขอชีวิตแบบโอ้พอเธอ ได้ก็โดนจนหน้า1-0เนี่ยสุดท้าย

0: ก็เลยแบบว่าก็เลยโดนนั่นคือก็ต้องคุณต้องไปลุ้นนะฮะอันดับสามดีที่สุดสุดท้ายเนี่ยก็ตก
1: ใช่
0: ก็ตกอยู่ดีใช่คือเกาหลีใต้อุตส่าห์นัดแรกคุณเฉือนเช็คมาได้นัดสองเม็กซิโกนี่ผมว่าอันนี้ก็เสียหายกันแต่ที่เสียหายเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยเจอแอฟริกาใต้เนี่ยแหละผมว่าก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นรองญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในตัวของผู้เล่นด้วย
1: ครับ
0: แต่เห็นมีประเด็นนะทีมชาติเนี่ยมีประเด็นอยู่ว่าเขาทางสมาคมเขาไม่จัดพิธีต้อนรับแหละก็คือต่างคนต่างกลับอ่ะ
2: ครับ
1: มันมีประวัติมาหลายครั้งแล้วครับพี่บอลว่าพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแฟนเกาหลีใต้บางส่วนที่ไม่พอใจผลงานในช่วงฟุตบอลโลกอย่างเงี้ยครับก็ต้อนรับแบบไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเอาข้าวของเอาของกินปลาใส่เอาไข่ปลาใส่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันผมว่ามันเราเป็นคนไกลเนาะมองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันแบบมันแย่แล้วถ้าเป็นแบบนักฟุตบอลที่เขาอยู่ในทีมนั้นไม่ว่าผลงานมันจะยังไงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือการที่แบบเจอคนชาติเดียวกันเนี
2: ่
1: ยแฟนบอลชาติเดียวกันที่เคยเชียร์เราอ่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าวันเนี้ยพอเราแพ้อ่ะเขารับต้อนรับเราแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันเจ็บปวด
0: อารมณ
2: ์
0: เหมือนกับว่าเอามีดปังตอมาลุมสับกันเละเลยผมนึกภาพประมาณนั้นเลยอ่ะ
1: คือมันไม่ค่อยดีครับพี่บอลถ้าถามผมเนาะรู้สึกไม่ค่อยดีนะ
0: ผมมองเห็นมุมมองเดี๋ยวพี่โดนะโหจริงๆผมว่ามันไม่น่าขนาดนี้เลยนั่น
1: ใช่มันเป็นเรื่องไอ้เนี่ยครับพี่บอลเขาเรียกว่าความคาดหวัง
0: คือความคาดหวัง
1: ใช่ใช่คนเกาหลีอาจจะคาดหวังกับทีมชาติของเขาสูงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในความคาดหวังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงที่เกาหลีไม่ได
2: ้แกร่งหรือเก่งอะไรนั้นใช่ครับ
1: ประมาณนั้นครับใช่ส่วนทางกัน
0: แต่อิหร่านนี่ก็ต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นอีกทีมชาตินึงก็มีปัญหานะตั้งแต่ก่อนบอลโลกจะเริ่มแล้วก็มาถึงเวิร์คคัพเนี่ยที่จะต้องแบบบินไปกับเม็กซิโกไปสหรัฐเนี่ย
1: น่าสงสารมาก
2: ใช่
1: น่าสงสารมากในมุม
0: ก็ต้องยอมรับ
1: ครับ
0: ต้องยอมรับว่าคือมันมีเรื่องของประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยยังไม่จบไม่สิ้นอีก
1: ใช่เลยพี่บอลใช่เลยครับ
0: ในฐานะที่ผมแบบเรียนรัฐศาสตร์มานี่ก็จะทราบเป็นดีว่าสองประเทศนี้เขาไม่กินเส้นกันนานแล้วด้วย
2: ครับ
1: ใช่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ80อะไรเงี้ย
0: ถูกต้องครับแล้วก็พูดถึงทีมชาติอาเจนิดนึง
1: ครับ
0: ก็ที่จะเจอเกมเมื่อวานเนี่ยสองลูกอ่ะที่มันเป็นฟรีคิกทั้งหมดแล้วก็ไอ้ลูกสามอ่ะลูกหยุดโทษซึ่งผมมองว่านี่ผมคิดว่าไอ้ลูกแรกอ่ะนี่สิยิงเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็น
1: โรเชโซ่
2: จนนี่โรเชโซ่
0: ที่มุมเดียวกันเป๊ะเลย แต่คน
1: เยี้ยงๆหน่อย
0: คนหนึ่งผมชมนะก็คือลาตาโร่ปลดล็อกได้แล้วในฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: จริงๆคือถ้าถามว่าในรอบคัดเลือกหรือแม้แต่โคปาเนี่ยแค่ยิงได้แต่พอถึงบอลโลกจริงเนี่ยเหมือนเล่นไม่ออกอ่ะคือ
1: โอกาส
0: ยิงชนเสาชนคานยิงปิดเซฟ
1: ผมว่าดูเกรงๆอ่ะดูเกรง
0: ๆใช่ๆแบบเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าผมไม่ต้องสงสัยหรือถามในบรรดาตัวของเมสซี่แล้วเพราะว่าเทพขนาดไหน
1: คร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็รอบ 3-2 ทีมที่เจอคลิปเปิดผมว่ามันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเพราะว่ามันมีเรื่องไอประตูนี่ก็เหนียวในของคลิปเปิด
1: เดี๋ยวได้เจอเมสซี่ไงพี่บอล
0: แล้วก็โอเคคืนนี้ว่าไงครับโปรแกรมคืนนี้บราซิลกับญี่ปุ่น
1: พี่โตก่อนเลยครับ
3: บราซิลเหรอครับผมว่าบราซิลยังเหนือกว่าน่าจะอาศัยความเฉียบขาดนี้แหละครับเราชนะได
2: ้ครับ
0: โอ้แต่ผมมองว่าน่าจะมีโอกาสติดเปลี่ยนนะบราซิลเพราะว่ายังมีหรือไม่อาจจะในมุมมองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะต้องลากไปต่อเวลากันอีก
1: ครับ
3: คือมันเป็นไปได้หมดทุกแบบครับฟุตบอลใช่ไห
1: ม
3: แต่ว่าถ้าเรามองแบบเหตุผลอะไรเงี้ยผมว่าแต่ละคนก็จะมี

0: มีเหตุผลของตัวเองว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะ A B C D อะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: นะแต่สำหรับผมผมมองว่าด้วยมันอาจจะสูสีเบียดๆอะไรเงี้ยครับรูปเกมวิธีการเล่นความฟิตนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของผู้เล่นความเก่าเกมนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้บราซิลเนี่ยมีภาษีดีกว่า
1: ครับ
2: มีพวกลูกท่าไม่ตายอะไรอย่างงี้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: มีความพิเศษ
0: กดสุดติด
2: ครับไดฟ์ชูต
0: ใช่งานญี่ปุ่นฮะ
2: คือคนเขาพูดถึงกันเยอะนะพี่บอลว่าญี่ปุ่นเจอกับบราซิลเนี่ยมันชวนให้เราคิดถึงการ์ตูนหลายๆเรื่องครับโดยเฉพาะซูบาสะกับตันซูบาสะเนี่ยที่มันทำให้เราแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆว่าซูบาสะมาเจอกับคาร์ลอสซันตาน่ามาเจอกับนาตูเรซ่าเนี่ยครับตัวละครในนั้นนะมันกำลังกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วเนี่ย
3: มันผมว่ามันยิ่งกว่าการ์ตูนนี่ผมมองว่านี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเนี่ยว่าไม่รู้ว่า90นาทีหรือว่าต่อเวลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
3: เดาทางยากด้วย
1: คุณบอลว่าไงคุณเนี่ยคิดว่าไงครับ
3: ผมเหรอครับผมมองว่าให้เลือกโหเอเลือกยากด้วยแต่ถ้าเอายิงภาพแต่ถ้ามองความเหนือกว่าผมอาจจะต้องยกให้บราซิลนะนี่ครับผมแบบผมชอบญี่ปุ่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าบราซิลมีความเหนือกว่าอาจจะยกให้บราซิลอาจจะชนะไม่ขาด
1: เฉินเฉือนนะเอ็นตรงกันนะ
2: คิดว่าเกมจะสนุกไหมพี่บอล
3: ผมว่ามันสนุกแน่นอนเพราะว่าตอนอุ่นเครื่องเขาเก็บทีมใหญ่มาหมดแล้วแต่เนี้ยมันครั้งนี้มันเป็นบอลโลกของจริงซึ่งเราจะได้เห็นนะว่าคืนนี้ว่าใครจะเข้าวินซึ่งมันออกได้3นะชนะฝั่งหนึ่งเสมอหรือว่าแบบมีการไปต่อเวลาเงี้ยผมมองว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดทั้ง90นาทีครับช่วงต่อเวลา
1: ครับ
2: ครับ
3: คือมันเอาทางไม่ถูกจริง
1: สูสีนะนานๆจะเห็นแบบนี้นะญี่ปุ่นมาเจอบราซิลแล้วแบบรู้สึกแบบนี้นะครับ
3: ใช่ครับก็เดี๋ยวก็จบจากนี้ผมน่าจะพักผ่อนนอนรอคืนเลยครับ
2: โอเค
1: จัดไปครับ
2: เชียบเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับคุณบอลโอ้ครบถ้วนเลย
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะโอ้คอมเมนต์นี้จะไปทางหนังสารคดีอย่างเดียวเลยนะฮะเรื่องญี่ปุ่นเนี่ย โอเคอาร์เจนตินาถ้าเมสซี่ฟิตตลอดอย่างต่ำรอบ4ทีมไหมครับ
2: เป็นไปได้คร
1: ับ เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้
0: ทางดีด้วยนะสาย
1: ม
0: าม
1: ีโอกาสนะครับนะฮะมาสายต่อไปกันเลยนะครับนะฮะพี่ประสงค์นะครับสวัสดีครับพี่ประสงค์สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
4: ครับผมก็เนี่ยครับที่ส่ง SMS ไปอะครับเคลียร์แคมเบิร์ด
1: โอ้มาเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
0: ครับครับ
4: อ๋อไม่หรอกฮะพอดีดูแล้วแบบซึ้งอ่ะเรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาทำทีมด้วยความยากลำบากแล้วเขาทำแบบทุกคนสู้เพื่อทีมจริงๆแล้วสามารถที่จะเนี่ยอุรุกวัยคือตอนที่คนคุยก็คือเราจะบอกว่าสเปนอุรุกวัยซาอุลุ้นที่3
1: ครับ
4: อย่างนั้นทุกคนใครพูดก็จะต้องมองอย่างนั้นตลอดแต่พอเคปเวิร์ดเขาทำได้เราเชียร์เราอยากได้คือจริงๆวันเนี้ยถ้าแม้กระทั่งว่าเสมอในเกม90นาทีเนี่ยแล้วแพ้ต่อเวลาหรือยิงจุดโทษแพ้เนี่ยผมว่าเขาประสบความสำเร็จหน้าเรียนแบบอ่ะ
1: ครับ
2: ครับ
4: สมาคมฟุตบอลไทยควรไปดูไปศึกษางานอ่ะ
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าในเรื่องของธรรมชาติจัดสรรนะเพราะว่าตัวผู้เล่นเขามันก็เอาง่ายๆก็คือ DNA ยีนเขามันก็ดีกว่าคนในเรื่องกีฬานะครับ
1: มัน
0: แข็งแรงกว่าหลายๆคนก็จะเป็นลูกครึ่งเชื้อสายนู่นนี่นั่น
2: ใช่ใช่กำลังจะบอก
0: อย่างจำนวน วันนั้นผมว่าผมพลาดอยู่ตรงก่อนนะครับเกมกับซาอุเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายคนเนี่ยโตที่รอตเทอร์ดัม
1: ใช
0: ่คือพูดง่ายเรียนศาสตร์ลูกหนังฮอลแลนด์มา
2: ครับ
0: แต่อาจจะไม่ได้ถึงเกรดที่จะไปติดฮอตชิฮอลแลนด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็คือพูดง่ายๆก็คือเขาก็เหมือนเด็กจบนอกอ่ะความรู้ตั้งแต่อายุน้อยๆเขาก็เหมือนฝรั่งอ่ะเหมือนนักบอลดัชครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ หลายๆคนก็ขาแข้งอยู่ต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีส่วนช่วยเยอะ
1: ครับ
4: ไอ้อะไรนะลักษณะภูมิประเทศอะไรนะใช่ไหมฮะลักษณะของภูมิประเทศที่ประเทศภูมิประเทศที่เขาโหดร้ายเจอภัยพิบัติเยอะๆเนี่ย
0: ใช่เป็นเกาะ
4: มันสร้างให้คนแข็งแกร่ง
0: ถูกต้องครับ
1: ถู
0: กต้อง
4: ใช่ไหมเพราะอย่างญี่ปุ่นเอ่ยแม้กระทั่งตอนนี้เราพวกอินโดเวียดนามเน
0: ี่
4: ยเราก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะชนชาติเขาอะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะสู้กับภัยพิบัติภัยธรรมชาติมากกว่าเราอะเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่เขาเรียกอะไรนะสบายๆอยู่กันสบายๆแล้ว
0: โซนบ้านเราผมว่าไม่ค่อยหนีนะเพราะว่ามันก็เป็นโซนอบอุ่นดินดำน้ำชุ่มอะครับมันสมบูรณ์แบบแต่ว่าประเทศอย่างยุโรปเหนือแอฟริกาหรืออะไรพวกนี้มันจำเป็นจะต้องรีดเค้นศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้ให้มากกว่าพวกเราอะนะมันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแหละครับแต่อย่างอินโดนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็เก็บเกี่ยวพวกลูกครึ่งกันมาเยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อมาเติม
2: เป็นเรื่องนโยบาย
0: ใช่ใช่
2: จริงๆอย่างที่พี่โตบอกพี่ประสงค์เลยครับเมื่อกี้ว่าเคปเบิร์ตก็คือหนึ่งใน secret sauce ของเคปเบิร์ตก็คือการดึงผู้เล่นที่มีเชื้อสายของพวกเขาเนี่ยกลับมาติดทีม
4: ใช่
2: ครับ
4: มันเลยของไทยก็ทำได้เยอะแล้วละ
0: พยายามทำอยู่นะ
1: ใช่กำลังทำอยู่
2: นโยบายอยู่ที่ทำอยู่แต่ว่าหลายๆอย่างครับอย่างเคปเบิร์ตเนี่ยคือโค้ชก็เก่งนะเขาบูบิต้าเนี่ยก็คือทำทีมมา6ปีเนี่ยสร้างมาจากเกือบศูนย์นี้ครับ
1: ครับ
2: ใช้เวลาในการที่จะปรับแต่งทีมต่างๆนานาโดยที่สมาคมฟุตบอลของเขาเองก็ซัพพอร์ตด้วย
0: ครับอันนี้ก็สำคัญ
2: ให้เวลาในการทำงานเต็มที
0: ่ครับ
2: หลายๆอย่างองค์ประกอบมันรวมกันแล้วก็เลยทำให้เราได้เจอเรื่องที่สวยงามที่สุดเรื่องนึงของฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ครับแล้วถ้าเราย้อนไปดูในฟีฟ่าแรงกิ้งประวัติศาสตร์ฟีฟ่าแรงกิ้งของเคปเบิร์ตนะครับ
1: ครับ
0: ปี2000เนี่ยเขาอยู่ที่180กว่า
2: เกือบสุด
1: แ
0: ล้วแต่ว่าพวกเขาเคยพุ่งพีคอยู่ประมาณ 20-30 เลยนะประมาณแบบประมาณอยู่ประมาณท็อป30อ่ะ
2: ครับ
0: อยู่ช่วงนึงเหมือนกันก็แสดงเหตุว่าก่อนหน้าที่พวกเขาจะมาฟุตบอลโลกอ่ะก็เคยมีช่วงที่อาจจะทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับ
2: แค่ยังไม่ได้มา
0: ใช่เพราะว่าในทวีปแอฟริกาเราสังเกตว่ามันจะมีทีมตัวแข็งโป๊กอยู่อ่ะ
1: ใช่
0: ประมาณสักช่วงละประมาณ 3-4 ที
1: ม
0: แล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะมีช่วงที่ไอ้ทีมชาติเนี้ยจะเก่งแต่สักพักมันอาจจะดาวลงไปแล้วจะกลับมาเก่งใหม
2: ่ครับ
0: มันจะวนเปลี่ยนไปอะไรแบบเนี้ย
2: เป็นไซเคิล
0: เป็นไซเคิลใช่ๆๆๆ
4: ก็เหมือนเอเชีย
0: ครับใช่ๆจะมีทีมแข็งอยู่เกาหลีญี่ปุ่นหลักๆเนาะ
1: ครับ
0: ซาอุอะให้ทีมที่เหลือก็วนเวียนกันเข้ามา
4: เนี่ยแหละจริงๆจริงๆผมตั้งใจคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำไมชาติในเอเชียของเรา9ทีมรวมออสเตรเลียเนี่ยผ่านเข้ารอบ 3-2 แค่2ทีมเอง
2: ออสเตรเลีย
4: ขณะที่แอฟริกาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่า10หรือ11ทีม
0: เท่ากับ9
1: ทีมเท่ากับ2ทีมเดียวตุนเซีย
4: เนี่ยประเด็นเลยเอ้ยทำไมของเราเนี่ยอย่างที่คุณบอลพูดเมื่อสักครู่อ่ะทั้งอิหร่านทั้งเกาหลีใต้เนี่ยสร้างผลงานแบบผิดหวังมากอ่ะ
2: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับจริง
2: ๆ
4: ของเราน่าจะเข้าอย่างน้อยแต่ผมว่าน่าจะสัก4หรือ5ทีมก็คือรวมอิหร่านเกาหลีใต้ซาอุควรจะได้ผ่านเข้ามานะ
0: ครับ
2: คือผมมองอย่างนี้ครับคืออันหนึ่งที่สำคัญเลยครับสภาพอากาศครับสภาพอากาศของอเมริกาที่ตอนอเมริกาเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะร้อนโหดร้ายครับแล้วมันมีผล ในเรื่องของผู้เล่นเอเชียที่สรีระพละกำลังต่างๆปอดเปิดเส้นจี๋หัวใจอะไรพวกนี
0: ้ครับ
2: มันบางทีมันเราสู้เขาไม่ได้จากเรื่องพวกนี้ครับ แค่ฟุตบอลเนี่ยถ้าแรงเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยก็ลำบาก
0: โดยเฉพาะบอลสมัยนี้นะ
1: ใช่ครับ
2: สมัยนี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมมองว่าแอฟริกาเนี่ยทำผลงานได้ดีคือเมื่อก่อนเนี่ยครับพี่ประสงค์คือแอฟริกาเนี่ยผมมองว่าชาติเวลาเล่นฟุตบอลของเขาเนี่ยชาติเหล่านี้จะถูกมองว่าฟุตบอลเขาล้าหลังนิดๆครับจะมีความล้าหลังใช้แต่พละกำลังใช้ร่างกายอะไรเป็นหลักแต่ว่าถ้ามามองดูฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับทีมจากแอฟริกา

0: เกือบทุกทีมเลยนะครับค่อนข้างที่จะเล่นได้อย่างมีระบบระเบียบ
1: ถูกต้องใช่
0: วิธีการเล่นต่างๆนานามันมีความเป็นยุโรปมากขึ้นอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: ทันสมัยขึ้นผมดูหลายๆทีมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเจ๋งว่ะผมยังเขียนอยู่ในฟุตบอลซิสต้านะครับว่าแอฟริกาปีนี้ดีมาดีมาก
1: จริงๆ
0: น่าติดตามจริงแต่ว่าถ้าจะถามว่าแอฟริกาจะไปถึงแชมป์โลกได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องใช้ประสบการณ์อีกสั่งสมอีกสักพักหนึ่งเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามวันนี้ตัวเลขที่พี่บอกเมื่อกี้ครับมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าพวกเขาดีขึ้นจริง
2: ๆใช่ก็เนี่ยเราผมมาเสียดายลุ้นเอเชียอีกทีมนึงที่ลุ้นก็คืออุซ
1: เบกิสถาน
2: นะเพราะเขาคือยุโรปอ่ะจะเล่นบอลเราก็ว่าโอเคเขาเล่นดีน่ะทำไมเขาเล่นเอเชียเขาเล่นดีจังเลยพอไปอยู่ตรงโน้นต้องแบบ
1: อยู่เอเชียร่างกายเขาได้เปรียบอุซเบกิสถานว่าก็กินพวกเอเชียไปจะครึ่งทวีปแล้วมั้ง
0: วิธีการด้วยครับวิธีการครับเขามาแบบสู้ครับเป็นบอลแบบว่าไม่กลัวก็ได้บทเรียนไปได้บทเรียนไปแต่บทเรียนที่ดีนะผมว่า
3: ครับ
1: แต่ก็เล่นไม่ได้แบบว่าดูคือดูแล้วมันน่าเชียร์เหมือนกันนะเขาเล่น
0: สู้ไง
1: ใช่ครับ
2: ก็เนี่ยเสียดายว่าเอ๊ะเกาหลีอิหร่านเนี่ยน่าจะเข้าแล้วเสียดาย
1: อิหร่านกันนิดเดียวนะ
0: นิดเดียว
3: น่าสงสารที่สุดเลยอิหร่าน
1: กระชากใจเลยนะไอ้ซาชาคาริสิชโมงลูกนั้น
0: คือแบบว่าผมดูคลิปที่มันจะมีคลิปเหมือนกับเป็นแฟนแคมเงี้ยที่แบบแฟนอิหร่านเขาถ่ายกันในแบบปาร์ตี้หรืออะไ
1: ร
0: เห็นจังหวะตอนแรกเขาดีใจกันที่แบบว่าเอ้ยจะได้เข้าแล้วเว้ยพอโดนตีโซ่ทำโอ้โห
1: วันนั้นผมดูอยู่ผมร้องเฮ้ยเลยนะเพราะว่าปกติเวลาเราดูบอลถ้าเราแบบเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเราก็จะแบบว่าไม่ค่อยแบบตะโกนอะไรมากเราก็ดูแล้วก็แบบอะไรไม่ไหววันนั้นเราแบบเฮ้ยคือบอลมันบ้าได้ขนาดนี
0: ้มาบอลจริง
1: จริง
0: มาบอลจริงมันจังหวะครับที่ประสงค์นิดเดียวเนาะ
1: ครับ
2: ใช่นั่นแหละโอเคก็ผมอีกเรื่องนึงคือลุ้นในเนเธอร์แลนด์ให้เป็นตามที่
1: เขาทำนาย
2: ครับใช่ผมก็เชียร์เข้ามาตั้งหลายปีแล้วล่ะ
1: ครับ
2: ว่า
1: ครับ
2: ชุดนี้นักฟุตบอลไม่รู้จักใครเลยนอกจากโค้ชคนเดียวโอเคครับผม
1: ขอบคุณมากครับพี่ประสงค์
3: ขอบคุณมากครับพี่ประสงค์ขอบคุณครับแฟนเนเธอร์แลนด์นะชวนคุยหลายเรื่องนะฮะเนี่ยคุณนรวิทย์บอกว่าพอไปเจอฝรั่งตัวเท่ากันแต่เทคดีกว่าแล้ววิธีการเล่นก็ใกล้ๆกันเลยตกรอบกันหมดนะในมุมเรื่องเอเชียเหมือนกันนะครับนะคุณแกนฟาเธอร์บอกว่ามีโคเอเชียเข้ารอบไหมครับนะอีกเอเชีย
1: ครับผม
3: โอเค
0: ครับ
1: ผมเห็นมีมุกของรู้สึกขอบสนามมั้ง
3: โคเอเชียเข้ารอบ
0: ได้อยู่นะมุก
1: ได้อยู
3: ่
1: ใครเน
3: ี่
1: ย
3: โคเอเชียใครเนี่ยใช่มาจากคลิปในตำนานนะครับนะฮะคุณสุรชาติบอกเซ็งตรงเจแปนเนี่ยเจอของแข็งเร็วไป
0: ไม่แน่
1: แน่จะไปน็อกนะ
3: จะน็อกก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะฮะ
0: รู้แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ถ้าคืนนี้ญี่ปุ่นชนะนะครับพรุ่งนี้เต็มฟีด
3: ใช่
0: ฟีดแน่นอนเรื่องโรแมนติกต่างๆเรื่องมังงะเรื่องอะไรที่แบบความเชื่อมโยงกันระหว่างญี่ปุ่นกับบราซิลซึ่งเยอะนะจริงๆเยอะ
1: ครับซาเปาโลเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนญี่ปุ่นอยู่นอกประเทศน่าจะเยอะสุดในโลก
3: ครับ
0: คล้ายๆคนไทยไปอยู่ LA เงี้ยหรออ
1: าจจะประมาณนั้นจังหวัดที่77โปรวินซ์ที่77นะครับประมาณนั้น
3: ครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับส่วนใหญ่ก็พูดถึงเรื่องมังงะกันด้วยนะฮะโอเคมีคนบอกว่าเอาใจช่วยทีมเอเชียญี่ปุ่นแต่ก็รักบราซิลยังไงดีล่ะคืนนี้นะฮะค
0: ุ
3: ณซาชาอิสบอนดิสเวย์นะครับเชียร์สองทีมนะฮะคุณอันเรียลิสแบบบอกว่าญี่ปุ่นชนะแน่นอนมั่นใจแฟนญี่ปุ่นเยอะนะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อแล้วก็ยังเปิดสายกันต่อในช่วงหน้าครับ
4: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสิทธิยุคลเสด็จไป Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในงานมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิเคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้รวดเร็วท่านนี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษโอกาสนี้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพด้านเบเกอรี่และขนมไทยนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน Inspire by Princess ในราคาย่อมเยาสอนปลูกผักสลัดไร่ดินไฮโดรโปนิกท่านี้โครงการกำลังใจในพระดำริตั้งขึ้นเมื่อปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดน้อมนำแนวพระดำริเรื่องการพัฒนาอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาทิการวาดภาพงานศิลปะการทำพวงหรีดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปได้หลายรูปแบบสวยงามภายในแดนหนึ่งมีร้านเชนแอนด์เชนคาเฟ่ฝึกวิชาชีพเชฟและงานบริการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปใช้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถจองโต๊ะเพื่อเข้ามารับประทานอาหารได้ที่ห้องมุมราชทันปั่นโอกาสสร้างอาชีพสอนทักษะการไลฟ์ขายสินค้าการตัดต่อวิดีโอและช่างตัดผมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มี12แดนนอกจากภารกิจบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้ลดการกระทำผิดซ้ำสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่า

0: อลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อตแห่งฟุตบอลลิสต้า
1: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
2: ป๊อป

0: 18ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ก็ติดตามกันในช่วงสุดท้ายของฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมานะนะครับเราก็เจอกันทุกวันจันทร์นะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งนะครับก็ทั้งทางคลื่นวิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับของ Mainstand Thailand แล้วก็ FM 99 Active Radio ทั้ง Facebook YouTube เนี่ยมีช่องทางไลฟ์หมดเลยแล้วก็เบอร์ที่ติดต่อมา02-248-5936และ02-248-5937นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โตซันเดย์พี่โดโดลูกแม่กิ่งแล้วผมกอดกุนเนอร์นะครับนะก่อนเข้าเบรกมาก็มีออฟฟิเชียลไปแล้วเอนโซมาเรสกานะครับ
3: เรียบร้อย
2: เปิดตัวครับแมนซิตี้สัญญา3ปีนะฮะเดี๋ยวมาดูแมนซิตี้ในยุคที่ไม่มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากันว่าจะเป็นยังไงนะครับในฤดูกาลใหม่แล้วก็ได้เอลิอันเดอร์สันไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับก็ขออีกสักปีแล้วกันนะฮะอย่าเพิ่งดีขึ้นมา
4: หมายถึงอะไรนะ
2: เอาใช่ไหมใช่เสียด้วย
3: เสียงในหัว
2: เสียงในหัวพรีเมียร์ลีกครับพรีเมียร์ลีกนะฮะพรีเมียร์ลีก
3: ก็ดีนะผมจะได้ไปงานน้องก๊อตอีก
2: โอ้ยได้ฮะ
4: เฮ้ยสำหรับเชื่อเถอะว่าทีมงานเราทีมไหนได้ก็
2: ทีมไหนได้ใช่ช่ำช่ำอ่ะ
4: เอาเป็นงานยูแล้ว
2: กันยูได้ยาว
3: ได้ได้ได
2: ้เอาแล้วเลย
4: มัวบ้านงานไป
2: เลยเขาลั่นไปแล้วไม่ว่าทีมไหนก็จะจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ระหว่างรอสายนะครับเราก็มาพูดคุยกันก่อนนะครับนะฮะมีขอเรื่องกับตันเฮนโดครับจากเพื่อนหย่อยคนเดิมนะฮะพี่โตนะพี่โดนะขอไว
4: ้ก่อนครับขอใจว่าเองนอนน้อยแต่ว่าไม่ต้องรีบพูดกัน
2: ครับขอโทษครับ
3: กับตันเฮนโดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคร
2: ับ ตันเฮนโด
4: เรื่องของทีมชาติอะไรนี้
3: ใช่ใช่ในเกรดนั่นแหละเขาเข้าใจแหละเขาคงอยากรู้ว่าแบบไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าว่าด้วยฝีเท้าอ่ะด้วยวัยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยโอเคละแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยคนแบบเนี้ย
4: มีความจำเป็นนะ
3: ใน
4: คนกำลัง26คนนะผมว่า
2: เป็นคนจริง
3: ผู้ช่วยครู
4: ใช่ใช่
3: ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
2: ครูผู้ช่วย
3: ประมาณนั้นนะเพื่อนใหญ่นะ
2: เป็นหัวหน้าห้องสำหรับเฮนเดอร์สันนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาเปิดสายกันแล้วขาประจำของเรานะครับพี่กฤตสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: สว
5: ั
2: สด
5: ี
2: ครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่3คนสวัสดีคอนิจิวะ
3: คนจิมา
4: คืนนี้เชียร์บราซิลแน่นอน
3: ญี่ปุ่น
5: ถ้าบราซิลอบริการ์โด
4: อบริการ์โดนะขอบคุณนะขอบคุณอบริการ์โด
5: คือปีนี้คือครั้งนี้ผมเชียร์ญี่ปุ่น
2: คร
3: ับ
5: อันนี้ผมยกให้เพราะว่าเหมือนกับมันมีรางสังหรณ์นะครับว่าใครว่าญี่ปุ่นจะชนะ
2: โ
5: อ้คืออย่างนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ทั้งสามคนได้ดูข่าวโซเชียลอย่างหนึ่งแบบผมดูคนหนึ่งที่เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่โจคิมคริมเนี่ยคนนี้เขาทายบอลได้แม่นมาก3ครั้งล่าสุดที่ได้แชมป์โลกเนี่ยทายถูกหมดเลย
2: อ
5: ย่างเช่นรอบ84เยอรมันได้ไหมเยอรมันก็ได้2018ฝรั่งเศสได้ไหมฝรั่งเศสก็ได้แล้ว2022อาร์เจนตินาได้ไหมอาร์เจน

0: แต่คือคนคนนี้เขาเก่งมากเขาไม่ใช่แค่ชอบฟุตบอลนะเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เขาจะคำนวณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องประชากรเรื่องวัฒนธรรมฟุตบอล
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าปีนี้อันนี้เขาพูดกับเขาเองนะครับที่ผมฟังก็คือเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป์โลกปีนี
1: ้ครับ
0: คือแต่ผมเสียดายอย่างนึงคือผมดูโปรตุเกสเนี่ยแหมพลิกล็อกไปนิดนึงคือไปที่2ถ้าโปรตุเกสเป็นที่1ของสายเนี่ยผมดูผังจากการเข้ารอบไปแล้วนะครับคือเข้ารอบ8ทีมเนี่ยเจออาร์เจนตินาแม่เดี๋ยวเสียดายแล้วว่าโปรตุเกสเป็นที่2นี่โหเจอของหนักเลยเส้นทางก็ไม่ใช่ง่าย
1: ครับ
0: จริงๆผมอยากให้จริงๆนะคู่ชิงผมเคยบอก2สัปดาห์ที่แล้วว่าอยากให้บราซิลได
1: ้ครับ
0: แต่ในแมตช์ในความรอบชิงเนี่ยผมอยากเห็นโปรตุเกสทีมกับอาร์เจนนะอยากเห็นคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสซี
1: ่ครับดรีมไฟนอลนะ
0: สุดท้ายใช่ครับพี่มองยังไงครับอยากจะให้เป็นทีมอย่างนี้มั้ย
2: ผมก็อยากแหละครับแต่ว่าเส้นทงเส้นทางมันจะไม่ไปที่ชิงใช่ไหมพี่โ
3: ดไม่ถึงโปรตุเกส
2: กับอาร์เจนอ่ะถ้าไปสุดอ่ะมันจะเจอกันรอบก่อนใช่ไหมครับรอบรองใช่ไหมฮะมันจะไม่ถึงชิงนะสิครับ
3: แต่ถ้าแต่ไม่ว่าจะรอบไหนครับสมมติว่าได้เจอเนี่ย
2: โอ้โห
3: สนุก
2: นะ
1: ซีดซา
2: ร์แมตต์อ่ะต้องกดว่าติดโทษแบนทั้งสองคนนะฮะสะสมไปเหลือ
1: ใจร้าย
3: อาจจะสรุปย้อนยากเจ็บไม่ได้
2: ครับนั่งอยู
1: ่สนามได้เจอกันทั้งที
2: ครับผม
3: โอ้ตาย
0: ใช่ผมนึกถึงอายุตอนที่วัยรุ่นได้เล่นเกมนึกถึงญี่ปุ่นนี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: เรื่องหนึ่ง winning eleven
2: คลาสสิกตลอดกาล
0: แล้วกับการสื่อภาษา
2: ครับ
3: ครับ
0: ผมจอมบอลชนะเล่นกับเพื่อนสีผมมาเล่นเกมวิลลิ่งอีเลเว่นอามูไนชูโต
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วผู้บรรยายญี่ปุ่นบอกนรกประตูการรอดโอ้โหนะผมเพื่อนเพื่อนผมนี่ขี้โกงเล่นบาสิวตลอดเลยชอบเล่นเอาลูกโซ่พาร์ทมาเป็น
3: ตัวง่าย ว
2: ัน ทูใช่ใช่ใช่
0: อันนั้นคือเป็นสิ่งที่ผมนั่นนะครับผมเลยติดใจญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นพอรู้เล่นวินนี่กับเลเว่นด้วย
1: ครับ
3: ครับสุภาษาด้วยใช่ไหมครับ
0: ด้วยครับแต่ว่าที่พี่พูดสามคนเรื่องมังงะผมเห็นทางมินสเตอร์โซเชียลเดียพูดเนี่ยพูดถึงสื่อภาษาบ่อยอันนึงผมจำได้ตอนนั้นผมดูการ์ตูนสื่อภาษาตอนช่วง2002แต่ว่าจะโดนสื่อภาษาเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยว่าแข่งกับว่าคือเขาตอนภาษานี่เหมือนกับเขาบอกว่าโอเคกับการสื่อภาษาบอกว่าเขาอยากเป็นแชมป์โลกใช่ไหมครับแล้วความฝันของคนญี่ปุ่นคือบราซิลพี่ทั้งสามคนมองว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอันนี้มีมุมมองส่วนตัวทั้งสามพี่ทั้งสามนะครับว่ามีโอกาสไหมว่าที่ญี่ปุ่นจะพลิกล็อกชนะบราซิลได้ครับ
2: โอกาสมี
1: นะมีครับมีครับผมว่านี่เป็นครั้งหนึ่งที่ไม่รู้สึกว่ามันแบเบอร์อยู่แล้วครับกับการที่บราซิลเจอญี่ปุ่นถ้าก่อนอันนี้ยังไงผมว่า 70-80% ต้องเชียร์บราซิลนะแต่ว่าครั้งนี้มันยังมีมุมให้ญี่ปุ่นอีกเยอะแยะมากมายครับมาดูอย่างเกมแรกที่โมร็อกโกเล่นอ่ะถ้าทำทุกอย่างอย่างเป็นระบบทำให้บราซิลขึ้นเกมได้ยากมันก็เห็นว่าบราซิลทำอะไรได้ลำบากเหมือนกันแม้ว่าประสบการณ์ความสามารถเฉพาะตัวจะดีกว่าผมว่าญี่ปุ่นก็ต้องสู้ด้วยความเป็นตัวเองเนี่ยระเบียบวินัยทุกอย่างถ้ามันเป๊ะจนบราซิลขยับไม่ออกเนี่ยผมว่าอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะมันอาจจะเป็น60-40ด้วยซ้ำไปอ่ะสำหรับผมในครั้งนี้นะแม้ว่าบราซิล
3: ญี่ปุ่นเหนือกว
1: ่
3: า
1: บราซิลเหนือกว่าใช่ครับญี่ปุ่นก็ได้ฮะเพราะประมาณนั้นนะครับผมว่าก็ยังมีมุมนั้นอยู่จริงจริงหรือว่าเสมอเพื่อจะต่อเวลาผมว่าถ้าต่อเวลาเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละกับสถานการณ์นะเวลานั้นแต่ว่าผมก็ยังมองว่าบราซิลยังเลื่อมๆกว่าแต่ไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหแบบเบอร์ชนะแน่นอนแบบนั้นใช่ครับ
0: คืออย่างนี้เพราะว่าผมดูบราซิลชุดนี้โอเคผมดู3เกมแรกผมว่าชุดบราซิลชุดนี้คืออันนี้มองส่วนตัวผมนะฮะคือผมว่าชุดนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนยุค3ยุค2ก่อนนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยแล้วพอลาฟินญาเจ็บเนี่ยเอาล่ะเกมลุกเริ่มมีปัญหาใช่ไหมครับว่าใครจะแทนตรงนี้แล้วสองคือผมว่าการที่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเกเบรียลเจซุสเรียกมาติดหรือเปล่าแล้วพอไม่มีจาเบโดกับเกเบรียลเจซุสเนี่ยสองคนเนี่ยจะสามารถช่วยพลิกเกมต่อให้โอเ มีมาริสคุณย่าอยู่ก็จริงครับแต่ว่าถ้าในตัวการสร้างความแตกต่างเนี่ยพอไม่มีสองคนเนี่ยมันมีผลอันนี้พี่มองว่าคือพอไม่มีเจลเบโดกับไม่มีซูเซียมีผลมากไหม
3: ถ้าถามผมนะครับไม่มีผลครับถ้าถามผมนะพี่กฤตผมว่าผมมองอีกมุมนึงกับที่พี่กฤตมองครับอันนี้คือเรามองไม่เหมือนกันเฉยๆครับผมมองว่ามาริสคุณย่าครับตอนเนี้ยคือคีย์แมนในแนวรุกของบราซิลเป็นคนที่ทำให้บราซิลอ่ะสามารถที่จะพอจะมีของเอาไปเล่นงานทีมอื่นได้บ้างเนี่ยครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าพอมีเขาลงมาอยู่เนี่ยครับมันทำให้เขาเรียกว่าเหมือนกับองค์ประกอบหลายๆอย่างครับจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นที่มันอาจจะเคยต่อแล้วมันไม่ค่อยลงตัวอย่างเง
2: ี้
3: ยตอนเนี้ยมันเริ่มดีขึ้นครับ เมื่อบวกกับการกลับมาของเนย์มาร์ครับเนย์มาร์เนี่ยในสภาพตอนนี้อาจจะไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่แก่ไปเยอะไปอยู่บราซิลลีกไม่ได้เข้มข้นมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นที่ผมดูครับที่ช่วงลงมาช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ยคล้ายๆกับเกมที่แคนาดาลงเมื่อคืนครับที่อัลฟองโซเดวิสลงไปบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยครับเนย์มาร์มันทำให้บราซิลมันดูกลับมาเป็นบราซิลอีกครั้งนึงเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ครับผมมองว่ามีผลแล้วก็มีอาจจะมีผลมากกว่าตัวอย่างเชซุสหรือว่าจาเปโดด้วยซ้ำซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเรียกติดทีมมาก็ไม่ได้ว่าทำผลงานได้โดดเด่นมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับหนึ่งในเหตุผลที่อัลเชอร์ติไม่เอาก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าเนย์มาร์เนี่ยมีประโยชน์กับทีมมากกว่า
0: ครับอยากถามพี่โตครับ
2: ครับ
0: เกี่ยวกับของมาคัสแรชฟอร์ดตอนนี้ถ้าบาร์เซโลน่าได้อาทิตย์กรอนไปเนี่ยอยากถามในมุมมองว่าถ้าพี่โตเป็นเจ้าของทีมแมนยูหรือจะเป็นไมเคิลคาริกเนี่ยพี่คิดว่าจะให้มาคัสแรชฟอร์ดอยู่แมนยูไหมครับหรือว่าจะต้องมีเปลี่ยนนโยบายแก้ไขไหมถ้าอยากให้มาคัสแรชฟอร์ดอยู่ต่ออาจจะมีการลดค่าเหนื่อยไหมหรือว่าอาจจะต้องขายมาคัสแรชฟอร์ดครับอันนี้พี่โตมองยังไงครับ
2: ผมว่าทีมพยายามขายแล้วครับอาจจะไม่ได้เป็นบาร์เซโลน่าแล้วจะเป็นทีมอื่นนะครับผมว่าแมนยูอยากจะขายเพราะว่าแผนงานอะไรต่างๆมันไม่ได้มีเขาอยู่ในนั้นอีกต่อไปแล้วครับบรรยากาศอะไรคือแน่นอนว่า หลายๆคนในองค์กรก็คงอ้าแขนรับหากสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมานะครับอาจจะเป็นตัวของคาริเองที่ก็เคยทำงานร่วมกันเป็นน้องเป็นนุ่งมาตั้งแต่สมัยดาวรุ่งหรือแม้แต่อย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่ถูกถามล่าสุดอะไรเขาบอกว่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินดีพร้อมรับมาคัดกลับมาแต่ว่าในเชิงภาพรวมผมคิดว่าสโมสรอยากขายครับอาจจะไม่ใช่บาร์เซโลน่าจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่านั่นคือสิ่งที่สโมสรอยากให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายจริงๆถ้าเขาจำเป็นจะต้องอยู่ผมว่าก็ต้องอยู่อ่ะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับอาจจะไม่รู้จะเป็นในตำแหน่งไหนบทบาทไหนแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องอยู่แต่ว่าไอเดียอ่ะแบบอุดมคติของสโมสรผมคิดว่าเขาอยากปล่อยออกไปแล้วครับ
3: อาร์เซนอลไหม
2: เอาไหม
4: ติ๊กซ้ายแน่นะ
3: เป็นกองดีนะ
4: จะโรเจอร์ก่อน
2: คร
4: ับ ลดค่าเหนื่อย
2: คร
4: ึ่งนึง
2: ครับพี่กิจครับผม
0: คืออย่างนี้อันนี้ผมเปรียบเทียบแรงบันดาลใจหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมมันมีสองก็มีหลายคน
2: ครับ
0: แต่ผมว่านักเตะที่เป็นแบบอย่างแล้วเอามาสามารถใช้ในประจำวันได้เลยก็คือเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโด
3: อ
0: ันนี้ผมตีตารางนะฮะ
2: ครับ
0: เมสซี่พรสวรรค์คริสเตียโนโรนัลโดบวกพรแสวง
2: ครับ
0: คือผมเข้าใจทั้งสองคนนี้เลยว่าแต่ละคนมาไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมทั้งสองคนนี้คือเป็นผู้ที่ทำให้วงการฟุตบอลตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบเป็นการแข่งขันที่ยกระดับอีกระดับหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชมเมสซี่คือความพรสวรรค์เขาแล้วผมให้ฉายาว่าซูเปอร์ฮิวแมน
2: น่าจะเอเลี่ยนนะเป็นเอเลี่ยน
0: ซูเปอร์ยูนิเวิร์สเอเลียนเลยที่ผมให้อย่างนี้ไปใช่ไหมครับเพราะว่าคงจะเป็นลีเจนแล้วครับ
2: ครา
0: วนี้ในมุมมองผมบอกว่าอาจจะดีกว่ามาราโดน่าและเปเร
2: ่
0: ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยผมชื่นชมเรื่องพรสวรรค์คือความพยายามของเขาเพราะว่าผมว่าเขาโดยเฉพาะเรื่องการกินอาหารนี่ครับมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตผมด้วยคือเปลี่ยนจากกินที่ตามเสพมันเปลี่ยนมาเป็นกินอาหารอย่างสุขภาพมากขึ้นคือผมอยากถามพี่ถึงสามคนครับว่าพี่ได้ในวงการฟุตบอลเนี่ยพี่ได้แรงบันดาลใจจากนักเตะคนไหนแล้วเอามาแชร์ในชีวิตประจำวันครับสำหรับพี่ทุกสามคน
3: อืม
1: ผมก็แล้วกันนะผมเคยเห็นคลิปหนึ่งของโรบินฟานเพอร์ซี่สอนลูกครับผมชอบมากเลยผมชอบมากเลยแบบว่าเอาประมาณว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเล่นบอลเยาวชนใช่ไหมครับแล้วก็
2: ชื่อชาคิว
1: ใช่ไหมเล่นเราเล่นไม่ดีแล้วก็โทษคนนั้นไม่จ่ายให้คนนี้ไม่จ่ายให้ไอ้วิ่งทำทางแล้วเพื่อนไม่ให้แบบนี้ฟานเพอร์ซี่ก็ถามว่าลูกอยากจะเป็นแบบวินเนอร์หรือลูเซอร
2: ์
1: ถ้าลูกอยากเป็นลูเซอร์เนี่ยพ่อก็ยังรักลูกนะก็คือโทษทุกอย่างแต่ถ้าคุณจะเป็นวินเนอร
2: ์
1: คุณ
2: ต้องไม่เป็นนักฟุตบอลเลยพ่อก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้พ่อก็ยังรัก
1: จะเป็นอะไรก็ได้พ่อรักก็ได้แต่ว่าลูกต้องมีความคิดแบบนี้คือต้องมาดูที่ตัวเองพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าเอาแต่โทษอย่างอื่นถ้าแบบนั้นน่ะจะเป็นลูเซอร์แต่ว่าไม่ว่าเลือกแบบไหนพ่อก็ยังรักลูกนะผมว่าเป็นคำสอนที่มันดีมากเลยกับสิ่งที่จะส่งต่อเรื่อง mindset ของ fantasy หรือว่าเวลาผมเอามาทำงานอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราทำงานนี่ไม่ดีอ่ะมันจะมีมุมหนึ่งที่อีโก้เราครอบงำไปใช่ไหม
2: ทำไมรู้นี่นั่น
1: เฮ้ยไม่ดีว่ะอันนั้นไม่ดีว่ะแต่แท้จริงแล้วเราเตรียมตัวไปพอหรือเปล่าเราตั้งใจมากหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอันนี้ดีผมเป็นคลิปนี้ผมชอบ
3: คำถามพี่กฤตดีมากเลยคือผมก็พอจริงๆผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยครับพี่กฤตแต่ว่า
2: คิดไม่ออก
3: พอใช่ไม่จริงๆแล้วคือถ้าเป็นวัยเด็กๆนะครับเราก็จะมองซูเปอร์ฮีโร่ของเราโรเบโตบาโจอะไรพวกนี้ครับที่แบบซีดานหรืออะไรเงี้ยครับที่รู้สึกว่าเขาเท่อะไรเงี้ยแต่พอเนี้ยพอพี่กฤตถามคำถามเนี้ยขึ้นมาแล้วผมคิดย้อนไวๆแบบเมื่อกี้ครับผมจะนึกถึงมาร์คโนเบิลมิสเตอร์เวสแฮมเงี้ยครับที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมหรอกครับแต่ว่าเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อทีมเพื่อคนอื่นเนี่ยครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นต่อไปประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิด
2: ครับ
3: คือก็คือนุ่งผ้าถุงออกมาแล้วก็โกยพื้นอะไรของเขาอะเห็นภาพอยู่อะไรครับ
2: ที่แ
3: บบทำความสะอาดอะไรเงี้ย
2: ทำทุกอย่าง
3: เออแล้วก็สอนให้ทุกคนเนี่ยก็คือว่าอยู่ต้อง humble นะอยู่ต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเหมือนกับส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปเงี้ยครับ
2: ของผมของผมเนี่ยจริงๆเอาที่ผมชอบนะคือผมอาจจะไม่ได้คือง่ายๆว่าเรามีคำสอนดีๆเยอะมากเลยครับแต่เราไม่จำไง คือจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยคือผมชอบที่โรนัลโดเคยให้สัมภาษณ์ทำนองว่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเคล็ดลับของผมคืออะไรผมสามารถเขียนขั้นตอนวิธีการของผมเนี่ยให้คุณแบบไม่มีกั๊กผมไม่ปิดอะไรเลยคำถามเดียวคุณทำได้ไห
1: ม
2: มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือพรสวรรค์นะครับสิ่งที่โรนัลโดมันมีที่สุดอ่ะคือดิสซิปลีนครับ
1: วินัย
2: ไม่อยากทำแต่จำเป็นต้องทำก็ทำต้องทำไม่มีใครอยากเหนื่อยอยากซ้อมอยากอดอาหารอยากแต่ต้องทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่ต้องทำนั่นแหละคือที่สุดแล้วผมว่า
3: อย่างนั้นวันนี้คืนนี้พี่โต
2: เราต้องนอนเพราะไม่นอนไม่ได้จริง
3: ๆนึกว่าจะแบบเราต้องดู
1: 3ค
3: ู่ง่วงแค่ไหนเราก็ต้องดู
1: ครับ
3: พี่กิจจะดูครบไหมครับคืนนี้3คู
0: ่ครับก็เดี๋ยวลุ้นญี่ปุ่นกับบราซิลมีโจทย์ยังอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ขอให้พี่ทั้ง3คนก็พาบอลสนุกต่อไปแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้มันบอลต้องฟิตติดตลอดก็โอเคเขาอยากฝากว่าลงท้ายก็ที่ญี่ปุ่นว่ากัมเบเรนิปปอน
2: ครับผมขอบคุณมากที่ให้คุณมาครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับ
3: จะไ
2: ปด้วยถ่ายได้สักหน่อยนึงกับคุณนกนะฮะ
1: คุณนกโอ้โหคุณนกปีศาจแล้วครับแล้วเดี๋ยวขาประจำพี่โดสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่โดพี่ยักษ์ท่านผู้ชมพี่โดวิควาพี่โดคร
2: ับสวัสดีครับนอนบ้างนะพี่นกครับโอ้ตายแล
1: ้
2: ว
1: พอผมเลย
3: ฉับ
2: สายเล่นสายเล่นสายเล่น
5: ไม่พอดีไอ้เห็นว่ารอสายอยู่ก็เลยเดี๋ยวลองไปสกิดดูสิเออมันมีว่างอยู่สายหนึ่งพอดีเป็นสายสุดท้ายพอดีไม่พอดีตอนแรกว่าไอ้ตอนแรกก็ว่าวันนี้ว่าจะนะเพราะว่าก็จะปล่อยคือไม่หรอกประเด็นเราวันนี้อยากฟังเสียงสาวๆอีกเพราะว่าจะบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกผิดมากเลย
2: ทำไมครับ
5: ก็คือถ้าผมรู้ว่าสายสองที่ต่อจากผมเมื่อวันจันทร์ที่แล้วอ่ะเป็นสายของคุณคนแก้วอ่ะผมจะว้างแต่ถามชีวิตแรกเลยครับ
2: โอ้โหว้างตอนนี้ยังทันนะครับออกมาไม่ทันการเล่นการเล่นการเล่น
5: ไม่เพราะว่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่แฟนแฟนรายการหรือไม่ก็ดีเจทั้ง3คน4คนอย่างเดียวที่อยากฟังเสียงของคุณแก้วเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ หนูก็อยากฟังเขาเหมือนกันครับหนูก็ไม่รู้ว่าถ้าหนูรู้ว่าเป็นเขานะหนูก็วางสายเลย30 นาที
3: ครับผมตอนที่แรกนะคุณแก้วได้ยินไหมครับถ้าได้ยินช่วยคอมเมนต์ทิ้งเข้ามาด้วยครับ

0: จะมีน้องที่เชียร์หงแดงอยู่คนหนึ่งน่าจะโทรติดสักครั้งนึงแหละผมจำไอ้ท่านจะเป็นผมจำไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีอยู่ประมาณ3คนแหละที่โทรมาตรงนั้นก็เป็นชายหนุ่มโทรมาเล่าเรื่องโน่นนี่นั่นให้ฟังคือนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันมีสาวๆโทรมามันก็เป็นสีสันอย่างเป็นของรายการนี่ว่าเออมีในมุมของสาวๆมาคุยเรื่องของอะไรฟุตบอลโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออมันก็ดีนะมันจะเป็นแบบนี้ไอ้ว่าก็ผมเมื่อวันจันทร์แล้วพอผมวางสายปุ๊บเฮ้ยเป็นสายของคุณแก้วสายสองแล้วแบบคอมเมนต์อะไรทั้งคอมเมนต์เอ้ยทั้งเอ้ทั้งพี่ๆทั้งสาวก็เลยมันเลยแบบกูไม่น่าคุยนานเลย
2: ไม่น่าจะมาเลย
3: ไม่เป็นไรหรอก
1: คืออย่างนี้คือผมจะบอกว่าแล้วสุภาพสตรีสมัยนี้ดูบอลแบบจริงจังนะไม่ใช่แบบฉาบฉวยหรืออะไรนะครับบางคนเนี่ยลงลึกมากเลยแล้วก็เราก็จะเห็นว่านักข่าวกีฬาเออหรือแม้แต่อย่างอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านที่เป็นสุภาพสตรีก็มีความรู้ความสามารถเยอะมากนะครับ
4: ใช่ครับ
0: ก็เนี่ยหลานอะไรหลานสาวผมเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพเขาก็ทักไลน์มาหาผมบ่อยว่าเขาว่าอยากโทรติดในรายการนี้แหละเพราะว่าเขาก็ฟังอยู่ทุกจัน
1: ครับ
0: อันนี้เขาโทรแล้วเขาโทรไม่ติดเขาอิจฉาว่าเออทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงลุงก็โทรมาเนี่ยเขาอิจฉาแ
3: ต่อิจฉาลุง
0: ก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาขับรถมาหาหนูที่รังสิตหน่อยแล้วก็มาต่อสายให้หนูได
1: ้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับ
0: ให้เราก็สอนนะบอกกดอย่างนี้อย่างนี้นะบอกหนูพยายามแล้วลุงแต่มันกดไม่ติดหนูว่าพยายามหลายรอบแล้วหนูเพื่อนฟังเลยหนูก็ได้ยินแต่เสียงลุงโทรติดทุกอาทิตย์เลยลุงทำยังไงบอกก็บอกก็สอนเขาเขาบอกหนูโทรแล้วแต่โทรไม่ติดก็บอกงั้นเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะขับรถไปหาที่รังสิตแล้วเดี๋ยวจะโทรให้ก็ยังพอดีวันนี้ฝนตกอีกไม่รู้ว่าที่นู่นฝนตกป่ะมั้งลูก
1: ที่นี่แหละครับตกครับตกก่อนละเข้ารายการก็ตกอยู่คร
4: ับ ใช่ครับ
0: แสดงว่าตกทั่วประเทศเลย
1: ครับ
0: ก็ยังไงก็ช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่โดพี่ยักษ์พี่โตพี่ก้อน
4: ครับผม
1: ครับผมผลกันนะครับ
0: แล้วช่วงนี้ก็บอลโลกก็งวดเข้ามาก็เดี๋ยวนะอะไรไม่ทราบว่าพี่โตพี่ยักษ์พี่โดนี่ได้ภาคบอลด้วยเขาป่ะเพราะว่าที่ผมเห็นจะมีอะไรพี่ก้อนที่ภาคคู่กับพี่โต
3: มีก้อนกับพี่โตครับ
1: ครับ
3: มีก้อนกับพี่โตที่ได้ภาคครับ
0: แล้วพี่โตภาคคู่ใคร
1: ปกติผมภาคกับพี่อ้อนนิกาแต่ล่าสุดนี้ภาคกับน้องก๊อตเมื่อเช้าวันเสาร์ครับเช้าวันเสาร
0: ์พอดีมันไม่คือมันช่วงเขาเตะกันเราก็ไม่มีโอกาสได้ดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันช่วงเวลานอนกับช่วงเวลาทำงาน
3: ใช่คร
1: ับ เข้าใจเลยครับ
4: เข้าใจครับ
0: ก็ได้จะตามผลตามฟังตามผลเอาดูไฮไลท์เอาอะไรเงี้ยครับ
3: แค่นี้ครับพี่นกก็อย่างผมเงี้ยครับดูเมื่อคืนนี้จบปุ๊บนอนแป๊บนึงตื่นเช้ามาทำงานถึงทั้งวันนะครับถึงบ่ายถึงเย็นมาเข้ารายการวันนี้ครับคุยกับพี่นกเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมต้องดูบอลอีกแล้วครับพี่นก
0: คืนนี้ผมว่าเนี่ยคืนนี้ว่าผมอาจจะอยู่ดูทีมชาติญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเชียร์แอบเชียร์เขาอยู่แล้วอย่างนึงเหมือนกลุ่มแฟนบอลญี่ปุ่นเขาก็จะบิ้วเรื่องอะไรกับตัน
3: ซูบาสะ
0: ใช่อะไรกับตันเป็นภาษาหน้าดูก็เลยมองว่าเขาอาจจะแบบมีแรงบันดาลใจคือเขิมเป้ไปอ่านหนังสือการ์ตูนตอนที่เตะกับบราซิลแล้วก็แบบจะได้มีกำลังใจคือเขิมในการเล่นกับบราซิลหรือเปล่าก็ยังคิดอยู่ก็อยากจะดูว่าเขาน่าจะแบบวิ่งสู้ฟาดกัดแหลกก็อยากจะดูว่าอะไรนะทางทีมชาติบราซิลจะงัดแผนอะไรมาตั้งรับเพราะผมดูแล้วเกมนี้ทีมชาติญี่ปุ่นไม่น่าจะมาตั้งรับครับน่าจะใส่
3: รอดูเลยครับพี่นกรอดูเลย
0: สายสามสไตล์ของเขาอะนะ
3: ใช่ครับครับ
0: โอเคยังไงก็แค่นี้ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยฝากพี่ๆทั้ง4คนดูแลสุขภาพด้วยกันครับ
3: ขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ครับกลับบ้านด้วยความระมัดระวังครับ
1: ครับเช่นกันครับ
4: เช่นกันนะครับพี่นกขอบคุณมากนะครับนะฮะโอ้พอดีเป๊ะเลยมาส่งท้ายนะครับไปขอเทคนิคพี่นกได้นะครับถ้าใคร
1: โทรไม่ติดอะไร
4: โทรไม่ติดยังไงนะครับเอาวันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับรายการเราฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนมาบอลคอมานะนะครับวันนี้พี่โตซันเดย์พี่โดโดลูกไม่กิ่งแล้วผมกัดกุลขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่จันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อปแห่งฟุตบอลลิสต้าบอลโลกสตอรี
6: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อ

0: จุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโน่มาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
1: ่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: พี่อยากเป็นเพลง
1: แต่เฮ้ยเดี๋ยวสิเป็นร้องสวัสดีก่อนสวัสดีคุณลูกฟังก่อน
2: เอาเพี้ยนเนี่ย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรียกข้าววาเซประจำวันจันทร์ที่29นะฮะมิถุนายน2569มาแล้ว
1: แขกรับเชิญวันนี้เป็นใครฮะดี
0: แขกรับเชิญนี่โอ้โหคนทันคนทำเหรอ
1: คนทันลำพัน
0: คนทัน
1: ลำพัน
0: คนทันลำพัน
1: อย่าบอกนะคุณเอาพี่แจ้มา
0: ใช
1: ่มาดิต้องเน้งต้องเน้งเนี่ยนะ
0: เมื่อกี้ที่ร้องไปนี่พี่แจ้
1: ครับ
0: คนนี้พี่แช่
1: ไม่ใช่ข้าวแช
0: ่นี่โอ้โหแล้วเล่นกับเรานะ
1: เ
0: สียงที่ได้ยินนะฮะเสียงพิน
1: ไอ้นี่เจอโทษนะทำไมไม่อาจารย์ไม่ตั้งมาจากบ้านมันตั้งอะไรในห้อง
3: ต
1: ั้
3: งตั้งแล้วมันเพี้ยนอีก
1: มันเพี้ยนอีกมันเพี้ยนอีก
0: โอ้ยเจ้าเนาะไอ้คนที่ไหนเนี่ย
3: คนร้อยเอ็ดครับ
0: คนร้อยเอ็ดเสียงประจำวันนี้ของเรานะฮะเป็นอาจารย์สอนพิน
3: ครับ
0: เล่นพินมาทั้งชีวิต
1: เอางี้ดีกว่าเขาไปสอนที่ไหนบ้าง
0: มหิดลศาลายา
1: เฮ้ยระดับสอนไม่ดนเลยเหรอ
0: โถนี่เอกดนตรีเลย
3: สอนมา18ปีแล้วครับนี่ไม่ดน
1: อาจารย์จริงป่ะเนี่ย
3: สอนพ.ศ.51ถึงพ.ศ.68ก็หยุด
0: ครับ
3: ครับ
0: อาจารย์รายงานตัวหน่อยอาจารย์ชื่ออะไรครับ
3: ผมชื่อคำเมาพินพระอินครับชื่อคำเมาพินพระอิน
0: ครับ
3: ที่ในนามเดชพินแต่ว่าชื่อจริงก็ชื่อพินเพชรที่ประเสริฐ
0: อ๋อ
3: เป็นคนเมืองศูนย์กลาง
0: เมืองอะไร
1: ร้อยเอ็ด
3: ร้อยเอ็ดเรียกศูนย์อยู่กลางไงเรียกหนึ่งสองข้างไง
1: แน่
0: เป็นไง
1: เป็นไง
0: เป็นไงเป็นไงมุกนิชเดียบวัยรุ่นมากเลยนะเป็นคนศูนย์กลางศูนย์อยู่กลางหนึ่งอยู่สองข้าง
3: เพราะว่าผมเป็นคนกลางๆไง
0: ครับ
3: ขนาดไปเล่นมวยนี่ผมเล่นสองฝ่ายเลยนะเล่นทั้งฝ่ายน้ำเงินทั้งฝ่ายแดง
1: นั่น
3: เนี่ยไม่ได้เสียคือไม่ชอบ
0: เสมอตัว
3: เสมอตัวผมเป็นคนกลางไง
0: ไม่อาจารย์แล้วอาจารย์ไปเป็นอาจารย์ที่มหิดลได้ยังไงฮะ
1: ครับ
3: ก็มีคนติดต่อไปครับพวกด็อกเตอร์อยู่ที่มหาลัยมหิดลติดต่อไป
0: ครับ
3: เขาก็ไปสอนกัน
0: ที่แรกผมว่าทอดดนตรีอีสานของเรา
3: ที
0: ่
3: แรกผมว่าจะไปสักเดือนนึงนี่แหละสักปีนึงนี่แหละเอาไปมา18ปี
0: โอ้โห
3: 18
0: ลูกศิษย์ลูกหามากมาย
3: ครับเยอะเยอะอยู่ครับ
0: เด็กยุคใหม่ชอบพินไหมครับอย่าง
3: โอ้ตอนนี้ชอบมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันไม่มีการสื่อสารทุกเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหม
0: ครับ
3: มันไม่มีใครเห็นเรื่องพินเท่าไหร่เมื่อก่อนนี่เขาบอกถ้าพินนี่กีสานนี่ถ้าถือมากรุงเทพเขาบอกจะเป็นขอทานเลยเมื่อก่อนนะแล้วก็ขอทานดิดพินอย่างนี้แต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ขึ้นห้างขึ้นอะไรเลยพิน
0: ใช่เพราะว่าที่ผมไปเจออาจารย์มานะท่านผู้ฟังก็คือมันเป็นอะไรการโชว์ยุคใหม
3: ่ใช่
0: นะครับใช้เครื่องดนตรีของสากลนะครับกีตาร์เบสกองคีย์บอร์ดมาเจอกับพินไทยแล้วเนี่ยแล้วแบบทึ่งมากเห็นความสามารถนะครับอันนี้ผมยกนิ้วให้เลยว่าอาจารย์นะฮะเซียนจริงๆเพราะฉะนั้นรายการเรียกว่าเซียนก็เลยเชิญอาจารย์และอาจารย์เองก็มีเรื่องราวอยากจะเผยแผ่เผยแพร่ให้กับทุกคนได้รู้ว่าพินเนี่ยมายังไงมีที่มายังไงพินมีกี่แบบนะฮะการจะเล่นพินเนี่ยนะครับนะฮะเราจะไปเรียนได้ที่ไหนหรือว่าเราจะไปดูการโชว์พินที่ไหนบ้างวันนี้อาจารย์นะครับจะมาเล่าให้เราฟังนะครับทั้งหมดเลยพินเนี่ยเป็นดนตรีของอะไรฮะอาจารย์ของจีนหรือของกรีกของอียิปต์หรือของอินเดีย
3: ในประวัติมานี่ก็คือมาจากอินเดียครับประวัติพินในหนังสือเนี่ยมีเลยในหนังสือราชการที่สี่ท่านยังเขียนไว้เลย
0: โอ้ฮะ
3: มาจาก
0: ก็แสดงว่าคนทันลำพันที่พี่แจ้เขาร้องไปเมื่อกี้เนี่ยก
3: ็
0: คือคนทันเนี่ยเขาเล่นพินใช่ไหม
3: ครับ
0: เป็นเทพ
3: คนเป็นเทพคนทันมีเล่นพินแต่ว่าที่มาดีดพินถวายพุทธเจ้านี่ก็คือพระอิน
0: พระ
3: อินทรงพิน
0: มีเรื่องราวนะฮะผูกพันไปกับ
3: พุทธการ
0: พุทธประวัติด้วยมีพระอินเล่นพินถวายให้กับพระพุทธเจ้า
3: ถ้าถามว่าพินมายังไงผมก็ตอบว่า 2,500 ปีนี่อาจจะนานกว่านั้นแต่ว่าผมหยิบยกเอาจะช่วงที่ว่ามีประวัติว่าพระอินทร์วลีดพินให้พุทธเจ้าฟังก็ประมาณ 2,500 กว่าปีใช่ไหม
0: เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอะไรทำไมพระอินทร์ถึงไปดีดพินให้
3: พุทธเจ้าอดข้าวไงอดข้าวพุทธเจ้าอดข้าวอดน้ำนี่ไม่ฉันอะไรเลยพระอินทร์ก็มองเห็นใช่มองเห็นก็เอ๊ยยังไงจะช่วยยังไงก็ในประวัติก็ลงมาเสกพินขึ้นมา
0: ครับ
3: มาดีดให้พุทธเจ้าฟังดีดไปทีนี้สายมันเข่งใช่มั้ยเข่งให้ฟังก็ขาด
0: เวลามันตึงกันไปใช่มั้ย
3: ตึงไปมันขาดทีนี้มาดีดอีกสายหย่อนนี่มันไม่เพาะไม่เป็นเพลงเลยเสียงไม่ดีเลยทีนี้อีกมาดีดอีกสายนึงสายกลางๆไม่ตึงไม่หย่อนเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็มีปัญญาอยู่แล้วท่านเป็น
0: ปิ้งเลย
3: เขาท่านรู้ว่าพินนี่ถ้าเสียง ถ้าตึงไปก็ขาดเว้ยเพิ่นท่านก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมที่ที่ประบัติมาอย่างนั้นแต่หย่อนไปก็ไม่เพราะเพราะไม่เป็นเพลงสายกลางดีกว่า
0: อ๋อจริงๆแล้วในพุทธกาลหรือพุทธประวัติเนี่ย
3: ใช่
0: พระอินทร์แปลงตัวลงมา
3: ใช่
0: แล้วมาเป็นพ่อค้าพิมพ์ป่ะไม่รู้นะผมเคยได้ยินเหมือนกันตอนเด็กว่าท่านเนี่ยเห็นพ่อค้าพิมพ
3: ์ครับ
0: เห็นพ่อค้าพินมาเล่นอย่างเงี้ยก็เวลาตึงไปเนี่ยก็ขาดเวลาหย่อน
1: เสียงก็ไม่เพาะ
0: เสียงก็ไม่ดี
3: มันมี
0: มีความพอดีที่จะแบบมันกลมกล่อมแล้วเพาะ
1: นี่เป็นหลักคำสอน
0: จริงแล้วก็คือพระอินทร์เนี่ยแปลงตัวมา
3: ครับครับพระอินทร์แปลงตัวมาเพื่อเรียนถวายพระเจ้าเลยแต่ว่าไม่กล้าบอกพระเจ้าเพราะว่าพระอินทร์นี่ท่านก็ถือว่าพระเจ้านี่เป็นสุดยอดของ
0: เหนือกว่าจะมาสอนก็
3: ไม่ได้คือเดชพินให้ฟังจะเหมือนสอนก็ไม่สอนแต่ว่าดีดพินให้ฟังถ้าพระเจ้าก็คิดเองเห็นไหมก็บอกว่าพระเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเห็นไหมก็แบบนี้ไง
0: ไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยอะไร
3: ไม่เอ่ยแต่ท่านคิดเอง
0: ตามธรรมชาติ
3: แต่ว่าผมถามว่าพระอินทร์นี่มีบุญคุณไหมมีก็มีนะก็มีบุญคุณนะเกี่ยวกับศาสนาก็มีใช่ไหมล่ะมีเหมือนกันแต่ว่า
0: จุดที่ทำให้นะฮะความคิดเปลี่ยน
3: นั่นแหละผมก็เลยว่าพินนี่แหละเป็นของที่ว่าทำให้พระเจ้าตรัสรู้ได้ก็เป็นของมงคลอีกชิ้นนึงเป็นของมงคล
0: แล้วพินเนี่ยเป็นอาจจะเป็นจุดกำเนิดให้กับพุทธศาสนาได้เลย
3: ใช่ใช่ครับท่านวอยังท่านยังพูดไว้เลย
0: โอ้
3: ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะพระเจ้าตรัสรู้มาสอนพระ
0: ครับอาจารย์
3: พระที่เดินจงกรมจนเท้าแตกจนเท้าแตกจนได้ใช้หัวเข่าเดินตามเดินจงกรมทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปเรียกมาแล้วก็ถามว่าเคยทำอาชีพอะไรมาก่อน
0: ครับ
3: เป็นพระนะเคยทำอาชีพเป็นพินดีดพินแล้วก็ทำพินดีดพินเนี่ยท่านบอกบอกว่าถ้าพินเข่งไปเป็นไงมันก็ขาดถ้าย้อนไปไม่เพาะนั่นแหละท่านเข่งเกินไปท่านต้องทำแบบสายพินให้พอดีนี่สอนพระ
0: การปฏิบัติ
3: ครับพระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรู้แล้วมาสอนพระอีกทีแต่ตอนที่ยังไม่ตรัสรู้ก็พระอินทร์มาดีดท่านให้ท่านฟังมันมีสองเหตุการณ์
1: คร
3: ับ สองเหตุการณ์
0: นี่เองนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทำให้พินเนี่ยมีความ
3: หมายผมก็นับถือมาตลอดว่าเป็นวัตถุพินเนี่ยเป็นวัตถุใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของมีชีวิตเป็นวัตถุ
0: ครับ
3: เป็นวัตถุมงคลที่ทำให้พระเจ้าตรัสรู้ได้ผมก็ยึดถือมาตลอดผมก็ทำพินห้อยคอผมไม่ได้ห้อยพระนะสังเกตผมห้อยพินนะผมทำพินแจกมานี่สิบกว่าปีแล้ว
0: ของอาจารย์และอาจารย์เรียกพินนี้ว่าอะไรครับ
3: พินพระอินทร์ครับ
0: พินพระอินทร์
3: พินพระอินทร์อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย
3: ์ครับ
1: ใช่ไหม
3: ใช่พระอินทร์คือครูบาอาจารย์เลยครับ
0: ไปถึงตั้งแต่พุทธกาลก็คือพินพระอินทร์นี่เอง
3: ใช่ใช่พระอินทร์นี่พินพระอินทร์นี่เอง
0: แล้วชื่ออาจารย์อ่ะแปลอะไรเนี่ยพินอะไรนะชื่ออาจารย์อ่ะ
3: ผมชื่อคำเมาพินพระอินทร
0: ์ไม่ชื่อจริงอ่ะ
3: พินเพชรที่ประเสริฐ
0: ใครตั้งอ่ะหรือว่าอาจารย์มาเปลี่ยนชื่อเองพ่อแม่ไม่ได้ตั้ง
3: พ่อแม่นี่ผมไม่มีชื่อนะแปลกไหมผมไม่มีชื่อแล้วพ่อแม่ไม่ได้ตั้งให้ผมคืออ
0: าจารย์เกิดมาแล้วมันต้องแจ้งที่อำเภอ
3: ผมจะพูดฟังมีผมคน

0: ันนี้ที่ไม่มีชื่อชื่อเล่นก็ไม่มีชื่อจริงก็ไม่มีคือพ่อแม่ลืมผมคล้ายๆว่าเป็นคนที่ถูกลืมก็อาจจะเป็นกรรมผมอย่างนั้นก็ไม่รู้
1: เกิดมาได้ไงอาจารย์
0: เกิดมาเลยผมไม่มีชื่อตาผมใช่ไหมภาษาอีสานเนี่ยผมตาใหญ่ใช่ไหมตาเม่าตาดำใช่ไหม
1: เออ
0: เขาเรียกตามตาเลยถ้าตาผมไม่ใหญ่
1: ลักษณะ
0: ใช่
1: ตาของอาจารย
0: ์เออเม่าเออ
1: เม่าคืออะไร
0: เม่าคือแสงสว่างคือภาษาอีสานตาเม่าเนี่ยเขาบอกว่าตาเม่าก็คือเป็นสาตาที่ใหญ่ที่โตไง
1: ตาใหญ่
0: ตาดำตาโลตาดำเนี่ย
1: ตาเม่า
0: เขาก็เรียกตามตาผม
1: เออ
0: เม่าอย่างเงี้ยเนี่ยชื่อเล่นนะ
1: ครับ
0: พอชื่อจริงพอชื่อจริงตั้งให้ผมเนี่ยไปตั้งกับชื่อพี่ชายชื่อทวีใช่ไหม
1: ครับ
0: คนที่หนึ่งแต่ผมคนที่เจ็ดมาตั้งให้ผมเป็นทวีอีกเนี่ยผมก็เลยว่าผมไม่มีชื่อมาตั้งแต่นี้แต่ไรแล้ว
1: บอกเขาตั้งให้แหละแต่ว่าชื่อไปซ้ำกับพี่ชาย
0: ซ้ำกับพี่ชายเพราะว่ากำนันที่ตอนนั้นเนี่ยเมาเหล้าบุญบังไฟไปตั้งชื่อผมว่าเมาเหล้าบุญลงไฟไปเอาบุญลงไฟไปกินเหล้าสาโทมาเนี่ยเมาเหล้าก็เขียนทวีก็เขียนผมไปทวีอีก
1: เ
0: มาเหล้าพ่อบอกว่ากำลังเมาเหล้า
1: เอ
0: าเหล้าบุญลงไฟเขียนชื่อพี่ชายผมตอนแรกก็ชื่อทวีแต่ผมคนที่เก็ตก็มาใช้ทวีอีก
1: ครับ
0: พอมาสอนที่มาอะไรไม่โดนพอจะรับเงินเขาเนี่ยผมก็ต้องมันเป็นชื่อพี่ชายมันซ้ำกันใช่ไหมผมก็ไม่
1: เดี๋ยวอาจารย์อยู่มาถึงกี่ปีตั้งแต่เด็กอ่ะจนมาเรียนจนมาสอน
0: สี่สิบปี
1: สี่สิบปีก็ชื่อทวีมาตลอด
0: ค่อยมีชื่อค่อยมาเปลี่ยนชื่อ
1: แล้วเปลี่ยนแล้วใครเปลี่ยน
0: ก็ผมเปลี่ยนเองเลย
1: เปลี่ยนตัวเองเลย
0: เปลี่ยนตัวเองเลยเพราะว่าพ่อไม่ต้องไม่คือเปลี่ยนแต่ว่าผมไม่มีชื่อผมต้องเปลี่ยนเองเลยไงครับ
1: ครับ
0: เป็นพินเพชรที่ประเสริฐ
1: แต่ที่ประเสริฐเนี่ยนามสกุลเราอยู่แล้ว
0: นามสกุลเราอยู่แล้ว
2: เพราะ
1: ครับโอ้ยแปลกคนเนาะ
0: แปลกไหม
1: อยู่มาตั้ง40 กว่าปี
0: 41ปีอะ
1: ชื่อซ้ำกับพี่ชายมาตลอด
2: ไม่แล้วตามบัตรประชาชนชื่ออะไรตอนอายุ15 16ตอนแบบทำบัตรประชาชน
0: ก็ทวีเลยก็ชื่อเดียวกับพี่ชายเลยน
2: ี
0: ่ขนาดผมไปออกทีวีเนี่ยผมไปเอาพินไปถวายพระเทพใช่ไหม
2: ครับ
0: พี่ชายผมบอกเอ้ยกูก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระเทพเหมือนกันเพราะว่าพี่ชาย
2: ชื่อเดียวกัน
0: พอผมจะไปรับเงินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รับกับผมอีกผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยรับเงินที่ค่าสอนที่มาอะไรไม่โดน
1: เงินทองไม่เข้าใครออกใครนะ
0: ผมก็เปลี่ยนชื่อเลยไงกลัวเขาไม่รับก่อนไง
2: แต่ว่าอาจารย์ไม่ไว้ใจพี่ชาย
0: กลัวเขาไม่รับก่อนผมก็เลยเปลี่ยนเลยเป็นพินเพชรเลยนี่แหละผมว่าผมคนอาภัพไง
1: และอาจารย์
0: ไม่มีชื
1: ่อไปรักไปชอบเล่นพินตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่โอ้โหอันนี้เรื่องยาวเลยทีนี
1: ้อ่ะใหญ่
2: เอาสั้นๆอาจารย
1: ์
0: พ่อผมนี่เป็นมือพินเป็นคนนักดีดพินนะพ่อผมเนี่ย
1: ประจำหมู่บ้าน
0: ดีดไปกีบแม่เลยนะตั้งแต่สมัยไปกีบแม่เลยนะสมัยก่อนจะดีดพินไปเล่นสาวเขาเรียกไปเล่นสาวไปดีดพินไปหาสาวแอบสาวเนี่ยแล้วไม่ชอบแม่ผมก็ดีดพินไป
1: ไหนโชว์ที่
0: ก็ได้
1: ถ้าทางบ้านเนี่ยเอาพินหาสาวเนี่ย
2: วันนั้นพ่อเล่นเพลงอะไร
0: ไล่สั่งสาวพ่อเล่นไล่สั่งสาว
2: ขอป่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับ
2: ผมยังจับไม่เสร็จอีก
1: ไล่สั่งสาวน่าสนใจนะเรื่องราวของพิน
0: คือพ่อนี่เขาชอบเด็ดพินไง
2: ครับ
0: พอผมเด็กขึ้นมาแล้วก็ผมก็เด็ดกับพ่อเลยเนี่ยไล่นี้ท่านจะเด็ดพินไปกีบแม
1: ่เป็นไงก็บอย
0: อันนี้ตบมือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลายนี้แค่เฉยยังไม่ได้ตบมือเดี๋ยวมันไม่มีช่วงตบมืออยู่เดี๋ยวมันจะมีช่วงตบมืออย
1: ู
0: ่ตอนนี้ไม่มีจังหวะเดี๋ยวฟังดีๆ
1: น
0: ะตอนนี้ต้นเกินก่อน
2: เ
0: กินก่อนตอนนี้พ่อจะเกินก่อนไม่กีบสาวแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่มีดนตรีเดี๋ยวจะดีให้เป็นดนตรีเอาเกินก่อนนะคอยอยู่ดีเด้อล่ะฝนตกมาเฝ้าเขาห่มเนี่ย

0: นี่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาล
2: โอ้ยคิดถึงรอยเอ็ก
1: ซ์ไม่แล้วเวลาเล่นเนี่ยเขามีคำร้องไหมหรือไม่มี
0: ไม่มีครับแต่เป็น
2: มะเร็ง
0: มันเป็นมะเร็งแต่มันมีจินตนาการที่ว่ามันจะมีบางช่วงอ่
1: ะ
0: บางช่วงที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดช้าๆครับเนี่ยข้อยู่ดีเนี่ยล่ะฝนตกมาเฝ้าผมฝนตกดินแต่เฒ่าสาวเจ้าอายุดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้
2: อาจารย์ผมอยากฟังเพลงเนี่ยหอมดอกผักคะแนน
0: เพลงพี่เทพร
2: อาจารย์ร้องให้ผมฟังด้วยนะ
1: ผมบ่อยไปรู้จักได้ไง
2: ผมอยากฟัง
0: อีสานบ้านเฮา
1: อีสานบ้านเฮาฮะ
2: หอมดอกผักคะแนน
0: เพลงนี้ผมก็อัดอยู่บริษัทนพพรในเมื่อ20กว่าปีก่อน
2: ร้องให้ฟังด้วยดีเลยร้องเพลงต้องมาตั้งแต่ง
0: ใช่ใช่
2: อ๋อตั้งแต่ง
0: มันไม่เหมือนกีตาร์มันต้อง
2: ตั้งเสียง
0: ครับ

0: นี่มันเป็นพินร้องเพลงอะครับเป็นพินร้องเพลงเลือกพินร้องเพลง
1: ม้วนม้วนม้วนม้วนเนอะ
2: ม้วนลาย
0: มันจะมีเป็นลายด้วยเป็นร้องเพลงด้วยอย่างเง
2: ี้
0: ยอ
2: าจารย์แล้วการเล่นเนี่ยมันเหมือนกีตาร์ไหมครับ
0: ไม่เหมือนครับบางทีคนเล่นกีตาร์อย่างเก่งมาเนี่ยมาหลีดพินก็ต้องมาฝึกใหม่เลยบางทีนิ้วไม่เหมือนกันนิ้วมันไม
2: ่การจับคอร์ดก็
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือน
1: กี่เส้นให้อาจารย์พินเนี่ย
0: พินนี่มีปกติมี3เส้น
1: 3เส้นเท่านั้นเนาะ
0: 3เส้นไม่เกิน3เส้น
1: เส้นอะไรเส้น1เส้น2เส้น3ป่ะ
0: ใช่ๆ
2: อาจารย์แต่ผมแอบเห็นปิ๊กของอาจารย์น่ะมันคือใบมิโกนนะ
0: มันเป็นเขาควาย
2: อ๋อเขาควายอ๋อผมนึกว่าใบมิโกน
1: แล้วทุกคนต้องเขาควายมั้ยฮะ
0: แล้วแต่บางคนก็เอาพลาสติกแต่ผมนี่เอาเขาควยมาตลอด
2: เขาอะไรก็เดี๋ยวได้ๆนะเขาอะไรนะ
0: เขาควย
1: เขาควาย
2: ตามของภาษาอีสาน
1: ของอาจารย์แล้วครับแล้วพินเนี่ยมีกี่แบบ
0: พินนี่มีอยู่หลักๆแล้วมันมีพิน3สายนี่ก็มีแบบโบราณอีกของพ่ออีกอย่างนึงหลักๆเรามี2อย่าง
1: เขาเรียกว่าชื่ออะไรบ้างฮะพินอย่างเงี้ยพินอะไร
0: อันนี้พินปัจจุบันนี้ก็คือพิน3สายแบบสมัยใหม
1: ่พิน3สายสมัยใหม
0: ่แบบสมัยโบราณก็มีแบบที่ของพ่อแบบเฟสของพ่อ
1: แต่เขาจะไม่มีชื่อใช่ไหมซอเนี่ยมีซออู้ซอด้วงซออะไรเงี้ยแต่พินไม่มีชื
0: ่
1: อ
0: ไม่มีมันมีพินโป่งกับพินไฟฟ้าแค่นั้นเอง
1: อ๋อพินโป่งกับพินไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: แล้วพินอย่างเงี้ยอาจารย์สมมติว่าเราไปเล่นที่อินเดียเราไปเจอที่อินเดียอาจารย์เล่นได้ไหมพินเขาอะ
0: พินเขานี่มันก็เป็นทำนองของเขาอีกมันเฟสไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันก็ตั้งตาม
1: แล้วพินจากอินเดียเนี่ยเดินทางมาถึงไทยได้ยังไงมาถึงอีสานเราได้ยังไง
0: คือพินนี้ก็
1: อาจารย์คาดว่าอ่ะ
0: คาดว่าพินนี่คือทางอีสานเนี่ยบอกว่าพินนี่พินนี่ปกติก็คือคนอีสานจะทำพินขึ้นมาแต่ว่าประวัติมายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าที่หลักๆ ก็คือที่เห็นในประวัติในหนังสือในอะไรใน
1: วัด
0: ใน
1: อะไรในข้อมูลที่บันทึกไว้เนี่ย
0: ก็มาจากอินเดียก็มาจากช่วงพระเจ้าตรัสรู้นี่แหละที่ว่าพระอินทร์ประดิษฐ์พินเนี่ยก็ผมก็ย้อนเอาตรงนั้นเลยผมเอาตรงนั้นเลยมาพูดต่อกัน
1: เลยภาคเหนือมีพินของเขาไหม
0: ภาคเหนือก็มีซึง
1: โอ้ภาคเหนือเล่นซึง
2: เป็นสามสายเหมือนกันไหมครับ
0: มันภาคเหนือจะเป็นสี่สายสี่สายจะเป็นสายคู่ไง
2: มันจะถือว่าเป็น
1: ระหว่างพินทางเหนือ
2: พินกับซึงเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่เหมือนครับเฟสก็ไม่เหมือนกัน
2: ก็ไม่แปลว่า
0: ทางเหนือนี่ตั้งเฟสเหมือนกับไอ้ทำนองทางเหนือนั่นแหละ
1: ที่อินเดียสามสายไหม
0: บางที่ก็ไม่มีก็ไม่ใช่3สายบางที่ก็3สายแต
1: ่โอ้แล้วแต่จังหวัดเขาเมืองเขา
0: ครับใช่
1: ทางใต้ล่ะฮะทางใต้บ้านเราล่ะประเทศไทย
0: ทางใต้นี
1: ่เล่นอะไร
0: เขาก็เอาพินแต่ว่าพินของอีสานนี่แหละไปเล่นแต่ว่าเขาบอกว่าพินอีสานเลยแต่ว่าเป็นทำนองของอีสานลายของอีสานนะครับที่ภาคใต้นี่ก็ไม่มีพินแต่ว่าเป็นลายของอีสานอย่างงี้ไปอยู่ใต้ผมก็ถือพินไปผมก็ไปดีดลายเพลงของใต้ใช่ไหมไปเหนือผมก็ไปดีดลายของภาคเหนือ
1: ครับ
0: มันเป็นกลางๆพินก็เป็นกลาง
2: ๆแต่ในตัวผมไม่แน่พอฟังเสียงแบบนี้อัตลักษณ์มันอ่ะผมมีความรู้สึกมันคืออีสานนะ
0: ครับครับ
2: ภาพจำผม
0: ก็ใช่ไง
2: มันคืออีสาน
0: ถ
2: ู
0: กต้องเลยถูกต้องเพราะว่ามันเป็นทำนองอีสานเป็นลายอีสานคำร้องอีสานเห็นไหมเห็นไหมแต่มันเป็นอย่าง
2: น
0: ี้เป็นสำเนียงอีสานลายอีสานทำนองอีสานเพลงอีสานทุกอย่างของอีสานหมดที่ผมเล่นมาพิน
1: เ
0: นี่ยแต่ว่าเป็นแค่ลายแต่ว่าชื่อที่ว่าพินนี่มาจากอินเดีย
1: ครับ
0: แต่ว่ามาคนอีสานมาประยุกต์ว่าจะทำลายของอีสานเพลงอีสานนี่ก็ว่าเป็นพินอีสานแต่ว่าที่จริงแล้วประวัติมันก็มาอย่างนั้นแหละครับ
1: อยากเล่นพินเนี่ยอยากมีพินซื้อได้ที่ไหนครับ
0: ก็จากผมนี่แหละครับ
1: ทำอาจารย์ขายเหรออาจารย์มีร้านเหรอ
0: ทำขายที่ร้อยเอ็ดนะครับ
1: โอ้ทำร้านหรือโรงงานหรือยังไง
0: มันอยู่ที่บ้านเลย
1: โอ้ทำที่บ้าน
2: ทำที่บ้าน
1: อาจารย์อยู่อำเภออะไร
0: ใต้ถุนบ้านเลย
1: อาจารย์อยู่อำเภออะไร
0: เลยท่าสะแบงไปไม่ไกลอยู่อำเภอเสรภูมิ
2: เสรภูม
1: ิเป็นบ้านที่ทำพินขาย
0: ใช่
1: พินเนี่ยทำมาจากไม้อะไรครับ
0: มันอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่คือไม้อันนี้คือ
2: ไม้แดงวะ
0: ไม่ใช่อันนี้คือไม้ลักคือไม้ลำเกี้ยงภาษาอีสานไม้ลำเกี้ยงก็มีไม้ขนุนไม้ลักไม้พวกนี้แหละพวกไม้ยอ
2: พินแบบนี้พอทำเนี่ยใช้เวลาถ้าแบบประดิษฐ์มากี่วัน
1: หนึ่งตัวนี่เท่าไหร่
0: ผมทำคนเดียวประมาณอาทิตย์หนึ่ง
2: อาทิตย์เดียว
0: อาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่มีลูกช่วยเลยนะ
2: ราคาขายประมาณเท่าไหร่กัน
1: กลางๆอาจารย์
0: ก็กลางๆก็เริ่มต้นถ้าพินโป่งนี้ก็ 9,000 ทำอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าพินไฟฟ้านี่ก็เริ่มต้น12,000
1: เอาแล้วคนอยากหัดเล่นพินเนี่ยไปดูคอร์ดดูวิธีเล่นได้ที่ไหนไปฝึกที่ไหน
0: ก็จากผมนี่แหละครับจาก
1: บางทีก็คนที่อยู่กรุงเทพอ่ะเขาอยากฝึก
0: จากฝึกก็บางทีก็อยู่ใน Facebook อะไร
1: ใน YouTube
0: ใน YouTube อยู่ได
1: ้อ๋อสอนเลย
2: สอนคอร์ดนะ
0: แต่ว่ามันสอนก็ได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าไม่เห็นตัวจริงไม่เห็นกันจริงๆนี่มันจะยาก
1: ครับ
0: ถ้าสอนตามแบบมันยากมากเลยเหมือนกับ เหมือนกับ 100% นี่จะได้ประมาณสัก 10% เนี่ยถ้าเจอตัวนี้จะได้ถึง 80-90%
1: ก็คือต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่
0: เราต้องเรียนต้องอย่างน้อยก็ต้องเจอกันก่อนวันครั้ง2ครั้งก่อนค่อยมาเรียนตามใน
1: นี้แล้วกรุงเทพเค้ามีสอนมั้ย
0: มีผมก็สอนที่เมืองทอง
1: อ๋อ
0: เมืองทองนี่ผมก็สอน2ที่ไง
1: ครับ
0: ที่101ที่บ้านเกิดผมแล้วก็ที่เมืองทองธานีที่ผมมาอยู่
1: ก็อาจารย์จะอยู่ร้อยเอ็ดด้วยแล้วก็จะอยู่ที่เมืองทองด้วย
0: พอมาเมืองทองก็สอนที่เมืองทองพอไปร้อยเอ็ดก็สอนที่ร้อยเอ็ด
1: มัน
2: มีขึ้นลงขึ้นลงเดือนนึงอาจารย์อยู่กี่วันอยู่กรุงเทพกี่วัน
0: ประมาณทุกวันนี้อาจจะคนละครึ่งอีสานครึ่งหนึ่งกรุงเทพครึ่งหนึ่งจะประมาณนี
1: ้
0: แต่เมื่อก่อนนี้จะอยู่กรุงเทพมากกว่า
2: เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังครับเราจะมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยมีวิธีติดต่อไงใครอยากเรียนอาจารย์นะ
1: และถ้าใครสงสัยส่ง SMS มาได้นะฮะในเรื่องของวันนี้คือเซียนของเราเนี่ยคือเซียนนะฮะพิน
0: ครับ
1: นะฮะแล้วใครอยากจะเรียนหรืออยากจะมีความรู้ทั่วไปที่เราไม่ได้ถามนะส่ง SMS มาช่วยกันถามอาจารย
2: ์พักสักครู่
0: เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ให้เนี่ยให้โทรหาผมเลย
1: เดี๋ยวเราพักกลับมาอีกทีกัน
0: ครับ
2: พักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสขณะนี้เวลา 21:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยประสาน AFP ยืนยันแอร์โฮสเตสหญิงไทยถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่าไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปสิริพงษ์เผยคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้400,000 ล้านบาทช่วย7 กลุ่มรถโดยสารเปลี่ยนผ่านเป็นรถไฟฟ้าเล็งได้รถใหม่ไม่เพิ่มค่าโดยสารนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณในวงเงินกู้400,000 ล้านบาทในการเปลี่ยนผ่านใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งโดยโครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในภาคขนส่งสาธารณะดังนั้นจึงมี7 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกๆรถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกและรถนักเรียนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรถจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าการออกมาตรการที่จะสนับสนุนเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้บริการจะมีรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ใช้เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจะสามารถไปช่วยประชาชนโดยการไม่ขึ้นค่าโดยสารและเป็นการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งเน้นไป7 กลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทและจะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ถึง 200,000 ตันต่อปีพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมพิจารณาพรบ งบปี70วาระ1จุลพันธ์กำชับสสสแตนบายเฝ้าสภา3วัน3คืนเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพรรคเพื่อไทยได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570 โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมนายจุลพันธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าจะมีการประชุม3วัน3คืนซึ่งเป็นการประชุมที่ค่อนข้างหนักเป็นการประชุมงบประมาณในวาระที่1ซึ่งต้องขอขอบคุณนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประสงค์จะอภิปรายโดยการจัดสรรเวลาค่อนข้างเหมาะสมไม่น้อยไปไม่มากเกินไปซึ่งมีการนำเสนอโดยเฉพาะในมิติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องต่างๆเวลาที่มีเพื่อนอภิปรายขอให้ทุกคนไปนั่งเป็นกำลังใจและในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาซึ่งวาระนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพรบ.ด้านการเงินอยากให้ทุกคนอยู่ในบริเวณรัฐสภาตลอดเวลาเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้รับฟังไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนพูดอะไรถ้ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็ให้มาพูดคุยกับวิปในการทำงานในฐานะส.ส.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เซมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เอาละครับ
1: เชิญครับ

0: เนี่ยไลน์เขาเรียกไลน์ตามหาลูกลูกหายลูกหายตามหาลูกตอนที่หมูป่าหายอ
1: ่
0: ะผมก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาตามหาลูกมันทำนองเศร้าๆหน่อย
1: เมื่อกี้ถามอาจารย์ไปนะครับบอกว่าเอ๊แล้วถ้าเป็นเพลงที่ดราม่าเพลงที่เศร้าเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างอาจารย์ก็เล่นให้ฟ
0: ังเพราะว่าตามหาลูก
1: เ
0: ศร้ามาก
1: อย่างเงี้ยจะมีชื่อไหม
0: ครับก็ตามหาลูกไง
1: โอ้ก็ช
0: ื่อว่าครับตามหาลูก
1: ตามหาลูก
0: ใช่
2: ไอ้ที่อาจารย์แต่งนะครับ
0: แต่งหมูป่าตอนที่หมูป่านั่นแหละ
1: ใช่ไหม11หรือว่า13หมูป่านะที่ติดถ้ำใช่ไหม
0: นี่ใช่ครับแต่งตอนนั้นเลย
1: ค
0: ือมันคล้ายๆว่าเขาตามหาลูกมันเศร้าไงครับ
1: เศร้าไม่รู้จะเป็นตายร้ายดี
0: ไม่มีคำว่าให้ย้อยย้อยฝนตกดินย้อยย้อยตอนนั้นฝนตกดินด้วยไง
1: ครับ
0: ก็ตามหาลูกไง
1: อาจารย์บอกว่านะครับนะฮะคนพินก็คือเล่นพินไม่ร้องไม่เหมือนคนเล่นกีตาร
2: ์อาจารย
1: ์คนเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ไปด้วยร้องได
0: ้
1: แต่คนเล่นพินคือเล่นพิน
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ร้องก็ร้องไปอีกคนหนึ่ง
2: อาจารย์แล้วยุ่งเมื่อกี้อาจารย์แต่งเพลงกรณีอาจารย์แต่งเพลงแบบนี้อาจารย์ต้องแต่งเนื้อร้องไปด้วยไหมครับ
0: ไม่เป็นทำนองเฉยๆครับแต่ว่ามีช่วงเป็นคำไม่กี่คำแล้วก็เป็นจินตนาการไปเลยเป็นคำไม่กี่คำแล้วก็เป็นจินตนาการไม่ใช่เป็นเพลงทุกคำร้องอะไรทุกคำไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่เหมือนที่เราไทยสตริงทั่วไป
2: ไม่เหมือน
1: อย่างนั้น
0: ครับมันเป็น
1: ลายมันไม่ได้ร้องทุกคำ
0: ใช่มันเป็นลาย
1: มันจะมีบรรเลงแล้วก็มีร้องอยู่นี่
0: เขาเรียกลายเขาเรียกลายมันเลือกตามวาดตามลวดลายเราไปจินตนาการมาอย่างนี้ลายโน้นลายนี่ขึ้นมา
1: ท่านผู้ฟังเห็นอย่างนี้นะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำเมาส์เนี่ยนะฮะมีการแสดงทัวร์นะครับทั่วโลกนะ
2: เห็นบอกว่าพรุ่งนี้เดินทางไปโชว์ที
0: ่ก็มีย
2: ุโรป
0: ครับ
1: วงอาจารย์ชื่อวงอะไร
0: เดอะพาราไดส์หมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแบนด
1: ์นี
0: ่
2: ยาวเลยจดไปทัน
1: เดอะพาราไดส
2: ์หมอลำ
0: พาราไดส์แบงคอกเลยแบงคอกเลยนะ
1: เดอะพาราไดส์แบงคอก
0: หมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแบนด์
1: National
0: แบนด์14คำแล้ว
2: ทำไมไม่มีลอยเอสด้วยอาจารย์
1: ไม่ได้เพราะว่าตัวของคนอื่นด้วย
0: ใน
1: วงของอาจารย์นอกจากจะมีเสียงพลิงของอาจารย์แล้ว
0: มีพินครับ
1: มีกีตาร
0: ์มีพินมีแคนมีเบสมีกองมีฉิงมีอย่างเงี้ยครับ
2: แต่ละคนมาจากร้อยเอ็ดไหมครับหรือมา
1: ไม่รู้เลย
0: อีสานนี่ผมคนเดียวเลยผมอีสานคนเดียวเลยนอกนั้นไม่ใช่คนอีสาน
1: เด็กวัยรุ่นแบบเด็กแนวเลยอ่ะมา
0: แล้วก็มีหมอแคนก็อายุ80กว่า
1: อาจารย์ไปผสมผสานนะฮะ
0: ใช่ครับเข้าไป
1: แล้วเขาเห็นอาจารย์ที่ไหนฮะ
0: เห็น
1: แล้วหัวหน้าวงชื่ออะไรอาจารย์ก่อน
0: ชื่อมัฟไซ
1: มัฟไซเขามาตามอาจารย์มาช่วยมาอะไรเอ็กซ์แกนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเอ็ก
0: ซ์แกนใช่ครับคือให้ผมมาตอนแรกมาเล่นงานที่เขาจัดแล้วพอเล่นเสร็จเขาก็บอกว่าอยากจะทำวงก็

0: ชนผมเลยผมก็ตกลงเลย
1: แล้ววงนี้กี่ปีแล้วฮะ
0: ประมาณ14-15ปีนี่แหละครับ
1: แล้วทัวร์ทั่วโลกเลย
0: ครับทัวร์ตั้งแต่ปีแรก
1: พรุ่งนี้ไปไหน
0: พรุ่งนี้จะไปลงเวียนนาก่อนกรุงเวียนนา
1: ออสเตรีย
0: ออสเตรียแล้วก็จะไปเล่นที่อัสดัมอันนี
1: ้เนเธอร์แลนด
0: ์ใช่แล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: แล้วประเทศใดผมจำไม่ได้มันมี
1: ครับผมแล้วครั้งวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เวียนนาหรือว่าออสเตรียเนี่ยกี่วัน
0: เนี่ยทั้งหมดอาทิตย์เดียวครับเล่นทั้งหมดอาทิตย์เดียวครับ
1: ทั้งหมด7วัน7ประเทศ
0: ครับไม่ประมาณ 3-4 ประเทศนี่แหละแต่บางทีก็ไปเป็น10กว่าประเทศก็มีบางทีไปเป็นเดือน
2: โอ้โหเว้ย
0: ครับ
1: อ๋อเวลาได้รูทยาว
0: ใช่
1: เขางานเขาเชิญมันเป็นงานอะไรฮะกัน
0: เป็นงานดนตรีโลกก็มีส่วนมากก็เป็นดนตรีใหญ่หรือเป็นเฟสติวัล
2: อาจารย์อย่าบอกนะซัมเมอร์โซนิก
0: อย่างดนตรีที่ดังๆก็กัสซัมเมอรี่นี่ก็ใหญ่ที่สุดในโลกกัสซัมเมอรี่
2: นี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยไปโชว์มา
0: ใหญ่ที่สุดในโลกเลยคือดังที่สุดในโลกแล้วก็บอกว่ากัสซัมเมอรี่เนี่ยผมขึ้นเวทีใหญ่เลย
1: ที่อังกฤษไหม
0: ที่อังกฤษครับ
2: เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยตอนที่เราไปโชว์
0: คือ
1: โอ้โหคนเสียงพินคึกอยู่แล้ว
0: คืออย่างนี้ผมว่าคนที่ไปดูนี่เขาชอบที่ว่าเขาพยายามมากความพยายามเขามีมาก
1: ครับ
0: เขาอยากไปดูวงเล่นเนี่ยมันหลายประเทศนะเขาพยายามเพราะอะไรว่าฝนตกทั้งวันฝนตกแล้วก็มีขี้โคลนเต็มเลยนะขี้โคลนต้องใส่บูทเหมือนไปทำไร่ทำนาเลยไปด
1: ู
0: ใส่บูทกันเหยียบตมเหยียบอะไรเดี๋ยวคนแต่เขาไม่หนีจากหน้าเวทีนะฝนตกก็อยู่หน้าเวทีอย่างนั้นโอ้ผมว่าทั้งหนาวทั้งอะไรแต่ว่าโอ้โหทำไมเขาดูขนาดนี้ผมก็งงมากเลยแต่ว่ามัน
1: คือ
0: บรรยากาศไม่ด
1: ี
0: เลยบรรยากาศทั้งฝนทั้งหนาวทั้งอะไรแต่เขาไม่หนีจากเราเลยเนี่ยมันทำให้เราอยากไปแสดงอยากไปโชว์ให้เขาดูเพราะว่าเขาชอบมากพอลงมาอย่างนี้ก็โอ้โหมันเขาชื่นใจมาก
1: เนาะเราก็ชื่นใจนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ภูมิใจนะที่พินเราไปได้ไกลขนาดนั้น
0: ครับ
2: ถามคำ
1: แล้วมีลูกศิษย์เป็นฝรั่งบ้างไหม
0: มีครับเขาตามมาที่ประเทศไทยที่บ้านผมก็เลยก็มี
2: อาจารย์ถามนิดนึงนี่เล่นอยู่เนี่ยมีไหมฝรั่งตาน้ำข้าวมาขอซื้อพินอ่ะ
0: มีครับ
2: มีเลยหรอ
0: มีครับ
2: แต่เนี่ยอยากได้อยู่เล่น
0: มีขายเลยก็มีเล่นแล้วขายเลยก็มี
2: เออ
0: ครับ
1: แสดงว่าอาจารย์ก็ต้องเอาพินไปเยอะเหมือนกัน
0: ไม่ที่ว่าคือว่าถ้าขายนี่เขาเอาไปที่ละสองตัวถ้าเกิดว่าเขาซื้อก็มาซื้อที่เมืองไทยมาซื้อที่เมืองไทยแต่ว่า
1: ไอ้ที่เราเล่นเนี่ย
0: ที่เล่นในเมืองไทยนี่ผมขายได้เลยแต่ว่าเมืองนอกผมไม่ขายเพราะว่า
1: เดี๋ยวไม่มีเล
0: ่
1: น
0: ไม่มีเล่นเมืองนอกอีกถ้าเมืองไทยนี่ผมเล่นหลอกลงเวทีนี่เขาซื้อไปเลย
1: สมมติอาจารย์เล่นประเทศนี้สุดท้ายแล้วเวทีนี้สุดท้ายอาจารย์ขายไหม
0: ขายเลย
2: ก็มีเมืองนอกนะเมืองนอกอ
1: าจารย์ไม่มีตัวรักเหรอเราอุ้ยไม่เอาตัวนี้รักมาก
0: ไม่คือ
1: เดี๋ยวเราทำใหม
0: ่ก็มีอยู่แต่ว่าก็เก็บไว้อยู่ตัวนึงก็เป็นมีประวัติอยู่แต่ว่าอันนี้ทำใหม่
1: มีพิน
0: แล้วเดี๋ยวเขาหาว่าไอ้พินที่เล่นนี่มันไปเล่นจริงได้ไหมเขาจะถามอย่างนี้มันเล่นจริงได้ทุกตัวมันเข้ามาทุกตัวมันเป็นอาชีพได้ทุกตัวทำขายนี่เป็นอาชีพได้ทุกตัว
2: อาจารย์แล้วอยากรู้ไปขายเมืองนอกมูลค่าขายประมาณเท่าไหร่สมมติตัวนี้12,000
1: อาการขายเท่าคนไทยไหม
0: ก็บางทีมันพินมันไม่เหมือนกันนะบางตัวมันก็ไม้ดีบางไรก
1: ็
0: การทำกันอะไรไม่เหมือนกันก็เริ่มแต่12,000-30,000
2: ขายแพงสุดคือ30,000
0: ครับ
2: แล้วฝรั่งซื้อ
0: ครับ
2: ไม่อิดออดต่อรองไหม
0: ครับส่วนมากญี่ปุ่นครับไม่ต่อไม่อะไรพวกนี้ก็ตัวดีใจมากเขาชอบมากเขาไปตามซื้อผมที่ร้อยเอ็ดก็มีที่บ้านใช่ครับใช
1: ่
2: แล้วเราต้องมาสอนใช่ไหมเวลาแบบว่า
0: ก็สอนตรงเขาตอนที่เขาไปมีเวลาไปซื้อนั่นแล้วก็สอนตรงนั้นแหละแล้วเขาก็จำเอาทุกวันนี้ก็อัดใส่โทรศัพท์มันง่ายนะแล้วก็พอได
2: ้คอร์ดมันก็คือ E minor sharp sharp อะไรมันเหมือนกับกีตาร์ไหมแบบ
0: ก็มีบางเฟสมันคล้ายกับกีตาร์แต่ว่ามันไม่มีครบเหมือนกีตาร์ไงเสน่ห์พินนี่คือมันเล่นไม่ได้เหมือนกีตาร์มันเล่นไม่ได้ทั้งหมดม
1: ัน
0: เล่นเฉพาะมันมีแค่12เฟส
1: เล่นเหมือนกีตาร์คือเสน
0: ่
1: ห
0: ์เสน่ห์มันเพราะว่าเล่นไม่ได้เหมือนกีตาร์ไง
1: เ
0: พราะว่ามันมี
1: ซาวไม่เหมือนกันนะ
0: มันมีแค่12เฟสกีตาร์มันก็20กว่าใช่ไหมเราเล่นเลยแค่นั้นแต่ว่ามีแค่นั้นเราก็เล่นแค่นั้นแต่ว่าเราก็ไม่เกิน12เฟสเพราะว่าผมก็มีตำราที่ว่า
1: แต่สำเนียงมันต่างจากกีตาร์นะมันคนละเรื่องเลย
0: ต่างกันครับพ่อเขาบอกว่าพินพระอินทร์นี่มันเกี่ยวกับนี่ด้วยว่าปีหนึ่งมันมี12เดือน
2: ครับ
1: โอ้
0: ก็เอา12เฟสเอา12เฟส
1: ก็
0: แบบใหม่แต่ว่าแบบพิน10นิ้วก็มีพ่อก็บอกว่ามือมี10นิ้วก็เอาพินแบบโบราณแบบ10นิ้วมี10เฟสก็มีมีพิน10เฟสกับ12เฟสที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ย
1: โอ้คร
0: ับมันมีประวัติไง
2: ถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์เหมือนกับผู้กูรูเหมือนคนรู้เรื่องคนแบบรู้เรื่องพินนะ
0: ใช่
2: เท่าจะฟังมา

0: พินไม้อะไรที่มันโหฟังแล้วมันไพเราะมาก
1: เขาอาจารย์ชอบไม้อะไรมากที่สุด
2: ชอบไม้ที่ทำยากก็คือไม้มันลำเกียงแต่ว่ามันทำยากมันกินคนไงมันกัดคนไง
1: มันเป็น
2: ลำเกียงเขาเรียกว่ามันยางมันจะมันจะผื่นมันจะแพ้ม
1: ัน
2: จะผื่น
0: โอ้หมายถึงว่า
1: คือชอบเวลาทำมาเป็นพินแล้วเนี่ยเสียงดี
2: เพราะว่าม
1: ันทำยากมันกินคน
2: ใช่เพราะว่าพ่อบอกว่าปลาไหลนี่มันอร่อยเขาเอาไว้ในต้
1: ม
2: แต่ว่าไม้ที่ทำพินดีนี่ก็คือไม้มันก็กินคนคนทำไม่ได้ก็มันก็กินคน
1: อ่
2: ะกัดคนอ่ะมันก็
0: แต่เสียงมันจะเพาะมากเลยใช
2: ่
0: ไหม
2: ไม้น้ำเกี้ยงใช่ไหมองี
0: ้น้ำเกี้ยง
2: น้ำเกี้ยง
0: น้ำเกี้ยงมันคือต้นไม้เหรอ
2: ต้นไม้น้ำเกี้ยงบางคนแพ้นี่เข้าไปเดินไปใต้ร่มมันเป็นตุ่มเป็นผื่นคันเลยนะ
1: ยังไม่ทันโดนไปเลยใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าผมทำได้ผมไม่แพ้ไง
1: โอ้
2: ไม่แพ้ร่างกายผมไม่แพ้
1: มันมีคนแพ้กับไม่แพ
2: ้ใช่ครับใช่คนมาเยือนดูผมเลยกลับไปบ้านได้เข้าโรงพยาบาลก็มี
0: อุ้ย
2: มันคันมันตื่นเต็มตัวแต่ว่า
1: แม้คือเอาออกมาแล้วมาทำแล้วเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆก็แพ้เหรอ
2: ตอนที่ยังไม่แห้งไงอ๋อ
0: ยังไม่แห้ง
2: ตอนที่ไม่ได้ลงแรก
1: ตอนที่อาจารย์นั่งทำ
2: เออใช่
1: นั่งทำที
2: แต่ว่าตอนนั้นผมเขาโอ้โหทำได้ยังไงคนก็ทึ่งผมว่าทำไมผิวหนังทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมบอกว่ามันจะเป็นโชคของผมหรือเปล่า
1: เออที่จะต้องมาทำพิน
2: แล้วทีนี้ไม่ใช่แค่ผมนะคนในบ้านผมไม่มีใครแพ้สักคนเลยล
1: ู
2: กชายผม
1: เมีย
2: ใช่ทั้งครอบครัวแต่ครอบครัวอื่นมาดูไม่ได้เลยนะกล
1: ับ
2: ไปต้องเกาต้องคันต้องไปหาหมอก็มีนี่มันก็เรื่องแปลกเหมือนก
1: ัน เรื่องแปลก
2: เลยแต่พวกผมไม่มีใครคันเลยไม่เป็นไรเลยนอนแช่อาบยังไม่เป็นไรเลย
1: เป็นครอบครัวนักพินจริงๆแล้วลูกชายเล่นไหม
2: ครับดีดเหมือนกันลูกชายชื่อปวกเพชรกับด้วงทองปวกเพชร
1: ตอนนี้อันนี้คือชื่อจริงเหรอ
2: ชื่อจริงเลย
0: ปวกเพชร
2: ผมไม่มีชื่อผมก็ตั้งชื่อให้ลูกผมเลยไง
1: ชื่อแล้วลูกเขา
2: ด้วงทองปวกเพชร
1: ลูกเขารับได้เหรอ
2: คือตอนนี้คือด้วงนี่ผมเห็นตอนนั้นผมเขายังไม่ออกใช่ไหมผมเห็นด้วงมันกัดต้นไม้ล้มได้ไงด้วงตัวอ่อน
1: อาจารย์ก็คิดว่าเขาเนี่ยมีฤทธ
2: ิ์
1: แข
2: ็
1: งแรง
2: ใช
1: ่ตัวเล็ก
0: ตัวเล็ก
1: ต้นไม้ล้มคนลูกเอาชื่อนี้แหละ
2: ดวงทองคนโต
1: แล้วปวกอ่ะ
2: จะปวกเพชรเขาไปเห็นจอมปวก
0: เ
2: ห็นจอมปวกทำไมมันสร้างปวกสร้างหลังอะไรเยอะขนาดนี้กัดต้นไม้กัดอะไรก็ได้ปวกตัวเล็ก
1: มุมดีของปวกก็ม
2: ีแต่ว่าเป็นปวกเพชรทีนี้เพราะปวกมันตัวเล็กไงเป็นปวกเพชรแต่ด้วงตัวใหญ่กว่าก็เป็นดวงทองแต่มาขายแล้วได้ราคาเท่ากัน
0: อาจารย์ถามนิดนึงทั้งคู่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
2: ผู้ชายครับ
0: อ๋อผู้ชายทั้งคู
2: ่ผมบอกเลยผมขู่เลยในท้องเลยถ้ามึงออกมาเป็นผู้หญิงไม่เลี้ยงนะพ่อไม่เลี้ยงนะ
1: เฮ้ยทำไมอ่ะ
2: ไม่เลี้ยงผมไม่ชอบไง
1: ไม่ชอบผู้หญิง
2: ไม่คือ
1: ไม่อยากมีลูกสาว
2: เออไม่อยากลูกสาวมันระวังยากไง
1: โอ
2: ้คนอีสานมันระวังยากนะผมจะให้มันคู่กันก็
1: เดี๋ยวไอ้หนุ่มมันมาฉกฉุดไปไหนใช่ไหม
2: เออ
1: เลี้ยงง่ายกว่าผู้ชาย
2: เลี้ยงง่ายกว่าแต่ทุกวันนี้มันก็
0: น้องอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: ไม่แล้วตอนนี้คิดผิดยายเลี้ยงยาก
2: เออยากเออ
0: น้องอายุเท่าไหร่สักครู่
2: วันนี้จากบ้านเว้ยตอนนี้ไอ้คนโตนี่32 30 34แล้ว
0: เออ
2: คนเล็กนี่28แล้ว
1: แล้วใครหนีออกจากบ้านคนไหน
2: มันชอบครับผู้หญิงมันก็ไม่อยากอย่างนี้ออกจากบ้านไม่ใช่หนีอย่างนั้นเพื่อเวลากลางคืนนี่ไปไหนก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงไปเที่ยวไม่ได้ไงผู้หญิงก็อยู่บ้านไงมันดีตรงนี้ผู้หญิงอยู่กับบ้าน
1: แต่พอได้ลูกผู้ชายก็จริง
2: นอนไม่หลับ
1: พอวัยรุ่นปั๊บมันจะปีนหนีเที่ยว
0: โด
1: นวัดเที่ยว
2: แล้วทีนี้เราก็นอนไม่หลับเป็นแม่ก็นอนไม่หลับต้องมาก่อนต้องคอยเปิดประตูให้อย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงมันก็ดีอย่างมันก็
1: เขาไม่ไปไหน
2: ไม่ไปไหนก็คิดว่าผู้หญิงดีไป
1: มาถึงตอนนี้อยากเปลี่ยนไหมลูกอยากเปลี่ยนเป็นลูกสาวไหม
2: มันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
1: ลูกชายไม่ค่อยดูเรานะ
2: ก็ได้ลูกสะใภ้มาก็มาอยู่ดี
1: เพราะว่าลูกสาวเขาจะดูแลพ่อ
2: มาลูกได้ลูกใภ้มา
1: อาจารย์คุยเรื่องพิมพระอินทร์บ้างตอนนี้อาจารย์ก็เลยทำวัตถุมงคล
2: ใช่
1: นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าก็ค
2: ือ
1: พอรักพิมพ์มากชอบพิมพ์มากก็สร้างพิมพ์
2: ห้อยคอ
1: พิมพ์อินทร์เนี่ยห้อยคอ
2: ใช่
1: เล่าเรื่องนี
2: ้ห้อยแทนพระเลย
1: เริ่มทำตอนไหน
2: เริ่มทำมานี่เริ่มทำจริงๆจังๆที่ทำมาแล้วมาแจกมาอะไรนี่พ.ศ.5551นี่แหละ
1: 2550เริ่มทำพิมพ์พระอินทร
2: ์ใช่ตอนแรกทำไม้ก่อนทำไม้แจกก่อนทำไม้มันทำยากใช่ไหมล่ะทำไม้
1: แล้วผ่านพิธีอะไรไหม
2: ผ่าน
1: ตอนทำ
2: ผ่านครับผ่านทำแล้วเราต้องไปให้
1: รุ่นแรกพิมพ์แรกก็ผ่านเลยเหรอ
2: ผ่านเลย
1: ทำยังไงผ่านพิธีอะไรบ้าง
2: ก็ให้พระท่านสวดในบทเลย
1: โอ้
0: แล้วครับปลุกเสกเลยเลือกไปเรา
1: ใช้ไม้อะไรจัน
2: คือไม่ได้เรียกว่าปลุกเสกคือเป็นอธิษฐานจิตครับ
1: เ
2: ป็นอธิษฐานจิต
1: ใช้ไม้อะไร
2: ไม่ตอนแรกเป็นไม้ขนุนตอนแรก
1: เอาไม้ขนุนมาทำพิมพ์เล็กๆ
2: ไม่ใช่เล็กนะก็ประมาณคืบหนึ่ง
1: โอ้ทั้งใหญ่เลยเหรอ
2: ใหญ่เลยให้บูชาแบบไอ้ท่านนารถสมัยก่อนแต่ไม่มีแล้วแต่ทีนี้ผมก็เลยทำเป็นทองเหลืองเลยเป็นแบบกี้

0: ห้อยคอเลยทีนี
1: ้ตอนแรกเป็นไม
0: ้ไม้ไม่ได้ห้อยคออันนั้นใส่หน้ารถอะไรไปบูชาอะไรก็
1: แล้วเป็นพุทธคุณเกี่ยวอะไรล่ะถ้าเป็นห้อยหน้ารถ
0: คือทางสายกลางไงมันก็เป็นพุทธคุณอยู่แล้วคําว่าทางสายกลางมันดีเลือดอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยึดทางสายกลางใช่มั้ย
2: ครับ
1: คือให้เห็นพินเวลาห้อยเนี่ยให้เตือนใจ
0: ใช่
1: ให้เตือนใจว่าทําอะไรให้พอดี
0: ใช่แต่มันมี2แบบ1ถ้าเราไปปลูกเสกแล้วถ้าเกิดไม่มีอภิชฌานอะไรใช่มั้ยถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ก็คือทางสายกลางมันศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เหมือนศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเลยแหละ
1: ใช่
0: ศักดิ์สิทธิ์ตัว
1: ในตัวอยู่แล้ว
0: ติดตัวอยู่แล้วเห็นไหมทีนี้มาทำอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีมงคลขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมมันเป็นสองอย่างไง
1: ครับ
0: คือทางสายกลางเนี่ยมันมีสองอย่าง
1: ความตั้งใจของอาจารย์
0: ใช่ถ้าไม่มีความขังความมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีอภิชฌานก็แล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังมีในตัวเพราะว่ามีทางสายกลางพระเจ้ายึดถือทางสายกลางที่เป็นพระเจ้าได้นี่ผมถึงบอกว่าผมก็ได้ทำนี้มาตลอดหนึ่งผมจะไปห้อยผ้าเนี่ยมันหลายองค์มากมันรู้เป็นพันๆองค์ผมมี
1: เยอะ
0: มากไม่รู้จะห้อยองค์ไหนมันเลือกไม่ถูกไงถ้าจะห้อยหมดไม่ไหวอีกถ้าจะห้อยองค์เดียวก็ไม่เป็นกลางอีกผมก็เลยห้อยพินสายกลางไปเลย
1: แล้วอาจารย์มีพินจาก2550แล้วทำมากี่รุ่นจนถึงตอนนี
0: ้ทำมา4รุ่นแล้ว
1: 4รุ่นแล้ว
0: ครับเป็นทองเหลือง
1: แล้วคราวนี้ก็รุ่น2เป็นอะไรไม้อยู
0: ่ไม่รุ่น2ก็เป็นทองเหลืองแล้ว
1: เริ่มเป็นทองเหลือง
0: เป็นสาย1เป็น1สายแล้วก็เป็น2สายทีนี้สุดท้ายก็คือเป็น3สายแล้ว
1: 3สายนี้รุ่นแรกที่เป็นทองเหลืองเนี่ยสายเดียว
0: สายเดียวทางสายกลางแล้วก็มา2สายแล้วทีนี้ที่สมบูรณ์แบบก็เป็น3สายทีนี
1: ้ทำแจกหรือว่าทำจำหน่าย
0: ทำแจกคือตอนแรกว่าถ้าใครมีบูชาเขาก็ให้เขาไปแต่ถ้าเขาไม่มีก็แจกไปส่วนมากก็แจกละส่วนมากแจกแต่ไม่ได้อะไรขึ้นมาส่วนมากแจกเลย
1: อยากได้บางคนไปรับเนี่ยทำไง
0: บางคนเอาทิ้งเลยแบบว่าเขาไม่รู้เขาย
1: ังไม่รู้อะไรก็ไม่รู้
0: คือมันยังไม่ได้บอกเขาไงพอบอกแล้วเขารู้จักแล้วโอ้ไปทิ้งไหนวะเนี่ย
1: รู้ความหมาย
0: ใช่ครับเขารู้ความหมายเขาเสียดายเลยจริง
1: บางทีได้เราแจกไปเขาไม่รู้ความหมาย
0: ทิ้งเลยบางทีก็มีทิ้งต่อหน้าก็มีแล้วคนประเทศนอกเขาไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: แต่เขาก็มีเพื่อนเขาพูดให้ฟังว่าประวัติมาโอ้โหพินนี่ทำให้พุทธเจ้าตรัสรู้ได้เลยทางสายกลางนี่เขาวิ่งหาเลยทีนี
1: ้
0: มันเป็นอย่างนั้นรู้ความหมาย
1: นะฮะ
0: มันศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราไม่ต้องทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วทางสายกลางใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นแหละมันศักดิ์สิทธิ์ตัวผมบอกว่ามัน
1: จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีความพอดี
0: ใช่หนึ่งเราก็ไปไหนมาไหนก็ห้อยได้เพราะว่าไม่ใช่พระถ้าพระนี่โอ้โหไปเข้าร้านอาหารไปอะไรมันก็น่าเกลียดนะไปกินเหล้ากินอะไรเนี่ยน่าเกลียดนะห้อยพระไป
1: เวลาเป็นพินเนี่ยเวลาเป็นพินเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนยังไงอะไร
0: ได้หมด
1: ฝรั่ง
0: ได้หมดเลยได้หมด
1: เอาไว้เตือนใจว่า
0: ไปงานอะไรได้หมดไปงานอะไรได้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าพระในบางทีไปเข้าขับข้อบานเนี่ยก็ไม่สมควรนะอันนี้พูดว่าไม่สมควรจะใครก็ใส่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ทำอย่างนั
1: ้
0: น
1: ในมุมมองและความคิดของอาจารย์เป็นอย่างนั้น
0: เป็นอย่างนั้นผมก็กลัวบาปไงพูด
1: แล้วทีนี้แฟนรายการหรือว่าคนอื่นอยากจะมีบ้างเนี่ยทำไงล่ะ
0: ก็ผมมีเบอร์ให้โทรหาผมเลยหรืออยู่ใน Facebook อะไรก็ได้
1: ถ้าอยากได้นะ
0: ครับ
1: อยากได้
0: ใน Facebook
1: อาจารย์แจกเลย
0: ใช่โหทุกวันนี้ทำกับสาบานแล้วว่าถ้าแจกนี่เขาไปทิ้งเหมือนเดิมเขาไม่ใส่ใจทีนี้คือทำจำหน่ายเลยให้คือให้บูชาเลย
1: ให้มีราคา
0: ให้มีราคา
1: จะได้รู้ว่าพอเราจ่ายตังไปเนี่ยนะครับ
0: เขาจะเก็บไว
1: ้เขาไม่โยนเงินเขาทิ้ง
0: ใช่ใช่แต่ให้ไปนี่เขาจะทิ้ง
1: ให้ฟรีทิ้ง
0: ไม่มีความหมายเลยแต่ว่า
1: อาจารย์แล้วไซส์ขนาดไหนฮะทองแดงเนี่ยไอ้ทองเหลือง
0: 49มิล
1: 49มิล
0: เซนนั่นแหละ
1: 5เซนนะราคาเท่าไหร่
0: 999 999เลย
1: เลขมงคล
0: 999
1: นะครับสนใจก็เข้าแล้วติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหน
0: ใน Facebook ก็มี
1: Facebook เขียนว่าอะไรชื่ออะไร
0: คำเมาพินพระอินทร์อาจารย์คำเมาพินพระอินทร
1: ์อาจารย
0: ์ค
1: ำเมาพินพระอินทร
0: ์แล้วก็อยากจะคุยกับผมก็โดยตัวเลย
1: ฮะ
0: โดยตรงเลยก็คือเบอร์โทรศัพท์เลย
1: อยากให้โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ
0: ผมอยากจะคุยโทรศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยอยากจะ
1: เบอร์อะไรครับ
0: 099
1: 099
0: 480
1: 480
0: 1355
1: 1355อาจารย์คำเมา
0: อันนี้โทรได้ตลอดตี1ตี2ก็โทรได้อ
1: ุ๊ยอาจารย์ไม่นอนเหรอ
0: ไม่นอนถ้ามีโทรศัพท์เราคุยทันทีเลย
1: ก็คุยนะก็จะเป็นเรื่องของถ้าใครอยากจะได้พินนะครับนะฮะอยากจะ
0: พินดีดก็ได้จะสอนพินก็ได
1: ้อยากจะเรียนอยากจะเรียนก็คุยกับอาจารย์ก็
0: ได
1: ้อยากจะมีพินพระอิน
0: ทร์ใช่ไหมยึดตัวยึดใจครับ
1: นะครับนะฮะห้อยคอห้อยรถเนี่ยก็ได
0: ้ครับที่ล่าสุดนี่ผมภูมิใจมากดีใจมากที่สุดในชาตินี้ผมคงเลือไม่ได้เพราะว่าท่านวอท่านเมตตาเอาลายเซ็นท่านอธิษฐานจิตเอาลายเซ็นท่าน
1: ใ

0: สมัยก่อนก็มี
1: ที่บ้าน
0: ที่วัดป่ามหาชัยก็ทำที่ร้อยเอ็ดก็มีหลายหลวงปู่ชลาก็เคยทำให้แต่เอาไปใส่วิธีของท่านแต่ไม่แต่เอาไปใส่ในวิธีใช่ใช่หลายที่แต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือสามสายนี่ก็คือท่านวอเอาลายเซ็นให้เอาลายเซ็นให
1: ้
0: คนเดียวเลยให้องค์เดียวเลยท่านไม่ได้เอาไปไหนเซ็นในพิมพ์เลย
1: อยากเรียนนะครับอยากได้พิมพ์นะฮะหรือว่าอยากดูโชว์อะไรก็คุยกับอาจารย์ได้นะฮะทาง Facebook หรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์ที่อาจารย์ให้เมื่อกี้นี้
0: 099
1: ครับ
0: 480
1: ครับ
0: 1355
1: อืออ
0: ันนี้โทรได้เลย
1: เรื่องราวของพิมพ์นะครับจะไปเรียนก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยในคอร์สนะครับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลมีไหมอ
0: ันนี้ผมไม่ได้สอนแล้วผมไม่ได้สอนแล้ว
1: ไม่แต่มีคนอื่นอีกไหม
0: ก็มีลูกศิษย์ผมสอนแทน
1: ใช่ไหมก็ยังมีอาจารย์ที่เขาสอนอยู
0: ่ครับ
1: อันนี้อยู่ในภาคของดนตรีนะฮะ
0: ดนตรีไทยเขาเรียกดนตรีไทย
1: ดนตรีไทย
0: ใช
1: ่นะ
0: มันเกี่ยวกัน
1: เผื่อใครนะครับมีความรู้สึกหลงเสน่ห์แล้วก
0: ็
1: เฮ้ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ได
0: ้คือมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเราทุกคนนั่นแหละทางสายกลางเนี่ยแต่สัญลักษณ์ยังไม่มีไงสัญลักษณ์มันก็มีมาแต่ว่าคนไม่ได้ทำกันแต่พูดง่ายๆว่าผมไ
1: ม่
0: ทำคนแรกกันแล้วกัน
1: ก็เลยหยิบเอาพินเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราชีวิตนะควรจะเดินสายกลาง
0: ครับเดินสายกลางคำว่าพินคำว่าพระอินมันอันเดียวกันน
1: ะ
0: ชื่อเดียวกันพินพระอินพิน
1: อันนี้อาจารย์คิดเองหรือว่า
0: คิดเอง
1: เอาคิดเอง
0: แต่ว่ามันก็เป็นเดียวกันอยู่แล้วแหละมันเป็นเดียวกัน
1: แต่คนเราไปได
0: ้
1: พินพินพระอินครับผมนะฮะ
0: ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: งั้นผมถามอาจารย์เลยอาจารย์เนี่ยดูน่าจะบราซิลกับญี่ปุ่นคืนนี้อาจารย์ฮ
0: ะ
1: ทัศนะอาจารย์เลย
0: ผมว่าเอาญี่ปุ่นดีกว่า
2: เ
1: ฮ้ยเพราะอะไรอาจารย์ขอความเห็น
0: บราซิลมันคล้ายๆกับบราซิลไง
1: พินโอ้บราซิลคือบราซิล
0: เป็นตัวเล็กไงคล้ายๆกัน
1: แน่เป็นญี่ปุ่นแน่แล้วญี่ปุ่นเหมือนอะไรถ้าบราซิลเหมือนบราซิลละญี่ปุ่นเหมือนอะไร
0: ญี่ปุ่นก็คือเป็นสิ่งที่ประเทศที่เขาอยู่อดทนมากเขามีแผ่นดินไหว
1: มีความมุ่งมั่น
0: อดทนมาก
1: ความต่อสู้
0: ใช่
1: นะ
0: ผมมีลูกศิษย์คนญี่ปุ่นด้วย
1: ครับ
0: เขามีสมเด็จห้อยคอพอมาเจอพินผมเขาสมเด็จไว้กราบไว้ที่ห้องเลยเขาไม่เอามาเลยเขาห้อยพินตลอดตอนนี
1: ้
0: เพราะว่าหนึ่งห้อยพินนี่ได้ทั้งพระอินทร์ได้ทั้งพุทธเจ้าได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสายกลางอีก
1: นี
0: ่พินอย่างเดียวเขาก็เลยเอาพระไปกราบพร้อมกัน
1: ครับ
0: พระเขามีหลายองค์ไง
1: ครับก็ไว้ที่หิ้ง
0: ใช่ใช่เขาก
1: ็
0: ห้อยพินนี่คือสังสายกลางอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ดีสุดก็คือว่าท่านวอท่านเอาลายเซ็นท่าน
1: ครับ
0: อธิษฐานจิตใส่ลายเซ็นท่านใส่ในบล็อกเลยพินเลย
1: กูบอย
2: ครับผม
1: มีเอสเมนมาทักทายหน่อย
2: ครับ
1: สวัสดีครับพี่แท่ง
2: และกูบอยวันนี้เปิดเพลง
1: ไม่ใช่เพราะว่าหลวงปู่ทวดได้รับแล้วนะ
2: แล้วถูกใจมากไม่ได้ฟังนานครับตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับ
1: นะไล่ลงมาไล่ลงมา
2: พี่แท่งครับ ดูเบอร์ให้หน่อยครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย21626ครับ
1: กุ้งกลิ่นนะฮะกุ้งกลิ่น26นะครับเป็นน้ำซึมบ่อทรายนะครับก็เป็นการเก็บเงินแล้วก็ค่อยๆไปนะครับนะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะ26นะครับส่วน61เนี่ยก็จะเป็นแบบทำอะไรหรือว่ามันจะเกิดความใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปด้วยหัวใจอาจจะไม่ต้องระวังนิดนึงมันมีคือใช้หัวใจนำทางนำชีวิต
2: สวัสดีครับคุณแท่งและก็บอยครับเดินสายอีสานไปทำบุญกลับมาแล้วหรือยังครับ
1: กลับมาหรือยังก็บอยกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วฮะพี่ไก่ฮะ
2: สวัสดีครับพี่แท่งก็บอยครับหลวงปู่ทวดได้รับแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับญี่ปุ่นสู้ๆ
1: วันนี้ญี่ปุ่นสนุกแน่เที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวดูนะครับของโมโนเขานะฮะก็จะเป็นญี่ปุ่นกับบราซิลน็อกเอาท์แล้วมันแน
2: ่คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเบรกหน้า
1: ฮะ
2: พี่แท่งอยากถามอะไรอาจารย์
1: ก็มีหลายเรื่องที่จะถามอาจารย์
0: ผมจะมีคอนเสิร์ตนะวันที่24
1: นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจ
2: ะ
1: เดี๋ยวพักนึง
0: คอนเสิร์ตพินพระอินทร์คอนเสิร์ตพินพระอินทร
2: ์โอเคครับ
0: เอาเขาทำนะ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสบอลโลกสตอรี
4: ่ลูก้าโมดริช จอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปถึง7นัดเต็มเกือบทุกนาทีและพาทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จโมดริชทำสถิติเป็นนักเตะอายุเกิน35ปีคนแรกที่เล่นในฟุตบอลโลกนัดเดียวมากกว่า100นาที

0: คือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบิ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: กลับมาคุยกันต่อฮะเรียกข้าว่าเซียนนะครับวันนี้อยู่กับเซียนพินนะฮะอาจารย์นะครับ
3: ค
2: ำเมา
3: พินพระอิน
2: นะฮะพินพระอินนี่นะอาจารย์อาจารย์บอกว่าจะมีโชว์ด้วยนะครับวันที่24 กรกฎาคมเผื่อใครสนใจนะฮะที่ร้าน Win and Y ซอยเทพรัก56บางเขนแถวๆสายไหมอ่ะกูบอย
4: ครับ
2: เริ่มตั้งแต่เวลา1 ทุ่มนะครับยังมีวงดอกบัววงอะไรด้วยนะที่ไปเปิดวงให้อาจารย
3: ์ใช่
2: แต่คราวนี้เนี่ยอาจารย์จะเป็นวงของอาจารย์เลย
3: ใช่
2: นะครับไม่ใช่วงแบงคอกอะไรพารา
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่
2: วงอาจารย์ชื่ออะไรฮะ
3: วงผมชื่อวงพินพระอิน
2: พิน
3: เตอร์มีเตอร์ด้วยนะ
2: พินพระอินเตอร์
3: เตอร
2: ์พระอินเตอร์
3: พระอินเตอร์
2: เล่น
3: วงพินพระอินเตอร์
2: ครับเล่นกับลูกชายนะ
3: ใช่ลูกชายลูกชาย2คน
4: ลูกชายชื่ออะไรนะ
3: แล้วก็ลูกศิษย์2คน
4: ลูกชาย
3: ลูกชายชื่อด้วงด้วงทองกับบวกเพชร
2: ใครเป็นพี
3: ่ด้วงทองตัวใหญ่กว่าเป็นพี่
2: อ๋อ
4: แล้วบวกเพชรอ่ะ
3: บวกเพชรเป็นน้อง
2: แล้วก็เล่นเล่นเล่นเล่นพินทั้งคู่อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ไม่คือพ่อเล่นพินแล้วเขาก็เล่นได้ทั้งคู่แต่ว่า
2: ไม่เป็นไรแต่ในวงวง
3: ในวงเขานี่เขาตีกอง
2: อ๋อใครตีกอง
3: ปวกเพชรตีกองชุดด้วงทองตีกองทอม
2: แล้วพ่อเล่นพิน
3: แล้วก็มีลูกศิษย์อีกลูกศิษย์ก็เล่นกีตาร์คนนึงเล่นเบสคนนึง
2: โอ้ต้องคล้ายๆกับวงพาราไดซ์น
3: ั่
2: นแหละแต่ว่าคราวนี้เป็นวงของเราเอง
3: วงของเราเองครับผมเองเลยแบบแบบเล่นแบบโบราณเลยใครอยากจะดูแบบโบราณทุกวันนี้ก็ลืมไปหมดแล้วโบราณจะหารู้ยากผมก็เลยทำขึ้นมาม
2: ีคนร้องไหม
3: มีคนร้องบ้างเป็นเพลงของวงเนี่ยเพลงพินพระอินของวงนี่แหละ
2: แล้วนักร้องชื่ออะไรใคร
3: นักร้องคือชื่อเสือช้างไทยเขาอยู่รถไฟดนตรีมาก่อน
2: โอ้
3: เสือช้างไทย
2: หุยน่าสนใจนะ
3: เขามาเป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละเขาชอบพินพระอินเขาก็มาอยู่กับผมนี่แหละ
2: นะคะไปฟังกันดูนะครับวันที่24 กรกฎาคมนะครับ
3: ครับ
2: นะฮะก็อีกโอ้อีกพักใหญ่เลยนะอีก
3: ก็มีวันนั้นก็มี
2: รอให้อาจารย์กลับจากต่างประเทศก่อน
3: ใช่ใช่วันนั้นก็มีพินพระอินไปให้คนบูชาไปห้อยคอไปยึดใจ
2: นะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับพินพระอินก็มีด้วย
3: มีวันนั้น
2: ใครอยากเห็นก็ไปดูก่อนก็ได้นะครับนะฮะอยากได้ก็ไปวันที่24 กรกฎาคมนะครับนะร้าน Win and Y ซอยเทพรัก56ก็ไปนะฮะสนับสนุนกันได้นะครับนะฮะดนตรีนะครับพื้นบ้านอีสานของเราเต็มวง
3: ครับ
2: พินพระอินเตอร
3: ์
2: นะ
4: ชอบนะชื่อเพราะ
2: ชอบจริงๆอยากจะไปดูอะไรรู้ป่ะ
4: ดูอะไร
2: นอกจากไปดูพินที่อาจารย์เล่นแล้วอยากจะไปดูเนี่ยด้วงทองกับปวกบกเพชร
3: ไป
2: อยากไปเห็นหน้าเขา
3: ก็เขาอยากจะเชิญไป
2: รอไหม
3: อยากจะเชิญไ
4: หมรอเป็นพ่อไหมอาจารย
3: ์รอพ่อรอก่อนนิดนึง
4: นี่
2: ตบพ่อนิดนึง
3: อยากจะให้คนศักดิ์สิทธิ์ไปเพื่อมันจะเป็นมงคลไง
2: ทำไม
3: พ่อศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนี่มีศักดิ์สิทธิ์คนเดียวนี่แหละ
2: มีคงกระพันอีกแล้วไหมล่ะ
3: ดีมากเลยถ้าได้ก็ดีเลยไปดูหน่อยไปดู
2: องค์บาล
3: โอ้โหมันจะเป็นมงคลมากเลยเพราะว่า
2: อยากจะไปดูดวงทองกับปวกเพชรเนี่ย
3: วันนั้นถ้าไปก็เลยไปได้เจอพินพระอิน
2: สวัสดีครับกูบอยพี่แท่งครับได้วัตถุมงคลแล้วนะครับเซียนแปะโรงสีขอบคุณมากกราบกูบอยเยอะๆเลย
4: สาธุสาธุ
2: เพราะว่ากูบอยเป็นคนส่งนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดกูบอยออกหมดสวัสดีครับคุณแท่งกูบอยวันนี้เปิดเพลงต้นแรก

0: การถูกใจไม่ได้ฟังนานแล้วสมัยเรียนมัธยมเลยครับ
1: คนทำรำพัน
0: นะฮะพี่แจ้
1: เออแต่ผมก็เพิ่งรู้นะ
0: ครับ
1: ชื่อเพลงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในพุทธกาลเป็นเรื่องเป็นราว
0: ใช่ใช่
1: เออเพิ่งรู้เพิ่งรู้
0: คนทันนี่เป็นคนที่เก่งในเรื่องการเล่นดนตรีอยู่บนสวรรค
2: ์ใช่เป็นลูกศิษย์ของพระของลูกศิษย์ของพระอินทร์อีกทีนึง
0: เป็นลูกศิษย์พระอินทร
2: ์ครับคนทันนี่เล่นให้นางฟ้าหรือให้มนุษย์ให้อะไรฟังแต่ว่าพระอินทร์นี่ดีถวายพระพุทธเจ้าเลย
0: อินดีเพลงอะไรมีไหมมีบันทึก
2: ไม่ก็คือดีเป็นคิดว่า
0: เป็นก็คือดีแค่ให้รู้ว่าอะไรตึงอะไรอย
2: ่
0: าง
2: ใช่
0: แค่นั้นเอง
2: แค่นั้นเอง
1: ไม่ได้เล่นเป็นเพลงไม่ได้เป็นเพลง
0: ก็บรรลุได้เลย
2: แต่คงจะมีลายมีเพลง
0: เพราะว่าท่านนะตอนนั้นก็คือไม่เสวยเลย
2: ใช่
0: ไม่ฉัน
2: ใช่
0: ไม่หนักมากว่าอะไรผู้พิจารณาก็คงเรียกไม่ฉันนะเนาะ
1: ไม่ฉัน
0: เหมือนกันนะ
2: ใช่
0: คือท่านทรมานตัวเองอ่ะ
1: ค
0: นเห็นกระดูกไปเลยจะมีปางทรมานด้วย
1: ก็เป็นอะไรพ่อปู่ชีวก
2: เป็นหมออะไรเป็นหมอไม่เกี่ยวเป็นหมอ
0: หมอคิดว่าจะเป็นการไปค้นพบทรมานตัวเองแล้วจะไปเจอบรรลุได้แต
1: ่
0: ว่าในที่สุดก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้
0: นะครับนะฮะแล้วพระอินทร์ก็เลยต้องปลอมตัว
2: ลงมา
0: เล่น
2: ใช
1: ่
0: ท่านก็เลยแบบเก็ตแบบ
1: เออว่า
0: เออการที่จะไปเจอเนี่ยมันต้องแบบพอดีอ่ะ
2: ครับผมก็มาทึ่งอีกทีนึงว่าดีใจว่ามาเจอในหนังสือมาค้นเจอในหนังสือว่าราชการที่4กษัตริย์ไทยเราในราชการที่4ท่านเป็นพระใช่ไหม
0: บวช
2: ท่านเขียนไว้ในหนังสือเลยนั่นแหละเขียนในหนังสือนี่ผมก็จับใจมาตลอดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ท่านเขียนไว้ให้คนรู้จักว่าพระอินทร์มาดีดพินถวายพระพุทธเจ้าจึง
0: จัดต้องถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวตกหล่นแล้วก็
2: ใช่ใช่เป็นท่านบันทึกไว้เลย
0: ครับในเองนะฮะสวัสดีครับโกบอยพี่แจ้งครับวัตถุมงคลได้แล้วนะครับครับผมคุณหน่วยนะฮะดีใจด้วยนะครับนะ
1: อาจารย์อยากฟังเพลงในเนี่ยนานเท่าไหร่ก็รอของพี่เสกโลโซอาจารย์เต้น
0: ไม่ได้คนละคอร์ดกัน
2: ต้องลายพิน
1: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้ไม่เคยได
0: ้อาจารย์แล้วเพลง
2: ไม่เคยรู้จักเลย
0: สติงวัยรุ่นอาจารย์ฟังบ้างไหมครับ
1: เออ
0: ไม่
2: ฟังผ่านๆหูแต่ว่าไม่ได้สะดุดไม่คือมันเน้นของอีสานอย่างเดียวเลย
1: เ
2: น้นหมอลำเน้นอะไร
0: แล้วครูใหญ่ของชาวอีสานเล่นพินเลยอ่ะที่เป็นแบบเบอร์หนึ่งเลยรุ่นอาจารย์ใหญ่ของอาจารย์เลย
2: พ่อผมก็เป็นอีกคนหนึ่ง
0: นักพินใช่ไหม
2: นักพิน
1: เป็นเบอร์ใหญ่แล้วนะ
2: ครับ
0: ร้อยเอ็ด
2: ทำร้อยเอ็ดพอผมก็คือไปดีดทำไปดีดแบบว่าบางทีก็รักษาคนป่วยสมัยก่อน
1: เออเนี่ยตรงเนี้ยอยากรู้
0: ทำไมใช่พินรักษาคนป่วย
2: คือคนนอนอยู่นิ่งๆอย่างนี้พอไปดีดพินนี้ถ้าคนจะหายเนี่ยก็รู้สึกตัวว่ามาลำมาเลยคือสนุกไงมันเล่นแบบสนุกให้คนมาลำถ้าม
0: ิวสิกฮิวใจมิวสิกบำบัด
2: เออใช่ถ้าเกิดว่าคนไหนจะหนักแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาลำ
1: อาจารย์อยากรู้ว่าจุดสูงสุดของอาจารย์อยากไปทำอะไรกับเรื่องดนตรี
2: โอ้ดีมากเลยทำเนี่ยคือผมตั้งใจทำองค์พ่อพระอินทร์ดีดพิน59เมตรที่จะทำที่ร้อยเอ็ดวางศิลาฤกษ์ไป2ปีแล้ว3ปีแล้ว
1: ห้าสิบเก้าเมตร
2: ครับตั้งแต
0: ่ที่วัดไหนอ่ะ
2: ตอนแรกว่าจะทำตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำต่อเพราะว่าตอนนั้นวาง
0: ที่เป็นรูปพิน
2: พระอินทร์ดีดพินเป็น
0: พระอินทร์ด้วย
2: เป็นพระอินทร์แล้วก็เป็นอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นหอพระอินทร์ดีดพินอะ
1: 59เมตรใหญ่
2: ใหญ่
1: มาก
2: ตอนนั้นคุยกับพ่อสมบัติเมธินีท่านก็เสียไปก่
1: อ
2: นว่าจะทำด้วยกันกับพ่อสมบัติเมธินีนะ
1: ครับ
2: ท่านก็เสียไปก่อนแล้วแต่ผมก็ตั้งใจอยู่ว่าจะทำมีโอกาสผมจะทำถ้าทำได้ว่าแต่ตอนนั้นผม
0: แล้วที่ดินที่จะไปสร้าง
2: ตอนนั้นอยู่ที่มหาลัยไม่ดนที่ว่าไม่ใช่มหาลัยสงที่ร้อยเอ็ดอ่ะ
0: ครับ
2: มหาลัยสงเลยที่ร้อยเอ็ด
0: ไปคุยไว้
2: ก็วางที่เลือกไปแล้วนะ
0: โอ
2: ้แต่ยังไม่ได้ทำต่อตอนนี้ผมก
0: ็ลงมือทำไปละ
2: ลงวางที่เลือกไป
0: คือวางที่เลือก
2: ไปแค่นั้นเองยังไม่ทำต่อ
1: หรือปั้นปูน
2: ก็เป็นปั้นปูนนะครับข้างล่างจะเป็นที่ปฏิบัติทำอะไรได้ข้างบนก็เป็นพระอินทร
1: ์ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่อ่ะ
2: ก็เขาก็ในแบบก็พี่คุณในคุณดวงดวงดีนะคุณดวงคุณที่อะไรดวงฤทธิ์นะ
0: คร
2: ับ บอกว่าประมาณ300ล้านนี่แหละในแบบที่ผมพูดไว้นะเขาบอกว่าประมาณ300ล้าน
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้นะอาจารย
2: ์ไม่ได้
0: แล้วอาจารย์ที่อาจารย์ไปโชว์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แบบเราได้สตางค์มั้ย
2: ก็ได้อยู่ครับได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะทำพินนี่คือผมจะไม่รับบริจาคคิดว่าจะเพราะว่าบริจาคมันจะยุ่งยากแต่ว่า
0: พี่อินเล่นพินเหร
2: ครับ
0: จะไม่รับบริจาค
2: คิดว่าจะว่าจะขายพินขายพินถ้าได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยขายพินนี่แหละจะขายพินนี่แหละพินของพระอินทร์นี่แหละ
0: ตอนนี้ได้ถึง100 ล้านยัง

0: ยังไม่ได้สักบาท
1: โอ้อาจารย์แล้วเมื่อไหร่จะขาย
0: เพราะว่าผมแจกมาไงผมแจกมา
1: ตอนนี้แล้วขายพินคำนวณได้ยังว่าขายพินกี่ตัวจะได้300ล้านอ่ะ
0: ผมจะขายพินแบบว่าขายไปเรื่อยๆขายพินที่ทำมาทุกวันนี้แหละ
1: ครับอาจารย
0: ์ขายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไปเรื่อย
1: จะทำ
0: ไม่รู้อ่ะก็ขายไปเรื่อยคือว่าถ้าเกิดว่า
1: 300
0: คิดว่าไม่รับบริจาคแต่ว่าถ้าคนมีใจที่เป็นแบบว่าอยากจะสร้างจริงๆก็
1: คือเราไม่ประกาศแต่ถ้าฟังแล้วแล้วรู้สึกชอบตามอยากชอบใจแล้วก็อยากจะร่วมทำก็ยินดี
0: ครับแต่ว่าในใจนี่อยากจะขายพินไปเลยพินของพระอินทร์นี่สร้างพระอินทร์ไปเลย
1: ขายพินที่จะสร้าง
0: พินที่เราทำมาเนี่ยให้ท่านวอท่านอธิษฐานเอาลายเซ็นให้เนี่ยคือ
1: ไม่ตอนไปคุยท่านวอเข้าใจ
0: เลยไหมเข้าใจไหมเข้าใจท่าน
1: ว่าเอ๊ะทำไมเรามาทำพินพระอินทร์นี้
0: ท่านเข้าใจเลย
1: เออ
0: ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านคงไม่ให้ลายเซ็นมา
1: ครับ
0: ท่านเข้าใจมากเรื่องทางสายกลางเนี่ยท่านก็พูดในคลิปในอะไรผมก็เห็นผมก็เดินทางไปหาท่านหลายครั้งแล้วที่ไร่เทืองตะวัน
1: เอ
0: าพินไปถวายท่าน
1: แล้วอาจารย์มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพินที่อยากจะทำอีกไหม
0: คืออันนั้นสุดท้ายแล้วคือทำ
1: สูงสุด
0: สูงสุดแล้วเพราะผมทำมาหมดแล้ว
1: ก็คือสร้างพระอินทร์นะฮะ
0: ครับพระอินทร์พิน
1: เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูปปั้น
0: เป็นวิถีพันธ์เป็นรูปปั้นพระอินทร์พินนั่นแหละข้างหลังก็เป็นก็เหมือนก็ทำพระกเนียดอะไรนะทั้งสูงใหญ่
1: เข้าใจแล้วเข้าใจ
0: เด็กจะทำแบบนั้นจะคือใครอยากมานึกถึงทางสายกลางก็ไปกราบพระอินทร์พินนี้คือยึดถือทางสายกลางไงไม่มีที่เดียว
1: แต่ที่แน่ๆก็ต้องจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละ
0: ร้อยเอ็ดนี่
1: บ้านเกิดเรา
0: ครับบ้านเกิดผมร้อยเอ็ดไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้อาจจะเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละจะสร้างตรงนั้นถ้าเกิดว่ามีบุญบารมีมีคนมีมาช่วยทำอะไรก็ดีมันก็จะเสร็จง่ายแต่ผมว่าจะ
1: ทำไมต้องไซส์ใหญ่ขนาดนั้น
0: 59เมตรนี่คือเลข5นี่ก็เลขกลางๆไง
1: ครับ
0: เลข9นี่ก็เลขสูงสุดเป็นเลข5เลข9
1: โอ้คิดอย่างนั้น
0: ครับจะเป็นราชการที่5ที่9ก็ว่าได
1: ้
0: ก็ได้หมด
1: นี่คือความคิดของอาจารย์นะครับนะฮะอ้าววันนี้ก็เป็นเรื่องของเซียนนะครับเซียนกับพินอาจารย์มีข้อมูลอะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่อยากจะฝากเราอีกไหม
0: ก็เรื่องนี้แหละ
1: ไหนก็มีคนนั่งฟังเรา
0: ก็เรื่องนี้แหละครับแต่ว่าผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่ว่าผมจะมีพินไปเลยใครอยากจะได้พินกับผม
1: นี่อาจารย์คนทางบ้านก็บอกได้ครับ
0: ม
1: ีคนทางบ้านถามเรื่องอาจารย์ด้วยครับว่าพี่แท่งคะอาจารย์เป็นคนบ้านใด
0: ร้อยเอ็ดครับ
1: ปางค่ะ
0: ร้อยเอ็ดเสรภ
1: ูมิเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับน้องปาง
0: อำเภอเสรภูม
1: ิอำเภอเสรภูม
0: ิครับ
1: นะฮะคุณโกคุณโกอะไรคุณโกอ่านเหรอคุณแท่งดูเบอร์ให้ผมหน่อยครับ
2: อ๋อคุณโกอ่านขวานคุณแท่งดูเบอร์ให้ผมหน่อยถ้าไม่ดีพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนครับจากคุณจินเจ
1: มาสิพี่มา
2: เบอร์ลงท้ายด้วย5693
1: พี่ทำงานอะไรผมขอรู้งานพี่หน่อยฮะพี่จินเจ
2: อันนี้คือดีไหมล่ะ
1: ไม่เบอร์เนี้ยถ้างานที่มันตรงดีนะ
2: งานเหมาะกับงานอะไร5693เนี่ย
1: เป็นงานที่แบบต้องขยันขันแข็งต้องไฟต้องต่อสู้ต้องบึกต้องอดทนมันมีคนที่ต้อง
2: อย่างเช่น
1: ต้องใช้พลังแบบ
2: อย่างเช่น
1: ฮะ
2: อย่างเช่น
1: ขายของพ่อค้า
2: ดี
1: สู้ใช่ไหมไรเดอร์
2: เก็บเงินดีไหม
1: ขี่ขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสู้งาน
2: เก็บเงินดีไหมพี่
1: เก็บเงินดีไหมเน
2: ี่
1: ยอาจจะมีความเป็นมีความชิลมีความเป็นศิลปินมีความเป็นอาร์ติสต
2: ์
1: นะครับนะฮะแต่เบอร์โดยรวมที่มันมีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะ
2: ก
1: ็ไม่มีเบอร์น่ากลัว
2: กลาง
1: แต่ว่ามันต้องสู้งานลุยงานบางทีทำออร์แกไนซ์อะเหนื่อยแล้วคนนั้นอ่ะคุณบอยถูกไห
2: ม
1: ค
2: ุ
1: ณบอยทำรายการทีวีไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะจัดฉากตั้งฉากไปดีลงานกับลูกค้าต
2: ้
1: องเข้างานตอนนี้หรือของตอนนี้โอ้โหงานหนักงานเหนื่อยต้องดูว่าอาชีพพี่คืออะไรนะครับ
2: พิมพ์
1: เสียโกพัทยาผมรู้จักอยู่ครับพี่เชิดช้างไทยทุกวันนี้ก็ยังเปิดเพลง
0: เสิร์ตช้างไทย
1: เสิร์ตเหรอ
2: เสิร์ต
1: ช้างไทยนะ
0: ตอนนี้มาอยู่วง
1: เสียโก้พัทยาบอก
0: ตอนนี้มาอยู่วงพินพระอินเตอร์แล้ว
1: ครับ
0: เขาชอบในความคิดที่ว่าทางสายกลางไงครับเขามาอยู่ด้วย
2: ดีไหม
1: จริงๆวันนี้มาจัดรายการอ่ะ เรามี2คน
2: ครับ
1: นะจะนั่งพูดคุยนู่นนี่ทั่วไปอะไรเงี้ยสวัสดีกับแฟนรายการแต่พอดีอาจารย์โทรมาอาจารย์โทรมาเรื่องนี้พอดีผมบอกอุ้ยอาจารย์มาเลย
2: มาเลย
1: รายการเล็กๆว่าเซียนเนี่ยอาจารย์เนี่ยถนัดแล้วก็เก่งในเรื่องของ
2: พิน
1: อยู่แล้วก็จะได้มาเล่าให้เราพวกเราคนไทยได้ฟังกัน
2: แต่วันนี้ฟัง
1: พินเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงแล้วมีความหมายยังไงกับพระพุทธเจ้ากับศาสนาพูด
2: จริงๆคุณว่าฟังคิดเหมือนผมไหมเวลาฟังเพลงอาจารย์นะทำให้คิดถึงอีสานถ้าคิดถึงแบบบ้าน
0: อาจารย์ก็เป็นลายอีสานอยู่แล้ว
1: สั้นๆ นิดนึงถ้าเป็นเรื่องของฝน
2: ขอฝน
1: ไม่ขอฝนเกี่ยวกับฝนเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรอ
2: าจารย์ตัว
0: คือเพลงเสียงอีสาน
2: ขออนุญาต
0: ต่อเสียงอีสาน
2: เพราะว่าเสียงนี้มันวิทย์
1: เจอเลยจันเพลงฝน
2: เมื่อไรเธอจะกลับมา
0: ครับฝนนี่ก็เสียงบ้องไฟ
1: เสียงบ้องไฟ
0: ขอฝนไง
2: โอ้กำลังจะไปพิเศษพอดี
0: เสียงไฟขวาฝนนะ
1: ครับ
0: 6เนี่ยเดือนนี้แหละ
1: ทุกเพลงนะทุกวันนะถ้าไม่ได้เห็นกับภาพเนี่ยเขาจะมีการปรับ
2: เขาต้องตั้งใหม่
1: ปรับเข้ากับเพลงนั้นเพลงนี
2: ้เ
1: ออจูนอันนี้เรียกว่าอะไรนะ
0: ลูกบิดกับใช้ไม้เลย
1: ลูกบิด
0: ใช้ไม้เลยแบบโบราณเลยนะครับ
1: กีตาร์เนี่ยก็จะมีอยู
0: ่
1: 6ตัวนะเขาก็มีชื่อของเขานะผมก็จำไม่ได้เขาเรียกอะไรแต่ว่า
0: อันนี้เป็นไม้เลยลูกบิดไม้เลย
1: อ๋อลูกบิดเส้น1เส้น2เส้น3
0: ใช่เป็นไม้เลย
1: เป็นไม
0: ้เสียงมังไฟนะครับขอฝนเนี่ย
1: ครับโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้แม่หลายคนขับรถไปทำ

0: บุญบั้งไฟใช่ไหม
1: ครับใช่ครับเชิงบั้งไฟ
0: เชิงบั้งไฟผมจันเวลาเล่นอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นคนร้อยเอ็ดเราเข้าใจของเราเราไปเล่นที่อื่นเขาจะรู้ไหมว่านี่คือเชิงบั้งไฟ
1: ไม่รู้ครับแต่เป็นจังหวัดเสียงเขารู้จังหวัดเป็นจังหวัดเสียงแต่ว่าเสียงบางไฟเขาไม่รู้แต่มันมี
0: คนบ้านๆจริงๆคนเก่าแก่จริงเขารู้ว่านี่เสียง
1: จังหวัดเสียงเขารู้อยู
0: ่ครับและเพลงอย่างเนี้ยเพลงเมื่อกี้เนี้ยมีคำร้องไหม
1: มีครับของไวพจน์แต่เป็นเพียงร้องเพลงไปเลยเป็นของไวพจน์โอ้โอ้สาวคนโก้อยู่ที่ไปใส่เนี่ยมันเป็นเพลง
2: แต่ก็มา
1: เสริมกับเป็นลายพินอีกเป็นคำร้องเป็นคำร้อง
2: จะสีไปส
1: ายใบเติ้งมังไฟกัทยา
2: โสธร
0: นี่คือไวรู้เรื่องนี
1: ้บังไฟไผ่สังมะงามส่วนวังบังไฟสัตว์ทองก็กำลังแห่มาเนี่ยของไวพจน์
0: ไอ้ทำไมกูบอยร้อง
2: ชอบชอบเมื่อก่อนชอบฟัง
0: อ๋อเหรอ
2: เมื่อก่อนเขาฟังแล้วมีตลกมาเล่นโอ้ฮะโ
1: อ้
0: คือมันไอ้เก่งอ่ะเยี่ยม
1: มันเป็นเพลงนี้มันคนรู้จักมาก
2: อาจารย์เคยเล่นแบบมันเพลงอะไรที่ซึ้งแล้วน้ำตาไหลมีบ้างไหม
1: มันก็มีแต่ว่า
0: แต่มันต้องมีคำร้อง
1: มันอันนี้มันบางคนก็บอกว่าเด่นลายเศร้าๆเลยไหมมันก็อยู่มันก็อยู่กับคนบางทีคนเศร้ามาเนี่ยได้ยินมันก็ร้องไห้ได้เลย
2: แล้ว
1: แต่คนเมามาเนี่ยก็สนุกมันก็แล้วแต่คนคิดแล้วแต่มันจินตนาการ
2: แต่ภาพจำผมอะคือถ้าเป็นพินภาษาอีสานเนี่ยมันเป็นความสนุกความสนุก

0: ครับ
1: ความขึ้น
0: แต่ว่าแต่ว่าแต
1: ่ถามพี่อาจารย์พินหัวจานเนี่ยสามารถเล่นกับแคนคู่กันได้ไหม
0: ก็ได้พินกับแคนก็คู่กันอยู่แล้ว
1: คู่อยู่แล้วใช่ไหม
0: คู่อยู่แล้วคู
2: ่กันเป็นเครื่องดนตรีที่จะคู่กัน
0: คือโน้ตพินกับแคน
2: ก็คือแคน
0: คู่กันเลยคู่กันเลยเข้ากันเลยได้เลยพินกับแคนเนี่ย
1: เริ่ม
0: ขายได้กัน
2: แล้วแคนมาจากไหน
0: แคนนี่
1: ไม
0: ่ไม่แคนนี้ก็มาจากเขาบอกว่าจากลาวนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจากไหนมันมาจากลาว
2: แคนมาจากลาวพ
0: ิน
2: มาจากอินเดีย
1: อาจารย์แคนไม่ใช่มาแคนนาดา
0: เนี่ยเขาบอกว่าแคนมาจะมีประวัติเหมือนกัน
2: เป็นลื่นได้ลาหัวลา
1: ก็แกชอบแบบแกชอบพิมพ์เพี้ยนคำอ่ะพระอินเอาแบบแคนนาดาผมก็ลองดูสิ
0: คำว่าพระอินนี่มันเกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าพินกับพระอินนี่มันไม่หนีกัน
2: อาจารย์เชื่อ
0: คำว่าพอพานเนี่ยมันพูดอะไรเลยคำว่
2: าไม่แน่นะ
0: พินนี่มันมีพอพาน
2: เขาไม่เรียกพินเนี่ยเพราะมาจากพระอินทร์ก็เป็นไปได้
0: ใช่ใช่คำว่าพินเน
2: ี่
0: ย
2: เอา
0: พินนี่เอาสมมติว่าพินนี่เขาใช้พอพานใช่ไหม
2: ครับ
0: สระอีนี่มันเหมือนอะไรเหมือนฝาบาทไหม
2: ครับ
0: พอพานก็เป็นพระใช่ไหมนอนเรียนสะกดก็เป็นเนียนกับพระกับฝาบาทเลยเป็นพินเห็นไหม
2: ดูดิฮะก็เป็นคนเป็นความคิดโบราณคนเก่าแก่แต่เขาคิดมาซึ่งมันก็เป็นไปได้จริงนะ
0: เพลงผมยังมีเพลงผมพินพระอินทร์ก็มีเพลงขึ้นว่าพบพินเพชรโพพระพุทธพื้นเพพอเพียงพ่อพี่พักพวกเพื่อนพ้องพร้อมพูดพินเพชรโพเพราะพิงเพิดเพลินเพิ่มพูนพ้นไผ
2: ่
0: น
2: ี
0: ่พอพันหมดเลยมันเกี่ยวกันหมดคำว่าพินคำว่าพระคำว่าพุทธคำว่าโพเนี่ยเห็นไหมมันเกี่ยวกันหมด
1: มันเกี่ยวพันกันหมด
0: เกี่ยวพัน
2: นี่อาจารย์เขียนขึ้นมา
0: เขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาเป็นเพลงเลย
2: ครับชื่อเพลงอะไรนี
0: ่เพลงพินพระอินจะมีหลายเวอร์ชันมากแต่ว่าชื่อเดียวแต่ว่ามันมีหลายแบบ
2: อ๋อครับ
0: หลายแบบมีพิมพาร้องด้วยพิมพาก็ร้องเพลงพินพระอินด้วย
1: พิมพาพอสิเดีย
0: วใช่ๆครับ
1: เหรอ
0: พิมพาพินพระอินแล้วผมให้มาร้องเพลงพินพระอินผมมีพิมพามีพิมใจที่ร้อง
2: ครับ
0: แล้วก็มีเสือทางไทยแล้วมีปอฉลาดน้อยที่เป็นปีนแห่งชาติผมก็แต่งกลอนให้ลำเป็นลำเป็นอันนี
2: ้
0: ก็มีพ่อหลุยสุยปุ้ยก็ลำ
2: มันมีงานใหญ่มั้ยฮะที่แบบทั้งประเทศมันจะมีวันเนี้ยทุกคนจะไปดูการโชว์แบบของอีสานเลยอ่ะเพลงอีสาน
0: มันก็มีเขาจัดกันเรื่อยอยู่เขาจัดกันเรื่อยเดี๋ยวปีที่ปีนี้กับที่แล้วมาก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่เขาก็
2: ที่ผ่านมากุมภาพันธ์นี่เขาจัดที่ไหน
0: จัดที่ร้อยเอ็ดที่ที
2: ่ที่
0: ใครใครครับ
2: ที่จังหวัดฮะ
0: ที่อำเภอหนองพอกจัดมาแล้ว
2: โ
0: อ้พวกข้อหลังพวกอะไรก็ไปดูผมหลีกพินหลายคนมาบินมาจากญี่ปุ่นเลยก็มี
2: โอ้
0: บินมาจากอังกฤษก็มีมาดูผมที่ร้อยเอ็ด
1: เท่นะอาจารย์นะคนแบบ
0: แล้วก็ซื้อพินกับพินซื้อพินกลับไปเลยก็มี
2: ครับ
0: ใช่อ
1: าจารย์พินขายเยอะที่สุดวันเคยขายได
0: ้ไม่ขนาดนั้นครับคือนานๆก็เลยขายไปทีนึงเพราะว่าผมไม่ได้ทำแบบเป็นขนาดนั้นคือทำกับมือเนี่ยทำ
2: สั่งมาก็ทำอาทิตย์หนึ่งเสร็จ
0: ใช่อาทิตย์หนึ่งถ้าได้อยู่ทุกวันก็เสร็จแต่บางทีทำวันนึงก็ไปคอนเสิร์ตแล้วทำสองวันก็มาแล้วมันก็อยู่งั้นมันไม่ใช่เสร็จเลยไง
1: ถามให้อาจารย์เคยมีนักดนตรีที่แบบว่าเป็นวงใหญ่ๆเคยมาเล่นเขาเรียกฟิกกับอาจารย์เคยมี
0: มีครับ
1: เป็นนักร้องดัง
0: อยู่ประเทศนอกก็มีเคยขึ้นเวทีเดียวกันเยอะมากอยู่ประเทศนอกก็มี
1: ใครบ้างอาจารย
0: ์ใครเด็ดผมจำไม่ได้ไมเคิลอัลบานอะไรอย่างเงี้ย
1: หุ้ย
0: อัลบานอะไรผมจำไม่ได้อัลบานอ่ะ
1: เหรอ
0: เขามีในประเทศนอก
1: แล้วของไทยเรามีไหม
0: มีไทยนี่ก็มีพวกเก่าๆก็แม่ชีพิวันดำเนินอย่างเงี้ยเป็นศิลปินแห่งชาติบ้านเย็นรากแก่นอย่างเงี้ย
1: บ้านเย็น
0: ใช่
1: แม่บ้านเย็นเนี
0: ่
1: ยนะ
0: ใช่พวกลุงฟ้ากุลาชัยพวกลุงโรจน์พวกอะไรนี่ผมก็เล่นมา
1: ครับ
0: แม่อังคณางคุณชัยอย่างเงี้ยก็เล่นมา
1: จุดสูงสุดในชีวิตเลยที่ไปเล่นมาแล้วรู้สึกประทับใจแล้วจะไม่มีวันลืมเลยไปเล่นให้ใครดู
2: แคนเบอรี่มั้ง
0: ก็ที่ว่างานที่ว่าแคนเบอรี่ที่ว่ามันใหญ่สุดในโลกอันนี้เขาบอกแต่ว่าที่ว่าที่จำได้ไม่ใช่จำอะไรนะจำที่ว่าจำที่ว่า
2: เทหมดแต่
0: นั่นแหละจำตรงนั้นแหละจำตรงนั้นแหละที่ว่าคนไปดูแบบตั้งใจมาก
2: จะมาเสพ
0: ใช่
2: นั่นแ
0: หละตรงนั้นคือจำตรงนั้น
1: ไอ้นี่ถ้าเกิดในไทยเคยไปเล่นต่อหน้าพระพักมั้งไหมแบบให้ท่านได้ดูอะไรอย่างเงี้ย
0: คือตะก่อนรอสิบท่านยังเป็นพระบรมอยู่นะ
1: ครับ
0: อยู่ที่วังสุโขทัย
1: ครับ
0: เคยไปเล่นตอนงานใน
2: เล่นงานในท่านฝาก
0: ครับใช่ในท่านจัดงานอะไรมี
1: ตอน
0: ปีใหม่อ่ะครับแล้วประเทศเนี่ยผมก็ไปเล่นถวายท่านที่ร้อยเอ็ดก็มีแล้วเอาพินถวายประเทศด้วยเข้าเฝ้าประเทศทั้งครอบครัวผมเข้าพินถวายประเทศทั้งครอบครัวแล้วก็ดีดถวายท่านแล้วก็เอาองค์พระอินทร์ดีดพินถวายท่านที่ร้อยเอ็ด
2: เป็นเกียรติในชีวิตนะ
0: ใช่
2: ได้ถวายงานครับสวัสดีโกบอยพี่แจ้งครับผมยังไม่ได้รับวัตถุมงคลเลยขอหน่อยนะครับหมอสุ หมอสุนี่เขาอยากได้ก็บอย
1: ครับ
2: นะฮะขอบคุณมากครับนะฮะ
1: ขอลายปู่ป้า
2: ลายก็บอยก็บอยถ่ายรูปแกไว้หน่อยหมอสุเนี่ยนะก็บอยเจอที่บ้านส่งให้แกสักองค์นะ
1: ได้ครับ
2: อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขอลายปู่ป้าหลานด้วยครับ
0: ลายพินลายพินได้ไหม
2: ใช่ฮะ
0: ปู่ป้าหลานลายพินใช
2: ่อ๋อปู่ป้าหลานนี่เป็นชื่อเพลง
0: ชื่อลายพิน
2: ชื่อลายพินอ๋อเขาเรียกว่าขอลายอ้าวไหนเล่นยังไงฮะพี่มนบางปูพี่มนบางปูนี่สายลึกเนี่ย
0: ปลายลายปู่ป้าหลานใช่ไหม
2: ใช่ปู่ป้าหลานคือลายพิน
0: ลายพิน
1: แล้วก็พี่แจ้ง
2: หมู่บ้านอาจารย์อยู่ชื่อปางคนอะไรเนี่ย
1: เสรภูม
0: ิเสรภูมิเสรภูม
1: ิบางคนเสรภูมิเหมือนกัน
0: บ้านอยู่ที่อำเภอเสรภูมิแต่มาพักที่มากรุงเทพก็มาที่คนเมืองทองธานี
2: ครับเดี๋ยวฮะขอลายปู่ป้าหลานได้ครับฟังครับขอบคุณที่ขอมานะครับ2685

0: จารย์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหลาย
1: ครับปู่บ้านหลังคือปู่ทิ้งหลานอยู่ทุ่งกะลาร้องไห้ไงมันแล้งมันแห้งแล้วปู่ไปกินน้ำไปว่าไปเดินทางข้ามทุ่งเลยไม่มีน้ำกินก็ทิ้งหลานจะไปหาน้ำให้หลานกินพอกลับมาหลานก็ตายแล้วไม่มีประวัติปู่ทิ้งหลานปู่ป้าหลาน
0: จานลูกนี้กล่องข้าวน้อยข้าวแม่มีไหม
1: เป็นเพลงอันนั้นเป็นเพลงของเทพพร
0: มันก็มีเพลง
1: มีเพลง
0: มี
1: กล่องกันเป็นเพลงครับเป็นเพลงคำร้องผมก็เคยบันทึกไว้อยู
0: ่อ๋อเป็นเพลงคำร้อง
1: คำร้องใหญ่
0: ไม่ได้เป็นเพลงพ
1: ิน
0: ไ
1: ม่ใช่
0: ผมนึกว่ามันเป็นเรื่องเล่าพินเป็นเรื่องเล่า
2: แต่เรื่องนี้โอ้อึ้งเลยนะพอมาคือฟังเพลงแล้วดูสนุกนะคือเราไม่รู้เรื่องแต่พอมาบอกว่าม
1: ันมีอยู่3ท่อนอันนี้ท่อนต้นปูกับหลานไปตอนนี้มีแรงอยู่ตอนนี้พักเหนื่อยนะที่ตอนนี้พักเหนื่อยนะ
2: จะเป็นแต่ละเหตุการณ์
1: อันนี้นี่ตอนเขาพักเหนื่อยตอนนี้เขาจะไปหาน้ำกินนะตอนนี้

0: ขอบคุณพี่มนบางปูนะเนี่ยตอนนี้ผมกลับไปนั่งนึกนะพอดูอาจารย์แบบจริงจังซีเรียสเลยนะ
1: ผมว่าร้าน
0: ดูงิ้วอ่ะงิ้วที่เขาเล่นน่ะเสียงอย่างเงี้ยแล้วแบบฉากเนี่ยมันคือกำลังอะไรคิดอะไรอยู่กำลังจะแบบอะไรเงี้ยมันดูดราม่ามากเลย
1: ไล่ผู้กำลังลังคุยกันแล้วจะเอายังไงดีแล้วน้ำก็ไม่มีกินแล้วตอนนี้เมื่อกี้นี่กำลังคุยกันตอนนี้ปู่กำลังจะเดินทางแล้วทีนี้เดินทางไปหาน้ำทีนี้ฟังตอนเดินทางนะ

0: โอ้ยขอบคุณนะครับเมื่อกี้ปล่อยให้ท่านผู้ฟังนะครับได้
1: ซึมซับ
0: อรรถรสนะครับของเสียงพิณ
2: ครับ
0: นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์นะครับนะคำเมา
2: ครับ
0: นะครับพิณทอง
2: พิณพระอิน
0: ทร์นะครับในฐานะเซียนของเราได้มานะครับนะบอกเล่าเรื่องราวของพิณ
1: ครับ
0: นะฮะว่ามีความหมายอะไรยังไงบ้างนะครับตามที่ได้คุยมาชั่วโมงครึ่งละ
1: เออ
0: นะครับก็ถ้าอยากจะนะครับนะติดตามอาจารย์นะครับเข้าไปที่ Facebook ได้นะครับอาจารย์คำเมา
2: พินพระอินทร์
0: นะครับหรือ
2: คุยด้วย
0: จะติดต่อพูดคุยอาจารย์นะครับก็โทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์099-480-1355จะเป็นเรื่องของพินอยากเรียนพินอยากซื้อพินอยากจะไปดูอาจารย์แสดงอาจารย์ก็จะบอกโปรแกรมให้หมด
2: เลย
1: โปรแกรมวันนี้นะครับใครที่อยากจะตามอาจารย์ไปดูนะครับ พรุ่งนี้อาจารย์เดินทางไปยุโรปคุณสามารถซื้อตั๋วตามอาจารย์ไปได้
2: ใช่
0: ครับผม
1: นะอาจารย์
2: บิน5ทุ่มบิน5ทุ่ม
0: ไปวันที่24อาจารย์จะมีวงของอาจารย์เลย
1: กลับมานี่
0: ครับเพราะว่าด้วงทองแล้วก็นะฮะ
2: ปวกเพชร
0: เอ็มชายทั้งสองหัวแก้วหัวแหวนจะร่วมแสดงด้วยวันที่24ร้านวินแอนด์ไวน์นะครับซอยเทพรัก56บางเขนนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปติดตามอาจารย์ได้เลยนะครับนะฮะก็วันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย
1: ์ขอบ
0: คุณมากนะฮะอาจารย
2: ์
0: สำหรับหลายเรื่องเลยนะครับนะตั้งแต่เรื่องพินเนี่ยมีบทบาทยังไงต่อพระพุทธศาสนานะครับนะฮะตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะฮะจนมาเป็นเครื่องดนตรีนะครับของชาวอีสานเรา
2: ผมติดเอาพินมาให้มีติดมาเดียวนะ
0: ครับให้พินบอยผมได้แล้วอาจารย์ให้ผม
2: ไม่อันนั้นมันเป็นเหรียญไงอันนี้คือตั้งใจมาให้เลย
1: ให
2: ้เลยหรืออันนี้
0: ลายเดียวอ่ะ
2: ลายท่านวอเมียนเดียว
0: ได้ผมเอา
2: เพราะว่าสีดำเอามาให้เดียวแต่ว่าใครอยากได้ก็ไปเอาตามที่นู่นแล้วกัน
1: ที่ไหนอาจารย
2: ์ที่วันที่24
0: เ
2: นี่ย
0: วันที่24ผมหาอาจารย์ว่าอาจารย์แสดงที่ไหนบ้างน
1: ั่
0: นแหละนะฮะเข้าไป Facebook แล้วก็โทรหาอาจารย์ได้เลยนะครับแต่เราเลยเวลาแล้ว
1: เวลาหมดเวลาแล้วครับ
0: เดี๋ยวต้องเข้าโฆษณาแล
1: ้
0: วนะครับแล้วก็ข่าวประจำสถานี
1: ครับผม
0: นะฮะวันนี้อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: รายการเรียกข่าวเสียนพบกันใหม่จันทร์หน้านะฮะท่านผู้ฟังครับวันนี้เรียกข่าวเสียนผมโกบอยนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับคำเมาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เอ้ยไม่สิวันนี้มีฟุตบอลโบยเชียร์อะไร
1: วันนี้เหรอบราซิล
0: ครับผม
1: ญี่ปุ่นครับ
0: เจอกันครับผม
1: เจอกันครับ
0: สวัสดีนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วฟังเพลงปลุกระดมกันนิดหน่อยนะครับผมนายทนายไลฟ์บอลโลกนะแต่ว่ารายการของเราคือบอลโลกอัปเดตครับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับอยู่กับน้องนนท์และสมิธและผมเจนทรงศักดิ์นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีน้องนนท์ด้วยก็เราเริ่มต้นอย่างคึกคักนะเพลงของไอโชสเปซใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้กี่ล้านวิวแล้ววะ
1: 73ล้านวิวแล้ว
0: โอ้โห
1: เพลงยิ่งใหญ่ทีเดียวนะ
0: อลังการงานสร้างดาวล้านดวงนะ
1: รู้บรรยากาศคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างดีก่อนเข้ารายการของเรา
0: เดี๋ยวเนี่ยต่อจากรายการเราเดี๋ยวฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่บิ๊กแมตช์จะเริ่มแล้วก็เป็นบราซิลเจอญี่ปุ่นนะครับเวลาเที่ยงคืนเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงแล้วล่ะครับก็จะเริ่มต้นนะ
1: ใช่ครับ
0: บอลโลกในรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเนี่ยจะเริ่มอย่างจริงจังไม่จริงจ้อยนะเมื่อคืนนี้มีน้ำจิ้ม1คู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเจ้าภาพแคนาดานะที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกของชาติเลยเอาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแบบนี้สะใจกองเชียร์เจ้าถิ่นเลย
0: โอ้โหเขารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะ
1: ก็เลยทำให้ตอนนี้เหลือ31ทีมในฟุตบอลโลกกลับบ้านไปแล้ว17ทีม
0: 17ทีมนะ
1: จาก48ทีม
0: ครับ
1: ก็มีทั้งสุขสมหวังมีทั้งสร้างประวัติศาสตร์มีทั้งเรียกว่าโดนโจมตี
0: ครับ
1: สำหรับหลายๆชาติที่ทำผลงานได้ไม่ดีเดี๋ยวมาพูดคุยกัน
0: มีพูดคุยกันข่าวเยอะมากนะแต่ว่าก็เดินมีอะไรไหม
1: ถามคำถามคุณผู้ฟังก่อน
0: ได้เลยได้เลยมีอะไรบ้าง
1: อยากแจกครับรายการของเราลูกฟุตบอลมินิฟุตบอลนะฮะหลายคนนี่ร่วมสนุกมาในช่วงหลายๆช่วงของ FM 99ของเราแต่อาจจะยังไม่ได้ช่วงของเราช่วงนี้มีอีก3ลูกนะ6ลูกเลยสิแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะครับเพียงแค่คุณตอบคำถามที่ผมจะถามต่อไปนี้นะฮะแล้วส่งข้อความส่งคำตอบมาที่4689899คำถามวันนี้29มิถุนายนตั้งใจฟังดีๆนะฮะ
0: ครับ
1: คำถามนี้ไม่ง่ายบอกเลย
0: ไม่ง่ายนะ
1: คุณต้อง
0: ยากสิไม่ง่ายครับ
1: ถูกต้องครับไม่ง่ายครับเป็นยากครับถ้าโอ้โหต้องมีคอมพิวเตอร์ช่วยอ่ะเดี๋ยวพี่เจ๋งลองฟังว่าพี่เจ๋งจะ

0: อบถูกไหมถ้าไม่กดคอมพิวเตอร์เลยนะ
1: ครับ
0: ปี2002ฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยในรอบคัดเลือกมันยังมีการไปเพลย์ออฟกับโซนในทวีปอื่นๆเหมือนกันเหมือนกับครั้งนี้ก็มีแต่ว่าที่มันพิเศษคือปี2002เนี่ยทีมจากยุโรป
1: ครับ
0: จะต้องไปเพลย์ออฟกับทีมจากเอเชียครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ทีมจากยุโรปจะต้องมาเพลย์ออฟกับทีมจากทวีปอื่นเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะไม่มีละ
1: ครับในครั้งสุดท้ายนะ
0: นั่นคือครั้งสุดท้ายเราถามว่าทีมนั้นคือทีมอะไร
1: ครับ
0: ที่ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมจากเอเชียก็คืออิหร่านยากไหม
1: ยากอยู่นะไม่ได้ไหมไม่ได้เซ
0: ่ปี2002นี่โอ้โหผ่านมา24ปีแล้วผมเชื่อว่าหลายคนจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ายุโรปเนี่ยต้องมาเพลย์ออฟกับเอเชียไม่คุ้นเลย
1: เออไม่ค่อยมีนะปกติจะเป็นออสเตรเลียไปไขว้กับอเมริกาใต้
0: อ
1: ะไรอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ใบยังไงดี
1: ใบยังไงดี
0: เป็นชาติที่ไม่ใหญ่มันก็ต้องไม่ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าใหญ่มันคง
1: ไป
0: เข้ารอบอัตโนมัติไปแล้วไง
1: เอออ
0: ันนี้มันก็เป็นชาติที่ไม่ได้เป็นที่ป๊อปปูล่ามากในเมืองไทย
1: ครับ
0: แต่กองหน้าของเขาม ีภาพจำจากแฟนบอลชาวไทยของเราผมเชื่อว่าจำได้แน่น
1: อ
0: นเคยมาเล่นกับลิเวอร์พูลด้วย
1: เคยเล่นกับลิเวอร์พูล
0: กองหน้าเขาเคยเล่นกับสเปอร์มาก่อน
1: ครับ
0: ก่อนจะย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลชอบตีลังกายิงเข้าแล้วตีลังกา
1: ครับ
0: นี่แหละคือชาตินี้แหละคุ้นไหม
1: ยิงเข้าแล้วตีลังกา
0: ช่วงปี2002นะ
1: ครับโอ้ยากอยู่นะ
0: โอ้ยังยากอยู่ใช่ไหม
1: เออยากอยู่นะ
0: กองหน้าที่ชอบตีลังกาในพรีเมียร์ลีกอ่ะมีคน
1: อ๋อ
0: ตีลังกาเสร็จแล้วยิงปืน
1: อ๋อยิงปืนยิงปืน
0: เออ
1: เออ
0: ง่ายยังง่ายยัง
1: เชื่อเหมือนกับตอนทีแมนยูใช่ไหม
0: คล้าย
1: ๆคล้ายๆนะ
0: เออ
1: กับตันขาโหด
0: ใช่ใช่ใช่
1: ของแมนยู
0: มาเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วไม่ค่อยเกิดไม่เกิดเลยดีกว่า
1: เออโอเค
0: เออน
1: ั่
0: นแหละชาตินั่นแหละชาตินั่นแหละยิงเข้าแล้วตีลังกาก่อนตีลังกาเสร็จแล้วยิงปืน
1: ใช
0: ่เออมีคนเดียวแหละนั่นแหละชาตินี้แหละเคยมาเพย์ออฟกับอิหร่าน
1: อ๋อเหรอเออ
0: เออ
1: เออลืมไปแล้วนะ
0: โอ้โหยากนะผมว่ายากนะแต่พอใบไปแล้วผมว่าง่ายแล้วอ่ะประมาณนี้นะใครที่รู้แล้วส่งมาที่4689899แล้วใครที่ตอบถูกนี่เดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปเลย
1: ได้เลย
0: เออนี่ตอนนี้ทีมงานบอกว่าพยายามติดต่อคนที่ตอบถูกในหลายๆช่วงไปแล้วนะแต่ว่าบางคนก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ฝากรับด้วยนะอย่าคิดว่าเป็นเบอร์แบบพวกสแกมเมอร์
1: สแกมเมอร์ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่
1: ครับ
0: ก็ใครที่ได้รางวัลก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไป
1: ใช่ฮะเออนะครับเอ้าก็เข้ามาคุยกับเราได้นะ4689899แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะYTFB หรือ TT นะครับหรือว่าต่อนะครับเข้ามาคุยกันนะครับเมื่อกี้ก็โอ้เปิดเพลงโหมโรงเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าในรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มจริงจังในวันนี้แล้วนะที่จริงก
0: ็
1: หร
0: ือ
1: ว่าเชิญลางไปเมื่อคืนละแต่ว่าก็มันยังไม่สุดแต่เราเป็นแค่คู่เดียวไง
0: ใช่ครับ
1: แอฟริกาใต้เจอแคนาดาครับแล้วแคนาดาก็ทำท่าว่าจะเสมอกันและต่อเวลาพิเศษครับที่สนามโซฟายสเตเดียมในแคลิฟอร์เนียเนาะ
0: ครับ
1: ไปกับรากองกลางคนสำคัญนะครับของทีมสตีเฟนเอสตาคิโอครับโอ้โหมายิงประตูชัยนาที90บวก2อ่ะ
0: พัดตกหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงแบบโอ้โหน่าจะเป็นลูกที่ต้องจำไปตลอดชีวิตอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ยิงสวยด้วย
1: ครับ
0: ก็จริงๆครึ่งแรกเนี่ยต้นเกมแอฟริกาใต้ดูดีกว่านะครองบอลบุกได้เยอะกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเล่นไปสักพักหนึ่งแคนาดาเริ่มตั้งเกมติด
1: ครับ
0: แล้วก็ครองบอลบุกกดดันมากขึ้นมีจังหวะมงจ่อๆทีนึงนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของแอฟริกาใต้รอนเวลวิลเลียมส์นี่เซฟไว้ได้หมด
1: ครับ
0: ครึ่งแรกนี่ถือว่าโชว์ซูเปอร์เซฟเลยโกของแอฟริกาใต้แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยแคนาดาเหนือกว่าชัดเจนเลยครับแล้วก็บุกกระหน่ำต่อเนื่องเลย แต่ว่าแนวรับแอฟริกาใต้ก็ยังคงช่วยกัน
1: ครับ

0: เคลียร์ไว้ได้เล่นรับแบบเต็มที่เลย
1: แต่ว่าจังหวะนั้นก็มันโหผีจับยัดไม่กันเนาะโดนล็อกมั้ย
0: มันลงล็อกอ่ะ
1: เปิดบอลมาทางขวาแล้วแนวรับของแอฟริกาใต้คือก็เคลียร์ดีแล้วนะคือมองให้พ้นนอกกรอบเขตโทษเนี่ยแปลว่ามาเข้าทางของเอสตาคิโอฮะพักหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหบอลผ่านมือผู้รักษาประตูนะของแอฟริกาใต้เข้าไปเสียบเสาเลยอ่ะเสียบเสาไกลเข้าไปเลยนะ
0: ใช่
1: เสียบมุมซ้ายเข้าไปเลยซ้ายมือของเอสตาคิโอนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เข้ามุมพอดีพอดี
1: เออโหนักเตะของแคนาดาพอยิงเข้าเลยนี่โอ้เจสซี่มาร์ทเนาะคือสุดยอดเลยเนาะทดเวลาทั้งหมด5นาทีและทดเกินมาประมาณ6นาทีครึ่งเกือบ7นาทีอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหแคนาดานะครับสร้างประวัติศาสตร์ได้ไปเล่นรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเลยไปถึงรอบส่งทีมด้วยเพราะก่อนหน้านี้แคนาดาตกรอบแรกในการมาเตะฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้นะ
0: เคยเข้ามารอบสุดท้ายแค่2ครั้ง
1: มี86ตกรอบแรกเลย2022ครั้งที่แล้วก็ตกรอบแรกครั้งนี้โหเข้ารอบน็อกเอาท์ถึง2รอบอ่ะนอนสุดยอดนะ
0: สุดยอดครับ
1: ก็สถิตินะครับคือแคนาดาเนี่ยโอกาสคาดการได้ประตูนะ 1.38 ครับแอฟริกาใต้แค่ 0.14 ครองบอลแอฟริกาใต้มากกว่านะ 58% แคนาดา 42 ครับแล้วแคนาดาโอกาสยิงถึง12ครั้งแอฟริกาใต้6ครั้งแคนาดาตกรอบ7ครั้งนะนนท์แอฟริกาใต้แค่ครั้งเดียวแล้วดูแล้วเนี่ยการสมบัติแอฟริกาใต้อาจจะเยอะกว่าก็จริงครองบอลก็เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเป็นแคนาดาที่เฉียบขาดแล้วก็คมกว่าครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ไปต่อนะแคนาดาครับสุดยอดนะทีมลูกทีมของเจสซี่มาร์ชครับ
0: อดีตกุนซือลีสยูไนเต็ดนะ
1: ใช่โค้ชชาวอเมริกันนะคนนี้
0: เป็นชาวอเมริกันนะแล้วก็พาแคนาดาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกเลยในการเข้ารอบ16ทีมนะ
1: ใช่ฮะ
0: ก็
1: ครับ
0: เจสซี่มาร์ชบอกว่าโอ้โหยกให้นักเตะเป็นฮีโร่ของชาติเลย
1: ครับ
0: เพราะว่านี่เป็นสถิติใหม่
1: ก็เคยมีข่าวเนี่ยเกิดจะได้เป็นโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้นะเมื่อปี2024ฮะก่อนเป็นฮองเมียงโบนะและทันทีนะครับและ2026ครับพาแคนาดาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฮองเมียงโบนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มครับและลาออกเรียบร้อยถ้าวันนั้นเจสซี่มาร์ชได้คุมเกาหลีใต้อะไรจะเกิดขึ้นนี่ไงอีฟนะอีฟนะโ
0: อ
1: ้แล้วดูเจ้าเอสตาคิโอเนี่ยสุดยอดจริงอ่ะนะชีวิตของเขาเนาะเล่นให้โปรตุเกสเนี่ยชุดเยาวชนนะ
0: ครับ
1: อยู่กับปอร์โต้เล่นไป156นัดทำประตูใน UCL ได้3ประตูนะโอ้ลูกเล่นมาเมเจอร์ลีกก็ยิงประตูได้นะแต่ว่าประตูที่เขาทำได้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะพาทีมเข้าสู่รอบ16ทีมครับ
0: ครับ
1: ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเพื่อครอบครัวพ่อแม่แฟนสาวลูกสาวน้องชายเพื่อพี่น้องบ้านเกิดเพื่อพวกเขาทุกคนครับโอ้สุดยอดนะ
0: ใช่ก็คนยิงประตูชัยในเกมนี้นะคร
1: ับ
0: สเตเฟนรูสตาริโอเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาคงจะได้เห็นด้วยนะ
1: เพราะว่าคุณแม่จากไปด้วยโรคมะเร็งสมองนะครับ2023เมษายนและปีต่อมาครับพฤษภาคม2024ครับคุณพ่อก็จากไปอย่างไม่คาดคิดฮะ
0: คือเสียแบบติดกันเลยอะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าครั้งนี้เขาก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยให้บ้านเกิดนะครับได้ทำสถิติใหม
1: ่
0: เขาเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะภูมิใจ
1: ครับ
0: ในตัวเขาเป็นอย่างมากนะฮะส่วนรอบ16ทีมเดี๋ยวจะต้องไปเจอกับโมร็อกโกหรือเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: เจสซี่มาร์ชบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะเสียครับจะทำทุกวิถีทางเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้เขาบอกว่าโมร็อกโกนี่เป็นทีมมหาอำนาจของฟุตบอลยุคใหม
1: ่
0: ส่วนเนเธอร์แลนด์นี่ก็เป็นมหาอำนาจของฟุตบอลยุคเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเจอใครก็ต้องเจอมหาอำนาจแน่นอน
1: ครับ
0: ก็นัดต่อไปก็เชื่อว่าทำเต็มที่แน่นอน
1: ใช่ฮะก็เดี๋ยวแคนาดาก็จะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกครับซึ่งจะลงเตะกันในเช้าวันพรุ่งนี้นะ
0: ใช่ครับแต่ว่าแคนาดาไม่ได้เล่นในบ้านนะต้องไปเล่นที่ฮูสตันนะ
1: ครับ
0: ต้องออกมานอกประเทศแล้วนะ
1: ก็คือไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มของกลุ่มเขาไงนะครับแคนาดาแล้วก็ไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มก็เลยต้องมาเตะที่ย้ายประเทศไงแคนาดาจะเป็นกลุ่ม B ไหมใช่กลุ่ม B ครับเพราะว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไงที่เป็นแชมป์กลุ่มแทน

0: ก็มีคู่เดียวเมื่อคืนนี
1: ้ครับ
0: นะครับแล้วก็ถือว่าดราม่าเลยทีเดียวนะฮะจริงๆน่าจะยิงได้ก่อนหน้านี้เพราะว่าแคนาดาก็โดยรวมถือว่าดีกว่าแอฟริกาใต้นะครับแต่ว่ากว่าจะได้นี่ต้องรอจนถึงช่วงทดเจ็บเลยนะฮะก็ผ่านไป1คู่นะฮะยังเหลืออีกหลายคู่ทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงคู่อื่นๆเนี่ยนะครับเอาข่าวที่บรรดาทีมที่ตกรอบไปแล้วมาเล่าให้ฟังกันหน่อยไหมเมื่อกี้พี่เจ๋งเกินไปแล้ว
1: ครับ
0: ฮองเมงโบ
1: เป็นไง
0: เรียบร้อย
1: ทนกระแสกดดันไม่ไหวนะก็บรรยากาศลาออกแล้วเพราะว่าโอ้โหสื่อเนี่ยก็จิกไม่เลิกอ่ะเห็นไหมที่ตอนทำข่าวสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้นั่นจะเป็น KBS นะที่รายงานข่าวแล้วบรรดาของฮองเมงโบครับโอ้โหโกรธมากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วมีผู้สื่อข่าวของเกาหลีใต้ไปทำข่าวที่มอนทะเลใช่ไหมล่ะประเทศเม็กซิโกนะครับแคมป์เก็บตัวของเกาหลีใต้ว่าสภาพสนามซ้อมดีมากโรงแรมก็ดีอาหารก็ดีแต่ทำไมฟอร์มไม่ดีอ่ะ
0: นั่นสิ
1: อาจจะเป็นเพราะแทคติกของโค้ชหรือเปล่า
0: ก็ต้องรับผิดชอบไปแต่เพียงผู้เดียว
1: ใช่ก็ฮอมมิโวนะครับก็บอกว่าขอบคุณนะครับผมทุกคนที่สนับสนุนเขาเนาะนะครับแล้วก็ขออภัยขอโทษด้วยที่ไม่สามารถนะครับพาทีมไปอยู่ไปถึงฝั่งฝันได้ครับ
0: คือถ้าดูผลงาน3นัดเนี่ยนัดแรกชนะเช็กเนี่ย
1: ครับ
0: ก็โอเคเลยโดนนำก่อนจริงแซงชนะได้นัดที่2ไปแพ้เม็กซิโกผมว่าก็แพ้ได้นะค
1: ือ
0: มันเจอเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วทีมมันก็ใกล้เคียงกันเม็กซิโกก็ไม่ใช่ทีมที่ไม่ดีอ่ะแต่ว่าที่รับไม่ได้เนี่ยก็คือไปแพ้แอฟริกาใต้นั่นแหละ
1: ครับ
0: นัดสุดท้ายคือถ้าไม่แพ้เนี่ยก็น่าจะเข้าอันดับ2สบายๆมันไปพลิกล็อกตอนที่แพ
1: ้แอฟริกา
0: ใต้นัดสุดท้าย
1: นั่นแหละเป็นกรอบโซนเทมินด้วยแม้ว่าจะโสมาในช่วงครึ่งหลังก็ตามนะ
0: ใช่ก็นอกเหนือจากฮองเมงโบแล้วอาจารย์ปาร์คอาจารย์ปาร์คฮังซอนี่เขาก็ต้องออกมาขอโทษเหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ที่จะมาเป็นกุนซือใหม่ของพลังการเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเป็นรองประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้นะแล้วเขาเป็นผู้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฟุตบอลทีมชาติชุดลุยศึกฟุตบอลโลกเขาก็ออกมาขอโทษ
1: ครับ
0: กับความล้มเหลวในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสมาคมจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
1: ยกขยโงเยอะเลยนะ
0: ไม่ใช่เพียงแค่ทางโค้ชที่ลาออกไม่ใช่เพียงแค่ปาร์คฮังซอที่ออกมาขอโทษทางเรียกว่าเป็นนายกไหมของเกาหลีใต้เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะก็เขาบอกว่าผิดหวังที่ทีมไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้ที่เกาหลีใต้ต้องเป็นประธานาธิบดีสิ
1: ประธานาธิบดีใช่
0: อีแจมยอง
1: ผู้นำผู้นำของเกาหลีใต้ก็ถึงกับเรื่องเนี่ยถึงผู้นำของเกาหลีใต้ด้วย
0: ใช่
1: เรื่องใหญ่มากนะ
0: ใช่เขาบอกว่าทีมเนี่ยใช้เงินภาษีประชาชน
1: ครับ
0: ที่รัฐบาลสนับสนุนไปให้ไปกับการเตรียมทีมแต่ว่าผลงานน่าผิดหวัง
1: ครับ
0: นะครับสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนขอให้กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวตรวจสอบความล้มเหลวของทีมในครั้งนี้แล้วก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอนาคตไม่ควรเกิดแบบนี้อีก
1: ครับ
0: โหนี่เรื่องไปถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้เลย
1: ใช่เป็นวาระแห่งชาติแล้วนะก็ลาออกเยอะนะไอ้สตีฟคลาร์กก็ลาออกนะ
0: สตีฟคลาร์ก
1: ของสกอตแลนด์ก็ลาออกและเกาหลีใต้นะครับก็จะไม่มีวิธีต้อนรับกลับบ้านเลยนะก็ต่างคนต่างกลับเหมือนกับนี่ไงอุรุกวัยไง
0: อ
1: ันนี้ก็ปล่อยกลับใช่ไหม
0: ลูกควายปล่อยกลับแล้วก็ให้แยกย้ายกันกลับเอง
1: ก็สั่งยกเลิกเที่ยวบินส่วนตัวที่นำมาไว้ให้กับนักเตะทีมชาติอุรุกวัยนะก็ต้องแยกย้ายกันหาทางกลับบ้านด้วยเครื่องบินพาณิชย์เองนะฮะหรือเดินทางไปพักร้อนด้วยตัวเองหลังจากตกรอบแรกฟุตบอลโลกแบบพลิกความคาดหมายครับ
0: โอ้โห
1: คือมันน่าจะเข้ารอบนะอุรุกวัยอะแค่เปิดซาอุเนี่ยน่าจะชนะได้อะ
0: ก็อุรุกวัยนี่ทีมแตกเลยนะ
1: ครับใช่
0: ตั้งแต่มีโปสเตอร์ของมาเซโลเบียลซ่าออกมาแล้วที่มันทำแม่งอ่ะถ่ายรูปโปสเตอร์แล้วก้มหน้า
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกเขาไม่ใช่นายแบบอ่ะคือแบบว่ามันดูแบบแตกความสามัคคีกัน

0: มีกลิ่นออกมาแล้วอ่ะเออแล้วสุดท้ายก็เอานักเตะไม่อยู่มาเซโลเบียซ่าก็ถือว่าต้องรับไป
1: ครับ
0: ในวันนี้ก็โทษกุนซือเหมือนกันทีมก็ทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะก็อยากย้ายกันเดินทางกลับมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าพอคุณทำผลงานได้ดีนี่คุณเป็นฮีโร่เลยนะ
1: แต่พอไม่ดีเป็นไงก็ดูเกาหลีใต้นี่กลับมาได้แน่นอนฮะโดนปลาของโดนปลาไข่ไม่มีเลยนะลูกกว่าด้วยนะลูกอมด้วยอ่ะอุรุกวัยเนี่ยเสมอกับซาอุ1-1เนาะเสมอกับแคปเวิร์ด2-2และแพ้สเปนในเกมสุดท้ายสกอตคาร์ว่าชนะไม่เป็นเลยนะ
0: คร
1: ับแล้วก็เป็นแคปเวิร์ดที่เข้ารอบไปพร้อมสเปนครับโอ้โหปัญหาเยอะมากเนาะกลับบ้านเองฮะช่วงนี้ฮะแล้วเบียซ่าคงไม่ได้อยู่ต่อแล้วมั้งหลังจากที่คุมทีมมาตั้งแต่ปี2023ครับ
0: นี่คือบรรดาทีมที่กลับบ้านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่มีควันหลงออกมานะฮะก็ถือว่าเรื่องใหญ่เลย
1: เรื่องใหญ่นะ
0: ทุกประเทศก็คาดหวังเต็มที่นะ
1: ครับ
0: ไปเล่นฟุตบอลโลก4ปีครั้งอ่ะ
1: โอ้นานๆครั้งอ่ะเนาะโอ้ถ้าผลงานดีจะเป็นฮีโร่ของชาติเลยนะผลงานไม่ดีอ่ะโดนเละเลยฮะ
0: โอ้แบบแหมก็ทำให้นักกีฬาชาติอื่นนี่หนาวหลาร้อนร้อนไหม
1: ครับ
0: อ่ะนี่ก็เดี๋ยวช่วงหน้าไปวิเคราะห์กัน
1: ครับ
0: คืนนี้ที่จะลงสนามกันไฮไลท์นี่ก็ต้องเป็นญี่ปุ่น
1: เจอบราซิลเวลาเที่ยงคืนนะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะ
0: ได้ครับ
1: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับให้นนท์รีวิวหน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
3: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: เอาเข้ามานะครับในเบรกสอนะครับของบอลโลกอัปเดตครับช่วงนี้เรามีอะไรไหมช่วงนี้
5: ก่อนที่จะไปพรีวิวเกมในค่ำคืนนี้กันนะครับต้องประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร mcot super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัลนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศ24รางวัลเลยนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยของรางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไปจนถึงก่อนเกมนัดชิง15 นาทีนะฮะก็คือคืนวันที่20กรกฎาคมนู่นเลยนะนี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
4: ฝากไว้ด้วยโอ้กิจกรรมของเราเนี่ยถือว่ามีคนให้ความสนใจเยอะนะเออนะครับได้ลุ้นฟุตบอลด้วยแล้วก็ได้ลุ้นอะไรล่ะได้ลุ้นหลายอย่างเนาะ
5: ครับ
4: รถยนต์ด้วยนะมูลค่าโหถือว่าสูงเหมือนกันนะฮะนะครับอ้าวผมมีคนตอบเข้ามาเยอะนะนะครับโหตอบมาเยอะเลยอ่ะ
5: ถูกไหมถูกไหม
4: ถูกนะถูกนะ
5: พอใบไปแล้วง่าย
4: แต่ว่ารบบี้วิลเลียมเนี่ยไม่ใช่นะล็อบบี้วิลเลียมไม่ใช่นะ
5: ล็อบบี้วิลเลียมมาไงครับเนี่ย
4: ไม่มีล็อบบี้วิลเลียมไม่มีนะนะครับ
5: ใครตอบถูกก็ดีใจด้วยใครที่ยังไม่ได้ตอบก็ตอบเข้ามา
4: ใช่
5: ลูกฟุตบอลมินิรออยู่นะฮะ
4: ครับ
5: เอาล่ะมาดูเกม
4: ในค่ำ
5: ค
4: ื
5: นน
4: ี
5: ้กว่าโอ้โหสามคู
4: ่คู่นะนอนไปยังไง
5: ผ่านไปแล้วคู่หนึ่งในรอบ32ทีมคืนนี้อีก3คู่ไล่ตั้งแต่เที่ยงคืนบราซิลเจอญี่ปุ่นไปสามครึ่งเยอรมนีเจอปารากวัยแล้วก็8โมงเช้าครับเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโก
4: ครับ
5: ถ้าดูโปรแกรมดูจากชื่อชั้นเนี่ยผมว่าคู่ที่สูสีที่สุดเนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์นะกับโมร็อกโก
4: ครับ
5: แล้วอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งติดกันเลยนะโมร็อกโก7เนเธอร์แลนด์8
4: แต่ว่าวันนี้คู่ที่คนให้ความสนใจพี่ว่าจะเป็นคู่ที่คืนไหมอ่ะ
5: ถูกต้อง
4: ครับ
5: อันเนี้ยผมว่าแฟนบอลน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดส่วนเยอรมนีกับปารากวัยผมก็มองว่าคนก็มองว่าแม่เยอรมนีน่าจะชนะสบาย
4: ครับ
5: ไฮไลท์เลยเนี่ยผมว่าบราซิลกับญี่ปุ่นเพราะว่าแน่นอนญี่ปุ่นนี่เป็นทีมจากเอเชียที่คนไทยรู้สึกแบบว่าใกล้ชิดอ่ะ
4: ครับ
5: ส่วนบราซิลนี่ก็ไม่ต้องห่วงโอ้เป็นทีมแชมป์โลกมากที่สุด
4: ครับ
5: 5สมัย
4: 5สมัยเจอกันล่าสุดนะครับก็เป็น
5: เครื่อง
4: ญี่ปุ่นนะที่ชนะไปนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะ
5: ใช่
4: ในการเจอกับทีมชาติบราซิลครับชนะไป3-2โดนก่อน2ลูกนะญี่ปุ่นแต่ว่าแซงกลับมาชนะได้ฮะ3-2ในครึ่งหลัง
5: เหมือนรู้ว่าจะต้องเจอกันนะ
4: เออ
5: ไปอุ่นเครื่องกันมาก่อน
4: อุ่นเครื่องก่อนเลยนะ
5: เออ ก็แน่นอนนะครับสำหรับเกมคืนนี้พี่เจ๋งเชียร์ทีมอะไรก่อนดีกว่า
4: บนตรงก็ที่จริงก็เชียร์บราซิลแหละแต่ว่าอยากให้ญี่ปุ่นเข้าอ่ะ
5: อือแต่ว่าบราซิลนี่คุมทีมโดยคาร์ลอนเชลติเลยนะ
4: ใช่แล้วก็กองหลังก็ดีกว่านะ14ครั้งเจอกันนะฮะบราซิลชนะไปถึง11นะเสมอ2และแพ้1ครั้งก็คือครั้งล่าสุดที่เจอกันที่แข่งขันในศึกฟุตบอลกิลินชาเลนจ์ครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาฮะ
5: ครับ
4: นัดนั้นนะบราซิลนำก่อนครึ่งแรกจากเปาโลเอลิเก้นาที26และมาติเดลี่ครับนาที32ญี่ปุ่นตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะมินามิโนะ 5-2 และนากามูระเคโตะนากามูระไงไอ้หนุ่มถูกเท้าสั้นนะฮะ62แล้วก็ประตูชัยจากอายาเซอุเอดะฮะ
5: ก็เคยเจอกันมาญี่ปุ่นเพิ่งชนะได้ครั้งเดียวเอง
4: ครับ
5: แต่มันจะเป็น2ครั้งติดเลยไหมฮะก็ยากนะผมว่าคือถ้าจะมองกันจริงๆเนี่ย
4: คือครั้งนั้นนะครับบราซิลกองหลังไม่ใช่กาเบรียลมาการเยสกับเจ้ามาคิยอสไง
5: เป็นชุดสำรองอะ
4: เป็นชุดก็ไม่ได้ชุดใหญ่อะแต่ว่าแนวรุกก็อาจจะเป็นชุดใหญ่พวกวินิสอุตลงนะครับพวกลูคัสปาเกต้าลงแนวรุกเด็กพอแบบกล้ามแก้ได้ไงว่าเป็นตัวจริงอยู
5: ่
4: แต่ว่าแนวรับวันนั้นนะวันที่บราซิลแพ้กับญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ใช่อะแต่ว่าครั้งนี้คือโอ้บราซิลแข็งแกร่งนะ
5: ครั้งนี้เอาจริง
4: มากินยอสกลับนี่ไง
5: ง่ายๆเถอะ
4: เพราะว่าวันนั้นน่าจะเป็นเจ้ากองหลังหมายเลข14ลงนะฟาบิสโอบรูโน่ครับ
5: อ
4: ีกคนก็คือเจ้าเบเลโดไง
5: ก็ตัวสำรองแทบทั้งนั้นแหละมีกาเซมิโร่มีวินิซิอุสมีบรูโน่กิมาไรส
4: ์ที่
5: เป็นตัวหลักคือแบบตัวหลัก 2-3 คนนอกนั้นก็แบบตัวสำรองหมดเลยแต่ว่าญี่ปุ่นวันนั้นก็จัดเต็มเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: เพราะว่าเล่นในบ้านไงเขาก็เตรียมทีมเต็มที่นะฮะแล้วก็โชว์ฟอร์มเอาชนะได้โดยที่จริงๆรูปเกมเนี่ยเป็นรองนะบราซิลนี่ครองบอลเยอะกว่านะบุกเยอะกว่านะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ถือว่าเล่นแบบมีวิธีการ
4: ครับ
5: คือไม่ต้องครองบอลเยอะตลอดทั้งเกมอ่ะแต่ว่ารับแบบรับไม่ได้เสียเปรียบมากอ
4: ่
5: ะพร้อมที่จะโต้ตลอด
4: ใช
5: ่นะฮะ
4: ก็ความพร้อมครับของบราซิลวันนี้เตะกันที่ NRC Stadium นะ
5: ครับ
4: สนามเป็นกลางนะครับก็เตะที่อเมริกาแล้วนะครับรู้สึกจะเตะแต่แป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นสนามที่ FIFA เขาใช้คืออะไรฮูสตันนะครับฮูสตันสเตเดียม
5: ครับ
4: สนามของไอ้เท็กซัสใช่ไหมฮูสตันเท็กซัสเนาะสนามในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐนะครับ
5: ก็เกมนัดนี้นี่ทางบราซิลก็น่าจะจัดชุดเต็
4: ม
5: ลงสนามนะแต่ว่าเนมาร์น่าจะเป็น
4: สำรอง
5: สำรองมีเจ็บตัวเดียวก็คือราฟินญาก็ถือว่าปัญหาใหญ่เหมือนกันนะ
4: ราฟินญาก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมเจอเฮติก็เป็นเกมนัดที่2รอบใบกระดูกเนี่ยเจ็บซ้ำนะ
5: ครับ
4: แล้วยังไม่สามารถกลับมาซ้อมกับทีมได
5: ้
4: คาดว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมต่อไปรายานดาวรุ่งจากบอลหมัดที่ได้มีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทในรอบน็อกเอาท์นะเป็นครั้งแรกเลยส่วนคุณย่านะครับวินิซิอุสเนาะแนวรุกเนาะ
5: ครับ
4: คุณย่าก็ยิง3ประตูใช่ไหมล่ะวินิซิอุสก็ยิง4ประตูใช่ไหมฮะ
5: ครับ
4: น่าจะนำทัพแหละนะครับส่วนฮาจิเมะมอริยาสึนะหัวหน้าโค้ชของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโคอิตะคุระถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่39เห็นว่าเจ็บนะ
5: ไม่ค่อยสบายนะ
4: โอเคว่าอาการอาจแต่ว่าไม่น่าดูแลนะแต่ต้องเช็คว่าทาเคฟุสะคูโบะเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้เต็มรูปแบบจากการบาดเจ็บที่หัวเข่าครับไม่น่าได้ลงเกมนี้พี่ว่าคูโบะ
5: ไม่ไหว
4: แล้ว
5: ดูตามข่าวแล้วไม่ไหวก
4: ็
5: เท่ากับว่าขาดตัวหลักในนารุกไปฝั่งละคน
4: ครับ
5: ญี่ปุ่นไม่มีคูโบะของเรอัลโซเซดาดบราซิลไม่มีราฟินญาของบาร์เซโลนา
4: ครับ
5: แต่ณเวลานี้เนี่ยผมมองว่าบราซิลดูดีกว่าเยอะนะ
4: ดีกว่าเยอะนะ
5: ผมว่ามันจะไม่เหมือนวันที่อุ่นเครื่องอ่ะ
4: แต่ญี่ปุ่นคือขาดไปเยอะมินามิโนะก็ไม่มาด้วยคนที่เกมประตูล่าสุดเจอกัน
5: ใช่
4: ใครล่ะ
5: เอ็นโดไหม
4: เอ็นโดวัตรุเอ็นโดแล้วก็เจ้านี่ไงไอ้เจ้าของปีของไบรตันไง ฮิโตมะ
5: ฮิโตมะใช
4: ่เออแล้วเนี่ยคุโบเจ็บเอก
5: คือถ้าตัวเต็มๆอ่ะผมว่า
4: เดี๋ยวสูสีเซนเตอร์แบ็คเจ็บเอก
5: เออ
4: โอ้โห
5: แต่ผมว่าวันเนี้ยมันทำให้สูสีอ่ะผมว่าบราซิลดูดีกว่าอาจจะชนะได้ไม่ยากด้วย
4: ครับ
5: เออพี่เจ๋งว่าไง
4: โหเชียร์ญี่ปุ่นนะแต่ว่าบราซิลผมมาดีเหลือเกินกองหลังแกร่งแล้วไม่รู้ว่าแนวรับฝั่งขวาจะเอาวินิซูสอยู่หรือเปล่าใช่ไห
5: ม
4: ฝั่งขวาก็จะมีลิสเซตัวอันนั้นลงมาเลยครับเพราะว่าเขาเล่นระบบ 3-4-3 ใช่ไหมล่ะหรือว่า 3-4-2-1 นะฮะถ้าฝั่งขวาก็อาจจะเป็นอัตโนมิยิสึลงไห
5: ม
4: หรือว่าจะเป็นเจ้าไอสกาวาระลงหรือเปล่าเขาไม่จะสื่อลงแล้วโดอันก็ต้องมาช่วยเจ้าวินิสซูจูเนียด้วยนะแล้วโดอันเนี่ยเกมที่แล้วโดนปิดตัวออกแล้วมีเหมือนไปพูดอะไรสักอย่างกับทีมงานโค้ชด้วยนะไม่รู้ยังไงบ้าง
5: ครับ
4: มันได้พูดถึงจะเป็นอิตาลีนะมาริซโอมาเรนี่ครับจากอิตาลีครับ
5: ครับ
4: ผ
5: มว่าบราซิลผ่านได้อ่ะด้วยความที่วินิสซูสกำลังฮอต
4: ครับ
5: มาริอุสคุนย่ากำลังฮอตและยังมีตัวสำรองอย่างเนย์มาร์รออยู่อีกเนี่ยผมว่ามันครบเครื่องกว่าถามว่าญี่ปุ่นเล่นดีก็จริงบอลระบบก็จริงแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะบราซิลน่าจะสร้างความแตกต่างได
4: ้
5: ผ
4: มพิกว่าบราซิลนะ
5: จะมีพลิกล็อกไหมมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า
4: ญี่ปุ่นพูดตรงๆแต่ว่าโอกาสพลิกล็อก

0: ยากเหลือเกินเพราะบราซิลแข็งแกร่งจริงแล้วดูตัวรุกสิและญี่ปุ่นก็โอ้โหสภาพเจ็บหลายคนเลยอ่ะ
1: ใช่ถ้าเต็มๆเนี่ย
0: ถ้าเต็มก็นี้พอลุ้นอยู่อ่ะพอจะสู้กับบราซิลได้อยู่นะ
1: ถ้ามาหมดนะทั้งมิโตมะ
0: ใช
1: ่มินามิโนเอ็นโดเนี่ยบอกว่ามันจะมีลุ้นพลิกล็อกได้นะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ไหว
0: ไม่ไหวนะ
1: เที่ยงคืนนี่พี่เจ๋งประจำการคู่นี้ไหมฮะ
0: ยังฮะยังแล้วก็มอริเยสือเนี่ยเขาบอกว่าจะขอเลือกเองนะคนที่จะยิงจุดโทษ
1: โอ้กาเยอะไป
0: ญี่ปุ่นเนี่ยเตะจุดโทษมาโอ้โหพลาดจุดโทษในเกมเจอโคเชียจำได้ไหม2022ในรอบ16ทีมครับแล้วมอริเยสือบอกว่าเขาจะขอไปบทเรียนนะที่จะเป็นคนเลือกยิงประตูเองเป็นคนที่เลือกที่จะให้ใครว่ายิงประตูได้นะ
1: มันจะเป็นคนเลือกคนยิงจุดโทษเอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีก็ให้โทษเขาคนเดียวถ้าดีก็ชื่นชมเขาคนเดียวไปเลย
0: ใช่เพราะเขาจะเลือกนะเพราะว่าโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยยิงจุดโทษแบบยิงไม่เข้าเลยนะในเกมเจอโครเอเชียแล้วยิงเข้าแค่คนเดียวอ่ะสามคนพลาดหมดเลยครับพลาดจุดโทษในเกมเจอโครเอเชียนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเมื่อถึงจุดโทษเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าเลือกเองแล้วก็บอกว่าไอ้คูโบะนะจะไม่ได้ลงสนามเนื่องจากมีการบาดเจ็บในรอบแบ่งกลุ่มไงแล้วบอกว่าการเดินทางระหว่างแคนาดาอเมริกาและเม็กซิโกทำให้นักเตะอ่อนล้าและพักผ่อนน้อยกว่าบราซิล1วันด้วยเป็นบุษบกเลยนะเพราะก็เตะช้ากว่าใช่ไหมล่ะเพราะว่าบราซิลกลุ่ม C ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยกลุ่ม F เตะคือบราซิลได้พักกว่า1เกมพักมากกว่า1เกมอ่ะ
1: ไ
0: ม่1วันไม่ใช่1เกม
1: แล้วก่อนเกมมีข่าวเรื่องของเนย์มาร์ด้วยนะโชว์ความเป็นฮีโร่เลยบริจาคเงินช่วยผู้ประสบแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลา
0: ดีเลย
1: 8ล้านกว่าบาท
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวนะผลบุญครั้งนี้อาจจะช่วยให้บราซิลไปถึงแชมป์โลกก็เป็นได้เหมือนกันนะอย่าประมาทนะแต
0: ่
1: ก่อนอื่นต้องเก็บญี่ปุ่นให้ได้ก่อนหรืออาจจะโดนญี่ปุ่นเก็บก็เดี๋ยวเที่ยงคืนตรงมารอลุ้นกัน
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้คู่ที่3ครึ่งโอตมันเตะเวลาแปลกๆนะที่3ครึ่งยังไงฮะ
1: เยอรมนีเจอกับปารากวัย
0: ครับ
1: ก็อันดับโลกของเยอรมนีอันดับ10เลยนะปารากวัยนี่ไปไกลถึงอันดับที่41เลย
0: ครับ
1: ก
0: ็เกมนี้เตะที่3ครึ่งนะนะครับเยอรมันก็เข้ารอบมานะครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม E นะชนะ2และแพ้1นะครับเกมที่แพ้ก็คือไปแพ้ในเกมที่พวกเขาเข้ารอบไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับก็แพ้นะแพ้เอเวอร์ดอร์เนาะแพ้1ต่อ2ครับ
1: ครับ
0: จากการปรากฏที่เกมแรกพวกเขาออกสตาร์ทไม่ดีนะปรากฏเนี่ยก็เป็น
1: แพ้สหรัฐ
0: แพ้อเมริกาก่อนเนี่ยในกลุ่มดีอ่ะ
1: โดนยิงได้เทะเลยอ่ะ
0: 1-4 แต่ว่ามาชนะตุรกี 1-0 แล้วพวกเขานะครับเสมอกับออสเตรเลีย 0-0 ก็เลยเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายครับในฐานะอันดับ3ดีสุดนะในเกมนี้นะครับแต่ที่เยลิสเตเดียมนะที่ฟ็อกโบโร่ครับ
1: ครับ
0: อยู่เลสตาร์เยอรมันครับไม่มีนิโก้ชิลทเบกเจ็บเท้าข้อเท้านะในเกมเจอเอเวอร์ลีโคนะครับลูดิเกอร์น่าจะได้คู่กับจูเนธานทาตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับ
1: ครับ
0: อันเทียนบาวนะครับในเกมเจอเอวาดอร์เจ็บกรามเหนือน่าจะฟิตทันนะแบ็กซ้ายตัวใหม่ของบาเยิร์นนะส่วนที่เหลือก็ฮาวเวดเวียดโมเซล่านำทัพในเกมรุกนะครับส่วนกุสตาโวอัลฟาโรครับโค้ชชาวเจนตายของปารากวัยครับไม่มีดิโก้โกเมสติดโทษแบนไงได้รับใบเหลืองครบ2ใบในรอบแบ่งกลุ่มครับและมิเกลอัลเบรอนนักเตะปราศาสตร์ป้องปากใช่ไหมที่กระบาดช่วยทีมได้หลังผู้โทษแบนนะฮะ
1: ก็นัดนี้เนี่ยต้องฝากความหวังไว้ที่ฮูลิโอเอ็นซิโซ
0: ่
1: ดาวรุกจากไบรตันแล้วก็มิเกลอัลเบรอนนี่แหละ
0: ครับ
1: คาดว่าปารากวัยเนี่ยน่าจะมาเน้นรับไว้ก่อนเจอกับเยอรมนีผมว่าคงต้องยันให้อยู่ไว้นานที่สุดอ
0: ่
1: ะแล้วก็รอรับและโต
0: ้ครับ
1: จริงๆเกมรับของปารากวัยนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวแน่นเหมือนกันนะเขามีฉายากำแพงคอนกรีตด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ผมว่ารับไม่อยู่อ่ะวันนี้ถ้าเยอรมันได้เร็วเนี่ยอาจจะไหลด้วยซ้ำ
0: มีสิทธิ
1: ์
0: พี่ว่าเยอรมันนะเกมลุกของเขาฮาวแบบเวียดอุนดาก็ยันดี
1: ตัวรุกเยอะ
0: ใช่
1: แล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่าเยอะ
0: ครับ
1: นะครับผมว่าปารากวัยเอาไม่อยู่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่ารอดนะเกมนี้แล้วดูสภาพทีมปารากวัยก็โอ้โหเข้ามาแบบตุบตุเป๋เหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ในเกมนี้ฮะแล้วก็รามอนโซซาเจ็บกล้ามเนื้อต้องรอเช็คฟิตอีกฮะอืมอ่ะวันนี้ครับก็ลุ้นกันนะวันนี้ผู้เสียนเป็นจาราวจาเอ็ดนะครับจากโมร็อกโก
1: ครับ
0: อิสเล็กนะครับเข้ารอบแน่นอนครับ
1: ถ้าพลิกล็อกแพ้ก็พรุ่งนี้ไม่มาจัดรายการ
0: เฮ้ยเหรอก็
1: เขินเขิน
0: ส่วนอีกคู่ล่ะคู่สุดท้ายตอน8โมงเช้าจะให้เสียงภาษาไทยโดยป่านะครับ
1: คู่นี้สูสีที่สุดเลย
0: ครับ
1: ของวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปก็คืออันดับโลกมันติดกันเลยอ่ะเนเธอร์แลนด์อันดับ8
0: ครับ
1: ก็อันดับ7แล้วถ้าไปดูผลงานในการแข่งขันฟุตบอลโลกคราวที่แล้วก็ทำได้ดีโมร็อกโกนี่ไปถึงรอบรอง
0: ครับ
1: แล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศสส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยไปถึงรอบก่อนรองไปแพ้จุดโทษอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: เออก็สำหรับเนเธอร์แลนด์นี่เป็นแชมป์กลุ่ม F นัดแรกเสมอญี่ปุ่นแล้วก็ถล่มสวีเดนแล้วก็ชนะตูนิเซียนะครับส่วนโมร็อกโกนี่เข้ามาในอันดับ3ที่ดีที่สุดนะฮะก็สำหรับ
0: อันนี้เตะที่แคนาดานะคู่นี้เตะที่แคนาดานะครับก็จะเตะที่เอ้ยไม่ใช่ขออภัยเกมนี้เตะที่กัวดาลูป
1: ส่วน
0: โมร็อกโกไหม
1: ที่สหรัฐใช่ไหม
0: เออใช่ใช่เม็กซิโกเม็กซิโกขออภัย
1: เม็กซิโกนะ
0: แต่ที่เม็กซิโกกัวดาลูป
1: ส่วนโมร็อกโกขออภัยไม่ใช่อันดับ3ที่ดีสุดเข้ามาในฐานะอันดับ2เป็นรองบราซิล
0: บราซิล
1: มี7แต้ม
0: แล้วในแต่ละก็แชมป์กลุ่มเนี่ย
1: อย่างเช่นแชมป์กลุ่
0: ม
1: โมร็อกโกนี่มีเสมอบราซิลมีชนะสกอตแลนด์แล้วก็ถล่มเฮติ
0: ครับ
1: ฟอร์มก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะผมว่าสูสีเนี่ยเนเธอร์แลนด์ทีมก็ค่อนข้างพร้อมนะไม่ค่อยมีตัวเจ็บฟันไดลงนำทัพแน่นอนในแนวรับตรงกลางก็จะมีแฟรงกี้เดยองมีทิจานี่ไรเดอร์สแนวรุกนี่ก็โคดี้กักโปกำลังฟอร์มแรงเลยแล้วก็มีแบรนด์บ๊อบบี้ส่วนโมร็อกโกเนี่ยก็จะมีอัชราฟฮาคิมีเป็นแบ็คขวาตัวหลักมีเซอร์บียานอัมราบัตในแดนกลางแดนหน้าก็ยังมีฮาคิมซีเย็กมีบราฮิมดีอาสอีกโอ้โหสูสีมากเลยคือถ้าจะมองฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมมองว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะ
0: ครับ
1: ด้วยความมั่นใจที่แนวรุกยิงประตูได้เยอะยิงไปถึง10ลูกในรอบแบ่งกลุ่ม
0: ยิงพอๆกับเยอรมันเลยนะ
1: แต่จะประมาทโมร็อกโกไม่ได้แน่นอนอ่ะ
0: ครับ
1: บราซิลก็ยังเอาไม่ลงเลยถ้ารูปเกมเป็นเนเธอร์แลนด์เปิดเกมบุกเข้าใส่ผมว่าเผลอไปเข้าทางโมร็อกโกด้วยนะรับแล้วโต้ก็ทำได้ดีนะพลาดนี่พร้อมโดนเลยนะแล้วฟันไดนี่โบอิ้งเครื่องรุ่นยักษ์ด้วยกลับตัวช้า
0: เอาแล้วกังวลไม่แน่ใจว่ายังไงบ้างสภาพจิตใจนะเพราะว่าเพิ่งจะสูญเสียภรรยาไอ้สูญเสียลูกเนาะภรรยาแทงลูกไง
1: คู่นี้สูสีผมว่าอาจจะต้องไปวัดกันถึงจุดโทษอ่ะ
0: ครับ
1: ผมไม่ฟันธงว่าใครจะชนะแล้วแต่ดวง
0: สูสี
1: จุดโทษใคร
0: ว่ามีโอกาสจุดโทษ
1: ก็ชนะไป
0: จริง
1: ๆ
0: มีโอกาสจุดโทษเลยนะเกมนี้ฮะ
1: ใช่สูสีมาก
0: ใช่
1: ผมว่าเนเธอร์แลนด์ที่ว่าเกมลุกดีๆอ่ะเจาะโมร็อกโกก็ไม่ง่าย
0: ถูกก
1: ่
0: อฮาคีมี่ใช่ไหมนะอิสซาดียอบนุสแซมัสลาวีเงี้ยแนวรุกก็มาฮิมดีอาร์ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออิสมาเอลไซบารีคนนี้ฟอร์มดีมากของโมร็อกโกผู้เสียวันนี้เป็นบราซิลนะวินตัน
1: อ
0: ่ะซามไปโยฮะจากบราซิลโอ้โหบางทีบางคนก็บอกให้โมร็อกโกชนะนะ
1: ถ้ายิงจุดโทษใครชนะพี่เจ๋งว่า
0: โห
1: คือผมว่าไปต่อเวลาแน่นอนอ่ะคู่นี
0: ้คู่นี้อ่ะมีต่อเวลาใช่ไหม
1: ผมว่าต้องมีต่อเวลา
0: ต่อเวลานะ
1: อาจจะไปถึงจุดโทษด้วยซ้ำคือมันแบบว่าใกล้เคียงกันมากอ่ะผมว่าไม่มีทีมไหนกล้าแบบผีผามอ่ะถ้ายิงจุดโทษนี่ก็วัดดวงเลยฮะ
0: เนาะ
1: เราไม่ออกเลยไม่รู้จะเลือกใครเลยคู่นี้
0: เนาะเอาก็คือว่าต่อเวลาจุดโทษไม่ค่อยมันวัดกันที่จิตใจแล้วแหละว่ายังไงบ้างนะ
1: ครับ
0: มีถามมาว่าคู่ไหนถ่ายสดทางฟีดีบีช่องโมโน29
1: เดี๋ยวเช็คให้ครับ
0: เพราะสนใจได้ว่าเขาปลดไม่ใช่ปลดเขาเรียกว่าอะไรนะคู่บราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยต้องซื้อแพ็กเกจละ อ่

0: ต้องซื้อแพ็กเกจนะฮะส่วนโมโนเนี่ยมันจะเป็นคู่เนเธอร์แลนด์นะแป๊บหนึ่ง
1: มี
0: ตอนแรกจะเป็นคู่บราซิลพี่จำได้แต่เขาให้ต้องไปดูทางแอปของโมโนละนะครับ
1: เยอรมนี
0: คุณยินรานใช่ไหม
1: เยอรมนีปารากวัยตีสามครึ่ง
0: ถ่ายสดนะเห็นไทยรัฐทีวียิงสดด้วยนะจะเป็นคืนวันพุธนะไอวิลลี่โค้ชเจอนอร์เวย์ครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกเนี่ยโมโนแม็กยิงสดครับส่วนเยอรมันกับปารากวัยเอใช่นนบอกถูกเนาะเป็นช่องโมโน29จะยิงสดด้วย
1: ครับผม
0: นะครับ
1: โอ้สนุกแน่นอนคืนนี
0: ้ใช่ฮะ
1: ทีมไหนที่ต้องกลับบ้านไปก็ถือว่าไม่ได้คือคุณสู้เต็มที่แล้วสมศักดิ์ศรีแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าญี่ปุ่นกลับบ้านก็เชื่อว่ากลับอย่างภาคภูมิใจถ้าโมร็อกโกหรือเนเธอร์แลนด์ทีมใดทีมหนึ่งกลับบ้านก็กลับแบบภาคภูมิใจอ่ะเพราะว่ามาถึงตรงนี้มันโอ้โหมันไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: ดูจากคู่แข่งนี่มันไม่เหมือนรอบแรกนะ
0: ก็ติดตามนะครับโอ้ข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับตอบถูกหลายคนนะบอกว่าก็รับลูกบอลที่อสมทหรือเปล่านะครับใช่ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่นะข้ามทวีปนะครับเพลย์ออฟใช่ไหมนะครับมีบอกสกอร์มาด้วยเมื่อคืนแคนาดาไม่ได้เตะรอบน็อกเอาท์นะครับพี่เจ๋งถึงได้บอกชนะแอฟริกาใต้เข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกครับก็คือด้วยความเพิ่มทีมไงแต่ก่อนนี้มันเท่าไหร่32ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ก็เข้ารอบน็อกเอาท์ก็คือ16ทีมเน
1: า
0: ะ
1: คือจริงๆน็อกเอาท์ก็32ก็น็อกเอาท์แล้วนี่
0: ใช่แต่ว่าด้วยความเป็นเพิ่มทีมไงใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เข้ารอบคือผ่านรอบแรกเป็นครั้งแรกอ่ะบอกนี้ในการผม
1: เข้ารอบสองเป็นครั้งแรก
0: เข้ารอบสองเป็นครั้งแรกโอเคผมใช้คำพูดผิดแล้วกัน
1: ยังไงดีเข้ารอบสามสิ
0: เ
1: พราะว่านี่มัน32แล้วเป็น16แล้วมันเข้า16ครั้งแรก
0: ครับ
1: เอาอย่างนี้ดี
0: แต่ว่าคือเอาคือผ่านรอบแรกครั้งแรกอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเนาะจานสนคืนนี้คุณไหนยิงเยอะอะไรครับโอต้องถามเนาะนะครับ
1: เดี๋ยวรอจานสนมาแล้วกันนะ
0: บอกว่ามีทีมงานโทรมานะครับใช่เบอร์หรือเปล่าเดี๋ยวครับโทรมาแจ้ง
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ใช่ทีมงานกระหน่ำโทรอยู่ก่อนเข้ารายการ
0: อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ่ายสดฟรีทีวีคู่ไหนบอกไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ผมเชียร์ญี่ปุ่นครับ
1: ญี่ปุ่นน่าสนใจอย่าง
0: เพราะตัวมีคนเชียร์ญี่ปุ่นเยอะผมก็เป็นหนึ่งนะ
1: ผมก็เชียร์
0: เชียร
1: ์แต่ดูจาก
0: สภาพทีม
1: เออดูจากสภาพทีมอ่ะดูจากความน่าจะเป็นก็เลยมองว่าบราซิลดูดีกว่า
0: ดูดีกว่านะ
1: ไม่ให้ไม่ชอบญี่ปุ่นนะแต่อันนี้คือมองแบบเป็นกลางอ่ะ
0: ครับ
1: บาสอาญี่ปุ่นน่าสนใจนะคืนนี้เดี๋ยวรอดูเลยชุดสวยด้วยใส่สีขาวครั้งแรกเขาบอกชุดนี้ขายดี
0: มาก
1: เออ
0: ปกติจะใส่ชุดเจ้านะ
1: มันดูคลาสสิกนะ
0: ครับ
1: มันดูเรียบๆนะ
0: ล็อบบี้วิลเลียมไม่ใช่นะ
1: ยังเอาอีกเหรอล็อบบี้วิลเลียมเนี่ย
0: ให้มารับที่ช่องหรือเปล่าใช่ครับผมให้มารับที่ช่องเนาะนะครับอสมทของเรานะครับ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้กับอุรุกวัยหาเที่ยวบินกลับเองใช่ไหมใช่ฮะ
1: ยกเลิกหมดเลย
0: เพราะว่าถ้าเดินทางกลับแล้วมาตั้งแถวเนี่ยโดนแน่นอนโดนแน่ๆ
1: ค่อยๆจากไปแบบเงียบๆดีกว่า
0: ครับ
1: อย่ามารวมกลุ่มกันอีกเลยให้คนๆเขาลืมกันก่อน
0: ใช่
1: ให้แฟนๆลืมก่อน
0: บาเซลวันนี้ตอบญี่ปุ่นนะครับสงสารนักเตะเกาหลีนะครับโดนหลอกให้รอผลคู่อื่นสุดท้าย3แต้มเขาไม่พอไปแพ้แอฟริกาใต้ถ้าไม่แพ้แอฟริกาใต้เข้าแล้ว
1: นัดเนี้ยคือ
0: สำคัญมาก
1: สำคัญที่สุดเลย
0: บราซิลดูฟรีทีวีหรือเปล่าไม่ได้ตอนแรกเขาจะให้ดูแหละแต่ว่าอาจจะเรื่องของโปรแกรมเรื่องของแผนของทาโมโนเขาเน
1: า
0: ะ
1: แต่ฟังก้าวๆได
0: ้ฟังก้าวๆได้รายงานสดนะเที่ยงคืนครับสวัสดีคุณชวนานนะสวัสดีคุณเอลิเก้เข้ามานะครับก็ทักทายกันวันนี้นะครับลุ้นกันนะนะครับในช่วงของนิตไนไลฟ์บอลโลกนะครับเข้ารายการก่อนตอน5ทุ่มแล้วก็เราติดตามรายงานสดตอนเที่ยงคืนแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์สดทางบ้านแดงบ้านแดงบ้านฟ้านะ
1: ครบทุกบ้าน
0: ครบทุกบ้านเลยนะครับทางต่อทาง FB แล้วก็ทาง YT นะแล้วก็ทักแอปของ Expert Connect ด้วย
1: โอ้โห
0: สุดยอดเอานี่นอนแล้วผมจะแล้วประกาศพูดเรื่องกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้ผมและนนท์ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio

0: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 23:07 นะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงแรกครับของรายการเนทีนายไลฟ์บอลโลนะครับเป็นรายการสดนะครับอยู่กับน้องเจมส์ธรรมศิลป์และผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่เจ๋ง
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมอีกไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้านะ
1: เกมบิ๊กแมตช์ฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายนะพี่เจ๋ง
0: บราซิลกับญี่ปุ่นนะ
1: โอ้โหผมนี่ตั้งตารอดูเกมนี้มานานเลยนะพี
0: ่
1: อยากเห็นบราซิลเจอญี่ปุ่น
0: อ๋อพอรู้ว่าญี่ปุ่นเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม F ใช่ไหม
1: ครับ
0: จะเจอบราซิลก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลย
1: ใช่ผมว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่แฟนบอลรอชมเยอะที่สุดในรอบนี้เลยพี่เจ๋ง
0: โอ้โหนะเดี๋ยวเราปีวกันจะสั้นประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับประมาณเราน่าจะออกเร็วเร็วก่อนเนาะ
1: ใช่
0: ประมาณสัก10ประมาณไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวให้ทีมงานชวนไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษดีกว่า
1: ครับผม
0: เป็นเกสพิเศษของเรานะครับซึ่งพิเศษเลย
1: พิเศษเลย
0: เป็นเกสเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เรียกว่ามาเรียกว่าช่วยสร้างสีสันให้กับขึ้นของเราด้วยกันนะครับ
1: ครับผมเห็นหน้าหังพี่หน้าหังกับพี่อนุสรใช่ไหมครับ
0: พี่อนุสรศิลปะพันธ์พี่ท็อปพี่ท็อปเนี่ยเคยมาจัดรายการกับเราช่วงเริ่มต้นด้วยภาระการงานจังหวะก็อาจจะไม่คลิกกันนะฮะแล้วก็หน้าหังก็เป็นแฟนรายการแล้วก็โหรู้จักนะผมพี่เนี่ยรู้จักหน้าหังแต่หน้าหังไม่รู้จักพี
1: ่ก็พี่เจ๋งชอบไปแซวนะเขาแบบปั่นโค้งๆ
0: ไม่ได้เอาอะไรเดี๋ยวเจอพี่ครับเดี๋ยวนี้มาเป็นเกสกับเรานะ
1: ครับ
0: ในรายการของเราก็ในติดตามไลฟ์เบลล์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยใครพี่เข้ามาแจ้งแล้วก็มาสร้างที่สันหน่อยนะคร
1: ับผม
0: ก็รอพบกับหน้าหังได้หน้าหังบอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าทีวีเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนะแต่ว่าวิทยุต้องดูแต่ว่าออนไลน์ก็จะมีเยอะแหละ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวคราวเดี๋ยวมาคุยกับทหารเยอะๆหน้าแล้วก็พี่ท็อปด้วยนะครับในช่วงในงานสดนะครับเดี๋ยวเราให้เกียรติทั้งสองท่านนะครับดำเนินรายการท่านต่อไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมเห็นแฟนรายการนี้เข้ามาคอมเมนต์ตรงรีวิวของตรงโปรโมทของเราเยอะๆเลย
0: เป็นไงบ้าง
1: บอกบิ๊กดีลครับ
0: บิ๊กดีลอ่ะ
1: พอเจ๋งแน่บิ๊กดีลเลย
0: อย่าพูดอย่างนั้น
1: เรียกว่าสร้างผลงานเลย
0: ให้พี่เนี่ยสะดวกเถอะ
1: เรียกว่าพี่เทพเตรียมมอบรางวัลเลยพี
0: ่ให้สองขั้นเลย
1: ทั้งสองท่านเลย
0: สองขั้นคืออ
1: ๋อยกสองขั้นเหรอพี่
0: ไม่ใช่บันไดฮะ
1: เดี๋ยวก็ตามฟังหน้าหังกับพี่ท็อปได้ในเที่ยงคืนนะพี่
0: เที่ยงคืนเที่ยงคืนเดี๋ยวเราออกเร็วนิดหนึ่งให้พี่เตรียมตัวนะครับเพราะว่าก็มาหน้าหังจะมาครั้งแรกมั้งพี่ท็อปเคยมาแล้วพี่ท็อปเคยมานอนแถวนี้แหละสมัยเวล
1: ามาทำงานเหรอพี
0: ่เอาพี่ยายก็มานอนแถวนี้แหละ
1: เอา
0: สบายสบาย
1: ครับ
0: เดี๋ยวว่ากันนะครับผมวันนี้เราจะอยู่กันยาวนะในเดนไดไลฟ์บอลโลกครับตั้งแต่ห้าโอ4ทุ่มเมื่อกี้เนาะ
1: ใช่
0: 5ทุ่มนะครับเข้าสู่รายการสดแล้วก็จะยาวจนถึง10นาฬิกาเลยวันนี
1: ้ดูแล้วถ้าคู่สุดท้ายไม่จบ10โมงนี้เผลอๆบอลจบเกือบเที่ยงพี่เจ๋งวันนี
0: ้10โมงครึ่ง
1: ถ้าต่อเวลาเนี่ย
0: โอ้ต่อเวลาอีกนะโอ้โห
1: ยาวครับคืนน
0: ี้ยาวนี่นะ
1: เดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมค่ำคืนนี้หน่อย
0: ได้เลยอ้าวเจมจัดไป
1: 3คู่ในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายประจำวันคืนจันต่องคานนะพี่ก็เดี๋ยวจะเริ่มกันตอนเที่ยงคืนเนี่ยบราซิลครับเจอญี่ปุ่นครับที่ฮูตันสเตเดียมครับแล้วก็เยอรมันเจอกับปรากอยตอนตีสามครับที่ยิเลสสเตเดียมแล้วก็คู่8โมงเช้าครับเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกครับคู่นี้จะเตะกันที่เอสตาเรโอบีบีเวที่เม็กซิโกนะพี
0: ่ที่กัวดาลูปะ
1: กัวดาลูเป้ครับผม
0: หรือว่ากัวดาลูเป้นะ
1: ก็เป็น3คู่ที่น่าติดตามทุกคู่แล้ววันนี้ทีมใหญ่ลงสนามแล้วนะพี
0: ่โอ้โหแชมป์โลก5สมัยเยอะเลยบราซิลนะแล้วก็แชมป์โลก4สมัยเยอรมันแล้วก็รองแชมป์โลก2สมัยเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: อุ้ย3สมัยสิเพราะว่าปี2010ก็เนเธอร์แลนด์ก็ได้แชมป์ไอ้ก็ได้รองแชมป์เนี่ยที่แพ้สเปนไง
1: ใช่
0: นะครับก็สนุกทั้ง3คู่เลย
1: ครับผม
0: ก็เราไล่เรียงโปรแกรมก่อนแล้วกันเนาะนะครับเที่ยงคืนนะครับจะมีเกสของเราคือหน้าหังเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พี่ท็อปเลยครับมาช่วยสร้างสื่อให้กับเราได้แล้วก็ที่3ครึ่งเป็นพี่อู๋กับคุณเอกนพดลนะ
1: เมื่อกี้เนี่ยพี่อู๋มาแล้วนะพี่ผมเห็น
0: ใช่แล้วก็คู่ช้า8นาฬิกาแน่นอนฮะรับยองสัมปทานเลย
1: ครับผม
0: เป็นใครฮะ
1: ป๋าแป้งพี
0: ่เป็นป๋าไง
1: กับพี่สุเทพ
0: กับพี่สุเทพคงเปลี่ยนนะครับคู่เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับบรรยายสุดๆนะ
1: แต่ป๋านี่รู้จักนะแต่โมร็อกโกให้พ
0: ี่เฮ้ยรู้จักเซ
1: ่อ๋อ
0: เอา
1: ไม่ผมถามเช็คช่วยเฉย
0: ป๋าเนี่ยมาเตรียมข้อมูลนะ
1: ตั้งแต่เมื่อเช้าเลย
0: ใช่
1: เตะวันนี้
0: เตะวันนี้คือ ป๋าเนี่ยเอาเนื้อสเปนมากลางเลยนะเตะจริงๆป๋ากับพี่เทพเนี่ยคือเอาสมมติบอลเตะแปดโมงใช่ไหม
1: ครับ
0: เข้ารายการก่อนมาเจ็ดโมงครึ่งก็จะ มาก่อนวันสักเจ็ดโมงนี่มาเช็ครายชื่อเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหนี่สุดยอดสุดยอด
1: เตรียมงานมาอย่างดีเลย
0: ใช่แต่ว่าก็เดือนเนี่ยรายชื่อบราซิลกับญี่ปุ่นมาแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: น้องเจมเป็นยังไง
1: อันนี้ผมไปไล่ทางฝั่งบราซิลก่อนครับวันนี้ก็ประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ครับแนวรับ4คนมีกาเบรียลมากันเยสครับมากินยอนแล้วก็ดานิโลเล่นทางขวาส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นดักลาสซานโตสครับกองกลาง3คนมีกาซิมิโร่ครับบูโนกิมาไลแล้วก็ลูกัสปาเกต้าส่วนแนวรุก3คนครับทางขวาเนี่ยเป็นวินิซิอาทางซ้ายเนี่ยเป็นวินิซิลจูเนียร์และด้านขวาเป็นลายันครับหน้าเป้าเป็นมาดริดคุนย่า
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าจัดเต็มแต่วันนี้จะไม่มีราฟินญาที่เจ็บนะพี่เถง
0: ราฟินญาไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองใช่ไหม
1: ครับผม
0: มีไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีรายชื่อสำรองแต่ว่าวันนี้เนย์มาร์มีชื่อเป็นสำรองแล้ว
0: โอ้เนย์มาร์น่าจะลงมาในช่วงท้ายหรือว่าช่วงที่สถานการณ์คับขันเนาะ
1: ครับ
0: ก็จัดเต็มเหมือนเดิ
1: ม
0: โดยเฉพาะแผงกองหลังก็ไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับมากินยอสกาเบียลแล้วก็ดานิโลนะครับดักลาสซานโตสด้วยนะครับส่วนญี่ปุ่นโอ้โหวันนี้ดูพี่ว่าปรับแปลกๆนะเอาธนากะไม่ได้ลงนะครับ
1: ครับ
0: นักเตะที่เล่นดีในเกมที่แล้ววันนี้ส่งซานโนลงมาฮะใครชูซานโนลงมากองกลางตัวขยันนะเนาะนะครับของทีมไมไงน้องเจม
1: ครับผม
0: แล้วก็ทำให้ยศวันนี้ได้ลงสนามนะในระบบ3-4-2-1ในตำนานนะของฮาจิเมะมอริยศครับประตูก็เซนซุสกินะแนวรับ3คนนะครับมีทาคิโร่ทำให้ยศนะครับโชโกะทานากุจินะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงและมีฮิรุกิอิโตะด้วยนะส่วนตรงกลางนะครับวันนี้ใช้ไคชูซาโน่นะครับคู่กับเดจิคามาดะของกลางของเคต้าพาเลและก็ฝั่งขวาเป็นลิซิโดนวันนี้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมครับฝั่งซ้ายครับต้องเคโตะนากามุระนะวันนี้จะได้อิโตะได้ออกสตาร์ตัวจริง
1: ใช่ครับอิโตะวันนี้ลงตัวจริงเลย
0: ฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นเดเซนไมดะและนาเป้าชายอายาเซอุเอดะครับ
1: ครับผมก
0: ็ทารากะวันนี้โดนเบียดโดยซาโนะ
1: แล้วก็อิตากุระนี่ไม่ผ่านความฟินนะพี่วันนี้แต่มีชื่อเป็นสำรอง
0: เอาเอเจ้า
1: โคอิตากุระ
0: โคอิตากุระนะครับซึ่งเป็นกัปตันทีมแทนนี่ไงแทนเจ้าไอ้วัตุลุเอนโดอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับนัดที่แล้วโดนเปลี่ยนตัวออกประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ใช่เล่นแป๊บเดียวกับ
0: สวีเดนน่าจะมีการบาดเจ็บ
1: ครับผม
0: ก็เสียหายวันนี้เกมรับของญี่ปุ่นนะครับเสียหายเลยไม่มีกองหลังคนสำคัญนะ
1: รวมถึงถ้าเคฟสักคูโบวันนี้ก็มีชื่อเป็นแค่เพียงตัวสำรองครับ
0: แต่มาริสือยืนยันในงานแถลงข่าวว่าคูโบวันนี้จะไม่ได้ลงสนาม
1: ก็
0: โหเสียหายเกมบุกขาดไปเยอะเลยเจม
1: ใช
0: ่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็มีเจ้ามิโตมะที่เจ็บใช่ไหมล่ะ
1: มิโตมะเจ็บชายมินามิโนะสองคน
0: ว
1: า
0: ตุเรนโดก็ถอนก่อนที่จะเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกด้วยโอ้โหญี่ปุ่น
1: มีปัญหาพอสมควรแต่ว่าก็ผ่านรอบแรกมาได้นะพี
0: ่
1: ก็จริงๆเกมแรกเนี่ยเล่นเดียดีมากแต่ว่าพอ2เกมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีฟอร์มก็สะดุดไปนิดนึงแต่สุดท้ายก็ยังเข้ารอบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มมาได
0: ้
1: มาเจอกับบราซิลวันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าด้วยสภาพทีมก็เป็นรองบราซิลพอสมควรนะพี่
0: เป็นรองมากแล้วก็บราซิลได้กองหลังจอมแก่งกลับมาด้วยเนี่ยเจ้ากราเบียมาการเยสแล้วก็มากินยอสเนาะแต่ว่าเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นญี่ปุ่นที่ชนะบราซิลได้เป็นครั้งแรกนะ
1: ก็เกมอุ่นเครื่องที่ชูฟูที่ญี่ปุ่นนะพี
0: ่
1: เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเกมนั้นเนี่ยบราซิลออกนำก่อน 2-0 เลยจากเปาโลเอลิเก้แล้วก็มาร์ติเนลลี่ครับก่อนที่ครึ่งหลังญี่ปุ่นมายิงคืน3ลูกรวดนะพี
0: ่
1: จากมินามิโนะครับนากามูระแล้วก็อายาเซอุยดะยิงประตูชัย
0: ก็เป็นฟุตบอลรายการพิเศษนะครับของญี่ปุ่นเขาในรายการกิรินแชลเลนจ์ครับ2026ครับซึ่งก็เตะกันเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกมนั้นกองหลังของบราซิลไม่ดี
1: ก็ชุดนั้นจะมีเดโรโดที่เป็นคู่เซนเตอร์ของบราซิลก็ไม่ได้ติดทีมชาติมาด้วย
0: ก็ไม่ติดมานะชุดนี้เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ลงเป็นคู่เซนเตอร์ก็แจกให้กับบราซิลเนี่ยนะครับแนวรับของเขาในวันนั้นนะเนาะเจ้าอะไรนะไอ้เปาโลเอ็นนะฟาบิโซบรูโน่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีปาโลเอลิเก้นะคาร์ลอสอากุสโตด้วยก็คือแผง4กองหลังของบราซิลชุดนั้นนะครับชุดที่แพ้ให้กับญี่ปุ่นครั้งแรกไม่ได้ลงฮะ
1: ไม่ติด
0: ไม่มีเลย
1: ก็เรียกว่าคนละชุดเลยจากตอนนั้น
0: เปลี่ยนยกชุดเลยนะ
1: ครับส่วนผลงานในบอลโลกเนี่ยเจอกันล่าสุดเมื่อปี2006ที่เยอรมันในรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: ครับ
1: บราซิลนี่ชนะญี่ปุ่น 4-1 เลยพี่ถ้าใครยังจำได้ตอนนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยที่เจอกันเอาเฉพาะ 3เกมหลังสุดแล้วกันครับเมื่อปี2017เนี่ยเกมอุ่นเครื่องบราซิลชนะญี่ปุ่น 3-1 ครับแล้วก็เกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2022เนี่ยบราซิลชนะญี่ปุ่น 1-0 แล้วเกมล่าสุดที่ญี่ปุ่นชนะบราซิลได้เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
0: ค
1: ือถ้าย้อนกลับไปหน้านั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยโดนบราซิลหมดเลยนะพี่
0: ก็14นัดชนะเกมเดียวเองญี่ปุ่นก็คือชนะเกมล่าสุดที่เจอกัน
1: ครับ
0: เมื่อเดือนตุลาคมนะครับเสมอไป2แล้วแพ้ไปอีก11
1: ใช
0: ่โดนยิงไปทั้งหมดนะ37ลูกฮะยิงได้แค่8นะ
1: ครับ
0: ถ้าติดลบก็คือตัวลบ29อ่ะ
1: ก็ต้องบอกว่า
0: เป็นหนึ่งในชาติที่แพ้เยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: แล้วสถิติต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นี่ในยุคหนึ่งก็เป็นรองบราซิลอยู่เยอะ
0: ใช่
1: แต่ว่าหลังๆญี่ปุ่นก็พัฒนาขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันครับในช่วง 2-3 ปีหลัง
0: ครับก็โอ้โหอย่างที่บอกไปว่าอิตาคุระเนาะถ้าฟิตก็น่าจะได้ลงสนามแต่ว่าวันนี้เป็นทานากุชิเนาะที่ได้ลงนะครับแล้วก็ทานากะเกมที่แล้วเล่นดีนะ
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่าทำไม
1: จริงๆเล่นดีตั้งแต่ในลีกแล้วพี่กับลีก
0: กับลีกไ
1: งแต่ว่าวันนี้ไปเลือกใช้ไคชูซาโนกับไดจิคามาดะแทน
0: อาจจะสู้กันตรงกลางเพราะตรงกลางของบราซิลก็สามภาษาแล้วเนาะลูคัสไปเกต้าแกซิมิโรและบรูโน่กีมาไรส์โอ้โหได้ดูแนวลุกกับกองกลางของบราซิลเดียเจมโหดมาก
1: มีทั้งวินิซิอุส
0: ฝั่งขวาแล้วไม่รู้ว่าโดอันเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็มีประเด็นดราม่า กับทีมงานสตาฟคนนี้โดนเปลี่ยนออกไง
1: และคุณย่าของบราซิลนี่หลังๆเต้นเกือบทุกเกมนะพี
0: ่
1: ไม่เต้นเกือบทุกเกม
0: เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องมาช่วยโทมิยาสึด้วยนะฝั่งขวาไงนะครับรวมทั้งเจโจอิโตะอ๋ออาจจะเอาอิโตะเนี่ยเข้ามาเป็นด่านแรกป่ะ
1: อิโตะน่าจะยืนอยู่หลังกองหน้ากับไมดะ
0: อาจจะลงมาช่วยเกมรับกับโดอันแล้วก็โทมิยาสึไม่ฝั่งขวา
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าสนใจนะโอ้โหอ่ะก็นั่นคือรายชื่อนะของนักเตะทั้ง2ทีมนะครับ
1: ครับผม
0: ก็โอ้โหถ้ามีคูโบะนี่ก็เยี่ยมเลยนะเจม
1: แต่น่าจะไม่ก็อย่างที่พี่เด็กบอกว่าจะไม่ได้ลงในเกมนี้
0: ใช่
1: เนี่ยเสียดายว่าคูโบ
0: ะถ้าผ่านบราซิลได้คูโบะน่าจะได้กลับมาแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่ามีภาพในรอบแบ่งกลุ่มที่คูโบะเขานั่งรถเข็นใช่ไห
1: ม
0: นั่งรถเข็นแล้วก็เจ็บบริเวณแล้วเจ็บบริเวณเข่านะ
1: เจ็บตั้งแต่เกมแรกนะพี
0: ่จัดตัวแปลกๆนะไอ้ในแฟนผมพี่เข้าไปดูในเพจแฟนบอลของญี่ปุ่นก็ดูบอกว่าทำไมจัดตัวแปลกๆเหมือนกันเนาะเอ้าก็
1: โดยเฉพาะแผงหลังนี่ก็ขาดอิตาคุระไปแต่ว่าช่วงเกมแรกๆเนี่ยเขาใช้เป็นทัสโยกิวัตนาเบะนะพี่เจ๋งแต่วันนี้ไม่ได้ส่งลงสนามครับ
0: ครับเอาก็ลุ้นกันนะหลังจากที่เราลุ้นกันในช่วงหัวค่ำใช่ไหมล่ะที่น้องใหม่ใช่ไหม
1: น้องใหม
0: ่วรัญชยาสว่างแก้วว
1: ิมเบิลดัน
0: โอ้โห
1: ชนะ
0: รองแชมป์เฟนุเพนนะ
1: ชอลินสกา
0: โอ้โหสุดยอด
1: โอ้โหสองต่อหนึ่งเกม
0: โอ้ยดีกับน้องใหม่ด้วยนะปรบมือให้กับทีมงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะโอ้ดีใจกับโอกาสเทนนิสไทยครับช่วงนี้น้องใหม่น้องหลวงข้าวผลงานดีนะครับในศึกเวียดนามนะครับขอย้อนอาจจะไม่เกี่ยวฟุตบอลนะแต่ว่าเป็นข่าวดีวันนี้ไง
1: เป็นรายการแกรนด์สแลมคอร์ตย่าที่อังกฤษ
0: ถูกต้อง
1: แล้วเราเนี่ยโหมาจากรอบควอลิฟายแล้วชนะชาลินสกาอย่างที่บอกว่าเป็นรองแชมป์เฟนโอเพนปีล่าสุด
0: ครับ
1: โอ้โหถือว่าพลิกล็อกสุดๆนะพี
0: ่
1: น้องใหม่เนี่ยมือวางอันดับที่164ของโลกครับผ่านรอบกันเล่นมา3รอบเนี่ยแล้วก็มาชนะในรอบแรกชนะมาย่าชาลินกาเนี่ย2-1เซตเลย 6-2 7-5 แล้วก็ 6-2 ครับ
0: ก็เกมเซตแรกแต่แพ้ก่อนด้วยนะแพ้ 2-6 แล้วก็เซตที่3เนี่ยเซต2ฮะโดนคือเขาขึ้นเซตพอยต์แล้วเขาขึ้นแล้วขึ้นท่าแล้วตามหลัง 2-5 เกมไงแล้วก็เห็นว่าเอชวาริสกาเนี่ยไปลื่นล้มแล้วเนาะนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นน้องใหม่ที่พลิกกลับมาสถานการณ์นะครับแต่พอล้มจังหวะนั้นนะไอ้ชวาริสกาก็ขอเวลานอกเพื่อรักษาอาการที่บริเวณขาขวาเนาะหลังจากนั้นวรรณชยาก็ช่วยไม่ถอยเนาะตีเสมอ 5-5 ที่ด้วยกันนะฮะ
1: ครับ
0: ข่าวเราเห็นได้ชัดเลยอ่ะก่อนที่เซต3นะครับแม้ว่าชวาริสกาจะนํา 2-0 แต่หลังจากนั้นน้องใหม่ก็ชนะรวดเลยโอ้โห
1: เป็นการชนะมือวางอันดับสูงที่สุดนะพี่น้องใหม่เนี่ยก็ชวาริสกาเนี่ยมืออันดับที่21ของโลกก็เท่ากับว่าน้องใหม่เนี่ยชนะมือวางอันดับที่อยู่เหนือกว่า144อันดับเลย
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดครับ
0: สุดยอดนะ
1: แล้วก็เป็นการเข้ารอบ2แกนสแลมเนี่ยต่อจากพี่แทมมี
0: ่กับ
1: ลักษิกาคำขำในระดับรายการแกนสแลมนะพี
0: ่ถูกต้องเอากลับมาเรื่องของบอลโลกกันต่อนะครับแล้วก็เอาคู่บราซิลกับญี่ปุ่นก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวคู่เยอรมันกับปารากวัยเนี่ยก็น่าจะจบก่อนที่3เนาะ ไม่ๆบราซิลญี่ปุ่นน่าจะจบก่อนที่3เน
1: า
0: ะ
1: จ้าจากเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยเขาเตรียมไม่ได้เลยพี่เตรียมไว้ตีสามครึ่งเลย
0: ตีสามครึ่งเออพี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมตีสามครึ่งอ๋อเขาเผื่อเวลาว่ามีเตะจุดโทษหรือต่อเลยพิเศษใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เที่ยงคืนโหสามชั่วโมงครึ่งเลยนะ
1: ก็เผื่อไว้
0: เผื่อไว้ไง
1: ดูแล้วน่าจะยาว
0: แต่ว่าจะเข้าตีสามเนาะนะครับเป็นคุณอู๋ดมศักดิ์แล้วก็คุณเอกนพดลนะครับจะเข้ามาอาจจะปีเว้นกันก่อนนะครับสั้นๆแล้วก็ช่วงเช้าค่อยว่ากันบ่ายนาฬิกาให้ป๋ามาเตรียมก่อน
1: ป๋ามาเตรียมก่อนการหนังสือพิมพ์เตรียมเลย
0: เอ้ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหร
1: ือ
0: เปล่าเดี๋ยวผมขอเรื่อยไปมีอะไรหรือเปล่า
1: ประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเริ่มจากกิจกรรมคำถามของเรากันแล้วกันพี่เจ๋งกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899แจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกก็วันนี้มีแฟนรายการมารับเยอะเลยนะพี่ที่ขึ้น
0: วันนี้มีตอนเจไม่อยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ก็มีสมรับนะ
1: โ
0: อ้เป็นรายการแถวนี้แหละเขาไม่กระไรเขาบอกว่ามีกิจกรรมอะไรก็บอกผมได้นะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมไปทวนคำถามของรอบเที่ยงคืนซึ่งจริงๆสามารถตอบจนตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเฉลยน่าจะจบเกมคู่บราซิลกับญี่ปุ่น
0: ครับ
1: คำถามประจำวันนี้ครับถามว่าชาติใดในอเมริกาใต้ครับเคยได้อันดับ3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกพี่เจ๋งพอเดาได้ไหมพี่
0: อีกครั้งสิขอทวนคำถามอีกครั้งครับ
1: ชาติใดในอเมริกาใต้ครับเคยได้อันดับที่3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลก
0: ไม่เคยได้แชมป์อุรุกวัยจิเลด้าบราซิลตัดไป
1: อุรุกวัยเนี่ยแชมป์สมัยแรกเลยบราซิลนี่5สมัย
0: เคยเป็นเจ้าภาพบอลโลกไหม
1: น่าจะเคยนะพี่ชาตินี้ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะแต่โอ้โหชาตินี้ผมว่าน่าจะเป็นคำถามที่ยากอยู่สมควร
0: มาบอลโลกไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มารอบนี
0: ้อ่ะพี่รู้ละอาจจะ2พยาง
1: ค์อาจจะ2พยางค์อ
0: าจจะ2พยาง
1: ค
0: ์ใช่มั
1: ้ยบริเวณ2พยางค์มั้ยพี
0: ่โอ้โหบริเวณ3แล้วบริเวณ3แล้ว
1: อ
0: ันนี้เดานะเคยเป็นเจ้าภาพบอลโลกอาจจะเพชร
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่
0: หรือเปล่า
1: ประเทศอยู่ที่สูงๆหน่อยมั้ยพี่เป็นประเทศยาวๆหน่อย
0: อ๋อเออน่าจะใช่ประเทศที่เคยเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ
1: ่ะเราใบ้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวให้แฟนรายการตอบเข้ามาแล้วถ้าถูกเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะใบ้อีกนิดนึง
0: เหรอบางครั้งคำถามก็ยากนะเดี๋ยวว่ามาสรุปด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวบอกแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็เริ่มมาแบบเอ้ยอาจจะมีกิฟต์วอเชอร์ให้มีของให้เดี๋ยวว่ากันนะครับ
1: ครับผมส่วนอีกประชาสัมพันธ์นึงครับบริษัทอสมทจำกัดเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลครับอย่างเช่นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ Farizon MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับรวมถึงตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลครับและก็รางวัลสุดท้ายโกกิฟต์ไวเชอร์จำนวน5รางวัลครับมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ครับฝากไปด้วยโอ้ตัวนี้กิจกรรมถือว่าได้รับความสนใจไปอย่างมากนะ
1: โหแล้วรางวัลนี
0: ้โอ้โหรางวัลใหญ่นะ
1: พ
0: ี่เออรางวัลใหญ่ด้วย
1: อยากได้มากเลยผมมีสิทธิ์ไหมพี
0: ่ไม่แน่ใจ
1: ไม่น่าจะได้นะ
0: คนไหนไม่น่าได้
1: เห็นพี่เอกคิมบอกไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหมเออนะฮะอ้าวแต่ว่าเห็นทาโมโนซึ่งถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าคู่บราซิลกับญี่ปุ่นจะไม่มียิงสดทาโมโน29นะ
1: ใช่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าบราซิลกับญี่ปุ่นจะถ่ายช่อง29แต่ว่า
0: โมโนไอ้โมโนสปอร์ตใช่ไหม
1: โมโนสปอร์ตทีวีเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะพี
0: ่
1: ก็คู่โมโนสปอร์ตทีวีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคู่เยอรมันกับปารากวัยตอนตีสามครึ่งแทน
0: ครับตีสามครึ่งแทนนะ
1: ใช่
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งลองเช็คโปรแกรมหน่อยได้ไหมเจมว่ายิงสดมีคนถามมาเยอะว่าถ่ายสดฟรีทีวีช่องคู่ไหนบ้าง
1: เดี๋ยวผม
0: ด
1: ู
0: ให้เลยด้วยความ สัตย์ซื่อนะด้วยความแล้วก็ไม่รู้เลยบอกแต่ว่าเหมือนบราซิลกับญี่ปุ่นแล้วก็บอกไปบราซิลญี่ปุ่นเหมือนจะถ่ายนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็เปลี่ยนอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวผมไล่โปรแกรมที่ถ่ายช่องโมโนสปอร์ตแม็กแล้วกันพี่เขาเรียกว่าโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีคู่ต่อไปเนี่ยเป็นโกดิวัวเจอกับนอร์เวย์ครับคืนวันพุธตอนเที่ยงคืนเป็นพุธต่อเป็นอาคารต่อพุธ
0: อาคารต่อพุธก็คื

0: เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีแล้วกันครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า
1: เดี๋ยวโปรแกรมช่วย
0: พรุ่งนี้วันพุธอาคารต่อพุธเนี่ยจะเป็นคู่กอดิวเจอกับนอร์เวย์นะพี
1: ่
0: เที่ยงคืนพรุ่งนี
1: ้นี่มีเอ้ยมีเอ้ย
0: รับผม
1: เจมส์อุตสาห์ชงให้มาเจี๊ยบเลย
0: ผม
1: เอ้ยพี่เนี่ยเป็นเหมือนเตียงไก่มุทาอะไรชงให้นะ
0: ครับ
1: ครับแ
0: ม่
1: ก่อนใช้ข้าวแก้วไม่เตะสักงั้นไม่ฟาดสักงั้นครับผม
0: เจอละอ่ะก็หลังจากโกดิวัวกับนอร์เวย์พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคู่ฝรั่งเศสพบสวีเดนครับโมโนแม็กสปอร์ตนะพี่แล้วก็คู่เม็กซิโกเอลวาดอร์ครับโมโนแม็กสปอร์ตเหมือนกันแล้วก็วันพุธครับมีเบลเยียมเจอเซเนกัลทางโมโนแม็กสปอร์ตครับคือวันพฤหัสเนี่ยจะมีคู่โปรตุเกสพบโคเอเชียครับ สวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียแล้วก็วันศุกร์เป็นออสเตรเลียเจออียิปต
1: ์
0: รวมถึงตอน 8:30 วันศุกร์เนี่ยเป็นโคลอมเบียเจอกาน่าครับ
1: กระโอมีคนตอบมาเยอะเลยนะนะครับพอเราบอก2พยานโอ้ตอบมาเยอะเลยเดี๋ยวตอบถูกขออนุญาตให้ท่านมารับที่สถานีการเราได้ถ่ายรูปกัน
0: ครับ
1: ถ่ายรูปชักภาพกันหน่อยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อุตส่าห์หลบแล้วนะอยากจะเรียกพี
0: ่พี่เต่าเรียกพี่เต่าบอกมาให้หมดเลย
1: ทำไมไม่เรียกพี่เท่ไม่เรียกทุกคนมาหมดเลย
0: แต่พี่เต่าก็ไม่เข้าเฟรม
1: แล้วเรียกเราทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับพี่เท่ไม่อยู่พี่เท่พอประชุมอยู่พี
1: ่ประชุมอยู่
0: ใช่คร
1: ับ
0: หรือจะมารับตอนเช้าก็ได้ก็จะเจอป่าแป
1: ร
0: ด้วย
1: เจอป่ามากก็ได้นะอยากเจอป่าอยากเจอพี่เท่เนี่ยมารับที่สถานีได้มีคนสอบถามมีคนตอบมาแล้วนะ
0: ครับ
1: มันต้องห่วงว่าเอ้ยได้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวทีมงานเขาจะติดต่อกลับไปเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมอ่านเอสเอ็มเอสนิดนึงครับ
1: ได้เลย
0: ว่าอย่าหนีนะพออ้อเจ๋งให้น้าปั่นโค้งๆหน่อยฮะแซวอำเภออย่างเยอะโดนแน่ครับเขาบอกว่าพี่เจ๋งไปอามแกเยอะก่อนหน้านี้
1: ไม่ได้อามอามที่ไหนแล้วพี่ที่เคารพรักนะครับ
0: จากคุณลงเลงบอกว่าพี่เจ๋งไปอามเยอะ
1: ลงเลงลงเลง
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่เบ่งเป็นผู้ปิดดีลนะห่างปั่นโค้งๆหรือครับพี่จากมาโนดคัวกิ้งใช่ไหมครับดีลนี้ลูกเขาบอกมาพี
1: ่หรอปิดดีลเหรอ
0: เขาบอกว่าพี่เจ๋งปิดดีลมาใช่ไหมพี
1: ่อ๋อคุยไม่เคยเพราะว่านักหาเนี่ยเคยมาออกรายการตอนบอลโลกอัปเดตไงช่วงก่อนบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: จำได้ไหม
0: จำได้แล้วตอนรัสเซียไหมพี่
1: ไม่ใช่ตอนก่อนเนี่ยก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยรายการบอลโลกเดี๋ยวจะเป็นไม่ฟังกันเลยเราไม่ฟังกันเลยตายแล้ว
0: ใช่ใช่เคยมารอบหนึ่งใช่
1: ที่พี่เอาแขกรับเชิญมาแบบไม่ซ้ำหน้าเลยมีโค้ชมีนักเตะ
0: คือ
1: หลังๆเนี่ยไม่รับสายพี่แล้ว
0: ก็ไหลเอียง
1: แล้วหลายคนโทรไปทักไปพี่ว่างไว้พี่ไม่รับสายแล้ว
0: ไม่รับแล้ว
1: บางคนก็เรียกว่านะแชร์ข้อความไว้คือไม่อ่าน
0: ไม่อ่านลาย
1: ไม่อ่านลายดองลายไว
0: ้ดองแชทไว
1: ้ดองแชทไว้ไง
0: ไม่ตอบแล้ว
1: ไม่ตอบเลย
0: แต่น้ายังตอบอยู่นะ
1: น้าบอกได้เลย
0: หรือว่าพี่เจ๋งโทรบ่อย
1: จนน้าบอกลงไม่ไหวแล้วเว้ย
0: ครับผม
1: ประมาณนี้เนาะ
0: แล้วก็สวัสดีค่ะลุงเจ๋งแฟนหงพี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ญี่ปุ่นทั้งตัวและหัวใจค่ะเพราะเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียเราญี่ปุ่นสู้ๆจากน้องเทยลงทุนแฟนน้อง
1: วันนี้รับการครับผมหากว่าไม่ได้สมัครแพ็กเกจแต่ว่าแพ็กเกจของทางโมโนล่าสุดเขาก็บอกว่ามีสามารถผ่อนได้แล้วใช่ไหม
0: ใช่ผ่อนกับทางโมโนได้แล้ว
1: โอเค
0: ก็รายละเอียดเนี่ยดูทางหน้าเพจเราก็มีนะพี
1: ่หน้าเพจก็มีของการสปาของเราหรือว่าหน้าเพจของโมโนเขาเนาะครับก็ถ้าว่ายังไม่ได้สมัครหรือไงฟังทางการสปาของเราได้นะครับทุกช่องทางนะทางแอป Encode Connect นะครับทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าสีฟ้าสีแดงนะสีดำเนี่ยได้หมดเลยวันนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวได้สดตอนที่นะฮะแล้วก็พี่ท็อปให้เสียงภาษาไทยนะครับ
0: เขาบอกว่า
1: เรานะ
0: ไม่เคยฟังนะห่างภาคบอลอยากฟังประโยคเด็ดปั่นโค้งๆจากนัดเรือใบครับ
1: หลังน้าไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อยพูดแล้ว
0: น้าไม่
1: เพราะว่าเราไปแซวน้าบ่อย
0: ใช่เราพี่เจ๋งต้องบอกว่าพี่เจ๋งไม่ใช่ผม
1: เองอ๋อไม่มี
0: ครับส่งข้อความ
1: โอ้ส่งมาเยอะ
0: ได้ครับ
1: ได้ลูกบอลแต่เสียดายไม่ได้ต้องสละสิทธิ์ครับคุณนัดเรือใบครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวจะมีอาจจะมีของรางวัลอะไรมาแจกกันหน่อยนะครับรอฟังติดตามก็ได้โดยเฉพาะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะเราจะได้รับรางวัลเมื่อไหร่ครับ
0: ก็
1: เดี๋ยวทีมงานติดต่อกับ
0: ทีมงานติดต่อกับไปตอนนี้
1: จะมีรายชื่ออยู่ไหม
0: มีครับ
1: ว่าตอนเย็นก็มีคนมาพอดีนะตอนกลางค่ำพอดีพี่อยู่พอดี
0: ก็เดี๋ยวจะมีน้องคัดรายชื่อให้แล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไป
1: ครับ
0: ผมได้ยินว่าใช้เบอร์พี่เต่าติดต่อไป
1: เอาเหรอ
0: ใช่พี
1: ่อยากฟังพี่เต่าน้อยภาคบอลสักครั้งจากคุณนัทเรือใบครับ
0: ครับผม
1: อันนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับผมคู่ระหว่างญี่ปุ่นกับบราซิลนะครับที่ฮูสตันนะ NRG Stadium นะครับหรือว่า Houston

0: ตเดียมนะครับสนามเหย้าของฮูสตันเท็กซัสทีมในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐนะครับก็ภาพจากที่โหเสื้อลำลองนะเสื้อซ้อม
1: โอ้สีดำขาว
0: เมื่อกี้นากามูระหล่อมาเจมเลยอ่ะทั้งสองคนเนี่ย
1: เรียกว่าไม่ต่างเลยนะพี่หน้าตาผมกับนักตะวันญี่ปุ่นเนี่ย
0: นักเตะญี่ปุ่นหลายๆคนเนี่ยมีที่มาที่ไปเยอะเลยนะวิดาเนี่ยแรกๆในทีมชาติมาก็แทบจะไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่แล้วหลังๆเนี่ยด้วยความที่เขาต่อสู้ไงฮะวิดาเนาะเป็นนักกองหน้าตัวหลักของทีมในเวลานี้แล้วก็การยิงประตูของวิดาก็ถือว่าใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ยิงคมด้วย
1: โอ้เกมที่เจอตูนิเซียนี่ยิงคมมาก
0: ยิงสองตัว
1: ใช่ก็แต่เสื้อซองญี่ปุ่นนี้ฟอนต์สวยนะพี่เป็นฟอนต์สไตล์ญี่ปุ่น
0: ตามพิทุเกโตเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะคิ้วขวาเขาเนี่ยเป็นอะไรทำไมสีขาวนี่เขามีเป็นเหมือนฮอร์โมนมันนั้นนะฮอร์โมนเขาเรียกว่านะเป็นโรคนะไม่ใช่ไปย้อมหรือว่าไฮไลท์นะอย่าไปแซวเขานะ
1: อ๋อเขาไม่ได้เป็นแปะสิว
0: ใช่ไหมไม่ใช่
1: ใช่
0: เป็นคือเป็นเหมือนกรรมพันธุ์อ่ะเจมก็คือคิ้วจะเป็นสีขาวกับสีดำ
1: โอเคครับ
0: ไม่ได้ไฮไลท์นะครับฮิโรกิอิโตะนะครับก่อนหลังจากบาเยิร์นเล่นกับสุดการ์เนี่ยแกร่งมากอยู่ทางฝั่งซ้ายโอ้แต่เสื้อลำลองของญี่ปุ่นสวยแล้ววันนี้ญี่ปุ่นจะใส่เสื้อสีขาวนะครับเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนะครับใส่ชุดเดือสีขาวโลก3ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้
1: ใช่ก็ก่อนหน้านี้ใส่น้ำเงินมาหมดเลย
0: ซามูไรบลูทั้ง3เกมภาพสำหรับคูโบครับส่วนบราซิลนี่ไงอลิสองเบเกอร
1: ์วันนี้
0: ผู้ที่ใช้ประโยคว่าผมพยายามที่จะไม่เจ็บกับลิเวอร์พูลไงเพื่อจะให้ตัวเองฟิตกับทีมชาติโหเสียแตกนะ
1: ลงทุกนัดนะพี่
0: เจอดรามาเอาจับบ้านเจอมากับซาซูสกินะครับโอ้ยสูงเท่ากันนะเจม
1: อลิสองนี่สูงกันนิดนึงครับ
0: สูงกันนิดนึงไห
1: มแต่รูปร่างนี้ไม่แพงนะพี่ความหนาเนี่ย
0: โอ้โหดูเนี่ยตื่นเต้นแทนนะบรรยากาศที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงฮะ
1: แฟนบอลญี่ปุ่นใส่เสื้อน้ำเงินมาเต็มสนามวันนี
0: ้ซามูไรบลูนะ
1: คือญี่ปุ่นนี้เล่นที่ฮูสตันบ่อยนะพี่เจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: ไ
0: ม่แน่ใจ
1: เขามีเล่นดัลลัสด้วย
0: อ๋อดัลลัสก็รัฐรัฐด้วยกันเนี่ยรัฐเท็กซัส
1: โอ้โห
0: ฮูสตันอยู่รัฐเท็กซัสไง
1: เสื้อดูแต่ว่าภาพในสนามนี่ดูรวมๆนี่แฟนบอลบราซิลเหมือนจะเยอะกว่านะพ
0: ี่เยอะกว่าไหมโอ้ก็ไม่กระไรเนี่ยถ้าไม่กระไรในบราซิลอะ
1: รอสนามนี่เหลืองเต็มเลยครับ
0: ญี่ปุ่นนะครับแต่ที่อาริงตันก็อยู่รัฐเท็กซัสไง
1: อ
0: ยู่สนาม AT&T Stadium นะครับหรือว่าดัลลัสสเตเดียมอะเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกม2เนี่ยประเทศที่เม็กซิโกฮะ
1: ครับผม
0: ที่กัวดาลูปหรือว่ากัวดาลูเป้นะฮะแล้วก็ได้ตัดสินนะครับพวกเขาก็เตะที่อาริงตันอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือเตะที่โอ้เตะที่ดัลลัสเตะที่เท็กซัสหมดเลย
1: ใช่เตะที่
0: อเมริกาเนี่ยเตะที่เท็กซัสทั้ง3เกมนะย้ายไปเตะที่เม็กซิโกเกมหนึ่ง
1: ใช่ที่มอนเตเรย
0: ์ส่วนบราซิลนะครับในกลุ่ม C นะครับบราซิลเกมแรกไปเตะที่โอเมดไลท์โน่นฮะขโมยเลยฮะที่นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กเลยอ่ะ
1: กระป๋อง
0: เกม2เจอเฮติไปเตะที่ฟิลาเดลเฟียฮะที่ฝนตกหนักใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เกมสุดท้ายนะครับเจอสกอตแลนด์ก็เตะที่ไมอามี่โอ้โหไม่เคยไปเตะที่รัฐเท็กซัสเลย
1: วันนั้นไปแค่มาดูด้วยไงพี่ที่เกมที่ไมอามี่เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ก็ดูกันอยู่ไมอามี
0: ่โอ้สภาพความคุ้นเคยน่าจะเป็นของนี่ไหมญี่ปุ่นไหมไม่ต้องย้ายเมืองไง
1: ใช่ว่าญี่ปุ่นนี่ก็อยู่แถวเดิม
0: ตลอดเดิมอะเนาะ
1: ส่วนอเมริกานี่ส่วนบราซิลเนี่ยจะไปอยู่ทางซีขวาของประเทศนะพี
0: ่ครับ
1: แถวนิวเจอร์ซีย์แถวไมอามี่เนี่ยอยู่ทางฝั่งขวาของสหรัฐนะครับส่วนเท็กซัสนี่อยู่ตรงกลางนะพี
0: ่ก็ตัวนี้บรรยากาศนะครับตามไปที่แอคชั่นของนักเตะหลายคนนะครับใส่ชุดลำลองนะชุดซ้อมอะนะครับมาเมื่อกี้ก็เห็นวินิสซูจูเนียเนาะมาเดอุสคุนย่านะครับแฟนบอลดูจากสายตาแล้วน่าจะเป็นบราซิลมาเยอะกว่าไหมเจมส์
1: รอบสนามเนี่ยเท่าที่ดูจากเสื้อแฟนบอลเนี่ยเป็นสีเหลืองซะส่วนใหญ่เลยครับแทบจะประมาณ 70% เลยนะพี่
0: 70% นะก็จุได้อยู่ที่ประมาณ 72,200 คนนะประมาณนี้และสามารถที่จะเรียกว่าขยายได้เป็น 80,000 ได้อาจจะเป็นพวกงานคอนเสิร์ตหรืออะไรนี้นะ
1: ใช่เป็น
0: ประมาณ 70,000-80,000 แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนผู้เล่นสินวันนี้ก็เป็นมาริซิโอมาริอานี่ชาวอิตาลี
0: อิตาลีนะวันนี้ทำหน้าที่ตัดสินนะครับ
1: โอ้โห
0: นี่วินิสจูเนียร์เนี่ย
1: สีแดงแป๊ดเลยครับตรงท้อง
0: ชมพู
1: ชมพูแล้วก็เล่นสีชมพูแดงแดง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใส่สีชมพูนะครับเพราะเป็นคอลเลกชันของทุกแบรนด์นะ
1: มันจะเป็นช่วงบอลโลกนะ
0: ไนกี้หรืออาดิดาสหรือแบรนด์ต่างๆนะตอนนี้นะ
1: อย่างตอนบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นตีเป็นสีส้
0: ม
1: เกือบทุกรุ่นเลย
0: อันนี้เขาก็มีการงานวิจัยมาแล้วไงที่ว่าสีชมพูเนี่ยทำไมเขาถึงแบรนด์ต่างๆถึงใช้สีชมพูสู้กันหนักหน่วงมากเพราะว่าใส่ไปแล้วมันเพิ่มพลังเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะมันเปล่งปลั่งไงเหมือนฟอร์มที่เฉิดฉาย
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงนะเขาวิจัยมานะครับมันเหมือนทำให้มีพลังในการที่จะ

0: โชว์ฟอร์มในสนาม
1: ครับ
0: เนาะสีชมพูมาเลยนะ
1: ภาพนี้จับมาที่เนมาวันนี้เป็นสำรองครับ
0: เนมาสำรองนะครับ
1: แต่เนมานี่ก็ชอบยิงญี่ปุ่นบ่อยๆนะพี่ที่เคยเจอก่อนหน้านี
0: ้โอ้แต่ว่าลงมาในเกมล่าสุดก็เหมือนมาขอแอร์ทามอ่ะขอเวลาโชว์หน่อย
1: ขอออกทีวีนิดนึง
0: คือเพื่อนเหมือนช้าไปกว่าเพื่อนนึงครึ่งจังหวะครึ่งก้าวคือผมไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะเจมส
1: ์อาจจะเรื่องสภาพร่างกายไม่เจ๋งเพราะว่าก็ห่าง
0: สามปี
1: นานแล้วก็ทีมชาติมานานด้วย
0: เขาบอก900กว่าวันนะที่เนมาหายไปจากทีมชาติบราซิลครับอิตาคุระนะวันนี้ไม่ได้ลงนะ
1: ก็เป็นสำรองครับ
0: โอ้เสียดายเป็นกองหลังตัวกลางที่แข็งแกร่งมากคนนี้ก็คูโบะเสียดายเจม
1: คูโบะ
0: ถ้ามีคูโบะถ้ามีมินาเมโนะถ้ามีมิตาบะนะบราซิลก็บราซิลเถอะ
1: เจ็บตั้งแต่เกมแรกเลยครับคูโบะเนม่านี่เป็นดาวซันโวสูงสุดของบราซิลอยู่ครับตอนนี้ก็79ประตูจาก129เกม
0: แต่ว่ายังไม่ใช่นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดนะ
1: ยังไม่ใช่
0: มากสุดนี่จะเป็นน่าจะเป็นไอ้แมคโครไหม
1: แมคเวลพี
0: ่คาฟูใช
1: ่คาฟู
0: ตายแล้ว
1: ตายแล้วคาฟู
0: ส่งให้2ครั้งตายแล้วเจม
1: ผมโอ้โหก็คาฟูยุคต้น2000ผมก็อาจจะลืมไงพี
0: ่ไม่ทันเหรอ
1: ทันแต่ว่าอาจจะลืมไงพี่คาฟู
0: เนี่ยตำนานเลยคาฟูเนี่ย
1: แชมป์โลกปี2002
0: ใช่โอ้เดี๋ยวเราทัศน์แต่ละคนสวยนะญี่ปุ่นถ้าว่ายื้อไปถึงจุดโทษได้นะครับโมริซึบอกแล้วนะว่าเขาจะเป็นคนเลือกเองจะคนจิ้มเองเลยเพราะว่าจำได้ไหมบอลโลกครั้งที่แล้วเจอโครเอเชียไง
1: ครา
0: วนี้ว่าโควิดประตูของโครเอเชียเซฟ3ลูก
1: ที่ตกรอบครั้งที่แล้ว
0: รู้สึกมีมินามิโนะยิงไม่เข้ามั้ง
1: ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยปีครั้งที่แล้วก็ตกรอบจากจุดโทษ
0: จุดโทษ
1: ที่แอฟริกาใต้2010ก็แพ้ปารากวัยก็จุดโทษนะพี่เจง
0: ถูกต้องเราเจอไอ้คาร์โดโซที่ชิปไหม
1: ใช่ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยคือจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยยิงจุดโทษเข้าแค่คนเดียวอ่ะไอ้รอบสองทีมที่เจอไอ้โครเอเชียนะครับมาย่ายูชิดะก็ยิงพลาดนะ
1: จ๊ะก็โครเอเชียเนี่ยยิงเข้า3ก็ชนะไป 3-1 ญี่ปุ่นยิงเข้าคนเดียว
0: มินามิโนะพลาดเนี่ยนะมิโตมะพลาดโยชิดะก็พลาดมาย่ายูชิดะกัปตันยิงเข้าคนเดียวก็คือเจ้าทาคุมะอาซาโนะไงนะครับแล้วก็รีวายโควิดไงเอประตูของโครเอเชียโอ้โหเซฟจังเลยพอทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเดี๋ยวเซฟจังพวกคุณเลย
1: รอบนี้ก็กลับมาเล่นอีกแล้ว
0: เดมอนิกรีวายโควิดอ่ะ
1: ข
0: าแกยาวแขนแกยาวเนาะ
1: ครับ
0: รีวายโควิดนะ
1: ก็ประตูจากเทโมซาเก็บ
0: ใช่ครับผม
1: อันนี้ภาพที
0: ่ญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้ายื้อไปถึงจุดโทษนะเจมส์บอลโลกปี2010แพ้ปารากวัยไหม
1: ใช่20แพ้ปารากวัย
0: ที่โดนเจ้าหรือเป็นคาร์โดโซยิงคนสุดท้ายอ่ะรอดสมกทีมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ค่อยยิงเข้าไม่ค่อยชนะครับ
1: ไม่จุดโทษไม่ค่อยชนะเท่าไหร่แต่2018นี่แพ้เบลเยียมก็ไม่ใช่จุดโทษ
0: ใช่ออสการ์คาร์โดโซจริงด้วยปารากวัยปี2010ไง
1: โอ้โหนี่ภาพชัดเลยพี่แฟนบอลบราซิลวันนี้เยอะกว่าเห็นเลยครับ
0: โอ้โหเนาะโอ้ได้ดูจอใช่เจมส์
1: เป็น 4K นะพี
0: ่
1: จอในสนามเนี่ย
0: จอติดตั้งอยู่ในสนามอ่ะเนาะโ
1: อ
0: ้นี่ตื่นเต้นแทนนะใครได้ไปชมเกมเนี่ยโอ้โหมีความสุขอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ก็มีหลายคนนะที่อะไรนะมีแมตช์นึงอ่ะแมตช์ออสเตรียที่เจบรรยายให้เซวันไทยกับน้องพยองเดช
1: พี่ของพี่
0: ออสเตรียกับ
1: แอลจีเรีย
0: แอลจีเรียที่แฟนบอลแอลจีเรียเวลาแอลจีเรียยิงเข้าแล้วตกใจเฮ้ยยิงเข้าทำไมอย่างนี้เหรอใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะไม
1: ่อยากยิง
0: ไม่อยาก
1: ชนะ
0: ปรากฏว่าตอนนำ 3-2 เนี่ยอุ้ยตอนเสมอกันอยู่ใช่ไหมแฟนบอลเดินหนีเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วมีชูป้ายว่าผมเนี่ยขายเจ้าอูดใช่ไหมเพื่อจะมาซื้อตั๋วบอล นะ
1: แล้วเล่นกันแบบนี
0: ้โอ้เล่นกันแบบนี
1: ้แฟนบอล นี่ส่งเสียงสรรเสริญเลยพี่ในเกม
0: คุณมอสซาร่าจำได้เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นผู้หญิง
1: มอสซาร่าน
0: ั่นแหละ
1: มอสซาร่า
0: เขาบอกว่ากัดฟันซื้อตั๋วรู้จักตั๋วราคาเกือบแสนมั้ง
1: 60,000 บาทแต่เป็นที่นั่งบนสุด
0: โหสูงเรี่ยวเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: 60,000-70,000วะเนี่ย
1: ประมาณ60,000 กว่าบาท
0: โอ้โห
1: แต่ตัวบนสุดเลยนะพี่อันนี้คือตั๋วราคาตั๋วโลกรู้สึกจะเป็นเกมที่ LA นะพี่ตั๋วบนสุดเลย
0: ถ้าอเมริกาเตะโซฟาปะ
1: น่าจะเขาอเมทไลน์ไหมพี่วันไหนเขาไปดูแต่น่าจะสักสนาม
0: ไม่แต่ไอ้เจ้าคุณมอสซาร่าเนี่ยมอสซาร่าเนี่ยเขาเป็นนั่นเขาบริษัทอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย
1: ใช่
0: ก็น่าจะเป็นเกมอเมริกาประเทศที่โน่นอ่ะ
1: น่าใช่
0: ฝั่งแคลิฟอร์เนีย
1: แล้วไปซื้อตั๋วบนสุดเนี่ย60,000 บาท
0: โอ้โหแล้วถ้า VIP เท่าไหร่เจมส์เน
1: า
0: ะ
1: ก็น่าจะเป็นแสนนะพี่น่าจะหลักแสนขึ้น
0: โอ้โหคนไทยจะไปไหมคนไทย
1: ก็อย่างตั๋วผมเห็นยูทูบเบอร์เนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์นั่นเป็น พี่ปั๊บเนี่ยจากไทยรัฐเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์นะพี่เจ๋งต
0: ั
1: วตัวของแฟนมอร์ฟังเฟ่เนี่ย 40,000 กว่าบาทนะพี่ในเกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าแพงมากครับ
0: ครับ
1: ต่อโหแล้วถ้าเป็นนัดรอบลึกๆนี่เผลอๆตั๋วนี่ครึ่งล้านนะพี่เจ๋งสัก 2-3 แสนนะพี่
0: ครับผม
1: ครับเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
0: ครับ
1: โหใน YouTube นี่ข้อความเยอะมากนะพี
0: ่อ่ะส่วนข้อความเป็นยังไง
1: บอกว่าพี่เจ๋งโดนหน้าหังแน่ๆครับ
0: ฮะ
1: เขาบอกว่าพี่เจ๋งโดนแน่ๆอันนี
0: ้เหรอ
1: แล้วก็อาร์เจนตินาชิงกับโปรตุเกสครับ 100% เลยจากคุณณัฐพงษ์บอกว่าขอเสียงหน้าหิงอานาหังครับจากคุณกฤตนกรยังนะพี่เดี๋ยวรอเที่ยงคืน
0: ในโชว์หน้าละกัน
1: ครับผม
0: น้ามาแล้ว
1: ตอบทุกคนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาม
0: าแล้ว
1: เอาม
0: าแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะไปรับนิดนึง
1: ครับ
0: แต่วันนี้เสื้อสีขาวของญี่ปุ่นเป็นยังไง
1: ก็เป็นลายตารางนะพี่เจ๋งขาวระดับดำนะพี
0: ่
1: โอ้โหอันนี้แฟนญี่ปุ่นก็แซมอยู่ในแฟนบอลบราซิลครับโอ้โหแฟนบอลญี่ปุ่น2คนแล้วด้านข้างๆรอบๆเป็นแฟนบราซิลหมดเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าบราซิล 3-1 ครับจากคุณจักรีแล้วก็มีสูตรยิงครึ่งแรกด้วยแล้วก็โหข้อความเยอะมากบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งเอคิติเก้แล้วก็พี่เจมฮาเมดครับทำไมพี่เจ๋งเอคิติเก้พี
0: ่เอคิติเก้ไม่ได้มาไม่เหรอ
1: เขาบอกว่าพี่เจ๋งเอคิติเก้พี่กับเจมฮาเมด
0: ตัวสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจ หรือว่าขาโก่งๆเหมือนกันหรือว่าไงครับ
1: ครับบอกว่าเพราะบารมีผอ.เจ๋งหรือเปล่าครับที่พาหน้าหางกับพี่ทอมมาพากได
0: ้ต้องขอบคุณหน้าหางมากกว่า
1: ครับผม
0: กับพี่ทอมมากกว่าฮะโอ้แต่แฟนบอลญี่ปุ่นก็มาเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: เยอะอยู่นะใช่ได้
1: ต้องแล้วข้อความบอกว่าเจมไม่ทันนะต้องให้ผอ.เจ๋งจุนหน่อยแล้วแมคโครของส่งดีทีแท้ๆกับคุณหลงเหลง
0: หลงเหลงหลงเหลง
1: บางทีผมก็พลาดบ้างไงพี่ดึกๆดื่นๆนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้จัดกับพี่เจ๋งงาน
0: จริงครับหลังๆแล้วมาจัดเทคครึ่งยังไม่เราอ่ะ
1: ใช่ครับช่วงหลังไม่ได้จัดกับพี่เจ๋งงานเคมีเลยดรอปไปพ
0: ี่อ๋อเหรอแต่ว่าวันอาทิตย์วันเสาร์เขาเพิ่งเจอกันนะ
1: แต่พี่หยองนี่เขาชื่นชมพี่เจ๋งมากนะพี่เรื่องเล่นมุกเนี่ย
0: จริงเปล่า
1: ใช่เขาบอกว่า
0: อัมพี่เยอะอยู่แล้วเหมือนกันนะอัมพี่พี่จำได้อยู่นะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมดูทางเฟซบุ๊กนิดนึงบอกว่าวันนี้ญี่ปุ่นยับครับเพราะเกาหลีก็กลับบ้านแล้วจีนก็ไม่มากลับกันเถอะเราบราซิล4เม็ดกินง่ายครับ
0: ครับผม
1: ไม่น่าถึงนะพี่4ลูกวันนี้แล้วก็บอกว่าคุณเอลิเก้บอกว่าซามูไรบูสู้ๆครับพี
0: ่วันนี้เชียร์ญี่ปุ่นเยอะนะ
1: ครับแล้วก็
0: ใครบรรยายคู่บราซิลญี่ปุ่นรับ
1: ต
0: ามมาเป็นนักหานะอาชิพงศ์สีมาแล้วก็พี่ท็อปนุสศิลปพันธ์นะฮะพี่ท็อปเนี่ยถ้าเป็นแฟนรายการรุ่นเก่าน่าจะทราบกันดีก็เคยมาจัดรายการที่กาสปาช่วงหนึ่ง
1: ใช่
0: นะท็อปยังไม่มาย
1: ังไม่มาครับพี่ แล้วก็คุณหนามพางลายถามว่าเจองูกับเจอพ่ออ้อเจ๋งเนี่ยเจมจะตีอะไรก่อนครับผมก็ต้องตีงูก่อนครับพี่
0: เอ๊ะยังไงอะ
1: แล้วก็บอกว่าบราซิลถล่มญี่ปุ่น 7-2 ครับจากคุณพาคิน
0: โอ้โห
1: โอ้โหไม่น่าถึงครับ
0: ก็ถือว่าเป็นห่วงหลังญี่ปุ่นเหมือนกันนะวันนี้นะ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็คุณกมลบอกว่าบางเจ๋งเพิ่งจบรายการที่แล้วดันมาเข้าต่ออีกครับจาก
0: รายการ ขยัน
1: ใช
0: ่ขยันร้อน
1: ครับผม
0: ช่วงนี้ร้อนเดี๋ยวอยู่กันยาเดี๋ยวก็เนี่ยอยู่ฟังนักหางแล้วก็พี่ท็อปนี่แหละฮะครับผม
1: คำถามที่ถามไปนี่คนตอบถูกกันมาเยอะนะพ
0: ี่เจ๋งใช่ไ
1: หมแต่เราจะไม่บอกแล้วกันให้ทายกันเรื่อยๆพี่ท็อปบอกห้ามเฉลยก่อนพี
0: ่ก็มีคนเคยมีคนเฉลยก่อนนะดีเจของเรา
1: เป็นไงพี
0: ่พี่ถามว่าอะไรคือคำถามคำตอบคือเดนมาร์กอ่ะพี่ถามว่าอะไรนะถามได้สักอย่างนี่แหละจำไม่ได้นะแล้วคำตอบคือเดนมาร์กไง
1: ครับ
0: อะไรก็ใบ้ไงใบ้ให้ก็คือไอ้เวลาคุณดื่มลงแล้วจะมีชื่อไทยและอะไรต่อแล้วก็ใบ้
1: เลย
0: ไปกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุณเอ็มฮะนัทพลชุบทรัพย
1: ์อ๋อพี่เอ็มพ
0: ี่เดนมาร์กใช่ไหมพี่เดนมาร์กพี่โอ้มีคนตอบมาเยอะเลยพี่เดนมาร์กพี่
1: พี่ตอบเดินขึ้นมาเลยเอาแล้วก็บอก
0: เอ็มแล้วพี่จะถามทำไมฮะ
1: คุณสุขพันธ์บอกว่าให้กำลังใจญี่ปุ่นทีมที่ชอบปารากวัยนอร์เวย์ครับ
0: ครับ
1: นอร์เวย์เตะพรุ่งนี้นะพี่ปารากวัยเตะ 3:30 กับเยอรมันครับ
0: ครับผม
1: มีข้อความค่อนข้างเยอะเลยนะพี่
0: เขาบอกญี่ปุ่นในเสื้อเท่นะ
1: ภาพถ่ายแล้วสดตอนนี้
0: เป็นฟรีหรือเปล่าคู่นี้เขาบอกมาเจมย้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่ฟรีครับก็คู่ฟรีจะเป็นคู่เยอรมันกับปารากวัยตอน 3:30 นะพี
0: ่
1: ส่วนญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยก็ดูได้ผ่านแพ็กเกจของ Monomax ท่านั้นครับ
0: อากาศตอนนี้เป็นไง22องศาเซลเซียสโอ้กำลังดี
1: กำลังดีแต่ว่า
0: ร้อน
1: ทางยุโรปตอนนี้ร้อนนะพี่มีคนเสียชีวิตแล้วด้วยครับ
0: ความร้อนคลื่นความร้อนแผ่ผ่านยุโรปโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: เขาว่าอากาศร้อนมากและอังกฤษอากาศร้อนนะปกติอังกฤษในเวลาเวียดนามจะเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช
0: ่ตีทีนิดเวียดนามทีไรก็จะมีฝนตกลงมาใช่ไหมแล้วก็หยุดการแข่งขันก่อนที่อเมริกานะสร้างราคาเข้ามาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเขาอากาศร้อนนะที่อังกฤษตอนนี
1: ้ก็เห็นข่าวแล้วพี่อากาศร้อนแล้วโอ้ช่วงนี้สภาพอากาศรวมถึงความเรียกว่าแผ่นดินไหวบ่อยนะพี่แถวบ้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: บรรยากาศนี่ตอนนี้ให้ดูรอบๆสนามของที่ฮูสตันนะคร
0: ับ ใช่อ่ะก็เวลาเตะเอ๊ะทำไมอากาศเขาเตะตอนเที่ยงนะเที่ยงบ่ายๆนะครับผม
1: ก็จริงๆช่วงนี้สลัดก็มีฝนอยู่นะพี่
0: ฝนอยู่ใช่ไห
1: มเกมที่ฝรั่งเศสก็
0: ไม่แดดเนาะน
1: ี่ไม่แดดดูเมฆมีเมฆด้วย
0: ดูมีเมฆนะ22เอาเล็กกองเชียร์บราซิลไปอยู่ในกองเชียร์ของ
1: เสื้อญี่ปุ่นมี
0: เสื้อญี่ปุ่น
1: เสื้อญี่ปุ่นสีเหลืองประตู
0: เห็นอ๋อเสื้อประตูเหรอ
1: ใช่
0: เพราะว่าเป็นเสื้อของบราซิลนะ
1: โอ้โหนี่ก็เป็นแฟนบอลบราซิลหมวกสวยนะพี่หมวกบราซิล
0: จะมีภรรยาของเจ้าทาเนกุชิด้วยนะที่เป็นดารา
1: ครับ
0: มาชมเกมให้กำลังใจให้กำลังใจกับกันด้วยนะเดี๋ยวเรายังไงดีเราออกก่อนไหม
1: อ่ะได้พี่เ
0: ต๋อออกมาดีก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวจะส่งให้เกสพิเศษของเราสเปเชียลเกสของเรา
1: ครับ
0: หน้าหางอัยพงศ์ศรีมาหรือครับพี่ท็อปนิสสอนศิลปะพันธ์นะครับได้ดำเนินรายการต่อจากเราเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกัน
1: ใช่
0: แล้วมาปิดท้ายคู่นี้นะมาแล้วมารีแคปด้วยกันเนาะ
1: ครับผม
0: รีแคปคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะโยนให้หน้าหางแล้วก็พี่ท็อปด้วยกันนะครับผมในช่วงของเนทไนท์ไลฟ์บอลโลกนะครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะไปจองที่นั่งข้างหน้าเลย
0: ได้เลยครับผมอ้าวไป
2: Nightingale Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่คิลิยันเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยันเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 นทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
6: สนุกเกอร์99
5: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่
6: ใน FM Active Radio นะครับวันนี้ก็จะเข้าสู่บรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงนะครับฟุตบอลโลก2026นะครับอันนี้ก็เป็นคู่ถือว่าสำคัญคู่หนึ่งครับประจำวันนี้เลยนะครับเป็นเกมระหว่างทีมชาติบราซิลครับที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็จะมีคุณพี่หังคุณน้าหังคุณลุงหังนะครับอัจฉริยะมานะครับกับผมนุสศรีพันธ์ครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับในเกมนี้ครับสวัสดีครับพี่หังครับ
10: สวัสดีครับแฟนครับคุณนุสศรครับเป็นแฟนวันที่ผมก็ฝากนะฝากตัวมือใหม่ครับนะครับจับยี่ยุ
6: ผมมือเก่าแล้วแต่ผมไม่ได้มานานแล้ว10ปีแล้วเนี่ยผมเป็น10ครั้งแรกรอบ10ปีนะครับที่กลับมาที่นันทินาย FM เนี่ย
10: หวังว่าจะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับท่านผู้ฟังได้นะครับ
6: ครับ
10: บรรยากาศของฟุตบอลโลกแมตช์นี
6: ้ในช่วงนี้ก็ต้องขอทักทายคุณฟังครับที่ฟังจากสถานีเครือข่ายวิทยุขอสมทองทั้ง48สถานีด้วยนะครับเรากำลังจะฟังฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายกันนะครับในช่วงนี้ทั้งสองทีมก็เรียกว่าอยู่ในช่วงที่ก่อนเกมนะครับฟังเพลงชาติกันเรียบร้อยครับกำลังจะลงสนามกันนะครับเป็นไงพี่ญี่ปุ่นกับบราซิลวันนี
10: ้ก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นพยายามที่จะขยับขึ้นมานะกันอุ่นเครื่องก็ดูว่าจะมาเบียดบราซิลแต่พอเจองานจริงอย่างนี้ดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
6: ครับ
10: เชื่อว่าแฟนๆชาวเอเชียก็น่าจะเอาใจช่วยญี่ปุ่นกันอยู่ว
6: ่
10: าจะทำดีๆแค่ไหนนะครับแต่ว่าบราซิลในภายใต้มือของอันเชโรตินี่ก็ต้องบอกว่าจะประมาทไม่ได้เลย
6: ครับในฟุตบอลโลก2006เคยเจอกันมาทีแล้วนะครับเป็นทางด้านบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นไป 4-1 ครับเป็นครั้งเดียวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เจอกันนะครับมาริซิโอมาริอานี่ครับจากอิตาลีครับกับทีมงานบุรุษศิลป์จากอิตาลีครับแม้ว่าจะทีมชาติจะไม่ได้มานะพี่แต่ส่งกรรมการมาแทน
10: ส่วนทีมงาน VR จากอิตาลีแล้วก็โครเอเชียครับ
6: ครับวันนี้เล่นกันที่ฮุสตันสเตเดียมนะครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อผู้เล่นครับทาง2ทีมไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมที่แล้วกับชาร์ลอตเต้อลิซอนมุสประตูนะครับแบ็คซ้ายนะกัสซันโตสครับกาเบียลมากันเยสมาร์กินยอสเป็นเซ็นเตอร์แฮฟนะครับดานิโลแบ็คขวานะครับมิดฟิลด์3คนครับคาซิมิโร่ครับลูคัสปาเกต้าแล้วก็บรูโน่กิมาไรส์ครับขณะที่กองหน้า3คนครับวินิซิอุสจูเนียร์ครับมาติอุสคุนย่าแล้วก็รายานครับเป็นสเปคคนแรกของบราซิลในวันนี้ครับวันนี้เนมาก็เป็นตัวสำรองนะครับญี่ปุ่นก็มีซันซูซูกินะครับฮิโรกิอิโตะนะครับโชโกทานิกุชิแล้วก็ทาคิโร่โทมิยาสึเป็น3กองหลังนะครับทางซ้ายนั้นเป็นไคโตะนากามูระครับไดจิคามาดะตรงกลางคู่กับไคชูซานโนะนะครับทางขวาริซูโดอันครับเป็นวิงแบ็คทางขวากัปตันทีมตัวลุกมีเดซันไมดะครับอายาเซอุเอดะแล้วก็ชุนยะอิโตะครับก็ในระบบ 3-4-3 นะครับสำหรับญี่ปุ่นครับวันนี้เกมน่าจะเป็นไงครับพี
10: ่สนุกแน่ดูว่าเป็นวันที่ไม่สามารถที่จะแพ้ได้แล้ว
6: ครับ
10: ผมเชื่อว่าทั้งคู่ก็น่าจะใส่กันเต็มที่แล้วครับมีแต่ว่าใครจะวางแผนมาอย่างไรบ้างเท่านั้น
6: ในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมนี่ก็เป็นญี่ปุ่นที่เปิดสนามโอลิมปิกสเตเดียมที่โตเกียวนะครับเอาชนะบราซิลได้3-2วันนั้นเล่นเอาเรียกว่าตะลึงกันเลยครับ สำหรับแฟนๆฟุตบอลนะครับวันนี้จะมาดูครับว่าญี่ปุ่นจะต่อยอดจากเกมนั้นได้หรือเปล่านะครับ
10: อย่างนี้บราซิลจะเคลียร์เริ่มเป็นก่อนนะครับ
6: การนับถอยหลังครับในสนามนะครับก็ส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับทาง Active Radio FM 99นะครับ4689899นะครับ SMS นะครับ
10: หาเกมเริ่มบราซิลฝ่ายเคลียร์เริ่มเป็นก่อนนะครับฝ่ายที่บุกจากซ้ายไปขวาใช้บอลยาวอลิซอนเลยครับโอ้ลงพื้นมาญี่ปุ่นชิงได้ก็เป็นบอลของบราซิลที่มาร์กินยอสดูไม่ดะ
6: ยังไม่ถึงนาทีครับแต่เซนไมดะ
10: ของบราซิลครับมาขึ้นยอสมาขึ้นที่ลายานจอนขึ้นหลังมาบอลขึ้นยอสญี่ปุ่นดูไล่เพรสเลโอกาเบรียลด้านนี้โลยังทันครับขึ้นทางซ้ายของบราซิลยังขึ้นไม่ได้ญี่ปุ่นบีบเร็วเลยนะครับดูอิโตะตามบีบอลิสันโดนดักได้แล้วญี่ปุ่นทางฝั่งของบราซิลกันรุมแย่งมาได้ปาเกต้าโดนดึงแล้วครับโดยทูยาสุเป็นฟรีคิกของบราซิล
6: ก็เข้ามาเลยว่าเล่นเพรสกันสูงเลยนะครับญี่ปุ่นอ้าวมีอาการเจ็บหรือเปล่าครับปาเกต้าเรื่องของกล้ามเนื้อเริ่มส่งผลนะครับเพราะเกมในรอบแรกก็เพิ่งผ่านกันมานะครับดูจังหวะนี้ครับปาเกต้ากับทางด้านโทมิยาสึก็ไม่มีอะไรครับแต่ก็ได้ฟาวไปครับปาเกต้าขึ้นมาสูงมากครับทางด้านทาเกโรโทมิยาสึครับ
10: บอยาวมาขึ้นขวาของทางบราซิลที่ระยานแล้วครับระยานโยกโยกย้อนมาแล้วไหลมาได้ไหมบอดานิโลโดนดักนี่บอของญี่ปุ่นบ้างโดนแย่งคืนโอกาสระยะแล้วไม่ติดบอลซะก่อนครับทางบุนโดกิมาไลส์ว่าแค่เตะมุม
6: เป็นลูกเตะมุมนะครับบราซิลเตะมุมครั้งแรกของเกมด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้เปิดเกมบุกนี่น่ากลัวครับครั้งแรกที่เข้ามาถึงหน้าบ้านของญี่ปุ่นนะครับ
10: เป็นบุนโดกิมาไลส์จะเป็นคนเปิดลูกเตะมุมครับของบราซิลมุมด้านขวาของบราซิลนะครับครับดูว่าไอ้สัญญาณแล้วเลือกเสาแรกโดนดักไม่ได้แต่แค่ดักทิ้งยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นบอลทุ่งของบราซิลก็เป็นงานที่อันเช่ต้องการสร้างชื่อแล้วครับ
6: ใน
10: ระดับทีมชาติเนี่ยบราซิลครองบอลแล้วครับบอลที่มาคินยอสโดนบีบเร็วตรงนี้หลุดออกข้างเป็นญี่ปุ่นทุ่มนากาโมระทุ่มมาตั้งข้างหลังแล้วที่อิโตะฮิโรกิอิโตะนะครับวางยาวมาคินยอสดังลงพื้นได้บอลสองตัวนี้ชิงครับญี่ปุ่นชิงได้ชิงได้ของทางไม่ได้สุดท้ายไม่ผ่านมาคินยอสว่าย
6: ังอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับมาคินยอสครับเข้าไปขวางเข้าไปบังครับลูกนี้ก็เป็นลูกเตะจากประตูนะครับนี่ครับไม่มีทางถึงบอลนะครับมาคินยอสขวางได้ดีก็ถือว่าเป็นกุนซือที่พยายามจะสร้างวาสนาให้ได้ครับฮาชิเมะโทมิ
10: บอยามาของบราซิลถูกจะสุดดักก็ได้ครับตัวสองเก็บได้เติมมาทางขวาของทางกิมาไลมาทุกคุณย่าครับโดนดึงสุดไม่ว่าอะไร
6: แม่เกรงตัวจะเอาฟาวนะครับทางคุณย่าครับบราซิลก็ขึ้นมาเพรสสูงเหมือนกันครับเข้ามาในแดนของญี่ปุ่นเหมือนกัน
10: ทุกยาสูวางยากระบอกของญี่ปุ่นหน้าพักห่างตัวเสร็จคาสิมิโลตัวสอเป็นบราซิลได้แล้วครับมาคิยอสตัวตั้งที่กาเบรียลบ่อซ้ายปาเกต้าเล็งมาที่วินิซิอุสยาวไปหน่อยซูกิตัวเรียกมาชกแล้วครับตัวออกมาได้ดีครับซูกิเนี
6: ่ยตัดสินใจดีนะครับใช้มือแขนยาวๆครับชกไว้ก่อนเลยก็จังหวะนี้ก็เกือบเข้าทางวิชุดเหมือนกันครับออกมาช้านี่อันตราย
10: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอสเล่นต่างคาสิมิโลที่กาเบรียลขึ้นทางซ้ายแล้วครับบราซิลคาสิมิโลถึงปาเกต้าหลายต่อทางซ้ายดักลาซันโตสตรงนี้ทำลั่นนะครับปาเกต้าบอลทุ่งของญี่ปุ่น
6: ช่วงนี้ก็มีเริ่มมีข้อความมาครับเขาบอกว่าดีใจได้ฟังพี่หันภาควิทยุนะครับฝันเป็นจริงนะครับ
10: ขอบคุณครับ ผมก็ฝันไม่จริงเหมือนกัน
6: เ
10: คยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่เคยเป็นผู้อยู่ในวิทยุเลยครับบอลของญี่ปุ่นแล้วครับที่เฮียวเกกอิโตะใช้บอลยาวดูต้นเกมญี่ปุ่นจะใช้วางบอลยาวเนลึกมาก่อนนะครับบราซิลขึ้นเกมที่กาเบรียลมากันเยสครับปาเกต้ามีวิซิอุสมาประคองใกล้ๆจะโดนบังทางคาเซมิโร มาร์กินยอสดูทางขวาไม่มีช่องไปซ้ายที่กาเบรียลครับกาเบรียลหนูเลือกบอลข้างในก่อนยังเร่งไม่ได้ดานิโลพอถึงลายานนะครับจังหวะนี้หมอชิงของลายานให้กับทางบุโรกิมาไลส์ปล่อยก็ต้นดักออกมาได้หมอแถว2ดักได้ใหม่เก็บได้ที่กาเบรียลบราซิลเติมใหม่ครับปาเกต้าวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ชิงกันใหม่วินิซิอุสโดนสกัดโดยทางซานโนแล้วครับพลิกคิกของบราซิล
6: ยืนติดตัวท่านวิชุดเหมือนกันนะครับซานโนเผลอไม่ได้นะครับจังหวะชิงเหลี่ยมกันเนี่ยใครพลาดมีโอกาสโดนแล้วครับ
10: ลูกฟรีคิกทางซ้ายของบราซิลนะครับ
6: เขาบอกว่ามิยาบิลงสนามหรือเปล่าครับเกมขอบคุณครับสำหรับข้อความนะครับทักทายมาเรามาเรื่อยๆนะครับจะได้เขินน้อยลงหน่อยครับห่างเขินจอวิญญาณนาน
10: บ่โยซูกิลุดมือโถยังโชคดีที่ตกมาใส่ตัวละคว้าได้ครับฮงซูกิโอ้โห
6: น่าจะเสียวที่สุดก็นี่แหละครับไซออนซูซูกินะครับของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหรับหลุดมือนะครับแล้วจังหวะ2นี่ก็ยังไวพอครับจะคว้าไว้ได
10: ้ญี่ปุ่นขึ้นเกมบ้างบอสตั้งจากหน้าบ้านแล้วครับทางขวาตูยาสุไหลมาตรงนี้ทางขวาอิโตะขึ้นไม่ได
6: ้เนี่ยครับเนมาครับก็ยังรอโอกาสอยู่ข้างสนามสุดร่างกายไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับสำหรับเนมา
10: บอลทุบเหรอครับ
6: โอเคโอเคเอาให้ดูตรงนี้ไงโอเค
10: บอลสั้นๆซานโนเล่นกับทุยสุใช้บอลยาวเป่าอยู่ที่อุเอดาแล้วครับยังไม่แม่นบอลทุ่มของบราซิลตักลาซานโตส
6: วันนี้ก็บอกว่าพี่หังจะพ่ายก็ได้นะแต่ขอปั่นโค้งๆอย่างน้อยสัก5รอบ
10: ให้นักเตะยิงด้วยครับดานิโลยังขึ้นเกมเร็วไม่ได้ก็ไปขึ้นทางซ้ายที่กาเบรียลกาเบรียลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมีตัวขยับนะแต่ยังเร่งให้เร็วไม่ได้ก็เซมิโลแล้วก็กาเบรียลแล้วครับมีกิมาไลส์ลงมาประคองอีกคนหนึ่งก็โดนตามติดนะครับโดยทางกามาดะบอขวาเอาถึงลายานเข้าในมาที่กิมาไลส์ทางขวามี2บอลขวาของทางดานิโลเข้าในมากิมาไลส์มาคินยอสวนใหม่ครับไอ้ซ้ายที่กาเบรียลสั้นๆกับวินิซิอุสยังพลิกไม่ได้ครับ เป็นฝ่ายครองบอลที่จะหาช่องเข้าไปเจาะของทางบราซิลนะครับญี่ปุ่นก็แพ็คกันแน่นลายานโยกเข้าในโยกแล้วข้ามไปซ้ายสุดตัวนี้มันบอจอ2เป็นของบราซิลอยู่ที่กาเบรียลคาสิมิโร่ไอ้ที่ดักลาสซานโตสพักได้ยังไปเร็วไม่ได้แล้วครับ
6: ญี่ปุ่นก็รับต่ำนะครับขยับโซนตามตลอดครับบราซิลขึ้นมานี่ญี่ปุ่นก็ลงไปต่ำมากพื้นที่ในการเล่นถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับบราซิล
10: ทางขวาก็ยังตันอยู่ยังไม่สุดทางแล้วครับ
6: ก็นี่ครับพยายามเคาะไปเรื่อยนะครับบราซิล
10: ทะลุช่องบ้างอาไลโลโชว์มาทันตะวัดแรงไปทางเสาสองให้กับปาเกต้าโดนดักไว้ได้แถวต้องมีลังสตอดให้มาที่กิมาไลก็โอ้โหไปโดนกันเองครับยังได้อยู่แถวสองกาเบรียลแล้วกิมาไลไปที่ซานโตสย้อนมากาเบรียลบราซิลพอจะลงมือทำเร็วนี่ก็เห็นว่าไปติดบล็อกกันเองมาคินยอสชิปมาให้กับวินิซิอุสโดนดักได้แล้วซูซูกิขวาทันครับโอ้โห
6: ก็ยังต้องคอยเป็นกองหลังคนตัวสุดท้ายตลอดนะครับสำหรับซูซูกินะครับพยายามหาทางที่จะเจาะช่องของญี่ปุ่นให้ได้นะครับ
10: ญี่ปุ่นขึ้นเกมบอกของทานิกุชิครับไปขึ้นที่ทานิกุชิดันกลางขึ้นเกมบ้างครับของทางญี่ปุ่นซานโนมาซ้ายอิโตะ ที่คามาดะล่ะครับนากาบุระขอขึ้นมาจูฬาของญี่ปุ่นคลองบอบ้างนะครับฮิโรกิอิโตะเล่นต้นสั้นบอที่ซานโนะล่ะครับ
6: เป็นญี่ปุ่นที่พยายามที่จะสร้างเคบุกมาบ้างครับทางบ้านก็บอกว่าพี่เจ๋งครับอยากให้จองคิวนะห่างวันนัดชิงด้วยครับ
10: บอข้ามฝากมาทางซ้ายนากามูระเอาลงพื้นได้แล้วปั่นทางเสาสองโดนดักในซะก่อนครับดูแถวสองแถวสองเป็นปาเกต้าเก็บได้โดนกับโดอานนะครับแล้วดักลาสานโตสาดยาวมาปิดทันทุกชิบอตรงนี้ซูสปั๊มได้ฟาวผู้ตัดสินมองว่าจังหวะปั๊มมันตรงนี้ของทางซาโนนี่ไปวางใส่วิซิอุสครับ
6: ต้องเรียกมาคุยกันหน่อยครับว่าซาโนกับวิชุสิกแล้วนะครับวันนี้จังหวะเปิดเข้ามานี่โอ้โหเหยียบเข้าไปข้อเท้าอยู่เต็มๆเหมือนกันครับเป็นไงพี่จังหวะนี้โอ้โหเข้าตาครับ
10: ยังดีที่โดนหลังเท้าถ้าสูงกว่านี้มีโอกาสเสียหายได้ของทางญี่ปุ่นนะครับซาโนนี่เข้าช้ากว่าวิซิอุสครับ
6: ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของใบเหลืองเหมือนกันครับเพราะว่าได้เร็วนี่อาจจะเล่นลำบากครับสำหรับทางด้านซาโนะได้จริงด้วยบอกว่าได้ใบเหลืองได้จริงครับซาโนะเอานะครับเล่นลำบากหน่อยตอนนี
10: ้บอกของบราซิลตัวนี้ล่อยอนเทียมาคินยอสใหม่ครับจะขึ้นซ้ายกาเบรียลมีคาซิมิโร่ครับที่คอยประคองแดนกลางกาเบรียลช่องนี้ปาเกต้าเบิ้ลใหม่กับคาซิมิโร่ดานิโลแปะคืนแล้ววางไปหาวินิซิอุสมันย้อนหลังครับดีบอลของญี่ปุ่นบ้างจะไปโดยโดอานแล้วครับยังเร็วไม่ได้ทุกยอดสุดย้อนคืนที่ซูซูกิฮานิกุชิน
6: ี่ครับก็ยังบุกไม่ขึ้นเหมือนกันครับทางญี่ปุ่นเจอบราซิลเนี่ยเปิดเกมกดดันตลอดนะครับต้องเปลี่ยนเล่นบอลยาบ้างละ
10: บอลยาหน้าพักของบอลบราซิลแล้วครับทีนี้จะดูว่าจะสวนเพื่อจะไม่เข้าไลน์คาซิมิโร่เลยให้จังหวะแรกไม่ได้มาทะลุช่องตรงนี้ของทางกิมาไลส์โอ้ตนปัดไม่ได้ครับ
6: ยิงตรงนี้ใส่เข้าสุสุกิครับเซฟได้ปลายมือพอดีครับจังหวะยิงของมารุสคุณย่าครับ
10: เป็นคุณย่าครับ
6: นี่ครับปลายเท้าเหมือนกันครับ
10: ตัวลูกสั้นมาปาเกต้าลาบตรงนี้เลยปั่นเท้าสองปีมาไลท์ครับที่ปั่นมาแต่ก็ยังไม่ได้ยังศูนย์ศูนย์อยู
6: ่ครับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับสำหรับบราซิลนะครับโอ้โหดูจังหวะนี้ปั่นบอลหลุดเสาสองออกไปครับนี่จังหวะของคุณย่าจังหวะแรกนะครับมันเหมือนจะล้มไปแล้วครับบอลมันโดนปลายเท้าอ่ะมาซอนซูกิปัดไว้ได้นิดเดียว
10: บ่อของญี่ปุ่นบ้างโอ้ซ้ายอิโตะอาครับแม่นเออจังหวะตรงนี้ของทางยุนยะอิโตะโดนดักได้ฟาวโอ้โหเหลืองแล้วครับของทางเซมิโลที่เกือบจะถึงกรอบเขตโทษแล้วครับ
6: เอาครับเอาเหลืองไปบ้างครับบราซิลครับเซมิโลจังหวะไปเสียบจากด้านหลังนะครับก็เป็นฟรีคิกระยะที่อันตรายครับของญี่ปุ่นครับมีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกันดูครับจังหวะที่หลุยเข้ามาครับของทางด้านอิโตะนะครับครับต้องกำแพงดีๆครับอาริซอนวันนี้ดูพี่จะเดบิวต์ได้ดีนะพี่นะ เพราะว่ามีแฟนๆของ99นะครับหลายๆคนก็ดีใจครับที่พี่หันมาวันนี้นะครับ
10: ขอบคุณครับผมก็ดีใจครับที่ได้มา มาดูจังหวะลุ้นเอาประตูขึ้นนำของทางญี่ปุ่นลูกฟรีคิกที่ยิงโดยตรงได้แล้วครับตัวจะใช้ลูกสูตรหรือว่าจะใช้ความสามารถในการยิงนะครับมีฮิโรกิอิโตะคนหนึ่งละรวมทั้งกามาดะโดอาน
6: ครับมาดูว่าจะเป็นใครนะครับมียืนอยู่ที่บอล 2-3 คนเลย
10: ดูสั่งเพื่อนนะครับไม่ได้สั่งทางบราซิลครับสั่งกำแพงของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ย
6: มีกำแพงในกำแพงอีกนะครับญ
10: ี่
6: ป
10: ุ่
6: นยืนแทรกไว้3คน
10: เป็นทางกรรมดะครับไปฉลับซะก่อนโอ้โห
6: ก็เป็นเตะมุมของญี่ปุ่นบ้างครับขึ้นมาก็เอาเรื่องเอาราวเหมือนกันครับญี่ปุ่นครับดาชิคามาดะครับยิงตรงนี้บนอัฐจันทร์เนี่ยก็มีอานาครับโรนัลโดมีโรเบโต้คาร์ลอสครับก็มาตามมาเชียร์บราซิลเหมือนกันครับ
10: ประธานฟีฟ่าด้วย
6: ใช่ครับ
10: มาชมเกมนี้ยุนยาอิโตะครับจะประลุกเตะมุมหลุมของทางญี่ปุ่นบ้างแต่มุมทางซ้ายนะครับอิโตะเลือกเข้ามาเสาแรกดูดักมาบัจจวะสองเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับทางปาเกต้าแต่โดนดักญี่ปุ่นมาใหม่ครับยุนยาอิโตะมีนากามุระทำทางแต่ไม่แรงไปครับว่า
6: ให้ยาวเกินไปครับไม่ทันนะครับนากามุระครับแต่ก็เริ่มมาเหมือนกันครับเกมลุกของญี่ปุ่นในช่วงนาที2นาทีนี้นะครับ
10: พอจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับไอซอนมาคินยอสญี่ปุ่นบีบสูงเปิดยาวโขกได้ของทางลายานแต่ไม่มีใครครับเป็นบอของญี่ปุ่นแล้วที่ทานิคุชิสันสันบอกขึ้นทางขวาแล้วครับของทุยโยสุซาโนหลายต่อทางขวาดูอันครับดูจังหวะตรงนี้ไม่ด่าก็ติดบล็อกของกาเบรียลบอลทุ่มของญี่ปุ่นแล้วครับ
6: ก็ยังติดกาเบรียลนะครับจังหวะที่เปิดเข้ามาครับของญี่ปุ่น
10: ดูอันจะทุ่มเลือกมาที่อุเอดะมีเสียงนกหวีดว่าแฮนด์บอลครับ
6: ครับเป็นจังหวะของบราซิลครับจะเปิดเกมขึ้นมาก็เริ่มที่จะสร้างเกมลุกกดดันบราซิลได้ปะปลายแล้วครับสำหรับญี่ปุ่น
10: บราซิลขึ้นเกมแล้วครับที่กาเบรียลขึ้นซ้ายดาราซานโตสขึ้นมาเข้ามาในบ้างครับว่าถึงในโล่ย้อนคืนมาคินยอสคาเบรียลค่อยๆกินได้ขึ้นมาทดไปเร็วยังไม่ได้ล่ะครับโหตรงนี้มาเดอุสคุณย่ามาตั้งที่มาคินยอสใหม่คาเซมิโลย้อนคืนกาเบรียลแล้วครับปาเกต้าบ้างลงมาช่วยกันเชื่อมแต่ว่าไม่สามารถผ่านแนวรับแรกของญี่ปุ่นได้นะครับต้องไหลย้อนหลังตรงนี้กิมาไลส์ไอ้ซ้ายครับปาเกต้ารอซานโตสไม่ได้เปรียบแล้วครับนายวิซิอุสอิซุก็เจอคุ้มติดโดยโดอานแล้ว บอทุ่มของบราซิล
6: ครับก็ยังสร้างปัญหาให้กับนักรับญี่ปุ่นได้อย่างต่อเนื่องครับวิชุดชูเนีย
10: บอกมาถึงขวาแล้วของทางบราซิลแล้วก็อยู่กลางสนามจะเข้าแดนของญี่ปุ่นยังยากเลยครับหมาตรงนี้โดนบล็อกแล้วทงว่าญี่ปุ่นได้ทุ่มครับตัวที่คุณย่ามาบล็อกกับทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยฮิโรกิอิโตะจะทุ่มทุกหน้ามาตุเอดะพาเข้ามาในจังหวะสองเอาเก็บได้ตัวบราซิลชิงต่อกันย้อนมาติดทางทางนิคุชิเป็นบอของญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะฮิโรกิอิโตะเปลี่ยนแกนเอ็นแกนไปขวาโดนดักได้ครับดูว่าจังหวะจะสวนเรือของซาโตสให้วินิซิอุสเจอกับทุยาสุแล้วเปิดประตูดักเก็บได้ไหมซาโตสให้ปาเกต้าก็โดนดักได้แล้วมาติดทุยาสุอีลาครับเคลียร์มาได้ขึ้นมาจ่อๆแต่ไม่ได้จบนะครับ
6: ใช่ครับผ่านยากมากครับในแดนในเขตโทษญี่ปุ่นนะมีอย่างต่ำ6คนนะครับอยู่ในกรอบเขตโทษนะ
10: บอกของบราซิลมาใหม่บอกขวาในโลปล่อย เอามาตั้งที่เบอร์คินยอสนะครับกาเบรียลในนี่แม่นมากเลยครับคาซิมิโร่เล่นกับเบอร์คินยอสดานิโร่ลายยางแปะคืนเข้าพื้นที่สุดท้ายของญี่ปุ่นยากเลยนะครับถึงตรงนี้นี่20นาทีนี่กาเบรียลปิซิลสแปะไปที่ปาเกต้าล่ะครับย้อนขึ้นมาปิซิลสเล่นสั้นๆปาเกต้าบังคินยอร์ดมาขวาใหม่คาซิมิโร่ไปซ้ายกาเบรียลริมเส้นก็โดนคุมเชิงไม่กล้าไหลบอลล่ะครับมุมนี้จังหวะของทางบราซิลจะไปไม่ได้ได้ไหมปาเกต้าเห็นตัวนอกอย่างดานิโลมันล้นครับบอลทุ่งของญี่ปุ่น

0: ปิดลูกนี้แรงเกินไปครับลูคัสปาเกต้านะครับก็ยังรอประตูแรกกันอยู่นะครับในเกมนี้ครับก็ดูบราซิลชุดนี้เล่นนะดูเป็นระบบแต่เหมือนกับเป็นคล้ายๆระบบยุโรปนะพี่ ผมว่าเลยว่าแต่ว่าด้วยได้ในระบบยุโรปแต่ว่าด้วยทักษะของนักเตะบราซิลนะครับโอ้โหมีนังออสการ์ครับโรนัลโดตำนานบราซิลครับมาเต็มสนามครับวันนี
1: ้บราซิลเดินหน้าต่อครับดานิโลคืนปาเกต้าได้ครองบอลง่ายๆที่แถวกลางสนามนะครับพอเข้าบนที่สุดท้ายทางญี่ปุ่นก็เข้ามาเพรสเร็วทันทุกนี้ก็ได้แค่ทุ่มเป็นดานิโลพักขึ้นมานะครับทุ่มย้อนไปที่ปาเกต้ากาเบรียลริมเส้นดาร์ลซานโตสไหลมาติอุสมาติอุสคุณย่ากระชากครับกระชากถึงหลังเปิดมาดูว่าบุษินชีว่าเป็นบอลเปิดจากประตูของญี่ปุ่นด้วยโอ้โหไม่ได้ฟาวด้วย
0: แหมหวาดเสียวเหมือนกันนะครับเป็นการสกัดก่อนที่จะเข้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหนี่ซาโนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วสำคัญใบเหลืองไปแล้วดีที่ไม่โดนเลยครับในเก็บขาทันครับโอ้โหซาโนอ่ะเวลาดื่มน้ำแล้วครับก็เป็นCooling break หรือ hydration break ครับในฟุตบอลโลกครับก็พอถึงครึ่งทางครับของครึ่งเวลานี้ก็ทันทีครับในข้อความนี้ก็ดีใจส่วนใหญ่จะดีใจครับที่พี่หางมานะพี่ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจนะครับเขาบอกเทคนิคในการเปลี่ยนปลาคือการแต่ตัว
1: คือ
0: ไม่ใช่หรอกจริงๆนะสมัยที่ภาคบอลใหม่ๆพี่หางก็สอนผมแบบนี้แหละไปที่แต่ตัวแต่ว่าพอภาคกันบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องนะ
1: ตอนนั้น
0: เราไม่ได้เจอกันนาน
1: ใช่ใช่ ต้องส่งสัญญาณกันใหม่เพื่อให้จังหวะลงตัวแล้วครับอุณหภูมิที่สนามก่อนเกมจะเริ่ม22องศาเซลเซียสนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่บ้านเขาดูว่าร้อนแล้ว
0: ปีนี้ร้อนนะพี่รอบลบได้ทั่วโลกเลยนะคร
1: ับ
0: เนย์มาร์ครับก็คงรอช่วงท้ายนะครับร่างกายเขาไม่น่าจะได้ลงยาวๆได
1: ้ว่ามากระชับแท็กติกแล้วครับทางอัลเชโรตติมาดูลูกทีมยังติดขัดโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายครับที่จะพาเข้าพื้นที่อันตรายของทางญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันน้อยกว่าในการครองบอลเยอะนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครองบอลยาวอยู่แต่ว่าเขามาจบไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
0: มันก็เป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ได้เน้นอุดนะพี่แต่ว่าก็ตามพยายามสร้างเกมรุกด้วยกันแหละนะแต่ว่าก็ยอมรับว่าทั้งสองทีมก็ค่อนข้างจะเน้นรัดกุมนะครับเกมรับแต่รอบแพ้ล่วงทันทีนะครับก็มีใครอยากโดนก่อนอยู่แล้ว
1: เป็นช่วงที่ว่าพอได้คุลิเบกนี่ก็เป็นปรับเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสองทีมนี้
0: บางคนก็บอกเป็นฟุตบอล4ควอเตอร์ครับไปบอลโลกครั้งนี้ก็เหมาะสมเลยครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับที่สหรัฐอเมริกา
1: ดูว่าใครจะเป็นทีมที่2ตามแคนาดาเข้าไปนะครับ
0: วันพี่หังดูป่ะพี่แคนาดากับแอฟริกาใต้ไฮไลท์อ่ะดูไหม
1: ดูไฮไลท์
0: ผมดูไฮไลท์
1: ช่วงท้ายเกม
0: แต่ว่าทั้งเกมแต่ว่าบอกว่าแคนาดาก็นะมีผีจับยัดนะช
1: ่
0: วงท้ายเกม
1: เจ้าบ้านก็มีบางทีบางอย่างที่เพราะว่าแฟนแรงใจมันจะมีอยู
0: ่วันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับของรอบ32ทีมนะครับก็มีด้วยกัน3คู่นะครับ
1: ดูว่าพอพักดื่มน้ำกันแล้วแล้วก็ปรับแผนกระชับแท็กติกแล้วเกมจะยกระดับขึ้นมาแค่ไหนครับญี่ปุ่นทำได้ดีขึ้นนิดๆแล้วนะครับ ในช่วงของการทำเกมตรงนี้เนี่ยบอลจากหน้าปากประตูญี่ปุ่นแล้วครับซูซูกิมองไกลก็ใช้บอลยาวแล้วครับเลือกทางขวาโดนดักไปได้โดยกาเบียจังหวะ2เติมใหม่ของนากามูระอ่ะครับตรงนี้อิโตะไหลมาโดนดักทิ้งได้เตะมุมของญี่ปุ่น

0: โด่งข้ามคานไปจังหวะเทคตัวด้วยมีเข้ามาช่วยกันบังด้วยนะครับสำหรับบราซิลดานิโลครับมาขวางไว้ก่อน
1: บอลจัดบ้างของบราซิลกาเบรียลญี่ปุ่นไล่ติดแล้วครับอิโตะอาริซอนตัวกาเบรียลเพื่อนหนีหมดแล้วครับมาคินจอต้องให้อาริซอนเปิดยาวบอลยาวดูบ้างข้างหน้าบาเกต้าแต่ก็เก็บไม่ได้เป็นบอลของญี่ปุ่นอิโตะสาดยาวแล้วครับเพื่อนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเล่นไม่ได้เป็นบอลของบราซิลกาเบรียลต่างทีมาขึ้นยอดนะครับค่อยๆขึ้นเกมมาตรงนี้โดนบีบแล้วดานิโลไหลย้อนไปที่อาริซอนก็หัวเล่นด้วยความอดทนและความระมัดระวังของทั้งคู่นะครับอย่างที่คุณนุสรเรียนว่าไม่อยากจะโดนก่อน ถ้าบุมบามหลวงมันโดนดักบอลได้กลางทางแล้วโดนสวนมาเสียท่าเนี่ยเสียหายเลยนะครับ
0: ครับ
1: มาคินยอสมุมนี้มาเข้าทางของทานิกุชิอาเขาที่ญี่ปุ่นมาบราซิลช่วยแย่งได้บอลขวาเดนิโลเติมมาเดนิโลอยู่จะทำหรือโดนดักกลางทางอย่างนี้ครับที่ญี่ปุ่นรออยู่มาของทางซาโนะซาโนสัตว์ลูกนี้1-0ที่ญี่ปุ่นขึ้นนำเนี่ยครับมาแล้วโอ้โห
2: มาจากกลางสนามเลยครับญี่ปุ่นค่อยๆมาเรื่อยๆครับบราซิลเองก็ถอยนะครับเปิดพื้นที่ครับซาโนครับได้สับไกลจากนอกกรอบครับเป็นประตูขึ้นนำของญี่ปุ่นก็เอาแล้วไงครับญี่ปุ่นนำไปแล้วบุกน้อยกว่านะครับโอกาสน้อยกว่าแต่ก็ทำได้ก่อนครับญี่ปุ่น
1: โอ้พูดไม่ขาดคำนะครับ
2: ใช่
1: จ่ายบอลกลางทางเสียบอลโดนสวนมานี่โดนจริงๆครับทางบราซิล
2: ยิงดีครับยิงเข้ามุมมาซอนพยายามจะพุ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงจริงครับโอ้โหไคชูซาโนครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่ญี่ปุ่นรอนะครับเสียบอลกลางทางดูจังหวะอีกครั้งว่าภาพช้าเนี่ยครับจ่ายพลาดเองนะครับโอ้แล้วมาเรื่อยๆมาคนเดียวไปคนเดียวซัดลูกนี้โอ้โหอาริซอนน่ะโดนบังด้วยครับแล้วบอลเนี่ยน้ำหนักดีทิศทางเยี่ยมครับเสียบมุมเข้าไปนี่ครับโอ้พุ่งช้าเลยครับครับมีสกอร์ครับ 1-0 นะครับจะดูว่าบราซิลอยู่ไม่ได้นะครับแบบนี
1: ้ท่านแฟนได้สะใจแล้วครับเขตต่อบอลของบราซิลคลองบอลแต่เข้าพื้นที่สุดท้ายยากมาตรงนี้ลายานย้อนใหม่คุณย่าตัวต่างทีเดนิโล่ล่ะครับมาคินยอสไปซ้ายดาร์ซานโตสย้อนมากาเบรียลหนูจะกล้าเร่งสปีดให้เร็วกว่าเดิมแค่ไหนครับมาคินยอสถึงลายานเดนิโล่เนี่ยครับได้ครองบอลก็จริงแต่ว่าหาจังหวะที่จะต่อเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเพื่อจบเนี่ยหาไม่ได้เลยบราซิลดาร์ซานโตสยกเข้าในติดบล็อกครับลูกนี้เอาปิซูสครับที่ล่างมันโดนบล็อกไม่ได้เนี่ยบอลทุ่มของบราซิล
2: และประตูเมื่อสักครู่เป็นประตูแรกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับของทางด้านคายชูซาโนะนะครับตั้งแต่จากไมล์นะครับเล่นในเบรซิก้า
1: ลายานพลิกไม่ได้ย้อนคืนดานิโลมาคินยอสซานซันกาเบรียลดูว่าติมเส้นก็ไม่ออกครับย้อนเข้าในมาที่มาคินยอส
2: ตอนนี้ก่อนนิดนึงครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอ่ะถึงตรงนี้พี่หัง
1: ครับ
2: พี่หังมองว่าถึงตรงนี้นาทีนี้เป็นไงบ้างครับอ้าวมีเจ็บพอดีคุยได้เลยตอนนี
1: ้แต่ว่าคือญี่ปุ่นมาได้ตามแผนนะเล่นด้วยความอดทนแล้วเล่นแบบประมาณตนเอง
2: ครับ
1: รู้ว่าบราซิลเองเป็นฝ่ายที่ต้องแบกความกดดันมากกว่าแน่ๆ
2: ครับ
1: แล้วก็ทำได้ก็รอจังหวะที่เราเรียกว่าจังหวะที่ดักได้แล้วสวนเนี่ยครับแล้วพอทำได้ปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นผลเลยตรงนี้จบญี่ปุ่นที่ใช้โอกาสทองนาทีทองที่เกิดขึ้นมาเราทำให้เป็นผลได้ตัวถือว่าต้องชมทางฝั่งญี่ปุ่น

0: ่นครับ
1: ครับจังหวะนี้บราซิลได้ฟรีคิกนะครับดากาซันโตสลุกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นฟรีคิกครับมีปาเกต้าครับอยู่ที่บอลด้วย
0: ลุ้นเอาประตูตีเสมอของบราซิลจากลูกฟรีคิกทางด้านซ้ายนะครับเป็นปาเกต้าเปิดมาเสาแรกได้เปลี่ยนทางแต่มีบางเกินไปก็ลูกนี้มิเชลนูบีด้วย
1: มาตินยอสครับที่ได้โมงนะครับแต่มิเชลนูบีมาก่อนแล้วครับนี่ครับลูกยิงของซาโนอีกทีครับพอดีพอดีครับก็เป็นมุมเดียวที่จะมีโอกาสเป็นประต
0: ู
1: แต่ว่าก็เอาจนได้ครับมาตรงนั้นพอดี
0: ตัดมาบราซิลได้ทุ่มครับเดนิโลจะทุ่มเร็วทุ่มย้อนหลังมามาคินยอสขวางไปที่กาเบรียลแล้วครับโอ้บอลซ้ายวิซิอุสไหลมาบอลถึงกิมลายโดนดักได้ไหมกิมลายวันนี้ซีอุสได้ปั่นบ้างครับตรงตัวของซูซูกิแล้วครับโอ้โห
1: นี่ครับบอลยังไม่โค้งพอครับเลยยังไม่มีโค้งๆนะครับยิงตรงกรอบตรงตัวพอดีครับวิซิอุสก็ดูจะเป็นความหวังนะครับของการทำเกมลุกเลยครับของบราซิลนะครับวิชูสจูเนียร
0: ์บอลทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับตัวจะเปิดยาวของทางฮิโรกิอิโตะเดี๋ยวโดนบล็อกโดยลายาน
1: ถามว่าอันนี้แพ้ตกรอบเลยไหมครับพี่ใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับเข้ารอบน็อกเอาแล้วตั้งแต่วันนี
0: ้ในสนามบอลของบราซิลโดยกาเบรียลวางมาไม่ผ่านทางนิกูชิแล้วครับแถว2บวกกันเองไปบวกกันเองยังได้อยู่ที่ดักลาซานโตสคาซิมิโร่กับปาเกต้าของคาซิมิโร่ก็ไปบวกกันข้ามฟากมาฮาเดนิโร่แม่นแล้วครับเอาลงพื้นได้เจอไม่ได้มากดดันมาใหม่บอลถึงดานิโร่เปิดมาตรงนี้ก็ช็อกแถว2ไหลมาเข้าเหลี่ยมของทางวินิซิอุสแทงมาให้กับทางปาเกต้าติดบล็อกแล้วญี่ปุ่นกระช็อกที่1ดาลาซานโตสวินิซิอุสแล้วก็ไปโทษคลอวอหลอกล่ออยู่แล้วไหลให้ดาลาซานโตสติดบล็อกครับมาบล็อกได้ของดูอานแล้วไม่ออกด้วยอาจจะสวนของทางญี่ปุ่นบ้างยังสวนไม่ได้อิโตะเตะบอลขึ้นมาตรงนี้ปาเกต้าไหลให้วินิซิอุสแรงเกินไปครับ
1: ให้บอลนำไปครับวิชูสไม่พร้อมที่จะเล่นอยู่แล้วครับบอลมาจากด้านหลังนะครับลูกค้าปาเกต้านี่ดูกล้องจากผู้สินนะครับโอ้โหวิ่งตามมาคนเดียวครับตัดบอลในกลางสนามเนี่ยลุยแหลกครับโซโล่เดี่ยวยิงประตูขึ้นนำไปก่อนครับทางด้านคายชูซโนะ
0: บอของญี่ปุ่นทานิคุชิแหละครับโดนดักโดยวิซิอุสาบราซิลได้กับทองปาเกต้าอาเกมาไลส์ไหลให้กับมาติอุสคุณย่าไม่มีมุมย้อนมาวิซิอุสเป็นซ้ายให้มาตัวของทางกิมาไลส์ก็กระชอกคุณย่าเก็บได้ครับคุณย่ามาที่ซิมิโลคือญี่ปุ่นพอเสียบอลตื่นตัวกันทำให้จังหวะของบราซิลเนี่ยหายไปเลยตรงนี้ก็โดนดักได้โดยทุยาสุหลังจากสองจากสวนหนามาอีกแล้วดูว่าทางขวาของทางอิโตะยูจาอิโตะเจอปาเกต้าเกี่ยวทิ้งได้บอลทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: นี่ครับเผลอๆได้โดนสวนขึ้นมาถึงหน้าประตูนะครับทางนั้นบราซิลนะครับญี่ปุ่นพร้อมสวนตลอดครับเกมนี้เหมือนจะเตรียมมาอย่างดีครับ
0: เครียดทั้งฝั่งของทางบราซิลหมดแล้วครับตอนนี้เดินหน้ากันใหม่ดูจะทำได้เร็วแค่ไหนครับบราซิลบอลขึ้นขวาที่ดานิโลยังเร่งไม่ได้คาซิมิโลคืนดานิโลครับไปซ้ายกาเบรียลปาเกต้าเดี๋ยวพอเสียบอลญี่ปุ่นก็มายืนกันตามแบบวินัยเป้เลยนะครับพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเพื่อช่องบราซิลเนี่ยโดนปิดทันทีปาเกต้าดูว่าปาเกต้าเอื้อคาซิมิโร่บอลถึงจังหวะนี้ของทางมาติอุสเล่นกับวินิซิอุสย้อนมากาเบรียลขวางมา

0: เฮียกิมาไลส์ยังไม่ได้ช่องคืนกับเรียวใหม่สายดาราซานโตสวิซูสไปแล้วครับให้ไม่ได้ยอกขึ้นมาที่กาเบรียลสั้นๆคาซามิโร่ริมเส้นจะวางไม่ได้เลยครับปาเกต้าไอ้สายวินิซิอุสมาที่กาเบรียลขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นแต่ว่าจะเจาะจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือไม่ครับบราซิลบาเกต้านี่ครับได้บอลพร้อมที่จะจ่ายแต่ไม่มีใครตัดช่องให้ครับมีบอลกันเองด้วยแล้วตรงนี้คาซามิโร่เนี่ยบาเกต้ากับคุณย่านะครับที่ดูชี้ไม้ชี้มือกันช่องนี้บาเกต้าให้คุณย่าได้ซัดแล้วครับก็เข้าซองของซูซูกิ
1: บางทีก็ต้องพึ่งจังหวะแบบนี้ของมาทุสคุณย่าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจาะเข้าไปยิงกับจ่อมันยากมากครับและโอกาสที่จะง้างไกเนี่ยเวลาน้อยมากจับบอลปุ๊บถึงปั๊บครับคนญี่ปุ่น
0: ทานิโกชิปยาวมาบอกของญี่ปุ่นนะครับไม่มีใครบราซิลแต่ขึ้นเกมที่มาคินยอสคาซามิโร่ดาราซานโตสไม่มีตัวฉีกให้แล้วครับต้องย้อนขึ้นมาคุณย่าออกมาลายานผายกเข้าในแล้วมาไปถึงกาเบรียลแล้วครับกาเบรียลข้างในเนี่ยครับว่าพอโดนเข้าคู่แล้วกลายเป็นว่าตายหมดครับไม่มีจังหวะที่ให้บอลกันได้เดนิโลอันนี้กาเบรียลได้ครองบอลก็จริงแต่จะขยับไปจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างวิซิอุสแทงมาจังหวะของคาซามิโร่เนี่ยครับเสียบอลจะโดนสวนดูไมดะโดนแย่งคืนโดยปาเกต้าแล้วบอลทุ่งของญี่ปุ่น
1: เนี่ยครับไปส่งบอลประมาทนะครับคาซามิโร่ไปแตะจะคืนหลังให้เพื่อนเล่นครับแต่เซนไมดะรออยู่แล้วนะครับต้องลดความผิดพลาดเรื่องพวกนี้กับบราซิล
0: ธรรมดาบอลญี่ปุ่นแล้วครับอิโตะคืนตัวนายไม่ได้ย้อนมาที่อิโตะโลกิอิโตะลงที่ซูซูกิแล้วครับโดนบีบขึ้นขวาทุยสุเข้าในมาไม่มีใครบอกของบราซิลเอาญี่ปุ่นพลาดบ้างดานิโลตัดบอลได้แฟนคือไม่ถูกใจแฟนเลยครับเพราะว่าไม่เร่งที่จะไปเร็วคาซิมิโร่คุณย่าเอาไปที่ปาเกต้าแล้วครับดาลาสตันโตสวินิซิอุสวินิซิอุสเปิดติดบล็อกของทางยูยาอิโตะได้ไหมวินิซิอุสไหลข้างในมามาที่มาคินยอสมีช่องแต่ไม่ง้างครับออกมาด้านข้างที่ดานิโลตั้งใหม่ตรงนี้คิมาไลส์ต้องจ่ายย้อนปาเกต้าซานโตสเล่นกับคุณย่าแล้วครับคุณย่าคืนปาเกต้าขอหาช่องลบปัดลึกก็เสร็จซูซูกิ
1: เนี่ยครับไม่มีโอกาสเลยครับที่จะเจาะเข้าไปใกล้ๆได้เลยนะครับโดนบีบให้เล่นยาวสุดท้ายเรียบร้อยครับ
0: บอลของญี่ปุ่นที่อิโตะสั้นๆตรงนี้นากามุระให้กามาดะถ่ายหนีกันกดดันของบราซิลได้ไม่ยากหรอกครับทบิยาสุโดนบีบขวางข้างในมาที่ทานิโกชิช่องนี้ไมดะเลื้อยขวามี2เอาบอลถึงอิโตะแล้วดวนอิโตะยืนยันอิโตะนะครับทางญี่ปุ่นมีฝ่ายครองบอลบ้างธรรมดาบอลขวาทุยสุมีตัวขยับข้างในมีตัวขยับนะไม่เสียงให้ครับเอาด้านข้างไปที่ดวนตั้งใหม่เที่ยวนี้ตัวดวนเล่นกับอิโตะ1-2สั้นๆแล้วดวนลุยหาจังหวะที่จะไหลย้อนเจอบีบ2ตัวนี้แฉลบไม่ออกครับบอจ ังหวะ2มาสิงบวกกันเองอีกแล้วโอ้โหไปชนกันไปชนไงหลังตึงครับ

0: โอ้โหแล้วเสียทุ่มญี่ปุ่นด้วยครับไปชนกันเองนะโอ้โห
1: คาเซมิโร่กับคุณย่าครับ
0: ครับแล้วทีมด้วยกันเที่ยวกันซะด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้ว2นักเตะจากแมนยูเจ็ดแต่ตอนนี้คาเซมิโร่ไปแล้วครับ
1: บอกของญี่ปุ่นที่กามาดะสั้นๆครับซาโนะบอกขวาดวนดวนสั้นๆกับอิโตะยุนยาอิโตะเปิดมาทางเสา2โดนดักไม่ได้โดนมาคิดยอดแถว2เติมใหม่ครับไม่ได้ได้อิโตะฮิโรกิอิตะฮิโรกิอิโตะง้างอึกไปทางเสา2โดนดักมา บอทุ่มของญี่ปุ่นนะครับเป็นดาราซานโตสที่โขกลูกนี้ก็ฉิวเฉียดเลยนะครับ
0: พอญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยบราซิลกลายเป็นแนวรับนี่ปวดเหมือนกันนะคร
1: ับ ดวนจะทุ่มสั้นๆเล่นกับซาโนะแล้วครับดูอันเจอไล่โดยซานโตสย้อนมาทุยสุดพลิกได้โอ้โหล็อกแล้วไหลมาซาโนะเหลือต่อตรงนี้บุษินปล่อยต่อได้เปรียบธรรมดามาที่อิโนกิอิโตะซ้ายนากามุระได้ครับมันกามุระได้อยู่ตัวเขาได้ใหม่ธรรมดาญี่ปุ่นเป็นฝ่ายครองบอลขึงบ้างอีกนาทีครึ่งก่อนจะทดเวลาทริโกชิทุยโยสุดวนลูกนี้ยังได้ดวนได้อยู่ครับดวนเล็งแล้วไหลมาทีมไหลมาดักในสกอร์เข้าในใหม่ทีเดียวสี่บอลไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่ธรรมดามาขึ้นที่ฮิโรกิอิโตะแล้วครับอิโตะย้อนกลายเป็นว่าพอญี่ปุ่นได้บอลแล้วขึงนี่บราซิลผวาเลยนะครับจังหวะการขยับเนี่ยมาใหม่กามาดะตอนนี้เป็นญี่ปุ่นยืนฝ่ายขึงแล้วบอเอาด้านข้างถึงยุนยะอิโตะโยกข้างในโยกได้แล้วได้ซ้ายติดบล็อกกระชอกแถว2เจ้าสวงกิ้มมาลายก็โดนตัดไว้โดยกามาดะแล้วครับเหลือกามาดะ
0: ตัวนี้นกหวีดหวานครับแจกเหลืองอีกแล้วได้จริงคำอาด่าครับโดนใบเหลืองไปครับโอ้เป็นมิดฟิลด์คู่กลางของญี่ปุ่นนะครับโดนใบเหลืองไปทั้ง2คนแล้วนะครับตอนนี้เป็นเหลืองที่3ของเกมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บกี่นาทีนะครับ
1: บราซิลลงฟรีคิกสั้นๆแล้วครับบอลที่กาเบรียล
0: มี4นาทีครับในครึ่งแรก
1: ซานโตสขึ้นมาที่กาเบรียลมาร์คินยอสมองหาตัวข้างในวางมาให้กับปาเกต้าโดนช้อนใต้บอลไปหน่อยครับไม่ได้อะไรเป็นบอลเปิดจับตัวของญี่ปุ่นแล้วครับ
0: งงเลยครับไม่ได้เตะมุมเอาเป็นลูกเตะจากประตูครับนะครับดูภาพชายครั้งหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างแย่งมุ่งนะครับแต่สุดท้ายนี่ดูไปก็มินน่าจะได้เป็นเต็มมุม
1: เหมือนจะแฉลบศีรษะฝั่งญี่ปุ่นเลยโด่งขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: พอยาวมาโหนตรงนี้ของอาเซมิโร่เป็นว่าไดโร่เลยต้องเจอกันไม่ได้ได้ครับดูว่าจังหวะของทางนากามุระมาที่กามาดะมาเอดะเลยครับทางขวาขยับทางขวาไม่ขยับไม่อยู่เปิดครับทางธรรมดาสั้นๆอิโรกิโตะหลายต่อมาดูมุมนี้ของทางนากามุระพอโดนบางเนื้อไม่เสี่ยงครับญี่ปุ่นเน้นครองบอลซาโนะไปขวาทุยสุหลายต่อมันย้อนหลังเกินไปครับว่าการจะให้ดวนเ
0: ป็นพลาดได้ครับญี่ปุ่นครับก็คิดหนักแล้วครับชนติครับพักครึ่งนี่แก้เกมกันยาวๆครับ
1: บอลทุ่มซานโตสให้กับปาเกต้าสาดโด่งขึ้นมาบอลโด่งมาลงเพลินกามาดะไปที่ทุ่งยาสุมาติดปาเกต้าแล้วสุดท้ายลงพื้นเป็นดวนได้ครับงัดโด่งตรงนี้ไม่เข้าใจทางยุยยาอิโตะบอลทุ่มของบราซิลนะครับ
0: ครับแฟนกองเชียร์ญี่ปุ่นครับตอนนี้ได้เฮครับร้องเพลงกัน
1: คนมันน้อยกว่าแต่เสียงดังกว่าครับกิมาไลส์ในคืนที่กาเบรียลซานโตสนักลาซานโตสยังเชื่อมกับวิซูสไม่ได้นะครับไม่เหมือนที่เลวเลียที่ทางซ้ายเนี่ยตัวแบ็กซ้ายจะเชื่อมกับวิซูสได้เร็วกว่านี้กาเบรียลสั้นทันดูคาเซมิโร่มาที่มาคินยอสนะครับมาคินยอสดีกาเบรียลปาเกต้าขอแล้วครับดูว่าช่องจะเลือกช่องปาเกต้านะครับรับไม่หลายมาโดนดักทิ้งได้โดยทานิคุชิยังไม่ได้จบก็ได้แค่ทุ่มเดินหน้าต่อ
0: ตอนนี้ดักซ้ายครับบราซิลขึ้นทางซ้ายตลอดครับ
1: ซานโตสย้อนมากิมาไลส์วางข้ามมาหาดานิโลตรงนี้แม่นเนโลย้อนมาที่มาคินยอสเปิดย้อนหลังครับตัวโค้งมาแล้ววอลเคลียร์ได้ของทางยูนยาอิโตะผลอันตรายแล้วครับบราซิลมาใหม่กาเบรียลทะยานมาหาดานิโลใหม่เที่ยวนี้โขกตั้งได้ตามข้างในนิวชิดักมาแม่นก็ไม่ได้แล้วครับแล้วให้เอกิอิโตะมาที่นากามุระข้ามฟากโอ้แม่นนะครับจังหวะเดียวกันดูอ่านนะได้สวนด้วยดูว่าจังหวะนี้อุเอดะคนเดียวยังสวนไม่ได้ครับ
0: มีผู้เล่นครับเพิ่งลุกขึ้นมาครับปาเกต้าไปนอนเจ็บในเขตโทษของญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งครับลุกขึ้นมาแล้ว
1: ไม่ทันแล้วครับครึ่งแรก
0: ครับพักกันดีกว่าครับบราซิลบอกไม่ไหวแล้วครับชนติเดี๋ยวไปแก้เกมครับในช่วงพักครึ่งกันนะครับครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านญี่ปุ่นครับนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครับประตูจากคาชูซาโนะนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับในครึ่งแรกครับครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนนะครับในช่วงพักครึ่งครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: Epcot .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Epcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
1: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาครับกลับมากับ99 Live บนโลกกันนะครับคู่ของทางด้านบราซิลครับที่ตามหลังญี่ปุ่นอยู่0-1ครับก็จบไปครับในครึ่งแรกครับก็เป็นไงพี่ครึ่งแรกสรุปยังไงดี
7: คือบราซิลมาแบบเหมือนอยากจะบุกแต่ก็ดูเกรง
6: ๆครับ
7: กลายเป็นว่าเล่นเข้าทางของญี่ปุ่นที่เข้ามาแบบเนี้ยแล้วรอที่เล่นอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าบราซิลไปพลาดท่าให้
6: ใช่
7: ก็โดนสวนตูมเดียวเพราะชมญี่ปุ่นที่พอได้ในทีทองแล้วสามารถเก็บเป็นประตูได
6: ้ครับ
7: นะครับ
6: ก็ผมก็มองว่าญี่ปุ่นเองก็อย่างที่พี่บอกแหละผมว่าเขาฉวยโอกาสตอนนี้เขาได้คือเขาไม่ทำให้เสียไปง่ายๆนะโอกาสที่สวนกลับมาและลากไปยิงเดี่ยวก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับอ่ะถ้าพี่เป็นอัญชลติพี่จะบอกแล้วเตะไง
7: เคลื่อนที่ให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วคงน่าจะเปลี่ยนหลายคนอยู่ดูหลายคนดูต่ำกว่ามาตรฐานเยอะคือไม่มีบอที่เป็นบอคิลเลอร์พาสเลย
6: ครับ
7: ตัวที่เป็นตัวข้างหน้าที่โดนเข้าคู่ก็ไม่ขยับให้ตัวโดนเข้าคู่นี้จากพื้นที่ตัวที่สองไม่มีเข้ามาสอดจนทำให้คนมีบอจ่ายไม่ได้นะครับ
6: ก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขครับต้องอย่าลืมนะครับแพ้ตกรอบทันทีนะครับเพราะงั้นครึ่งหลังเนี่ยถ้าบราซิลไม่มีสกอร์เนี่ยก็เหนื่อยครับแน่นอนช่วงนี้ที่ทีวีนี่ก็เป็นพวกไฮไลท์อยู่นะครับหน้าจอก็เป็นฟุตบอลที่เล่นกันในครึ่งแรกกับจังหวะต่างๆเห็นว่าบราซิลมีโอกาสเยอะกว่านะครับแต่ว่าโอกาสจบแบบเหน่งๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายากมาก
7: คือการเคลื่อนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นเป็นองคาพยพมากกว่า
6: ครับ
7: ขึ้นลงด้วยกันเป็นทั้งระบบเลยไม่มีใครค้างเติ่งแต่ของบราซิลยังมีบรรยากาศที่ตัวให้ตัวมันอยู่ในการเคลื่อนที
6: ่ครับ
7: ขึ้นเกมพยายามจะขึ้นไปละแต่พอขึ้นไม่ได้ปุ๊บโปเซียบอลปุ๊บเนี่ยขยับลงมาไม่เหมือนละญี่ปุ่นนี่ขึ้นเขาญี่ปุ่นครองบอลเนี่ยจะไม่เสียบอลให้กับบราซิลเลยถึงเขาจะครองบอลเน
6: า
7: ะแต่ก็ไม่มีเสียบอลให้กับทางบราซิลมาทำอะไรได้แต่บราซิลขึ้นบอลมาขึ้นมาแล้วมาจบไม่ได้ต้องเซตกันในแถวหลังที่ไม่พื้นอันตรายของทางญี่ปุ่นทำให้พอจะทำเร็วเนี่ยตรงเนี้ยโดนดักที่เสียประตูจะทำเร็วปุ๊บจะเร่งจังหวะกลายว่าตัวเองหลวมไปเอง
6: นะครับนะครับแล้วก็ยิงสวยซะด้วยครับกับชูซาโน่นะครับ
7: คือดักได้สวยนะแต่ว่ายิงไม่ใช่ง่ายๆเลย
6: ใช่ใช่
7: ชูซาโน่ลูกนี้ลากขึ้นมายิงเนี่ย
6: มาคนเดียวเลยครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของบราซิลเองด้วย
7: เนี่ยครับตรงเนี้ยที่อ่านแล้วย้อน
6: ก็เดี๋ยวต้องดูครับครึ่งหลังเนี่ยบราซิลจะแก้เกมยังไงกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะให้พี่หางคุยกับแฟนๆเก่าๆแล้วกันนี่เขาส่งมาหาพี่เยอะเลยเนี่ย
7: ครับสวัสดีครับ
6: ผมว่าอาศัยพื้นเพเคยเป็นดีเจบ้างแม่สิบกว่าปีแล้วพี่ก็อ่ อ่ะเขาบอกว่าสวัสดีครับนายหางพี่ท็อปเป็นบุญมากครับได้ฟังเสียงนายหางคลาสสิกสุดๆไปเลยครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: เนี่ยเขาปั่นโค้งๆเนี่ยเขาบอก
7: ไงในสนามเขาไม่ปั่นให้อันนี้ก็ต้องรอให้ในสนามเขาปั่นนะครับ
6: คือมันต้องปั่นให้ได้ฟิลลิ่งไงเดี๋ยวพี่หางเขาออกมาเองครับปั่นโค้งๆเนี่ยนะครับคุณยุ้ยคองโกนะครับแล้วก็บอกว่านะครับมีเรื่องจะฟ้องคุณเจ๋งชอบเราเรียนนะนะครับเจ๋งเนี่ยไม่ไหว
7: คุณเจ๋งน่ารักน่ารักครับ
6: ก
7: ็คือผมรู้จักเขาแล้วว่าผมไม่รู้จักเขานะ
6: เขาบอกว่าทั้งสองท่านชอบกองเชียร์ทีมไหนที่สุดครับพี่ชอบกองเชียร์ทีมไหนอ่ะ
7: คือผมทุกทีมนะที่มาเชียร์ชาติตัวเองแล้วทุกคนก็พยายามเอาเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาเผยแผ่ให้กับทั่วโลกได้เห็นคือขอให้ได้ไปแล้วว่าทุกชาติก็จะนำมาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติตัวเองมาทุกชาติเลยนะสไตล์ของแต่ละประเทศเนี่ยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนผมเชื่อว่าทุกชาติที่มาเชียร์เป็นอะไรที่มันมีสีสันกว่าสโมสรนะ
6: ครับ
7: นะครับ
6: ผมว่าพวกเกย์พอถึงกีฬาใหญ่ๆนะฟุตบอลโลกโอลิมปิกเนี่ยมันก็เหมือนกับนำแต่ละประเทศมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคร
7: ับ
6: ก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลายอย่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับครึ่งหลังเนี่ยก็ตรงนี้แฟนๆบราซิลรู้สึกเป็นห่วงกันเหลือเกินนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ
7: อุลุกวัยไปแล้วนะครับแต่โซนมาเรามาแค่2คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
6: ใช่ครับ
7: อันนี้ก็มาดูว่าญี่ปุ่นในครึ่งแรก15นาทีได้ตามเป้าแล้ว
6: อันนี้ที่อยู่ที่ครึ่งหลังนะครับแล้วบราซิลจะมายังไงแล้วญี่ปุ่นจะรักษาสกอร์ไว้ได้หรือเปล่าก็เป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปครับผู้ชนะนะครับของคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับก็จะเจอผู้ชนะของระหว่างคู่ของอาริโคสกับนอร์เวย
7: ์
6: โหดนะนี่ยังไม่พอนะถ้าชนะไปนี้นะก็ยังมีโอกาสเจออังกฤษนะผ่านอังกฤษไปเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเจอสเปนเจออะไรสายนี้แบบโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยครับรูทนี้เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ถ้าไปสายล่างของอาร์เจนตินาเนี่ยค่อนข้างจะสบายเลยนะมองจากรอบ32ทีมสุดท้ายครับที่มีการประกบคู่มาแล้วนะครับก็บอกว่าบอลไม่มีอะไรด่าวาวดีกว่าครับว้าวน้องมันน่ารักนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้กันขึ้นไปไหนที่สามครึ่งนะครับเดี๋ยวมีน้องอู๋กับน้องเอกมาเนี่ยสองคนนี้ก็น้องอู๋นี่เมื่อก่อนก็จัดรายการผมนะเดี๋ยวเมื่อกี้เจอกันดีใจที่สามครึ่งนะครับเดี๋ยวมากับเอกด้วยเอกก็ดั้งเปิดเพลงให้อยู่ในช่วงนั้นวันนี้เหมือนกับมาเยือนถิ่นเก่าจริงผมเนี่ยเดี๋ยวสักคู่นะครับก็จะกลับมาแล้วครับฟุตบอลโลกในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วถ้าไปญี่ปุ่นนะพี่ถ้าพี่เป็นโมริยาสุพี่จะบอกนักเตะไง
7: ทำเดิมเลยคือวางแผนแบบนี้คือความล้นลนอยู่ที่บราซิลเองบราซิลเองจะหาทางที่ยกระดับเกมขึ้นมาถ้าพวกเขายกไม่ได้แล้วร้อนลนมากกว่าเดิมเนี่ยอาจจะโดนเพิ่มได
6: ้
7: เพราะนั้นญี่ปุ่นทำเหมือนเดิมนะครับเล่นตามดูว่านักเตะบราซิลขึ้นที่อย่างไรก็ตามประกบให้หมดเหมือนที่ครึ่งแรกนี่แหละไม่เปิดพื้นที่ให้เลยผมว่าแค่นี้ไม่ต้องแก้อะไรมากของญี่ปุ่นงานอยู่ที่ฝั่งบราซิลมากกว่านะครับบราซิลเองดูว่าอันเช่จะขยับตัวสำรองอย่างไรและจะเล่นเพราะเนี่ยเห็นนักเตะในครึ่งแรกชนกันอย่างน้อย3ครั้งนะครับไปขวางทางเนี่ยว่าการเคลื่อนที่ต่างๆไม่เข้าใจกันเลยแหละนะครับ
6: ไม่โฟลว์เท่าที่ควรเนย์มาร์ลงเลยไหมครึ่งหลัง
7: ถ้าความฟิกเขาได้ก็น่าจะสร้างความวันไหวให้ทางเกมของญี่ปุ่นได้บ้างนะในความรู้สึกแต่ในสนามได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่ว่าลงเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยถ้าเขาฟิตไม่พออาจจะเป็นการ
6: เ
7: หลือแค่สิบคนครึ่งเอง
6: นะครับมากกว่านั้นก็มีหลายคนถามถึงเนย์มาร์พี่ใน SMS ต่างๆเนี่ยอยากให้เนย์มาร์ลงแต่ก็มองคล้ายๆพี่คิดว่าถ้าเนย์มาร์ลงน่าจะช่วงท้ายๆเกมเลยนะ
7: ครับ
6: ผมว่าถ้าเกิดว่าโอเคสกอร์ยัง 1-0 เนี่ยก็ถ้าลงมาก็อาจจะมีอะไรได้เหมือนกัน
7: คือเอาเนย์มาร์มาผมมองว่าเป็นเรื่องของการกำลังใจห้องแต่งตัวมากกว่า
6: ใช่
7: ก็เรียกเสริมมาเนี่ยเพราะคือในสนามเองไม่สามารถที่จะคาดหวังว่าจะให้ผลงานเหมือนที่เขาเคย

0: พีคมาก่อนได
1: ้
0: นะครับพอใช้เวลานี้หน่อยช่วงท้าย15ทีองค์จะได
1: ้
0: นะครับองเนมา
1: และที่สำคัญคู่แข่งของเป็นญี่ปุ่นด้วยปกติติดแข่งไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร
0: ่คือวินัยการเคลื่อนที่ดีมากของญี่ปุ่น
1: ครับ
0: คือขึ้นลงเนี่ยไม่เปิดช่องให้บราซิลสวนได้เลยนะครับท
1: ุ
0: กคนพอเสียบอลเราสามารถที่จะกลับไปสู่ที่ตั้งตัวเองได้ทำให้ไม่มีจังหวะที่เอียงให้กับบราซิลได้เลย
1: ครับก็โอ้โหงานหนักเลยครับในครึ่งหลังสำหรับทีมชาติบราซิลกับคาร์โลอันเชลอตตินะครับจะสร้างชื่อในนามกุนซือทีมชาติได้หรือเปล่า
0: เนี่ยครับเหมือนจะมีมา
1: จากครึ่งหลังนี่ก็ดูเหมือนทางฝั่งบราซิลครับก็มีการโค้ชอัพไปที่นักเตะนะครับดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับในแม่นั่งสำรองนะครับซึ่งก็เริ่มขยับแล้วนะครับดูเหมือนจะเป็นเอ็นริกนะครับเป็นดาวรุ่งวัย19ปีนะครับก็มีโอกาสจะได้ลงสนามในครึ่งหลังหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่จริงๆหลายคนก็คิดเหมือนว่าคู่นี้เจอกันเร็วไปหน่อยพี่ แต่กลายเป็นไฮไลท์ของรอบนี้เฉยเลยครับคู่นี้32ทีมผมว่านะวันนี้แต่ละคู่อ้าวก่อนยังไงเราพูดถึงคู่ต่อไปถ้าเยอรมันนะพี่ชอบเยอรมันเยอรมันกับอะไรนะปารากวัยที่ว่าเป็นไงคู่นี้เราฆ่าเวลาไปก่อน
0: ก็หลังเยอรมันอืดไปหน่อย
1: อ
0: กดตัวนี้คือเกมรุกมีวุ่นวายแต่ขาดลูกหนักแต่เกมรับเนี่ยมีลูกหนักแต่ช้าทั้งทาทั้งลิเกอร์พวกที่เจอความคล่องของตั้งแต่วารักไวอาจจะพูดยากเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่ก็ใจจะเชียร์เยอรมันนะครับ
1: กองหน้าดีเยอรมันแต่ว่าสถิติเสียประตูเยอะเหลือเกินนะครับแล้วเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกตอนเช้า
0: ผมยังเชื่อความเป็นฮอลแลนด์อยู่นะในแลนด์นึงโมร็อกโกอาจจะตั้งชื่อหลังที่แล้วนะแต่เที่ยวนี้ผมมองว่าฮอลแลนด์คูมันน่าจะมีเรียกว่ามีความทรงจำในการที่จะทำทีมยังไงให้ไปตะแกรงนี้ได้โดยนักเตะมีศักยภาพพ
1: อ
0: ผมยังเชื่อว่าฮอลแลนด์อาจจะไม่ขาดแต่ว่าฮอลแลนด์น่าจะผ่านได้อยู่นะครับ
1: ว่าจุดเด่นฮอลแลนด์มันเรื่องของมันไม่มีใครที่แบบโดดเด่นจนขึ้นมาเป็นปัญหากับทีมได้นะ
0: คร
1: ับ ทุกคนก็เล่นเท่ากันแล้วฟันไดก็เหมือนกับจะไปคุมนักเตะได้ดีกับตันทีมที่ทำให้ทีมนิ่งเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยอมรับว่าโมร็อกโกก็น่ากลัวพี
0: ่
1: เกมแรกที่เจอกับบราซิลนี่เล่นกับบราซิลปวดกระบาลนะพี่เกือบไปนะดีที่มันเสมอได้นะครับก็สนุกครับวันนี้3คู่นะครับก็ติดตามในทาง FM 99ครับแอคทีฟไปได้เลยนะครับทั้ง3คู่นะครับวันนี้เดี๋ยวจบคู่ของเราก็ต่ออีก2คู่นะครับตอนนี้ที่สนามครับที่ฮุสตันสเตเดียมนะครับลงสนามกันมาแล้วนะครับในครึ่งหลังอีกสักอึดใจเดียวครับก็จะเริ่มกันแล้วนะครับมาติดตามดูว่าญี่ปุ่นจะสร้างเรียกว่าประวัติศาสตร์จะสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งญี่ปุ่นและชาวเอเชียต่อไปได้หรือเปล่านะครับส่วนบราซิลเองก็พวกเขาจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าในช่วงนี้ครับก็เปลี่ยนตัวครับลูคัสปาเกต้านะครับโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับแล้วก็เอาเอ็นริกลงมาครับน่าสนใจว่าจะขยับผู้เล่นยังไงเพราะเอ็นริกก็ถือว่าไปกองหน้านะครับ
0: อาจจะดึงเอาคุณย่าลงมา
1: เป็นไปได้ครับ
0: ครับเพราะว่าปาเกต้าเองก็เจ็บก่อนจะจบครึ่งอยู่แล้ว
1: เนมาก็เดินลงมากับเพื่อนๆแล้วครับเนี่ยครับขยับน่าจะไม่ไหวจริงๆครับลูคัสปาเกต้านะครับในครึ่งหลังครับอาศัยความสดของเอ็นริกครับจากลียงนะครับ
0: ก็ถูกแฟนมาซูเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่ได้โอกาสนะครับเอ็นริก
1: ใช่ครับ
0: เกมนี้โอกาสแล้วครับ
1: แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อครับอีก45นาทีครับว่าใครจะทำได้นะครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นนำอยู่ 1-0 ครับประตูของไคชูซาโนะนะครับ
0: เป็นฝั่งของญี่ปุ่นบุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเขียนในครึ่งหลังครับดูอีก15นาทีดูว่าเกมจะเข้มข้นแค่ไหนครับบอลแดนกลางเป็นดาติโร่ดีดขึ้นมาใหม่ครับตัวดักก็ได้โดยทางทานิคุชิบอลจังหวะสองกามาดะกามาดะเสียบอลครับเอ็นดิกได้โชว์แล้วครับบอลเอ็นดิกไหลมาสัญญาออกมาที่ลายานซ้ายถึงวินิซิอุสตักลึกไปแล้วครับเข้ามือของ

0: ซูซูกิแล้วครับ
1: บอลไม่เป็นใจนะครับลึกครับตรงนี้ไปเข้าทางของซูซูกิมากกว่าครับจังหวะเปิดของวิชุสจูเนียร์นะครับ
0: ซูเกะกระดองวะเป่าที่อุยดาแล้วครับอุยดาพักได้เอาหลบก็ได้มีเติมมาแล้วครับทางซ้ายโหบ่อทางซ้ายของทางนากาบุระเปิดเอาใหม่ครับนากาบุระย้อนมาอิโตะเบิร์นโคมาทางเสาสองดวนได้จังหวะโดนเคลียร์ทิ้งได้ครับว่ามาเป็นยังไม่ออกเติมใหม่ของทุกยาสุสุดท้ายญี่ปุ่นเสียทุ่มจังหวะที่ดวนโดนซานโตสจิ้มทิ้งได้ทันนะครับ
1: ครับก็บราซิลมีเวลาอยู่แค่ครึ่งหลังเนี่ยแหละครับดูว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งเนี่ยญี่ปุ่นดูครับก็ขึ้นมาเพรสสูงเลยนะครับ
0: คุณย่าเล่นกับดาราซานโตสสาดโด่งเลยครับจุดพุ่งขึ้นมาติดทันิคุชิวายอสองนิวสุดักได้มาเข้าทางของบราซิลตัวนี้กระชอกไปมามีฟาวแล้วครับเป็นญี่ปุ่นฟาวลูกฟรีคิกของบราซิล
1: อันนี้ก็มาเตือนมานั่งของญี่ปุ่นนะครับดูจะตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นะครับเขาถามว่าหน้าหางไปถึงญี่ปุ่นบ้างไหมครับ
0: กินมาไลฟ์ครับ
1: ทำลายจังหวะอันนี้ผมทำลายจังหวะพี่ติดเบรก
0: วิซิอุสเจอ2ด่านแล้วครับแหวกไม่ได้เปิดให้หมดเดินทางบจ2แถว2เป็นญี่ปุ่นได้ครับที่ไมดะแหวกมาได
1: ้
0: เอาไมดะมาได้ยาวๆสุดท้ายโดนดานิโลมาตัดดานิโลเหลืองเลยครับ
1: เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของการฟาวล์ดื้อครับโอ้โดนลากปอนผ่านไปไม่รู้ทำไรผักเลยครับดานิโลโอ้โหดื้อเลยครับเรียบร้อยครับใบเหลืองของบราซิลเป็น2เหลืองเท่ากันแล้วครับตอนนี
0: ้ลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นเลยครับพอขึ้นขวาทีอิโตะโอ้โหนายซาโนะยองตังทานิคุชิแล้วครับฮิโรกิอิโตะนากาบุระยองขึ้นมานี่ครับดูว่าญี่ปุ่นครองบอลบราซิลยังไม่สามารถที่แย่งได้นะครับซูซูกิซาโนะซาโนะยังรอดได้ทุยโยสุแก้มาหลุดออกข้างแล้วกลายว่าได้ฟาวด้วยครับบราซิลเข้าช้าจังหวะที่บอล50 50นี่เป็นลูกฟรีคิกของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ถึงกับเป่าปากครับทุกผู้ชมสูบจังหวะนี้จับบอลยาไปแล้วนะครับแต่คุณย่าเข้ามาชนด้วยครับโดนกลายเป็นว่าเสียฟาวไป
0: มาวอร์มแล้วครับว่าจะได้โอกาสไหมแล้วได้ตอนไหนด้วยนะครับปอของญี่ปุ่นบอลริมเส้นตรงนี้มาถึงอุยดะอุยดะอาจจะเติมต่อแถวสองเดี๋ยวดักได้แล้วบราซิลเอ็นดริกไหลมาจะให้กับวิซูก็ลึกอีกแล้วครับยังไม่ได้จบกับบราซิล
1: อย่างน้อยก็มีการผ่านบอลที่มีความหวังบ้างนะครับบราซิลในครึ่งหลังนะครับเอ็นดริกทะลุช่องมาครับแต่ว่าวิชุสไม่ทันนะครับ
0: บอลริมเส้นของทางญี่ปุ่นไม่ดะกระชากด้วยความเร็วกันกับทางมาคินยอร์ตรงนี้อลิสันโดนดักได้ครับโดยธรรมดาอิวโนมัยดวนมีตัวขยับติดซานโตสเก็บได้ใหม่ไปบองญี่ปุ่นอยู่นะครับธรรมดามาขวาทุยโยสุตอนทางกับซาโนะแล้วครับมีอิโตะจุนจาอิโตะแปะคืนบอลงมาต่างถึงทานิคุชิแล้วครับเลือกซ้ายตรงนี้ไมดะยังได้อยู่เล่นกับกามุระย้อนมาฮิโรกิอิโตะถึงอุยดะหลอกแต่มีตัว2ก็มาแย่งได้ครับจังหวะนี้ดูมาทางบราซิลไม่ถึงครับโดนดักได้เก็บได้ใหม่มาใหม่ของซานโตสวินิซิอุสดวน เอาไว้อยู่ได้อยู่ครับทางวิซูสเปิดย้อนหลังมามาคิมาไลซ์สันสันกาเบรียลคืนคิมาไลซ์ยกเข้าในทางขวาชิงสันสันกาสมิโลมาคินยอสไปถึงดานิโลแล้วครับคาสมิโลกาเบรียลพื้นที่มีเวลามีปัดลึกโดนดาวออกมาบอลแถว2ดานิโลปล่อยเอาทุ่มแล้วครับของบราซิล
1: พี่เขาบอกว่าขออย่างหนึ่งเขาบอกว่าพี่จัดหูฟังในดีได้ไหม
0: เคยตัวนะต้อง
1: ใช่ใช
0: ่ข้างด้านหนึ่งเพื่อได้ฟังเสียงข้างนอก
1: ไม่มีอะไรครับแซวเฉยเอาคลายเครียด
0: บอลของทางบราซิลที่วิซิอุสไล่มาวิซิอุสถึงดานิโลครับดานิโลเปิดมาได้เปลี่ยนทางโอ้โหโอ้สู้เซฟของทางซูซูกิครับยังตีเสมอไม่ได้บอลยังไม่ตายนะครับจังหวะสวนมาของทางญี่ปุ่นหลุดออกข้างกิมาไลส์ครับโอ้โห
1: โอ้โหจังหวะที่ดีที่สุดเลยครับของบราซิลครับผ่านมา51นาทีครับเกมนี้โอ้จังหวะเปิดของดานิโลครับแล้วก็เป็นบูโน่กิมาไลส์ครับขึ้นมาโขกเต็มๆนะครับแต่ว่าบอลมันกลางประตูครับแล้วซูซูกิก็อยู่ตรงนั้นพอดีปัดทิ้งไม่ได้ครับ
0: ดาซิโมใหม่จิซูสไหลมาคาโซปล่อยไปทางขวาดานิโลเปิดอีกทีนึงเที่ยวนี้วินิซิอุสก็โดนดักไม่ได้พอแถว2ยังสวนไม่ได้ครับญี่ปุ่นมาซื้อมาใหม่กาเบรียลถึงกิมาไลส์โยกไม่มีช่องเลยครับออกมาซ้ายที่วินิซิอุสวินิซิอุสกระชากโดนกระโดานเปิดมาเรียดมาตรงนี้โดนขวางแล้วเคลียร์ได้ครับทางญี่ปุ่นคนอันตรายแต่ก็ได้แค่เคลียร์ยังสวนไม่ได้บราซิลมาใหม่มาคินยอสไปขึ้นขวาแล้วครับเดนิโลย่องขึ้นมามาตั้งที่มาคินยอสหาครับหลังจากที่กระตุ้นกันในช่วงพักครึ่งแล้วเกมบราซิลจะบีบได้แน่นกว่าเดิมแค่ไหนครับบอลที่ซานโตสเปิดมาก็โดนโขกมาได้โดยเทนิคุชิบอลยังไม่ไปไหนไกลมาทางวิซิอุสวนกันใหม่ครับบราซิลมาคินยอสไอ้ขวาลายานตักมาหาทางเสาสองเลยครับจ่อๆโอ้โหโอเคไม่มาแล้วยังไม่ได้ครับโอ้โหญี่ปุ่นยังเหนียวแล้วจะสวนด้วยหากระมัดกระมัดทางซ้ายมี2เลือกมาขวาเลือกขวามาให้กับยุนยะอิโตะตัวไกลๆขอตัวไกลๆขออยู่บอถึงทางด้านนากาบุระแล้วเปิดมาใหม่โดยเสือชิงได้โดยกาเบรียลว่าแค่เตะมุมเข้าญี่ปุ่น
1: โอ้โหจากจะเสียประตูก็บุกมาก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่ดูจังหวะนี้ครับของญี่ปุ่นครับรอดไปได้ยังไงมงเข้ามาโอ้โหแล้วมงไม่โดนทางหน้าทวีปเสือพอดีครับจังหวะมงของทางนักคาสิมิโลครับโอ้แล้วบอลยังไม่ข้ามเส้นนะครับนี่ครับมงมาโดนหน้าพอดีแล้วบอลกระโดดไปกระโดดมายังไม่ข้ามเส้นครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับญี่ปุ่นโอ้โหเอาครับบราซิลมาเรื่อยๆครับจังหวะบราซิล
0: บราซิลเดินหน้าต่อมาคินยอสบอลสั้นจากหน้าบ้านของบราซิลแล้วครับกาเบรียลมาคืนสายที่ซานโตสซานโตสคืนโอ้กาเบรียลมีตัวขยับแล้วครับเลือกมาที่วิซิอุสคอนสตันคาสมิโลทางขวาลายานดานิโลทำทางอ้อมหลังแล้วครับลายานไม่ให้ย้อนมาที่กิมาไลซ์ซัดมาเหมือนจะเปิดก็ไม่ใช่จะยิงไม่เชิงดูอันเคลียร์มาเคลียร์หลุดออกข้างบอลทุ่งของบราซิลครับเร่งต่อกาเบรียลซานโตสย้อนมากาเบรียลช่องของกิมาไลส์ก็โดนขวางมาคินยอสไปขวาครับไอ้ที่ลายานเปิดมาตรงนี้ก็กระชอกมาเข้าทางวิซิอุสหาบาซิลขึงต่อวิซิอุสจี้ใส่ดวนไหลย้อนมาแถว2มาให้กับกาเบรียลเปิดลึกไปทำได้จ่อๆแล้วตีเสมอได้ต้องไปล้ำหน้าของทางคาเซมิโลเหรอครับโอ้โห
1: โอ้โหไปยืนปักหมุดตรงนั้นนานมากนะครับคาเซมิโลแล้วก็ไม่ล้ำหน้าด้วยครับโยนแม่นครับแล้วจังหวะนี้โขกเต็มเลยครับเต็มหน้าผากเลยตีเสมอได้ครับบราซิลครับ1ประตูต่อ1ครับคาเซมิโลเดี๋ยวยังไงก็ต้องดูครับแต่ภาพช้ามาอีกทีนึงก่อนเพราะว่า ยืนอยู่คนเดียวเลยครับจังหวะนี้โอ้แฟนๆบราซิลนี่ระเบิดอารมณ์นะครับตีเสมอจนได้ครับแต่ครึ่งหลังนะครับเล่นมา10นาทีแล้วบราซิลเกมดีขึ้นเลยนะครับโดยเฉพาะเกมลุกด้วยครั้งครับจังหวะนี้โอ้แหมมุมนี้ก
0: ็มี
1: สื่อเท่าๆเลยนะครับเนี่ยมงเข้าไปครับคือลายที่ยืนอยู่เนี่ยยืนจากดูจากมุมในทีวีมันก็ยังไม่ได้ตรงมากนะครับก็เลยพูดได้ครับแต่ดูแล้วมีโอกาสครับยิงประตูเหมือนกันครับแหมมีชุชวาขึ้นมาทันทีครับบราซิลปุ๋ยยังไม่แพ้ครับอย่าเพิ่งร้อง
0: ฝั่งแต่ญี่ปุ่นผวาบ้าง
1: ครับน่าจะยืนยันครับสกอร์ครับ1ต่อ1ครับนาที56ครับประตูของคาซิเมโร่
0: เกมเดินต่อดูว่าบราซิลจะเร่งเหมือนเดิมหรือไม่บอกดานิโลคงตั้งขึ้นมาลุ้นออกข้างเป็นญี่ปุ่นได้ทุ่มแล้วครับธรรมดามาตั้งที่ทานิกุชินะครับมองหาตัวขยับขวางมาทุยสุมองตัวไกลเลือกทิ้งมาตรงนี้ก็โดนดักก็ได้เดิกทางคาซิมิโร่ตามเก็บใหม่คาซิมิโร่โดนดักโดยซานโนอาครับจังหวะตรงนี้ไม่ด่าไปไม่ได้ไม่ฟาวด้วยบราซิลจะสวนลายานไดโร่เลือกซ้ายครับเลือกมาซ้ายที่ซึ่งผ่านได้ผ่านทุยสุอาครับว่าลุ้นแซงของทางบราซิลโดยวินิซิอุสจูเนียร์หาช่องแล้วลูกนี้จิ้มจ่อๆแล้วโดนเสาโดนเสาแซงไม่ได้แถว2ซัดก็โด่งเกินไปโอ้โห
1: มีโชคด้วยครับญี่ปุ่นโอ้โหจังหวะหลุดเดียวของวินิซิอุสครับดีดลูกนี้หนีมือผู้ทำประตูครับแต่บอลมาชนเสาโอ้โหจังหวะนี้ครับหลบทุยสุมากระแตกลอดขาเลยครับแล้วพาบอลจี้เข้าใส่ครับล็อกอีกทีหนึ่งดีดด้วยขวาครับโดนไม่โดนมือสุสกินิดนึงครับนี่ครับ
0: โอ้เซฟ
1: ปัดนิดนึงครับแล้วไปชนเสาอย่างไรถือว่ายังมีโชคเลยครับญี่ปุ่นครับยังเสมอกัน1-1ครับแต่ขยับเข้ามาเรื่อยๆครับโอกาสที่ได้ประตูที่2บราซิล
0: บอลญี่ปุ่นขึ้นเกมโดนดักได้มังกรทางทูยาสุเป็นญี่ปุ่นที่ครองบอลครับปล่อยเอาทุ่มหรือว่าฝั่งของญี่ปุ่นจะเรียกเทมโปกลับมาได้หรือไม่นะครับ
1: ครับ
0: จะปล่อยให้บราซิลบุกหนักอยู่ในช่วง10นาทีกว่าๆครึ่งหลังนี่บอจวสองหาจังหวะบอกข้างในไปดับเบิ้ลมาอุยดะอุยดะเจอครับทางมาคินยอสได้ครับอุยดะสั้นๆดวนโยกได้ซ้ายไหลมาตรงนี้ครึ่งของอุยดะแล้วก็ฉอกไปมาเป็นบอลของบราซิลแล้วครับไม่ได้จบ
1: จังหวะจะเทินเล่นสักหน่อยครับทางเวดะนะครับแต่ว่าไม่ผ่านครับดูอีกครั้งครับประตูของบราซิลครับให้ดูจากระบบ VAR นะครับไม่ล้ำหน้าครับเหลือเยอะครับ
0: โซลิซอนบราซิลหลดบีทุกกาเบียลได้ทุ่มแล้วครับประตูของบราซิลซานโตส
1: ครับโรนัลโดก็ยังนั่งสบายๆครับ
0: ชิงครองบอลตรงนี้แฮนด์บอลครับอุยดะแฮนด์บอล
1: น่าจะเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นที่ต้องคิดเรื่องแก้เกมมานะครับถึงตรงนี้ครับแก้เกมมาดีมากครับบราซิลนี่แฮนด์บอลนะครับเวดะ
0: บอของบราซิลที่กิมาไลส์กาเบรียลหาขึ้นมาเองครับตัว มาซาทีวิซิอุสเจอกับดวานไม่แหวกเข้าในมากิมาไลส์กิมาไลส์ยกมาให้วิซิอุสใช้ความเร็วตรงแรงไปหน่อยครับลูกนี้
1: เป้าหมายที่วิชุดจริงๆครับแต่ว่าจังหวะนี้กระแทกบอล

0: ลึกไปครับแรงไปด้วยครับออกหลังไปเลยคนเปิดได้เป็นกาเบียลมาคันเยสครับปั่นเข้าไปนี่แล้วเป็นทางด้านคาสมิโลครับที่ตีเสมอได้ครับโอ้โหเต็มหน้าผากเลยครับหมดสิทธิ์ครับไซออนซูซูกิประตูที่เสมอของบราซิล
1: ของญี่ปุ่นที่ตัวพิเศษแล้วครับย้อนคืนไปที่ทานิกุชิอิโตะสายนากามูระต้องเน้นคลองบอลแล้วครับเพื่อที่จะดึงจังหวะของบราซิลไว้บ้างซูกิสาดยาวมาข้างหน้าบอลลงพื้นมาตัว2โชว์มาครับไม่ละไม่ดามันยาวไปหน่อยเลยถึงอลิสันครับโอ้โห
0: โอ้แตะใช้ความเร็วครับแต่ว่าอลิสันก็อ่านจังหวะดีครับออกมาตะปบได
1: ้บอลของบราซิลมากินยอสขึ้นที่กาเบรียลแล้วครับญี่ปุ่นบีบสูงอลิสันให้เพื่อนกระจายกำลังแล้วครับลิซอนญี่ปุ่นไม่โค้ชพี่ก็ยังไม่เร่งออกบอลติดบล็อกยังมีกาซิมิโร่ตั้งมาถึงเอ็นดริกได้เอ็นดริกออกมาซานโตสซานโตสแทงแล้วถึงวิซูสทำทานแล้วครับวิซูสให้ยังได้บอลที่วิซูสทางบราซิลตรงนี้ยังได้อยู่ครับกิมบาไลส์กิมบาไลส์เทิร์นแล้วออกไปที่ดานิโลถึงลายานลายานไหลมาคุณย่าคืนลายานหลากระชากเข้าไปโทษล็อกตรงนี้แล้วดึงจังหวะสเต็ปนี้ให้มาที่คุณย่าคุณย่าคืนลายานหาจังหวะที่จะเปิดเข้าในเปิดเสาสองลึกไปแล้วครับเพิ่มมือซูรุกิ
0: ดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางด้านซานซูรุกิต้องพยายามไม่พลาดเลยครับจังหวะตัดบอลจากริมเส้นเลยครับมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
1: ในครึ่งหลังของบราซิลเข้าพื้นที่ท้ายญี่ปุ่นนี้บ่อยขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับยิ่งตีเสมอได้ยิ่งมั่นใจครับในบราซิลกล้าที่จะโชว์ความสามารถเฉพาะตัวบ้างครับ
1: บอลกลางของญี่ปุ่นซาโนะทีมชิมิโอสุแล้วครับดูว่าโดนบีบย้อนฮานิกุชิอิโตะบอลเรียดยังแม่นอยู่ไม่ดะไม่ดะบังระพิกได้เปิดทิ้งที่ว่าครับอุยดะอุยดะข้างในมียุนยะอิโตะมารอแล้วครับขอสัตว์เองเทสใส่ที่ซ่อนหน่อยมีกระฉอกด้วยนะครับ
0: โอ้ยิงกดหลังเท้าครับสองแตกเหมือนกันครับอะไรซอนแต่ว่ายังตามมาเก็บอยู่สองได้ครับโอ้วันฉลับนิดนึงครับแต่ว่าตรงตัวครับอะไรซอน
1: บาซิลขึ้นเกมกาเบรียลมาขึ้นซ้ายที่ดังลาซานโตสครับญี่ปุ่นเหมือนจะมีรอขยับเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเริ่มมีขยับในครึ่งหลังฝั่งญี่ปุ่นตรงนี้วิซิลก็ติดโดอานบอลทุ่มของบราซิลทุ่มเร็วเวลาครับ
0: กองพยายามจับที่เนมาครับไม่รู้กดดันโค้ชหรือเปล่า
1: กาเบรียลกาเบรียลขึ้นซ้ายวิซิอุสย้อนมาที่กาเบรียลคาเซมิโร่มาคินยอสไปที่ลายานย้อนมากิมาไลส์กิมาไลส์ยังเร่งไม่ได้ครับเพราะกลัวญี่ปุ่นดักแล้วสวนวิซิอุสไหลต่อหักเข้ามาครั้งตัวก็โดนดักได้บ่อทุ่งของบราซิลแล้วครับ
0: บอลเนี่ยว่าเล่นเกมริมเส้นได้ดีขึ้นนะครับทางบราซิลทั้งขวาทั้งซ้ายมีการเปลี่ยนตัวครับ
1: กลายเป็นบราซิลที่เปลี่ยนก่อนครับ
0: ขยับต่อเลยครับบราซิลเป็นกาเบียมาร์ตินาลีครับลงมาแล้วครับแทนมาติอุสคุนย่านะครับ
1: ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนครับถอดดัวอันออก

0: บอสั้นๆอาจังหวะของทางมาเดลลี่สตอสมาเดลลี่ไปขวา
1: เดี๋ยวอีกทีนะครับยืนยันการแบ่งตัวญี่ปุ่นลิซูโดอันออกนะครับเอาหมายเลข2ครับยูกินาริสุกาวาระลงมาครับดูจังหวะนี้ก่อนเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับญี่ปุ่นแล้วก็แบ็กซ้ายครับทางวิงซ้ายนะคาโกะกามาระออกครับเอาจุนโนสุเกะซูซูกิลงมานี่ครับเปลี่ยน2ฝั่งเลยครับวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งครับ
0: บราซิลหน้าใหม่ครับบอลที่ซานโตสวินิซิอุสไหลมาปาติเนลลี่ถึงคาเซมิโร่ดานิโร่ไหลต่อครับลายานลายานดูกับซูซูกิเปิดกระโดดดักไว้ได้แถว2ปาเดลี่แก้มาให้กับกาเบรียลเล่นได้บอสไซก็ปาเดลี่เอ็นดิกยังเดินหน้าต่อคาสิมิโร่วางลึกมากตรงนี้จะมีผู้สินปล่อยว่าเล่นต่อไม่ฟาวญี่ปุ่นเคลียร์มาได้ครับ
1: พยายามจะกดดันผู้สินให้เจ้าจุดโทษนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับผู้สินไม่สนใจแล้วครับอ้าวพอถึงเวลาพักเบรกครับไฮเดชั่นเบรกอีกทีหนึ่งเรายังไม่เข้าตาผู้สินพอครับจังหวะที่ขึ้นไปแย่งมงกันครับสังกัดทูบิยาสึกับเอ็นริกครับก็มาพักดื่มน้ำลดความร้อนกันก่อนครับนักเตะทั้งสองฝั่งครับพี่เป็นไงครับควอเตอร์ที่3จบแล้วไม่แย่ครับพี
0: ่บราซิลยกระดับไปได้ดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: มีพอไล่มาตีเสมอได้ทำให้เกมเขาต่อเนื่องแต่ญี่ปุ่นเองครึ่งหลังเริ่มมาเหมือนจะรักษาสกอร์มากกว่า
1: ใช่
0: ครับเลยทำให้บราซิลเลยมีโอกาสได้ถมเข้าใส
1: ่ก็แล้วบราซิลแก้เกมและทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับโอ้เวลาที่เหลืออยู่นี่หวาดเสียวเลยครับทั้งสองทีมนะครับ
0: ตัวญี่ปุ่นต้องยกเกมขึ้นมาสู้ใหม
1: ่ก็ต้องพยายามหาวิธีครับที่จะกลับมาสู่เกมให้ได้ครั้งครับญี่ปุ่น
0: ดูอย่างครึ่งแรกเนี่ยฝั่งของวิซิลถ้าไม่ได้เลยเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: พอครึ่งหลังมีโอกาสได้เล่นกับบอลก็ที่จะเลยมากขึ้นทำให้เกมก็กดดันใส่ในรับของญี่ปุ่นได
1: ้แล้วก็เจาะเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้บ่อยขึ้นเลยครับในครึ่งหลังนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นและบราซิลนะครับด้านในการญี่ปุ่นเองก็แทบไม่มีจังหวะบุกที่จะโต้กลับดีๆเหมือนครึ่งแรกเหมือนกันครับ
0: นะครับก็ถือว่ามัน 1-1 อย่างนี้ยังมีงานทั้งคู่นะครับ
1: คู่นี้ถ้าเสมอกันครับต่อเวลานะครับ30นาทีนะครับเสมอก็นี่ก็จุดโทษครับตามนี้ครับ ต่อเวลาดีไหมพี
0: ่ คู่เมื่อวานเกิดจะต่อยแล้วนะแล้วก็ยิงท้ายเกมคือพอเป็นทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ต้องเตะก็ไม่อยากจะต่อเวลาเหมือนทำให้มันโหลดเกินไปนะครับ
1: ครับเพราะว่าจริงๆอย่างรอบนี้ก็เหลืออีกหลายเกมนะครับกว่าจะถึงรอบสุดท้ายครับวันนี้ก็ดูรีแลกซ์แหมเสียงเพลงในสนามมันดังขึ้นมาเลยครับบราซิลเป็นแฟนบราซิลมีอารมณ์ร้องเพลงนะตอนนี
0: ้ที่ฮูสตันนะครับ
1: สนามมีหลังคานะครับที่ฮูสตันสเตเดียมตอนนี้ก็ต้องดูครับญี่ปุ่นต้องพยายามกลับมาเล่นในเล่นดูเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับในช่วงครึ่งหลังในเริ่มต้นวันนี้วันรู้สึกว่าเล่นแบบเกร็งๆที่พี่บอกแหละอาจจะต้องรักษาสกอร์ไว้ก่อนนะครับจะมาพลาดจนได้แหละ
0: อีก20นาทีหรือว่าใครจะยกระดับเกมขึ้นมาได้อีกบราซิลมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเดินหน้าจะต่อเนื่องอีกหรือไม่ซานโตสครับเล่นกับกาเบรียลบองบราซิลมาคินยอส

0: ลานิโลแปะขึ้นมากาเบรียลสันสันกับนาลาซานโตสวินซิอุสเจอ2ตลอดตรงนี้โดนดักได้อาดักได้ของทางยูยะอิโตะเจอตัดไว้วุฒิสินปล่อยต่อตรงนี้เป่าแล้วครับยังไม่ได้เปรียบจังหวะที่มาเตียรี่มาตัดนี
1: ่แหมครับจะกระแทกดื้อเลยครับมาเตียรี่เสียฟาวไปนะครับใช้ความเร็วครับที่จะสู้กับเกมโต้กลับของญี่ปุ่นครับการส่งมาเตียรี่ลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยครับ
0: พอของญี่ปุ่นทางซ้ายครับซูซูกิโยตังคามาดะลงมาที่ทริกุชิบอลถึงอิโตะยินใหญ่อิโตะซาโนะหลายตอบน้ำหนักไม่ถึงตุยดาครับทีนี้บราซิลบ้างคาซิมิโร่คินดีมาคินยอสลานิโร่พื้นที่พอมีนะครับลานิโร่ฟันซาดกันกับกิมาไลส์ตัวนายขยับเลือกมาที่เอนริกเอนริกพักได้พักแล้วรอแล้วไหลมาถึงวินซิอุสอาครับวินซิอุสข้างในทำทางให้แล้วหาช่องแทงมาแทงให้ซูซูกิว่าเลยไม่ได้จบครับทีนี้ญี่ปุ่นยังสวนไม่ได้อิโตะสตีบอลให้กับกาเบรียลครับมาซื้อมาใหม่คาซิมิโร่ซาโตสเล่นกับปาติเนลลี่แล้วครับมาร์ตินเนลลี่มาคินยอสไปขึ้นขวาลายานย้อนมาดานิโลกิมาไลส์ไปที่ลายานใหม่คนเดียวลายานไม่แหวกครับย้อนมาที่ดานิโลบราซิลครองบอลถึงกาเบรียลวินิซิอุสจีใส่แล้วไหลมาให้กับกาเบรียลเปิดไปจ่อตรงนี้โอ้โหน่าจะว่าโคของทางลายานนะครับโอ้โหมันจะโดนบล็อก
1: กลายเป็นตัวเปิดครับนั่งกาเบรียลมาคันเยสครับปั่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่จ่ายให้คาซิมิโร่ครับจากคราวนี้เป็นลายานครับไม่มงหลุดไปครับไม่รู้แต่มุมครับ
0: แต่มุมของบราซิลครับรู้จะประตูแซงกิมาไลส์จะเล่นเรื่องเสาแรกติดอิโตะแล้วครับมาเป็นบอลทุ่มลายานทุ่มเร็วที่มาคินยอสครับบราซิลเห็นหน้ากันไหมกาเบรียลไปขึ้นทางขวาโมกินยอสถึงลายานแปะมาดานิโลยังขึ้นไม่ได้มาซ้ายที่กาเบรียลหลายต่อวินิซิอุสย่องขึ้นมา ตรงนี้ไม่มีเป้ายังเปิดไม่ได้โมกินยอสมาถึงมาร์ติเนลลี่ครับมาร์ติเนลลี่เปิดไปโดนดักได้บอลแถว2ก็เป็นบราซิลที่เก็บตกอยู่ครับมาคินยอสมาร์ติเนลลี่วินซิอุสเจอกับอิโตะย้อนมาเป็นครองบอลถ่ายไปถ่ายมาซ้ายที่ขวาทีแต่ยังขยับเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับดานิโลมาคินยอสย้อนใหม่ที่ดานิโลกิมาไลต้องลงมาตั้งไกลหน่อยครับของบราซิลที่กลางสนามแล้วครับกาเบรียลมองหาตัวขยับอย่างเร็วไม่ได้กิมาไลส์เหนือญี่ปุ่นเรื่องนี้ขยับปิดกาเบรียลมาที่ซานโตสตัวนายคาซิมิโร่ไอวิซิอุสแปะพื้นที่มีครับวิซิอุสปอดเอ็นริกพักได้พักแล้วยกก็จะให้มาร์ติเนลลี่ก็ยังล้นอยู่ครับ
1: กระดกลูกนี้แรงไปครับเอ็นริกครับกองหน้าบราซิลตอนนี้มีแต่ตัวคล่องๆไปกับบอลได้ดีทั้งหมดเลยนะครับข้างหน้า
0: สุกี้คว้างมาสุกาวาระตั้งมาเข้าทางของคาเซมิโร่เห็นดอกบราซิลยังมา

0: ได้เร็วแล้วครับคาซิมิโร่มาคินยอสทางขวาดานิโลมีกิมาไลส์ประคองครับเล่นกิมาไลส์ญี่ปุ่นไม่ขยับขึ้นมาเลยนะครับแพ็กไอแดนตัวเองกาเบรียลวิซิอุสเปเตอรี่ในขีดช่องกันแล้วครับวิซิอุสเปเตอรี่ซานโตสครับซานโตสเล็งแล้วมีเวลาได้แต่งด้วยเสาแรกโดนดักมาแถวสองเปเตอรี่พักได้พักแล้วยิงลูกนี้ปุ๊บไม่เข้ากรอบดีดหลังเท้าเ
1: ลยไม่ค่อยถนัดเลยครับจังหวะนี้เปเตอรี่แล้วจังหวะมันต้องดีดนะครับขาหลักนี่ยืนไม่ดีเท่าไหร่นี่ครับพักอกจะต้องดีดนะครับไม่งั้นโอกาสไม่มีครับไม่ตรงกรอบเลยก็ลุ้นกันต่อครับแฟนๆเอาครับญี่ปุ่นขยับ2ตำแหน่งเลยครับตอนนี้มีไดจิคามาดะกับจุนยะอิโตะครับที่ออกไปนะครับของญี่ปุ่น
0: ในสนามบอลของญี่ปุ่นก็โดนดักได้บาซิลโดนหน้าใหม่ครับที่คาซูมิโร่มาคินยอสโดนบีบนายโลก็โดนบีบเหมือนกันโดยซูซูกิแต่อาจเอาทุ่มได้ครับทางบราซิลดานิโลจะทุ่มแล้วครับ
1: คนที่เข้ามาของญี่ปุ่นก็มีชูโตะมาชิโนะนะครับหมายเลข6หมายเลข7คือโอทานากะนะครับเข้ามา2คนแทนที่ของไดจิคามาดะแล้วก็จุนยะอิโตะ
0: บอลตรงนี้คืนน้ำหนักยังถึงครับคาซิโร่คืนมาเนี่ยแล้วขึ้นเกมเร็วซานโตสล็อกเข้าในล็อกแล้วให้คาซิโร่ตัวชายบอลเดินทางแนวลึกมาให้ลายานมันลึกไปหน่อยครับพักไม่ได้เจอซูกิแล้วครับเข้ามาเบียดแล้วญี่ปุ่นขึ้นเกมที่ซูกิทางซ้ายนะครับของญี่ปุ่นธนากะไปตั้งใหม่ที่อิโตะซีออนซูกิทานิคุชิเน้นครองบอลครับญี่ปุ่นไหลมาซูกิขนานเส้นมาโดนไดโร่ดักได้แล้วตรงนี้ไม่ออกไม่มีธงคาซูโร่เก็บได้ปาซิลครองบอลเดนิโร่ไหลเรือมาเอ็นดิกพลิกได้แล้วตรงนี้โดนจิ้มเสียบอลให้กับญี่ปุ่นดักได้ไหมเดนิโร่ลายานให้น้ำหนักขาดครับจะโดนสวนได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เร่งครองบอลได้เล่นกับซูกิโดนจิ้มโดยทางลายานโดนทุ่งของญี่ปุ่นแล้วครับ
1: ก็ยังไม่อยากจะพลาดนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ10นาทีนะครับจะหมด90นาทีครับดูว่า2ทีมจะมีโอกาสเล่นเกมยาวหรือเปล่า
0: เฮโกชิมาตั้งที่ซิออนซูกิแล้วครับบอลขวาวิโยสุพื้นที่มีเลยครับไหลข้างในมาไม่ดะโอ้ยดะไม่ได้ทีนี้บราซิลบ้างกาเบรียลไม่เร่งครับบาซิลเองก็พอได้บอกก็ไม่กล้าที่จะเร่งเร็วเหมือนกันกลัวพลาดแล้วครับมาคินยอสกิมาไลส์ไปที่ดานิโลเคาะขึ้นมาที่กิมาไลส์กาเบรียลขึ้นเกมใหม่ช่องนี้กับเบนเทลลี่ขึ้นมาสายวินิซิอุสเจอ2อีกแล้วครับตรงนี้ไม่ผ่านกินสกาวาราไม่ได้แล้วดักบอลได้ของญี่ปุ่นศาสตร์ขึ้นหน้ามานี่ยังไม่แม่นนะยังสวนไม่ได้ทำไมบราซิลมาอีกแล้วครับที่กาเบรียลมาคินยอสขึ้นกาเบรียลมาตินเนลี่ขยับเปิดช่องของวินิซิอุสไปเองความเร็วตรงนี้เร็วกว่าสกอร์ละแต่ สตอสเติม เติร์นรถเปิดเสา2แรงไปครับตะโคงมาหมอแถว2นีโลเก็บนีโลยอมมาที่มาคินยอสบาซิลขึงต่อกาเบรียลเล่นกับคาซิมิโร่ยังพลิกไม่ได้ครับกาเบรียลเปิดมาเอ็นดิกโดนโค้งมามังกรทางของมาคินยอสถึงต่ออาครับขยับเข้าใกล้มากขึ้นของทางบราซิลดานิโลย้อนขึ้นมาที่มาคินยอสมาร์ติเนลลี่แข่งเร็วไม่ได้ออกด้านข้างที่ซานโตสซันซันซิซิอุสเลือกไปหาดานิโลพักย้อนมาใหม่มาคินยอสดานิโลตัวนายกิมาไลส์ไม่มีทางญี่ปุ่นอยู่แถวนี้ครับทำไมบราซิลครองบอลต่ออยู่กาเบรียลมาซายซานโตสมาทีมาติเนลลี่เปิดลึกเกินไปหลุดออกหลังแล้วครับ
1: จะเปิดลึกให้เข้ามาโฉบมามงครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับมาติเนลลี่นะครับครับจะมาไม้ไหนครับชลติท้ายเกมนะครับ
0: สุกี้เปิดยาวมาขณะมีอุยดะพักแต่ก็เป็นซานโตสมาเก็บตัว2ก็บอกของบราซิลบราซิลเดินหน้าใหม่คาซิมิโร่ทีดานิโร่แล้วครับ
1: ในครึ่งหลังในโอกาสการเข้าทำประตูบราซิลเนี่ยขยับขึ้นมาเยอะเลยนะครับตลอดทั้งเกมมีโอกาสยิงถึง16ครั้งนะครับแล้วตรงกอไป6ครั้งญี่ปุ่นนั้น5ครั้งตรงกับ2ครั้งนะครับ
0: ไดโลเตอร์ขึ้นมาห่างตัวนิดๆตรงนี้ซูกิช้าแล้วก็ฟาวล์โลฟรีคิกของบราซิล
1: เสียท่าจังหวะนี้ครับต้องตัดฟาวครับจูโนซูกิซูกินะครับจังหวะมาจากด้านหลังนะครับจังหวะเข้าไปเสียบเนี่ยโดนเต็มๆครับครับโอกาสของบราซิลครับที่จะเพิ่มสกอร์นะครับ โอ้โหกองเพียบ
0: จะแซงได้หรือไม่นะครับของบราซิลจะลูกฟรีคิกตรงนี้นี่มีกิมาไลส์กับลายานอยู่ที่ลูกนะครับ
1: เหลี่ยมนี้เพื่อประตูเนี่ยต้องดูดีๆเลยครับโอกาสที่จะยิงก็ยิงได้นะครับ
0: เห็นลายานครับลายานซัดเลยครับโดนโขกทิ้งได้เหมือนเตะมุม
1: อันตรายนะครับถ้าไม่หม่งลูกนี้ครับโอ้โหมีอากาศพุ่งตรงเข้ากรอบเหมือนกันดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดที่ว่ายัดเข้ามาเลยครับของลายานครับหม่งทิ้งไม่ได้ครับทางนักรับของญี่ปุ่นนะครับ
0: เป็นเตะมุมลายานจะเปิดแล้วครับหลุนจากลูกเตะมุมของทางบราซิลเลือกเสาแรกให้กับซามิโร่โดนดักออกมาแถว2กิมาไลส์เก็บวิซูสอาครับวิซูสเล็งจี้เข้าก่อโทษกระชากแล้วล็อกตรงนี้ไหลมาให้กับกิมาไลส์ดีไปทั้ง2-2 ผิดแผนครับแต่ในกรอบเขตโทษมีบราซิลนอนเจ็บอยู่เป็นปาเตเรลลี่แหละครับ
1: ไงรู้ดูอะไรครับกับเป็นปาเตเรลลี่นะครับแต่นางนอนกุมตาอยู่ครับจังหวะทุ่มหม่งโดนศอกครับไปโดนศอกของไมดะจังหวะเข้าหาบอลนะครับมองที่บอลนะครับเดซไมดะมาฟ้องบริสินหน่อยครับตามมาร์ติเนลลี่ต้องดูว่าจะเหมือนเมื่อวานไหมคู่แรก
0: อีก5นาทีก่อนทดเวลานะครับยัง 1-1 ถูกจะมีใครเผด็จศึกได้หรือไม่บอจับประตูของญี่ปุ่นแล้วครับเล่นสั้นซูกิ เปิดยาวมาอย่ามาอุยดะตั้งหมอได้ครับที่สุกวาระสุกวาระไหลมาโฉบมาของไมดะสั้นๆกันกับมาชิโนะแล้วครับสุกวาระแล้วซาโนะออกมามาชิโนะเปิดไม่ขึ้นครับติดคาซามิโร่และทีนี้เอนริกก็ยังสวนไม่ได้ญี่ปุ่นมาใหม่โดนดักคืนแล้วบอลเข้าหลีบนี้ของทางเอนริกแล้วครับไหลมาให้กับมาร์ตินเนลลี่แต่ซูกิก็อ่านอยู่แล้วครับเคลียร์ทิ้งได้บอลทุ่มของบราซิล
1: เลือกที่จะเตะออกข้างไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับเซฟไว้ก่อน
0: บราซิลเดินหน้าใหม่มาคิยอสคาเซมิโลขึ้นซ้ายแล้วครับสตอร์ขึ้นมาบอลถึงลายานเจอซูกิกินออกมาได้มังกรทางของเดนิโลบราซิลครองบอลอยู่แล้วครับมาคินยอสกาเบรียลออกซ้ายอิซูสเล่นกับซานโตสกาเบรียลไปขวาใหม่เดนิโลลายานลายานเจอซูกิผลักครับฟรีคิกของบราซิล
1: ครับเสียฟาวบ่อยๆครับทางด้านญี่ปุ่นครับอันตรายเลยครับพื้นที่หรือว่าใกล้หน้าประตูครับของญี่ปุ่นพอสมควร
0: คู่เดิมนะครับลายานกับกิมาไลส์ทีนี้เป็นกิมาไลส์เปิดมาลึกตรงนี้ซูกิโชคมาได้แล้วมาดีลีเก็บให้วิซิอุสวิซิอุสไม่คืนยกหาช่องได้ช่องก้มหน้าปั่นลูกที่มันไม่โค้งเท่าไหร่ครับว่าฉลับด้วยเป็นลูกเตะมุมของทางบราซิล
1: ก็กดดันตอนนี้กดจนญี่ปุ่นนะเรียกว่าโง่หัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะบุกของบราซิลชุดนี้ได้แตะมุมนะครับยังมีโอกาสทำประตูอยู่ครับบราซิล
0: เล่นสั้นครับลายานบรรจงมาทั้งเสาสองก็ช็อตแถวสองปาเทเรลี่งานออกมามาที่ซานโตสตั้งใหม่บราซิลสาครับบราซิลขึงต่อที่เสาแรกแล้วล็อกไปต่อด่านที่สองด่านที่สองไม่แหวกครับต้องม้วนใหม่ม้วนแล้วไปทางแคบโดนแย่งได้ทีนี้ญี่ปุ่นจะสวนบ้างบราซิลตามแย่งคืนแย่งได้เลยครับบราซิลแล้วได้ฟาวโดนทางธนากามาเกี่ยวขาล่ะครับ
1: ต้องชมเหมือนกันครับวิชุสจูเนียร์นะครับเสียบอลแล้วรีบเอาคืนมาได้ครับ
0: เทียนี้ปัดเสาสองเข้ามือสุดุกิครับมันไม่โค้งหาตัวเข้าทำฝั่งของญี่ปุ่นจะสวนบ้างหาครับหรือว่าบาชิโนะข้างในอุยดาขอที่เลือกตัวขวามาของทาสุกาวาระได้สุกาวาระโยกหนีซานโตสแล้วมีเวลาได้เปิดแล้วครับเปิดเรียกติดมาเดลี่แล้วแถว2มาทางธนากะญี่ปุ่นว่าจะเร่งเพื่อจะน็อกด้วยหรือไม่บอลซ้ายอิโตะมาที่ซูกิกี้แล้วเปิดพุ่งมาเสาแรกโดนดักทิ้งได้ดูมาคินยอส
1: เปิดเข้ามาดื้อเลยครับโอ้โหถ้าเนี่ยบราซิลนี่ถ้ามาคินยอสนี่ไม่ขยับนี่มีโอกาสนะครับทด6นาทีนะครับยังเหลือ6นาทีครับที่ต้องทัดเจ็บ
0: คาเซมิโล
1: โอ้โหคาเซมิโลเจ็บนะครับต้องดูครับว่าจะต้องถึงเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับครับให้แพทย์เข้ามาดูหน่อยครับ
0: เหมือนมีฟาบินโญ่นะที่ขยับเนี่ย
1: ก็ลงแทงกันได้ครับตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วคาบินโยคาบินโยนี่ล่าสุดก็อยู่กับอัลอิติฮัดนะครับHe's a holding midfield type just like Casemiro, so you go to the bench for a guy that's got a tremendous amount of.
0: ไม่ไหวครับซิมิโร่ ต้องออกไปพักแล้วครับ
1: ครับก็ดูเจ็บที่โคนทะเลนะครับเดี๋ยวลงมาครับทางฟาบินโญ่เรามาลุยกันต่อครับระยะอีกทีครับเสมอกันแบบนี้1-1เนี่ยจบแล้วต่อเวลานะครับ30นาทีครับถ้ายังไม่มีผู้ชนะก็เตะจุดโทษครับ
0: หาดูว่าฟาบินโญ่บอกทุ่งของญี่ปุ่นนะครับเทโกชิเป็นบอกทางขวาโทยุสุเปิดมาตรงนี้มีพวกครับโอ้จังหวะทางกาเบียวดีที่มาขึ้นยอดเนี่ยซ้อนได้ระบอโพสิดักมากระทางของระยานเบิ้ลเงาแรกครับดูจังหวะอย่างนี้ของทางเอ็นดริกหาจังหวะโยกไม่มีช่องหาช่องอยู่กระชากแล้วเปิดลูกนิดติดบล็อกได้แค่เตะมุมครับโอ้โห
1: เป็นซานิกุชิครับกระโดดเอาตัวขวางไว้เลยครับยอมเสียเตะมุมนะครับเป็นโอกาสของบราซิลอีกครั้งครับจากลูกเตะมุม
0: ทีมอลไลส์ครับจะเปิดว่าส่งสัญญาณเลือกมาที่ตัวนอกอย่างฟาบินโญ่ไม่แฉลบแล้วครับเป็นบอลไปจับประตูทางญี่ปุ่น
1: สัมผัสแรงในหม่งข้ามคานไหมครับฟาบินโญ่
0: ครับ Brazil have needed extra time 8 times at the World Cup 5 of those have gone to penalty shootout ขอยาวของซูกิติดกาเบรียลแล้วจังหวะ2ดูว่ายังครอบบอลไม่ได้ครับมาตรงนี้เป็นมาชิโนแล้วเสียบอลให้กับบราซิลสายซานโตสมาสื่อขึ้นเกมใหม่อีก2นาทีครับมาคินยอสฟาบินโญ่มาทีซานโตสถึงไหลขึ้นหน้ายังไม่ได้บอกขวาลายานลายานยอมมาทีดานิโล่ล่ะครับมาคินยอสอาดูว่ากาเบรียลสั้นๆกับซานโตสเขาขึ้นมาซานโตสขึ้นกับเบียว
1: จริงบราซิลเองก็ยังไม่กล้าขยับขึ้นมาเหมือนกันครับช่วงท้ายเกม
0: ดานิโลมาได้มาแล้วย้อนมาให้กับทางเอ็นริกเสียบอลให้กับทางอาชกได้ตรงนี้บอกมาถึงกิมาไลส์ไม่มีจังหวะได้งานครับไหลมาให้กับมาร์ติเนลลี่โอ้โหบราซิลแซงบราซิลแซงครับโอ้โห
1: โอ้แล้วเป็นกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ครับโอ้นักเตะอาร์เซนอลครับโอ้ลูกนี้ยิงไปเนียนๆครับโอ้ยชิดชนเสาเข้าไปเลยครับ 2-1 ครับ 90+5 ครับ
0: จะเหมือนเมื่อวานอีกแล้ว
1: ครับโอ้โหบราซิลเอาชนได้ครับครึ่งหลังได้ดีจริงๆโอ้โห
0: แบบชนเสาทรมานใจเป็นแฟนสองฝ่ายเลยครับว่าจะปิ้งหรือปิ้งออก
1: มีโชคช่วยมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับชนเสาบ้างอะไรบ้างครับแล้วญี่ปุ่นแต่จังหวะนี้ไม่ได้ครับดูครับโอโนกิบาระโอ้ตุ้งนี้จ่ายเหลือกินจริงๆครับแล้วประเดี๋ยวนี้จับนิดเดียวครับจับจังหวะเดียวแล้วยิงเลยครับโอ้โหแล้วบอลเสียบสาวเข้าไปเลยครับแม่เล่นอาร์เซนอลยิงได้แบบนี้ก็ดีครับเรียลลี่หน้ามันไส้ฉีกแต่ก็ 2-1 ครับเ
0: เหมือนคู่เมื่อวานเลยนะครับช่วงเวลาทั่วเวลานี
1: ่นะครับยังไงรู้ไหมพี่ถ้าจบแบบนี้พี่ก็ยังไม่ได้ประเดิมต่อเวลานะก็ให้คนอื่นเขาทำสถิติกันไ
0: ปโอ้โหถึงกระสุดแล้วครับทางฝั่งของญี่ปุ่นคือต้องชมว่าบราซิลยกระดับในครึ่งหลังมาได้ดีนะครับ
1: ใช่ครับเอาไดเซนไมด้าออกนะครับ
0: สิบเก้าเหรอครับ
1: แต่โอกาวะลงมานะครับโกกิโอกาวะครับ
0: บราซิลมาอีกหนึ่งดานิโลครับ
1: บูโนกิมาไลสองนะครับบราซิลเอาดานิโลซานโตสลงมาครับ
0: ตัวผู้สินจะเพิ่มให้แค่ไหนนะครับญี่ปุ่นต้องโถมสุดตัวแล้วครับซูซูกิบ้องเข้ามาดูว่าจะมีปฏิหารหรือไม่ฟาบิโยดักไว้ได้ดักแล้วเติมใหม่ของทางธนากะปิดสินสายโตไหลมาซูซูกิก็ตรงนี้เคลียร์ได้ทุ่มเรือครับฝั่งของบราซิลโอ้โห
1: เตรียมเฮครับฝั่งบราซิล
0: ก็ยังไม่ต้องถึงมือเนมา
1: ครับ
0: ในเกมนี
1: ้ได้พักไปอีก
0: ครับบ่อทุ่งของนิโรล่ะครับทุ่งขึ้นหน้ามาข้างหน้ามีล็อกกันเป็นบราซิลได้ฟาวด้วยแต่ว่าเอ็นริกจะได้เปรียบมากกว่านะครับ
1: คูโบนะครับวันนี้ไม่ได้ลงนะครับเนี่ยดูจังหวะที่ไปเสียบอลนะครับทางด้านโอชนากะนะครับโอ้แล้วบุนโนกิบาไลเนี่ยจ่ายดีจริงๆครับลูกเนี้ยมาเดลี่ก็จับซ้ายยิงขวาเลยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับจังหวะ
0: ไรโลตาดงมาธนากุชิก็โขกตั้งมาไอโอนากะตัวชิงครองบอลตัวนี้บอมจังเดียวทางญี่ปุ่นบอลลงพื้นมาครับดูว่าฟาวแล้วครับญี่ปุ่นฟาวตัวที่ขึ้นมาถึงหน้าบ้านของบราซิลของทางมาชิโนะแล้วครับไปฟาว
1: เป็นแฟนซัมไรบูครับครับตอนนี้นั่งกันไม่ติดเลยครับ
0: รอเฮแล้วครับพวกตำนานของทางบราซิลนี
1: ่โรนัลโดกับเบเบโต้นะครับจะพูด
0: อาริซอนเปิดมาผู้สื่อก็ยังไม่คาบนกหวีดนะครับยังปล่อยอยู่จาก6มาเป็น10แล้วครับถือว่าซูกิซาซูกิบอมเข้าใส่บอมลึกมาโดนดักก็ได้บอลยอดสองแต่ทำไมเขาไม่ซื้อมามุมนี้เสยไม่มีใครแล้วครับเป็นทางดานิโลซานโตสมาเก็บแล้วสักขึ้นหน้ามาตัวนี้ซื้อแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งได้โดยทางดังลาซานโตสเป็นบอลทุ่มนะครับทุ่มกินแดงเกินไปมาชิโนะจะทุ่มครับผู้สินให้โอกาสอยู่เอาทุ่มมาโดนดักไว้ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าบราซิลแซงมาชนะได้เหรอครับ
1: ครับก็บราซิลครับชนะญี่ปุ่นนะครับ2-1ครับครึ่งแรกญี่ปุ่นนำไปก่อนครับคาชูซาโนะครับนาที29นะครับนำไป1-0ก่อนที่ครึ่งหลังครับกอซิมิโร่ตีเสมอครับให้กับบราซิลครับนาทีที่56ครับและนาที90+5ครับกาเบียมาเตลลี่ครับตัวสำรองครับมายิงประตูได้ให้เป็นประตูใช้กับบราซิลครับชนะญี่ปุ่นไปครับ2-1ครับบราซิลไปรอเจอผู้ชนะ คู่ระหว่างไอวอรี่โค้สต์ครับกับนอร์เวย์นะครับในรอบต่อไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับส่วนญี่ปุ่นก็กลับบ้านครับตั้งหลักกันใหม
0: ่คือด้วยฝีมือโค้ชล้วนๆนะครับ
1: ครับ
0: การแก้เกมในครึ่งหลังเพราะว่าอันเชลติเองก็ยังไว้ลายนะครับว่าพอครึ่งแรกเกมตื้ออย่างนี้ครึ่งหลังจะปรับแต่งอย่างไรทั้งที่ผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครึ่งหลังพลม้วนเลยหมายว่ายังมองไม่ออกบราซิลจะมายังไงในครึ่งหลังครับแต่พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยบุกเรียกว่าจนทั้งญี่ปุ่นไปไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ก
0: ็ผมมองว่าเขาน่าจะเหมือนว่าครึ่งแรกอาจจะมาดูเชิงของญี่ปุ่นก่อนเพราะอย่างไรพอดีไปเสียประตูคือดูเชิงเป็นไงบ้างครึ่งหลังค่อยจะให้เล่นตามสไตล์ของบราซิลอย่างที่ครึ่งหลังก็เล่นกัน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งครึ่งแรกเนี่ยวิซูแทบจะไม่ไปกับบอลเลยเห็นไหมพอครึ่งหลังมาพอมีโอกาสที่ไปบอลแล้วเอาอินดิกออกมากลายเป็นว่าสร้างความผันไหวเกมรับของทางญี่ปุ่นได้นะครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ก็กล้องไปที่โอทาดังกะนะครับหรือว่าจะเสียใจครับเพราะว่าก็เหมือนก็มีส่วนนะครับที่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษทำให้บราซิลสร้างจังหวะแล้วก็สร้างประตูได้ครับก็ถือว่าเล่นกันสนุกเลยครับสมกันที่แฟนๆรอคอยครับสับคู่นี้ครับบราซิลกับญี่ปุ่นนะครับ
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นถือว่ายกระดับมาในระดับบอลโลกได้น่าดูชมเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ปีนี้มาเจอของจริงอย่างบราซิลก็ถือว่าทำให้บราซิลได้หือจับเลยแหละครับโอยดะนะครับ
1: ครับบราซิลก็ยังเดินหน้าต่อไปครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่ยังเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณย่าก็มาปลอบครับเนี่ย
0: โอทาดังกะ
1: แต่หัวใจสลายเลยครับโอทาดังกะเนี่ยครับก็ตามนี้ครับเดินหน้าต่อไปครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะครับทั้งหมดเป็นไงพี
0: ่
1: ภาพรวมวันนี
0: ้สนุกดีครับแล้วตื่นเต้นดีด้วย
1: เดี๋ยวลาได้เลยใช่ไหม
2: ลาเลย
1: โอเคมาก่อนลาแล้วบอกพี่ห่างต้องบอกว่ามาก้าวเป็นไงบ้างวันนี้เขารอฟังพี่เต็มเลยเนี่ย
0: ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
1: ดีใจวันแรก
0: ดีใจวันแรกคือเคยเป็นแค่คนฟังวิทยุตั้งแต่เด็กแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่เป็นคนพูดในวิทยุบ้างนี่เป็นอะไรของชีวิตต้องขอบคุณบอสเจ๋งที่โทรมาชวนให้โอกาสมาได้ทำวิทยุในวันนี้นะครับ
1: เดี๋ยวบอสเจ๋งก็พามาอีกดีผมว่าขอบคุณนะครับที่ได้กลับมาได้เจอน้องๆนะหลายๆคนนะหายไปนานเป็น10ปีนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับไลฟ์ฟุตบอลโลกวันนี้ครับก็วันนี้พี่หังครับอาชวงศ์ศรีมาครับกับผมนุสศรีวัฒน์ครับท็อปครับไปก่อนแล้วนะ
0: ครับ
1: พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเต้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
3: ่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เป็นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 14:14ครับกับเข้าสู่ช่วงไหนที่ไหนไลฟ์บนโลกช่วงก่อนเกมเยอรมันกับปรากอยครับอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิศปริมพงษ์แล้วเดี๋ยวพี่เจ๋งทรงศักดิ์จะตามเข้ามาจัดรายการอีก1คนครับก็เรามาอยู่หลังเกมที่เพิ่งจบไปครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยระหว่างบราซิลกับทีมชาติญี่ปุ่นผลจบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติบราซิลครับที่เอาชนะญี่ปุ่น2-1จริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยออกนำก่อนด้วยครับจากจังหวะยิงของไคชูซาโนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมแต่ท้ายแต่ครึ่งหลังเนี่ยบราซิลไปแก้เกมมาครับคาร์โลเชตินี่แก้เกมได้ดีมากเลยแล้วก็ทำให้บราซิลเนี่ยมาแซงชนะ2ประตูครับจังหวะมงของคาเซมิโร่นาทีที่56แล้วก็จังหวะยิงช่วงท้ายเกมครับนาที90+5จากกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ก็ทำให้บราซิลเนี่ยเป็นทีมที่2ครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนญี่ปุ่นก็ตกรอบไปครับอย่างน่าเสียดายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีมากครับก่อนที่จะมาแพ้บราซิลนัดนี้ส่วนเส้นทางของบราซิลเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคชกับนอร์เวย์ครับที่เจอกันในวันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามครับผมอ่ะส่วนช่วงต้นรายการเดี๋ยวผมไปฝากช่องทางการติดต่อนิดนึง4689899ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเมื่อกี้นี้ถ้าใครดูบรรยายสดของ99เนี่ยโอ้โหคุณห่างกับพี
1: ่ขออภัยทำไมไม่ต่อเวลาเจม
0: โอ้โหผมเนี่ยเมื่อกี
1: ้นานๆมาที
0: เมื่อกี้พี่ท็อปกับน้าห่างเนี่ยพลาดมันมากเลยพี่คือตอนแรกเนี่ยเกมทำท่าว่าจะต่อเวลาผมเนี่ยกำลังจะปรับเบาะนอนดูบอลต่อแล้วบนรถเนี่ยแต่โอ้โหพอ90+5กาเบียลมาติเนลลี่ยิงเนี่ยโอ้โหวิ่งมัน
1: แล้วโดนใครไม่โดนโดนมาติเนลลี่ยิง
0: ใช
1: ่โอ้ตอนนี้นักเตะของญี่ปุ่นเนี่ยพูดตรงๆพี่เชียร์ญี่ปุ่น
0: คือโอ้โหเนี่ยครับ
1: แฟนบอลร้องไห้ดูโดอันร้องไห้
0: โดอันนี่สัมภาษณ์อยู่น้ำตาคอเลย
1: คือเกมมันดีคนละครึ่งอะเนาะ
0: ใช่คือญี่ปุ่น
1: ครึ่งหลัง
0: ออกนำก่อนด้วยนะพี่เจ๋งแล้วเกมเนี่ยโอ้โหโดนบราซิลกดครึ่งหลังอะกำลังจะยันอยู่แล้วครับใน90นาทีแต่มาต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เสียบอลหน้าประตูแล้วต่อบอลไป
1: เ
0: นี่
1: ย
0: อื้อ
1: เสียหลักโดนเลย
0: ใช่ครับโอ้น่าเสียดายมากสำหรับญี่ปุ่นแต่ว่าก็ต้องชมบราซิลเพราะว่าอาเชลติเนี่ยแก้เกมมาครึ่งหลังยอดเยี่ยมมาก
1: อันนี้ดีต้องเอเชลติเหมือนอย่างที่นะหางเขาวิเคราะห์ว่ารู้ว่าครึ่งแรกเป็นยังไงดูก่อนว่าญี่ปุ่นจะมายังไง
0: ครับ
1: และครึ่งหลังดูปรับนิดเดียว
0: ใช่
1: โอ้โหเกมของบราซิลดีกว่าเยอะเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: และโดอันใช่สัมภาษณ์เป็นไงเจมร้องไห้เลยอ่ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้พี่เจ๋งทำอะไรนะพี
1: ่โดอันให้สภาพเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เปิดเสียงเลยคิดว่า
1: ไม่ใช่ความรู้สึกหน้าตาเป็นยังไง
0: หน้าตาคือตอนนี้โหเขาก็แววตาเนี่ยเศร้าเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเสียดายจริงๆโอกาส
1: อ
0: ย่างน้อยเนี่ยต่อเวลาเกือบแล้วแต่ว่าไปโดนท้ายเกมจริงๆครับเดี๋ยวผมไม่รู้สถิตินิดนึงครับในเกมนี้ก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยพอผ่านครึ่งหลังมาทำได้ดีกว่าก็ภาพรวมเนี่ยครองบอล 55% ครับญี่ปุ่นครองบอล 36% ส่วนโอกาสลุ้นประตูเกมนี้มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทั้ง2ทีมก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ย19ครั้งบราซิลเนี่ยเยอะพี่แต่ว่าญี่ปุ่นยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเกมมี5ครั้งเข้ากรอบบราซิล7ครั้งครับแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ากรอบ2ครั้งได้มา1ประตูส่วนบราซิลเนี่ยได้2ประตูครับแล้วก็ผมไปดูนิดนึงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยบราซิลจะไปเล่นไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์นะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะวันที่5ครับ
1: ก็ขออภัยเมื่อกี้เข้าช้าพอดีไปส่งน้าหังแล้วก็ไปส่งพี่ท็อปนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับพอดีน้าหังมาเอาสมาร์ทโฟนเราครั้งแรกงงนิดนึง
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่าเวลาจะเลี้ยวก็คือวันเวย์นะครับ
0: ครับผม
1: น้าหังเดินทางก็ไกลอยู่นะอยู่แถวบ้านเจม
0: ลำลูกกา
1: อ๋อถามเลยเหรอทำไมเจมรู้อ่ะ
0: อ้าวถ้าแถวบ้านผมก็ลำลูกกาพี่เจ๋ง
1: เอา
0: เลยอ๋อแต่น้าหางอยู่แถวนั้นใช่ไหมครับอ
1: ยู่แต่นาน
0: ก็ไกลนะ
1: ก็ไปส่งก
0: ็
1: คุยส่งน้าหางนิดนึงน้าหางก็ถามตรงนั้นตัวนี้ยังไงก็จะได้ไปถูกมาถูกส่วนพี่ท็อปเมื่อกี้ก็ยืนรอนอนนานหน่อยนะฮะก็เอ๊ะพี่ท็อปยืนรอเลยพี่ไม่กลับบ้านพี่พี่ท็อปสกิล
0: นิดนึง
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่
1: เอ๊ะอะไรพี
0: ่ครับ
1: โอ้แฟนบอลญี่ปุ่นร้องไห้แฟนบอลสปาร์ตสเตย์เจม
0: ใช่ก
1: ็สงสารนะ
0: ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเพราะว่า
1: โอ้มูริจิสึร้องไห้
0: โ
1: อ้เนี่ยก็ขอบคุณนะขอบคุณแฟนๆนะ
0: อย่างที่บอกว่าเป้าหมายจริงๆไม่ได้หยุดแค่รอบนี้นะพี่เจ๋งญี่ปุ่น
1: ถูกญี่ปุ่นแต่ว่าพูดตรงๆจะเอาชนะเลยนะ
0: แต่ต้องบอกว่าเวลาญี่ปุ่นเข้ารอบ2ในบอลโลกเนี่ยมักจะไปเจอทีมอย่างเงี้ยเดี๋ยวครั้งก่อนก็เจอเบลเยียม แล้วครั้งนี้มาเจอบราซิล
1: 2018เจอเบลเยีย
0: ม
1: 2022แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่โครเอเชียก็เข้าลึก
1: แรกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาเจอสเปน
0: ใช่
1: เจอเยอรมันชนะได้นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วดูสิคือบราซิลเนี่ยเขารู้ไงว่าของแสลงญี่ปุ่นก็คือลูกโด่งทำกันบ้านมาดีว่าเวลาที่จะบอมเนี่ยก็คือจะเอาลูกเอาประตูนะโยนยาวไว้ก่อนเป็นไงเหมือนเกมเจอฟุตบอลโลกปี2018ที่เจอเบลเยียม
0: ครับ
1: นำ 2-0
0: เ
1: จอลูกหม่งเข้าไปไง
0: โดนแซง
1: โดนแซงเฟลานี่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละโอ้แล้วเจออีกแล้วญี่ปุ่น
0: โดนคาเซมิโร่หม่งเลยที่ตรงนั้นจ่อๆเล
1: ยแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยเนาะ
0: ก็กลายเป็นญี่ปุ่นที่ต้องตกรอบไป
1: ครับ
0: ครับผมบราซิลก็ได้ไปต่อส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ผมกับพี่เจ๋งก็อยู่ถึงตีสาม
1: ตอนแรกเนี่ยคือวางไว้จะให้วางยานะแล้วก็วางยาพี่ท็อปหน่อย บอกว่าสาธุนะฮะ
0: อยู่ยาว
1: ไหนๆก็มาแล้วยืนหยุดเท่าไปเลยจะได้ถึงตีสาม มาซิลไม่เป็นใจให้
0: มาติเนลลี่ไม่รู้งานเลย
1: ไม่รู้งานเลย นานๆนะแล้วก็พี่ท็อปเนี่ยจะมาก้าวๆของเรานะฮะสักทีเนาะ
0: ก
1: าจะให้เยียวยาถึงตีสาม
0: มาร์ติเนลลี่จบเลย
1: ก็มาร์ติเนลลี่ยิงด้วยอ่ะคิดดูด้วยกัน
0: โอ้แต่จังหวะนั้นก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะบราซิลได้ที่2เนี่ยมันก็โจนเจนไปมานะพี่จังหวะที่ยิงชนเสาทั้งจังหวะเคลียร์จากเส้นด้วยญี่ปุ่นเนี่ยรอดประมาณ 2-3 รอบก่อนที่จะเสียลูกสุดท้าย
1: เจมมองว่าไงดีคนละครึ่งไหม
0: ดีคนละครึ่ง
1: เจมไปอยู่ไหนมาเจมไปนอนมาใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไปหาเข้ากินมาพี่เจ๋งก็เลยนั่งดูบนรถเมื่อกี้แล้วก็พอ90+5ยิงต้องรีบวิ่งขึ้นมาแล้วตอนแรกนี่ว่าอ้าวจะได้อยู่สักเดี๋ยวค่อยขึ้นมาสักตีสองกว่าอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ไม่ครับจบก่อน
1: ไม่ตอนแรกเนี่ยพี่คิดในใจนะตีสามไปเลย เพราะว่าจุดโทษก็อะไรถ้าต่อเวลาเท่าไหร่30 นาทีใช่ไหม
0: ใช่
1: จุดโทษก็อีกประมาณสัก20 นาทีก็หมดพอดี
0: ตีสามพอดี
1: ตีสามพอดี
0: เราจะเข้ากินชั่วโมง
1: แล้วก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: โอ้
0: แต่ก็เป็นเกมที่สนุกวันนี้
1: ครับ
0: เป็นคู่แรกประเดิมบอลโลกวันนี้ที่สนุกเข้มข้นเลยทีเดียว
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยบราซิลครึ่งหลังได้ดีมากโดยเฉพาะริบูโน่อะ
0: ครับ
1: ไอ้บูโน่กีมาไรอะดีมากวันนี
0: ้อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดเลยคือพอครึ่งหลังมาเนี่ยตอนที่บราซิลกำลังเร่งเอาประตูทีเสมอเนี่ยนักเตะทุกคนแพชชั่นสูงมากนะพี่เจ๋งอย่างวินิซิวเนี่ยจังหวะที่เขาไปเตะมุมหรือไงเขาจะคอยเชียร์แฟนบอลอยู่ตลอด
1: ก็คือปลุกเร้าแฟนบอล
0: คือมาด้วยความมั่นใจในครึ่งหลังแล้วพอตีเสมอได้เนี่ยญี่ปุ่นก็ช็อตไปเลยครับ
1: ก็โอ้เฮ้ยทำไมไม่ติดจุดโทษครับ
0: ก็เท่ากับว่าบอลโลกรอบ32ทีม
1: นาทีบาปอีกแล้ว2คู่นาทีบาปอีกแล้ว
0: ใช่ยังไม่
1: คู่แคนาดากับแอฟริกาใต้ก็นาทีบาปนะ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าทีมภาคคู่ไหนจะแจ็คพอตต่อเวลานะพี
1: ่ในคู่ต่อไปนี่แหละเยอรมันกับปารากวัยนี่
0: แหละแต่เยอรมันกับปารากวัยผมว่าน่าจะจบใน90แต่ถ้าไม่จบ90นี้เยอรมันก็น่าจะจบไหมพี
1: ่ก็ถ้าไม่จบก็ยาวเท่าไหร่ยาวจนถึงตีห้าครึ่ง
0: ใช่
1: ก็แต่ว่าบอกทีมงานมาแล้วบอกทีมงานรอบเลือกกีฬามาแล้วนะครับว่าจะกินเวลารอบเลือกกีฬาเพราะรอบเลือกกีฬาเข้าตีห้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ผมกลัวเข้าหนึ่งชั่วโมงไง
0: ผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: ไปต่อเวลาคู่8 โมงครับป่านี่ยาวเลยนะพี
1: ่ป่ายาวเลยใช่ไห
0: ม
1: เพราะ8 โมงจบมึก10โอ้จบด้วยเลยนะ
0: เกือบเที่ยง
1: เกือบเที่ยงอ่ะป๋ายิ้มเลย
0: ครับผม
1: เอาเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหมีมาดีบิวนะดีบิวที่คลื่นวิทยุ FM 99นะครับมีคนส่งข้อความมาหาหน้าหางเพียบมากทุกช่องทางเลยนะท
0: ั้
1: ง SMS 489899 Facebook เอ้ย FB ดีกว่านะฮะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าต่อนะครับ FB แล้วก็ YT เนาะ
0: ใช่
1: เยอะมากขอบคุณมาก
0: คนดูทางบ้านแดง
1: ก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยครับ
0: ผมดูประมาณ 2,700 คนนะพี่เจ๋งตอนไลฟ์พร้อมกันเน
1: ี่
0: ยตอนที่ดูไลฟ์พร้อมกันส่วน
1: ต่อนี่ประมาณ1,000กว่า
0: ใช่1,200 1.2
1: นั่นก็ส่วนFB นะครับบ้านฟ้าเนี่ยก็ประมาณเกือบ1,000
0: เกือบ1,000
1: ครับ
0: รวม3ช่องทางเนี่ยเกือบ 4,000 นะพี่เจ๋งคนดูไลฟ์บรรยายสด
1: ของแม่ผดคอนเนคเราด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ฝากวิดีโอด้วยขอคุณแทนทุกคนนะครับคุณแทนนะฮะแล้วก็ขอบคุณแทนพี่ท็อปด้วยนะ
0: ครับผมข้อความนี้ส่งมาเยอะเลยพี่เต๋อบอกว่าเสียงภาคทั้งคู่เหมือนไม้ที่ใช้ทำไวโอลินครับ
1: ครับ
0: ยิ่งแก่ยิ่งแพงยิ่งทุ่มลึกเขาบอกก็ไม้ไวโอลินไงพี
1: ่ไม้นี่นะนะฮะเออน้ามาบรรยายผ่านวิทยุในครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ปกติจะ ออกทางทีวีใช่ไหม
0: ใช่
1: ทีวีวิทยุมันต้องวิทยุก็ต้องแบบมีแบบอ่ะไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเนาะเป็นโหนี่หักไม่มีหักเลยนะ
0: ไม่มีหักเลย
1: เกินร้อยอ่ะ
0: เกินร้อย
1: จ้างร้อยโหนะกับพี่ท็อปเนี่ยเล่นสะพานเลยอ่ะครับเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: จุดเรียบร้อยแล้วจ
0: ุ
1: ดเรียบร้อยแล้วครับผมจุดตกงานแล้ว
0: อ้าวแล้วก็บอกว่าอยากให้มีฟรีทีวีช่องอื่นร่วมถ่ายอีกครับถ่ายครบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีแค่ทางไทยรัฐในวี1ช่องเท่านั้น
1: ก็เดี๋ยวคู่นี้คู่ต่อไปเนี่ยถ่ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ทางโมโนช่อง29นะครับยังมันเจอกับปรักไวและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้โมโนเขามีแพ็กเกจนะ
0: ครับผม
1: ก็เพิ่งลงข่าวไปนะครับว่ามีสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ซึ่งเจมส์ก็เป็นพี่แอคคาราบาวเนาะราชาเงินผ่อน
0: ใช่ไหมเราไม่ผ่อนนี
1: ่เจมอย่าทำท่านพี่แล้วพี่เสียใจญี่ปุ่นอย่าเชียร์ญี่ปุ่นนะเนี่ยโ
0: อ
1: ้เห็นแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วสงสาร
0: ใช่ก็ดูจากแฟนรายการเราหลายๆคนก็เชียร์ญี่ปุ่นนะพี
1: ่
0: ก็ทีมจากเอเชียด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึง
1: ลงข่าวญี่ปุ่นไปยัง
0: น่าจะลงแล้วนะพี
1: ่ลง
0: เดี๋ยวเรียกตามอีกลงแล้วเรามีทีมงานหลังบ้านเสริมอยู
1: ่ถ้าไม่ลงเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวลงข่าวลงข่าวญี่ปุ่นตกรอบไปยังอย่างใช่ไหม
0: ยังไม่มียัง
1: โอเคไม่เป็นไร
0: ครับผม
1: ดูก็คว้าไปเดี๋ยวพี่นั้นให้จัดให้ครับ
0: บอกว่าพอเจ๋งนึกว่าเข้าตีห้าครับทำไมมาเวลานี้ครับเอาหน้าห่างมาพักอีกนะครับ
1: ค
0: ือ
1: ตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงแรกของรายการเราจะไปวิวก็ให้น้องๆมาปกติหลังๆเนี่ยพี่ไม่มาแล้วให้น้องๆมาไง
0: ครับผม
1: แต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยคือนัดหน้าห่างไว้หน้าห่างไม่เคยมาไงมาครั้งแรกก็เลยมาต้อนรับหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็วางแผนว่าให้น้าเนี่ยอยู่ยาวจนถึงยิงจุดโทษเลย
0: แต่ไม่จุดโทษด้วย
1: แหมจะกลับอยู่แล้ว
0: จบก่อน
1: จะกลับอยู่แล้วครับผม
0: ครับ
1: เนี่ยมาตินารีมาปิดงานซะนะฮะครับผม
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งไม่ได้ดูเพิ่งตื่นใช่เปล่าเขาบอกดูพี่เจ๋งอยู่เมื่อกี้ครับ
1: ผมอยู่เนี่ย
0: อยู่ตลอด
1: ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะฮะครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีมไหนเต็งแชมป์ครับพี่
1: อาร์เจนติน่าเส้นทางสดใสอยู่สายล่าง
0: ครับ
1: แล้วดูเส้นทางของอาร์เจนติน่าสายล่างนะจะไม่เจอบราซิลอีกทีก็รอบรองชนะเลิศ
0: ใช่
1: ไหม
0: ครับผม
1: ก็อะไรนะเจอเดียร์โกไม่ใช่เดียร์โกสิ
0: อาร์เจนติน่าเจอคิปเวิร์ด
1: เจอคิปเวิร์ด
0: อ
1: ังกฤษเจอเดียร์โก
0: ครับ
1: โอ้สดใสอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วรอบต่อไปนะอาร์เจนติน่าจะรอพบผู้ชนะระหว่างออสเตรียเจออียิปต์โอ้สดใสอีก
0: ใช่ครับ
1: รอบต่อไปนะไปถึงรอบสมุกทีมใช่ไหมไอ้รอบ8ทีมใช่ไหมล่ะสวิตเออร์เจเนียโคลอมเบียกาตาร์สดใส
0: ครับ
1: น่าจะบาซิลไหมที่ว่ารอบรอง
0: มีโอกาสพี่รอบรองเนี่ยอังกฤษมีโอกาสที่จะเจอกับบราซิลใช่ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนสายบนก็มีทั้งสเปนมีทั้งเยอรมันนะพี
1: ่
0: ที่เป็นทีมแกร่งแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ด้วยซึ่งเนเธอร์แลนด์จะลงสนามช่วงเช้ามืดวันนี้รวมถึงโปรตุเกสก็อยู่สายบน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเนเธอร์แลนด์กับโปรตุเกสเดี๋ยวจะมีป่าแล้วก็พี่เทียบเนี่ยให้เสียงภาษาไทยไง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: บอกว่า
1: อะไรฮะเจม
0: เสียดายญี่ปุ่นครับแต่ยังมีช่วงเวลาอีก24ปีครับถ้าญี่ปุ่นโฟกัสต่อไปก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกก็ปี2
1: คือวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นนะ
0: ครับ
1: วิ่งสู้ฟัดทุกคนวิ่งไล่บีบให้นักเตะบราซิลเล่นยาก
0: ใน
1: ช่วงจังหวะมีอยู่จังหวะหนึ่งเห็นไหมที่นักเตะญี่ปุ่นพี่ก็ดูเป็นใครอุยดะหรือเปล่าหรือว่ามาอิดะเนาะที ่วิ่งไล่อลิสันเบเกอร์จนกาเบรียลมาร์กาเยสโดนไล่
0: อ่
1: ะมาร์กาเยส

0: งงหัวไม่ขึ้นเลยครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่ฮะก็ต้องยอมรับว่าอันเช่นแก้เกมมาดี
0: ครับ
1: เหมือนกับพี่ท็อปกับนหางมอนว่าดีคนละม้วน
0: ใช่ครับหัวข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: บอกว่าคุณวันลบทาง Facebook บอกว่าบราซิลสมควรเข้ารอบครับอืม
1: อ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเขาดีจริงครึ่งหลัง
0: ครับ
1: บทซะจนญี่ปุ่นโอนไปเซไปเซมาเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณถาวรบอกว่าชอบนะหังกับพี่ท็อปครับเสียงดีไม่มีตกเลยมาอีกนะครับอ้าวก็เดี๋ยวให้พี่เจ๋งไปดิวใหม่อีกรอบนึงนะนะพอ
1: มาแน่นอนมาแน่นอนเดี๋ยวเรามาแน่นอนเมื่อกี้ก็ถามแล้วถามพี่ท็อปถามนะแล้วว่าว่างๆมานะแฟนๆรายการคิดถึงก
0: ็
1: จะมาแทนเนี่ยมาแทนจุนนะฮะมาแทนพี่นี่แหละมาแทนเจมส์นี่แหละ
0: โอ้ยดีเลยครับพี่
1: ตรงกันเลยตรงกันแล้ว
0: ครับผม
1: ตรงกันแล้วอยู่ยากแล้ว
0: อยู่ยากแล้วตอนนี้
1: อยู่ยากแล้วต
0: ่
1: อไปก็จะไปหยอกแล้ว
0: นี่หยอกเขาเป็นเบอร์หนึ่งนี่ตอนนี
1: ้
0: อืมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่ารอบตีสามเยอรมันขอกินง่ายๆหน่อยอย่าให้ลุ้นเยอะครับเหมือนแคนาดากับบราซิลเลย
1: ครับผม
0: อืมก็ลุ้นทุกเกมที่บอลโลกรอบทำให้สองทีม
1: ก็ขอให้ต่อเวลาคู่นี้เยอรมันกับปรากวัยอ่ะ
0: พี่เอกกับพี่อู๋นะพี่
1: ใช่ใช่ในตอนนี้สองคนนี้กำลังเมื่อกี้ก็เจอเพราะว่าสองคนนี้เขาพี่อู๋เนี่ยกับพี่ท็อปเขาไม่ได้เจอกันนานพี่อู๋ใหญ่กับพี่ท็อปเลยเคยจัดรายการด้วยกัน
0: ครับ
1: คือมันจันมั้ง
0: ครับผม
1: คือมันจันนะตอนกลางคืนไม่ได้เจอตั้งนานเนี่ย
0: ครับผม
1: ก็เลยคุยกันนานหน่อยจะเข้าอยู่แล้วจะคุยกันอยู่เลยอะด้วยความพี่ถึงไง
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณหนามพังลายถามว่าถ้าพอเจ๋งกับหน้าหางตกน้ำเจมจะช่วยใครครับชงให้หวานเจี๊ยบเลยช่วยพี่เจ๋งก่อน
1: เอาแล้วน้าเหรอ
0: น้าก็เดี๋ยวไปช่วยน้าต่ออ
1: ๋อเหรอช่วยคนที่อายุน้อยกว่าใช่ไหมหรือว่า
0: ต้องอยู่เป็นก่อนตอนนี
1: ้ครับผม
0: ครับผมแล้วก็คุณนิดก็บอกว่าไม่เสียใจครับแต่เสียดายครับพี่อืมญี่ปุ่น
1: คือสู้วันนี้สู้สุดใจกันดูนักเตะวิ่งแบบโหแล้วดูธนาการ้องไห้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ธนาการ้องไห้เพราะว่าเอาธนากาลงมาเป็นสำรอง
0: ใช่ครับ
1: ไปเสียหลัก
0: อืม
1: ไปเสียหลักนิดนึงเหรอเน
0: า
1: ะ
0: เสียจังหวะโอ้โหจังหวะนั้นก็
1: ไปเสียหลักแล้วพอเสียปุ๊บเนี่ยบอลมันจะบ่าเลยแล้วมันเข้าทางของญี่ปุ่นก็เลยรัวเลยฮะไปเข้าทางของบราซิล
0: ใช่
1: มูโนกินไปแล้วดูจังหวะแทงให้นะโอ้โหแล้วซ้อมเลยอ่ะ
0: ก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะยิงบราซิลยังไงก็ชนเสายังไงก็โดนเคลียร์แต่พอนาทีสุดท้ายลูกนั้นน่ะยิงชนเสาแล้วเข้าประตูนะพี
1: ่
0: คือโอ้โหมาสุดท้ายจริงๆเลยประตูมาร์ติเนลลี่ครับ
1: ครับผม
0: ขอความไหลมาเรื่อยๆเขาบอกว่าน้าหังมาหักเงินเจ๋งหรือเจมครับคุณหลงเหลิง
1: ก็เนี่ยอนาคตนะฮะจุนนะฮะครับพยองเดชนี่ฮะ
0: ครับ
1: เจมเจ๋งเนี่ยนะฮะโดน
0: หมดไปหมดเลยทีนี
1: ้ไปหมดแล้วฮะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งที่เชียร์ญี่ปุ่นเพราะชอบดูหนังประเทศเขาใช่ไหมครับ
1: ไม่หรอกผมเชียร์ด้วยความที่เขาดูบอลเขามีนะเนี่ยเขามีพัฒนาการแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนจะเป
0: ็
1: นเรียงไงแล้วดูเขาปั้นนักเตะสิโอ้นักเตะแต่ละคนเราขึ้นมาย
0: ุโรปหมดเลยนะพี
1: ่ยูสิบแปดยูสิบเจ็ดก็ส่งนักเตะไปเล่นโอลิมปิกเกมส่งชุดยูยี่สิบนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมชอบเขาแบบนี้แหละ
0: เป็นการสร้างเยาวชนต่อเนื่องมา
1: ที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้สมาคมกับนักฟุตบอลประธานาธิบดีทะเลาะกันอยู่เลยฮะ
0: ตอนนี้เขาน่าจะกลับบ้านได้
1: กลับไม่ได้นะ
0: กลับไม่ได้ครับ
1: ต่างคนต่างกลับเห็นว่าฮองเมงโบเนี่ยจะกลับกับนักเตะเท่าไหร่แปดคนไหมที่เหลือนักบินพาณิชย
0: ์ยากย้าย
1: เหมือนอุรุกวัยอ่ะ
0: ก็น่าจะต้องหุ้นกับอุรุกวัยบินกลับพี
1: ่อุรุกวัยบอกกลับไปได้เว้ย
0: ไ
1: ปไม่ได้พักผ่อนเชิญ
0: ครับแล้วก็บอกว่าจบแล้วค่ะการเชียร์บอลโลกครั้งนี้หมดแล้วทีมที่เอเชียของหนูจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
1: เหลือออสเตรเลีย
0: เหลือออสเตรเลียคร
1: ับผม
0: แล้วก็พอเจ๋งครับชอบมองใต้กระโปรงจริงไหมครับจากพี่หยองไม่จริงไง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เออ
0: มีคนถามว่าน้าหังมาเฮฟไหมครับจาก FC 99
1: ฮะ
0: เฮฟไหมพี
1: ่น้ากับพี่ท็อปบอกว่าไอ้เจ๋งพี่ก็น้ำมันพี่ไม่ได้เข้าไปเน็ตปั๊มน้ำมันแล้วบอกว่าเติมฟรีหน่อยได้ไหมนะครับใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
1: เออ
0: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับพี่เจ๋ง
1: ได้เลยครับ
0: แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้ง ตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวม

0: แต่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990 021143990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวผมขอเฉลยคำถามที่เราถามไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะพี่เจ๋งเราเนี่ยมีกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกคำถามที่ผมถามไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยคำถามชาติใดในอเมริกาใต้เคยได้อันดับ3แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกถ้าพี่เจ๋งลองทายพี่เจ๋งตอบว่าทีมชาติไหนพ
1: ี่ชิลีใช่ไหม
0: ก็ถูกต้องครับชิลีเนี่ยเคยได้อันดับ3เมื่อปี1962แต่ไม่เคยได้แชมป์ฟุตบอลโลกนี่คือทีมจากอเมริกาใต้นะพี
1: ่
0: ก็เดี๋ยวทีมงานคัดชื่อผู้โชคดีละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ก็เราลืมทักทายตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศนะท
0: ั้
1: ง40สถานีนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ด้วย
0: ครับ
1: ทั้งภาคกลางด้วยนะครับตอนออกนะครับสวัสดีด้วยนะทุกคนนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้เราออกอากาศนะครับผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง40สถานีนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ FM 99ของเราก็เดชั่นวายอยู่นะทํามาคุยกันได้นะเกิดบางคนเนี่ยเห็นน้องปาบอกใช่ไหมว่าคนใต้เนี่ยเวลาที่ไปขีดยางตอนกลางคืน
0: ใช่
1: มีวิทยุเป็นเพื่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ก็ดึกๆเนี่ยไปขีดยางเขาฟังเราไงพี
1: ่ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วมันเจอเน็ตเจออะไรอย่างเงี้ยเน็ตสัญญาณไม่ถึงเราเปิดไม่ได้
0: ใช่
1: ก็จะมีวิทยุนะ
0: ครับผมแล้วก็โหบรรยากาศก็เหมาะกับการฟังวิทยุพี
1: ่
0: อยู่คนเดียวไงแล้วฟังมีเพื่อนเป็นวิทยุไปตลอดทั้งคืน
1: ครับผม
0: แล้วก็โอ้ตลอดตั้งแต่เรามีช่วงไลฟ์บอลโลกมาเนี่ยแฟนๆจากทางใต้เนี่ยฟังเยอะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าขอสอบถามท่านผอ.เจ๋งครับหลังจากน้าหังแจ้งเกิดในวงการวิทยุเรามีแผนยังไงกับอาลีหมิงแล้วก็อาสมชายดีครับพี่
1: คนแรกเลยพี่ลีหมิงคนแรกเลยไปคนแรกเลย
0: ล่าสุดผมเห็นพี่ลีหมิงเขาเล่นกีตาร์เลย
1: อ๋อที่มีคนดูร้อยกว่าคนนะ
0: ครับ
1: พี่ลีหมิงเดี๋ยวพี่ลีหมิงก็คือตัวนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ลีหมิงมีแน่นอนแต่ขอเคลียร์ก่อนนิดนึง
0: ครับผม
1: ขอเคลียร์คิวก่อนนิดนึงเพราะว่าโอ้โหแหมตามตัวยากเหลือเกินครับผม
0: ครับแล้วก็บอกว่าลูกที่2ลูกที่2 1เนี่ยคนส่งให้ขยันหลอกจ่ายหลุดจริงๆครับ
1: คือมันฝั่งขวาก่อนมันฝั่งขวาก่อนคือธนกะลงมาสำรอยใช่มั้ยล่ะ
0: ครับ
1: ไปเสียจังหวะไปเสียจังหวะนิดนึงมันทำบอลลั่นแล้วคราวนี้บอลลั่นปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเหมือนเล่นสมอลไซส์บอลสมอลไซส์อ่ะ
0: ครับ
1: มาเล่นบอลแบบต่อนิดเดียวนะบราซิลเข้ามาบูโน่ขึ้นไปแล้วอยู่ตรงกลางพอดีแล้วทางออกเหมือนป้ายเพื่อนเหมือนเล่นบอลโกหนูอ่ะแล้วมาเตเนลลี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยฮะ
0: คือจับแล้วยิงเลยแล้วบอลเนี่ยชนเสาเข้านะพี่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นท้ายเกมจริงๆแล้วครับ
1: ครับผม
0: ญี่ปุ่นนี้ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็กลายเป็นบราซิลเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาจะไปแพ้โคลัมเบียครับ
1: โอ้แต่โคลัมเบียก็ดีจริงนะ
0: เดี๋ยวผมดูสายนิดนึง
1: โคลัมเบียดีจริงโคลัมเบียอยู่สายล่าง
0: ก็
1: เจอกันน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ใช่เพราะว่าโคลัมเบียเนี่ยเจอกาน่าก่อนแล้วถ้าเข้าไปมีโอกาสจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเจอกับอาร์เจนตินาครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินาถ้าผ่านเคปเวิร์ดไปเนี่ยรอบต่อไปมีโอกาสจะเจอออสเตรเลียหรือไม่ก็อียิปต์นะพี่ครับ
1: ก็บราซิลมาเจอใครเอ่ย
0: บราซิลเนี่ยรอบหน้าจะไปเจอไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบ
0: แล้วรอบ8ทีมเนี่ยมีโอกาสจะเจอกับอังกฤษนะพี่ถ้าอังกฤษผ่านเดียคองโกแล้วก็รอบต่อไปอังกฤษจะเจอเอกวาดอร์หรือเม็กซิโกเจ้าภาพ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะอ้า
0: วแล้วก็บอกว่าคุณโดม245บอกว่าสวัสดีครับนอนฟังอยู่ในกระท่อมทุ่งนาช่วงนี้ไถนาครับเขาถ่ายกลางคืนไหมพี่อาจจะพักอยู่อะไรงี
1: ้ตอนเช้าไหมตอนกลางคืน
0: น่าจะช่วงลุ่ม
1: หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
0: แต่นี่ตีสองครึ่งก็อาจจะมารอไหมพี่ช่วงเช้ามืด
1: อาจจะหรือเปล่
0: า
1: อาจจะกำลังแบบเคิร์มอยู่เลยอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: ฝากเราเป็นเพื่อนนะเอาจริงๆคือวิทยุเนี่ยเขาตามจังหวัดต่างๆก็สัญญาณไปถึงใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเอาเวลากลับบ้านบางครั้งสัญญาณมือถือไม่ถึงอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาถ้าเราไปไกลสัญญาณไม่ถึงก็ฝากวิทยุ
0: ใช่
1: จริงเลย
0: วันนั้นผมไปแหลมฉบัง99ก็ฟังได้นะ
1: ไปแหลมฉบัง
0: วันนั้นผมไปถ่ายงานกับ

0: พี่เจี๊ยบ
1: อ๋อเหรอ
0: โปรเจี๊ยบโปรเจี๊ยบใช่ครับแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋งเชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลคู่เยอรมันรอบต่อไป FC 99ไลฟ์บอลโลกครับอาจารย์เขาบอกว่าให้เชิญอาจารย์นิกรชำนาญกุลมาพาคู่เยอรมันพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: รอบต่อไป
1: ก็ต้องมีคนหายคนเลยนะต้องมีคนหายนะ
0: ครับผม
1: ต้องมีคนหายนะ
0: ต้องคือใครครับพี
1: ่ก็พี่อู๋และคนแรกเลยยอ
0: คครับ
1: นะครับจากคุณอาเนี่ยเคยร่วมงานด้วยกันนะคุณอาเอ้ยนี่ก็ชำนาญกุล
0: ครับ
1: แต่คุณอาเนี่ยด้วยความที่เราอยู่เยอะแล้วก็เลี้ยงหลานนี่แหละด้วย
0: ครับผม
1: แล้วคุณอาเนี่ยบ้านอยู่แถวรังสิตแล้วเราสอบถามดูสอบถามดูแต่ถ้ามาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปถ้าหน้าหางมาตัวนี้พี่หน้าหางหน้าท็อปมาตัวนี้นะ
0: ก็ต้องหายไป2คน
1: โอ้ยหายไป4แล้วเลยนะจุนแน่ๆเลยจุนคนหนึ่งละ
0: ครับผมจุนเขามากับเราตลอดไง
1: พี่ก็หายไปแล้ว1มีทุกคนบอกว่ามาบ่อยๆนะครับมาแทนเจ๋งโทรศัพท์เลยครับโอ้โหเจ็บปวดมาก
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอ้ข้อความนี้เต็มเลยนะพี่เจ๋งช่วงรอบดึกครับ
1: มีอะไรบ้
0: าง บอกว่าเจ๋งเจมเมสซี่เจอแต่หมูหมูเมสซี่จะไม่เก่งได้ไงครับเจอแต่หมูเลือกยิงเอาเลยนะแล้วก็บอกว่าลงไปนี่เรื่องจริงอะไรมุมไหนดีไปลงเกลือฝรั่งเศสจะเป็นดูมั่งแล้วเมสซี่จะแผงฤทธิ์ได้ไหมครับนั่นจะหมายถึงว่าเมสซี่เนี่ยเจอแต่ทีมที่ไม่ได้แข็งมากนะพี
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอฝรั่งเศสก็จะอีกเรื่องนึงประมาณนี้ก็เมสซี่ยิงไปแล้ว6ประตูใช่ไหมพี
1: ่6ประตู3ประตู6ประตูก็ยิงไปแล้วเท่าไหร่ล่ะฟุตบอลโลกก็19ประตูไปแล้วไง
0: ใช่ครับ
1: ดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายไง
0: แล้วก็คุณปักบอกว่าผมกรีดยางอยู่นี่ครับแวะพักมาพิมพ์ทักทายบนส่วนยางสัญญาณดีครับพกโทรศัพท์เปิดเน็ตฟังผ่าน M-Cord ด้วยเพราะเฉพาะผมก็12คนแล้วครับที่ผมแนะนำให้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะชอบฟุตบอลแล้วก็99ขวัญใจคนกรีดยางเลยครับขอเน้นนะฮาก็พอครับผมเขาบอกว่ากำลังไปกรีดยางอยู่นะพี่
1: อ๋อเหรอคุณป้าเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คุณป้าเป็นคนใต้เหรออ
0: ืมครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้เราไปดูที่ไลน์อัพของคู่เยอรมัน
1: มาย่างมาย่าง
0: ผมเช็คก่อนว่าน่าจะมาแล้วนี่ตอนนี
1: ้
0: เดี๋ยวจะเยอรมันจะเจอกับปารากวัยตอน 3:30 นาทีนะพี่ 3:30 ครับก็อีกประมาณ50นาทีเดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพนิดนึง
1: เป็นไงจัดเต็มไหม
0: คู่นี้นี่พี่อู๋ใหญ่กับพี่เอกนพดลเป็นคนพากย์นะพี่คุณ
1: ครับ
0: ก็เยอรมันนี่รอบที่แล้วก็ฟอร์มดีครับในรอบแบ่งกลุ่มส่วนปารากวัยก็อยู่กลุ่มกับสหรัฐออกสตาร์ทมีเท่าไหร่แต่ว่ามันเร่งฟอร์มในช่วง2นัดหลังได้ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อเยอรมันนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นมาเนลนอยเยอร์ครับแนวรับมีอันโตนิโอลูดิเกอร์ครับจอนาธานทาโจโชคิมมิดกับตันทีมครับแล้วก็แนทเนลบราวส่วนกองกลางเขามีเอเล็กซานดราพับโลวิชครับแล้วก็ฟอร์เรนเวียชมีลีรอยซาเน่ครับแล้วก็เฟลิกเมชาส่วนคู่หน้าวันนี้เป็นไคฮาวเวิร์ดกับเดชอุนดาฟครับผม
1: อุนดาฟลงเหรออ
0: ืออุนดาฟวันนี้ลงตัวจริงคู่กับไคฮาวเวิร์ด
1: จริงสามประตูไหมอุนดาฟอ่ะ
0: ใช่
1: เดชอุนดาฟนะเหมือนจะไม่เก่งนะเดี๋ยวว่าแกจะบุกไวแกฉายพื้นที่ดี
0: ก็เคยอยู่ไบรตันเลย
1: ไบรตันอยู่สกาด
0: สกาดด้วยครับผมทางฝั่งของปารากวัยวันนี้เป็นประตูเป็นออร์แลนโดกริลครับแล้วก็แนวรับมีควนคาเซเลสครับแล้วก็จูนิโญ่อลอนโซโจเซ่คาเนลครับแล้วก็กุสซาโวโกเมสส่วนกองกลางวันนี้ได้มิเกลอามิรอนกลับมาลงสนามครับหลังจากที่โดนใบแดงประสาทนะพี
1: ่
0: แล้วก็มีอังเกสคูบาสครับดามิเอนโบบาดิล่ารวมถึงมาริอัสกาลาซ่าครับผมส่วนแนวลุกเนี่ยมีฮูโรเอ็นซิโอกับกราเบลอาวาลอชครับผม
1: ก็ปารากวัยไม่รู้จะไม่มีดิโก้โกเมสป่ะ
0: ดิโก้โกเมสนี่
1: ติดทดแบนป่ะ
0: ไม่มีพี่วันนี้เพราะว่า
1: ไม่ไอ้เนี่ยไม่ไอ้เนี่ยกุสตาโวโกเมสไม่ใช่ดิโก
0: ้กุสตาโวโกเมสมีวันนี้ลงสนามครับ
1: ลงเหรออ
0: ืมมีรายชื่อมีครับเดี๋ยวต้องลองเช็คอีกทีแต่ว่ารายชื่อของฟีฟ่าเนี่ยมี
1: อ๋อนี่จะเป็นดิโก้โกเมสของไบรตันป่ะ
0: ครับอาเดียโก้โกเมสไม่ได้ลงครับ
1: ติดทดแบนนะจอผิดนะมันจะมีกุตโตโวกับไอ้ดีโก้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับผม
1: โอมาอาเดเลเต้ลงไหมอ่ะของเซเดแลน
0: เป็นสำรองครับเพราะว่าเห็นตามข่าวหรือว่าอาจต้องความฟิตยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ไม่ถึงนะ
0: อืม
1: โอเค
0: ครับผม
1: ก็เป็นไงเจมมองว่าไงคู่นี
0: ้ผมว่าเกมนี้เยอรมันยังดูเหนือกว่าเยอะพี่เจ๋ง
1: เนาะ
0: แล้วก็ปารากวัยเนี่ยดูแล้วชื่อชั้นเป็นรองเยอะเลย
1: เป็นพยัญชนะ
0: อ
1: ่ะ
0: อืม
1: สิเล็กเนาะ
0: ใช่
1: เวลาไปรอบลึกๆเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งได
0: ้เก่งขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วพี่ว่าเยอรมันเนี่ยเยอรมันอยู่เอ้ยอยู่สายอะไรเจมสายบนสายล่างสายบน
0: เยอรมัน

0: อยู่สายบนนะพี่เจ๋งก็ถ้าผ่านรอบนี้ไปเนี่ยรอบหน้าก็น่าจะเจอกับฝรั่งเศสครับเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยอยู่เจอกับสวีเดนก็น่าจะผ่านได้แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยเยอรมันกับฝรั่งเศสก็จะไปเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบ8ทีมเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอเนเธอร์แลนด์นะพี่ถ้าเนเธอร์แลนด์ผ่านโมร็อกโกได้ในรอบนี้แล้วก็ผ่านแคนาดาได้ในรอบหน้าแล้วก็รอบรองเนี่ยยังมีสเปนที่อาจจะเจอกันในสายบนนะพี่โอ้สายบนนี้หนักมากครับ
1: เกมนี้ผมว่าพี่ว่าไม่น่าจะจบไม่น่าจะไม่น่าจะถึงเยอะๆนะพี่ว่า
0: ไม่น่าจะ
1: ประเทศไทยก็เจออเมริกาถล่มเนี่ย 4-1
0: ใช่ใน
1: นัดแรกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ออกสตาร์ทไม่ดีแต่ว่ามาฟอร์มดีในเกมที่2ที่ชาตูลักก
1: ีไม่รอดหรอกพี่ว่าวันนี้เราไม่มีไอ้ดิโก้โกเมสด้วยไง
0: ครับ
1: โดนเกมนี้ฮะโดนแน่ๆฮะครับ
0: เดี๋ยวผมดูสถิติการเจอกันนิดนึงคู่นี้ก็เฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งครับก็เยอรมันชนะเมื่อปี2002 1-0แล้วก็อุ่นเครื่องเมื่อปี2013เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะพี
1: ่ครับ
0: เจอกันครั้งแรกเนี่ยคือบอลโลกปี2002ครับที่เยอรมันชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ปี2013เป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยนะพี่คู่นี
1: ้ครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: อยากให้ขอให้พ่อเจ๋งสู่สุคติครับจากหยองอ้าว
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมมีคนไม่ชอบเราเน
0: า
1: ะ
0: เขาแซวครับพี่แต่ไม่น่าใช่พี่หยองจริงนะพี
1: ่เขาไม่แซวก็น่าจะเป็นจริงแหละ
0: ครับผม
1: เอ๊ะหรือว่าต่อไปเราก็สมมติว่าทางผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวให้น้ากับน้าท็อปไปอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อ๋อติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอา
1: ติดต่อไม่ได้ครับ
0: เอางั้นเลยนะพี
1: ่ครับอ๋อติดต่อไม่ได้เบอร์หายครับพี่เบอร์หายเรียบร้อยนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากครับคืนนี้ได้ฟังหน้าห่างในวิทยุจากคุณผีนครศรี
1: ก็ตอนที่คุยนะฮะผมไม่เคยจัดวิทยุเลยนะฮะบอกไม่ได้ฟังเป็นแฟนรายการ
0: ครับ
1: การ์สกาวนะไม่เคยอะไรเลยส่วนใหญ่จะบรรยายทางทีวีไง
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วเนาะบรรยายเหมือนเสียงคุ้นเคยเสียงที่คุ้นเคย
0: ใช่ครับ
1: ก็เสียดายนิดเดียววันนี้นะคือไม่คุ้มเท่าไหร่ คืออยากให้ต่อเวลาแล้วก็ยินโทษแล้วก็ไม่ได้ยินคำว่าไปกุ้ง
0: มันไม่ได้ยินเลยพี
1: ่ไม่ได้ยินไหม
0: ผมเนี่ยจังหวะที่ญี่ปุ่นได้ฟรีคิกครึ่งแรกเนี่ยผมรอฟังแล้วแต่คนยิงอ่ะดันยิงเลียดน่าจะเป็นโดอันหรือเปล่าพี
1: ่
0: ไปยิงเลียดก็เลยไม่ได้ยินนะหังภาคว่าปั่นโค้งๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ปั่นโค้งมีนะ
0: ไม่มีพี
1: ่ไม่มีปั่นโค้ง
0: ครับผม
1: เสียดายคือบอกว่าถ้าจริงเนี่ยมีอยู่จังหวะมันไม่ได้ปั่นโค้งไง
0: ได
1: ้ครับ
0: มีจังหวะยิงฟรีคิกแต่ไม่ยิงโค้งให้ด้วยลุงนั้นเนี่ย
1: ก็เหมือนจังหวะที่เราแซวไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลเบาไปไงให้มันยังไงยิงเต็มข้อเดี๋ยวบอลเบาไป
0: เดี๋ยวเขามาพี่แล้วก็บอกว่าอยากให้ผอ.เบ่งเล่าประสบการณ์ที่หอแก้มุกดาให้ฟังหน่อยครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากไปทำงานที่มุกดามาหารมาครับผมว่าไม่ตรงตลก
1: ก็จริงหอแก้เป็นอนุสรณ์เป็นอนุเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับคือจะเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งอารยธรรมของจังหวัดมุกดาหารที่มาที่ไปนะครับมีอุปกรณ์มีแรงต่างและมีหินมีอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยแต่ว่ารอบข้างไงมันเป็นพวกร้านคาราโอเกะ
0: ครับ
1: เป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมีน้องๆอะไรพูดต
0: ำ
1: โต๊ะละ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นแหละฮะ
0: ก็พี่เจ๋งเป็นคนมุกดาหารใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: แต่ผมไม่รู้หรอกฮะเอ๊ะทำไมรู
0: ้ละเอียดเลยนะพี
1: ่ก็จะมีบ้านต่างจังหวัดก็มีบ้าง
0: ครับ
1: นะครับนะให้เกียรติมาภาคที่99เราจะให้เกียรตินะหังด้วยการพาไปขึ้นรถตู้นะครับ
0: ไม่พาพี
1: ่อ๋อไม่พา
0: ขึ้นรถตู
1: ้แต่เราจะพาขึ้นเรือลบแทนเอา
0: จากกลุ่มพี่เจ๋งอีกแล้ว
1: ใจเย็นใจเย็น
0: ครับผม
1: บอกว่าฟังมา22ปีโชคดีมากคืนนี้ได้ฟังนะหังในวิทยุจากผีนครศรีเป็นไง
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะผมคิดจะเอ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหยิกตัวเองอะเมื่อกี้
0: ใช่แต่รอบหน้ามาอีกครับพี่รอบ16ทีม
1: มาทันหยองอะ
0: ครับผมแล้วก็คุณกัมตันครอปบอกว่าเยอรมัน5ปารากวัย1ครับโหขาดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกินยางเสร็จจะไปหากินกระเป๋าต่อคำคำครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: กระเป๋าไหมพี่หากินกระเป๋าคืออะไรกินหรือเปล่าก
1: ินกระเป๋า
0: อ
1: ๋
0: อกินกระเป๋า
1: อ๋อขโมยนะขโมยนะ
0: กินยางเสร็จจะไปกินกระเป๋าต่ออะไร
1: กินกระเป๋าอ๋อไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่น่ารักนะแล้วทางมามีไหมพอหรือว่าขอบคุณนะฮะก็

0: มื่อกี้ก็ขับมาไกลอยู่นะ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนเจนไปต่างจังหวัดก็ไปทำงานก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะ
1: นิดนึงนี
0: ่ต้องมีน้ำค่าน้ำมันนอน
1: ครับผมแล้วก็คุณนพรัตน์บอกว่าสอบถามครับทำไมถึงสามารถขยายสัญญาณทั่วไทยได้24ชั่วโมงครับก็เป็นช่วงบอลโลกเลยพี
0: ่ก็ปกติถ้าเนชั่นไวด์นะครับจะเป็นคลื่น95ลูกทุ่งมหานคร
1: ครับ
0: จะออกอากาศทั่วประเทศจนช่วงที่คืนตี 5ทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงบอลโลกแล้วก็ขออนุญาตนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่จิ้งละ
1: ครับ
0: พอของคลื่น95ว่าเราขอลิงก์สัญญาณไปทั่วประเทศได้ไห
1: ม
0: เที่ยงคืนตี 5เพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังฟุตบอลโลกนาทีปีครั้ง4ปีครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ก็อยากให้ได้ติดตามฟุตบอลโลกกันก็โอ้โหขอบคุณนะ
1: ครับ
0: นี่จะคุณนครศรีมาไกลอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนใต้ฟัง
1: ทางใต้นะพี่เพราะว่าไปกีดยางแล้วก็ฟัง
0: เหนือก็นอนแล้วมั้งตอนนี้อีสานก็นอนแล้วมั้งหรือว่าไง
1: น่าจะคร
0: ับแต่ว่าถ้าคนเหนือคนอีสานเช้าเช้าก็ตื่นเช้านะ
1: ใช่คนอีสานคนเหนือตื่นเช้าเช้ามารับลมเย็นเย็น
0: รับลมเย็นแล้วก็มาทำมุดตักบาตรวันนี้เนาะ
1: ครับผมบอกว่าพลาดประกบห่างครับช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้าย
0: นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: คือพยายามวิ่งไล่เลยนะแต่ญี่ปุ่นพลตมคือใจสู้แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวบราซิลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็บราซิลนี้ก็ระดับแชมป์โลก5สมัยนะพี
0: ่เออใช
1: ่คุณปวริศบอกว่าเสียงพี่ท็อปคล้ายพี่สุเทพเลยครับก็คล้ายอยู่นะพี
0: ่พี่ท็อปเนี่ยก็เป็นคนวิทยุเก่าและเป็นคนที่มาจัดรายการก่อนพี่ด้วยนะ
1: ครับ
0: ก
1: ่อนพี่เจ๋งใช่ไหมพี่
0: ใช่เพราะพี่ท็อปเนี่ยมาช่วงแรกๆเลยช่วงจัดรายการกับพวกพี่ต้นพี่ต้นปรวีณจัดรายการกับพี่ตั้มพันศิษย
1: ์ครับ
0: อยู่นั่นแหละพี่ก็เคยจัดแล้วเขานะครับมาใหม่ๆพี่มาจัดปี48
1: ครับ
0: พี่ท็อปอยู่ก่อนนะครับพอจัดกับพี่แป๊บเดียวพี่ท็อปหนีพี่ละมอแบกไม่ไหวละไอ้นี
1: ่
0: แบกไม่ไหวละ
1: พอแล้วนี่ไงครับพี่ท็อปกลับมาแล้วไงพี
0: ่กลับมาแล้ว10ปีมั้งเห็นท็อปพี่ท็อปบอกไม่ได้มา90ปีละ
1: ครับผมแล้วก็คุณเกษมบอกว่ากำลังฟังในสวนยางเลยครับอ่ะนี่ก็กำลังกรีดยางอยู่กันนะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: บางครั้งฟังเราไปและกรีดยางไประวังหน้านะฮะดูดีๆนะฟังเราฮาไง
1: ครับ
0: กรีดมือไว้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้พี่ไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็อย่าไปกรีดกระป๋องเลยพี
0: ่อันนั้นไม่ดีไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: ตำรวจจะมาหาที่บ้านนะฮะ
1: ใช่ก็บอกว่าโอ้โหข้อความนี้เต็มเลยครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่เจม
0: ครับต่อคุณก็ดูเยอะนะเจมนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: พี่เจ๋งดิวสองท่านนี้นัดหน้าไว้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมสมทบทุนแฮปให้ครับ5พ
0: อ5พอแมนยู5พอเหรอ5
1: พอ
0: แมนยู5พอนะ
1: ครับผม
0: คุณเจ๋งเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์ญี่ปุ่นนะเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์อิตาลีแต่อิตาลีไม่ได้มา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคู่เยอรมันขอปั่นโค้งๆหน่อยครับ CJ ก็น้ากลับไปแล้วนะพี่เมื่อกี
0: ้น้ากลับไปแล้ว
1: ครับ
0: นอนกี่โมงนะครับช่วงนี้อ๋อพอดีมาทำงานนะจ๊ะบอกว่าญี่ปุ่นมีดวงแต่ไม่สุดเนาะอ๋อมีวินิสุจิยิงไปชนเสาใช่ไ
1: ห
0: ม
1: มีหลายจังหวะ
0: แล้วก็มีลูกโมงได้ไหมโมงแล้วไปก็ได้กระดอนติดซาจุนกิไปติดไอฮิโรกิอิโตะโอ้โหติดนั่นติดนี่
1: จังหวะเ
0: ค
1: ลียร์จากเส้นเลยแล้วก็มีลูกยิงชนเสาโอ้โหญี่ปุ่นถือว่าดวงแข็งมากพี่ที่ไม่เสียประตูก่อนนั้นแต่สุดท้ายก็มาโดนช่วงทดเจ็บ
0: ใช่
1: ครับ
0: เออ
1: บอกว่าสะใจครับผมแฟนบราซิลถึงญี่ปุ่นจะเป็นเอเชียก็เถอะ
0: ก็แล้วแต่คนชอบอ่ะเนาะ
1: ครับผม
0: ว่ามั้ย
1: แล้วก็บอกว่าเหมือนเดิมครับจุดอ่อนทีมจากเอเชียเนี่ยคือเรื่องรูปร่างกองหลังโดนโยนบอลบอมลูกโด่งซ้ายขวาเป๋ไปมาแล้วโดนมงจนได้ครับ
0: ครับ
1: ที่เสมอ1-1ครับ
0: เนาะ
1: ก็ตัวเล็กจริงๆที่ญี่ปุ่นถ้าเทียบกับบราซิลเทียบกับ
0: คาเตมิโน่คือใจสู้พี่เห็นวิ่งได้แต่ละคนนะบอสจังหวะ2จังหวะเร็ววิ่งได้ทุกจังหวะแต่ความสามารถความเค้าเรียกอะไรเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆเนาะนิดเดียวพลาดนิดเดียว
1: บอกว่าผมว่าถ้าเป็นเมสซี่น่าจะได้ปั่นอยู่ครับแต่เมื่อกี้ญี่ปุ่นเล่น
0: เมสซี่ใช่มั้ย
1: ถ้าเป็นเมสซี่นี่ได้ปั่นนะ
0: ฟังจากด่านคุณทศแต่คุณทศนี่โคราชปะ
1: โคราชนะพี่ด่านคุณทศ
0: ใช
1: ่ไหมใช่ครับ
0: อ๋อ
1: วัดหลวงพ่อคูณใช่ไหมพี่ด
0: ่านคุณทศน่าจะใช่โอ้ยฮะสบายดีนะฮะFC นะครับตำรวจบางซื่อครับโอ้ยเสือกเลย
1: เมื่อกี้ที่ผม
0: บางซื่ออยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ตรงสะพานควายเนี่ยครับ
1: เมื่อกี้ที่ผมไปหาข้าวกินมาก็ไปเจ๋งขับไปเนี่ยมีตั้งด่านอยู่ผมเลยบอกว่าอ๋อผมมาภาควันที่99ว่าแคนเชิญเลยครับน้อง
0: อันนี้เบง
1: ครับพี่เขาฟังอยู่
0: บันเบงแล้วบันเบงแล้ว
1: บ
0: ันเบงแล้ว
1: ครับผม
0: อย่าเหมือนพี่นะบอกว่าปาจากเก้าเก้าครับอาเชิญเลยคนแรกครับผมเชิญไปไหนครับเอาเข้าเลยครับ
1: เชิญบ้าน
0: จ่ายค่าปรับเลยครับผม
1: ครับ

0: เรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูครับขอบคุณมาก
0: ครับเพิ่งเตือนครับบราซิลญี่ปุ่นเป็นยังไง
1: ก็ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นแซงชนะ 2-1 จ้าได้ประตูชัยช่วงท้ายเกมทดนาทีบาปทดเวลาบาดเจ็บครับจากมาร์ตินลี่ครับผม
1: ครับ
0: นาที90บวก5บวก6เนาะวันนี้เนาะ
1: 90บวก5พี่มาร์ตินลี
0: ่ทด6นาที
1: ฮะใช
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสียดายญี่ปุ่นครับกำลังดูหนังกับดูบอลควบคู่กันเลยจากคุณน้ำมนนะพี่
0: ใจเย็นฮะใจเย็น
1: ๆหนังภาพยนตร์เรื่องอื่นไงพี
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าจากสมุทรปราการครับอำเภอเมืองสมุทรปราการไม่แน่ใจว่าคลื่นวิทยุของเราไปถึงหรือเปล่านะ
1: ถึงครับพี่ผมเคยเปิดฟังแถวนั้นอยู
0: ่แต่ไม่สมุทรปราการถ้าไปสมุทรสาครเริ่มแล้วใช่ไหม
1: สมุทรสาครเนี่ยก็พอฟังได้แต่ก็เริ่มที่จะซาแล้ว
0: สงครามแล้ว
1: ได้อยู่นะพี
0: ่เน
1: าะก็อย่างที่บอกว่าวันก่อนผมไปแหลมฉบังก็ได้ก็ระยะทางน่าจะพอกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ม
1: ีพี่คนหนึ่งเขาบอกฟังได้อยู่สระบุรีนะพี่ทีมงานของ M-Cod เนี่ยแหละใช่ครับ
0: เหรออ
1: ืมถึงสระบุรีเลย
0: ครับ
1: ครับอ่ะแล้วก็เราอยู่ถึงตีสามใช่ไหมพี่เจ๋ง
0: ตีสามตีสามเดี๋ยวทีมงานเข้ามาประยุกันสั้นก็ไม่ตอนแรกวางไว้ก็คือจะให้อาหารกันแล้วก็พี่ท็อปเนี่ย
1: อยู่
0: ย
1: า
0: จุดโทษเนี่ยตีสามไง
1: กับมาร์ตินเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: มาร์ตินเนลลี่ไม่รู้เรื่องเลย
1: ครับ
0: จะให้น้าเขาอยู่นานๆมาทีจะอยู่ให้นานๆหน่อยฮะ
1: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่เก่งติดต่อมาร
0: อบหน้าก็แทนเจมแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: แทนหยองดี
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าไลฟ์คู่เยอรมันพบปารากวัยไหมครับก็ไลฟ์ครับเดี๋ยวพี่อู๋กับ
0: วันนี้ไลฟ์ยาวเลย
1: พี่เอกจะเข้ามาบรรยาย
0: ไลฟ์สดทางบ้านแดงบ้านดำนะไอ้บ้านแดงแล้วก็บ้านฟ้านะ
1: ครับผม
0: นะครับก็บอลคู่เยอรมันตีสามครึ่งจะถึงตีห้าครึ่งหรือว่าถ้ายิงจุดโทษก็โน่นหกโมงกว่าไอ้รอบโลกกีฬาก็นั่นแหละมานั่งรอก่อน
1: ครับผม
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเป็นเฮดดี้ทาวน์ใช่ไหมล่ะก
1: ็
0: เป็นมอนิทอร์จัดรายการประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: เพราะวันนี้บอลเตะแปดโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก่อนสั้นๆแล้วก็ฟังการบรรยายป่าแบบสนุกๆนะตอนแปดนาฬิกานะครับที่โอป๋าเนี่ยมันยาสนุกมีคนชมเลยนะครับจังหวะนี้นักเตะล้อมแล้วครับผม
1: ก็เดี๋ยวคู่ป๋าก็ประเดิมต่อเวลาพิเศษเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: ผู้รักษาประตูช็อกครับเอ๊ะไอ้อะไรเนาะนักเตะอ๋อมีอาการช็อกเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่า
1: ทำไมครับ
0: ช็อกช็อก
1: ช็อกช็อก
0: ช็อกบอลออก
1: ป๋าก็มีพลาดบ้าง
0: เอ้าแซวป๋านะแซวป๋านะไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็คุณสราวุฒิบอกว่ากำลังปูนไปฟังพี่เจ๋งไปหามาครับ
0: ตำรวจครับปากซื่อครับผมไปหาเลยฮะ
1: ขับรถไฟพี่
0: อ๋อขับรถไฟ
1: ขับรถไฟครับ
0: ปูน
1: แล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกคืนเลย
0: เออเนี่ยส่วนไอ้เนี่ยชะอวดเนี่ยจะมาบ่อย
1: ใช่ครับ
0: นครศรีอ่ะ
1: แล้วก็บอกว่า
0: เขาบอกเนี่ยคนน่ารักนะเอาจริงๆมีคนจีนเยอะ
1: ใช่ไหมพี่
0: น่ารักดี
1: บอกแล้วคุณสุรศักดิ์บอกว่าเปิดฟังเอ็มคอร์ดในรถทุกวันครับขับกระบี่ถึงนครศรีชัดแจ๋วครับผม
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ก็เพราะว่าผมก็เคยไปภาคใต้จะขับตรงอย่างเดียวเนาะมาครั้งหลับไม่กันนะเจมเพราะมันเส้นตรงตลอดใช่ไหมล
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ตรงผมเคยขับ
0: จริง
1: จากกรุงเทพไปถึงจะไปสุราษฎร์เนี่ยพี่เจ๋งแค่ถึงแค่ประจวบผมต้องให้พ่อมาขับแทนละ
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าง่วงพี
0: ่
1: ตรง
0: จริง
1: เรื่องจริงพี่เรื่องจริงตรงอย่างเดียว
0: ตรงอย่างเดียวไง
1: ใช่
0: อีสานเหนือมันยังมีออกซ้ายออกขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวนี่พี่กลับบ้านไปแต่ละครั้งยังหลงเลยฮะจริงจริงมันหลงจริงนะ
1: ครับผม
0: เอ็มบางครั้งเข้าไปในตัวเมืองเฉยแล้วไม่ออกไอ้เลี้ยงเมืองไง
1: ไปหอแก้วใช่ไหม
0: จะอันนั้นสมัยเป็นรุ่นสมัยเป็นรุ่น
1: โอเคครับ
0: สมัยเป็นรุ่น
1: แล้วก็คุณวิทยกรบอกว่าเอฟซีจากตำรวจบางซื่อครับ
0: อ้าว
1: โอเค
0: ผมไม่ทำอะไรผิดนะฮะครับผมรอเอานะพี่ตำรวจนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเสียดายยันไม่อยู่เชียร์ญี่ปุ่นครับจะคุมสมพงษ
0: ์
1: ก็นิดเดียวนะครับเมื่อกี้เกือบแล้วก็ยังเหลือ
0: สงสารจริงอ่ะ
1: ใช่
0: รู้สึกเห็นโดอันไหมอ่ะกัปตัน
1: น้ำตาคอ
0: ใน
1: ตอนสัมภาษณ์
0: ตอนสัมภาษณ์เนาะแล้วท่านอากาศแบบเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้ทีมเสียประตูไง
1: ใช
0: ่ร้องไห้นะนั่งแบบนั่งก้มหน้าก้มตาเพื่อนร่วมทีมต้องมาปลอบอ่ะ
1: แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทำอะไรผิดพลาดเขาจะรู้สึก
0: รู้สึกผิด
1: มากครับพี่ใช่
0: แล้วแฟนบอยร้องไห้ด้วยเนาะสงสารนี่ขนลุกแล้วเรื่องจริงนะแบบสงสารพวกเขาอ่ะ
1: คืออย่างที่บอกว่ามาบอลโลกคราวนี้ญี่ปุ่นไม่ได้มองแค่รอบ2นะพี
0: ่เออเขาไปรอบ8ทีมด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่า2คู่แล้วครับรอบ32ที่สุดท้ายยังยิงกันนาทีทดเจ็บเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ทดเจ็บแคนาดาพี
0: ่เออ
1: 2ทีมแล้ว2คู่แล้ว
0: ใช่
1: ครับผม
0: โอ้แต่ว่ามันจริงนะ2คู่ที่มัน

0: จริง
1: ใช่
0: เล่นกันมันมาก
1: แล้วก็คุณทัชกรบอกว่าอันเชเก่าจริงๆครับอืมใช่แก้เกมข้างหลังมาดีมากรับแล้วก็บอกว่ากองหลังญี่ปุ่นเสียสมาธิเหม่อมองตัวประกบพลาดท้ายเกมนิดเดียวจริงๆครับที่เขาว่าอย่าเพิ่งวางใจ5นาทีแรกและ5นาทีสุดท้าย
0: เพราะว่าไม่คือญี่ปุ่นอ่ะเกมโดนกดโดนบี้อ่ะคนเราเหมือนเขารวมมาใส่เราเราหลบอ่ะหลบครั้งนี้อ่ะหลบได
1: ้ครับ
0: ครั้งนี้ก็หลบได้แต่บางครั้งมันก็หลบไม่ได้นะ
1: อืม
0: เป็นไงโดนจริง
1: ๆโดนท้ายเกมเลย
0: จะโดนตั้งหลายลูกนะญี่ปุ่น
1: ใช่คือจนเจียนจนเจียนอยู่หลายรอบจนสุดท้ายมาโดนแบบนาทีสุดท้ายไม่แก้ตัวไม่ทันนะพี
0: ่
1: ครับผม
0: โอ้ยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับผมในที่นายไลฟ์บอลโลนะครับก็ให้คุณอู๋แล้วก็ให้พี่อู๋แล้วก็คุณเอกนะครับมาปีวันก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับฟุตบอลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตีสามครึ่งนะลงเตะนะครับแล้วก็ยาวจนถึงตีห้าครึ่งเลยถ
1: ้
0: าไม่ต่อเวลานะก็ฟังรับโลกกีฬาเวอร์ชันในที่นายไลฟ์บอลโลต่อครับมารอหนึ่งชั่วโมงให้สแตนบายก่อน
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้น8นาฬิกาครับมาฟังการบรรยายแบบสุกกับป่าแล้วก็พิเศษนะ
1: ครับ
0: เอาวันนี้นะครับน้องเจนและผมเจนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก22และพาทีมรั้งอันดับ1ของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Lives บอลโลกนะครับอยู่กับอาจารย์อู๋อุดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดลนะครับสวัสดีอาจารย์เอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ก่อนจะทักนี่ผมโคตรขำเลย
0: ทำไม
1: จะแอคเสียงหล่อทำไมเนี่ย
0: ก็นี่เสียงจริงครับผม
1: โอ้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วอันนี้คือเสียงจริง
0: อันนี้คือเสียงจริง
1: ส่วนเสียงภาคบอลนั่นคือเสียง2
0: อันนั้นการละครเลยอันนั้นการละครเลยอันนั้นคือตั้งใจเลยไปเรียนมาเลยนะครับ
1: เดี๋ยวคู่ที่2คืนนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: ก็เป็นเยอรมันกับปารากวัย
0: ครับทีมรักผมหน่อย
1: ตีสามครึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ตีสามครึ่งนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็อยู่กันตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อก็ออกมาแล้ว
1: ครับ
0: มีสลับพลิก
1: เซอร์ไพรส์นิดหน่อย
0: เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับ
1: ผมไปไล่ดูให้เยอรมันเนี่ยก็เอาจริงๆชุดตัวหลักจะเป็นส่วนใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: 95%
1: ใช่
0: เปลี่ยนอยู่น้อยนึง
1: การประตูใช้นอยเออร์นะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นคิมิดซ้ายยังเป็นนาเธเนียลบราวน์นะครับคู่เซนเตอร์ชลอตเตเบกเจ็บนี่เรารู้อยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็เป็นลูดิเกอร์จะจับคู่กับโจธานทานะครับส่วนมิดฟิลด์คู่กลางครับมีฟริกเมชาเล่นกับพัฟโลวิดเกมรุกขวาเนี่ยเลรอยซานเน่ซ้ายเวียดแต่ว่าไอตัวเพย์มิเกอร์เนี่ยอาจารย์วันน
0: ี
1: ้ปกติจะเป็นมูเซล่านะ
0: ใช่ครับจะมามูเซล่า
1: วันนี้ใช้อุนดาฟออกสตาร์ทตัวจริงเลยแล้วก็หน้าเป้าเป็นคายฮาวเวต
0: ก็ยังคงเล่นระบบฟอลนายอยู
1: ่ใช่
0: นะครับเพราะว่าเอาเหมือนเอาอุนดาฟมันเล่นเป็นเหมือนตัวหน้าต่ำ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนปารากวัยเนี่ยเหมือนจะ4-5-1หรือว่า4-1-4-1นะครับประตูใช้ทางด้านออร์แลนโดกิลนะครับแนวรับวันนี้ใช้เป็นแผงแบ็คโฟนะ
0: ครับ
1: มวนกาเซเรสครับกุสซาโวโคเมสโจเซกานาเล่แล้วก็รวมไปถึงแบ็คซ้ายอย่างจูเนียอารองโซมิดฟิลด์ตัวรับที่เขาวางไว้1ตัวเนี่ยหน้าแผงเกมรับก็จะเป็นอันเดรสกูบาส
0: ครับ
1: มิดฟิลด์4ตัวครับมิเกลเอเมลอนอันนี้ก็มีดาเมียนมาโบบาดิยามาทิอัสกาลาซาแล้วก็ฟูลิโอเอ็นซีโซ
0: ครับ
1: หน้าเป้าวันนี้วางทางด้านกาเบียลอาวาลอสยืนนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นไปตามโผประมาณนี้นะครับเรียกว่าก็อาจจะมีสลับบางตำแหน่งบ้างนะครับเพราะว่าปารากวัยก็มาชุดนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอดูว่ายืนจริงเนี่ยจะเป็น5
1: อ่า
0: เพราะดูวันนี้ทรงหน้าจะมาเพราะถ้าดูแล้วเนี่ยหูเทียบกันกับทางเยอรมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรองเขาเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คงต้องมาแบบลดบัตรเยอะหน่อยนะครับ
1: ส่วนเกมแรกก็โอ้โหเหมือนเมื่อวานเลย
0: จะจูบายครับ
1: นี่เราก็นั่งลุ้นหยุดน้าหังกับจันท็อปเอ็กซ์ไทม์เว้ยดวลจุดโทษหรือเปล่า
0: ไอ้ผมก็คิดว่ามันน่าจะต่อเวลาจะได้สนุกหน่อยคู่นี้ไอ้เราก็
1: ที่เราอุตส่าห์นั่งจิบกาแฟนั่งแช่งอยู่ขอไอ้คู่นี้เอ็กซ์ไทม์
0: ก็ตอนแรก1-1ผมเอ้ยลุกไปห้องน้ำดีกว่าสักแป๊บเดินก้าวออกจากห้องไปแป๊บเดียว
1: เรียบร้อย
0: เสียงวีท็อปออกมาทีนี้เกือบเข้ามาบวกหน้าวีท็อปแล้วโอ้โห
1: เมื่อกี้นะห่างมีปั่นโค้งไหม
0: มีปั่นจรวดด้วย
1: เอา
0: ปั่นของโค้งมันยิงอ้อม
1: แล้วพี่
0: ปั่นจรวดเอาเร็ว
1: อันนั้นรุ่นใหญ่ละ
0: ไม่เพราะว่ามีมาร์ตินเนลลี่มันต้องแทงอย่างเดียวเพราะมาร์ตินเนลลี่เขาเร็วเหมือนจรวด
1: ก็ประตูชัยก็มาร์ตินเนลลี่นะ
0: ใช่นะครับ
1: รองซุปเปอร์ซับอ่ะบอลคู่แรกเหมือนเล่นดีคนละครึ่งเนาะญี่ปุ่นครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามองว่าคู่เนี้ยผมก็มองว่าคู่เนี้ยน่าจะไปต่อเวล
1: า
0: คิดว่านะเพราะว่าปกตามรูปเกมอะยังไงมันเป็นรองทางด้านบราซิลแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
1: ครับผม
0: สู้ตื้อมาได้จนโอ้นาทีบาปอีกแล้วแล้ว2วันนี่บาป2วันเลยนะเมื่อวาน92 92
1: แต่คู่นี้ผมบอกเลยไม่มีบาปแน่นอนจบ90นาทีนี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จะจบก่อนที่จะ90บวกด้วย
0: คู่นี้อยากให้บาปเหมือนกัน
1: บาปแบบไหนฮะ
0: ไม่พอต่อเวลาเอาให้เต็มที่ให้เต็มที
1: ่
0: น
1: ะ
0: แล้วได้อีกหน่อย ได้แฮปอีกหน่อย
1: ใครที่รับฟังรับชมอยู่นี่ผมนี่ออกตัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นแฟนเยอรมันเลยนะวันนี
0: ้ครับผม
1: ผมเชียร์เยอรมันเลยวันนี
0: ้ผมเชียร์เยอรมันให้เข้ารอบ
1: ให้เข้ารอบ
0: แต่ว่ามีเห็นใจปันใจเป็นปลาไฟอยู
1: ่แล้วเอาแค่เฉือนอะไรเงี้ย
0: เ
1: ฮ้ยผมให้ถล่มเลยวันนี้ผมให้ถล่มเลย3-0-3-1อะไรอย่างงี้ไปเลยนะครับพี่อู๋ในช่วงนี้เรายังพอมีเวลาคุยกันอยู่เนาะ
0: ครับผม
1: ใครรับฟังจากที่ไหนตัดยางอยู่ขับรถขับลานะครับนอนอยู่กับแฟนหรือฟังวิทยุหรือจะดูทางโซเชียลก็
0: ช่วงนี้ก็ยัง
1: เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: 41สถานีอยู่ไหมจ
1: ัน เอกใช่ครับ
0: 41สถานี
1: ใช่จนถึงตีห้าใครฟังอยู่ทิศทางไหนส่งมาบอกกันหน่อยนะครับส่งมาบอกกันหน่อยใครยังไม่ได้ติดตามฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กัน
0: ใช่ก็ช่วงนี้ก็ เรื่องของ YouTube ก็จะติดตามง่ายสุดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สามารถฟังได้สบายๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรื่องของแอปเนี่ยเราต้องพูดกันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าหลายๆท่านยังชงใช้ไอ้แอปตัวเดิมเนี่ยแอป99ตัวเดิมเนี่ยอันนั้นอ่ะกดไอ้ถอนออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ตัวใหม่ที่เป็น Mcord Connect นะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าหลายท่านก็ใช้รับชมได้นะคร
1: ับ ใครที่ฟังผ่านแอป Mcord Connect ถ้ามีสัญญาณสะดุดหรือว่าหลุดส่งมาบอกหน่
0: อ
1: ยเพราะช่วงหัวค่ำมึงได้คุยกับพี่อู๋อยู่ว่าเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้คนมันโหลดเยอะแล้วแบนด์วิดต์ไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลหรือเปล่านะเพราะว่ามันใช้ทั้งอสมทแทบจะทุกคลื่นเลย
0: ครับ
1: 95 96.5 99 100.5 107 105.5ก็ใช้ด้วยกันนะคร
0: ับ หลายๆท่านก็คงเราก็เห็นอยู่นะว่ามีหลายๆท่านที่มาใหม่เหมือนกันนะก็ต่อประสาสัมพันธ์ตรงนี้เลยแล้วกันว่าก็ถ้าไม่สะดวกนะ FM 99ของเราก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับฟังกันได้เราว่ามีการบรรยายกันทุกคู่อยู่แล้วนะครับผม
1: นี่พี่จอนของ6บอกว่าดีอูเอกอาจารย์เจ๋งจะเอาอานิกรมาภาคเยอรมันแทนอูว่าไง
0: อ
1: ูแกไม่น่าตื่นตอนนี้
0: จะยากอานิกรยาก
1: เป็นเวลาพักผ่อนของอานิกรอยู่นะสวัสดีพี่จอนของ6ด้วยนะครับ
0: เพราะอาเนี่ยเช้าๆได้อยู
1: ่
0: แต่ถ้าหลังอย่างนี้อันนี้แกไม่ไหวจริง
1: ดึกก็ไม่ไหว
0: ดึกแกไม่ไหวแกถ้าดึกมากแกไม่เอาจากอานิกรแกบอกโอ้โหไม่ไหว
1: ครับอาจารย์เห็นไลน์อัพเยอรมันเมื่อสักครู่นี้กับการที่ใช้อุนดาฟเล่นแทนมูเซล่าเป็นเพราะแทคติกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บไหมอาจารย
0: ์ผมว่ามูเซล่าก็ยังหาฟอร์มเดิมไม่ได้อยู่นะตั้งแต่เจ็บกลับมาเนี่ยผมว่า
1: แต่ขับโบคับอะเนาะ
0: ใช่
1: เจ็บหนักอะนะ
0: เรื่องความฟิตก็ยังดูไม่เต็มที่แล้วก็ยังดูเหมือนแยงๆเนอะจังหวะเข้าประตงมาทะอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคอุนดาฟลงมาแต่ว่าแหมไหนๆอุนดาฟลงมาแล้วผมว่าสลับตำแหน่งกันหน่อยได้ไห
1: ม
0: เนอะเอาฮาแวร์ลงมาเป็นหน้าต่ำแล้วก็อุนดาฟไปเป็นหน้าเป้ายังดูดีกว่าผ
1: ม
0: ไม่ค่อยชอบไอ้สูตรแบบไอ้บอลฟอลนายอะถ้าเป็นผมนะผมไม่ชอบละ
1: ครับมันต้องเป็นระดับแบบต้องมีสูตรหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆหรือไม่ก็ให้โอกาสคนอื่นบ้างได้ไหมอ่ะพี่ซาเน่แกก็ลงทุกเกมจริง
1: ๆ
0: โอ้อันนี้ลูกรักของจริงเลยครับซาเน่
1: ไม่มูเซล่าไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงอ่ะผมก็คิดว่านาเกลส์มันจะลองใช้เวสเป็นเพบิเกอร์ไหมก
0: ็
1: ฟอร์เมชั่นการยืนก็เป็นดิมเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่พอเล่นจริงแบบนี้ผมว่าเวสอาจจะให้อิสระมากขึ้นนะ
1: มีความเป็นไปได้
0: พอถึงเวลาจริงอาจจะมาตามผังแบบเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกองหน้าถึงเวลาอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้นะ
1: มา
0: ไปยืนคู่กับอาแวตก็ได้นะครับ
1: ผมคุณจุมพลทักทายมานะฮะชูเสื้อเยอรมันไอชูธงเยอรมันดูชงปารากวัยนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
0: ครับผม
1: นี่ก็คุณสุภชัยฟังจากสวนที่นครครับนครปฐม
0: เป็นคนหนักก้อนนะโอ้ยแต่บัดเดียร์นะเจ้าหนักก้อน
1: นครปฐมต้องเหนื่อยป่ะพี
0: ่
1: อันนั้นมันนครศรี
0: ก็ใต้แบบเหนื่อยเนื่อยผมก็เป็นคนหนักก้อนนะ
1: นครปฐมมันภาคกลาง
0: ผมก็นครปฐมมันต้องกูเด้งกูเตี้ยง
1: เขาลืมไปกู
0: มีแต่เตี้ยง
1: มีแต่เพื่อนคนใต
0: ้เพื่อนผมคนใต้นะผมจบใต้มานะเพื่อนผมย่ารา
1: อู้เหนืออู้เหนือได้ไหม
0: บ่ได
1: ้ทายพี่น้องที่อยู่ทางเหนือหน่อย
0: บ่ได้เจ้าโอ้เหนือผมไม่เคยไปสิชีวิตนี้ยังไม่เคยไปแต่เพื่อนอยู่ใต้เยอะนะ
1: คุณพายุใช่ไหมสจโทนจะแบ่งงานให้เอาไหมพี่อู๋พี่เอกแกทิ้งแจ็คเล็กไปแล้ว
0: เอาเหร
1: อ
0: สกิดอยู่สกิดอยู
1: ่สจโทนก็ภาคไทโมโนไง
0: โอ้แต่วันนี้ดูคนในเต็มเนื้อจังเลยเนาะ
1: วันนี้เล่นที่จินเลสสเตเดียมนะครับที่บอสตัน
0: โอ้แต่สนาม
1: สวยอ่ะ
0: แต่สนามที่อเมริกาเนาะพอเห็นแต่ละที่โอ้มันใหญ่จริงเนาะ
1: ใช
0: ่สนามในอเมริกาต้องยอมรับจริงว่าโอ้สนามแต่ละสนาม
1: ก็ที่มีข่าวอาจารย์ว่า2038
0: อ่
1: ะที่เขาจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเขาบอกว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องสนามเขาไม่มีปัญหาไม่ต้องมาสร้างใหม่เหมือนกาตาร์เหมือนซาอุเพราะสนามมันพร้อมอยู่แล้วไงอาจารย
0: ์ไม่ไอ้เรื่องพร้อมเข้าใจไงแต่เรื่องเพิ่มทีมมันก็ไม่ไหวนะผมว่าถ้า
1: 64
0: ผมว่า64ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกาเขาอยากได้อ่ะอาจจะต้องมี2เดือนนะใช่ไหมสองเดือนต้องมีแข่งอ่ะ
1: เจ๋งเขาไม่ลาพักผ่อนบ้างเหรอครับน่าจะพักสัก3เดือนนะครับมาทุกช่วงเลยมุกกระแตก
0: ไม่เจ๋งช่วงนี้เขาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะเป็นเหมือนโปรดิวเซอร์คอยดูแลอะไรตรงเนี้ยแล้วก็บางทีเวลาอย่างเนี้ย
1: คือถ้ามาขั้นเหมือนช่วง
0: ก็มาขั้นเอา
1: ดีแต่ผ้ากันมาบ่อยก็ไม่ดี
0: ใช่ถ้ามาขั้นโอเคได้อยู่นะครับ
1: เพราะคิวผ้าเราน้อย
0: ใช่นะครับ แบ่งๆมาก
1: ฟังจาก 104.5 อสมทนครอ๋อนครน่าจะเป็นนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชัดเจนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ที่ชะอวดนะครับ
0: ครับ
1: คุณเกษมสวัสดีครับฟังทางวิทยุอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณประสิทธิ์กับคุณเกษมไม่ใช่คนเดียวกันใช่ไห
0: ม
1: นี่ฟังอยู่ชะอวดเหมือนกันเลยนครศรี
0: อ๋อ
1: คุณอัตพลสวัสดีครับฟังจากชุมพรนี่บ้านแฟนผมก็อยู่ชุมพร
0: ครับบ้านแฟนนะ
1: บ้านแฟน
0: บ้านเมียจริง
1: ไม่ใช่ แฟนกับเมียคนเดียวกัน
0: ครับผม
1: คุณวีรศักดิ์หรือว่าน้องบอลวีนะฮะจากทุ่งสงครับทายครับคืนนี้ลุ้นบอลกับฝนไปพร้อมๆกันคุณไพรัตน์ขอนแก่นครับนี่นี่โซนบ้านผมเลยโซนเหนือต้องมานะฟังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: อีสานมาแล้วนครปฐมมาแล้ว
0: ใต้เราก็เห็นแล้ว
1: ใต้นี่แบบเพียบเลย
0: ใต้มาเยอะทางฝั่งอีสานก็เยอะอยู่นะครับ
1: อันเช่ใครว่าแก้เกมเก่งครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆเรียกว่าไพ่ใบสุดท้ายหรืออะไรเนี่ยอาจารย์โสตายอะไรประมาณนี้โสตุยมีอะไรก็ทิ้งหมดแหละแต่บังเอิญพิชนะได้ต้องยกเครดิตให้นักเตะ
0: เพราะว่าจะเคียร์ได้คุยกับพี่ท็อปยังบอกเลยว่าไอ้มาตินเลลี่ก็ไม่ดีแก้มามันไม่รู้ทำไงแล้วส่งมาแล้วมันดันยิงได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไอ้คำว่าใบสุดท้ายนี่แหละมันก็คือการแก้เก
0: ม
1: ถ้าไม่ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายฝืนเล่นอย่างนั้นมันก็ไม่มีนะนี่บอกว่า
0: ดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้เนาะ
1: ใช่
0: ผมว่าดีกว่าโค้ชที่ไม่แก้นะแบบบางทีบางโค้ชก็ตื้ออยู่อย่างนั้นอ่ะปล่อยมันไปเนาะผมว่าอย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในแท็กติกที่พอเอาลงแล้วมันยิงได้เนาะ
1: ถูก
0: มันก็ต้องให้เครดิตกับอันเช่ไปเนาะ
1: ครับนักเตะมันก็ด้วยแหละแล้วก็โค้ชมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับ
0: ญี่ปุ่นบอกว่า
1: โชคร้ายด้วยแหละ
0: ขอเป็นตัวอื่นได้ไ
1: หม
0: เอาประตูขึ้นมาโมงก็ได้ถูกกันเป็นมาติเนลลี
1: ่
0: ตอนนี้เห็นไหมมีทีมอยากซื้อมาติเนลลี่ไหมอาร์เซนอลผมพร้อมขายให้เลยเอาอุ้ยฟอร์มยิงบอลโลกแบบเนี้ย50 ล้านต้องมีไหม
1: ราคาต้องขึ้น
0: ราคาต้อง
1: ขึ้น
0: ลิฟูเอาไหมดิว
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ดิวหลังตลาด
1: ลิฟูขอไปเอาไอ้เจ้าบาโคล่าได้ไหมอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าน่าจะแห้วจากเรียวบังเด้แล้ว
0: คุณไปเอาตัวสำรอง
1: ไม่เป็นไร
0: มีตัวแชมป์เลยนะ
1: ไม่เป็นไรขอดูเอกอะไรมาตินารีไม่เอาสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ฟังอยู่บนรถครับแถวอโศกสุขุมวิท
0: ครับหลายท่านก็บางทีไม่สะดวกจะดูนะก็ฟังทางวิทยุได้เหมือนกันนะครับผม
1: อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวนักเตะก็จะลงสนามคุณสมเด็จบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นไอซ์แต่ซูซูกิไม่มีใครใช้ยามาฮ่าบ้างเลยนะครับอ๋อใช้แต่ซูซูกิ
0: ไอซูซูกิมีเป็นประตูคาวาซ
1: าก
0: ิไม่ติดมา
1: แต่ชอบสุดผมชอบฮอนด้ามากกว่า
0: ครับฮอนด้าตอนนี้เลิกแล้วไปเป็นโค้ชละไม่งั้นถ้ามี
1: ไอ้ก่อนนั้น
0: ฮอนดามีไ
1: งเขาเคยมาอยู่ทีมสตาฟของกัมพูชานะ
0: ใช่ช่วงหนึ่งไง
1: สวัสดีครับพี่เอกไวท์เฮาส์ไอ้ไวท์ฮอร์สกับพี่เฟรงค์เดอะใหญ่ครับ
0: ครับผมมาถั่วต้ม
1: คุณก้าวนพรัตน์ทักทายมาสวัสดีครับพี่เอก49พี่เฟรงค์73
0: ครับผม
1: นะหังมาแบบนี้พี่เฟรงค์มีสกิลมั้ยครับ
0: ก็ถือว่าแกก็ดูตื่นเต้นดีนะตะกี้คุยแกโอ้โหแกแบบโอ้โห
1: แกหน้าห่างว่าแกก็หน้าใหม่ในวิทยุนะ
0: ใช่แกเออ
1: ดูแก
0: ด
1: ู
0: เกลือก็ดูตื่นเต้นนะ
1: นี่ยังดีนะที่พี่ท็อปมาคู่กับหน้าห่าง
0: อ่ะครับ
1: ทำให้หน้าห่างได้ผ่อนคลายแกก็ภาคทีวีเนาะ
0: ใช่นะครับเหนื่อยเป็นสีสันไปนะครับถ้าแกว่างตะกี้ผมก็ยืนคุยกับแกอยู่นะทั้งพี่ท็อปทั้งหน้าห่างอยู่นะก
1: ็
0: บอกว่าพี่ว่างก็มาอีกอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่ขอแต่ว่าแกอาจจะต้องคู่เร็วๆหน่อยนะคู่ด
1: ึกๆไม่ไหวนะครับเหนื่อยใจเยอรมันจริงๆครับแต่คุณยศพลเหนื่อยใจทำไมอ่ะ
0: ไม่จากฟอร์มที่เจอเอกวาดอร์ไม่ดีกันเลยแล้ววันนั้นมันไม่ได้ดรอปสำรองไงวันนั้นมันเอาถ้าเกิดวันนั้นเป็นสำรองนะไม่มีใครซีเรียสแต่ดันเอาตัวจริงลงแล้วมันไปแพ้ไงมันก็เลยอ้างไม่ได้เหมือนก
1: ัน
0: นะก็เลยโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับในเกมมัน
1: พี่อู๋มีสกิลพี่ท็อปไหมครับตอนเจอกันจากคุณนันทพงศ์โอ้กอดเลยครับ
0: โอ้นัวกันเลย
1: เดินมาน
0: ี่ถ้าจันนี่ถ้าจันเอกไม่แยกเนี่ยเพราะเผยยังนัวกันอยู่เลยนะครับไม่เจอไม่ได้จัดด้วยกันมาเป็นติดปีแล้วอ่ะ
1: ไม่ได้มาแจกเอาข้าก็ไม่ได้เจอกันเลย
0: ใช่ว่าจะไปทานอาหารที่ร้านแกก็ไม่ไปสักที
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้นัดละนัดกันละ
1: ใครกับตั้มโพกอ
0: ่ะตั้มโพกละบอกว่าเดี๋ยวไปทานร้านแกก่อนเดี๋ยวร้านแกจะไม
1: ่จะ
0: อยู่รอ
1: เจ๊งงานบอกให้บุ้งเมืองรีบไปเลยเดี๋ยวร้านเจ๊ง
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่าคุณยศพลบอกว่าไม่อยากดูถ่ายทอดสดแล้วครับนั่งจิบเหล้าจิบเบียร์ดีกว่าประมาณนี
0: ้
1: ก็ ฟังเราไปไง
0: ใช่อาจจะไม่สะดวกนะ
1: ก็จิบเบียร์เชียร์บอลไงก็นั่งฟังเราไปนะครับ
0: ใจเพิ่งจิบเยอะนะบอลไม่ทันเริ่มไปแล้วเรียบร้อยจอดับ
1: ผมฟังแอปวิทยุประเทศไทยไม่เคยติดครับแต่คุณตักกี้
0: อ๋อถ้าเป็นแอปผู้หญิงมันไม่น่าได้นะจ้ะแอปที่เขามา
1: ก็โหลด M-Cord Connect ไว้ด้วย
0: คุณตักกี้แอปของเราโดยตรงดีกว่าคุณตักกี้นะครับ
1: ชอบเสียงน้องทั้งสองฟังแล้วชัดเจนดีจากลุงแมนยูสวัสดีคุณลุงแมนยูด้วยนะครับลูกอีสานเข้ากรุงสวัสดีค่ะ

0: ลักกี้หัวใจไทยดัตมุลเยอรมันค่ะ
1: ครับ
0: โอเคว
1: ันนี้แฟนดัตมุลเหมือนก
0: ัน
1: นะคร
0: ับ ผมออกตัวเลยผมจะเอียงทางฝั่งเยอรมันชัดเจนนะครับ
1: จับ
0: คุณโทมิเยสุครับบอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเจอมาคันเจสแอซซิดมาเทนเนอรี่ยิงประตูดีใจดีจริงๆเลยประมาณน
1: ี้เห็นเสื้อวอร์มของเยอรมันแล้วผมชอบนะเดี๋ยวไปหาซื้อดูดีกว่าลายมันพร้อยดีชอบอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวพี่สุเมธฟังจากเรือนจำคลองไผ่ครับแดนหนึ่ง
1: ผู้คุมครับ
0: ผู้คุมเป็นผู้คุมหรือเป็นนักโทษฮะโทษทีเพราะเลยคลองไผ่ไปสี่คิ้วบ้านผมนี่ใกล้ๆเลยนะ
1: เอาเหรอ
0: ใกล้ใช่ใช่ก็คลองไผ่ก็ลำตะคองอาจารย์เรือนจำอยู่ตรงนั้นเลยอยากไปไหมล่ะ
1: เดี๋ยวผมพากคนเดียวครับ
0: อยากเข้าสักสองปีก็ได
1: ้เอาอาจารย์เอกออกก่อนครับดูทรงแล้วหน้ามีบวกหน้ากันอยู
0: ่มีเข้าไปสักสองปีก็ได้นะ
1: จะถามมันนะ
0: จะได้
1: อยากไปไหม
0: จะได้รู้อยู่ตรงไหน
1: อันนี้ผมรู้ละเราก็ไม่ได้ถูกนะบางทีพากันอยู่ก็เกลียดขี้หน้ากันนะครับ
0: คุณเกวรินสวัสดีฮะพี่ๆคุณวิโรจน์สุโขทัยรายงานตัวครับอ๋อโอเคสุโขทัยยังกลางอยู่นะกลางบน
1: ยัง
0: ไม่เหนือยังไม่เหนือ
1: ยังใช่ไหม
0: สุโขทัยภาคกลางครับสาวหนองคายอีสานใจรักไทยดอทมูลคุณลูกอีสานเข้ากล
1: ุ่มวันนี้แฟนดอทมูลเยอะครับแต่ยังว่าเนอะเยอรมันเนอะ
0: เชียร์เยอรมันเชียร์เยอรมันคุณทศพลพี่ครับตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับคิกออฟตีสามครึ่งนะครับ
1: ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก็น่าจะเป็นเพลงชาติอยู่เพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคร
0: ับ
1: แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกำลังถ่ายรูปร้องเพลงชาติกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเราต่อยาวเลยปะ
0: ยาวเลย
1: หรือว่าต้องเบรกก่อน
0: เบรกไหมไปหรือว่ายาวเลย
1: ต้องเบรกก่อนไหมต้องเปิดมีสปอตอะไรเปล่าผม
0: ไม่มียาวเลยอาจารย
1: ์เอาได้นะโอเค
0: ไม่เป็นไรเราฟิตอยู่แล้ว
1: ไม่เพราะว่าไอ้กลัวเรื่องของมีการต้องเปิด
0: มีต้องมีอะไรไหม
1: ต้องมีเปิดสปอตเลยไหม
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะไม่มี
1: ละถ้าไม่มีเราจะได้ยาวไปเลยใส่ไปเลยคุณปลากวายชุดนี้ผมว่าไม่มันแปลกตาเนาะปกติเราจะเห็นเขาขาวแดงนะ
0: ใช่
1: วันนี้มามันดำเขียวแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับ
0: นี่ฮะคุณซื้อครับอัลฟาโร่63นาเกลสมัน38อะพี่เป็นรุ่นน้องผมเป็น10ปีนะ
1: นาเกลมันโอ้โหเขา
0: คุมทีมชาติเยอรมัน
1: ใช่เขาเป็นโค้ชเจนใหม่
0: อะเยอรมันกี่ประตูคุณดาริกาผมให้3031อ่ะ
1: เยอรมันตอนนี้เห็นประตูเดียวนะน่าจะเป็นนอยเออร์ประตูเดียว
0: ใช่จะชนะกี่ประตู
1: เขาจะเกลียดเราก็ตรงน
0: ี้เนี่ยคุณ F16 ก็บอกว่าเยอรมันทั้งใจ
1: หาไหมหาไหม
0: ไม่ต้องถามไม่หา
1: ครับ
0: ถ้าผมเงียบไม่หาไหนฟ้ามยังสายหน้า
1: ครับครับ
0: ประเทศไหนชนะจ๊ะบอกหน่อย
1: โอ้
0: เยอรมันไหมพี่เยอรมันเชื่อผมเถอะ
1: ผมว่าสุดท้ายก็น่าอยู่ที่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยเนาะมากกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อว่าปารากวัยน่าจะไม่มาลุยสู้แหละนะครับ
0: คุณทศพลบอกว่าผมเพิ่งหัดพิมพ์คอมเมนต์ใน YouTube ครั้งแรกจริงๆครับดีใจมากที่อ่านคอมเมนต์
1: ถ้าเป็นผมกับคุณเอกก็พยายามห
0: า
1: ช่องในการจัดให้อยู่แล้วนะครับ
0: ผมฟังครั้งแรกครับทีวีพังนวลจันทร์17ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะเ
1: พรา
0: ะว
1: ่
0: าฟุตบอลโลกเราภาคผ่านทางวิทยุด้วย
1: พัง
0: แล้วก็มีออนไลน์ด้วย
1: พังแบบบางทีทีมรักมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โดน
0: พังเมื่อกี้เนี่ย
1: อ๋อ
0: ญี่ปุ่นโดนจริงนี่คว้างทิ้งเลย
1: อาจจะมี
0: เกียร์บาซิน
1: เมื่อกี้ผมยังกะถีบประตูเข้ามาพี่ท็อปเลย
0: คุณก้าวนพรัตน์บอกว่าฟังออนไลน์ต้องโหลดแอป M-Cord Connect เท่านั้นครับทีมงานต้องคิดแผนโปรโมทแอปให้เข้าถึงได้ทุกคนด่วน
1: ๆใช่ๆเดี๋ยว
0: ก
1: ็ต้องค่อยพูดบ่อยๆ
0: แจ้งทุกช่วงนะครับวันนี้ทีมงานผู้สินมาจากโมร็อกโกนะครับผู้สินที่1เนี่ยมีทางด้านมิสเตอร์จาราวจาเยต
1: ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ส่วนชัดมากก็ได้มันต้องชัดมากก็ได้จีเนี่ยชัดจังไปดูอื่นเลย
0: ผม
1: ยังไปดูอื่นก่อนเลย
0: ยัง VR อ่ะนะอาจารย์ผมเข้าไปเช็คดูน่าจะเป็นจากนิการากัวนะคาเชน่ากุสมันนะครับ
1: คู่ตัดสินที่4นี่เหมือนจะเป็นอาจจะเป็นฮ่องกงหรือจีนหรือเปล่าไม่รู้เน
0: า
1: ะเห็นชื่อวับวับอยู่เฟยอะไรสักอย่างนี้แหละแต่หน้าแก
0: เดี๋ยวเลยไอ้ผู้ตัดสินคนนี้แฟนคนไทยรู
1: ้
0: ไอ้มาหนิงพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: เออของจีน
1: ผมเห็นหน้าแป๊บๆอยู
0: ่ผู้ตัดสินที่4เนี่ยไอ้มาหนิงพี่ต้องอ่านว่ามานะไม่หมานะ
1: ครับผม
0: ต้องมาหนิงผู้ตัดสินคนนี้มันก็มีประเด็นกับไทยอยู่
1: ครับครับ
0: ผู้ตัดสินจีนคนนี้
1: เพราะตะกี้เห็นหน้าแป๊บๆไงกองเลื่อนผ่านเฮ้ยทำไมอีกตัวนี้ได้ไง
0: ฟังอยู่ข้างสวนคุณประสิทธิ์ทุ่งไม้ไผ่ผีนครศรีครับยังไงก็ผีแดง
1: อ
0: ู้นี่นครศรีม

0: ผ่านแน่นอนครับจากคุณนันทพงศ์นะครับ
1: คือถ้าผ่านปารากวัยไม่ได้ผมถือว่านายเกมันสอบตกนะใช่ไหมเพราะศักยภาพมันต้องได้แล้วไอ้รอบต่อไปเนี่ยถ
0: ้
1: าเกิดไปตามนัดแล้วเจอฝรั่งเศสจริงอันนี้ก็โอเคได้นะแฟนบอลก็คงไม่ได้อะไรฮะ
0: อ่ะปิดท้ายข้อความนี้ฮะผู้สาประตูมีคนเดียวคือนอยเออร์ถ้ามีหลายคนก็จะเป็นมากเออ
1: ครับผมเอ้ยนี่ได้นี่ได
0: ้ไม่ไม่ต้องถามว่าฮะ
1: ไว้ดูไว้
0: จริงนี่ฮะจริงอ่ะก็เกมกำลังจะเริ่มนะครับกล้องจับมาที่กุนซือของปารากวัยกุสซาโวอัลฟาโรนะครับ
1: นี่เรียกว่าระดับเป็นพ่อลูกก็ได้เลยเนาะ63ปีครับ
0: ใครรับฟังอยู่ยังพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆนะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออแปลกจริงพี่อู๋พอปารากวัยมาในชุดสีแบบดำๆอ่ะ
1: เขาปกติเราก็จะเห็นเขาขาวแดงตลอดนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วเสื้อตัวที่เขาเหมือนโปรโมทมาขึ้นเป็นรูปหน้านักเตะมันดูสวยนะ
0: ครับ
1: อ่ะวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีปรากฏการณ์อีกไหมสำหรับศูนย์หน้าป้องปากนะครับเอามิลอน
0: โอ้โหเข็ด
1: โดนใบแดง
0: ผมว่ามันคงเข็ดไป
1: กันใหม่นะครับ
0: อ่ะ
1: มาถึงก็ลุยซะเลยครับปารากวัยมาจนสุดเส้นหลังแล้วก็เลือกปาดโอ้โหเลือกมาจะยิงเองครับ
0: ฉลับด้วย
1: แล้วก็มีฉลับครับเอ็นซีโซโอ้โหตะกี้ในกรอบเขตโทษเพียบเลยครับก็เลือกยิงเองครับ
0: อดีตเด็กที่อยู่กับไบรตันตอนนี้อยู่กับสตาร์บูนะครับนี่เปิดฉากมานี่10กว่าวิครับได้ยิงแล้วครับเอ็นซีโซคอร์เนอร์ทางซ้ายครับของปารากวัยโอ้ช่วง5นาทีแรกต้องระวังนะครับเตะเองด้วยครับเอ็นซีโซ
1: ลงไปเยอรมันลงไปอยู่ในหน้าประตูกันเพียบเลยครับทิ้งไว้เหลือแค่2คนเองครับอ่ะรอลุ้นกันครับจากลูกเตะมุมนะครับพวกบรรดาแนวรับแหละครับจะตัวใหญ่ๆเยอะครับพวกโกเมสเอ็นซีโซหยอดเข้ามาตรงกลางแล้วได้หุกกระโดดแปร2ทีติดๆแล้วก็โอ้โหติดนอยเออร์เกือบพังเหมือนกันครับเยอรมันโอ้โหเปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไร
0: จูเนียร์ลองโซ่ครับอยู่คนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับบอลมาเสาสองแล้วอุ้ยถ้าโดนเต็มๆหลังเท้าไม่น่าเหลือครับจังหวะกระโดดยิงแง่มันยิงแป๊กครับ
1: ดีว่าเมช่ากระโดดมาขวางเอาไว้แล้วมันฉลับนะครับโอ้โหก็เลยไปติดทางนั้นหน่อยเออครับโอ้ยตัวประกบกันพลาดนะครับโอ้ไปปล่อยให้ไอ้เจ้าจูเนียร์ลองโซ่ครับยืนโล่อยู่คนเดียวเสาไกลนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับนะก็กลับเข้าสู่เกมได้ครับรอดไปครับโยนาธานทานครับให้มาครับลิเดเกอร์ออกซ้ายมาเลยครับพยายามจะลุยมาครับเวียดอุ้ยภาคยากเหมือนกันนะเวียดหน้าเหมือนตัวเองอ่ะเมื่อกี้เหมือนภาคฝาแฝดนะครับ
0: ของพี่น่าจะเบอร์สอง
1: จะ
0: อูลูดิเกอร
1: ์ครับดูลูกรักซาเน่หน่อยวนไปโอ้โหบุกแป๊บลงมาแพ็กจริงครับเนี่ยลงมาตั้งรับกันหมดเลยออกมาทางซ้ายเวียดจะแหวกจิ้มเข้าในมาบอลกระดกไปทีครับอ่ะจะตั้งลำยิงไม่ได้แล้วว่าโดนเบียดล่วงไปเอ็นซีโซเอาไม่ฟาวแล้วก็จะสวนคืนครับเอ็นซีโซลากเลาะซ้ายไปก่อนเยอรมันตามกันมาเร็วครับเอ็นซีโซต้องรอวนตัดเข้าไหนจะแหวก 3-1 เอ็นซีโซไม่ไหวครับเมช่าจัดสวนเร็วคืนเหมือนกันต้องรอเพื่อนครับเมช่าให้มาโอ้คาแบตแตะแล้วไม่ดีครับโอ้โหก็เลยโดนเขาบังเหลี่ยมสุดท้ายไปฟาวครับคาแบต
0: อยู่ด้านหลังโอ้แล้วมือไปดึงครับไปดึงทางด้านกูบาสหูจังหวะสวนกลับของเอ็นซีโซมันคุ้ยน่ากลัวเลยนะครับไปเหมือนไปดึงคิมิตแต่ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวเอ้าแล้วมีเจ็บเลยครับผู้เล่นปารากวัย
1: ผู้ตัดสินเข้าไปถามอยู่นะครับ
0: อุ้ยขวาซ้าย
1: เป็นเซ็นเตอร์ตัวสำคัญด้วยโหแล้วยิ่งกองหลังมีปัญหาอยู่ครับ
0: กุสซาโวโกเมส
1: เจ้าตัวจับเหมือนหัวเข่ามันบิดหรือเปล่าเนี่ยเจ็บอยู่ครับโอ้นี่แกเหมือนผู้ตัดสินไปเรียกเหมือนจะเรียกทีมแพทย์มานะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหดูว่าจะไม่ไหวเพราะอันเดเรเต้เองก็ยังไม่พร้อมเลยนะครับดูอีกทีนึงโอ้จังหวะเหมือนหัวเข่าชนกันครับหัวเข่าชนกับอุนดาฟครับหัวเข่าหัวเข่ามันปะกันพอดีเนี่ยครับโอ้โหต้องวอร์มรอเลยคร
0: ับก็ฟาเบียนมาบูเอน่านะครับสำรองกุสซาโวโกเมสดูจังหวะก่อนหน้านี้โอ้โหถ้าโดนเต็มๆเนี่ยโอกาสเข้าสูงเลยนะครับแบ็คซ้ายอย่างจูเนียร์ลองโซ
1: ่กะโดดจะวอลเล่ด้วยซ้ายนะจังหวะจะโดนเนี่ยมันกลายเป็นโดนแป๊กครับโอ้โหถ้าเต็ม

0: พ่อก็ทำเป็นเล่นไประยะจ่อๆเลยนะครับโอ้โหรอดไปครับเยอรมันก็ลุกขึ้นมาได้ครับไม่น่าจะมีอะไรครับ
1: กัปตันทีม
0: ของชานันโกเมสครับวิ่งหยอกๆหยอกๆออกมาแบบนี้ได้ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาครับส
1: ัก
0: ครู่นี่โอ้โหอัลฟาโรถึงกับเครียดเลยนะครับเพราะมันกองหลังตัวหลักอยู่ครับแล้วกองหลังก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องออกมาผสมพยาบาลก่อนแล้วครับไปอยู่ข้างสนามก่อนครับ
1: นี่เกมลุกอีกคนหนึ่งที่สำคัญของปารากวัยอย่างดิโก้โกเมสติดเรียกว่าสะสมไม่เหลืองครบ
0: ครับ
1: วันนี้ติดโทษแบนนะครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: หมุนอยู่หมุนแป๊บนึงครับหมุนแป๊บนึง
0: สัญญาณภาพมีปัญหาอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องแก้เกมของเราก็ต้องแก้เกมนะครับปรับไปที่โหมด 5G ตะกี้มีปัญหาเรื่องเน็ตครับ
1: ไม่ใช่นะเกมมันแก้เกมนะเดี๋ยวฟ้ามันแก้เกมอ่ะลุยต่อฮะกำลังจะเข้า5นาทีแรกของเกม
0: เน้นซ้ายเป็นพิเศษครับเวียดเจอกับอาเมรอนเวียดดีดมาให้อุนดาพลิกมาแล้วมุมแคบไม่มีอุนดาอีกทีนึงยอดไปเสาไกลไม่ดีครับโอ้กะจะแปรกระแทกไปเสาไกลนู่นนะครับมันออกไปเลยครับจะได้ดุนดาฟ
1: ดูจังหวะขึ้นมาฮาเวดถึงก่อนแล้วดีดมาอุนดาฟโอ้วิบอลมันชิดตัวทำให้มันปั่นไซส์ลำบากนะครับ
0: แต่เมท
1: ต้องถอยมา
0: บุญเลยนะว่าทำไมไม่ปาดให้เพื่อนเนาะ
1: ครับ
0: แกไปเลือกยิงครับลูกนี้โอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับลงมาได้แล้วครับกูซาโบโกเมสครับ
1: นี่จะปารากวัยไม่บัดนะอาจารย์มาสู้แล้วเนี่ย
0: มาเนี่ยมาเพรสซิ่งใส่เลยครับเนี่ยวิ่งบีบมาแล้วครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหมันยังตามมาอยู่ครับนอยเออร์ต้องหวดทิ้งเลยครับโอ้วิ่งเป็นทวงหนี้เลยแต่ว่าวางยาวมาดีครับซาเน่เลาะขวามาก่อนครับซาเน่ล้วนตัดเข้าในก่อนชิง 1-2 มาซาเน่จะไปต่อเจอลูกทัวตามา2คนต้องดึงช้าครับต้องกลับหลังมาคิมิดออกขวามาใหม่ครับวนสลับเข้าไปช่วยนะครับฮาเวดกับซาเน่ครับตอนนี้ยังขึงอยู่หน้าปากประตูครับลูดิเกอร์โอ้แต่พอเล่นจริงอย่างที่เราเห็นจริงครับว่ามันลงไปเป็น 4-5-1 ครับเวียดบนตัดมาแล้วยอดมาแล้วเจ็ดจิ้มลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะสกัดครับโคเซ่คานาเล่ครับ
1: จังหวะเวียตัดเข้าในเนี่ยยกมาลูกนี้โอ้แต่ถ้าไม่มีคานาเล่เนี่ยถึงฮาแวดอาจจะเป็นประตูได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสกัดเคลียร์ไว้จังหวะอันตรายเลยนะครับปารากวัยเวียเนี่ยรอชาร์จอยู่แล้วนะครับ
0: โชคดีที่มันโดนเหลี่ยมบางนะยันเด็กนะ
1: ใช่
0: ถ้าโดนเต็มๆผมว่าไม่แน่
1: ปริ้นอาจจะปริ้นได้
0: เข้าประตูได้เลยนะครับครับเตะมุมบ้างครับทางด้านของเยอรมันนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับคิมิดเดี๋ยวฟูลสินบอกแป๊บนึงครับมีการดึงกันอยู่ข้างในนะครับมาเคลียร์ก่อนครับฮาเวดกับทางเอ็นซีโซนะครับก็รับหน้าที่จากลูกนิ่งอยู่แล้วนะครับคิมิดวางไปเสาไกลนู่นเลยมงตั้งกลับเข้ามาแล้วจะวอลเล่แถวซอกซัดด้วยขวาไปนู่นเลยโอ้โหกะเต็มข้อเลยครับแต่ได้ของแต่ได้ของเวียดครับโอ้แต่มันข้ามคานไปเยอะครับ
1: น้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางไม่ได้โอ้นี่วิ่งมายิงแบบเอาหนักเข้าว่าเลยนะครับฟูรินเวียดเก็บตกจังหวะ2จากนอกกรอบนะครับจังหวะคอร์เนอร์เมื่อสักครู่คุณอนัทถามมาว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยตกรอบเลยหรือเปล่าใช่ครับแพ้ตกรอบเลยครับ
0: อันนี้เป็นการตัดเชือกเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ตกเลยครับคือถ้าในเวลาไม่ได้ก็ต้องไปต่อเวลาต้องไปโอ้โหต่อบอลกันสวยครับบราวลุยมาเองครับนะเช่นบราวแล้วหยอดไปตัวไกลไม่ดีแต่ว่าตรงกลางเยอรมันยังได้ดีอยู่นะครับพับโลวิดเอากลับมาได้ครับออกขวาทันทีครับฮาเวดมีซาเน่อยู่ซาเน่มองแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายมาบอลฉลับตกมาเสาไกลมงคืนได้ครับไม่มีอะไรครับช็อตนี้ยืนรออยู่แล้วครับ
1: เปิดแล้วไปฉลับเสาไกลเลยมีโพเลนเวียสแต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับโหที่ปารากวัยมาวันนี้เนี่ยวัดเลยนะครับกะน็อกเยอรมันเหมือนกันนะครับ
0: คือมาเนี่ยจังหวะเยอรมันได้บอลแกบัดจริงแต่ว่าพอจังหวะเกมรุก
1: แก
0: มา
1: หมด
0: เหมือนกันนะครับแต่วันนี้กลางปารากวัยยังเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับวันนี้เยอรมันได้กลับขึ้นมาเร็วมากนะครับวันนี้ตอนนี้อ่ะมาเน้นทางขวาก่อนครับฮาเวดกับซาเน่ชิงๆหาช่องกันไปก่อนครับพาโลวิชคืนกลับมาครับทา ทาหยอดซ้ายเลยถึงทางด้านของเวียดด้วยครับวันนี้เวียดนี่เจอหลุม2ตลอดนะครับโดนอาเมรอนไปเองแล้วโดนเสียบลูกนี้โอ้โหต้องระวังนะครับลูกนี้ถือว่ารอดเหลืองก็โชคดีครับ
1: อาเมรอนเนี่ยไม่รู้ว่ามันไส้ส่วนตัวหรือเปล่าครับโอ้โหเข้าจากด้านหลังครับพาโลวิชนี่ก็ตัวแสบนะครับอาเมรอนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่ามีความเร็วเป็นอาวุธนะครับ
0: ก็ต้องระวังนะครับพาโลวิชนะครับช็อตนี้ถือว่ารอดไปได้นะครับตามไปสไลด์หวดกวาดไว้เลยครับเกมผ่านมา10นาทีครับเยอรมันกับปารากวัยนะครับ
1: พอเห็นปารากวัยนี่นึกถึงอันนี้เลยอาจารย์ลาลิซาลิเกลเม่อ่ะ
0: อ๋อโอ้โหนึกถึงเดลสันบาวเดสที่เป็นนักบอลโหใจคนเราโอ
1: ้แฟนบอลของปารากวัยอ่ะลาลิซาลิเกลเม่ที่เขาเอามือถือใส่เสื้อเขาอ่ะ
0: แต่ว่ามันควรนึกถึงนักบอลก่อนไหมถึงลิเกลเม่
1: เอ๊ะผมคิดอยู่ว่าติดอะไรอ๋อติดลาลิซาลิเกลเม่
0: จ้ะมีหน้าทำไมช่วงหลังเมียโทรเช็คจังนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อครับตัวสวัสดีกลางเก็บบอลได้ไม่ถึง2จังหวะเลยเนาะเสียให้กับเยอรมันอีกแล้วครับคิมมิดหยอดมามีโดนแถมไปหน่อยยังมงได้ฟาวไว้แล้วครับจังหวะที่คิมิดหยอดมาโดนลูกตามน้ำเข้าไปเอ็นซีโซ่ครับไปสอยคิมิดครับ
1: ก็วิ่งสุดเข้าสุดอยู่แล้วครับโอ้ยเข้าจากด้านข้างคิมิดออกบอลไปแล้วนะครับแซะแบบนี้คือผู้สินนะปล่อยให้เล่นไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เปรียบครับมาเป่าย้อนหลังให้ลุยต่อครับเยอรมัน
0: โหเวียดจ่ายตัดเข้าไปในมาจะยกขาข้ามให้แต่มันไม่มีใครคร
1: ับ
0: เดลิสอุนดาฟครับก็ยังไม่ได้เซฟอะไรนะประตูอย่างโรนัลโดกิลนะครับเยอรมันบีบบ้างเหมือนกันออกบอลไม่ได้ครับอลองโซ่ต้องเคลียร์ทิ้งมั่วแล้วก็แทงยัดในไปอุนดาฟตอกส้นมายังมีตัวเตะทิ้งได้ครับลงไปเตะทิ้งได้ครับดาเมียนโบบาดิญาครับนี่ก็เป็นครอบครัวนักบอลนะคุณพ่อก็เป็นประตูนะครับเล่นเป็นประตูครับ
1: โอ้โหนี่คลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับตอนนี้
0: โอ้โหนี่ลูดิเกอร์ครับหยอดเข้าไปข้างในครับลูกนี้มันยากไปครับจะให้กับเมช่าแต่ว่าแนวรับเขาก็รอตันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับอุนดาฟยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ดูจังหวะตันก่อนแล้วก็เลยเข้าไม่ถึงนะครับไปชนก่อนครับจูเนียร์ลองโซ่นะครับบอลยาวๆครับออร์แลนโดกิลทิ้งบอมมาโมงเช็ดมาก็มันเลยไปหมดเลยครับไปถึงนอยเออร์เลยครับคว้างเร็วครับนอยเออร์ทิ้งมาทางซ้ายครับนี่ก็เป็นแบ็คซ้ายตัวใหม่จากบาเยิร์นนะครับบราวเบียดจะไปเจอ3ครับคืนหลังกลับมาได้พาโลวิชมองแล้วให้มาที่เวียดดีดครับกลางมายังมีตัวสุดท้ายครับเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับกันเดเล
1: ่มีนักเตะปารากวัยเจ็บผู้สินน่าจะเป่าหยุดเกมมาดูอาการก่อนครับ
0: จังหวะบวกกันเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: เห็นกุมมาที่ปากอ๋อไปโดนท่อนแขนของทางหน้าฟูเรนเวียสแม็กขวาครับกาเซเรส
0: แต่ดูแล้วน่าจะเชิงครับเพราะว่าเหมือนจะโดนศอกแบบไม่เต็มด้วยครับจังหวะยกแขนเฉยของเวียสนะครับเนี่ยพยายามฟอร์ม
1: ไอ้หนูเอ้ยมันโดนท่อนแขนโถ
0: ทำไมถอดเสื้อเร็วนิกทำไมนิกถอดเสื้อเร็วครับ
1: ร้อนนะการร้อน
0: เฮ้ย
1: เออ
0: แล้วแก
1: เหมือนจะเปลี่ยนนะน่ะ
0: ใช่เหมือนทำท่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าน้องนิกอย่าน้องนิกเห็นเปลี่ยนเสื้อครับอู้แต่ข้างหน้าก็ยังไม่เห็นมีใครเจ็บเนาะเนี่ยผู้สินดอกเอาบอลกลับมาก่อนไม่ตรงจุดครับ
1: ครับ
0: อ๋อนี่ระดับฟีฟ่าครับผู้สินโอ้โหอุตส่าห์วิ่งมาบอกงาถอยไป
1: สองหลาเอง
0: อีกนิดก็ยังดีครับโอ้ชัดเจนเลยครับว่าเหมือนเอาไอ้เจ้าเอ็นซีโซกับอาบารอสอ่ะมาไล่ตรงข้างหน้านะครับแต่อาบารอสนี่ยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะทาครับให้มาลูดิเกอร์ออกซ้ายมาครับเวียดแปะให้มาบราวได้จังหวะจะเปิดตัดเข้าไปด้านในยังตามมาได้ก็เป็นอามิลอนเนี่ยแหละครับ
1: โอ้โห
0: สไลด์ออกหลังไปเลยเตะมุมครับ
1: ลงมาช่วยเกมรับนี่สุดเส้นหลังเลยนะครับเกียวอามิลอน
0: ต้องไปหาซื้อเสื้อปารากวัยละ
1: สวยจัดอ่ะไอ้ขาวแดงอ่ะนะ
0: เออสวยจัดเลย
1: ยิงธงซ้าย
0: ซ้อมของเยอรมันเนาะ
1: คิมิดครับใจโยน กล้องจับมาที่โจทันท้าครับ
0: จะเป็นลูกทีเด็ดอันตรายจากลูกเตะมุมแบบนี้ครับโยนาธานทานะครับคิมมิดส่งซิกไปแล้วหยอดไปเสาไกลเหมือนเดิมจะมุมตั้งกลับมามีจังหวะอัดกันไปแล้วก็เหมือนฟาวไปแล้วครับ
1: ดูเครียดอยู่นะครับทางด้านนาเกลสมันไปชนประตูนะครับไปชนประตูผู้สินก็เป่าฟาวให้เลยครับในกรอบ6หลา
0: อันนี้ชัดเจนไม่ต้องเถียงครับพาฟโลวิดไปเหนี่ยวแขนนะครับคือช่วง15นาทีตรงนี้ครองบอลเยอะกว่าชัดเจนครับแต่ว่ามันยังไม่มีช็อตหวัดเสี่ยวนะก็ยังไม่ได้ออกแรงทั้งคู่นะครับประตูอย่างออเดนโดกิลแล้วก็นอยเออร์ครับก็จะได้ลูกเปิดยาวมาครับกิลบอมยาวๆมาเลยโอ้โหเตะแรงมากครับประตูก็เลยโดนคิวเตะแต่ละทีนะโอ้โหเลยมันไม่รู้อยู่ต้นลมหรือเปล่านะครับเตะแรงมากครับก็ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับทางด้านของเยอรมันก็ทุ่มให้นอยเออร์ให้มาครับลิดิเกอร์ซ้ายมีเวียดขออยู่ครับโอ้โหโดนประกบละเวียดออกช้าไปหน่อยครับเวียดต้องไปวนตัดเข้ากลางมาก่อนครับเวียดลากมาพับโลวิดคืนมาที่ทาครับโยนาธานทาตรงกลางสนามนี่ก็คิมมิดก็หลอปักหลักอยู่นะครับทาออกขวามาให้บอลมันกระแทกแรงมาหน่อยครับซาเน่เปิดตัดเข้าในมาหาแวตแทงมาอีกทีทางขวามาแล้วครับซาเน่ล็อกขวามาซาเน่จะไปต่อนะโอ้โหนี้เข้าแต่ละทีนี่ถือว่าเข้าบอลได้แม่นมากนะครับโกเซ่กาเดเล่ครับ
1: ดูจังหวะแล้วครับชิงจังหวะเตะทิ้งเลยครับลูกเนี้ยเคลียร์ให้ออกข้างไปก่อน
0: เข้าบอลแม่นนะแกบล็อกได้ 2-3 ทีติดแล้วครับบอลกลับมาที่เยอรมันอีกทีตอนนี้โอ้โหมากันหมดเลยครับลูดิเกอร์ขึงพืชไว้อยู่ครับหน้าปากประตูไว้ครับพาฟโลวิชกลับมาคิมิดคิมิดให้มาเมชชาเมชชาไม่วางไม่ได้ครับเมชชาเคาะก่อนหาช่องก่อนต้องกลับมาเซตกันตรงกลางเลยครับโยนาธานทาครับทาเลือกออกมาซ้ายหน่อยครับลูดิเกอร์ให้มาเวียดบราวครับเคาะคืนกลับมาโอ้นี่ไล่กันไม่สนแล้วครับตอนนี้แพ็คเลยครับลูกวางยาวๆทิ้งมาอุนดาฟหนีมาแล้วก็วางกลับเข้าไปด้านในโดนสกัดทิ้งแล้วหดอย่างเดียวครับอามิลอน
1: ลงไปช่วยในกรอบ18หลาครับไม่มีอามิลอนที่บอลถึงโฟเดนเวียดนี่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับ
0: เวียดจะยกก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมครับมงทิ้งมาได้ครับโอ้โหอามิลอนอีกแล้วครับมาจิ้มออกตอนนี้นี่กลายเป็นแบ็คขวาไปแล้วครับมิเกลอามิลอน
1: เกมรุกไม่มีบทบาทนะอามิลอน
0: เอออามิลอนป้องปากป้องปาก
1: เป็นแค่จมูก
0: อ๋อครับ
1: แค่จมูก
0: อันนี้ตอนนี้เอาหมดแล้วครับตอนนี้ทุกวิถีทางครับทุ่มคือหลังกลับมาครับออร์แลนโดกิลต้องบอมทิ้งอย่างเดียวครับโดนอุนดาฟบีบมาวางยาวทิ้งมาแต่ก็เอ็นซิโซ่ก็เก็บยากครับเพราะว่าตัวแกไม่ใหญ่ครับเอ็นซิโซ่เอาไปจ่ายติดแต่ว่ายังเอากลับมาได้ครับคิมิดโดนตามบีบไล่แล้วแกะมาได้ครับไม่มีอะไรครับทางด้านของเยอรมันลูดิเกอร์ครับให้เวียดก่อนแต่มันแน่นเกินนะครับตอนนี้คนแรกเลยนะครับที่จะวิ่งหาทางด้านของเวียดเนี่ยคืออามิลอนนะคร
1: ับ
0: ตามมาประกบก่อนครับ
1: ไล่ทุกตัวครับปารากวัยเนี่ยพยายามไม่ให้เยอรมันเล่นถนัดนะครับ
0: คือตัวรุกอย่างเอ็นซิโซกับอัลวารอสเนี่ยตอนนี้มาทำหน้าที่คอยไล่พวกกองหลังของทางเยอรมันให้ออกบอลเร็วนะครับดูอึดอัดเหมือนกันครับเป็นเกมที่อึดอัดอยู่ครับซาเน่ก็โดนซ้อน2ตลอดนะครับเอ็นซีโซ่ก็จะขยับไปช่วยเกมทางซ้ายครับไปช่วยบล็อกฮาวเวตกับซาเน่ครับเวียสหวาดคืนตรงกลางมาแล้วจ่ายลูกนี้เกือบโดนฉกเหมือนกันครับเอ็นซีโซ่แต่ว่าเยอรมันก้าวกลับมาได้อีกแล้วครับลูดิเกอร์เล่นกับเมชชาบอลหาช่องอยู่ครับตอนนี้พยายามจะวนก่อนเพราะว่า11คนของทางปารากวัยที่เก็บแพ็คแน่นเลยครับขึ้นทางขวาบ้างครับซาเน่ซาเน่เจอกับอาลองโซ่ซาเน่ปาดมาเมชชาแทงมาแต่ยังมีตัวปั๊มอยู่แล้วสุดท้ายก็เคลียร์ทิ้งไปแบบไกลๆไปเลยครับเต็มที่ไปเลยครับโบบาดิยา
1: ชุดสีดำสีกรมปารากวัยที่ในกอ18หลายืนแน่นมากครับเยอรมันถ้าจะเจาะเข้าข้างในเนี่ยต้องเร็วแล้วก็แม่นนะครับดูครับ คือตอนนี้ลงมาเน้นรับชัดเจนแล้วครับปารากวัยช่วง5นาทีแรกเหมือนจะคึกนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่ตอนนี้คือปล่อยให้เยอรมันครองบอลเลยครับ
0: ส่วนบราวเองเนี่ยเหมือนแกจะอินเวิร์ตเข้าไปข้างในเนาะแล้วซ้ายเนี่ยให้เป็นเวียดไปเลยครับพาฟโลวิชเนี่ยพาฟโลวิชแกจะออกบอลเร็วก็ไม่ได้ครับก็จะเจอเอ็นซีโซกับไอ้เจ้าอัลบาลอสอะบีบเข้ามาเร็วนะครับทำให้ต้องออกข้างครับดวลกันหน่อยครับซาเน่เจอกับอลองโซซาเน่ดึงจังหวะก่อนซาเน่จะลากเลาะไปเจออลองโซเกี่ยวมาได้ครับแล้วก็ต้องรีบเตะทิ้งครับกาลาซ่าแต่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเตะทิ้งเฉยๆเยอรมันก็คืนกลับไปที่นอยเออร์ไปเลยครับ
1: นอยเออร์นี่ออกมาเล่นนอกกรอบเขตโทษแล้วครับพับสนามครับแต่ว่ายังเจาะเข้าไปข้างในแบบจะยังไม่ได้นะครับเยอรมัน
0: นี่จะเป็นฟุตซอลนี่ตั้งหน่อยเออมาเล่นเป็น power play ได้เลยใช่
1: ใช่ใช่
0: พบบอลไม่ถึงเลยครับมันอยู่กับเยอรมันในฝั่งของทางปารากวัยเนี่ยนะครับล็อกหนีไปครับเมชาหนีมาได้แล้วปาดเข้าในมาก็โดนดักได้เหมือนเดิมนะครับอาบารอสว้าวเอ็นซีโซบอกเพื่
1: อ
0: นจะวิ่งตัดในเพื่อนดันแทงออกริมเส้นครับ
1: ครับ
0: นี่เริ่มบ่นทั้งคู่แล้วครับทั้งอัลฟาโร่ทางด้านของนาเกลมันนะครับ
1: ครับ20นาทีครับยังเสมอกันอยู่ 0-0 แต่ว่าเยอรมันเนี่ยครองบอลได้เยอะกว่านะครับ
0: เยอะกว่าฝ่ายเดียวเลยวันเวเลยครับตอนนี้ซาเน่แต่งเข้าซ้ายก่อนเหลี่ยมเปิดไม่มีครับโอ้วันนี้กลายเป็นพวกยูนาธานทากับลูดิเกอร์ได้บอลเยอะมากเพราะว่าต้องออกมาเปิดบอลนะครับเวียดโดนตัวหน่อยเวียดจะหนีตัดเข้าไปด้านในยังเจอตัวซ้อนอยู่บังแล้วก็ไปฟาวครับนาธานเอลบราวน์นะครับไปอัดอามิลอนนะครับ
1: โอ้ริมเส้นทางขวาของปารากวัยนี่ลงมาช่วยเกมรับไว้ได้เยอะมากนะครับอามิลอนบังบอลฉลาดครับอยู่หน้าแล้วก็เรียกเพลินเยอรมันเข้ามาชนแล้วก็เรียกฟาวได
0: ้ช็อตของเมชาที่ล็อกหนีกาลาซ่าเนาะ
1: ครับยิ่งเล่น
0: หลังหักเลย
1: เวนเกอร์ครับมาดูเกมนี้ด้วย
0: แต่เวนเกอร์หน้าเกมเหมือนเดิมเลยเนาะ
1: ใช่
0: นะเพราะแกสตาร์ทไปแต่ตอนคุณเดนนอลแล้วแกก็ประมาณนี้ครับไม่ไปแบบนี้แล้ว
1: ทรงเดียวทรงเดียวตลอด
0: โอ้โหเนี่ยเริ่มโวยแล้วนะครับกองหน้าอย่างกาเบรียลอัลวาโรสโวยเลยครับว่าเปิดบอลยาวมามันก็ไม่แม่นมันเลยไปถึงหน่อยเออทุกลูกเลยครับเปิดแรงเกินครับข้างหน้ามันเก็บไม่ได้ครับคิบิตตรงกลางสนามครับขอออกขวามาครับซาเน่เจอลองโซ่วนจะลากตัดเข้าไหนก่อนโอ้โหเจอลุมมา2แล้วซาเน่ไปเสียบอลแล้วก็จะสวนคืนลากมาคิมิตนะคล้องลูกนี้แล้วโดนมือคาราซ่าครับไปเหนี่ยวไหลของคิมิตเลยครับ
1: ซาเน่ทำอะไรครับโอ้นี่คองบอลเยอะเสียบอลนี่เกือบจะโดนฉกต้องมาเดือดร้อนเพื่อนอีกครับแม่ออกบอลง่ายๆไม่ทำกันซาเน
0: ่ไปเลี้ยงฝ่าวงล้อมแล้วไปโดนแย่งครับซาเน่โอ้โห
1: ครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับ22นาทีคองบอลเยอะแต่ว่าจังหวะจบสุดท้ายนะพี่อู๋มันยังแบบโอกาสจะยังน้อยมากนะครับเยอรมันเนี่ย
0: คือปารากวัยก็บีบให้เหมือนเยอรมันไปเล่นทางริมเส้นเอาไปเลาะจากซ้ายขวาเอานะครับพื้นที่ตรงกลางแทบไม่มีเลยแล้วฟาวอีกแล้วโอ้โหยูนาธานทาครับมือไวไปหน่อยไปดึงเขาซะก่อนนะครับจับฟาวครับตรงกลางสนามเลยก็
1: เบรกด้วย
0: ช่วงเบรกพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็นาเกมันต้องสื่อสารกับลูกทีมหน่อยนะครับปูมันได้แค่ครองบอลจริงๆ
1: แล้วเมื่อกี้นิกมันถอดเสื้อเหมือนจะเปลี่ยนเสื้อทำไม
0: ร้อนนะอากาศอาจจะร้อนมั้งเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู
1: ่แปลกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่หนูนำมาแชร์งวดนี้472 473แล้วก็7273
0: ครับ
1: เน้นตัวเดียวคือเลข7นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจากต้องเทลงทุนพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: นอกจากมาฟังบรรยายบอล99ได้ในเรื่องของลอตเตอรี่ไปด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่ฟังวิทยุครับผมประมาณนั้นขอบคุณมากมากนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณด้วยก็ติดตามกันได้นะครับเพราะพวกเราเองก็มีการบรรยายสดครบทุกคู่เลยนะครับ
1: คุณต้อมบอกว่าดีครับฟังจากเคหะร่มเก้าน
0: ะคุณใจมาก
1: คุณกัญญะใช่ไหมคุณกัญญะกันมีบอกว่าฟังทางวิทยุคุณเอกมีลูกบรรเทาความเร็วไหมครับ
2: คืออะไร
0: ล
2: ู
0: กบรรเทาความเร็วลูกช้าหรือไง
1: คุณกันจะส่งมาบอกผมหน่อย ถ้ามาทรงนี้มาจากใครเนี่ยลูกบรรเทาความเร็วเนี่ย
0: ของเราไม่มีอะไรเยอะของเราเป็นธรรมดาครับเราไม่มีพิเศษครับ
1: พี่ประเสริฐสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอก
0: จะมีติดใจก็ตรงไอ้ลาเลซ่าลิเกเมนนี่แหละ
1: อ่ะคุณบุญธรรมบอกว่าฟังจากพี่มายครับผม
0: พี่มายแถวไหนอ่ะ
1: โคราชครับอาจารย์
0: โคราชเหรอ
1: คุณสราวุธบอกว่าฟังจากนายาอามเหรออ
0: ๋อแถวบ้าน
1: จันทบุรี
0: แถวบ้านแม่ยายผม
1: ตอนออกมาแล้ว
0: แถวบ้านแม่ยายผมนายาอามนะครับ
1: พออ้อเจ๋งเนี่ยจ้างหน้าหางมาแกจ่ายเต็มหรือจ่ายครึ่งครับ
0: หน้าหางยังไม่รู้นะหน้าหางยังคิดว่าได้อยู่ไม่ได้นะฟรีนะพี่หางไม่มีแฮปนะ
1: คุณนภัสบอกเยอรมันครับพี่ฟังจากชุมพร
0: เกมก็ดีกว่าจริงนะครับแต่ว่าต้องหาวิธีการในการเจาะหน่อยครับตอนนี้มันยังเจาะไม่เข้าเลยครับ
1: พี่สิทธิศักดิ์บอกผมไม่บอกว่าทางอยู่ที่ไหนแต่ผมขอโคเอเชีย U19 ครับพี
0: ่โคเอเชียคนนี้ก็จะมีบอลไอยูโร U19 เตะนะครับ
1: ผมเช
0: ็
1: คดูให้
0: โคเอเชียเจออิตาลี
1: โคเอเชีย
0: ดูที่ว่าจะเจออิตาลีไหม
1: โคเอเชียแพ้ยูเครน
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่เนี่ย
0: ยู19เหรอ
1: จบไปแล้วแพ้ยูเครนไป 1-3 นะครับแพ้ยูเครนไป 1-3
0: เฮ้ยอยู่ผมจำผิด
1: คนละวัน
0: ม
1: าก
0: เลยมีอิตาลีอยู่อ่ะแต่เขาเริ่มเตะกันอยู่นะเริ่มเตะกันนัดแรกเองนะครับไปเล่นกันที่เวลนะครับ
1: ผมก็แก้เกมไม่เก่งครับแก้ทีไรตีโง่ทุกทีฮะต้องไปฝึกวรยุทธกับพี่เอกครับผม
0: ก็ขั้นแรกก็คืออย่าอมโดนหนัก
1: ฝังจากระยองครับจากคุณธวัชชัย
0: อ้าวสวัสดีด้วยนะครับ
1: ฝังจากเชียงใหม่นี่เหนือมาแล้วอาจารย
0: ์เหนือก็มีนะ
1: ชัยธรนะครับฟังจากเชียงใหม่ครับฟังในรถคลื่นไม่ค่อยดีต้องเปิดฟังทางเฟซโอเค
0: ครับหรือไม่ก็ทำฟังทางโซเชียลเนาะ
1: มัน
0: จะนิ่งกว่านะครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยมีช่วงเวลาแบบเนี้ยเราก็รีบตัดไปนะก็ไปไล่แบบเทอร์โบให้ครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับจากช่วงพักเบรกมานะครับลูกฟรีคิกนะครับวางยาวๆมาโอ้โหเอาบอลล็อตโหม่งตั้งเข้าไปก็รอดักอยู่บอลตกมาโอ้ยมีจังหวะเอามั่วกันอยู่ตอนนี้บอลตกมาแล้วเก็บคืนหลังมาก่อนนะครับคาเซเลสจ่ายไม่ดีโดนฉกได้ฮาแวร์ให้ย้อนหลังไปหน่อยต้องวนกลับไปเอาก่อนซาเน่อาจจะต้องตั้งใหม่แล้วครับต้องตั้งใหม่แล้วกลับหลังมาเลยครับคิมมิชวันนี้เหมือนคิมมิชแกจะหาจังหวะสวิตช์วางเนี่ยแต่ว่ามันโดนชิดตัวตลอดนะครับปารากวัยมันอยู่แน่นจริงๆครับซ้ายจากเวียดวนตัดเข้ามาตรงกลางเวียดหยอดข้ามไปทางขวาซาเน่เกี่ยวแล้วเกี่ยวไม่ติดก็โดนเตะทิ้งเลยครับอลองโซ
1: จับบอลแรกแล้วมันล้นฮะโดนชิมออกข้างไปเยอรมันก็เหมือนพยายามจะเร่งเอาประตูขึ้นนำนะครับ
0: ทีก็คงไม่อยากไปยื้อเนาะทีมขอให้มันได้เร็วไว้ก่อนนะครับก็ดูเกมรุกข้างหน้ามันยังไม่ค่อยมีโอกาสได้บอลกันเยอะครับตอนนี้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวียดกับซาเน่ที่จะขึ้นจากทางปีกแต่ว่ากลายเป็นเหมือนมันยังไม่มีตัวสนับสนุนเนาะ
1: ครับ
0: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเวียดกับซาเน่บอลยาวๆวางมาถึงไหมบอลตกมาเวียดไม่ทันแล้วครับบอลตกมาก็เส้นหลังไปแล้วนะคร
1: ับไอเดียดีครับบอลแนวลึกของลูดิเกอร์ครับ
0: โอ้ดูแอคชั่นของนาเกลมันเนี่ยฮะคุณเจกจันเอกเนาะ
1: หงุดหงิดงุนง่านแล้ว
0: โอ้โหนี่เดินแบบงุนง่านเลยครับตรงกรอบของทางโค้ชนะครับ
1: พอสถานการณ์มันเดินไปเรื่อยๆแล้วทีมเป็นต่ออย่างเยอรมันพอไม่ได้ประตูก็อึดอัดนะครับเยอรมัน
0: โอ้เมื่อกี้ตะคู่นี้เด็กของปาทากวัยน่ารักมากอ่ะ
1: เ
0: มื่อกี้เห็นอยากมีเมียเพิ่มเลยนะครับเห็นเด็กแล้วอ่ะ
1: ที่มีอยู่ก็เลี้ยงให้ครบเลยพี่
0: ไม่เราอยากมีลูกไงนะจ่ายมาตรงกลางก็ไม่ดีครับโอ้โหโดนตัดได้แต่ว่าเยอรมันก็ตัดคืนได้ข่าวนี้จากสวนคืนแต่หลบแล้วก็ดูจะเอาฟาวเวอร์เซนบอกลุกขึ้นมาครับอาร์เมลอนนะพุ่งไปหน่อยพาโปรวิทโดนเข้าชิดก็โอ้โหต้องวนกลับหลังก่อนครับ
1: ครับอดีตเด็กเก่าของนิวคาสเซิลนะครับมิเกลอามิรอน
0: คือมันนี่เหมือนอัลฟาโรบุสโบแกก็มาใช้ด้วยการจังหวะซาเน่แตกหลบไปแล้วโดนจิ้มในหนึ่งอุนดอฟโดนแย่งไปก่อนไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ทงขึ้นแล้วครับจังหวะของซาเน่นะครับหลุดมาก็อยู่ฝั่งเดียวกับพุ่งกับเส้นนะครับดูว่าบอลจังหวะวางยาวมาของคิมิทโอ้ชัดเจน
0: ก็ชัดเจน
1: ก็ต้องเล่นให้มันหลากหลายนะครับทั้งเคาะบอลแล้วก็บอลแนวลึกแบบนี้นะครับเยอรมัน คือไปเจาะมิติเดียวครับแนวรับของปารากวัยก็เล่นสบายนะครับ
0: คือพอเจอพวกรถบัสแบบเนี้ยนอกจากเล่นเร็วเพื่อให้แนวรับมันวินัยในเกมรับไม่ทันมันก็ต้องเหมือนมีการเลี้ยงจี้เข้าหาเนาะแต่เวียดก็เริ่มฟาวบ่อยแล้ววันนี้คนนี้เด่นเลยนะครับเรียกฟาวได้อีกแล้วครับเวียดไปผลักมิเกลอเมรอนครับหัวทิ่มเลยครับถ้าผู้สินให้แค่ทุ่มนะครับทุ่มลึกเข้าไปครับคาเซเลสโดนโมงทิ้งเข้ามาหาวัดจับแล้วโดนเกี่ยวได้อีกครับโอ้โหแต่ว่าก็ไปเร็วไม่ได้ครับคาเซเลสเคาะออกขวามาพยายามจะล้ออาร์มิลอนเจอกับบราวอาร์มิลอนยังไปได้อยู่สุดเส้นหลังแล้วแต่หนีมาแต่ว่าบอลมันออกหลังไปแล้วครับอาร์มิลอนโอ้เอาชนะบราวได้แล้วนะครับ
1: นี่โดนกระแทกแต่ด้านข้างถึงตรงนี้ผู้เล่นของปารากวัยที่โดดเด่นก็คือคนนี้นะครับมิเกลอาร์มิลอนทั้งเกมรุกและเกมรับเลยครับ
0: เร็วนะครับแป๊บเดียวนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวซาเน่คืนมาเมช่าโอ้ซาเน่บ่นอยู่ดีจ่ายหักกลับมาครับทางด้านของเมช่าทำอะไรของมันเนี่ยจ่ายเพื่อนไม่พร้อมเล่นเลยครับลิดิเกอร์ครับฝากทะลุยัดตรงกลางมาครับบราวเหลี่ยมซ้ายบาเวียดเวียดไปสุดเส้นหลังแล้วดึงจังหวะก่อนเวียดเจอตามอยู่ครับยังไม่ยอมมาสไลด์จิ้มออกไปได้ครับโอ้โหคาเซเลสครับทุ่มเร็วครับเวียดทุ่มเข้าไปในกรอบเขตโทษพยายามจะพลิกครับฮาเวดออกมามุมทงก่อนฮาเวดโดนตันล่วงไปไม่มีเอาเจอเตะอาร์ตเองเอาฮาเวดวนแล้วก็จ่ายมาครับบราวไปสุดเส้นหลังวางข้ามาโดนโมงไว้ได้เก็บตกได้ครับพับโรเวตดีดคืนกลับมาไม่มีโอกาสจะยิงไกลนะครับแทงออกขวาไปซาเน่เคาะคืนกลับมาเจอรุมสองครับซาเน่ยังอยู่จับโยนเข้ามาก็โดนบล็อกอยู่บอลโด่งมาครับ
1: คุณดาไปฟาว
0: ฟาวไปแล้วครับ
1: โอ้โหนี่ปารากวัยเล่นเข้าบอลเร็วทุกตัวครับกระแทกจากด้านหลังนะครับคุณดาไปทำฟาวกานาเล่ครับกระแทกแล้วผู้สินคงมองว่ากานาเล่เสียจังหวะเยอรมันเล่นยากนะพี่หูคือจับบอลปุ๊บแทบจะไม่มีเวลาได้คิดเลยนะครับ
0: แล้ววันนี้ต้องชมหมากของอัลฟาโร่จริงๆนะครับ
1: ใช่
0: คือทุกคนวิ่งทุกตัวเลยครับวิ่งเข้าหาเลยมันไม่มีโอกาสให้พลิกเลยนะครับแต่แบบว่าไอเดียในเกมรุกของปารากวัยไม่มีเลยครับ แล้วแต่ละลูกที่ออร์แลนโดกิลวางมาเนี่ยมันถึงนอยเออร์ทุกลูกเลยไม่รู้เตะแรงอะไรขนาดนั้นนะครับ
1: ถ้าปารากวัยเล่นแบบนี้ครบ90นาทีนี่โหสุ่มจนครบนะ
0: อันนี้ก็ต้องรอดูว่าครึ่งหลังจะวิ่งอย่างนี้ได้ไหมครับปัญหาคือถ้าครึ่งหลังวิ่งไม่ได้เนี่ยคราวนี้เยอรมันมีสิทธิ์ได้ขยโยกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะวันนี้เกมรับทำงานเยอะนะครับวันนี้ก็เน้นดิมเส้นอย่างเดียวครับซานเน่ให้มาพาร์ฟโรวิดพาร์ฟโรวิดคืนหลังมาให้ครับลูดิเกอร์มองแล้วซ้ายครับเวียดเวียดแทงคืนกลับไปจับมาให้กับเวียดอีกทีโอ้โหเวียดฝากมาชิง1 2แล้วโอ้จะม้วนหาจังหวะยิงไม่ได้ครับคุณดาฟนิดเดียวบอลหลุดไปแล้วโอ้โห
1: โอ้จะฟ้องเอาจุดโทษมีผู้เล่นปารากวัยดึงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับทำชิงเร็วสวยครับเยอรมันเคาะกันใหม่ครับ
0: แต่ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่จะจับไปคือนาเกลมันครับเดินงุนง่านแบบงุดหงิดจัดๆเลยครับตอนนี
1: ้แต่ลูกยิงไกลยังไม่มีนะเยอรมันเนี่ย
0: มันไม่มีเวลาให้ได้ยิงเลยครับเพราะว่าขนาดคิมมิทจะวางยาวๆเนี่ยมันวิ่งเข้าหาดูเลยครับพลิกตัวไม่ได้เลยครับพาร์ฟโรเวตต้องวนกลับมาพอไล่มาถึงกลางสนามเนี่ยเขาก็จะถอนกำลังกลับลงไปรับลึกเหมือนเดิมนะครับ
1: เพรสหนักมากครับปารากวัยวิ่งทุกตัวครับ
0: พาร์ฟโรเวตยัดในมากลับตัวแล้วก็ฝืนยิงเข้าไปครับแมฮาเวดโดนฉกไปได้พยายามจะสวนคืนครับอาร์เมรอนไม่ไหวต้องคืนหลังก่อนคาเซเลสหยอดเข้ากลางมาเลยครับโอ้โหคือเตะทิ้งครับมันหนีไม่ออกเหมือนกันบอลก็กลับมาที่เยอรมันแล้วครับคิมิชฝากตรงกลางมาครับคิมิชพาร์ฟโรเวตพาร์ฟโรเวตจังแหวกหนีมาโอ้โหวันนี้นี่ไอ้เจ้าโบบาดียากับการาซ่าแกทำลายเกมจังหวะตรงกลางได้เยอะมากนะครับ
1: ถึงตรงนี้ปารากวัยไม่บัตก็เหมือนบัตแล้วนะรับอย่างเดียวแล้วนะครับหูแน่นมากครับหน้ากรอบไปโทษ
0: นี่ยังไม่ใช่บัตละอันนี้สิบล้อพ่วงครับซาเน่เก็บได้แล้วจะยามยักมาโอ้โหบอลโดนขากลับมาโดนหน้าตัวเองอีกโอ้โหซาเน่เซ็งชีวิตเลยครับ
1: คือต้องไปดูว่าในเกมมันจะแก้เกมแบบนี้ยังไงครับดูจังหวะภาพช้าครับฮาเวดก็ไปหยุดเล่นนะมันยังไม่ชัดเจนนะครับจังหวะที่โกเมสไปเหมือนก็ไปเบียดนิดนึงนะครับ
0: คือถ้าดูเหลี่ยมเนี้ย ฮาวาร์ดก็ไปดึงเสื้อโกเมสโกเมสก็แค่ยกแขนขึ้นมาเฉยๆครับตอนนั้นโดกิววางอย่าง

0: ยาวมาโดนบีบอยู่แต่ก็ยังแก้ไขได้นะครับโอ้โหดูการผ่านบอลสำเร็จ
1: โอ้คนละเรื่องเลย
0: 239กับ31อ่ะ
1: พี่ดูนอยเออร์ทำอะไรแต่ไม่เห็นนอยเออร์นะครับงานโคตรสบายครับช่วงเนี้ย
0: ต้องลุยช่วยหน่อยครับคิมมิทไหลตามช่องมาให้ครับซาเน่เจอ2โอ้โหไม่ผ่านเลยครับซาเน่โอ้ยกาลาซาแกเกี่ยวบอลจากเท้าไปเลยเอาไปสไลด์คืนกลับมาครับบุญดับช่วยมาเมชาดีดไปก็โดนบล็อกอาร์เมลอนจัดสวนคืนอายังได้ครับเมชาโอ้แล้วก็ฟาวไปแล้วครับโอ้โหจิ้มจังหวะแรกก็ได้แล้วแต่ดูครับวันนี้โอ้โหเด่นมากครับมิเกลอาร์เมลอน
1: จังหวะเบียดตัวเล็กกว่าเมชานะครับแต่ว่าเหลี่ยมข้างหน้าได้เปรียบแตะบอลไปแล้วเมชาเข้ามาเหมือนจะใช้แขนฟาดนะครับรู้จังหวะเอ็นซิโซ่นี่พยายามจะแตะลอดขาคิมิดโอ้โหวิลูนี้ท่านลอดขานี่ไปยาวๆเลยนะครับ
0: คิมิดบอกก็ง่ายไปครับ
1: คือเล่นแบบนี้แบบมันน่าหงุดหงิดนะ
0: ครับ
1: เยอรมันนะโอ้จับบอลปุ๊บเข้าถึงตัวตลอดนะครับ
0: ดูวางบอมยาวๆมาครับทางด้านของกิลก็โมงมาก็ไม่มีอะไรครับเอ็นซิโซ่มันก็เข้าทางนอยเออร์นอยเออร์ก็คว้างเร็วเลยครับนันเชเน่บราวครับบราวคืนก่อนครับไม่ไหวครับเพื่อนยังไม่พร้อมเนี่ยเล่นช้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าโอ้โหวินัยเกมรับปารากวัยแกกลับมาพื้นที่เร็วมากนะครับเนี่ยขวาอีกทีครับซาเน่วันนี้ซาเน่เองวันนี้โดนตัวไม่ผ่านเลยครับเจอบางทีก็คาราซ่ามาสักครู่ก็เกี่ยวบอลจากเท้าบางทีเจออลองโซ่ก็ไม่ผ่านครับ
1: 10นาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าเยอรมันเนี่ยจะได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงอยู่ฝั่งเดียวครับเยอรมัน
0: ก็อาจจะต้องถึงมือน้องนิกไหมบอลจังหวะหน้ากรอบกันโทษตันกันอยู่ได้ความใหญ่ตันกันอีกทีแล้วก็ไอ้เจ้ากาเนเล่มาช่วยปังสไลด์กันไปสไลด์กันมาวางยาทะลุมาครับคาเซเลสอาร์เมลอนไปแล้วเจอบรูดิเกอร์ต้องดึงก่อน1ต่อ2ไม่ไหวครับบราวเอากลับมาได้ครับแล้วสวนเร็วคืนครับบราวแทงทะลุมาออกซ้ายมาครับฮาเวิร์ดมองแล้วก็ปาดเข้าไปตรงข้างในก็โดนดักได้คืนครับโอ้โหวันนี้เก็บตกได้ดีครับบูบาดิยาไปแล้วโดนสไลด์ลูกนี้ฟาวครับโอ้ยเป็นทางด้านของพาโลวิชนะครับต้องตัดฟาวครับคาราซ่าจังหวะที่มาแล้ววันนี้คู่การกันเล่นดีเนาะ
1: ใช่
0: คาราซ่ากับบูบาดิยา
1: คือเน้นรับแล้วจังหวะสวนบางทีก็เลี้ยงกินตัวเก็บบอลไว้กับบอลแล้วก็เนี่ยมาเหมือนกับล่อซื้อให้ผู้เล่นเยอรมันทำฟาวนะครับ
0: วันนี้เราได้เห็นทีเดียวนะจันเอก
1: อ
0: ันเดคูบาร์ดคูบาร์ดหายไปเลยครับในจังหวะเกมรุกช่วงแรกนะครับ
1: กลับกลายเป็นว่าตอนนี้จะเป็นทางฝั่งของปารากวัยที่พอใจมากกว่านะครับด้วยรูปเกมที่เป็นรองแล้วยังไม่เสียประตูนะครับเยอรมันถ้าดันลายสูงๆนี่ต้องระวังนะครับจังหวะสวนกลับของปารากวัยนี่ก็มีทีเด็ดนะครับเอ็นซิโซ่กับทางด้านอัลมิลอนเนี่ยครับ
0: อัลมิลอนเด่นมากครับวันนี้แกตัวเล็กจริงอย่างไอช็อตที่แกเบียดกับเมชาแล้วเรียกฟาวได้ครับคือเกือบจะสู้ไม่ได้แล้วนะถ้าแกกัดฟันไถมาต่อนะครับทาให้กับลูดิเกอร์นะครับยังอยู่ตรงกลางสนามนะครับ
1: ครับ
0: บราวน์ครับตอนนี้บราวน์ก็มาช่วยตรงกลางครับ
1: อันนี้ย้ายไปบาเยิร์นนี่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: เรียบร้อยครับเป็นนักเตะใหม่ไปแล้วก็แก้ปัญหาตรงแบ็กซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ซาเน่เจอกับอลองโซวันนี้เจอลุม2แล้วแทงทะลุเบิ้ลลึกมาก็โดนบังจนออกหลังไปเลยครับ
1: คือครองบอลเยอะของเยอรมันเนี่ยมันเป็นการครองบอลแล้วมันไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับขูดูครับนักเก็บสมัน38ปีนี่วัยรุ่นใจร้อนอยู่นะครับกุนซือวัยหนุ่ม
0: คือแกไม่เก็บท่าทางเลยเนาะรู้เลยว่าแกหงุดหงิดอยู่ครับเดินงุนง่านอยู่ครับ
1: คอมเมนต์เดี๋ยวพักครึ่งเดี๋ยวให้เก็บกันนะครับส่งมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวตอนนี้เกมกำลังเข้มข้นอยู่ครับท้ายเกมครึ่งแรกละ
0: ลุยมาแล้วครับอาร์เมลอนเลาะขวามามีคาเซเลสอยู่อาร์เมลอนบอกเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ละเดี๋ยวขอเซตใหม่ดีกว่าครับเนี่ยดูเล่นเป็นตัวฟรีไปเลยครับพี่แกเมลอนเนี่ยขยับเข้าไปตรงกลางเนี่ยบอกขอโทษคาเซเลสนะครับเพื่อนเติมมาแล้วจะให้เร็วไม่ได้ครับกลัวโดนฉกครับอาร์เมลอนคือหลังกลับมาขอขวาไม่ได้ครับกาเซเลสต้องคืนก่อนโดนบีบไล่เหมือนกันครับเวียดไปไล่โบบาดิยากลับหลังไปเลยครับประตูอย่างออเรนโดกิลส์โหดยาวๆอย่างเดียวครับวันนี้กิลไม่มีการบิ้วนะครับบอมอย่างเดียวครับเยอรมันก็บอมคืนจับมาโอ้โหกระโดดโมงได้ก่อนแล้วก็ไปเก็บไม่ทันครับจังหวะกาเซเลสโมงแรงไปได้เตะมุม

0: นะครับเยอรมัน
1: ลูกนี้สวยครับเวียดไม่เลือกที่จะเข้าหาบอลนะครับไม่ล้ำด้วยครับเนี่ยจะรอบอลให้มาถึงตัวเองแต่ว่ากานาเลสเนี่ยโอ้โหชิงมงตัดหน้าครับ
0: ทีนี้ต้องชมเวียดนะมองกองหลังก่อนแล้วเช็คแล้วว่าตัวเองไม่ล้ำนะคร
1: ับ
0: รออยู่ในไลน์ครับเตะมุมเวียดเล่นเองครับเล่นสั้นครับให้มาบราวมีตัวสลับเข้าไปแล้วให้มาเวียดหน้าก่อนไปทดล็อกเข้าไปทีเวียดจะเข้าซ้ายจิ้มมาลูกนี้ก็เตะทิ้งเอาไปได้ครับโอ้ดูเลยมันติดตัวพัวพันไปหมดเลยครับโอ้นี่กลายเป็นเกะกะ FC ไปแล้วนะโอ้โห
1: แม่มันขาดกันเกินอยู่นะครับ
0: อ่ะบอมเข้าไปใหม่กาลาเล่โมงตั้งมาโมงสวนไปอีกทีนึงพับโลวิดโดนจับแฮนด์บอลซะอีกโอ้ดูครับมือไปติดโอ้โหโดนบอลครับ
1: นี่หวังว่าครึ่งหลังคงไม่แบบนี้นะถ้าจบ 0-0 ให้อยู่จนยาวๆนะครับ
0: โอ้นี่เริ่มเห็นภาพไอ้วันนั้นมาหลอนอีกแล้วไอ้ที่เจอเอกวาดอร
1: ์อ่ะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกผ่านมา40นาทีเยอรมันเหนือกว่าทุกอย่างครับแต่ประตูยังไม่มีครับ
0: แต่ว่าคู่แรกก็เห็นแล้วนะครับว่าฟุตบอลในเมื่อมันยังไม่หมดเวลามันมีนาทีบาปอยู่นะครับและ2เกมแล้วครับทั้งแคนาดาอาเมรอนโอ้โหกระชากลุยมาอาเมรอนพักทั่วไปแล้วความเร็วก็ไม่ยอมกันเหมือนกันครับนาเชนบราวปั๊มกันแล้วบอลออกหลังได้เตะมุมเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้นี่เด่นอยู่คนเดียวเป็นพระเอกเลยครับมิเกลอาเมรอน
1: ตอนนี้ย้ายมาเล่นอยู่ในอเมริกาแล้วนะครับกับแอตแลนต้ายูไนเต็ดหูนี่โอกาสแทบไม่มีลูกเซตพีชต้องระวังนะครับอาจจะมีทีเด็ดตรงนี้ครับ
0: โดยเฉพาะเซ็นเตอร์ที่ตัวใหญ่ครับ
1: ไ
0: อ้เจ้าโคเซกานาเล่นะครับ
1: ก็เป็นมิเกลอาเมรอนครับจะเปิดเอง
0: ลูซินบอกยาเอากลับเข้ามาแหมมาตั้งเลยกรอบ
1: ตีเนียน
0: ตีเนียนตีเนียนลูซินก็ชี้เลยก็เอากลับเข้ามาครับเตะมุมครับเตะมุมทางกลับขวาครับมิเกลอาเมรอนครับปั่นได้ซ้ายมาตรงกลางทุบทิ้งมาก่อนแถว2มีไหมเอาวิ่งแล้วจะสวนอูยังกวาดได้อยู่ครับกาเซเลสดึงก่อนแทงออกขวามาใหม่ครับอาเมรอนโยนตัดในมาอาเมรอนแทงเข้าลูกทางขวามาแล้วลองคัตแบ็กแล้วโมรูเดสเรียบร้อยครับปารากวัยนำไปแล้วครับเอ็นซีโซ่1ประตูต่อ0ครับโอ้โหโดนจนได้ครับทางด้านของปารากวัยครับ
1: โอ้โห
0: ขึ้นนำเฉยเลยครับ
1: นี่น่าจะเป็นโอกาสยิงครั้งที่2นะตั้งแต่15วินาทีแรกยิงไปครั้งหนึ่งโอ้โห
0: ต้องย้อนไปจุดที่เยอรมันกำลังจะได้หลุดเดียวแล้วแนวรับอะสไลด์กลับมาได้ทำให้มีประตูเนี่ยแหละครับถ้าสไลด์ไม่โดนเนี่ยหลุดเดียวเลยนะครับ
1: คนที่หลุดอะมันเป็นเวียดไงถ้าเป็นพวกเดลอยซาเน่น่าจะถึงก่อน
0: เซิงเลยครับเอ็นซีโซ่
1: เอ็นซีโซ่ยิงให้ปารากวัยขึ้นนำแบบนี้มันแน่มันเป็นจังหวะต่อเนื่องที่นอยเออร์ทุบมาครับแล้วโพลินเวียสจังหวะนี่นะครับนิดเดียวจริงโอ้โหพอปารากวัยตัดบอลได้ออกไปทางขวาครับดูเอามิลอนโยกแล้วก็มีตัวอ้อมครับคัทแบ็กมาให้แล้วเปิดมาโอ้ไม่มีตัวประกบเลยครับเอ็นซีโซ่ได้ขึ้นมองคนเดียวครับ
0: โอ้ยเมช่าแกกระมวลมองบอลไม่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเขาแซงหน้ามาโมงเฉยเลยครับแล้วเอ็นซีโซ่แค่ตัวนิดเดียวครับโอ้คนที่สไลด์เป็นเจ้าอันเดสคูบาร์สครับต้องชมว่าเป็นฮีโร่เลยไม่สไลด์เนี่ยเวียดเนี่ยเดียวๆแน่ๆนะครับโอ้โหกลายเป็นที่มาของประตูครับแล้วโอ้โหคราวนี้ เดือดแน่ครับ
1: เหมือนนาเกลส์แมนรู้นะว่าอุดกุนง่าเนี่ยมันโดนจริงๆครับรถโอ้โห
0: แล้วอย่างที่จะ
1: 42อ่ะ
0: เขารออยู
1: ่ใช
0: ่ต้องลุยกันต่อไปเวลายังมีเยอะแต่ครึ่งแรกต้องลุยก่อนแหละครับซาเน่เคาะคืนกลับมาครับลูดิเกอร์หน้ากรอบเขตโทษลูดิเกอร์เอาไงโอ้ให้บอลสั้นๆมาเวียดเคาะคืนกลับไปใหม่ครับทายกเข้าไปเลยแล้วก็โอ้โหบอลมันไกลทันไหมยังทันอยู่ลูดิเกอร์ก็โอ้อามิลอนอีกแล้วครับตามมาเตะทิ้งออกข้างครับทุ่มเร็วเลยครับเวียดให้มาลูดิเกอร์กลับหลังมาใหม่ครับลิเกอร์อยู่หน้ากรอบเขตโทษอยู่นะครับโยนาธานทาแทงลึกมาให้สไลด์ไว้นิดนึงแล้วก็ตามมาเก็บตกวนหนีมาก่อนครับโบบาดิยะเตะทิ้งครับแต่เตะไม่ดีบอลยังติดอยู่ทิ้งอีกทีใหม่แล้วกำลังจะสวนเอ็นซีโซ่นะแต่มีนอยเออร์รออยู่ครับรอดไปซาเน่ครับเข้ากลางมาเมช่าดีดโอ้โหเมช่าวันนี้ก็ไม่เด่นนะครับ
1: ครับ
0: อลองโซ่จิ้มไปทีนึงอะได้บอลคืนกลับมาครับโอ้แต่ก็ไปเอาคืนกลับมาได้อีกแล้วดูดิครับวันนี้ดูครับกาลาซ่าครับ วันนี้คู่กลางเขาได้กาลาซ่ากับโบบาดิญ่านี่โอ้โห
1: ต่อบอล

0: แบบนี้
1: เยอะมากครับ
0: ทำไปทำมานี่เยอรมันเสียเปรียบนะ
2: โอ้แล้วดูกราฟิกเลยจันเอก
1: คือยิง3ครั้งเท่ากันเยอรมันยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
0: ปารากวัยตรงกรอบ2ได้มา1เนี่ยพอได้บอลปุ๊บนักเตะปารากวัยนี่เข้าหาตลอดต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วมั้งเยอรมันโยนอย่างเดียวแล้วมั้งนิกต้องลงแล้วนะถ้าบอลทรงเนี้ย
1: คือเยอรมันเนี่ยวันนี้ใช้ปีกก็บุกไปอย่างเดียวอาซาเน่วางมาไกลก็โหดทิ้งไปเลยครับโอ้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับเอาให้มันไกลที่สุดนะครับเตะทิ้งไปลูกากาดหล่นมาเราโมงทิ้งมาบริยาตยิงซ้ำอีกทีก็โดนไม่เต็มแล้วครับคิมิดวางได้ซ้ายมันหลังเท้าระเบิดไปเลยครับ
0: ดูครับดูโหเอามิลอนจังหวะให้ลูกเนี้ยกาลาซาไม่มีใครวิ่งตามเลยนะครับแล้วกาลาซามีพื้นที่ได้เปิดมาแล้วเอ็นซีโซ่ก็โมงฉลาดนะครับโมงกดลงพื้นนอยเออร์เนี่ยเขาถล่มไปเสาแรกไปแล้วมาไม่ทัน
1: เครดิตต้องให้จังหวะการบิดตัวแล้วหักทะลุมาของอามิลอนนะครับ
0: ที่
1: ทำให้หลุดนะครับกาลาซาแกก็เลยแปรเข้ามาด้านในได้สบายๆครับยังมีเวลาอีก5ทีของการทดนะครับ45หมดไปแล้วครับเวียดตามมาเก็บตัวก่อนเวียดแทงทะลุไปสุดเส้นหลังอุนดามาเตะปามายังได้เตะมุมโกเมสเกก็ตามมาบล็อกแล้วครับยังได้เตะมุมอยู่นะครับเยอรมัน
0: เตะมุมเยอะนะครับแต่ว่าลูกเตะมุมของเยอรมันนี่ยังไม่เข้าเป้าคิมมิดครับจะเป็นคนเปิดลูกนี
1: ้คือวันนี้แบ็คมันไม่ได้โอเวอร์แลปมาช่วยปิงเนาะเวียดเกกอยู่คนเดียวกับพาไปเองตาเน่ก็ต้องพาไปเองเตะมุมเลยครับเตะมุมทางกลับซ้ายนะครับคิมมิดหยอดเข้ามาคราวนี้ดูโดนมงทิ้งได้เหมือนเดิมครับตาไปเก็บตกผลงานก่อนครับกานาเล่เบียดกับซาเน่ซาเน่เจอสไลด์ได้แล้วก็คาราซาอีกแล้วแล้วก็คานาเล่อีกแล้วสไลด์ทิ้งไปเลยครับ
0: เล่นได้ใจจริงคือแรกพลักไวบู๊ทุกตัวครับเยอรมันได้บอลนี่แทบจะไม่ได้หายใจครับโอ้โหจับปุ๊บผู้เล่นพลักไวถึงตลอดครับ
1: เล่นอย่างกับไอ้แก๊งทุงนี่นะโอ้โหมาเร็วเหลือเกินเนี่ยพอจับบอลได้ปุ๊บซาเน่เจอก่อนครับอลองโซแทงเข้าในมาพยายามจะแหวกหนีแล้วปาดเข้ามาเอาเมชาร์ดยิงแล้วชนแล้วโอ้ยเลยโคนเสาไปหน่อยเดียวได้เป็นเตะมุมครับโอ้ชนแล้วลูกนี
0: ้รับบอลจากเวียดแล้วช่องมีครับลูกยิงโอ้แล้วประตูอย่างกิวนี่ยืนขาตายไปแล้วด้วยนะครับชันแลบยังดีที่บอลมันติดซ้ายเลี้ยวหนีประตูเสาไกลครับ
1: ที่บอลมันเลี้ยวออกนะเพราะว่าได้แต่มองแล้วนะครับโรนัลโดกิลครับทดเวลามานาทีที่2นะครับเตะมุมอีกทีครับทางกราบซ้ายครับเข็มเม็ดบรรจงวางไว้ตรงกลางโดนทุบทิ้งออกมาครับโรนัลโดกิลซาเน่เก็บตกได้มุมทงซาเน่ปั่นด้วยซ้ายหยอดมาใหม่ได้มงดูดิเสาไกลยิงสวนไปก็โดนไม่เต็มอีกโอ้โหดูเลยครับเข็มเม็ดมันโดนเบาไปหน่อยครับแล้ววางสวนเลยครับทางด้านของกิลทะลุมาเอ็นซีโซ่โอ้โหนอยเออร์ต้องมาเตะทิ้งนะครับโอ้เจอสวนเหมือนกันอ่ะบอลตกแล้วหาบอลกันไม่เจอคุกคลิกอยู่อุนดาฟอ่ะมีจังหวะอยู่อุนดาฟลุยทะลุมาให้กับฮาวาเจอปั๊มก่อนแล้วก็ไปไม่ได้ครับโอ้แนวรับมาแล้วสุดท้ายล้ำหน้าครับโอ้
0: โหเดือดจัดๆครับคือเยอรมันจะตูตีเสมอแต่ว่าต้องระวังจังหวะสวนกลับนะฮะ
1: มันสวนกันไปสวนกันมาแล้ว
0: โอ้ล้ำเยอะครับลูกนี
1: ้29ครับไม่ใช่หวยนะ2ล้ำมา29ได้ครับ
0: ก็แต่ว่าจังหวะปั๊มฮาวเวิร์ดก็ผู้เล่นบราควายก็ถึงบอลก่อนผู้ชนะคู่นี้ครับเยอรมันบราควายเลยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสสวีเดนนะครับ
1: ซึ่งเราก็คงน่าจะทายทายกันได้อยู่ก็จะเป็นใครครับแต่ว่าตอนนี้จะเจอใครไม่รู้อ่ะมันต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วครับทดมา3แล้วนะครับจากการทดเวลา5นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีครับเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่0ประตูต่อ1นะครับจากทางด้านของโคเซ่เอ็นซิโซ่ครับฮูดิโอเอ็นซิโซ่นะครับขออภัยซาเน่เจอตัวหน่อยมาอีกแล้วกาลาซ่ามาซ้อน2แล้วก็ไปไม่ผ่านแล้วครับโอ้ซาเน่แล้วจะไปเอาฟาวอะไรเจอเขาเตะอัดอีกโอ้โหโมโหครับซาเน่บอลล้นมาเข็มมิดบรรจงวางเข้ามาด้านในเตะสกัดผิดเหลี่ยมไปหน่อยบอลออกหลังแล้วครับ
0: ริมเส้นมีตัวดีกว่าซาเน่ไหม
1: ก็เลเวลลิ่งไงแต่ก็ไม่ใช่
0: มูเชล่าเนี่ยชื่อไปหน่อยครับเลอยซาเน่จะแหวกดื้อแบบนี้มันลำบากนะครับ
1: อ่ะอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของ

0: การทดนะครับเปิดมามันยังไม่ถึงโยนาธานทาเนาะเปลี่ยนฝั่งบ้างครับก่อนหน้านี้เตะแต่ซ้ายครับคราวนี้ข้ามฝั่งมาเตะทางขวาบ้างเอ็นซีโซมาบล็อกเลยครับไม่ให้เล่นสั้นนะครับอ่ะไม่เอาครับคิมบิน เป็นนาธานเอลบราวน์นะครับให้คนเท้าซ้ายมาปั่นดีกว่าเข้ามุมแล้วมันก็จะสะดวก
1: กว่าลองเปลี่ยนสูตรเปิดมั่งขึ้นมาเพียบเลยครับสีขาวของเยอรมัน
0: นาธานเอลบราวน์เปิดหยอดไปเสาไกลก็โอ้โหแล้วตัวแกสูงโย่งปี๊ดเลยครับ
1: เปิดแบบนี้นี่ออร์แลนโดกิลบอกขอบคุณบอลไม่พุ่งครับมันเปิดโด่งเลยโรยก็รับสบายเลยครับมาอีกแล้วมาสวนมาอีกแล้ว
0: เลยครับออร์แลนโดกิลแล้วก็แตะเปิดไกลมากเนาะ
1: ใช
0: ่เมชาเก็บตกได้ต้องรีบแล้วนะครับเวลากำลังจะหมดแล้วครับเหลืออีก10วิตรงกลางครับพับโลวิดแทงทะลุมาซ้ายมีเวียดว่างอยู่ครับบราวโอ้บราวให้ช้าไม่ได้ต้องวนกลับไปเลยครับคืนมาพับโลวิดพับโลวิดเคาะออกขวามาครับซาเน่คืนมาเคมิดวางเข้าไปด้านไหนโดนสไลด์ไว้เอ็นซีโซจากแล้วก็เวลาหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: จบครึ่งแรกครับโอ้ยเยอรมันตามหลังปารากวัยอยู่นะครับ0ประตูต่อ1ครับ
1: ก็นี่นะครับได้จากทางด้านเอ็นซีโซครับนาที42โอ้โอกาสยิงเมื่อสักครู่เนี้ยที่พี่อู๋แจ้งครับโอกาสยิงก่อนแล้วเนี้ย3ครั้งเท่ากันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าปารากวัยยิงตรงกรอบไป2ได้มา1เยอรมันยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าพักครึ่งเนี่ยนะเกลสมันน่าจะสวดยับเลยครับ
0: ตอนนี้ปัญหาคือหาโอกาสยิงให้ได้ก่อนมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
1: ครับ
0: วันนี้ปารากวัยมาดีเกินคาดครับ
1: ครับ
0: โอ้แกวิ่งติดตัวทุกคนแล้วมีคู่ตลอดนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวดูฮะว่าครึ่งหลังนาเกลสมันจะแก้เกมยังไงผมขอไปเก็บข้อความก่อนเนาะพี่อู๋เนาะเดี๋ยวจะค้างกันเยอะ
0: สบายสบาย
1: จากน้องเธอลงทุนบอกว่าถ้าหวยพี่หญิงมาแจ้งด้วยนะนะเอกขอบคุณค่ะจากน้องเธอลงทุนพอนายเอกบอกว่าเชียร์เมืองเบียร์เมื่อต้นรายการนี่หนูรีบกดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ
0: ได้เหรอ
1: เฮ้ยเธอลงทุนเดี๋ยวครึ่งหลังพี่ยิงโชว์3ลูก
0: เธอไม่ไว้หน้าจันเอกเลยอ่ะ
1: พี่อู๋ของโก49ขอมุกอะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาด้วยครับต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาอะไรอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: ต่อยซ้ายต่อยขวาหรือมีแม่ง
1: ให้เออแต่พี่หนาม
0: มุกผมให้ไม่ได้นะพี่หนามนะฝังอยู่ฝังอยู
1: ่โอ้โหก้าวนี้ว่า
0: คุณยากครับ
1: คุณบุญทันสวัสดีครับคุณโหคุณกชมนเหร
0: อ
1: ผมอ่านชื่อถูก
0: ถ้าอ่านสวัสดีขออภัยเนาะบางทีเราก็สะกดไป
1: น่าจะเกิดวันจันทร์นะเนี่ย
0: เน
1: ี่ยอักษรล้วนๆเลยไม่มีสระด้วย
0: ครับ
1: คุณอมพรสวัสดีนะครับทักทายมาลุงทิศบอกว่าฟังจากราชบุรีช่องทางโซเชียลชัดเจนมากครับจากลุงทิศ
0: ก็รู้ว่าตามยาวๆนะครับลุงสบายๆเราถึงนัดชิงเลยนะครับ
1: คุณก้าวเรียวบอกว่าเป็นไงจันอู๋เกือบไปแล้วเกือบฟันธงถูกแล้วครับเกือบต่อเวลาประมาณนี้นะนิดเดียว
0: แต่ก็ถือว่าผมว่าถ้าคือทำได้ขนาดนี้ผมว่าก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเนาะสำหรับทางด้านของญี่ปุ่นอ่ะ
1: พี่ก้าวเขาบอกว่าไม่เป็นไร4ปีข้างหน้าเขาว่ากันใหม่ประมาณนี้นะ
0: เพราะว่าเขาวางแผนไม่ใช่ปีนี้ไงใช่ไหมเขาวางแผนปีนู้นอ
1: ่
0: ะ
1: คุณสายชนฟังจากมหาสารคามครับเชียร์เยอรมันนะครับคุณเจ๋งกับคุณปาล์มว่ามีลูกบรรเทาความเร็วครับจากโคราชคุณแอนฟิลว่าพรุ่งนี้212575บอลเอ้ยมันออกวันที่1หรือ
0: ผมไม่ทราบผมไม่ทราบเหมือนกันออกวันพรุ่งนี้ป่ะหรือออก1คุณเรื่อง
1: นั่นก็1
0: ผมไม่รู้เลย
1: เคยพูดเช็คให้พี่หน่อยวันที่1ใช่ไหมผมฟังจากตู้เย็นครับอ้าวหยอกคุณทอน
0: ระวังไฟดูดนะตู้เย็นต้องดูดีๆนะ
1: สวัสดีครับฟังจากน่าจะอ้อมน้อยนะส่งมา
0: ครับ
1: ภาคใต้ดีมากครับภาคอ๋อภาคได้ดีมากครับฟังจากนครสวรรค์
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็อีกนิดหนึ่งซาเน่ชาเน่ชาเย็นชาเขียวเอาออกเลยประมาณนั้น
0: ซาเน่ผมก็ไม่เข้าใจนะเกียวมันเนาะว่าทำไมอ่ะคือเขาให้โอกาสโอเคเข้าใจได้เนอะว่าเป็นตัวที่อาจจะโค้ชชอบอ่ะแต่มันเล่นมาตั้งแต่นัดแรกขนาดนัดล่าสุดที่ยิงได้
1: ของจริงนะ
0: เขายังด่าเลยว่ามันยิงได้ก็จริงแต่มันก็ไม่มีส่วนอะไรกันในเกมเลยแล้ววันนี้อาจารย์เห็นไหมเลี้ยงตัวเสียตั้งกี่ลูกอ่ะ
1: ทื่อเกินนะครับผมไปดูทาง YouTube นิดหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: นั่นไงใส่เสื้อปลอมเลยประมาณโอ้เดี๋ยว YouTube ไม่มันไหลมาเยอะมากอ่ะแป๊บนึงนะครับ
0: ครับ
1: คู่นี้มีถามว่าดูช่องทางไหน โมโนแม็กเขาถ่ายไหมเนี่ยพี่ก็เปลี่ยนจากบราซิลเป็นคู่นี้ไม่ใช่หรอ
0: คู่นี้เป็นฟรีทีวีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยประกาศว่าเป็นคู่ของบราซิลแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคู่นี้แทนนะครับดูได้ทางโมโนแม็กสปอร์ตใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าใครเปิดฟรีทีวีดูได้อยู่นะครับคู่นี
1: ้คุณนาฬิกาบอกกี่ประตูบอกหน่อยจ้าโดนไปก่อนแล้วอุตส่าห์แนะนำเยอรมันเอาครึ่งหลังสัก2ลูก3ลูกไปอุ้ย2ลูกไม่ได้ต้อง3นะ
0: ต้องรอดูครับว่านาเกลมันจะมาแบบบุกแหลกไหมในครึ่งหลังเพราะตอนนี้โดนไป 1-0 แล้วนะครับครึ่งแรกนะครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ายูโร2028เอาต่อนะครับ
0: ก็พยายามจะคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะครับผมว่าตอนนี้มันได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก
1: ็
0: มันก็มีเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่มันไม่พร้อมเนาะบางทีเขาก็รายได้ไม่ถึงบ้างบางคนก็ไม่สะดวกที่จะดูนะฟังขับรถอยู่หรือว่าทำงานแบบเนี้ย
1: แฟนรายการเขาชอบแนวนี้อ่ะชอบแนวภาคบอลแบบสไตล์ของเก้าๆนะครับ
0: แล้วพอมันมีถ่ายสดอย่างเงี้ยมันเข้าทางเพราะผมอาจารย์เอกหน้าตาดี
1: ใช่คือ
0: เพราะตรงจริงคู่นะหังกับพี่ท็อปก็หน้าตาไม่ดีแต่ว่าแค่ภาคดีอย่างเดียว
1: ไม่ผ่าน
0: ใช่
1: พี่หัง
0: กับไม่ผ่านนะ
1: พี่หังกับพี่ท็อปเขาก็ได้รุ่นเขาได้เป็นรุ่นใหญ่ไง
0: เขาอายุเยอะแล้ว
1: แต่วัดหน้าตามันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้ว
0: หรือว่า70เป็นกว่าไปแล้วนะ
1: ใช่คือคู่เราน่าจะเป็นนักภาคหน้าตาดีของคลื่นอะโนหนึ่ง
0: โอ้โน่หนึ่งเบียดเยอะเลย
1: ลูกอีสานเข้ากรุงบอกพร้อมค่ะลูกอีสานหนองคายดอทมูลนี่โอ้โหคุณดาริกาบอก 3-0 เยอรมันเปลี่ยนเป็น 3-1 แล้วกัน
0: ไม่ได้นะครับตอนนี้มี1ไปแล้วมีติ่ง
1: ทำเป็นเล่นไปนะครับปารากวัยใส่เสื้อพรางตัวด้วยแล้วเล่นดีด้วยนะคุณเอเอมีบอกว่าปารากวัยจะเอาเลยเหรอพี
0: ่
1: ครึ่งแรกเล่นโคตรดีเลย
0: ใช่คือเห็นได้ชัดว่าเวลารับอ่ะเยอรมันได้บอลเขาบัดจริง
1: ใช่
0: เขาลงไปครบแต่เวลาลุยเขารอสวนอย
1: ู
0: ่แล้วมันจังหวะสวนเราไหลได้ทีเนี่ยเกือบโดนนะ
1: เอานะนาเกลส์มันครึ่งหลังถ้าแก้เกมไม่ดีนะผมบอกได้เลยมีโอกาสน็อกอ่ะ
0: เออผมว่าวันเนี้ยต้องหาวิธีการให้แบ็กมาช่วยเพราะว่าคิมมิดกับบราวก็ไม่ค่อยขึ้นนะกลายเป็นไอ้จานเน่พอได้บอลมันก็ไปของมันคนเดียวก็ไปเจอ2คนเวียดมานี่ก็เจอซ้อน2ซ้อน3เน
1: า
0: ะ
1: อย่างไปเจออามิรอนกับเอ็นซิโซนะโอ้โห
0: แล้ว2คนนี้เล่นดี
1: เด่นมากเด่น
0: โดยเฉพาะไอ้พวกพึ่งงานไอ้พวกกองกลางเขาอะไอ้กาลาซ่าเน
1: า
0: ะ
1: มีพลิกล็อกมาทางปารากวัยนะครับ 1-0 แล้ว
0: เสียวเลยผมแฟนเยอรมันอย่างผมนี่เสียวเลยนะตอนนี
1: ้มารักไวใส่เสื้อไวจุ๊บให้ตัวเองนะ 1-0 มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คุณสตาลินเหรอเปิดแรกแบบนี้ปารากวยระวังศพไม่สวยนะมาหนึ่งแล้วนะปารากวยเนี่ย
0: ผมว่าจบครึ่งหลังกลัวเขาจะไม่แลกอะเด็กคุณอะไรเนาะขออภัยนะไปจำชื่อไม่ได้แต่ผมกลัวครึ่งหลังเขาจะบัดกว่านี้เน
1: า
0: ะ
1: 3วันดีใจโอ้เรื่องโมโนกับคู่ถ่ายทอดสดนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนจากบราซิลมาเป็นคู่นี้แหละคู่เยอรมัน
0: แต่จริงๆผมว่านะเราอย่าไปซีเรียสเลยอย่างน้อยเขาก็ปล่อยมาแล้วผมว่าการปล่อยคู่ระหว่างบราซิลกับเยอรมันมันมีทีมใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่
0: ไปซีเรียสเลย
1: นะถ้าไม่มีช่องทางฟังก็มาฟังเรานี่แหละ
0: ครับ
1: จานอู๋ขยันมากครับจากคุณมาริโอยังไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่หัวค่ำ
0: ตอนนี้ไม่มีจะกิน
1: คุณไนจิระบอกว่าดูสดได้ช่องทางไหนครับโอ้เรื่องสดเราไม่แน่ใจนะ
0: สดตอนนี้ก็สามารถดูทางฟรีทีวีได้นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคู่นี้เขาปล่อยฟรีอยู่นะครับทางด้านของคู่เยอรมัน
1: คุณยศพลบอกว่าแซกนาบี้หายไปไหนครับเป็นอะไรครับ
0: นาบี้เจ็บยาวเลยครับเจ็บยาว
1: ก็สวยอ่ะ
0: โอ้
1: เจ็บตั้งช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะ
0: เนี่ยตอนนี้นึกถึงนาบี้เลยนะเพราะว่าถ้ามีนาบี้ผมว่าซานเน่ไม่ได้ลงนะ
1: ครับเมื่อก่อนกัปตันเยอรมันเป็นนอยเออร์แล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นคิมิทครับนอยเออร์ทำอะไรผิดหรือเปล่า
0: ไม่ตอนนั้นนอยเออร์เขาประกาศเลิกไปแล้วไงแต่นี่เพิ่งกลับมาครับมันก็เป็นกัปตันเป็นคิมิทก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเพิ่งจะกลับมารอบนี้เองแล้วเชื่อว่าคงไม่มาบังยูโร
1: พี่ประภาพานบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋
0: ครับผม
1: คุณวัชระอยากให้มีนักพากย์แบบหน้าหางมาอีกครับนานๆที่เป็นสีสัน
0: ครับก็ต้องรอดูบางทีเราก็เกรงใจแกเนาะ
1: ใช่
0: บางแก
1: คือเราอะอยากได้แกมาภาคให้เรานั่นแหละแต
0: ่
1: ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าพี่ๆเขาว่าสะดวกหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่านะหางเงี้ยแกก็บอกแกก็เป็นแฟนก้าวๆอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เออแล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะเพราะส่วนใหญ่เราก็นักภาคส่วนใหญ่มันก็เป็นคนก้าวๆกันอยู่นะ
1: ใช่
0: อย่างพี่ท็อปแกก็เคยจัดก้าวๆอยู่โอ้กับผมก็เป็น10กว่าปีอ่ะ
1: ชวนชิดมาด้วยได้ไหม
0: ชิดอาจจะดูรอดูอยู
1: ่คุณลีนาหรือว่าลีนาฟังจากเวียดนามขอบคุณครับ
0: ครับ
1: คุณโอเล่ฟังจากบึงกาฬครับ
0: ครับผม
1: คุณเจ้าโอ๊ตฟังจากสงขลาฟังจากบอสตันคุณวีระพงศ
0: ์
1: เลขตัวเดียว472 473 772คุณฟิล์ม175ฟิล์มกับ คาเมล่าฟังจากอัมพวา
0: อัมพวา
1: ไม่ใช่อาจารย์อัมมานเหรอจอแดนครับ

0: จากแนวโน้นหนึ่ง
1: จากเด็กคนเดียวไงจากเด็กคนเดียวผมไม่ได้ผมจะเอาด้วย
0: เดี๋ยวนะคุณยศพลบอกฟังจากเกาหลีเหนือครับ
1: ก็ฝากสวัสดีพี่คิมด้วย
0: คาเมล่าฟังจากจอแดน
1: ครับผม
0: ดีเลยหนึ่งนาที
1: อันนี้ออนไลน์ครับถ้าเป็นออนไลน์ก็มันจะดีเลยเยอะหน่อยนะครับ
0: พักครึ่งเยอรมันต้องปรับตัวไปเล่นแล้วครับ
1: ไม่ไหวครับถ้าชุดนี้ต่อนี่ผมว่าพรุ่งนี้ก็ยิงไม่เข้าเนาะ
0: ใช่นี่คนทูบีสื่อบอกว่าอาร์เมลอนเล่นดีจัดดีจริง
1: โอ้ดีจริง
0: โคตรดี
1: อามิลอนวันนี้ทั้งรุกทั้งรับเลยนะรับก็ดีจัดไอ้พอลุกเนี่ยก็เป็นตัวเดียวที่น่ากลัวสุดแล้วเนาะ
0: นี่คุณเทอร์มาเดอร์ต้องมาแล้วนะครับจากคุณยศพลนะครับ
1: ตอนแรกหนึ่งก็เห็นถอดเสื้อเนาะหนึ่งโอ้โหจะลงเร็วนะครับ
0: พ้นเกมเลยทั้งดูทั้งฟังครับจากบ้านแพ้สมุทรสาคร
1: สวัสดีครับผม
0: นั่นไงครับกากแท้ๆจากคุณทอมมี่อ่ะประมาณนี้ก่อนไหมพี่อู๋
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเนาะ
0: ขอบคุณมากๆที่ส่งมา
1: ก็พยายามจะเก็บไว้นะไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48 ทีม104 แมตช์ 39 วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี่
3: อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิด

0: ความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: กลับมาลุยกันต่อครับพี่อู๋
9: ครับผม
8: ครึ่งหลังนี่นักเตะทั้งสองทีมลงมาในสนามแล้วเยอรมันมีอะไรขยับไหมฮะ
9: เยอรมันเห็นกอเลสก้าลงมาแทนเฟลิกเมชาวันนี้เมชาเองก็เล่นไม่ดีด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนตรงกลางแต่ว่าซาเน่ยังได้อยู่ต่อนะโอ้โหคนดีนี่โดนหนึ่งจริง
8: ๆครับ
9: ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของถุงเท้ากันอยู่นะฟุตสินไปเตือนเอ็นซีโซดูหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ให้เริ่มในเรื่องของถุงเท้าครับโอ้แต่ว่ามารอบนี้กรรมการนี่ระเบียบเป๊ะจริ งเนาะเป๊ะทุกส่วนเลยนะครับ เนี่ยขนาดกันเรื่องถุงเท้าไอ้ก่อนนั้นนี่ก็ทะเลาะกันเรื่องไอ้ตั้งไม่ตรงไอ้จุดคอร์เนอร์นะครับ
8: แฟนๆที่รับฟังรับชมอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเอาให้สุดฮะตามกันจนจบเลยนะครับ
9: ใช่นะครับ
8: ถ้ามันจะตกรอบก็ให้มันตกรอบคาตาเราเนี่ยนะครับ
9: ก็ยังมีจนถึงเช้าอีกคู่นึงนะครับมาว่ากันต่อในครึ่งหลังครับเอ็นซีโซพยายามจะแหวกแล้วทะลุมาให้อัลวารอสอัลวารอสใช้ตัวบังไว้ก่อนขืนไว้แล้วมาตัวเติมมาทางซ้ายมีอยู่ครับเอ็นซีโซพาทัวร์ไปมุมธงครับเจอกับเคมิดเอ็นซีโซไปสุดเส้นเจอปั๊มลูกนี้แล้วก็เตะทิ้งแต่ไม่ทันแล้วครับเคมิดออกไปแล้วนะครับได้ไปลูกทุ่มเลยครับ
8: ครับ
9: บริเวณมุมธงของทีมชาติเยอรมันเลยครับ
8: ส่วนปารากวัยนี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพราะว่าโหครึ่งแรกเล่นดีทุกตัว
9: ใช่ครับ
8: เกิดอัลฟาโรเองก็คงจะใช้แผนเดิมนะครับเผื่อมีล่อซื้อเยอรมัน
9: บอลระบบนะจูเนียร์อลองโซครับทุ่มไกลเข้าไปข้างในบอลตกมาพอดีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับก็เคลียร์ทิ้งไปก่อนเอาเตะเปิดไม่ดีโอ้ไปเข้าทางเขาซะงั้นนะครับโอ้คูบาสคืนมาแล้วก็บอมก็ไปด้านในเตะสกัดทิ้งมาก่อนครับก็เอากลับหลังไปเลยดีกว่าครับไม่เสี่ยงเลยครับคืนไปนู่นเลยครับออร์แลนโดกิลครับดูวางยาวมาออร์แลนโดกิลโอ้แต่กิลวันนี้เนี่ยแกเป็นคนที่เตะบอลแรงมากนะครับ
8: เตะไกลมากอ
9: ่ะโอ้นี่เปลี่ยนฝั่งแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่แล้วเนาะเพราะว่าครึ่งแรกนี่แกเตะถึงนอยเออร์ตลอดนะครับเยอรมันเลาะทางขวามาให้ซาเน่ปั่นได้ซ้ายโอ้ตัวสอดมาแล้วมีตัวมงดักไว้ก่อนครับอัลวารอสจะไปไม่ได้ครับ โยนาธานทาเข้าตันก่อนครับลูดิเกอร์ให้มาพับโรบิดให้มาคิมมิดคิมมิดเลาะขวามาก่อนครับคิมมิดยอดเข้าไปด้านในก็โดนสกัดได้แล้วก็ยกหนีมาเอาเอ็นซีโซจัดสวนเลยครับทางซ้ายมีเอ็นซีโซแตะแล้วลุยมาตัวเข้ามีโยนาธานทาเจอลุมอยู่2 1เอ็นซีโซจะไปมีตัวมาเก็บตกได้ครับกาลาซาให้ไม่ดีแล้วก็บอลมันติดต้องตั้งใหม่ไปเลยครับแต่นั้นปารากวัยครับต้องเคาะคืนหลังแล้วอ่ะโอ้ยังหนีมาได้ครับออกซ้ายมากาลาซาตัวเติมมามีกาลาซาไม่เอาครับดึงก่อนนะโอ้แน่นซะแล้วครับแล้วดีดทะลุมาอามิโนให้มากาลาซาบอลออกข้างไปแล้วครับฝืนไปหน่อยนะครับไปฝืนเล่นนะครับมุมมันแคบเกินครับ
8: โอ้โหดูจังหวะสวนมาคนเดียวแต่มีเยอรมันขวางอยู่3ไปไม่รอดครับเอ็นซิโซแต่เร็วมากนะครับเนี่ยจังหวะวิ่งไล่บอลสปีดยังไม่ลดยังไม่ตกนะครับปารากวัยเนี่ย
9: คือประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเขารอหมัดสวนและรอลูกสวนแบบนี้ครับเพราะเยอรมันเวลาลุยมันลุยหมดนะครับเคาะกันสั้นๆก่อนครับเวียดออกซ้ายมาครับบราวต้องคืนกลับมาก่อนเอาไปจ่ายติดตามมาเอาคืนได้ครับเวียดโดนคว้าไหล่นิดนึงยังไปได้อยู่เอารู้สึกข้อเท้าพลิกครับอาบารอสแต่ว่าเยอรมันต้องไปก่อนโอ้โหเจอเข้าลุยมาต้องคืนหลังเลยครับโอเลสกาขวามาคิมิดเริ่มเติมแล้วนะครับได้วางเข้าไปตัวไกลยังมีโมงไว้ได้ครับกาเซเลสดูกลางอากาศมาเบียดแย่งกันเวียดเนี่ยขโมยมาได้ครับเวียดแทงออกซ้ายมาบราวต้องกลับมาที่เวียดอีกทีเวียดต้องกลับหลังเลยครับจังหวะมันไม่ได้แล้วครับยูนาธานทาครับออกขวามาครับซาเน่จิ้มเข้าไปตรงกลางครับโอ้โดนแย่งไม่ได้แล้วจัดสวนอีกแล้วครับอาบารอสยกหนีมามันสั้นไปหน่อยครับโอ้คิมมิดโอ้นี่เขาก็รอสวนอยู่ต้องระวังนะครับไปพลาดบ่อยเกินครับ
8: ล้ำหน้าผู้เล่นเวียดลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับยังเน้นเล่นตามช่องเคาะบอลสั้นเหมือนเดิมนะครับเยอรมันโอ้ล้ำเยอะครับผู้เล่นเวียดต้องชมแนวรับของปารากวัยนะครับจังหวะขยับนี่ขึ้นทั้งแผงเลยนะครับ
9: จังหวะออกบอลของลูดิเกอร์รีบไปหน่อยครับ เพราะเวียดเองกำลังวิ่งกลับพอดีนะครับจะเปิดสวนไปก็เลยล้ำหน้าครับออเรนโดนี่รู้สึกหลอดเหลืองน่าจะพังนะ เตะทุกลูกมาถึงนอยเออร์หมดเลยครับโอ้เอาแล้วไปจ่ายบอลพลาดแล้วโดนจิ้มโอ้โหนอยเออร์อุ้ยแนวรับเกือบแถมให้ครับคิมมิดอู้ดีว่านอยเออร์มาบล็อกได้ครับเอ็นซีโซวางยาวๆมาพักอกได้กาเซเลสโดนปั๊มนิดนึงบอลหลุดมากาเซเลสบังไว้ก่อนจัดเตะอัดครับลูกนี้ทิ้งบอมมาก็ติดลูดิเกอร์ครับ
8: ครับออรันโดคิวเนี่ยผู้เสาประตูของปารากวัยเล่นอยู่กับซานโรเรนโซนะครับวัยเพิ่งแค่26ปีเองนะอยู่ที่อาร์เจนตินาครับ
9: อ้าวหยอดเข้าไปดื้อโอ้โหตอนนี้มันกลายเป็นว่าใช้คิมมิดมาหยอดเข้าไปดื้อแล้วมันไม่มีโอกาสได้โมงครับ
8: คือถ้าเล่นแบบนี
9: ้ช็อตโอ้โหคิมมิดพลาดครับ
8: จังหวะจิ้มโอ้โหจะจิ้มหนีนอยเออร์แต่ว่านอยเออร์เนี่ยเหมือนกับขาซ้ายนะครับนั่นแหละครับบังเหลี่ยมไม่ได้
9: คือจะกระโดดแล้วยกบอลคืนหลังแล้วมันเบาไปครับเอ็นซีโซมันสุดขาพอดีครับโอ้ที่ถ้าโดน2นี่มองไม่ออกเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือครองบอลเยอะแต่มันยังเจาะไม่ได้ครับก็อาศัยการเจาะจากริมเส้นเอาครับก็ตอนนี้เป็นบราวน์นี่ไม่อินเวิร์ดแล้วนะครับไปอยู่ซ้ายแล้วก็มีเล่นคู่กับเวียดครับทาลุยมาฝากไปทางซ้ายก่อนครับลูดิเกอร์โอ้โหไม่มีใครมายุ่งด้วยเลยตอนนี้รถบัสของจริงแล้วครับอ่ะตามบีบไปก่อนครับลูดิเกอร์ต้องกลับหลังนะครับให้คืนกลับมาครับตอนนี้ไปคัดท้ายอยู่ครับพาร์ทโรบิดแต่ว่ากอร์เลสกาก็จะเติมขึ้นไปหน่อยวางออกโอ้ดูดิครับโอ้ยพาร์ทโรบิดเปิดออกขวามาก็เปิดออกไปเองอีกครับโอ้โห
8: จ่าชาบอกฟังที่หูครับพี่อู๋น้องเอกบ้าด้วยเฮ้ยจ่าชาผมกำลังอารมณ์ไม่ดีนะเยอรมันผมโดนนำนะเดี๋ยวผมล่าถึงดอนเมืองเลยนะ
9: เดี๋ยวไหนเรานัดจ่าชาดีกว่าจ่าเอกนะแล้วเดี๋ยวเราลุม
8: เดี๋ยวจะไปล่าตัวถึงตลาดนู่นเลยนะตลาดแถวดอนเมือง
9: ใช่ไหม
8: รู
9: ้พูดแต่ว่าวันนี้มันละเอียดดีจริงครับแนวรับเซนเตอร์ครับโคเซกาเดเลสครับเตะทิ้งโอ้โหบอลมานี่ อยู่ผ่านหน้าหน่อยเดียวเตะทิ้งเลย

0: ครับ
1: โอ้จะขยับสำรองหรือเปล่า
0: จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวอาจจะต้องดูบางคนนะเพราะวันนี้อย่างพวกคูบาสก็บทบาทน้อยไปหน่อยนะครับแต่เยอรมันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะบอลมันอยู่ที่คู่เซนเตอร์ทากับทางด้านของลีดิเกอร์เนอะเคาะไปเคาะมามันหาช่องจอดไม่ได้ครับเวียดมาอยู่ขวาแล้วชิงตัดกันไปด้านในคืนหลังกลับมาโยนาธานทาให้ไปลีดิเกอร์มองก่อนคืนกลับมาใหม่ครับคิมิดยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับคิมิดตอนนี้ได้แต่โลไปโลมาก่อนครับวางข้ามาทางขวาครับซานเป็นเวียดครับเวียดซานเน่วนกลับมาเวียดต้องไปเองครับย้อนหลังกลับมาใหม่คิมิดมันไม่มีช่องให้หยอดได้เลยครับเพราะแน่นจริงๆครับข้างในมีสีดำนะครับเวียดตอนนี้ต้องมาช่วยกับซานเน่แล้วครับเวียดรับบอลต่อจากซานเน่มาเวียดคาราซ่าโอ้ไปแถมทีนึงฮุนสินไม่ได้ให้ฟาวครับลุยต่อครับเยอรมันลีดิเกอร์แทงยัดในมาอุนดับพลิกก่อนอุนดับพลิกตัวได้เจอ 3-1 แล้วจะสวนอีกทีนึงเตะคืนหลังก่อนครับโยนาธานทา
1: จับบอลได้ยังไม่ทันได้พลิกเลยครับโอ้โหปารากวัยเกมรับระเบียบวินัยจัดๆเลยครับ
0: คือทำต้องทำเร็วจริงๆนะครับช้ากว่านั้นไม่ได้เลยครับ
1: มิเกล
0: ตลอดนะครับ
1: อเมรอนเหมือนเป็นแบ็กอีกตัวนึงเลยนะพี่หู
0: หยอดลึกมาแบบนี้ลำบากครับโอ้โหอาแวดเองเก๊ก็ไม่ได้เก่งเรื่องลูกกาอากาศด้วยเนาะโยนมาแบบนี้ก็ลำบากครับ
1: เดี๋ยวดูว่านาเกลสมันเนี่ยเวลามันเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับต้องเร่งมากกว่านี้เราต้องพยายามเน้นกว่านี้ครับเยอรมัน
0: คือปรับเอากอร์เลสก้ามาช่วยตรงกลางหรือมันกลายเป็นว่าเยอรมันมันก็ยังเล่นทางปีกเหมือนเดิมอ่ะโอ้จ่ายเกือบพลาดครับพาวโลวิชเวียดกลับมาซ้ายเหมือนเดิมเวียดมองก่อนแล้วก็วางเข้าไปได้นี่มองลูกนี้นักเรียบร้อยเลยครับตีเสมอได้1-1ครับโอ้โหเวียดวางมาแล้วก็มองเช็ดแบบบางๆไปพุ่งเข้าเสาไกล1ประตูต่อ1แล้วครับใครฮาวาร์ดครับ
1: เวียดเปิดแต่ว่า
0: เวียดให้แวด
1: เวียดให้แวดนะเวียดให้แวดนะครับเอาละครับมาแล้ว1-1ครับเยอรมันโอ้ลูกนี้คอร์สอย่างเดียวตั้งนานแล้วครับ
0: ครับ
1: ต้องชมทางด้านคายฮาวาร์ดด้วยนะครับ
0: โอ้บทจะได้ก็ประมาทเหมือนกันเนอะแนวรับเนอะ
1: มงฉลาดพี่อยู่เนี่ยทางด้านเวียดเนี่ยอยู่ทางด้านข้างครับตัดเข้าในเปิดมาหนีตัวประกบมงเช็ดบางๆเสาไกลครับบอลตกพื้นโอ้คิวพยายามจะไปแล้วไปไม่ทันครับหูวิลเลียมมุมมันได้ครับเยอรมันเอาละครับตีเสมอเร็วแบบนี้มีโอกาสที่จะลุ้นต่อครับ
0: พลาดทีเดียวเองครับไอ้เจ้าโคเซ่คานาเล่นะครับแกไม่ประกบติดนะครับแกมัวแต่มองตัวอื่นอยู่ครับฮาวาร์ดก็เลยโล่งๆเลยครับคนเดียวครับสบายเลยแล้วหูเวียดแกเปิดมาพอดีเป๊ะเลยครับ
1: ครับ
0: กลับมาเสมอ 1-1 ได้แล้วแล้วเวลายังอีกเยอะเลยนะครับดูว่าเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนไหมครับทางฝั่งของปารากวัยเนี่ยรอจะเปลี่ยนตัวตั้งนานแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนจนมาโดนประตูตีเสมอแล้วครับ
1: ก็เป็น
0: 55นะครับ
1: ประตูที่3ของคายฮาวาร์ดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับกราฟิกขึ้นมานาทีที่54ลุ้นต่อลุ้นต่อ
0: นอนกองอยู่ครับเอ็นซีโซ่แต่ผู้สินไม่สนเลยครับลุยมาครับทางซ้ายลุยมาครับเวียดจะตัดในแล้วแทงมาให้เจอปั๊มก่อนครับฟาบโลวิชให้คืนมาเวียดมองอยู่ตัวไกลยอดทะลุมาแย่แล้วยิงซ้ำมาติดบล็อกแถว2อีกทีนึงก็ยังติดบล็อกอยู่โอ้อยู่เต็มไปหมดเลยครับยังได้อยู่ครับเยอรมันหน้ากรอบเขตโทษคิมิดมองแล้วยอดอีกทีย้อยๆเข้าไปโดนหมงไม่ได้ต้องขวดทิ้งอาร์มีลอนไปแล้วแล้วก็
1: มีเสียง
0: มีธงล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: ก็โหมเอาประตูตีเสมอจนได้นะครับ
0: อัพรอสออกครับ
1: ครับคาบาเยโร่ครับ
0: คาบาเยโร่ลงมาครับโอ้โหเอ็นจิโซนอนกองอยู่นะครับดูจังหวะที่เจ็บเนี่ยดูเจ็บยังไงอ๋อโดนมีโดนบิดเบียดไปแต่ว่าไม่ได้เป็นจังหวะอะไรฟาวอะไรนะครับ
1: ครับโอ้ดูจังหวะกอร์เลสก้ายิงติดบล็อกพาร์คโรเบิร์ตยิงก็ติดบล็อกโอ้โหตรงนั้นสีดำของทางด้านปารากวัยในยืนแน่นเลยครับ
0: ก็เป็นไอ้เจ้าคานาเล่นี่แหละครับมาบล็อกได้ครับลูกยิงคือพอเวียดหันมาแทงในมุมลึกเนาะไม่ต้องไปเลี้ยงฝาเหมือนต

0: ตอนแรกอ่ะโหมันเจอซ้อนครับพอเลี้ยงตัดในมาแล้วแทงทะลุตามช่องนี่เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีจะต่อเวลาพิเศษนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะดวลจุดโทษ
0: ดูว่าไหวไหมครับฐานะเอ็นซีโซ่นะครับน่าจะไหวครับดูเดินกระเพกกระเพกหน่อยครับ
1: นี่ให้ดูว่าประตูขึ้นนำ 1-0 ของเอ็นซีโซ่กลับมาลุยต่อครับนาทีที่57ละ
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ1คนนะครับ
1: คุณตาแบงค์บอกจัดไป 5-1 โอ้โหเอา 2-1 ให้มันได้ก่อนเถอะ
0: คร
1: ับ โอ้ยิงประตูปารากวัยไม่ง่ายนะครับ
0: แต่ว่าดูอเมรอนแกก็เงียบๆไปเหมือนกันเนาะแต่ว่า
1: หมดแรง
0: มันไม่แกลงไปซ้อนแบ็คเอ้าไม่ไหวจริงครับเอ็นซีโซ่โอ้ยออกแล้วครับโอ้มอริซิโอลงแทนครับโอ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไหวนะเพราะว่าแกเหมือนเดินยิงฟันด้วยนะครับโอ้โหเหมือนมีการเจ็บครับ
1: ใช้พละกำลังในการวิ่งเยอะมากนะครับทั้งครึ่งแรกแล้วก็ช่วงครึ่งหลัง
0: ก็มันแสดงเรียกว่าออกมาแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกที่วิ่งกันเยอะๆนะครับเวียดแทงยัดในมาอุนดาฟให้มาเอาลุกขึ้นมาพอดีบราวน์แต่ว่าจังหวะปั๊มกันก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะตัวเองไปล้มไปก่อนนะครับลุกขึ้นมาได้มันไม่ทันแล้วครับแต่เวียดเริ่มออกแล้วครับจังหวะการแทงทะลุตามช่องของเขานะครับ
1: ฮาวเวิร์ดนี่ก็เงียบเลยนะพอโผล่มาที่หม่งเข้าเลยนะครับใครฮาวเวิร์ด
0: พี่แนวรับแค่ทีเดียวเนาะ
1: ใช่
0: กานาเล่พลาดแค่ทีเดียวจริงๆนะครับเพราะที่ผ่านมาไอ้กานาเล่แกก็เซฟแล้วเซฟอีกบอลตกมาเอาเข้าทางเขาพอดีแทงทะลุมาบูฮุกไกลตัวไปหน่อยลุยมากับไบเยโร่หยอดกลับเข้าไปแล้วหม่งลูกนี้มันเบาไปหน่อยครับโอ้โหรับไว้ได้ครับโอ้โห
1: ก็
0: รอดไปครับ
1: มีโอกาสมีจังหวะก็เรียกว่าสวนกลับสู้เหมือนกันนะครับปารากวัยจังหวะจบเมื่อสักครู่นี้ก็น้ำหนักมันเบานะครับน้อยก็รับสบาย
0: ตอนนี้ไม่สนแล้วครับก็เน้นทางเวียดดีกว่าครับเวียดดูมีอนาคตเอาของตักช้าเกินบราวก็ไปโดนไถมาดูเลยครับกับไบเยโร่เลาะไป2-1เวียดไปช่วยครับเอาคืนมาได้ครับโอ้เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้นครับเวียดตอนนี้นี่เป็นจอมทัพเป็นฟรีไปแล้วครับเวียดตอนนี้สั่งเพื่อนเลยครับบราวก็ต้องละเอียดกว่านี้หน่อยจังหวะแรงเบียดยังสู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับบราวบอลออกขวามาครับซาเน่ให้บอลเบาเกินเอาเตะอัดโดนนักเตะเยอรมันอยู่บอลหลุดไปถึงเส้นหลังกอเลสก้าดีดมาฮาวัตจะแตะหนีมาโดนแตะหนีไปได้เหมือนกันครับแล้วจะสวนนะครับการาซาหมูโดนบล็อกลูกนี้ได้ไปลูกทุ่มแล้วครับ
1: นี่1
0: ชั่วโมงผ่านนะครับ
1: เราไม่ได้มีอคติกับซาเน่เกินไปใช่ไห
0: ม
1: เล่นไม่ออกจริงนะครับทางด้านลอยซาเน่ดูจังหวะโขกลูกนี้ของปารากวัยเทคตัวโมงกดลงพื้นแต่ว่าน้ำหนักเบาครับกับบาเยโร่ได้โมงมาสกู๊ด
0: คือเหมือนบอลมันไม่โดนศีรษะมันโดนเหมือนช่วงไหลมากกว่านะครับโมงไปโดนไหลตัวเองเหมือนเลยทอนน้ำหนักไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าได้ขึ้นโด่งๆแล้วเหมือนกันนะครับมีเวลาอีก30นาทีครับเคาะคืนหลังกลับมาครับทาแทงเลยครับทางขวาลุยมาครับฮาแวดอาแวดพยายามจะล็อกตัดเข้าในโดนเกียร์นิดอ้าวได้ฟาวครับบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับการาซาไปฟาวครับ
1: หลอกแล้วก็โยกตัดเข้าในโอ้ยเลาะข้อเท้าเลยครับธนาการาซาอู้ถ้าไม่ฟาวลูกนี้เข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายนะก็ไปโทษอันตรายเลยนะครับ
0: คือฮาวเวิร์ดก็พอแกถอนตัวลงมาเก็บบอลตรงกลางแกเป็นคนมีเทคนิคอยู่แล้วเนาะดีกว่าครับยืนหน้าเป้ามันไม่ค่อยทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับได้ลุ้นเลยครับ
1: ครับ
0: ลูกฟรีคิกนะครับ
1: 5ประตูใน5เกมล่าสุดในการเล่นบอลโลกของทางด้านไคฮาวเวิร์ดนะครับเหลี่ยมซ้ายครับมีลอยซาเน่อยู
0: ่ไม่มี
1: แล้วก็คิมิทอีกคนนึง
0: ดาวิดรามนะครับถ้ามีดาวิดรามนี่โอ้โหเหลี่ยมสุดซ้ายแกน่ากลัวครับแกเป็นสายพวกครอสบอลกับสายฟรีคิกแบบนี้ครับก็น่าจะเปิดเข้าไปแล้วครับไม่มีใครแล้วครับออกไปหมดแล้วเหลือแต่คิมมิดนะครับคิมมิดน่าจะหยอดครับไปลุ้นกันดูมีสูตรไหมครับคิมมิดยกมือแล้วก็หยอดเข้าไปลึกไปหน่อยก็คว้าไว้ได้ครับออเดอร์กิล
1: จังหวะข้อจังหวะเปิดของเยอรมันมันไม่ค่อยพุ่งครับ มันโรยแล้วก็โด่งไป
0: บอลตกมา

0: ต้องไปคนเดียวใช้ตัวบังขืนไว้แล้วก็เรียกฟาวล์ได้ด้วยครับเพิ่งจะลงมาครับมอริซิโอ
1: โดนเหนียวคอเลยโอ้โหนาธานีย์บราวน์โอ้นี่ถ้าไม่โดนเหลืองโชคดีนะครับน่ะผู้สินวันนี้ยังไม่แจกเลยนะครับยังไม่แจกใบเหลืองเลยแต่เกมส่วนใหญ่มันโฟกัสไปที่ลูกเกมนะพี่อู๋
0: ครับ
1: ไม่ค่อยจะมีจังหวะฟาวน่าเกลียดหรือจังหวะฟาวหนักๆนะครับ
0: คือทั้งคู่ก็ชัดเจนโฟกัสกันในเกมนะเล่นสู้กันอย่างเดียวไม่มีนอกเกมอะไรตั้งเตะครับหยอดเข้าไปครับหยอดไปตัวไกลเพื่อจะให้โมงตั้งเข้ามากระโดนโมงทิ้งไปได้ครับกอเลสกายังเก็บตกได้ครับกาเซเลสแตะหนีมาเองครับโอ้โหลุยมาโล่งๆทางขวาแล้วก็บรรจงเปิดโอ้โหมาอย่างงามเลยเปิดแรงเหลือเกินครับไม่ทันเลยครับมาเลเซียโอ้โหเปิดล้นไม่นู่นเลยครับไม่ดีเลยครับกาเซเลสอ่ะเปลี่ยนอีก1คนแล้วครับจามามูเซียล่าครับ
1: ลงมาแทนอุนดาฟนะครับอย่างน้อยก็เพิ่มมิติในเกมรุกนะครับปกติมูเซียล่าเองจะเป็นผู้เล่นตัวหลักเป็นตัวจริงครับ
0: ก็จะเป็นคนที่เก็บบอลไว้กับตัวเยอะนะครับเพราะเป็นคนที่เลี้ยงบอลดีอ
1: ยู่พอมีโอกาสลงออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผลงานก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะ
0: แต่ผมงงไม่จับกับเป็นกองหน้านะ
1: เหมือนนาเกลสแมนชอบไคฮาวเวิร์ดมากกว่าก็ตอนนี้ผ่านมา63นาทีเวลาเหลือเฟือนะครับ
0: ไม่อุดาเพราะเข้าใจได้แต่ว่าทางซานี่ยังอยู่ต
1: ่อปัสคาลคอร์ก็เล่นดีไม่ลงอ่ะ
0: เราต้องว่ากันไปครับดูซาเน่เผื่อจะโชว์หน่อยซาเน่เจอลุมกลับหลังมาให้ครับแบบทิมมิดก็คืนกลับไปเลยครับลูดิเกอร์เอ้ามีอัดกันล่วงไปพยายามจะฟ้องแล้วก็โอ้นอนเจ็บวิ่งชนกันพยายามฟ้องเอาบอลจ่ายซาเน่ก็ให้บอลสั้นอีกแล้วครับโอ้โดนฉกได้แล้วก็วางยาวๆสวนมาพยายามจะวิ่งตัดไปก็มันลึกไปถึงลูดิเกอร์ไปแล้วครับโอ้จ่ายบอลเสียอีกแล้วครับซาเน่ผู้จะให้มูเซียล่าแล้วสั้นนะครับนะซาเน่มีโอกาสพื้นที่ทางขวามีครับแทงทะลุตามช่องมามูเซียล่าคืนกลับมาใหม่ครับซาเน่ไล่กลับหลังมาคิมิดเปลี่ยนฝั่งไปเลยครับลิดิเกอร์อันนี้ก็ลงไปรับเหมือนเดิมครับโอ้โหมีไปแถมใบเหลืองไหมใบเหลืองก็ไม่รอดแล้วครับโอ้คิบาสโดนจนได้ครับ
1: ก็เข้าบอลช้าเพื่อนเยอรมันนี่ถึงบอลก่อนหูแล้วระยะอันตรายเลยนะครับน่าหน้ากรอบเขตโทษ
0: เข้าพูดพลาดไปหน่อยนะโอ้โห
1: แต่ว่าม
0: ันเป็นเหลี่ยมซ้ายอะเนาะมันมุมกรอบเขตโทษทางขวาครับ
1: โอ้โหแทบจะกลางประตูเวียดก็ยิงได้นะครับฟรีคิกเนี่ย
0: แต่จุดเดี๋ยวรอดูจุดที่มาตั้งก่อนนะครับเรียกมาเตือนคร
1: ับ ก่อนหน้านี้จะมีการาซ่ากับทางด้านมูเซล่ามีจังหวะปะทะกัน
0: มีจังหวะที่วิ่งชนกันนั่นแหละครับผู้ตัดสินก็เลยมาเคลียร์กันไม่ได้ให้ช็อตนั้นนะครับ
1: ฟรีคิกเยอรมันครับนาทีที่65หน้ากรอบเขตโทษก็ยืงเยื้องไปทางขวานิดนึง
0: แต่จุดที่ตั้งเนี่ยมันโอ้โหเท้าขวาได้อยู่ครับตอนแรกเนี่ยจังหวะที่มันล้มอ่ะมันเกือบไปมุมกรอบเขตโทษนะครับได้ลุ้นคร
1: ับซาเน่เวียดแล้วคิมิดจ้องว่า
0: ซาเน่
1: มาเหมือนจะขอยิงเองนะครับ
0: ออ
1: เรนโดกิวก็เช็คกำแพงครับ
0: ดูทรงแล้วน่าจะไม่ยอมแล้วซาเน่ซาเน่เวียดแล้วก็ทางด้านของคิมิดนะครับยืนรออยู่แต่ว่าเวียดบอกบังไว้ก่อนไม่ให้อ่ะดูครับจะมีซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองครับคิมิดออกไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่เวียดกับซาเน่ครับนะซาเน่แน่ครับดูทรงวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายติดกำแพงครับซาเน่บอลล้นไปวิ่งตามไปเก็บตกก่อนดึงจังหวะแล้วก็ปล่อยออกหลังไม่เลยครับตอนนั้นกับโกเมส
1: เอ้าเตะมุมแล้วปลากไปทำไมไม่เล่นครับปล่อยบอลออกเฉยเลยอ่ะ
0: เหมือนบอลโดนตัวเองครับแล้วไปปล่อยออกหลังทั้งนั้นนะครับ
1: ดูครับเลอยซาเน่จังหวะกดได้ซ้ายน่าไปโดนผู้เล่นของปารากวัยครับโอ้โหเสียเตะมุมครับปารากวัย
0: อ้าวโอ้ย
1: แค่นี้จะเคลียร์ทิ้ง
0: คือตัวโกเมสครับอ่ะเตะมุมก็มาเป็นทางด้านของคิมิดนะครับจะได้ปัดเข้ามาครับทางกลับซ้ายครับคิมิดปัดเข้าเสาแรกเลยครับพุ่งทิ้งโมงทิ้งเอาไปครับ
1: เอามิลอนอีก
0: แล้วมิลอนครับ ทุกอย่างของทีมจริงๆครับมิเกลอเมรอน
1: กะจะเล่นเสาแรกครับคิมิดแต่ว่าอเมรอนน่ะยืนคุมพื้นที่อยู่อีกครั้งนึงครับมุมเดิมทางซ้ายครับคอร์เนอร์ของเยอรมัน
0: เปลี่ยนสูตรไหมเลือกคราวนี้ตรงเสาไกลบอลล้นมาแล้วก็มีฟาวไปแล้วครับเทไปผลักกันก็โดนจับฟาวไว้ครับยูนาธานทาครับนี่เป็นพาโลวิชเนาะ
1: ใช่ไม่เบียดผู้เสาประตู
0: คือกล้องไปจับที่ทาแต่ว่าพอมุมกล้องด้านหลังเนี่ยพาโลวิชไปดึงมือฉะนั้นของกิลนะครับ
1: ครับ
0: กระชากมาเองแล้วก็เปิดยาวๆมาครับโอ้โหบอลตกล้นมาเอ้าข้ามมาตามมาเก็บได้ได้ความขยันแล้วครับวนกลับมาครับกาเบโร่โดนชนล่วงไปฟาวครับทาไปผลักซะเลยครับ
1: ก็ตามประกบเป็นเงาเลยครับเพื่อทาโอ้โหข้างบนก็ดึงข้างล่างก็เตะตัดขาครับกาเบโร่นี่เรียกฟาวเลยครับคือฟรีคิกลูกนี้มันอยู่ริมเส้นทางด้านซ้ายแต่ว่าต้องระวังนะครับอาจจะมีลูกสูตรทีเด็ดก็ได้ครับปารากวัยเอามิลอนครับจะเป็นคนโยนเข้าไปครับ
0: ก็จะเปิดไปลุ้นกันนะครับจังหวะยิงมันไม่มีมุมนะครับมาเปิดเลียดมาแล้วแถว2อ่ะตามมาครับกาเซเลสกาเซเลสเลือกจะเปิดยัดเข้าไปก็โดนบล็อกได้ครับได้ไปลูกทุ่มเลยครับจะน่าจะมีการเปลี่ยนตัวอีกไหมครับคือสินเป่าหยุดก่อนครับยังไม่ให้ทุ่มนะครับคาเซเลสไม่มีอะไรครับทุ่มสั้นครับคาเซเลสบอลกลับมาครับคาเซเลสจับฝืนไปเองคาเซเลสแหวกมาแล้วเตะอัดบราวได้มันเตะมุมแทนแล้วครับ
1: ครับ
0: เตะมุมทางกราบขวาของปารากวัยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับมาริซิโอครับสำรองลงมาจะดูจากเหลี่ยมน่าจะปั่นในเท้าซ้ายครับ
0: ก็คือเปลี่ยนคู่หน้าใหม่ไปเลยครับมาริซิโอกับกาบาเยโร่
1: กล้องจับมาที่กานาเล่ครับขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร
0: ์หยอดไปเสาไกลกานาเล่บูมาจมูกมันโดนไม่เต็มอ่ะพยายามเบียดไว้ก่อนไม่ให้เล่นเร็วครับเต่าก่อนแล้วครับผู้สินมองว่าการเล่นไปฟาวก่อนนะครับไปบังทางด้านของหน่อยเออไว้นี่คือจะให้เล่นต่อครับนายเกลมันไม่สนใจแล้วยั่วเลยครับคือผู้สินกระเป๋าตั้งแต่เริ่มแล้วว่าไม่ได้นะกระเป๋าแล้วช็อตเนี้ยบังเบียดปุ๊บแล้วกระเป๋าแล้วครับ
1: ไม่ให้เหลืองก็ได้นะครับไปขวางจังหวะออกบอลครับโกเบสครับไปทำฟาว
0: คือกระเป๋าก่อนแล้วครับพอบอลมันหลุดไปถึงเยอรมันแล้วก็แหมแกอยากจะให้เป็นลูกได้เปรียบนะครับซาเน่อีกทีครับทางขวาไหลทะลุตามช่องมาให้มูเซล่าจะแหวกไม่ผ่านนะครับมูเซล่ายังได้อยู่เจอไล่ตันอยู่ครับมูเซล่าซาเน่จับไปก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับติดกาลาซ่าครับ
1: เบรกเลยหรือเปล่า
0: เบรกครับในช่วงเบรก
1: 20นาทีสุดท้ายครับอยู่ในช่วงเบรก
0: วันนี้ก็ถือว่า
1: บางคนเขาก็แซวนะพี่หู
0: ครับ
1: ก็จบควอเตอร์3
0: ก็เปลี่ยนไป1คนนะครับสำหรับเยอรมันก็เป็น
1: 2คนละ
0: อ่ะ2คน2คน
1: กอเลสกา
0: เป็นมูเซล่ากับกอเลสกานะครับ
1: ครับ
0: ทางฝั่งนั้นก็เปลี่ยน2คนนะ
1: ใช่
0: เป็นกาบาเยโร่กับทางด้านของมอริซิโอนะครับ
1: ช่วงนี้ดูข้อความหน่อยไหม
0: ครับ
1: เบียร์กันเนอร์ไม่ดูบอลนะฮะไม่สนบอลลงบอลโลกเลยบอลลูนพินสุดากาแตสุภัสสรตักมงกฎพิกใครสเปคพี่ครับ
0: ของผมพูดนี่ตอบยากนะผมก็คงเป็นภรรยาผมแหละผมรักภรรยาผม
1: เอ้ยโหดี
0: โอ้ยไง
1: เป็นคำตอบที่ดี
0: มากหล่อ
1: นี่คุณหล่อทั้งกายทั้งใจเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เสมอต่อเวลานะครับเสมอต่อเวลานะฮะคุณด็อกบาบอกเยอรมันตกรอบคุณวิรัตบอกแพ้เอกวาดอร์วันนั้นโดนอีกนะครับ
0: ตอนเนี้ยไปมาเนี่ย50-50เนาะบอล3หน้ามากนะครับ
1: คุณสุเมธบอกว่ายิ่งอยู่ยิ่งเหนื่อยใจกับเยอรมันคุณ LD บอกว่าอย่าให้ได้ลุ้นเหมือนบราซิลนะ
0: ครับ
1: คือถ้ามันจบเหมือนบราซิลมันก็ยังโอเค
0: คืออย่างน้อยอ่ะถ้าลุ้นเหมือนบราซิลมันยังได้เข้าไง
1: ใช่
0: นะมันยังได้นาทีบาปแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากครับโอกาสทั้งคู่ก็มีไม่เยอะทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: กูนี่แกถึงกับยั่วเลยครับอัลฟาโรคุซาโวโดนโมงลูกนี้คือประกบพลาดจริงครับ
1: คุณอะไรชิทวะเนี่ยบอกว่าสากแน่อาจารย์ก็บอกสากแน่เลี้ยงไปหนองมนอย่างเดียวเลย
0: เลี้ยงไม่ผ่านด้วยว่าจ่ายเสียบ่อยด้วยนะแล้วโอ้โหแกนาเกลมันแกก็ไม่เปลี่ยนเนาะ
1: ใช่เยอรมันเล่นแค่2คนนอกนั้นฝากความหวังไว้กับ2คนนี้ครับมาหมดเวียดซานเน่ฝังจากไอซ์แลนด์ครับ
0: ครับ
1: น่าเบื่อมากเลยคู่นี้
0: ห
1: มายถึงบอลหรือเราน่าจะบอล
0: ใช่ไหมบอลแล้วก็ไปลากเขาได้โอ้แต่ดู
1: คุณชิรศักดิ์บอกฟังจากเกาหลีประมาณนั้นพี่ตั้มโพกมีโอกาสจะมาจัดรายการบ้างไหมครับพี
0: ่ตั้มแกช่วงนี้แกติดเทนนิสอยู่อ่ะเนี่ยผมนัดแกกินข้าวแกยังบอกเลยรอเอวีมาดันก่อนเนี่ย
1: ใช่คุณทอง
0: หลังแกไปภาคบอลไอ้วอลเล่ไม่ใช่วอลเล่เทนนิสนะครับ
1: คุณทองสุขบอกว่าจากคลอง7ธัญบุรีครับ
0: ครับผม
1: มีบอกว่าเปลี่ยนนิเคลสันลงมาแทนซาเน่ฟังจากสักแก้วหนูฟังจากบ้านนอกนะ
0: ไม่เป็นไร
1: คร
0: ับ
1: เ
0: ราเอฟ99ฟังจากตรงไหนของได้ของโลกก็ได้หมดนะครับ
1: คุณณัฐพรบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากเทศบาลนครปากเกร็ดครับ
0: ครับผม
1: ประมาณนี้ลุยต่อฮะ
0: จากช่วงพักบอลเบรกนะครับกลับมาว่ากัน72นาทีครับตอนนี้1ประตูต่อ1อยู่นะครับโอกาสยิงกันจะว่าไปจัดจ่ะมันก็มีแค่ฝั่งละครั้งนะครับเวียดหมุนมาแล้ววางหยอดมาพักอกได้แล้วแถว2อีกทีนึงขอให้มาโอ้โหซาเน่ต้องวนกลับหลังก่อนวนไปวนมายังหนีไม่ออกครับโอ้โหแล้ววันนี้มันตามดูดิครับโอ้โหพลิกไม่ได้เลยครับกาลาซ่านี่จัดการซาเน่อยู่หมัดจริงๆนะครับต้องไปคืนหลังแล้วครับลิดิเกอร์ฝากตรงกลางมาพับโลวิชให้มาทาแต่บอลเยอรมันวันนี้มันเซตกันช้ามากนะอาจารย์เอกเนาะแล้วก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยวนไปซาเน่ปั่นด้วยซ้ายแล้วโอ้โหมงลูกนี่เกือบเข้าประตูตัวเอง
1: คานาเล่ครับโอ้โหเกือบผ่านงานได้กิวครับ
0: ดีว่าบอลมันพุ่งตรงหน้าพอดีครับหัวยาวมาใหม่ครับโอ้โหคราวนี้กันโอ้โหนี่แก่แรงไม่ตกเลยแหละครับบอลไปถึงลิดิเกอร์ต้องคืนหลังนะครับนอยเออร์ก็ต้องเคลียร์เหมือนกันบอลโหม่งเสยมาฮาแวดโดนตันอยู่แล้วก็สุดท้ายบอลหลุดมาครับกาเซเลสกระชากไปเองเวียดเข้ามาดักครับกาเซเลสหยอดเข้ามาก็ลึกไปแล้วครับเข้าไปถึงนอยเออร์ครับนอยเออร์ก็คว้างเร็วเลยลุยมาทางขวาครับคิมิดเลาะขวามาก่อนคิมิดให้มาบอลจ่ายมาซาเน่ตัดในไปก็ไม่ผ่านโดนฉกได้ครับมอริซิโอคืนมาเซตกันอยู่ครับกาบาเยโลให้ทะลุไปไม่ไหวแล้วครับต้องกลับหลังก่อนครับบอลมันหมดไปแล้วครับขวดยาวทิ้งดีกว่าครับโกเมสคือทั้งฝั่งเกมรับอ่ะปารากวัยยังโอเคแต่เกมรุกช่วงหลังๆมันก็ตื้อเหมือนกันเนาะเพราะเหมือนอเมรอนแกไม่ได้เติมขึ้นไปช่วยแล้วแกต้องดูปากหลักเพราะว่าช่วงหลังเวียดแกเริ่มมีพิษสงแล้วนะครับบอลออกมาทางขวาอีกทีครับคิมิดโอ้เพื่อนไปไหนหมดนะครับมีแต่ซาเน่ซาเน่เบิ้ลยัดในไปบอลกลับมาคิมิดคิมิดแปะมาให้อีกทีครับซาเน่ซาเน่ฝากไปแล้วอ้าวทะลุทางขวามาฟอร์เรนเวียดจ่ายฉลับติดปลายเท้านิดนึงก็เลยไปเข้ามืออเลนโดกิลครับคว้างสวนมาโมงเช็ดมาลูกนี้ต่างตันกันอยู่กับไบเยโร่เจอกับทาทาจะพลิกไม่ยอมนะครับสุดท้ายเหมือนฟาวไปแล้วครับ
1: ครับ
0: ทางกาบาเยโร่แกมีมือนะครับไปผลักนิดนึงอ้าวเดี๋ยวดูก่อนอ้าวคดีพลิกทั้งงานครับโอ้บอลออกข้างครับทาทำออกข้างไปแล้วได้ทุ่มครับจูเนียร์ลองโซ่คว้างลึกมาเอ้าบอลมันชนกันเองแล้วเข้าทางพอดีต้องดึงก่อนครับอเมรอนรอเพื่อนเติมอยู่อเมรอนกวาดเข้าในไว้โอ้เพื่อนก็ไม่รู้กันแล้วโดนสวนคืนเหมือนกันลุยมาฮาแวดออกซ้ายไปก่อนครับให้มาที่เวียดเวียดค่อยๆก่อนรอเพื่อนเติมครับเวียดเวียดผ่านไปหนึ่งเวียดจะฝ่าไปเองครับเวียดฝากซ้ายมาต้องคืนก่อนแล้วต้องตั้งใหม่แล้วครับเยอรมันเอาไปฝืนจ่ายก็โดนฉกได้แล้วปารากวัยจะสวนคืนบ้างเหมือนกันครับมาริซิโอลุยมารอรอเพื่อนอยู่ครับมาริซิโอโหตัวกลางไม่มีต้องพลิ้วไปเองครับก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับวันนี้นี่มันจังหวะเติมเกมมันช้ากันไปเองครับ
1: ครับถึงตรงนี้ก็ต้องชมผู้เล่นของปารากวัยด้วยนะครับวิ่งไม่มีหมดเลยพี่หูแรงไม่ตกเลยนะครับ
0: 76นาทีพวกหูพวกกาลาซ่าพวกอะไรพวกนั้นเนาะ
1: ตรงกลางนี่
0: แน่นตับอยู่เลยครับ
1: บูดีมากครับ
0: บอลแทงทะลุมาเอาแล้วครับโอ้โหหลุดเดียวจริงๆแล้วล็อกหาช่องล็อกไม่ดีเองโอ้โหลูกนี้รับไปเต็มๆแต่มีธงอยู่แล้วล้ำหน้าครับโอ
1: ้นี่แหละครับ
0: แต่ถ้าไม่ล้ำเนี่ยถือว่ากาบาเยโร่แย่มากนะครับ
1: ดูจังหวะ
0: ครึ่งก้าว
1: ล้ำแต่พุ่งกับเส้นนะให้เล่นครบช็อตไปก่อนนะครับโอ้โหต้องระวังนะครับแนวรับขึ้นสูงมากแล้วเช็คล้ำหน้าพลาดในเกือบโดนนะครับ
0: จะถือว่าแย่เนาะ
1: ใช่
0: หลุดเดี่ยวไปล็อกแล้วไม่มีมุมยิงเวียดวางเข้าไปข้างในได้โค้งแล้วจอดจ่อเลยครับโอ้โหแล้วกิลเซฟได้เฉยครับโอ้โหฮาแวดกดลงพื้นไปแล้วครับโอ้โหเกือบหล่อแต่เจอหล่อกว่าครับแล้วกิล
1: โอ้โหลูกนี้มันน่าจะง่ายกว่าลูกที่โหมประตูตีเสมอนะครับ
0: อันนี้เต็มๆเลยครับไอ้ลูกแรกยังเหลี่ยมบางๆนะครับ
1: โอ้โหแล้วเวียดเปิดให้แวตอีกแล้วครับ
0: โอ้โหเวียดแกเฉิดฉายครับลูกเปิดแกแม่นยำนะครับแต่ว่าไอ้ขวาเนี่ยแหละครับหาแวตครับฝากขวามาครับซาเน่มองก่อนคือหลังกลับมาครับคิมมิดตอนนี้ได้ขึงอยู่นะครับทาให้มาทับโรบิทยัดในมาเลยโอ้โหเจอรุมเอ้าเจ็บไปแล้วโดนเหยียบพอดีจังหวะจิ้มคืนไปแล้วนะแกเท้าไวไปหน่อยครับโบบาดิญาไปเหยียบโดนขาพอดีนั่นแหละครับโอ้คือไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าขามันเหยียบช้าไปหน่อยครับ
1: น
0: ี่
1: ครับชาร์จโอ้โหเลยกรอบ6หลาประมาณ29แล้วเทคตัวม่งเดียวๆพยายามจะม่งไปที่เสาไกลครับแต่มันไม่ได้ห่างมือกิวครับโอ้นี่ซุปเปอร์เซฟเลยครับเยอรมันพลาดโอกาสจะได้ประตูขึ้นนำ 2-1 ครับ
0: แต่รูปร่างแกดีมากเลยนะเป็นประตูที่สูงยาวหนาด้วยอะได้ฟรีคิกระยะไกลหน่อยครับ
1: ให้เวียดยิงเถอะซาเน่ไปไกลๆเลยเมื่อกี้ยิงก็ติดกำแพงนะ
0: ยิง
1: เลยลองเป็นคนอื่นยิงบ้าง
0: อะได้ลุ้นเลยครับระยะอาจจะไกลไปสักหน่อยนึงว่ามาแล้วครับอันซอนเบนามาอันทอน
1: โอ้ลงมาแทนพาร์ฟโลวิทนะครับนี่ลงมาแทนใครอ่ะ
0: น่าจะเป็นพาร์ฟโลวิทน่าพับโรบิทครับอันทอนช่วงหลังนี่แกก็อันทอนก็มาเล่นขวาได้ครับแล้วก็คิมมิดกลับไปกลางครับเพราะว่าหลายฝ่ายก่อนหน้านี้เขาก็มองว่าเอาคิมมิดกลับมากลางดีไหมเพราะอันทอนเล่นขวาได้นะครับอ่ะฟรีคิกก่อนครับระยะไกลสักหน่อยเอาซาเน่มาอีกแล้วตอนนี้เวียดลองยิงดูติดกำแพงซาเน่เคาะคืนมาครับหล่อหยอดลูกนี้มาก็ยังโมงแล้วติดทางด้านของกาเดเล่แล้วสกัดทิ้งออกไปเลยครับเตะออกไปเลยครับได้ทุ่มครับเยอรมัน
1: ได้ยิงฟรีคิกคนละครั้งติดกำแพงทั้ง2คนเลยครับซาเน่กับฟลอเรนเวียดแต่การขยับคิมมิดมายืนคู่กับเลสกาก็อาจจะได้เรื่องความเก่าของทั้งคู่เพราะว่าเล่นอยู่กับไบเยิร์นด้วยกันทั้งคู่
0: บอลอาจจะเร็วขึ้นนะ
1: ใช่
0: สวิตช์เปลี่ยนเกมให้คิมมิดครับนะดูซาเน่จะแก้ตัวได้ไหมซาเน่วนมาแล้ววางด้วยซ้ายโอ้โหโยนให้ใครเนี่ยโอ้โดนมงทิ้งออกมายังเก็บตกได้10นาทีสุดท้ายครับยังเสมอกันอยู่1-1นะครับตอนนี้ถอยร่นไปหมดแล้วครับไปแพ็คเลยครับตอนนี้ปารากวัยครับออกซ้ายมาเวียดปาดเข้ากลางมามูเซียล่าพลิกไปได้1มูเซียล่าจ่ายทะลุ3ช่องแล้ว1ล็อกมาก็เจอตัวซอนครับบราวแต่ตอนนี้บอลมันเป็นของเยอรมันไปหมดแล้วมงแล้วก็ฉลับนิดนึง
1: จานเสีย10นาทีแล้วอย่านะถ้ามีนาทีบาปขอให้มีนะครับ
0: คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเยอรมันมันเล่นได้แค่ฝั่งเดียวคือฝั่งเวียดนะหยอดทะลุมาก็โอ้ยตามไม่ทันครับอ่ะลึกไปหน่อยครับจะมามูเซียล่านิดเดียวครับ
1: ก่อนแข่งนึกว่าเยอรมันจะแบบจะกินนิ่มแล้วนะครับกับการว่าโอ้โหไม่ง่ายครับปารากวัยวันนี้มันมาดีเกินคาดนะครับ
0: ผมว่าปารากวัยก็เล่นประมาณนี้แหละแต่เยอรมันเล่นเหมือนวันที่เจอเอกวาดอร
1: ์
0: ทรงแบบนี้เลยครับดูเปิดยาวมาครับกิลโมงสวนตั้งเข้าไปใหม่ลูกกาอากาศดวลกันมากาเซเลสโหดูกราฟฝั่งเยอรมันลุ้นล้วนเลยครับหลุดมาอีกแล้วทางซ้ายหาช่องยอดเข้ามาข้างในได้โมงก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ตัวเติมมาจังมีตัวสุดท้ายรองไว้อยู่ต้องเตะทิ้งครับกาลาซายกมาก็ไปติดอันทอนครับ
1: ยังดักโมงทิ้งไปได้นะครับโอ้ดูโกเลสก้าจังหวะโดนกระแทกจากด้านหลังโอ้ยกอดเลยนะครับแน่ผู้ตัดสินจะมีเช็คหรือเปล่า
0: ไม่แต่ว่าจังหวะเล่นของกอลเลจ้ามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะมันก็จังหวะโมงมันบางไปแล้วครับบอลมันสูงไม่หน่อยครับ ทุ่มคืนหลังกลับมาครับจูเนียร์ลองโซ่จับบอลแล้วก็ขวดยาวๆโดนบีบเข้าไปนะครับฮาวาร์ดบีบมาเตะไม่ดีครับเตะปริ้นนะครับด้านของทางกิลครับโอ้ตอนนี้เกมรุกของปารากวัยนี่ไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็เยอรมันก็ขอเจาะอย่างเดียวครับคิมิดเอาจ่ายพลาดครับโอ้มาเลเซียให้คืนมากับไบเยโรมันต้องไปเองไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนไม่รับกันหมดแล้วนะครับโบบาริยาคืนหลังกลับมาใหม่ครับโกเมสให้ไหมกาเซเลสกาเซเลสคืนกลับมาใหม่ครับโกเมสยังหนีไม่ออกนะครับอยู่ทางขวาต้องวางแล้วครับกาเซเลสโอ้โหไปให้สั้นแบบนี้เพื่อนก็โดนบีบครับอเมรอนปวดหัวเลยครับแกไม่กล้าโยนทิ้งนะครับต้องคืนหลังไปประตูครับเกลก็วางยาวสวนมาใหม่อีกทีนึงดูดลงมาได้สวยครับอันทอนโอ้ตอนนี้เกมรุกข้างหน้าไม่มีแล้วครับ
1: ครับ
0: พอเอ็นซีโซ่เจ็บออกไปมันเนาะค
1: ุ
0: ณภาพมันไม่ด
1: ีเท่าเลยเกมรุก
0: ตื้อๆกับไบเยโร่กับทางมอริซิโอครับบอลทะลุมาครับมูเซียล่าจะแหวกโดนจิ้มครับน่ะมอริซิโอให้มาจิ้มลูกนี้แล้วจับสวนคืนครับมอริซิโอล้อมาก่อนรอเพื่อนอยู่อันทอนมายอดให้ทะลุมาใหม่โดนบังอยู่ครับแล้วก็คืนหลังกลับไปได้ก็ไม่มีอะไรครับ
1: พยายามจะสวนกลับครับปาราควายแต่ข้างหน้าเก็บบอลไม่ได้ครับกาบาเยโร
0: คือกาบาเยโรแกไม่ไหวเท่าเอ็นซีโซ่นะ
1: ตัวใหญ่แต่ว่าความเร็วไม่มีครับดูที่ว่าเวลาที่เหลืออยู่ดูประมาณที่พับสนามเนี่ยจะเอาได้หรือเปล่านะครับ
0: ดูเก็บตกตรงกลางได้ครับซาเน่ให้มาฮาแวดมาอยู่ทางขวาแล้วครับฮาแวดคืนหลังกลับมาอันทอนมองก่อนบอมไม่ได้ครับอยู่นาธานทาตอนนี้ขึงอยู่ครับ
1: ครับ
0: ทะลุทางขวามาใหม่ครับเวียดสลับมาเตะเปิดเข้าไปแล้วบอลมันฉลับฮาแวดจะเกี่ยวลูกนี้ก็ยังโดนเตะทิ้งเลยครับกานาเล่ดูดบอลลงมาเอ้ามองเสยกลับไปหมูเสียล่ายังไม่ได้บอลมันคุกคิกมากอเลสกาให้มานาทีเดนบราวยกมาก็ไม่ผ่านครับโดนดักได้แล้วจับสวนคืนครับกาเซเลสไปแล้วมองแตกยาวแล้วก็สุดท้ายแจ้งได้อยู่กาเซเลสเอาวนตัดเข้าในมากำลังจะรอสวนอยู่ครับตรงกลางลุยมาได้ไหมวางทะลุมาแล้วมอริซิโอดึงจังหวะก่อนโอ้โหยังไปไม่ได้ต้องคืนกลับมาตรงกลางก่อนครับโอ้โหจังหวะมันขาดตอนไปนิดเดียวครับ
1: คิดไม่ได้ก็ไม่ฝืนนะครับมอริซิโอก็เนี่ยย้อนมาตั้งกันใหม
0: ่มีมอริซิโอที่ลงมาเนี่ยแหละครับดูมีบทบาทแต่ว่ากาเบียโรไม่ไหวครับแกยืนค้ำเป็นหน้าเป้าแล้วโอ้โหแกไม่มีความเร็วนะแกตัวใหญ
1: ่เรี่ยวแรงยังดีอยู่นะครับปารากวัยไม่กลัวเยอรมันด้วยครับเอ้าชมไม่ได้เลย
0: ดึงช้าไปหน่อยจังหวะบอลดีดมาครับกาลาซาเอาจับบอลไม่ดีไปเข้าทางเขาพอดีแต่คิมมิดยังได้อยู่หูแต่ว่าก็ไม่ใช่ลูกเก็บก็ช้าเกินครับคิมมิดก็แก้ไขได้ดีครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับเยอรมันกับปารากวัยยัง 1-1 อยู่นะครับซาเน่ตอนนี้ซาเน่เงยหน้ามาเจอกาลาซาไม่เอาเลยนะครับไม่เลี้ยงแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ฝืนนะ
0: ที่กาลาซามันเก็บ
1: คือถ้า
0: ได้อยู่เลย
1: ถ้าไม่ฝืนแล้วเสียบอลเนี่ยโอ้โหจังหวะสวนกลับปารากวัยมันเร็วนะครับถึงตรงนี้เนี่ยนาที84 85เยอรมันยังมีโควต้าเปลี่ยนตัวอีก2นะครับ
0: ครับอันทอนครับเติมทางขวามาครับให้ทะลุไปซาเน่ซาเน่จะแหวกเจอ2ซาเน่ไปไม่ผ่านสุดท้ายบอลไปติดขาจูเนียร์ลองโซ่ออกหลังนะครับได้เป็นเตะมุมแล้วครับ
1: หรือว่าเราจะโดนคู่แรกวะอาจารย์เอกตาถาม
0: อันนี้ก็มาเราก็
1: จบ90นาทีผมกลับเลยนะ
0: เราก็ไปรอครูพี่หยาง
1: กลับไปแล้วผมมีส่งลูกส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้านะ
0: พี่เจอต่อเวลาแน่อะเตะมุมทางขวาครับฟอร์เรนเวียยอดเข้าไปตรงกลางได้โค้งแล้วก็เก็บตรงก็เจอปั๊มอยู่เอาลูกอากาศสุดท้ายมีเสียงนวีดเป่าไปแล้วล้ำหน้าครับ
1: โอ้โหก็ยังไม่ได้สักทีครับเยอรมันดูครับจังหวะเวียสเปิดมาจังหวะแรกอ่ะโมงเช็ดไปโอ้มีตัวยืนอยู
0: ่
1: เป็นแอนทอนครับคือตอนแรกจะไปยืนขวางผู้สาประตูหรือว่าจังหวะเพื่อนโมงเช็ดไปนั่นแหละครับธงก็ขึ้นเลย
0: คือแอนทอนแกยืนอยู่เป็นตัวสุดท้ายหน้าประตูพอดีครับโมงไปมันก็เลยล้ำหน้าครับ
1: 4นาทีสุดท้ายครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหเยอรมันปารากวัยสูสีกันเฉยเลยอ่ะ
0: บาปก็ได้นะนาทีบาปก็มานะ
1: ทีมฝั่งไหนก็ได้ชั่วโมงเนี้ย
0: โอ้โหบอลยาวตอนนี้บอมอย่างเดียวครับเพราะว่าตรงกลางมันเก็บไม่ได้เอาแบบฝากมาแล้วก็จะหยอดตรงกลางยังโมงได้อยู่ครับกานาเล่ เยอรมันเซตกันก่อนครับคิมิชกลับหลังมาครับบราวน์คืนหลังมาใหม่คือพอเนี้ยวันบอลมันพอมันกลับมาที่ทากับลูดิเกอร์เนี่ยกว่ามันจะออกทีมันช้าเนาะอันทอนต้องลุยมาเองครับอันทอนจะแหวกมาเองครับอันทอนลอยลุยทางขวามาครับเคาะคืนหลังกลับมาใหม่ครับโดนแซะนิดนึงไม่มีอะไรครับฮาแวตผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับ
1: ยังขึงอยู่ครับเยอรมันแต่ยังหาช่องเจาะไม่ได้นะครับ
0: ตรงกลางมันแน่นเกินครับมันเข้าตรงกลางไม่ได้เลยครับต้องเลาะจากแบ็กซ้ายแบ็กขวาหรือว่าปีกซ้ายปีกขวาเอาครับบอลแทงแนวลึกมาก็โดนเก็บตกแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งอีกแล้วครับกานาเล่ครับ
1: โกเลสก้าลงมาบทบาทก็น้อยนะพี่อู
0: ๋โกเลสก้าผมว่าลงมาเพื่อจะมา
1: โอ้มาแล้วครับน้องนิกของเรา
0: แกไปยืนปักหลักรอทำประตูนะนิกมา
1: เลยลอยซานเน่ครับโดนถอดออกโอ้นี่หนังเหนียวจนถึงนาที87เลยครับ
0: กว่าจะเอาออกครับ
1: นิกวอเทอร์มาเดอร์ครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะมีทีเด็ดไหมครับน้องนิกนะครับมีเวลาให้น้องนิก3นาทีไม่รวมทดนะลูกเปิดจะมามูเซล่าโดนบล็อกมาได้หน้ากรอบเขตโทษครับทาให้มาที่บราวน์เวียดจะขยับครับคืนมาเวียดเจอกับอาเมรอนเวียดกระชากหนีเจอตัว2เจอซ้อน2กับเวียดนะยังลุมกันได้ดีครับลงมาช่วยกันได้นะครับคืนหลังมากาเซเลสกับบอมยาวๆไปเลยครับโอ้โหเตะทิ้งเลยครับ
1: เดี๋ยวดูว่านี่กูเทอร์มาเดอร์ลงมาเนี่ยจะโดนบอลหรือเปล่านะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เหลืออยู่อาจจะต้องใช้วิธีการคอร์สการบอมเข้าไปแล้วนะครับเพราะจุดเด่นของนี่กูเทอร์มาเดอร์ก็คือลูกกาอากาศนะครับ
0: แล้วก็ต้องขอโทษพี่ท็อปพี่หังด้วยนะ ตอนแรกเราก็รอว่าเวทีพี่โดนต่อเวลาเนี่ยลูกวางยาวมาเดี๋ยวดูทีเด็ดน้องนิกมีไหมจังหวัดจักรชากหนูเซียล่าเปิดยัดในไปโดนสกัดเอาบอลล้นมาข้างหน้าจิ้มคืนหลังมาได้แล้วจะสวนครับอาเมรอนจะไปอยู่ไถไปก่อนกับไบเยโรแล้วก็เรียกฟาวได้ครับมาได้ความหนาครับเป็นอันทอนที่ฟาวครับ
1: ครับก็ตัดเกมจังหวัดที่ปราควายกำลังจะสวนกลับนะครับโหดึงเลยครับกับไบเยโรลงมานี่คืออาจจะไม่มีความเร็วแต่ว่าจังหวะเก็บบอลเนี่ยก็ตัวแกใหญ่ครับ
0: แกหนาครับ
1: หนา
0: เมื่อสักครู่นี้ถ้ามีเลดมีแหวนเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหเจออันทอนลูดเรียบครับก็อีกส่วนหนึ่งคือการที่พอเหมือนอาเมรอนเกมหมดเนาะเนื้อโอ้โหเกมรุกมันเลยหายไปเลยคร
1: ับ ไอ้สำรองครับมอริซิโอลงมาก็ฟอร์มดีนะ
0: แต่มันไม่ค่อยได้บอลนะ
1: ใช่
0: เปิดทิ้งบอมโด่งเข้าไปครับบัวต้องวิ่งเบียดไปเอากันก่อนครับตามไปเก็บตกครับอาเมรอนย้อนหลังกลับมาครับกาเซเลสโอ้ไม่มีใครจิ้มยัดในมาก่อนมอริซิโอต้องคืนกันครับกาเซเลสให้มาอาเมรอนปาดเข้าในมาแล้วพยายามจะพิงอยู่มอริซิโอหลุดทางขวามาแล้วได้เปิดย้อนมาเสาไกลมงตั้งกับเข้าไปเลยไปหมดครับเยอรมันเวียดฝากยาวๆมาไม่ดีครับกานาเล่เอาจับยาวเหมือนกันครับใครฮาแวดเอาลุยมาแล้วครับฮาแวดล็อกขวามากอดข้างหน้ามีมูซิล่าขอบอลอยู่จะมามูซิล่าล็อกคัตแบ็กกันไปเบาไปหน่อยเอาสกัดไม่ดียังช่วยกันอยู่แล้วก็เตะแล้วมันติดครับโอ้โหเอาติดไปติดมาเยอรมันยังได้อยู่จะมามูซิล่าเข้าในกรอบโทษคัตแบ็กมาน้องนิกคืนมาครับอันทอนแถว2ยิงฉลาบแล้วก็ออกหลังครับกิมมิดได้เป็นเตะมุมเลยครับ
1: โอ
0: ้โหชุดนี้แบบยาวๆครับเยอรมัน
1: จังหวะสุดท้ายน่าจะไปติดบล็อกโกเมสหรือเปล่าอุ้ยไปติดหลังทางด้านคูมาสเซตจนหาช่องยิงครับแต่ว่ากิมมิดเนี่ยแปรเน้นๆแล้วนะครับกำลังจะเข้าเหลี่ยมด้วยแต่ว่าแม่มีตัวที่มาขวางแล้วบล็อกไว
0: ้คิวบาร์นี่วันนี้เซ็นเตอร์ชัดๆได้ตัวเองแล้วลงมาว่าเป็นหน้าต่ำ
1: มิดฟิลด์ตัวรับที่ช่วยเกมรับทั้งเกมทดเจ็บ5นาทีนะ
0: ครับตอนนี้เข้าสู่บาปแล้วครับอยู่ที่ว่าจะบาปฝั่งไหนอันทอนชี้นิ้วมามีทีเด็ดไหมอันทอนลูกรักจากดอทมุนนะช่วยสักนิดนึงไม่งั้นเรื่องยาวเหลือน้อยเหลือ5นาที
1: อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะถ้าเสมอก็แหละ
0: ผู้สินบอกยังไม่ให้เตะนะครับขอเคลียร์ก่อนครับข้างในครับผ่านมา1นาทีแล้วนะคร
1: ับ
0: โอ้จะดูเยอรมันแล้วเหนื่อยใจเหมือนกันครับอ่ะนาธานเอล บราวน์ยอดไปตัวเสาไกลมงตั้งสวนมาก็ไปตรงตัวอีกครับพี่มาโยนาธานทาครับไปยืนรออยู่แต่ว่ามันตรงอ่ะ
1: ครับ คืออยู่เสาไกลมงตรงกรอบจริงแต่น้ำหนักเบามากอู้แล้ววางยาวมาแล้ว
0: กิววางมาแม่นเนี่ยต้องออกมาเองเลยครับโอ้ชิดหน่อยต้องรีบมาเก็บบอลแล้วครับจะได้รีบทุ่มเลยครับเวลามันเหลือน้อยแล้วครับ
1: เอาเป็นว่าไอ้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เยอรมันนะเหมือนจะหมดแรงด้วยซ้ำนะครับ
0: คือด้วยความที่สภาพร่างกายมัน
1: ช่
0: วง
1: พวกจังหวะ
0: นักเตะอเมริกาใต้
1: ออกบอลในบางทีเหมือนน้ำหนักมันขาด
0: แต่ตอนนี้บอลมันไม่ถึงน้องนิกนะเอาสไลด์แล้วไปไอ้ดักบอลขึ้นมาได้ครับปารากวัยลากมาเองครับปูจะเอาไงสายจะยิงไหมยิงโดนฉลับออกหลังเหมือนกันโอ้โหวนมามิเกลเมลอนลากจากริมเส้นขวามาเอาซ้ายโยนได้ครับ
1: โอ้โหมันลากง้างหาเหลี่ยมยิงจนได้ครับอาวิลอนนี่อันตรายตลอดเลยนะครับพอเก็บตรงนี้นี่2นาทีครึ่งแล้วนะครับ
0: เราบ่นไปว่าพอไม่ได้บอลไม่มีอะไรพอกลับมาได้บอลเนี่ยโอ้โหกัดฟันลากมายิงจนได้นะเตะมุมครับ
1: นี่แสดงว่าใบแดงที่ได้แบบนี้ใบแดงตัดนิสัยนะ
0: ครับ
1: วันนี้เล่นดีเลยครับโอ้ละคอนเนอร์ของปารากวัยครับ
0: มากันหมดแล้วครับมอริซิโอนะครับจะเปิดจากลูกเตะมุมทางซ้ายครับเลือกหยอดเข้าไปตรงกลางผู้มามองลูกนี้แล้วจะยิงยังไม่ทันนะเป่าไปก่อนแล้วครับโอ้โหหลอดเหลืองนักเตะปารากวัยเต็มหลอดไปแล้วแต่ฟาวก่อนครับ
1: จังหวะเปิดเข้ามาเนี่ยคู่ไหนโอ้มีจังหวะกระแทกครับอลองโซ่ทับใส่ใครครับโพเลนเวียสครับนั่นแหละครับโดนกระแทกแล้วก็โดนลงทับจังหวะ2เลยเอาจริงๆวันนี้อย่างกุสซาโวอัลฟาโรเองก็เครียดนะแต่ว่าอาการจะไม่หนักเหมือนกับนาเกลส์มันนะครับ
0: คือด้วยความที่เยอรมันมันได้เปรียบกว่าเยอะนะตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยคนก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นงานง่ายตอนนี้มันไม่ง่ายแล้วครับโอ้โหเวลานี่เหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับของการทดเวลา5นาทีนะคร
1: ับ
0: ไม่งั้นเนี่ยต้องต่อเวลานะครับก็ยืนยันตรงนี้ถ้าไม่จบนะครับ ต้องลุยกันต่อครับก็เดี๋ยวจันเอกก็อาจจะพากบนรถนะไปรับลูกไม่จบลูกไม่ลง
1: เลยครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคู่สุดท้ายพี่อู๋8โมงนะ
0: ครับ
1: เกมฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
0: นี่จะเป็นโลกอีกเกมนึง
1: ป๋าแป้กับพอสุเทพนะ
0: ครับผม
1: มาพากคู่สุดท้ายในช่วงเช้าเลยนะครับ
0: ลูกวางข้ามทิ้งมาครับจะมามูเซล่ามูเซล่ายกเข้าไปด้านในโดนมงทิ้งมาก่อนตอนนี้ก็หลอบแล้วก็ไปแกนาเล่เหมือนเดิมคราวนี้เตะทิ้งเลยก็ไม่สนเลยครับก็ตีลังกาหวดทิ้งไปเลยครับ
1: ทำไมเยอรมัน
0: บาริยา
1: ไม่คอร์ดไม่โยนแล้วเอานิกลงมานิกยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
0: อ
1: ู้ตะคิวขึ้นแล้วครับ
0: โอ้โหบาริยาครับวิ่งเยอะจังหวะกระโดดตีลังกาหวดทิ้งเอ้าต้องฝืนตะคิวขึ้นไปก่อนนี่ยังนอนลุกไม่ขึ้นนะครับต้องเล่นไปก่อนอ่ะลุยมาครับจามามูเซล่ามุมกรอบไปโทษ2ต่อ1กระชากไปสุดเส้นแล้วปาดเข้ามายังโดนโมงทิ้งเอาไปได้ครับโอ้ลุกขึ้นมาแล้วบูบาดิยา
1: ต้องรีแล้วเหลืออีกครึ่งนาทีครับต้องบอมแล้วครับเยอรมัน
0: ลือดีเกอร์ยอดลึกมาลูกนี่ก็ยังโดนโมงทิ้งเอาไปเอ้ามาใหม่อีกทีนะกรอบเขตโทษพยายามจะลุยมาโอ้ไปเข้าทางครับอันทอนแล้วก็ไปเตะฟาวครับโอ้โหดูแล้ว5นาทีกำลังจะหมดนะครับแล้วก็เป็นบอลของทางปารากวัยครับ
1: เหลี่ยมดีกว่านะครับกาลาซ่านี่พอถึงบอลปุ๊บแอนทอนมากระแทกแล้วได้ฟาวล์เลยครับโอ้5นาทีเนี่ยครบแล้วนะครับกับช่วงพดเจ็บ
0: จบเลยครับโอ้โหเป็นนั้นว่า90นาทีครับเสมอกันไป 1-1 นะครับต้องต่อเวลากันต่อครับโอ้โหตอนนี้หนังชีวิตแล้วครับ
1: รถพระป่าคว่ำที่เบอร์ลินเนี่ยวันนี้โอ้โหนึกว่าจะง่ายไม่ง่ายครับเยอรมันเสมอปารากวัย1-1ปารากวัยขึ้นนำก่อนนะครับจากเอ็นซีโซครับยิงได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนาที42แล้วก็เป็นคายฮาวเวิร์ดครับมายิงประตูตีเสมอนาที54
0: ก็ค่อยดีหน่อยของผมนี่ใจข้างในเป็น
1: เอ
0: าเยอรมันแต่ใส่เสื้อปารากวัยครับโอ้ดูทรงเยอรมันแล้วชั่วโมงนี้จะไปถล่มใครเขาเนี่ยโอ้โหฟอร์มแบบที่ปวดหัวเลยครับ
1: ใครเป็นแฟนเยอรมันสารภาพมาซะดีๆฮะ
0: เพราะเห็นนั่นคือเกมเอลกาดอร์แล้วไงมันส่งผลแบบเกมนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับครองบอลเยอะแล้วมันเจาะไม่เข้านะครับเดี๋ยวสภาพยื้อไปหนักๆเนี่ยโหตะกี้ภาพจับไปจังหวะเดินออกของช่วงจบเกมนะหาแบบที่ลิ้นห้อยแล้วโอ้สภาพร่างกายวับเนาะมันอาจจะสู้กันไม่ได้นะช่วงต่อเวลาแต่ก็ต้องลุ้นเงา
1: สวัสดีพี่ทั้งสองคนครับ จากเยอรมันครับฟังพี่ๆอยู่ด้วยแล้วก็นั่งจิบเบียร์เชียร์บอลไปด้วยครับเชียร์เยอรมันอยู่ครับเรียบร้อย
0: ก็ยังมีโอกาสนะขอให้จบใน30นาทีแล้วกันเพราะว่าถ้าไปจุดโทษอันเนี้ย
1: วัดดวงเลย
0: มันไม่มีใครอยากไปวัดตรงนั้นน่ะโอ้โหนี
1: ่ชื่นใจหน่อย
0: ใครยังชั่วนะ
1: คุณสรายุทธบอกว่าสารเน

0: สแมดามครับถนนพระราม2เยอรมันจะได้หรือจะร่วงครับยังลุ้นต่อนะ
1: โอ้ยังลุ้นจนถึงตนเนี้ยบอลเป็นบอล3หน้าจริงๆคือเยอรมันน่ะคล่องบอลเยอะกว่าจริงครับแต่ว่าจังหวะจะยิงมันก็ไม่ต่างกับครึ่งแรกนะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: โอกาสยิงมันน้อยมากครับ
0: นี่เราลามเราไปเลยไหมไม่ต้องเบรกใช่ไหม
1: ไม่ต้องเบรก
0: เราดูเลยเดี๋ยวเก็บข้อความไปเรื่อย FC ครับฟังจากบึงการ
1: ครับผม
0: สบายเสียงดีเจของทั้งสองท่านนะครับ
1: ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับก็ฟังกันยาวๆได้นะครับยังมีคู่เช้าอีกนะเป็นคู่หยุดโลกนะเพราะว่านอกจากเพราะว่ารอบนี้ผมว่าคู่นอกจากคู่บราซิลแล้วเนี่ยก็ค
0: ู่
1: เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกเนาะที่มันถูกคู่กันเลยหน่อย
0: คุณเอกลักษณ์บอกว่าจานยุทธบอกว่าขอให้จานอู๋ต่อเวลาสมพรปากมาก
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ม
0: าหรอ
1: ไม่เป็นไรเราก็จีเราก็ชอบนะเราก็ได้ตังค์อยู
0: ่หนองคายฝนตกมากครับบึงการฝนกำลังตกเลยอ๋อถ้าแถบโซนนู้นฝนน่าจะตกนะ
1: อย่างมาฝนตกไหมครับไม่ตกนะนี่น่าจะยาวครับหยองไม่ต้องเซ็นนะเดี๋ยวพี่เซ็นแทนเองโอ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยหยองกำหมัดเลย
2: ผมได้กลับบ้านเลย
1: ไม่รู้เขาวางไว้ยังไงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อได้อ่ะเปลี่ยนตัวแล้วครับโอ้โห
0: เอาอเมรอน
1: อเมรอนไม่ไหวครับเวลาสเกสครับลงมาแทนครับ
0: ครับ
1: หมดจริงครับ
0: ก็ลุยกันต่อจริงๆเวลาสเกตเนี่ยคาดการณ์ว่าจะลงตัวจริงด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: แต่วันน
1: ี้เป็นกองหลังนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นกองหลังนะครับก็ต้องมีขยับนะครับอันนี้อาจจะยัดไประหว่างโอ้ผมว่านะถ้าแบบนี้เนี่ยอาจจะไปวางแผนถึงเรื่องการยิงจุดโทษนะคือชัดเจนว่าคือตัวรุกที่มีอยู่อย่างอามิรอนมันดีที่สุดแล้วแล้วพอคุณเอาออกเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วชัดเจนคือเปลี่ยนเซนเตอร์นะครับ มายืนเซนเตอร์เลยครับเพราะข่าวตอนแรกที่เขาสื่อเขาคาดว่าเนี่ยเขาจะยืน3กับ
0: ใช่3เซนเตอร์
1: กับโกเมสกับทางด้านของกาดาเล่นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะเช็คความพร้อมครับ
1: เรียกผู้ตัดสินได้มั้ยจะเนกเรียกชื่อ
0: แล้วก็ให้เกียรติกันหน่อยมิสเตอร์จาราวจาเยสจากโมร็อกโกเพิ่งเตือนครับคู่บราซิลญี่ปุ่นใครชนะ
1: บราซิลชนะไป2ประตูต่อ1นะครับนาทีบาปครับจากมาร์ติเนลลี่นะครับส่วนของเรานี่บาปจัดเลยครับเสมอ 1-1 ต่อเวลาอยู่นะครับคู่2ของเรานะครับ
0: ก็ช่วงเอ็กซ์ไทม์นะครับครึ่งแรกเยอรมันจะเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวา
1: ก็เท่ากับว่ารอบตัดเชือกเนี่ยเยอรมันเป็นคู่แรกที่เป็นช่วงต่อเวลานะครับพอที่ผ่านมาแคนาดายิงนาทีบาปบราซิลยิงนาทีบาปครับคู่นี้ต้องรอลุ้นกันต่อครับโอ้โหบอล3หน้ามากเลย
0: ฟีฟ่าไม่น่ายกเลิกกฎโกลเด้นโกลนะน่าจะมาใช้นะ
1: ครับ
0: คือยิงเข้าปุ๊บจบเลยอะซาดิสดี
1: แต่จริงๆผมดูแล้วทรงก็หาโอกาสยิงกันยากเพราะดูที่ผ่านมา90นาทีมันโอกาสยิงกันยากจริงครับ
0: มีโอกาสจะถึงดวลจุดโทษนะครับ
1: ดูจุดโทษพอไม่มีอามิรอนมันก็อาจจะเบาไป
0: เ
1: ยอะนะ
0: แล้วเอดิโซ่ความเก่า
1: ความเก่าของนอยเออร์น่าจะช่วยได้เยอะนะแต่ว่าเยอรมันคงไม่อยากถึงจุดนั้นเลยครับอยากให้จบไปเลยครับแต่รอดูดีขึ้นนะครับบุกมากขึ้นแต่มันยังจบไม่ได้ตอนนี้ลงไปรถบัสหมดแล้วครับลูกเปิดหยอดมาก็ยังไม่ถึงครับกันนั่นเล็กก็หม่งได้ทุกลูกจริงครับจังหวะปั๊มมานาเธอร์บราวน์ครับคือหลังมาใหม่ตอนนี้ขึงพืชไว้อยู่ครับลูดิเกอร์ให้กับบราวครับทางซ้ายฝากมาเวียดไหลต่อไปที่บราวไปที่มุมธงครับให้มาเวียดแปะขึ้นกลับมาแต่มันต่อไม่ได้ครับฮาแวดต้องกลับหลังครับ
0: กราฟิกขึ้นมาอามิรอนออกครับเวลาสเกสลงมาแทน
1: กาเซเลสบังแล้วเตะอัดเอาเวียดไปแย่งคืนครับจะจิ้มเวียดไปแล้วก็ติดไปเลยต่างคนต่างฟองสุดท้ายได้เป็นของกาเซเลสครับ
0: ครับ
1: ไปโดนขาเวียดจังหวะสุดท้ายนะครับก็ย้ำอีกทีว่าตอนนี้นี่คือช่วงต่อเวลาพิเศษออกมานะครับ เพราะว่า90นาทีมันเสมอกัน 1-1 นะครับเผื่อพันหลายท่านเพิ่งตื่นมาเนาะเฮ้ยทำไมมันยังเตะกันอยู่นะครับช่วงนี้ต่อเวลาจังหวะฮาแวดยกมาเบียดยกกลับไปกันโดนเตะทิ้งนะครับ
0: ปรากฏคู่เซนเตอร์นะเด่นมากนะครับกานาเล่กับทางด้านโกเมส
1: ใช่ครับแล้วก็มี
0: แนวรับก็เด่นทั้งแผงอ่ะนะ
1: ไอ้เจ้าคาราฟ่าเนาะไอ้เจ้าโบบาดิยาอีกคนหนึ่งที่วิ่งจะตะคิวขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ก็พยายามจะใช้ทางขวาเนี่ยจะมามูเซล่ากับอันทอนนะครับ

0: ลับกันมาส่วนบราวน์กับเวียดตัดในได้ครับเวียดลากหนีมาก่อนแล้วปาดเข้ากลางมาโดนบีบไล่มากับไบเยโรมันก็วิ่งตามมาตลอดนะครับเลือกเปิดเข้าไปลูดิเกอร์โดนหม่งทิ้งครับกาเนเล่เอาไปเข้าทางวอเตอร์บอร์เดอร์ยิงแล้วติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ยังติดบล็อกเหมือนเดิมโอ้เอาหม่งตั้งใหม่ๆครับลูดิเกอร์โดนหม่งทิ้งออกมาครับคิวบาส
1: ครับสนามต่อครับเยอรมันจะเจ้าประตูขึ้นนำให้ได้นะครับ
0: บอลหมัดขึ้นทางซ้ายครับบราวให้มาเบียดเบียดดึงจังหวะก่อนครับปาดคืนกับหลังมาครับคิมมิชทะลุข้ามมาครับอันทอนทางขวาจะมาโมเซล่าคืนกลับมาให้ครับทาโอ้ตอนนี้ทิ้งแค่คาบาเยโรแล้วนะครับมอริซิโอลงไปช่วยแล้วนะครับตรงกลางแล้วครับจากคู่หน้าไม่ห้อยแล้วครับตอนแรกห้อยเป็นคู่หน้าไว้อยู่นะครับออกซ้ายอีกทีครับเวียดแทงยัดเข้ามาด้านในแล้วมันเลยไปหมดเลยครับคาบาเยโรก็หวดทิ้งอย่างเดียวไม่สนแล้วครับเตะไปทางไหนก็ไปทางนั้นเลยครับเอาออกอย่างเดียวครับตอนนี้ปารากวัยลูดิเกอร์ให้มาคิมิดทะลุมาทางซ้ายครับเวียดขยบไปก่อนพยายามจะตัดในแล้วก็โดนเสียบฟาวครับกาเซเลสครับไปแถมครับ
1: ข้อความนี้นี่น่าจะฝากถึงซาเน่นะเมียผมดูบอลไม่เป็นยังรำคาญซาเน่เลยเยอรมันเมื่อกี้มีโอกาสได้ยิง2ช็อตนะครับนิกยิงติดบล็อกคิมมิดซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกคราวนี้ได้ฟรีคิกทางซ้าย
0: คือลูกเปิดแบบนี้มีน้องนิกมาช่วยเนี่ยก็มันก็จะมีตัวเลือกทำให้ทาเองก็มีโอกาสมากขึ้น
1: ตัวทานลูดิเกอร์ครับอยู่ในกรอบเขตโทษรวมไปถึงนิกวอเทอร์มาเดอร์ครับ
0: เยอรมันอันตรายคนนึงที่
1: จังหวะเปิดนะพี่อู๋
0: จังหวะแบบนี้คือกอเลสกานะ
1: ใช่
0: เพราะกอเลสกาเป็นคนที่ชอบวาร์ปมายิงเหมือนมันเลิ
1: กเยอรมันเปิดแบบไม่พุ่งจะเปิดแบบโรยๆอ่ะเดี๋ยวดูทีครับคิมิดจะจังหวะเปิดเนี่ยจะได้เปรียบแค่ไหนนะครับ
0: คิมิดยอดมากิ้วมาทุบทิ้งได้ครับบอลเก็บได้จะมามูเซล่าโยกหนีมาครับให้มาทาแตะหนีไม่ได้ทาพยายามจะเอาทาควายได้ด้วยเปิดยอดมาลูกนี้ครับหม่งเสยไปหม่งตั้งมาใหม่ยังติดอยู่ได้เป็นเตะมุมเลยครับ โอ้อ้าวเป็นเตะมุมโอ้จังหวะหม่งกอเลสกาไปติดกาเซเลสครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับเวียด
1: ข้างในเนี่ยมีฮาเวตรอชาร์จอยู่แต่ว่ายังไม่ผ่านกาเซเลสคิมิดอีกครั้งนึงนะครับจากฟรีคิกมาเตะมุมทางซ้ายเดี๋ยวดูว่าช่วงเอ็กซ์ไทม์จะมีหมัดน็อกหรือเปล่านะครับทั้งเยอรมันแล้วก็ปารากวัยครับ
0: ก็พูดแต่วันนี้กรรมการแกนี่ไม่ให้มีจังหวะในกรอบเขตโทษเลยนะ
1: เออในกรอบหกหลานี่ไปโดนประตูนี่เต่า
0: เล
1: ็
0: งหน้าจะบวกกันแล้วครับอันทอนครับอเลโดกิลครับกูสินมาห้ามไว้ก่อนลูกเตะมุมก็เปลี่ยนมาเป็นคิมิดนะครับตอนแรกมีเวียดไปอันทอนก็เป็นคนที่โมงเก่งอยู่นะครับตอนอยู่ตุตการ์ดแกก็โมงได้บ่อยมาลุ้นกันยังไถกันอยู่เอาเลือกวางมามันแรงมาหน่อยมงตั้งกลับเข้ามาแล้วก็สกัดเกือบไม่ดียังหมุนมาเตะทิ้งได้ก็โอ้ยเป่านกหวีดไปแล้วไม่ได้นะครับฟาวไปแล้วครับ
1: คือลูกโด่งถ้าไม่มุมจริงก็กินทางด้านออร์แลนโดกิลยากครับ198เซนนะครับออกไปแล้วเนาะจังหวะหม่งของโจทันทาบอลออกเต็มใบไปแล้วนะครับลูกศิลป์เป่าให้เป็นปารากวัยเตะขึ้นมาจากปากประตูครับโหยังยืนกันแน่นครับแนวรับของปารากวัย
0: จะมาอีก2คนครับดูว่าเป็นใครครับจะน่าจะเปลี่ยนกองหน้าครับรอลุ้นกันก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ
1: ครับคู่บราซิลเนี่ยบราซิลชนะญี่ปุ่น 2-1 นะครับไม่ใช่ 3-2 นะเห็นมีคุยกันอยู่ข้างในนะครับ
0: 2-1
1: บราซิลชนะ 2-1 ครับ
0: ไอ้3-2นั้นอุ่นเครื่องเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับส่วนคู่ของเรานี่ต่อเวลามา6นาทีนะครับนาที96นะครับยัง 1-1 อยู่นะครับจะมามูเซล่าครับมีอันทอนโอเวอร์แลปขึ้นมามูเซล่าต้องคืนก่อนนะครับโดนบล็อกเอาไว้อยู่จะหาช่องเปิดอยู่ครับมาทางซ้ายครับเบียดลูดิเกอร์ยอดเข้าไปพักอกได้บอลจะมาได้ในซ้ายแล้วบอลมันล้นออกมาเล่นไม่ได้ครับยืนล้ำหน้าอยู่ก็ปล่อยแล้วก็บอลมันก็ยังไม่ไหลออกหลังสุดท้ายออกหลังไปแล้วครับกาลาซ่าครับได้เตะเปิดขึ้นมาครับ
1: โอ้โหจังหวะวอลเล่ย์ได้ซ้ายของนิกกูเทอร์บาร์เดอร์ อีซ้ายเต็มๆครับแต่ไปโอ้ยโดนแขนหรือโดนตัวครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงนั่นแหละครับน่าจะเป็นคานาเล่แต่ว่าแม่มันจะมีน้ำหนักพอที่จะต้องเช็คหรือเปล่านี่ครับนาเกลส์มันแล้วก็ทีมสตาฟของเยอรมันเนี่ยขอผู้สินให้เช็ค VR ครับ
0: เหมือนคานาเล่แกหุบแขนเข้าไปอยู่นะครับก็ต้องรอลุ้นจะเจอเตะอัดเข้ามาพอดีครับ
1: แกล้งเจ็บแกล้งเจ็บด้วยผมว่าเขารู้ว่าโดนบอลโดนแขนแต่มันจะหนักพอที่จะต้องไปเช็ค VR หรือเปล่านะครับ
0: แต่โดนอัดเข้าไปอยู่เหมือนกันคร
1: ับ
0: ตอนนั้นของโกเมสครับไม่รู้ปะทะกันเองหรือเปล่านะครับโกเมสกับทางนั้นคานาเล่ครับไม่มีอะไรครับผู้สินมาดูอาการของทางนั้นโกเมสอย่างเดียวครับให้มันเตะมุมครับไม่มีอะไรครับ
1: คิมบิดไม่พอใจครับดู
0: เพราะว่าถ้าจะจับแบบนี้มันแฮนด์บอลทางไอ้เจ้าอันนี้ก่อนด้วยซ้ำนะอ่ะมาแล้วครับซานาเบรียครับปูหน้าครับเนี่ยมันโดนมือไอ้เจ้าดิกก่อนด้วยซ้ำในจังหวะโหม่งของกานาเล่ครับแต่ว่าบอลมันก็โดนแขนของโกเมสเหมือนกันแต่มันโดนเตะอัดเข้าไปตรงชายโครงกึ่งๆแขนด้วยครับ
1: เชด้าครับมาเลย20กับซานาเบียถอดทางด้านกาเซเลสออกนะครับ
0: แบ็คขวาออกนะ
1: กับโบบาริยาครับโอ้โหหมดแรงละผมว่าโบบาริยาเนี่ย
0: โบเบียนี่จะคิวขึ้นนะครับ
1: เตะมุมครับของเยอรมันครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นนาธานิเอลบราวน์ครับจะได้เตะเข้าไป
0: ก็อาจจะเอากองหน้ามาเพื่อมายิงจุดโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาพวกซานาเบรียลงมาเพิ่มครับมาแล้วครับซานาเบรียเพราะว่าเกมแรกเขาลงเป็นตัวจริงยืนเป็นกองหน้าอยู่นะครับเตะมุมครับบราวยอดเข้าไปด้านในโดนโขกทิ้งออกมาอีกแล้วเวียดพักมาให้เหลี่ยมซ้ายมูเซียล่าไม่ได้เจอคาราซาตามมาบีบมูเซียล่าวนหนีมาจนถึงสุดเส้นแล้วก็คาราซาก็ยังตามมาตันอยู่ไม่ผ่านเลยครับต้องคืนหลังมาเวียดก็ปั่นเข้าไปด้านในแล้วก็โขกลูกนี้ไม่ถึงอีกโอ้โยนาธานทาครับโอ้นี่ถ้ากินไอ้นี่นะยาปวดหายมาก่อนนะหัวยาวกว่านี้หน่อยที่โมงได้นะครับ
1: เปิดมานี่มันมีตัวอยู่ข้างหน้าเขาทำให้ไม่ถึงครับโอ้โหกาเบเยโลขวางครับไม่งั้นเสร็จตัวทันทาแล้วครับ
0: คือถ้าโมงได้เนี่ยประตูแน่ครับโอ้โหมันไม่ถึงนะคร
1: ับอยู่ในมันจังหวะเข้ามาหมอมกรอบหกหลาครับโอ้โหดูบอลยาวของกิวเตะทีนี่เกือบถึงหน้ากรอบเขตโทษของเยอรมัน
0: นี่นาทีที่100แล้วนะครับโอ้เยอรมันก็กลางกว่านี้ก็เก็บตกได้ตลอดนะครับลุยมาครับคิมิดออกซ้ายมาให้กับเวียดครับบราวพุ่งไปแล้วเวียดล็อกตัดในก่อนคือหลังกลับมาก่อนครับคิมิดทาให้ทะลุตรงกลางมาครับอันทอนหยอดเลยโคตรออกมาเด้อก็ไม่ถึงเหมือนเดิมโอ้เกรงคอรอแล้วแต่มันโดนเบียดไว้อยู่ครับ
1: โอ้นิกไปรอที่จุดนัดพบแล้วนะครับเนี่ยอุตส่าห์หนีตัวแต่แนวรับของปารากวัยก็รู้นะครับว่ามีนิกโบทอมเดอร์อยู่ในกรอบ6หลาเนี่ยโอ้โหประกบ2ครับไม่ให้ขยับเลย
0: คือแกเอาไอ้เบลาสเกตลงมาแพ็คเพิ่มอีก1คนก็เลยโอ้โหเมื่อสักครู่ประกบคู่เลยครับ
1: ครับ
0: ยืนเป็นแซนด์วิชเลยนะครับบนบอลตรงกลางสนามปารากวัยอ่ะโมงไว้ได้ครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรอยู่ดีครับพยายามจะวิ่งไล่อยู่ครับ
1: ที่ของเรานี่สว่างคาตาแล้วกัน
0: ครับผมอันนี้สว่างค
1: าจอต้องมี6โมงแน่ๆ
0: อันนี้เรียกว่าสว่างคาจอครับจะอยู่ต่อเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวจัดตอนเย็นทีโพให้ต้องกลับบ้านแล้วลูกแทงทะลุมาครับมูเซียล่าโกเลสกาเตะอัดกันเล่ได้เตะมุมอีกแล้วครับ
1: มุมทางขวาเยอรมันถ้าจะเอาประตูต้องบอมอย่างเดียวครับต้องบอมอย่างเดียวคือเปลี่ยนมันเปิดเลยผมว่าคิมิดจังหวะเปิดไม่ได้เปรียบอ่ะ
0: น่าจะหมดแล้วมั้ง
1: จังหวะเปิดบอลมัน
0: เอาบราวมาเปิดอีกไหมซ้ายนะเหลี่ยมเท้าซ้าย
1: ของนาธานิเอลบราวน่าจะได้อ่ะยังลุ้นต่อฮะสำหรับกองเชียร์ของทั้งสองฝั่ง
0: น่าจะมีพวกเดบิตรามนะเดบ
1: ิ
0: ตรามอยู่นะได้ปั่นเลย
1: อ่ะครับบรามาเตะครับปั่นด้วยเท้าซ้าย
0: บราวครับหยอดเข้าไปเสาไกลโถมลงเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยครับโยนาธานทาครับมาจากเสาไกลเต็มๆเลยครับโอ้โหพุ่งเป็นตอร์ปิโดมาเลยครับอ่ะหามแล้ว 2-1 ครับ เยอรมัน
1: โอ้โหลูกนี้ได้เข้าสุดเลยครับ
0: โอ้โหแล้วดู
1: มาจากไหนไม่รู้ครับทาน
0: ักเตะพารากวัยถึงก็สุดเลยนะครับโอ้โห
1: คือวิ่งมาโมงโอ้โห

0: ใช้คำเต็มกระบาลเลยครับโอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าออนันโดเองก็แทบจะหมดสิทธิ์ครับโอ้โหโดนหม่งแล้วแทบจะแสกหน้าเลยเดี๋ยวดูภาพช้าทีนี่เริ่มผ่อนคลายแล้วนาเกลส์มันซ้ายของบราวครับเปิดมาโอ้ไม่มีใครประกบเลยครับหม่งย้อนไปเสาไกลครับ
1: เต็มๆเลยครับโอ้โหแสกหน้าเลยครับ
0: คือแนวรับปารากวัยอ่ะคงไม่คิดโอ้โหไปปล่อยให้โจทานทาอยู่แบบนี้คนเดียวได้ยังไงครับไม่มีใครประกบเลย
1: แล้วคาร์ลีดิเกอร์อันทอนแล้วก็วอเตอร์มาเดอร์4คนเนี้ยมันต้องมีคนประกบนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเป็น4คนที่ตัวใหญ่สุดแล้วเล่นลูกโมงครับ
0: แล้วโมงแล้วโมงแรงเนี่ยนี่ไอ้2-1น่าจะยิงนาที86
1: ก็ว่าเหลี่ยมเท้าซ้ายไงปั่นนะมันเข้าหัวพอดีครับแล้วเวลาทาโมงอ่ะบอลมันก็พุ่งมันจะหลวดเข้าไปเลยครับดูครับโอ้โหนักเตะปารากวัยถึงจะสุดเลยครับ
0: กานาเล่หรือเปล่าอ่ะยังมีเวลาครับมันครึ่งแรกในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ตัวเนี้ยเหลืออีก2นาทีครับ
1: ผ่านมาถึงนาที103นะครับอ้าวมี VAR เช็คครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าเช็คจากอะไรครับเอาโอ้นี่หน้าคิมมิดมาบ่นว่าทำไมไม่เตะคิกออฟสักทีนะโอ้มี VAR มาครับเดี๋ยวเช็คว่าฟาวอ้าวนี่พยายามเราเห็นอัลฟาโร่พยายามบอกว่ามีการฟาวครับ
0: มิสเตอร์จาราวจาเยตนี่ได้รับสัญญาณจากห้อง VAR จะเช็คอะไรเดี๋ยวดูครับจังหวะฟาวหรือเปล่า
1: ดีนะที่เขาใช้เป็นห้อง VR นะเป็นห้อง AV แล้วจานเอกเรียกอย่างนี้นี่งานเข้าเลยนะโอ้โหอ่ะดูครับ
0: โอ้ยมีจังหวะไปขวางผู้เสาประตูมีโอกาสที่จะเสียฟาวนะครับเนี่ย
1: โอ้อันทอนล็อกไว้จริงครับโอ้โหช็อตนี้น่าจะเสร็จ
0: มีโอกาสโดนยึดครับแล้วผู้ตัดสินคนนี้เนียบมากนะในกรอบ
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับโอ
0: ้พอไปชนผู้ลูกเสาประตูทำให้เขาลุกมาช้าคือลูกเนี้ยถ้าแอนทอนไม่ขวางเขาอาจจะเซฟได้นะคร
1: ับ มีกระแทกจริงมีกระแทกจริงจนเขาเสียหลักล้มนั่นแหละครับแล้วลุกขึ้นมาไม่ทันครับโดนโหม่งแสกหน้าหรือผู้สินก็พยายามดูอยู่ครับตัวนี้โอ้โหน
0: ี่ฟังชมอยู่กันให้จบนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับขอสำเนียงอาจารย์จาราวจาเยตภาษาโมร็อกโกนะฮะโอ้โหเนียบมากนะดุหน้าตาดุเลยครับผู้สิน
1: เดินมาปุ๊บครับอ้าวใบเหลืองอามิลอนโอ้น่าจะไปบัวเยอะครับออกไปแล้วด้วยนะอามิลอน
0: ไม่ต้องปิดปากเลย
1: ฟาวได้ยินชัดคำเดียวครับนอกนั้นไม่รู้เรื่องเลยครับ
0: มัน
1: จะ
0: เออฟาวพูดอะไร
1: นะครับเรียบร้อยครับเป็นไง
0: โนโก
1: ภาษาเราแข็งแข็งนี่ไงถึงต้องเป็นคู่หูเอครับ
0: ทำหน้าที่ได้ดีมาก
1: ไม่งั้นคนอื่นฟังไม่ออกนะ
0: มิสเตอร์จายเยตฮะเป่าให้เป็นลูกฟาว
1: โชคดีชิปเป่ง
0: เฮ้ยแต่พี่หู
1: ที่พูดกับว่าฟาวชัด
0: แต่ดูจากภาพช้าค่อนข้างชัดเจนมากนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันทอนแกล็อกเอวไว้จริง
0: ถ้าแอนทอนไม่ไปชนผู้เสาประตูผมว่าเขาเซฟได้
1: ใช่ใช่มาทันเพราะว่าช็อตเหมือนผู้ตัดสินดูหลายรอบนะว่าเขาล้มลงไปแล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วพอโหม่งเนี่ยมันพุ่งแสงนะเท่ากับยังไม่ได้นะครับโดนยึดไปเป็นฟาวนะครับเยอรมันกับปารากวัยยัง1-1อยู่ครับ
0: อัลฟาโรเองก็โล่งไปด้วยนะครับ
1: เพราะว่าเรามาเห็นว่าจังหวะที่เช็คเพราะอัลฟาโร่แกเหมือนแกฟ้องอยู่ว่ามันมีการล็อกเอวนะครับแล้วก็ตามนั้นจริงครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าก็ฟาวจริงครับโอ้โหเดินงุนงานต่ออีกรอบเลยครับโอ้โหนั้นของนาเกลมันครับอ๋อคนโดนเป็นนาเกลมันครับขึ้นมาแล้วนะครับ
0: คุณวีวี่บอกว่ามันฟาวยังไงมันหมุนตัวออกไปแล้วฟาวครับคือเอาจริงไปขวาง
1: โดนทั้งคู
0: ่ไปโดนผู้เสาประตูในกรอบ6หลาน
1: ใช่ๆครับถือเป็นการรบกวนครับ
0: สูงนะครับ
1: โดนไปทั้งคู่เลยครับอัลฟาโร่ก็โดนด้วยครับโค้ชทั้งคู่โดนใบเหลืองนะครับก่อนหน้านี้ที่ยกมาเนี่ยเรา
0: ทั้งคู
1: ่นะใช่ครับอัลฟาโร่ก็โดนด้วยขึ้นมาแล้วลูกบอมยาวๆมาครับบายาวลึกมาถึงเส้นหลังเอาเกี่ยวได้ครับกาบาเลโอโหแล้วได้เตะมุมเลยครับสุดท้ายไปโดนขาบราวออกครับ
0: อย่านะอย่านะถ้าไม่ได้2เรื่องแล้วมาโดน2-1เปลี่ยนไฟท้ายเกมครึ่งแรกทดเจ็บ4นาทีนะครับครึ่งแรก
1: จะเป็นดราม่าสอนดราม่าเลยเอาเตะมุมเลยครับมอริซิโอครับมาแล้วครับไอตัวโหม่งดีสุดเลยครับกานาเล่เปิดหยอดเข้ามาตรงกลางได้โค้งแล้วบุดหลุดมาเสา

0: ไกลหมุนตัวจะยิงไม่ได้หยอดมาอีกทีอลองโซ่โขกตั้งมาไม่มีใครเลยเหมือนออกไปแล้วครับโอ้รอดไปครับมีธงมาแล้วออกหลังไปแล้วครับ
1: ก็ต้องชมปารากวัยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหจังหวะเปิดหน้าแรกเปิดหน้าสู้เขาก็หูขึ้นมากันเพียบเลยนะครับจากภาพช้าโอ้บอลหลุดไปเยอะเลยครับผู้กับเส้นก็ตีธงขึ้นมาให้เป็นเยอรมันเตะออกมานะครับ
0: จังหวะหมุนตัวตวัดกลับเข้ามาของอลองโซ่ไม่ดีนะครับ ก็เป็นการทดเวลา4นาทีของครึ่งเวลาแรกของการต่อเวลานะครับตอนนี้2นาทีครึ่งไปแล้วครับจะมามูเซียล่าไปแล้วติดเครื่องเจอ2ต่อ1ครับมูเซียล่าไปต่อเจอตัน2 1ซาลากาลาซามีวอเตอร์เบเดอร์มาโดนตันอยู่ยังไถไม่อยู่ครับยังได้อยู่พยายามจะฟ้องไม่มีอะไรผู้สินบอกเล่นต่อแล้วก็วางยาวสวนมามันไม่มีใครนะครับ
1: จานนิกโดนเตะในกรอบเขตโทษจานมีเช็คไหมจาน
0: เดี๋ยวรอดูทางฝั่งเยอรมันก็บอกให้เช็คอยู่นะครับมีจะมีไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับลุยต่อครับเดี๋ยวอีก1นาทีสุดท้ายของการทดเวลาครึ่งแรกนะครับ
1: มีถามสกอร์เท่าไหร่เสมอกันอยู่1-1นะครับจบ90นาทีเสมอ1-1ตอนนี้อยู่ในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกอยู่นะครับ
0: ครับคู่บราซิลเนี่ยชนะไป 2-1 นะครับ
1: จบ
0: ไปแล้วก่อนหน้านี้ใน90นาทีฮาเวตเปิดยัดในมามอริซิโอเจออันทอนบังแล้ว
1: โอ้ย
0: ไฟเหลืองไ
1: ปมาแล้ว
0: กอดเอวไว้เลยครับ
1: มอริซิโอเอ้าไม่แจกเหลืองเฉยเลย
0: ผู้สินคงตามเกมแล้วว่ากันไปครับตอนนี้ไม่สนเนี่ยเยอรมันจะลุยอย่างเดียวครับคิมิดยอดทิ้งมาทางขวาครับมูเซียล่าเคาะคืนกลับไปอันทอนบอมลูกนี้ไปเสาไกลโดนมงสกัดไว้ยังได้อยู่ครับเวียดย้อนเข้ามามงดูดิฮาวาดแล้วก็ตบทิ้งไม่ได้โอ้โหดูโอ้มือแกยาวเหลือเกินครับโอ้โหนึกว่าลูฟี่ยืดมาเฉยเลยครับธนาออเดนโดกิล
1: กูลูกเนี่ยดูจังหวะเป็นเวียดให้แวดอีกแล้วครับเปิดมาไม่ล้ำจะมงย้อนไปเสาแรกแต่ว่าโอ้โหปลายมือครับ198ซมช่วยได้ตรงนี้เลยครับไม่ปัดเนี่ยโดนแน่ครับโอ้โห
0: เตอร์เบอร์นี่ระยะหลาเดียวเลยนะครับโอ้โห
1: กรรมการก็ชื่ออะไรครับพี
0: ่
1: มิสเตอร์จาราวจาเยตครับจากโมร็อกโกโอ้โหแล้วไปชนกันเองด้วยนะครับ
0: โอ้โหไม่ปัดนี่งานเขาปัดเสร็จแล้วตามมาเก็บงานได้ด้วยครับออเดนโดกิลโอ้ไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นจังหวะปัดมาเนี่ยทางด้านของนิกนี่รอซ้ำอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรเนาะเบาไปนะ
1: โบเจด้าครับคือแหมถ้าผิดเหลี่ยมนิดนึงก็มีโอกาสได้ลุ้นจบครึ่งแรกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษยังเสมอกันอยู่0-0เราเบรกสั้นๆสักครู่มั้ย
0: ได้
1: จะได้ให้พี่อู๋ไปดื่มน้ำไปปัสสาวะซะหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาตากันต่อ
0: ครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99กันต่อครับในช่วงของ99 Live Volo นะครับกลับมาว่ากันต่อครับหลังจากที่ช่วงต่อเวลาพิเศษมาครับ15นาทีแรกก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ยังเสมอก็อยู่ที่ 1-1 นะครับกลับมาว่ากันต่ออีก15นาทีที่เหลือครับโดนจับฟาวไปแล้วก็ใบเหลืองด้วยครับไคฮาแวตไปออกลูกศอกนะครับใส่กานาเร่ครับเลยโดนใบเหลืองไปซะเลยครับวันนี้พลาดแค่ทีเดียวนะครับในการประกบไคฮาแวตครับจากนั้นกานาเร่แล้วก็เสียประตูไปเลยนอกนั้นเนี่ยโอ้แกสกัดเพียบเลยครับเอาฟาวกันบ่อยขึ้นนะครับได้ลูกตั้งเตะเลยครับทางด้านของปารากวัยไปโดนอัดฟาวไปครับทางด้านของซานาเบียนะครับได้ลุ้นจากลูกกรอบเขตโทษทางด้านขวานะครับจะได้เปิดเข้าไปครับปารากวัยครับได้ลูกตั้งเตะมั่งครับมอริซิโอก็กับทางด้านโกเมสมาเตรียมแผนกันหน่อยครับตัวเปิดก็เป็นมอริซิโอนะครับระยะนี้ถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเปิดดีๆดิโอ้โหลูกกลางอากาศครับโดยเฉพาะไอ้เจ้ากานาเล่เนี่ยภาพจับมาหยอดไปแล้วมีตัวเติมไถมามงแล้วบอลตกพื้นมาดินออกหลังไปแล้วได้มันเตะมุมเลยครับเกือบได้ซ้ำเข้ามาเหมือนกันครับเตะมุมของทางปารากวัยนะครับนิดเดียวครับโยนาธานทาครับเกือบไปครับเบลาสเกสกับบาแล้วครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับมอริซิโอจะได้เปิดกันเข้ามาครับโอ้โหตอนนี้นี่มาหวังจากลูกเตะมุมกันแล้วครับมอริซิโอหยอดเข้ามาตัวไกลโดนหม่งทิ้งเข้าไปนะครับเก็บตกได้ลูกนี้บอลมาที่มอริซิโออีกทีครับมุมทองเปิดทะลุหม่งลูกนี้ยังหม่งสกัดได้ลงมาช่วยเตะทิ้งไปก่อนครับวัตเตอร์เดอร์ลูกหม่งตั้งมาเบลาเกสพักแล้วก็โอ้โดนกระแทกลูกนี้ไปเบโยกูเสียไม่ว่าอะไรครับจังหวะจิ้มลูกนี้เตะออกไปก่อนครับไม่ไหวครับเอาออกไปก่อนเลยครับราวตอนนี้บอลมันกุกกุกกักไปหมดนะครับบอมกันแหลกอย่างเดียวครับกำลังจะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับเยอรมันรออยู่นะครับได้ทุ่มไปก่อนครับเบลาเกสพุ่มมาพักอกได้จะหาช่องยิงราวเจอปั๊มแล้วก็บอลล้นมาต้องหัวทิ้งครับริดิเกอร์เอาตกมาใหม่ครับโอเยด้าคืนย้อนหลังกลับมาบอลทะลุมาครับโอเยด้าฝากทางซ้ายมอริซิโอเลือกวางเข้ามาใหม่ก็ยังโดนโขกทิ้งเข้าไปเคาะคืนหลังกลับมาอ่ะได้ลุยมาเอาสไลด์มาดีครับบอลมาใหม่จริงมอริซิโอให้มาโอเยด้าม้วนหนีมาโอ้โหไม่ไหวต้องคืนหลังครับปารากวัยไปหน้าไม่ได้คืนกลับไปนู่นเลยครับประตูไปเลยครับกิลบอมยาวๆสวนมาใหม่ครับออเรนโดกิลลูกโมงของลูดิเกอร์โมงตั้งกลับไปแล้วก็นอยเออเก็บได้แล้วครับไม่มีอะไรครับผู้จัดที่ครองบอลเยอะกว่าเนี่ยโอ้โหพอเข้าสู่ช่วงทดเวลาตอนนี้บอลมัน3นะโอ้โหรออยู่2คนครับเยอรมันนะลุยก่อนลูกหวางทะลุตามช่องมาแล้วหลุดมานาเธเลนบราวโอ้โหสุดท้ายโดนจิ้มออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหเหมือนหมดเหมือนกันครับเนี่ยเป็นกองหน้าอย่างกาเบเยโลนะครับลงมาจิ้มทิ้งให้ครับแล้วก็จะได้เปลี่ยนเลยครับเยอรมัน2คนครับวิ่งกองหน้าของตัวเองลงมาช่วยเกมรับเพราะว่ากองหลังมันไม่ทันครับลีดิเกอร์ออกแล้วครับโอ้โหเป็นทางด้านของเจ้ามาริกเจ้าครับแล้วก็นาดีอามิรีครับเอามิดฟิลด์ตัวปั้นเกมตรงกลางมาช่วยหนึ่งคนนะครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งครับเจ้าก็มายืนเซนเตอร์เหมือนเดิมเตะมุมของเยอรมันตอนนี้ถ้าจะลุ้นจริงๆก็เตะมุมของทั้งคู่แล้วครับเพราะจังหวะโอเพนเพลย์โอ้โหนี่ตั้งไม่ตรงจุดไม่ได้เลยครับจานแกนี่เคี่ยวจัดครับจานฟีฟ่าเข้าสู่นาทีที่110นะครับเยอรมันเตะมุมทางกราบซ้ายเคมิด วางโค้งมาปัดทิ้งไม่ได้ก่อนครับมากะจะเอาเข้าเลยครับคิมมิดเลนโดกิลยังไม่พลาดครับวิ่งไม่ปัดนี่เสียบแน่ครับตอนนี้นี่นักเตะทั้งคู่ก็เริ่มจะออกอาการแล้วเหมือนกันนะครับโอ้ต่อเวลามาเตะมุมของนาธานิเอล บราวน์ครับทางกราบขวาครับเยอรมันไปตันกันอยู่ข้างในครับบราวน์หยอดเข้าไปตรงๆเลยขึ้นโคกทาย้อนหลังกลับมาโดนบังทางอยู่แล้วจับสวนเร็วครับปั๊มกันอยู่เอามั่วอยู่นะกราบไปโทษมอริซิโอแล้วแทงทะลุมาปารากวัยจะได้สวนเหมือนกันครับล็อกซ้ายมาก่อนลุยมารอเพื่อนก่อนปาดเข้ากลางมาโฮเฮด้าโอเฮด้าดึงก่อนครับโอ้โหเอ้าอยู่หน้ากราบไปโทษโอเฮด้าปาดมาตัวไกลครับโอ้กาบาเยโลจ่ายคืนย้อนหลังตอนนี้ได้ขึงมากนะครับโอ้บอกให้เพื่อนขยับมาหน่อยครับกาบาเยโลจะเลาะขวาไปแน่นซะแล้วเยอรมันก็ลงมาได้ทันก็เลยต้องเริ่มใหม่กันไปเลยครับปารากวัยครับเบรัสเกสให้ไปกุสโบโกเมสคืนหลังครับคือคู่นี้มันกลายเป็นว่าพอช้าไปจังหวะเดียวเนี่ย คู่ต่อสู้ลงมาแพ็คได้หมดแล้วนะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: ลูกโป่งของซานาเบรียกอเลสกากับโมงคืนหลังกลับไปเลยครับนอยเออร์นี่ตอนนี้เดินแต่ละคนเนี่ย อ้าปากกันหมดแล้วครับโอ้โห
2: โอ้แล้วสู้กับเยอรมันหนึ่งตรงนี้เนี่ยร้อยกว่านาทีนี่ต้องชมหัวจิตหัวใจของปารากวัยเลยนะครับ
1: เนี่ยก็เปลี่ยนเอากองหน้ามาก็มายืนคือคนอื่นไปแพ็กกันแล้วก็2คู่หน้าก็มายืนบีบไล่เอาข้างหน้าเอาครับกับบาเยโลกับซานาเบรียครับค่อยๆเซตหน่อยครับได้พักบ้างครับเยอรมันขึ้นมาทางขวาครับจะมาบูซิล่าผ่านไป1เจอ2ครับอูตามมาสไลด์แล้วโอ้ยเหลืองไหม
2: ลองโซ่ลอง
1: จากเลยโอ้ทางด้านของจามามูเซล่าโดนเสียบเข้าไปแบบโอ้แต่ก็ลุกขึ้นมาเร็วหายเร็วจังครับตอนแรกก็จะแหมจะเจิมซะหน่อยว่าจะเจ็บหรือเปล่าครับ
2: อลองโซ่เป็นคนเสียบแล้วโอ้เจ็บเองครับขาซ้ายเข่ามันพับครับพี่อูดูจังหวะเข้าเนี่ยโอ้ยซ้ายของมูเซล่าก็ไปเหยียบที่ข้อเท้าด้วยเหมือนกัน
1: ช็อตนี้อันตรายครับโอ้ยทางด้านของจูเนียร์ลองโซ่เข่าซ้ายก็น่าจะลุกไหวอยู่ครับ
2: ซาลาซ่าก็เจ็บด้วยครับ
1: ซาลาซ่าก็สไลด์มาแล้วก็ล้มแอคไปจุกครับแต่ว่าอลองโซ่ขึ้นมาได้แล้วนะครับคือต้องบอกว่าที่ไม่เจ็บเนี่ยเพราะว่าจามาอุซ่ากระโดดก่อนครับถ้าไม่โดดเนี่ยผมว่าน่าจะเจ็บพอสมควรเลยครับ
2: ก็อาจจะจังหวะขาของมูซาร่าไปเหยียบข้อเท้านะครับถ้าเจ็บนะครับ
1: อ้าวลุกขึ้นมาได้แล้วครับลูกตั้งเตะบริเวณชิดดิมเส้นทางกลับขวาครับคิมมิดครับจะเปิดเข้ามาตอนนี้ลุ้นได้อย่างเดียวก็ลูกแบบนี้ครับคิมมิดยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหกิวเก็บ
2: มือกันยาว
1: คว้าวับติดเลยครับ
2: ลูกกากาศนี่กินกิวยากครับ
1: โอ้โหนี่มันกินผลยางลูกนี่มาแล้วโอ้โหคว้ามับเลยโอ้แต่ว่าปารากวัยครับโอ้หมดมุกเหมือนกันครับเล่นยอดขึ้นหน้าแบบนี้เอาโดนบีบมาจะไปเอาฟาวไม่ได้ครับเมลี่แล้วเจอสวนกลับมาครับลุยมาก่อนครับกาบาเยโร่กาบาเยโร่ไถไปเอ้าล้มลุกคุกคัดกาบาเยโร่แต่ว่าน้องนิกไปช่วยครับเกี่ยวได้แล้วเอาละตะลุยขึ้นมาลุยมาแล้วข้างหน้ามีตัวเติมมาแต่ไปแหวกเองแล้วไปไม่ผ่านแล้วครับโอ้แหวก
2: ฝืนไ
1: ปหน่อยครับลูกนี
2: ้ขวาซ้ายมีแต่ว่าคงมองแล้วว่ามีช่องพยายามจะแหวกเองแต่ว่าไม่ผ่านนะครับเกมรับของปารากวัยเองจริงๆก็หาจุดผิดพลาดน้อยมากนะครับเกมนี้
1: เวลานี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับโอ้โหอาจจะต้องลุ้นจุดโทษแต่ว่าทั้งคู่คงไม่อยากครับเยอรมันเนี่ยลุยแหลกนะครับอามิรี่ปาดเข้ากลางมาครับคิมิดโลไปทางขวาบ้างนะครับเกมรับตอนนี้เนี่ยโอ้มูเซียล่าพยายามจะขึงเอาไว้ครับมูเซียล่าเทินหนีมาได้มูเซียล่าไปได้แล้วเจอตัวซ้อนอีกแล้วมันเจอ3คนไม่ไหวครับกาลาซ่าแต่หนีแล้วโอ้โหเหลืองแล้วครับคราวนี้ไม่น่ารอดครับโอ้จะมามูเซียล่าครับ
2: นี่ตั้งใจเตะตัดเกมเลยนะครับโอ้โหแล้วผู้ตัดสินไม่ต้องคิดเยอะครับ
1: ออกลูกยั่วครับมูเซียล่า
2: โอ้กาลาซ่าแตะ แตะผ่านมาแล้วโอ้โหเข้าจังหวะเข้าสไลด์มาลูกนี้เนี่ยโอ้โหถ้าขาขวาเปิดปุ่มโดนนี่แดงได้นะครับไอ้จังหวะฟาวน่ะมันเป็นขาซ้ายที่มันเป็นจังหวะโฟลว์ทูตามนะครับอุ้ยเข้าอันตรายครับมูซาล่าลูกนี้ไม่น่าเล่นครับ
1: แกไปติดโมโหไปหน่อยนะครับไปยั่วครับก็เลยเอาคืนครับอ่ะเลี้ยงไม่ผ่านครับวันนี้คาราซ่าเองแกต้องยอมรับจริงนะว่าโอ้โหดวลตัวแกนี่น้อยครั้งนะที่แกจะหลุดนะครับจัดการซาเน่แล้วตอนนี้ก็มาบล็อกทางด้านของมูเซียล่าได้ครับลงมาเรียกทีมแพทย์มาดูข้อเท้าหน่อยครับคู่หูอย่างโบบาดิญาเนี่ยไปแล้วนะครับแต่คิวขึ้นจนหมดไปแล้วครับ
2: คือมิดฟิลด์4ตัวเนี่ยเอ็นซิโซอัลมิลอนโบบาดิญาเนี่ยโดนถอดออกไปแล้วนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าครึ่งแรกเขาก็วางวอลลอสยืนเป็นหน้าเป้าตัวเดียว
1: ทีมงานใครโดนเหลืองอีกคนนึงครับเป็นใครครับแต่พวกทีมงานครับหันมาทางฝั่งทีมงานแล้วก็แจกใบเหลืองครับ
2: นักเตะไม่เท่าไหร่ครับ ทีมสตาฟเนี่ยโดนทั้งสองฝั่งนะครับกุนซือก็โดน
1: กุนซือโดนคู่แล้วนะครับอัปโรกับทางนาเกลสมันครับ
2: โอ้โหนี่แฟนๆของเยอรมันนี่จะเป็นรุ่นเด็กรุ่นใหญ่นี่เครียดแล้วครับตอนนี้
1: เหลือเวลาโดยตรงๆเนี่ยไม่รวมทดเนี่ยก็4นาทีนะครับจากการต่อเวลาพิเศษมาครับกินกันไม่ลงจริงครับลูกเปิดยาวมาครับออร์แลนโดกิลบอมยาวๆมาก่อนเอาพักบอลลงมาได้พยายามจะม้วนหนีเตะอัดกันไปอัดกันมาครับสุดท้ายเสียบอลไปมูเสียล่าโดนตัดฟาวอีกแล้วโอ้รีบฟาวกาลาซาโดนเหลืองคืนครับคู่เดิมเลยครับเอาคืนครับกาลาซา
2: เริ่มจะควบคุมตัวเองไม่โอ้เหยียบไปที่ส้นเท้าขวาของมูเซล่าครับ
1: คือไปไม่ทัน
2: ใช่ครับอารมณ์มันก็เดือดตามเกมนะครับ
1: กี่ลูกนี้ก็จำจำเป็นต้องยอมนะครับเพราะว่าคือจะมามูเซล่ากับพลิกหนีไปแล้วครับก็เลยต้องเตะก่อนครับตัดหรือว่าตัดลูกนี้มันจากข้างหลังก็เลยโดนเหลืองนะครับเดี๋ยวเราไปวัดกันเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็เรื่องของผู้รักษาประตูนะวันนี้ออร์แลนโดกิลเองก็ไม่พลาดอะไรเลยนะครับจังหวะโมงของทางฮาวแวดมันก็หมดสิทธิ์จริงๆนะลูกโมงตั้งกันไปด้านในก่อนเอากานาเล่โมงไม่ไปไหนครับฮาวแวดพาไปที่มุมชงกาลาซาพวดทิ้งแต่ว่าเหมือนออกไปและออกไปแล้วครับ
2: ครับ อีกไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับ
1: คิมมิชเปิดเข้าไปบอลฉลับมากระดอนไปกระดอนมาเตะมุมครับอ้าวตอนนี้หวังที่เตะมุม FC ทั้งคู่นะครับเตะมุม FC คอร์เนอร์ FC ครับตอนนี้เพราะจังหวะเจาะกันตรงกลางเนี่ยไม่ได้เลยครับแต่เตะมุมมันได้ลุ้นครับ
2: นิกวอเตอร์มาเนอร์เนี่ยแฟนบอลก็ลุ้นจากจังหวะแบบนี้นะครับบราวน์คนเดิมครับเดี๋ยวดูว่าจะมาอีหลอบเดิมหรือเปล่านะครับกอเลสกาโททันทานนิกวอเตอร์มาเนอร์ไคล์ฮาวเวิร์ดอยู่ในกรอบเขตโทษ
1: บราวหยอดเข้าไปตรงกลางได้โคโอ้โหโคโไปเข้าบนเส้นครับโอ้แล้วโดกิลโอ้อันทอนครับ
2: จังหวะเทคตัวโอ้ยมันตรงตัวครับมาเข้ามือทางด้านออร์แลนโดกิล
1: มือแกก็หนึบเหลือเกินครับเข้าฟับล้วงตึบเลยนิดเลยครับโอ้กายไปเนี่ยมันลุ้นจากลูกเตะมุมได้มากกว่าทั้งคู่นะครับลูกวางคารุมามอริซิโอได้บอลพลิกแล้วครับมอริซิโอให้ฝากทางซ้ายก่อนมีค่อยๆเติมขึ้นมาครับดึงช้าก่อนครับกาลาซาให้ขึ้นมาครับมอริซิโอเทิร์นกลับมากาลาซาชิงกัน 1-2 โดนมูเซล่าโชกเอามูเซล่าไปได้สวยครับมูเซล่าลุยมาเจอปั๊มแล้วก็มูเซล่ายังได้อยู่ดีทะลุมากอเลสก้ามาแล้วครับข้างหน้าพุ่งไปก่อนกอเลสก้าดึงตัดเข้าในมาโอ้โหเจอตัวตามมาจนได้ครับตามมาดีครับซานดาเบียแล้วสวนคืนครับซานดาเบียโยกตัดเข้าไหนเจอสไลด์ไว้ครับตอนนี้เกมเร็วแล้วซานดาเบียโอ้ไปตามเอาคืนเอ้าอุสินบอกลูกได้เปรียบเล่นไปก่อนครับเยอรมันลุยทะลุมาครับฮาวเวิร์ดขวามีอันทอนเติมมาช่วยครับฮาวเวิร์ดตัดในแล้วก็ฟาวครับได้เป็นลูกเรียกว่าลูกตั้งเตะครับกาลาซาที่ต้องระวังแล้วนะครับไปดักใส่ฮาวเวิร์ดครับ คือมันไม่มีตัวปั่นฟรีคิกได้ซ้ายเนาะเลยกลายเป็นพอได้เหลี่ยมแบบเนี้ยก็ต้องเปิดเข้าไปลุ้นกันครับ
2: 120นาทีครบแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะ

0: ป็นช็อตสุดท้ายเลยหรือเปล่าทดเจ็บ2นาทีอาจจะพอมีเวลาเหลือครับต้องเน้นๆหน่อยครับ
1: อามิลี่แกก็ลงมาช้าไปหน่อยนะตัวปั้นเกมอย่างอามิลี่แกก็ลูกตั้งเตะลูกนี้ยังได้ลุ้นอยู่นะครับมีมาริกเจ้าลงมาก็ได้ในเรื่องความสูงอีกหนึ่งคนนะ
0: ครับ
1: ได้ลุ้นจากลูกตาอากาศครับตัวใหญ่กว่าเยอะครับมีอามิรี่กับคิมมิดยืนอยู่ที่บอล2คนนะครับอามิรี่ที่เวลายิงนี่ในบุนเดสแกก็ชอบยิงลูกสวยๆนะครับรอดูว่ามีทีเด็ดไหมครับอามิรี่คิมมิดข้ามหลอกอามิรี่ปั่นลูกนี้ไม่พอครับเข้าข้างตะข่ายครับนี่แหละครับโอ้โหลงมานี่กะให้นาเดอามิรี่สอยนะครับเอาละครับผ่านไป1นาทีแล้วเหลืออีก1นาที
0: กะยิงเสาแรกเลยครับตะข่ายดิ้นครับแต่ว่าแม่มันเข้าข้างตะข่ายโค้งไม่พอครับอู้แต่ถ้าตรงกรอบก็ไม่น่าจะผ่านกิวเลยครับคือดักเสาตรงนั้นไม่ได้แล้วนะครับ
1: ตอนนี้นี่แฟนบอลทั้งคู่ที่แอคชั่นนี่เครียดเลยโอ้โหบาเวน่าครับลงมาแทนอีกหนึ่งคนครับเซนเตอร์โอ้โหเติมตัวเลยครับก็ไปไหวแล้วครับจูเนียร์ลองโซ่ครับ
0: ครับ
1: ตะคิวขึ้นมารอบหนึ่งแล้วที่เจ็บนะครับ
0: นี่ครับบูทั้งเกย์นะครับจูเนียร์ลองโซ
1: ่บาเวน่าลงมาก็น่าจะเรื่องของลูกเตะจุดโทษแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้มันเหลืออีก30วิเองนะครับพอทดมา2นาทีกำลังจะหมดแล้วครับเหลี่ยมบังอันทอนจิ้มมาได้มูเซล่าเหมือนออกไปแล้วครับให้เป็นทุ่มเลยครับแบบนี้ก็ดูแล้วหน้าจะต้องไม่ทันแล้วครับน่าจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายครับลูกทุ่มในแดนของเยอรมันนะครับกานาเล่ทุ่มยัดในมาครับหาช่องจะเปิดอยู่ลองวางไว้ดูโอ้โหเตะลูกนี้ออกไปเยอะเลยครับแล้วก็2นาทีหมดแล้วเรียบร้อยครับต่อเวลามาก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับไปถึงจุดโทษครับ
0: ไปให้สุดครับไปให้สุดเราต้องหาผู้ชนะครับเกมนี้90นาทีเสมอกัน 1-1 นะครับโอ้โหเอ็นซิโซยิงนำก่อนท้ายเกมครึ่งแรก
1: เทีย
0: บยิงประตูตีเสมอได้นะครับในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์เนี่ยยังเสมอกันอยู่ 1-1
1: ครับ
0: ต้องขออภัยนะครับประตูที่เสมอเป็นจากคายฮาวเวิร์ดนะคร
1: ับฮาวเวิร์ดนะครับ
0: ประตูที่ทาโมงไม่ได้นะ
1: ใช่ทาโมงโดนยึดนะครับเพราะว่าฟาวครับถ้าเทียบประตูเก่าไปหน่อยสดเป็นไอ้เจ้านะไอ้เจ้ากิวนะครับ
0: พอมาเป็นการดวลจุดโทษที่อยู่ว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วนะ
1: ครับ
0: มัน50-50แล้วนะครับ
1: มาลุ้นกันเลยครับคันนี้วัดที่ประตูแล้วก็วัดที่ตัวผู้เล่นด้วยนะครับถ้าเทียบกันตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหเก่ากว่าเยอะครับแต่ดูว่าใจใครจะนิ่งกว่านะครับวิธีการวางแผนมันก็สำคัญนะครับใครจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5
0: นะครับจบแบบนี้ถือว่าพลิกไหมพี่อยู่เยอรมันเสมอปาราไวผมว่าพลิกนะ
1: ผมว่าพลิกอยู่แล้วครับเพราะว่าบางคนมองว่า
0: ชนะเยอะเลยชนะ
1: ยังน่าจะชนะได้นะ
0: ก็รวมใจกันอยู่ครับสั่งปารากวัยก็ทางด้านอัลฟาโร่ถึงตรงนี้ไม่กลัวแล้วครับอู๋เห็นปารากวัยเล่นวันนี้นี่แบบก็ต้องชื่นชมนะพี่อู๋ว่าวิ่งสู้ฟัดกับเยอรมันแบบโหนักเตะบางคนนี่เป็นตะคิวนี่ใจยังสู้อยู่นะครับ
1: เกมรุกพวกเขาอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวนะ
0: ม
1: ันอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่เกมรับพวกเขาโอ้ช่วยกันดีจริงนะครับอยู่ที่การวางแผนเลยครับ
0: กับรอบ16ทีมสุดท้ายที่เข้าไปแล้วก็มีแคนาดาเจ้าภาพนะครับแล้วก็เกมแรกก็บราซิลนะครับ
1: 2ทีมไปยืนรอแล้วนะครับ
0: คู่นี้เป็น
1: แคนาดาบราซิลไปแล้ว
0: เดี๋ยวจะเป็นปารากวัยหรือเยอรมันเป็นทีมที่3ส่วนคู่ 8:00 น.อันนี้ก็สนุกนะครับฮอลแลนด์โมร็อกโก
1: ไม่น่าไปล้อเขาเยอะไอ้ล้อก็เยอะต่อเวลาแน่โดนเอง
0: เป็นกรรมไม่ต้องรอชาติหน้า
1: ฮะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ถือว่าใครมองประตูอยู่เนาะหน้าเจ้ากิวนี่ถือว่าหูเด่นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ออกมาตัดได้ดีตลอดแล้วแควคว้าบอลนี่นึบติดมือเลยนะครับชุดแรกเดี๋ยวเราดูพวกฮาวเวิร์ดมูเซียล่าเวียดนะไม่น่าพลาดนะครับ
0: เวียดโดนถอดไปแล้ว
1: เวียดออกไปแล้วนี่โอ้ใช่
0: คือถ้าตัวยิงหยุดโทษก็เป็นฮาวเวิร์ดนะครับ
1: ฮาวเวิร์ด

0: ูเซล่าแต่ยังอยู่นะ
1: โอ้โหนี่แหละครับออร์แลนโดกิล
0: แล้วกล้องเนี่ยจับมาที่ไอ้เจ้ากิลตลอดเลยนะครับ
1: คือวันนี้ถ้าปารากวัยผ่านเข้ารอบผมว่ากิลก็มีโอกาสที่จะได้แมวดอมแบทนะครับ
0: คิมมิดกับโกเมสครับสองกัปตันมาเลือกเสียงทายเหรียญนะครับมีหัวกับก้อยห้ามยักษ์นะครับ
1: เลือกแดนครับ
0: อ๋อครับ
1: นี่ที่อเมริกานี่หกเลยหกโมงเย็นนะ
0: น่าจะประมาณนั้นนะ
1: กรรมการจะหน้าเข้มไปไหนอ่ะเหมือนแอ๊กแอ๊กไงไม่รู้นะ
0: เฮ้ยแต่วันนี้แกตัดสินดีอยู่
1: จะจะเราจะยึด
0: หน้าแกดูกับดูมันเป็นเกมใหญ่ด้วยว่าเกมระดับนี้เนาะผมมีจุดผิดพลาดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนี้เกมคู่นี้
0: ก็ไม่อยากพลาดแหละครับ
1: มันแทบจะไม่มีนอกเกมนะพี่อู
0: ๋อันนี้ต้องชมกันว่า
1: ไปที่เกมทั้งคู่นะ
0: ต้องชมทั้งสองทีมนะครับว่าคือไม่มีอะไรนอกจากตั้งใจเล่นเพื่อจะเอาชนะกันนะครับไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: นอกเกมไม่มีอะไรเลยก็เป็นเรื่องการฟาวนิดหน่อยเราไม่เห็นฟาวหนักๆเท่าไหร่นะครับดูครับจะใครเป็นคนแรกแล้วก็จะมีใครบ้างครับโอ้โหดูไม่ออกเลยนะครับ
1: อยู่กับเราก่อนนะเดี๋ยว8โมงเช้าครับป้าแป๊ะกับพอสุเทพรับช่วงต่อนะครับตามเกมฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
0: เพราะว่าจบจริงๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณ 6:40 ตีเป็นสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันโอ้ฮาวาร์ดครับจะเปิดก่อนนะครับใครฮาวาร์ดGermany's one today to go with the two that he got against Curaçao. ดวลกับออร์แลนโดกิลครับ
1: Big goals in big moments for his club sides in years gone by. ก็เป็นตัวยิงจุดโทษเบอร์หนึ่งของทีมชาติเยอรมันนะเกมแรกที่เปิดสนามสำหรับทีมชาติเยอรมันในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็ยิงจุดโทษเข้านะครับเกมนั้นยิงไป2ประตูโอ้มันก็คือพอเห็นออร์แลนโดกิลเล่นก็คนยิงก็กดดันนะครับเพราะว่า198เซนติเมตรนะครับ
0: แล้วในเกมก็ไม่แทบไม่ผิดพลาดอะไรด้วยนะครับก็ระดับฮาวาร์ดเองก็ต้องบอกว่าก็เป็นจอมเก่าคนนึงนะระดับซุปตาก็ดูว่าความเก่าของการยิงจุดโทษนะครับอาจจะเริ่มจากฮาวาร์ดก่อนครับยิงเพื่อนำก่อนนะครับคายฮาวาร์ดนี่แค่กลางมือนี่ก็จะเต็มโกแล้วครับออร์แลนโดกิลครับกุลศิลป์ซอยก่อนแล้วก็ยิงด้วยใช่โอ้โหยิงไม่ดีมือโอ้ยออร์แลนโดกิลปัดได้ยิงไม่ดีครับคายฮาวาร์ดโอ้โหคนแรกประเดิมไม่ดีซะแล้วครับ
1: ก็อย่างที่บอกครับแหมเจอประตูหน่วยก้านดีกดดันซอยปุ๊บแล้วก็แปรได้ซ้ายคือเซฟได้แต่ว่าต้องดูภาพช้าเนี่ยฮาวาร์ดยิงไม่ดีครับยิงไปซ้ายมือของทางด้านกิลครับโอ้ลูกนี้อ้าวนะครับยิงก่อนก็ไม่ได้เปรียบเสมอไปนะครับยิงไม่ดี
0: ห่างพุ่งไปหนึ่งครับโอ้อ้าวครับมาเลซิโอครับประเดิมด้วยกองหน้าของทีมครับ
1: สำรองลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับมาริซิโอเจอกับมานูเอลนอยเออร์ครับถ้ายิงเข้าจะเป็นปารากวัยที่ขึ้นนำก่อนนะครับ
0: ตอนนี้ต้องพึ่งฝีมือของนอยเออร์แล้วครับเพื่อจะได้เสมอนะครับอ่ะซ้ายเหมือนกันครับมาริซิโอโดนด่ามาตลอดดูว่าจุดโทษจะมีความเก่าไหมนอยเออร์มาริซิโอซอยมาแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหพุ่งถูกแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับยิงดีครับมาเลเซีย
1: มุมเดียวกับฮาวเวดนะครับแต่ว่ายิงแรงกว่าแล้วก็มุมกว่านะครับเอาละครับลูกแรกผ่านไปทั้งคู่แต่ปารากวัยได้เปรียบครับขึ้นนำแล้วครับหนึ่งลูก
0: เหมือนนอยเออร์ก็อ่านออกนะครับพุ่งมุมนี้แต่มันยิงแรงไม่ทันครับ
1: เดี๋ยวดูว่าคนที่สองของเยอรมันโจชัวคิมมิดครับก็เป็นตัวเก่าของทีม
0: กัปตันอย่างคิมมิดครับ
1: ครับต้องยิงเข้าเพื่อเสมอก่อน 1-1 นะครับ
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้มาต้องดูครับว่ากิลจะยังเหนียวอยู่หรือเปล่าครับ

0: ของโจชัวคิมิทครับลูกที่2เยอรมัน
1: สำคัญมากๆครับต้องเข้าอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ถอยไกลมากครับคิมิทโอ้สอยไป2กิโลทะละไมทะเลครับคิมิทวิ่งมาใส่ด้วยขวาไปผิดทางครับคิมิทยิงมาได้ตีเสมอกับทีมเป็น 1-1 ได้นะครับ
0: ก็ยิงหักข้อไปทางซ้ายมือตัวเองครับเหมือนจะหลอกหน้าเท้านะครับคิมิทนี่ครับพุ่งไปผิดทางครับ
1: ใช่โดนหลอกหน้าเท้าจริงครับกิวพอแกกำลังจะเทคตัวปุ๊บคิมิทบิดข้อเท้าไปแล้วนะครับ
0: ทางด้านปารากวัยคนที่2ยิงเพื่อนหนีออกไปอีกนะครับ
1: โอ้โหโกเมสครับกองหลังครับคุณสวัสดิ์โกเมสเซ็นเตอร์ที่วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นดีมากๆ
0: ใช่ครับต้องเซฟให้ได้นะครับนอยเออร
1: ์นี่แกยืนตรงกลางเป๊ะเลยขยับออกซ้ายหน่อยโกเมสพุ่งไปผิดทางครับโกเมสยิงเข้าไปครับคนที่2ของปารากวัยก็ยังเข้าอยู่นะครับนำอยู่ 2-1 ครับ
0: มุมเดียวกับทางด้านมอริซิโอเลยนะครับ
1: ไม่รุนจิ๋วเลยแบบเชียร์มันเหลือเกินครับ
0: วิ่งมาแล้วก็แปรไปทางขวามือตัวเอง 2-1 ครับปารากวัยนำอยู่ครับส่วนคนที่3มูเซียล่าครับของเยอรมันยิงเพื่อตามตีเสมอนะครับ
1: โอ้นี่ถ้าดูตามชื่อแต่ละคนนี่โอ้โหเบอร์ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะจามามูเซียล่านะครับเจอกับออร์แลนโดกิลขยับหลอกยืนใกล้นะครับมูเซียล่าจังหวะยิง
0: โอ้โห
1: เกือบโดนปัดเหมือนกันนะปลายมือเลยออร์แลนโดกิลเสียดายแต่เข้าครับจามามูเซียล่า
0: เหมือนจะปัดโดนปลายมือด้วยนะครับแ
1: น่โดนเหมือนนิ้วชี้นิดๆเนาะ
0: ครับ
1: นั่น
0: โอ้โห
1: โดนจริงครับโอ้โหสุดนิ้วชี้ครับ
0: คนที่โล่งอกได้เป็นมูเซียล่านะครับยิงเข้าไป
1: อุ่นดามนี่เฮสะใจครับ
0: ฮะเสมอ 2-2 ครับคนที่3ของทางด้านปารากวัยครับก็เป็นกาลาซ่าครับโ
1: อ
0: ้นี่แกก็เล่นจนเต็มเกมนะมิดฟิล
1: วันนี้ดูจะขาเปรี้ยไหมเพราะวันนี้แกวิ่งมาช่วงท้ายๆขาเปรี้ยเหมือนกันครับซ้ายของกาลาซาครับ
0: ต้องยิงให้เข้าเพื่อหนีเยอรมันออกไปอีกนะครับ
1: ส่วนนอยเออร์ต้องเซฟครับยืนใกล้เหมือนกันนะครับวิ่งมาซัดไปแล้วโอ้ยิงเบาๆพุ่งไม่ผิดทางครับยังเข้าเหมือนเดิมครับกาลาซาย
0: ิงซ้ายไปทางซ้ายมือตัวเองพุ่งผิดทางครับนอยเออร์น้ำหนักไม่แรงแต่ทิศทางยอดเยี่ยมโอ้นี่ก็แปลหลอกหน้าเท้าเหมือนกันครับโอ้นี่หลอกหน่อยเออถ้าแบบเสียผู้เสียคนเลยครับ
1: แต่ละคนลงมายิงเก่าเหลือเกินเนาะยิงเบาๆ
0: ผมว่าปาราไกวเตรียมมาด้วยนะ
1: ใช่จะต้องเตรียมอยู่แล้วเนาะมอเตอร์เบเดอร์น้องนิกน้องนิกมา
0: ลูกที่4ครับของเยอรมัน
1: ตอนนี้เยอรมันต้องยิงให้เข้าให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปรอลุ้นกับหน่อยเออให้เซฟครับอ่ะวัตเตอร์เบเดอร์วันนี้ลงมาเป็นสำรองแต่ยังไม่ค่อยมีโอกาสครับขวาของวอเตอร์มาเดอร์ค่อยๆเยื้องแล้วจิงโดนเซฟโอ้โหพุ่งถูกทางปัดเต็มมือเลยวอเตอร์มาเดอร์โอ้โหไม่เข้าครับ
0: ปารากวัยได้เปรียบเลยลูกแย่ปารากวัยถ้าเข้านี่จบเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูว่าคนที่4ปารากวัยครับใครจะยิงโอ้โหแฟนเยอรมันแทบไม่เชื่อสายตาครับ
1: ก็ต้องดูว่าจะเป็นพวกไอซานาเบรียที่เป็นกองหน้าที่ลงมากาบาเยโลอะไรพวกนั้นหรือเปล่าครับถ้าเข้าจบเลยนะครับ
0: โอ้โหได้เปรียบ 2-3 ชั้นเลยครับยิงไม่ดีครับยิงไม่ดี
1: เลย
0: ทั้งไคฮาวัตแล้วก็นิโกเทอร์มาเดอร
1: ์มันไม่ห่างตัวนะครับแล้วก็ไม่แรงพอด้วย
0: ไม่มีใครยิงหนักเลยนะเยอรมันไม่มีหลังเท้าเลยครับ
1: โอ้แกตามพลาดครับซานาเบรียครับโอ้เปลี่ยนมาโดยเฉพาะครับ
0: เข้าถ้าเข้าชนะเข้ารอบสู่ทีสุดท้ายเลยนะครับปารากวัยซานาเบรียกับนอยเออร์ครับ
1: ลงมาเป็นสำรองในช่วงท้ายเพื่อมายิงจุดโทษนะครับซานาเบรียสัดลูกเดียวยิงไม่เข้ายิงออกไปเองครับโอ้โหยิงแรงเกินเอ้ายังกลับมามีลุ้นกันต่อครับโอ้โห
0: ยิงโอ้หลุดไปเยอะเลยจะยิงหนีหน่อยเออแต่เยอรมันคนที่5ถ้ายิงไม่เข้าก็ตกรอบเช่นกันนะครับ
1: ต้องเข้าแล้วไปเซฟนะครับอ่ะโอ้โหวันนี้หนังชีวิตจริงโอ้โหตอนนี้2-3นะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าใครจะยิงใครจะเป็นหน่วยกล้าตายครับ
1: ดาเนียลอามิรี่ครับอ่ะนี่ก็ถือเป็นคนที่ ยิงจากลูกนิ่งได้ดีอยู่แล้วครับนายเอมิลี่
0: ถือบอลมาขอจูบบอลทีหนึ่งเอาครับเอมิลี่วัดกับออร์แลนโดกิลถ้าเซฟได้จะเป็นฮีโร่เลยนะครับเยอรมันต้องยิงเพื่อตีเสมอเท่านั้นนะครับคนที่5
1: ต้องเข้าก่อนครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นจอมฟรีคิกเหมือนกันดูว่าพอเป็นจุดโทษอาร์เมลี่จะขนาดไหนครับยืนตรงกลางนะครับมีเท้าเอวหลอกด้วยขยับออกซ้ายมาอาร์เมลี่ซัดลูกนี้เอาเข้าไปแล้วนาเมลี่จบจ็อบของเขาแล้วต่อไปต้องเป็นนอยเออร์นะครับ
0: ครับคนที่5ของปารากวัยครับถ้าอยากเข้ารอบต้องเข้าครับเดี๋ยวดูว่าใคร
1: กับบาเยโร่ไหม
0: ก็น่าสนใจ
1: ที่ถูกเปลี่ยนลงมาพวกนี้โอ้โหโอเฮด้าป่ะโอเฮด้าป่ะครับ
0: นอยเออร์ครับลูกนี้นี่ต้องใช้ความเก๋าสยบคนยิงประตูของปารากวัยหน่อยครับ
1: โอ้จะมีดราม่าอะไรกันอีกบ้างตอนนี้อยู่ที่นอยเออร์เลยครับ
0: ครับ
1: โอ้The man they call the general. คนที่5ฟาบูเอน่าโอ้ที่ลงมาตัวสุดท้ายพอดีครับฟาบูเอน่าขวาของเขาเลยครับ
0: เข้าร
1: ับที่ลงมาย
0: ิงเข้าเพื่อชนะแล้วก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับ
1: วิ่งมาซัดลูกนี้เซฟได้เหมือนกันหนังชีวิตแล้วครับโอ้โหเสมอได้ครับนอยเออร์ดูความเก่าเอาไม่เข้าเหมือนกัน
0: เอาแล้วครับจากนี้ไปซัตเทนเดสครับดวลเดียวๆครับโอ้โหเยอรมันจากจะตกรอบครับ
1: เดี๋ยวดูว่าเนี่ยจะวนไปจนถึงนาเกลมันกับอัลฟาโร่ลงมายิงไหม
0: ไม่มี
1: ใช่ไหม
0: เอาแค่6 7คนพอ
1: โอเค
0: เดี๋ยวดูฮะคนที่6โอ้โหพลาด2คนสุดท้ายครับซานาเบียกับบาบูเอน่า
1: โอ้โห
0: แล้วเป็นสำรองลงมาด้วยนะครับ
1: โยนาธานทาครับเอาอ๋อมันหมดจากชุด5คนแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยอันนี้มันจะไม่ค่อยไว้ใจได้แล้วนะทั้งคู่เลยครับ
0: อ้าวครับโยนาธานทาเจอกับกิล
1: ในเกมหม่งเข้าแต่โดนจับฟาวโยนาธานทาซอยมาก่อนแล้วยิงโอ้โหยิงข้ามคานะโยนาธานทาโอ้โหดูดิครับพุทธานอยเออร์เซฟแล้วยังไม่ได้เหมือนเดิม
0: เบิร์ดข้ามคาไปไกลเลยครับโอ้โหยิงแบบนี้น่าจะหลังเท้าโอ้ยิงแปรหรือว่าโด่งข้ามคานโอ้แฟนบอลสายหน้าเลยครับนั่นแหละครับโอ้ยคือ
1: เบิร์ดไปเยอะเลยครับ
0: คือประตูอย่างกิลพุ่งไปผิดทางแล้วนะครับเอาละครับปารากวัย
1: คือยิงหลังเท้าแต่เพื่อนน่ะอยากหลังมือ
0: ปารากวัยจะได้แก้ตัวอีกครั้งนึงครับเยอรมันก็ต้องฝากความหวังไว้หน่อยเออ
1: โอ้โหแนวรับครับ
0: กานาเล่ครับ
1: กานาเล่ครับซ้ายของกานาเล่เซนเตอร์ที่วันนี้ทำผลงานดีมากนะครับอ่ะวัดกันอีกทีหน่อยเออได้ไหมวิ่งมาซัดเรียบร้อยครับกานาเล่ปารากวัยเข้าสู่รอบต่อไปครับเยอรมันตกรอบครับโอ้โห
0: โอ้ยพลิกจะล็อกแล้วครับปารากวัยทำได้ครับไปฮะรถพระป่ากับเบอร์ลินด่วนๆครับเยอรมันตกรอบ32ทีมสุดท้ายตามญี่ปุ่นไปครับ
1: ทีมใหญ่ไม่มาตามนัด1ทีมแล้วครับโอ้โหแฟนบอล นี่ถึงหลั่งน้ำตาเลยครับ
0: ที่เราคาดการณ์ว่ารอบ16เยอรมันกับฝรั่งเศสจะเจอกันนี่ไปแล้วนะครับเยอรมันไม่มาตามนัดเนี่ย
1: อุตส่าห์เอากลับมาได้แล้วมาได้ลุ้นแต่ว่าโอ้โหหนังชีวิตของจริงครับโอ้โห วันนี้นี่เดือดมากครับตั้งแต่คู่ทางด้านของคู่แรกนะที่พี่หังกับทางด้านของพี่ท็อปมาบรรยายนะก็นาทีบาปโอ้โหเฉือนชนะญี่ปุ่นไป 2-1 คู่ของเรานี่ไปลุ้นถึงดีกากันเลยการยิงจุดโทษช่วงซาเตเดย์นะ
0: นี่เห็นพี่อ้อยเดินมาก็นึกว่าจะมาขอภาคจุดโทษไม่ใช่ใช่ไหม
1: โอ้แต่
0: อันนี้มาร อจัด
1: การถ้าเป็นพี่อ้อยนี่สบายเลย
0: พี่อ้อยกับอาจารย์บอลบรรยาย
1: โอ้ถ้าพี่อ้อยมานะอามิรี่นะครับอาจจะยิงด้วยเท้าซ้ายสวยงามมาก
0: พี่เล่น
1: เวลาแกอ่านข่าวผมชอบข่าวพระสำนักดีโน่หนึ่ง
0: เขาโน่หนึ่ง
1: โน่หนึ่งเสียงเพราะนะครับ
0: โน่หนึ่งของกสทเลยลาเลย
1: ง
0: าน
1: โอ้โหตั้งแต่ตีสี่เลยนะ
0: อันนี้เบรกกี่ชั่วโมง
1: ครับ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รู้จดเต็มช่วงนี้ผมก็ยกหน้าที่ต่อ
0: ไม่รู้ใครเข้าอะไรหยอง
1: กับหยอง
0: โอ๊ตเคียงหมูก็มา
1: หยองกับโอ๊ตใช่ไหม
0: เจ้อ้อยก็อยู
1: ่ครับอ่ะส่วนวันนี้ช่วงของในที่นายร้อยบอลโลกนะครับผมจัดอู๋จัดเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ในที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้

0: ทุก MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตูนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซอกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
0: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ6:36 นค่ะ Healthy Time นะคะ

0: แหมเหมือนมาขั้นรายการฟุตบอลโลกยังไงก็ไม่รู้นะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาปิดท้ายเดือนมิถุนายน2569นะคะวันสุดท้ายของเดือนค่ะวันอังคารที่30พอดิบพอดีเลยนะคะหลายท่านตื่นขึ้นมาได้ลุ้นจุดโทษกันนะคะระหว่างปารากวัยกับเยอรมนีนะคะก็ทีมอินซีเล็กนะคะก็พลิกล็อกค่ะตกรอบ32ทีมสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วด้วยการดวลจุดโทษก็แพ้ปารากวัยไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาดวลจุดโทษแล้วเนี่ยทีมที่เป็นรองเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะคะตอนแรกนึกว่าจะมีทีมภาคสักคนหนึ่งเข้ามาวิเคราะห์เกมคู่ระหว่างเยอรมนีกับปารากวัยให้ดีหน่อยไม่ว่าจะเป็นคุณอูหรือว่าคุณเอกนะคะปรากฏว่ากลับบ้านกันเรียบร้อยเลยค่ะพอเยอรมันแพ้จุดโทษไปเนี่ยนะคะทุกคนก็เซ็งไปตามๆกันเลยนะคะฟุตบอลยุโรปกับอเมริกาใต้ก็ยังมีสีสันค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลรายการไหนๆในระดับนานาชาติก็สร้างสีสันให้แฟนกีฬาได้อยู่เสมอนะคะหลายคนบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้อาจจะสีสันอาจจะน้อยไปหน่อยไหมแต่พอเข้ารอบลึกๆไปแล้วเนี่ยก็มีสีสันแล้วก็สนุกทุกคู่เลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเรามาว่าเรื่องราวของสุขภาพค่ะวันนี้เรียนเสร็จทำหน้าที่แทนคุณอัชรานะคะ1ชั่วโมงจนถึง7โมงครึ่งนะคะฟังเรื่องราวของสุขภาพกันแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังก่อนว่าวันนี้เนี่ย เราจะคุยกับอาจารย์สง่านะคะคุยกับอาจารย์สง่าดำมพงศ์ก็แทนอาจารย์หมอปัญญาเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์สง่าคงบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงเข้ามาในรายการ Healthy Time นะคะเอาเราไปที่เรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: ค่ะสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของโรคกับสภาพอากาศค่ะเนื่องว่าช่วงนี้เราเข้าหน้าฝนแล้วนะคะมือฝั่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโรคติดต่อแล้วก็ภัยสุขภาพที่มักพบเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝนนะคะพร้อมกับแนะนำแนวทางดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนะคะสำหรับโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนนี้จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือโรคติดต่อทางเดินหายใจค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะโรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV แล้วก็โรคโควิด-19 โควิด-19 ยังอยู่นะคะคุณผู้ฟังยังไม่หนีหายจากพวกเราไปไหนนะคะก็บอกว่าเรายังต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดเวลาไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะคะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยถ้ามีอาการป่วยก็ต้องหยุดพักรักษาตัวแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์นะคะช่วงนี้พอเปิดเทอมปุ๊บในเด็กเล็กๆนะคะไปโรงเรียนแค่ไม่กี่วันนะคะก็บางครอบครัวก็บอกว่าต้องหยุดละเพราะว่าเด็กๆก็ไปรับเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะจากที่โรงเรียนจากเพื่อนๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโรคในกลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสนะคะโรคติดต่อจากการสัมผัสก็พวกโรคมือเท้าปากนะคะซึ่งมักพบในช่วงฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังนะช่วงนี้พอฝนตกปุ๊บน้ำท่วมทุกทีในกรุงเทพนะคะใครที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนก็ต้องหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานๆถ้าจำเป็นนะคะก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็พอกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายหลังสัมผัสน้ำหรือดินทันทีนะคะส่วนโรคมือเท้าปากเนี่ยก็พบมากในกลุ่มเด็กเล็กนะคะติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆแล้วก็ดูแลความสะอาดของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะประเภทที่3ก็คือโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนะโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า นะคะหน้าฝนนี้ก็จะมีเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ประเภทสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายค่ะภัยสุขภาพที่ควรระวังนะคะงูเงี้ยวเขี้ยวขอทั้งหลายที่มักจะหนีน้ำท่วมมาอันตรายจากการกินเห็ดพิษโดยในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองบ่อยครั้งแล้วก็ประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่ามารับประทานซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการได้รับเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้และควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟนะคะเราระมัดระวังการเดินในพื้นที่รกชื้นแล้วก็ถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะจากการรับประทานอาหารก็รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะนี่ก็เป็นโรคที่ทางกรมควบคุมโรคนะคะฝากแจ้งเตือนมาถึงประชาชนคนไทยทุกคนนะคะตอนนี้เขาเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับกรณีเกิดการระบาดและดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งในวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกับอาจารย์สง่านะคะอาจารย์สง่าดามพงศ์ค่ะโอ้โหห่างหายไปนานนะคะในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเราก็ไม่ได้คุยกับอาจารย์สง่าเนี่ยไม่ได้คุยกับอาจารย์สง่านะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะรอผู้ฟังเขาเอาไปใช้ทางบอลกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งยังขออนุญาตเสียผู้ฟังอาจารย์ขารอสักครู่ท่านอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์มายังคะ
2: มาแล้วครับสวัสดีครับอ้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เสียงอาจารย์หมอปัญญาแปลกๆนิดนึง
0: นั่นน่ะสิคะนั่นน่ะสิคะเข้าจิงเกิลนิดนึงสนทนากับอาจารย์หมอปัญญาแต่ว่าเปลี่ยนใหม่นะคะสนทนาอะไรกินอยู่อย่างสง่ากับอาจารย์สง่าดามาพงใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับใช่ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาววันนี้ทำไมเราสองคนถึงมาเป็นอะไรล่ะผู้ดำเนินรายการในวันนี้คะดิฉันนำมาแทนคุณอัชราบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ละส่วนอาจารย์ล่ะคะ
2: พอดีอาจารย์หมอปัญญามีภารกิจครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ผมกับอาจารย์หมอปัญญาจัดรายการ Healthy Time กับสภาพสุขภาพคู่กันมาเป็นเวลา20กว่าปีเป็นดูโอ
0: ค่ะ
2: นั้นตลอดระยะเวลาที่จัดรายการร่วมกันเนี่ยใครติดภารกิจใครที่ไม่สามารถจะมาจัดได้เนี่ยเราสามารถจะมาทดแทนกันได้ในประเด็นที่อาจารย์หมอปัญญาเล่นบทบาทของนายแพทย์ของหมอที่จะดูแลคนที่ป่วยแล้วรักษาให้หายส่วนผมเนี่ยเล่นบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้คนไม่ป่วยโดยเฉพาะด้านอาหารและโภชนาการมาตลอด20กว่าปีที่ FM 99คู่กับรายการกีฬามาโดยตลอดอ้อยตอนน
0: ี้
2: เข้าจิงเกิลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะ
2: อ
0: ่
2: ะตอนนี้อ้อยคู่บอลโลกขออนุญาตอินเทรนนิดนึง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แม้ว่าเราจะเป็นรายการสุขภาพแต่เราอยู่ในคลื่นของกีฬา
0: ค่ะ
2: และมันก็เป็นเทรนและเป็นกระแสของผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่แต่ผมมั่นใจนะคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้ถ้าดูบอลคู่สุดท้ายระหว่างเยอรมันกับพลักไว
0: ้
2: คงไม่ได้ฟังแล้วหลักคงหลับไปแล้ว
0: ค่ะโอ้โหอาจารย์ลุ้นมากมากเลยลูกโทษเนี่ยนะคะจุดโทษชอบดูมากถ้าหากว่ามันไม่ใช่คู่ที่แบบเราเชียร์โดยทั่วไปนะเราก็ดูเพราะว่าไม่ใช่ทีมชาติไทยอ่ะแต่ว่าเราก็ลุ้นอยู่ว่าทีมไหนจะยิงลูกโทษยังไงนะคะ
2: แล้วตกลงเขาแข่งเสร็จหรือยังคะเนี่ย
0: จบไปแล้วเรานึกว่าเราจะไม่ได้เข้ารายการแล้วนะคะเนี่ยอาจารย์นึกว่าจะยิงให้ครบให้ครบ11แล้วนะคะ
2: ระหว่างเยอรมันกับปารากวัย
0: ก็ปารากวัยค่ะปารากวัยค่ะช่วงที
2: ่
0: ใช่ช่วงที่อยู่ในเกมนะคะ90นาทีแล้วก็ต่อเวลาก็เสมอกัน 1-1 นะคะต่อเวลาแล้วก็ยังเสมอ 1-1 สุดท้ายต้องมาจบด้วยการยิงลูกโทษ นะคะก็ยิงลูกโทษปรากฏว่า

0: โอ้โหเยอรมันนี่ไม่ได้ฝึกการยิงลูกโทษมาหรือยังไงไม่ทราบเพราะว่าหลายคนก็ลุ้นว่าทีมใหญ่ทีมอินซีเล็กนี่น่าจะได้เข้ารอบต่อไปปรากฏว่ายิงลูกโทษนะคะยิงมาถึงคนที่6คนที่6นะคะปรากฏว่าเป็นปารากวัยค่ะยิงจุดโทษแม่นกว่าชนะไป4-3นะคะ
1: โอ้แล้วส่งให้เยอรมันแชมป์4สมัยตกรอบ
0: ใช่ค่ะตกรอบ32ทีมใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ตายนี่เป็นกี่ครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ของเยอรมันที่ตกรอบแรกเนี่ยโอ้โหแชมป์โลก4สมัยตกรอบแรกครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะตกในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะอาจารย์รอบ32ทีมค่ะ
1: ก็คือรอบแรกอ่ะ32ทีมสุดท้ายก็เป็นรอบแรก
0: ค่ะเพราะว่าชนะเข้าในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วก็เนี่ยค่ะมาเจอกับปารากวัยนะคะ
1: ตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้รอบแรก32ทีมเนี่ยจะไม่มีเตะลูกโทษ
0: คือ
1: ว่าเสมอก็เสมอไป
0: อ๋อไม่ค่ะเตะนะก็คู่ก่อนหน้านั้นบราซิลกับญี่ปุ่นนะคะตอนดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าอันนี้ก็จะว่าแมตช์เราก็ทีเชียร์ทีมเอเชียเนาะอาจารย์ปรากฏว่าแต่ว่าเป็นบราซิลค่ะเอาชนะญี่ปุ่นไปได้2-1นะคะอันนี้จบในเกม
1: อันนี้เป็นนาทีบาปครับผมติดตามอยู
0: ่ค่ะค่ะ
1: โอ้โหจันคู
0: ่ค่ะ
1: คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลติดตามอยู
0: ่
1: ก็ปรากฏว่าเสมอกันอยู่เหมือนกันนะฮะ1-1แต่ต่อเวลาไปนาทีบาปนะฮ
0: ะ
1: ปรากฏว่าบราซิลก็คือบราซิลอ้อยบราซิลก็คือบราซิลแชมป์5สมัยแชมป์มากที่สุดในโลกรองลงมาคือเยอรมัน4สมัยเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พอแข่งจบปุ๊บอะญี่ปุ่นอะเขามีลุ้นไงอ้อยเขาคิดว่าฝีมือเขาอะสูสีกับบราซิลเพราะว่าการแข่งขันอุ่นเครื่องเมื่อเร็วๆนี้ญี่ปุ่นชนะบราซิล 3-2
0: ใช่ใช่
1: จำได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วเขาก็หวังลึกๆว่าเขาเนี่ยใกล้เคียงกับบราซิลมากยังไงเขาจะต้องเสมอหรือชนะให้ได้นะฮะจะตีเสมอยันเสมอไว้อยู่แล้วเพื่อไปลุ้นกันต่อเวลาปรากฏว่าลุ้นยิงลูกโทษปรากฏว่าโอ้น่าเจ็บปวดนักเตะหนุ่มชาวซาบูไรร้องไห้กันเป็นแถวเพราะความหวังเขาสูงมากแต่อ้อยครับในเกมนี้ผมมองอีกมุมหนึ่งนะฐานะที่ไม่ใช่เซียนฟุตบอลหรือนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเจ็บปวดตามญี่ปุ่นถ้าเราจะคิดว่าญี่ปุ่นแพ้นะฮะแต่ถ้าเราจะมองในแง่มุมบวกอะอ้อยในแง่มุมบวกอะว่าคนญี่ปุ่นอาจจะเจ็บปวดที่แพ้บราซิล 2-1 ในนาทีบาปแต่ถ้าจะคิดแบบบวกๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ต่อกรกับแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลได้อย่างสมศักดิ์ศรี
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ผมคิดว่าคนที่จัดรายการฟุตบอลเนี่ยเอาคำพูดผมเรียกไปขยายความนิดนึงผมว่ามันใช่เลยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ทำให้บราซิลเนี่ยทำงานหนักโอ้โหเมื่อคืนนี้บราซิลเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
0: ใช่เพราะว่าเรายิงขึ้นนำก่อนด้วยนะคะญี่ปุ่นยิงใช่ใช
1: ่อีกต่างหากแล้วญี่ปุ่นก็บุกเกมรุกบุกแต่มาเกม2เนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกว่าตั้งรับมากไปนิดนึงอ้อย
0: ใช่ใช่
1: ญี่ปุ่นเนี่ยต้องภาคภูมิใจนะครับที่พัฒนามาตรฐานฟุตบอลของตัวเองเนี่ยให้เข้ามาใกล้เคียงกับแชมป์โลกเข้าไปทุกทีนะฮะและญี่ปุ่นต้องสำนึกว่าการแพ้ครั้งนี้มันไม่ได้จบมันไม่ได้สิ้นลมหายใจของฟุตบอลญี่ปุ่นแต่มันคือบทเรียนที่จะต้องสอนญี่ปุ่นให้แกร่งขึ้นกว่านี
0: ้
1: เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์โลกเป็นประเทศแรกของเอเชียในอนาคตอันไม่ไกลญี่ปุ่นครับหยุดร้องไห้เถอะแล้วเช็ดน้ำตาเดินหน้าต่อไปนะญี่ปุ่นที่รักผมเชียร์พวกคุณอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะก็เอาเป็นว่า เราไม่มีทีมในเอเชียอยู่แล้วเหลืออยู่แล้วนะคะจ้ะ
1: ออสเตรเลียก็ปิ๋วไปแล้วใช่ไหมหรือเปล่า
0: ค่ะออสเตรเลียยังอยู่ค่ะยังอยู่ในรอบ3โอ้เรายังนับออสเตรเลียเป็นเอเชียเนาะจ้ะ
1: เรานับ
0: ยังอยู่ค่ะยังอยู่เจออียิปต์เจอกับอียิปต์วันคืนวันที่3นะคะเป็นเช้าวันที่4กรกฎานะคะตีหนึ่งค่ะ

0: จารย
1: ์
0: นะคะออสเตรเลียเจอกับอียิปต์อ๋อก็แสดงว่าก็ยังเหลือเอเชียอีกทีมหนึ่งก็คือออสเตรเลียนะคะนอกนั้นก็เอเชียก็กลับบ้านกันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เป็นอันว่าสามทีมที่แน่นอนแล้วเข้ารอบ16ทีมนะคะก็มีแคนาดามีปารากวัยแล้วก็มีบราซิลค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะเข้ารอบ
1: ได้ไปแล้ว3
0: ได้ไปแล้ว
1: รอลุ้นอีกญี่ปุ่นกับเยอรมันหอบกลับบ้านไปแต่ข่าวดราม่าออกมาเมื่อวานเนี่ยผมฟังป๋าแป๊ะพูดอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: กับ
0: คุณสุเทพ
1: กับคุณสุเทพกับน้องเทพเนี่ยฟังแล้วน่าเอามาคิดคืออุลุกวัยกับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่คาดหวังสูงมากตัวเองจะเข้ารอบลึกได้
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะอุลุกวัยแต่อุลุกวัยต้องกลับบ้านพออุลุกวัยต้องกลับบ้านปุ๊บเนี่ยโค้ชของอุลุกวัยบอกว่าอ่ะต่างคนต่างกลับนะตอนแรกจะเช่าเหมาเราหลับเหมาลำกลับคราวนี้บอกต่างคนต่างกลับผมว่าเขามีเหตุผลนะเพราะว่าคนลุกไวเนี่ยเดือดดาลมากที่ตกรอบแรกนะฮ
0: ะ
1: กลับไปอาจจะโดนอะไรที่ไม่พึงประสงค
0: ์เพราะว่ากลับ
1: ก็เลยเอาต่างคนต่างแยกย้ายกลับก็แล้วกัน
0: กลับพร้อมกันนี่เป็นเป้าใช่ไหมคะเป็นเป้าจุดเดียว
1: คือความโกรธแค้นของคนที่บ้าคลั่งฟุตบอลเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะอ้อยมันโกรธมากเลยจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าความพ่ายแพ้ของฟุตบอลมันไม่ได้อยู่ที่นักฟุตบอลอย่างเดียวเนาะมันอยู่หลายปัจจัยเพราะนั้นคนที่เป็นคนดูบอลแบบมืออาชีพอะที่ไม่ใช้อารมณ์
0: อ
1: ะคงจะต้องมีสติและกันกรองแล้วก็ให้อภัยกันเกาหลีใต้ก็เหมือนกันลึกๆเขาหวังมากเลยนะก็ปรากฏว่าผิวกลับไปก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมีอยู่อ๋อต้องมองประเทศไทยสิไม่เคยไปบอลโลกเลยไม่เห็นเจ็บปวดเลย
0: ค่ะก็เราไม่รู้จะคาดหวังมาทุกยุคทุกสมัยนะคะว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปบอลโลกสักทีเขาขยายมีทีมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คาดหวังเราก็ยังไม่ได้ไปนะคะก็ให้มันขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเราจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งสำหรับทีมชาติไทยที่ได้ไปบอลโลกนะคะอาจารย
1: ์คงไม่ขยายมากกว่านี้แล้วล่ะอ้อยในมุมมองของอาจารย์นะเขาก็เปิดโอกาสให้แล้วแต่อย่าไปโทษการขยายหรือ โทษคนอื่นเลยโทษตัวเราเองเขาก็บอกว่าปัจจัยที่ทำให้ฟุตบอลไทยไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยมีหลายปัจจัยอ้อยหนึ่งในนั้นก็คือการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ไม่เต็มที่นักไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการด้านจิตวิทยาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่ได้ภูมิฟักเยาวชนที่เก่งมากเด็กไทย U19 U18 เนี่ยอ้อยไปแข่งไหนเนี่ยชนะแต่พอโตขึ้นมาเป็นทีมชาติเหตุไหนจึงหลุดลอยออกไปจากความเก่งหลายๆคนด้านที่3เขาบอกว่านักฟุตบอลไทยที่เป็นทีมชาติออกไปค้าแข่งต่างชาติลีกต่างชาติน้อยเกินไปนะฮะคือการไปแคสค้าแข่งต่างชาติจะมาทำให้นักฟุตบอลเกร็งแกร่งแล้วกลับมารับใช้ชาติได้เหมือนญี่ปุ่นเกาหลีเห็นไหมทั้งนั้นเลยฮะนักค้าแข่งจากต่างชาติทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ส่งเสริมกันอย่างจริงจังแล้วอันต่อมาก็คือเขาบอกความมีระเบียบวินัยของคนไทยอันนี้ต้องโทษวัฒนธรรมหรือเปล่าเขาบอกนักกีฬาที่เก่งๆเนี่ยการมีระเบียบวินัยความอดกลั้นและอดทนเป็นมาอันดับหนึ่งเลยนะอ้อยเพราะฉะนั้น 3-4 ปัจจัยเนี่ยผมบอกว่าเราก้าวข้ามมันไม่ได้สักทีหนึ่งนะฮะก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเที่ยวที่ทานอยู่ซึ่งมาผสมผสานกับการกีฬาเนี่ยลองฟีดแบ็กกลับมามีอะไรพูดคุยกันได้ในช่วงที่2ช่วงนี้เหลือเวลาอีกประมาณสัก5นาทีอ้อยเราจะต้องเบรกเราจะต้องขอนำสุขภาพหน้าหนึ่งหรือกินอยู่อย่างสง่ามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมไม่ได้ไปเกี่ยวโยงกับโภชนาการขอบอกแต่ผมจะมาเกี่ยวโยงกับเรื่องฟุตบอล
0: อ๋อค่ะค่ะก็เป็น
1: วัยทำงานที่มันกำลังหลายคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือผมเอาบทความนี้มาจากอาจารย์หมอภูดิษฐ์นะฮะอาจารย์หมอภูดิษฐ์เนี่ยเป็นอาจารย์เอ็กซ์เพิร์ทด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและอาจารย์ก็ส่งบทความที่อาจารย์มี evidence based หรือมีข้อบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์อ่ะมาให้ผมเป็นประจำแต่วันนี้เป็นบทความที่อ่านแล้วสะดุดตาสะดุดใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังเกิดการรับรู้อาจารย์จั่วหัวว่า เหนื่อยตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักกว่าเดิ
0: ม
1: ร่างกายกำลังบอกอะไรกับเรา
0: ค่ะ
1: อันนี้จูหัวอ้อยเคยเป็นไหมท่านผู้ฟังเคยเป็นไห
0: ม
1: ทั้งที่งานก็ไม่ได้หนักนะแต่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยวันน
0: ี้จริงค่ะอาจารย์บางวันเรามีทั้งเหนื่อยกายบางวันเราเหนื่อยใจบางวันเราก็บวกทั้งสองอย่างเลยค่ะอาจารย
1: ์แล้วในที่สุดไมเกรนก็มาความท้อแท้สิ้นหวังเบิร์นเอาตามมา
0: ค่ะ
1: นะทีนี้เรามาดูกันครับว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยมันอยู่ระหว่างรอบคัดเลือกเนี่ยทำให้เราได้เห็นภาพของนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมและแข่งขันกันอย่างหนักแล้วก็มาอยู่ภายใต้ความกดดันและใช้พลังงานมหาศาลอ้อยรู้ไหมว่านักฟุตบอลโดยเฉลี่ยแล้วอ่ะในเกมนึงเนี่ยเขาต้องวิ่งกี่กิโลอ้อยรู้ปะ
0: ไม่ทราบค่ะอาจารย
1: ์เฉลี่ยแล้วประมาณ11กิโล
0: 11กิโล
1: ต่อคนต่อคนนะฮะ
0: ก็จากที่ทำงานก็อยากอสมทไปบ้านพอดีเลยพระราม3 10กิโลกว่าพอดีเลยค่ะอาจารย
1: ์ถ้าอ้อยอยากแข็งแรงก็เดินกลับบ้านซะไม่ต้องไปเตะฟุตบอลนะฮะ
0: 11กิโลนะคะอาจารย
1: ์ใช่11กิโลแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือนักกีฬาระดับโลกเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันนะอ้อยหากแต่ยังให้ความสำคัญกับการนอนหลับซึ่งเป็นการฟื้นฟูร่างกายให้ความสำคัญกับโภชนาการให้ความสำคัญกับการจัดการความเครียดโอ้อ้อยรู้ไหมผมมั่นใจผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมเดาเอาเองนะคืนก่อนที่จะแข่งกับบราซิลเนี่ยเขาคงนอนกันไม่ค่อยหลับอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาคาดหวังสูงมากความเครียดเข้ามาครอบงำนะฮะแล้วในที่สุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันทำให้การเผาผลาญพลังงานเนี่ยลดต่ำลงไปแล้วมันทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เราจะต้องออมไว้ในช่วงระหว่างการแข่งขันขณะเดียวกันคนที่ทำงานอันนี้เป็นนักฟุตบอลตอนนี้มาเป็นแบบเราคนทำงานจำนวนมากเนี่ยกลับรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยไม่ได้แข่งฟุตบอลไม่ได้เตะฟุตบอลไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ออกกำลังกายแต่ช่วงนี้เหมือนความรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเลยอ้อยทั้งที่ไม่ได้ทำงานหนักกว่าเดิมบางคนตื่นเช้ามาก็ยังไม่สดชื่นบ่ายก็เริ่มหมดแรงเย็นกลับถึงบ้านแทบไม่อยากจะทำอะไรเลยอยากจะนอนอ้อยเป็นบ่อยอาจารย์ลุง
0: ไม่บายก็มีความรู้สึกว่าเอออยากจะนอนแล้วค่ะอาจารย
1: ์นอกจากจะนั่งดูโทรศัพท์เล่นมือถืออยู่หน้าจอแล้วในวันรุ่งขึ้นอีกมันก็ยังทำแบบนี้อีกตลอดไปแต่เมื่อตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยความเมื่อยมันก็ยังอยู่ทั้งที่ก็นอนแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลายคนจึงคิดว่าอายุมากขึ้นมันคงเป็นแบบนี้แหละไปโทษอายุซะนี่ไปโทษอายุทำงานหนักมากเกินไปก็เป็นแบบนี้แหละ
0: เกี่ยวไหมคะ
1: แต่ท่านรู้ไหมอ้อยรู้ไหมท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าความจริงแล้วความเหนื่อยแบบเรื้อรังอาจไม่ใช่ศัตรูของเราหากเป็นภาษากายภาษาร่างกายที่กำลังสื่อสารให้เรารู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรบางอย่างกับเราความเมื่อยล้าติดต่อกันโดยไม่ได้ทำงานหนักโดยไม่ได้นอนดึกแต่รู้สึกเมื่อยล้าเนี่ยมันคือสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายเรากำลังผิดปกติอ้อยอาจารย์หมอผู้ดิกำลังแปลเช่นนั้นในมุมมองของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซินเนี่ยความเมื่อยความล้าไม่ได้เกิดจากการใช้พลังงานมากเกินไปเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากการที่ร่างกายสร้างและฟื้นฟูพลังงานได้ไม่เต็มที่อ้อยนะฮะจากการวิจัยหลายชิ้นเนี่ยการนอนที่ไม่มีคุณภาพความเครียดเรื้อรังการรับประทานอาหารแปรรูปมากเกินไปหรือกินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยและการนั่งๆนอนๆการหลับไม่ต่อเนื่องล้วนทำให้เกิดการอักเสบระดับที่มันทำให้ไปรบกวนการทำงานของระบบการเผาผลาญพลังงานอ้อยพอระบบการเผาผลาญพลังงานไม่ดีปุ๊บความเมื่อยล้าต้องตามมาเอาล่ะช่วงนี้เราผมจะมาต่อในช่วงหน้าอ้อยเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้าผมจะมาต่อในเรื่องความเมื่อยล้าที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนิน ินรายการโดยนายแพทย์ปัญญ